0: บูดิเมียออกคุณรถ
1: นั่นไง
0: อันเทพบูดิเมียผู้บรรยายบอกว่าออฟนะฮะออก
1: ก็เห็นตอนแกเดินเข้าตอนพักครึ่งไปแกก็ถอดเสื้อไปแล้วครับนั่นไงเปลี่ยนตัวแล้วครับโคเชียก็ส่งมาตานูวิชครับอีกอร์มาตานูวิชลงไปครับก็เป็นศูนย์หน้าร่างโย่งนะครับ195เซนติเมตรครับจากฝ่ายบวก
0: โอ้โห
1: ก็โคเชียก็จะเน้นกองหน้าตัวใหญ่หน่อยครับเอาไปค้ำข้างบนก็สลับครับเพราะไอ้กอบูดิเมียเต้บูดิเมียครับครึ่งแรกก็บทบาทอาจจะไม่ค่อยเยอะ
0: เนาะ
1: อายุก็เยอะแล้วครับมาตานูวิชนี่เพิ่งจะ23ปีนะครับ
0: ก็11นัดก่อนหน้านี้ยิงไป2ประตูนะ
1: ครับ
0: ส่วนหน้าจากจิ้งจอกแห่งป่าดำนะครับไฟเบอร์ของเรา
1: โหดูสิตินี่ไม่บอกนี่นึกว่ากองหลังนะครับ
0: เอาแต่เป็นกลางหน้านะ
1: เอออ
0: ่ะกลับมาลุยกันต่อครับเริ่มแบทเทิลฮะในครึ่งหลังครับผม
1: ไม่ใช่เจวรปัตนะ
0: หนาวเหรอฮะครึ่งหลังนะครับโปรตุเกสบุกจากขวาไปซ้ายเด้อในชุดเสื้อสีขาวนะครับ0ต่อ0ครับในครึ่งแรกโปรตุเกสดีกว่าครับโอกาสยิงก็มากกว่าแต่ว่ายังไม่ได้เอาโรนัลโดเมเดสลุยเข้ามาครับแล้วตกได้เข้ามาแล้วมันทำไมไม่ยิงได้เพราะคุณจะจ่ายให้โรนัลโดครับจะจ่ายให้พี่โอ้โหเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วนะครับที่จอไม่ยิงครับแกนไหลเข้ามาตรงกลางไปติดแนวรับของโคเชียครับโอ้จะปั้นโดซะแล้วแต่ดูโครเอเชียจะลุยขึ้นมาครับของบาทูริน่าโอ้ไปเหยียบบอลแล้วโปรตุเกสชิงบอลกลับมาครับจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ล้ำหน้าก่อนลาเฟเลลต้องขึ้นหลังกลับมาก่อนโอ้โหนูโดไม่ได้ทำไมแกไม่ยิงฮะเลยเอาแกถามนูโดไม่ได้ทำไมไม่ยิงครับคุณ
1: โอ้ก็ออกลูกเกงใจครับเหลือไปแล้วเห็นโรนัลโดอยู่ตรงกลางเลยครับแหมไม่กล้ายิงหลุดไปทางซ้ายแล้วนะครับนูโดเมนเดสเข้ากรอบเขตโทษไปครับเลือกที่จะไปจ่ายต่อครับแล้วก็สุดท้ายก็ติดจนได
0: ้คือยิงด้วยซ้ายก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ยิงด้วยซ้ายยังได้ลุ้นน่ะอย่างน้อยๆตรงกรอบโกปัดออกมาพี่โดอาจจะวิ่งไปซ้ำได้ครับ
0: โอ้ไปปั้นพี่ซะแล้วครับผม
1: เนี่ย
0: โครงการน้องให้พี่ซะแล้วจะเข้าโครงการช่วงนี้ต้นเดือนเรากลับมาใช้ไทยพัดได้แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่โอ้เดือนที่แล้วหมดเร็วแต่ต้นเดือนฮะสี่พอและสี่พอฮะเอาจังหวะนี้เสียบอลตรงกลางครับโปรตุเกสแล้วโคเชียจากลุยมาไอ้มา4คนโควาซิชทิมมาให้สวยครับที่ทาเปต้าสุสิทธิ์โอ้ยสุสิทธิ์ไม่ยิงแม่ตบในเข้ามาอีกแล้วแล้วโอ้ยังได้ครับบอลอยู่ที่นิโคลัสวลาซิชโควาซิชมาแย่งครับออกมาทางฝั่งซ้ายมาทูริน่าตบเข้ามาข้างในครับติดตัวของจอร์เคสโรที่แขนเนี่ยแนบลำตัวนะไม่ยอมให้เสียแฮนด์บอลนะครับลูก้าโมดิชโคเชียจะลุยขึ้นมาบ้างครับออกซ้ายมามาร์ตินบาตูริน่าให้ลูก้าโมดิชทางซ้ายครับโอเกมเปิดฉากครึ่งหลังมาลุยเข้าใส่กันแล้วครับเป็นซิดอาร์โดนจิ้มแล้วชัวร์คาสโลจิ้มได้สวยครับโบโนแฟนันไหลย้อนกลับมาให้วิลิญ่าดีอาร์จิ้มมาแล้วลูก้าโมดิชชิงบอลกลับมาโคเชียทำเร็วครับจะทำเร็วเจ้านิดจิ้มไปเอ้ายังไปได้ตัวแกใหญ่เหลือเกินแล้วจิ้มเข้ามาครับของโควาซิชโดยสารจิ้มตรงนี้เหลือเกินโอ้ยเข้าขาดตะข่ายโอ้ตะข่ายไหวๆนึกว่าหายไปแล้วครับแต่ว่าโควาซิชหรือมายุตัวเองครับหลุดไปในกรอบเขตโทษและยิงด้วยซ้ายเลยนี่หลุดออกไป
1: โอ้เกือบโดนครับโปรตุเกสครับดูทีตันกันอยู่นะครับมาตานูวิชที่ลงมาแล้วโคทางด้านของโควาซิชวิ่งสอดมาครับเอาบอลไปเฉยเลยครับมาจังหวะกำลังชุลมุนแล้วก็แตะหลบชัวกันเซโลแต่หัวมันจะทิ่มอยู่แล้วครับยิงลูกนี้ก็เข้าข้างตาข่ายครับโอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะจะแตะหลบมันมีสะกิดกันนิดนึงครับตัวแกก็เลยเสียจังหวะไปครับมาเตโอโควาซิชโอ้แต่จุดเริ่มต้นจังหวะนี้ก็มาจากจังหวะของบูโน่นะครับที่แกไปคืนหลังแล้วก็เลยทำให้ทีมเสียเปรียบครับแกะกันออกมาไม่ได้ครับโคเชียก็เลยได้บุกแล้วก็เป็นลูกเตะมุมของโคเชียครับ
0: คือโคเชียก็รออยู่แล้วจังหวะที่โปรตุเกสพยายามที่จะบิ้วอัพขึ้นมาครับคือสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นมาแล้วเสียบอลตรงกลางทางโคเชียก็อาศัยจังหวะนี้นะครับที่โต้กับเร็วอุโควิชยิงลูกนี้ฉลาดแล้วออกหลานครับเตะมุมครับทางซ้ายลูก้าโมดิชเล่นสั้นครับเล่นสั้นๆนะกับโควาซิชเอามีพื้นที่เปิดมากขึ้นครับลูก้าโมดิชหยอดเข้ามาติดราเฟลแล้วพักอกซัดด้วยเอาแล้วยิงสวนพักอกยาวเกินไปครับแม่ได้ซัดครับนิโคล่าวราสิตยิงดูนี้ออกหลังไป
1: ก็เริ่มมีโอกาสมากขึ้นนะครับโคเชียเลียวนี่พักอกอย่างสวยเลยครับไปตั้งให้เขายิงครับมาก็เมื่อกี้ไปเตะมุมครั้งแรกเลยครับของโคเชียเกมดูดีขึ้นนะครับในครึ่งหลังครับสำหรับทีมตามักรุก
0: บูโน่เฟร์นันนะครับได้บอลวงกลมกลางสนามบอกให้เพื่อนขยับขึ้นไปหน่อยครับเวก้าออกซ้ายมาดูโน่เมนเดสจ่ายให้ลาเฟลเลย์เอาบอลมันสุดเหยียดครับยาวเกินไปโคเชียดักได้แล้วจะสวนทางเอ้าหนีมาได้หนีมาสวยครับของเปต้าซูซิชแล้วไหลขณะเปต้าซูซิชยังได้จะหนีไปโอ้ไม่ผ่านครับแฮจิ้มได้สวยครับของจอร์คาเซโลแล้วจะย้อนทางมาคุณทีผมทีครับบอลเกิดขึ้นมาบูโน่เฟร์นันยกให้กับจอร์คาเซโลดึงช้าก่อนครับเพราะว่าบอลมันช้านิดนึงตั้งกันใหม่ครับค่อยๆขึ้นมาเปโดเนโตไหลมาตรงกลางที่วิติญากระแทกออกขวามาครับจอร์คาเซโลเปิดอุ้ยเปิดแรงเกินไปครับเครื่องมือของโดมินิกลิวาคูวิชประตูของโครเอเชีย
1: ลูกนี้ไม่แม่นนะครับลึกเกินไปเยอะเลยเกมเริ่มจะเปิดมากขึ้นนะครับ
0: อุ้ยบีบสูงมาแล้วเลย์เอาได้บอลนะครับมีเพื่อนอ้อมหลังให้จะไหลให้โรนโดอีกแล้วโหไม่อ้อมหลังไปหลายครั้งเนี่ยเหมือนจะเก่งใจโดและผู้เล่นของโปรตุเกสเคนแบกอังกฤษนะครับเป้แบกฝรั่งเศสส่วนโปรตุเกสแบกโดครับ
1: อ้
0: าวไปว่าโดเซ
1: ่
0: คนรักโดก็เยอะนะ
1: เขาก็ต้องจ่ายให้หน้าเป้าไงนะเป้า
0: อืมใช่
1: แต่ลูกมันยังไปไม่ถึง
0: 50นาทีผ่านครับต้นครึ่งหลังอยู่ที่0ต่อ0ส่วนที่ถามมาสเปนเท่าไหร่สเปน30นะจ๊ะไปยืนรอแล้วรอพบผู้ชนะของคู่นี้ครับราฟาเอลเล่นในใกล้ก็ได้กับวิดิญาโอ้โหวิดิญาคล่องมากครับตัวเล็กนิดเดียวนะเล็กเป็นจุนเลยอ่ะ
1: จะเล่นดีกว่าจุนเยอะ
0: เอาเหรอฮะบอลทางขวาครับเปโดเนโตรับบอลจากลูเบนดีอาร์ตเข้าในมาเล่นทางฝั่งขวาครับโปรตุเกสบูโน่ฝากใกล้ๆที่ชอนเนเวสเกินกลับมาโรเบนดิอาสให้โรโดมีสับหลอกด้วยครับโดมีดิ้นนิดนึงครับให้วิทยาวิทยากัดชากเข้ามาข้างในจะแหวกไปไม่ผ่าแล้วจะโตกลับมาโควาซิตเอ้าโดนเสียบอลโควาซิตยังได้ฟาววันนี้ใช้ประสบการณ์นะของโควาซิตนะครับในการที่จะแย่งชิงบอลตรงกลางครับประสบการณ์ที่เอาตัวรอดได้นะบนพื้นที่แคบๆครับ
1: ดูจังหวะลุยของวิติญ่านะครับแต่ว่าตรงนั้นนี่ผู้เล่นโคเชียอยู่กันเพียบครับแล้วก็สุดท้ายไปติดลูก้าโมดิช
0: น้องทนายที่มาหงกระแสเมื่อวานนี้สวยมากผมไม่ได้ดูเลยครับ
1: ทนายเขาดังอยู่แล้วนี่
0: อ๋อดังอยู่แล้วใช่ไหม
1: แล้วก็ไปออกรายการอะไรด้วยนะ
0: เอาเหรอ
1: เสียงน่าจะดี
0: สวยพอเก่งด้วยเนาะอ้าวบอลของโครเอเชียครับลูก้าโมดิชไหลให้อีวานเปเรซิชโควาชิสไหลใกล้ๆให้โมดิชก็ตัวเก่านะของโครเอเชียครับคอยขับเคลื่อนตรงกลางทั้งโควาชิสและลูก้าโมดิชเอาบอลทุ่มกันและทุ่มเร็วทันทีครับไหลเข้ามาข้างในจังหวะนี้แล้วทิมออกขวามาครับให้วลาสิชมีวิ่งอ้อมให้วลาสิชโอ้โหเสียจังหวะไปแล้วครับให้สตาร์เดซิตหยอดเข้ามาตรงกลางลูกนี้เอ้าแล้วถึงอีวานเปเดซิตได้ยิงหนึ่งก็เอ้า1ต่อ0ครับโคเชียขึ้นนำแล้วครับจากอีวานเปเดซิชครับ
1: โอ้โหเหลือเชื่อครับกลายเป็นโคเชียครับขึ้นนำครับมาจากจังหวะที่เหมือนจะติดขัดแล้วนะครับทางขวาครับวลาสิชจ่ายช้าแต่ว่าสุดท้ายก็ให้มาครับสตาร์เดซิตหยอดไปแล้วลูกมันเลยไปครับถึงโอ้จับก่อนครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับนี่ครับกลายเป็นโคเชียโอ้งานเข้าแล้วครับโปรตุเกสมาจากลูกจังหวะเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่เนี่ยคือพอทางโคเชียเนี่ยส่งไอ้มาตานูวิชลงมาเนี่ยแกตัวใหญ่นะครับแล้วก็พยายามจะเน้นเปิดจากทางด้านข้างลูกนี้เปิดแล้วก็เนี่ยดูจังหวะขึ้นมาอีกทีครับเวลาสิจังหวะนี้เหมือนจะช้าแล้วนะครับเนี่ยเอาไงดีครับโอ้สตาร์ดิสิตก็ขออยู่ต้องนานครับแล้วสุดท้ายก็มาเน้นโจมตีคือเปิดหยอกเข้าไปแล้วสุดท้ายเลยมาครับจับแล้วกดด้วยซ้ายเลยครับอีวานเปเรซิชดูว่ามันโดนหัวใครหรือเปล่าครับโถมเข้ามาเนี่ยเหมือนไม่โดนใครเลยครับแล้วก็เลยโชกันเซโลครับจับด้วยซ้ายแล้วก็ก้มหน้ายิงอัดเข้าไปครับ
0: โ
1: อ้โหดูแกก้มหน้าไม่มองประตูเลยครับ
0: เป็นสิ่งจริงตัวนี้คือคาเซโลกับทางคอสตาพยายามที่จะวิ่งเข้ามาบล็อกแต่ว่าบอลมันลอดทั้งคู่ไปครับแล้วเข้าไปเลยโอ้นี่ตรง

0: นะครับคือแกเล่นเป็นปีกนะครับปกติอ่ะนะครับเล่นเป็นปีกนะครับแต่ว่าเกมนี้อ่ะโดนจับลงไปเล่นเป็นแบ็คไซด์ครับแล้วก็มีจังหวะเติมขึ้นไปครับแล้วก็ทำประตูได้โอ้ได้เริงร่าเลยครับกองเชียร์ตาหมากรุกครับ ส่วนคนที่ยิงให้กับโคเชียสูงสุดตลอดกาลนี่เป็นดาวซูเคอร์นะ
1: วันนี้ก็อยู่ในสนามด้วยนะ
0: ใช่
1: ผมถามมาเลยนะดาวซูเคอร์แล้วดูโคเชียในเกมคึกคักเวลาลงเล่นมากขึ้นนะครับในครึ่งหลังนะ
0: ก็แก้มาดีมากนะครับโคเชียครึ่งหลังก็ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแล้วนะครับดูดีขึ้นเยอะส่วนโปรตุเกสก็ดูจะเหี่ยวๆไปครับอาจจะต้องมีการปรับแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับโปรตุเกสแต่ว่าเนี่ยพยายามจะจ่ายริมเส้นมาก็แรงไปอีกครับ
1: มาดูครับแล้วตัวนี้ขึ้นมาครับเฮดาซูซิชแล้วทิมมาครับทางฝั่งขวาให้เวลาสิบมีความเร็วอยู่แล้วครับตัวรุกจากโตเรโน่ครับเข้ามาข้างในให้ซูซิชแล้วจิ๊บออกมาเวลาสิบแล้วตบเข้ามาตกกันได้ชัดสองต่อสู้ครับโอ้โหล้ำหน้าครับจังหวะยิงของอีกอร์มาตาโดวิดนะครับตัวสำรองที่ลงมาครับได้ชัดที่เสาแรก
0: โอ้โหเลี้ยงตัวในลายแต่ว่าต้องดูครับอาจจะเหลื่อมไปครับเวลาซิชเนี่ยแกขายบอลเข้ามาข้างในแล้วแกก็วิ่งวิ่งอ้อมนะครับแล้วพยายามจะกลับมาแต่ว่าไม่ทันครับ
1: ชัดเจน
0: คือกลับยังมาไม่เข้าลายครับโอ้แต่ว่า
1: โอ้โห
0: เล่นกับลายเกมรับโปรตุเกสได้ดีเกือบโดนนะครับเนี่ยจริงๆก็ถอยกลับมาน้อยไปหน่อยครับ
1: วิ่งกลับมาจังหวะที่วิ่งกลับมาเพื่อนจ่ายก่อน
0: ใช่
1: ถ้าว่าถอยมาแล้วเพื่อนยังไม่จ่ายเนี่ยยังกลับเข้ามาเข้าลายได้ทันนะครับแต่ว่าล้ำหน้าจริงครับจังหวะนี้ไม่ได้สองศูนย์ครับโคเอเชียโปรตุเกสเหมือนช็อตไปเลยนะตอนนี้แล้วโอ้โหมาตาเดวิดลงมาเนี่ยพักบอลได้ครับแล้วต้องชมการแก้เกมของสลาโกดาลิดนะโค้ชของโคเอเชียโปรตุเกสยังไงฮะแต่ว่าเวลายังเหลือเพียบนะครับนาทีที่57เท่านั้นโบโน่แฟนันออกบอลไปแล้วครับโดนลูก้าโมดริชเข้าช้าครับโบโน่แฟนันถามลูก้าโมดริชแล้วว่าพี่แม่เสียอย่างนี้ผมก็เสียหายดิครับ
0: โน่แฟนันก็โวยไปเรื่อยครับแต่หันไปเจอลูก้าโมดริชก็เลยเบาๆหน่อยก็ได้คร
1: ับ เอาไปเลยเอาเข้าในแล้วขอปัดโค้งๆดูนี่ก็ชดคันเอาสามอีกครั้งเนโต้โอ้โหบอลยาวเกินไปโปรตุเกสไม่ได้ครับโอ้ชดคันเต็มๆลูกยิงของราเฟลเอามันต้องอย่างนี้ครับอย่าไปเกรงใจโด้สิอีกครั้งหนึ่งครับโบโน่แฟนันเหาะเข้ามาตรงกลางเข้ามือของโดมินิกลิวาคุชครับประตูของโครเอเชีย
0: โอ้โหเลยเอาครับล็อกปัดมาครับแล้วก็ปั่นด้วยขวาครับผ่านลิวาโควิชไปแล้วครับแต่ว่าชนคาเต็มๆเลยครับโอ้โหลูกนี่น้ำหนักทิศทางนี่ดีเลยครับแต่ว่ายังไม่ดีพอที่จะได้ประตูก็พยายามจะบีบสูงครับโปรตุเกสตอนนี้ไล่บีบแดนบนอยู่ครับ
1: บีบแดนบนขึ้นมาครับโบดิต้องวางยาคนนะอ้าวแล้วพักอกได้ครับบาทูริน่าครับได้บอลมา3คนแล้วข้างซ้ายหรือขวาให้สายกับบาทูริน่าเลือกใครเลือกทางซ้ายครับให้แล้วเดซัตโดนิโกโอ้โหตีเซฟของดิโก้คอสต้าครับโอ้โหจังหวะยิงของเปต้าซูซิตเกือบ 2-0 ครับโอ้ดิโก้ต้าต้องล้มตัวในปัดทิ้งออกหลังไป
0: โอ้ก็รอซูซิตเติมแล้วมาดูจังหวะของเลียวก่อนนะครับโอ้โหลูกนี่โค้งโค้งมาเลยครับโค้งไปนะหังมาเลยลอยข้ามือลิวาโควิชครับแต่ว่าแม่มันมุดไม่พอครับชนคานเต็มๆแล้วเสียดายแต่จังหวะสวนมาเมื่อกี้ก็เกือบโดนเหมือนกันนะครับโปรตุเกสเฮตาสูสิตวิ่งเติมมาแล้วก็ล็อกยิงด้วยขวาครับแต่ว่าตรงตัวโอ้เกมดีขึ้นเยอะเลยครับโคเอเชียตอนนี้นำไปแล้วด้วยครับลูกเตะมุมครับ
1: บาทูริน่าเปิดเข้ามาติดเป็นโดเนโตแล้วจะสวนไม่ได้โมริชวงตั้งกลับมาให้มาตาโนวิชแล้วเสียบอลโอ้ยตรงกลางทางโมดิชไปทำฟาวเหลืองเลยครับเพราะว่าโมดิชฟาวสะสมพวกประเสริฐนานหลายครั้งแล้วนะฮะ
0: ปิเตียสะสมนี่ไปหาดูได้นะครับล่าสุดแกไปเป็นกรรมการนะครับ
1: อ๋อแล้วมีลูกชายเนี่ยเป็นผู้ช่วยด้วยใช่ไหมฮะผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: แม่รับจ็อบเป็นผู้ตัดสินด้วยฮะกอเตียสะสม
0: โอ้ตอนนี้เรียกว่าชักจะเป็นเอกราชเข้าไปทุกทีแล้วครับเก่งทุกทางครับ
1: ทำทุกทางนะตัวนี้นะ
0: โอ้เป็นพิธีกรด้วยนะ
1: โอ้โหตายแล้วหมดแล้วครับผมคนวงการฟุตบอลครับ
0: ครับ
1: แม่โคตรเตี้ยทำซะทุกทางตัวนี้ฮะ
0: โอ้ไม่เหลืออาชีพอะไรแล้วให้เราทำแล้วครับก็เราไปเหลืองไปนะครับลูก้าโมดริช โอ้แต่ว่าตอนนี้เกมเหลือครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ

0: โปรตุเกสจะทำอะไรก็ต้องรีบทำครับตอนนี้โอ้โหมีเปลี่ยนตัวแบบไม่เกรงใจผู้บรรยายเลยครับจะส่งมา4คนเลย
1: โฟร์คิงนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: 4คนฮะตอนนี้โปรตุเกสคุ้มข้างนะฮะโรเบโต้มาร์ติเนสโค้ชของโปรตุเกสครับ
0: เห็นมีเนลสันเซเมโด่1คนแล้วครับ
1: เอาย้อนให้โรนัลโดจังหวะนี้เอาบอลเพื่อรัดดีดูนี่นะครับโอ้โหนั่งแซ่เซเว่นนะครับ1ต่อ1ครับโอ้โหนัดล้ำหน้าไหมโรนัลกำลังจะสู้ลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อน
0: แม่ไม่ได้สู้ครับเพราะว่าสุดท้ายล้ำหน้าครับโอ้โรนัลโดดีบอกอย่างนี้แหละโอ้ดูดอย่างสวยเลยครับเปิดยาวมาแล้วโรนัลโดดูดบอลลงพื้นมาครับแล้วก็กระดกด้วยขวาครับดูอีกทีครับตำแหน่งการออกตัว
1: เฮ้ยสูสี
0: เฮ้ยอาจจะไม่ล้ำครับ
1: สุตาโร่เหมือนจะยืนต่ำกว่านะคุณโดนะ
0: ใช่สุตาโร่แล้วก็มีพรกสิทธิ์ด้วยครับ
1: โอ้โหอ่ะได้ลุ้นนะฮะน่ารักน่าลุ้นครับโดบอกดูว่าวีอาร์ชี้ไปที่ตาครับบอกว่าได้ลุ้นครับโรนัลโดอุตส่าห์จังหวะที่เอาบอลลงพื้นเนี่ยคือเพื่อนหยอดมาบอลโด่งมาเลยครับแล้วเอาบอลลงพื้นเนี่ยโอ้โหละมุนละไมเนียนตาเหลือเกินนะ
0: ดูดบอลลงมาเนียนติ๊บเลยครับแล้วก็กระดกด้วยขวาเข้าไปครับโรนัลโดอาจได้ลุ้นนะครับจังหวะนี
1: ้เช็คอยู่แล้วครับ
0: ก็เช็ควีอาร์อยู่นะครับมีสิทธิ์จะได้นะครับแต่ว่า
1: ผมเช็คโอเวอร์แล้วครับ
0: อ้าว
1: อ้าวเรียบร้อย
0: แต่ว่ามันคือมันก็เป็นมุมกล้องอ่ะบางทีมุมกล้องที่เราดูกับของที่ผู้ตัดสินเขาเช็คเนี่ยมันเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมันจะมีภาพใช้ดูครับเดี๋ยวมันจะมีภาพเป็นกราฟิกให้ดูว่ามันล้ำมากน้อยขนาดไหนครับแต่ดูตามสายตาเมื่อกี้มันก็กั้มกึ่งอ่ะ
1: แต่ว่าเมื่อกี้กราฟิกว่าเช็คโอเวอร์คือเช็คเรียบร้อยแต่ว่าที่ทำไมเช็คเร็วจังเลยต้องดูแต่ว่าเปลี่ยนตัวก่อนนะครับโอ้โหคลุ้มข้างกันแล้วตอนนี
0: ้โดบอกไม่ใช
1: ่สี่เลย
0: ไม่ใช่เปลี่ยนตัวออกนะเฮ้ยอ้าวมีแบรนาร์โดซินวานะครับกอนซาโลลามอสครับเนลสันเซเมโดครับแล้วก็ฟรานซิสโกคอนไซซาครับ
1: โอ้โห
0: มีวิทย
1: าออก
0: ออกมาวิทยาออกแล้ว1คนนะครับแบรนาร์โดซินวาลงไปแทนโอ้แต่ว่ากอนซาโลลามอสลงมานี่โดมีสิทธิ์จะออกกันนะ
1: แบรนาร์โดลงมาก่อนนะ
0: แบรนาร์โดลงมาแทนวิทยานะครับฟรานซิสโกคอนไซซา
1: ลูกชายของเซจิโยนะ
0: คอนไซซา
1: เซจิโยคอนไซซา
0: อาจจะแทนเนโต้หรือเปล่าไอ้เดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับโรนัลโดโอ้โห
1: ล้ำนิดเดียว
0: นิดเดียวครับ
1: หัวไหล่ซ้ายของโด
0: ก็ประมาณครึ่งนึงก็ไปคุยถามครับแต่ว่าคือจังหวะล้ำหน้าแบบนี้มันก็ไม่ต้องไปโต้เถียงครับเพราะว่าเขาใช้เป็นระบบอยู่แล้วเนาะมันวัดชัดเจนครับมันไม่ใช่เป็นดุลพินิจอ้าวเจอบีบที่ออกไปนะครับมีบิตินยาครับบูโน่ชาวการเซโร่ครับแล้วก็เนโต้ใช่ไหม
1: ใช่
0: โรนัลโดยังอยู่นะครับโอ้แล้วเติมกอนซาโลลามอสลงมาด้วยครับ
1: โอ้โหตัวนี
0: ้แบบนี้น่าจะเป็น
1: หน้าแพ้มากก็แพ้ฮะ
0: น่าจะเป็นหน้าคู่แล้วครับสำหรับโปรตุเกสไปลูกไต่มุมเมื่อครับจังหวะไปบีบเมื่อสักครู่นี้แล้วโคเชียก็จะคืนโกหรือว่าพลาดครับขึ้นมาด้วยครับเรนาโตเวก้าเอาซ้ายครับของนูโนเมนเดสครับจะวางเข้ามา
1: จะเปิดเข้ามาครับเอาดีอาร์นะครับไปสะบัดมือใส่เปตาซูซิชบอกอย่ามายุ่งจะขึ้นมาพุทธศิลป์เอสเปนเอสกาจานาเวบอกว่าขอเคลียร์ก่อนอย่าเพิ่งเปิดเข้ามาครับแต่มุมทางขวาครับโดนัลด์มาเดสยกมือขวาอพอลพูนมาครับเปิดโขขมาตรงกลางแล้วโอ้โหเอาเวก้าบอกว่าเขาโดนดึงยังไงฮะกำลังจะเข้าหาที่บอลครับลงไปก่อนแต่พุทธศิลป์ไม่ว่าอะไร
0: โอ้แล้วก็จังหวะเปิดเข้ามาแล้วเป็นทางลาเฟเวเลอาวนะครับเนี่ยได้จังหวะยิงด้วยขวาครับ
1: คุณโอ๊ตมีดึงนะเรโตเวก้าฮะโดนดึงครับ
0: ดูภาพชาตรงนี้เนี่ยครับมี
1: เวลาสิทธิ์ไปดึง
0: ดึงไว้นิดนึงครับแล้วก็ทำให้แกโมงไม่ดึงครับ
1: โอ้ยมีสิทธิ์นะเนี่ย
0: แล้วก็จังหวะลูบเลยมาแล้วเป็นลาเฟเวเลอาวครับได้ยิงด้วยขวาแต่ว่าหลุดกรอบออกไป
1: มีเช็คไหม
0: ต้องดูครับ
1: มีเช็คไหมมีเช็คไหม
0: ยังไงครับแต่ว่าถ้ายังไม่เล่นขึ้นมาก็ไม่มีนะครับผู้สื่อไม่เล่นหรือยังหรือแบบนี้ไม่แน่นะครับมันยังไม่เล่นนะครับแบบนี้
1: ใช่ครับมีเช็คเพราะว่ามันก็ชัดเจนนะคุณโดนเวลาสิทธิ์ไปเหมือนไปหนีบเอวนะครับของเรโตเวก้าที่จะกลายจะขึ้นโบกมันชัดเจนนะนี่ไงคุณโดดึงเสื้อก่อนดึงคอเสื้อก่อนแล้วก็ไปโอบ บริเวณไหล่เนาะและเวก้ามีโอกาสที่จะถึงบอลด้วยนะนี่ฮะ
0: ก็มีล็อกนิดนึงแล้วก็เวก้าแกก็เลยพุ่งไม่ถึงครับระวังลงไป
1: ไปดูมีน้ำหนักครับมีโอกาสที่จะได้จุดโทษครับโปรตุเกสฮะ
0: เอาละครับแบบนี้ก็คือผู้สินวีอาร์มองว่าน่าจะเป็นจุดโทษนะครับ
1: ใช่
0: เนี่ยไปล็อกชัดเจนครับทีนี้ก็อยู่ที่ผู้สินในสนามแล้วครับ
1: ดูแป๊บเดียวคุณดูว่าเหมือนดูแป๊บเดียวเปล่าผู้สินคือจาเลตจิเลตนะครับจากอังกฤษ
0: เนี่ยก็ไปโอ้โห
1: ก็มีสิทธิ์ที่จะถึงบอลนะจังหวะที่พุ่ง
0: ลูกมันมาทางเลโตเวก้าพอดีแล้วเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าได้แล้วครับ
1: คือถ้าว่าไม่โดนดึงน่าจะไปถึงบอลนะเนี่ยคุณดอสบราซิลก็เลยไปดึงเป็นล้างไว้อะล้างเอวไว้ฮะ
0: ดูสิมาดูโอ้เนี่ยครับผมโดนสลัดหลุดชิงพื้นที่ด้านหน้าได้ครับแกก็เลยล็อกไว้ก่อนครับ
1: โอ้โดนดึงจริงนะ
0: แล้วก็มีสิทธิ์จะโดนครับลูกนี้ผู้สินมาแล้วครับ
1: มาแล้วคำพิพากษาจากผู้ตัดสินครับเอาไปรีวิวโอ้โหไปโฮคุณโดนฮะไปดึงไงเพนัลตี้ฮะหมายเลข13ใช่ไหมบราซิล
0: บราซิลครับ
1: เขาบอกหมายเลข13ของโคเชียครับไปดึงครับโรนัลโดครับภาพจากที่โรนัลโด
0: วิดีโอบอกแอร์ไทม์ของอ้วมาแล้ว
1: มาแล้วโรนัลโดใครไปว่าโดฮะ
0: เออแอร์ไทม์ของอ้วมาแล้วจุดโทษครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่เข้านะเฮ้ย
1: ใจเย็นฮะคนถือบอลให้เป็นกอร์โซลามอสครับดีอาสไปอยู่ใกล้ๆโรนัลโดขอครับเจอกับจอมเซฟจุดโทษอย่างเดมิกวิควาควิดครับที่เซฟจุดโทษในรอบสู่ทีมที่เจอกับญี่ปุ่นเมื่อ4ปีก่อนครับ
0: ครับ
1: โอ้โห5ครั้ง
0: 5ครั้งหลังสุดมีไม่เข้า1นะครับแล้วก็เข้า4แล้วแต่ว่าแกยิงมันก็จะมุมนะปกติชอบยิงไปทางมุมซ้ายมือของตัวเองครับ
1: ลูกที่ไม่เข้าเหมือนชนเสาด้วยนะ
0: ใช
1: ่ครั้งระดับสโมสรและระดับทีมชาติเลยครับยิงพลาดไป1ลูกครับจุดโทษโรนัลโดครับยืนกลางขาครับตรงๆเลยไม่มีเอียงไม่มีเบี่ยงครับเป่าหายใจลึกเมื่อนึกได้ครับโรนัลโดสับได้1แล้วก็มองมาแล้วก็ยิงด้วยโอ้โหเฉียบขาดมากครับโรนัลโดแม่เรียกว่าคุณเดียพุ่งไปทางขวามือครับแต่ว่าเลโดยิงไปอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วได้สู้ครับโปรตุเกสตีเสมอ1-1จากคริสเตียโนโรนัลโด
0: โอ้ในที่สุดก็ได้สู้จะได้ครับโรนัลโดก่อนได้ยิงเข้าไปแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับแม่คราวนี้แกก็คงเรียกว่าต้องวัดกันนะครับคือแกก็คงอ่านว่าเรียกว่าโควิดน่าจะได้ข้อมูลมาครับว่าจะยิงไปทางซ้ายมือตัวเองโรนัลโดเลยเปลี่ยนครับคราวนี้มายิงตรงกลางเลยครับแปไปตรงกลางครับลิวาควิชทิ้งตัวไปทางขวามือตัวเองก็เลย
1: โอ
0: ้
1: ด
0: ู
1: ความรู้สึกของโรนัลโดเหมือนแบบอัดตันนะตันใจอ่ะ
0: ก
1: ็ปลดปล่อยเลยครับ
0: ประตูที่3แล้วนะครับนี่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับสำหรับพี่โดครับโอ้เนี่ยก็ไปดึงชัดเจนนะครับไม่งั้นเลนาโตเวก้าก็อาจจะหม่งได้นะคร
1: ับ
0: เนี่ยแล้วก็พี่โดก็เลยแน่นอนมันต้องเป็นแอร์ไทม์ของอ้วอยู่แล้วครับ
1: และจุ่มพิษตัวนี้โอ้โหจุ่มพิษบอลก่อนแล้วก็ดูจังหวะยิงโอ้นี่ชิปเข้ามาตรงกลางเลยครับลิวาควิชก็เหมือนว่าโดโดเนี่ยยิงมาขวามือตัวเองอะเนาะ
0: คือแกก็คงศึกษาข้อมูลมาครับว่าโดชอบยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองครับ
1: แต่ต้องชมโด
0: ของลิวาควิชไง
1: โดเนี่ยตอนแรกก็ยืนตรงกลางก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเบี่ยงตัวทางซ้ายมือตัวเองครับเบี่ยงมาแล้วเห็นนะขยับไปก่อนด้วยก็เลยชิปเข้าตรงกลางนะครับแปรตรงกลางนะโอ้โดสุดๆท่านลูกนี้ฮะจุดโทษตีเสมอให้โปรตุเกส1-1ครับเอาละมีโอกาสต่อเวลาแล้วครับ
0: ใครก็ได้ครับช่วยยิงอีกสักลูกหนึ่งฮะก็หนึ่งเท้าอยู่นะครับตอนนี้
1: อ่ะพักดื่มน้ำดื่มท่าก่อนไหมอ่ะดื่มน้ำดื่มท่าก่อนฮะโรนัลโดตอนนี้ก็กระตุ้นแฟนๆในสนามโตนาโตสเตเดียมครับ
0: เมสซี่เอ็มบัปเป้มันเอาแอร์ไทม์ของอัวไว
1: ้
0: นี่ครับพี่โดบอกโอ้ย3ลูกแล้วนะครับในวัย41ปีนี่มีรอยยิ้มโรนัลโดก็ช่วงเบรกนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายแล้วของเกมคู่นี้ครับอาจจะได้แก้เกมอีกทีครับในช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะครับโอ้โคยเชียก็กำลังดีๆเลยครับแล้วก็ขึ้นนำแต่ว่าสุดท้ายก็ไปพลาดครับโอ้แล้วลูกาโมดิชนี่ไม่รู้เรี่ยวแรงจะเหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะช่วงหลังแกก็โดนเปลี่ยนออกเป็นประจำนะครับ
1: Steps up and scores from the spot. ขอให้ต่อเวลาครับใจเย็นๆ
0: อืม

0: จ่ายเย็นๆครับอยู่กันยันหว่างเลยนะยันเช้าเลยนะฮะ
1: สองให้พี่เดินสะดวกเถอะ
0: ให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะ
1: แต่ว่าเมื่อกี้เห็นมาโกมาริโอปาซาลิชนะครับเปลี่ยนชุดแล้วนะไม่แน่ใจว่าจะได้โอกาสลงสนามมาหรือเปล่านะครับนี่ย้อนมาดูครับจังหวะได้ประตูนะครับเปริสิตอัดด้วยซ้ายเข้าไปครับพี่โดก็ให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับบอกไม่เป็นไรแล้วก็สุดท้ายก็เป็นโรนัลโดครับมายิงตีเสมอได้จากลูกจุดโทษนะครับยิงเข้าไปตรงกลางเลยนี่ครับก็ยิงแบบ
0: เหมือนชิปเนาะเหมือนกระดกเหมือนตักบอลเข้ากลางประตูครับ
1: ก็เหมือนมายิงแปะแต่ว่าไม่ได้แรงมากครับคือก็อ่านว่าโกน่าจะพุ่งอ่ะเนี่ยแกก็ยิงมีติดโค้งๆนิดๆครับเข้าไปกลางประตูเลย
0: กดดันเนาะคือประตูสำคัญด้วยภาพแต่ละที่เวลาสิทธิ์คือเวลาสิทธิ์ก็ด้วยความเป็นตัวรุกของนั้นไม่ใช่ตัวรับฮะก็เลยเห็นนะเวก้าครับที่ชิงพื้นที่ได้ก่อนตัดหน้าก่อนนะตอนแรกแกมาอยู่ข้างหลังครับแต่ว่าวิ่งตัดหน้าเวลาสิทธิ์ครับทางเรียโตเวก้าก็น่าจะพุ่งตัวไปโดโมงครับปรากฏว่าเวลาสิทธิ์ก็ไปล้างคอเสื้อก่อนแล้วก็ไปดึงบริเวณเอวนะครับดีไม่ดึงกางเกงถ้าดึงกางเกงมาหลุดเลยนะ
1: นี่ภาพมุมสูงนะครับของที่โตโต้นะก็เป็นเหมือนกับเมืองใหญ่หลายๆเมืองนะครับชอบมีไอ้หอคอยเนี่ย
0: เนาะ
1: นี่ครับโรนัลโดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวหรือเปล่าครับ41ปีแล้ว
0: โอ้นี่เหมือนเตะทุ่มหนึ่งบ้านเขาในกระโดดแดดยังจ้าอยู่นะ
1: ใช่
0: หรือว่าตอนเย็นไม่แน่ใจตอนเย็นบ้านเขาเนาะ
1: เย็นๆหน่อย
0: แต่กลับมาครับบอลทุ่มนะครับของโครเอเชียครับเปเรซิชชี้มือชี้ไม้บอกไอ้เพื่อนไปวัดกันข้างในครับวัดดวงเลยเสียงดวงครับไปถึงซาอูครับไม่ใช่แคนาดานะครับทุ่มโอ้ทุ่มไกลเข้ามาข้างในแล้วจังหวะนี้ถึงบอลครับก่อนดิโก้คอสตาโอ้ทุ่มไกลนี่ครับทางเปเรซิชบาร์เซโลน่าออกนะของโครเอเชียครับ
1: นี่ครับมาแล้วครับปาซาลิช1ตัวมาริโอปาซาลิชนะครับลงไปครับ
0: ไอ้หนุ่มบางบ่อมาแล้วแทนนะมาตินบาตูริน่านะตัวรุกน้องบาตูริน่าส่วนปาซาลิชเล่นมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับต้องดูว่ายืนยังไง72นาทีผ่านครับโปรตุเกส1โครเอเชีย1ครับในสันเซเบโดครับคืนกลับมาให้ดิอาสทีมออกขวามากครับโอ้โหชอเดเวสให้ในสันเซเบโดครับให้แรงเกินไปครับโดนบังออกหลังไป
1: เกมก็เหลือ17นาทีครับรองก็จับมาที่โรนัลโดถือว่าตัดสินใจถูกนะครับที่เก็บโรนัลโดไว้ครับเพราะว่าช่วงหลังจากที่โรนัลโดส่งบอลเข้าไปตูตะข่ายนะครับแล้วก็โดนจับลำหน้าไปที่โปรตุเกสเปลี่ยน4คนรวดเลยครับแต่ว่าคนที่โดนออกนี่ไม่มีโรนัลโดได้ฟาวครับเนลสันเซเมโดเฮ้ยอันนี้มันชื่ออะไร
0: เดรกเปล่า
1: เดรกอะ
0: เดรกเดรกแรปเปอร์ชื่อดัง
1: ใช่
0: เอ้ยวันนี้เราคนจับมาแล้วพอได้นะพอได้นะเป็นนักร้องนะ
1: เด็กนี่น่าจะลงโปรตุเกสไป5พาว
0: อ้าว
1: ครับ
0: เด็กบอกโปรตุเกส5พาวไม่ใช่เด็กหรือเปล่าคนโดที่ทำหูฟังไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่นั่นด็อกเตอร์เดย
0: ์อ๋อด็อกเตอร์เดย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ทำหูฟังให้ไอโฟนอ่ะ
1: ให้ Apple ไปแล้ว
0: เอาเหร
1: อ
0: โอ้โหเลยเอาจะได้หนีไปแต่ไม่พานะโยซิฟสตานิซิชครับแบ็คขวาของโครเอเชียโมดิชเล่นกับสตานิซิชข้อ1 2มาอ้าวแล้วไปเล่นกันพื้นที่แคบเบโรเซวาได้บอลครับไหลให้นูโดเมเนสต่อกลับมากอสโลลาบอสโดนจิ้มชิงจังหวะการพื้นที่ตรงกลางแล้วลูก้าโมดิชให้มาใกล้ๆอยากได้ครับปาซาลิชออกซ้ายมาเปเรซิชกระชากมาทางซ้ายมีชอเนเวสครับตามมาชะลอไว้ก่อนไหลเข้ามาข้างในครับฝากให้เปต้าซูซิตแล้วโปรตุเกสชิงได้จิ้มมาจังหวะนี้สั้นเกินไปครับปาซาลิชดักได้มาดูโควาซิชหนีชัวเนเวสมาเอาโควาซิชยังไปโควาซิชยังไปแล้วยิงนู่นนี่แล้วก็โอ้โหชดคันโอ้ชดเสาครับจังหวะนี้แล้วย้อนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมองตั้ง

0: ครับมาร์คโควาซิชยิงแล้วก็ปัดออกไปครับคอสตาโอ้โหโควาซิชวันนี้เฉิดฉายโดดเด่นโดดเด่นเหลือเกินครับ
1: โอ้ก็ลากมายิงดื้อเลยครับมาโตโควาซิชดูครับลากหนีมาตามแล้วก็ปล่อยเลยครับแล้วยิง
0: โอ้โหชนเสา
1: ชนเสาเต็มๆครับคือยิงอ้อมตัวกองหลังนะครับเลโตเวก้าครับลูกมันลง
0: พื้
1: น
0: มี
1: ปัดด้วยครับดิโก้คอสตาปัดนิดนึงแล้วจังหวะ2ครับยิงเฉือนๆใต้บอลมาเข้ากรอบครับแต่ว่าก็ปัดทิ้งเอาไว้ได้ครับโอ้มี2เซฟครับดิโก้คอสตา
0: คอสตาเนี่ยมือซ้ายนิ้วซ้ายนิ้วน่าเป็นนิ้วกลางนะคุณโดนะที่ใช้ฟิงเกอร์ทิปคือปัดทิ้งแล้วบอลมันชนเสาครับไม่งั้นเข้านะเบียดเสาเข้าไปครับเซฟ2จังหวะนะของดิโก้คอสตาประตูของโปรตุเกสโมดิสหยอดเตะมุมเข้ามาแล้วก็ได้หม่งลูกนี้ของโครเอเชียข้ามคาน
1: ก็เอา
0: แล้ววางยาวขึ้นหน้ามาโอ้บอลแต่ว่าไม่ไหวครับโดนรุมอยู่ครับทางฟาซิโกคอนเซซาลูก้าโมดิชไหลให้กับทางวลาซิชโควาซิชครับออกซ้ายมามาเลโอปาสเดไอหนุ่มบางบอหยอดด้วยซ้ายเข้ามาบอลชนะเอาแล้วถึงจังหวะอีกของมาตาโคเวเลสซัดตัวเดียวโอ้โหแกจะออกด้านนอกครับและยิงด้วยขวาด้วยนี่แต่ว่ายังไม่ผ่านดิโก้คอสตา
1: โอ้โหมาตานาวิชไอเดียดีนะครับลูกนี้พักอกแล้วก็โยกหลบนูโนเมนเดสได้นะครับไม่น่าเชื่อครับพูดแบบนี้แกจะพลิ้วครับดูครับดึงจังหวะแล้วโยกหลบนูโนเมนเดสครับมาแต่ว่าก็ต้องชมดิโก้คอสตาครับอ่านเกมตลอดครับออกไปปิดมุมได้
0: โอ้เหมือนจะปั่นด้วยซ้ายนะมุนเสาไกลแต่ว่าดึงเข้าขวายิงตัวนี้แต่ว่ามุมอับนะครับดิโก้คอต้าก็เซฟไม่ได้แล้วเตะมุมเล่นสั้นมาโมดิชเปิดเข้าไปติดฟาสโกคอนเซซา
1: ไม่ใช่เฉพาะเรานะครับดูแล้ว2ทีมนี้ก็ไม่อยากไปต่อเวลาเหมือนกันครับเริ่มลุยครับโครเอเชีย
0: บอลทุ่มครับของสตานิซิชเหลืออีกประมาณ13นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังครับทุ่มไกลๆมาทางขวาโมดิชจ่ายเข้ามาข้างในให้โควาซิชโอ้นี่แกเฉิดฉายเหลือเกินครับตรงกลางของโครเอเชียครับบอลออกขวามาครับลูก้าโมดิชจ่ายมาใกล้ๆที่เปทราซูซิชขวามีสตานิซิชได้เปิดเลยครับเปิดย้อยๆเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เอาชิงจังหวะกันก่อนแล้วโปรตุเกสได้ครับชอนเนเวสให้มาที่กอสโลลามอสลาเฟลเอาพักอกยาวเกินไปแล้วเข่าแม่เขาหลุดไปแล้วครับลูกนี้ครับลาเฟเรียลครับกลนเตี้ยไปแล้วครับแล้วโครเอเชียลุยขึ้นมาบ้างครับลูก้าโมดิชหยอดออกซ้ายมาให้อีวานเปเรซิชโอ้น้ำหนักช่างมาเมื่อเช้าเลยครับเปเรซิชเปิดด้วยขวาบอลโคกเข้ามาตรงกลางโดนมาเดสเตะด้วยขวามากอสโลลามอสหวดยาวขึ้นหน้าไปเรียลบอลลงพื้นแล้วเคาะให้กับลามอสจิ้มขึ้นหลังกลับมาโดนมาเดสดึงจังหวะก่อนแล้วเปิดด้วยขวาวางยาวขึ้นหน้าจะให้คอนไซเซลไม่แม่นคอนไซเซลอยู่ขวาแต่ว่าแกจ่ายไปตรงกลางครับ
1: ทิ้งไปคนละที่ครับลูกนี้แต่ก็เหมือนเตะทิ้งขึ้นหน้ามาไกลๆก่อนครับโคเชียตอนนี้บุกหนักเลยอ้าวบอลกลางสนามยังได้อยู่ครับโมดิชออกซ้ายโหว่างเลยครับ
0: มาแล้วครับเปเรซิชเปิดด้วยซ้ายบอลโคกเข้ามาโอ้โหเกือบถึงหัวนะครับของปาสลิชเวก้ามงสะบัดออกมาริมเส้นฝั่งซ้ายให้ลาเฟลเลเหลียงเข้ามาอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วเปโดซิวะโดนไล่มาโดมาช่วยจิ้มมาให้เลอลาเฟลเลหนีกินตัวมาสวยแต่ว่าโดนดักสอครับโดนจิ้มออกข้ามไปครับโดยวลาซิชบอลทุ่มครับของโปรตุเกสโดต้องบอกให้เพื่อนเนี่ยช้าช้าฮาร์ดอีวินิ่งนะคุณโดนะใจเย็นเย็น
1: ก็เป็นช่วงที่โคเชียก็พยายามจะเร่งเกมนะครับโปรตุเกสก็ต้องบินช้านิดนึง
0: บอลเนี่ยชิงพื้นที่กันเร็วนะครับโปรตุเกสจะขึ้นมาครับโคเชียก็ดึงกลับมาได้ขึ้นหลังกลับมาให้ลิวาคูวิชครับเปิดมาทางซ้ายเนเซอร์เซเบโดชิงจังหวะกัน
1: อยู่บนเนเวสครับ
0: น่าจะแทนชัวร์ป่ะ
1: จะเปลี่ยนตัว1คนนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสครับคือตรงๆนะครับที่เปลี่ยนมาไอชุดก่อนแล้วนี่4คนเนี่ยดูมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับโปรตุเกสตัวที่ลงมานี่ก็ยังไม่มีใครที่โดดเด่นเท่าไหร่ครับอาจจะต้องเติมลงมาอีกสักคนนึง
0: โรเบเนเวสจะถูกส่งลงมาครับก็ตาตรงไหนก็เป็นชัวร์นะ
1: ก็ ชัวเนเวสนะครับที่ยังเหลืออยู่นะเพราะวินติญญาโดนเปลี่ยนไปแล้ว
0: เอ้าแล้วจ่ายมาสวยครับจอแล้วนี่ก็ยิงแล้วนี่แล้วกัน2ต่อ1ครับโอ้โหเป็นลาซูซิชครับแล้วล้ำหน้าเปล่าล้ำหน้าครับแม่จะเอาลูกบอลมาบริเวณท้องครับแต่ว่ามีธงสะบัดขึ้นมาครับโอ้โหยิงเข้าไปสวยงามครับเปต้าซูซิช
1: ล้ำหน้าไปก่อนครับจังหวะนี้ดูอีกทีนะครับวิ่งแทงมาแล้วก็ออกตัวก็กำกึ่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องวัดอ่ะโอ้โหเพราะว่ายืนลายต่ำสุดของโปรตุเกสนี่ก็เป็นเรนาโตเวก้านะครับโอ้อยู่ข้างหลังครับเนี่ยแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างเฉียบขาดครับแต่ว่ามีธงสะบัดขึ้นมาก่อนครับล้ำหน้าเช็คแป๊บหนึ่งครับแต่ก็มีโอกาสที่จะล้ำหน้านะครับโปรตุเกสจะเปลี่ยนตัวครับ
0: โอ้ยเปลี่ยนโดคุณดอ
1: เปลี่ยนพี่โดครับเนี่ยคือเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาส่งกอนซาโลลามอสลงไปไง
0: โดไม่อยากออกครับ
1: โดเซ็งเลยครับโอ้เปลี่ยนรู้ว่าทำไมอ่ะ
0: โอ้โดไม่อยากออก
1: ประตูแรกนะครับในฟุตบอลโลกน็อครอบน็อกเอาท์นะพี่โดก็สายยิงจุดโทษเข้าไปเป็นประตูแรกในรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ว่าโดนเปลี่ยนออกครับนาที80ครับเซ็งเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดรับไม่ได
0: ้โอ้นึกว่าจะเปลี่ยนกองกลางครับ
1: แต่ว่ามันก็คือตามจีมก็ต้องเปลี่ยนกองหน้าสักคนออกถูกแล้วครับเพราะว่าแกไปส่งเอากอนซาโลลามอสลงไปแทนแล้วไงก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหน้า2ตัวครับ
0: นี่เปลี่ยนครบ5คนแล้วนะ
1: ใช
0: ่โปรตุเกสฮะ
1: แกก็เลยต้องเอากลางลงมาตัวนึงครับ
0: ล้ำหน้าครับเพราะว่าก็บอลเป็นฝั่งชิปอยู่แล้วเนาะไม่ต้องมียกธงช้าไม่มีนะฮะ
1: ครับ
0: สัญญาณก็จะส่งไปที่ทีมงานผู้ตัดสินทันทีครับล้ำหน้าครับเมื่อสักครู่ครับเปต้าสุดจริงเข้าไปก็ไม่ได้ครับยังอยู่ที่1ต่อ1ครับโปรตุเกสกับโครเอเชียทีมไหนจะเข้าสู่รอบสมุดทีมครับไปเจอสเปนที่ไปยืนรออยู่แล้วครับลงมาได้บอลครับหรือเป็นเนเวสออกขวามาให้ฟาซิโกคาเทเซาไปอยู่ทางฝั่งขวาครับยึกยักอยู่เจอกับปาริสจ่ายเข้ามาจ่ายเนลสันเซเมโดบังให้ออกหลังไปเลยครับมารินปอนกาซิชเซตแบ็กของโครเอเชีย
1: โอ้โดโรนโดอุ้ยเข่ามีเลือดออกด้วย
0: ก็ต้องแต่ว่าเจ้าตัวก็เหมือนจะไม่อยากออกแล้วก็ยอมรับการตัดสินใจเน
1: า
0: ะ
1: ก็สุดท้ายก็ต้องออกอยู่ดีแล้วครับแม้มันก็จะเป็นภาพที่ก็ไม่ค่อยสวยงามไงคือจะไปปฏิเสธคำสั่งของโค้ชมันก็ไม่ได้อะครับซึ่งโดเคยทำมาก่อนนะ
0: อ้าวลามอสได้ฟาวครับไม่ได้ขออภัยบอลกระสินครับไปเหมือนไปดึงแต่ผู้สินบอกให้เป็นบอลเตะมาจากประตูนะครับของโครเอเชียดูแล้วโอ้โหต่อเวลาได้ไหมของซิโตนำโชคเลยฮะ
1: ก็มีโอกาสสูงเลยครับโคเชียนี่ตัวเก่าๆก็ไม่รู้เรี่ยวแรงจะเป็นยังไงครับตอนนี
0: ้ตอนนี้ปลอกแขนกัปตันทีมของโปรตุเกสมาอยู่ที่เบเนโรชิวาครับเป็นนายแบบของผลิตภัณฑ์ความงามนะ
1: ครับ
0: เพื่อนแซวยับเลยใช่ไหมฮะเพราะน้ำก็ยังไม่อาบเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เพื่อนโบเนโดเบโนโดเอโบโนแฟนนันเซลยับเลยนะโอ้โหครับไปเป็นนายแบบพวกผลิตภัณฑ์ความสำอางอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ชอบเป็นแบบประมาณว่าถ้าไม่ใช้แล้วจะสภาพอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: อ้าว
1: เอาไม่ใช่
0: โดนเซลยับเลยนะ
1: ครับตอนนี้เกมก็ตื้อๆทั้งสองทีมครับเพราะว่าโปรตุเกสนี่ก็เปลี่ยนมาตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับนี่จะมาออกตัวนะครับวัดกันอีกทีก็ครึ่งตัวนะเนี่ยครับครึ่งตัวนิดเดียวครับคือจังหวะมันพุ่งไปข้างหน้าพอดีครับเปต้าซูซิชก็เลยล้ำหน้าไปคือถ้าแกยืนตัวตรงๆนี่ไม่ล้ำนะครับเนี่ย
0: เกือบไปเหมือนกันนะโอ้โหในสเซเมโดหนีเปเรซิชหยอดขึ้นหน้ามาสวยครับให้มาที่ชอเนเวสและทิปออกซ้ายมาโดโดเมเดสกระชากติดเครื่องนะครับติดเครื่องแล้วเอ้าบอลวิ่งวิ่งเร็วเกินไปครับแม่วิ่งเลยลูกบอลแล้วจ่ายมาสวยครับให้ชอเนเวสออกซ้ายมาราเฟลแล้วข้างในมีใครหยอดเข้ามาโอ้คอนเดเซลตัวเล็กนิดเดียวครับกระโดดมองลูกนี้ก็บอลหลุดออกหลังไป
1: โอ้โหคอนโซลามอสบอกว่าตัวสูงสูงไม่เปิดให้เอฟแม่ไปเปิดให้คอนไซเซลครับตัวเล็กนิดเดียวแกก็พยายามจะกระโดดแล้วครับแต่ว่าโอ้โหยังห่างบอลอีกเยอะเลย ผู้ที่กองเชียร์ก็มานั่งด้วยกันนะครับเชียร์โคเชียร์นี่ก็มากันเยอะโปรตุเกสก็เพียบครับ
0: เยอะนะโอ้ท

0: ทองแกเยอะเลยนะสร้อยคอฮะเป็นโซ่เลยนะอ๋อสร้อยปลอมเหรอฮะ
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้สีติดเสื้อซะขนาดนั้น
0: 5เดือนสุดท้ายครับสุตาโร่เซนเตอร์แบ็กของโครเอเชียวางยาวเข้ามาติดหัวของเบรโดซิวาสตานเดซิใต้บอลโควาซิชเล่นกับมาริโอปาซิลิชจิมาใกล้ๆโควาซิชโดนบีบมาสูงครับจ่ายออกขวามาสุตาโร่วางยาวเข้าไปครับโอ้โหเรโดเวก้าดักได้ก่อนคือหลังกลับมาที่เดียโก้คอสตาประตูของโปรตุเกสครับเบเนเวสออกซ้ายมาให้เวก้าเรโดซิวาวงกลมการสตาร์เป็นโรซิวาช้าคือหลังกลับมาก่อนครับโรเบนเนเวสขวามีขวามีให้ฟานซิโก้คอนเดเซาอยู่ที่จังหวะแต่งบอลแล้วคอนเดเซาหาบอลยุ่มแต่เข้าซ้ายก่อนแล้วจะจิ้มมาจับลูกนี้แล้วมันเข้าขวาครับไม่เข้าซ้ายก็เลยต้องแต่งตัวก่อนจังหวะจะแต่งออกด้านนอกนะครับโดนจิ้มออกหลังไปก่อนเตะมุมครับของโปรตุเกสครับ
1: โอ้คือข้างในกอนโซโลลามอสก็ตำแหน่งมันยังไม่ค่อยดีด้วยนะครับจะจ่ายเร็วก็ไม่ได้ครับคอนเดเซาคือยังประกบอยู่กับกองหลังอยู่ครับแกก็เลยต้องมาแต่งตัวแล้วก็สุดท้ายได้แค่ลูกไต่มุมครับ4นาทีสุดท้ายโอเคตอนนี้ก็กลางตอนนี้ก็3ตัวนะครับแบนาโดซินวาชัวเนเวสนะครับแล้วก็ลูเบนเนเวสนะ
0: ไต่มุมครับนูโนเมนเดสอยู่ที่บอลเตะมุมทางขวาครับเตะด้วยซ้ายบอลอินสวิงเข้ามาครับหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหเวก้าได้โมอีกแล้วครับโอ้เจ้าตัวเนี่ยกัดคอเสื้อเลยครับเสียดายครับได้เทคตัวขึ้นหมดแต่ว่าหลุดเสาสองออกไป
1: โอ้ทำไมเวลาสิบไม่มาดึงอีกรอบมึงแล้วโถเอ้ย
0: ไม่ได้เปลี่ยนคู่แล้ว
1: แม่พอมงเองก็หลุดกรอบครับประตำครับลูกนี้ได้โคครับแต่ว่าก็หลุดกรอบไปเยอะเลยครับเลยนะโตเวก้า
0: ให้มาตานาวิชสุดหน้าล่างโยงของโคเชียขึ้นมาประกอบครับมงไม่ทำมงบ้ากันไปครับบอลหลุดออกเสาสองดูแล้วน่าจะเอ็กซ์ตร้าไทม์ฮะ
1: ครับ
0: ขอโทษป่าด้วยนะฮะกับพี่เทียบด้วยนะ
1: ป๋าม
0: าฟรีแล้วป๋า
1: ฟรีนะป๋าป๋าเลี้ยวรถกลับไปแล้วมั้ง
0: แต่ว่าไม่แน่ครับเพราะว่านาทีบาปบ่อยนะเดี๋ยวรอบ30นาทีสุดท้ายครับเมื่อวานนี้ก็เบลเยียมไงนาทีบาปจริงครับบาปของบาปนะทดเวลานะครับของต่อเวลาพิเศษครับจุดโทษของทอสซา
1: เตเลมันเปล่าหรือเตเลมันไม่ใช่คนยิงอ่ะ
0: อ๋อเตเลมันใช่ไหม
1: เออ
0: เป็นยูริเตเลมันนะเนาะของเบลเยียมตามหลังสู่สองแล้วก็ชนะ3ต่อ2
1: โคเอเชียครับก็พยายามจะครองบอลอยู
0: ่เอาบอลทางขวาก็ของเปต้าซูชิชซูชิชดึงเข้าซ้ายแล้วเปิดโคเข้ามาตรงกลางแต่ได้ละทบมองเลยเนี่ยโอ้โหไอ้หนุ่มบางบอมองลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหเสียดายครับมาโลพาสลิดมองลูกนี้เติมเติมแต่ว่าหลุดเสาออกไป
1: โอ้โหดูครับก็เน้นโจมตีจากทางด้านข้างนะครับล็อกมาสวยครับเนี่ยแล้วเล็งเลยครับข้างในมี2นะครับหยอดไปมีตัวไกลสอดมาครับปาสลิดมงลูกนี้แต่ว่าพยายามจะมงย้อนสอนมันโดนไม่ค่อยเต็มนะครับแล้วก็ลุดกลาวออกไปครับเดียโก้คอสตานี่ป้องกันด้วยสายตาอย่างเดียว
0: โอ้โหไม่อยากเชื่อครับภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงครับเดียโก้คอสตาบอกหลุดเสาได้ไงครับผู้ปาสลิดเกือบสวมบทซุปเปอร์ซับนะโอ้ได้มงจ่อๆแล้วแต่ว่าไม่เข้าได้ไงฮะเกือบนาทีบาปไปแล้วครับโปรตุเกสก็ไม่เร่งครับไม่ขึ้นมาต่อบอลอยู่หลังบ้านก่อนครับให้อันเดโตเวก้าเบต้าสุดเสร็จก็พยายามที่จะผายมือให้เพื่อนดันขึ้นมาครับโปรตุเกสได้บอลทางขวาเซเมโดได้บอลตรงกลางไหลให้กับคอนเดเซาโดนไล่มาครับคืนกลับมาที่ดิอาสคืนกลับมาเบลโรซิวาหนีก่อนนะครับจ่ายออกขวามาโรเบนดิอาสข้างบนนี่ใครไหมหยอดขึ้นหน้าไปเลยครับวางยาวขึ้นหน้าไปใช้เซเมโดบอลตกพื้นก่อนคือหลังกลับมาก่อนครับตากันใหม่ที่ลิเวอร์คูชบอลกาซิชสาดโด่งขึ้นหน้ามาโปรตุเกสเก็บได้ครับเปโดเซวาพักด้วยหน้าขาครับแล้วตีโครงวนกลับมาครับนาทีสุดท้ายตอนนี้ฮะอยู่ที่ทดเกียรติที

0: เลเอาครับได้บอลทางซ้ายสับหลอกนิดนึงไหลมาตรงกลางโรเบนดิเวสออกขวามาครับที่ดิอาสเอ้ามีหมัดน็อกไหมครับโปรตุเกสครับเวก้าออกซ้ายมาให้ลาเฟเรลเลเอาเจอทาเวลาสิทธิ์จะดิ้นหนีมาจะสับหลอกเอายังไปได้ครับลาเฟเรลโดนดักสามไม่ไหวครับคืนกลับมาก่อนที่เวก้าเอ้าเวก้าก็ให้เลเอาอีกครั้งนึงเลเอาบอกโอ้ยเหนื่อยอยู่เลยฮะคืนกลับมาตรงกลางโรเบนเนเวสค่อยๆเคลื่อนทับขึ้นมาครับดิอาสลองหยอดออกซ้ายมาให้นูโนเมนเดต้องหม่งทิ้งไปก่อนครับโยซิฟสตานเดซิชเตะมุมทางซ้ายครับของโปรตุเกส
1: ข้างหลังมีนูโนเมนเดสนะครับรออยู่ต้องรีบตัดสินใจหม่งทิ้งไปก่อนครับโอ้ทด10นาทีครับ
0: เอามีเช็ควีอาร์ด้วยเนาะ
1: ก็เวลายังเหลือเฟือเลยครับเอาละครับโอกาสของโปรตุเกสนะครับชัวเนเวสครับจะเปิดเข้าไปครับลูกใส่มุม
0: ยกมือขวาพี่เหนือพลมพูนมาหยอดเข้ามาโอ้ได้โมงอีกแล้วครับจังหวะขึ้นเมืองของกอสโลลามอสมงสะบัดตัวนี้ออกไปเสา2เลยครับ
1: ก็มี2คนนะครับเดี๋ยวดูว่าโดนหัวใครนะครับมีดูเป็นดิอาสด้วยครับแล้วก็กอสโลลามอสนะครับอ้าวยอสโกกวาดิโอครับจะถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับสำหรับทางโครเอเชียก็แทนทางวราซิชครับโดนเปลี่ยนออกไปครับแล้วก็เป็นยอสโกควาดิโอครับลงสนามไปแทนเดี๋ยวต้องดูก็อาจจะดันเอายูวันเปริซิชขึ้นไปข้างบนนะครับควาดิโอก็เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับ
0: มันจะดันเปริซิชขึ้นไปข้างบนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าวราซิชที่เป็นตัวรุกก็โดนเปลี่ยนออกไปครับทดผ่านไปเกือบ2นาทีนะครับยังเหลืออีก8
0: เวลามันช่างยาวนานเหลือเกินทดนานด้วยฮะแล้วก็ดูแล้วจะต่อเวลาครับเพราะว่า2ทีมก็ไม่กล้าบุกแบบเต็มพิกัดนะแสดงว่าจะโดนโต้ฮะนี่เลอาก็ได้บอลก็ค่อยๆเล่นกับบอลครับหยอดให้เดโดเมนเดสเอาเมนเดสได้บอลเอาตัดได้เข้ามาครับโดนเป็นออกหน้าเนาะแล้วโดนสกิลดูนิดล้มลงไปผู้ตัดสินบอกผายมือนะครับบอลเล่นต่อเหมือนไปเตะขาตัวเองนะทานโนเมนเดสแต่ผู้เล่นของโปรตุเกสหลบทั้งโรนัลโดเนี่ยโวยเลยครับว่าจุดโทษอีกลูกหรือเปล่าแล้วโปรตุเกสจะได้บอลครับบอลที่คอนเทเซลออกขวามาครับมีเช็คอยู่แล้วนะตัวนี้นะฮะแต่น่าจะเช็คแล้วมั้ง
1: แล้ว
0: อาจจะดูลาเฟเรลครับสับหลอกมาเจอซาตานิซิชโดนดักอยู่สอครับคืนกลับมาตามกันใหม่ครับที่เวก้าขอแก้ไกลหรือเบนเดเวสให้ดูเดนเบนเดไม่พร้อมครับอย่างได้ครับบอลทางซ้ายของโปรตุเกสครับที่ลาเฟเรล
1: เบนเดก็เหมือนจะยังขอจุดโทษอยู่ครับแกเหมือนไม่เล่นเลยตอนนี้
0: แกขาดใจอยู่ฮะ
1: ขาดใจมากครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้มันหมดชุดนี้ไปก่อนครับน่าจะมีภาพช้าให้ดู
0: แกเจจิตเลยนะขาใจฮะยอดเข้ามาข้างในลุยนี่ได้บอลเลยโอ้โหกอสโลลาบอสครับประตูชัยนาทีบ่ายอีกแล้วคุณออดครับบอกแล้วกอสโลลาบอสได้บงจอดลุยนี่สองหนึ่งครับโปรตุเกสขึ้นนำครับ
1: โอ้โหดูครับจากจังหวะบอลทางซ้ายนะครับลาเฟลเลอาครับเปิดไปได้กรอบเขตโทษมีลาบอสอยู่คนเดียวครับกองหลังโคยเชียร์สองคนครับแต่แกมงได้ครับกอสโลลาบอสแล้วก็เสียบปุ่มเข้าไปโอ้ทีเด็ดจริงๆครับพีโดยังมาแสดงความยินดีด้วยเลยโอ้โหดูครับกอสโลลามอสครับลงมาก็แทบจะไม่มีจังหวะอะไรเลยนะครับแต่วันนี้ครับพอมีโอกาสดูครับไม่มีอะไรเลยครับจังหวะนี้เลอาครับแล้วในกรอบเขตโทษอู้คุยเคลียร์3ตัวครับแล้วประกบกับลามอสอ่ะ2คนนะครับโดนแซนด์วิชอยู่ครับ
0: โอ้โหรุ่นนี้มี3คนครับมีซูตาโร่ปอนคาสิตแล้วโกเดโอก็อยู่ข้างหลังครับแล้วปอนคาสิตทำไมไม่ขึ้นล่ะพระคุณ
1: คือแต่ว่าสุตาโร่อยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยแล้วเข้าคู่กันอ่ะ2คนนะครับแซนด์วิชทางกอนซาโลลามอสอยู่ครับแต่ว่าแกเป็นไส้ตรงกลางครับดันหมุนได้ครับแล้วโรเบโตมาร์ติเนสสะใจเลยครับ
0: โอ้โหไม่ขึ้นครับผมโอ้โหตอนนี้เอาเลยครับแคมป์แต่เลยครับโปรตุเกสตอนนี้โอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครมาดีใจกับกอนซาโลลามอสปอนกาซิชเซ็งเลยครับแกยืนข้างหน้าโกเดโออยู่ข้างหลังแต่ว่าคนที่อยู่ตรงกลางขึ้นคนเดียวครับก็คือกอสโลลามอสครับ
1: โอ้แล้วก็มงดีด้วยครับโขกเสียบมุมเข้าไปเลยครับ
0: ครับ
1: โดนอย่างนี้ก็เ

0: แม่ไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่าครับเหลือแค่5-6นาทีครับหน้านี้ซึมแล้วครับลูก้าโมดิชบอลโลกอาจจะจบแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสนะครับสำหรับโคเอเชีย
1: 5นาทีครับ
0: อาจจะต้องเติมตัวรุกลงไปอีกแล้วครับ
1: อีก5นาทีทดทั้งหมด10นาทีผมมีเท่าไหร่ต้องใส่หมดแล้วครับ
0: เนี่ยน่าจะมีเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูนั่นแล้วครับมาแล้วครับอันเดย์คามาริชครับลงสนามมาเพิ่มนะครับแทนมาเตโอโควาซิชครับถอดกลางออกครับแล้วก็ส่งตัวรุกลงไป
1: ถอดกลางส่งหน้าลงไปนะครับไม่มีอะไรจะเสียครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับตอนนี้โครเอเชียเหลือเวลาอีก5นาทียังไม่แน่ครับยังไม่แน่เอาหยอดเข้ามาเปท่าซูซิติดเวก้าเตะด้วยซ้ายมาบอลยังได้ครับพยานที่อย่าไปเอายังไปสูตาโร่ไม่ไหวครับโดนไล่ล่ามาครับโดยเบนโรซิวาขึ้นหลังกันมาก่อนครับที่ลูบาโควิช90+4นะลูกมงของกอสโลรามอสครับทดไปแล้ว6นาทีครับจากทั้งหมด10นาทีขึ้นมาต้องวางยาวยังไม่วางครับเปต้าซูชิตัดได้เข้ามาแล้วหยอดออกซ้ายให้อีวานเปเรซิเอาบอลลงพื้นสวยมองคะแนนครับแล้วยังไม่เปิดด้วยขวาแต่งเข้าขวามีมุมเปิดมาขึ้นหยอดมาจังหวะนี้ได้มองตั้งกลับมาข้างปาสลิดติดเวก้าเปโดซิวาเตะจุดพลุขึ้นหน้าไปยังได้ครับโครเอเชียเอาจัดที่มาจังหวะนี้นูโน่ไม่ได้ก็ทีเดียวครับเตะชักรอกขึ้นมาครับชิงจังหวะกันโกดิโอเอาเสียบอลให้ราเฟลแล้วฟาซิโกคอนเดซาเลี้ยงตีวงกลับมาก่อนครับย้อนหลังกลับมาโดนไล่มาและคือหลังกลับมาหูให้นูโน่เมเดสเมเดสจ่ายมาเคาะใกล้ๆครับลามอสเวก้าเอาแกะออกมาสวยครับทางโปรตุเกสออกขวามาเหลืออีก3นาทีครับโปรตุเกสนำโครเอเชีย 2-1
0: ก็พยายามเล่นกับเวลาไปด้วยนะครับโปรตุเกสแม่มีจังหวะก็ไม่ขึ้นหน้าครับย้อนกลับมาแล้วก็เตะสาดขึ้นไปโดนเหลืองไปแล้วครับอีวานเปเรซิชครับจังหวะน่าจะวิ่งไปแถมเขาแล้วครับน่าจะเป็นลูเบนดิอาสนะครับที่โดนไปโดนแถมแล้วครับมีนี่มีผลักมาอยู่ดีก็ไปผลักเขาเฉยเลยครับอีวานเปริซิตก็รับใบเหลืองไปครับลูเบดียาก็เลยหาเรื่องถูกเวลานิดนึงครับมาคุยกับประการหน่อย
1: ได้เวลาเลยนะ
0: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นอยากจะคุยเลยครับแอคชั่นเยอะ
1: นี่พาแต่พี่โรนัลโดครับยืนนั่งไม่รู้นั่งจะนั่งอยู่เน
0: า
1: ะนั่งกับแบ็ค5แผ่นดินของแมนยูนะดิโก้ดาโลฮะ
0: ครับ
1: โค้ชใครจะไปเชียร์มาเดี๋ยวว่าเขายังอยู่นะครับโค้ชแมนยูฮะ
0: ก็ดาโลเวลาทีมชาติโปรตุเกสแกก็ประกบโรนัลโดตลอดนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ประหนึ่งโรดิโก้เดอปอครับประกบเมสซี
1: ่บริการนะบริการของโรนัลโดนะครับต้องวางยานะครับตอนนี้โอ้โคเชียเสื้อเหลืองเพียบเลยครับอยู่หน้ากรอบเขตโทษโกดิโอไหลออกซ้ายมาให้ไปเรซิตต้องรีบเปิดฉลับลูกนี้จะฟอร์แฮนด์บอลไม่ได้ครับได้แค่ลูกเตะมุมครับครับเตะมุมครับอีกนาทีครึ่งนาทีครึ่งโครเอเชีย
0: โครเอเชียพยายามจะฟ้องแฮนด์บอลนะครับเปริซิตแต่ว่าผู้สินชี้ไปที่เตะมุมครับเอาละครับจะเปิดเข้ามาครับโกมาไหมยังไม่มาครับลิวาโควิชในกรอบเขตโทษตอนนี้มี7คนนะครับโครเอเชีย
1: โมดิชหยอดเข้ามาตรงกลางเอาบอลคลุกคลิกไปไหนครับโดนเตะที่ไม่ก่อนโอ้ยบอลโดนผู้เล่นของโครเอเชียครับจะเตะขึ้นมาจากประตูครับ
0: ก็เป็นทางมาตานอวิชนะครับที่เข้าไปปั๊มแล้วก็โดนเตะอัด
1: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักครบเพลงชาติกันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาตากันต่อครับโปรตุเกสกับโครเอเชียครับ

0: กลับเข้ามาครับทดเวลาเกินมาแล้ว10นาทีนะคุณโดนักโครเอเชียขึ้นมาทางขวาแล้วลูก้าโมดริชครับพยายามที่จะไปเกี่ยวบริเวณเส้นหลังไม่ทันครับแต่ขึ้นมาจากประตูเข้าของโปรตุเกสครับโปรตุเกสยังนํา 2-1 ทดเวลาเกินมาแล้วนะ
1: ก็เกินมาเล็กน้อยครับอาจจะมีแถมๆอีกหน่อยนะครับเพราะว่าได้ประตูในช่วงทดเวลาครับ
0: ต้องวางไดเรกยาวขึ้นไปครับให้บอลเดินทางเร็วๆครับฟุตบอลของโครเอเชียโอ้แต่ว่าขึ้นมาแล้วโปรตุเกสจะสวยครับบอลทางขวาของเนซาเซเมโดไปแล้วครับหามุมทงแล้วแต่กอร์ดิโอนไม่ให้ไปครับคอนเทเซาได้บอลนะครับตัดได้เข้ามาเข้าซ้ายด้วยคอนจิงนู่นนี่แล้วก็โอ้โหยิงนู่นนี้ไปไกลเลยครับลามอสอยู่ข้างในทำไมไม่ให้เลยครับน้องเอ้ย
1: โอ้ก็ลากจี้มาแล้วก็ซัดเลยครับโรโน่บอกถอยกลับมาเร็ว
0: เอาทดมาแล้ว2นาทีครับแล้วโคเชียนยังได้ครับโมดิชซ้ายให้กับกัวเดโอไปเลสิตขอเลยครับเอาแล้วไปนะครับเซเบโดอยู่ห่างด้วยไปเลสิตมองข้างในแล้วครับอยู่ที่จังหวะเปิดแล้วลากจี้เข้ามาออกด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางเข้ามือของคอสตาและนอนเลยครับรักดุดลู่นะครับลูกบอลลูกนี้ครับ
1: โอ้ลูกมันแฉลบอะครับแม่จะแกจะกระชากแล้วเปิดเข้ามาข้างในครับโอ้แต่ว่าไปติดขาของเซเบโดลูกมันเลยเปลี่ยนทางนิดนึงครับเข้ามือดิโก้คอสตา
0: อ้าวยังฮะนกหวีดหายครับพุทธศิลป์เอสเปนเอสการ์ดครับยังให้ต่อครับทอมาแล้วเกินมาแล้ว2นาทีนะโมดิชเอาจิ้มใกล้ๆเอาจิ้มกันนะโมดิชยังได้ครับโอ้โดนเนเวสอาจจะข้างหลังได้ฟาวครับเล่นต่อนาทีครับโคเอเชียโอกาสสุดท้ายแล้วครับลาสแดนแล้วครับบุกชุดสุดท้ายแล้วบอลอยู่ที่ปาซาลิชเลี้ยงตัดได้มากโอ้เปิดเข้าไปข้างในไม่ได้ครับให้กับทางซูตาโรมาที่ปอนกาซิชออกซ้ายมาอีวานเปเดซิชครับโอกาสสุดท้ายครับในเส้นทางฝั่งซ้ายหยอดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางบอลฉลับแล้วเดี๋ยวยิงลูกนี้นะครับโอ้โหเข้ามาแล้วครับเข้าครับคุณดอนครับ2ต่อ2ครับยอสโกกูดิออนอะไรกันครับเนี่ย
1: โอ้โหดูครับแอคชั่นสุดท้ายเลยครับป๋ากำหมัดแล้วครับ
2: กลับบ
0: ้
2: านแล้ว
0: ป๋าบอกกลับบ้านครับป๋าบอก
1: ป๋าบอกกลับบ้านดีกว่าครับโอ้โหดูครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับโอ้เปิดมาลึกมาถึงเสา2นะครับแล้วก็จับบอลได้ลั่นไปครับไม่แน่ใจว่าโปรตุเกสสกัดเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าโอ้พี่โดซึมเลยครับอะไรวะเนี่ยจะเข้ารอบอยู่แล้วครับ
0: คือบอลมันคิกกักขุกขิกกันฮะน้ำน้อยครับโอ้โหลูกนี้แล้ว
1: แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกล้องเนี่ยจับไปที่กวาร์ดิโอนะครับแต่ว่าดูอีกทีครับจังหวะสุดท้ายเลนจี้มาครับมาริโอปาซาอุ้ยล้ำหน้านะครับอย่างเงี้ยเช็ดมาลูกนี้ครับมาตานูวิชเนี่ย
0: โอ้ล้ำหน้านะ
1: ล้ำหน้าแล้วก็เหมือนจะสกัดเข้ามาตัวเองนะครับอ้าวป๋ากรรมกร
0: โอ้โดนเวก้านะกูโดน
1: แต่มันมงเช็ดมานะครับดูนี่แล้วเนี่ยอ๋อเป็นควาดิโอครับจิ้มเข้าไปได้แต่ว่าเนี่ยจับตรงนี้ลั่นมาแล้วก็เนเวสกับควาดิโอที่เข้าถึงบอลแทบจะพร้อมกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่ามาตานูวิชมงเช็ดมานะครับ
0: ทำให้ปาสลิดที่อยู่ฝั่งขวานะ
1: ครับใช่โอ้ดาพิโดนี่ซึมเศร้าเลยครับตอนนี้
0: คือเช็คอยู่แล้วนะครับได้ไหมโอ้ย
1: เอาแต่ว่าโอ้แล้วดีใจไปตั้งนานแล้วครับไม่ใช่มากลับคำตัดสินนะ
0: เอาต้องดูครับทีมงานผู้ตัดสิน
1: เอาม
0: ีเช็คครับ
1: ไงป๋ากรรมกรเอาแล้วครับโอ้อาจจะไม่ได้นะครับเนี่ยคือมันหม่งเช็ดมาเนี่ยตรงนี้มันล้ำหน้าครับคือถ้ามันโดนศีรษะมาตานูวิชเฮ้ยแต่ว่ามันมองนี้มันก็ไม่เหมือนไม่โดนนะ
0: โอ
1: ้ตรงนี้มันมีลูกบอลนี่ไงว่าแบบโดน
0: ว่าโดนไม่โดนใช่ไหมว่าโดนหัวของถ้าโดนหัวของมาตานูวิชคือล้ำหน้านะครับแต่ว่าถ้าโดนหัวของเวก้าเนี่ยคือไม่ล้ำนะครับต้องดูก่อนเวก้าคือกองหลังตัวสุดท้ายนะของโปรตุเกสแต่เหมือนจะทัชไหมคุณดอ
1: ทัดแต่ว่ามันทัดมาตานูวิชหรือเปล่าไงมันโดยเวก้า

0: อยู่แล้วไง
1: ดูผู้ตัดสินครับ
0: ผู้ตัดสินว่าไงครับจาน
1: โอ้ไม่ได้ครับ
0: โอ้โห
1: มาได้20ครับก็คืออีกอร์มาตาเดวิดครับคือไปทัชบอลก็คือสะพัดบอลครับกองหน้าของโคเอเชียครับสำรองครับผู้ตัดสินยกมือขึ้นมาล้ำหน้าครับป๋ากลับมาก่อนครับป๋า
0: ป๋ากับพี่สุเทพเข้ามาเลยฮะ
1: ไม่ได้ครับโคเอเชียไม่ได้ครับโดนจับล้ำหน้าครับ
0: โอ้แต่ว่ามันก็ตามกฎกติกานะครับคือพอมันเช็ดไปปุ๊บว่ามันก็ต้องเป็นจังหวะของมาตานูวิชนะครับเป็นคนส่งมาซึ่งก็มาริโอปาซาลิอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับแม้มันจะไปฉลับศีรษะของเรนาโต้เวก้าก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับโอ้พี่โดกลับมามีรอยยิ้มอย่างสดชื่นครับได้ไปต่อครับ
1: เอ้าดูอีกครั้งนึงโดนศีรษะของมาตาดูวิชนะคุณโดนเนาะ
0: โดนเนี่ย
1: โดนเหมือนบริเวณเอแม่ก็พูดลำบากมันโดนบริเวณเอข้างๆศีรษะเนาะ
0: โอ้ลูก้าโมดิตเซ็งเลย
1: เซ็งเลยครับพอบอกว่ามาได้20ก็เอาลูกทีมเราดีกว่าฮะแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมทีมไปดีใจกับโรนัลโดฮะ
0: โอ้ใช่ไปต่อครับพี่โดแหมเอาละครับเข้ารอบไปก็ไปเจอกับสเปนนะครับโปรตุเกส
1: ป๋าอยู่ก่อนป๋ากำลังจะกลับบ้านแล้ว
0: โอ้ป๋าหยิบกุญแจรถแล้วครับป๋า
1: แต่เวลายังไม่หมดนะต้องเตะขึ้นมาก่อนครับเดี๋ยวก็คอสตา
0: โอ้มีเอ้าโค้กครับ
1: มีป๋าเพราะว่าไอ้หลังประตูของโปรตุเกสเป็นกองหลังของโคเอ้ยเป็นแฟนบอลของโครเอเชียครับ
0: โอ้ป๋าของลงมาแล้วครับตอนนี้แต่ว่ามันก็ตามกฎกติกาจริงๆครับคือมันก็ปฏิเสธไปได้แล้วก็
1: ลูกบอล
0: ครั้งนี้ลูกบอลมันก็ฝังชิปด้วยครับเวลามีสัมผัสเนี่ยมันก็เรียกว่าเช็คได้อยู่แล้วครับมันก็จะคล้ายๆคู่รอบแรกนัดแรกๆเลยอ่ะถ้าจำมันได้อ่ะที่มันโดนไม่โดนนะครับ
1: แต่ว่านักเตะของโคเชียมันคาใจยังคาใจว่า
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ตามกฎแล้วก็เนาะเทคโนโลยีเพราะว่าบอลมันสัมผัสศีรษะของมาตาดาวิดนะครับกองหน้าสำรองของโคเอเชียก่อนที่จะไปถึงปาสลิชครับ
0: ก็ถ้าจำได้ก็คู่นั้นน่าจะเป็นสวีเดนมั้งสวีเดนเจอตูนิเซียหรือเปล่าที่มันก็ใช้เป็นเทคโนโลยีของลูกบอลเนี่ยแหละครับมาดูว่ามันมีการสัมผัสเกิดขึ้นหรือเปล่าน ี่ครับ
1: โอ้โหกองเชียร์โคเอเชียนะครับตอนนี้ผลไม้มาเยอะเลยครับฟักแฟงแตงโมนะ
0: ครับ
1: อูดทดมาแล้วนี่เกินมาแล้ว7นาทีนะจากทั้งหมด10นาทีครับทั้งเวลาเอาไงฮะตอนนี
0: ้ก็จริงๆเป่าจบไปเลยก็ได้ครับดูกันอีกทีครับเปิดเข้ามาแล้วก
1: ็ล้ำหน้า
0: เนี่ยตรงนี้มันล้ำอยู่แล้ว
1: ล้ำชัดเจนเนี่ยปาสลิล้ำหน้าชัดเจน
0: อยู่แล้วคือมันก็เลยคำถามมันก็คือถ้าไม่โดนศีรษะของมาตานูวิชเนี่ยลูกนี้มันก็ไม่ล้ำนะครับ
1: ใช่
0: มันก็ไม่ล้ำแต่พอไปโดนศีรษะมาตานูวิชเนี่ยมุมเนี้ยมันจะเห็น
1: มันโดนนิดนึงเหรอเนาะ
0: โดนครับเนี่ย
1: โดนข้างที่สันโอ้บอลเปลี่ยนทางแล้วนะครับ
0: อุ้ยแต่ตรงนี้เหมือน
1: โดนบางเนาะ
0: แต่โดนหัวเวก้าแน่นอนครับ
1: เพราะว่าเวก้ากำลังจะก้มหลบประกาศว่าโดนการกระหม่อมแกและไปเข้าทางปาสลิชครับคือถ้าโดนเวก้าเนี่ยโอ้โหลูกนี้ชัวร์ครับตีเสมอ 2-2 เนี่ยผู้สิน
0: คือมันโดนเวก้าอยู่แล้วครับแต่ว่ามันโดนมาตานูวิชหรือเปล่านะครับซึ่งเขาตัดสินว่าโดนนะครับ
1: ครับ
0: พอโดนไปมันก็เหมือนเป็นเริ่มจังหวะใหม่ตรงที่มาตานูวิชเป็นคนจ่าย
1: ไงแต่ว่ายังวางยาวขึ้นหน้ามาก็ทางโคเอเชียเปโดซิวาครับเตะจุดพุ่งขึ้นหน้าไปเอาโคเอเชียยังมีวางครับแต่โปรตุเกสได้บอลครับที่เดซาเซเบโดหมุนก่อนไหลมาใกล้ๆครับให้รามอสออกขวามาครับคอนเดเซาเบโรซิวาตัวนี้ผายมือว่าผู้ตัดสินเป่าจบหรือยังฮะเอ้ายังครับคือล้างกระมากก่อนครับเดเซเดโดและผู้ตัดสินนะเอสเปซเอสกาจานเอาไว้เป่าจบเกมก็โหเกมสุดดราม่าครับที่โตเรนโตครับโปรตุเกสเอาชนะโครเอเชียไป 2-1 ครับ
0: นี่มีรอยยิ้มมุมปากครับคริสโตโรนัลโดก็เป็นคนยิงจุดโทษเลยครับตีเสมอให้กับโปรตุเกสนะครับหลังจากที่วันเปริซิสยิงนำให้กับโครเอเชียก่อนครับแล้วก็คนนี้ครับกอนซาโลลามอสสวมบทฮีโร่นะครับมงประตูชัยครับในช่วงทดเวลาครับซึ่งก็ดราม่าสุดๆเลยครับเพราะโคเชียมาตีเสมอได้นะครับแต่ว่าโดนริบไปก่อน
1: ประตูสำคัญมากนะเพราะว่าแต่โดนศีรษะของมาตาดาวิดจริงนะแล้วก็บอลหลุดใส่ศีรษะของเวก้าครับโอ้โหเกือบไปอ้าวเกมสนุกสุดมันนะครับโปรตุเกสไปต่อนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: เจอสเปนนะครับในวันที่6กรกฎาคมนะครับที่อาร์ลิงตันครับในรัฐเท็กซัสของอเมริกาต่อไปครับ
0: แหมป๋าเกือบได้กำหมัดแล้วนะครับ
1: ป๋าบอกจะกลับอยู่แล้ว
0: แต่ว่านี่แค่ทดเวลานะครับก็เหมือนต่อเวลาแล้วครับโอ้ทดมา10กว่านาทีนะครับจบนะครับเป็นโปรตุเกสชนะ 2-1 ครับ
1: โครเอเชียก็นำก่อนจากเปริซิชนะนาที53นะครับแล้วก็โปรตุเกสได้จุดโทษจากโรนัลโดครับนาที68และประตูชัยจากลูกโมงของกอนซาโลลามอสนาทีที่90บวก4ครับให้โปรตุเกสได้ไปต่อครับชนะโครเอเชียไป 2-1 ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับช่วงหน้าอยู่กับป๋าต่อนะครับหลังเกมนะครับในรายการมอร์นิ่งทอล์คกับพี่เทพเนาะนะครับวันนี้เราสกอร์ไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: ลันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: Yes, I'm...

0: 8:14:03 นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับพี่บายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนกระทั่งถึงเวลา9:00 น.สวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับแหมเกือบจะไม่ได้จัดรายการ Morning Talk แล้วคุณสุเทพ
0: ครับ
1: เสมอ 2-2 แต่โอ้โห VAR ก็จับผิดได้นะมีการล้ำหน้าก็หลายลูกนะครับหลายประตูที่เกิดในเกมนี้แล้วก็ไม่ได้ประตูนะฮะเจ้าโดเองก็

0: ดีกว่าเล่นดีมากนะครับ
1: โอ้ยิงไม่รู้กี่ประตูแต่ล้ำหน้าไปซะเยอะนะฮะ
0: แล้วผลงานของโครเอเชียในฟุตบอลโลกโดยเฉพาะ2ครั้งหลังที่ผ่านมาเนี่ยดีกว่าโปรตุเกสเยอะมากอย่างปี2018ถ้าจำกันได้ครั้งนั้นเขาถึงรอบชิงชนะเลิศนะแล้วก็ไปแพ้ฝรั่งเศส2ประตูต่อ4ส่วนเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ย2022เนี่ยได้อันดับ3นะฮะ
1: ครับ
0: โดยอันดับ3ก็ชนะโมร็อกโกไปก็ถือว่าโปรตุเกสนี่มาคึกคักก็คือในฟุตบอลโลกครั้งนี้แหละนะแล้วจะคึกคักไปสุดหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องนะพี่แอ๊ดนะ
1: รอบต่อไปนะฮะ16ทีมโปรตุเกสต้องชนกับสเปน
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเมื่อเช้าสเปนก็โอ้โหเชิงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะมีทั้งเชิงชายเชิงไม่ชาย 3-0 ไล่หนูไอ้หนูลาบินจามานมันโชว์ซะแบบโอ้โหโชว์สเต็ปหลอกล่อเลี้ยงหลอกนี่
0: แต่ไม่ได้ยิงเลยนะ
1: พี่ผู้ทั้งหลายนี
0: ่
1: โอ้ยเสียเชิงกันหมดเลยนะครับโอ้โหเด่นมากแม้ว่าจะไม่ได้ยิงประตูนะเกมของสเปนซึ่งชนะนะครับ3ประตูต่อ0แต่มันสวยงามเสือเกินเข้าตาประชาชนก็เต็งหนึ่งฝรั่งเศสนี่มีโอกาสเจอสเปนก่อนไหมครับ
0: มีโอกาสเจอสเปนฮะค
1: ือ
0: เขาอยู่ในสาย
1: ฝ
0: ั่
1: งน
0: ี
1: ้ใช่ไหม
0: ใช่ครับก็เป็น Man of the Match นะครับ Man of the Match เมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่าโอลาสบาวจะยิงได้2ประตูแต่ว่าคนที่เป็น Man of the Match นั้นเป็นลามินยาเมานะ
1: ชนะออสเตรียไป 3-0 โชว์สเต็ปเห็นว่านะไม่ต้องรอ20ปีอ่ะเผลอๆจะเห็น300ล้านตัวเลขถ้ามีการเปลี่ยนทีม
0: ก็น่าสนใจ น่าสนใจอยู่นะครับก็สเปนได้3ประตูจากโอลาสบาวนะครับ2นะครับนาทีที่36กับนาทีที่89แล้วก็เปโรนะครับนาทีที่66นะครับ3ประตูต่อ0ชนะแบบสบายๆเลยนะฮะในขณะที่คู่ที่เพิ่งจบไปนะครับท่านผู้ฟังก็คือโปรตุเกสชนะโครเอเชียนะครับ2ประตูต่อ1
1: จะแพ้อยู่แล้วแล้วก็เกือบจะเสมออยู่แล้วแต่ลูกที่ขึ้นนำ 2-1 เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากครับแล้วแกปั่นเท้าซ้ายเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษแต่มันเหมาะเหม่งเหลือเกินน
0: ะ
1: เข้าศีรษะของนะฮะเจ้ารามอสซึ่งมีคนประกบ2คนนะแกโมงได้ครับ
0: ครับ
1: ขึ้นนำ 2-1 ฮะแล้วก็เป็นสกอร์ที่จบนะฮะหลังจากทดเวลาไป10นาทีก็เรียบร้อยครับนะฮะรามอสก็กลายเป็นฮีโร่ของโปรตุเกสไป2ประตูต่อ1เจอสเปนคู่นี้ก็น่าสนใจนะฮะจะเตะกันตรงกับบ้านเราวันที่7กรกฎาคม2ครับท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: 7กรกฎาคม2อ่ะมาดูการประกบคู่นะครับของรอบ16ทีมคุณดุเทพ
0: ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายสายบนนะครับท่านผู้ฟังปารากวัยพบกับฝรั่งเศสผู้ชนะคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างแคนาดากับโมร็อกโกนะคร
1: ับคู่นี้เตะกันวันที่5บ้านเรานะฮะ
0: ครับแล้วก็โปรตุเกสพบกับสเปนผู้ชนะคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือเบลเยียมต่อไป
1: ก็เตะกันวันที่7บ้านเรานะครับ
0: ครับแล้วก็ถ้าถึงรอบลึกๆต่อไปนะฮะถ้าสเปนยังเข้ารอบต่อไปสเปนจะเจอกับฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศนะครับอันนี้คือ
1: โอ้โหหยุดโลกเลยอ
0: ันนี้คือตามระบบเลยนะเพราะว
1: ่
0: าทั้งคู่มาเป็นที่หนึ่งในกลุ่มแล้วก็ชนะอย่างต่อเนื่อง
1: คือตามระบบหลบกันไม่ได้ด้วย
0: ใช่หลบไม่ได้เลย
1: ตามเส้นทางของมัน
0: ใช
1: ่อุ้ยลูกเกมลุกของทั้งสองทีมนี้มันจัดจ้านมากนะครับใครเป็นกองหลังก็เหนื่อยเจอหน้าสเปนหรือเจอหน้าฝรั่งเศสเนี่ยไปอีกฝั่งนึง
0: ส่วนสายล่างนั้นบราซิลพบกับนอร์เวย์นะฮะ
1: เตะกันวันที่6บ้านเรา3นาฬิกา
0: ผู้ชนะของคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกหรืออังกฤษ
1: ครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันวันจันทร์นะฮะ6กรกฎาคม 7:00 นเช้าคู่นี้เรา2คนบรรยายนะครับ
0: ครับ
1: เพราะเราบรรยายเม็กซิโกมาแล้วนะฮะตลอดเจอกับอังกฤษด้วยนะโอ้โหจะมีแฟนรายการชมมากที่สุดถล่มทลายครับคุณเต้เจ้าภาพเม็กซิโกนะซึ่งทางนะฮะเจ้าโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ชนะในรอบ32ทีมมาได้อะบุดวิดนะที่ผ่านดิอาเขาโกงสุดเต็มแฮร์รี่เคนยิง2ลูกคนเดียวนะยิง1โมง1นะครับแล้วลูก2 1น่ะให้ยิงอีกพันครั้งก็ยิงไม่เข้านะม้วนตัวยิงเข้านะใต้คานตรงนี
0: ้
1: ผมประตูเคยได้สัมภาษณ์บอกว่าเอาละครับผมไม่สนใจว่าใครจะพูดอย่างไรแต่ผมคิดอังกฤษเนี่ยเป็นรองเพราะว่าเม็กซิโกได้เปรียบมหาศาลเนื่องจากเล่นสนามเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์นะฮะพวกเขาปรับตัวเข้าระดับความสูงได้แล้วเราไม่มีเวลามากพอที่จะปรับตัวมันเป็นความเสียเปรียบครั้งใหญ่และผมไม่แน่ใจว่าเราจะเจอความเสียเปรียบอื่นๆอีกหรือเปล่าดักคออีกนิดนึงนี่กรรมการ

0: ่าที่ดูทุกเกมที่เราบรรยายคุณเทพไม่ค่อยมีเอียงนะ
1: ไม่มีฮะ
0: ไม่มีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสูงมากนะครับแล้วเฮลิเคนก็ให้สัมภาษณ์ด้วยก็จะกระตุ้นลูกทีมแล้วก็ให้อดทนในเกมต่อไปได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะ
1: ครับก็แล้ววันนี้เนี่ยหลังจากจบรายการ Morning Talk แล้วเนี่ยฟุตบอลคู่ต่อไปนะครับที่จะบรรยายกันในเวลา 9:00 น.นะครับท่านผู้ฟังสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรีย
0: ครับคู่ที่10โมงบ้านเรา
1: ครับก็เอ๊ะ10โมงหรือ9โมง
0: 10โมง10โมงครับ
1: 10โมงนะฮะ
0: สวิตเจอแอลจีเรีย
1: ฮะก็แล้วก็ผู้ชนะของสวิตกับแอลจีเรียเนี่ยไปพบกับผู้ชนะระหว่างโคลัมเบียกับกาน
0: าครับฉะนั้นวันนี้นะครับ10โมงนะครับสวิตเจอกับแอลจีเรียแล้วก็กลางคืนกลางคืนก็รอดูกันได้นะครับตี 1คือหลังเที่ยงคืนวันเนี้ยเข้าสู่เช้าวันที่4กรกฎาคมนะวันชาติอเมริกาเนี่ยออสเตรเลียเอเชียเรานะครับเอเชียผมทองเจอกับอียิปต
1: ์ครับ
0: เจอกับอียิปต์นะฮะแล้วก็ตี5นะเช้าวันเสาร์ตี5อาร์เจนตินาครับเจอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะครับน่าสนใจมากจริงๆแล้วถ้าเทียบเคียงกันนี้ครับแม้ว่าดูจากอันดับและดูจากอะไรทุกอย่างนะอาร์เจนตินาเป็นต่อบ้านเบอร์นะครับแต่หมู่เกาะเคปเวิร์ดได้สร้างอภิริหารมา3เกมแล้วน่าสนใจอย่างยิ่งครับอ่ะรอชมกันได้นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้วันเสาร์ก็หยุดกันยาวๆเดี๋ยวอย่าลืมฟัง FM 99บรรยายนะครับสวิตเจอกับแอลจีเรีย
1: คือในสายล่างเนี่ยถ้าเป็นไปตามอันดับที่มีการจับฉลากกันไว้ตั้งแต่แรกครับวางไว้เนี่ยอังกฤษถ้าชนะไปเรื่อยๆจะต้องเจอกับอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศนะครับอ
0: ังกฤษให้ผ่านเม็กซิโกก่อน
1: ตอนนี้
0: มองเกมต่อเกมถ้าผ่านแล้วก็ไปเจอกับบราซิลหรือนอร์เวย์ซึ่งณเวลานี
1: ้
0: มันสูสีนะผมมองนะบราซิลกับนอร์เวย์เพราะบราซิลก็ไม่ใช่ชุดที่แบบว่าดีสุดเนาะ
1: ครับ
0: ใครจะมองอย่างไรไม่รู้ถ้าถามคนไทยก็ชอบบราซิลกันมากกว่าอังกฤษเจอกับบราซิลนี่ก็ตื่นเต้นแล้วคุณเทพบราซิลกับอังกฤษในรอบ8ทีมนี่ผมว่าคนดูนี่โอ้โหทั่วโลกนี่คู่นี้นะถ้าเจอกันได้นะถ้าเจอกันได้นะผมว่าเป็นสถิติโลกเลยนะเออ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงขณะนี้ทฤษฎีที่ฝรั่งเศสพบกับสเปนแล้วก็อังกฤษพบกับอาร์เจนตินายังมีความเป็นไปได้อยู่
0: ยังเป็นไปได
1: ้แล้วก็เป็นไปตามกรอบในเบื้องต้นที่มีการจับฉลากของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
0: เพราะฝั่งนี้ถ้าเทียบล่วงหน้าเอาแบบล่วงหน้านะฮะอาร์เจนตินาจะผ่าน
1: ม
0: ูกโกเคเบิร์ตอียิปต์น่าจะผ่านออสเตรเลียก็ไปเจอกันนะไปเจอกันในรอบ16ทีมแล้วก็สวิตกับแอลจีเรียคู่นี้ก็สูสีแต่ผมเชียร์ผมดูแล้วสวิตหล่ำนิดๆเขาเรียกกันหล่ำไปเล็กน้อยนะฮะน่าจะเจอโคลอมเบียนะครับแล้วก็โคลอมเบียน่าจะผ่านสวิตก็ไปเจอกับทางนะครับอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: โคลอมเบียเจอกับอาร์เจนตินาเจอกันเองครับอเมริกาใต
1: ้
0: แล้วก็อังกฤษเจอกับบราซิลโอ้สนุกมากครับ
1: ก็เป็นรอบที่อังกฤษคุ้นเคยนะครับเพราะว่าอังกฤษก็จะไปตกรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: เสมอในฟุตบอลโลกแต่อย่างไรก็ตามปีนี้เนี่ยอังกฤษเขาอยู่ในกลุ่มเต็งที่เหนือกว่าบราซิลนะ
0: ใช่บราซิลนี่ไม่ติดเลยนะครับ1ใน5นะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นอังกฤษเมื่อผ่านบราซิลแล้วอาร์เจนก็ผ่านโคลอมเบียก็เจอกันในรอบรอง
1: ครับ
0: เหมือนกับฝั่งโน้นสเปนเจอกับทางฝรั่งเศสในรอบรองฉะนั้นนัดชิงนะใครที่จะทายนะครับก็4ทีมนี้นะครับคิดว่าใครจะชนะเข้าไปถึงรอบชิงระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษกับอาร์เจนตินา
1: อังกฤษเนี่ยได้ฟุตบอลโลกได้แชมป์ครั้งเดียวนะครับเมื่อ60ปีที่แล้ว1966
0: มันถึงเวลาอีกครั้งแล้วครับท่านผู้ฟัง
1: จะถึงหรือไม่
0: เพราะ AOU ที่คุณเทพว่านี่ก็ใช่อีก
1: ใช่ครับ
0: เข้าหมดเลยนะฮะ
1: คือตอนนี้เนี่ยถ้าเอาเป็นสัญลักษณ์ที่ให้ไว้กับ FIFA ไอ้ตัวอักษร AIOU ทฤษฎี AIOU นะท่านผู้ฟังอาร์เจนตินายังอยู่อังกฤษยังอยู่แล้วก็สเปนเนี่ยสเปนไม่ได้เป็นด้วย S นะครับถ้าให้ไว้กับ FIFA เป็นเอสเปน่าเนี่ยขึ้นด้วยตัว E นะฮะอย่างที่คุณหมอจากโรงพยาบาลวชิระตั้งข้อสังเกตมาวันนั้นใช่ผมไปเช็คแล้วเพราะสเปนให้ชื่อไว้เนี่ยเอสเปนะ E นะฮะดังนั้นเนี่ยทีมที่ตามกรอบว่าจะต้องมาลงด้วยตัวสระในการได้แชมป์โลกเนี่ยในปีที่ลงท้ายด้วย6เนี่ยณขณะนี้ยังเป็นจริงอยู
0: ่
1: แล้วณขณะนี้เนี่ยมีอยู่2ทีมเท่านั้นที่ยังไม่เสียประตูให้กับทีมใดเลยเม็กซิโกเนี่ยสุดยอดมาก
0: ใช่
1: คือชนะทุกนัดด้วยแล้วไม่เสียประตูเลย
0: ไม่เสียประตู
1: ในขณะที่สเปนเนี่ยเสม

0: ไป1นัดแต่เขาก็ยังไม่เสียประตูเลยนะตั้งแต่แข่งมาจนถึงขนาดนี
1: ้ตอนนั้นเสมอ 0-0
0: 0-0 ใช่ครับ
1: เสมอหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะ
0: ฮะ
1: เน้นย้ำว่า
0: เพราะฉะนั้นอาร์เจนติน่าก็มีโอกาสโดนเคปเวิร์ดได้มีโอกาสโดนได
1: ้
0: ตอนนี้เนี่ยดาวซันโวร่วมเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป
1: ้
0: กับเรียนเนลเมสซี่ทั้ง2ท่านทำได้เท่ากัน6ประตูนะครับรองลงมาเนี่ยเป็นแฮร์รี่เคน5ประตูแล้วก็อลิงบาวฮาแลนด์5ประตูส่วนกลุ่ม4ประตูที่มีความเป็นไปได้ที่จะทำประตูได้เพิ่มนะครับก็มีวินิซิอุสจูเนียร์เบอร์7ของบราซิล4ประตูนะครับ
1: ครับ
0: อุสมานเดมเบเล่บาลงดอร์คนล่าสุดจากฝรั่งเศส4ประตูแล้วก็มิเคลอลาซาบาลนะครับศูนย์หน้าของสเปน4ประตูส่วนอิสมาอิลอัสซาร์ที่ยิงไป4ประตูนั้นตกรอบไปแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับ
1: แฮร์รี่เคนก็มีโอกาสสอดแทรกทางกฤษเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆนะครับ
0: คือเคียร์เอ็มบัปเป้กับแฮร์รี่เคนเนี่ยเคยสัมผัสตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลโลกไปแล้วนะฮะ
1: oh.
0: ถึงแม้ว่าทีมจะไม่ไปไหนแต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยได้ไปแล้วหลายอย่างแชมป์โลกก็เคยได้แล้ว ดาวซันโวฟุตบอลโลกก็ได้แล้ว ส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยดาวซันโวฟุตบอลโลกได้ไปแล้ว
1: เหลือแต่แชมป์โลก
0: เหลือแต่แชมป์โลก นะครับส่วนเมสซี่เนี่ยนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกได้ไปแล้วแชมป์โลกได้ไปแล้ว
1: ที่กาตา
0: ร์แต่ดาวซันโวฟุตบอลโลกเมสซี่ยังไม่เคยได
1: ้ยังตอนนี้นำอยู่นะนำคู่กันนะแฮร์รี่เคนก็ตามติดนะครับก็น่าสนใจว่าดาวดังดาวยิงทั้งหลายก็สร้างเกมได้ค่อนข้างดีนะ
0: ใช่ครับ
1: ถามว่าบูโกเคปเบิร์ดมีนักเตะคนไหนรู้จักบ้างตอนนี้ผมรู้จักอยู่คนเดียวนะฮะ
0: ประตู
1: ผู้รักษาประตูวัย40โวซินย่านะฮะโอ้ยหนึบมากยอมหนึบจริงๆนะฮะ
0: แล้วก็คนที่ผ่านฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่6นะครับ
1: ครับ
0: ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นโอชัวของเม็กซิโกแต่คนนั้นไม่ได้ลงตัวจริง
1: นะได้ลง1เกมเป็นรองผู้สาประตู
0: เบอร์13มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็คุณคริสโตโรนโดยังอยู่นะ
1: ยังอยู่ยังอยู่ฉันยังอยู่วัย41
0: แล้วก็คุณเลโอนาร์ดเมสซี่ยังอยู
1: ่นี่
0: ค
1: ือ6ฟุตบอลโลก39
0: ใช่
1: อย่ามาเรียกว่า40นะเพิ่ง39เมื่อวันที่24มิถุนายน
0: 6บอลโลกยังอยู่กันครบ
1: ส่วนโบรดิตของโครเอเชียกลับบ้านแล้วเมื่อกี
0: ้ใช่ครับ
1: เกือบได้เข้าต่อส่วนเกมที่สนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาให้กับฟีฟ่าก็คือเบลเยียมเบลเยียมนี่โดนเซเนกัลนำ 2-0 ผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆเขาไม่มีอะไรคิดว่าเซเนกัลเข้าแน่ๆ
0: ครับ
1: โอ้ลูกากูมายิงไล่1-2นาที86กับท่านผู้ฟังเริ่มสนุกด้วย แล้วก็เต้าตีลมัน
0: อ
1: ่ะเมื่อก่อนอยู่เลสเตอร
0: ์
1: นะฮะโมงตีเสมอนาที89
0: ครับ
1: เสมอ2-2ต้องต่อเวลาครับพอต่อเวลาเนี่ยเสร็จเลยเจ้าติลมันยิงจุดโทษนาที125ครับฟีฟ่าบอกนี่เป็นสถิติที่เขาเรียกว่าคัมแบ็กกลับมาช้าที่สุดนะฮะนี่เป็นสถิติใหม่เลยก่อนหน้านี้เขาเคยทำได้ตอนปี2018มาครั้งญี่ปุ่นนำ 2-0 นะกระแซง 3-2 เหมือนกันเบลเยียมนะครับดูอาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่นะฮะมันก็มีอะไรอยู่ในตัวกองกลางก็ยังใช้ได้นะนะครับ
0: ถึงแม้ว่าจะสูงวัยไปหน่อย คือตอนพีคสุดของเบลเยียมนี่น่าจะเป็น2018
1: นั่นละนั่นละครั้งนั้นละที่รัสเซีย
0: แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเบลเยียมก็จะเจอกับสหรัฐนะครับก็เจอของหนักเลย
1: โอ้โห
0: ตอนประมาณ7โมงวันอังคารนะฮะสหรัฐพบกับเบลเยียม
1: ครับ
0: สหรัฐก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าบรกุลเนี่ยศูนย์หน้าคนสำคัญที่เล่นอยู่กับโมโนโคอ่ะโดนใบแดงไง
1: ใช่จังหวะโอ้โหกระโดดแล้วก็ลงมาเหยียบข้อเท้าอ่ะ
0: แกทั้งยิงได้ทั้งโดนใบแดงในนัดเดียวอ่ะก็จะทำให้เสียเปรียบตรงนั้นนิดนึง
1: ซึ่งสูสีมากสหรัฐดูดีกว่าในฐานะเจ้าภาพและเสียงเชียร์แต่เกมอ่ะถ้าคือลูกเก๋าของเบลเยียมมันยังมีไง
0: ครับ
1: สูสีเพื่อต่อเวลานะคุณนะผมบอกได้เลยนะคร
0: ับ ก็ตอนนี้เนี่ยโค้ชเบลเยียมเมื่อครั้งที่แล้วไปคุมโปรตุเกสแล้วก็ลูดิกาเซียรู้สึกว่าจะเป็นโค้ชชาวฝรั่งเศสนะครับโค้ชชาวฝรั่งเศสมาคุมเบลเยียมนะฮะก็ใช้ทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยดีมากขึ้นต้องบอกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในขณะที่โค้ชสหรัฐเนี่ยเป็นอาร์เจนตินามาริซิโอโปเชสติโนนะครับก็ไปทำสหรัฐอยู่พักหนึ่งแล้วก็สหรัฐก็ดูดีขึ้นมาอย่างต่อเน
1: ื่องเราก็คู่นี้มัน7โมงเหมือนเดิมเราเลยขอบายนะฮะวันอังคารเพราะเราเอา7โมงวันจันทร์แล้วเอาเม็กซิโกกับอังกฤษแล้วนะครับฉะนั้นสหรัฐกับเบลเยียมจะให้น้องๆบรรยายนะครับก็เดี๋ยวรอฟังกันได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจของฟุตบอลโลกนะฮะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ
0: ก็ตอนนี้เนี่ยรีบดูกันนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ย104นัดก็จริง39วันก็จริงแต่ว่าตอนนี้แข่งไปแล้ว84นัดนะเหลืออีกเพียง20นัดเท่านั้นนะ
1: อ
0: ีก20นัดฟุตบอลโลกครั้งที่23ก็จะจบสิ้นลงแล้วนะครับก็ส่วนของเรานี่เรามีต่อเนื่องนะพอฟุตบอลโลกจบลงเรามีฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอีก
1: ชิงแชมป์อาเซียนแล้วต่อด้วยเอเชียน
0: เกมอีกโอ้โหดูกันหน้ามึนตามัวไปเลยฮะ
1: เอเชียนเกมนี่นะครับผมไปติดตามข่าวเรื่องการเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการเข้าสู่เกมสนใจอยู่สมาคมหนึ่งนะสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้จังหวัดพะเยาค่อนข้างจะดังอยู่นะฮะ
0: ดังมาก
1: คนพะเยาเป็นนะฮะท่านนายกสมาคมนะครับ
0: ครับ
1: พะเยากับแป้งแป้งกับพะเยาเนี่ยเวลานี้เนาะโค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาค
0: ม
1: ก็เจอนักข่าวหลบไม่พ้นฮะพยายามอ้อมเสาแล้วนะครับเพราะว่ารายชื่อนักกีฬา19คนนะฮะที่ส่งเข้าสู่เกมในเอเชียนเกม
0: มีปัญหาอะไรฮะ
1: ให้สัมภาษณ์บอกว่าเรามั่นใจว่าเราจะไม่ได้เหรียญเลย
0: หร
1: อพี่โย
0: ว่าโค้ชตึกอะ
1: โค้ชตึกคือเป็นคนจริงไงจริงใจไม่ใช่จริงโจ้นะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับ
0: ถ้าสมมติว่าคนที่พูดเป็นนะถ้าพูดเป็นในส่วนของแนวการเมืองเราก็บอกเราก็จะทำดีให้ดีที่สุด
1: ทำดีที่สุด
0: เราก็จะมีความหวังสิทธิ์เราก็พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
1: คือบอกว่าโอกาสที่ทัพนักว่ายน้ำไทยจะได้เหรียญในเอเชียนเกมยังไม่มีครับน้องแต่ด้วยนักกีฬาชุดนี้นะก็ต้องบอกว่าเรามาตามหลักเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและขั้นตอนการโอลิมปิกนะครับ
0: ครับ
1: คือการยึดหลักเหรียญทองในกีฬาซีเกม
0: คร
1: ับ นี่หนึ่งหลักนะสองติด1ใน6ของเอเชียนเกมครั้งที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่จีนคือใช้2หลักนี้เราเลยมีนักกีฬาเข้าสู่เกม19คนนะครับผม19คนนะครับก็บอกว่าตั้งความหวังไว้ที่ให้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้สัก 70-80%
0: ครับ
1: หมายถึงให้นักกีฬาเราเข้าไปอยู่นะใน8คนสุดท้ายอ่ะรอบชิงอ่ะสัก 70% นี่ฮะ
0: ส่วนหวังไกลกว่านั้นเนี่ย
1: เพื่อจะให้นะฮะก็ได้ติด1ใน6ไงแล้วก็จะได้ไปเอเชียนเกมคราวหน้าอีกเพราะ8คนมันต้องติด1ใน6ด้วยนะต้องติด1ใน6ด้วยนะ
0: แต่มันก็มีกีฬาบางชนิดนะมีกีฬาบางชนิดที่ไม่ต้องคัดเลือกใดๆแล้วก็
1: ส่งไป
0: ประเภททีมบางชนิดก็มีนะ
1: มีอย่างบอลเราเนี่ย
0: ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเขายังไม่ขึ้นจำนวนให้นะฮะอย่างวันนั้นที่พี่แป๊ะบอกว่าเกือบ700ใช่ไหม
1: ก็ตอนแรกมัน719
0: ครับ
1: ตอนหลังก็ตัดเหลือ680กว่าคนนี่แหละตอนนี้นะรายชื่อต้องส่งไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมไงตอนนี้คือจบแล้วนะเพราะวันที่14มิถุนายนส่งจำนวนก่อน
0: นี
1: ่แล้ววันที่1ต้องส่งรายชื่อตาม
0: ครับ
1: นะว่ายน้ำก็เลยต้องส่งรายชื่อไงเนี่ย19คนนะครับผมก็ลองดูชื่อแล้วผมรู้จักอยู่คนเดียวฮะ
0: ใครอ่ะ
1: เงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองที่เหลือก็ตามดูกันนะให้กำลังใจน้องๆนี่เป็นความหวังในอนาคตนะฮะ
0: เงือกอุ้มไม่มาแล้วนะ
1: ไม่มาแล้วครับก็จะไปนะฮะเอาประสบการณ์ในการแข่งเอเชียนเกมเพื่อจะมาคว้าเหรียญใน4เกมที่มาเลเซียต่อไปนี่ไงแล้วก็นะครับถ้านักกีฬา19คนไม่ได้อะไรเลยล่ะแกบอกตกรอบแรกหมดก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวครับครับแต่เชื่อว่านักกีฬาและโค้ชก็มีความตั้งใจจะทำตามที่สมาคมตั้งความหวังไว
0: ้
1: คือเข้ารอบชิงให้ได
0: ้
1: นี่คือเป็นสมาคมที่จริงใจมากว่าไม่ต้องหวังเหรียญจากสมาคมว่ายน้ำใน12เหรียญทองที่การกีฬาตั้งไว
0: ้จะทำให้ดีสุด
1: ครับทำให้ดีสุด อีกอย่างตะก้อน
0: ะ
1: ตะก้อมันมี5นักกีฬาแล้วก็3สตาฟโค้ชที่โดนสหพันธ์ฟุตบอลตะก้อนานาชาติเขาแบนไว
0: ้
1: ลงโทษแบนชั่วคราวจากเหตุการณ์ที่มาเลเซียไง
0: ยังไม่ตัดสิน
1: ตั้งแต่เดือนพฤษภาก็ยังไม่ตัดสินก็คาไว้คาไว้ให้เราก็รุ่มใจนะรุ่มใจแบบมีรอลิงอะนะว่าคุณจะเอาไงคุณจะเอาไง5คนเนี้ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยดร.ก้องศักดิ์ก็ตอบคำถามนี้บอกว่าก็หวังว่าทางสมาคมก็จะมีแผนบริหารจัดการได้ในการส่งชื่อแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มี5คนนั้นถ้าอุทธรณ์ไม่ผ่านแล้วก็มีนักตะก้อคนอื่นที่มีความสามารถในคว้าทองได้แล้วตั้งเป้าไว้4ทองด้วยนะ
0: สี่ทองก็รักษาการประธานสหพันธ์น่ะก็เป็นคนไทยมี
1: คนไทยครับ
0: ตอนนี้นายกสมาคมตะก้อนี่เป็นเลขาโอลิมปิก
1: ตอนนี้ก็ส่งชื่อคนที่โดนแบน5คนไปก่อนเพราะมันอยู่ระหว่างช่วงอุทธรณ์ไงแต่ถ้าอุทธรณ์แล้วไม่ผ่านจริงก็เปลี่ยนชื่อเข้าไปมันทำได้ยังเวลานี่ก็เป็นกีฬาความหวัง4ทองแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องของรายชื่ออ่ะ ปิดท้ายกันก่อนที่พักเบรกเรื่องของโอ้โหนี่แกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026รายการเทนนิสที่มีคนดูเยอะมากนะครับเงินรางวัลรวม 64.2 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2.8 พันล้านนะฮะเป็นคอร์ตหญ้าใน All England Club กรุงลอนดอนนักเทนนิสสาวของเราเข้ารอบเมนดรอได้2สาวรอบแรกผ่านทั้งคู
0: ่ครับ
1: แล้วรอบ2ครับปรากฏว่านะครับผ่านไปได้คนนะมนัญชยาสว่างแก้วนะ
0: ครับ
1: อายุ23ปีผ่านเข้าสู่รอบ3เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบ3เธอจะต้องเจอกับคาโรลีน่ามูโชวามือวางอันดับ10ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กครับ
0: คนนี้เนี่ย อายุ29ปีเราได้เปรียบเรื่องของความสดใหม่เพราะเรา23
1: 29
0: แต่ว่าผลงานที่โดดเด่นของมูโชวาเนี่ยคือรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นเมื่อปี2023แล้วก็เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับในออสเตรเลียนโอเพ่นมาแล้ว1สมัยแล้วก็ใน US Open 2สมัยแต่สำหรับรายการนี้ดีที่สุดของมูโชวาเนี่ยคือรอบ8คนสุดท้าย
1: โอ้ย
0: ต้องดูกัน
1: อย่าไปสนใจเพราะขนาดอามิราอันเดรวานะฮะเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นตกรอบ2ครับผม
0: คือรอบแรกเนี่ยรู้สึกว่ารอบแรกคนไทยอ่ะนักคุณสว่างแก้วเนี่ยมนัญชยาสว่างแก้วเนี่ยรู้สึกว่าจะชนะคู่ชิงคู่ชิงเฟรนช์โอเพ่นน่ะที่ได้รองแชมป์อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ที่ได้รองแชมป์คนนั้นตกรอบแรก
1: แพ้เรา
0: อ
1: ันนี้แชมป์เลยฮะ
0: ตกรอบ2
1: โอเพ่นแพ้กับบาโรวาคริสชิโควานะจากชาร์ตสารเช็คเหมือนกัน
0: ม
1: ือ38ของโลกฮะ6-4-5-7-4-6ครับตกรอบ2เรียบร้อยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดีนะฮะวัย21ปีก็จบเส้นทางแค่รอบ2ครับเพราะว่าแพ้กับอาคาเทรินาอเล็กซานโดวาจากรัสเซียไปมือ19โลกนะครับ5-7-5-7ดูสกอร์ที่แพ้ไม่ธรรมดานะครับสูสีนะครับ
0: สูสี
1: เวลาแข่งทั้งสิ้น1ชั่วโมง50นาทีเกือบ2ชั่วโมงนะครับนะและนายวินเนอร์ได้120ครั้งนะครับ
0: แล้วก
1: ็รับเงินรางวัลไป 126,000 ปอนด์ในการที่เข้ามาถึงรอบ2ประมาณ5ล้าน5นะครับสะสมคะแนนโลกอีก70คะแนนครับนี่เป็นวงการเทนนิสบ้านเรานะสมัยใหม่ซึ่งนานมากแล้วเราไม่ได้เห็นนะครับภาพนักเทนนิสสาวของเราเข้าสู่รายการแกรนด์สแลมได้
0: ที่น่าชื่นชมอีกคนหนึ่งนะครับในอาเซียนเหมือนกันก็คืออเล็กซานดราเมเนโกเอล่าจากฟิลิปปินส์นะครับสาววัย21ปี
1: จากฟิลิปปินส์เขาเล่นประจำอยู่แล้วนะ
0: ที่ได้เหรียญทองซีเกมส์ครั้งเดียวนะครับและเป็นมืออันดับสูงสุดของฟิลิปปินส์ตั้งแต่มีประเทศมาเลยนะอ
1: ัน
0: ดับ29เป็นมืออันดับ29ได้ผ่านเข้าสู่รอบ3จะไปพบกับอีก้าสวนเทคมือ3ของโลกจากโปแลนด์นะ
1: ก็เท่ากับไหมเรามนัญชยาสว่างแก้ว
0: เ
1: ราก็เข้ารอบ3
0: ใช
1: ่เจอกับคาโรลีน่ามูโชวา
0: เอ
1: าสนุกแล้วครับ
0: เ
1: อเชียนเกมเดี๋ยวเจอกันอีก
0: ใช่
1: อ
0: ือน้องใหม่น่าจะไปนะ
1: ไปมีชื่อครบเลย
0: ครับ
1: นะเทนนิสหวังเหรียญได้ครับไม่ให้สัมภาษณ์แบบไม่น้ำกับผม
0: อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็อาจจะถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะถ้าไม่จับฉลากมาอยู่ในสายเดียวกับทางด้านของอเล็กซานดราเอล่าก่อนนะฮะตอนนี้เป็นความหวังของฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ดูสำหรับการแข่งขันวิมเบิลดันครั้งนี้อย่างคึกคักเลยนะเพราะเธอชนะมาใน2รอบแล้วนะก่อนหน้านี้
1: อ่ะเราก็ลุ้นกันต่อเล่นวันนี้ป่ะไหมมนัญชยาสว่างแก้ว
0: น่าจะเล่นวันนี้ฮะ
1: วันนี้นะฮะคาโรลีน่ามูโชวานะครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับกลับมาติดตามรายการในช่วงสุดท้ายครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวย์ส
5: ะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
6: บนโลกสตอรี่
7: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026ดิเดียเดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์ลด์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์ลด์คัพคนนี้ด้วย
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสง

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาสิโอไฮบริด
4: 8:42:13นะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับ
5: ครับ
4: ช่วงนี้ขอขอบคุณชูฟอติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอติกนะครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟราซิโอไฮบริดนะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตชั่นตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ชบเลยของสุดท้ายจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
5: ครับส่งข้อความกันมาได้นะครับ4689899นะฮะเดี๋ยวเราจะอ่านครับคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกก็บอกกล่าวถึงปฏิทินการแข่งขันประจำปี2027ถึง2028นะฮะก็จะมี35รายการระดับโลก
4: ครับ
5: ก็ซูเปอร์ระดับพันเนี่ย5รายการแล้วก็จะใช้ระบบการนับคะแนนแบบใหม่3เกมเกมละ15คะแนนนะฮะมีผลตั้งแต่วันที่4มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปฉะนั้นในเอเชียนเกมเหมือนเดิมนะครับเอาละนะครับมาดูหน้ากีฬากันนะครับหน้ากีฬาของเดรนิววันนี้ก็เป็นภาพนะตรงกลางของแฮร์รี่เคนกำลังแหกปากดึงเสื้อนะฮะให้รู้ว่าเจ๋งนะเว้ยเฮ้ยนะจูดบิลลิงแฮมก็วิ่งไล่ไปดีใจด้วยนะครับลูกยิง 2-1 เนี่ยทำให้เกาะอังกฤษนี่สะเทือนเลยนะตอนนั้นจะหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังกรุงเทพเกือบถูกเลยมันไม่ง่ายเลยนะครับวันนั้นอังกฤษกับคองโกนะครับเล่นดีด้วยเด็กคองโก
4: ตั้งแต่อังกฤษเล่นมาทั้งสิ้นเนี่ย4เกมใช่ไหม4เกมของอังกฤษเนี่ยมี Man of the Match อยู่2คน
5: ครับ
4: ก็คือจูดเบลลิงแฮม
5: กับแฮร์รี่เคน
4: 2นัดนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคน
5: 2
4: นัดเท่านั้นนะฮะที่เหลือก็ว่ากันไป
5: จูดยิงเล่นยิ่งฉายนะ
4: ใช่ครับ
5: มาคาร์ลฟอร์ดยังไม่ได้เรื่องเลย
4: มาคาร์ลฟอร์ดลงด้วยนะฮะ
5: ลงด้วยตลอด
4: แล้วก็มีจังหวะเยอะด้วยนะฮะแต่ก็ยังมีหลายคนไม่ได้ลงเลยนะ
5: ครับ
4: เช่นอีวานโทนี่นี่ยังไม่ได้ลงเลยที่เรียกมาหรือแม้กระทั่งคอบี้เมนู
5: ครับ
4: ก็ยังไม่ได้ลงสัมผัสเกมเลยนะ
5: กลางมันเยอะเหลือเกิน
4: ครับ
5: อันนั้นคิวสุดท้ายอะเมนูอะให้เข้าแคมป์มาให้ดูรุ่นพี
4: ่
5: ประมาณนั่นแหละ
4: คือชื่อที่แกใส่ไว้ก่อนเลยนะ4กับ8 4เนี่ยเดคเคนไลท
5: ์
4: 8เนี่ยเอลิสแอนเดอร์สันนี่แกใส่ไว้ก่อนเลยนะครับส่วนองค์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเป็นองค์ประกอบเอา
5: อังกฤษดับฝันคองโกในฟุตบอลโลก2026แล้วก็มีภาพเยอะแยะเลยนะครับฟ้าขาวเตรียมจัดหนักเมสซี่นำทัพลุยเคปเวิร์ดเนี่ยคุณนี่น่าสนใจว่าจะออกมายังไงเคปเวิร์ดจะไม่แพ้ใครนะครับเน้นย้ำว่าเสมอมา3เกมนะฮะ
4: ใช
5: ่เป็น3แต้มทีมเดียวที่เข้าที่2
4: คร
5: ับเซนิกาลเป็น3แต้มทีมเดียวที่เข้าที่3น
4: ี่
5: ฮะดูเท่ซะไม่มี
4: คือตอนที่จะเหลือต่อไปนี่นะครับท่านผู้ฟังมีโมร็อกโกทีมเดียวที่เข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้ว
5: ครับ
4: ถ้าแอลจีเรียมีอันเป็นไปไม่ผ่านสวิตเซอร์แลนด์อียิปต์ไม่ผ่านออสเตรเลียแคปเวิร์ดสมมุติว่าไม่ผ่านอาร์เจนตินาแล้วก็กาน่าสมมุติว่าไม่ผ่านโคลอมเบียเนี่ยหมดเลยนะฮะ
5: ครับ
4: หมดเลย
5: ไม่เหลือ
4: ไม่เหลือเลยนะฮะ
5: แอฟริกา
4: ไม่เหลือแอฟริกาเอามีโมร็อกโกไง
5: โ
4: มร็อกโกทีมเดียวที่เข้าไป
5: ผมเกรงว่าเอเชียเราจะหมดก่อน
4: คือตอนนี้ถ้าเอเชียจริงๆเนี่ยหมดไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าทีมที่ใช้โควต้าเอเชียเข้ามาคัดเลือกอย่างออสเตรเลียเนี่ย
5: เขาเป็น
4: ยังอยู่
5: ที่พึ่งพายามยาก
4: เออในลักษณะนั้น
5: โอ้มีภาพนะฮะแฮร์รี่เคนตอนที่เขามีถ้วยด้วยนะรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำแมตช์เนี่ยม
4: ี
5: ถ
4: ้
5: วย
4: ด้วยมีการมอบด้วย
5: ส่วนบ้านเราครับหวังจะไปบอลโลกนะฮะฮัสสันปวดหัวถ้วยอาเซียนดาวรุ่งมีไม่พอ แข้งเก่าก็หายากนี่ฮะนี่คือสภาพ
6: ตอนแรกเขาบอกว่ามี50กว่าชื่อใช่ไหม
5: ก็50ชื่อที่ขอไป
6: จดหมายส่งไปยังสโมสรต่างๆได้กลับมาเนี่ยรู้สึกพอดีทีมพอดี
5: 30ประมาณ30
6: พอดีทีมพอดีไม่ต้องตัดออกเลยอ่ะ
5: ทีนี้พอดูชื่อ30ที่ได้ฮัตสันเขาปวดหัวอีกนะฮะดาวรุ่งมีไม่พอต้องหาเก่าๆอีกพอหาเก่าๆก็หายากอีกนี่คือปัญหาของทีมชาติไทยครับไม่รู้ใครจะแก้ได้นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็เสมึกยันมั่นใจ BMX มีเหรียญในเช่นเกมนี่มีก็มั่นใจอีกแบบนะฮะนะเอาก็เดี๋ยวรอดูนะครับกันยา19กันยานะครับพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะมาดูตามข่าวกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้เราบอลโลกอย่างเดียวผมไม่ได้ดูเรื่องอื่นเลยก็เป็นภาพของจูดเบลลิงแฮมมาเกาะคอพี่แฮร์รี่เคนนะฮะตอนกำลังแหกปากครับหมายเลข9กับหมายเลข10เนี่ยฮะตัวสำคัญของอังกฤษเลยชุดขาวแรงฤทธิ์นะฮะทูเคิลรับสิงโตยังเป็นรองน็อกเอาท์จังโก้รอบ16ทีมฟุตบอลโลกเคนเผยกดดันไม่น้อยตอนที่เล่นกาน่ายิงไม่ได้เพราะโดนเข้าของของเข้าใช่ไหมมีหมอผีนะ
6: โดนทำของหมอผ
5: ีพอมาถึงงานนี้หมอผีเขาไปถอดให้เรียบร้อย
6: แล้วหมอผีคนนั้นเสียรางวัลนะ
5: เหรอ
6: เพราะว่าวันนั้นเนี่ยพอเสมอใช่ไหมพอเสมอกาน่าใช่ไหม
5: แกก็บอกแกถอดให้แล้ว
6: แล้วแกบังอาจบังอาจชี้ไปถึงแชมป์อะอยู่ดีไม่ว่าดีแกชี้ไปถึงแชมป์ฮะแกชี้ว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป
5: ์อ้าวเรียบร้อยงั้นก็ไม่ต้องไปนับถือเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะไปถึงนะแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางนะ
6: ยังอยู่ในเส้นทาง
5: แต่ผมไม่เชื่อพอเห็นฟอร์มวันนี้แล้วของโปรตุเกสเนี่ย
6: คือบรรดานักต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ออกจากบ้านแล้วนะอย่างนักคณิตศาสตร์ตอนนั้นต้องไม่ออกจากบ้านนะฮะที่ชี้ว่าเนเธอร์แลนด์เป็นแชมป์โลกฮะอันนั้นต้องอยู่ในบ้านหมกตัวอยู่ในบ้านเลยตอนนั้น
5: แต่ก็เตรียมแผนสำรองเอเชียนเกมกกท.ร่วมหารือถ้าคนมีปัญหานักกีฬาแทนได้ไม่กระทบ4ทองวาคอนานะฮะแล้วก็ปันชายไทยลุ้นคว้าเหรียญเนี่ยศึกเอเชียนเกมทีมหญิงหวังผ่านเข้าชิงนะฮะมีรายการอาเซียนรองก่อนนะลองกันไปแล้วก็เรื่องของนะครับแบดมินตันคิวเวิลด์ทัวร์แบดโลกเคาะคุณหญิงปฐมาปรับโฉมใหม่ซุปเปอร์พันตี11วันยิ่งเพิ่มยิงสดนะ11วันนะทัดระดับ 1,000 บางรายการก็2สัปดาห์เลยนะครับวิมเบิลดันนี้หมองๆไปเลยนะครับตอนนี้หน้านี้โหนักกีฬา2ฉบับไม่มีให้ดีให้ดูเลย
6: คือถ้าเป็นสื่อไทยอ่ะวิมเบิลดันหมองผมเข้าไปดู BBC นะ
5: ครับ
6: โอ้โหมากกว่ามากกว่าบอลโลก
5: อันนั้นอังกฤษนะครับผมส่วนไทยรัฐวันนี้ก็เป็นโอ้โหภาพด้านบนนะฮะเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่มุกดาหารเด็ก11ขวบขโมยรถกระบะพ่อมาขับอ่ะไม่ใช่พ่อเป็นหลานนะ
6: ครับ
5: เป็นหลานนะแล้วบอกว่าเป็นเด็กพิเศษ11ขวบ
6: พาธุดง
5: เด็กพิเศษ11ขวบขยี้พระดับสลด9รูปตอนล่าสุดนี้10แล้วนะ
6: ใช่ครับ
5: ในเหตุการณ์เนี่ยเสียชีวิตทันทีที่ถนนนึงอ่ะ5แล้วก็เสียชีวิตต่อมาอีก5นะครับ
6: ครับ
5: เดินธุดงจะไปอุบล
6: ใช่
5: ธุดงริมถนนบาดเจ็บนับ10แม่ให้การอ้างไม่เคยสอนขับลูกหยุดเรียนเอารถไปซิ่งเองตอนที่พอรู้ว่าหลานเอารถไปขับเขาก็แจ้งตำรวจแล้วนะ
6: ให
5: ้ช่วยสกัดหน่อยนะครับแต่ซิ่งบอกว่าเร็วมากอ่ะพาเขาเรียกฝ่าด่าน1ด่านไปด้วยนะ
6: ครับ
5: ตอนที่เกิดเหตุการณ์คนเห็นบอกรถมันสายไปสายมาอยู่ด้วยความเร็วนะถ้าช้าไม่เสียหายขนาดนี้นะแล้วเด็กคิดอะไรครับจะขับไปไหนฮะตอนนี้ยังให้การไม่ได้เลยนะ
6: ใช่อันนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ปกครองไม่ดูให้ดีนะฮะไม่ดูให้ดีแล้วก็ให้ลูกออกมาขับรถลักษณะนี้แล้วก่อให้เกิดเหตุลักษณะนี
5: ้แต่ถ้าเขาให้การบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยลูกขโมยกุญแจไปขับอ่ะอย่างนี้คุณดุเทพยังไงฮะ
6: ไม่คือขโมยกุญแจไปคือลูกอ่ะถ้าลูกไม่ปกติอ่
5: ะ
6: ก็ต้องดูแลให้ดีฮะ
5: โอ้ต้องดูแลให้ดี
6: ใช่คือมันเป็นหน้าที
5: ่อย่าให้คลาดสายตา
6: ใช่คือ
5: เป็นหน้าที่ต้องอย่าให้คลาดสายตา
6: ใช่คือจะบอกว่าลูกมาลักกุญแจไปขับอะไรมันไม่ใช่เรื่องไง
5: ไ
6: ต้องดูแลให้ดี
5: อายุ11มันไม่โดนรับโทษด้วยสิ
6: ใช่คือโทษอาจจะไม่ถึงในส่วนของเด็กแต่ในเรื่องของการละเมิดเนี่ย
5: ยังต้องมี
6: แพ่งได้ถึงได้ถ้ามีการฟ้องร้องในทางแพ่งนะ
5: สหวิชาชีพร่วมสอบแพ่งมีฟ้องได้เหรอเด็ก11ขวบ
6: ไม่คือหมายว่าผู้ปกครองไงผู้ปกครองไม่ดูให้ดีอ
5: ่ะก็ฟ้องผู้ปกครอง
6: ใช่
5: ลูกแพ่ง
6: ใช่เรียกค่าเสียหายฮะ
5: แต
6: ่แพ่งคือฟ้องเรียกค่าเสียหาย
5: แต่เคสนี้ยังดีอยู่ที่ว่าประกันชั้นหนึ่งรถคันเนี้ยพอค่าเสียหายตัวนี้ประกันบริษัทที่ว่าน่ะไม่ต้องเอ่ยนะ
6: ไม่ต้องเอ่ย
5: น้ำตาไหลอยู่น้ำตาไหลอยู่ส่วนเรื่องโกงฮะมอทอคือมหาไทยสรุปผลโกงสอบ มีข้าราชการนะฮะไอ้ส่วนท้องถิ่นอยู่5คนตำแหน่งสูงนะมันรู้สูงกว่าหัวหน้าแผนกด้วย
6: มีคนถามเล่น
5: ๆทราบสูงกว่านอกแผนกให้หัวหน้าส่วนหัวหน้ากองอ่ะ
6: มีคนถามเล่นๆว่ากระทรวงเนี้ยในรอบ10ปีเนี่ย
5: มีอะไรดีบ้าง
6: ไม่ใช่ไม่ใช่มีอะไรดีบ้างหมายถึงว่าใครอยู
5: ่ใครอยู่สลับกันไปมาโอ้โหแล้วก็ช่วงหลังมากไทยนี่ตั้งแต่พังงานนะฮะเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างชาติมากันเต็มภูกงภูเก็ตก็มาไทยทั้งนั้นนะแล้วก็การสอบครั้งนี้ที่โกงกันระดับโอ้โหเอารวมศูนย์มาโกงกันตรงกลางเนี่ยทำไปทำมาเขาว่าน
6: ะ
5: จากคลิปเสียงที่พูดกันนะว่ากอไก่สอเสือที่คุยกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
6: ใช่ครับ
5: นี่เป็นครั้งที่สองนะเอ็งได้โควต้ามาเท่าไหร่เอ็งได้โควต้ามาเท่าไหร่นี่ไอ้พวกนี้รับหลักหมื่นหาคนมาซื้อนะซื้อหลักแสนที่ว่านั่นแหละครับงานนี้โอ้โหและอธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบันเนี่ยเป็นอธิบดีกรมไอ้สอถอตอนที่ประมูลมสบได้นะ
6: ใช่ครับ
5: ซึ่งเสนอราคาสูงสุดอ่ะแล้วสเปคที่เขียนอ่
6: ะ
5: ทางนี้เขียนนะฮะสอทอเขียนนะไอ้กรมท้องถิ่นอ่ะ
6: ครับ
5: สเปคอย่างไรเป็นอย่างนั้นมสบไม่ผิดเขาทำตามสเปค
6: ครับ
5: แล้วตอนนี้เอามาโกงข้างหลังเนี่ยนะตำรวจบอกว่ามันง่ายมากว่าหาว่าใครแต่มันจะสาวถึงข้างบนมากน้อยแค่ไหนตอนนี้คนไทยทั้งประเทศเรากินข้าวครบ3มื้อไม่ได้กินแกรบนะเรารอดูอยู่นะครับแล้วก็จับแก๊งโยงมีนาผัวเมียจัดส่งพัสดุซุกผงขาวในเป๋ามีอีกเคสแอร์สาวหิ้ว20โลไปออสซี่นะครับแล้วก็มีภาพให้ดูว่าเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูตัวเนี้ย
6: ครับ
5: ผ้าลายไทยนี่นะครับด้านหลังนี่เลาะแล้วก็ซุกเฮโรอีนไว
6: ้
5: แต่งานนี้นะครับมีโดนจับไปซะก่อนนะครับนะฮะถูกตรวจพื้นที่ที่ย่านรามกำแพงเมื่อ1กรกฎาคมพบแก๊งค้าผงขาวนำเฮโรอีนซุกซ่อนไว้ในเสื้อผ้าไทยสีชมพูที่ไปออสเตรเลียก็เป็นถุงช้างนะถุงผ้าไทยเหมือนกันแต่งานนี้ก็ต้องสาวยาวไปถึงไรเดอร์ที่มาส่งให้แล้วก็ตอนนี้คนที่ห่อพัสดุส่งจากนะภาคอีสานภาคอีสานตรวจจับได้แล้วนะ
6: ใช่ครับ
5: เขาก็โบยไปว่าฝั่งลาวจ้างมา
6: แต่ว่าน้องท่านนี้ที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นพะเยานะ
5: เป็นพะเยาคนพะเยา
6: เป็นลูกครึ่งฮะญี่ปุ่นกับไทย
5: พอพะเยาปุ๊บคนก็สงสัยขึ้นมาแป้งพะเยา
6: คืออย่าขี้สงสัย
5: ท
6: ำไมขี้สงสัยกัน
5: มันจะเองแล้วก็โลมปูดชื่อคิวสินบน40ล้านบอกว่า 4,000 คนให้หัวละหมื่นนะนะคุณโรมแฉมาคิวเสนอให้ใครรู้ไหมก็ท่านรัฐมนตรีที่ทำ AI พาสปอร์ตอะไรประมาณนั้นนะครับ
6: นี่ก็ตั้งข้อสัง
5: เกตแต่เขาไม่รับนะแต่เขาไม่รับนะ
6: ใช่ใช่
5: เขาไปแจ้งความด้วยนะ
6: นี่ก็จะแจ้งความนะครับเอาผิดต่อไป
5: ภาพหน้าหนึ่งก็เป็นภาพของเมสซี่กำลังซ้อมตอนนี้เป็นดาวซันโวด้วยนะครับซึ่งจะลงดวลกับหมู่เกาะเคปเวิร์ด18นาฬิกาเวลาท้องถิ่นนะตรงกับบ้านเรา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี
6: ้
5: ห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยวันเสาร์ด้วยของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวสักหน่อยจี้ออสเตรเลียไล่ล่าเดียแก๊งค้ายาข้ามชาตินัดแอร์ฮิ้วของส่งโรงแรมแฉมีคนไทยร่วมขบวนด้วยคุมผัวเมียเพชรกระเป๋ารีดข้อมูลก็ประมาณนี้ส่วนภาพด้านบนก็เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จพระดำเนินไปฝรั่งเศสนะณเวลานี้กลับมาเรียบร้อยนะครับ
6: คือสตอรี่ของฟุตบอลโลกเมื่อเช้านะพี่แปะอันนี้หมดยังฮะ
5: หมดแล้ว
6: สตอรี่ของบอลโลกเมื่อเช้าที่โปรตุเกสชนะมันก็จะเป็นวันที่ครบรอบ1ปีการจากไปของดิโก้โชต้าอดีตนะครับนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วก็อดีตทีมชาติโปรตุเกสพอดีเลยนะ
5: เพราะว่า
6: โชต้าเสียชีวิต3ไม่ใช่พอดีสิ

0: เดือนกรกฎาป่ะกรกฎาใช่ไหมเดือนนี
1: ้เดือนนี้กรกฎาวันที่3
0: เขาเสียชีวิต3กรกฎาคม2025
1: ครับ
0: ก็ถือว่าครบรอบพอดีแล้วก็โปรตุเกสก็เข้ารอบต่อไปได้
1: ไปดูข้อความ SMS 4689899ส่งมาตอน 8:00 น.อ๋อเรื่องคุณโจ๊กคุณโอ๊ตกับคุณเจงภาคภาคได้สุดมันเลยฮะแต่บอกว่าจากจุดพุเป็นจุดบั้งไฟนะครับสูงดีครับ อยากใหญ่งูเห่าโหดให้ป๋าภาคต่อเลยครับโปรตุเกสเจอโครเอเชียอยากฟัง2-2ลุ้นอยู่โอ้ผมก็ลุ้นอยู่ตอนนั้นนะปรากฏว่าแหมถูกกรรมการยึดสนิท2-2ไม่ได้ล้ำหน้าไปหน่อยเดียวอยากฟังป๋าภาคบราซิลชะนอร์เวย์ครับคู่นี้เราไม่ได้บรรยายนะฮะเราบรรยายคู่ต่อมาคือเม็กซิโกกับอังกฤษนะ7 โมงตรงวันพรุ่งนี้ไอ้ไม่ใช่วันจันทร์วันจันทร์โทษวันจันทร์นะฮะ7 โมงวันจันทร์เจอกันนะฮะบราบราไม่ใช่ฮะเม็กซิโกเจออังกฤษครับ
0: เพราะว่าเราเม็กซิโกเจออังกฤษเนี่ยเป็นคู่ที่92แมตช์ที่92เพราะฉะนั้นไอ้คู่ต่อๆไปเนี่ยที่ตรงกับวันชาติสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคนาดาโมร็อกโกปารากวัยกับฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งบราซิลกับนอร์เวย์เนี่ยก็จะมีทีม
1: น้องมาพาบราซิลนอร์เวย์นี่3 นาฬิกาบ้านเรานะฮะให้น้องๆที่แข็งแรงกว่าบรรยายไปรอบรองสเปนเจอฝรั่งเศสอีกฝั่งอาร์เจนเจอบราซิลคู่ชิงจะเป็นบราซิลเจอฝรั่งเศสเหมือนปี98ครับนี่
0: นี่ก็
1: 3-2 3-1วิเคราะห์มาเลย
0: เป็นมุมที่น่าสนใจนะบราซิลเจอกับฝรั่งเศสแล้วก็บราซิลเจอฝรั่งเศสครั้งนั้นมันมีประเด็นสตอรี่เยอะมากนะที่ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยของโรนัลโดอานายอะไรต่างๆและครั้งนั้นถ้าเป็นยังไงก็ดีนะหรือบางคนบอกว่าอาร์เจนตินาเจอกับฝรั่งเศสอีกครั้งในรอบชิงก็ดีนะจะได้ดูดีดูชั่วไปเพราะคราวที่แล้วเนี่ยมันโดนตัดสินด้วยการดวลจุดโทษไง
1: สวัสดีครับมาประเทศเวลาผมไปเล่นกอล์ฟแล้วฝนตกผมยังต้องจ่ายทิปแค่ที่อยู่เหมือนเดิมเพราะไม่ใช่ความผิดของเขาที่ฝนตกจนเล่นกอล์ฟไม่ได้แล้วดีเจที่มารอจัดรายการท่าฟุตบอลต้องต่อเวลาทางเข้าๆจะจ่ายค่าซิลไลท์ดีเจที่มารอไหมครับผมไม่ใช่ความผิดของดีเจที่บอลเล่นไปจบกับอย่างคุณป้อมแนะนำมาครับโอ้ยเราก็มีให้นะแต่คุณป้อมเวลาฝนตกนี่คุณก็ยังเล่นไปแล้วนะคุณเล่นไปแล้วส่วนหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยเคปเบิร์ดมีนักฟุตบอลเล่นในลีกสูงสุดยุโรป17 คนโปรตุเกส5ตุรกี3รัสเซีย2สปอนสเปนฮอลแลนด์1นี่แจ้งมาบอกไม่ธรรมดา
0: อย่างที่ผมบอกไปว่าทั้งเคปเบิร์ดเนี่ยฮะไม่มีเล่นอยู่ในเคปเบิร์ดเลยน
1: ัก
0: เตะหมดไม่มีเล่นอยู่ในเคปเบิร์ดเลย
1: คนนี้ได้ข้อมูลเพิ่มสำหรับอังกฤษนะครับแมนออฟเดอะแมตช์นอกจากได้กันอยู่2คนแล้วเบลลิงแฮมได้นั้นจากเกมเสมอกาน่า0-0ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหโชว์เกมนั้นได้โชว์แต่มันยิงไม่ได้รบกวนสอบถามพอสุเทพถ้าประกันชนึงไม่ได้ระบุตัวผู้ขับขี่เขาจะสามารถปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหายด้วยเหตุผลอื่นได้ไหมครับเช่นผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะขอบคุณครับ
0: โอ้ยอันนี้ก็ต้องไม่ได้นะ
1: คือประกันจะมี2 อย่างชั้นหนึ่งก็คือระบุชื่อผู้ขับขี
0: ่
1: ชื่อผมกับชื่อภรรยาเนี่ยที่ผมซื้ออยู่อันนี้ก็จ่ายนะค่ากรมธรรม์น้อยหน่
0: อ
1: ยแต่ถ้าไม่ระบุชื่อเลย
0: อ
1: ันนี้ก็จะสูงนิดนึงก็จะมีอย่างถ้าเมาแล้วขับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่เมาแล้วก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่มีใบขับขี่เนี่ยมันเป็นเคสที่น่าศึกษาผมไม่แน่ใจตรงนี้นะนะฮะแต่ยังไงก็จ่ายเท่าที่ทราบนะแต่ต้องเสียค่าไอ้เสร็จประมาณนั้นแหละครับดูเหมือนตำรวจไทยจะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับค่ายาเสพติดขอเพียงมีข่าวเท่านั้นตำรวจไทยก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคนนี้ก็แซวมาเลยครับ
0: ก็มีประสบการณ์ที่ดีมากๆในแต่ละเรื่องเพราะว่าคดีมันเกิดค่อนข้างบ่อย
1: หมดเวลาแล้วก็หมดทุกข้อความด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอนะฮะ10 โมงตรงฟุตบอลโลกต่อวันนี้ลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
3: ขณะนี้เวลา9 นาฬิ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระบบสาธารณสุขไทยอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับ8ของโลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข่าวดีระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของเว็บไซต์ Numbeo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourismสำหรับอันดับ1ถึง10ประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกได้แก่อันดับ1ไต้หวันอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนผู้ก่อเหตุอดีตลูกเขยฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดนครสวรรค์หลบหนีขับรถมาจอดทิ้งป่าไผ่คลอง6จังหวัดปทุมธานีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้แล้วเมื่อกลางดึกที่จังหวัดชลบุรีพิมพ์ประภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: จากกรณีคดีสะเทือนขวัญอดีตลูกเขยปืนโหดก่อเหตุฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกและนำศพไปฝังดินอำพรางในไร่มันสำปะหลังที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์และเมื่อช่วงเย็นวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะคันที่คนร้ายใช้หลบหนีโดยถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในป่าไผ่ริมถนนคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูยังที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยล้อรถยนต์บริเวณริมป่าไผ่ถนนเลียบคลองระพีพาร์ทหมู่14ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงในจุดที่ผู้ต้องหานำรถกระบะอีซูซูสีบอลเทาหมายเลขทะเบียนปปททหาร1652นครสวรรค์มาจอดทิ้งไว้ก่อนจะหลบหนีไปโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้นำรถคันดังกล่าวกลับไปยังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝงและดีเอ็นเอเรียบร้อยแล้วล่าสุดทราบว่าหลังจากผู้ต้องหาออกจากบ้านพักของผู้เสียชีวิตนายสามารถได้ขับรถยนต์มาจอดทิ้งไว้บริเวณเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ก่อนจะเดินทางต่อมากบดานในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเปิดห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเป็นที่ซ่อนตัวกระทั่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4บกป.นำกำลังเข้าควบคุมตัวได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งพิมพ์ประภัทรเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการจังหวัดภูเก็ตจนถึง10กรกฎาคมนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ใดทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือลุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับผู้บริหารสมาคมฟุตบอลเยอรมนีแนะนำให้นาเกลส์มันลาออกจากตำแหน่งสำนักข่าวสกายเยอรมนีรายงานว่าผู้บริหารสมาคมฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB แนะนำให้ยูเลียนนาเกลส์มันลาออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์ทีมชาติด้วยตัวเองไม่เช่นนั้นเจ้าตัวก็ต้องโดนปลดออกจากตำแหน่งอยู่ดีสำหรับเยอรมนีทำผลงานน่าผิดหวังในเวิลด์คัพผลนี้เมื่อตุรกีตกรอบ32ทีมสุดท้ายหลังเสมอปารากวัยในเวลา120นาที1ประตูต่อ1และแพ้จุดโทษ3ประตูต่อ4ซึ่งนาเกลส์มันก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะการทำงานของเจ้าตัวที่ดูจะมีปัญหาหลายอย่างแค่ตัวนากามูระได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกสำนักข่าว BBC สื่ออังกฤษรายงานว่าแคโตนากามูระกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในฟุตบอลโลกทางนี้แม้ญี่ปุ่นจะสิ้นสุดเส้นทางเวิลด์คัพผลนี้เพียงแค่รอบ32ทีมสุดท้ายแต่นากามูระก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้ญี่ปุ่นตลอดการแข่งขันทั้ง4แมตช์โดยทำได้1ประตูและ1แอสซิสต์ล่าสุดมีรายงานระบุว่า3ทีมจากพรีเมียร์ลีกได้แก่เอเวอร์ตันบอร์นมัสและฟูลแลมแสดงท่าทีชัดเจนว่าสนใจนากามูระและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สวัสดีครับ9นาฬิกา8นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริกกระทายเว็บ99 Active Radio นะครับวันนี้อยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็โค้ชในตำนานของเราครับโค้ชเจฟครับกระทาทองไวทยานนท
7: ์สวัสดีครับโปเตครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
6: สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานได้ข่าวว่า
7: จมน้ำ
6: ลุ้นกันสุด
7: ๆครับ
6: ลุ้นกันแบบลุ้นกันมากๆนะฮะก็ทำไปแล้วผลออกมาแล้ว
7: ครับ
6: นะสำหรับวันแรกที่เราได้เขาเรียกว่ามีการให้ร่วมสนุกกัน
7: ครับก็เป็นเรื่องราวของมหกรรมพิเศษซึ่งอยู่ในช่วงของการแข่งขันกอล์ฟรายการ Queen's Cup นะครับที่สนามกอล์ฟ Riverdale ตลอดสัปดาห์นี้วันนี้เป็นวันที่2ของการแข่งขันแล้วนะครับเมื่อวานวันแรกก็สนุกสนานมากนะครับอย่างที่เราตอนเช้าที่เราจัดรายการอยู่ก็เป็นการแข่งขันแบบพร้อมๆกับจัดรายการไปเลยนะครับตอนที่เราจัดรายการกันอยู่ก็ผ่านไป 11-12 หลุมนะจำได้สกอร์อยู่ที่3อันเดอร์แล้วเราก็มีการเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยร่วมเล่นเกมนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากทาง Riverdale นะครับแจกกรีนฟรีนี่นะฮะกรีนฟรีสำหรับการออกรอบที่สนามกอล์ฟ Riverdale นะครับ1รางวัลเนี่ยจะมีกรีนฟรีจำนวน4ใบนะครับใน4ใบเนี่ยท่านสามารถนำไปใช้นะครับถ้าเกิดจะใช้ในวันธรรมดาท่านก็จ่ายเพิ่มแค่900บาทสำหรับกรีนฟรีนะครับแล้วก็ค่ารถก็อีก800แล้วก็ค่าแคดดี้400นะครับแต่ถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านจ่ายเพิ่มแค่1,400บาท นะครับรวมค่ารถกอล์ฟ800กับค่าแคดดี้อีก400นะครับ
6: ครับ
7: อย่างไรก็ตามเมื่อรวมราคาแล้วเปรียบเทียบกับราคามาตรฐานของ Riverdale เนี่ยบอกได้เลยว่าอันเนี้ยผมก็อยากได้ ราคาเนี่ยแม้แต่ยามที่เราขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษไปออกรอบไปถ่ายรายการไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี
6: ่ยก็ยังราคาสูงกว่านี้อยู่
7: ราคาสูงกว่านี้นะอันเนี้ยผมก็อยากได้นะต้องขอบคุณทางRiverdaleด้วยนะครับมอบให้กับแฟนๆรายการเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังอาจเมื่อวานอาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้มาติดตามรายการกอล์ฟทริกก็นะครับวันนี้ยังมีโอกาสวันนี้เราจะแจกอีก1รางวัลเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวรอท่านผู้ชมสักนิดนึงไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนส่งเสียงยังไงกันบ้างดีกว่านะ4689899ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะ
6: ครับ
7: แล้วเมื่อวานก็มีคำถามท่านผู้ฟังถามเกี่ยวกับเรื่องราวของกีฬาเยาวชนแห่งชาติจำได้ไหมฮะ
6: จำได้ครับ
7: ผมก็ไปทำการบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมตกลงกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้นะครับสุรินทร์เกมครั้งที่42เนี่ยทำไมมันไม่มีกอล์ฟแข่งเหรอนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับ อดีตผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านหนึ่งนะครับปัจจุบันท่านเกษียณไปแล้วนะครับเราว่าท่านอยู่ในวงการกีฬากอล์ฟนี่แหละนะครับแล้วก็อยู่ในสมาคมกอล์ฟด้วยนะครับท่านมีบทบาทเรื่องเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหลายเรื่องเลยทั้งงาน4เกมเอเชียนเกมที่จะถึงนี้ท่านก็อยู่เบื้องหลังทำงานอยู
6: ่
7: นะครับขอสงวนนามไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันนะฮะเพราะเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนท่านแต่ว่าท่านก็ได้ให้ข้อมูลมาบอกว่าในที่สุดถึงวันนี้แล้วนะครับถึงวันนี้แล้วเนี่ยทางจังหวัดนะครับก็ได้ทำหนังสือเข้ามาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วนะครับว่าขอเพิ่มนะครับกีฬากอล์ฟเพิ่มเข้าไปแล้วด้วย
6: ว้าว
7: นะครับเดิมทีเนี่ยเรื่องมันเกิดตรงที่ฝ่ายจังหวัดนี่แหละนะครับที่ขออนุมัติจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42เนี่ยไม่ได้บรรจุกีฬากอล์ฟเข้ามาในแผนแรกด้วยนะครับรวมถึงกีฬายิงธนูซึ่งตอนนี้เป็นกีฬาสาธิตอยู
6: ่
7: นะครับแล้วก็กีฬาซูโม่กีฬาเพาะกายแล้วก็
6: ซูโม่
7: ใช่กีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง
6: ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง
7: ครับซึ่งเป็นกีฬาสาธิต
6: อ๋อกีฬา
7: ไม่ขอไปดำน้ำฟินสวิงนี่ไม่สาธิตกีฬายิงธนูเป็นสาธิตแต่ยิงธนูในเป็นกีฬาโอลิมปิกแล้วนะ
6: ยิงธนูเป็นกีฬาสาธิต
7: ใช่แต่ว่าสำหรับในกีฬาเยาวชนแห่งชาติไง
6: แล้วซูโม่อะ
7: มีอยู่แล้ว
6: ว้าวเ พิ่งรู้แล้วเนี่ยผมเพิ่งรู้เอาจริง
7: อ้าวบางครั้งเนี่ยคุณสมัยคุณเรียนเนี่ยมัธยมอ่ะคุณเรียนอะไรอ่ะที่คุณคิดว่าไม่ได้เรียนอ่ะปิงปองได้เรียนใช่ไหมภาคบังคับเรียนไหม
6: ภาคบังคับเรียน
7: กระบี่กระบองเรียนไหม
6: ย่อยกชิดจ้วงแทงเรียน
7: ยูโดเรียนไหม
6: ยูโดไม่
7: อ๋อเหรอ
6: ยูโดไม
7: ่อ๋อ
6: ยูโดได้เรียน
7: เลือก
6: ผมได้เรียนแปลกๆมี2กีฬา
7: ครับอันกีฬาเลือก
6: คือถ้าจะเป็นมัธยมผมจะได้เรียนฮอกกี้ฮอกกี้ดินกราฟฮอกกี้กับแฮนด์บอล
7: ครับ
6: นั่นคือแปลกสุดแล้วครับ
7: ครับก็คือในระดับนักเรียนเนี่ยกีฬาจะค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็จะค่อนข้างให้เด็กมีโอกาสมีทางเลือกเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจในกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็จะมีกีฬาที่ค่อนข้างแปลกๆหลากหลายแบบนี้แหละ
6: แต่รุ่นเราไม่มีอะซูโม่
7: มีสมัยเรียนสมัยอ๋อซูโม่สมัยนั้นยังไม่มีสิมันก็
6: มีแล้วผมเล่นเลยแล้วบอกก่อนนะ
7: มีวัฒนการมาตามโลก นะถึงที่สุดแล้วตะณวันนี้เนี่ยกีฬากอล์ฟได้รับการเสนอเข้าไปแล้วนะครับทางจังหวัดเสนอเพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาแต่ว่าเรื่องงบเนี่ยน่าจะมีอยู่ละงบจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เป็นความเห็นจากท่านที่ให้ข้อมูลมานะครับถามว่าเป็นความผิดพลาดหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องบอกว่าจะเรียกว่าความผิดพลาดซะก็ไม่เชิงนะครับอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการทำการบ้านที่ไม่รัดกุมเพราะว่าอาจจะด้วยจังหวัดตัวจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีตัวแทนนักกีฬาหรือไม่ได้มีเสียงที่จะร่วมพิจารณาม
6: ีสนามกอล์ฟไหมครับ
7: โอ้ขออภัยจริงอันนี้ไม่ทราบจริง
6: สนามวิกตอรี่นั้นอยู่สุรินทร์หรืออยู่
7: วิกตอรี่อยู่หนองคายครับ
6: หนองคายใช่
7: หนองคายนะฮะก็สุรินทร์นี่อยู่อีสานใต้นะ
6: ฮะ
7: หนองคายอยู
6: ่นู่นเลยครับ
7: คนละที่กันเลยถ้าไปแข่งวิกตอรี่ก็ตัวใครตัวมันนะผมว่าถ้าจะแข่งเนี่ยแข่งแถวเขาใหญ่ ปักธงชัยจะใกล้กว่านะฮะจากสุรินทร์เน
6: ี่
7: ย
6: จะได้เหรอ
7: บุรีรัมย์ก็มีสนามกอล์ฟนะฮะแต่ว่าเป็นในค่ายทหาร
6: นั่นของเขานั่นของเขาไปครับ
7: เออเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วก็คือเดี๋ยวรอผลแล้วกันนะครับว่าตกลงจะได้บรรจุไหมคาดว่าน่าจะได้บรรจุนะครับน่าจะได้บรรจุนะครับ
8: ผมกลัวใจจริงๆเลย
7: ครับ
8: กลัวจะเป็นกอล์ฟตู้จริงๆเลย
7: กอล์ฟตู้คือ
8: เป็นซิมูเลเตอร์ตีป้อง
7: โอ้ยไม่การคือการจะบรรจุกีฬาต่างๆเข้าในมหกรรมกีฬาระดับเนี้ยถึงแม้จะเป็นระดับนักเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ครับกรรมการที่พิจารณาเนี่ยก็ต้องพิจารณารอบด้านไม่ใช่ว่าตอนนี้ซิมมาแรงพวกเราเอาซิมเลยละกันเงี้ยแล้วก็ยกมือเฮ้ไม่ใช่
8: กลัวใจจริง

0: การสนับสนุนของกองบัญชาการกองทัพอากาศอาจจะมีการส่งเสริมให้เล่นกอล์ฟนะครับหรือว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอะไรเงี้ยแหละนะไปสนับสนุนโรงเรียนน้องนะก็จะมีโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันอยู่นะครับก็จะมีก็จะต้องมีเขาเรียกอะไรเปิดว่างไว้ให้กับน้องๆระดับเยาวชนจริงๆที่ได้เล่นไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะเอาซิมเข้ามาบรรจุแล้วบรรจุได้เลยไม่ใช่นะครับไหนจะเรื่องของอุปกรณ์อีกอะนะครับการทำอะไรแต่ละอย่างมันก็ต้องใช้งบประมาณนะครับถ้าไม่อยู่ดีบอกว่าจะไปใช้วิธีการไปซื้อได้ไหมมันคงไม่ได้นะครับมันคงไม่ได้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับพอซื้อมาแล้วเมื่อจบมหกรรมการแข่งขันนี้แล้วสิ่งที่ซื้อมาจะไปไหนมอบให้จังหวัดเหรอนะก็ต้องมีคณะกรรมการส่งมอบรับมอบพิจารณาของกันอีกว่าของดีอยู่ไหมอะไรไหมโอ้คือโดยรวมแล้วมันวุ่นวายมากนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปก็จะใช้วิธีการเอาแบบที่มันมีอยู่นี่แหละสนามกอล์ฟที่มันมีอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็ไปให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยเขาไปดำเนินการมอบงบประมาณให้เขาก้อนนึงไปวางแผนเรื่องการจัดการแข่งขันดูเรื่องการขนส่งนะสะดวกนะสำหรับทุกๆโรงเรียนที่ร่วมการแข่งขันนะอะไรนะประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบ อยากจะซิมมาแรงอ่ะจัดซิมถึงพวกเราอะไรเงี้ยไม่ได้นะคงจะโดนนักเรียนหรือว่าอาจารย์ต่างๆเนี่ยตำหนิกันเป็นแถวทีเดียวนะ
1: มาดูจากไอ้นั่นเราที่เห็นนะครับก็คือเขาอาจหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพื้นที่ไม่มีอย
0: ่
1: างนี้ก็สถานที่ใกล้ๆถ้าเกิดในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง
0: มีห้องซิม
1: ก็แข่งตีกันไปเลยแล้วก็เด็กจะลง
0: ออนไลน์ไปเลย
1: ไม่ต้องออนไลน์ก็ได้ครับไปรวมตัวกันที่นั่น
0: ครับคือ
1: สัก 3-4 เบย์แล้วก็ไม้ชุดเดียวเล่นกันทั้งเรียนเลยอะไรเงี้ย
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ ความสำคัญของกีฬาเขาเรียกอะไรนะเหตุผลหนึ่งนะครับหรือว่าปัจจัยหนึ่งจุดประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันได้มาใช้เวลาร่วมกันนะครับได้มาแข่งขันกันแสดงน้ำใจนักกีฬาร่วมกัน
1: ครับ
0: นะครับถ้าอยู่แบบกอล์ฟซิมเนี้ยต่างคนต่างอยู่ในตู้ห้องแอร์มันก็คงจะไม่เข้าข่ายวัตถุประสงค์การแข่งขัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มันก็เอาละมันส่งเสริมการกีฬาแต่ว่าในแง่อื่นมันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาแบบกว้างๆไว้ก่อนนะครับก็รอติดตามแล้วกันเรื่องนี้นะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุรินทร์เกมนะครับครั้งที่42ก็
1: ฮะก็เป็นแบบนั้นไปนะครับสำหรับนักกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับ
0: รอฟังนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะได้รับการบรรจุในที่สุด
1: ครับครับผมอ่ะ4689899นะครับ4689899 SMS นะฮะส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทาง YouTube Live นะครับ FM 99 Active Radio
0: ครับ
1: ชมกอล์ฟทริกได้เลยนะครับ
0: ครับผม
1: King a Queens ครับสิเนาะ Queens ครับเมื่อวานเล่นไม่จบ
0: ครับ
1: ไม่จบ
0: แต่ต้องอธิบายคุณผู้ฟังก่อนว่าตอนที่ฝนตกเนี่ย
1: ครับ
0: เราได้ผู้นำแล้ว
1: เราได้ผู้นำแล้วครับ
0: แต่ว่ายังมีคนที่ออกรอบตอนบ่ายมากๆเนี่ยบ่ายโมงกว่าเงี้ยยังเล่นไม่จบ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เราเอา result วันแรกนะ
0: วันแรกแต่ว่า
1: result นะต้องเป็น result นะไม่ใช่ว่า live score ตอนนี้นะ
0: โอเคเป็นผลก็คือถึงที่สุดของการจบวัน
1: จบวันแรก
0: จบวันจบวันแรกนะครับซึ่งเมื่อจบวันแล้วเนี่ย score ก็ไม่เปลี่ยน
1: score ไม่เปลี่ยน
0: นะครับ score ไม่เปลี่ยนผลการแข่งขันวันแรกผู้นำอยู่ที่
1: 8อันเดอร
0: ์ได้แก
1: ่ผู้นำเดียว
0: นี่นะเป็นการเฉลยอย่างเป็นทางการเลย
1: ทิตติพัฒน์เล่มหรือว่าเคนนี่เล่ม
0: นะฮะ
1: นะฮะ
0: ตีน้องเขาเป็นคนที่เล่นแบบละเอียดมาก
1: น้องเขาเป็นคนไทยใช่ไหม
0: ฮะ
1: น้องเป็นคนไทย
0: คนไทยสิคนไทยที่เล่นกอล์ฟละเอียดมาก
1: ครับ
0: เล่นกอล์ฟแบบรัดกุมอ่ะไม่ค่อยเสีย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็มีแฟนๆร่วมกิจกรรมกับเราเยอะมากมากมาก
1: ครับ
0: ส่งข้อความกันมาเยอะเลย
1: เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกที
0: แล้วก็มีคนถูกเยอะมากด้วยเดี๋ยวเราจะแจกรางวัลตอนท้ายชั่วโมงแรกแล้วกัน
1: ใช่
0: นะครับตอนท้ายชั่วโมงแรกแล้วกันแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวในช่วงที่2ต้นชั่วโมงเนี่ยเราจะเล่นเกมของวันนี
1: ้เราพูดโจทย์ไปก่อนเลยมั้ยเขาจะได้ไปหาไปอะไรจะได้ตอบดีกว่ามั้ย
0: เอางั้นเลยได้ผมไม่มีปัญหาผมอยากแจกอยู่แล้วจะเรียกว่าป่าเจี๊ยบก็ได้อย่างเลยนะให้มีป่าของเราแต่เพียงผู้เดียวคือป่าแปะได้หว่านะ
1: ครับครับ
0: นะก็ในเมื่อสนามแข่งขันครั้งนี้นะครับจัดการแข่งขันที่สนามริเวอร์เดล
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงหลุมที่ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์โฮล ของส

0: ผมเชื่อว่าคนที่เคยไปเล่นเนี่ยหรือคนที่เป็นแฟนกอล์ฟเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะผมไม่ถามหรอกครับว่าหลุมอะไรมันง่ายไปสำหรับพวกแฟนๆกอล์ฟหลุม8ผมบอกเลย
1: ครับ
0: นะหลุม8เนี่ยเป็นหลุมซิกเนเจอร์โฮของริเวอร์เดลกอล์ฟนะครับ
1: ครับ
0: ความพิเศษของหลุมนี้นะครับก็คือกรีนนะครับเป็นหลุมที่มีลักษณะน้ำขวางแล้วมีกรีนบนกับกรีนล่าง
1: มันเป็น2กรีนไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่2กรีน
1: มีกรีนถ้าจำไม่ผิดมีกรีนหนึ่งอยู่ในน้ำ
0: กลางน้ำเลย
1: อีกกรีนหนึ่ง
0: กรีนเลย
1: อีกกรีนหนึ่งมีน้ำถ้าไปกรีนหนึ่งกรีนหนึ่งจะน้ำขวา
0: ก็คือน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็จะมีกรีนอยู่กลางน้ำ
1: ใช่
0: แล้วก็อีกกรีนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างบนเขาเรียกกรีนบนนะครับ
1: ครับ
0: อยู่ตรง
1: อยู่ทางซ้ายอ่ะแล้วก็ยกขึ้นหน่อย
0: ซ้ายยกขึ้นหน่อยนึงความยากก็คือถ้าตีลงกรีนล่างเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับในระยะเขาจะมาร์กไว้ที่หมุดเอาผมเอาหมุดขาวนะครับ เพ
1: ื
0: ่อความเป็นธรรมกับนักกอล์ฟทั่วไปนะ
1: ฮะ
0: หมุดขาวเนี่ยประมาณสัก130 140หลา
1: โอเค
0: ไม่เกินนี้โดยปกติ130 140หลาเนี่ยคนทั่วไปก็จะตีเหล็ก7ได้ไหมหรือเหล็ก6ประมาณ
1: 6 7 8ประมาณ
0: 6 7 8ประมาณนี้แล้วแต่ท่านนะครับแต่ที่นั่นถ้าตีหมุดล่างนะครับถ้าตีกรีนนี้นะถ้าตีกรีนล่างนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับจะตีระยะประมาณไม่เกิน120พิชชิ่งด้วยความที่มันเป็นลูกตีจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
1: ดาวฮิล
0: นะครับมันจะดาวฮิลแล้วมันจะได้ระยะเนื่องจากลูกมันจะลอยนาน
1: ครับ
0: นะครับก็จะตีไม่เกินพิชชิ่งความยากของมันคือตกแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยหยุดฮะ
1: เรื่องปกติน
0: ี่คือกรีนล่าง
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้ากรีนบนอันนี้ระยะมันจะยาวขึ้นนะครับจากหมุดขาวเนี่ยก็ประมาณสัก100เกือบ180จากหมุดขาวนะ
1: เหรออ ่
0: า
1: ฮะ
0: 106กว่า
1: อันนี้รวมธงแล้วด้วยเน
0: า
1: ะ
0: รวมธงถ้าไม่รวมธงก็106ประมาณนะครับ
1: ครับ
0: วิธีตีก็ส่วนใหญ่ก็เหล็ก5
1: โอ้ยใครเอาใช้เหล็กใครเอาใช้เหล็ก5
0: ไฮบริด
1: ไม่ใช่บิดกันแล้ว
0: ไฮบริดเหล็ก5กรีนบนไงแต่ความยากมันคือถ้าสั้น
1: ก็ไม่ข้ามถ้าสั้นก็
0: ถ้าขวา
1: ติดอยู่กับขอบยกถ้าขวาก็ตกอีกกินหนึ่ง
0: ตกน้ำ นะครับหรือถ้าแบบกลัวน้ำมากๆหนีซ้ายไปเลยก็อาจจะ
1: มีบังเกอร์นิดนึง
0: บังเกอร์ด้วย
1: บังเกอร์ดักนักกินนิดหน่อยแล้วก็มีรัฟไป
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาถามเพื่อความเป็นธรรม
1: เดี๋ยวมาถาม
0: บอกให้รู้ก่อนว่าคำถามจะอยู่ที่หลุมนี้แหละนะครับไปดูข้อมูลเอาไว้เดี๋ยวช่วงตอนท้ายตอนต้นช่วงที่2เรามาถามคำถามกัน
1: จะอยู่กับหลุม 8,300 นี่แหละ
0: ครับ
1: อยู่ 8,300 นะครับ
0: หลุมนี้เล่นกี่ครั้งเนี่ยบอกเลยนะครับว่า
1: เหนื่อย
0: ท้อมากกว่าดีใจ
1: เหนื่อยทุกครั้ง
0: พี่เกียรติครับอยากจะบอกเหลือเกินว่าท้อเหลือเกินเวลาเล่นหลุมนี้เนี่ยนะครับโอ้โหแต่ก็สนุกทุกครั้งนะครับมันเป็นทำไมเราไม่สามารถชนะคำว่าชนะของผมในนี้คือทำไมเราไม่สามารถทำเบอร์ดี้ได้เลยนะมัน
1: ก็พี่ต่อเขาไงพี่ก็ต้องเล่นให้มันดูไม่
0: เบอร์ดี้ไม่ใช่ คือด้วยพื้นฐานของหลุมเนี้ยก็ผมมองว่าค่อนข้างยากนะโปเต
1: ครับ
0: ค่อนข้างยากทีเดียวค่าเฉลี่ยเดี๋ยวขอดูค่าเฉลี่ยสนามนิดนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับแต่ผมให้ผมเดาเร็วๆให้ดูเร็วๆจากที่เคยเล่นเนี่ยผมว่ามัน
1: ครับ
0: น่าจะสูงกว่าพาว
1: แต่วันนี้ในการแข่งขันรอบนี้ไม่ได้เล่นระยะนี้นะครับ
0: ครับ
1: เล่นระยะที่โหดกว่า
0: แน่นอนสิ
1: เล่นระยะที่โหดกว่า
0: เท่าไหร่ครับ
1: มากแค่วัดถึงหน้ากรีนยังไม่ได้รวมเนาะ
0: ครับยังไม่รวมพิงพิชเมนต์ครับ
1: พิชเมนต์ก็อยู่ประมาณ182
0: ก็ถือว่าเป็นระยะมาตรฐานโปรนะ180
1: ได้มาตรฐานโปรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน
0: ี้
1: จะอย
0: ู่ประม
1: าณ200นิดๆแล้ว200ถึง210
0: ครับ
1: นะครับก็บ่นกันระนาวครับ
0: ครับ
1: สำหรับนักกอล์ฟที่เป็นอย่างหัวหน้าทีมปะแป๊ะเราเนี่ยพา3 210ขนไฮเวอร์ยังไม่ถึง
0: เขาไม่ได้ทำให้พี่แป๊ะเล่นเขาทำให้เพลเยอร์ทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์เล่นนะ
1: ถ้าพี่แป๊ะเล่นในวันแบบว่าวันโปรแอมแกก็บ่นทุกรอบอ่ะครับ
0: แซวพี่แป๊ะนี่นะเพราะงั้นเดี๋ยวคำถามจะอยู่ที่หลุมนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะเฉลยเลยไหมแล้วก็แจกรางวัลเลยดีกว่า
1: หวังเมื่อวานเหรอ
0: ใช่ดีไหม ผมว่าแฟนๆน่าจะรอแล้วล่ะนะครับมีส่งข้อความเข้ามาทาง4689899เล็กน้อยแล้วนะครับทาง YouTube ก็มีแล้วทักเข้ามาแล้วนะครับทาง4689899บอกว่าพี่ป้อมนะบอกว่าสวัสดีครับโค้ชเจโมเ
1: ต้ส
0: นใจไปแข่งกอล์ฟกันที่สนามโคลองเซ่ไหมครับอยู่แถวพระราม9นี่เอง
1: สนาม
0: ชื่อหน้าไปดีนะพี่แฟร์เวย์น่าจะท้าทายแบบนี้แหมแหมน้องออกอีกสักหนึ่งโบกี้ผมก็ได้ลุ้นแล้วจากพี่ป้อมใช่เมื่อวาน
1: ใช่เมื่อวาน
0: ทายคนเจ็ดผมจำได
1: ้เมื่อวานคนทาย7อันเดอร์แล้วนำร่วมเยอะมาก
0: เยอะมากผมนึกว่า7แล้วอ่ะทีแรกอ่ะนะนั่งลุ้นกันแบบลุ้นกันตัวเกรงทีเดียวนะครับก็สนุกทีเดียวนะครับเมื่อวานนี
1: ้เอาตรงๆครับก็บอกกันเลย
0: สรุปผลการแข่งขันคือ
1: ผลการแข่งขันของเมื่อวานเนาะ
0: ครับ
1: ก็ผู้นำเดี่ยวนะครับ8อันเดอร์คนเดียวนะครับเคนนี่เลม
0: ครับ
1: ก็มีคนโหวตมีคนส่งข้อความเข้ามาทั้งหมด3คน
0: ที่ทายถูกนะที่ทายถูกนะ
1: ใช่ครับที่
0: ส่งเข้ามาเยอะมากแต่ที่ทายถูกกับ3ท่าน
1: 3ท่านนะครับ
0: มีหมายเลขโทรศัพท์คือ
1: หมายเลขโทรศัพท์อยู่3คนนะครับแต่ได้บอกว่าเข้ามาเยอะมากคือทุกคนจะบอกว่า8อันเดอร์นำร่วมนำร่วม
0: ครับ
1: แล้วก็บางคนก็ไม่ระบุว่านำร่วมหรือนำเดียว
0: ใช่ส่งมาว่า8ได้เฉยๆก็มี
1: ก็ไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีด้วยกันทั้งหมด3เบอร์นะครับ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวเราจะโชว์ว่าหมุนเบอร์ละกันแต่จะบอกไว้ก่อนว่า3คนเนี้ยคนแรกส่งเข้ามาตอน 9:52 นาที
0: ครับ
1: คนที่2ส่งมาตอน 9:54 นาที
0: ครับ
1: แล้วคนสุดท้ายส่งมาตอน 10:00 พอดีเป๊ะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูสำหรับเบอร์ในการหมุนนะจ๊ะเด
0: ี๋
1: ยวขออนุญาต
0: ก็คือเราเอาทั้ง3ท่านที่ตอบถูกทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าใครชมอยู่ทาง Facebook ทาง YouTube Live นะครับเราเอาทั้ง3ท่านเนี่ยมาใส่ในอ
1: ุ
0: ปกรณ์ออกวงล้อหลัก
1: ที่1
0: นะฮะ
1: ซึ่ง
0: แล้วต้องกดก่อนอ่าอัดนะฮะยาวๆด้วยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้โปเตนะครับเป็นผู้เสี่ยงผู้ที่ตอบถูกจะมีเพียง1ท่านเท่านั้นที่เห็นเบอร์ใส่ไว้6หมายเลขนี่คือเราใช้หมายเลขละ2ครั้ง
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าในช่องแรนดอมเนี่ยมันเป็น7ช่องนะครับ 7-8 ช่องนี่แหละเพื่อให้เต็มเราก็เลยใส่เอาไว้2ครั้งเพราะฉะนั้นโปเตพร้อมยังฮะ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วก็หมุนได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผู้ที่ได้รางวัลนะครับเป็นกรีนฟรีนะครับ4รางวัลหมุนแล้วนะฮะขณะนี้หมุนอยู่นะครับหมุนอยู่ช้าแล้วครับกำลังจะหยุดแล้วนะฮะกำลังจะหยุดแล้วนะครับกำลังจะหยุดแล้วหยุดหรือยังหยุดแล้วนะฮะหยุดสนิทแล้วนะครับเดี๋ยวหมายเลขออกมาแล้วนะครับหมายเลขออกมาแล้วท่านที่ดูทาง YouTube เนี่ยเห็นแล้วใช่มั้ยครับ
1: ครับ YouTube
0: ได้แก่หมายเลข
1: เห็นนะฮะได้แก่หมายเลขต้องบอกหมดมั้ย
0: บอกหมดเลยเฉพาะ3 3
1: 4ตัวท้ายแล้วกัน
0: บอก4ตัวท้ายนะฮะ
1: 5 657ครับ
0: อืมนะครับ5657นะฮะท่านคือผู้ที่โชคดี
1: ถ้าฟังอยู่นะครับกรุณาช่วยส่ง SMS มายืนยันตัวตนนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับเมื่อวานพี่เบอร์5657เนี่ย
0: ส่งมา
1: ส่งเข้ามาตอน 9:54 นาท
0: ีใช่นะครับ
1: นะครับเดี๋ยวยังไงก็อ่ะเดี๋ยวผมน่าจะเป็นธุระโทรกลับไปหลังจัดรายการเสร็จนิดนึง
0: จริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาส่งมาแบบมีผู้นำ7อันเดอร์นำร่วมกับผู้นำ8อันเดอร์นำร่วมด้วยส่งมา2ช้อย
1: เขาส่งมา2ช้อย
0: ซึ่งเราไม่ห้าม
1: เราไม่ได้บอกห้ามแต่รอบนี้เพื่อความรัดกุมทาง MBK บอกว่ากรุณาส่งมาแค่คำตอบเดียว
0: นะครับ
1: เมื่อวานผมโดน MBK ด่าไม่เรียบร้อย
0: ไม่ได้ว่า MBK ไม่ได้ว่าเลยก็อยากจะให้คุณผู้ฟังสนุกแหละนะครับเอาแบบให้แฟร์ที่สุดนะครับให้สนุกที่สุดนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งรางวัลนะครับเป็นกรีนฟรีนะครับกรีนฟรีสำหรับการเล่น4ท่านเลยนะครับ1กวนเลยนะครับแต่ละท่านเนี่ยจ่ายเพิ่มนะครับถ้าจะไปเล่นวันธรรมดาจ่ายเพิ่ม800บาทนะครับแต่ถ้าจะไปเล่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์จ่ายเพิ่ม 1,400 บาทนะครับแล้วก็มีค่ารถครบ800กับค่าแคดดี้400นะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เมื่อจบแมตช์ควีนส์ครับแล้วมาแล้วนะครับยืนยันสิทธิ์ส่ง SMS มาเรียบร้อยแล้วนะครับทาง4689899นะครับยืนยันสิทธ
1: ิ์แสดงความยินดีด้วยครับอย่าลืมจ่ายหัก 3% ให้กงล้อผมกับพี่เจี๊ยบด้วยนะครับ
0: เฮ้ยล้อเล่นไม่ต้องนะครับงั้นเดี๋ยวจะให้รวบรวมโปรเตติดต่อ
1: ได้เดี๋ยวผมติดต่อกลับไปให้นะครับ
0: กลับไปนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์แล้วก็มอบสิทธิ์วิธีการนะครับบัตรเนี่ย นะครับเอาไปยื่นเอาไม่ได้เอาไปยื่นด้วยนะครับแจ้งชื่อไปเดี๋ยวเราจะแจ้งชื่อรายละเอียดของท่านเนี่ยไปไว้กับสนามกอล์ฟ
1: ครับ
0: ลิเวอร์เดลนะครับเวลาท่านจะไปนะครับท่านก็แค่ส่งชื่อท่านกับเพื่อนอีก3นะครับที่ท่านจะพาไปด้วยเนี่ยนะครับแจ้งชื่อไปละกันนะครับว่ามีใครบ้างบัตรอันนี้ใช้ได้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีเวลาโอ้อีกหลายเดือนอ่ะ
1: อย่าลืมนะ
0: 3เดือนอ่ะนะถ้าไม่เล่นนี่ผมไม่รู้จะช่วยยังไงนะพี่
1: ถ้าไม่เล่นนี่เสียดายนะฮะ
0: ครับแล้วก็บัตรอันนี้ใช้ได้ครั้งเดียวด้วยพี่อย่าไปใช้ซ้ำไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวจะให้รบกวนโปรเตติดต่อกลับไปนะครับเพื่อเอาชื่อไปแจ้งกับทางลิเวอร์เดลแล้วท่านจะได้ไปสามารถเล่นได
1: ้โทรไป
0: เล่นได้ตั้งแต่หลังทัวร์นาเมนต์นี้เลยหลังควีนส์คัพนี้เลย
1: โทรไปรับด้วยนะฮะไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์แต่อย่างใดนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้มีการเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นขอให้รับนะฮะก
0: ร
1: ุณารับทราบด้วยนะครั
0: รบ
1: แล้วก็รู้แล้วว่ายืนยันสิทธิ์มาเรียบร้อยนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะโปรเตนะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาตอบคำถาม SMS กับทาง SMS กับ YouTube นะครับ
0: ครับผมรวมถึงโจทย์ของการชิงกรีนฟรีวันนี้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันในชุดที่2ของกอล์ฟทริกครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาริโซ โปเชติโน่เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาโปเชติโน่ได้รับภารกิจสำคัญในการนำทัพยาอินซีในฐานะเจ้าภาพร่วมวอร์คัพคนนี้ซึ่งอดีตผู้จัดการทีมสเปอร์สและเชลซีรายนี้ต้องแบกรับความหวังของแฟนบอลชาวอเมริกันในการยกระดับทีมชาติให้ก้าวไปสู่รอบลึกๆของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้ให้ได้สำหรับผลงานเด่นของโปเชติโน่คือการพาท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2019และคว้าแชมป์ลีกฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: หนึ่ง
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: สวัสดีครับในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับวันนี้อยู่ผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็ทางด้านของโค้ชในตำนานของเราครับโค้ชเจี๊ยบคทาทองไวทยานนท์นะฮะ
4: ครับ
3: ก็ดีใจกับพี่คนที่ได้รางวัล
4: ชื่ออะไร
3: ด
4: ้
3: วยนะครับ
4: เรายังไม่ทราบชื
3: ่อเรายังไม่ทราบชื่อเลยเดี๋ยวผมถามนะเดี๋ยวเราจะมาประจานเอ้ยไม่ใช่แจ้งให้ทุกคนรู้ว่าเขาชื่ออะไรมาจากไหนลูกใครเหล่าเต้านะครับ
4: อ
3: ่ะก็สำหรับคำถามในรอบต่อไป
4: เอาเลยเหรอ
3: การ
4: เดี๋ยวเอาตอบไอ้สิเย็น
3: เย็นเย็นแต่ในรอบต่อไปเนี่ยเราจะจำกัดเล่นเฉพาะใน SMS หรือเล่นใน YouTube ด้วย
4: SMS อย่างเดียวครับ4689899อย่างเดียว
3: SMS อย่างเดียวนะครับคนที่ฟัง YouTube อยู่สามารถร่วมสนุกได้โดยการส่ง SMS 4689899นะครับ
4: ครับ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอ่าน YouTube กันก่อนเนาะ
4: ครับ
3: คำถามแรกครับพี่เจี๊ยบภาคบอลคู่สวิตต่อเลยป่ะฮะ
4: เอาคือเรื่องการพักบอลเนี่ยต้องแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาครับ
3: ผู้บังคับบัญชา
4: ก็คือทาง
3: ทางผบ
4: ครับทางผบจัดมา
3: หน่วยบัญชาการกองทัพบกไม่ใช่
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นะแต่ถ้าให้ผมผ้าผมรับเป็นยูโรนะพี
3: ่โอ้
4: ราคาเท่าเดิมแต่ผมขอหน่วยเป็นยู

0: โล
1: คูณ30
0: ได้ไหมอ่ะผมไม่รับ US ด้วยถึงแม้ว่างานนี้จะเตะที่อเมริกาก็ตาม
1: ได้ไหมมีการเลิกมีการเลิกไอ้การเงินด้วยนะ
0: อินเตอร์เอ้ยขออภัยล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะไม่สามารถครับพี่นะฮะถนัดแต่เรื่องกอล์ฟนะเรื่องรถยนต์นะฮะนะครับ
1: แสดงว่าสามารถ
0: เรื่องฟุตบอลพอรู้ฮะคนอยู่ในวงการกีฬาก็รู้หมดแหละ
1: ภาค F1 ได้เลยใช่ไหมครับ
0: โอ้ F1 เนี่ยเป็นอะไรที่ภาคยากมากเคยพยายามอยู่ 2-3 รอบนะก็ภาคได้แต่ว่ายังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จอ่ะนะการภาคกีฬาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนเลยว่าใครที่ยังไม่ได้เคยฟังทีมของ Active Radio นะโดยเฉพาะทีมพี่แป๊ะเนี่ยโอ้โหแบบไม่ได้อวยกันเองนะแต่ว่าผมพี่แป๊ะภาคสนุกมาก
1: บอลบอลไม่
0: มีสาระมาก
1: บอลไม่หนุกยังทำไม่หนุกได
0: ้นะแต่ว่าพี่หลีหมิงนี่ไม่ไหวนะภาคแล้วโมโหแบบเอากาแฟสาดหน้าจอไม่ได
1: ้เฮ้ยอย่าไปว่าเขา
0: แซวเล่นนะครับแซวเล่นสนุกนะสนุกเป็นบรรยากาศที่เพลิดเพลินนะครับได้ประโยชน์ได้สาระแล้วก็มีความสนุกไปด้วย
1: ปีน
0: ี้ไม่เครียดดีนะครับ
1: ปีนี้แกจะเสียน้ำตาให้อังกฤษอีกไหม
0: นะครับ
1: อ่าม
0: าดูข้อความกันต่อครับ
1: ป้าเจี๊ยบครับ
0: ครับ
1: ป้าเจี๊ยบครับโอนตังมา200หน่อยครับค่าเช้าครับป้าเจี๊ยบ
0: โอนตังเดียว
1: ป้าเจี๊ยบยังใช้ช่วยไทย
0: ป้าเจี๊ยบยังไม่ได้ยังใช้ช่วยไทยอยู่เลยฮะ
1: ป้าเจี๊ยบใช้ช่วยไทยอยู่เลย
0: อืมนะครับ
1: ต่อมานะครับอาจารย์บัญชาอ่อนวิมลกราบสวัสดีครับอาจารย์บัญชาครับ
0: ครับ
1: สวัสดีปีโป่ง2ครับพักนี้ดูแต่บอลโลกครับก๊อฟไม่ได้ตามเลย
0: ก๊อฟไม่ได้ตามเลย
1: ชั่วโมงนี้แสดงว่าอาจ
0: ารย์ถ้างั้นก็เรียนเชิญอาจารย์มาเลยฮะพรุ่งนี้อาจารย์ไม่ได้ซ้อมใช่ไหมฮะเป็นโอกาสของลูกศิษย์แล้วฮะอาจารย์ครับนี่ข้ามไปข้อความนึงครับพี่
1: โอเคคุณเควิน
0: ครับ
1: นะครับบอกว่าแบ็กสวิงขาขวาตึงจังหวะดาวสวิงขาซ้ายตึงเข้าใจถูกไหมเอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรจะตึง
0: ไม่ถึงกับตึง
1: นะไม่ควรจะตึงคำว่าตึงที่ผมกับพี่เชฟบอกคือล็อกหัวเข่าครับ
0: มันจะมีมุมนิดนึงจากต้นขาไปที่หัวเข่านะครับขาบนกับขาล่างเนี่ยมันจะมีข้อเข่าเราเป็นมุมใช่ไหมมุมนั้นยังคงอยู
1: ่
0: นะครับมุมนั้นยังคงอยู่แล้วเราใช้กล้ามเนื้อตรงท่อนบนนะครับกล้ามเนื้อขอท่อนบนเนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักร่างกายเอาไว
1: ้มันจะดูยืดขึ้น
0: ใช่
1: มันจะไม่ได้ยืดตึงจนเข่ามันล็อกกัน
0: ใช่ถ้าเกิดขาเราตึงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าเวลาเราดาวสวิงเนี่ยนะครับแนวของไม้มันจะกลายเป็นคว้างลงมาหรือที่เขาเรียกว่าคร่อมลงมา
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะแบ็กสวิงเนี่ยเข่าขวาจะต้องไม่ตึงนะครับจะต้องมีมุมเล็กๆน้อยๆยังมีมุมอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ออกแรงจากต้นขานะครับในการรับน้ำหนักตัว
1: ครับ
0: เช่นเดียวกับตอนดาวสวิงก็ยังไม่ตึงนะครับ
1: ครับ
0: ตอนดาวสวิงก็ไม่ตึงจะตึงก็ต่อเมื่อมันอิมแพคไปแล้ว
1: ตีลูกโดนไปแล้ว
0: ใช่เราดาวสวิงสุดนะครับแล้วก็หมุนตัวแล้วแขนวาดลงมาแล้วนะครับขวาแขนตีลงมาจนอิมแพคหรือว่าโดนลูกจังหวะนั้นแหละจะเป็นจังหวะที่ขาเหยียดนะเพราะฉะนั้นในจังหวะเริ่มดาวสวิงเนี่ยมันก็ค่อยๆขานะครับหมายถึงขาค่อยๆ คลายออกทีละนิดสะโพกซ้ายเนี่ยไปด้านหลังนะครับแล้วขาเนี่ยจะค่อยๆ คลายออกพอมันอิมแพคมันก็จะเหยียดตึงกันพอดี
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ถึงจะถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่แบ็คสวิงก็ขาตึงดาวสวิงก็ขาตึงหมายความว่าตึงตั้งแต่ยังไม่ดาวอันนั้นไม่ใช่
1: ครับเอาง่ายๆคือถ้าตึงทั้งสองด้านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราวฟอสที่เป็นบอร์ติโคฟอสจะไม่มีเลยมันจะไม่มีการยุบยืดของหัวเข่ามันจะไม่มีสปริงที่เท้าในการเร่งความเร็วเลยครับ เพราะฉะนั้นอาจจะยืดขึ้นได้บ้างแต่ไม่ใช่ล็อกหัวเข่าจนตึงขนาดนั้นนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดล็อกเข่าลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข่าของพี่เทวินจะไม่ได้ขยับในลักษณะงอพับปกติมันจะไปขยับลักษณะพับจนล็อกเง
0: า
1: ะยืดจนล็อกแล้วบิดข้างแทน
0: ใช่ใช่
1: สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือ ACL บาดเจ็บ
0: ครับ
1: ถ้าหนักถึงกับขาดนะครับ
0: ถ้ารุนแรงถ้าใช้ความแรงสูงรุนแรงมาก
1: แล้วก็กระดูกอ่อนตรงข้อเข่าที
0: ่เสียดสีมากเลยนะ
1: ที่พอเลยอายุเลยพี่เจี๊ยบขึ้นไปสักประมาณ20ปีเนี่ย
0: อ
1: ายุเลยพี่เจี๊ยบขึ้นไปประมาณสัก20ปีเนี่ยจะเริ่มไปผ่าเปลี่ยนกันเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นนะฮะก็จะเริ่มพังก่อนวัยอันควร
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นยืดได้นิดหน่อยแต่อย่าถึงกับตึงครับพี
1: ่
0: ยืดเพื่อให้มันมีเค้าเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนตัวหรือที่เรียกว่าโมบิลิตี้อ่ะได้
1: ได้ครับ
0: นะครับมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าเราใช้ เรากล้ามเนื้อเนี่ยเราใช้ความแข็งแรงจากการยืดตัวของเขานะครับ ไม่ใช่กล้ามเนื้อเกร็งนั่นคือความแข็งแรงไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมาจากการที่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับ
1: เหมือนแส้ครับผดแล้วสะบัดผดแล้วยืดได้
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: พี่ BM Care ครับ
0: ครับ
1: Express โอ้ไม่รู้เลยทำยี่ห้ออะไรนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับแล้วฟังจากบ้านกวดบุรีรัม
0: ย์โอ้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: ผมได้ยินว่าสนามที่บุรีรัมย์ก็ดีวันดีคืนนะในค่ายทหารแต่ยังไม่เคยมีโอกาสไปเล่นสักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ไปเวลามีงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ MotoGP นะครับแล้วก็แต่ละปีก็จะมีการแข่งขันซุปเปอร์ GTแข่งรถยนต์ทางเรียบจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รายการโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตนะครับก็จะได้ไปบุรีรัมย์อยู่บ่อยๆแต่ยังไม่เคยไปเดี๋ยวปีนี้คิดว่าถ้ามีโอกาสจะได้ไปละนะครับ
1: โตโยต้าวันเมกเลสนี่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินนานแล้วเนาะ
0: ก็ยังมีอยู่ครับปัจจุบันเป็นถือเป็นโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตไปละอยู่เป็นโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตไปนะครับ
1: เมื่อไหร่เขาจะเอาอเวนซ่าผมไปทำแข่งกันสักทีนะ
0: เอาไปทำปุ๋ยง่ายกว่ามาแม่เอาแวนซ่า
1: เฮ้ยชื่อมันก็เท่อยู่นะ
0: อืมครับพี่เทวินตอบมาบอกโอเคขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคำถามพี่เนี่ยไปทำเป็นก๊อปทริกออนไลน
1: ์ได้ครับ
0: นะครับเราจะอธิบายเพิ่มเติมกันในก๊อปทริกออนไลน์ครั้งหนึ่งแล้วก็เผื่อพี่สนใจได้ตามไปดูในได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นหรือถ้าอยากจะให้เราจับมือทำกันเลยเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาอย่างนี้แหละ
1: ครับ
0: ทิ้งชื่อที่อยู่ติดต่อไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญไปซ้อมร่วมกันเลย
1: ไปทิ้งในเฟซบุ๊กเพจนะจ๊ะ
0: เออครับครับทิ้งในเฟซบุ๊กนะฮะ
1: พี่อภิชาติบอกว่าน้องเชิญลีนตอนฝึกรูทีนคุณบอลเป็นคนคุมซ้อมใช่ไหมครับแต่ฝึกเทคนิคให้โค้ชจับแล้วควบคุมน้องเชิญลีนลูกสาวพี่บอล
0: ครับ
1: พี่บอลพาดอนนะ
0: ครับพี่บอลพาดอนคร
1: ับก็เวลาคุมเรื่องเทคนิคอื่นๆนะครับก็จะมีพี่บอลคุมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคุมซ้อมก็พี่บอลแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องของแบบว่าพัฒนาสวิง
0: ครับ
1: เรื่องฝึกเทคนิคของนักกีฬาอาชีพต้องแยกนะเทคนิคนักกีฬาอาชีพกับฝึกซ้อมอีกแบบนึงเนี่ยก็จะแยกกันพี่บอลก็จะได้เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรส่วนนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเรื่องพัฒนาวงสวิงจะเป็นเรื่องของโค้ช
0: ครับ
1: ครับเห็นอยู่ที่โพธไลเป็นลักษณะนั้น
0: ครับ
1: ครับ
0: นะนี่ข้อความทางอุ้ยเราถามคำถามเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทัน
1: ถามเลยถามเลยมา
0: คำถามในวันนี้นะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับสนามกอล์ฟริเวอร์เดล
1: ครับ
0: ที่ใช้ในการแข่งขันควีนส์ครับชิงเงินรางวัล15ล้านนะครับดูฟรีนะครับดูฟรีวันนี้ก็ดูฟรีจนกระทั่งเสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างเชิญชวนไปดูนะครับสนามนี้ซิกเนเจอร์โฮลคือหลุม8นะครับผมบอกไปแล้วว่าหลุมเนี้ยจะมี2กรีนให้เลือกนะครับในแต่ละวันเนี่ยสนามก็จะเป็นคู่กำหนดว่าวันนี้ใช้กรีนนี้นะหรืออีกวันนึงใช้กรีนนู้นนะเพื่อจะได้มีการพักกรีนไม่ให้มันช้ำจนเกินไปนะครับเพราะนั้นคำถามวันนี้นะครับถามว่าในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี
1: ้ครับ
0: ใช้กรีนบนหรือกรีนล่าง
1: อันนั้น
0: คำถามที่1นะครับ
1: ครับ
0: ในคำถามเดียวกันนะครับมีอีกหนึ่งคำตอบที่ท่านต้องตอบมานะครับอันนั้นหาข้อมูลได้แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของการเดาล้วนๆเลย
1: ครับ
0: นะครับในคำตอบนั้นจะต้องตอบมาด้วยว่าในการแข่งขันวันนี้นะครับที่หลุม8นี่นะครับ
1: ครับ
0: โปรที่แข่งขันทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: ออกโบกี้กี่คนยากไปไหมฮะ
1: ไม่ยากแต่เยอะไม่ยากมันขึ้นมาให้ดูเลยแหละในสกอร์แต่เยอะโคตรเยอะ
0: ดูจากสกอร์ของเมื่อวานก็พอจะจับทางได้ว่าประมาณกี่คนเพราะนั้นคือเราอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองเข้าไปติดตามผลในแบบรายละเอียดนิดนึงเข้าไปดูในสกอร์การ์ดก็จะเห็นนะครับว่าโบกี้กี่คน
1: ครับ
0: นะครับเอาแค่โบกี้นะไม่ต้องเอาเบอร์ดี้ไม่ต้องเอาพาไม่ต้องเอาแค่โบกี้พอเดอะเบิร์นก็ไม่เอาน ะครับลองดู2คำตอบนี้น่าจะหาผู้ชนะได้แหละนะครับ
1: โบกี้กี่คน
0: ครับทายมาเลย
1: ทายมาเลยนักกอล์ฟโดยรวมทั้งหมด144คน
0: เออนะครับทายมาเลยส่งคำตอบเข้ามาได้เลย4689899นะครับกรีนบนหรือกรีนล่างและโบกี้เท่าไหร่ประมาณทายเข้ามาได้เลยนะครับถ้ามีคนตอบถูกมากกว่า1คนเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีการแรนดอมจับฉลากเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับอืม
1: แล้วเราจะ
0: 489899นะครับ
1: เราจะเฉลยวันไหน
0: เฉลย มันต้องรอผลการแข่งวันนี้ไง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นวันจันทร์พี่แป๊ะจัดอยู่แล้วพี่เตยจัดอยู่แล้วใช่ไหมครับ

0: มันจันเดี๋ยวผมรับหน้าที่ขึ้นเลย
1: นะฮะ
0: นะฮะ
1: ยากไปไหมอ่ะ
0: ไม่ยาก
1: ไม่ยากนะ
0: แต่เยอะแต่เยอะ
1: แต่ยากโปรเตคนหาคำตอบจริงๆอ่ะถ้าจบวันแล้วไม่ยากนะครับเข้าไปดูในสกอร์ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีสรุปผลแต่ละวันไว้เลยว่านักกอล์ฟมีจำนวนพาเท่าไหร่โบกี้เท่าไหร่เบอร์ดี้เท่าไหร่แต่ละหลุมเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูกันได้แต่มันต้องจบวันก่อนไงเพราะฉะนั้นท่านจะไปค้นต่อเนี่ยไม่ได้แล้วก็การแข่งตอนนี้ก็โอ้ผ่านมาพอสมควรแล้วนะครับผ่านมาเยอะทีเดียวตอนนี้เนี่ยผู้นำนะครับเปลี่ยนมือแล้วจากเมื่อวานเคนนี่เลม8อันเดอร
0: ์ครับ
1: นะครับวันนี้เนี่ยมีนิวพอร์ตอาภารุกิจขึ้นมา8อันเดอร์ร่วมอีก1คนและหลังจากนั้นนะครับพา5ทำอัลบาทอร์สครับโอ้เศรษฐวุฒินะนักกอล์ฟเมเจอร์นะพา5ตี2ลงนะ
0: หือพา3ใช่เหรออ
1: ๋อคนให้โอโทดูผิด
0: ถ้าอาบาทอสเขาไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้ว
1: ผมแกล้งทำให้มันตื่นเต้นไปงั้นแหละนะพา3นะตี2เบอร์ดี้นะก็ขึ้นมาวันนี้ทำ2อันเดอร์ขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยว9อันเดอร์แต่วันนี้เราไม่ถามแล้วนะครับใครนำ
0: ร
1: เราถามว่าหลุม8ใช้กินบนหรือกินล่างและหลุมเนี้ยของการแข่งขันวันเนี้ยมีโบกี้เท่าไหร
0: ่พี่ป้อมส่งมาตอบแล้วครับ
1: ครับ
0: มี13คนครับที่ได้โบกี้แล้วเขาตอบว่ากรีนล่าง
1: นี่ลอง
0: สิบสามคนจาก144เลยนะ
1: ครับผม
0: หรือ143ครับรัญชนะพงษ์อยู่ประยงวิดดอ
1: วิดดอไปนะครับ
0: ครับผม
1: นี่พี่ป้อมบอกว่าฟังโค้ชเจี๊ยบพูดเรื่องหลุม8ที่เรียกว่าเดลผมเลยไปดูสกอร์การ์ดกับคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อวานที่30มกราคมนะครับวันนั้นไปกัน5คนเล่นหลุมนี้ตอนเที่ยง10นาทีเป็นหลุมกลางน้ำแสดงว่ากรีนล่างนะผมออกพาเพื่อนออก2คนเพื่อนส่วนออกเบอร์ดี้อีก2คนออกโบกดับเบิ้ลว่าแล้วต้องหาโอกาสไปอีกครั้งนี่แสดงว่าไม่มีใครโบกี้เลยดิ
0: ใช่
1: นะ2คนออกพี่ป้อมออกพานะครับเพื่อน2คนออกเบอร์ดี้อีก2คนออกดับเบิ้ล
0: คือลงไปเลยอ่ะขึ้นก็ขึ้นเลยลงก็ลงเลย
1: นะครับส่งข้อความเข้ามากันได้นะครับ4689899จนกระทั่งถึง10โมงนี้เท่านั้นนะผมเชื่อว่าตอนนี้คงกำลังแบบเปิดคอมค้นกันหน้าดูเลย
0: ตะบี้ตะบัดกันสุดๆ
1: เอาเดาง่ายๆครับเดาง่ายๆเลยไม่ต้องห่วงว่ามันจะผิดหรือมันจะถูก
0: ครับ
1: อาจจะไม่มีคนถูกเลยก็ได้ยากไปไหม
0: มันไม่ได้ยากหรอกมันแต่มันนาน
1: เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าไม่มีคนถูกเลยอ่ะเราทำไง
0: ไม่มีคนถูกเลยเดี๋ยววันจันทร์ผมทำคำถามใหม่แล้วให้แจกเลย
1: โอเคนะครับฝากโปรเตไว้ด้วยเพราะวันจันทร์ผมอาจจะไม่ได้มาจัดรายการ
0: ครับ
1: นะครับ
0: หรือไม่ให้ไปตอบในมอเตอร์อินเท
1: อร์เน็ตไม่ต้องนะครับอยากจะแจกเลยนะครับทางลิเวอร์เดลก็อยากจะแจกมากเลยนะครับอยากจะให้ได้ไปเล่นกันนะครับถ้าจะให้ดีนะจบทัวร์นาเมนต์นี้ไปเลยนะครับจองให้ได้แล้วไปเลยนะครับคนอาจจะแน่นนิดนึงช่วงนี้เพราะว่าเป็นคอนดิชันของการแข่งขันที่โอ้โหไทยแลนด์ระดับเมเจอร์
0: เป็นการรายการไม่เรียกรายการเมเจอร์แล้วกันเรียกรายการแบบเฮอริเทจดีกว่าร ายการเฮอริเทจดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเรียกเมเจอร์มันจะดูเหมือนกับฝั่งพวกนู้นมากไปหน่อยแต่ฝั่งพวกนู้นฝั่งพวกอเมริกาเขาจะเป็นบริษัทไอ้นั่นเลยไงบริษัทจัดหรือไม่ก็เป็นทางสนามไปเลยแต่นี่ของเราไปโคกับรอยัลด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตเรียกเป็นรายการเฮอริเทจแล้วกัน
1: มีคุณค่านะครับมีสิ่งดีๆมากมายทีเดียวสำหรับการแข่งขันรายการนี
0: ้
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้น้องๆรักนะครับหรือเข้าใจหรือใครที่กำลังสนใจเรื่องมารยาทกอล์ฟนะฮะมีปัญหาต่างๆมากมายเสียงดังโวยวายนู่นนี่นั่น
0: มาดูซะของจริง
1: มาดูนะครับว่าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเวลาเขาแข่งขันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่คือมารยาทที่ดีหรือว่าจะบอกว่าเป็นกฎระเบียบอีกเรื่องหนึ่งของวงการกีฬากอล์ฟที่ต้องส่งเสริมก็พูดได้
0: เอาง่ายว่ามันคือกอล์ฟที่เล่นตามระเบียบจริง
1: ๆใช่ครับ
0: เหมือนเวลาเราเข้าโรงเรียนเลย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะไม่เหมือนกันไนท์กอล์ฟเลยแหละ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนโดยสิ้นเชิง
1: ครับนี่มีคนส่งกรีนบนเข้ามาแล้วนะฮะมีทั้งกรีนล่างกรีนบน
0: ครับ
1: นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับ4689899
0: มีกรีนโต๊ดไหมครับ
1: ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเอาแล้วนะครับข้อความมาเรื่อยๆส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะบันทึกภาพเอาไว้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าส่งกันเยอะๆเนี่ยน่าจะมีคนถูก
0: ครับ
1: นะครับมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะ5ครั้งประมาณนะฮะที่ผมไปเล่นเนี่ยผมโบกี้ไป3อ่ะ
0: โบกี้ไป3เหรอ
1: ครับ
0: เอาโบกี้นะไม่เอาเบอร์ดี้นะ
1: แต่ว่า
0: พาด้วย
1: ที่ผมไปเล่นผมเล่นหมุดหลังนะแล้วก็ผมเล่นกรีนกรีนบน2ครั้งและกรีนล่าง3ครั้ง ครับแล้วก็มีเบอร์ดี้ครั้งเดียวอะ
0: แสดงว่าลิเวอร์เดลมีทั้งหมด19หลุม
1: ทำไมอะ
0: ก็กรีน
1: ไม่ไม่คือถ้าวันไหนเขาเลือกให้เล่นกรีนบนเขาจะไม่เปิดกรีนล่างไง
0: ไม่ไม่ก็หมายความว่ามันมีหลุมที่เจาะทั้งหมด19หลุมเลิกเถียงกันนะ
1: เลิกเถียงกันนะเลิกเถียงกันนะ
0: เลิกเถียงกันนะ
1: สองคำตอบใน1คำถามเดียวนะครับกร
0: ี
1: นบนหรือกรีนล่างที่หลุมซิกเนเจอร์โฮนะครับและจำนวนโบกี้เนี่ยคิดว่านะครับคาดว่าวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะเท่าไหร่กี่โบกี
0: ้
1: นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามผลการแข่งขันแบบไลฟ์สดได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับเลือกไปที่หน้าจอที่เขียนว่าการแข่งขัน Queen's Cup นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้แข่งขันแล้วประมาณเกือบครึ่งนะครับทีออฟกันไปเกือบครึ่งแล้วล่ะนะครับผู้นำก็ยังคงเป็นเศรษฐวุฒินะครับ9อันเดอร์พาร
0: ์ครับ
1: แล้วก็มีวลิตนะครับแมนทอนนะครับแมนทอนนะครับ
0: ครับ
1: ทำ3เบอร์ดี้แล้ววันนี้ขึ้นมา8อันเดอร์อีก1คนนะครับนิวพอร์ตล่วงไป7อันเดอร์แล้วแจ๊ดนะครับ7อันเดอร์นะครับจ
0: ัก
1: รพันธ์นะครับเปรมสิริกร7อันเดอร
0: ์ครับ
1: สุภกิจอ้าวล่วงพอดีเลย
0: จ้า
1: สุภกิจ7อันเดอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีกรรมราชนาเมืองรักนะฮะพี่จิ๋วนะเนติพงศ์สีทองพวกนี้6อันเดอร
0: ์ครับ
1: นะครับโคซุเกะฮามาโมโตะเอาแล้วเพราะหนุ่มเชียงใหม่ของผม5อันเดอร
0: ์คนในญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
1: เฮ้ยโอ้โหมันกินส้มตำอร่อยมากนะนักกอล์ฟรูปหล่อนะฮะใครที่สนใจนะฮะหน้าตาดีเชียวพี่เกะผมนะครับ แสงชัยนะครับแก้วเจริญ5อันเดอร์พรมนะครับบอสพรมมีสวัสดิ
0: ์ภ
1: วิตตั้งกมลประเสริฐ5อันเดอร์ครับ
0: ครับ
1: จักรพันธ์ลงมา5นะครับแล้วก็เอกวิทย์เอกประวิทย์บู่5อันเดอร์นะครับวิทย์พิธิพัฒน์นะครับ5อันเดอร์เท่ากันนะครับผู้นำ9อันเดอร์นะครับวันนี้แล้วก็เท่าที่ดูหลุม8ณเวลานี้เนี่ยนับเร็วๆ1 2 3
0: ครับเดี๋ยวตอบคำถาม SMS นิดนึงนะครับ
1: อุ้ยตอนนี้เพิ่งมี4โบกี้เองนี
0: ่4โบกี้นับอย่างนี้เลยจากเสือโกพัทยาครับ
1: ครับ
0: ถามว่าทั้ง2ท่านสนามกอล์ฟพัทยาที่แข่ง LPG
1: ครับ
0: แข่ง LPG ด้วยนะ
1: ครับ LPG ครับ
0: อยู่ในหมู่ตำบลใดครับคนส่วนใหญ่ที่มาดูกอล์ฟตอนที่จัดแข่งไม่ได้ค่อยมีใครรู้จักเลย
1: อืม
0: สนามคันที่ขับโอคอนะคร
1: ับ
0: สนามคันที่ขับโอคอนนี่ปีนึงมั้งไปแฟนเดชั่นปีนึงมั้งหรือไปสักอย่างนึงอ่ะ
1: ใช่ครับใช่ปีแรก
0: ๆมีไปแฟนเดชั่นแป๊บนึงแล้วก็มาอยู่โอคอสตลอดครับ
1: ครับ
0: ฮะผมไม่รู้อยู่ตำบลไหนนะแต่รู้ว่าพัทยานะครับ
1: เดี๋ยวผมดูให้เลยฮะ
0: มีคนสอบถามด้วยครับพี่ป้อมครับตอนที่เราอยู่ในทรายเนี่ยเราซ้อมสวิงไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
1: ซ้อมได้พี่ถือว่าโดนทราย
0: ถึงแม้ว่าจะไม่โดนทรายอะไรก็ตามคือเรื่องทั้งเรื่องอะที่คนบอกว่าให้ไปซ้อมข้างนอกอะเพราะมันจะมีพวกนักกอล์ฟบ้ากดนักกอล์ฟหัวแพทย์อะคือเวลาสวิงลมปุ๊บแล้วมีลมจากที่เราสวิงไปทำให้ทรายขยับมันก็จะนับเนี่ยแหละ
1: ทั้งมันก็จะไอ้นี่
0: แต่มันนักกอล์ฟหัวแพทย์ไปหน่อยเขาก็เลยบอกว่าออกมาสวิงข้างนอกซะจะได้ตัดปัญหา
1: ครับ
0: มันจะเกิดขึ้นกับในการแข่งขันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: มันจะมีอีกปัญหานึงก็คือในขณะที่เราสวิงลมเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเท้ามันเคลื่อน
0: แล้ว
1: เท้ามันเคลื่อนเนี่ยตอนนี้ถ้าคนไม่ได้เจตนาเนี่ยมันจะเคลื่อนนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่มันมีพวกที่เจตนาให้เท้าเคลื่อนเพื่อจะเป็นการตบแต่ง
0: ตาย
1: สภาพพื้นที่ยืนอันนั้นไม่ได้อย่างกรณีพื้นเรียบๆไม่มีปัญหาครับกรณีพื้นเอียงเนี่ย
0: ขยี้
1: แล้วทำเป็นสวิงลมเพื่อให้เป็นการตบแต่งสภาพพื้นที่ยืนให้เกิดความบาลานซ์หรือให้มันสมดุลอันนี้ไม่ได้
0: เขาก็เลยบอกว่าออกไปยืนข้างนอกซะ
1: ครับ
0: นะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการแข่งขันจริงทัวร์นาเมนต์ที่ถ่ายทอดทางวิดีโอครับไอ้ที่ถ่ายทอดทางวิดีโอถ่ายทอดสดแล้วมีคนไปดูวิดีโอย้อนหลัง
1: ครับ
0: เห็นสวิงลมและทรายโดนทรายมีการปลิวเขาก็คิดว่าโดนเขาก็โทรเข้าไปแจ้งที่ผู้จัดการแข่งขันว่า
1: โดนเลยนะฮะ
0: คนที่เคยโดนมีมิเชลวี
1: ครับ
0: ไทเกอร์วูดส
1: ์ครับ
0: แพทริกรีดที่โดนย้อนหลัง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: เขาก็เลยทุกคนก็เลยระบุบอกว่ามันทำได้แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าทรายจะไม่ขยับเลย
1: ครับ
0: ก็ทำไป
1: ครับ
0: นะครับ
1: สยามคันที่ขับโอคอสอยู่ที่อำเภอบางละมุงครับ
0: บางละมุง
1: บางละมุงพัทยาชลบุรีครับ
0: น้ำขึ้นลงไม่ใช
1: ่น้ำบางประกงพี่นะครับ
0: พี่เทวินบอกว่า Toyota One Max Red มีแข่งอยู่ที่บางแสงอาทิตย์นี้ครับ
1: ใช่ครับเป็นการปิดเมืองนะครับปิดถนนริมหาดเขาสามบุกแหลมแท่นนะครับแข่งรถนะครับเป็นการแข่งขัน ร่วมในรายการ Thailand Super Series

0: ใครสนใจก็ไปชมได้นะครับชมฟรีเหมือนกันรายการนี
1: ้เด็กๆเคยได้ยินอ่ะ Toyota One Make Red ต้องเป็นแบบ Vios Soluna อย่างเง
0: ี้ย
1: ทำไมไม่เอาแบบ
0: แก่จ
1: ังแคมรี่ไปแข่งบ้างไม่เอา
0: คอสขาใช่ๆนะครับยังส่งกันมาได้เรื่อยๆนะครับวันนี้มีส่งข้อความมานะครับมีทั้งกรีนบนกรีนล่างนะตัวเลขสูงสุดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่
1: 26ครับ
0: 26อ่ะ
1: 26
0: 35คนก็มีนะ
1: 35กินบน
0: เอาละเอาละนะครับมีลุ้นนะ
1: สรุปเขาจะกินบนหรือกินล่างเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวให้โปรเตเฉลยไงเดี๋ยวผมบอกให้
1: เพราะผมดูจากตัวเลขที่ให้มาบางมันไม่มีพินเพลสเมนต์มันมีแต่วัดจากหน้ากรีนอ่ะ
0: ผมเชื่อว่าหลายคนกำลังเดาอยู่ว่าด้วยระยะโปรเนี่ยมันตีกรีนล่างไม่ได้หรอก
1: เอ้ยกรีนล่างเขาก็จะ6เวท60นี
0: ่ไม่รู้ไงนะไม่รู้คือเดาทางเอาแล้วกัน
1: เคยเห็นมาแล้วไอ้ตีนดาวฮิลแล้วมันเป็นกรีนเกาะเนี่ย
0: ครับ
1: กินล่างก็เวท60ใส่สปินจี๊ดๆมาตกปุ๊บก็ไหลลงน้ำ
0: นะครับนะครับทายเข้ามานะครับมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าขอฝากหลานๆรวมถึงผู้ปกครองไว้นิดนึงครับว่าอยากให้ใส่ใจกับมารยาทในการเล่นกอล์ฟเยอะๆวงการกอล์ฟของบ้านเราจะพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพขอบคุณครับจากคุณป้อมนะครับเห็นด้วยเลยครับพี
1: ่ครับ
0: กติกาของกอล์ฟนะครับในการสอบนะครับสอบเป็นผู้ตัดสินผมไปสอบเป็นผู้ตัดสินระดับ2ของภายในประเทศ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สอบระดับอินเตอร์เนชั่นแนลระดับ2ระดับ2อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยยังไม่ผ่าน
1: ครับ
0: นะครับแต่ในประเทศผ่านแล้วนะครับหมวดว่าด้วยการตัดสินเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของไม่ใช่กติกาอย่างเดียวนะครับให้ความสำคัญในเรื่องของมารยาทสูงมากนะครับจนบางเรื่องเนี่ยแทบจะไม่ได้บรรจุเอาไว้เป็นกติกานะครับอย่างเช่นเรื่องของการเขาเรียกอะไรซ่อมไม้อะไรเงี้ยจะไม่ได้มีบรรจุเพิ่งจะมาระยะหลังนี่เองที่จะบรรจุเอาไว้เป็นหมวดเรื่องของการซ่อมไม้อุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ในอดีตเนี่ยจะไม่บรรจุเอาไว้เขาให้ถือเป็นมารยาทเพราะฉะนั้นมันนอกเหนือจากกติกาแล้วเนี่ยมารยาทเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ควบคุมแล้วก็พัฒนาให้กอล์ฟเนี่ยไปได้อย่างถูกต้องในแนวทางที่มันดี
1: เพราะมารยาทมันจะส่งผลกับเจตนาครับ
0: ใช่ครับมันมาจากเจตนาเลยนะครับ
1: ครับ
0: ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับยังมีเวลาอีก1นาทีนะครับกรีนบนหรือกรีนล่างนะครับและคิดว่าวันนี้จะมีโบกี้กี่คนครับ
1: กรีนบนครับกรีนบนนะครับแล้วก็โบกี้237คนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อน
0: มูเยอะไปเปล่า
1: เดี๋ยวนะก็ที่2เขาบอกว่า
0: 2.37 คนตกใจเลย
1: แข่งกัน144
0: อ๋อนะฮะ
1: มีคนบอก
0: เวลาหมดแล้วนะครับฝากโปเตเฉลยนะครับแล้วก็แจกรางวัลในวันจันทร์ด้วยนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผมขออนุญาตขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณโปรเตนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: souls.
1: อยากพักโรงแรมหรูมี

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ไป
4: ไหนล่ะสวัสดีครับ
3: สวัสดี
4: สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสวัสดีพี่สมชายครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีอาจารย์ลีมิง
4: ไม่ใช่เลยฮะ
3: อาจารย์หยอง
4: ไม่เคยสมัครครูที่ไหนเลยครับไม่เคยเป็นอาจารย์ได้ที่นายไลฟ์บอลโลกครับรายงานสดฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับ
3: ครับ
4: สวิตเซอร์แลนด์กับแอนจีเรีย
3: โอ้โห
4: เป็นไงสำเนียง
3: เยี่ยมเลย
4: ตอนนี้เตะมา5นาทีแล้ว
3: ยังไม่มีประตูนะครับ
4: อย่าทักครับยิงโอ้โหเบายิงกว่าน้ำประปาตอนท่อแตกเลยเบายิง
3: ไม่ตรงแล้วก็เบาครับ
4: เป็นไง
3: ไม่ได้เรื่องเลยครับลูกนี้
4: พี่หนวดนะเอาวันนี้ก็อยู่กับพี่สมชายสายลมผมไปหยอกเดชนะครับก็หวังว่าจะไม่ต่อเวลา
3: ก็ต่อก็ยุ่งครับเพราะว่าลีหมิงจัดเที่ยงด้วย
4: คนเดียวแกบอกแล้วแกบอกเดี๋ยวแกเอากีต้องกีตาร์มาร้องรำทำเพลงกันไปเรื่อย
3: แล้วแกถามคนฟังหรือยังครับว่าชอบหรือเปล่า
4: อ้าวเกมนี้นะครับเตะที่แวนคูเวอร์นะครับ BC Placeก็
3: ที่แคนาดานะครับ
4: ใช่ครับสวิตเซอร์แลนด์ก
3: ็ชากิลี่มาไหมชาก
4: ิลี่ไม่มา
3: ฮะนะฮะชากิลี่ที่มันเป็นอะไรนะ
4: ที่ร้องเพลงตอนพิธีเปิดอะนะ
3: เฮ้ยอันนั้นมันชากิล่า
4: อ๋อครับ
3: นี่ชากิลี่เมสซี
4: ่
3: เมสซี่สวิตเซอร์แลนด
4: ์โอ้เลิกไปแล้วมั้ง
3: น่าจะเลิกไปแล้วนะ
4: ฮะ
3: เฮียโย่งเฮียโย่ง
4: ก็สวิตเซอร์แลนด์นี่แชมป์กลุ่มบีแชมป์กลุ่มบีแล้วสำเนียงดีแล้วกัน
3: ฮะ
4: แชมป์กลุ่มบีนะครับ
3: แล้ววันนี้มันสีอะไรเป็นสีอะไรบ้างครับเนี่ย
4: สวิตสีแดงเนี่ย
3: สวิตสีแดงนะฮะ
4: ส่วนแอนจีเรียเนี่ยสีฟ้าฟ้าเขียว
3: เฮ้ยฟ้าเหรอ
4: เอ้ยขาวเขียว
3: เออขาวเขียว
4: ไปกันใหญ่แล้ว
3: โอ้โห
4: นอนน้อย
3: น่าจะฟ้าเหลืองนะ
4: ก็แชมป์กลุ่มบีนะครับ
3: ครับ
4: สวิตเซอร์แลนด์รอบแรก3นัดชนะ2เสมอ1
3: โอ้โห
4: ส่วนแอนจีเรียเนี่ยโอ้โหเข้ารอบมาแบบกระหืดกระหอบที่สุดเลย
3: โอ้โหมาแบบว่าน
4: ัดสุดท้ายนี่เสมอออสเตรียมานะครับก็ชนะ1เสมอ1แพ้1
3: ดีที่สุดนะครับที่3นะ
4: 4แต้มเข้ารอบมา
3: ทีมแอนจีเรียเนี่ยนะครับมีพี่ชายของซีดานด้วยนะครับ
4: เหร
3: อผู้รักษาประตู
4: เอ้ามีชนกันลงไปในกรอบเขตโทษนะครับ
3: กรรมการไม่ว่าอะไรครับแอลจีเรียเข้าไปในเขตโทษนะครับ
4: ลามิสซารูกีนะครับที่พุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนชนนะผู้สินเฉยเรียนต่อไปน้อง
3: ครับบอกให้รีบลุกเลย
4: ครับอ้าวมาไล่11ตัวจริงกันก่อนกันแล้วกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์วันนี้เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับจากเกมล่าสุดกับแคนาดานะเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับมีประตูเป็นเกกโคเบลนะครับเกมรับเซนเตอร์นิโกเอเวดี้กับมาเนลอาคานจีแบ็กซ้ายลิคาโดโรดิเกสแบ็กขวาใช้เดนิสซากาเรียนะครับส่วนมิดฟิลด์มีเรโมฟอยเลอร์ครับกับกานิชาก้าอยู่ตรงกลางนะครับข้างหน้ามีรูเบนวากัสยอนมันซัมบี้นะครับแดนเอนดอยแล้วก็ข้างหน้าเป้าเป็นบริลเอมโบโลก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับแดนเอนดอยกับเดนิสซากาเรียลงมานะครับแทนลูก้าเกสกับชิบิโซส่วนแอลจีเรียวันนี้ก็เปลี่ยน2ตำแหน่งจากเกมสุดล่าสุดเกมนัดสุดท้ายรอบแรกกับออสเตรียเหมือนกันนะครับมีประตูวันนี้ลูก้าซิดานกลับมาเป็นตัวจริงนะครับนัดสุดท้ายรอบแรกนี่หลุดเป็นสำรองแล้วก็เซนเตอร์มีเอ็กซ์ซามองดี้กับเรมี่เบนเซไบนี่นะครับแบ็คขวาราฟิตเบเกอรี่แบ็คซ้ายรยานไอนูรี่ครับตรงกลางคุเซมอูอานาบิลเบนทาเลฟนะครับ
3: ครับ
4: อิบราฮิมมาซาหน้ามีฟอเรสต์จายบี้รามิสเซรูกีแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ริยัดมาเลสขยับขึ้นไปยืนเลยนะ
3: ครับผม
4: ก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับเซรูกีกับรยันแอนูรีมาเป็นตัวจริงแทนจานฮัตจามในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็อามินกุยรีนะครับหน้าเป้าม
3: าเลสนี่ก็ไปอยู่กับเศรษฐีน้ำมันซาอุดีอาระเบีย
4: ครับผม
3: ค้าแข่งนู่น
4: ก็
3: ได้ค่าตัวเป็นน้ำมันนะฮะ
4: หร
3: อ
4: โอ้โห
3: เก็บเสียอวยฮะ
4: ไม่ใช่น้ำมันหมูฮะ
3: ฮะ
4: เอ้าคู่นี้มีคำถามให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับ
3: ดีมาก
4: มีคำถามกิจกรรมตอบคำถามชิงลูกรางวัลลูกฟุตบอลมินิด้านหลังเราเนี่ยเห็นไหมก็ตอบคำถามร่วมสนุกได้ทาง SMS นะครับ4689899แจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะคำถามในช่วงนี้นะครับฟังให้ดีแอนแอน
3: แ
4: ผ่นแผ่นโอ้โหดนตรีที่ไหนเนี่ยแผ่นแผ่ญี่ปุ่นเจอทีมใดบ่อยที่สุดในฟุตบอลโลกครับใบว่าเจอ3ครั้งแล้วด้วย
3: อ๋อในบอลโลกนะ
4: เออ
3: ไม่ไปเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเจอกันนะครับ
4: อันนั้นก็เรียกเดินสวนกัน
3: ครับผม
4: ใบว่าเพิ่งตกรอบไปด้วยทีมนี
3: ้เออเพิ่งตกรอบไปหมาดๆนะ
4: โอ้ใบไม่รู้จะใบยังไงแล้ว
3: บอดเลยดีกว่าถ้างั้น
4: หนวกไปด้วยไหม
3: ฮะ
4: เออนะอ้าวมาว่าที่เกมครับตอนนี้ผ่านได้เกือบ10นาที
3: แอลจีเรียรู้สึกจะครองบอลมากกว่านะครับ
4: สุดยอดเลย
3: นะฮะ
4: มาถึงก็สุดยอดไปก่อนนะไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
3: เลย
4: วากัสครับให้มาทะลุขึ้นมาซัมบี้ครับมาซัมบี้นี่ยิงไป3ลูกเลยครับบอลโลกครั้งนี้เราเลื้อยไปถึงเส้นหลังมาซัมบี้ปาดเข้าวันยิงเข้าไปแล้วครับโอ้บริเวณบอลโลครับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำ 1-0 นาที11
3: โอ้เอาง่ายๆเลยครับเอ็มโบโลครับยืนเฉยๆครับแล้วลูกบอลมาโดนแข้งตัวเองเข้า
4: อ้าวไม่ได้ทำอะไรเลยแล
3: ้
4: ว
3: โอ้โห
4: แต่ลูกนี้ต้องชมยานมันซัมบี้นะครับดาวรุ่งวัย20ปีนะครับ
3: ครับผม
4: ลากมาลึกสโลมาเลยครับแล้วก็หลุดไปถึงเส้นหลังครับตบกลับเข้ามาให้เอ็มโบโลชาร์จแบบนิ่มๆเลย
3: โอ้โหยืนแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะ
4: ประตูที่26นะครับในทีมชาติของบริวเซมโบโลครับอ้าวโอ้โห
3: โอ้นี่
4: ท่าดีใจไปไง
3: ท่าดีใจของเขาคือเอามือแหกปากตัวเองครับ ก็คือเอานิ้วทีเนี่ยล้วงไปที่กระพุ้งแก้มครับแล้วดึงนะนี่ดูภาพท้าครับ
4: ดู
3: ภาพเร็วฮะ
4: โอ้ภาพสปีดเท่าเดิมเลยวากัสนะครับได้บอลตรงกลางแล้วมีมาซาบี้วิ่งสอดเข้ามาครับแล้วหลบลูกนี้โอ้โหอยากจะเลี้ยงหลบกลวยไอซ่ามองดี้นะครับโดนเลี้ยงหลบอยากจะเลี้ยงหลบกลวยครับถึงเส้นหลังแล้วปาดเข้ามาครับโอ้โหเอ็มโบโลชาร์จจ่อจ่อ
3: โอ้โหต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวของโมซัมบี้เลยนะ
4: เฉพาะตัวเฉพาะขาเฉพาะหัวหมดแล้วครับลูกนี้เนี่ยโอ้โห
3: ลูกไม่ออกนะครับตัดเข้ามาตรงกลางครับ
4: โอ้โหนี่บอลจังหวะแรกนี่ไปฉลับผู้เล่นของแอลจีเรียนิดหนึ่งก่อนจะมาชนนักแข่งเอ็มโบโลเลย
3: ไปโดนไอ้อะไรไอ้ใบเซบายนี่อะไร
4: เป็นเซบายนี่ครับ
3: นะฮะ
4: โอ้นี่พี่สมชายได้พูดถูกเลยนะว่ายืนเฉยๆบอลมาชนนักแข่งเข้า
3: บอลชนนักแข่งเข้าไง
4: โอ้โห
3: ดูท่าดีใจแกครับหมอบอกโอ้โหอย่าทำอย่างนี้นะ
4: เ
3: ด็กๆอย่าเรียนแบบ
4: นี่ทำท่าเหมือนในนี่ไง
3: ใช่ครับ
4: หนุมานจะแปลงร่างเป็นพระพลาให้พระรามพัก
3: โอ้
4: แยกปากเอาไว
3: ้แยกเขี้ยวหน่อยนึง
4: เอา 1-0 แล้วครับนาที11นะครับบริเวนเบโล
3: กำลังชมอยู่ดีๆครับแอลจีเรียครับ
4: ยิงให้สวิตเซอร์แลนด์นำไปแล้วนะครับ
3: กล้องนี่อ้าววันนี้เนี่ยนะฮะประธานโอลิมปิกมาอีกแล้วครับ
4: ทำไมผมไม่มีแล้ว
3: นะฮะ
4: ประธานโอลิมปิกเป็นผู้หญิงไม่ใช่นะ
3: ฟีฟ่ามาอีกแล้วครับ
4: จานนี่อินฟันติโน่นะครับ
3: นั่งเครื่องบินเป็นว่าเล่นเลย
4: เปลืองน้ำมันที่สุดเลย
3: โอ้โหมาแคนาดาเดี๋ยวก็ต้องไปเที่ยวน้ำตกหน่อย
4: เขายิงไอ้นี่
3: อะไรครับ
4: เขายิงให้แบบลดโลกร้อนลดการเดินทางด้วยเครื่องบิน
3: โอ้โหเฉพาะศีรษะแกก็เพิ่มโลกร้อนแล้วครับคุณยอง
4: ประธานฟีฟ่ายังโดนอีก
3: โดนอีกนะฮะตัวจริงๆเลยแกบอก
4: นี่เราจะพากแบบพี่ลีหมิงเมื่อวานไหม
3: เป็นยังไง
4: เวลาอเมริกายิงนี่ก็ยั่ว
3: เนาะ
4: ยิงทำไมเนี่ย
3: ไม่ได้ยิงทำไมวะเนี่ย
4: เ
3: ล่นทำไมเนี่ยฟุตบอล
4: อ้าว
3: โอ้โห
4: เมื่อวานนี่ก็โดนหมดเลยอ่ะ
3: เหรออ
4: ืม
3: โอ้โหนะฮะแอลจีเรียพยายามบุกครับแต่ว่าทางกองหลังสวิตไตอัดครับบอลออกได้ทุ่มนะครับสวิต
4: นัดสุดท้ายของรอบแรกนี่ก็โอ้โหผ่านมาแบบหืดขึ้นคอแอลจีเรียเสมอออสเตรีย 3-3 นะครับทีเด็ดดียิงทดเจ็บเกือบเขียวเสียตกรอบไปด้วยนะ
3: เมื่อเช้าเพิ่งจบไปก็โปรตุเกสนะครับ
4: ครับ
3: ขวัญใจพี่โดชนะไป 2-1 ครับ
4: โอ้สุดยอดในความดราม่าในผู้บรรยายนั่งคุมงานยุ่งข้างนี่เอง
3: เหรอ
4: เกือบต่อเวลาแล้วนี่กลับไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนกุงเกงมานะ
3: เหรอ
4: เ
3: กงในไม่ใส่เหมือนเดิมนะฮะ
4: ผอ.มานั่งคุมงาน
3: ผอ.มา
4: เอเจเรียบุกขึ้นมาครับเอาวายิงขวาเบาเหลือเกิน
3: โอ้ลูกนี้ยิงเบามาก
4: ครับ
3: ไอ้นี่ไม่มี2อย่างครับไม่ยิงเบาก็ยิงออกครับ
4: โอ้ไม่มีอะไรดีเลยฮะ
3: อ
4: ูเซมมาอานะครับมิดฟิลด์จากอัลอิตติฮัด
3: เดี๋ยวดูริยาดมาเลสที่ยังเงียบอยู
4: ่14นาทีผ่านนะครับ
3: นำไปรวดเร็วเลยครับสวิตเซอร์แลนด์
4: คู่นี้นี่เคยเจอกัน2ครั้งเท่านั้นเองนะครับในประวัติศาสตร์นี่ก็เป็นเกมอุ่นเครื่อง
3: ครับ
4: ทั้ง2นัดเลยแล้วก็สวิตชนะทั้ง2นัดแต่ว่าเจอกันนู่นเลยในยุค80เลยนะ
3: โอ้อายุคใหม่นี่ไม่เคยเจอกัน
4: ไม่เคยเลย
3: แต่ว่าพวกบรรดาเกติทั้งหลายแหละก็มองว่าทางสวิตเนี่ยได้เปรียบ
4: ครับ
3: นะ
4: เกติว่างั้น
3: ประมาณสักเสาไฟฟ้า100เมตรน่ะ
4: เออ
3: นะฮะ
4: แล้วกิมจิว่าไงมั่ง
3: กิมจิบอกว่าให้กินกับก๋วยเตี๋ยวได้ฮะ
4: กิมจิกินกับก๋วยเตี๋ยว
3: กินกับอะไรนะ
4: ไปแล้ว
3: เออ
4: กินกับอะไรก็ได้ฮะกิมจิกินกับอะไรก็อร่อย
3: ก
4: ๋
3: วยเตี๋ยว
4: เออ
3: สวิตนี่เป็นประเทศที่คนเขาไปฝากเงินฝากทองมีประทงประทุมอะไรเอาอีกแล้วครับสวิต
4: มันซอมบี้มาอีกแล้วครับตัวดีด
3: ีโยนย้อยครับแต่ไม่หยดนะฮะ
4: แล้ว
3: เข้ากลางยิงแม่ตะบอลมันออกคือขึ้นส่งมาแล้วมันไปทางด้านหลังไปนิดนึงครับ
4: ไปแย่งกันยิงนะครับตรงกลางมีเดนิสสกาเรียนะครับไปขวางลูเบนวากาสวิ่งเข้ามาจะยิงอยู่แล้วครับเมื่อสักครู
3: ่สกาเรียครับย
4: ิ
3: งแล้วบอลมันทะลุมันเลยหลังไปนิดนึงฮะก็เลยยิงยาก
4: มันซอมบี้นะนอนกองอยู่หน้ากองไปโทษแอลจีเรียนะครับเนี่ยเตะออกไปดูอาการก่อน
3: โอ้โหกรรมการวิ่งไปดูอาการครับโอ้โหนอนขดจุกที่ท้องครับ
4: ครับ
3: แล้วก็เช็ดหน้าหนึ่งทีครับดึงเสื้อขึ้นมาแสดงว่าเจ็บไม่เยอะ
4: เจ็บนิดๆแต่เหมือนมดกัดนิดเดียว
3: ฮะ
4: ดูจังหวะเมื่อสักครู่มันซัมบี้ครับแหวกมาแล้วงัดเข้ามาในกรอบเกตโต้ดิจังหวะแรกคืนไม่ได้โอ้โหบอลมันย้อนหลังสกาเรียครับถ้าปล่อยให้วากัสนี่ใส่เต็มๆนะครับลูกนี
3: ้ปล่อยว่าวากัสนี่คือตำแหน่งดีกว่าเยอะเลยครับ
4: เนี่ยครับเอาบอลลงแล้วมันล้นนะครับฟรอยเลอร์แปะคืนมากวากาสวิ่งเข้ามาจะใส่อยู่แล้วครับโอ้โหซากาเรียแกไปเล่นซะก่อน

0: วลาดิเมียร์เพชโควิชนะครับนี่ก็อดีตโค้ชของสวิตเซอร์แลนด์นะ
1: เขาก็บอกว่าเขารู
0: ้เขารู้อ่ะ
1: ขออภัย
0: ครับไม่ให้อภัย
1: ตื้นลึกหนาบางด้านข้างด้านซ้ายดีมากเลย
0: ก็คุมสวิตอยู่2014ถึง2021นะครับเป็นกุญสือที่คุมสวิตลงสนามเยอะที่สุดด้วยแล้วก็มูรัตยาคินนี่แหละเข้ามาต่อเขาอะพูดง่ายแล้วกุญสือ2คนนี้เขาเรียกว่ามีวาสนาต่อกัน
1: เป็นยังไงครับ
0: มูรัตยาคินนี่คุมที
1: ม
0: ฟุตบอลอาชีพนัดแรกในชีวิตเนี่ย FC ทูลเนี่ย
1: โอ้
0: FC ทูลเฮียรันซับเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เจอทีมยังบอยที่มีเพชรโควิดคุมนี่แหละมันเป็นคู่ต่อกรคนแรกในอาชีพเลย
1: โอ้แล้วก็มาเจอกันในบอลโลกอีกนะ
0: เพราะฉะนั้นนี่วันนี้ต้องดูครับว่าใครจะชนะเป็นเซบายนี่ครับพาบอลขึ้นมาเองแอลจีเรียครับบุกขึ้นมาทางซ้ายรายันไอดูรี่ครับแบ็กจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หลบไปแล้วครับโอ้โหลอดขาสักเคลียร์ไปเลยแล้วมาเปิดชาครับโดนดักเอาไว้อย่างได้นะครับ
1: อยู่นะครับ
0: คืนมาตั้งกันใหม่ลูกนี้วนมายิงขวาติดบล็อกอิบิมาซา
1: ก็ยังได้บุกอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แอลจีเรียแผลบ
0: ๆมาเลยอะฮะ
1: แอลจีเรียเฉยฮะ
0: มีแผลบๆด้วยเหร
1: อเอาละครับเป็นฝ่ายสวิตได้บอลบ้างแล้วครับ
0: เข้าไปตรงกลางครับมันสบีนี่เล่นต่อได้นะครับผมว่าหลังบอลโลกนี้ได้ย้ายแน่เลยเนี่ยตอนนี้นี่ยิงไป3ประตูเลยนะในฟุตบอลโลก
1: ไอ้มันสบีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เยโยงเยโยง
0: อายุ20เองอยู่กับไฟบวกนะครับ
1: เมสซี่สวิตเซอร์แลนด์คนใหม
0: ่เมสซี่อีกแล้วทำไมมันรูปร่างไม่เหมือนเออชาคิลี่ยังพอเหมือนมั้ง
1: เออชาคิลี่พอเหมือนนะ
0: เออคิดถึงแกละสิ
1: ไม่คิดถึงนะฮะเล่นดีอยู่นัดเดียวครับที่ชนะแมนยูหรือยิงแมนยูได้นะ
0: เออนั่นแหละ
1: เออนอกนั้นไม่ได้เรื่องเลย
0: ชาคิลี่บอกสวยเอาโอ้โหคืนลูกนี
1: ้ของหลังสวิตเซอร์แลนด์ครับคืนแล้วก็หลอกผู้รักษาประตูของตัวเองมาในตัวครับดีว่าโคบินเนี่ยแกไม่หลับในนะฮะนะฮะ
0: ไม่ได้ขับรถนะโอ้โหมีหลับในด้วย
1: เออมันนั่งยืนนิ่งๆไง
0: ผมว่าถ้าโคเบลเนี่ยไม่หลับในเราสองคนเนี่ยจะหลับในแล
1: ้
0: ว
1: ไม่หลับ
0: เหรออ
1: ย่าเราสิ
0: อุ้ย
1: นอนมาเต็มที่เลย
0: โอ้โหผมเลย
1: แต่ว่าน
0: อนเป็นตอนๆ
1: ตื่นเช้า6โมงตื่นแล้วนอนไม่หลับ
0: เหรอตื่นเต้นนะ
1: พ
0: ี่หลีหมิงนี่แกบอกว่าแกจับตามองอยู่นี่เนี่ยแกน่าจะดูอยู่นะเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ดูหรอก
0: เหรอ
1: แกก็ไปเล่นกีตาร์กับหลานแกเพลงเก่าๆโอ้โหลูกนี้เปิดยาวมาครับแอลจีเรีย
0: เอามาครับถึงเส้นหลังโดนชนครับผมตันนิดเดียวกุศินไม่ว่าอะไรด้วยครับซากาเรียอาศัยลูกเก่าก
1: ระแทกไปเต็มๆครับซากาเรียครับ
0: นี่จริงๆยุคเฟื่องๆนี่เขาปิดฟิลนะครับเดนนิสซากาเรีย
1: โอ้โหแล้วยุคเนี้ย
0: ต้องถอยมาเล่นแบ็คขวาครับจำเป็นแบ็คขวาจำเป็น
1: อีกหน่อยมันคงไปเล่นประตูหรือมั้งสาย
0: อันนั้นน่ะสิโอ้โหมูรัตยาคินบอกสมาธิอยู่ไหนครับกานิชาก้าคือหลังลูกเมื่อสักครู่ดิเบ้ไปเยอะเลย
1: โอ้โหเบี้ยวมากเขไปเยอะเลยฮะ
0: เขไปโขเลยฮะเมื่อกี้นี
1: ้เล่นกันสั้นๆครับกองหลังสวิตเซอร์แลนด์นะบอลมันอยู่ในเขตสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะ
0: โอ้ยแอลจีเรียนี่ไล่ติดนะครับถึงเส้นหลังเลยครับก็ชนกระบายซากาเรียไม่น่าฟาวด้วยนะครับผู้สินว่าไง
1: ไม่ได้ด้วยครับ
0: นี่ครับให้เป็นลูกทุ่มของแอลจีเรีย
1: ได้ไหมเอาได้ครับ
0: เอาโอ้โหลุกขึ้นมาบ่นเหมือนไม่ได
1: ้แม
0: ่ขี้บ่นนะเราอะ
1: หน้าตานี่คือไม่ได้บ่นอะเหมือนกับตื้อแกตื้อๆหน่อย
0: เห
1: มือนไอ้ที่ขายของตามร้านอาหาร
0: อ
1: ะ
0: ทำไมฮะ
1: โอ้โหตื้อหน้าดูเลยครับ
0: พี่ช่วยเหลือการศึกษาหนูหน่อยนะเนี่ยตัวหอสุดท้ายแล้วพอซื้อมันปั๊บแป๊บมันมาอีกแล้ว
1: มาเต็มที่เลย
0: เต็มถาดอีกแล้ว
1: แล้วไม่รู้จักจำเลยนะเพิ่งขายแล้วไปมาขายอีกแล้ว
0: เออ
1: นี่ฮะกล้องจับมาเลยครับ
0: นี่เป็นแอสซิสต์ที่2นะครับของยูฮันบันซัมบี้นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ3ประตู2แอสซิสต
1: ์เด่นๆเลยครับแล้วตัวสูงด้วยนะครับหมายเลข9ของทางสวิตนะครับมันซัมบี
0: ้สวิตของบอลก็ไม่เยอะนะครับแอลจีเรียในคลองบอลเยอะกว่านานจะได้บุกขึ้นมาทีครับสวิตเปิดลูกนี้เกือบยาวโรดิเกสยังเก็บได้ครับให้กันมาตรงกลางชาก้ามันซัมบี้มีโรดิเกสเติมนะครับทางซ้ายเปิดโค้งลูกนี้ฉลับออกหลังครับเป็นเตะมุม
1: โดน กองหลังของแอลจีเรียไปบล็อกไว้นะครับ

0: ป็นลูกทัดบอลออกข้างไปครับ
1: มีทัดบอลด้วยยังบอลเล
0: ่พากับบอลเล่ไปเลยหมดเรื่องหมดราว
1: มอนสเตอร์บล็อกลูกนี
0: ้หลายอย่างหลายอย่างงงไง
1: เหรอแต่มุมทางซ้ายนะครับของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วมานูเอลวาคันจี้ตาก็จะโปนไปไหนครับ
0: โอ้โหมองได้180องศาครับ
1: ไม่ใช่กิ้งก่าโรดิเกสเปิดเตะมุมเข้ามาครับเสาแรกโดนมงสกัดออกไปนะบิวเบนทาเล
0: ปเตะมุมแล้วมันสั้นไปนิดนึงครับของหลังแอลจีเรียโขกทิ้งไปก่อนสวิตเริ่มต้นใหม่ครับเขี่ยบอลคืนหลังยาวมาเลยครับยังไงครับคืนให้ผู้รักษาประตูครับโคบิล
1: โคเบลฮะ
0: โอ้โคเบล
1: นะฮะครับผมเหมือนกันเหมือนกันแหละ
0: ขีดหน้าพี่อีกแล้ว
1: คล้ายๆกันนะคล้ายๆ
0: คล้ายๆกัน
1: โอ้วันนี้ผมนี่วันนั่งฟังวันนั้นเจ๊เนี่ย
0: ทำไมครับ
1: เจอนักเตะบอสเนียเข้าไปเนี่ยแกต้องนวดกกลิ้นเลยวันนั้น
0: โอ้โห
1: แต่ละคนชื่อยาวๆนั่นเลย
0: เมื่อเช้านี่เจอนี่คุยเทียงอยากกินปลาบางบ่อเลยครับส่วนสลิดมาหมดเลย
1: นะกรอบกรอบทอดกรอบกรอบนะ
0: กรอบกรอบครับ
1: ยำกินข้าวต้ม
0: ข้าวสวยร้อนๆน้ำปลาพริกโยนเข้ามาในเขตโทษของสวิตครับโคนะโคเบล
1: โคเบล
0: โคเบลขอมารับกับสบายสบาย
1: อาคาจิครับพาบอลขึ้นมาจ่ายต่อให้วากัสออกไปซ้ายนะครับลิคาโดโรดิเกสนี่เพื่อนชับปุย
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แชมป์โลกยู17ปี2009นะ
0: มี
1: ช
0: ับ
1: มีชับปุยมีกานิชาก้ามีเนี่ยลิคาโดโรดิเกส
0: โอ้ชับปุยแกก็นะหนทางเขาเรียกว่าวาสนาไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ขึ้นทางซ้ายนะครับสวิตเซอร์แลนด์วากัสคืนไม่ตั้งใหม่ชาก้า
0: โอ้บุกไม่ขึ้นครับ
1: แน่นครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องถอยพาสบอลลงมาข้างล่างครับ
1: ขยับมารับสวยนะครับออกมาทางขวาว่างเลยครับสักเรียแต่บอลแรงหน่อยยังทันครับสักเรียสุดเส้นเปิดติดบล็อกติดกับระยันอดุรีครับ
0: เปิดแปรแบบสวยๆเลยครับลูกนี
1: ้ได้เป็น
0: ทันช้าไป
1: ได้เป็นลูกทุ่มนะครับทางขวาสักเรียไม่ทุ่มครับให้แดนเอนดอยมาทุ่ม
0: สมควรแล้วครับไปอยู่แบ็คฮะ
1: อ้าวโดนอีกสวยจริงๆเลย
0: สักเรีย
1: เอนดอยครับไปอีกจากนอตติงแฮมฟอเรสต์ขยับทำท่าจะทุ่มไกลครับหลอกทุ่มใกล้มันซัมบี้เข้าไปตรงกลาง
0: โอ้โหผู้เล่นของทางแอลจีเรียนี
1: ่โรดิเกสยิงแล้วโอ้โหบดครับหลุดเอาไปไกล
0: ไม่โดนใครเลยครับโรดิเกส
1: ยิงเนี่ยบดเป็นปลาหมึกเลยฮะลูกนี
0: ้ถ้าเป็นกอล์ฟนี่เขาเรียกเข่นไปหน่อย
1: เหรอลูกนี้เป็นกอล์ฟนี่เขาเรียกตีท็อป
0: ตี
1: หัวลูก
0: เออตีหัวลูกเข่นไปนิดนึงนะเลยออกข้าง
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะแล้วก็ช่วงไฮเดฟิเนชันเบรก
0: มาแล้วครับ
1: เหรอ
0: ไฮดูเย็นเหลวนะฮะ
1: ควันคลุ้งมาเลยเด
0: ้โอ้โห
1: อ้าวช่วงนี้
0: ครับ
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อน
0: ดีมาก
1: มีอะไรบ้างนี
0: ้ AIS เจ้าของลิขสิทธิ
1: ์เจเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดสต็อปสต็อป
0: เจเจ
1: แจ๊ด
0: แจ๊ด
1: อ่
0: านแจ๊ดดีกว่านะ
1: ครับผม
0: แจ๊ดเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็ก
1: ขอบคุณด้วย
0: โอ้โหแว่นมันสายตาไม่ดีคร
1: ับ แหมเมื่อสักครู่เนี่ยไปคนละเจ้ากันเลย
0: คล้ายๆกันเหมือนมีเอสเอสเหมือนกัน
1: เอ้ยเขาโคกันเขาโคกัน
0: เหรออ่ามามามามาสถิติเป็นไงบ้างเขาโคกันอยู
1: ่ครับ
0: โอกาสยิงสวิตเนี่ย2ครับแอลจีเรีย3คร
1: ับ
0: แล้วก็เข้ากรอบเนี่ยนะครับสวิต2แอลจีเรีย1คลองบอลนี่แอลจีเรียได้เยอะกว่านะ
1: ครับ
0: 53เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฟาวคนละ1แต่มุมได้1ก็จากนู่นแหละครับสวิตนะครับถ้าอะไรคืนอังคาร3เนี่ยฮะอ๋อทีมชนะเนี่ยเองมาพูดเลยดีกว่าผม
1: ก็เดี๋ยวผู้ชนะคู่นี้จะเจอผู้ชนะคู่ของโคลอมเบีย
0: ของมาเตะสนามเนี่ยเตะที่แคนาดาเนี่ยนะ
1: โคลอมเบียเจออะไรวะลืมไปแล
0: ้
1: วโคลอมเบียกับกาน่าใครชนะมาเจอคู่นี้นะครับแล้วก็จะเตะที่นี่แหละนี่เท่ากับว่าถ้าสวิตเข้าไปได้นี่จะเตะสนามนี้3นัดเลยนะ
0: 3นัดเลยได้เปรียบเลย
1: เตะแคนาดาก็เตะสนามนี้นะ
0: แม่หยองกะให้สมชายเกิดเลยขอบคุณผู้สนับสนุนสั้น
1: ๆไปคนละเจ้า
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: เจ้าของแจ๊ดเนี่ยก็นั่งอยู่เนี่ย
1: เรียกว่า
0: สะดุ้งเฮือกเลย
1: เรียกว่า

0: ทิศเลยอ่ะอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยอยู่ราชพฤกษ์
1: เขารวยแล้ว
0: อันนี้เนี่ยอยู่อาลี
1: แจ๊ดเป็นเขารวย
2: อะไร
1: ๆๆหุ้นเพิ่นเขารวยมหาศาล
0: ครับ
1: พูดผิดไปนิดเดียวเดี๋ยวแกก็ส่งเงินมาให
0: ้ไม่ว่ากัน
1: แ
0: ล้วก็
1: ส่งหุ้นมาม
0: ีกิจกรรมของอสมทด้วยนะ
1: ดีมาก
0: ไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ครับ
0: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มต้น20บาทในการซื้อสิทธิ์ลุ้นโบสถ์รับรางวัลหลักล้านนะครับ เพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan ที่คุณชื่นชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ถูกสุด20บาทรับไป10สิทธิ์ในการโหวต
1: 10สิทธิ์นะฮะ
0: แล้วก็ลุ้นรับของรางวัลเนี่ยรางวัลที่1นี่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superfan นะครับ1รางวัล
1: อย่างเดียวขนอย่างเดียว
0: ล้าน6ประมาณ
1: นะฮะ
0: แล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับ5รางวัล
1: ไอ้พวกรถไฟฟ้าของ Honda ราคาเป็นแสนนะไม่ถูกนะครับ
0: อันนี้มอไซค์นะ
1: มอไซค์เนี่ยเป็นแสนเลย
0: ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร
1: ์
0: 5รางวัลมูลค่ารวมใน 2.6 ล้านบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net รวมสนุกได้จนถึง1นาฬิกา45นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิงนั่นแหละ
1: ครับผม
0: กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
1: ป้าป้าป้าป้า
0: เสียงอะไรเนี่ย
1: เสียงอุปกรณ์เทีย
0: ร์อ๋อครับ
1: นะ
0: อ่ะว่ากันต่อครับ
1: ครับหลังจากพักดื่มน้ำปัสสาวะเรียบร้อยครับ
0: เออ
1: 28นาทีผ่านไปครับ
0: นักเตะเนี่ยโอ้โหตาหยีกันหมดเลยบอกให้ดื่มน้ำปัสสาวะ
1: ดื่มน้ำแล้วปัสสาวะ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าพวกเด็กนักเรียนเมื่อยุค90เนี่ยขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะค่ะ
0: ครับผม
1: พูดเร็วๆ
0: ควบกันไปเลย
1: เสียเวลา
0: แอลจีเรียนี่โดนไปแล้วนี่ต้องแก้เกมนะครับทีมของวลาดิเมียร์เพชโควิช
1: ก็ครองบอลได้เยอะกว่าครับแต่ว่าถึงเวลาเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยมันยิงแป๊กยิงอะไรบ้างมันยังไม่มีลูกหวาดเสียวเลย
0: ก็ดูจากโอกาสจบเมื่อสักครู่เนี่ย3ครั้งนี่เยอะกว่านะแต่ว่าเขากรอบน้อยกว่าสวิตนี่ได้ยิง2ครั้งเขากรอบ2ครั้งเลย
1: ครับผม
0: นะครับเบนทาเลป
1: ดีนะครับเข้ากรอบนะถ้าเกิดเข้าเกียบเนี่ยโอ้โหเคี้ยวกันมันเลย
0: โอ้แตกด้วยเลยครับทำใหม่ๆเนี่ยนั่งทับแป้งก็ไปได้ปนเป็นแป้งเลยแป้งและช่วงนี้แป้งเราฮิตอยู่ด้วย
1: เออแป้งแล้วนะ
0: นะจะรับพิ้วไงต้อง
1: รับพิ้วน่าสงสารนะ
0: ผมนี่รับพิ้วนะ
1: พิ้วอะไรฮะ
0: ไข่โหมาที่ผมพิ้วหมดเลย
1: อ๋อโหพิ้ว
0: เป็นไงฮาไหม
1: ฮาฮามากเลยฮะ
0: ง่วงง่วงเล่นไปก่อน
1: โอ้โหไอจีเรียได้บอลนะครับแต่ก็เล่นแบบช้าๆสโลโมชั่นเปิดยามาทางซ้ายครับ
0: อานุรีครับกระชากติดแข้งติดขาจะลอดขาแดนเอ็นดอยไม่ผ่านครับโดนตัดไปแล้วจะสวนแล้วครับสวิตแดนเอ็นดอยพาขึ้นมาโดนชนคว่ำลงไปได้ฟาว
1: นูรีตามเอาคืนครับ
0: ชื่อเหมือนคนไทยเหมือนกันนะ
1: นูรีจ็อกกี้ยิม
0: โอ้โห
1: นะฮะ
0: ของดีมีคุณภาพ
1: ของดีมีคุณภาพผมจำได้ว่าแกต่อยอยู่ที่ไอ้พันทิพย์อ่ะ
0: ชิงแชมป์โลก
1: โรยตัวลงมาเลยค่อยกระเช้าลงมาเลย
0: อย่างเท
1: ่ต่อยเป็นไงบ้าง
0: โดนน็อกยกแปดเรียบร้อย
1: นะฮะ
0: ป๋ามาดนี่กลุ่มขมับเลยโอ้ลงทุนไปเยอะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ยัง 1-0 นะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่แกก็พอนำแล้วแกก็นงเหน่งนงแกละเลยนะไม่รีบแล้วครับ
1: ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าบอลนี้แอลจีเรียเขาก็ครองบอลได้มากกว่าแล้วนำแค่ลูกเดียวนี่มันมีโอกาส
0: นี่เรายังไม่ได้พูดชื่อริยัดมาเลสเลยนะ
1: เออมันใส่เบอร์อะไรกันแน่วะเนี่ย
0: ไม่ได้บอลเลยนะครับ
1: เบอร์7ใช่ไห
0: ม
1: หายไปไหนว่ามาเลส
0: 35แล้วนะปีนี้นะริยัดมาเลส
1: ไปอยู่ในซาอุดีอาระเบียครับต้องให้กลัวร้อนครับเป็นยืนล่ม
0: ๆนี่วันนี้นี่เหมือนผังการยืนเนี่ยดันเอาอิบราฮิมมาซ่านะครับมิดฟิลดาวรุ่งจากเลเวอร์คูเซ่นนี่ขึ้นมาเป็นหน้าเป้าเลยนะครับฟอสไน
1: ชื่อบาซ่าครับแต่แกอยู่ที่มือนะฮะ
0: มาซ่าขยับถ่ายบอลกันไปมานะครับสวิตเล่นบอลกระจายเต็มพื้นที่ดีเหลือเกินวากัสกระชากจะแหวก2ครับมาได้ครับในเขตโทษล็อกเข้าซ้ายเข้าไปในเขตโทษแหมช้าไปหน่อยยังได้นะครับถึงเส้นหลังโอ้โหชุดสีขาวขวางเต็มไปหมด
1: แกนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาแก

0: ออกอาวุธได้เท้าซ้ายเท้าขวาเลยนะ
1: โอ้ซ้ายขวาถนัดข้างไหนเรื่องกลับไปถามแม่ครับ
0: โอ้โหวากัสนะฮะแต่ออกมาไม่ได้เรื่องครับไม่ถึงเพื่อนนะ
1: นี่สำนวนอภิษณุเลยนะ
0: ก
1: ็ถนัดข้างไหนต้องกลับไปถามแม
0: ่โอ้เออขอโทษเถอะพี่ไม่ได้ ไม่ได้รับมุกนี้ว่ะขอโทษ
1: หมายแล้วมาซัมบี้โอ้โหกันเลื้อยเป็นงูเลยโดนดักเอาไว้แล้วเตะเขาครับลูกนี้โอ้โหฟาวว่ะวากัสนะครับฟาวเราเตะจากเซบีย่านะครับ
0: นี่ฮะดูภาพช้านะครับล็อกแล้วลบลากไปนะครับสุดเขตเส้นหลังล็อกอีกทีครับส่งมาไม่เจอเพื่อนนะ
1: แต่ยีเลียได้ขวางอยู่ 4-5 คนนะครับ
0: คือบางทีบอลล็อกบ่อยๆเพื่อนก็จะงงไปด้วยครับไม่รู้ว่าจะส่งหรือจะล็อกหรือ
1: ยึกยักนะ
0: ยึกยัก
1: ยึกยัก
0: ก็บอลสมัยใหม่ส่วนมากก็จะต่อบอลเร็วครับไม่เล่นแบบความสามารถเฉพาะตัวมันช้าย
1: ึกยักในเธอนั่นแหละที่ยึกยัก
0: เฮ้ยโอ้ต้องรับมุกอีกแล
1: ้
0: วเพลงของใครฮะ
1: พี่แหวน
0: โอ้พี่แหวน
1: ที่ติมาตัวสุนทร
0: โอ้พี่แหวนนะ
1: มุ้ย
0: ชนกันครับ
1: โอ้โหแกชนไม่ดูบอลเลยครับไอดูลี่ครับโดนเป่าฟาวโวยอีกโอ้ตาย
0: พี่เข่า
1: โอ้เข่าทั้งทีม
0: โอ
1: ้ครับผม
0: แกดีเลยนี่เข่าทั้งทีมนะ
1: ชนใส่ด้านหลังของแดนเดนดอยนะครับบอลยังไม่มาเลยครับ
0: ดูเหนื่อยๆหน่อยนะฮะพอทางสวิตยิงได้ลูกหนึ่งแล้วก็เล่นกันเกมเหนื่อยๆมากเลยนะ
1: คือคู่นี้สไตล์มันไม่ใช่ทีมที่แบบบู๊ระห่ำบุกเป็นบ้าเป็นหลังอยู่แล้ว
0: เออ
1: มันก็สไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ
0: จริงๆๆๆๆจริงจริง
1: จริงจริงจริงใช่ใช่ใช่ใช่ใช่วันนี้ไม่ไอเลยนี่สุดยอดอย่าไปทัก
0: โอ้โหบอลนานๆก็จะมาถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนซีดานสักทีนึง
1: เออนี่แสดงว่าอมกำกิ๊กเพียงมาใช่ไหมเนี่ย
0: โอ้โหอมมาทุกอย่างเลยครับประหลัดคงประหลัดคิกอมหมด
1: นะไม่ต้องไปอมฮะ
0: ทางเติงก็อมฮะ
1: อุ้ยน่ากลัวมากเลย
0: บอลมันก็ยังไม่เคยเท่าไหร่ต่อข้างแอคเลยครับ
1: นี่จริงๆเขาเป็นวลาดิเมียร์เพ็ทโควิชนี่เขาเป็นบอสเนียนะเกิดที่ซาราเยโวแต่ว่าไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่สวิตแล้วก็ได้สัญชาติสวิตไปแล้วนะครับ
0: ก็แดนสงครามเก่าครับซาราเยโวเนี่ยบอสเนียเนี่ยฮะ
1: กูสินย้อนกลับมาให้ฟาว
0: กันมานานมากเลย
1: ทำไมสละสั้นออกเสียงยาวสละยาวออกเสียงสั้นทำเป็นป่าไม่ได้ฮะอ่ะแยะ
0: ล้อมฮะเบอร์หมายเลข15ล้อมไปนะเมื่อกี้นี้เจอแกก็หวังดีมากไอ้นี่ลูกใครนะครับใส่หมวก USA นะฮะ
1: ผมพยายามจะฟังซาวอยู
0: ่ฟังซาวดิไอ้นี่หน้าคุ้นมากเลย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใคร
0: โอ้ยิ้มใหญ่เลย
1: ข้างล่างนี่เหมือนแจ็คแบ็คเลยใช่เปล่าไม่รู้
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมเอ้าไอ้พูดถึงป่าได้ผมอยากให้ป่าภาคมวยเหมือนกันน่าจะสนุกดีนะ
0: ป่าได้ดิไอ้ป่ามวยเก่านะเขารู้เรื่อง
1: นี่โดนช็อกก็ล้อมลงไปแล้วแล้วชนะนกไปแล้ว
0: ไอ้นี่ล้อเลียนแล้ว
1: ก็ป่าผมก็โทษ
0: อืม
1: ด้วยความเคารพนะครับป่า
0: ป่าเขาป่าเขามีแบบเขามีแบบบุคลิกที่ไม่เหมือนใคร
1: เออ
0: โอ้เอาอีกแล้วครับสวิต
1: มันซัมบี
0: ้ทางซ้ายเข้ามาซัมบี้คนเดียวครับ
1: เกมลูกสวิตช์นี่มันซัมบี้เลยนะครับบอลไปถึงนี่อันตรายทุกจังหวะแล้วเหลืองเลยครับโอ้โหเรียกฟาวได้แล้วก็เรียกใบเหลืองได้ด้วยครับ
0: สกัดไม่หนักครับแต่ว่าไซบี้ครับไปสกัดนะครับไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าม
1: ันจังหวะกระชากหนีไปแล้วครับ
0: ไ
1: ซบี้ไปขวางไซบี้นี่ก็เป็น1คนที่โชว์ฟอร์มเด่นมากนะครับของแอลจีเรียใน3เกมแรกที่เป็นเจ้าของสถิติวิ่งเยอะที่สุดนะจาก3เกมแรก 33.88 กิโลเมตร3เกม
0: เจ้าชอบมากเลยถ้าวิ่งเยอะ
1: แล้วโอ้โหแล้วก็สร้างโอกาสยิงได้ไม่ใช่มีโอกาสยิงเยอะสุดจาก3เกมแรกนะครับของทีมโอกาสยิงไป8ครั้ง
0: ได้ลูกฟรีคิกครับนอกกรอบเขตโทษไปครับทางด้านซ้ายครับข้างในนี่มารอกันเต็มเลยครับยิ่งกว่าเงินเดือนออกครับ
1: เอา
0: เห็นอาคันจีนะอาคันจีใช่ไหม
1: อาคันจี
0: อาคันจี
1: อาคันจีย
0: ืนอยู่ครับ
1: จะเปิดเข้ามาโดยรูเบนวากัสนะครับ
0: จะเปิดหรือจะยิงครับเดี๋ยวดูที่ครับระยะนี่มันยิงได้นะครับหยอง
1: หลอกยิงซะเลยดีไหม
0: แกท่องนโมกันอยู่นะฮะ
1: โอ้โหนันตปัดชเยครับวากัสยอดเข้ามามีคว่ำไปแล้วควิดลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับลูกมงเดนิสซากาเรีย
0: กองหลังครับซากาเรียครับมงครับออกไปเลยฮะ

0: เนี่ยข้างในนี่มีอากาจี้นะครับไปผักอยู่กับเบกาลี่ครับแล้วดึงกันไปดึงกันมาบอลเลยมาถึงซากาเรียครับขึ้นไปโมง
1: เข้าไปครับ
0: โอ้โหไม่เข้าอยู่ดีครับนี่อากาจี้ก็ไม่ได้ทำอะไรครับเบกาลี่แกซุดลงไปเอง
1: แกก็พยายามนะครับซากาเรียนี่นะ
0: คือลูกนี้ถ้าจะฟาวเนี่ยเบกาลี่ฟาวอากาจี้ด้วยซ้ำนะไปดึงเสื้อนะครับ
1: มีกาแฟสักถ้วยไหมครับเบกาลี่เนี่ยฮะ
0: ไม่ใช่เบกาลี
1: ่ฮะ
0: เออเบกาลี่เบกาลี่เออคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันนะ
0: อันนี้เบลกาลี
1: ่มีไส้ไหม
0: มีไส้ต้องไปไอ้ร้านข้าวขาหมู
1: ฮะ
0: ไส้พะโล
1: ้ไส้พะโล้แล้วก็ไปกินอะไรนะไอ้สตาร์บัคใช่ไหมเดี๋ยวไปสั่งขนมปังด้วยนะ
0: โอ้โห
1: ต้องมี300นะ
0: เช็คบินมาตกใจเอามาอีกแล้วก็มาซัมบี
1: ้มาซัมบี้เดียวมาแล้วครับ
0: กระชากมาจ่ายก็มาโอ้โหไม่ถึงบีเวนบอลโลครับแล้วสกัดไม่ขาดยังช่วยกระเตะทิ้งออกมาตกเก่าฟองแฮนด์บอลครับผู้สินไม่ว่าอะไรผู้สินนี่เป็นผู้สินจากอาร์เจนตินานะครับยาเอลฟอลคอนเปเรส
1: ลงมาหลายนัดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ฟาวครับแอลจีเรียครับโดนเขี่ยเข้าไปที่กล่องดวงใจหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
0: อย่าใช้คำว่าเขี่ยเนี่ยนะ
1: โอ้ โอ้บอกกระโดนก็บอกกระโดนศอกโดนศอก
0: ครับผู้สินยาฟอลคอนเปเรสนี่บอกว่าแกนี่เคยช่วยชีวิตนักบอลในสนามด้วยนะแบบโดนปะทะแล้วลิ้นมันม้วนลงไปแกเคยแบบไปดึงลิ้นออกนะ
1: ล้วงมา
0: แกเป็นไอ้นี่เก่าเป็นไลฟ์การ์ด
1: โอ้แกก็พอเรียนมาม
0: ีวิชา
1: ดึงแล้วมาดีดสักรอบหนึ่ง
0: โอ้นักบอลพอแล้ว
1: ชีวิตใต้บอลครับวากัส
0: อุ้ย
1: แหมไปไม่ได้คืนหลัง
0: สุดยอดเลยนี่ทำกันบ้านมาแบบละเอียดยิบ
1: รู้ชื่อแม่งพอดีเลยไงโอ้ตัวเบลเลอร์เลย
0: เงยด้าไปมองพอดี
1: ไอหยองมันตัวเบลเลอร์เลยเขียนไว
0: ้งัดเข้าไปในเขตโทษนะครับมงสกัดออกมาสวิตเซอร์แลนด์ยังได้นะครับซากาเรียโอ้ยทางขวาว่างเลยครับเอ็นดอย
1: เ
0: อ็นดอยมีข้างในเปิดโค้งเข้าไปโอ้โหบีเวเบโลครับเข้าชาร์จที่เสาแรกยังติดบล็อกไอซามองดี
1: ทำไมต้องยั่วขนาดนั้นวะเนี่ยไอจีเรีย
0: คิดว่าย
1: ั่วกองหลังหรือว่า
0: ไม่ควรเป็นเตะมุมอะไรอย่างนั้นมั้ง
1: เออยั่วพวกเดียวหรือว่าปล่อยมาได้ยังไงเนี่ย
0: ดูอีกทีครับว่าโดนใครออกเนี่ยฟ้องว่าต้องโดนเอโบโลออกแต่ว่าผู้สินเหมือนให้ไปเตะมุมนะครับแต่ว่า VR มันเช็คได้อยู่แล้วนะครับ
1: ไม่เออไม่ต้องไปร้องให้เปลืองคอแล้วครับนะ
0: VR เขาดูเขาบอกกรรมการมาครับเป็นเตะมุม
1: วากัสอีกแล้วอ่ะ
0: เฮ้ยเอาละวะจำได้คนแล้วเว้ยมันซัมบี้คนนึงเอาเปิดเข้าไปครับ
1: โอ้โหไม่ได้เลยครับกองหลังแอลจีเรียโขกทิ้งมาสบายๆเลยครับ
0: หนุนยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่มีใครครับมงตั้งไว้ฟอยเลอร์แหมเก็บบอลไม่อยู่แอลจีเรียดักได้ครับคืนมาตั้งกันใหม
1: ่ก็ไม่เคยเพสซิ่งเท่าไหร่นะบอลมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะ
0: หายไปตรงกลางลูกนี้เปิดเอาไว้ขวานะครับอ้าวได้บอลแล้วครับมาเลสแหมเพิ่งได้เรียกชื่อครับจะ40นาทีอยู่แล้วครับจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้ว
1: เมื่อกี้แกนั่งอยู่ข้างๆครับพอบอลมาแกลุกออกมา
0: เอาว่าทางขวาครับมาเลส
1: มาเลสลูกที่2ครับที่จับบอลได้ไม่เอาไม่ไปทางโล่งๆมันไม่เลี้ยงวะขวามือ
0: เอาขึ้นมาครับเบนเซเบนี่หยอดไปมาเลสครับลูกสุดเส้นไม่ถึงครับโรดิเกสเสยทิ้งออกหลังไปก่อนเป็นเตะมุมของแอลจีเรียครับ
1: ผมว่าปล่อยให้มาเลสไปก็ไม่น่าจะน่ากลัวนะลูกนี
0: ้ฮะ
1: ดูทิศทางการยืนของลิยัตมาเลสเนี่ย
0: โอ้แลบไปไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับลูกนี้เนี่ยแหมถ้ามาเลสเอาบอลลงได้นี่ได้ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: เตะมุมทางขวานะครับ
1: 40นาที
0: ถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะบรรยายเขาเตะลูกนี้อินสวิง
1: เอาสวิงหมดแล้วครับ
0: โค้งกว่าประตูแล้วข้างในนี่มีแอลจีเรียกองอยู่คนนะครับแล้วแหมยังดักได้เปิดสาดออกมาทางซ้ายครับซากุรี
1: ่ไม่ถึงยิงก็ไม่รู้ครับ
0: แต่ว่าเบนทาเลฟกองนี่ก็โอเคโทษนะครับโดนอะไรเข้าไปดูว่าโดนอะไร
1: โอ้โหโดนแบบโคสไลน์เข้าไปที่ลำตัวครับ
0: โดนเข้าลิ้นคุย
1: ลิ้นปี่ฮะก็ไม่เหมือนเอามือยันไว้เฉยนะ
0: จังหวะก็เรียกทวินแอคชั่นไง
1: สำรอสำออย
0: อ้าวโดนด่าสวย
1: คือลูกนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้สำออยจริงเรื่องนี้
0: เหมือนว่าไอเดียวิ่งไปอันนั้นก็เวียงหมัดมาไงโป๊ะ
1: ไม่เวียงแบบเหมือนแบมือเงี้ยนะคล้ายๆเงี้ย
0: เอโบโลนี่แทบไม่มีส่วนกับเกมเลยนะครับแต่ว่ายิงประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับบิลเอมโบโล

0: ก่อนไปนี่เกือบไม่ได้ไปนะ
1: โค้ชบอกไม่เป็นไร
0: จ้ะ
1: ไม่ต้องมีส่วนเลยขอยิงได้พอแล้ว
0: ก่อนบอลโลกนี่เกือบไม่ได้ไปในบอลโลกโดนคดีติดตัวเกือบไม่ได้วีซ่า
1: โดนคดีขืนข่มนะ
0: ฮะไอ้เอบอลโลนี่คดีอะไรวะไอ้ทำร้ายร่างกายมั้ย
1: ทำร้ายร่างกายไม่ขืนข่มนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นโทมัสปาเต้คนหนึ่ง
1: พวกนักบอลนี่จะโดนคดีนี้เยอะมากนะเพราะว่า
0: บางทีมันก็คนอยากดังนะครับ
1: บางทีก็สาวๆเขาก็มาแล้วเขาก็แบ็กเมย์
0: เอามาครับให้มาในเขตโทษยิงลูกนี้โอ้โหมีฉลับนะครับแต่ว่าบอลสุดท้ายหมดน้ำหนักก็ไปเข้ามือของโกเบลครับลูกยิงของฟราชไชบี้เอาบอลลงสวยนะครับเอาอาร์เนี่ยโยกเข้าไปแล้วให้เข้าไปตรงกลางครับในเขตโทษล็อกเข้าขวาแล้วยิงมันบดนะครับลูกยิงของฟราชไชบี้เนี่ย
1: เบาครับ
0: ไปฉลับเข่าของเอเวดี้นิดนึงครับมันก็เลยบอลหมดน้ำหนักครับ
1: ก็พอมีลุ้นครับเวลาจะหมดเหลือครึ่งแรก
0: เดี๋ยวโอกาสยิงนี่สวิต5นะครับเข้ากรอบ2ส่วนแอลจีเรียยิง5เขายิง4เข้ากรอบ2
1: เหมือนกัน
0: โอกาสยิงไม่เยอะทั้งคู่นะครับ
1: แล้วก็เล่นแบบสโลโมชั่นนะฮะ
0: เกมไม่ได้แลกกันเมามันขนาดนั้นนะครับ
1: เ
0: ออไปเรื่อยๆนะแต่ว่า
1: ผมอ่านชื่อทันอ่ะคิดดูแล้วกันมันช้าขนาดไหนอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวแอลจีเรียครึ่งหลังอาจจะต้องเร่งสปีดให้เร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าบอลตามหลังนะครับเอามาซ่าครับลุยเข้าไปจ่ายมาลูกนี้ล็อกแชมบี้ไม่ได้ครับคืนมาไอ้นาลีไหลหน้าก็ไปโทษเอาอาหยอดลูกนี้สุดเส้นเกี่ยวให้ถึงครับโอ้โห
1: มาเลสไม่ถึงครับ
0: เป็น
1: มาเลสใช่ไหม
0: ลาฟิกเบเกอรี่ครับแบ็คขวาที่เติมขึ้นมานะครับเมื่อสักครู
1: ่แม่ถ้าเป็นมาเลสนี่ต้องยิงได้แน่นอนเลย
0: เมื่อกี้ยังด่าเขาอยู่เลย เปิดมันแรงไปนิดเดียวครับเบเกอรี่นี่ยืดสุดเหยียดเลยครับแต่ว่าไม่ถึงโอ้โหเฉียวปุ่มสตั๊ดไปนิดเดียว
1: บอลวิ่งยังไม่ถึงบอลเลยเตะจะไปโดนยังไงนะ
0: โดนด่าอีกแล้วสวยโดนบอล
1: โอ้บอลยังไม่ถึงขายไม่ถึงบอลเลยเตะไปงั้นไปโดนยังไง
0: เน่ในฐานะที่นี่เรียนฟุตบอลกับอาจารย์ประพันธ์เปรมศรีมาแล้วมนุษย์ไม
1: ้มนุษย์ไม
0: ้พยายามจะเร่งนะครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับแอลจีเรียก็ได้เสมอก่อนพักครึ่งนี้ก็จะดียอดไปแล้วครับมาเรสไม่ถึงนะครับอาคันยี่ดักไว้บอลจังหวะ2ตกหน้ากอไปโทษยังแย่งกันอยู่ครับ
1: ลูก
0: ว
1: ัน
0: ทีเดียว
1: ยาวไปเลยครับ
0: บอลตกตุ้งแนวลูก้าซีดานนี่ค่อยๆรับบอล
1: ถอยล้อฟรีเลยครับเดี๋ยวบอลบางทีมันเด้งแล้วมันข้ามหัวยุ่งเลย
0: พอมาดูป่ะไม่รู้นะเกมนี้นะ
1: มาไม่รู
0: ้28แล้วนะปีนี้นะลูกซีดาน
1: ไ
0: วๆนะเราดูพ่อก็เตะบอลกันอยู่แบบๆนี่เลย
1: โอ้แต่หัวนี่แน่นเลยนะผมนี่หยิกย่อยมันฝอยขัดหม้อเลย
0: โอ้ซีดานหนุ่มๆก็อย่างนี้แหละ
1: ก็สมัยนี้ไม่ต้องกลัวครับมีถักมีทอครับเยอะแยะไปหมดเลย
0: กีวีทาก็ได
1: ้โอ้โหกีวีมันเมื่อ20ปีที่แล้วมั้ง
0: พี่ทำไปเล่นนะมันมีนักบาส NBA นะแบบว่ามันบางนี่เขาเอามันเดี๋ยวนี้มันมีครีมแบบทาเป็นสีดำอ่ะขมอ่ะ
1: อ๋อให้มันฟู
0: ไม่ให้มันให้มันสีดำอ่ะ
1: มันจะไปทาทำไม
0: แล้วเขาไปแข่งไอ้ทีมฝั่งตรงข้ามเสื้อขาวไอ้นี่ก็เลี้ยงๆแล้วมุดเอาหัวไถเข้าไปเนี่ย
1: เป็นรอยเลย
0: เงยขึ้นมาไอ้เสื้อฝั่งข้าวดำปี๋เลย
1: โอ้โหนี่กล้องจับที่โค้ชทางฝั่งของทางแอลจีเรียนะครับ
0: ครับ
1: พี่อะไรพี่แพทใช่ไหม
0: พี่เพชร
1: พี่เพชรแกพังเปล่าพี่เพชร
0: มันจะเร็วตีอะเอาลุยเข้ามาครับแอลจีเรียไม่ถึงครับให้บอลไปได้จะให้มาเรสนะครับแต่ว่าน้ำหนักขาดลูกาซิดานออกมาเล่นครับสาดยาวขึ้นมา
1: ชูมือทำไมวะ
0: ล้ำหน้าฟองล้ำหน้า
1: โอ้โหบอลยังไม่ถึงไหนเลยฟองล้ำหน้าแล
0: ้
1: ว
0: มาเลสกลับไปจากตำแหน่งล้ำหน้าครับเมื่อสักครู่เปิดขึ้นมาโรดิเกสเอ็มโบโลจะพักอกให้โอ้โหบอลหลุดออกข้างไปทด4นาทีนะครับนี่ทดเป็นนาทีนิดๆแล้วมาซา
1: ได้ประตูไปแล้วไม่มีอะไรครับตอนนี้แอลจีเรียครองบอลนะพยายามบุก
0: ตอนนี้เนี่ยเบเกอรี่นี่แบ็คขวาที่เติมสุดแล้วนะครับท้ายครึ่งแรกเบนเซบายนี่ประกาหลังจากดอทมุนครับขึ้นมาทางซ้ายไอ้นูรี่แน่นไปหมดนะครับสวิตช์10คนลงไปรับหมดนะครับหน้ากรอบเขตโทษตัวเอง

0: อาร์เอสจะเจาะยังไงครับเบลการีทางขวามีมาเลสขออยู่ครับมาเลสให้มาเลสเปิดซ้ายพุ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษพักอกลงยิงซ้ายโอ้
1: โหเหมือนแย่งกันยิงด้วยนะครับ
0: จังหวะยิงนี่เป็นมาซ่าครับคือบอลพุ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วตกใส่หน้าอกของอาอานะครับแล้วไปกระเด้งไปเข้าทางเบียมาซ่าครับยิงซ้ายแล้วโดนไม่ดี
1: จุดแบบเกรงใจครับเพราะว่าอาอาก็เกรงใจนะ
0: ครับ
1: นี่ฮะโอ้โหแล้วยิงไม่ได้เรื่องเลยครับ
0: คืออาอาเดี๋ยวพักเอาหน้าท้องพักบอลลงมาก็เหวี่ยงขวาจะยิงไปแล้วครับเห็น
1: เจ้าบุญทุ่มเจ้าบุญทุ่มมานี่เตะออกเฉยเลยฮะ
0: มาซ่าไม่ใช่บาซ่า
1: โอ้มาซ่านะฮะ
0: ครับผม
1: เออเตะออกเฉยเลย
0: มิดฟิลด์วัย20ปีครับจากเบอร์เลเวอร์คูเซ่น
1: ครับ
0: ก็ต้องเจลิมิงก็ต้องแซวป่าเลยว่าถามแบบป่าคุณสุเทพไอ้ตัวนี้มันอยู่ทีมอะไร
1: โอ้โหโอ้โหป่าเทพแบบถาม3ทีป่าเทพ
0: ปีสุเทพเนี่ยเปิดหน้าอื่นไม่ได้เลยต้องเปิดหน้ารายชื่อไว้
1: ครั้งที่3ป่าเทพรู้สึกไม่ตอบนะ
0: เออ
1: เริ่มไม่ตอบ
0: เอาล่ะไปเบ้เขาเข้าขากัน
1: อ๋อเข้าขากัน
0: โอ้ปากดีที่สุดแล้ว
1: เดี๋ยวมีล้อมด้วยนะ
0: โดนแน่งานนี
1: ้
0: ผมว่าไม่มีแล้วล่ะคิวเราสองคน
1: มี
0: เหรอโดนเบื้องบนสั่งตัดคิว
1: เจอกันยังทักทายกันดีอยู่เลยเมื่อเช้านี้เจอป่าแปะ
0: ก็เจอผมนี่ก็ถามถึงพี่นะก็เป็นห่วงนะ
1: โอ้ยแกบอก
0: บอกว่าสมใจมันแอบกินเบียร์หรือเปล่าว่าไม่หายไอแล้วด
1: ีน้ำเย็นอย่าไปกิน
0: อ้าวนั่นเรียบร้อย
1: อย่าไปกินเบียร์เราก็นึกว่าห้ามดื่มสุราเลยกินไวน์เนี่ยวิสกี้เนี่ยเพลียวๆเลยสมชายโอ้โหแกแนะนำดีมากเลย
0: อันนี้น้ำอสมทนะ
1: ครับผม
0: มีให้เอากลับบ้านสัก2แพ็คไหมฮะ
1: เออผมก็ลืมไปนะ
0: ลืมเอากลับบ้าน
1: ตอนนี้อยู่บ้านเนี่ยรักษาตัวมาประมาณ6เดือนครับเพิ่งรู้ว่าต้องจิบน้ำหน่อย
0: ใช่น้ำอุณหภูมิห้องนะ
1: เออ
0: น้ำอุ่นได้ก็ยิ่งดี
1: โอ้เซอร์มานานถ้าอยู่อังกฤษก็ป่านนี้ก็สบายแล้ว
0: คือเวลาพี่พูดคำว่าจิบเนี่ยมันสำหรับพี่เนี่ยมันไม่ใช่น้ำไง
1: โ
0: อ้โมกันไปโมกันมาครับหมดครึ่งแรกครับโอ้โห
1: จับเลี้ยงครับกล้องจับมาที
0: ่คนทำประตู
1: เจ็ดนะครับผู้ทำประตูนะครับ
0: ชื่อว่า
1: เอ็มโบโล
0: นี่สุดยอด
1: ยอมทำเองนี่เริ่มมาแบบป่าแป้งคนแล้ว
0: เอ๊ะมันอยู่ทีมอะไรครับคนนี้
1: โชคดีกว่าทันนะเน
0: ี่
1: ย
0: เออได้กองหน้าจากเรนส์นะ
1: น
0: ี่เป็นประตูที่30ของเขาเอ๊ะประตูที่26ของเขาในทีมชาตินะเอ็มโบโลนะครับก็นำ 1-0 นะครับสวิตเซอร์แลนด์หลังจบครึ่งแรก
1: โอกาสยิงของสวิต4ครับ
0: ครับ
1: แอลจีเรีย5เข้ากรอบในเท่าอะไร 2-2 ครองบอลนิดยังเป็นแอลจีเรียครองมากกว่า
0: ครับ
1: 51% แต่ว่าทางสวิตเนี่ย 41% ฟาว5เท่ากัน
0: ฮะ
1: แล้วก็แย่งบอลใน 8% เตะมุม2สวิต2แอลจีเรีย1
0: very good
1: ดีมากน้องน้องนี่เขาเรียนแล้วเรียนรัฐศาสตร์ใช่ไหม
0: เ
1: ศรษฐศาสตร์
0: ไม่ได้ผิดคณะ
1: แล้วทำไมไม่ไปสอบไปนี่วะไอ้ที่เขาสอบแล้วเขาได้กันเยอะโกงเขาสอบอ
0: ้าว
1: อ้
0: าว
1: โอ้โห
0: ไม่เอาแ
1: ซ่แล้วทำยังไงวะทำงานกันมาเป็นปีแล้วเพิ่งมาจับได
0: ้เมื่อกี้ก็หิ้วแป้งทิ้งแล้วนี่ก็โกงก็สอบอีกแล้ว
1: โอ้โหมันมากเลย
0: ภาคไม่จบแล้วบ้างเราสองคนเนี่ยคู่นี้
1: แต่ละคดีนี่แบบโอ้โหโกงก็สอบนี่แบบ เลื่อนฟ้าทลายดินอะไรแบบถล่มฟ้าทลายดินกัน
0: นี่นึกถึงหนังเรื่องไอ้นี่เลยนะฉลาดเกมโกง
1: โอ้โหนี่มันแบบมันโจกขึ้นมากเกินไปอ่ะ
0: มันอึมครึมมากเลย
1: เออมันแบบโหยมันเป็นไปได้เว้ยอย่างเง
0: ี้
1: ยผมว่าผมเนี่ยตัวลอกอันดับหนึ่งของประเทศแล้วเนี่ย ผมยังคิดไม่กล้าขนาดนั้นเลย
0: โอ้พี่เคยไหมสมัยเรียนเนี่ยผมเคยลอกเพื่อนนะ
1: เออ
0: ลอกมาเนี่ยเพื่อนทั้งห้องเนี่ยเต็ม5เต็ม100เนี่ยเพื่อนทั้งห้องได้7 80ขึ้นหมดเลย
1: เออ
0: มีผมได้60อยู่คนเดียว
1: เหรอ
0: ลอกยังลอกผิดเลย
1: เหรอไอ้เนี่ยฉลาด
0: เหรอ
1: วิธีการลอกเนี่ย
0: โอ้
1: เขาต้องเขียนผิดบ้าง
0: นี่ไม่ผิดเลยผิดซะเกือบตกเลย
1: เพื่อนพี่เนี่ยมันก็เก่งอ่ะไม่เก่งหรอกมันก็ลอกเหมือนกัน
0: อ่
1: ะแต่มันโง
0: ่ทำไมอ่ะลอกเหมือนทุกข้อเลย
1: ลอกเหมือนทุกข้ออาจารย์เขามาเทียบข้อสอบเขาก็รู
0: ้แต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนเยอะไปไง
1: ของพี่เนี่ยข้อนี้ผิดมากดีกว่าผิดมั่งถูกมั่งผิดมั่งอย่างเงี้ยเนียน
0: แต่ต้องกะให้ดีนะเอาให้พอดีผ่าน
1: เฮ้ยรู
0: ้
1: ระดับ IQ นี่ถ้าไม่มีกลัวใครเลย
0: เป็นมวยนี่ก็คือหาสอสุภาวันแล้ววะ
1: เออแต่ว่าอาศัยขี้เกียจไปนิดนึง
0: ครับนี่มันดีไหมอาศัยขี้เกียจ
1: แต่ว่าไอ้แบบ โกงก็สอ

0: อบแล้วสอบได้เสียเป็น 3-4 แสนไม่เคยก็ทำได้เหรอ
1: โอ้แล้วคนมันก
0: ็ไม่รู้คนมันก็กล้าทำนะ
2: ทำได้ไหมไม่รู
0: ้โอ้มันก็กล้าทำไม่กลัวโดนจับได้ไงวะไอเรานี่กลัวกลัวนะเอาแล้วต้องทำยังไงตอนนี้ต้อง
2: ก็เดี๋ยวอ่านข้อความก่อนเดี๋ยวค่อยออกตอนใกล้ๆ11โมงก็ได้เน
0: า
2: ะ
0: ดีมากดีมาก
2: ใช่ใช
0: ่ดีดีดี
2: ใช่ใช
0: ่แจ๊ดนะแจ๊ดนะครับไม่ใช่เอสนะแจ๊ดนะ
2: เห็นมีตัวเอตัวเอส
0: เออมันมี
2: เอสเอสเอออ้าวมีข้อความมาทาง SMS นะครับ4689899
1: ครับ
2: เราเข้าตั้งแต่10โมงใช่ไหม
0: อ
2: ื
0: ม
2: มีบอกว่าไม่อยากเดาเดี๋ยวแวะไปถามที่สนามอันนี้นะจะตอบคำถามรายการที่แล้วมั้งเนี่ย
0: อ๋อครับ
2: บายตามพี่สมชายเอาแต่เริ่มเลยเหรอจากพี่ลงเล้ง
0: อ๋อยังไงวะ
2: อะไรอะไม่รู้ลืมไปแล้วอะ
0: เหรอ
2: เมื่อวานนินทากีฬาโลกแฟนๆรุ่นให้หยองกับพี่สมเนี่ยต่อเวลาถึงจุดโทษไปเลยฮะพี่ลงเล้ง
0: โอ้เมื่อวานเหรอ
2: ไม่วันเนี้ยก็บอกว่าแฟนๆนินทาบอกอยากให้คู่นี้ต่อเวลายิงจุดโทษไปเลย
0: ก็มีโอกาสนะแต่ถ้าเกิดแอลจีเรียมันเล่นอย่างนี้มันยากอ่ะ
2: เออ
0: มันแบบไม่กล้าเล่นอ่ะ
2: ครับ
0: ไม่กล้าเล่นหรือเล่นแต่ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะ
2: เออ
0: ก็มีลูกบาดเสียวอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใกล้เคียงอ่ะ
2: โอกาสนะจะแบบให้โคเบลออกแรงแบบยากๆเนี่ยยังไม่มีอ่ะพูดง่าย
0: คือยังไม่มีเซฟอ่ะเอางี้แล้วกันมีแต่ว่าลิ้นชักพวกอะไรพวกนี
2: ้ครับ
0: นะ
2: คุณวัยรุ่นกาตาร์เหรอบอกอ๋อสุขสันต์วันขอบคุณนะครับ
0: โอ้นี่มันเกิดหยองพอดีนี่ว่ะก็เที่ยงนี้กินไหน
2: วันเกิดอายุ20มะ
0: เที่ยงนี้กินไหนกลับบ้านผมกลับบ้าน
2: กินไหนอ่ะพี่เข้ารายการตอบ
0: เหรอหยองก็ถ้าถามเที่ยงนี้กินไหนหยอง
2: กลับบ้านไปนอน
0: กลับบ้านพี่กลับบ้านนอน
2: อย่างง่วงเลย
0: ครับ
2: สวัสดีพี่ปรูพี่หยิกหยองครับผมนึกว่าหมอปัญญาจะมาภาคคู่คุณอาสันติเสวตวิมลนะจากคุณหมอยศลิน
0: โอ้อย่าไปยุ่งกับแกเลย
2: เหรอ
0: พี่สันติเนี่ย
2: เป็นไง
0: ให้แกชิมอย่างเดียวพอ
2: เอาผมว่าไม่แน่แกภาคได้นะ
0: ได้พี่สันติก็ทำหมดอ่ะ
2: เอออ
0: าจจะกงอาจจะกรรมการมงการเมือง
2: ครับ
0: นะฮะ
2: เจสสมอย่างน้อยหน้าซ้อนะครับเมื่อวานในบอสเนียทั้งที
0: ม
2: แกเรียกเซโก้คนเดียวครับ
0: เหรอ
2: 11คนเลยเรียกเซโก
0: ้นี่มันเล่นช้ามันก็เลยพอพูดรายชื่อได
2: ้เออสบายนะ
0: อืม
2: เสียงพี่สมชายนี่เหมือนอมพรไปด้วยบรรยายไปด้วยเลยครับ
0: เออทำไมรู้อ่ะ
2: ผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวในโลกอ่ะ
0: เหรออ
2: มยาไปด้วยภาคบอลไปด้วย
0: เอ้านักร้องก็ยังมีอมพรร้องเพลงได้เลย
2: หลอกกันพอหรือยัง
0: เนี่ยอลิสแมนแกล
2: เอ้า
0: เคยไปดูที่ตึกที่แกโรยตัวมาด้วย
2: ผู้ขับรถผ่านประจำเลยบอกว่ามีเมสซี่แอลจีเรียไหมครับแผลบๆจากคุณหมอโยสลิน
0: แอลจีเรียนี่ยังไม่มีส่งเมสซี่นะไม่มีนะ
2: ครับมีบอกว่าที่อวยพรวันเกิดมาก็ขอบคุณนะครับพี่ลงเล้งนะครับยองรับหิ้วเหรอใครโหมาเอ้านี่ไงปุ๊กเดียวกัน
0: โหหิ้ว
2: โหหิ้วน้ำอสมทมีหลายแพ็คแก๊บแต่พอเอาเบ่งกลับไปหมดแล้วฮะ
0: อืมจริง
2: เหรออื
0: มแก้วกลับไปครึ่งเดียวก็ไม่ได้กลับหมด
2: ซาปุยซากับฟรายได้ติดทีมปลั๊กไฟชุดนี้ไหมฮะจากคุณเบียร์กันเนอร์
0: เหรอ
2: ปลั๊กไฟอะไรล่ะสวิต
0: สวิตเนี่ยคัดเอาไปเลยดีกว่าพี่ทั้งนั้น
2: แต่ซาบูชาได้ยุค90เลยนะทีมนี้ภาคมันฮาสุดๆแล้วครับถ้าได้พี่หลี่หมิงมาด้วยดีสุดๆไปเลย
0: โอ้มันจะแบ่งกันลำบากเลยครับ
2: แล้วก็คำถามสำคัญคือถามเราหรือยัง
0: ค่าตรงค่าตัวเหรอ
2: เอาไหมภาคกับพี่หลี่หมิงเอาไหม
0: ไม่เอาอะแกมาไม่มีข้อมูลอะไรเลย ให้ผม
2: แกมานั่งยั่วอย่างเดียว
0: ถ้าเกิดให้ผมไปภาคแกนี่ไม่มีอะไรเลย
2: เอาต่างคนต่างไม่เตรียมข้อมูลมาดูซิใครจะมีข้อมูลมากกว่ากัน
0: ต้องให้หยองหยองมันต้องสลับกันจับคู่อย่างเง
2: ี้
0: ย
2: เฮ้ยแต่ว่าแฟนๆเรียกร้องนะ
0: เหรอ
2: ถ้านัดทิงเนี่ยต้องพี่ป๋าแล้วก็พี่ลิมิง
0: สามคนฟังหรือยัง
2: คนฟังบอก
0: โอ้โห
2: เอาหน่อยหน้าบอกเงี้ยบอกว่าถ้าหยองกับพี่ปูดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนี่จะไปกับเอ็ม99ไหมฮะจากคุณหมีน้อย
0: ไปจาก FM99 แล้วไปไหนอะพี
2: ่เออก็บอกถ้าดังแล้วจะไปไหมดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงในไปไหม
0: เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงไม่ไปไหนเลยครับอยู่ในร่มอย่างเดียวเลย
2: ไม่จะแดด
0: นะ
2: โอ้โหมันก็ถ้าเป็นทางมุกนี่เขาต้องบอกว่าไปตั้งแต่เปรี้ยงแรกแล้ว
0: โอ้โหไม่ไปเพราะมันขึ้นวิทยุกีฬาเนี่ยมันมีเต็มๆก็จะมี99ที่เดียวนะจะไปไหนแล้วฮะ
2: ให้มันรู้เสียบ้างนะครับส่วนทาง Facebook YouTube ก็ส่งเข้ามาได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า

0: มีเวลาตอบกันหรือเปล่าเพราะว่าบอลนี่โอ้โหเตะกันอุตลุด
1: โอ้โห
0: ทาง YouTube นี่ก็เข้ามาพอสมควรนะครับ
1: เยอะเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวไปดูหน่อยนึงก็แล้วกันบอกโค้ดปลั๊กทั้งคู่โค้ดสวิตซ์สิบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณนะครับ
1: วันนี้รู้สึกว่าจะไปเพชรบุรีตัดใหม่นะ
0: ไปทำไม
1: เอ้าลงอ่าง
0: ลงอ่างกะปิ
1: อ่างกะปิมันอยู่แถวตลาด
0: ครับผม
1: นะ
0: ผมมีตังลงอ่างนั้นแค่นั้นแหละครับ
1: เหรอ
0: เออลานอื่นลงไม่ไหวฮะ
1: มีแล้วก็เอาขันไปกับป้ากะม้า
0: ต้องหลบแม่ค้าให้ดีด้วยแม่ค้าตบลงอ่างกะปิ
1: คุณสนธิลิ้มทองกุลหน่อย
0: ทำไมฮะ
1: ลงท่าพระอาทิตย์อาบน้ำ
0: ตรงป้อมวิชาประสิทธิ
1: ์เออแถวๆนั้น
0: พี่สมทำไมหน้ามืดจังครับ
1: หน้ามืดก็ตอนนี้เด็กๆมาผมปั๊มหมดละ
0: ทำไมพี่จะหน้ามืดอย่างนั้นละ
1: เออไฟมาไม่ถึง
0: เออบอกว่าขออวยพรให้พี่สมชายใส่ลมกระยองอะไรเด็กกระดึบกระดึบอะไรฮะ
1: เป็นยังไงฮะ
0: ขอให้ถึงจุดโทษนะครับ
1: อ๋อะยังไงวะขอให้ถึงจุดโทษนี่มันยังไงวะ
0: ขอให้พากถึงจุดโทษไปเลย
1: อ
0: ๋อแต่ไม่เป็นไรพากถึงจุดโทษก็เซ็น3ชั่วโมงฮะวันนี้
1: เฮ้ยอ๋อถ้าเกิน2ไปแล้วเนี่ยนิดหน่อยนี่3เลยฮะ
0: ก็เซ็น3ชั่วโมงเลย
1: เขาคิดเหรอ
0: คิดผมคิดเองไงละผมคิดเองเลยแหละ
1: แล้วเขาคิดใช่มั
0: ้ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้มีตอบคำถามเนี่ยต้องไปตอบใน SMS นะ
1: เออๆ
0: 4689899นะครับไม่ใช่ตอบทาง Facebook YouTube นะ
1: ไม่ได้
0: นะ
1: ผิดกติกาเค้า
0: อ
1: นะฮะ
0: แล้วก็วันนี้ยังไม่มีต่อเวลาเลยพี่หยองกับพี่ซีฟู้ดช่วยจัดให้หน่อยครับอยากเห็นซอจัดรายการคนเดียว
1: โอ้ก็เรียบร้อยสิครับ
0: ตายแน
1: ่โอ้โหซอจัดรายการคนเดียวก
0: ็ในความทรงจำของหลี่หมิง
1: แล้วก็ร้องเพลงแล้วก
0: ็
1: มองไม่เห็นเลยสายตาสั้น
0: เอาทำไมเงื่อนไขเยอะยองเอายาแก้ปวดหลังมาด้วยไหมไม่มีพี่สมข้อมูลแน่นมากครับน่าบอกประมาณนั้นนะ
1: ก็ยองเขาให้มา
0: เหรอ
1: ถ้าหยองไม่ให้นี่ก็ไม่มีอะไรเลยโล่งเลย
0: รีบยิงไปไหนครับพี่สมยังจำชื่อนักเตะไม่ครบเลย
1: ก็หมดครึ่งแรกก็ยังจำไม่ได้เลยก็มีฮะ
0: ครับอ้าวแต่ว่าพักก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่า15:09แล้ว
1: ดีมาก
0: นะเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามครึ่งหลังกันต่อนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่สนามแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่ MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐาน FIFA ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริง
2: ๆฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกกัวครับ2026ฮาจิเมะโมริยาสึ เฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ค้าแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสุขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคม

0: การกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของมุริยาสุคือการพาทัพซามูไรบลูส์สร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับ1ของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.bookmate.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

0: 461
1: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: อ่ะมา
3: ครึ่งหลัง
2: ครับ
3: นะหรือว่าเรียกช่วงที่2ดีวะครึ่งหลัง
2: ควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่3
3: ควอเตอร์3
2: เอาให้มันยากเอาไว
3: ้นะฮะเพย์ที่1
2: ดาวที่1
3: ดาวที่1
2: เหรออ
3: ืม
2: ผ่อนที่เท่าไหร
3: ่ผ่อนที่7
2: อืม
3: นี่เพิ่งผ่อนรถติดแก๊สหมดไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
2: ผ่อนรถติดแก๊ส
3: เอาติดแก๊สแล้วไปผ่อนนะ
2: อ๋อผ่อนแก๊ส
3: ผ่อนแก๊ส
2: โอ้โหมีหนี้ก็ใช้กันไปครับส่วนเราก็ทำมาหากินครับมานั่งภาคบอลกันอยู่นี
3: ่นี่แหละตอนนี
2: ้นี่ครับ
3: มาในครึ่งหลังนะครับทางสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นผู้เขี่ยลูกก่อนนะครับ
2: ครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่มีผู้ตัดสินมาชูป้ายครึ่งแรกสวิตเซอร์แลนด์นำ 1-0 นะครับบิลเอมโบโลนาทีที่10นะเขาขึ้นเวลามาเมื่อสักครู่นี้ครึ่งหลังสวิตเซอร์แลนด์ชุดแดงล้วนนะครับสลับมาบุกจากขวาไปซ้ายครึ่งแรกนี่แหมถ้าไม่มีประตูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหชวนหลับเหลือเกิน
3: โอ้ไม่มีประตูก็ต้องเข้าหน้าต่างแล้วคร
2: ับ ขโมยเสียฮะมาดูครับว่าครึ่งหลังจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่านะครับคู่นี้ก็อย่างที่เรียนว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่คืออยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดีนะครับ17นัดแพ้นัดเดียวแล้วก็ฟุตบอลโลก7ครั้งหลังสุดที่พวกเขาไปแข่งนี่เข้ารอบน็อกเอาท์ถึง6ครั้งนะครับว่าขาประจำ
3: เรียนนะสวิตเซอร์แลนด์นะ
2: เออ
3: ตัวดังก็ไม่ได้แบบดังครับฟ้าอะไรครับ
2: ไม่ใช่แบบว่าเกรดเออ
3: ่ะเอออาศัยว่าทีมเวิร์ค
2: ครับแล้วเปิดถึงก็บุกเลยครับทางขวาซากาเลียเปิดเข้ามาอ้าวแล้วตัดได้ครับซากาเลียในเขตโทษทางขวาปาดเรียดเข้ามาเตะทิ้งครับเบเกอรี่ไม่พ้นยิงสวน 2-0 ครับโอ้โหลูเบนวากัสเนี่ยเกมรับของแอลจีเรียเรียกว่าโอ้โหลงมายังไม่ทันตั้งตัวครับเตะสกัดไม่ดีครับมาเข้าทางวากัสยิงสวนตูมเดียวหายไปเลยครับ
3: บอลเข้าไปเลยนะฮะ
2: เข้าฮะ
3: โอ้โหยิงเนี่ยนะฮะ
2: โอ้ภาษาสระเสียงสั้นออกเสียงยาวครับงงไปหมดเลยโอ้โหงานช้างเลยครับแอลจีเรียครับลงมาครึ่งหลังแก้เกมมายังไม่ทันแบบเห็นเนื้อเห็นน้ำเลย
3: แล้วแกก็มาเนิบๆนะ
2: เออ
3: ยิงก็ยิงเนิบๆปึ๊บซัดสวนเข้าไปเรียบร้อยเลยครับโอ้ผู้เล่นแอลจีเรียนี่หน้าบอกบุญบอกพ่อป่านี่ไม่รับเลยอ่ะ
2: เออ
3: นะปกติแกก็ไม่รับอยู่แล้วนะ
2: เอาซองไปยื่นให้แกตอนนี้นี่แกตุ้ยท้องเลยนะ ไม่ใช่ไม้ดูดไม้กัน
3: แล้ว
2: โอ้
3: ครับ
2: เดี๋ยวดูนะครับว่าจังหวะเตะสกัดเนี่ยมาตัดบอลได้แล้วนะครับแต่ว่าให้ไม่ดีซากาเลียตัดบอลได้ปาดเลียนมาแล้วเตะสกัดไม่ดีครับเบเกอรี่มาเข้าทางของวากัสบนเส้นกรอบเขตโทษเลยครับแล้วแปกหน้าต่างเลยครับลูกนี้นี่ลูกาซิดานบินปัดโดนปลายมือนะครับแต่ว่าเอาไม่ออก
3: โอ้โหมันยืนเดี่ยวๆเลยนะเอ็นดอยเอ็นดอย
2: เอ็นดอยเหรอ
3: เออหมายเลข11
2: เรียบร้อยตาเบลอไปหมดแล้ว
3: ผมก็จะเถียงแล้วเมื่อกี้เนี่ย
2: เอ็นดอยนะจ๊ะเอ็นดอยขออภัย
3: ใช่น้องคนนั้นไม่มาบอกผมก็รู้ ผมรู้
2: เหรอเอ็นดอยนะครับ
3: เอ็นดอย
2: เขินเลย
3: ต้องเขินหรอก
2: เหรอ
3: เอ็นดอยนี่มีน้องด้วย
2: ชื่อ
3: iOS
2: เอ็นดอยเอ็นดอย
3: นะ
2: ผมก็นึกว่าจะไปเอ็นเขาเอ็นอะไรนู่นนะ
3: เอาง่ายๆใกล้ๆเนี่ย
2: เหรอ iOS นะ
3: แดนเอ็นดอยนะครับชื่อเพาะนะ
2: ครับ
3: แดนเอ็นดอย
2: ของจอง
3: จองไหมของจองไหม
2: สมัครจองที่สุด
3: สกสขคนจำแม่น
2: เอออ๋อเหรอ
3: โอ้มัน
2: บอกผมแดนเอ็นดอยครับเอ้ยจำง่ายดี
3: เออจำง่ายไง
2: เออๆๆอ้าว 2-0 ครับโอ้โหวลาดิเมียร์เพโควิชเนี่ยบอกอุตส่าห์แก้เกมมายังไม่ทันอะไรเลยฮะโอ้
3: ลูกเมื่อกี้มันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะสกัดบอลแล้วก
2: ็
3: เล่นบอลสั้นแล้วครับโดนผู้เล่นของทางสวิตเนี่ยโฉบบอลเข้ามาเปิดเข้าไปก็สกัดออกมาได้ครับ
2: เคลียร์บอลกันตุ๊ปัดตุ๊เป๋เหลือเกินครับจังหวะเคลียร์สุดท้ายของเบเกอรี่เนี่ยโอ้โหเตะครับเหมือนเตะไม่ขึ้นน่ะ
3: ครับ
2: อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วเตะสวนเลียดๆมาเนี่ยมันมีโอกาสโดนตัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดนจริง
3: ๆก็พยายามบุกอยู่ครับแอลจีเรียนะครับ
2: เอาครับตอนนี้เนี่ยต้องเพลสนะครับแอลจีเรียเพราะว่าตาม2ลูกนี่เข็นคกขึ้นเขาแล้วนะครับโอกาสจะกลับมาเนี่ยงานช้างเลยครับ
3: วากัสนะครับ
0: โอ้เล่นพยายามจะเล่นคนเดียวแต่ไปไม่ได้ครับบอดกัส
3: เ
0: ออนะฮะก็หมายเล่มคล้ายๆกันนะ11กับ17เนี่ย
2: ไม่เป็นไรผมผิดเอง
0: ต้องมีขาพี
2: ่ผมดูผิดเองแหละ
0: ซ้ำๆๆมัน
2: เออไปแก้ตัว
0: ครับแก้ตัวให้ซ้ำอ่ะ
2: แหละ
0: โ
2: อ้เอาให้มาตรงกลางครับแอลจีเรียพลิ้วหนีมาเอาละครับออกมาทางขวาดิเบเกอรี่ครับจะแก้ตัวแล้วเมื่อสักครู่นี่สกัดไม่ดีนะครับทีมเสียประตูเบเกอรี่เปิดเรียดเข้าไปในกรอบกระทงแล้วยิงลูกนี้ติดล็อกโอ้ยมาเรสจะโต้ซ้ำก็ไม่ได้ครับโอ้โห
0: ยิงดีเลยครับแต่ว่ามันติดบล็อกซะก่อนครับ
2: วิ่งเข้ามาแปรลูกนี้นี่อ้าวมีร่วงลงไปครับผู้เล่นแอลจีเรีย
0: ลงไปนอนตอนไหนไม่มีใครทราบครับ
2: โอ้
0: จับไปที่หน้าแข้งครับ
2: อิบราฮิมมาซ่าครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับที่เบเกอรี่ขึ้นทางขวาครับปาดเลียดไปมาเลสวิ่งเข้ามาแปรอย่างนอกกว่าโทษนะครับวิ่งเข้ามาแปรซ้ายติดบล็อก
0: แหมถ้าแต่ถ้าเกิดไม่ติดบล็อกนี่ก็น่าจะรับได้นะ
2: ติด
0: มันตรงตัวนะครับนะพอดีซากาเรียแกมาบล็อกไว้ได้นะครับ
2: ครับ
0: ซากาเรียนี่ก็น่าอยู่เมืองการนะ
2: นั่นมันซองกาเลีย
0: อ๋อแล้ว
2: โอ้โหดีนะลูกดีนะรู้เคยพอเคยได้ยินมาบ้าง
0: เออขอเรียกเป็นซองกาเลียได้ไหมฮะ
2: ไม่ดี
0: ง่ายกว่า
2: ฮะเนี่ยขึ้น M81 ไปเลย
0: โอ้โหนี่คุยกัน2คนครับผู้เล่นของทางแอลจีเรียนะฮะ
2: ครับ
0: ไม่รู้คุยกันเรื่องอะไรนะฮะ
2: นัดกินข้าวต้มที่ไหนดีเย็นนี
0: ้โอ้เพราะว่าแปลภาษาแอลจีเรียไม่ได้เหมือนกันนะฮะนี่แอลจีเรียที่เขาพูดภาษาอะไร
2: น่าจะฝรั่งเศสนะ
0: อ๋อฝรั่งเศส
2: ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน
0: โอ้ถ้าฝรั่งเศสนี่ก็พอได้นะ
2: ครับ
0: รู้ใช่ไหม
2: ใครพอได
0: ้อะ ไม่รู้เลย
2: โอ้ถ้าหันมาถามนี่ตาลอยแล้วภาษาฝรั่งเศสเอออ
0: าหรับ
2: ภาษาอาหรับ
0: อาหรับไม่ไปปลุกอะ
2: เอาคนละหลับกันนะ
0: ละ
2: โอ้แล้วอ๋อไม่ได้เปลี่ยนนะมาซาที่เจ็บเมื่อสักครู่กำลังจะขอลงสนาม
0: ไปทางขวาครับทางสวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ว่าแอลจีเรียสกัดออกมาได้ครับแล้วเตะยาว
2: แปดอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรฮะ
0: ตกมาพอดีครับใส่หัวผู้เล่นของทาง
2: เสียงดัง
0: เ
2: สียงดังไงนะ
0: แปด
2: บอลสูบล้มป่ะเนี่ยบอลนิ่มป่ะ
0: บอลนิ่มแน่นอนเลย
2: เออมาตอนนี้แอลจีเรียได้เหลือ10คนนะครับเพราะอิบราฮิมมาซ่าที่เก็บเมื่อสักครู่เนี่ยต้องรอครบ1นาทีนะครับถึงจะกลับลงไปได้อ่ะได้แล้วแหมตอนนี้เนี่ยพวกก็ไม่อยากเจ็บกันแล้วครับนอนลงไปเนี่ยปฐมพยาบาลในทีมเหลือ10คนนาทีนึงนะ
0: โดน1นาทีเลย
2: ครับจาก้าเบิร์นขึ้นไปครับทางขวาบอลตกมาเอ้าเก็บได้ไปแล้วครับซากาเรียหักมาหน้ากรอบเขตโทษมันซัมบี้ยิงไม่ถึงครับ
0: โอ้เกือบมาครับท่านเลยมาทั้ง

0: ทางมันซอมบี้นี่สบายเลยครับ
1: เอาครับจะโต้บ้างครับสรุกีให้ไปที่มาเรสออกไปซ้ายขึ้นมาทางซ้ายครับโดนจิ้มทิ้งไปครับแชบี้เอ็นดอยนะครับตามมาสกัดเอ็นดอยนะ
0: เอ็นดอยเอ็นดอย
1: โดนเอาไปอําแน่เลยอ่ะ
0: แดนเอ็นดอย
1: เออคุณผู้ฟังต้องเอาไปฟ้องบอกอ๋อแน่เลย
0: ออกทะเลเลยอ่ะยองพี่ไม่รู้จะว่ายังไงดี
1: เหรอ
0: แต่พี่ก็ไม่กล้าค้านนะ
1: เจเนี่ยเอาโดนผมโดนผมโดนเจย้ำแน่นอน
0: เพราะว่าหยองเนี่ยพูด 3-4 รอบอ่ะ
1: เหรอ
0: วากัดวากัดอ่ะ
1: เออเรียบร้อย
0: ไม่มีครับห้ามล้ม
1: โดนจะช่วยล้มเนี่ยจะช่วยกันฉุดมือขึ้นมา
0: ซ้ำเลยครับ
1: แหมรักกันดีเหลือเกินทีมงาน
0: ออกครับสวิตพยายามต่อบอลทางด้านขวาครับแต่ว่าโดนสกัดออกไปครับ
1: โอ้ลงมาครึ่งหลังนี่ซากาเรียแกเติมเลยนะครึ่งแรกแกแทบไม่เติมเลยนะครับทางขวาเนี่ย
0: แกเติมแกก็บอกเติมแบบเติมยังไงไม่รู้ล้นขาดยังไงไม่ร
1: ู้เอาทำไมฮะเด็กปั๊มไม่ได้เฝ้าแหละ
0: แกอยู่เมืองการ
1: เอาเอาติดลูกนี
0: ้ไม่ดูว่าเพื่อนล้มอยู่จริงส่งให้เพื่อนอีกครับ
1: เออเพื่อนล้อมอยู่จัด
0: โอ้เพื่อนล้มอยู่กันยังส่ง
1: แอตติเลียเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับว่าเพชรโควิดแกจะแก้เกมยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ครึ่งหลังกำลังจะผ่าน10นาทีเนี่ยดูยังไม่กระเตื้องนะครับแล้วโดนลูก2ไปแล้วด้วย
0: ก็โดนเหมือนต้นครึ่งแรกแล้วก็ต้นครึ่งหลังนะฮะ
1: เออครึ่งแรกโดนนาทีที่10นะครึ่งหลังนี่ลงมาไม่ถึง5นาทีนะครับเวลาที่ขึ้นมาอย่างเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเขาให้เป็นนาทีเท่าไหร่ขึ้นไปทางซ้ายนะครับลูก2นี่นาทีที่46นาทีแรกเลย
0: ครับ
1: แดนเอ็นดอยอ่ะเจเรียขึ้นทางซ้ายครับ
0: โอ้โหโดน
1: กระชากมาก็โดนจิ้มอีก
0: สกัดได้โอ้โหก็โดนคืนเหมือนกันครับกรรมการว่าไงฮะให้เป็นลูกฟาวครับ
1: นี่คนเสียบนี่เป็นเซบายนี่นี่เจ็บเองด้วยนะครับโดนของแถมจากเอ็นดอยเข้าไปนี่ครับโดนเอ็นดอยเตะเข่าก็โดดหลบไปพ้นครับ
0: ชื่อน่ารักมากเลยเอ็นดอยนะ
1: เหร
0: อทันสมัยอ่ะชื่อเขาเอ็นดอย
1: ชื่อทันสมัยไม่ได้สมชายสมศรีสมทรงอะไรไม่ใช่
0: เพราะว่ามือถือครึ่งหนึ่งของโลกนี้เนี่ยมันเป็นระบบ Android ไงคือถ้าไม่ใช่ iOS ก็เป็น Android
1: ถ้าชื่อไทยนี่ต้องเป็นอะไรคุณปฏิบัติการ
0: คุณปฏิบัติการ
1: กำลังจะ10นาทีของครึ่งหลังนะครับแอลจีเรียนี่ต้องขยับขึ้นมาเพรสแล้วครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนี่สวิตก็ครองบอลไปเรื่อยครับเนี่ยพยายามจะเรียกเพื่อนขึ้นมาให้ช่วยกันขยับมาเพรสพร้อมๆกันนะครับครึ่งแรกนี่ไม่มีนะแบบนี้นะ
0: ไม่มีฮะ
1: ลงไปตั้งรับลึกอย่างเดียว
0: แต่ก็เพรสแบบเพจแบบกว้างๆอ่ะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เพจแบบใส่เต็มที่แล้วบอลเปลี่ยนมาทางด้านซ้ายครับ
1: กว่ากาชัยเข้าไปข้างในครับมาซัมบี้ทางซ้ายมีลิคาโดโรดิเกสเกือบยังได้นะครับตามมาเก็บทันชาก้าโรดิเกสไทยมามันซัมบี้ทางซ้ายเจอเบเกอรี่ครับโยกมันซัมบี้โยกและคลึงแม่เบเกอรี่แย่งไปได้ครับโอ้โหทำได้ดีครับลูกนี
0: ้แอคเลยครับนะฮะแย่งได้นะฮะ
1: แล้วเตะลูกดีวากัสล่วงไปปูสินไม่ว่าอะไรด้วยครับ เป็นลูกทุ่มของแอลจีเรีย
0: วิญญาณมาเลสที่ต้องเห็นได้ค่าตัวน้อย
1: แล้วทำไมฮะ
0: ก็นานๆแกออกที
1: บอลมันไปไม่ถึง
0: นะฮะ
1: เออ
0: นี่มีเจ๊ผมยาวครับคอยส่งบอลให
1: ้เหรอ
0: ประธานฟีฟ่ายังไม่ไปไหนนะฮะยังนั่งดูอยู่นะที่มีดูดโอลงโอเลี้ยงอะไรบ้างเลยไงวะ โอ้ขี้เหนียวจริงเลย
1: โดนด่าสวย
0: จ
1: ริง
0: นั่งดูเฉยเลยครับ
1: เหรออ
0: ืม
1: แกต้องไปวันละ2สนามนะเน
0: ี่
1: ยบินข้ามไปข้ามมาเอาแอลเจเรียครับขึ้นทางซ้ายมาซาเข้ามาตรงกลางไม่ถึงเบนทาเลฟอีกครับโดนแย่งไปอีกชาค่าเกี่ยวหนีมาแล้วก็เรียกฟาวเนียนๆครับลูกนี้ใส่ความเก่า
0: ก็นาทีที่56แล้วนะครับครึ่งหลัง

0: พราะมันเตะมันยิงครับมันไม่ได้ส่งนะ
1: เจตนายิงแน่นอน
0: เจตนายิงครับนะฮะ
1: ยิงเสร็จตำหน้ายังจะร้องไห
0: ้โอ้โหนี่ยิงแบบป้องกันตัวนะครับ
1: เฮ้ยนะอ๋อไม่เกินกว่าเหตุนะ
0: โอ้โหเกินกว่าเหตุไปเยอะนะฮะ
1: สารพิดาแล้วด้วยลูกเนี้ยเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุนะ
0: โอ้โหถึงว่าเอ็มโบโลได้บอลเนี่ยมงไปนี่ตั้งแต่ความจำเสื่อมอ่ะ
1: โอ้เตะแรงขนาดนั้นเลย
0: แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวแล้วครับทางแอลจีเรียนะครับหมายเลข13เข้าไปหมายเลข8ออกมานะฮะอาอูอาครับออกไปครับ
1: ครับมี13อีกคนที่ออกเป็นเซกุลี่เซรุกีนะครับหมายเลข6
0: ดีแล้วชื่อมันเรียกยากออกไปเลย
1: แล้วก็ที่ลงมานี่มี13กับ9นะครับ
0: อ
1: ามินกุยรี่นะครับลงมาแล้วก็หมายเลข9นี่เป็นเดี๋ยวนะผมดูก่อนหมายเลข9เนี่ยเป็นอามินกุยรี่ส่วน13นี่เป็นชาอุนฮัจามนะครับ2คนนี้นัดที่แล้วกับออสเตรียนี่เป็นตัวจริงนะ
0: ก็คงต้องมาเร่งเครื่องไขลานหน่อยครับเพราะว่าทางแอลจีเรียนี่เหมือนลานอ่อนครับ
1: ครับคือฮัจามนี่นัดที่แล้วเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายเดี๋ยวต้องดูการยืนด้วยนะครับว่าจะยืนกันยังไงครับจะเอาฮัจามเล่นตัวบนเลยไหมหรือว่าจะขยับรายันเอนูรี่ขึ้นมานะครับ
0: ครับผมแหมเมื่อกี้นี่เอเวอร์เรดี้ชื่อมันถ่านเลยนะ
1: เอเวอร์เรดี้
0: ฮะเอเวอร์เรดี้นี่แกบังบอลออกข้างเลยครับ
1: โอ้แฟนๆแอลจีเรียนี่ซีเครียดกันหมดแล้วฮะ
0: โอ้โหเขาเคิลหายหมดเลยเครียดจัด
1: หนึ่งชั่วโมงนะครับฉายากันนี่นะ Desert Fox ยิ่งจอกทะเลทราย
0: โอ้ของแอลจีเรียนะก็ของเราอ่ะช้าง
1: มีไม่กี่ทีมในโลกนะฉายาเป็นช้างเนี่ย
0: โอ้ถ้าทางอาเซียนนี่ช้างหมดอ่ะ
1: เหรออ ้
0: าวพม่าอย่างเงี้ยลาวอย่างเงี้ยช้างทั้งนั้นอ่ะ
1: ครับโกดีวัวเนี่ยช้างดำ
0: ช้าง
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยช้างดำเหรอซากาเรียมาอีกแล้วครับวันนี้ที่เติมหน้าดูครับครึ่งหลังเนี่ยแทงเอาไปทางขวาเอ็มโบโลเปิดเข้ามาครับตีเข่าออกไปก่อนโอ้โห
0: ยั่วเพื่อนเลยนะครับ
1: เบบิลเบนทันเลฟครับลงมาช่วยสกัดเอาไว้ได
0: ้โอ้โหด่าเพื่อนเละเลย
1: ไอสวัสด
0: ์เออนี่ครับแกเปิดร้านเสริมสวยนะครับเบนทันเลฟ
1: ล่ะกันผีไม่ไหม
0: ้ทาเล็บสีแดงแป๊ดเลย
1: เ
0: อาละครับสวิตจะได้เตะมุมนะครับ
1: ลิคาโดโรดิเกสครับจะเป็นคนเปิดเข้ามานะครับ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับเกมนี้สวิตนำ 2-0 โรดิเกสเปิดโค้งมาเสาไกล
0: ไกลมากเลย
1: ออกไปเสา3นู่นเปิดมาเสา2
0: โค้ดเนี่ยแหละครับ
1: เป็นไง
0: สั่งเลยครับเอาไว้วิ่ง3รอบไป
1: แรงดีเหลือเกินโอ้ชอบมากเลยเหลือเกินนะมูรัตยาคินเนี่ยนะหวีผมแปรมาเลยหมดเดียว4กระปุก
0: แกใส่สูตรเหมือนพวก KGB อ่ะใช่ป่ะ
1: สายลับรัสเซีย
0: เออสายลับรัสเซียสายลับเยอรมันใส่สูตรตรง
1: ๆสมัยเป็นนักบอลนี่แกก็เท่นะทรงแกทรงประมาณนี้แหละแต่ผมดำแล้วก็ใส่สตั๊ดขาว
0: โอ้โหกางเกงนายแดงเขาข้างนอก
1: ซูเปอร์แมนหรือเปล่าโกเบลครับพายขึ้นมาโดนเพลสนะครับแต่ว่ายังแก่กันออกไปได้ครับ
0: คือเพสของแอลจีเรียนี่เพสแบบเต็งกับเพสอะครับ
1: ไม่ใช่มา
0: ไม่เคยแบบไม่เคยกดดันเท่าไหร่วิ่งไปแล้วก็ไม่ได้แบบไล่บอลเยอะเท่าไหร่
1: เอเวดี้ให้มาชาค่าจะให้มันซัมบี้ครับไม่ได้โดนตัดไปเป็นตะเล็บไล่มามาซ่าข้างหน้าวิ่งช่องแล้วครับกุยรี่ครับแต่ว่าจ่ายไม่ถึง
0: โอ้โหเปิดช่องไว้สวยนะครับแต่จ่ายไม่ดีครับ
1: ชาค่าลืมแกครับกระชากขึ้นมาแทงเข้าช่องลูกนี้เบาไปหน่อยครับโอ้โหโดนดักเอาไว้ครับแอนูรี
0: ประสิทธิภาพการบุกของสวิตบุกคือไม่ได้บุกปฏิปต่อแต่ว่าบุกขึ้นมาแล้วตัวผู้เล่นสามารถนะทำประตูได้นะ
1: นำสองลูกนี้ก็ล้อสวนแล้วครับสวิต
0: ล้อสวนอย่างเดียวครับ
1: เอาแอนเจเลียก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาบุกครับเบนเทเลปยอดมาให้มาเรสมีลิคาโดโรดิเกสไล่มาครับมุมธงเตะยัดเป็นลูกทุ่มของสวิตเซอร์แลนด์นี่ครับ
0: มาเลสเซ็งเลยครับ
1: ทำอะไรไม่ถนัดเลยครับริยาดมาเลสวันนี้
0: เป็นนักเตะที่ค่าตัวน้อยที่สุดในทีมนะ
1: ฮะ มีโทรศัพท์

0: โป่งด้วยฮะกองเชียร
1: ์ก็ประกาศนะครับว่ารถหมายเลขทะเบียน9272นะฮะ
0: ครับ
1: ให้ไปขยับหน่อยนึงฮะจอดขวางทางอยู่
0: จักรยานจะออก
1: จักรยานเข็นก็ได
0: ้เออ
1: เอาละครับบอลยังอยู่แอลจีเรียแอลจีเรียเปิดมาตรงกลางครับแต่ว่านะครับ
0: เอเวอเรดี้ครับเตะสกัดออกมา
1: โอ้เจ้าของฐานเอเวอเรดี้เตะสกัดออกมาฮะ
0: อ่ะแล้วเตะแม่นซะด้วยครับมาเข้าเอเวโร่ในสวนนะครับรอเพื่อนนิดนึงให้มาทางซ้ายบากัสไม่รีบแล้วครับ
1: เห็นแล้วกองหลังแอฟริเลียมาเยอะครับก็ถ่ายคืนหลังมาก่อนครับทางสวิตนะฮะ
0: แอฟริเลียก็ลงไปรับเร็วครับสวิตก็เนี่ยครับกลับมาตั้งกันใหม่อาการจี
1: เล่นง่ายก็พาสบอลไปเรื่อยครับนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ส่งคืนหลังเลยครับคิดอะไรไม่ออกนะฮะ
0: แต่ว่า
1: ผู้รักษาประตูเลยครับ
0: สวิตนำ 2-0 นี่ก็ดีอย่างนะ
1: ทำไมครับ
0: ไม่ต่อเวลาแน่ดูแล้ว
1: อ๋อแน่นอนนะ แม่เราก็อยากให้ต่อเวลาซะเหลือเกินนะครับ
0: เออเหรออ
1: ืมแม่มันนำไป 2-0 แล้ว
0: อ๋อเอาต่อเวลาที่ดีแฮปใช่ไหม
1: ไม่แฮปสิ
0: แฮปสิเราเซ็น3ชั่วโมง
1: อ๋อ
0: ปะเลยถึงยิงโทษใน3ชั่วโมง
1: เฮ้ยต่อเวลาหน่อยต่อเวลาหน่อยยิงหน่อย
2: จะด
1: ี
2: เหรอ
1: LGยิงหน่อย LG
0: เหรอ
1: ว่านะ LG เรียแกก็เข้าแบบ
0: อย่าไปเรียก LG ดิฮะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรา
1: ระดับแบบเข้ามาเป็นที่3ที่ดีที่สุดของแจ้นะ
0: อืม
1: นะ
0: ฮะอ้าวปล่อยหลอกครับโอ้โห
1: ไหลหมดเลยครับบอล
0: ข้างหลังนี่มีแต่ชุดสีแดงๆครับแหมเดนทาเล็บแล้วก็โดนสวนด้วยครับมาแล้วทางซ้ายครับวากัสข้างในมีนะครับวากัสเปิดติดบล็อกแหมแล้วหลุดเข้าไปได้นี่ข้างในนี่มีตัวเสียบมารอเข้าฮอสอยู่แล้วนะครับ
1: ครับก็ไปติดมองดีนะฮะหรือว่าเรียกภาษาไทยก็มองดี
0: แต่มุมของสวิตนะครับ
1: ลงมากันเยอะนะครับแอลจีเรียนะครับ
0: เบเกอรี่นี่ไม่ได้เหนื่อยนะฮะแกปากเขาเฉย
1: เราจะพูดอย่างนั้นสิครับ
0: แต่ว่ารู้ว่ายืนแลบลิ้นไม่ใช่นะฮะ
1: มีมันซัมบี้นะครับยืนโดอยู่คนเดียวเลยครับกองหน้าน
0: ี่บอลไม่แตะเส้นนะปูสินแกเคร่งนะครับบอกต้องแตะเส้น
1: แตะเส้นไอ้หนู
0: ตั้งลูกเตะมุมนี่บอลต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะเส้นนะครับเปิดเข้าไปครับแล้วขึ้นไปโคกลูกนี้ไม่โดนโอ้โหเสาแรกนี่ขึ้นไม่มีใครประกบเลยครับเอเวอร์ดี้แล้วลูกนี้ฟาวครับ
1: ฟาวครับเพราะว่าไปผู้เล่นของทางสวิตไปกดข้างหลังครับนะฮะกดไม่ให้เงยเลย
0: นิโก้เอเวอร์ดี้กับมาเนลอากันจีนี่ครับยืนเซนเตอร์คู่ในทีมชาติกันมานานนะครับ
1: ครับ
0: ประสบการณ์สูงทั้งคู่ครับเล่นทีมชาติเกินหลัก70นัดทั้งคู่แอจูเลียขึ้นมาทางขวาครับเบเกอรี่ข้างหน้าไม่มีใครเลยครับมีกุยลี่ยืนปากหลักอยู่คนเดียว
1: แอจูเลียนี่แกเล่นเหมือนนำอยู่เลยนะฮะใครที่เชียร์แอจูเลียอยู่เนี่ยน่าจะเปลืองทีวีหน่อยฮะ
0: ทำไมฮะ
1: โอ้ก็เล่นเหมือนนำอ่ะ
0: เหร
1: ออืม
0: แอดูรี่ครับคืนมาฮัจยาม
1: ไม่รีบครับ
0: เป็นทะเลค่อยๆดันกันขึ้นมานะครับ
1: ครับโอ้ข้างหลังก็ทางสวิตลงมาแดงเถือกหมดแล้วฮะ
0: มาเลสโยกให้เข้าไปลูกนิดเบเกอรี่โอ้โหแรงไปนิดเดียวครับ
1: ไม่ทันครับมาเลสทางดีครับแต่เพื่อนไม่ทันครับสายหน้าเลยนะเมื่อกี้นี
0: ้นัดที่แล้วกับออสเตรียยิง2ประตูเลยครับริยัดมาเลสช่วยทีมเข้ารอบมาได้
1: คือเพื่อนเนี่ยขาตายอยู่ครับนะถ้าเกิดถ้ายืนแบบพร้อมนะ
0: ครับ
1: อาจจะทันนะครับของเชียร์ก็ตีกองก็ไม่เคยสนุกแล้วครับ
0: เออ
1: วันตามอยู่ 2-0 เลยครับ
0: เชียร์ตีกองเลยแต่หน้าตาที่คิ้วผูกโบไปแล้วครับเปิดยาว
1: ให้เล่นช้าๆครับแต่แกตีแบบไอ้นี่เลยครับ
0: อะไร
1: วอนมาเลยฮะ
0: ตุ้งตุดุ้งตุดุ้งโป๊ะตุ้งตุดุ้ง
1: โอ้ใช่หรือเปล่าไม่รู้
0: ใช่ป่ะฮอบบิทฮอบบิท
1: ฮอบบิทฮอบบิทนั่นหนังฮะ
0: ฮอบบิททางซ้ายครับลูกทุ่มของแอลจีเรียมีเปลี่ยนตัวเพิ่มนะครับอ๋อไม่ใช่ดิ
1: อะไรครับ
0: ไฮเดฟินิชันเบรก
1: โอ้ไฮโดรเจนเหลวมาอีกแล้วนะฮะของอาจารย์ลีหมิงเขา
0: ไฮโดรเจนไฮโดรเจนเบรกอ่ะ
1: ไฮโดรเจนเบรก
0: โอ้ตอนนี้นี่วลาดิเมียร์เพชโควิดนี่
1: เครียดเลยครับ
0: คิ้วนี่ขมวดไปเลข8เลยครับ
1: โอ้จากผมดำนี่เป็นผมขาวเลยครับ
0: ขาวอยู่แล้วฮะ
1: พิษโควิดนะครับโอ้กล้องก็จับมาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะมูรัจยาคินก็ได้ออกทีวีครับ แกก็เอาช้างไทย

0: ส่งข้อความไปบอกแม่เลยแม่หนูได้ออกทีวี
1: เอาช้างเข็มช้างไปให้ตากล้องนะฮะ2วันที่แล้วไม่ให
0: ้ครับเอาย้ำอีกทีนะครับมีกิจกรรมตอบคำถามร่วมสนุกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิกันนะย้ำนะครับว่าตอบทาง SMS นะ4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกวันก่อนนี่ก็มีคุณผู้ฟังมารับไปแล้วนะก็คำถามในช่วงนี้ถามว่าญี่ปุ่นเจอทีมใดบ่อยสุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ เจอกันมา3สมัยแล้วใบให้ว่าเป็นทีมที่เพิ่งตกรอบไป
1: ครับ
0: ด้วยก็ลองตอบเข้ามาดูนะครับทาง4689899แล้วก็ย้ำกันอีกทีกับกิจกรรมนะครับของอสมทของเราไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้น20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนที่คุณชื่นชอบก็คือมีหลายแพ็กเกจให้เลือกแล้วก็ไปโหวตทีมโปรดกันเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนแพ็กเกจถูกสุดนี่20บาทรับ10สิทธิ์ในการโหวต
1: ครับ
0: นะครับของรางวัลเนี่ยอันดับรางวัลที่1นี่มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาร์ดิซอน MPV EV ซูเปอร์แวนนะครับ1รางวัล 1.599 ล้านนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศนะครับ24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลนะครับรางวัลนี่มูลค่ารวม 2.6 ล้านบาทนะฮะ
1: ครับ
0: ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับหรือว่าก่อนนัดชิงชนะเลิศนั่นเอง
1: เยี่ยมมาก
0: กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี
1: ้โอ้โหสุดยอด
0: เป็นอย่าง
1: เอาแล้วครับมาที่โอกาสยิงของทางสวิตเนี่ย5เองนะครับแล้วก็5แล้วก็แอลจีเรียใน6นะครับเข้ากรอบเนี่ยสวิตเข้าไป3แล้วก็แอลจีเรีย2คลองบอลนี่สวิตเนี่ย43แต่ว่าแอลจีเรียคลองบอลเยอะนะครับมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะคุณหยองนะ
0: ครับ
1: ฟาวนะครับสวิต6นะครับแล้วก็แอลจีเรีย8เตะมุมเนี่ยแอลจีเรียสวิตเตะไป4ครับทางแอลจีเรีย1เท่านั้นเองครับมีเปลี่ยนเอาหมายเลขที่ไม่ใช่ถูกกับหยองออกไปแล้ววากัสออกไปแล
0: ้วนี่เดี๋ยวดูก่อนมันซอมบี้ก็ออก
1: เฮ้ยเออเว้ยไอ้มันซอมบี้ก็ออกนะโอตัวที่มีส่วนทำประตูนะครับ
0: มันซอมบี้กับลูเบนวากัสออกนะครับเอาฟาเบียนรีเดอร์นะครับกับนัวโอคาฟอร์ลงมาสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะ
1: เพิ่งจะจำได้หมาดๆนะสองคนนี้ดันออกได้ฉิบละ
0: ส่วนของแอลจีเรียก็จะเปลี่ยนนะครับ2คนเหมือนกัน
1: เปลี่ยน2คนเลยครับเอาหมายเลข11กับหมายเลข14ลงมานะครับ
0: ที่ออกนี่เป็นเบนทาเลฟกับมาเรสนะครับ
1: โอ้เอาริยัตมาเรสออกเลยนะครับ
0: ที่ลงมานี่เป็นอนิสฮาจิมุซ่านะครับ1คนแล้วก็อีกคนนี่เป็นฮิชามบูดาวี
1: บูดาวีบูดาวีนะ
0: บูดาวีบูดาวีนี่แหละ
1: เป็นอะไรกับบางยี
0: เกี่ยวอะ
1: พีวีเหมือนกันนะโอ้ไม่รู้ว่าไม่ได้ถามคุณพี่บางยีว่าไปดูบอลมั้งหรือเปล่าน่าจะไปนะ
0: บ
1: ่เออ
0: แกไม่มีตำแหน่งในฟีฟ่าแล้วนะ
1: เฮ้ยแกพักพวกแกเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดตั๋วเหลือก็โทรบอกได้นะพี่ยีนะ
0: อุ้ย
1: ไปได้นะ
0: อ้าวมีใบเหลืองอีกครับโอ้โห
1: แจกแล้วครับใบเหลือง
0: บูดาวีครับที่เพิ่งลงมาครับโดนไปแล้วอะไรวะเนี่ย
1: โอ้โห
0: ลงมายังไม่ทันไรเลยฮะ
1: ซัดไปนักแข่งใครครับเดี๋ยวดอนบิดอยู่เนี่ย
0: ชาค่าครับโอ้โหบูดาวีต้มเข้าไปเข้าไม่มียั้งเลยครับ
1: โดนตรงไหนครับแหมสไลด์เข้าไปครับ
0: บูดาวีนี่เล่นอยู่กับนิสนะครับในฝรั่งเศสส่วนฮัจิมุซ่าที่ลงมานี่เป็นกองหน้าของเฟยานูตนะครับ
1: ลงไปแตะขอโทษขอโพยเพื่อนนะครับเตะไปนิดเดียวเอง
0: ลงไปยังไม่โดนบอลเลยโดนใบเหลืองก่อนแล้ว
1: ครับผม
0: ต่อกับว่าแอลจีเรียเนี่ยเปลี่ยนไป4คนแล้วนะ
1: ครับลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับลุกขึ้นมาแกไม่เคยจะพอใจอะไรเท่าไหร่นะครับ
0: ติดทีมชาติเป็นนัดที่150นะครับ
1: สาก้าใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่เคยพอใจเท่าไหร่ฮะ
0: โอ้โดนเตะเข้าไปยังไง
1: โวยวายโวยวายใหญ่ฮะ
0: แต่อาศัยลูกเก๋าคมด้วยเก๋าก็เยอะเอ้น้องทำไมทำกับพี่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้แค่นั้นมาแตะตัวขอโทษไปละไม่เจตนาแต่ว่าเถนกวาดลานเลย
0: โอ้โหเอาสวิตขึ้นมาทางซ้ายโดนเตะสกัดสาดออกมานะครับ
1: โอ้โห
0: ดูเบิร์นขึ้นมาแม่มาซาเก็บไม่อยู่ครับให้แรงเหลือเกิน
1: ไกลไปนะครับบอลไปถึงนู่นเลยครับโคเบลเลยนะฮะโคเบลแกก็ถึงดึงเกมหน่อยอ่ะ
0: เออไม่ต้องรีบครับชิวแล้วเหลือไม่ถึง20นาทีแล้ว
1: ครับ73ไปแล้วนะครับ
0: ครับสบายแล้วไม่ต่อเวลาไง
1: อยากให้ต่อไงเออ
0: ต้องไปบะฮึดเอาวันนี
1: ้ก็มันจะ20แล้วไงยังไงไม่ต่อแน่นอน
0: โอ
1: ้โหต่อบอลกัน 3-4 ทีครับทางสวิต
0: สากาเรียโอ้โหลุยเป็นรถไถเลยครับวันนี้จิ้มต่อให้เอ็นดอยทางขวานะครับของกรอบเขตโทษปาดเลียดเข้ามาหมาเบกาลีสกัดได้แล้วจิงสวนอีกทีหมาเบกาลีนี่แกสกัดไม่ค่อยออกนะครับเคลียร์ไม่ค่อยขาดสวิตยังเก็บได้นะครับแถว2
1: แม่แล้วดูเหมือนจะมีเอ็นดรอยใช่ไหม
0: เอ็นดรอยอะ
1: เอ็นดรอยอยู่ไหม
0: อยู่
1: แดนเอ็นดรอยนะครับกี้ไปรออยู่นะฮะ
0: ครับแดน iOS มีไหม
1: มีฮะน้องเขาฮะ
0: เหรอเป็นไงพองง
1: งเพิ่งตื่น
0: พองง
1: ไปนอนมาเพิ่งตื่นโหยุ่งมาแล
0: ้
1: ว
0: แกได้ลุ้นนะว่าไอ้ลูกโบไอ้ลูกยิงของโคเอเชียลูกนั้นล้ำหน้า
1: โอ้
0: จะได้ไปต่อเวลา
1: โอ้โหแต่ก็ล้ำจริงอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ล้ำหน้าเนี่ยมันชัดเจน
0: ครับ
1: ไม่ใช่ดราม่านะแต่ว่าม
0: ีเทคโนโลยีมาจับ
1: ในพาดหัวข่าวก็จะมีบอกเป็นดราม่านะแต่ไม่ต้องดราม่าแล้วเดี๋ยวนี้มันชัดเจน
0: ถูกต้องตามกติกากติเป็ดกติไก
1: ่โอ้โห
0: เฮ้ยอะไรถึงกระสะดุ้งขึ้นมาจากพนัก
1: กติกากติเป็ดกติไก่เลย
0: กติอะไรนะกตินกไปกันใหญ่แล้ว
1: เออ
0: ไปกันใหญ่แล้ว
1: นี่มันเป็นใหม่เลยนะ
0: ใหม่ยังไม่หยุดเอาเตะมุมของไอจีเรียทั้งขวานะครับมูซาตัวสำรอง
1: จะได้สักลูกไหมครับไอจีเรียเปิดลูกยาวเลยครับมองมาแล้วครับ
0: นักเตะพม่าเลยฮะจะล้อเลียนป่าตลอดเลย
1: โอ้โหลูกซีดานนี่ออกมาครึ่งสนามเลยครับ
0: เราไม่เรียกลูกเราไม่เรียกลูก้าเดี๋ยวเราเรียกลูกซีดาน
1: ลูกซีดานไง
0: ลูกซีดาน
1: เฮ้ยลูกซีดานดังกว่าไง
0: เออมูซา
1: ก็จะรู้จักละ
0: โดนสวิตตัดไปจริงๆนี่คือสถานการณ์อย่างนี้นี่สวิตสบายสบายเข้าทางนะเพราะว่าครึ่งทีมเนี่ยอายุเกิน30นะเก่าๆทั้งนั้นนะครับสวิตเนี่ย
1: แล้วก็ไม่โดนบุกนะฮะโดนแบบอย่างนี้ติดชึ้ง
0: นี่เติร์กแทงให้เอโบโลครับไม่หลุดยังมาต่อ
1: เจาะบอลมาทางซ้ายครับทางแอลจีเรียครับ
0: กุยรี่ครับลงมานี่ยังแทบไม่โดนบอลเลยนะครับอามินกุยรี่บูดูยขึ้นมาทางขวาครับพายมามูซาจีเข้าหามี2คนขวางนะครับมีตัวอ้อมมูซาล็อกซอยเท้ายิกๆๆๆโอ้โหไปไหนไปไหนเลยครับบอลกลับหลัง
1: ก็ต้องถอยกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับแอลจีเรีย
0: ออกไปทางซ้ายครับพระจำสับแล้วโยกนี้เอ็นดอยมาครับพระจำยิงขวาครับขาน
1: ี้สวยงามมากครับ
0: ไม่อยากให้มันโดนตีไข่แตกใช่ไหม
1: กูว่ารับประทานมึง
0: ละ
1: โอ้โหเบิร์ดออกไปยาวเลยครับไม่มีลุ้นเลยครับเป็นไหมข้อฟาร์มมีไหมข้อฟาร์ม
0: ทวีปแอฟริกามีใครได้แชมป์โลกบ้างครับพอดีเน็ตผมไม่มีไม่มีฮะ
1: ไอ้นี่ก็ไม่มีเน็ตเงี้ยครับพี
0: ่เน็ตตับเต่าก็อยู่ริมเขาย่านาง
1: อุ้ยโอ้โหครับมีการต้องตากันนิดนึงครับ
0: เบเกอรี่แล้ว เลโมฟอยเลอร์นี่เห็นลูกพี่โดนหาเรื่องนี่ไม่ได้นะวิ่งมาเลยครับ
1: นี่2ทีนะเขาบอก2ทีออกเลยนะกรรมการบอกนะครับ
0: เบเกอรี่ครับจะไปงัดกันในชาค่า
1: ครับ
0: คนละรุ่นครับอายุห่างกันเกือบ10ปี
1: คนรุ่นนี่คือไอ้ผู้ใหญ่ได้เปรียบใช่ไหมฮะ
0: เด็กมันสดกว่าโอ้กลายเป็นบุกไม่ขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแอจูเรียเนี่ยสวิตตัดบอลกลับมาคลองสบายๆครับอากันจี้โดนไล่ก็คือหลังครับโกเบลคือถ้าสวิตไม่มีความผิดพลาดส่วนบุคคลแล้วให้แอจูเรียเนี่ยผมว่าแซงยากเลยครับดูจากรูปเกมตรงนี
1: ้ลีเดอร์เล่นเนิบมากเลยครับ
0: ลีเดอร์ลุยไปแล้วแทงออกไปทางขวาครับเอ็นดอยไม่รับหน้านะครับ
1: มีรีบวิ่งครับเอ็นดอยไปแบบเนิบๆเหมือนกันครับคุณเนิบมาผมเนิบไปฮะ
0: แชมป์ช้าเป็นลำไทยไปแล้วตอนนี
1: ้โอ้จ่ายลูกนี้เกือบไม่ทันเอ้าจ่ายส่งไม่ดีครับสวิต
0: กลายเป็นเมกาลีที่โดนบีบเข้ามุมอับนะครับโดนเสียบร้องไปแล้วกรรมการไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อชนลูกนี้คว่ำไว้ได้ฟาวชาก้าครับไปชนมาซ่าคว่ำไป
1: นี่จะเป็นรถยนต์นี่เรียกประกันกันหน้าดูเลยกรรมการมาเตือนนิดนึงนะครับ
0: บอกเบาๆกันน้องมันหน่อยพี่
1: เบาหน่อยเบาหน่อย
0: เ
1: บาได้เบาเขาบอกอย่างนี้ฮะ
0: เบเกอรี่นี่เมื่อสักครู่นี่โดนเสียบไปนี่ร้องโอกเลยครับแต่ว่ากัดฟันเล่นต่อ
1: ลุกขึ้นมานี่เดินกระเพกเลยครับถ้ามีไม้เท้าได้นี่แกขอไม้เท้าแล้วครับเมื่อกี้นี
0: ้โอ้นี่ยังไม่หายเลยนะเหมือนจะบอกว่าให้เนี่ยครับโบกมือหย่อยๆให้ทีมงานบอกเปลี่ยนเลยครับโอ้โหเบเกอรี
1: ่นะฮะคิ้วแกไปโดนอะไรมาครับขาวๆเนี่ย
0: เอาหน้าทีมเส้นมา
1: เนื้อแตกครับ
0: นึกว่าไก่วัสลีนโปะ
1: รู้แกบ่นอะไรฮะ
0: เออ
1: แต่ว่าต่อ
0: สวิตบอกไม่ร้อยเปลี่ยนครับเล่นต่อไปเลยเบเกอรี่บอกโอ้โหเจ็บอยู่แต่ว่าสวิตไม่สนครับลีเดอร์เปิดเรียบติดครับเอ็นดอยแหมไม่ถนัดครับยิงโอ้โหดาวยิงสูงสุด
1: ใครวะเนี่ยไอ้เอ็มโบโม
0: เอ็มเบโลฮะ
1: เอ็มโบโล
0: เออเอ็มโบโมอยู่แมนยูฮะ
1: ยิงลูกนี้ครับหนักไปเมื่อกี้นี่ครับ
0: นี่ก็เรียกดาวยิงสูงสุดไง
1: เหรอ
0: ยิงสูงขึ้นไปนู่น
1: เออเออโหนี่ยังเป๋อยู่เลยนะครับทางผู้เล่นของแอลจีเรียนะครับ
0: ต้องเปลี่ยนเลยครับเบเกอรี่แกบอกว่าไม่ไหวครับดูว่าจะเอาใครลงมานะครับเมื่อสักครู่นี่ก้มอยู่ครับมองไม่เห็นเบอร
1: ์ครับ
0: แอลจีเรียไม่ได้บุกอีกครับโอ้โห10นาทีสุดท้ายแล้วครับอย่างนี้นี่โอกาสแซงนี่เหนื่อยเลยครับ
1: โอ้แล้วก็สวิตก็เล่นแบบสบายๆนะครับ
0: แล้วก็ไม่ได้ไล่แบบไม่ได้แบบไล่พร้อมๆกันอย่างนี้สวิตสบายครับ
1: ครับดึงไปเรื่อยครับมานี่แบบกว่าจะไปกว่าจะมานี่ยิ่งกว่าลิเกครับ
0: เหรอ
1: ฮะ
0: จะไป
1: จะมา
0: เ
1: พราะว่าแอลจีเรียไม่ได้ขึ้นมากดดันอะไรเลยนะฮะ
0: เอ้าไปหยุดเล่นครับผู้สินไม่เป่านะครับโอ้โหมูซ่าเลยเสียบอลไปเลยครับสักเรียทางขวาชิงกัน 1-2 สักเรียปาดมาแล้ว3ไปเอายิงโอ้โหไม่เข้าได้ยังไงโอ้ฟาเบียริเดอร์ครับโอ้โหประตูใหญ่เท่าบ้านแกแปรเขไป
1: ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับ
0: แกแปรเขเฉยเลยครับริเดอร์
1: โอ้โหนี่ประตูแบบ
0: โอ้ดูเนี่ยดูครับโอ้โหไม่มีใครประกบด้วยเอโบโลนะชาร์จตรงกลางอะไม่ทันแล้วครับแล้วประตูลูก้าซีดานก็ล้มไปแล้วด้วยโอ้โหแกแปรให้ซีดานพุ่งไปปัดทันอีกรอบนึงอะ
1: โอ้โหดูสิครับ
0: สี่หลาครับตรงนั้นโอ้โหลีดเดอร์บอกพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอะไรวะเนี่ย
1: ซึมเลยครับ
0: อืม
1: โอ้โห
0: ดาวเตะอยากเอาบวกครับกลับไปเอาบวกขายทิ้งแน่นอนดูแล้ว
1: โอ้นะฮะ
0: ยิงลูกนี
1: ้ยิงลูกนี้ยิงออกยากกว่ายิงเข้าอีก
0: อืมนะอ้าวแอลจีเรียเปลี่ยนคนสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: เอาเบเกอรี่ออกครับเจ็บเล่นต่อไม่ไหวนะครับที่ลงมานี่เป็นหมายเลข20อดิลบูบิน่านะครับ
1: อ๋อเนื้อเอาขนมปังเข้านะฮะเบเกอรี่ออก
0: เหรออ ื
1: ม
0: ไม่ใช่ค่ายเพลงอะไรไหม
1: เออค่ายเพลงไง
0: เหรอบูบิน่านี่เล่นอยู่กับอารูฮาอิลในกาตาร์นะครับอ้าวส่วนบิลเอมโบโลโดนถอดออกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: คนยิงประตู 1-0 ให้สวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้ ยิงไหมหรือว่าอยู่เฉยๆแล้วบอลมาชนแล้วแข้งเข้า
1: ก็นิดนึงมีส่วน
0: จ้ะไม่มีใครดีเลย
1: บอลมันแค่นั้นกองหลังของทางเอลทีเรียครับแล้วมาโดนขาแก่
0: แล้วดีใจเหมือนยิงเองด้วยนะสกี้อัมดูนี่นะครับลงมาก่องหน้าจากเบอร์ลี่นะครับ
1: ไม่ได้ครับตรงนี้ฟาวไปแล้วนะครับทางสวิตนะครับ
0: เพื่อนชับปุย
1: เพื่อนชับปุย
0: เพื่อนชับปุย
1: หลานใครฮะ
0: หลานทรงชัยเกี่ยวอะไรกันเอ็มโบโลเนี่ยจริงก็แทบไม่ได้มีส่วนอะไรเลยนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ยืนบังแดดอยู่ข้างหน้านะ
1: เอาแต่ยิงไง
0: โผล่มาทีเดียวยิงเลยเป็นไงทิกตอกคนดูเยอะไหมถือว่าเยอะไหมนั่นแน่โอ้ฟอร์ได้ขิงก็น่าดูเลยมายืนตรวจงานยังมาขิงอีกท้อต่อการแสดงแล้วเกินแล้วตอนนี้
1: แม่เสียดายไม่ตอบเวลา
0: พี่อย่าไปทักนะ
1: บ้าชัดๆเลย
0: อย่าไปทักนะบอกแบบนี้นะคนมีของอย่าร้องทัก
1: โอ้เผาเวลาไปเรื่อยครับแอลจีเรียก็เล่น
0: เผาทำไมครับบอลตาม
1: แกก็เผาเวลาแกก็คืนผู้รักษาประตูนะครับ
0: ต้องรีบแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ6นาทีครับตาม2ลูกแต่ว่าไม่แน่นะเดี๋ยวนี้นะเบนเยี่ยมเมื่อวานเป็นไงตาม2ลูกเหลือ5นาทีก็กลับมาเฉยเลย
1: นั่นสิโอ้แต่ว่าแอลจีเรียไม่น่าจะได้ผมดูแอลจีเรียเล่นไม่
0: แทบไม่ได้ยิงจ่าจ่า
1: เลยไม่ตื่นเต้น
0: มูซาชิงครับล้นอีกลูกนี้
1: แต่ทำ 2-1 แต่ไม่ได้ครับ
0: เกมลูกมีปัญหาจริงครับแอลจีเรียของเพชโควิช
1: ผมว่าแกก็ได้ประมาณนี้แหละครับแอลจีเรีย
0: อ้าว
1: เจ็บแล้ว
0: สากาเลียครับครึ่งหลังเติมเยอะครับตะคิวขึ้นแล้ว
1: นี่ครับเด็กเมืองการนะฮะ
0: เมืองการ
1: อยู่เมืองการนะ
0: อยู่เมืองการ
1: อยู่ซองกาเลีย
0: ซองกาเลียไอ้กองเชียร์แอลจีเรียคนซ้ายนี่หน้าตาไม่น่าเป็นแอลจีเรียเท่าไหร่นะ
1: โอ้ก็คนจีนก็ไปอยู่ทั่วโลกอ่ะ
0: มวยหมวยฮะ
1: แล้วเจอข้างนอกนี่บอกเป็นแอลจีเรียไม่เชื่อนะนะ
0: หมายถึงใครกองเชียร์เมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครเชื่อ
1: หมวยมาก
0: หมวยเลย
1: แล้วเข่าเคิลก็ไม่มี
0: ผู้หญิง
1: ฮะอ๋อเลยฮะ
0: โอ้โห
1: เอาออกเลยครับนะซากาเลียออกนะฮะออกหรือไปรักษาพยาบาลนอกก่อน
0: น่าจะออกเลยครับเดินออกหลังประตูไปแล้ว
1: โอ้โหกองเชียร์แอลจีเรียนี่เครียดมากเลยครับ
0: ครั้งล่าสุดที่แอลจีเรียมาบอลโลกคือ2014เนี่ยพวกเขาเข้ารอบน็อกเอาท์แต่ว่าก็จอดนะครับ
1: นะ
0: เล่นฟุตบอลโลกมาเนี่ยเจอทีมจากยุโรปมาก่อนหน้านี้เนี่ย10เกมเนี่ยชนะเกมเดียวนะครับคือชนะเยอรมันตอนตกบอลโลกปี82
1: เดี๋ยวก็ดูสวิตจะเข้าไปเจอใครนะคุณหยอง
0: ผู้ชนะของเอกวาดอร์โคลอมเบียกับกาน่า
1: โอ้โหเจอโหดเว้ย
0: โคลอมเบียดีนะปีนี้ดีดี
1: สวิตถ้าเล่นอย่างนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
0: ครับโคลอมเบียนี่ผมว่าดูจากรอบแรกเนี่ยเป็นหนึ่งในม้ามืดได้เลยนะ
1: เออใช้ได้เลย
0: อ้าว
1: เดินชนคอกประจำเลยม้ามืดไงคอกเครื่องนี่ก็เดินชนแหล
0: กไม่ยังไปปิดตาม้าอย่างนั้นฮะ
1: นะ
0: อ้าวจะเปลี่ยนนี่กรรมการยังไม่เปลี่ยนแล้วแอลจีเรียเล่นมาแล้วครับสวิตโวยกันเละเลยถึงจะหลังอ้าวจะบังเอาเตะมุมไม่ได้ครับเลมโมฟอยเลอร์ตามมาเตะทิ้งแล้วก็ได้เปลี่ยนแล้วครับแหมเมื่อกี้นี่โวยกันใหญ่เหมือนผู้ตัดสินที่4ชูป้ายไม่ทันนะครับ
1: ก็เป็นโอกาสที่แอลจีเรียน่าจะแบบมีลุ้นประตูครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็ขออภัยเหมือนเดิม
0: ครับ
1: นะส่งไปส่งมาก็เหมือนเดิม
0: เอาเอนดอยออกนะ
1: ครับ
0: อีกคนที่ออกนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นใครที่ลงมาเนี่ยมีมิเชลอาบิเชอร์นะครับกับสเวงวิทเมอร์อีกคนที่ออกเป็นซากาเรียนะครับ
1: ซากาเรียนี่ขอออกอยู่แล้วครับเจ็บนะฮะ
0: ก็เปลี่ยนครบ5แล้วนะครับทั้ง2ทีม
1: เอาละครับสวิตเซอร์แลนด์ได้บอลนะครับพาบอลไปทางกาบซ้ายครับกาบตรงกลางและกาบข้างครับ
0: โอ้โหเป็นจางครับประดิษฐ์ไปเลย
1: โอ้โห
0: กราบอะไรขนาดนั้นฮะ
1: ฮะ
0: เหลืออีก3นาที ไม่รวมช่วงเวลาทดที่สูญเสียไป
1: ฮะ
0: ยาวยาว
1: แอลจีเรียก็พยายาม
0: เรียกแกประเด็นเยอะเข้าไ
1: ปโยนมาทั้งกราบซ้ายก็
0: กราบอีกแล้วโอ้โหมารยาทดีเหลือเกิน
1: ไปไม่ได้ครับคืนหลังอีกแล้วแอลจีเรียแล้วเปิดมาที่กราบขวาครับ
0: โอ้โหกราบเป็นพระเลยมูซ่าโยกเลยครับมูซ่าเข้าซ้ายไม่เปิดมูซ่าโยก
1: โอ้โหออฟไซด์แน่นอนลูกนี้
0: ไปยืนกลางมุ้งอยู่ตรงนั้นครับ
1: ครับ
0: อ้าวโกเบลบอกออฟไซด์อาจารย์แต่เขาไม่เล่นนะครับผู้สินว่าไง
1: เขาไม่เล่นนะ
0: โกเบลเดบินปัดเอาหลังไปอ๋อไลแมนเพิ่งตีธงขึ้นมา
1: ช้ามากเลย
0: คือไปยืนกลางมุ้งอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: เออ
0: กุยลี
1: ่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่คนเดียวเลยครับ
0: ก็ไม่ใช่กุยลี่เลย
1: สองคนเลยครับ
0: ไม่ใช่กุยลี่คนที่ล้ำเนี่ยนะครับเป็นหมายเลข20นะที่ลงไปใหม
1: ่ก็คือกรรมการครับดีแรกกระเป๋าให้เป็นลูกเตะมุมของนางแอลจีเรียนะครับ
0: ครับ
1: ผู้รักษาประตูโคเบลเนี่ยบนอุบเลย
0: ดูแล้วฟื้นยากครับแอลจีเรียไม่มีวี่แววครับ
1: จิกหัวก็แล้วนะครับน้ำราดก็ไม่ฟื้นฮะ
0: ไปดมแปะหัวอิ้วก็แล้ว
1: เออ
0: เน
1: ี่
0: ยแปะหัวอิ้ว
1: อันนั้นนักมวย
0: เสียงเพลวอิ้ว
1: เออนักมวย
0: เออ
1: โอ้จะเป็นลมอยู่แล้วครับเอายาดมมาปิดจมูก
0: ยิ่งเป็นลมหนักก็ไปใหญ่
1: หายใจก็ไม่ทันครับ
0: ตบหน้านะเรียกสติชาดชาด
1: โอ้โหหัวตบหน้าครับ
0: เออ
1: มีกระทืบด้วยป่ะ
0: ไม่มีอะ
1: โอ้โหพยายามเล่นเร็วครับแต่ว่าแอลจีเรียก็มาเริ่มบุกใหม่ที่ในแดนของตัวเองนะครับ
0: ดูแล้วน่าจะแหมไม่รู้จะพูดเร็วเกินไปเปล่าก็น่าจะบายบายบอลโลกแต่เพียงเท่านี้ครับแอลจีเรีย
1: ก็พยายามอยู่นะครับแอลจีเรียนะครับ
0: ครับ
1: เหมือนจะบุกไม่ขึ้นนะครับส่งมาผู้รักษาประตูลูกซีดานอีกแล้วครับ
0: ลูกซีดานหลานศักดาน
1: ะจริงๆลูกซีดานก็แทบไม่ต้องเซฟอะไรมากเพียงแต่โดนไป2ลูกเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะ
0: ใช
1: ่นะฮะ
0: สบายๆครับสวิตแบบนี้นี่โอ้โหลีดเดอร
1: ์โดนยังไงครับ
0: ก็ขออภัยเป็นอับดูนี่นะครับโดนแชบี้เตะลอยคว้างไปเลยเมื่อสักครู
1: ่โอ้โหนี่ครับธงสวิตชูหลาเลยครับขายมิดพับนะฮะสวิตเนี่ย
0: ไม่ใช่ฮะ
1: นะ
0: โอ้ขายหลายอย่างนะสวิตเนี่ย
1: เยอะๆนาฬิกาด้วยฮะ
0: แ
1: ล้วก็มีนักเทนนิสชื่อดังด้วยนะฮะ
0: ใครฮะ
1: ลาเฟลนาดาน
0: ก
1: ็ละนาดานอยู่นี่สเปน
0: เขาย้ายสัมมโนไปเมื่อไหร่ฮะ
1: โรเจอร์เฟเดเลอร์
0: พูดถึงนักเทนนิสสวิตนี่ล่าสุดแซนวาลินก้าเนี่ยเพิ่งจะรีไทร์ไปนะลำลาวิมบัดดันไปแล้ว
1: ร้องไห้กันหน้าดูเลยใช่ไหม
0: โอ้ยิ้มล่าเลยครับเมาปิ้น
1: บ้าเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอ
0: ผู้ชายฮะ
1: อ๋อผู้ชาย
0: วาลินก้า
1: อ๋อสแตนแล้วมีซิดวาลินก้าน้องแกชื่อซิดนั่งใช่ไหม
0: น้องเมื่อย
1: น้องเมื่อย
0: อ้าวมูซ่าครับลุยทั้งขวาเวลาทด6นาทียังพอมีนะครับถ้าได
1: ้โ
0: ลโหไปไหนแล้วพี
1: ่เดียวครับ
0: โอ้
1: ไปไหนไม่ทราบครับ
0: แกจะเลี้ยงไปไหนมูซ่า
1: คือก็กะจะเลี้ยงหลบกองหลังแล้วเลี้ยงหลบผู้รักษาประตูเข้าเลยมั้งครับไอ้นี่
0: แล้วเจอใครไม่เจอลิคาโดโรดิเกสนี่อย่างเก่าครับหันมาบอกเลวไป10ปีน้อง
1: เหนียวมากครับ
0: จะมาเลี้ยงผ่านพี่นี่สามัคคีชุมนุมแล้วครับแฟนๆสวิตพวกเราเหล่ามาชุมนุม
1: ระวังนะฮะเฮ้ยเหมือนสสเมืองไทยนะ
0: เฮ้ย
1: สสเมืองไทยอุ้ยเดียวไม่เดียวครับสวิตฟาวซะก่อนนะครับ
0: ลีดเดอร์ไปฟาวก่อนนะครับ
1: นี่เกือบอยู่วงดุริยางก่อนนะตอนเด็ก
0: ๆทำไมฮะ
1: ชื่อลีดเดอร์นะฮะ
0: อ๋อ3 4อย่างเงี้ย
1: ที่โยนในกระทาขึ้นไปแกโยนเสร็จปุ๊บแล้วแกหนีเลย
0: ลีดเดอร์เนี่ยไปใช่ไอ้3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1เนี
1: ่
0: ย
1: เออนั่นมันดัมเมเยอร์ใช่มั้ย
0: ดัมเมเยอร์ดัมเมเยอร์อ้าวแอลจีเรียครับดึกยักสาบหลอกเอาจ่ายเข้ามาสวยนะครับมาซ่ามาซ่ายิงติดบล็อก
1: ช้ามากครับแอลจีเรียได้บอลแล้วช้า
0: แล้วลูกนี้ก็ไปตัดฟาวอีกครับโอ้โหอ้าวๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเลโมฟอยเลอร์บอกไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: ทดเวลาไป6นาทีนะครับ
0: ตอนนี้ทดไป2นาที16วิ
1: ครับผม
0: ต้องละเอียดแบบพอสุเทพไงเวลาแกเข้ารายการ11นาฬิกา52นาทีกับอีก54วินาที
1: โอ้ยนี่มึงเล่นทั้งป่าแป้ทั้งพอสุเทพเลยนะ
0: ฟังบ่อยผมเป็นแฟน
1: ครับอ๋อครับครับครับ
0: ก็เรียกบูชาครู
1: บูชาครู
0: ครับ
1: บูชาไงไม่รู้นะฮะมันบูชาแล้วมันเผาโอ้โห
0: ด้วยความเคารพ
1: ด้วยความเคารพเหมือนกับประธานประธานเนี่ยประธานนะ
0: ประธานสภาด้วยความเคารพท่านประธานที่เคารพผมเคารพท่านประธานผมจึงเคารพผมจึงยืนขึ้นด้วยความเคารพ
1: ประธานสั่งอะไรไม่เคยทำเลย
0: เหรอนั่งลงครับผมเคารพท่านประธานนะครับแต่ท่านประธานจะสั่งให้ผมนั่งเนี่ยผมเคารพท่านประธานเอาจ่ายลอดขาเข้าไปครับมาในกรอบเขตโทษวนออกมาใหม่โอ้โหไอจีเรียเอาอะไรไปยิงโอ้
1: ลูกนี้จ่ายครับ
0: โอ้โห
1: จ่ายบอลแล้วจ่ายแชร์เนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างหน้ามันก็จ่ายครับ
0: ไอ้ฮาจิมุซ่านี่ลงมานี่เสียไปประมาณ10ทีแล้ว
1: โอ้โหแล้วก็จะเลี้ยงเข้าประตูก็โอ้เปลี่ยนออกไป
0: เพิ่งเปลี่ยนลงมาฮะ
1: เหรอฮะ
0: อย่าไปอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเขาออก
1: โอ้ใครเป็นแฟนขาจรแอลจีเรียนี่เสียใจตายเลย
0: นะฮะทดไป3นาทีครึ่งครับลันลาเลยครับสวิตนี
1: ่เตะทิ้งเตะกว้างแล้วสวิต
0: ไม่แน่ใจผมว่าเขาน่าจะกลับไปที่เบสแคมป์เขาก่อนนะแล้วค่อยกลับมาใหม่นะ
1: ไอเบสแคมป์ก็อยู่ที่ไหนฮะ
0: เอาละ
1: กูไม่น่าถามเลยกูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ไอผมมีอยู่เดี๋ยวนะ
1: เขาอยู่แม็กหรือเขาอยู่อเมริกาครับ
0: โอ้โหถามบาร์งงเลย
1: เดี๋ยวมาถามเลย
0: เดี๋ยว
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกว่าเสียงนกเสียงกาไป
0: อยู่ที่ซานดิเอโก
1: เบอร์ดวิล
0: อยู่ไกลไปฮะ
1: นะฮะ
0: ซานดิเอโกที่แคลิฟอร์เนีย
1: โอ้ถ้าไปซานดิเอโกเบอร์ดวิลนี่ได้เสียเลย
0: เพราะเตะทีวันที่7นะอีก4วันไม่แน่ใจไม่แน่เหมือนกัน
1: ที่มีงูเยอะๆป่ะฮะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: แคมป์สวิตนี่แหละที่บอกว่ารอบรอบป่ารอบๆเนี่ยงูเพียบเลย
1: โอ้โหแล้วก็
0: งูคอปเปอร์เฮด
1: มีหน้าไอ้อะไรนะไอสื่อพวกสื่อที่แอบถ่ายเนี่ยหายไปหลายคนเลย
0: งูโดนงูกินไปเลย
1: โดนงูเหลือมรัด
0: เขาบอกว่าทีมงานของนอร์เวย์หรือของสวิตมันโดนจำไม่ได
1: ้เยอรมัน
0: เยอรมันด้วยแล้วทีมงานเนี่ยทำเป็นกราฟิกนะมีรูปสนามฟุตบอลแล้วก็ป่ารอบๆเนี่ยตรงสีแดงเนี่ยแล้วก็มีทำเป็นรูปงูยิ้มขึ้น
1: โอ้โห
0: ตรงนี้ห้ามเข้าไป
1: เยอะจริง
0: ๆมันเป็นป่าทะเลทรายนะบางที่นะงูหางกระดิ่งนี่สั่นกระดิ่ง
1: โอ้โหนอนไม่ต้องนอนกันทั้งคืนเลยฮะ
0: พูดไปเรื่อยครับบอลแอลจีเรียไม่มีวี่แววอะไรเลยฮะเหลือนาทีเดียวแล้วทดเจ็บ
1: โอ้เล่นในหน้าผิดหวังมากครับแอลจีเรีย
0: โอ้นี่ถ้านึกสภาพนะถ้าเป็นพี่หลี่หมิงแล้วพี่หลี่หมิงเชียร์แอลจีเรียไปเนี่ยแกจะด่าขนาดไหนเนี่ย
1: เขาไม่มีสะดุ้งเลยครับ
0: ไม่มีได้ลุ้นเลยฮะ
1: โอ้2-1ยังยากเลยครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวว่าแต่2-2นะฮะ
0: แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ฟอร์มแบบนี้ก็น่าจับตานะแล้วยิ่งรอบต่อไปเนี่ยไม่ถึงกับก็เรียกว่าไม่ได้เจอทีมยักษ์ใหญ่อ
1: ่ะ
0: โคลอมเบียกับกาน่าเนี่ยก็อยู่ในเวทที่พวกเขาวัดได
1: ้ก็โค้ชก็มาโอ้โหเอาละครับสวิตโอกาสยิงมีครับโอ้โหยิงติดบล็อกกอง
0: ยิงโอ้โหลูกซีดานเซฟครับลูกยิงของเลโมฟอยเลอร์
1: หลานเมสซี่ลูกซีดานครับ
0: ไปรวมกันได้เมื่อไหร่เนี่ย นี่ครับมาแล้วยิงติดบอลทะลักมาหน้ากรอบเขตโทษนะครับฟอยเลอร์วิ่งเอามาใส่เข้าซองลูกาซีดานแล้วก็หมดเวลาครับโอ้เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอาชนะไปแบบนิ่มๆชนะแอลจีเรียไป 2-0 นะครับจากแดนจากบริวเอมโบโลนาทีที่10นะครับแล้วก็แดนเอนดอยนาที46นะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าสวิตจะเข้าไปเจอกับผู้ชนะคู่ของโคลอมเบียกับกาน่านะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะเล่นกันที่แวนคูเวอร์นี่แหละไม่ต้องย้ายเมืองนะ
1: เราต้องกลับไปที่ไอ้แคมป์เดวิดก่อนใช่ไหม
0: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามัน4วันเต็มที่7นะโอกาสยิงสวิตซ์10เข้ากรอบ5นะครับแอลจีเรีย8เข้ากรอบ2ของบอลแอลจีเรียมากกว่านิดหน่อยนะฟาวก็พอๆกัน
1: ครับ
0: นะครับคือสวิตซ์ไม่ได้ครองเกมเหนือกว่าเยอะอะไรทำนองนั้นแต่ว่าลูกเด็ดขาดเหนือกว่าเยอะ
1: ดีมาก
0: นะครับ
1: สุดยอดเรื่องอะไร
0: เวลีกูดอะไรก็ไม่รู้
1: ฮะ
0: ก็เหลืออีกนิดหน่อยตอบข้อความกันหน่อยไหม
1: ดีมาก
0: เพราะว่าทาง Facebook YouTube นี่เราไม่ได้ตอบกันเลยนะเพราะบอลเตะกันแล้วกัน
1: พูดไม่ได้3ชั่วโมงอ่ะพูดไป
0: หยองเอาถึงกตินกเลยเหรอครับ
1: โอ้โห
0: กตินกนึงของพอเขาส่งมาเข้าประกวด
1: หมอกติกากตินก
0: เออ
1: นะ
0: เขินนั่นน่ะเล่นไปเขินเขินนั่นน่ะอุตส่าห์ส่งมุกเข้าไปให้เล่น
1: เ
0: ออพี่สมช่วยอธิบายคำว่าลานอ่อนหน่อยฮะ
1: ลานอ่อนเหรอฮะ
0: อืม
1: ก็มันไม่คึกอ่ะ
0: เออ
1: มันเอื่อยอ่ะลานอ่อนต้องไขลาน
0: ครับ
1: ฮะ
0: พูดดูสดอย่างฮาครับมีดูดไมค์ด้วย
1: เหรอฮะโอ้อ๋อเมื่อกี้หยองบอกให้มันใกล้ๆเขาเลยดูดไปเลยฮะ
0: พี่สมครับขอเรื่องซ้อหมิงที่ระยองต่อหน่อย
1: โอ้พูดไปร้อยครั้งเลยเดี๋ยวแกด่า
0: เอาแกพูดเรื่องพี่แต่แกไม่เห็นกลัวพี่ด่าเลยฮะ
1: เหรอผมก็พูดแกเยอะไปละ
0: พี่เสกไปสมหวังไก่ย่าง17นี่จะได้เจอพี่หยองพี่สมไหมครับ
1: ไม่แน่นะ
0: เ
1: พราะว่าถ้าเกิดพี่ออดเนี่ย
0: จองโต๊ะไว้ให้
1: จองโต๊ะไว้ให้รู้สึกแกบอกเชิญด้วยนะ
0: เหรอ
1: เชิญพี่หยองเชิญเชิญพี่เจ๋งไปด้วย
0: นะ17วันอะไรวะเนี่ยดูก่อนเลย
1: 17เนี่ยน่าจะวันศุกร์วันเสาร์วันศุกร
0: ์โอ้ย
1: โอ้โหนะ
0: จัดรายการด้วยสิ
1: กินไก่สัก 7-8 ตัว
0: โอ้โหกินอะไรเยอะขนาดนั้นฮะ
1: ครับผม
0: นักบอลเบเกอรี่นี่ร้องเพลงได้หรือว่าอบขนมเป็นไหมคะ
1: ก็อยู่ร้านขนมปังมาเก่าครับ
0: ย้อนกติกากติเป็ดที่ต้องไปจดลิขสิทธิ์โอ้โหเล่นกันเยอะแยะเลยฮะ
1: เหรอ
0: เออผมก็ลอกเข้ามาทั้งนั้นแหละ
1: พี่ก็เพิ่งได้ยินนะเนี่ยไอ้กติเป็ดเนี่ยกติกาเนี่ย
0: สวัสดีทำไมไปรษณีย์ไม่ขายบัตรไทยผลฟุตบอลโลกครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมไม่ขายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้มันก็เปลี่ยนรูปแบบไปนะนี่ไงก็มาโหวตกับเรานี่ไง
1: เออของเราไง
0: ก็แฟนนี
1: ่เดี๋ยวได้รถด้วย
0: เออเผื่อได้รถตู้ไป
1: รถตู้ไฟฟ้าด้วย
0: ครับบอกมุกเลื่อนรถนี่หาได้ตลอดเลยฮะ
1: เ
0: ออเราเล่นอะไรไปฮะมุกเลื่อนรถ
1: เยอะหมดเลยยิงมาเยอะมากเลยวันนี้
0: ไม่ได้แล้วสวิตหวานเจี๊ยบครับจากคุณโอท่าดินแดง
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฮาพี่สมชายครับมาเอา
1: เวลาหมดพอดี
0: ไปดีกว่า
1: ครับผม
0: นะครับจบไปด้วยชัยชนะของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: ชนะไป 2-0 พูนสวัสดิ์ครับ
0: วันนี้ผมไปยองเดชพี่สมชายสายลมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าไม่รู้เมื่อไหร
1: ่อุ
0: ้ยแล้วแต่พออจะให้คิวสวัสดีครับ
1: กติเป็ด
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เหตุสลดเด็กวัย11ขับกระบะชนพระธุดงค์ล่าสุดมรณภาพเพิ่มอีก1รวมเป็น10รูปด้านครอบครัวพระทยอยเข้ารับร่างนำกลับภูมิลำเนาปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.มีพฤติกรรมเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นย่านข้าราชการระดับสูงเอี่ยวเดินหน้าสอบต่อขยายผู้ร่วมขบวนการไทยติดท็อป10ของโลกระบบสาธารณสุขอันดับ8เข้าถึงง่ายบริการทั่วถึงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะอยู่กันไปจนถึง 12:30 นะคะกับข่าวที่อยู่ในมือมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าขอไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายวัย11ขวบนะที่ขับรถกระบะแล้วก็ไปพุ่งชนพระธุดงค์ล่าสุดนะคะพระภิกษุก็มรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น10รูปแล้วนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะที่เด็ก11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองมาตามถนนซึ่งก็เป็นการขับย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปแล้วก็มีการขับฝ่าด่านบ้านนาคำน้อยของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นรถกระบะก็ได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์เรียงรายเป็นแถวยาวเลยนะคะอยู่ริมทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงแล้วก็ทำให้พระสงฆ์นะคะก็ได้รับบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็เลยทำให้พระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีก5รูปนะคะซึ่งรายล่าสุดนั้นโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าคือพระสาครคลังสูงเนิน ทำให้ขณะนี้ยอดพระมรณภาพรวมเป็น10รูปด้วยกันแล้วก็ยังมีพระที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่พระสมเกียรติซึ่งอยู่ในอาการวิกฤตได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดค่ะในขณะที่ตั้งแต่กลางคืนถึงช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารครอบครัวของพระภิกษุมรณภาพก็ได้ทยอยเข้ามาติดต่อขอรับร่างพระกลับภูมิลำเนาเพื่อปาดนำไปประกอบพิธีทางศาสนาและบางส่วนได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุตามความเชื่อและหนึ่งในนั้นก็คือมีออยแสงสินถิ่นอุบลหรือว่านายชยธรทองบุราณซึ่งเป็นศิลปินนักร้องชาวอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งก็มีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวมาทำพิธีเชิญวิญญาณด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระภิกษุรักชตะทองบุราณที่มรณภาพนั้นก็คือพ่อของออยแสงสินนะคะและเมื่อคืนนี้ออยแสงสินที่มาที่โรงพยาบาลก็เปิดใจว่ารู้สึกช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากสายแรกที่ได้รับหลังจากตื่นนอนก็คือพ่อเสียชีวิตค่ะ
5: ด้านนายบุญสมชัยเลิศพี่ชายของพระคำสิงเหยื่อของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเล่าว่าเพิ่งจะมาส่งพระน้องชายไปทุดงด้วยตนเองเมื่อวันที่1ไม่คาดคิดว่าจะต้องมารับทราบแล้วก็มารับศพน้องชายกลับค่ะทางนี้สำหรับร่างของพระภิกษุส่วนใหญ่กู้ชีพกู้ภัยได้ช่วยเหลือนำแยกไปตามภูมิลำเนานะคะโดยในพื้นที่อุบลราชธานี6รูปโคราช2รูปขอนแก่น1รูปยโสธร1รูปค่ะขณะที่การช่วยเหลือได้มีหน่วยงานจากยุติธรรมจังหวัดมาตั้งโต๊ะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วก็ค่าชดเชยที่ระบุตามกฎหมายเบื้องต้นพระที่มรณภาพจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 500,000 บาทนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรายละ 80,000 บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่ะส่วนการจ่ายเงินชดเชยจะดำเนินการตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยและผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นสำนักงานคปภ.ให้ข้อมูลว่ารถกระบะที่เด็ก11ขวบขับนั้นเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับคุ้มครอง6มีนาคม69ถึง6มีนาคม70และตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจไม่พบข้อมูลนะคะดังนั้นที่บอกว่ารถกระบะมีประกันสูงสุด20ล้านหมายถึงว่าประกันแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประกันภัยรถภาคบังคับพรบกำหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งเป็น20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัยและให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับทุกกรมธรรม์ทั้งกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองและกรมธรรม์ที่ทำสัญญาใหม่โดยกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปค่ะและ2ก็คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกำหนดวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำต่อครั้งในหมวดความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปเช่นกันสรุปก็คือมีการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเพื่อรับมืออุบัติเหตุรายใหญ่โดยไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยและรถกระบะที่เด็ก11ขวบขับก็เป็นพรบภาคบังคับค่ะ
4: เรื่องกรณีที่เด็กเป็นเด็กพิเศษนะคะมีความคิดเห็นมาจากคุณหมอสุริยเดลนะคะบอกว่าถ้าแม้ว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วถ้าทำผิดก็คงจะต้องดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยกันนะคะทางนายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเด็กกล่าวถึงกรณีโศกนาฏกรรมเด็กชายอายุ11ปีนะคะก็ขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับแล้วก็ไปชนคณะพระทูตที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มรณภาพ10รูปบาดเจ็บจำนวนมากเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กพิเศษที่กล่าวอ้างนั้นต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์และหรือว่าจิตแพทย์เท่านั้นนะคะคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าอธิบายถึงการก้าวย่างของเด็กวัยรุ่นว่าพฤติกรรมของเด็ก อยากรู้อยากลองโดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีจังหวะโอกาสในการเรียนรู้เมื่อใดเด็กจะสนใจถามไทยสังเกตสิ่งที่พ่อแม่ทำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะแล้วก็มีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาก็จะต้องมาดูว่าถ้าเด็กพิเศษในกลุ่มที่เป็นสติปัญญาดี IQ ปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะอารมณ์การสารและการจัดการแต่ว่าทักษะบางอย่างเด็กอาจจะมีความสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปได้ดียิ่งกว่าศิลปินและถ้าสนใจในมิติทางรถก็อาจจะรู้จักขั้นตอนการขับรถได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องฝึกหัดขับแต่ว่าทำได้เรื่องแต่ทำได้จากการจดจำบวกกับความบ้าพลังในวัยรุ่นและจุดอ่อนด้านอารมณ์นะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายได้มากเพราะว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กนั้นยังควบคุมไม่ได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณหมอสุริยะเดลค่ะ
6: กลุ่มออทิสติกก็ต้องไปดู IQ ว่า IQ อยู่ในปกติไหมถ้าสมมติเป็นปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะการสื่อสารและการจัดการอารมณ
7: ์ครับ
6: แม้อ่อนแอทางด้านนี้แต่ทักษะบางอย่างเขาอาจจะมีความเป็นสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปยิ่งกว่าศิลปินเลยในกลุ่มออทิสติกก็จะมีเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเขาสนใจมิติทางรถก็อาจจะรู้จักรถทั้งหมดเลยและอาจจะทดลองซิมูเลตเหมือนซิมูเลตแล้ววันดีคืนดีมีโอกาสปะหมอขึ้นมาก็คว้ากุญแจไปเข้าเกียร์เข้าอะไรตามที่ตัวเองเคยเห็นสังเกตมาตลอด
7: นั่งรถไปกับพ่อแม่เห็นพ่อแม่ใส่เกียร์เหยียบเบรกเสียบคลัตช์แบบนี้จดจำและเรียนแบบได้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
6: ได้เลยฮะแล้วเขาก็แล้วความบ้าพลังมันมีอยู่แล้วเพราะประจวบเหมาะกับการเข้าสู่วัยรุ่นไงแต่ทีนี้ความที่เป็นเด็กพิเศษในการจัดการอารมณ์ยิ่งหนักยิ่งแย่กว่าเด็กปกติคือเด็กปกติก็จุดอ่อนอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถูกฝึกฝนมาถ้ามาเจอเด็กพิเศษด้วยอารมณ์ยิ่งระเบิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปขับแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาอาจจะไปเฉียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสติหลุดอ่ะพอสติหลุดมันก็กลายเป็นเหมือนคนอารมณ์บ้าคลั่งขับรถอ่ะ
4: ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยของผู้ปกครองนะคะหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้มีหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพดูแลแทนผู้เสียหายด้วยอย่างเช่นกระทรวงพ.ม.ตำรวจหรือว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะนอกจากนี้เด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อได้รับการบำบัดและหายป่วยแล้วก็จะต้องกลับมาดำเนินตามปกตินะคะและเมื่อพ้นจากการบรรลุนิติภาวะเด็กควรได้รับการเยียวยาจิตใจตัวเองและสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยฝากให้กรมคุมประพฤติช่วยดูแลการทำจิตอาสาของเด็กคนนี้เมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้ตอบแทนสังคมบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ หน้าบ้านเจ้าพระยา
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อค่ะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายอัญจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงความคืบหน้าหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายค่ะได้บอกว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนนะคะถ้าพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนมีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่อชัดเจนค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายนั้นเป็นข้าราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงก็จะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไปนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากระบวนการสอบสวนจะไม่ได้จบเพียงแค่การสอบข้าราชการ5คนค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการสอบแล้วก็จะมีการขยายเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องเรื่อยๆค่ะ
2: ส่วนความคิดเห็นของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาธิการของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกมองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ว่าตนเองบอกว่าตนเองก็บอกนะคะว่าตอนนี้นั้นควรที่จะตั้งต้นคนที่เข้าสอบแล้วก็คนธรรมดาที่ได้ผลกระทบเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้างก่อนนะคะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการตรงก็คิดว่าผิดพลาดอย่างไรในขณะที่พวกเราได้รับข่าวเบื้องต้นก็ได้รับข่าวมาด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในซึ่งข่าวที่ได้รับมาก็มาจากสายสีน้ำเงินทั้งคู่ขัดแย้งกันนะคะและนอกจากนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าเมื่อวานนี้ตนเองก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนซึ่งคนที่เข้าสอบโดยสุจริตครอบครัวของเขาก็มีความหวังในตัวของเขาที่ได้รับการสอบเข้ามาแล้วก็ผ่านนะคะควรที่จะได้รับการบรรจุค่ะนายณัฐพงษ์บอกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ประเด็นแรกอยากที่จะให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นกรณีไปประเด็นถัดมาคิดว่าสิ่งที่สังคมต้องการรับรู้ถ้าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างสายสีน้ำเงินด้วยกันเองในระบบราชการประเด็นอีกก็คงที่จะไม่มีใครเห็นหากไม่เป็นข่าวออกมาใช่หรือไม่ตกลงแล้วการที่ตัวนายกรัฐมนตรีออกมาพูดหลายครั้งว่าต้องการขจัดเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยากทำให้ประเทศมีความโปร่งใสอยากทำให้ดัชนีที่วัดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นดีขึ้นตกลงแล้วถ้าไม่มีความขัดแย้งกันเองภายในหรือไม่ไม่มีข่าวถูกออกมาเปิดเผยแบบนี้ก็คงไม่มีการดำเนินการใช่หรือไม่และสิ่งที่อยากเรียกร้องกับตัวนายกรัฐมนตรีเองอยากที่จะให้จับทุจริตการทลายเรื่องเครือข่ายสีเทาในประเทศต่างๆเป็นการดำเนินการจากภายในของรัฐบาลดังนั้นขอให้ทำให้พวกเราเห็นนะคะทางคุณณัฐพงษ์บอกว่าขอให้ทำให้ฝ่ายค้านเห็นหน่อยได้หรือไม่เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังนายณัฐพงษ์บอกว่าอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วและตัวนายกเองก็น่าจะต้องทราบซึ่งตนเองเชื่อว่าคงจะต้องทราบในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานดังนั้นทันทีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศถ้าอยู่แล้วว่ามีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ควรที่จะมีแอคชั่นจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นค่ะ
1: นายณัฐพงศ์นะคะยังพูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดในสภาค่ะว่าคนที่ควรจะเข้ามาตอบกระทู้สภามากที่สุดแต่อาจจะไม่ต้องมาทุกครั้งก็คือนายกนะคะซึ่งการประชุมสภาในแต่ละปีมีวาระสำคัญอยู่2เรื่องก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้น1ปีมีแค่2ครั้งค่ะเชื่อว่านายกจะสามารถบริหารจัดการได้เพราะการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญที่ควรเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะถ้าวิปทางฝั่งรัฐบาลเข้ามาคุยกับวิปฝ่ายค้านว่านายกมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีการขยับวันประชุมเล็กน้อยเพื่อให้นายกได้เข้ามานำเสนอพรบ.งบด้วยตนเองแล้วมาตอบคำถามของสมาชิกด้วยตนเองรวมถึงการตอบกระทู้ด้วยเพราะทุกวันนี้ยังไม่เห็นนายกไม่เคยมาตอบกระทู้ในสภาที่สมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามไปหลายครั้งเลยโดยเฉพาะกระทู้ถามสดจึงอยากให้นายกมีความรับผิดชอบต่อสภามากกว่านี้ค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์หน้านะคะว่าในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจจะต้องรอภาคประชาสังคมและร่างของพรรคการเมืองอื่นๆแต่สิ่งที่จะเดินหน้าแก้ไขได้เลยก็คือการแก้รายมาตราเพราะประธานรัฐสภาได้มีการนัดประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมไปแล้วก็ไม่อยากให้สูญเปล่าจึงอยากให้มีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพิจารณาไปก่อนค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดประเด็นที่สามารถดำเนินการได้เลยและก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองน้อยลงมาหน่อยก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

0: ตรงไหนแต่ว่าเหตุใดถึงไม่สามารถที่จะปราบปรามได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรและพูดถึงกรณีล่าสุดกรณีแอร์นะคะที่รับขนของแล้วก็ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียที่ตรวจพบแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะคะว่าประเด็นอย่างกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยอย่างไรนายณัฐพงศ์บอกว่าต้องได้รับผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะภาพลักษณ์แต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นก็คือต้องคิดให้จบทั้งกระบวนการคือให้แบ่งตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีข่าวดีค่ะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะเป็นการสำรวจของเว็บไซต์ Nambio ค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบ Crowdsource อิงจากการรายงานของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือไต้หวันค่ะอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยก็คือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourism ค่ะ
2: 27กันยายน2569จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งก็จะได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้นะคะทางร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้นะคะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเงินทุกบาทของผู้ประกันตนมุ่งหวังให้การเลือกตั้งจัดขึ้นอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเปิดกว้างที่สุดเพื่อให้ได้บอร์ดชุดใหม่เข้ามากับเคลื่อนนโยบายสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลบำเหน็จบำนาญชราภาพและการบริหารกองทุนให้งอกเงยอย่างมั่นคงซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้แต่ว่าผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ตัวเลขจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง600,000กว่าคนเท่านั้นในขณะที่ฝั่งนายจ้างที่มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนก็เพิ่งลงทะเบียนไปประมาณกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะรัฐบาลก็เลยขอเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางก็คือทาง

0: เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้ค่ะ
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจี้ภาครัฐเร่งปรับกลไกราคาพลังงานภายในประเทศค่ะนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าจากสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายและราคาน้ำมันดิบได้ปรับลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการให้ราคาพลังงานในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเร็วและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยสอทมีข้อเสนอสำคัญต่อภาครัฐค่ะก็คือเร่งส่งผ่านต้นทุนพลังงานที่ลดลงสู่ผู้ใช้พลังงาน2ก็คือบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสมดุล3คือลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทุนน้ำมันไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถนะคะแต่ว่ายังส่งผลต่อภาคขนส่งอาหารและต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการค่ะ4ก็คือสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ5เร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะสอทเห็นว่าการดำเนินมาตรการนี้จะเป็นทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นและการวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนค่ะ
0: ไปกันที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ณโรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้มาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นการยกระดับมาตรฐานและการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่ารุกรามพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และจะต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วนครนิวยอร์กคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมนครนิวยอร์กส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.8 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ทั้งประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างต้องแสวงหาวิธีคลายร้อนอย่างเร่งด่วนที่สวนสาธารณะแบตเตอรี่พาร์คนะคะผู้คนต่างพากันไปรวมตัวกันที่จุดบริการคลายร้อนและน้ำพุเพื่อบรรเทาความร้อนขณะที่ย่านไทม์สแควร์พบว่าอุณหภูมิจากเครื่องวัดบริเวณบันไดสีแดงของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว TATH พุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 40 องศาเซลเซียสส่งผลให้ผู้สัญจรและคนทำงานในแถบนั้นต้องพึ่งพาสถานีพ่นละอองน้ำและร่มเงาจากอาคารในการหลบแดดที่แผดเผาค่ะมาร์โคเทสชาวนิวยอร์กวัย44ปีนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยววัย27ปีจากกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียแสดงความเห็นในทางเดียวกันค่ะว่าแม้สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัดจนทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่พลังงานและความคึกคักของผู้คนนอกบ้านกลับทำให้บรรยากาศของเมืองดูมีชีวิตชีวาอย่างมากเช่นเดียวกับนักกีฬารักบี้ยูเนียนชาวไอริสและนักท่องเที่ยวจากโคโลราโดนะคะยอมรับว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูงกว่าปกติแต่ก็ยังเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในนครนิวยอร์กโดยอาศัยการเข้าร้านค้าต่างๆเพื่อพึ่งพาเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและพักผ่อนหลบไอร้อนเป็นระยะส่วนช่างภาพค่ะต้องสวมเสื้อผ้าสีดำมิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้จากแสงแดดและแนะนำให้ผู้คนหลบอยู่ในร่มไม้หรืออาคารในขณะที่ศิลปินข้างถนนนะคะแล้วก็สตรีรายหนึ่งนะคะซึ่งกำลังใช้บริการสถานีพ่นละอองน้ำบอกว่าสภา

0: อากาศในไทม์สแควร์ร้อนจัดเป็นพิเศษและมีความชื้นที่แตกต่างจากปกติทำให้ต้องดื่มน้ำตลอดเวลาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายส่วนกลุ่มของผู้รักสัตว์เลี้ยงต่างก็พากันปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันค่ะชาวเมืองนิวยอร์กวัย62ปีท่านหนึ่งนะคะพาสุนัขเข้าไปยังร้านเพทโคสาขาหลักในย่านยูเนียนสแควร์เพื่อตัดแต่งขนและหลบความร้อนพร้อมกับบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มและเปิดเครื่องปรับอากาศให้สุนัขตลอดเวลาแม้ตนเองจะไม่ชอบก็ตามค่ะด้านลูกค้าอีกรายเลือกใช้รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของสุนัขสัมผัสกับพื้นถนนที่ร้อนจัดท่านนี้ผู้จัดการทั่วไปของร้านเพทโคสาขาดังกล่าวบอกว่าความต้องการสินค้าที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงรับมือกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายเช่นเดียวกับมนุษย์ทางร้านจึงมุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงที่เกิดวิกฤตคลื่นความร้อนนี้ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้คุณดารกันทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวรรณลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกกักกลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 12:31 น.ครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live ครับผมเอา99 Live วันโลกครับประจำวันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์และพี่เปรมโสพลมาประจำการในวันนี้ครับพ
2: ี่เป
1: รม
2: สวัสดีครับ
1: ก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยเนาะทุกท่านเลยครับก่อนหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นรายการวันโลกอัปเดตแต่ถ้าเป็นช่วง12:30 น.เนี่ยไปจนถึงบ่ายโมงเนี่ยก็จะเป็น99 Live วันโลกแล้ว
2: ก็เดี๋ยวช่วงบอลโลกอัปเดตเดี๋ยวตามฟังได้ตอน4 ทุ่มนะครับในคืนนี้ครับ
1: อ๋อใช่ก็จะเป็นรีลันไปครับก็ต้องบอกว่าเราก็ยังมาอยู่กันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเวลาเดิมเลย12:30 น.ก็จะเป็น99 Live วันโลกก็มาพูดคุยรวมถึงรีแคปกับผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อช่วงตั้งแต่ต้องบอกว่ากลางคืนตั้งแต่2 ทุ่มเนาะแล้วก็รวมไปถึงคู่ล่าสุดที่เพิ่งจบไปเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาสัมพันธ์นิดนึงครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผมผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสะกดได้ง่ายมากโดยสะกดทีละตัวนะครับผม cheer.mcord.net ครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan เนี่ยถูกสุดจะราคาเพียง20 บาทเท่านั้นก็จะรับไป10 โหวตครับผมก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านก็ของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรนะครับโดยเฉพาะกับรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ครับจำนวน1 รางวัลถัดมาก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5 รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศครับผมจำนวน24 รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5 รางวัลก็มูลค่าเนี่ยรวมกว่า2,600,000 บาทครับก็สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคมนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านเนาะไม่ต้องรอนะชิงโหวตมากก็มีสิทธิ์มากครับโหวตเลยวันนี้อย่ารอช้าครับผมก็เป็นกิจกรรมตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะกับทางอสมทก็ต้องบอกอยากจะเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆเพราะว่ารางวัลเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆคือโหวตมากก็จะมีสิทธิ์มากแต่ต่อให้โหวตเล็กน้อยเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านเหมือนกันนะครับก็อยู่กันยาวๆสำหรับกิจกรรมนี้ตลอดช่วงทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครับก็ก่อนจะไปพูดถึงคู่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็สามารถแวะมาพูดคุยกับเรา2 คนได้ครับทาง SMS 4689899รวมถึงทางช่องทาง YouTube FM 99 Active Radio ครับเมื่อคืนนี้มีแข่ง3 คู่เนาะในรอบ32 ทีมสุดท้ายก็เป็นคู่แรกเนี่ยประเดิมกันเวลา2 นาฬิกาเป็นคู่ระหว่างสเปนครับ
2: แน่นอน
1: สเปนเจอกับทางด้านของออสเตรียเป็นยังไงบ้างครับรูปเกมวันนี้พี่เปม
2: ก็ถ้าใครที่อ่านประวัติศาสตร์เยอะๆนะครับก็สองประเทศเกี่ยวกับราชวงศ์เดียวกันในอดีตคือฮับสบูร์กเนี่ยก็มีแซวกันเล็กน้อยในนั้นก่อนเกมนะฮะเพราะว่าเรื่องในเกมไม่ค่อยมีอะไรนะครับอ่ะสเปนเล่นก่อนครับนาทีที่2ยามาลเลี้ยงบอลจากฝั่งตัวเองจ่ายและรับกับอเล็กซ์ไบนาเลี้ยงไปถึงนอกเขตโทษทางซ้ายแล้วยิงก่อนที่สเตฟานพอชกองหลังออสเตรียจะมาถึงแต่ว่าลูกยิงเบานะครับก็เลยไปติดเซฟชลาเกอร์นะครับนาทีที่29ยามาลเตะมุมมาจากทางขวานักเตะไปแย่งกันมงกลางกรอบ6 หลาลูกบอลตกไปทางซ้ายให้กุคูเรย่ายิงเต็มๆเข้าประตูนะครับแต่ฟาวก่อนครับ0-0ต่อไปในนาทีที่36จากนอกกรอบเขตโทษทางซ้ายใบหน้าจ่ายให้กุคูเรย่าที่ปีกซ้ายจ่ายให้เขตโทษที่มิเกลโอยาซาบาลยิงไปทางขวาเป็นประตูนะครับก็อาลาบาอยู่ห่างเกินไปสกัดไปไม่ทันนะครับสเปนนํา1-0แต่ไม่จบนะครับนาทีที่45+2อเล็กซ์ไบน่าครับยิงฟรีคิกนอกเขตโทษทางซ้าย30 หลาชนคานซ้ายครับแล้วทาง นักเตะออสเตรีย2คนสกัดบอลกระเด็นไปเข้าทางยามาที่วิ่งมากรอบ6หลายิงเผาขนติดเซฟชลาเกอร์นะครับก็เลยเป็นแค่1-0นะครับครึ่งหลังครับนาทีที่66คนนี้โผล่มาเยอะจริงนะฮะกูคูเลย่านะครับครองบอลในเขตโทษทางซ้ายของออสเตรียจ่ายให้ไบเอน่าที่ว่างอยู่ทางซ้ายก็เขาก็เลี้ยงเข้าไปแล้วจากครั้งนั้นจ่ายเข้าไปที่กลางประตูครับเปโดรปอโรเข้ามามงกลางประตูเป็น2-0นาทีที่89ครับคูคูเรย่าจ่ายจากนอกเขตโทษทางซ้ายผ่านนักเตะออสเตรีย2คนก็ไปถึงโอยาซาบาครับที่ว่างนะครับในเขตโทษยิงเรียดทางขวาเป็น3-0นะครับก็ยังยิงได้นะโอยาซาบาบางทีก็กลัวว่าถ้าบอลไปไม่ถึงมันก็จะอย่างนั้นนั่นนะฮะโอกาสยิงสเปน23-5เข้ากรอบชัดเจนเลยเบนซ์10-0ครับ
1: ก็เป็นอีกเกมที่อาจจะไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะว่าสเปนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเต็งแชมป์ของปีนี้เนาะแต่ว่าต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยดูจะแอบเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าตอนแรกผมคิดว่าออสเตรียจะยันได้แต่สุดท้ายเนี่ยสเปนคุมอยู่หมัดเลยนะกลายเป็นว่าสเปนเนี่ยไม่เสียประตูด้วยเกมนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าช่วงหลังที่ในช่วงตลอดรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมา3นัดเนี่ยออสเตรียดูมีปัญหาเกมรับนะครับเพราะเสียทั้ง3นัดเลยเสียประตูทั้ง3นัดเลยนะแล้วพอมาเจอสเปนปัญหาเรื่องของเกมรับก็ยังเห็นได้ชัดเนาะโดยเฉพาะในลูกรู้สึกจะเป็นลูกประตูแรกแล้วก็ประตูสุดท้ายเนี่ยดูมีปัญหาพอสมควรในลายแนวรับเห็นได้ชัดเลยลูกประตูที่3ไงที่มิเกลโอยาซาบาลรู้สึกจะเป็นลามินยามาลเนาะที่เป็นคนจ่ายให้
2: เป็นกูกูเลย่าม
1: าร์คกูกูเลย่าคือต้องถ้าได้ดูภาพช้าเนี่ยจะเห็นลายแนวรับของออสเตรียคือดูมีการจัดเชฟที่ต้องบอกว่าดูไม่สื่อสารกันพอสมควรดูสเปซสปานนิดนึงแล้วกลายเป็นว่ามิเกลยาซาบาลเนี่ยหลุดเขาเรียกว่ากับดักล้ำหน้าไงก็ได้โอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงไปก็ทำให้เป็นการปิดกล่องเนาะสำหรั

0: สเปนปิดคว้าชัยเหนือออสเตรียไปได้3ประตูต่อ0ก็เป็นผลงานที่ดีสำหรับสเปนเพราะว่าในช่วงทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก่อนถ้าไม่นับปี2010ที่เขาคว้าแชมป์เนี่ยก็นับตั้งแต่ครั้งนั้นมาก็ผลงานไม่ดีเนาะ2014เนี่ยก็ตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วน2018นะพวกเขาตกรอบให้กับรัสเซียไงใช่ไหมแพ้จุดโทษให้กับรัสเซียแล้วปี2022ก็แพ้ให้กับโมร็อกโกในรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ก็จุดโทษเช่นกัน
0: อืมคือก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับสเปนเนาะเพราะว่าโอ้มันก็เป็นระยะเวลากว่า16ปีแล้วอะนับตั้งแต่ที่เขาคว้าแชมป์ล่าสุดปี2010ก็ดูครั้งนี้ดูจะมาไกลกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับอืมก็ดูน่าสนใจยังสำหรับสเปนนะเพราะว่าเข้ารอบต่อไปเนี่ยจะไปเจอกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือโปรตุเกส
1: ซึ่งก็สะบักสะบอม
0: ก็ง่ายสะบักสะบอมใช่แต่ว่ามันมีข้อสังเกตนึงเดี๋ยวเราไปว่ากันก็เดี๋ยวเริ่มกันที่คู่โปรตุเกสกับโครเอเชีย
1: ที่โตรอนโตนะคร
0: ับ
1: โปรตุเกสในนาทีที่4ครับได้ลุ้นก่อนจากลูกจ่ายของราฟาเอลเลอัลที่มุมเขตโทษด้านซ้ายมาถึงบรูโน่เฟร์นันส์ในกรอบยิงเสาใกล้ไปติดเซฟลิดาโควิชครับในประตูโครเอเชียนะครับนอกจากนี้บรูโน่มีจังหวะยิงอีกรอบนาที33แต่ก็0-0นะครับครึ่งหลังครับนาทีที่54โครเอเชียบุกที่ปีกขวานิโคล่าประชิชนะครับจ่ายให้กับโยซิปสตานิชิชเปิดบอลไปถึงเสาไกลอีวานเพลิชิชจับบอลแล้วยิงประตูผ่านชัวคันเซโลทางเสาไกลก็เลยนำ1-0นะครับแล้วทีมเรื่องเกี่ยวกับลำหน้าเนี่ยพุ่งเข้ามาหลังจากนั้นน่ะเบนซ์ครับก็2ทีมทำประตูได้แต่ลำหน้าอย่างละครั้งซึ่งครั้งของโปรตุเกสก็โรนัลโดด้วยนะฮะอันหนึ่งครับนาทีที่66โปรตุเกสได้ลูกเตะมุมลูกเตะมุมเลยเสาไกลออกไปแต่จังหวะนั้นนะครับเรนาโตเวกาโดนดึงล้มในเขตโทษนะครับเช็ค VAR ก็เป็นจุดโทษก็คริสเตียโนโรนัลโดนะครับยิงไปกลางประตูนะครับลิบราโควิดล้มไปทางขวาผิดทิศแต่แรกนะครับเลยตีเสมอ 1-1 ในนาที68นาทีที่75มาเตโอโควาชิชเลี้ยงผ่านชอนในเบสที่ยิงที่แล้วก็ขอโทษหายิงที่หัวกระโหลกไปชนเสาขวาหลังเปิดบอลมาใหม่โควาชิชคนเดิมก็ยิงติดเซฟคอสตาไปนะครับ
0: ครับ
1: ลำหน้าไม่ได้มีแค่นั้นครับนาทีที่80เพทาซูชิชของโครเอเชียรับลูกจ่ายแล้วยิงที่กรอบเขตโทษตรงกลางเข้าประตูทางซ้ายแต่ล้ำก่อนล้ำ2ครั้งแล้วนะฮะนาทีที่90+4ราฟาเอลเลอัลเปิดจากกลางเคบุกฝั่งซ้ายเข้าไปในเขตโทษด้านขวากอนซาโลรามอสมงก่อนเตะโครเอเชีย2คนจะถึงเป็นประตูให้โปรตุเกสนำ 2-1 นาทีที่90+13ครับโครเอเชียลุ้นต่อครับบอลไปถึงในกรอบ6หลาทางขวา มาริโอพาชาลิชแตะบอลไปถึงยอสโคกวาริโอทางซ้ายยิงประตูนะครับแต่ตัวพาชาลิชเนี่ยนะครับล้ำมันล้ำเป็นนิดนึงนะครับก็เลยล้ำ3รอบเลยนะครับสำหรับโครเอเชียก็โปรตุเกสชนะ 2-1 ครับโอกาสยิงโปรตุเกส15-13เข้ากรอบโครเอเชีย6-3ครับ
0: ครับก็เป็น1-1เกมบิ๊กแมตช์เนาะเพราะว่าหลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ดูเวลาก็ถือว่ากำลังดีอาจจะเป็นเวลาที่หลายคนกำลังออกจากบ้านไหมไปทำงาน
1: แน่นอน
0: ครับ
1: แน่นอน
0: แข่งกันตั้งแต่เวลา6โมงเนาะแล้วต้องบอกว่าเป็นคู่ที่หลายคนจับตามองเนาะโดยเฉพาะกับคริสเตียโนโรนัลโดเจอกับลูก้าโมดริชนะครับก็เป็น2ตำนานแข่งจากเรอัลมาดริดที่ต้องบอกว่าอยู่ในวัยค่อนข้างที่จะโรยลาและโรนัลโดเนี่ย41ปีส่วนลูก้าโมดริช40ปีก็มันเป็นเหมือนนัยยะลางๆว่าจะบอกลาลาสแดนซ์ของใครสักคนหนึ่งคือถ้าโรนัลโดชนะโมดริชก็ทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเขาหรือถ้าลูก้าโมดริชชนะก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยผลมันไปออกที่โปรตุเกสได้ไปต่อไงแล้วรูปเกมต้องบอกว่าเมื่อเช้าผมได้ดูครึ่งแรกนะโปรตุเกสคุมนะคุมเกมการต่อบอลเนี่ยต่อบอลเยอะมากเลยนะแต่สุดท้ายมีโอกาสได้ลุ้นเนี่ยค่อนข้างน้อยอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามิติเกมรุกของโปรตุเกสเนี่ยดูจะไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับหลายๆทีมเนาะในตลอดทัวร์นาเมนต์4นัดที่ผ่านมาแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยโปรตุเกสโดนนำก่อนด้วยจากอีวานเปริซิชในนาทีที่53
1: ตามที่ว่า
0: ใช่แล้วกลายเป็นว่าเหมือนต้องยอมรับว่าแผงมิดฟิลด์ของโปรตุเกสก่อนทัวร์นาเมนต์ที่จะเริ่มเนี่ยหลายคนมองว่าเป็นระดับเวิลด์คลาสเนาะแต่นัดนี้เนี่ยดูมีปัญหานะในเรื่องของการประสานงานในแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาแล้วกลายเป็นว่าโปรตุเกสต้องมาเร่งเครื่องในช่วงครึ่งหลังไงมีโอกาสล้นจากจังหวะของคริสเตียโนโรนัลโด ที่เปโดเนโต้เนี่ยเปิดให้เนาะแต่ว่าลูกนั้นมันล้ำหน้านะครับก่อนที่มาได้จุดโทษจากคริสเตียโนโรนัลโดในนาทีที่68จังหวะนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นเรนาโตเวก้าที่โดนทำฟาวล์โดนล้างไว้
1: สมัยนี้ไม่มี VAR แล้วไง
0: ใช
1: ่
0: ก็ทำให้โมเมนตัมเนี่ยกลับมาที่โปรตุเกสแล้วแต่จากนั้นไม่นานเนี่ยโครเอเชียเขามีลูกฮึดไงตอนแรกเนี่ยมาได้จากมาเตโอโควาซิชโควาซิชเนี่ยเขายิงไปชนเสานะครับแล้วต้องบอกว่าโหถ้าลูกนั้นเด้งเสาเข้าเนี่ยสถานการณ์อาจจะมีเปลี่ยนนะ
1: แน่นอน
0: ใช่แล้วการว่าต้องบอกว่าโปรตุเกสโชคดีอย่างเงี้ยทำให้ผมนึกถึงตอนปี2016ยูโรเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่ได้ผลงานดีแต่ว่าเข้ารอบด้วยแบบมันมีความแบบว่าเข้ารอบด้วยอาจจะดวงด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ทำให้โปรตุเกสเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นเนาะรวมถึงเปลี่ยนผู้เล่นอย่างคริสเตียโนโรนัลโดออกนะครับในช่วงท้ายและก่อนที่จะลงส่งผู้เล่นสำรองลงมาก็จะมีทั้งเบอร์นาร์โดซิลวาคอนไซซาวมั่งเนลสันเซเมโดรวมถึงศูนย์หน้าอย่างกอนซาโลลามอสลงมาในนาทีที่63เปลี่ยน4คนเลยนะครับในช่วง63นาทีที่ผ่านมาเอ้ยเป็นต้นไปเนี่ยก็เปลี่ยนถึง4คนนะแล้วรูปเกมเนี่ยก็ดูจะกล้าเสี่ยงมากขึ้นอย่างที่ผมบอกพอมันผู้เล่นตัวจริงเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแผงมิดฟิลด์เนาะความกล้าได้กล้าเสียดูยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจขนาดนั้นแต่พอเป็นผู้เล่นสำรองเนี่ยมีความมั่นใจพอสมควรนะเท่าที่ผมดูมีความสายตาดูมุ่งมั่นเลยทีเดียวดูไม่มีความกดดันอะตอนลงสนามมาแล้วกันว่าก็มาได้ประตูชัยจากกอนซาโลลามอสเนี่ยก็จะเป็นลูกเปิดของราฟาเอลเลอัลนะครับก็คอสเข้าไปแล้วเป็นลูกหม่งของกอนซาโลลามอสก่อนที่ช่วงท้ายเนี่ยมีดราม่าเนาะเป็นดราม่าที่ต้องบอกว่ากินเวลาไปพอสมควรนะครับก็แต่สุดท้ายเนี่ย VAR เขาชี้ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้านะครับเพราะว่าเขาชี้ว่าเหมือนเขาตัดสินว่าเรนาโตเวก้าเขาไม่ได้เจตนาเล่นบอล นะครับก็ทำให้โปรตุเกสเนี่ยโชคดีไปนะเพราะว่าต้องบอกว่าณวินาทีนั้นเนี่ยมันเลยเวลาทดเจ็บมา2นาทีแล้วมันเลยเวลาทดเจ็บมา2นาทีก็ทำให้โปรตุเกสเนี่ยเหมือนต้องอดทนนิดนึงแล้วสุดท้ายก็เกือบไปจบเกมครับโปรตุเกสเนี่ยเอาชนะโครเอเชียไปได้2ประตูต่อ1ก็นี่น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ครั้งสุดท้ายสำหรับลูก้าโมดิชเนาะรวมถึงหลังเกมเนี่ยก็มีโมเมนต์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็อิโมชันแนลพอสมควรรวมทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดไงที่สวมเสื้อทางด้านหมายเลขของเดียโก้โชต้านะครับก็เป็นการเสียชีวิตครบรอบ1ปีละนะครับสำหรับศูนย์อดีตศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลนะครับก็เขาบอกว่าเหมือนมอบชัยชนะนี้ให้กับเดียโก้โชต้าเลยนะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญเนาะสำหรับทัพฝอยทองนะครับซึ่งโปรตุเกสเนี่ยจะเข้าไปเจอกับสเปนครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะ
1: เกมจะเล่นกันคืนวันจันทร์ตอนตีสองนะครับ
0: ครับก็เป็นอีกคู่ที่น่าจับตามองก็
1: เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันไม่เป็นไร
0: เป็นเหมือนการรีแมชนัดชิงเนชั่นลีกไง
1: ใช่
0: ครับก็น่าสนใจสำหรับคู่นี้ส่วนคู่ถัดไปครับเป็นเพิ่งจบไปเลยจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
1: มานะครับนาทีที่11นะครับบากาสจ่ายให้กับมันซัมบี้เลี้ยงไปเกือบออกเส้นหลังด้านซ้ายครับแล้วแต่ก็ยังจ่ายได้อยู่ดีนะครับมันซัมบี้ก็จ่ายผ่านไปให้กับเอมโบโลแตะบอลที่ขาซ้ายเข้าไปนะครับผู้เล่นแอลจีเรีย2คนจะกันแต่ไม่ได้เลยเป็น 1-0 ให้กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับนาทีที่37นะครับจากฟรีคิกด้านซ้ายของสวิตเซอร์แลนด์เดนิสซาคาเรียหม่งที่เสาไกลข้ามคานออกไปนะครับจบครึ่งแรกนาทีที่46มาต่อสวิสนำ 2-0 ครับจากลูกสกัดพลาดออกมาก็หลายจังหวะอยู่ของแอลจีเรียเองนะครับจบที่แดนดอยนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ยิงจากกรอบเขตโทษด้านขวาเข้าไปเลยเป็น 2-0 นะครับนาทีที่81ซาคาเรียจ่ายบอลมาทางปีกขวาเอมโบโลอยู่กลางประตูยิงไม่ได้ไปถึงฟาเบียนบิเดอร์ที่อยู่คนเดียวในประตูล้มไปแล้วนะครับแตะก็เข้าครับปรากฏว่าเขายิงลูกเอียงไปทางขวาครับเลยไม่ได้นะครับตอนนั้นประตูว่างแล้วนะครับแต่ก็สวิตเซอร์แลนด์ชนะ2-0 อยู่ดีในเกมที่ไม่โดนทดสอบเยอะมากก็ทำงานของตัวเองนะครับโอกาสยิงสวิส11-8เข้ากรอบ5-2ครับ
0: ก็เป็นอีกเกมที่ค่อนข้างน่าพอใจเนาะสำหรับทัพสวิตเซอร์แลนด์
1: ไม่มีอะไรไปเรื่อยๆ
0: นะครับก็ทำให้ผลการแข่งขันนั้นนี้เนี่ยทำให้เขาเป็นการครั้งแรกเนาะสำหรับการคว้าชัยชนะในรอบน็อกเอาท์ในฟุตบอลโลก

0: แรกนับตั้งแต่ปี1938นะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะก็ถือว่ามาได้ไกลนะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์แล้วมีโอกาสต้องเข้าไปรอพบผู้ชนะไงระหว่างโคลัมเบียกับกาน่าถ้าเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ยังพอเบียดกันได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นโคลัมเบียกับกาน่าเนี่ยยังพอไปวัดหมายถึงแบบเทียบปอนต่อปอนได้อยู่ยังพอชนกันได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวเจอที่ไหนค่อยว่ากัน
0: ครับก็เป็น3คู่หลักๆเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเดี๋ยวไปสรุปทีมที่เข้ารอบกันก่อนว่าจะมีทีมไหนบ้างเนาะสายบนเนี่ยจะมีปารากวัยเจอฝรั่งเศสครับถัดมาจะเป็นแคนาดาโมร็อกโกถัดมาเป็นโปรตุเกสเจอสเปนครับและคู่สุดท้ายของสายบนจะเป็นสหรัฐเจอเบลเยียมสายล่างจะมีบราซิลเจอนอร์เวย์ครับเม็กซิโกเจออังกฤษและก็สวิตจะรอเจอกับโคลอมเบียคู่ระหว่างโคลอมเบียกับกาน่าส่วนอีก2คู่เนี่ยจะเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาเคปเวิร์ดแล้วก็ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ซึ่งก็มารอลุ้นคืนนี้เนาะว่าใครจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่โปรแกรมคืนนี้หน่อยครับพี่เปม
1: คื
0: นนี้เนี่ยเริ่มเวลา 1:00 ครับผมออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ส่วนเวลา 5:00 เนี่ยเป็นอาร์เจนตินาพบกับเคปเวิร์ดครับก็ส่วนคู่สุดท้ายจะเริ่มเวลา 8:30 นาทีเป็นโคลอมเบียเจอกาน่าเดี๋ยวผมไล่คู่บรรยายให้ก่อนออสเตรเลียพบกับอียิปต์จะเป็นผู้บรรยายเนี่ยจะเป็นพี่บีแหลมสิงครับกับพี่เจมส์ทันพิสิทธ
1: ิ์พี่บีครับ
0: ครับส่วนคู่ถัดมาเนี่ยอาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดเนี่ยจะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอการการพึ่งกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายโคลอมเบียกาน่าเวลา 8:30 จะเป็นพี่ต้นประวินกับพี่ตั้มพันศิษย์ครับผม
1: ก็คู่ที่จัดอยู่แล้วนะครับ2คู่หลังนะคร
0: ับ เดี๋ยววิเคราะห์กันไวๆครับพี่เปม
1: ไปครับอียิปต์กับออสเตรเลียครับก็เกมบุกออสเตรเลียดูไม่ได้เลยนะฮะข้อแรกนะครับก็ยังต้องปรับปรุงอยู่คืออย่างนี้ฮะคือสำหรับทางออสเตรเลียเองนะครับสถิติที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามัน2เกมหลังสุดนะครับที่ไม่ชนะมีโอกาสยิง17ครั้งนะครับก็ไม่ได้อะนะครับมันยิงไปแล้วมันไปไม่ถึงนะครับส่วนอียิปต์เองก็แน่นอนอาเมดฟาทัวมีปัญหาอยู่นะครับแฮมสตริงฉีกไปแล้วนะครับออสเตรเลียจะคอปิตาเลโนเมทิลเลกี้ก็จบทัวร์นาเมนต์ไปแล้วพูดอย่างนั้นนะครับก็เลยมองแล้วก็มองเมดซาร่านะพร้อมก็ลงนะครับไม่พร้อมก็อีกเรื่องหนึ่งกลางของออสเตรเลียขับเคลื่อนได้อยู่นะครับอียิปต์ก็อาจจะเห็นการถอยลงไปต่ำนะครับแล้วก็รอสวนกลับอีกทีหนึ่งก็เลยมองว่าเกมนี้จะไปถึงจุดโทษเสมอ 1-1 ครับแล้วอียิปต์จะเข้ารอบต่อไปครับ
0: ก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมดูมีจุดเด่นไม่เหมือนกันเนาะ
1: อ
0: ย่างทางด้านของอียิปต์เนี่ยโมฮัมเหม็ดซาลาห์ก็เป็นศูนย์กลางของเกมรุกเนาะในขณะที่ออสเตรเลียก็เกมรับของพวกเขาก็ถือว่าโอ้จัดถือว่าโอเคนะโดยเฉพาะผู้รักษาประตูอย่างแพทริกบีชเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างดีนะครับ
1: แต่อย่าเพิ่งโกเยอะฮะถึงรอบน็อกเอาท์อย่าเพิ่งโกเยอะเดี๋ยวมันจะได้รีบกลับนะฮะ
0: ก็เดี๋ยวมารอดูกันคืนนี้สำหรับคู่ระหว่างออสเตรเลียครับกับทางด้านของอียิปต์นะครับแล้วคู่ถัดมาเนี่ยจะเป็นอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดครับ
1: อาร์เจนตินามีทีมที่น่ากลัวอยู่แล้วข้อที่1 นะครับแล้วก็7เกมหลังสุดนะครับทางเลียเนลเมสซี่เนี่ยนะก็ยิงไป11ประตูในนั้นนะครับก็เกี่ยวกับในรายการนี้นะฮะก็ยังไงบอลก็ไปถึงเมสซี่นี่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องดูในนี้นะครับส่วนเคปเวิร์ดเองนะครับก็ต้องให้มิดฟิลด์กับกองหลังอะเล่นให้ดีที่สุดที่เป็นไปได้นะครับบล็อกช่องทางการจ่ายบอลหรือไม่ก็บล็อกเบสซี่ไปเลยลักษณะนั้นนะครับก็แต่ว่าคิดว่านักเตะมันยังคนละชั้นอยู่ดังนั้นอาร์เจนตินาจะเล่นว่าให้บุกเข้าไปเนี่ยหรือว่าให้เมสซี่บุกเข้าไปเพื่อแบบสมุนของเมสซี่ทั้งหลายนะครับบุกเข้าไปว่าเมสซี่ทำงานเนี่ยก็ทำได้หมดนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่แค่
0: 2-0
1: ของอาร์เจนตินามันไม่ต้องมายิงเป็นสถิติอะไรขนาดนั้นอะเลนส์ประมาณนี้
0: 11ประตูที่พี่เปย์หมายถึงนี่คือเป็นนับเฉพาะนับเฉพาะอ๋อเป็น11ประตูนั้น7นัดหลังสุดหรือเปล่าน
1: ั่นแหละฮะ

0: ครับก็ต้องบอกผลงานเมสซี่ตลอดทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่ลงมาต้องบอกเป็นตัวสำรองเนาะ
1: อืม
0: เจอกับจอแดนเนี่ย
1: ก็ยังทำได้
0: แล้วก็ลงมาแล้วก็ยิงฟรีคิกได้นะครับก็นัดแรกก็ยิงแฮตทริกด้วยนัดที่รู้สึกจะเจอกับทางด้านของแอลจีเรียนัด2เจอออสเตรียยิง2ลูกคนเดียวนะครับก็ทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้เขายิงไปแล้ว6ประตูนะครับทำสถิติดาวซานโวสูงสุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่19ประตูเนาะ
1: ก็ยิงไป
0: ครับก็ถือว่าน่าจับตามองเพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยก็เป็นทีมน้องใหม่ที่มาดีพอสมควรนะและเขาก็มั่นใจว่าน่าจะชนะอาร์เจนตินาได้นะครับตามการให้สัมภาษณ์เนาะเท่าที่ผมอ่านสัมภาษณ์เขามานะครับก็เป็นอีกคู่ที่น่าดูเพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้น่าจับตาดูครับส่วนคู่สุดท้ายโคลอมเบียกับกาน่าครับ
1: คือโคลอมเบียนะครับมีอาวุธเยอะพอนะในมุมนั้นนะครับคือไม่ใช่ทีมที่ต้องพึ่งเมสซี่อะไรแบบอาร์เจนตินาอย่างนั้นขออภัยเมื่อกี้เมสซี่11ประตูนี่คือ7เกมหลังสุดบอลโลกนะขออนุญาตนะฮะโอเคไปต่อโคลอมเบียนะครับฮาเมสโรดิเกสนะครับเป็นบุคคลที่ควรจะพูดถึงหน่อยนะครับก็คือในเกมที่เตะเนี่ยกับทางโคลอมเบียเจอกับโปรตุเกสตอนนั้นที่เสมอนะครับทางอาเมสเนี่ยนะฮะจ่ายบอลใน1ส่วน3ของฟังบุกอะฮะขออนุญาต38ครั้งนะครับในเกมนั้นนะครับคือสามารถทำอะไรก็ได้พูดถึงในมุมของฮาเมสโรดิเกสนะครับก็ดูดานิเอลมูนยอสหน่อยนะครับอีกคนหนึ่งก็คือจะบอกว่าโคลอมเบียอาวุธมีดีพออยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับจะเชื่อกึ๋นโค้ชกาน่าก็ยังได้ส่งคาร์ลอสเคลอสนะครับแต่มองมุมหนึ่งที่มองเนี่ยก็คือต้องเป็นทีมที่ต้องการเยอะหนึ่งสองก็คือการครองบอลเบนส์ในรอบแบ่งกลุ่มครับกาน่าครองบอลแค่ 36.1% นะครับไม่เยอะนะครับดังนั้นก็แล้วก็อาโต้กลับได้แหละในมุมนั้นนะครับก็แต่ว่าองตนเซเมนโยยังไม่มาเนี่ยสิอันนั้นคือเรื่องที่จะต้องมองในเกมนี้นะครับสรุปก็คือถ้าฮาเมสทำได้ทุกอย่างอ่ะก็จบนะครับสำหรับทางโคลอมเบียก็เลยน่าจะเบียดไปได้ 2-0 ครับ
0: ครับก็พี่เปมอาจจะมองไปที่โคลอมเบียเนาะก็ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยถือว่าดีพอสมควรนะจริงๆโคลอมเบียปีนี้มาดีมากโดยเฉพาะผู้เล่นริมเส้นอย่างลุยดิอาร์เนี่ยตอนนัดเจอกับโปรตุเกสนะโหเผาชัวร์คอนเซโลต้องบอกว่าอยู่หมัดเลยนะแล้วมาเจอกาน่ากาน่าก็ไม่ใช่ทีมที่ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเกมรับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดียันเสมอกับอังกฤษได้ไงในรอบแบ่งกลุ่มก็คู่นี้ถือว่าน่าดูอีกคู่เป็นอีกคู่ที่น่าดูนะแต่ว่าถ้ามองเนี่ยโคลอมเบียขุมกำลังผู้เล่นดูแอบดูเหนือกว่าอยู่นะครับก็เป็น3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายที่จะทำการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็ต่อรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะแข่งกันเวลาเที่ยงคืนของวันก็จะเริ่มวันอาทิตย์เลยนะครับ
1: ก็โปรแกรมก็ตามนั้นนะฮะอันนิดนึงเรื่องของลำหน้าขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะย้อนกลับไปเคสลำหน้าโครเอเชียลูกสุดท้ายนะครับอ้างจาก SI นะฮะตามกติกาล่าสุดการที่บอลแฉลบเนลโตเวก้ากองหลังโปรตุเกสนั้นถือเป็นการสกัดบอลโดยไม่ได้ตั้งใจเล่นไม่ใช่การตั้งใจส่งคืนหลังดังนั้นเมื่อพาซาลิชนะครับยืนลำหน้าก่อนแล้ววิ่งมาเล่นลูกบอลที่แฉลบถือเป็นการเล่นบอลและมีส่วนร่วมในตำแหน่งลำหน้าอันนี้อ้างจากล่าสุดนะครับคือข้อมูลมาทีหลังแล้วนะฮะโอเคขอตารางบอลโลกเดี๋ยวเดี๋ยว
0: ก็
1: ให้อีกรอบนึงนะครับ
0: ครับก็เมื่อกี้พี่เปรมพูดถึงลำหน้าของโครเอเชียเนาะก็มีเอสเอ็มเอสเขามาพูดถึงลูกลำหน้าของโครเอเชียพอดี
1: ก็เลยเก็บเคสนั้นอีกนิดนึงขออนุญาตนะฮะขอบคุณแฟนที่ส่งเข้ามานะฮะสวัสดีคุณตอปิโดนชาวนันคุณทัศศรนะครับโอเคมาตารางคืนนี้นะครับออสเตรเลียกับอียิปต์1จากอาร์ลิงตันนะครับก็เล่นในร่มนะก็ดีนะครับเพราะว่าคู่อย่างนั้นเล่นในแดดไม่เอานะครับอาจารย์เคปเวิร์ดครับที่ไมอามี่การ์เดนส์นะครับอ้าวก็ไมอามี่อ่ะเบนก็เมสซี่กับไมอามี่อยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็8โมงครึ่งโครเอเชียโคลอมเบียกับกาน่าจากแอโรเฮดที่แคนซัสซิตี้นะครับส่วนแฟนๆทีมเหล่านี้นะครับนิวซีแลนด์แอฟริกาใต้สกอตแลนด์ก็สัปดาห์นี้ดูรักบี้ทีมชาติไปแล้วกันรักบี้ทีมชาติกลับมาแล้วครับตลอดเดือนนี้และเดือนหน้า

0: ครับนิวซีแลนด์เดี๋ยวรับฝรั่งเศสนะแอฟริกาใต้รับอังกฤษคู่นี้น่าดูมากเพราะว่าเดาไม่ออกนะครับ2:104:40ตามลำดับสกอตแลนด์ไปอาร์เจนตินา20:10นะครับที่เหลืออีก3คู่นะครับญี่ปุ่นอิตาลีออสเตรเลียไอร์แลนด์ฟิจิเวลส์นะครับแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวไล่เก็บกันนะครับ
1: ครับก็สำหรับ99 Live บอลโลกวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครบถ้วนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันจันทร์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมเป็นพิพัฒน์แล้วพี่เปรมโสพลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินโต้เท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองบอกไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นทางการเงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้กระทบคนสุจริตว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าสรุปเช่นนั้นตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่นี่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการทำผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยส่วนในฐานะที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดถือกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นผลประโยชน์มากกว่าความถูกต้องส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้นายอนุทินกล่าวว่าก็ต้องมั่นใจเพราะพวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตว่าเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องคาดว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีหลายกรมแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีหากพบบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลจะดำเนินการให้ถึงที่สุดผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้กรรมใครก็กรรมมันสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตถือว่ามีความผิดทีมกรุ๊ปทางแก้สารพิษในลำน้ำสายและกกมืดมนประเทศต้นน้ำไม่ร่วมมือนายชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีมกรุ๊ปกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทยชี้สารหนูตกค้างในลำน้ำสายและลำน้ำกกแก้ยากเพราะประเทศต้นน้ำไม่ให้ความร่วมมือแนะรายงานและแจ้งเตือนภัยด้านสารพิษให้ประชาชนทราบแบบเรียลไทม์ นายชวลิตอธิบายว่าการปนเปื้อนของโลหะหนัก

0: ข้ามพรมแดนโดยผลการศึกษาชี้ว่าเป็นสารหนูมาจากกิจกรรมเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาที่ไทยเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้การขอความร่วมมือในการแก้ไขที่ต้นน้ำยังไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือและป้องกันตนเองคือการสร้างสถานีตรวจวัดแบบต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาเตือนภัยประชาชนของเราเองอาทิถ้าระดับสารหนูในลำน้ำสูงมากระดับสีแดงต้องแจ้งประชาชนไม่ให้นำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคหากเป็นระดับสีส้มสามารถนำน้ำมาใช้ได้ในบางเรื่องส่วนสีเหลืองห้ามดื่มกินพร้อมแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรมีแหล่งน้ำสำรองอย่างน้อย7 วันเช่นเดียวกับประปาชุมชนควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเองให้เพียงพอในการดื่มกินหรือการเกษตรประมาณ1 อาทิตย์ซึ่งภาครัฐมีส่วนสำคัญที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเงินทุนดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับอูนายซิมอนกลายเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่เสียประตูต่อเนื่องในเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนานที่สุดอูนายซิมอนผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนกลายเป็นเจ้าของสถิตินายทวารที่ไม่เสียประตูต่อเนื่องในแมตช์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย519 นาทีหลังเก็บคลีนชีทจากเกมรอบ32 ทีมสุดท้ายในเกมที่ทีมถล่มออสเตรีย3-0สำหรับสถิติสูงสุดเดิมนั้นต้องย้อนไปถึงเมื่อ36 ปีที่แล้ววอลเตอร์เซงกาตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีไม่โดนยิงต่อเนื่องนานถึง517 นาทีในเวิลด์คัพ1990แมนซิตี้ประกาศคว้าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศยืนยันเรื่องการคว้าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาร่วมทีมด้วยค่าตัว116 ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,100 ล้านบาทอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับแอนเดอร์สันจะเซ็นสัญญาในถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5 ปีพร้อมออปชั่นต่อเพิ่มอีก12 เดือนหลังผ่านการตรวจร่างกายที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยโดยคาดว่านักเตะดีกรีทีมชาติอังกฤษน่าจะได้รับค่าจ้างสูงถึง 300,000 ปอนด์หรือประมาณ13ล้านบาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง48 ทีม 104 แมตช์

0: เมืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Motor Intent นะครับวันนี้วันศุกร์ฮะพบกันในวันฝนตกนะครับวันนี้ผมดินทรรัตน์บุญฉลวยอยู่กับพี่เจี๊ยบคทาทองวัชยานนท์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่โจครับ
1: สวัสดีครับผมนะครับมาวันนี้นะฮะก็น่าจะต้องคุยเรื่องฟุตบอลหน่อยเมื่อเช้าดูตื่นเต้นมากนะคร
2: ับ นะครับ
1: เมื่อเช้านี้สรุปออฟไซด์หรือไม่ออฟไซด์คู่เลยนะคู่โปรตุเกส
2: กับโครเอเชีย
1: นะ
2: ครับผม
1: โครเอเชียก็ดูดีนะครับ
2: ดูดี
1: ครึ่งแรกเสมอกันดูดีแต่ว่าผมมองว่าล้ำผมมองว่าออฟไซด
2: ์ครับ
1: นะใครมองว่าใครเข้าไปก็ได้แต่จริงๆแล้วอยากให้ทีมไทยเข้าไปมากกว่า นะครับอ่ะ
2: พี่เล่นหักมุมแบบนี
1: ้ช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับ
2: ก็
1: ยังไม่มีใครทำเข้าประตูตัวเองใช่ไหมฮะมีไหมฟุตบอลโลกครั้งนี้มีคนทำเข้าประตูตัวเองยังน่าจะมีนะมีอยู่คนนะที่แบบสกัดบอลแล้วเข้าประตูตัวเองมี
2: คู่เบลเยียมหรือไงเนี่ย
1: นะครับ
2: แรกๆเลย
1: ใน
2: จริงไม่ได้ตามอะไร
1: ที่ผ่านมานะครับในประวัติศาสตร์ก็คือครั้งนั้นนี่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี1994นะครับทีมที่เตะกับสหรัฐอเมริกาวันนั้นเป็นโคลัมเบียนะครับ
2: อ
1: ันเดสเอสโคบาสกัดบอลเข้าประตูตัวเอง
2: โ
1: หยามีวันเดลลาม่าใช่ไหม
2: ใช่
1: วันเดลลาม่า
2: อย่าทีเดียวนะการสกัดเข้าประตูเองมันส่งผลร้ายแรงมากนะ
1: ทรงผมทรงเดียวกับลุดกุลิต
2: ใช่ครับ
1: แฟงไลกา
2: ใช่ครับ
1: วันเดลลาม่าก็เป็น
2: เขาเรียกอะไรนะ
1: เป็นโปเต้ย่อยๆแต่ว่าคนที่สกัดบอลเข้าประตูตัวเองนั้นคือเป็นอันเดสเอสโคบาร์นะครับก็ทำให้ตกรอบกลับบ้านเป็นรอบน็อกเอาท์
2: ครับ
1: สกัดตกรอบปุ๊บกลับบ้านโดนยิงเสียชีวิต
2: ใช่
1: นะครับตอนแรกก็มีคนบอกว่าไอ้นี่ข้างชาติทำให้บอลตกรอบ
2: ครับ
1: คุณเป็นสาเหตุที่ทำให้บอลตกรอบ
2: ครับ
1: ก็มายิงแต่จริงๆแล้วเป็นสาเหตุของโต๊ะบอล
2: การพนัน
1: ที่ทำให้ไอ้นี่มันเสียเงินเยอะมากนะครับก็12เม็ดเต็มๆนะอันนี้ก็อยากให้เกิดขึ้นนะครับอยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
2: ดูบอลด้วยความสนุก
1: อย่าสกัดบอลเข้าประตูตัวเองอีกเลย
2: ดูบอลด้วยความสนุก
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วช่วงนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะดูแบบง่วงเหงาหานอนสักนิดนึงก็ไม่ต้องแปลกใจขอกำลังใจกันหน่อย
1: ผมมีกล่องนะแต่ว่าไม่สามารถดูทุกคู่ได
2: ้ครับโมโนแม็กพี่ดูไม่ได้อะ
1: ผมมีกล่องที่ดูได้ครับแต่ว่าไม่สามารถดูทุกคู่ได้เพราะว่าดึกเหลือเกินดูไปละห้อยละเหี่ยหลับตื่นหลับตื่นไปอ้าวยิงไปแล้วไม่ได้นะ
2: ครับด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของทีมไหนอะไรยังไงนะเรื่องของวัยล้วนๆเลย
1: ใช่ใช่พยายามจะดูนะพอถึงเวลามาลาบแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับ
2: พฤ
1: หัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่บางแสนนะครับ ชายหาดบางแสนตอนนี้เป็นสตรีทเซอร์กิตนะครับ
2: ครับ
1: ใครที่ไม่ได้ไปเล่นน้ำทะเลนะฮะหลายนานแล้วก็ไปเที่ยวได
2: ้ครับ
1: มีการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตนะครับมีตัวตั้งมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็มีรถหลากหลายรุ่นมีเลตโทมีโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็นี่เป็นปีที่20นะครับ
2: ครับ
1: 20th anniversary นะครับของ Street Circuit ที่บางแสน
2: ครับ
1: 20ปีแล้วนะใครที่ชอบแนวนี้พาลูกๆไปเล่นน้ำทะเลกินไก่เหลือง
2: ครับ
1: นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของบางแสนเลยก็ไปดูกันได้นะครับส่วนเราก็มีภาพให้ดูนะครับมีภาพให้ติดตามดูนะครับเป็นบรรยากาศในวันซ้อมนะครับแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าก็จะเป็นควอลิฟายบ่ายก็จะเริ่มแข่งละ
2: ครับ
1: นะครับของ Toyota นะแข่ง Toyota แข่งศุกร์เสาร์อ
2: าทิตย์วันนี้ควอลิฟาย
1: ศุกร์เสาร
2: ์
1: เมื่อเช้าควอลิฟายบางรุ่น
2: คร
1: ับ ก็ลองดูผมว่ารายการเนี้ยมันมีถ่ายทอดสดคือดูที่สนามก็สนุกแต่มันจะดูไม่ได้ทุกมุม
2: ครับ
1: มันดูไม่ได้ทุกมุมถ้าดูไลฟ์สดที่บ้านหรือไปดูที่สนามแล้วเปิดมือถือดูไลฟ์สด
2: ครับ
1: คุณจะเห็นว่ารถที่คุณเชียร์อยู่วิ่งมาแล้วมันหายไปไหนพอถึงไม่ได้ผ่านสแตนที่เรานั่ง
2: ครับ
1: เพราะว่าสตรีทเซอร์กิตเนี่ยมันแคบมากจังหวะในการแซงนี่คือต้องเบรกให้ลึกกว่าคนอื่นแล้วต้องแซงในโค้ง
2: ครับ
1: ถ้าพี่เจี๊ยบลึกผมลึกกว่าพี่เจี๊ยบลึกกว่าผมอีกกำแพงครับ นะครับแล้วเวลาซ่อมมันมีน้อยนะมันสนุกตรงนี้นะคนดูสนุกบอกเลยงานแข่งสตรีทสกิตคนดูสนุกมาก
2: ครับ
1: ลุ้นหวาดเสียวตลอดเวลาแต่คนซ่อมจะบอกว่าไม่สนุกนะ
2: เพราะมันกดดันเหลือเกิน
1: เพราะว่าถ้ามั่งขึ้นมาต้องซ่อมให้ลูกพี่ขับได้ในเลสต่อไป
2: ครับ
1: มันก็ต้องแข่งขันกันกับเวลานะครับ
2: ครับ
1: ก็นี่เป็นอีกรายการนึงนะใครอยู่ใกล้
2: ๆบรรยากาศนอกเหนือจากเรื่องแข่งรถแล้วเนี่ยข้างสนามก็สนุกนะครับเพราะว่าที่บางแสนเนี่ยจะจัดเป็นเหมือนงานเทศกาล
1: เยอะแยะมากมาย
2: ใช่มีการนำสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยไปเปิดบูธจำหน่ายกันด้วย
1: แล้วริมหาดเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ขายของริมหาดเอามาลดราคาของ
2: ที่ต้องขายแน่ๆเลยนะวันนี้นะ
1: อะไร
2: เสื้อกันฝน
1: เอาแล้วเป็นสตรีทเซอร์กิตแล้วฝนตกด้วย
2: เออมันมากโอ้โหลื่นแบบ
1: บอกเลยมันจริงๆนะครับแล้วก็คุณดูที่พักเยอะมาก
2: ครับ
1: ถ้า
2: คิดว่ากลางคืนก็มีนะ
1: กลางคืนก็เป็นอีกบรรยากาศนึง
2: ครับกลางคืนนี่อันนี้จะไม่อยู่ในสนามแข่งละแต่อยู่
1: สนามเนี่ยเขาก็จะปิด
2: ครับ
1: คือสนามเขาปิดเขาเรียกว่าปิดถนนป
2: ิ
1: ดถนนเรียบหาดแต่พอกลางคืนก็ต้องเปิดแท็กให้วิ่ง
2: ใช่เป็นถนนเส้นทางปกติ
1: เป็นทางปกติแล้วก็ริมหาดเนี่ยก็จะมีรถจากทั่วทุกสารทิศมาลุมกัน
2: ครับ
1: มาเชียร์กันมาโชว์กันนะ
2: ครับ
1: ที่หน้าหาด
2: อู่ไหนทำอะไรมาไม่ได้แข่งก็มาโชว์
1: มาเอียดกันตรงวงเวียน
2: ปา
1: โลมานะครับ
2: ครับแต่ดึกแล้วจะเอียดไม่ได้เพราะรถจะติดไปหมดเลย
1: ไอ้รถที่ติดเขาก็จะรอนะ
2: ครับ
1: รอเดี๋ยวจะมาเอียดโชว์ตรงนี
2: ้ครับ
1: แต่มันจะสนุกตรงที่พอรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแสนสุขมาคนก็จะตบมือกันเฮ้ยพอรถตัวนี้ก็ต้องไปหมดเหลือรถตำรวจคันเดียว
2: ครับ
1: พอรถตำรวจวิ่งผ่านไป
2: ครับ
1: รถพวกนี้ก็จะกลับมา
2: เหมือนเดิมครับ
1: มันก็ดูเหมือนบรรยากาศแบบFast and Furious ตอนกลางคืนนะ
2: ใช่ใช่นะแต่บ้าน
1: เราไม่มีอะไรแต่ว่าไม่ได้แข่งนะแค่รถมาวนๆโชว์กันสนุกสนุก
2: บ้านเราดีตรงที่ไม่ได้มีเรื่องของยาเสพติดการพนันอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มี
1: มาโชว์รถกัน
2: มาโชว์รถ
1: สนุกสนาน
2: สนุกสนานมีบางคนก็อาจจะแลกของแลกเปลี่ยนกันอะไรรถกันอะไรกัน
1: ก็มี
2: ในฝั่งแถวๆอันซีลา
1: แล้วผมทราบมาด้วยว่าตอนนี้มีแบบประมาณว่าพวกคลับคาขับก็จะ
2: ไปรวมตัวว
1: ันนี้กับพรุ่งนี้คืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์ก็จะเยอะ
2: ครับ
1: พรุ่งนี้นี่นะมีแก๊งมังกี้นี่ลงทะเบียนกันเลยนะ
2: ครับ
1: มอเตอร์ไซค์มังกี้นี่ลงทะเบียนขี่ไปโชว์กันที่บางแสน
2: ไปท
1: าง
2: ฮอนด้าเหรอ
1: มังกี้เขาไปกันเองก็ลงกันเองไปเลยผมไม่ไป
2: ครับ
1: เพราะว่าแดดมันร้อน
2: ข
1: ี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ย
2: ต้องวิ่งสายสุขุมวิทนะฮะ
1: ใช่แล้วมันจะไม่ต่างอะไรกับปลาสลิดที่ตากแดดไปเลยนะ
2: แต่ส่วนใหญ่เขาจะวิ่งสายนี้สายมีนบุรีไอ้สายเนี่ยอะไรนะฉะเชิงเทรานะครับจะไปทางนู้นกันจะง่ายกว่าแล้วก็ถนนจะตรงกว่า
1: วิ่งยังไงก็เหมือนกันนะพี่ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางซ้ายแล้วพี่วิ่งก็ส่องพี่ทางซ้ายตลอดจนถึงอ่ะ
2: ถนน
1: แดดอ่ะพูดถึงผม
2: แดดแน่นอนอยู่แล้วถนนเนี่ยสุขุมวิทมันจะมีคลื่นเยอะมันจะ
1: สุขุมวิทจะ
2: คอสะพานวิ่งไม่ไหว
1: วิ่งลำบากข้างล่าง
2: แต่ถ้าเส้นฉะเชิงเทราก็คือเส้นสุวินทวงศ์เนี่ยจะวิ่งเรียบกว่า
1: พอได้อยู่พอได้
2: นะครับ
1: นะก็ใครที่จะไปเที่ยวไปดูการแข่งขันไปเล่นน้ำทะเลไปกินไก่เหลือง
2: ครับ
1: ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะฝนตก
2: ครับ
1: ถนนลื่น
2: ใครสนใจอยากจะเรียนแข่งรถเขาก็มีโรงเรียนไปเปิดนะโรงเรียน
1: มี
2: School เนี่ย
1: มีครับ
2: อันนี้แบบถูกต้องเลยนะครับแบบมาตรฐานเลยไปเปิด
1: ต้องไปเรียนทักษะทางขับขี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเยอะแยะหลากหลายนะครับ
2: ครับ
1: ครั้งของ TSS ผู้จัดงานแข่งขันเขาก็มีโรงเรียนสอนอยู่นะ
2: ครับ
1: นี่ผมเพิ่งเห็นเนี่ย Facebook ผมเด้งขึ้นมา
2: อ๋อ
1: ผมไปเรียนมาเมื่อ7ปีที่แล้ว
2: TSS
1: เหรอคร
2: ับครับ
1: นะก็ไปดูได้นะครับบางแสนมีกิจกรรมให้เราได้สนุกสนานกัน
2: ครับนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับอ่ะมาเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนที่เราจัดรายการกันอยู่แล้วก็ข่าวเพิ่งฟีดขึ้นมาเลยสดๆร้อนๆวันนี้ก็มีความ
1: เรื่องที่เรื่องที่เด็กอายุ11เมื่อวานนี้เราไม่ทราบรายละเอียดนะเราข่าวขึ้นมาบอกว่าสรุปคือเด็กอายุ11เอารถพ่อใช่ไหม
2: ขโมยรถพ่อตามข่าวว่าอย่างนั้นนะ
1: ไปขับนะครับ พ่อบอกว่าวางกุญแจทิ้งไว้เฉยๆพ่อพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคุณพ่อต้องเก็บให้มิดชิดอย่างนี้ทำงานปืนนะถ้าวางไว้เฉยๆก็ไม่ได้นะ
2: ครับ
1: ไม่ได้นะฮะ
2: คือแต่ผมต้องขออนุญาตใช้คำว่าผมอ่านข่าวแล้วผมไม่เคลียร์อันนี้คือเนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะนะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าเหตุเกะอะไรนะ
1: เหตุเก
2: ิดไม่ใช่เหตุเกตนะฮะเหตุเนี่ยเกิดที่ถนนสายบุกดาหารดอนตาล อยู่ที่บ้านนาเวียงแหตำบลนาศรีนวล
1: ที่ไหนนะเวียงแหใช่ไหม
2: บ้านนาเวียงแก
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แกน ะครับตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารกำลังเดินทางออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าไปมุกดาหาร
1: ครับ
2: แสดงว่าเด็กอายุ11เนี่ยมีความสามารถในการขับรถเลยนะ
1: แสดงว่าไม่ได้ขับครั้งแรกเพราะรถรุ่นนี้มันเก่าแล้วดาก้อนอายอีซูดาก้อนอายไม
2: ่
1: มีเกียร์ออโต้
2: ครับ
1: รุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา
2: แต่เด็กแต่งหมดขับแกียร์แมนนวลหมดแล้ว
1: ไม่คือคุณขับออกมาจากบ้านได้แล้วไง
2: เออครับแต่ว่าขับประจำ
1: แสดงว่าคุณก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาบอกว่าคุณวางอะไรไว้คุณให้ลูกคุณขับตั้งแต่มันยังไม่ไปขับขี่เลยนะ
2: แล้วมุ่งหน้าจังหวัดอุบลราชธานี
1: จากมุกดาหารไปอุบล
2: เออ
1: เป็นร้อยโลคร
2: ับไม่ใกล้นะฮะ
1: ไม่ใกล้นะเคยขับแล้วเส้นนี้
2: ใช่นะครับมันมีอะไรผิดปกติหลายอย่าง
1: ทุ
2: ก
1: ท่อน
2: นะครับมันมีอะไรผิดปกติหลายอย่างเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องดูว่านักข่าวในพื้นที่จะทำข่าวได้ละเอียดแค่ไหนแต
1: ่
2: ดูแล้วมันผิดปกติหลายอย่าง
1: ครับ
2: นะครับ
1: แล้วก็
2: แต
1: ่
2: ที่แน่ๆคือโหมรณะไป
1: เป็นโศกนาฏกรรมที่โหนั่นพอสมควรนะก็แสดงความเสียใจกับทุกท่าน

0: จริงๆผมถึงบอกไงว่าเหตุการณ์อย่างนี้ผู้ปกครองจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
1: ไม่ได้โดยกฎหมายก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเด็กอายุต่ำกว่า15ต้องอยู่ภายใต้การ
0: ปกครอง
1: ของผู้ปกครอง
0: คราวนี้คือคุณต้องไปดูแล
1: ใช่
0: ต้องไปดูแลต้องไปเยียวยาก
1: ฎหมายที่เขาออกแบบนี้ไม่ใช่แบบเขาจะหาแค่คนมารับผิดอย่างเดียวนะคือเขาต้องการให้คุณไปดูแลไปสอนไปอธิบายว่าจริงๆอ่ะควรจะทำยังไงไม่ใช่แบบเกิดเหตุแล้วให้พ่อมารับโทษแทนอย่าง
0: นี้เขาไม่อยากได้เวลาที่จะขับไงใช่ไหมเด็กขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: มันต้องรู้ว่าขับได้ก็ยังไม่ควร
1: ครับ
0: นะก็ต้องรอให้มีใบอนุญาตขับขี่เสียก่อนเราถึงพูดบ่อยๆว่าใบอนุญาตขับขี่ถ้ายังไม่มีแปลว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอขับพอเกิดเหตุแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันแก้ไขมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เห็นแล้วก็เศร้า
1: ผลกระทบมันเยอะเหลือเกินนะครับความสูญเสียครั้งนี้นะครับ
0: พี่บ่าวนนท์ไทยทักเข้ามาครับบอกว่าสวัสดีครับพี่
1: ๆครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่จักริดสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
1: ครับ
0: สงสารพระภิกษุมากเลยครับ
1: ใช่ครับพี
0: ่เดินอยู่ร้อนก็พอแล้วนะพี่นะ
1: ฮะ
0: เดินอยู่อ่ะทุดงอยู่อ่ะก็ร้อนก็แย่พอแล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: นะเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าผมจริงๆเราจะป้องกันยังไงดีคุณผู้ฟังขอความรู้จากคุณผู้ฟังหน่อยครับว่า
0: วินัยเริ่มที่บ้านพี่
1: เช่นอ
0: ย่าง
1: น
0: ี้
1: ขอรายละเอียดหน่อยเอาอย่าง
0: นี้วินัยต้องเริ่มที่บ้านคือคุณต้องบอกว่าลูกตอนนี้มันยังขับไม่ได้นะ
1: ครับ
0: คือตามใจลูกเนี้ยตามใจลูกมากๆเนี่ยวันนี้พอสังคมพิพากษาแล้วว่าลูกคุณเป็นแบบนี้พ่อแม่คุณทำไมไม่ดูแลลูกแบบนี
1: ้วัน
0: นี้คุณก็มานั่งบ่นว่า
1: เดี๋ยวผมเป็นฝ่ายเถียงนะกันผมเป็นฝ่ายพ่อแม่ผมสมมุตินะเป็นสมมุติเหตุการณ
0: ์ครับ
1: นะครับพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยแน่นอนละผู้ปกครองก็ต้องให้เหตุผลนะครับว่า1เด็กขโมยรถไปก่อนอันดับแรก
0: ใช่
1: นะครับคนก็จะไล่ต่อเอาแล้วเด็กขับรถเป็นได้ยังไงแสดงว่าเคยขับมาแล้ว
0: แสดงว่าคุณปล่อยให้ขับมาไม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขับมาได้จากบ้าน
1: เ
0: ขาขโมยทุกครั้งเหรอ
1: ก็เด็กมัน
0: ในเมื่อคุณรู้ว่าลูกคุณขโมยแล้วมันคุณไม่เก็บกุญแจให้ดี
1: สังคมต่างจังหวัดมันก็แบบนี้แหละ
0: แบบนี้ไม่ได้สังคมต่างจังหวัดรัฐธรรมนูญในประเทศนี้ใช้เหมือนกันหมดคุณจะอยู่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็เท่ากันหมดไม่ได้คุณเลี้ยงลูกแบบนี้ไม่ได
1: ้ผมก็ไม่ได้ว่างเฝ้าตลอดก็ต้องทำมาหากิน
0: แล้วถ้าลูกคุณไม่ได้หรอกแล้วถ้าลูกคุณโดนบ้างอะมีลูกคนอื่นมาขับทับลูกคุณแบบนี้มั้ยล่ะ
1: โอ๊ยไม่ได้หรอกมาทับลูกผมนี่ได้ไงลูกผมต้องเรียนต่อ
0: ไม่ได้ไม่ได้คุณทำงี้ไม่ได
1: ้
0: แม่เศร้าจริงวันนี้มีข่าวเศร้าสยองแปดก็ไป99ครับรถจีนจะไม่เน้น EV มาเน้น PHEV REV แล้วเหรอครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับพี
1: ่อย่างที่ตอนนั้นตอนต้นปีเนาะนะฮะตอนต้นปีใหม่ๆเราได้สรุปนะครับเรื่องราวความเป็นไปเรียกว่า movement นะสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับรวมถึงของจีนด้วยที่ผมเคยอธิบายเอาไว้ว่าจับตามองให้ดีนะครับจีนเองเนี่ยก็เปลี่ยนท่าทีจากรถ EV มาเป็นรถไฮบริดแล้ว
0: เบาลง
1: นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าจีนเองก็ตระหนักในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไร 100% นะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าแบตที่ผลิตออกมาเนี่ยมันจะดีหมดทุกอย่างจนไม่มีข้อเสียเลยไม่ใช่นะครับข้อเสียหนึ่งที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็คือความเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมของจีนเองที่มีช่องโหว่นะครับอย่างกรณีเห็นชัดๆเลยก็ต้องพูดอีกแหละนะครับกรณีของซันโบด้าคือถ้าเป็นแบตโรงงานแบตที่มีมาตรฐานมีการตรวจสอบมีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่พอประชากร 1,400 ล้านนะฮะมันก็จำเป็นจะต้องมีอะไรที่หลุดรอดเล็ดรอดคนดีคนไม่ดีมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอไม่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยไอ้รถ EV เนี่ยความเสี่ยงในการเสียหายมันเยอะกว่ารถอื่นกว่ารถสันดาปภายในนะครับรวมถึงเหตุผลเรื่องของการกำจัดตัวแบตเตอรี่นะครับที่จีนเองก็ยังโทษนะครับไม่ใช่เอามือไก่หน้าผากเอาขาไก่หน้าผาก
0: คือตอนเนี้ยปัญหาเนี้ยกำลังเกิดขึ้นในบ้านเราถามว่าอ้าวอีก5ปีอ่ะ
1: เราจะกำจัดแบตเตอรี่ยังไง
0: ใครจะเป็นเจ้าภาพใครจะเป็นเจ้าภาพของการกำจัดแบตเตอรี่อันนี้เงี้ยโอ้ยุ่งหมดเลย
1: ยังไม่มีนะครับ
0: ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วคือมันเราใช้อ่ะยังไงก็ประหยัด
1: ผมขอแนะนำอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับอู่รถยนต์ที่เคารพทุกอู่นะครับเจ้าของรถที่รถช่างบอกว่ารถของท่านใช้งานไม่ได้แล้วเนื่องจากแบตเตอรี่มันเสื่อมไม่รู้จะทำยังไงขอให้ท่านขับรถของท่านไปจอดทิ้งไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
0: ไม่ได้พี่มียามมีรปภ.เยอะแยะเขาไม่จอดแล้วจอดริมตรงนั้นอ่ะ

0: ตรงไหน
1: ก็จอด
0: ไม่ได้จอดไม่ได้
1: ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครมาช่วยสักทีไงถ้าไปกันสัก100คันน่ะลองดูดิจะมีคนขยับไหม
0: แล้วงั้นเป็นม็อบแล้ว
1: ประเทศไทยไม่ได้ห้ามก่อม็อบนี่ครับ
0: ก็ไปเป็นม็อบอะไรนะสะพานชมัยมรุเชษก็จอดไป
1: ประเทศไทยไม่ได้ห้ามเออแต่ว่าขออนุญาตจอดให้เรียบร้อยแล้วกัน
0: คือ
1: มันประเทศไทยต้องการแบบนี้ไง
0: มันยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นแผนรองรับของรถที่จะต้องทิ้งนะแบตเตอรี่จะต้องทำลาย
1: ต้องกำจัด
0: ไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ยังไม่มีจีนเองก็เผชิญปัญหานี้มาสักพักแล้ว
1: ครับ
0: ก็เริ่มหันมาเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เป็นทางเลือกเช่น REEV นะครับ PHEV อย่างเงี้ยเริ่มมีกันเยอะขึ้นแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้ดีมากด้วยเริ่มใช้แบตเตอรี่เล็กลงแล้วก็ได้ใช้น้ำมันหน่อยนึงไฟฟ้าหน่อยนึงแล้ววิ่งได้ไกลมากนะ
1: ครับ
0: เทคโนโลยีสูงนะครับตอนนี้ก็หันมาเล่นตรงนี้กันเพราะว่ามันพอเป็น EV
1: ขนาดแบตเตอรี่มันก็เล็กลงด้วย
0: ใช่ๆ
1: นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับมันก็จะมีอายุยืดยืนยาวกว่าการใช้แบบ
0: มันวิ่งได้ไกลด้วยไง IEV เนี่ย
1: ครับ
0: นะวิ่งได้ไกลด้วยก็พอคิดแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันไม่ต่างกับไฟฟ้า
1: ครับ
0: แต่มีความสะดวกในการใช้งาน
1: ทนทานกว่าสะดวกกว่าที่สำคัญคือไม่ต้องไปรอชาร์จ
0: ไม่ต้องมาอีลุงตุงนังอยู่หน้าตู้ EV
1: ครับ
0: ก
1: ็คนก็เลยหันมา
0: ทั้งคือผมว่าจีนมันก็มีปัญหานะ
1: ครับ
0: ที่เวลาจะชาร์จเงี้ยถึงขนาดว่าตึกลานตึกจอดรถ 4-5 ชั้นทั้งตึกทุกช่องมีช่องฟ้าชาร์จ
1: ครับ
0: ก็ยังไม่พอเขาใช้กันเยอะมากขนาดนั้น
1: ครับ
0: พอเริ่มไม่พอมันก็เป็นเหมือนเรานี่แหละ
1: ใช่เหตุผลหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยเขาก็ให้การส่งเสริมเรื่องของฟาซิลิตี
0: ้
1: นะครับแต่พอผ่านไป5ปีแล้วเนี่ยการส่งเสริมเขาก็ลดลงเพราะเขาถือว่าเขาให้การส่งเสริมมาแล้วระยะนึง
0: อันนี้คุณก็ต้องดูแลตัวเอง
1: ต้องดูแลตัวเองนะครับพอนี้พอลดลงเนี่ยไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฟาซิลิตี้หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับมันก็เลยทำให้การใช้งานรถไฟฟ้าเองในจีนเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกมาก
0: แต่ว่าเขาใช้
1: ในเมืองใหญ่ดีแต่ว่าเมืองเล็กยังไม่สะดวกมากนักนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยหันมาใช้ REEV หรือว่า PHEV กัน
0: แล้วรถที่เป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันเลยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: ที่เป็นแบบจักรยานไฟฟ้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คันเล็กๆแบบบ้านเราอ
1: ่
0: ะที่นู่นเนี่ยคือเหมือนทุกคนมีได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เหมือนเราซื้อเฟสสันสักคันหนึ่งเนี้ยแล้วก็จอดตรงไหนก็จอด
1: ครับ
0: อยู่ตึกสูงทุกก็จอดกันแบบสูงข้างล่างผมถามว่าเขาไม่กลัวหายกันหรือบอกอ๋อที่นี่มันถูกมาก
1: ราคาถูกมาก
0: ที่นี่ถูกมากใครก็มีเขาไม่ขโมยกันหรอก
1: ครับ
0: แล้วฟุตบาทใหญ่มากก็วิ่งบนฟุตบาท
1: ครับ
0: แล้วก็เงียบเหมือนปั่นจักรยานอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ลดในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมลพิษน้อยลงเพราะว่าเขาส่งเสริมเรื่องของค่ามลพิษได้ลดลงนะ
1: ครับ
0: มาใช้รถไฟฟ้าแต่ตอนนี้เราก็กำลังมาเร่งส่งเสริมนะครับรถไฟฟ้าแล้วก็มาขึ้นภาษีนะครับอย่างไอ้พหมอคางดำเนี่ยจาก 15% เป็น 25%
1: ครับ
0: ใช่ไหมสามัญสามมิตรก็โดนไปก็ทำให้แข่งขันลำบากแล้วคนก็เหมือนดันไปเล่นถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเนี้ยแอตราใช่ไหมพหมอคางดำเนี่ยราคาขนาดนี้ก็ไปซื้อซิตี้ซะถูกป่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นนะเป็นไฮบ
1: ริ
0: ด
1: ด้วย
0: เป็นไฮบริดราคาพอๆกันไฮบริดก็ประหยัดกว่าก็ไปส่งเสริมอย่างนี้ซะ
1: ครับ
0: รถที่เป็นน้ำมันนะเครื่องยนต์สันดาปก็อยู่ยากทุกวันนี้ก็จะอยู่ยากขึ้น
1: จะตลาดจะเล็กลงเรื่อยๆคือผู้บริโภคก็จะเลือกน้อยลงเรื่อย
0: ๆแล้วทิศทางก็เปลี่ยนนะคร
1: ับ
0: ทางโตโยต้าเนี่ยอย่างผู้ผลิตรถที่ผลิตรถมาขายบ้านเราเยอะๆเนี่ยทุกวันนี้ยอดขายลดลงแต่ก็ยังครองตลาดอยู่ 33% เหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: สัดส่วนยังเท่าเดิมแต่ยอดขายมันลดลงทั้งกระดาน
1: ครับ
0: มันไปโตในรถจีนซึ่งคุยกับทางรัฐบาลยังไงก็ส่งเสริมอะไรก็ไม่ได้ปิกอัพก็ขายไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: ก็รัฐบาลก็จะไปอุ้มทางรถไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแนวละ
1: ครับ
0: จากนี้ก็อาจจะไปทำรถโรงงานยังมีเหมือนเดิมการจ้างงานยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะผลิตแล้วก็ส่งออกเป็นหลัก
1: ครับ
0: คราวนี้รถในไทยก็จะเป็นรถจีนไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวปัญหาอย่างที่เพื่อนๆหรือว่าที่เราได้คุยกันถามไว้ว่าคือแล้วใครจะเคลียร์เรื่อง
1: แบตเตอรี
0: ่ที่วันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องจอดทิ้งเหมือนมือถือที่เราต้องทิ้งกันนะครับ
1: จะไปยังไง
0: จะไปจบตรงไหนเรื่องนั้นก็จะไปจบก็เป็นรัฐบาล
1: ผมเคยได้รับคำตอบเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นหน่วยงานที่ทำงานวิจัยเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเลย
0: ครับ
1: นะครับเป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายนะครับซึ่งท่านให้คำตอบมาผมฟังแล้วค่อนข้างน่าผิดหวังอ่ะ นะครับก็เลยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านดีกว่าตอนนี
0: ้ไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ย
1: ท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวถึงวันนึงอ่ะมันก็ต้องมีทางออกเรื่องนี
0: ้มีทางออกยังไงอ่ะ
1: นั่นสิผมกำลัง
0: ก็ถึงวันนั้นเดี๋ยวก็แค่ว่ากัน
1: ใช่
0: คุณรู้ป่ะว่าเขา
1: คือถ้าผมกำลังงงว่าเดี๋ยวคุณถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยแสดงว่า
0: ให้มันพ้นตัวไปก่อน
1: ไม่ได้วางแผนเอาไว้สำหรับคนใช้เลยเหรอทั้งที่คุณเป็นหน่วยงานที่ต้องบอกว่าคุณเป็นหน่วยงานที่รับทุนจากภาครัฐอ่ะในการพัฒนาในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า
0: ถ้าจะฝังกบอ่ะคุณเป็นกิโลนะความจากความลึกอ่ะฝังกบแบตเตอรี่เนี่ยฝังกบอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องมีอย่างน้อย1กิโลนะ
1: แล้วขนาดปริมาณพื้นที่อ่ะสมมติ
0: คุณต้องขุดเหมือนคุณขุดหน้าดินขายอ่ะบ่อที่ขุดหน้าดินขายอ่ะบ่อใหญ่ๆอ่ะ
1: ใช
0: ่แล้วก็รถ10ล้อค่อยๆวนๆลงไปมันต้องฝังอย่างนั้นน่ะ
1: มันไม่ใช่แค่นั้นดิหลังจากที่มันเริ่มย่อยสลายแล้วอัตราการซึมเข้าสู่ผิวดินน้ำใต้ดินที่มัน
0: เข้าถึงบอกว่าขุดเป็นกิโล
1: ไง
0: ค่อยลงมาเป็นกิโลไงแต่คุณก็ต้องเลือกพื้นที่คุณมีอยู่ใกล้แหล่งน้ำไม่ได้
1: แล้วขุดลงไปเป็นกิโลจะขุดยังไงอ่ะ1กิโลมันไม่ใช่100เมตร
0: ก็1กิโลก็10เท่าของ100เมตร
1: โอ้โหเข็มที่ลึกๆอ่ะที่เราเห็นกันเนี่ยก็แค่20เมตร
0: ไม่มันไม่ได้ขุดเป็นหลุมมันก็ต้องขุดกว้างๆไปเรื่อยๆเหมือนที่ขุดหน้าดินขายอ่ะบ่อใหญ่ๆงั้นน่ะ
1: โอ้โหนี่คือผมฟังแล้วค่อนข้างผิดหวังจริงนะครับแต่ก็อ้าวถ้าในเมื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็มีทางออก
0: เดี๋ยวมันก็มีเอง
1: เออผมฟังก็ผิดหวังแต่ก็เราก็ไม่ใช่คนมีอำนาจที่จะทำอะไรแบบนั้
0: น
1: ถ้าผมมีอำนาจอันดับแรกผมจะยุบหน่วยคุณก่อนเลยนะ
0: ก็เหร
1: อถ้าคุณคิดได้แค่นี้คุณไม่ต้องมาทำงานเพื่อประชาชนหรอก
0: เพราะว่ามันคิดได้เท่านี้เหมือนคิดไม่ได้
1: เหมือนไม่ได้คิดเลยจริงนะครับ
0: ก็ไม่ต้องมีนะครับ
1: เอ้ยพูดดำเนินการ
0: 4689ครับ
1: เลยครับ
0: สงสัยเขาอยากฝึกให้ไปออกรายการซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือฝึกลูกนะ
1: มันไม่ใช่อ่ะพี่
0: ไม่ได้อันนี้ฝึกแบบนี้ต้องไปฝึกอย่างอื่นมากกว่านะครับระหว่าง
1: PSV
0: กับ REV อะไรประหยัดกันครับ
1: ครับ
0: มันเติมไฟได้ทั้งคู่ผม REV เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นใหม่กว่าครับแบตเตอรี
1: ่
0: ไปได้ไกลกว่า
1: ครับ
0: ไปได้ไกลกว่าขึ้นอยู่กับราคาความชอบรุ่นยี่ห้อที่พี่เลือกแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเทคโนโลยีของ REEV ดีกว่า
1: ไม่กว่าดีกว่า
0: เลย
1: ครับโตโยต้าโคโรล่าครอสจะมี PSEV หรือไม่ครับโคโรล่าครอส PSEV
0: เขาเป็นไฮบริดเติมไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เขาไม่ค่อยทำนะ
1: โตโยต้าไม่ค่อยมี PSEV นะ
0: เขาจริงๆมันก็แค่เพิ่มปลั๊ก
1: มัน
0: แค่เพิ่มปลั๊กให้ชาร์จได้เท่านั้นเองนะ
1: แต่
0: พอการเพิ่มปลั๊ก
1: ภายในข้างในนี่แหละ
0: ไม่พอเพิ่มปลั๊กใช่ป่ะแบตเค้าเนี่ยมัน
1: ระบบการพลังงานนี่แหละ
0: ระบบพวกนี้มันเล็กไปมันต้องขยายแบตอีกมันเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
1: โตโยต้าก็ใช้นิกเกิลเมทัลคอบอลด้วย
0: ใช่แต่เค้าก็เริ่มจะที่จะค่อยๆเ
1: ปลี่ยนแต่ละรุ่นแล้วมีลิเธียมแล้วนะ
0: ฮะเค้าค่อยๆเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้มันดีขึ้นนะครับ
1: ครับมีผมมีข่าวความคืบหน้าแล้วก็มีข้อสังเกตนะครับก็คือบริเวณเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ถนนเพชรบุรีจำได้กันอยู่ใช่ไหมครับผมมีข้อสังเกตคือผมไปนั่งดูคลิปนะครับแล้วก็นั่งตั้งข้อสังเกตว่าถ้าผมมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาตรงเนี้ยผมจะทำยังไงก่อนอันนึงเลยที่ผมขัดใจแล้วผมไม่รู้จะถามใครนะถ้าคุณผู้ฟังสังเกตให้ดีนะครับหรือว่าใครที่เคยผ่านแยกนั้นนะครับ
0: จากแยกไหน
1: แยกเนี้ยแยกเพชรบุรีเนี่ยมุ่งหน้าอโศกอ่ะ
0: เพชรบุรีตันใหม่มุ่งหน้าอโศกแยกตัดกับอะไรอ่ะ
1: ก็ตัดกับทางรถไฟไง
0: จุดที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุ
1: ครับผมตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมาจากตรงถนนเพชรบุรีใช่ไหมครับแล้วมุ่งหน้าไปอโศกตรงนั้นคือถนนเพชรพระรามใช่ไหมไอ้เพชรนึกออกไหม
0: เอาดีๆพี่อย่าเล่าพี่เอาดีๆพี่เอาชื่อถนน
1: คือ
0: ลืมว่าคนฟังเขาก็ได้คิดตามพี่มาจากไหน
1: มาจากถนนพระรามเก้า
0: พระรามเก้า
1: สมมติมาจากพระรามเก้าตรงไปเข้าเพชรบุรี
0: รัชดาพระรามเก้า
1: ตรงไปเข้าเพชรบุรี
0: เพชรบุรี
1: นะครับ
0: ถึงแยกนี้ก่อนที่จะข้ามทางรถไฟ
1: จะมีทางรถไฟอยู่ใช่ไหมครับเมื่อข้ามทางรถไฟก่อนที่จะข้ามทางรถไฟเนี่ยเลนขาไปตรงเนี้ยเลนขาไปตรงเนี้ยจะมี3เลน
0: แล้ว
1: เมื่อข้ามทางรถไฟไปแล้วฝั่งโน้นอ่ะเลนขาไปเนี่ยจะกลายเป็น4เลน
0: แล้ว
1: ตรงนั้นน่ะมันจะมีรั้วกั้นอยู่อันนึงเมื่อให้คนกลับรถนะครับเมื่อสุด3เลนมีรั้วกั้นแต่ว่าตรงที่ถัดไปมันกลายเป็น4เลนมันก็ทำให้เกิดช่องว่างให้คนกลับรถและเลี้ยวขวาเข้าม
0: ันมีรถมาจากโลโคลโรดด้วย
1: เข้าใจไงเข้าใจ
0: เขาก็กำลังแก้อยู่โดยกายภาพของตรงนั้นเขากำลังแก้กันอยู่ แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะปิดตรงทางรถไฟได้เพราะยังมีรถไฟวิ่งอยู่มันก็จะมีรถละไก่ทิพย์ตัวนี้ปึ๊บปึ๊บ
1: ความหมายผมคือในเมื่อฝั่งขาออกนะครับจากถนนอโศกออกเพชรบุรีออกพระราม9เนี่ยตรงนั้นรถน้อยอยู่แล้วเพราะตรงมานิดเดียวก็มีทางขึ้นจตุโชติทางขึ้นทางด่วนใช่ไหมครับตรงนั้นรถน้อยอยู่แล้วมันมี3เลนเท่ากับฝั่งขาเข้า
0: อันนี้พี่ต้องการอะไร
1: ก็ขยายฝั่งนั้นให้เป็นรถฝั่งนั้นเหลือ2
0: ปิดง่ายกว่ามั้งถ้าขยายไปขยายมามีมาปิดยาก
1: ไม่ใช่เพื่อจะไม่ให้ตรงนั้นน่ะเป็นจุดกลับรถได้ไงไม่อย่างนั้นน่ะคนก็จะลักไก่กลับรถอยู่นะเพราะว่ามันเอื้อต่อการกลับรถ
0: ตรงบนทางรถไฟใช่มั้ย
1: ถูก
0: เค้ามันกั้นไม่ได้ไงพี
1: ่ก็ใช่ไงแต่ว่าม
0: ันก็ไปแอบกลับบนทางรถไฟไง
1: ณวันนี้มันกลับง่ายมากเพราะว่าตรงที่จะกลับไปมันมี3เลนแต่พอกลับไปแล้วมันเป็น4เลนเลย
0: กลับไม่ได้แล้วพี่เชื่อผมตอนนี้มีตำรวจเฝ้าอยู่หลายท่านแล้วก็ติดกล้องไว้เต็มเลยติดกล้องแล้วก็มีเรื่องบ่อยมากมีทั้งเรียกให้จอดแล้วก็ไม่ยอมจอดไม่อะไรคือตอนนี้ใครจะกลับก็กลับได้
1: ต้องอยู่กันไปอย่างนี้20ปี
0: ก็ต้องอยู่เฝ้าไปต้องมีผู้เสียสละ
1: ก็แล้วทำไมไม่แก้ไขถนนให้มันสามารถทำ
0: แก้ไม่ได้ก็คนมันก็ไปกลับบนทางรถไฟไงมันต้องแก้ที่วินัยของคนต้องรู
1: ้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าการกำหนดจุดกลับรถหรือว่าม
0: ันต้องมีอยู่อย่างนึงคือ
1: ครับ
0: ปิดแยกนี้ไปเลยหรือไม่ให้รถไฟวิ่งไปเลยมันถึงจะกลับไม่ได
1: ้
0: ซึ่งมันมีทางรถไฟคนมันก็แอบกลับเพราะว่าข้างหน้ามันติดไม่อยากไปติดแต่มาแถวนี้ยังไงมันก็ต้องติดซึ่งตอนนี้มีตำรวจรอจับอยู
1: ่ครับ
0: ก็จับปรับกันไปจนกว่าจะใบสั่งหมดประเทศหรือว่าเงินหมดไปฝากข้างนึงอะพอก็ไม่รู้จะทำไงละนะคุณอะไรเนี่ยมิสเตอร
1: ์ครับ
0: มิสเตอร์ลันลอนชนนรัชนน
1: ครับ
0: พ่อแม่ตายายเก่งนะออกตัวบอกเด็กเอารถไปเองครั้งแรกแถมยังขโมยไปด้วยเขาปรึกษาใครมานะ
1: คือผมถึงบอกไงครับพออ่านจาก
0: เด็กขับรถไปเองครั้งแรกอะเราหัดขับรถครั้งแรกออกดับไหม
1: ดับอยู่แล้ว
0: ออกดับอยู่แล้วและอายุ11ออกรถขับรถครั้งแรกอะออกตัวเปียบคัดปุ๊บมันออกง่ายเลยมันไม่มีหรอก
1: คือผมไม่ให้น้ำหนักกับปากคำเลยอ่ะผมดูจากรูปการอ่ะณจุดเกิดเหตุอ่ะมันไม่ใช่แบบซอยในบ้านฮะมันเป็นถนนสาย
0: มุกดาหารถนนหลัก
1: ใช่ถนนใหญ
0: ่อันนี้คือคุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบอะไรไม่ได้เลย
1: ครับ
0: นะครับคุณตอนนี้ยิ่งออกมาปฏิเสธอ่ะยิ่งทัวร์ยิ่งลงไม่คุ้มครับคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ตาคุณยายไม่คุ้มบอกเลย
1: ครับ
0: ขอโทษแล้วจะแก้ไขยังไงว่ากันไป
1: ใช่
0: อย่าไปบอกว่าเด็กมันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หรอกฮะไม่หรอกมันอันนี้กับขับรถอย่างเงี้ยพ่อแม่ปล่อยให้ลูกวิ่งอย่างเงี้ยกับคนเมาแล้วขับออกไปชนอย่างเงี้ยอันไหนหนักกว่ากัน
1: แย่พอกันอะ แย่พอกันอะคือโทษคือคุณทำให้เกิดเสียชีวิตอะเท่ากันอะไม่เกิดเหตุการณ์ชนพระธุดงค์ครั้งนี้คุณก็อาจจะไปบวกกับเสาไฟฟ้าแล้วเสียชีวิตเองหรืออะไรก็ไม่รู้ไง อนาคตเราไม่รู้แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมันมีการวางแผนป้องกัน
0: ต้องไปตรงต้องไปเสียหลักตรงพระธุดงค์ด้วยสิถนนตั้งมาตั้งไกล
1: เออแล้วพระเดินเป็นแถวแบบผมดูคลิปแล้วแบบโอ้แบบเป็นอะไรที่สลด
0: ผมไม่ได้ดูเลยผมไม่กล้าดู
1: ครับ
0: พี่กระติ๊บครับทักเข้ามาบอกว่าอุตส่าห์ดีใจเมื่อเช้าตื่นมานึกว่าพี่เจี๊ยบจะพากบอลโลกเอง
1: อยากพากพี
0: ่ก็อยากอยู่ครับพี่ติ๊บ
1: แต่ถ้าอย่างคู่ของโรนัลโดมาช้านี่ไม่ไหวอ่ะพี่หัวใจจะวาย
0: โอ้โหโรนัลโดเองยังซีดเลย
1: ครับ
0: นึกว่าย
1: ืนแบบเหนียวเลย
0: ตอนเหลืออีกหนึ่งนะทดเวลาบาดเจ็บแล้วใช่ไหมเหลืออีกนาทีกว่าผมก็นึกว่าจะเป่านกหวีดหมดเวลา
1: เออไม่เป่า
0: แล้วก็ไม่เป่า
1: ครับ
0: แล้วพอเดินไปอีกทีนึงว่าจบแล้วเดินกลับมาอ้าวเสมอ
1: ดูทรงอ่ะเหมือนจะรอให้โครเอเชียยิงนำกลายเป็น
0: ผมดูแล้วแบบโอ้โหคู่นี้มันนะครับ
1: ครับสนุกมาก
0: เหมือนตกรอบแล้วก็กลับมาเข้ารอบแล้วก็ตกรอบแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะ
1: ครับอ้าวนี่คุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจเย็นนี้พระพี่รุณมารออีกแล้วครับวันศุกร์เตือนด้วยนะครับ
0: ศุกร์ต้นเดือนนะครับ
1: ต้นเดือนด้วยสุขสันต์แน่ครับเย็นนี
0: ้ก็นี่แหละต้องรีบนะรีบวันนี้ตกตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เที่ยงนี้ก็ลงมาแล้วนะ
1: พี่เอาไซเดอร์แมนบอกว่าแยกอโศกทางรถไฟ
0: แก้ง่ายนิดเดียว
1: กลับมาใช้โมเดลยุคหาเพื่อนเที่ยวหลังโรงแรมสยามสิครับ
0: อันนี้ไม่แก้ไม่ยาก
1: เกี่ยวกันยังไงพี่อันนี้คือผมไม่เข้าใจโมเดลนี้คืออะไรครับ
0: ปัญหา เรื่องกลับรถจะหมดไป
1: ครับ
0: เราจะลืมเรื่องนี้ไปเลยนะครับ

0: ดีงามผมชอบพี่จริงเลยพี่ออฟไซเดอร์แมนพี่นี่ถ้ามีการโหวตเลือกแฟนผมให้พี่เป็นเบอร์หนึ่งตอนนี
1: ้พี่ให้ทุกคนเป็นเบอร์หนึ่งพี่พูดให้ทุกคน
0: แต่คุณพี่ผมหล่อไหมครับผมก็รอพี่อยู่นะพี่สนใจ
1: เดี๋ยวพี่ชัดพลมาอีกพี่นี่แฟนคลับเยอะนะ
0: ครับเอาฝาก
1: เขยมือน่านก็เป็นแฟนคลับพี่โอ้พี่เยอะมาก
0: ใจเย็นพี่ครับฝากนิดนึงฝนตกนะฮะวิธีหนึ่งเลยที่ขับรถทำให้เกิดความปลอดภัยได้ในขณะฝนตกนะครับอย่าเปิดไฟฉุกเฉินขณะวิ่งนะครับย้ำช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับผมเชื่อว่าแฟนรายการเราอ่ะนะครับทราบอยู่แล้วแต่อาจจะมีบางคนที่นี่พี่รู้ราคาละเอียดอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ทราบแล้วเปิดมาฟังรายการการเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยเขาจะเปิดต่อเมื่อรถจอดเท่านั้นนะครับเขาจะไม่เปิดไฟฉุกเฉิน
1: สมมติถ้ารถวิ่งแล้วเจอฝนหนักๆเลยแล้วผมชะลอแล้วผมเปิดได้ไหมผมเปิดบอกได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้นะ
0: คนจะเข้าใจผิดทันทีว่ารถที่เปิดไฟฉุกเฉินอยู่นั้นเกิดเหตุหรือจอดอยู่
1: ถ้าเปิดไฟฉุกเฉินต้องอยู่ซ้าย
0: อยู่ซ้ายสุดแล้วเปิดไฟฉุกเฉินเลยนะครับก็คือถ้าคุณเจตนาจะไม่ไปต่อไม่ไหวรถฝนตกจนมองไม่เห็นอะไรเลย
1: ไฟตัดหมอกที่มีอยู่จะเปิดเนี่ยภาพวันนี้ฝนตกหนักมากทัศนวิสัยไม่ดี
0: ครับ
1: เรามองไปข้างหน้าเองก็ไม่ค่อยจะเห็นรถคันหน้า
0: ครับ
1: อันนี้เปิดไฟตัดหมอกได้เลยเพราะว่ามันจะทำให้สัญญาณให้รถที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ย
0: เห็นตำแหน่งเรา
1: จะเห็นเราแล้วจะไม่ชนท้ายเรา
0: ใช่
1: เหมือนกันข้างหน้าก็ตัดหมอกเพื่อได้เห็นถนน
0: ครับ
1: เห็นรถคันข้างหน้า
0: ครับ
1: แต่ถ้าทัศนวิสัยยังเห็นอยู
0: ่ครับ
1: ยังมองเห็นอยู่เปิดแค่ไฟหน้ากับไฟท้ายก็พอนะครับ
0: ครับ
1: บางคนมีแล้วแหมหาโอกาสใช้มานานแล้วเอาสักหน่อยเงี้ยมันบางทีมันแยงตาคนอื่นแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุให้แบบพอมันมองไม่ถนัดมองไม่ดีเงี้ยมันจะไปหมั่งกันได้นะครับ
0: นี่มีส่งข้อความมาทาง4689899แล้วส่งข้อความมาทวงทาง YouTube ด้วยพี่อาร์มซ่าบอกว่ารายงานตัวทาง SMS แล้วนะครับไม่ทักงอนนะนี่เป็นไงเดี๋ยวขอเดี๋ยวไปดูทาง4689899นี่พี่อาร์มบอกว่าเขาบอกว่ารถไม่ได้วัดกันที่ CC เขาวัดกันที่สตรีที่ซ้อนท้าย
1: นี
0: ่กับพี่อัมซ่านะฮะโอ้อันนี้ได้นี่ได้
1: ระยะยาวทำทางลอด
0: รถไฟ
1: ช่วงที่ตัดกับถนนครับงบน้อยแต่จบแน่นอนจริง
0: งบเยอะหน่อย
1: งบแต่ว่าก็แต่ว่ามันจบไง
0: ใช่
1: จบเลยตัดแบบถูกใจพี่เลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: จริงๆอ่ะรถไฟอ่ะรถไฟอะไรก็ตามอ่ะจะลอยฟ้าจะอะไรก็ตาม
1: มันไม่ต้องลอยฟ้า
0: ครับ
1: ในประเทศที่เขามีปัญหาแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เขายกระดับรถไฟ
0: ขึ้นไปหมดเขาจะไม่มาตีกัน
1: มันไม่ตัดกันรถไฟมันจะอยู่สูงกว่ารถก็วิ่งลอด
0: ครับ
1: ที่เป็นทางตัดรถไฟก็จะวิ่งอยู่ข้างบน
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้สูงมากมายเหมือนทางด่วน
0: ใช่
1: มันแค่สูงกว่ารถแล้วก็วิ่งลอดเหมือนอุโมงลอดทางรถไฟก็ไปอย่างนี้แหละ
0: ใช
1: ่แล้วมันก็ไม่มีจุดตัดกัน
0: ครับ
1: มันก็ไม่ชนกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะครับควรจะทำเอาถนนเขาเรียกอะไรนะระบบรางกับระบบถนนเนี่ยแยกออกจากกันซะก่อน
1: คนที่จะแยกนี่คือคุณสมัครสุนทรเวชจะเป็นคนยกระดับทางรถไฟจะทำแต่ว่าจนแล้วจนรอดท่านก็ไม่อยู่ซะแล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: สำนักงานแผนการจราจรทางบกว่ายังไงครับอันนี้บกล้วนๆเลยนะฮะไม่มีเรือและอากาศมาเกี่ยวข้องเลย นะเรื่องของท่านล้วนๆเลย
1: นี่พี่ต้องอ่านนี้ครับ
0: ครับ
1: อยากซื้อน้ำมันเครื่องของพี่โจครับติดต่อได้ที่ไหนครับซื้อได้ไหนครับ
0: ครับ
1: อินบ็อกซ์เลยฮะอินบ็อกซ์เส้นทางยานยนต์ได้เลยครับจัดให้เลยฮะอินบ็อกซ์ไปครับเดี๋ยวจะจัดให้เลยส่งให้ด่วน
0: ๆครับ
1: ต่อสิครับอะไรครับพี่จะพูดอะไรครับมี
0: จะบอกว่า EV กับ AV อะไรน่าใช้กว่ากันจากพี่หงบุตร
1: ใช้ได้ทั้งคู่ครับพี่ใช้ได้ทั้งคู่ประหยัดทั้งคู่นะครับ
0: AV น่าจะไม่ประหยัด
1: ส่วนคุณพี่ผมรอไหมครับบอกว่าหลังโรงแรมสยาม 1,500 กับ 2,000 ต่างกันยังไง ถ้าพี่ผ่าไฟแดงอะสูงสุด 2,000 นะครับ
0: ครับ
1: 1,500 นี่พี่อาจจะต่อรองได้นะแถวนั้นนะถ้าผ่าไฟแดง 2,000 นะครับ
0: ผมไม่รู
1: ้พี่ไม่เคยรู้หรอกพี่เจี๊ยบ
0: พี่ทราบทราบบอกว่าเอารายงานตัวแล้วนะพี่จอยบางจากบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้เรื่องรถชนพระขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วผมก็ขอไม่อยากใช้คำว่าประณามแต่อยากใช้คำว่าห่วงใยนะครับห่วงใย
1: อยากให้อยาก
0: ครอบครัวผู้ประสบเหตุทุกท่านรวมถึงฝั่งที
1: ่คือผมมองดูแล้วนะจากรถจากญาติจากเด็กจากอะไรเนี่ยไม่น่าจะมีความสามารถในการเยียวยาผู้บาดเจ็บได
0: ้โอ้
1: อยากให้ทางภาครัฐเข้าไปดูแลเยียวยาเพราะถึงแม้ว่าพระภิกษุทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสมณเพศเขาก็มีญาติพี่น้อง
0: ครับ
1: ต้องไปดูแลนะครับต้องไปดูแลยังไงให้ทางการไปดูผมดูแล้วไม่น่าจะเยียวยาได
0: ้ครับ
1: ดูจากรถดูจากอะไรแล้วเผิ่มทะเบียนต่อหรือเปล่า
0: อ่ะ
1: พี่ดูทรงดูรถ
0: ไม่น่าใช
1: ่
0: รถก็คือรถต้อง
1: มีพรบรถคือถึงบอกว่าต้องมีพรบคุ้มครอง
0: ครับ
1: ถูกไหมเป็นภาคบังคับ
0: การต่อพรบคืออะไรรถต้องตรวจสภาพไงครับ
1: น
0: ะก็ตรวจสภาพก็จะได้รู้ว่ามีสภาพพร้อมใช
1: ้
0: งานหรือเปล่าเบรกได้ไหมไฟเลี้ยวไฟแตรมีดังไหมนะครับนี่เป็นที่มาของการรักษากฎหมายนะครับหรือว่าทำตามกฎหมายให้ถูกต้องนะครับพี่เออร์มิสถามว่าเส้นอโศกถนนแคบมากทำทางลอดได้หรือครับนึกไม่ออก
1: ได้พี่ผมว่าทำได้ถ้าจะทำนะ
0: ถูก
1: ถ้าจะทำให้มันลอดได้มันก็จะได้ไม่มีปัญหา
0: ครับคืออันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า
1: แต่มันก็สั้นนะพี่พอลอดไปปุ๊บมันต้องรีบขึ้นเลยนะมันต้องรีบเชิดขึ้นเลยนะเพราะเลยไปนิดนึงมันก็ถึงคอสะพานแล้วมันจะเป็นคลองนะ
0: มุดใต้คลองไปเลย
1: ทั้งนั้นต้องลอดใต้คลองไปโผล่นู่นเลย
0: เทคโนโลยีปัจจุบันมันทำไม่ยากอยู่แล้ว
1: แต่ถนนพอฝั่งนู้นถนนนะมันก็จะแคบมาก
0: อโศกเหรอ
1: เออมันจะติดตึกซ้ายขวาแล้ว
0: แล้วทำไมไม่มุดเป็น
1: มุดไปนู่นเลย
0: ใช
1: ่คลองเตยแยกแยกอโศกนู่นเลย
0: แยกสุขุมวิทคลองเตยไปเลยไปออกนู่นเลยครับฝั่งพระราม3
1: แต่รถที่จะวิ่งไปทางนู้นน้อยส่วนใหญ่จะไปอโศกหมดติดเหมือนเดิม
0: อ่ะถ้าลองทำเนี่ยผมว่าคนใช้เยอะมันจะกลายเป็นจริงๆรัชดาภิเษกเส้นนี้มันจะเป็นเหมือนวงแหวนรอบในที่ใช้ระบายรถ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมครับแต่ว่ามันติดตรงอโศกนี่แหละแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้
1: โลโคลรถอีกโลโคลรถเนี่ยเขาก็ทำไว้ให
0: ้เป็นวงแหวน
1: แต่ว่าโลโคลรถบางที่ก็ปิดมีไฟแดงปิดให้ไปเลี้ยวไปกลับรถไปเลยโลโคลรถมันถึงไม่เป็นโลโคลรถมันไม่เป็นวงแหวน
0: ใช่มันต้อง
1: วิ่งวิ่งมาปิดนะครับยิ่งเส้นพอหลังแถวเลยสถานีไฟสามเสนไปอ่ะก่อนไปถึงสถานีรถไฟพระราชวังเนี่ยปิดปิดปิดปิดกลายเป็นที่จอดรถนะถนนรถคนรถตรงนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้เปิดไว้ให้นะครับ
0: ครับ
1: เอามาเปิดเลยมาเปิดใช้ไฟแดงให้มันชัดเจนไปเลยคร
0: ับ นะครับโอ้ยวันนี้รู้สึกปวดหูใจจังเลยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวขอพักสักครู่นึงก่อนดีกว่า
1: เอาได้ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของ Motor Intent ขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

0: ง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: บอลโลกสตอรี่
2: บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: trên xã hội. Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ13 นาฬิกาจะเป็นรายการ Motor In Trend เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการเดินทางรถจักรยานยนต์ก็พูดคุยกันได้นะครับเรื่องที่เราอยากจะคุยมากๆเลยคือเรื่องของการขับขี่รถยนต์พาหนะต่างๆให้ปลอดภัยนะครับมีหลายองค์ความรู้ที่อีกหน่อยจะค่อยๆนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ฟังได้รับทราบนะครับช่วงแรกก็คือเป็นเรื่องของช่วงฤดูแบบนี้ฝนตกแบบนี้เราจะทำยังไงดีให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ
2: เมื่อสักครู่นี้ฝนตกก็แค่ขับรถให้ช้าลง
1: ใช่สำคัญมาก
2: แต่ไม่ใช่ช้ามากจนรถติดกันหมดนะ
1: และถ้าช้าก็ควรจะชิดซ้ายด้วย
2: คือต้องรู้ว่าเลนซ้ายเป็นเลนที่ช้าสุดเลนกลางก็เร็วขึ้นมาหน่อยเลนขวาก็เร็วนิดนึงแล้วก็แซงแล้วก็กลับเข้ามาแต่พอฝนตกปุ๊บไปอยู่ขวาแล้วก็วิ่งช้าวิ่งช้าแล้วก็ตอบลายพอตอบลายแล้วก็บีบแต่พอใครบีบแต่ก็หงุดหงิดอันนี้ไม่ได
1: ้ครับ
2: ไม่ได้นะ
1: ครับ
2: นะครับไม่ได้ไม่ได
1: ้ถ้าฝนตกอันดับแรกเลยก็อย่างที่พี่โจบอกนะครับลดความเร็วลงนะครับ
2: ลดความเร็วลง
1: ครับแล้วก็เวลา
2: ช้าจะอืดถืดเลยไม่ได
1: ้นะครับเอาเท่าที่เราเอาเท่าที่เราไหวนะครับทีนี้ถ้าฝนตกกลางคืนนะครับแล้วบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการมองนะครับการมองพื้นผิวถนนหรือว่าเส้นถนนเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับผมมีเทคนิคอันนึงที่ใช้ได้ตลอดนะครับแล้วมักจะใช้ด้วยเวลาขับออกต่างจังหวัดเส้นที่ไม่มีไฟถนนนะครับหรือขับบนเขาฝนตกกลางคืนเปียกๆมืดๆนะครับเส้นถนนที่เราอาจจะ
2: ที่ต้องเร็วเพราะว่าตอนนี้มีข้อความรอถามพี่เต็มเลย
1: เนี่ยผมกำลังบิดเบือนโอกาส
2: พี่ต้องเร็วๆครับเร็วๆอีกหลายข้อความ
1: เส้นที่เราจะอาจจะมองไม่เห็นคือเส้นปกติคือเส้นประนะครับแต่เส้นขอบถนนที่เป็นเส้นทึบเนี่ยครับมันจะมีความหนาแล้วมันจะมองเห็นสะท้อนแสงได้ดีกว่าในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณขับรถแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมองเริ่มจะมองไม่เห็นเนี่ยให้ยึดเส้นริมถนนเอาไว้นะครับอันนั้นก็จะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็พยายามชิดซ้ายให้มันชิดเส้นถนนเอาไว้แล้วกันนะครับจะได้ไม่อันตรายอันนี้เป็นเทคนิคในกรณีจำเป็นจริงที่ใช้สามารถนำไปใช้ได้นะครับ
2: มาเคลียร์ข้อความนะครับ
1: ครับพี่เชิญครับ
2: พี่กฤติบอกว่าสมัยวัยรุ่นเคยไปกินลาดหน้าแถวนั้นนะครับแถวนั้นของพี่เขาก็คือแถวหลังโลโก้ล้อแถวนาสยามลาดหน้าจานละ 2,000 นะครับ 2,500 ลาดหน้าจานละ 2,500 นะครับพี่ทัศพลแฟมิลี่มาแล้วครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
1: ครับ
2: พี่เจี๊ยบครับ
1: ครับ
2: หลังโรงแรมสยามมีอะไรอร่อยครับผม
1: ลาดหน้าครับพี่โจบอกอะไรเมื่อกี้
2: อยากให้พี่เจี๊ยบพี่โจช่วยแนะนำหน่อยครับอะไร
1: ต้องพี่โจเลยฮะ
2: แล้วก็คุณชูชาติครับ
1: ครับ
2: เข้ามาสวัสดีครับประเทศไทยเราเนี่ยครับคอร์รัปชันประเทศไทยเรามันหนักหนาสาหัสซื้อตำแหน่งเลยโยกย้ายตำแหน่งก็เสียเงินซื้อตำแหน่งกันแล้วเจ้าหน้าที่ที่ซื้อตำแหน่งก็มาจับเราเอาไปให้พ่อแม่ใช้หนี้กู้มาซื้อตำแหน่งมันก็วนอยู่อย่างนี้ซื้อตำแหน่งจับไปใช้หนี้ซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งกันนะอันนี้เป็นอะไรนะเป็นวงจร
1: วงวน
2: เป็นวัฏจักรของการนี่กัน
1: คอร์รัปชัน
2: เรื่องเปิดไฟผ่าหมากที่เห็นจะเป็นขบวนรถท่านรมต.ที่ชอบเปิดครับพี่อยากให้พี่เจี๊ยบช่วยกล่าวตักเตือนหน่อยครับนี
1: ่ขออนุญาตใช้คำว่าตำหนิได้ไหมพี่ไม่ตักเตือนนะไอ้พวกนี้อ
2: ันนี้พี่จอยบอกมานะครับขบวนพวกนี้นะติดไม่เป็น
1: คือ
2: จะต้องไปก่อนให้ได
1: ้รถนำเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมีได้แค่2ตำแหน่งเท่านั้น1นายกรัฐมนตรี2ผู้นำฝ่ายค้านเท่านั้นนะพี่ตามกฎหมายเลยนะ
2: แต่คราวนี้เนี่ยตอนนี้ยิ่งถ้ารถวิ่งเข้านะตอนนี้ต้องไปนี่ดิ่งนะมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกเกียรติกายกันหมด
1: ผมอยากให้เจอเด็ก11จริงๆเลยพวกเนี้ย
2: แล้วเดี๋ยวนี้นะพอวิ่งสวนเลนน่ะรถติดใช่มั้ย
1: ครับ
2: รถติดฝั่งซ้ายแซงขวาออกมา
1: เ
2: ดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาไม่หลบให้พี่แล้วนะ
1: ครับ
2: เขาใส่เข้าไปเลยนะแต่เขาบอกเขาไม่หลบเขาไม่หลบตำรวจมาเปิดให้เขาเปิดกระจกบอกให้หลบเขาไม่หลบพอเขาไม่หลบเขาหยิบโทรศัพท์ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ว่า
1: ก็มีนะ
2: เขาก็บอกไม่ได้ว่าคืออภิสิทธิ์อ่ะมันต้องใช้ถูกที่ถูกทางมาก
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าจะไปก่อนคนหนึ่งเขาก็รีบครับท่าน
1: ถ้ารีบก็ตื่นให้เช้าดิท่าน
2: ใช่คนหนึ่งเขาก็รีบนะครับแล้วท่านก็ต้องมีรถนำเปิดไฟวิ่งไล่โบกรถเงี้ยอันนี้ไม่โอเคนี่ไม่โอเค
1: พอละพอดีหันไปเห็นหน้าจอช่อง9พอดีคิดถึงพี่หมาแก่พอดีเลย
2: พี่เอลเซเดอร์แมนบอกว่าปัญหาเรื่องของผังเมืองคือแกนปัญหาครับวินัยคนขับรถก็เป็นตัวเสริมส่งเสริมปัญหาครับส่วนเจ้าหน้าที่ก็แล้วแ สถานการณ์พาภัยต้องมีคนแบบพี่เจี๊ยบละครับที่เอาปัญหามาคุยแบบตรงๆเห็นว่าอาทิตย์ถัดไปไม่หลุดผังนะครับ
1: นะครับคือแม
2: ่พี่ชูชาติบอกว่าแล้วก็มาไล่จับอ๋อนี่ตอบเธอเมื่อกี้แล้วก็มาไล่จับพวกอาชาวกินข้ามใครส่งลูกเรียนที่ไหนส่งร้านเลยนะก็สรุปแล้วมันก็เป็นวงจรนะ
1: ครับก็
2: พี่เสกสรรบอกว่าฝนตกแบบนี้ EV ต้องกลัวน้ำไหมครับขับปกติยังได้หรือเปล่าครับปกติได้ครับพี
1: ่ครับ
2: แต่ว่าน้ำที่มันลึกเนี่ยตอนนี้ EV เขาก็ออกมาเริ่มบอกกันนะว่าเขาลุยน้ำได้กี่
1: เส้น
2: กี่เส้นนะแต่ว่
1: า
2: เขาจะบอกเป็นมิลเขาจะบอกเป็นมิลลิเมตร
1: ครับให้มันดูเยอะ
2: 600มิลลิเมตร
1: 600
2: โอ้โห600นี่ผมแบบมิดฝากระโปรงผมก็ลุยได้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่660
2: มิล60มิลนี่บางทีเนี่ยตอนนี้รถบางรุ่นเนี่ยล้อขอบ18 19เนี่ยเพิ่งเลยดุมมานิดเองนะ
1: ใช่
2: นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมขังหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอางี้ถ้าน้ำท่วมขังไม่ควรลุยแล้วเป็น EV
1: ครับ
2: แต่ว่า EV เนี่ยมันมีวาล์วระบายแรงวาล์วระบายความชื้นที่อยู่ในตัวแบตเตอรี
1: ่ครับ
2: ระหว่างที่รถวิ่ง
1: ครับ
2: ไม่เป็นไรแต่ถ้ารถจอดอยู่เฉยแล้วน้ำมันก็ค่อยๆท่วมมาเรื่อยๆเนี่ย
1: วาล์วตัวนี้จะเปิดไม่ได
2: ้วาล์วมันไม่ทำงานความชื้นมันเข้ามาในรถพอเราจะบางรุ่นสตาร์ทปุ๊บขึ้นเซฟโหมดเลย
1: ครับ
2: อันนี้ก็ต้องระวังก็ไม่ควรจะจอดทิ้งไว
1: ้ไม่ควรจะเอารถไปลุยน้ำ
2: สมมติจอดลานจอดรถเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วน้ำท่วมลานจอดรถเนี่ยแล้วถ้าเข้าไปสตาร์ทแล้วถ้าเกิดขึ้นเซฟโหมดนี่คือความชื้นเข้าไป
1: ครับ
2: ก็คือต้องหลีกเลี่ยงเรื่องความชื้นครับรถไฟฟ้าเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: พี่ทัศพล
1: ครับ
2: ทักเข้ามาบอกว่าถ้าเห็น
1: แล้วถ้าเห็นสายฝนแถวเพชรบุรีต้องทำยังไง
2: สายฝนเหรอครับยังมีขายอยู่ไหมพี่สายฝนยังมีอยู่ไหม
1: ไม่รู
2: ้ไม่มี
1: เก่ามากพี่รุ่นใหญ่เนี่ยรุ่นใหญ่
2: สายฝนครับ
1: แล้ว
2: Falling Rain
1: พี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าหน้าฝนผมจะลดลมยางมาจะเคย35ผมลดลง32ทำแบบนี้ตลอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
2: อันนี้ก็ช่วยได
1: ้หนึ่งวิธี
2: ว่าเป็นเทคนิคช่วยได
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่บ่าวนนท์ไทยช่วยได้เลยนะครับ
2: มันมีอีกเทคนิคนึงนะพี่บ่าวเพื่อนผมเนี่ยรถไม่ได้ตั้งศูนย์อ่ะเขาก็จะเติมลมยางซ้ายขวาไม่เท่ากันพอรถดึงซ้ายก็เติมลมให้มันเติมให้ซ้ายมันแข็งและขวามันนิ่มมันดึงให้ดึงกลับมาเวลาวิ่งมันได้ตรงพวงอะไรไม่ได้ไม่หนักอันนี้คือแค่แก้ปัญหา
1: ระ
2: ห
1: ว่างสิ่งเก่าวิศวะสิ่งว่าตรง
2: ระหว่างเอาไปแบบว่าก่อนที่เราจะไปซ่อม
1: อะไร
2: เมื่อจะได้ไม่ต้องเมื่อยไงรถเวลาพวงอะไรมันดึง
1: ไม่เอาดีๆเทคนิคนี้ไม่
2: เอาพอดีเรื่องนี้เผื่อถ้าต้องเจอไงแต่อันนี้ได้ครับได้ครับ
1: ได้นะลดลมยางอยู่ใครใช้32อยู่ก็อาจจะลดเหลือ30ก็ได้นะครับ
2: ช่วยได้ช่วยได้
1: มันจะทำให้หน้าสัมผัสของยางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกับผิวถนน
2: แต่ว่าอาจจะพวงอะไรหนักขึ้นนิดนึง
1: นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแลกมากับความปลอดภัยช่วงแค่เฉพาะช่วงฤดูฝนหนักๆแบบนี้เราก็สามารถลดลมยางได้นะครับพี่กะตี้บอกว่าถึงรถพี่จะไม่มีเทอร์โบแต่ถ้าน้องอยากมีคอนโดขึ้นรถพี่สิจ๊ะ พี่กะตี้นี่ทำแต้มนะดูนะนะครับถึงรถพี่ใช้โชคมันแข็งแต่น้องอยากได้กระเป๋าแพงๆขึ้นรถโชคแข็งพี่เจี๊ยบไหมจ๊ะ
2: แม
1: ่รถผมโชคดุ้มพี่แม่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเขี่ยกันจังนะ
2: นี่มีข้อความทางนี้คร
1: ับ
2: ว่าถ้าทำอุโมงค์มันจะไปกระทบกับรถใต้ดินที่มีอยู่ก่อนไหมโอ้โหยากใช่มันมีแนวอุโมงค์รถไฟใต้ดิน
1: ก็ทำยกระดับขึ้นไปทำต่อหม้อยกขึ้นไปคือมันอยู่ที่attitude อยู่ที
2: ่หาวิธีนะ
1: ใช่อยู่ที่วิธีคิดถ้าเราคิดจะแก้ปัญหาพี่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องถึงเราทำอุโมงค์ทำมันก็ต้องมีคนมาประท้วงแล้วเขาจะอยู่กันยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงปัญหาคือถ้าเราต้องการแก้ปัญหารถติดมันก็ต้องแก้ปัญหารถติด
2: มันต้อง
1: มันก็ต้องยอมกระทบกันหมด
2: แบบว่ามันต้องมีการคุยกันหลายฝ
1: ่
2: าย
1: ครับ
2: มันจะออกหาทางออกทางไหนนะคร
1: ับ ใช่ครับแต่ถ้าไม่แก้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ไปตลอดผ่านไปอีก10ปีเราจะกลับมาบ่นกันเรื่องเก่าซึ่งมันก็ไม่จะได้ประโยชน์อะไรเลย
2: อันนี้มีข้อความยังทันนะครับบอกว่ามีข้อความบอกว่าพี่โจพี่เจี๊ยบครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้พ่อแม่ออกมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขับเห็นบ่อยตัวกระเปียกชั้นประถมขับเวฟขับสกูตเตอร์ออกถนนใหญ่เป็นกวนพอเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นมาพ่อแม่มักจะบอกว่าลูกเป็นเด็กดีแค่ขับไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจากพี่เคนเปรี้ยวมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆพ่อแม่เขาผมว่าเขารู้นะพี
1: ่ครับ
2: ผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคน
1: รู้
2: แล้วก็รักลูกเพราะความรักลูกเนี่ยลูกอยากได้เติมเต็มชีวิตของตัวเองที่ไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: มันก็ผิดแหละขับออกไปเงี้ยพอไปชนนะเขาเด็กยังไม่ได้ขับขี่ยังไม่มีถึงวัยที่จะ ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนเข้าไปล้มไปอะไรเงี้ยมันก็เดือดร้อนไปหมดอ่ะนะจริงๆเนี่ยเอาให้ถึงเวลาแต่ว่าคนก็จะไม่ทํากันอ่ะกติกาที่เค้ามี
1: ส่วนหนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อวานก็คือก็มีอีกหลายครอบครัวเหมือนกันที่ใช้คําว่าโยนภาระให้กับสังคมไป
2: โยนไปเลยบางคนเนี่ยลูกเมายาก็บอกให้ตำรวจมาจับทีบอกแล้วคุณเลี้ยงไงตั้งแต่แรก
1: แล้วลูกอยากจะไม่เรียนเอาเดี๋ยวซื้อรถให้คันนึงแล้วขี่ไปเรียนได้ไหม
2: มันก็ไม่ไปเรียนมันก็ได้รถก็ไม่ไปเรียนเหมือนเดิม
1: นะเพราะฉะนั้นคือวิธีคิดของเราเนี่ยคงจะต้องมันเป็น

0: แค่ส่วนเดียวครับจะทำให้เกิดการแก้ปัญหามันก็ต้องหลายๆอย่างช่วยกันเพราะนั้นมันก็จะกลับมาอย่างที่คำที่ผมพูดเสมอๆคือเริ่มที่ตัวเราครับเริ่มที่ตัวเราดีที่สุดนะครับ
1: พี่บ่าวเขาบอกว่านี่ไงที่เขา
0: ผมเอา 1.9 ขึ้นดอยผมก็เติมลมยางไม่แข็งขึ้นลงปลอดภัยใช่ครับพี
1: ่
0: ขอบคุณมากครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับเป็น
1: อีกอันนึงครับ
0: ฮะ
1: อีกอันนึงมีอันนึง
0: หมดละอ่ะเชิญครับด่วน
1: ผิดนะครับฝนตกแล้วลดแรงดันลมต้องเพิ่มครับอ่ะหมดเวลา
0: ครับหมดเวลานะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่บ่ายโมงกับคุณนัทกับบ่ายโมงนะครับส่วนผมกับพี่โจมาวันพฤหัสกับวันศุกร์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วคนขับรถส่งยาให้มีนาแอร์โฮสเตสประวัติไม่ธรรมดาคดีร้ายแรงคุกตลอดชีวิตพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามคดีที่แอร์โฮสเตสสายการบินดังถูกจับกุมตัวพร้อมยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสืบสวนทราบว่ากล่องพลาสติกที่ซุกซ่อนยาเสพติดถูกจัดส่งมาให้กับนางสาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569โดยผู้ที่มาส่งนั้นเป็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวและสวมฮูดปิดบางศีรษะต่อมาได้ติดตามรถยนต์คันดังกล่าวจนสืบทราบเจ้าของรถแล้วเป็นชายวัย59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีประวัติเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตได้รับโทษ20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพเมื่อปี2540ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเบื้องต้นได้ยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับนางสาวมีนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569จริงให้การว่าขับรถรับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวโดยนั่งมาด้วยกันล่าสุดพบรถยนต์คันดังกล่าวแล้วจอดอยู่ภายในอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปลี่ยนกระจกรถเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดมาตรวจสอบเพื่อทำการขยายผลต่อไปจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนให้เป็นค่าหิ้วกับนางสาวมีนานั้นรวมเป็นเงินจำนวน 3,400 บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได้ในส่วนของรถยนต์ที่ตรวจยึดมานั้นจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาทำการตรวจเก็บหลักฐานภายในรถนายกเตือนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดือนที่2มาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะดำเนินการเต็มที่เพื่อให้คุณภาพของทุกคนดีขึ้นตามลำดับโดยตอนหนึ่งกล่าวว่านี่ต้นเดือนไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วรู้แล้วว่าเดือนที่แล้วใช้เกลี้ยงไปตั้งแต่วันที่3แล้วครั้งที่2มาแล้วอย่าลืมไปใช้คนที่คิด 30-40 คือนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปรบมือให้กำลังใจจะได้คิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องเงินใช้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการแจกเงินแต่เป็นการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวนายอนุทินเล่าว่าอย่าคิดว่าตนไม่ตื่นเต้นเป็นนายกมีเงินเดือนแสนกว่าบาทจริงๆก็ไม่ต้องใช้แต่มีวันหนึ่งไปซื้อน้ำแตงโมปั่นที่โอท็อปเมืองทองติดป้ายไทยช่วยไทยอยากจะลองเท่ากับวันนั้นใช้เงิน20บาทซื้อแตงโมปั่น50บาทสรุปจึงซื้อรวม10แก้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปใช้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกันรัฐบาลจะพยายามหาสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจแข็งแรงมีเงินหมุนในระบบมากขึ้นเท่าที่ความสามารถของรัฐบาลมีไม่เป็นการแบกภาระเกินไปและต่อให้รัฐบาลกู้เงินมาแต่รัฐบาลก็เป็นคนจ่ายเงินคืนจุลพันธ์เผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามอีก1ปีนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือคบต.ได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศให้เพียงพอรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจไม่ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกิจการของนายจ้างสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศคบต.จึงมีมติเห็นชอบในหลักการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึง11ธันวาคม2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรนัลโดทำสถิติเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ยิงประตูได้ในรอบน็อกเอาต์ฟุตบอลโลกคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสทำสถิติเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ทำประตูในรอบน็อกเอาต์ฟุตบอลโลกด้วยอายุ41ปีกับอีก147วันหลังซีอาร์เซเว่นยิงจุดโทษพาโปรตุเกสตีเสมอโครเอเชีย1ประตูต่อ1ก่อนจบเกมชนะไป2ประตูต่อ1ในเกมเวิลด์คัพรอบ32ทีมสุดท้ายสำหรับประตูในรอบน็อกเอาท์ครั้งนี้ถือเป็นประตูแรกของคริสเตียโนโรนัลโดหลังลงเล่นเวิลด์คัพมา6สมัยด้วยปาฟเกประกาศขอพักจากการเล่นให้ทีมชาติเซเนกัลปาฟเกกองกลางจากสโมสรบียาเรียลแห่งศึกลาลิกาสเปนประกาศขอพักจากการเล่นให้เซเนกัลแบบไม่มีกำหนดจนกว่าทีมจะได้ทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่เข้ามาแทนหลังจากทีมเพิ่งตกรอบ32ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2026สำหรับทีมชาติเซเนกัลอยู่ในช่วงที่เผชิญข่าวไม่ดีต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถูกริบแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่น2025ข่าวลือที่ว่านักเตะไม่ได้รับเงินโบนัสเฮดโค้ชอย่างปั๊บเจ้าไม่สามารถตกลงเรื่องสัญญาใหม่ได้หรือแม้แต่ฟุตบอลโลกหนนี้ก็มีปัญหาเรื่องอาหารในที่พักด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับดนรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
6: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนเราเข้าสู่รายการคันเลิฟไลฟ์นะครับทาง FM 99ที่บริโรคขึ้นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้อุ้ยเร็วจังวันศุกร์แล้วนะฮะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับก็จะเดินทางนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนจะเยอะหน่อยนะครับทางกรมอุตุบอกมาโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครของเราเองนะครับก็จะเจอฝนได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องระมัดระวังอย่างดีนะฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัววันก่อนก็เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะฮะก็จริงๆแล้วการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการจราจรการคมนาคมการเดินทางในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยรถมันเยอะเพราะฉะนั้นเห็นใจซึ่งกันและกันสักนิดแต่ว่าสิ่งที่ผมเองรู้สึกได้เนี่ยก็คือพอมันมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับมีบลูทูธมีอะไรก็ตามแต่นะครับหรือการที่เราโทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยเราต้องระวังนิดนึงแล้วเราต้องอย่าขับเร็วอ่ะอย่าขับเร็ววันก่อนที่เกิดอุบัติเหตุนี่โหรถไปจะครึ่งคันแล้วยังโดนแต่ผมผิดผมมาทางเขาเรียกอะไรอ่ะทางรองเขาทางหลักออกจากปั๊มน้ำมันมาเนี่ยนะครับจะเข้าซ้ายโอ้เข้าไปถึงครึ่งคันแล้วรถตรงขึ้นมาเฉียวไปเลยก็ไม่ว่ากันเพราะเราทางรองนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถเนี่ยคือไม่หาเรื่องเฉยๆอยู่ในรถรอประกันมาเคลียร์ดีที่สุดนะครับเพราะบางคนมีอารมณ์นะมีอารมณ์เราเองก็ด้วยอายุปูนี้แล้วแล้วก็รู้ว่าตัวเองผิดก็ไม่อยากสร้างอารมณ์มันก็จะเสียอารมณ์เสียเวลาเสียทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เตือนไว้บอกไว้ไม่ใช่เตือนไว้บอกไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้รถวันนี้วันศุกร์นะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นวันนี้รถน่าจะหนาแน่นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์สันติเสมนไม่ช้อยนางลำและผมสมเกียรติวันนี้เราจัดรายการร่วมกันนะครับอาจารย์มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับผ่านทาง SMS 4689899 4689899ครับมีเรื่องราวของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมที่เรียกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับอันนี้เชียร์และโหวตนะครับทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์เชียร์ภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot.net นะครับเชียร์ก็ cheer.mcot นะฮะแล้วก็ดอทไปที่ net นะฮะก็จะเป็น cheer.mcot.net ครับง่ายๆเลยแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับง่ายมากนะครับแพ็กเกจบัตรเนี่ยนะครับ Mcot Superfan เนี่ยสูงสุดราคาเพียงราคาถูกที่สุดนะครับเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลนะครับมูลค่ามากมายทีเดียวเป็นล้านอ่ะลุ้นรับของรางวัลนะครับเป็นรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Verizon MPV EV Superfan นะครับอันนี้จำนวน1รางวัลส่วนรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะฮะอันนี้จำนวน5รางวัลส่วนรางวัลต่อไปเป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ครับภายในประเทศนะจำนวน24รางวัลและรางวัลสุดท้ายเป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลบอกเลยว่ารางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็บอกเลยว่าการร่วมสนุกในครั้งนี้นะเราเริ่มแล้วนะครับจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20

0: กรกฎาคม2569ทีมเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงเลยทีเดียวนะครับมีสิทธิ์เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากครับโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับไปที่อาจารย์สันติสมบูรณ์ไม่ช่อนางรำครับ
1: สวัสดีครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวัสดีวิมลนะครับแม่ความรู้แม่ช่อนางรำ50 ปีของอาจารย์ครับขอโทษครับความรู้กู้ความอร่อยความอร่อยกู้คุณธรรม50 ปีเปิดพื้นฐานครับคุณธรรมสูงสุดคุณเกียรติก็รู้นะครับความกตัญญูรู้คุณคนนะครับ ต้องกตัญญูคนรู้มากนะครับเอาละครับวันนี้มีผมไปเจอร้านอร่อยอร่อยแล้วก็แปลกแล้วอร่อยและมาไม่แพงสุดเย็น
0: เลิศ
1: คุณเกียรติต้องฟังให้ดีนะเผื่อว่าจะไปกินอย่างสมเกียรติได้ที่นั่นสบายเลย
0: ครับ
1: ร้านเขาชื่ออุบลอุดรแปลกไหม
0: โอ้สองอุเลย
1: เอออุบลแล้วก็อุดร นะครับผมก็ไปเนี่ยเพราะว่าร้านนี้มันมีที่ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าเป็นร้านที่แปลกมันเป็นอาหารที่มันคล้ายๆกับว่าให้ของเมนูเนี่ยนะฮะจะเป็นเมนูของอาหารยวนเวียดนามแต่ใช้ของดีแบบญี่ปุ่นนะครับใช้ของแบบญี่ปุ่นก็แปลกมากผมไม่คิดว่าแปลกนะครับเสิร์ฟมาเนี่ยเป็นถาดเลยนะครับถาดแบบถาดญี่ปุ่นนะแต่ไออาหารเป็นอาหารของคนเวียดนามก็ท่านผู้ฟังครับถ้าไปร้านอุบลอุดรนี่นะครับผมขอให้สั่งอันแรกเลยที่ผมทานแล้วอร่อยมากข้าวเปียกไก่บ้านข้าวเปียกไก่บ้านสองสาสายพันธุ์อร่อยมากครับไอข้าวเปียกข้าวนั่นก็คือข้าวเปียกของคนเวียดนามคนยวนเนี่ยนะครับครับแต่ว่าเขามาทำใช้ไก่บ้าน2-3สายพันธุ์นะครับมาให้เราทานเส้นข้าวเปียกเขาคุณสมเกียรติต้องชมเขามาว่าเส้นข้าวเปียกของอยู่เนี่ยนะเส้นมันเหนียวมากเลยนะครับกินแล้วก็บอกโอ้โหนี่มันอร่อยอร่อยมากเลยอันนี้ต้องให้คุณสมเกียรติจำไว้เลยนะครับท่านระวังถ้าจะไปร้านอุบลอุดรเนี่ยนะครับเปียกนะไก่บ้าน2สายพันธุ์ครับ
0: อ
1: ีกอย่างนึงก็อร่อยมากครับข้าวเปียกของชื่อของร้านเขาเลยครับชื่ออุบลอุดรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็อร่อยเช่นกันครับแล้วก็ร้านเขานี่โอ้โหผู้สุขเกียรติสบายฮะติดแอร์ออกแบบสวยงามมากเลยนั่งถูกต้องเลยนะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ผมก็ให้คุณเหยียดไป
0: โอ้ยอยากเลยอาจารย์ชอบมาก
1: ชอบเลย
0: ชอบมาก
1: อันนี้ชอบนี่ขนมก็มีนะล้างปากขนมสองผัวเมียลอยน้ำ
0: สองผัวเมียลอยน้ำ
1: ขนมผัวเมียลอยน้ำ
0: อ๋อผัวเมียลอยน้ำ
1: มันเป็นขนมจากคนยวนที่นอนมนมครับเขาเรียกขนมโซเซนะครับ
0: ขนมโซเซ
1: เขาใช้ครับในพิธีแต่งงานครับ
0: อ
1: ันนี้ก็มาอร่อยมากแล้วขนมอย่างนี้ก็ผมอยากแนะนำนะเขาเรียกขนมม่านหมอก
0: ขนมม่านหมอกโอ้โหชื่อแต่ละชื่อ
1: นะทำจากวุ้นเส้นไอ้จะประทานโทษทำจากวุ้นสองชนิดนะกับน้ำมะพร้าวเขาบอกว่าผมก็ถามคนขายก็ว่าทำไมต้องตั้งชื่อขนมม่านหมอกวะบอกมองดูในวุ้นสิครับมองไปมันใสเหมือนท้องฟ้าหรือท้องทะเลผู้ทานแล้วเย็นปากเย็นปากมากเลยครับอันนี้อร่อยนะครับส่วนเพราะว่ามีของที่คุณสมเกียรติต้องชอบเลยเพราะเป็นคุณมาจาก
0: อุดร
1: อีสานอีสานนะปีไก่กุ้งบอง
0: ปีไก่อย่างเนาะ
1: แจ่วแจ่วน้ำแจ่ว
0: ปีไก่กินกับแจ่วบอง
1: กินกับข้าวเหนียว
0: เจ้า
1: โอ้โหจริงเด่นผมบอกว่าเขาถึงนะคือคนยวนก็อยู่แถวอีสานอยู่นี่คร
0: ับแมน
1: นั่นถึงบอกว่าเขามีคือความ

0: ชื่อ
1: น
0: ร้านแล้วจะ
1: น
0: ะเป็นอุดรอุบลนครพนมมุกดาหาร
1: คือเขาสะท้อนวัฒนธรรมอาหารไทยอีสานและอาหารเวียดนามนะครับแล้วก็เคยอย่างขนมกอดกันเนี่ยนะรับรองได้ไหมกรุงเทพไม่มีร้านไหนมีอย่างเขาหรอครับ
0: โอ้ยชื่อก็ไม่รู้แล้วว่าไม่มีหรอก
1: ครับใช่มันเป็นร้านที่ผมทานแล้วก็แปลกใจต้องเรียกมาพูดกันเลยนะครับมาเล่ากันเลยนะครับว่ามันอร่อยจริง
0: ๆแหมพูดอย่างนี้แล้วอยากไปเลยเนี่ยจัดรายการเสร็จเนี่ย
1: เออผมไม่ไปได้เลยถ้าเอาเบอร์โทรศัพท์เขานะท
0: ่
1: านผ
0: ู้
1: ฟังจด064
0: 064
1: 646
0: 646
1: 5644
0: 5644
1: เขาอยู่ถนนรัชดาภิเษก
0: อุ๊ยตรงนี้เองเหรอ
1: ไม่ใช่มันลาดรัชดาภิเษกจะลากไปถึงโน่นนะครับถ้าเรียกบางพงทางนี่จะบางพงทางใหญ่นะวะนะครับมาตอนสายนี้รัชดามันลากไปได้นะครับ
0: ครับ
1: จะไปได้เลยนะครับคุณผมเหยียดไปถึงเนี้ยเขาอยู่ในโครงการนะ SNH King Square
0: โครงการ
1: SN เนี่ยนะ
0: SN
1: at King Square
0: at King Square
1: แต่เขาปิดทุกวันจันทร์นะครับ
0: ครับผม
1: โอ้มาผมก็พอไปกินเช้าแล้วทำให้คิดนะที่อุบลเนี่ยคุณเกียรติทำได้ไหมมันมีขนมเส้นหรือข้าวเปียกเนี่ยนะที่อร่อยมากที่อุบลผมเคยเล่าให้ฟังชื่อยายค่อมมา
0: อ๋อยายค่อมก็ตายไปแล้ว
1: ก็เอาเรื่องตอนนั้นอยู่โอ้ยหวงผัวมากเลยปากจัดด้วยด่าเก่งนะแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่าคุณ
0: ตอนนี้สามีไปขายแต่ย้ายไปน่าจะนะย้ายไปวาลินชำราบ
1: เออหรอครับ
0: เขาว่ากันอย่างนั้นแต่ผมก็ยังไม่ไปลองเลยอาจารย
1: ์แต่เคยไปลองคุณยายคอมไหมอ
0: ะไรนะ
1: เคยไปทานยายคอมไหม
0: โอ้ไปทานประจำสิอาจารย
1: ์ใช่ไหมหลังยายคอมเลยนะ
0: ยายคอมเนี่ยเขาสามีทำเส้นอยู่ในบ้านแล้วตัวเขาก็มาต้มแต่ลักษณะการต้มของเขาเนี่ยเป็นการต้มเป็นหม้อใหญ่ๆนะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: หม้อใหญ่หม้อใหญ่
0: หมูใส่นู่นนี่นั่นเข้าไปแล้วก็ท็อปปิ้งก็มีพวกหมูยอบ้างอะไรบ้างไก่ฉีกบ้างแต่ว่าลักษณะเขาเนี่ยจะไม่เหมือนหมูยอไม่เหมือนก๋วยจั๊บหรือไม่เหมือนข้าวเปียกอุบลของเขาจะเหมือนข้าวเปียกทางอุดรอาจารย
1: ์
0: เป็นหม้อใหญ่ๆต้มหม้อใหญ่ๆแล้วก็ตัก
1: ครับที่หนองคายก็มีในร้านยวนแบบนี้นะครับเป็นบุญเส้นเนี่ยเขาเรียกข้าวเปียก
0: เขาจะส่วนใหญ่อาจารย์พวกนี้ผมคนอีสานเนาะส่วนใหญ่เขาจะขาย3อย่างอาจารย์มีข้าวเปียกแล้วก็ต้มบุญเส้นแล้วก็โจ๊กคนอยู่เขาจะเป็นอาหารเช้า3อย่างเนี่ย
1: โจ๊กด้วยเหรอ
0: โจ๊กด้วยอาจารย์โจ๊กเวียดนามก็โจ๊กยวนก็จะแตกต่างจากโจ๊กจีนจะความละเอียดจะไม่เยอะเนี่ยเขาบางทีเขาก็กิน3อย่างรวมกันนะอาจารย
1: ์เอามารวมกันได้เหรอ
0: รวมกันได้เวลาตามตลาดเนี่ยเขาก็จะตักเขามี3หม้อแล้วก็ใครจะเอาโจ๊กผสมวุ้นเส้นใครจะวุ้นเส้นผสมโจ๊กใครจะวุ้นเส้นผสมข้าวเปียกผสมได้เลย
1: โอ้ยมีอีกอันนึงนี่ผมมึงเห็นโยยเนื้อ
0: โยยเนื้อไปว่าอีหยังวะ
1: โยยเป็นอาหารของพวก
0: เวียดนาม
1: อีสานเวียดนามอ่ะ
0: ครับ
1: ที่นี่ตอนปัจจุบันนี้หาทานยาก
0: ครับ
1: โดยเฉพาะที่ไม่มีที่นี่นะร้านอุบลอุดรเนี่ยโยยเนื้อเขาจะใช้เนื้อเป็ดแต่ว่าตอนนี้ที่อุบลอุดรเนี่ยเขาเลือกมาตีความใหม่ใช้เนื้อวัว
0: ครับผม
1: ซึ่งมันเป็นแนวทางร้านเขาที่เขาได้รสชาติที่เขาต้องการแต่เนื้อที่เขาใช้นะเป็นเนื้อโคขุนโคนยางคำจากสกลนครโดยเขาบอกว่าเขาใช้เนื้อส่วนล่องซี่โครงที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสโดดเด่นนะเมื่อปรุงแล้วจะเจียวดึบๆมีการเจียวรสชาติชัดเจนนะครับอันนี้ขอแนะนำนะครับอันนี้โยยเนื้อผมก็เคยไปกินที่สกลนครครับโยยเนื
0: ้อ
1: คุณเกียรติไม่เคยไปกินโยยใช่ไหม
0: โอ้ไม่เคยกินหรือเปล่าไม่แต่ไม่เคยได้ยินนะอาจารย์
1: ผมเป็นของผู้อยู่

0: คนเขานะฮะพวกยวนก็ทำ
1: กำลังเปิดอุบลอ๋อเขาชื่ออุบลอุดร
0: ใช
1: ่ที่แปลกนะบางพงพังเขาใช้ว่าอุบลออ่างสุบใบไม้โรลิงส่วนเขาว่าอุดรเขาใช้ออ่างสุดอเด็กออ่างนอหนู
0: ใช่ครับก็คุณสมเกียรติต้องไปนะร้านนี้ไปกินอย่างสมเกียรติแหละ
1: ใช
0: ่ก็ไปติดต่อโทรไปเบอร์นี้นะครับแล้วก็ผู้กับเจ้าของร้านก็จะแต่ผมไม่รู้จักเขานะไม่รู้จักเขาไม่เอาผมไปกินอร่อยโอ้ต้องมาบอกคุณสิบอกกันฟังยืมที่ของอร่อยอ่ะของแปลก
1: นั่นก็เป็นลูกศิษย์อาจารย
0: ์ไปก็โอ้ย
1: มีตาเปิดไปยังอ่ะ
0: นี่ผมเจ็ดจะบอกให้เขาเศรษฐีมาทำร้านอาหารนะเขาเศรษฐีใหญ่เลยนะ
1: อุ้ยยิ่งดีเศรษฐีชอบ
0: เขาชอบเ
1: ขาเศรษฐี
0: เขาก็มีโครงการไอ้นี่ที่เขาเรียกว่าเดอะเอเซนat King Square เนี่ยเขามีโครงการที่นั่นนะครับ
1: เอ๊ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันอาจารย์บอกเบอร์หน่อยสิ0646465644
0: 0646465644ครับ
1: เบอร์เดียวกันเลยไลน์ก็ได้นะไลน์ก็แอดอุบอุบลอุดร BKK อ๋อเขา
0: เปิดไปเดี๋ยวนี้เลิกรายการหมดก็เลยไปกินก็ได
1: ้โครงการก็คือโครงการ King อะไรเนี่ย
0: King Square
1: ว่าจะ
0: Essence at King Square
1: นะครับถนนรัชดาภิเษกแขวงบางพงพางยานาวาม
0: ันไปง่ายคุณเกียรตินะผมพูดเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าตรงนั้นมันใกล้กับสะพานสวนแขวน
1: อ
0: ่ะ
1: แรกพระรามเก้าเหรอ
0: สวนแขวนในตรงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพระรามเก้า
1: เขาขายอังคารถึงศุกร์8โมงเช้าถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์เนี่ย11โมงถึง2ทุ่มปิดทุกวันจันทร์ที่อาจารย์บอกไป
0: ครับใช่
1: จะจองโต๊ะก็0644645644หรือผ่าน LINE @อุบลอุดร BKK ภาษาอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มันนี่ครับก็มีอันเขามีหมูยอเนี่ยเขาเอามาจากมุกดาหารเลย
1: อร่อยฮะอร่อย
0: เคยทานแล้วใช่ไหม
1: เคยทานครับคือไปมุกดาหารก็จะซื้อหมูยอเจ้านี้ที่เขาก็บอกเป็นคนมุกดาหารอาจารย
0: ์ใช่ใช่แล้วมันมีของแปลกอย่างนะไข่ดองน้ำปลา
1: อ
0: ันก็แปลกนะ
1: ไข่เป็ดไหมจัน
0: ไข่เป็ดดองน้ำปลา
1: ครับ
0: น้ำปลาหวานเขาบอกน้ำปลาหวาน
1: โอ้เลิศ
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งเขาขายเล้งเนี่ยนะเล้งไอ้ที่เรานิยมกินกันชิ้นใหญ่ๆนะ3ชิ้นราคาเนี่ยอย่างไข่ดองน้ำปลาหวาน25บาทนะเล้งชิ้นใหญ่ๆ100บาท
1: ผู
0: ้ยอมุดาหาร65บาทสมเกียรติ
1: อ๋อจากอสมทไปนี่32นาที
0: อ๋อดีๆใ
1: ช่เลย2นาทีแต่ช่วงนี้อาจจะรถติดหน่อยเพราะมันก็เป็นช่วงเย็นนะจ๊ะเนาะ
0: ครับไม่เป็นไร
1: 13กิโลเองอ่ะ
0: โอเคเอาเลยนะ
1: ร้านอุดรเอาร้านอุบลอุดร
0: จัด
1: นะบางพงพางนะฮะยานาวา
0: ใช่สมเกียรติก็เนี่ยผม
1: ตำบักฮุงมีบ่ล่ะได้กินไหมอาจารย์ได้กินตำบักฮุงบ
0: ่ตำบักฮุงไม่มี
1: ไม่มีหรอเดี๋ยวโทรคุย
0: ตำบักฮุงแล้วก็ต้มตำมาเหรอ
1: ครับ
0: ไม่มีแล้วสมเกียรติร้านก็ไม่มี
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: ส่วนใหญ่ร้านอีสานเขาขายเขาเน้นเขาเปียกล่ะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าร้านต้มตำมันเกลื่อนกราดเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นร้านเขาเปียกมีไม่เยอะคือครับเปียกเนี่ยคนไทยก็จะเรียกว่าก๋วยจับยวนนะฮะแต่ว่าคนอีสานเนี่ยเขาจะเรียกข้าวเปียก
0: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินข้าวเปียกสูตรออริจินอลนะฮะต้นตำรับแม่ช้อยการันตีความอร่อยก็แวะไปเลยร้านอุบลอุดรถึงสองทุ่มครับวันจันทร์ไม่ต้องไปนะ
0: ครับ
1: หากินยากอาจารย์เขาเปียกแบบนี้แบบเยอะข้อมันจะเยอะข้อเยอะข้อที่อุบลเนี่ยหรือไม่ก็เป็นจกตกจับเส้นขอนแก่นอุดรพวกเนี้ยพออยู่กรุงเทพมาเอ้าทำไมไม่ค่อยมีขายจะเป็นก๋วยจับยวนแบบ
0: มันเป็นเฝอนะ

0: ฝอแล้วก็
1: รู้จักหมี่เฝอ
0: ก๋วยจั๊บยวนเขาจะเป็นเส้นแห้งๆอาจารย์เส้นที่แบบอุบลน่ะมีบางเจ้าที่อยู่ในห้างก็เห็นอยู
1: ่เลยเขาถึงชื่อว่าอุบลอุดรนะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากกินก๋วยจั๊บแบบอุบลอุดรนะฮะไปได้เลย
1: คร
0: ับ แล้วก็มีขนมที่อาจารย์บอกด้วย
1: ขนมก็แปลกมากชื่อแปลกขนมกอดกัน
0: อยากกินขนมกอดกันนะแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงอาจารย
1: ์เออแปลกแล้วอร่อย
0: อาจารย์กินยัง
1: กินแล้วครับ
0: นะครับมันเป็นแป้งกอดกันหรอเหมือนเวลาเราทำเสน่ห์ยาแฝดนี่หรอ
1: ไม่คงไม่ถึงขนาดนั้น
0: อ๋อหรอ
1: ขนมกอดกันเนี่ยนะเดี๋ยวผมดูมีผมจดมารายละเอียดว่ามันเกียดจากรู้มันเถื่อ
0: กอดกันมันต้องมีแป้งสองแป้งมากอดกันแหละ
1: มันกลมกลมมันสลับเท่า
0: อ๋อหรอ
1: เดี๋ยวนะ
0: กอดกันกลมเกลียวเป็นก้อนเดียวกันเ
1: น
0: ี่ย
1: นี่นะรวมกอดกันเป็นขนมพื้นเมืองของมุกดาหารนะมันเป็นขนมเป็นที่หาทานได้ยากในกรุงเทพ
0: นะไม่มีหรอก
1: เมื่อรับทานคู่ข้าวเปียกเข้ากันอย่างลงตัว
0: ว้าว
1: ไอ้กอดกันเนี่ยในเขาจะมีส่วนไส้เขาใช้หมูสันคอมาบดแล้วเขาจะไม่ใช้หมูบดสำเร็จรูปนะ
0: ครับ
1: แต่วัตถุดิบมีคล้ายๆกับเกี๊ยวนึ่งเขาบอกว่าขนมกอดกันนี่มาจากลักษณะของตัวขนมเอง
0: ครับ
1: ด้านบนจะเป็นแป้งที่ผ่านการนึ่ง
0: ครับ
1: ส่วนด้านล่างจะเป็นแป้งที่ผ่านมาจากการทอดแล้วมาประกอบกันเข้าประกบกันไงได้กำลังกอดกันอยู่แล้วกลายเป็นชื่อที่น่ารักและเป็นเอกลักษณ์ของอาหารขึ้นท้องถิ่นนี้ขนมกอดกันเนี่ย
0: โอ้ต้องถามเพื่อนที่มุกดาหารแล้วเคยกินหรือยังเราไปมาถึง50เที่ยวไม่เคยให้เรากินขนมกอดกันเลย มีแต่หาคนมากอดกับเรา
1: ดีดีคุณเจ
0: ษดีไหม
1: ครับเอาแล้วนะครับวันนี้ได้แนะนำร้านอาหารอร่อยและแปลกแล้วก็ราคาไม่แพง
0: ครับ
1: ร้านชื่ออ
0: ุบลอุดร
1: ครับ
0: คือภาษาอังกฤษเนี่ยอุบลอุดรแต่ภาษาไทยอุบลอุดรแต่ดอนเขาเนี่ยเป็นดอนแบบดอนเด็กอ่างนู้นหนู
1: ผมไม่เข้าใจกันไม่ใช่ดอน
0: เออไม่ใช่ดอนเด็กโรลิงแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอุบลและอุดร
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งคุณฟังเคยทานไหมครับถ้าเคยทานในเซเว่นมาบอกหน่อย4689899 4689899นะครับบอกมาหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าอย่างร้านเขาเนี่ยเป็นกึ่งเวียดนามกึ่งอีสานมีข้าวเปียกเนี่ยข้าวเปียกเนี่ยเป็นอาหารของเวียดนามคนไทยเชื้อสายเวียดนามแต่ว่าคนอีสานน่ะที่เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามเยอะไงอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลาเราไปอีสานเราก็จะกินข้าวเปียกเป็นเบรกฟาสต
1: ์
0: แล้วแต่ฝือไม่ขายเพราะก็ไม่รู
1: ้ฝือไม่มี
0: ส้มตำไม่มีเพราะฉะนั้นร้านเขาชี้เฉพาะเลยว่าเป็นเมนอ่ะเป็นข้าวเปียกทั้งข้าวเปียกแบบอุดรและแบบอุบล
1: ครับใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากลองดูนะครับเชิญเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าต้มวุ้นเส้นกับไอ้โจ๊กเขามีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้มาชิมใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่มีกันไม่ได้เจ็บไม่มี
0: แต่ถ้าเราไปต่างจังหวัดอะไปอุดรไปขอนแก่นไปอุบลไปมุกดาหารไปสกลอาจารย์มันก็จะเป็นคนที่จะขายแบบในตลาดก็จะขาย3อย่างโจ๊กจับเส้น
1: โอเค
0: นะครับ
1: วันนี้นะครับคุณเกียรติไม่สงสัยแล้วจะสั่งอะไรทานเมนูพิเศษของอาทิตย์นี้ของแม่ชอยจอย
0: หลวงต้องถามสิ
1: คุณเกียรติครับเรามีนะผักกูด
0: ชอบมาก
1: ดีมากผักกูดกับกุ้งนะกุ้งสดเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าผักกูดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็ไปหาตามในป่าในเขาที่มันจะขึ้นน้ำสะอาดนะครับ
0: ครับ
1: แต่ใช่ไหมเมืองนนบ้านผมมีชาวสวนก็ปลูกผักกูดเราไปเจอเขาคุณที่หวานเลยเอามาลองผัดดูนะครับผัดผักกูดกับกุ้งสดเนี่ย
0: ครับ
1: อร่อยมากคุณสุเกียรติผมกินแล้วบอกโอ้โหติดใจเลยที่แต่ก่อนเรากินผักกูดธรรมดาผัดธรรมดาเนี่ยไม่ใช่แบบนี้คุณที่หวานก็ไปใส่สูตรพิเศษอะไรแล้วครับนะรู้สึกผมดาแล้วมันมีน้ำมันหอยเข้าไปด้วย ขอแนะนำเลยนะถ้าคุณเพียรชอบผักกูดนะแล้วก็ใส่บอกพ่อคุณนะพ่อคุณอยู่นะตอนนี้
0: พ่ออยู่ไหมพ่อบอบบี้จิงหลี่เซียง
1: ต้องทานเลยบอกคุณพ่อคุณทาน
0: เอาไปผัดก็ได้ไปยำก็ได้นะอาจารย์เน
1: าะก็ยำได้แต่นี่เราแปลกนะเราเคยเห็นแต่เขายำกันยำผักกูดนะคร
0: ับ
1: แต่คุณยี่หว่าเอาผักกูดมาผัดกับกุ้งสดนะครับรับรองคุณเบียร์ต้องติดใจเลยผักกูดมันอร่อยจริง
0: ครับ
1: จานหวานนะคุณเกียรตินะหวานมากเลยแล้วกรอบด้วย
0: อ
1: ีกอย่างนี้นานเราจะได้มาทีทำทีเคยทำมานานแล้วตอนเปิดร้านใหม่ๆเมื่อ16ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: คือเราแกงปลาดุกแบบปลาไหลคุณเกียรติแกงปลาดุกแบบปลาไหล
0: ครับ
1: อร่อยมากเพราะคุณยี่หว่าไปเจอปลาดุกนามาเขาถูกใจมาก
0: ครับ
1: ก็เลยเอาปลาดุกนานะมาแกงอย่างปลาไหลคุณสมเกียรติรู้ไหมมันแกงปลาไหลเป็นยังไง
0: โอ้ไม่เคยกินแกงปลาไหลเลย
1: ปลาไหลเนี่ยเขาจะใส่ขมิ้นขาวกระชายนะคุณเกียรติ
0: มันดับคาวอ่ะ
1: ดับคาวอ่ะแต่ว่ามายี่หว่าก็ไอ้สูตรนี้เป็นสูตรเก่าแก่โบราณแล้วเป็นสูตรในวังตอนนั้นคุณยี่หว่าเขาเรียนในวิทยาลัยในวังมา
0: ครับผม
1: แล้วก็เลยจำได้พอดีเขาไปเจอปลาดุกนามาปลาดุกนานี่คือสุเกียรติหากินยากนะ
0: ใช
1: ่บางทีเขาเรียกเนื้ออุยไง
0: ค
1: ือมันสีเหลืองเนื้ออุยแต่ปลาดุกที่เดี๋ยวนี้ผมเห็นเยอะเลยนะปลาดุกด้านปลาดุกเลี้ยงนะครับไม่ใช่ปลาดุกธรรมชาติครับก็
0: อันนี้ปลาดุกพวกนี้ต้องเอาไปทอดกรอบมันจะได้ไม่มีคาว
1: ไม่อันนี้รับรองเลย
0: ไม่แต่ของอาจารย์เป็นปลาดุกนาไงอันนี้ไม่มีกลิ่นโคลน
1: ใช่ใช
0: ่เอาไปทำอะไร
1: นะ
0: เอาไปแกงครับ
1: แกงอ่ะแกงปลาดุก
0: แกงแบบปลาไหลอ่ะ
1: นาแบบปลาไหลอันนี้เป็นสูตรเก่าแก่โบราณจริงๆนะหาทานยากผมมั่นใจเลยว่าไม่มีร้านไหนจะมาทำมันอีกแล้วถึงจะทำก็ใช้ปลาดุกด้านนะครับ
0: ครับ
1: มันจะสู้ปลาดุกนาไม่ได้โหคุณปลาดุกนาเนี่ยผมเอามาย่างเนี่ยเคยกินปลาดุกย่างไหม
0: ครับ
1: เนื้อ
0: สละมะปลาหวานอ่ะ
1: ใช่กินกับน้ำปลาหวานผมเกี่ยวปลาดุกนาเนี่ย
0: ครับเขาเรียกปลาดุกอุยกันนะแต่ก่อนเราวัยรุ่นเด็กๆแม่จะซื้อปลาดุกอุยย่างสวยเชียวไม่มีกลิ่นสาบเลยไม่มีกลิ่นคาวนแล้วก็มากินกับน้ำปลาหวานจากสะเดากับผักชีอ่ะเดี๋ยวนี้หายากแล้วปลาดุกอุ่ยอ่ะ
1: ก็อย่างหนึ่งผมก็จะเล่าให้ฟังเหมือนกับคนโบราณเขาบอกว่าใต้เกลือกินด่าง
0: ครับ
1: คือผมก็สงสัยมาหลายทีแล้วลูกค้าที่มาร้านแม่ชอยเดือดหลวงเนี่ยมักจะสั่งขนมกินน้ำเงี้ยวตอนแรกผมนึกว่าเพราะว่าที่ดอกนิ้วน่ะดอกนิ้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณที่ว่าเขาเอามาจากบนดอยเขาดอย
0: ดอยหลวง
1: คือมันที่ในไร่เขาเนี่ยนะมันเป็นอยู่ในหุบเขาเนี่ยมันมีต้นงิ้ว
0: อ
1: ายุสักร้อยปีตั้งอยู่แล้วคุณแม่ยายผมเนี่ยก็ไปเอาเลยนะครับเอาดอกงิ้วเนี่ยนะมาโอ้มาล้างสะอาดมาตากแดดแห้งก็มาใส่ในขนมกินน้ำเงี้ยวมันอร่อยมากจริงๆคุณเกียรติแล้วคุณผู้ว่าเขาใส่นะน้ำเงี้ยวเขาผมก็น้ำเงี้ยวผมกินของเชียงใหม่มันจะใสๆนะ
0: ครับ
1: แต่ผมที่หวานเนี่ยคนเชียงหาเนี่ยเขาจะข้นๆเขาแบบข้นแบบเงี้ยวเงี้ยวพวกขยายเนี่ยครับข้นเลยแล้วก็จะมีใส่นะซี่โครงหมูก็ใส
0: ่ครับ
1: แล้วตีนไก่ก็ใส
0: ่ครับ
1: เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำนี่ลูกค้าก็มาทานเนี่ยมันจะเช้าอย่างที่เนี่ยมันจะเช้าเลยมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับ
0: ข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวมีทุกวันไหมอาจารย
1: ์มีทุกวันนะสัญลักษณ์ของเราข้าวซอยก็มีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่นะครับแต่ข้าวซอยเนี่ยมันเป็นอาหารของพวกจีนยูนา
0: ครับ
1: แต่น้ำเงี้ยวนี่เป็นของพวกไทยใหญ
0: ่
1: แต่ร้านเรานี่ก็คุณก็รู้อยู่แล้วเราเป็นคนเหนือนะฮะอาหารเนี่ยเรามีหลายอย่างนะครับ
0: คือหมายถึงว่าถ้าคุณผู้ฟังไปที่ร้านไม่ช้อยโดยหลวงเนี่ยเราอยากกินอาหารเหนือนะครับถ้าทางคุณยี่หว่าเขามีไอ้เกียรติยศอยู่เนี่ยเขาทำให้กินได้เลย จอผูกกงกระดาษได้หม

0: ถ้ามันมีของนะ
1: ทางเลก็มีอร่อยมากขายดีแล้วทางเล
0: ครับ
1: ทางเลก็มีทุกวันนะครับทางเลนี่ขาดไม่ได้เลยคร
0: ับเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่ เน้นเป็นพิเศษนะครับก็ผักกูดผักกูดจังหวัดนนท์นะใช่ไม่ใช่ผักกูดที่อื่นนะผักกูดจังหวัดนนท์มาผัดกับกุ้งนะครับตัวผักกูดเนี่ยโอ้โหหวานแล้วมาเจอกับกุ้งแล้วมาเจอกับการผัดนะใส่นะบอกเลยว่าอร่อย
1: ให้พ่อคุณสั่งได้เลย
0: พ่อจ๋าสั่งให้หน่อย แต่ว่าถ้าเป็นเอาไปยำเนี่ยแต่เน้นเที่ยวนี้เน้นผัดถ้าเน้นยำก็บางคนไม่อยากกินมันไม่อยากกินอะไรก็ไปยำได้
1: ยำได้จะให้สั่งยำก็ยำได
0: ้ยำก็ยำได้หอมซอยอะไรโอ้ยสารพัดอร่อยนะแล้วก็ปลาดุกนาคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยเคยกินแต่ปลาดุกแล้วมีกลิ่นโคลนก็จะเลิกกินปลาดุกไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าได้กินปลาดุกนาเนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นโคลนเพราะนั้นเขาจะแบบเนื้อเขาจะหอมหวานอร่อยเนาะ
1: คืออย่างนี้ก็ไอ้การปลาดุกนาอย่างปลาไหลเนี่ยเพราะว่าบางทีคนก็สังเกตปลาไหล
0: ไม่กล้ากิน
1: ไม่กล้ากินแล้วนี่เป็นอาหารในวังเนี่ยนะครับแล้วก็เลยมาเอาปลาดุกมาแทนปลาไหลคุณเรามันโอคุณเกศกินอร่อยมากคุกกับข้าวผมก็ชอบใจมากเลยเดี๋ยวโดยปลาดุกนาเนี่ยผมหากินยากเลยอยู่ว่าก็ไปหาไม่ได
0: ้ตามใจสามีจริง
1: เออตามใจไม่จ่ามีผมไม่ได้บอกเขาบอกเพียงว่าวันนี้เราได้ปลาดุกนามาเราจะมาเอาแกงปลาดุกนาแบบแกงปลาไหล
0: ก็เขาก็รู้ไงว่าสามีเขาชอบ
1: ใช่ผมชอบคือตอนเด็กๆเนี่ยปลาไหลผมก็กินนะครับ
0: ถึงว่า
1: อย่าง
0: ไม่ถึงว่าเด็กๆชอบกินแกงปลาไหลไง
1: ก็พี่ชายผมที่เป็นนายทหารเรือเนี่ย
0: พี่แอด
1: ตกปลาไหลเก่งมากตกมาแล้วคนที
0: ่ตกปลาไหลก็เก่งตกกุ้งก็เก่งน้องชายมีหน้าที่กินอย่างเดียว
1: ทำด้วยเว้ยผมเกลียดกูนี่นะพี่แอดมาเอาปลาไหลมากูต้องขูดปลาไหลอ่ะใช้ไปอะไรเดี๋ยวไปสิจับจากนะลากขูดแล้วให้เมือกมึงออกแล้วก็ย่าก็จะเอาปลาไหลเยอะผัดมันอร่อยตรงไหนแล้วมันเกล็ดตรงไอ้ปลาไหลเนี่ยตรงกลางตัวมันจะเป็นเนื้อถ้าเป็นกระดูกกรุบ
0: เหมือนงูอ่ะ
1: เออใช่มันก็ไม่เคยกินปลาไหลไหม
0: ไม่เคย
1: แล้วไม่รู้อ่ะ
0: ก็นึกภาพออกอ่ะพวกคนก็กินอ่ะ
1: อร่อยครับเครื่องมันถึงนะ
0: ครับผม
1: กินปลาไหลต้องเครื่องถึงเพราะมันขาวจัด
0: ใช่นะครับก็ก่อนจะเบรกนะอาจารย์ต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะฮะของดีจากทะเลใต้แม่อารีเนี่ยใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพอย่างดีเลยนะบอกเลยว่าเนื้อแน่นหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟเลยนะครับอันนี้คุณสันติไม่ช้อยการันตีได้เลยเพราะไปดูโรงงานมาแล้วเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับบอกได้เลยว่าตอนช่วงนี้ผลไม้ออกมาเยอะนะฮะรสเปรี้ยวเนี่ยก็อร่อยจนลืมไม่ลงหรือใช้ทำอาหารรสชาติก็ยิ่งลงตัวครับอาจารย์บอกได้เลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจนะครับหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Tops Supermarket Gourmet นะฮะ Market Lotus Villa Market Foodland แล้วก็ยังมีตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศซื้อเลยครับอร่อยมากครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะครับอาจารย
1: ์BASB ก็ถามมาน
0: ะเยอะมากเลยตอนนี้กำลังไล่อยู่
1: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับพักสักครู่ครับไปกับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์บนโลกสตอรี่
3: พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่บริโรขึ้นมาในแข็งแรงนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็หยุด2วันสำหรับรายการนี้ส่วนวันจันทร์มาเจอกันกับพี่กิ่งแก้วเพตราและผมสมเกียรตินะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์กับอาจารย์สันติเสวมวลครับวันนี้กินอย่างสมเกียรตินะครับในเวลา1ทุ่มตรงนะครับเพจของ FM 99นะครับวันนี้เป็นร้านไหนเอ่ยเดี๋ยวถามน้องๆดูนะน้องๆแจ้งมาหน่อยนะครับว่าวันนี้ร้านไหนสัปดาห์ที่แล้วเป็นร้านตันโบนะครับเป็นร้านข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าใครอยากดูร้านตันโบเนี่ยเขามีหลายสาขาทั้งเยาวราชทั้งนาดิวาสนะครับก็เข้าไปดูได้ที่เพจของ FM 99นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับร้านตันโบนะครับเป็นร้านข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวขาหมูไม่ใช่ข้าวขาหมูสิข้าวหมูกรอบนะครับถ่ายไปแล้วแต่สัปดาห์นี้ช่วยแจ้งมาให้หน่อยนะครับว่าเป็นร้านไหนเอ่ยนะครับวันนี้ไปกับที่อาจารย์สันติสมุนครับ
5: ครับคุณเกียรติ
4: อย่าไปร้านอุดรอุบลนะอาจารย
5: ์ไปเลยคุณเกียรติอย่าช้านะครับ
4: โอ้นั่น
5: ไปเลยเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็ไปเลย
4: นั่นแหละไม่ไกลด้วย13กิโลน่าจะลุ้นๆอยู่นะฮะดู SMS กันนะครับอาจารย
5: ์
4: เอา SMS ไปไหนแล้ว SMS โอ้อาจารย์ทีมเชียร์ทีมเยอรมันใช่ไหม
5: เ
4: ขาก็บอกไปแล้วนะเราไม่ว่ากันส่วนผมเองเนี่ย
5: พูดเลยพูดให้เศร้าใจอ่ะ
4: ไม่เศร้าสิผ่านไปแล้วยังไงก็กลับมาไม่ได้ต้องรอ4ปีหน้าร
5: อ4ปี
4: รออีก4ปีไม่แปลปีก็อายุ85พอดี
5: ก็คนนะ
4: โอ้ฉลองตอนอายุ85กำลังด
5: ีปีนั้นถึงเกือบก็80กว่าแล้วใช่ไหม
4: โอ้สาธุสาธุอาจารย์อวยพรให้ยุยืนสาธุสาธุสาธุ3ครั้ง
5: โอเคครับ
4: นะครับเขาผมมาเชียร์ทีมฮอลแลนด
5: ์ฮอลแลนด์เหรอ
4: ตกรอบไปแล้วเหมือนกันตกรอบไปแล้วครับ
5: ฮอลแลนด์เหรอ
4: ฮะ
5: เออสมัยนั้นพอดี
4: ไม่พอดีมีญาติอยู่ที่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์อยู่อัมสเตอร์ดัมผมไปอัมสเตอร์ดัมรอสเตอร์ดัมไปเฮกไปมาหลายรอบในยุคนั้นนะยุคนั้นยุคที่ยังไปไหวอยู่ยุคนี้โอ้โหค่าใช้จ่ายแพงมากแล้วค่าเงินก็สูง
5: ก็ใช้ยูโรป่ะ
4: ที่ฮอลแลนด์แหมเราไม่ได้จ่ายสักบาทเดียวเราเลยไม่รู้เลยว่าเขาใช้ฮอลใครรู้บอกมาหน่อยว่าเขาใช้ยูโรหรือว่าใช้เงินของเขาเองอ่ะ
5: อังกฤษก็ไม่ใช้นี่นะ
4: อังกฤษไม่ใช้แต่ว่าฮอลแลนด์น่าจะใช้นะพวกเบเนลักก็คือเบลเยียมลักเซมเบิร์กแล้วก็ตัวฮอลแลนด์ก็เปลี่ยนมีชื่อเยอะนะเนเธอร์แลนด์บ้างฮอลแลนด์บ้างอะไรเงี้ยฮอลันดาบ้าง
5: คนไทยเขาเรียกฮอลแลนด์เนี่ยนะคนไทยโบราณเรียกวิพวกวิลันดา
4: เห็นไหมนะ
5: อย่างพวกโปรตุเกสก็โปรตุเกส
4: เขาบอกต

0: รอบวันเดียวกับเยอรมันเลยอ่ะ
1: เออแต่อย่าพูด
0: ให้ทําได้โมร็อกโกอ่ะจริงๆเสมอในเกม 1-1 แต่ว่าพอยิงลูกโทษปุ๊บเนี่ยนะโอ้ยแพ้ลูกโทษ 2-3
1: แต่เยอรมันเลย
0: คราวนี้เหลือประเทศไหนเชียร์เนี่ย
1: ฝรั่งเนี่ยนะกับเยอรมันภาษาคล้ายๆกัน
0: อ๋อเขาติดกันใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่มันติดกันคล้ายกันมากเลยผมเรียนหนังสือที่เยอรมันเนี่ยวันนั้นผมไปที่ฮอลแลนด์เนี่ยนะครับโอ้สำเนียงก็คือคล้ายกันไปนั่งเรือสำราญที่ฮอลแลนด์นะ
0: ครับ
1: เรือสำราญใหญ่เลยนะปีล่องเรือบางอยู่ตั้ง17 วันนะอยู่ในทะเลอะไรอยู่ตรงเกียรติ
0: ก
1: ินอาหาร
0: กี่คนน่ะ
1: กี่คนหมายถึงอะไร
0: หมายถึงว่าคนเยอะไหม
1: โอ้ยไอเรือสำราญเนี่ยจุคนได้แต่100เลยตรงเกียรติ
0: ครับผม
1: คุณเกิดเคยขึ้นมา
0: เคยขึ้นครับ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ตอนนั้นไปอลาสก้าครั้งหนึ่งแล้วก็ไปหมาเก๋าฮ่องกงแล้วก็ไป 3-4 ครั้งอาจารย์แต่ว่ามาอยู่คนบนนั้นส่วนใหญ่มีคาสิโนเนาะแล้วเราก็ไม่เคยได้เล่นด้วยก็เลยแบบบางทีก็พอถึงเมืองนี้ปุ๊บเขาก็มีเรือเล็กลงพาเราไปเที่ยวตรงนู้นเที่ยวตรงนี้อะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะฮะแต่ว่าอยู่ข้างบนแล้วก็สะดวกดีถ้าไปกับคนที่เรารู้ใจ
1: ใช่แล้ว
0: คุณสมเกียรติครับอ๋อตอนนี้รบกวนถามค่ะร้านไส้กรอกถามอาจารย์นะร้านไส้กรอกขวัญจิตตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วขอบคุณ
1: เมื่อวานมีคนบอกว่าเขาลื้อแล้วไปสร้างเป็นคอนโดไง
0: เมื่อวานมีคนบอกมา
1: แล้วก็ไม่ทำอีกแล้วไม่ได้ทำอีกเลยแต่ผมแนะนำนะก็มีคนที่เขาทำอยู่นะเขาย้ายออกมาตั้งไส้กรอกเขาชื่อเวนา
0: ครับ
1: นี่ครับ
0: อันนี้เป็นไส้กรอกฝรั่งนะครับคุณผู้ฟังเป็นไส้กรอกฝรั่งบางคนคิดว่าเป็นไส้กรอกอีสานไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ไส้กรอกเยอรมัน
0: ไส้กรอกเยอรมัน
1: คร
0: ับ นะครับส่วนไส้กรอกอีสานเนี่ยก็ต้องร้านอะไรนะที่อาจารย์บอกวันก่อนนะ
1: แม่ไก่
0: หัวอร่อยจริง
1: เรียนอะไรใช่ไหม
0: ทานแล้วฮะ
1: อร่อยจริงๆแม่ไก่เนี่ยโอ้อร่อยมากผมไปเยี่ยมโรงงานเขาจะสังเกต
0: ครับ
1: ใหญ่โตทันสมัยนะมาตรฐานดีใจได้ก็ขายดีมากเลยคุณเกียรติไส้กรอกแม่ไก่ความจริงผมก็ไม่รู้จักกับคุณยี่หวานเนี่ยนักกินไส้กรอกอีสาน
0: คร
1: ับไปซื้อแถวหน้าโรงพยาบาลพนังเก้าแถวบ้านเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: กินได้กินดีผมบอกแล้วก็ถามว่าทำเองเหรอแม่ค้าบอกไม่ใช่รับมาจากแม่ไก่เขาก็เลยติดต่อไปอยู่ขอดูโรงงานเขาหน่อยโอ้โหโรงงานเขาทันสมัยใหญ่โตคุณเกียรติ
0: โอ้เห็นไหมอร่อยจริงๆคุณผู้ฟังผู้ชมนะลองดูนะหาซื้อได้เซิร์ชเข้าไปดูก็ได้ไส้กรอกแม่ไก่เขาก็ส่งมาแล้วว่าเอาแบบทอดแล้วหรือแบบยังไม่ทอดก็สามารถจะเอามาทอดหม้อไร้น้ำมันอะไรของเราได้เลยนะเย็บปองก็แยกตำส้วนนั่นแหละอาจารย์จริงเขาบอกว่าอร่อยไส้กรอกอร่อยเย็บปองให้แยกตำส้วนก็ยังไม่ทำสักที
1: ไม่ค่อยทำแล้วก็ผมบอกแล้วอย่าใส่ผงชูรสนะไม่เอา
0: ครับ
1: ยังผงชูรส
0: นั่นแหละตอนนี้ก็จะขายร้านอยู่นั่นแหละใครที่อยากจะซื้อร้านให้แยกจำซั่วนะอินธรรมราช44นะพี่ปองเนี่ยกับพี่ใหญ่เนี่ยสามีภรรยาเขาจะไปสร้างบ้านสร้างร้านอาหารอยู่8ริ้วก็ได้อะไรก็ได้ละไปขายร้านเนกเนกอย่างที่อาจารย์ที่เล่าให้ฟังอ่ะ
1: ก็มาติดต่อผมเลยผมมี
0: บอกเขาเลย
1: มาติดต่อการที่8ริ้วเนี่ยเป็นเมืองที่นำโชคมาให้ผมเยอะแยะเลย
0: ครับ
1: ก็ล่าสุดผมได้แมวลูกแมวมาจากแปดริ้วไปตั้งชื่อให้เจ้าแปดริ้วโ
0: อ
1: ้โหมันมานำโชคมาคุณเกียรติคุณพอเอาเข้ามาที่ร้านนะไอ้คนแรกนะยี่หวาทางบุตรีอ่ะ
0: ครับ
1: ทูบเองโอ้โหเลยเรียกว่าไอ้แปดริ้วนำโชค
0: ตายละนะเพราะนั้นพี่ปองติดต่ออาจารย์เลยติดต่อพี่หวาเลยนะฮะ
1: ได้เดี๋ยวเราหาให้เลยเอาริมแม่น้ำบางประกงเลย
0: อินธรรมระ44ขยักมีร้านส้มตำร้านแล้วก็ให้สูตรทั้งหมดเลยแล้วอาจารย์ยืนยันอยู่แล้วว่าอร่อยมีตาเปิดพิสดารอร่อยเกือบทุกอย่างเลยแหละ
1: นะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อต้องมาให้ผมจิ้มก่อนนะ
0: ก็ใช่สิถ้าเขาขายไปก็ต้องให้คนใหม่ทำ
1: ทำให้รู้ว่ามันได้มาตรฐาน
0: ลาบอร่อยส้มตำอร่อยไส้กรอกอร่อย ปลาเผาอร่อยแล้วก็โอ้ยเมนูเขาเยอะมากนะฮะปองเขาสะอาดด้วยครัวเปิดเห็นชัดเจนเลยนะครับไปกินได้เลยนะครับร้าน5แยกตำซั่วอินธรรมราช44ครับอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องราวต่างๆกันมันมีเรื่องที่ต้อง SMS มีอีกไหมหรืออีกไหมลองดูหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมันก็หลุดไปโอเคก็เอาเป็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับไปเจออาจารย์ได้ที่แม่ร้านแม่ช้อยโดยหลวงทั้ง2วันเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับใครอยากกินผักกูดอยากกินปลาดุกนานะครับแล้วก็อาหารหลากหลายก็ตามไปนะครับอาจารย์วันนี้เดี๋ยวเราเจอกันวันพุธหน้านะจ๊ะนะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้สวัสดีครับนะฮะคุณผู้ฟังมีเอสเอ็มเอสอะไรก็ถามมานะครับแล้วผมมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้คุณฟังอีกเรื่องนึงครับอันนี้เป็นเรื่องแบบพวกเฮลตี้อ่ะพวกสุขภาพอ่ะนะฮะพวกสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ดีเลยนะฮะผมขออนุญาตดูนิดนึงนะครับเป็นเรื่องราวของตัวอันเนี้ยเขาบอกเลยว่าคุณผู้ฟังนะครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะอาดความสะดวกก็ต้องทิ้งไม่ได้นะฮะข้อแนะนำนะครับคาชิว่าครับรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้บอกได้เลยว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำอ่ะนะฮะตัวหม้อเนี่ยข้างในเนี่ยเคลือบด้วยนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าสำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกทั้งหมด6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าคุณจะนึ่งโทษก่อนคุณจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กอ่ะก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับโปรโมชั่นครับจากราคาปกติ 2,990 บาท 2,990 บาทไม่ขายครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะบอกได้เลยว่าอันเนี้ยพิเศษจริงๆ990บาทเท่านั้นจริงๆสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบนะอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่มูลค่าของแถมเกือบ300บาทครับถ้าจะซื้อแล้วโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ02-114-3390ด่วนเลยนะครับเมื่อวานนี้เองก็ได้มีโอกาสแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนนะฮะจริงๆก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนเนี่ยเขามีหลายสาขานะครับแต่สาขาที่ผมกินประจำเนี่ยเป็นเพิงเป็นรถเข็นเนี่ยนะครับคุณแม่อายุ80แล้วมั้ง70กว่า80ขายอยู่ตรงเยื้องๆกับมอหอการค้าเข้าไปในซอยทะลุซอยจากห้วยขวางตรงเข้าไปเนี่ยพอถึง3แยกที่จะเลี้ยวขวาไปร้านท่าแยกจำซ้วตรงขึ้นไปตรงไปหน่อยเดียวครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่2ร้านนะครับร้านที่กินประจำอีกร้านนึงเนี่ยกำลังจะไปชิมแต่ร้านที่กินประจำคือก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนลุงเลื่อนเนี่ยมีหลายสาขาลูกชายเขาขายอยู่ตรงหอนาฬิกาตรงห้วยขวางเหมือนกันส่วนคุณแม่เนี่ยอายุ80ทำเองอยู่เลยนะฮะเป็นภรรยาของลุงเลื่อนนะครับเป็นภรรยาคนที่2อ่ะพูดตรงๆนะครับอร่อยเขาขายตั้งแต่ตอน 3-4 โมงเย็นจนไปถึงตี2อ่ะนะครับใครแวะไปกินได้เลยก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนอร่อยมากผมชอบอ่ะลิ้นใครลิ้นมันนะฮะแต่เรากินแล้วเราชอบอยู่ติดกับร้านประสิทธิ์ขายของชำนะฮะอร่อยอร่อยร้านนี้นะฮะแล้วก็ร้านลูกชายเขาก็อร่อยก็ไปกินได้ถ้าบอกว่าใครไม่อยากเข้าไปในซอยนะก็ไปกินที่ร้านลูกชายเขานะอยู่ตรงอะไรกับหอนาฬิกานะครับอยู่ตรงหอนาฬิกาสะดวกง่ายนะอร่อยด้วยนะครับส่วนโปรโมชั่นพิเศษของร้านชิวๆก็ยังบอกไปนะครับว่าปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วมียำมะม่วงอ่ะ199บาทตัวเบลเลอร์เลยส้มตำก็30กว่าบาทอร่อยมาก แล้วก็ยังมีกัมพีเขามีราคาพิเศษเป็นโปรโมชั่นของ

0: เดือนนี้นะครับไปได้เลยนะครับที่ร้านชิวชิวเมงจ่ายอร่อยทุกอย่างการันตีโดยไม่ช้อยไม่มีเซอร์วิสไม่มีชาร์จไม่มีอะไรเลยอร่อยมากเลิกที่2ที่3เนี่ยนะครับวันนี้เวลาหมดครับเจอกันวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รงจันทร์ทองอธิบดีกรมศูนย์เล็งเสนอตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและลูกเรือมากยิ่งขึ้นพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยสแกนหายาเสพติดรับตรวจทั้ง 100% ไม่ได้หวั่นกระทบนักท่องเที่ยวนายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2ว่าตนจะเสนอมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการตรวจผู้โดยสารขาออกทั้งนี้เพิ่งได้รับสุนัขเคนายจากประเทศออสเตรเลียเมื่อปีก่อนปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว2ตัวและอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสถูกจับจะต้องมีการเอ็กซเรย์แต่เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เดินทาง85ล้านคนและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของโลกหากบริหารความเสี่ยงไม่ดีจะต้องตรวจสอบทุกคนจะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีของการเดินทางรวมถึงก่อนหน้านี้เราไม่เคยนำสุนัขเคนายไปตรวจสอบผู้โดยสารขาออกพร้อมเปิดเผยว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมากเพราะไม่ได้ตรวจเจอกับลูกเรือพร้อมยืนยันว่าเรามีการจับกุมอยู่ตลอดรวมถึงมีการนำสุนัขเคนายและเทคโนโลยีไปตรวจกับวัสดุพันธุ์มากกว่าแต่เมื่อเรามีความเข้มงวดในส่วนนี้มากขึ้นคงมีการเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อถามว่าจะเพิ่มความเข้มงวดกับลูกเรือบนเครื่องบินหรือไม่ยอมรับว่าคงจะเป็นแบบเมื่อก่อนไม่ได้เพราะมีอดีตเราไม่ได้ตรวจสอบยาเสพติดกับลูกเรือเนื่องจากความเสี่ยงต่ำและบุคคลเข้าทำงานก็ได้รับการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมส่วนการแก้ไขปัญหาต้องมีการพูดคุยกับหลายภาคส่วนซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันอยู่แล้วทั้งนี้ยอมรับว่าจะต้องมีการเพิ่มมาตรการและเข้มงวดกับผู้โดยสารขาออกมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเราเข้มงวดกับผู้โดยสารขาเข้าเป็นหลักตม.สนามบินกัดไม่ปล่อยแกะรอยพาสปอร์ตปลอมขยายผลทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านส่งคนไปยุโรปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดเผยผลการสืบสวนและขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ2คดีสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลอมและสวมใช้หนังสือเดินทางรวมถึงขบวนการนำเด็กชาวศรีลังกาไปทำสูติบัตรและหนังสือเดินทางมาเลเซียเพื่อนำไปใช้เดินทางเข้าสู่ประเทศแถบยุโรปโดยใช้ประเทศไทยเป็นจุดผ่านสำคัญพันตำรวจเอกพงศธรพงรัชตะนันรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงกลางปี2569กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการใช้หนังสือเดินทางปลอมและตราประทับปลอมได้มากกว่า200คดีพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้ว12เครือข่ายและคดีล่าสุดถือเป็นเครือข่ายที่13สำหรับคดีแรกเป็นขบวนการในหน้าชาวศรีลังกาที่รับจัดหาช่องทางย้ายถิ่นฐานไปยุโรปขบวนการมีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นระบบทั้งกลุ่มในหน้าและหัวหน้าขบวนการกลุ่มลูกค้าและผู้ดูแลลูกค้าและผู้รับจ้างหรือม้าอัตลักษณ์ซึ่งเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางในประเทศตะวันตกมีลักษณะใบหน้าคล้ายผู้เดินทางจริงจากการสืบสวนพบว่าขบวนการนำหนังสือเดินทางปลอมที่ใช้รูปแบบของผู้เดินทางแต่ข้อมูลชีวประวัติเป็นของผู้ถือหนังสือเดินทางตัวจริงมาใช้ร่วมกับบัตรโดยสารเครื่องบินที่ออกในชื่อผู้ถือหนังสือเดินทางจริงเพื่อลบเลี่ยงการตรวจสอบก่อนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการปลอมหนังสือเดินทางการสวมอัตลักษณ์การลักลอบเดินทางไปประเทศที่3และการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการก่ออาชญากรรมอย่างเข้มข้นคปภ.ประสานบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมเหตุคณะสงฆ์ถูกกระบะชนที่มุกดาหารนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคปภ.จังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนคณะพระภิกษุที่จังหวัดมุกดาหารเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแก่ผู้ประสบภัยและทายาทจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถยนต์คันเกิดเหตุได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่6มีนาคม2569ถึง6มีนาคม2570สำหรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์

0: ความผิดกรณีบาดเจ็บเรียกค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาททั้งนี้หากภายหลังปรากฏผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวมีความรับผิดตามกฎหมายผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์โดยกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 80,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดรายละ 500,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นและกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรนัลโดยืนยันว่ายังไม่ตัดสินใจเรื่องอนาคตกับทีมชาติโปรตุเกสคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้ากัปตันทีมชาติโปรตุเกสยืนยันว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตกับทีมชาติโดยก่อนเกมที่โปรตุเกสจะชนะโครเอเชีย2ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายมีข่าวว่า CR7 จะเลิกเล่นให้ทีมชาติหลังจบศึกเวิลด์คัพวันนี้จากการเปิดเผยของคาติอาเวโรพี่สาวอย่างไรก็ตามล่าสุดโรนัลโดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าตัวเขายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตเกี่ยวกับทีมชาติโปรตุเกสสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ายืนยันว่ากฎการแจกใบแดงให้นักเตะที่ป้องปากเมื่อเผชิญหน้ากับผู้เล่นคู่แข่งซึ่งมีผลบังคับใช้ในฟุตบอลโลกจะไม่ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันทั่วยุโรปทุกรายการในซีซั่นหน้าสำหรับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามีความคิดยับยั้งการเหยียดในวงการลูกหนังและได้เสนอจากกฎใบแดงเมื่อป้องปากจากนั้นคณะกรรมการฟุตบอลนานาชาติหรือ IFAB ก็อนุมัติกฎดังกล่าวอย่างไรก็ตามยูฟ่ามองว่าเรื่องแบบนี้ควรประเมินสถานการณ์เป็นรายกรณีว่ามีเจตนาพยายามปกปิดการสื่อสารที่ผิดหลักแห่งการกีฬาหรือไม่และยูฟ่าจะไม่ใช้กฎบังคับนี้ในการแข่งขันฟุตบอลทั่วยุโรปทุกรายการในฤดูกาลหน้าจากทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลก News Update
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: เทคโนโลยีไลฟ
6: ์ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
10: Acer จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: 15:10 นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับคลื่น FM 99 อสมท.ประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับกับเรื่องราวของเทคโนโลยีอุปกรณ์ IT รอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมนะครับเกมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายภาพโดรนแกดเจ็ตต่างๆแอคชั่นแคมสมาร์ทวอชลำโพงเครื่องเสียงหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะฮะถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเราก็จะนำข่าวสารมาอัปเดตพูดคุยกันให้ท่านผู้ฟังรับทราบนะครับอยู่กับผมนะฮะบอยสืบสกุลศรีสาครนะครับพบกับผมได้ทุกวันศุกร์ต้นเดือนและปลายเดือนนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะศุกร์ต้นเดือนและปลายเดือนนะครับส่วนศุกร์กลางเดือนเนี่ยจะเป็นเรื่องของกล้องกับการถ่ายภาพโดยอาจารย์สยามทรัพย์สีทองนะครับSMS ของเราครับท่านผู้ฟัง4689899นะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องแกดเจ็ตเรื่อง IT ทั่วไปนะครับโทรศัพท์มือถือจะซื้อรุ่นไหนหรือประสบปัญหาอะไรถ้าทางผมตอบได้ทางผมจะตอบให้นะครับท่านใดที่ติดตามกันมานานนะครับเรื่องเกมเรื่องภาพยนตร์เรื่องทุกเรื่องที่เป็น Pop Culture เนี่ยจริงๆแล้วส่งมาได้หมดนะฮะเพราะผมก็แนวนี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสดหรือย้อนหลังผ่านช่องทางอื่นๆของเราได้ด้วยนะฮะที่เว็บไซต์นะครับ fm99activeradio.mcot.net นะครับหรือ YouTube นะฮะ fm99activeradio ถ้าเป็น YouTube ก็จะเป็นไลฟ์สดด้วยสวัสดีท่านผู้ฟังทาง YouTube ด้วยนะครับและแน่นอนนะฮะก่อนจะเข้าสู่ช่วงของรายการนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีกันอย่างเคยนะครับนั่นก็คือขอขอบพระคุณนะฮะชูโฟติกนะครับเป็นที่หนึ่งในเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีนะฮะมี UPS ตั้งแต่800 VA ไปจนถึง 1,000 kVA นะครับผมสามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเสียหายนะฮะชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับนึกถึงชูโฟติกนะครับ02-186-3010หรือ www.chuphotic.com นะครับชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณแล้วก็แน่นอนครับขอขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยครับวันนี้คอนเทนต์ก็ส่วนมากก็จะเป็นข่าวที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาเล่าสู่กันฟังพูดคุยกันนะครับท่านใดที่อยากอย่างที่แจ้งไปนะครับ4689899ท่านใดที่มีความสงสัยในเรื่อง IT หรือการใช้งานแอปพลิเคชันอะไรหรือซอฟต์แวร์อะไรก็ส่งข้อความเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เราจะไปพูดกันถึงเรื่องนี้ก่อนดีกว่าสมาร์ทโฮมนะครับสมาร์ทโฮมจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านผมเชื่อว่าอยากจะมี อุปกรณ์ในบ้านที่มันเป็นสมาร์ทแต่บังเอิญอุปกรณ์ในบ้านนะครับมันซื้อมานานแล้วอาจจะ3ปี5ปีบางคนซื้อมาเป็น10ปีแล้วก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะพังจะได้ซื้ออันใหม่ที่มันเป็นสมาร์ทอย่างปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแอร์ที่มันเป็นสมาร์ทแอร์เขาก็จะมีระบบ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อนะครับหรืออย่างพัดลมก็ดีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไม่ต้องพูดถึงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนี่ถ้าเจ้าไหนที่สั่งการทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้นี่ก็ไม่ควรจะต้องไปซื้ออยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผมมองว่ามันสามารถทําบ้านให้มันเป็นสมาร์ทโฮมได้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงถ้าจะให้ไปซื้อใหม่มันก็คงจะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคเคล็ดลับแล้วกันที่ผมมองว่าบางคนบางท่านนะครับอาจจะไม่รู้จริงๆว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วมันจะเปลี่ยน อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยให้มันกลายเป็นอุปกรณ์ที่มันฉลาดนะครับก็ตามแต่ละประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่กำลังสร้างบ้านนะครับหรือกำลังดูบ้านตกแต่งบ้านอยู่การพิจารณาอุปกรณ์ที่มันเป็นสมาร์ทเนี่ยผมมองอันนี้คือแต่ก็อย่างว่านะฮะผมอยู่สายแกดเจ็ตเนาะสายเทคโนโลยีถ้าอุปกรณ์อันไหนที่มันสแตนด์อะโลนแบบสุดๆเลยเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผมคิดว่าผมจะ ผมจะไม่เอามาเลือกเลยครับถ้าเกิดว่าอาทิเช่นสมมุติว่ากลอนประตูเข้าบ้านแล้วกันนะฮะถ้ามันเป็นระบบแบบไม่สมาร์ทอะนะครับคำว่าไม่สมาร์ทในที่นี้คืออะไรคือไม่จำเป็นต้องมีกล้องก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีกล้องหรือมีเฟซระบบจดจำใบหน้าอาจจะเป็นราคาอาจจะไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยนะครับมันจะต้องมีระบบล็อกที่บอกว่าเราเปิดประตูออกจากบ้านกี่โมงประตูล็อกหรือยังถ้ายังไม่ได้ล็อกสั่งล็อกจากข้างนอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับคือปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดว่าจะซื้อแกดเจ็ตอะไรผมแนะนำว่าถ้ามันเป็นแกดเจ็ตที่มีระบบสมาร์ทหรือว่าสามารถเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กได้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองมองอุปกรณ์พวกนี้ดีกว่าไหนๆท่านก็มาหมุนมาฟังตอนนี้แล้วอ่ะผมเชื่อว่าท่านก็ต้องชอบเทคโนโลยีไม่มากก็น้อยนะฮะอ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการจะทำบ้านให้มันเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยมันมีหลายระดับหลายเลเวลมากถ้าระดับแอดวานซ์สุดๆเลยนะครับแอดวานซ์สุดๆเลยคือบางครั้งเนี่ยมันจับอุณหภูมิร่างกายเราแล้วมันก็จะปรับแอร์ให้อัตโนมัติมันมีนะครับมีจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยแค่เราเข้ามาในบริเวณบ้านอาจจะไม่ถึงกับต้องหน้าบ้านเลยแค่ระยะ5เมตรใกล้ประตูบ้านมันก็จะเปิดเองแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยสมาร์ทอันนี้ก็ไม่เชิงสมาร์ทเท่าไหร่เพราะนี้มีมานานแล้วนะครับในทางกลับกันบางท่านอาจจะมองว่ามันไม่ได้ปลอดภัยสักเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติมีคนขโมยรถเราแล้วเขาขับรถมาที่บ้านเราแต่เขาก็จะเข้าไปในบ้านเราได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่จะต้องพิจารณานะฮะแต่ว่าถ้าท่านใดที่โดนขโมยรถหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีอะไรอ่ะต้องการความปลอดภัยในอีกระดับนึงจริงๆแล้วมันทำได้หมดนะครับผมมันทำได้หมดนะฮะอ่ะพวกนี้เป็นแอดวานซ์หมดนะครับผมหรือบางทีเราต้องการที่จะสมมุติว่าตอนเช้าๆท่านผู้ฟังตื่นขึ้นมาถ้าท่านใดที่ชอบชงกาแฟนะครับระบบมันจะรู้เลยว่าท่านตื่นกี่โมงนะครับมันสามารถวัดได้จากหลายซอสมากอาทิเช่นถ้า motion sensor มันจับว่าท่านผู้ฟังเดินออกจากห้องเมื่อไหร่นะครับเดินออกจากห้องเมื่อไหร่ซึ่งตัว motion sensor นี่ก็สามารถกำหนดพฤติกรรมมันได้เหมือนกันสมมุติว่าเดินออกจากห้องเมื่อไหร่เข้า condition ว่าเดินออกจากห้องตอน 7:00 นการน้ำร้อนจะทำงานอัตโนมัติอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแต่ไอ้พวกเนี้ยมันจะค่อนข้าง advanced นิดนึงแล้วก็อาจจะต้องใช้การคุยกันหลายต่อนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะมาบอกเนี่ยเป็นระดับบ้านๆนะครับผมเป็นระดับบ้านๆแล้วราคาหลัก10ก็มีหลักร้อยก็มีไม่มีถึงหลักพันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนำจริงๆเลยนะครับก็คือสมาร์ทปลั๊กไฟอัจฉริยะนะครับกาเจ็ตพื้นฐานนะครับ3ชิ้นที่ผมอยากจะบอกวันนี้คือชิ้นแรกปลั๊กไฟอัจฉริยะนะครับอันนี้มันเบสิกสุดแนะนำนะครับผมแนะนำให้เอาไปเสียบต่อกับพัดลมธรรมดานะครับหรือการน้ำร้อนการน้ำร้อนเนี่ยอาจจะดูรุ่นที่มันรับวัตได้สูงหน่อยนะครับผมจะบอกว่าพอเราต่อ Wi-Fi กับปลั๊กตัวนี้ลองนึกถึง สมาร์ทปลั๊กนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปลื้อปลั๊กออกนะครับต่อสาย อะไรให้วุ่นวายเรียกช่างไฟไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นตัวที่มันเป็น Wi-Fi ในตัวแล้วเป็นตัวที่เสียบกับตัวปลั๊กที่มันติดอยู่กับผนังอยู่แล้วอะเหมือนเป็นปลั๊ก3ตาแล้วกันอ่ะผมใช้คำว่าปลั๊ก3ตาดีกว่าเดี๋ยวบางท่านอาจจะมองคิดไปไกลว่าโอ้นี่ผมต้องไปจ้างช่างไฟหรือเปล่าแล้วมันอะไรยังไงอันนั้นผมคิดว่าเป็นอีกระดับนึงแล้วกันนะครับหรือช่วงที่ท่านกำลังจะสร้างบ้านถ้าเป็นปลั๊กที่แบบเป็นถาวรอันนั้นผมก็

ของ Samsung หรืออะไรพวกนี้แต่ว่าผมอ่ะมาทางสาย Google Home ซึ่ง Google Home เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวที่เหมือนกับเป็นตัวที่รวมเอาโปรโตคอลหลายๆอันเนี่ยเข้ามาอยู่ในหน้าจอแดชบอร์ดอันเดียวท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเรามีแดชบอร์ดที่เป็นตัวแดชบอร์ดตัวนี้คือ Google Home แต่ว่าไม่ว่าท่านจะใช้ Xiaomi Tuya หรือ Sonoff 3ค่ายเนี้ยมันเข้ามาอยู่ในตัว Google Home ได้สบายนะครับผมแต่ไม่ใช่ทุกค่ายนะครับผมถึงแนะนํา3ค่ายนี้นะครับถ้าเป็นค่ายที่เป็นที่รู้จักอันนี้ผมไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่อันนั้นน่าจะได้อยู่แล้วนะฮะสมาร์ทปลั๊กแนะนำเลยครับมีตั้งแต่ประมาณ100นึงนะฮะไปจนถึงประมาณ 4-500 บาทแพงกว่านั้นผมไม่ค่อยแนะนำครับผมไม่ค่อยแนะนำเพราะผมมองว่ามันแพงไปนะครับผมอันนี้เบสิกจริงๆนะครับเราสามารถสั่งเปิดปิดพัดลมนะครับผ่านมือถือนอกบ้านก็ได้หรือจะตั้งเวลาให้มันเปิดตอนที่เรากลับถึงบ้านก็ได้นะครับผมคือเราสามารถเปลี่ยนมันให้มันเป็นของที่ฉลาดขึ้นในงบไม่กี่ร้อยหรือถ้าเกิดสมมุติว่าในห้องนอนของท่านผู้ฟังมีตัววัดอุณหภูมินะครับซึ่งก็หลักไม่กี่ร้อยบาทนะครับถ้าอุณหภูมิมันถึงจุดที่ท่านคิดว่ามันร้อนสำหรับท่านแล้วนะครับท่านสามารถสั่งให้มันคุยกันสมมุติว่าท่านมีพัดลมเสี่ยวมี่อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งพัดลมเสี่ยวมี่มันสมาร์ทอยู่แล้วผมยกตัวอย่างพัดลมที่มันไม่สมาร์ทแล้วกันพวกยี่ห้อแบบจีนๆหน่อยหรือว่าของไทยเราของฮาตาริอะไรพวกนี้ที่มันไม่สมาร์ทนะครับท่านมาเสียบปลั๊กไฟอัจฉริยะนะครับตั้งค่ากับมันนิดเดียวนะครับแล้วท่านสามารถซื้อไอ้ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วสั่งการให้มันลิงก์กันถ้าอุณหภูมิมากกว่า28มากกว่า30เมื่อไหร่ขออภัยครับค่อยให้พัดลมทำงานแบบนี้ก็ได้ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าท่านมีเครื่องฟอกอากาศถ้าสมมุติว่ามีเครื่องฟอกอากาศที่ไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่อาจจะเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่นเก่าแต่ใช้ได้ดีมากใช้แล้วชอบไม่อยากซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันก็หลายหมื่นผมแนะนำสมาร์ทปลั๊กเนี่ยแหละครับตัวละไม่กี่ร้อยนะครับเสียบแล้วสั่งการให้มันเปิดการทำงานตอนที่ฝุ่นในห้องซึ่งแน่นอนท่านผู้ฟังต้องไปซื้อตัววัดฝุ่นมาซึ่งอันเนี้ยตัววัดฝุ่นอันเนี้ยผมเห็นถูกมากหลักร้อยต้นๆก็มีนะครับแล้วสั่งให้มันทำงานถ้าค่าฝุ่นเกินมาตรฐานแบบนี้ก็จะประหยัดไฟด้วยนะครับอันนี้อุปกรณ์ชิ้นแรกปลั๊กไฟอัจฉริยะจัดเลยนะครับชีวิตเปลี่ยนจริงๆทุกวันนี้ผมใช้กับการน้ำร้อนผมอยู่นะครับก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำเดือดรอแล้วสบายมากนะครับชิ้นที่2นะครับเขาเรียกว่าหลอดไฟอัจฉริยะหลอดไฟเปลี่ยนสีนะครับผมตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนmood and tone ในบ้านแล้วกันไม่จำเป็นต้องติดทั้งหลังนะครับบางท่านเห็นราคาแล้วโอ้โหเปลี่ยนทั้งหลังหลายพันน่ะไม่จำเป็นเลยนะครับผมแนะนำเริ่มต้นนะครับห้องนอนก่อนเลยครับห้องนอนก่อนเลยหรือห้องรับแขกก็ได้นะครับแค่หมุนเนี่ยแค่หมุนตัวมันอะแทนหลอดไฟเดิมในห้องนอนหรือห้องรับแขกนะครับถ้าอยากจะพักผ่อนก็สั่งหลีไฟนะครับท่านใดที่มีอายุหน่อยหรือท่านใดที่เคยไปโรงแรมที่เขาจะมีปุ่มเอาไว้หลีไฟครับเอาไว้หลีหมุนแล้วหมุนสุดแล้วไฟสว่างหมุนกลับมาก็จะไฟหลีอารมณ์ประมาณนั้นนะครับสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับผมเปลี่ยนแสงนะครับมันถ้าเป็นรุ่นแพงๆอย่างฟิลิปนะฮะมันสามารถเปลี่ยนแสงได้ด้วยแสงเป็นแสงวอร์มไวท์หรือแสงส้มๆอะครับวอร์มไวท์ครับหรือจะเป็นแสงเดย์ไลท์ก็ทำได้อย่างวันนี้คุณอยากอ่านหนังสือนะครับไฟหัวเตียงใช้กับโคมไฟอะไรก็ได้นะครับคุณซื้อหลอดนี้มาคุณต้องการความสว่างสุดๆคุณปรับไปโหมดเดย์ไลท์มันจะเป็นไฟที่สว่างมากเป็นแสงธรรมชาตินะครับถ้าเวลาจะนอนและสั่งปรับไปเป็นโหมดวอร์มไลท์เป็นสีส้มๆก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากตั้งเวลานะครับอาทิเช่นช่วงกลางวันหรือว่าช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นขอเป็นไฟdaylight แต่ว่าช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นไฟสีส้มก็ได้เหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นไฟสีน้ำเงินสีเขียวอะไรก็ได้หมดนะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อไปเลือกดูนะครับผมหลอดนึงไม่กี่บาทนะครับชิ้นที่2นะครับชิ้นแรก

ปลั๊กไฟอัจฉริยะนะครับชิ้นที่2นะฮะหลอดไฟอัจฉริยะผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ตั้งค่าเองได้แน่นอนถ้าตั้งไม่ได้หรือมีปัญหาหรือมีปัญหานะครับ SMS มานะครับผมชิ้นที่3นะครับอันนี้คนส่วนมากไม่รู้ไม่ทราบผมกำลังจะมาบอกมันมีอุปกรณ์ในบ้านหลายๆอย่างผมใช้คำว่าหลายๆตัวที่เป็นรีโมทนะครับรีโมทมันคือตัวเป็นอินฟราเรดนะครับIR นะครับตัวรีโมทเนี่ยอย่างผมจะบอกว่าอะไรดีพัดลมแล้วกันทีวีอะทีวีก็ได้แอร์ก็ได้ผมใช้คำว่าแอร์น่าจะตรงโจทย์กว่าหลายๆบ้านเนี่ยหลายๆบ้านแอร์ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับพอมันเป็นตัวเก่าเนี่ยการที่จะไปแล้วมันยังเย็นอยู่มันไม่ได้กินไฟอะไรการที่จะไปซื้อแอร์เพื่อที่จะมาเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยสมาร์ทดีไวซ์เนี่ยมันสิ้นเปลืองแน่ๆอันนี้ผมเห็นด้วยชิ้นที่3นะครับมันคือตัวสมาร์ท IR รีโมทนะครับสมาร์ท IR รีโมทหรือรีโมทคอนโทรลอัจฉริยะมันคืออะไรนะครับมันคือกล่องกลมๆเล็กๆไซส์ประมาณเล็กกว่ากำปั้นเราแบนๆเล็กๆแล้วมันแล้วแต่การออกแบบนะครับมันแต่ว่ามันจะเป็นกลมๆนะครับทำไมถึงต้องเป็นกลมๆเพราะมันจะได้กระจายสัญญาณไป360องศาได้ไม่ใหญ่เลยครับท่านผู้ฟังไม่ใหญ่เลยผมให้เต็มที่ประมาณครึ่งหนึ่งของเมาส์คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่เรียนรู้ฟังก์ชันของอุปกรณ์ที่ใช้รีโมททุกตัวในบ้านเรานะครับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างสมมุติว่าท่านผู้ฟังมีแอร์เป็นแอร์รุ่นเก่านะครับมีรีโมทปกติมีอะไรบ้างครับเปิดปิดปรับอุณหภูมิและมีอะไรฮะปรับพัดลมถูกไหมครับหลักๆมีแค่นี้นะครับผมเปิดปิดปรับอุณหภูมิปรับพัดลมอาจจะมีปรับไอช่องกระจายอากาศกระจายลมให้มันสายซ้ายสายขวาขึ้นลงถ้าแอร์ของท่านผู้ฟังมีฟังก์ชันนี้นะครับหรืออาจจะมีตั้งเวลาปิดตั้งเวลาเปิดอันนี้ก็เบสิกอยู่แล้วนะครับตัวสมาร์ท IR รีโมทตัวเนี้ยหลังจากที่ท่านผู้ฟังไปตั้งไว้ในห้องผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องไปจ่อใกล้แอร์นะครับไปตั้งไว้ตรงไหนในห้องก็ได้นะครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังตั้งไว้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเอารีโมทนะครับเอารีโมทแอร์ตัวเนี้ยจี้ไปที่ตัวสมาร์ท IR ตัวนี้หลังจากที่จี้ไปแล้วท่านผู้ฟังสามารถเปิดเมนูของ Smart IR Remote ตัวนี้ในแอปพลิเคชันนะครับมันจะบอกเลยว่าปุ่มที่ท่านกดไปเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะครับหรือบางรุ่นที่ดีหน่อยมันจะมีเทมเพลตมาให้เลยมันจะมีเทมเพลตมาให้เลยครับแอร์ไดกินแอร์แคเรียแอร์ไฮเออร์พวกนี้ครับแล้วเราบอกรุ่นไปเนี่ยตัวรีโมทที่มันจะอยู่ในที่มันจะเป็นเทมเพลตเนี้ยมันจะขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเป็นแอร์ที่แบบไม่มียี่ห้อจริงๆหรือว่าตัวสมาร์ทไอเออร์รีโมทมันไม่รู้จักจริงๆเนี่ยมันสามารถใช้วิธีนี้ได้ครับสมมุติว่าท่านผู้ฟังต้องการจะให้มันให้ปุ่มปรับอุณหภูมิเป็นปุ่มนี้เอากดปรับอุณหภูมิแล้วเอารีโมทไปจ่อที่ไอตัวสมาร์ทไอเออร์รีโมทมันจะจดจำครับว่าเป็นปุ่มปรับอุณหภูมิทีเนี้ยพอท่านผู้ฟังกำหนดไว้หมดแล้วว่าตัวสมาร์ท IR ตัวเนี้ยมันรู้จักแอร์ตัวนี้แล้วสิ่งที่เหลือมันง่ายมากครับท่านผู้ฟังอยากจะทำอะไรอยากจะตั้งเวลาให้เวลาท่านผู้ฟังกลับบ้านมาหรือก่อนถึงบ้านนะครับหรือก่อนที่จะถึงบ้านอาทิเช่นท่านผู้ฟังอาจจะเปิด Google Map นะครับแล้วพอมันจับได้ว่าแต่อันนี้จะแอดวานซ์นิดนึงนะครับอันนี้จะแอดวานซ์นิดนึง5นาที10นาทีแล้วกันท่านผู้ฟังถึงบ้านแล้วจะใกล้จะถึงแล้วมันจะเปิดแอร์ให้อัตโนมัติหรือจะเอาง่ายกว่านั้นสมมุติว่าท่านผู้ฟังมีโมชั่นเซนเซอร์ติดไว้ที่ประตูบ้านแล้วกันนะครับประตูบ้านท่านผู้ฟังก็สามารถสั่งให้มันเปิดแอร์ได้เวลาที่ท่านผู้ฟังเดินผ่านช่วงเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นการตั้งค่าแบบง่ายๆนะฮะก็คือไม่ว่าท่านผู้ฟังจะมีอุปกรณ์เก่าแค่ไหนนะครับ3ชิ้นนี้เป็นตัวเริ่มต้นพื้นฐานที่ดีมากสำหรับท่านที่อยากจะปรับบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมนะครับผมสรุปให้อีกครั้งนะฮะสงสัยไลน์ SMS มาได้ชิ้นแรกนะครับสมาร์ทปลั๊กนะครับผมประโยชน์ของมันก็คือท่านต้องการให้อุปกรณ์ไฟฟ้า

0: ชิ้นไหนเป็นระบบสมาร์ทปิดเปิดเองอันนี้อาจจะเน้นที่ปิดเปิดนะฮะเน้นที่ปิดกับเปิดอย่างเดียวนะครับสมาร์ทปลั๊กไปซื้อได้เลยนะครับผมไม่มันจะเป็นคล้ายๆปลั๊ก3ตาแล้วกันนะครับชิ้นที่2นะครับหลอดไฟเปลี่ยนสีอัจฉริยะก็คือหลอดไฟที่มันจะปรับสีตามที่เราสั่งการมันนะครับสร้างเทมเพลตได้อะไรได้ในบ้านผมติดไว้อยู่1ตัวนะครับแค่1ตัวเองนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวไฟอื่นๆเนี่ยผมใช้ระบบอื่นๆควบคุมไว้หมดแล้วตัวหลอดไฟอัจฉริยะตัวนี้ของผมเนี่ยเอาไว้ตรงหัวนอนเอาไว้อ่านหนังสือนะครับอันที่3นะฮะสมาร์ท IR รีโมทอันนี้ผมมีทั่วบ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอาไว้เปิดประตูรีโมทนะครับเปิดทีวีนะครับหรือเอาไว้เปิดแอร์นะครับเพราะแอร์ของบ้านผมมันก็เป็นรุ่นเก่าพอสมควรเพราะฉะนั้นมันแต่มันจะมีบางห้องที่มันเป็นตัวสมาร์ทและอันนั้นไม่จำเป็นนะครับผมคิดว่า3ตัวนี้ถ้าตัวไหนถูกสุดผมแนะนำไปสมาร์ทปลั๊กครับถูกสุดเห็นผลได้นะครับผมเห็นไหมฮะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมไม่จำเป็นต้องรื้อระบบบ้านใหม่ให้วุ่นวายนะครับเริ่มต้นจาก3ชิ้นเล็กๆอันนี้นะครับมันก็จะช่วยให้ชีวิตเราสมาร์ทขึ้นเยอะนะครับเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากขอแค่เราเข้าใจนะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกเดี๋ยวผมสักข่าวนึงก่อนแล้วกันนะฮะวาวนะครับเปิดราคาสตรีมแมชชีนรุ่นใหม่นะครับเปิดราคาสตรีมแมชชีนรุ่นใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเนี้ยมีคนร้องกันระงมเลยมีคนร้องกันระงมเลยว่าทำไมมันแพงอย่างเงี้ยลูกพี่นะครับบางคนไปตั้งชื่อว่าเกฟคิวบ์เกฟคือCEO ของทางค่ายวาวเขาเจ้าของสตรีมอะนะครับเจ้าของสตรีมแล้วกันนะครับก็คือจะบอกว่าอะไรดีจำความท่านผู้ฟังจำความล้มเหลวของสตรีมแมชชีนรุ่นแรกได้ไหมฮะตอนนั้นอะมันไม่มีเกมให้เล่นเพราะว่าผู้พัฒนาไม่ยอมทำเกมลงระบบ Linux นะครับตอนนั้นนะครับผู้พัฒนาไม่ยอมทำเกมลงระบบ Linux ประมาณปี2015 14 15ประมาณนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะวาวเขามีอาวุธลับที่ชื่อว่าโปรตอนนะฮะสามารถเอาเกม Windows เนี่ยมารันบน Linux ได้แบบชิวๆอ่ะนะครับผมและนี่ก็คือการกลับมาทวงบัลลังก์พร้อมกระเป๋าตังค์พร้อมเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าตังค์ของท่านนะฮะในห้องนั่งเล่นของท่านเนี่ยจริงๆแล้วผมจะบอกว่าผมอยากได้นะสตรีมแมชชีนเนี่ยเพราะว่ามันดีไซน์มันเล็กๆน่ารักนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะครับตัวราคาเนี่ยไม่มีต่ำกว่า 30,000 ผมพูดเลยนะครับผมไปที่สเปคกันก่อนดีกว่านะครับมีเป็นตัว AMD Zen 4นะครับผมวิ่งสูงสุดอยู่ที่ 4.8 นะฮะการ์ดจอนะครับมันเป็นตัว RDNA นะครับที่มี VRAM 8 GB นะครับเป็น GDDR 6นะครับ RAM 16 DDR 5นะครับผมวาวเนี่ยเขาเคลมว่าเครื่องนี้แรงกว่า Steam Deck ถึง6เท่านะฮะแล้วก็เล่นเกมอย่าง Cyberpunk นะครับ2077ที่ความละเอียด 4K 65เฟรมได้สบายๆแม้ต้อง65นะ 4K 60ก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องเปิดระบบFSR 3ด้วยนะครับเทียบสเปคแล้วชนกับ PS5 แล้วก็ Xbox Series X ได้ไหมผมว่ามันก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วที่จะเอาเกมเมอร์เขาปาดเหงื่อเนี่ยคือราคาครับผมรุ่นความจุ512กิกนะครับเปิดราคามาที่$1,049นะครับหรือก็ทะลุไปประมาณ35,000นะฮะส่วนรุ่นท็อปเนี่ย2เทราไบต์เนี่ยราคาพุ่งไป1,349ครับหรือว่าเกือบ50,000บาทแล้วกันผมเอางี้ดีกว่าแล้วถ้าจะเอา Steam Controller รุ่นใหม่ด้วยเพิ่มไปอีกประมาณ$80นะครับผมมันมีเหตุผลอยู่นะครับทำไมถึงแพงหลังจากที่เขาประกาศราคาออกมาเนี่ยโอ้โหโซเชียลถล่มทลายนะครับเขาบอกว่าคุณลอเรนซ์หยางเนี่ยเขาบอกว่าวาวออกมาชี้วาวเนี่ยเขาออกมาชี้แจงว่าโดยคุณลอเรนซ์หยางนะครับขออภัยบริษัทเนี่ยต้องขายเครื่องแบบเท่าทุนแล้วนะคืออย่าบ่นกันเยอะที่ขายเนี่ยเท่าทุนแล้วนะครับไม่ได้เอากำไรอะไรเลยนะครับสาเหตุหลักมาจากวิกฤตการขาดแคลนหน่วยความจำบรรดายักษ์ใหญ่ AI เนี่ยที่กวาดซื้อชิปกวาดซื้อชิป DRAM แล้วก็ซื้อชิปแฟลชไปทำ data center จนเกลี้ยงตลาดเนี่ยทำให้บริษัท RAM เนี่ยเขาบีบให้วาวเนี่ยต้องซื้อ แรมในราคาสูงอ่ะแน่นอนถ้าคุณไม่ซื้อเขาก็พร้อมที่จะไปขายบริษัท AI อยู่แล้วนะครับผมอารมณ์แบบว่าจะเอาไม่เอาก็ต้องมาคุยอะไรอย่างเงี้ยวาวจึงไม่สามารถสนับสนุนราคาได้นะครับสนับสนุนราคาคือจริงๆแล้วเวลาเกมคอนโซลออกโดยปกติแล้วเวลาออกเครื่องใหม่แล้วกันผมใช้คำนี้นะครับท่านใดที่ซื้อ Day 1เนี่ยท่านได้ของถูกนะครับผมบอกเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพวกSony Xbox หรือ Nintendo พวกนี้เขาจะไม่ได้ขายแพงเลยครับเขาจะเผลอๆเขาซับซิไดซ์ราคาด้วยเพื่อที่จะกระจายเครื่องคอนโซลให้ได้มากที่สุดนะครับผมอ่ะเครื่องSteam Machine เนี่ยเปิดให้สุ่มสิทธิ์สั่งซื้อนะครับผมไปแล้วเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับผมแล้วก็รู้สึกจะเริ่มส่งอีเมลให้ซื้อให้น่าจะซื้อได้แล้วมั้งใครที่ได้สิทธิ์ก็วันที่เมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยวัน2วันมาที่ผ่านมาเนี่ยน่าลองใช้อีเมลดูนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดอยากจะเล่นเกมจริงๆนะครับแล้วท่านมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วถ้าท่านไม่เกี่ยงว่าคอมพิวเตอร์มันหน้าตาไม่สวยงามอ่ะจริงๆแล้วไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับตามความคิดผมนะตามความคิดผมยิ่งท่านมีคอนโซลอยู่แล้วผมอาจจะคิดว่าอาจจะข้ามไปก่อนได้นะครับผมอีกสักข่าวนึงนะครับต่อจากไอ้ปัญหาชิปเมื่อกี้เลยนะครับผมใครที่กำลังเล็งเครื่องเล่นเกมพกพานะครับอย่าง Steam Deck OLED อันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าพลาดแล้วนะครับเพราะว่าวาวนะครับเพิ่งประกาศขึ้นราคาแบบฟ้าผ่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมจะต้องมาบอกว่าปรับราคาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเพราะว่าวาวประกาศขึ้นราคา Steam Deck ทุกรุ่นกว่า 40% ครับท่านผู้ฟัง 40% อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับรุ่นความจุเนี่ยราคาเดิม$549นะครับกระโดดขึ้นไปเป็น$789อันนี้คือตัว Steam Deck OLED นะครับผมหรือเล่าๆผมจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 27,000 ตัว512 กิกนะครับรุ่นท็อปนะครับจาก649ดอลลาร์เนี่ยไปกระโดดไป949ดอลลาร์แล้วกันนะครับผมสาเหตุหลักก็แน่นอนเหมือนกันนะครับที่ผมพูดไปแล้ววิกฤตซัพพลายเชนของชิปหน่วยความจำนะครับที่โดนอุตสาหกรรม AI แย่งซื้อไปหมดตลาดนะครับโดยเฉพาะ Steam Deck เนี่ยดันใช้ SSD แบบM2230 ซึ่งเป็นไซส์เล็กมากๆนะครับผมยิ่งทำให้ต้นทุนเนี่ยพุ่งสูงกว่าปกติอีกนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ผมพูดเลยเปลี่ยนขั้วแล้วนะครับคู่แข่งอย่าง ASUS Log Ally นะครับที่ใช้ชิป AMD Ryzen เนี่ย Z2A นะครับราคาถูกกว่าเยอะท่านใดที่อยากจะซื้อ Steam Deck ผมมองว่าซื้อผมว่าไปหลอกออนไลน์หรือว่าลองดูตัวอื่นดีกว่านะครับผมอ่ะตอนนี้ 15:38 นาทีนะครับเดี๋ยวขอเบรกกันสักนิดนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าผมบอยสุสกุลศรีสาครนะครับจะมาตอบคำถาม SMS กันต่อที่4689899 Techno for Life ครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
2: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
1: Acer บนโลก Story
3: Carrefour มนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้

0: ทคโน for life
1: ดำเนินรายการโดย
2: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: 15:41นะครับกลับมาช่วงที่2ของเทคโนโลยีไลฟ์การตอบคำถาม SMS นะครับยังอยู่กับผมนะฮะบอยสืบสกุลศรีสาครนะครับ SMS ของเรานะครับย้ำอีกครั้งนะครับ4689899นะครับก่อนไปที่ SMS แล้วก็ข่าว IT ที่เหลือนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราเช่นเคยนะครับขอขอบคุณบริษัทชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะไม่ต้องรอผลแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนี่นะครับบริษัทสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับผมเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcord.net นะครับพิมพ์นะครับ cheer นะครับ .mcot.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็กเกจบัตร Mcord Superfan เนี่ยราคาถูกสุดอยู่ที่20บาทนะครับรับไป10โหวตเลยนะฮะก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านเลยนะครับลุ้นรับรางวัลนะครับก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan จำนวน1รางวัล นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัล นะฮะตั๋วเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับและโกลด์กิฟต์วอเชอร์นะฮะจำนวน5รางวัลครับมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer นะครับ .mcord.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcord.net นะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้าอ้าๆนะครับท่านใดที่ร่วมสนุกกันก็ขอให้โชคดีกันนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ SMS นะครับอย่าลืมแนะนำวิธีเจนภาพ AI จากสัปดาห์ก่อนอ๋อมีสัญญากันไว้ใช่ๆจริงๆแล้วเนี่ยการเจนภาพ AI ถ้าท่านผู้ฟังส่ง SMS มานี่แสดงว่าต้องเคยเจนแล้วแต่อาจจะไม่ตรงใจผมใช้คำนี้ได้ไหมฮะน่าจะเป็นไม่ตรงใจมากกว่าผมจะบอกขั้นตอนง่ายๆนะครับผมเป็นเบื้องต้นแล้วกันเพราะจริงๆแล้วโอ้โหผมเคยไปดูเบื้องหลังพร้อมของพวกอนิเมชันนะครับหรือว่าพวกภาพที่แบบอลังการงานสร้างผมเห็นพร้อมแล้วผมแบบผมนึกว่าวิทยานิพนธ์น่ะท่านผู้ฟังมันยาวเหยียดมากคือมันแทบจะเป็นพร้อมที่แบบถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่องานศิลปะจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพร้อมทั่วๆไปผมมีวิธีเทคนิคง่ายๆแล้วกันอันดับแรกท่านผู้ฟังต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะ Runway หรือ ChatGPT หรือตัว

0: นาโนบานาน่านะครับจริงๆแล้วแต่ละตัวก็จะความสามารถจะต่างแตกต่างกันไปแตกต่างกันยังไงอันนี้ผมก็ไม่ใช่ผมเจนภาพบ่อยนะครับผมเพราะว่าใช้ในงานด้วยเอาไว้เป็นทำ reference ถ้าเกิดเป็นการเจนภาพทั่วๆไปนะครับผมคิดว่าหลายๆเจ้าไม่น่าจะต่างกันอย่างมีนัยยะนะครับผมเลือกใช้ตามที่ชอบได้เลยหรือตามที่ตัวเองจ่ายตังค์ไว้นะครับนะฮะเขียนอันดับที่2นะครับเขียนคำสั่งพร้อมนะครับอธิบายภาพที่ต้องการให้ละเอียดต้องละเอียดนะครับเช่น subject สิ่งที่จะให้อยู่ในภาพเนี่ยคืออะไรนะครับสไตล์ของภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ระบบแสงเนี่ย lightning เนี่ยคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมแนะนำให้ไปเซิร์ช Google เกี่ยวกับมุมกล้องสำคัญมากๆเพราะมันจะมีลองช็อตมีเดียมช็อตไวช็อตคลอสอัพช็อตพวกนี้นะครับถ้าเราไม่กำหนดนะครับถ้าเราไม่กำหนดภาพที่ออกมามุมกล้องมันจะเขาเรียกว่าอะไรดีมันก็จะเอาตามที่ AI เขาเข้าใจอ่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเป็นมืออาชีพจริงๆอาทิเช่นเป็นภาพที่ถ่ายจากพื้นเอาเป็นภาพที่ถ่ายเสยจากเท้าขึ้นไปบนจมูกเลยแล้วกันแบบเป็นคนที่กำลังเหมือนเป็น end eye view แล้วกันสมมติใช้คำว่า end eye view จริงๆแล้วคำว่า end eye view เนี่ยก็เป็นศัพท์ที่ทาง AI เขาเข้าใจนะครับสามารถใช้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จริงๆว่าจะต้องใช้ศัพท์แบบไหนนะฮะผมแนะนำว่าอธิบายตามความเข้าใจของตัวเองได้เลยเป็นมุมมองของคนที่มองลงมาจากตึกเห็นคนเดินอยู่บนถนนครับอะไรอย่างเงี้ย AI เขาเข้าใจปัจจุบันนี้เขาดีขึ้นมากนะครับผมเขาดีขึ้นมากแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยถ้าเป็นกล้องในถ้าเป็นมุมกล้องในเชิงของซีนีมาหรือการถ่ายภาพจะดีที่สุดนะครับจะดีที่สุดนะครับนะฮะปัจจุบันนี้การเจเนเรตหรือเจนภาพนะครับผ่าน AI เนี่ยถ้ายังไม่ถูกใจถ้าเป็นนาโนบานาน่าที่อยู่ในเจมินายแล้วกันสามารถกด branch ออกไปแล้วก็สั่งให้มันเขาเรียกว่าอะไรดีให้มันปรับปรุงเฉพาะภาพล่าสุดที่เราต้องการก็ได้เหมือนกันหรือถ้าจะไม่แยกออกไปเนี่ยหมายถึงว่ากดเป็น branch ออกไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งต่อไปได้แต่บางทีผมเจอเข้าไปบางทีรูปออกมาแล้วนะครับมุมกล้องไม่ได้แต่ว่าอย่างอื่นได้หมดขนาดผมใส่พร้อมแบบแม่นมากนะครับภาพที่เจนรูปถัดมามันยังเปลี่ยนมุมกล้องเฉยเลยผมก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะฮะอ่ะผมแนะนำเครื่องมือสำหรับสร้าง AI ขอไปผมแนะนำเครื่องมือสำหรับสร้าง AI สร้างภาพโอ้ยลิ้นพันกันนะครับผมก็จะมีDALL-E นะครับผมตัวนี้ก็สร้างภาพได้สมจริงนะฮะเข้าใจภาษาธรรมชาติได้ดีนะครับ Gemini ก็ทำได้นะครับผม Gemini ก็ทำได้จริงๆแล้วตัว Canva ที่ใช้ในการ presentation ก็ทำได้นะครับLeonardo AI ก็ดีนะครับผมจริงๆแล้วมันมีหลายเจ้าจริงๆ Midjourney นู่นนี่นั่นนะครับลองดูเทคนิคในการเขียนพร้อมให้ภาพตรงใจเหรอครับที่จริงในการเขียนพร้อมให้ภาพตรงใจอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปการเขียนพร้อมให้ภาพตรงใจเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังมีรู้ศัพท์เทคนิคมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าศัพท์เทคนิคเนี่ยมันเป็นอะไรที่ AI กับท่านเนี่ยเข้าใจตรงกันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์บางครั้งเวลาท่านอธิบายอะไรลงไปขอเป็นช็อตครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวแล้วยังไงอ่ะแล้วฉากหลังต้องเบลอไหมอันเนี้ยท่านต้องใส่คำสั่งลงไปด้วยนะครับผมหลายๆภาพบางคนบอกว่าบางคนพิมพ์ไปนะครับพิมพ์พร้อมเข้าไปขอภาพผู้หญิงครึ่งตัวกำลังยกแก้วกาแฟดื่มขอแค่นี้นะครับพิมพ์ไปแค่นี้บางทีรูปที่มันออกมาเขาอาจจะไปยืนดื่มกาแฟอยู่ตรงกลางป่าอเมซอนก็ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเล่นๆนะท่านต้องการรูปแบบไหนเขียนให้ชัดนะครับแยกไปเลยครับผมย้ำอีกครั้งนะครับแยกไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น subject นะครับผมสั้นผมยาวนะครับผมใส่แว่นไหมผิวอะไรนะครับผมยืนหันซ้ายหรือยืนหันขวานะครับสไตล์ของภาพเป็นยังไงนะครับต้องใส่ให้ละเอียด แสงยังไงแสงเช้าแสงเย็นนะครับผมเคยใช้ตัววิดีโอตัวเจนวิดีโอขึ้นมาขำๆของทางเพื่อทดสอบอัลกอริทึมของทางเจมินายนะครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยทำไมพี่บอยอะไรก็เจมินายคือผมเนี่ยผมมีหลายเจ้าตอนนี้ตอนนี้ใช้อยู่จริงๆกับมีอยู่แค่2เจ้านะครับคือเจมินายกับคลอสนะครับผมแต่ว่าที่ผมใช้เจมินายเป็นหลักเพราะว่าอีโคซิสเต็มผมเป็น Google ทั้งหมดและมันสะดวกนะครับในการทำงานไม่มีอะไรมากผมจะสั่งให้อูดเนี่ยอันนี้เป็นวิดีโอนะฮะอูดเนี่ยมันหันหน้าตรงเข้าหากล้องกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันก็จะพูดว่าเฮ้ยสุดยอดอ่ะพร้อมของผมเนี่ยยาวเหยียดวิดีโอแค่5วิแต่พร้อมของผมยาวเหยียดแล้วมันออกมาตรงใจผมมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกต้องละเอียดนะครับต้องละเอียดถ้าต้องการงานระดับมืออาชีพคุณต้องอธิบายทุกอย่างลงไปในตัว AI ตัวนี้ที่คุณอยากจะให้เจนภาพนะครับอ่ะก็คือมี SMS เข้ามาเพิ่มนะครับช่วยบอกเทคนิคในการเขียนพร้อมตัวนี้เป็นพร้อมสำหรับมิดน่าจะพิมพ์ว่ามิดจูนี่หรือเปล่ามิดจูนี่โอเคจริงๆแล้วพร้อมเกือบทุกอย่างมัน AI ปัจจุบันในการเข้าใจในภาษานะครับผมคิดว่ามันไม่หนีกันแล้วผมจะบอกภาพรวมให้แล้วกันเทคนิคในการเขียนพร้อมให้ได้ภาพตรงใจนะฮะ subject เนี่ยเช่นแมวหรือกาแฟอะไรอย่างเงี้ยต้องพิมพ์ให้ชัดเจนนะครับรูปแบบนะครับจะเป็นเรียลลิสติกไหมเรียลลิสติกนะครับจริงๆในหมวดเรียลลิสติกก็จะมีสามารถไปปรับได้อีกแต่ผมจะเอาพื้นให้หัวข้อแรกนะครับสิ่ง subject คืออะไรรูปแบบเป็นอะไรนะครับรูปแบบหมายถึงรูปแบบภาพนะจะเอาเรียลลิสติกหรือจะเอาเป็นอนิเมะต้องใส่นะครับหรือจะเอาเป็นแบบ3D เนี่ยใส่ไปเลย Pixar Style Pixar คือค่ายที่เขาทำภาพยนตร์ Toy Story เนาะหรือว่าจะเป็น Water Color นะครับข้อ2ต้องใส่ลงไปด้วยนะครับข้อ3รายละเอียดฉากนะฮะอาทิเช่นอันแรกเป็นแมวแล้วกันนะครับอันแรกเป็นแมวอันที่2สไตล์เป็น Realistic ก็ได้นะครับผมอันที่3นะครับรายละเอียดฉากสมมุติผมใส่เป็นแมวนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในบรรยากาศสบายๆอะไรประมาณนี้นะครับหัวข้อที่4แสงและมุมกล้องอันเนี้ยสำคัญคนมักจะพลาดตรงนี้เจนทีไรทำไมมุมกล้องเป็นแบบนั้นมุมกล้องเป็นแบบนี้นะครับผมแต่อันเนี้ยเนื่องจากผมใช้มุมกล้องที่เป็นศัพท์ของทางวงการภาพยนตร์เป็นหลักนะครับท่านผู้ฟังสนใจลองไปเสิร์ชหาลองไปเสิร์ชคีย์เวิร์ดใน Google ได้นะครับมันก็จะมีพวกmedium shot close up shot อะไรพวกนี้นะฮะอย่างสมมุติว่าเมื่อกี้แมวนะครับรูปแบบเหมือนจริง realistic นะครับผมรายละเอียดนั่งอยู่บนโต๊ะไม้แล้วกันนะครับโต๊ะไม้นะฮะในท่าทางสบายๆนะครับแสงแล้วก็มุมกล้องแสงเย็นนะครับผมจะใส่ไปแสงเย็นนะครับผมแล้วก็มุมกล้องแบบ close up ขอแค่นี้พอครับรับรองภาพที่ออกมาตรงใจแน่นอนนะฮะแล้ววิธีเจนภาพไม่ให้โทเค็นหมดไวทำอย่างไรครับเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วที่ผมบอกว่าวิธีที่จะทำที่จะใช้ AI โดยที่ไม่ให้โทเค็นมันหมดนะครับหมดไวอันนี้ผมพูดถึงเป็นตัวแชทปกติละกันสายฟรีนะครับแต่ถ้าภาพเนี่ยผมคิดว่าภาพ2ภาพก็น่าจะเกลี้ยงแล้วครับแนะนำลงทุนเถิดลงทุนดีกว่านะครับผมเอาเป็นตัวเป็นตัวของ Google ตัวถูกก็ได้นะครับผมเห็นมีอยู่เดือนละ200นะครับแต่ผมพูดตรงๆนะครับในฐานะที่ผมมีสตูดิโอทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วต่อให้คุณใช้ระแบบ Enterprise ถ้าคุณเจนภาพหรือเจนวิดีโอแบบบ้าคลั่งแบบ Enterprise ก็แทบไม่พออยู่ดีครับผมเจอมาแล้วนะครับสำหรับการเจนภาพผมมองว่าถ้าเจนแบบจริงจังนะครับแบบจริงจังทำเป็นอาชีพจ่ายตังค์ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าไม่จริงจังผมเข้าใจว่าตัวฟรี ตอนนี้ที่เจนได้แน่ๆก็จะมี Gemini เนาะมี Gemini มี ChatGPT นะครับคอร์สไม่แน่ใจเจนได้หรือยังผมขอโทษจริงๆเพราะคอร์สผมใช้แต่ไอ้ตัว Cowork สั่งให้มันทำงานไม่เคยให้มันเจนภาพเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวพวกรันวงรันเวย์ตัวพวกดอลอีอะไรพวกนี้นะครับก็พวกเนี้ยถ้าไหนหมดก็สลับไปนะครับผมแนะนำแบบนี้ได้ดีที่สุดแค่นี้จริงๆสำหรับสายฟรีนะครับสำหรับสายคอนเทนต์หรือสายฟรีที่เป็นไม่ได้เจนภาพผมแนะนำนะครับ Gemini ChatGPT DeepSeek นะครับแล้วก็ตัว Claude 4ตัวเนี้ยมีเวอร์ชั่นฟรีทั้งหมดนะครับถ้าคุณไม่อยากจะจ่ายตังค์ให้แม้แต่สักโปรแกรมเดียวเลยนะครับไม่อยากจ่ายจริงๆเพราะคุณไม่ได้ใช้ทำงานคุณใช้แค่ถามข้อมูลทั่วๆไปแล้วมันหมดแต่จริงๆถ้าถามข้อมูลทั่วๆไปไม่น่าหมดนะครับคุณสมัครสมาชิก4แอปนี้นะครับผมรับรองเลยว่าคุณใช้ไปได้เรื่อยๆครับไม่มีวันหมดสมมุติว่าโทเค็นของตัว Gemini จะเต็มแล้วคุณก็สลับไปใช้ ChatGPT นะครับสลับไปใช้ ChatGPT แล้วมันจะเต็มอีกคุณก็สลับไปใช้คลอสจะเต็มอีกคุณสลับไปใช้ DeepSeek นะครับ4ตัวเนี้ยรับรองว่าถ้าคุณไม่ใช้แบบบ้าคลั่งจริงๆคุณเป็นแค่ยูสเซอร์ทั่วๆไปอะครับที่หาข้อมูลที่ต้องการสรุปอะไรบางอย่างแบบง่ายๆเร็วๆนะครับไม่ได้ต้องการanalysis หรือ deep research หรืออะไรที่มันซับซ้อนผมแนะนำแบบนี้ไปนะครับทุกคนเนี่ยไม่เคยโทเค็นหมดเลยนะครับถ้าท่านใดที่ใช้วิธีฟรีแล้วเวียนใช้ไปเรื่อยๆแล้วโทเค็นยังหมดได้เนี่ยผมแนะนำว่าท่านจ่ายตังค์เถอะท่านใช้เยอะเกินไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เคยเจอนะครับใช้4ตัวแล้วเวียนไปแล้วมันหมดนะครับผมแต่สิ่งที่ขาดไปสิ่งที่มันอาจจะขาดไปคือถ้าท่านเวียนไปใช้เรื่อยๆเนี่ย personality ผมไม่แน่ใจว่าตัวฟรีมันจะจำหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจจริงๆอย่างคำว่าจำคืออะไรคือตัว AI เนี่ยอย่างบางทีผมไม่ต้องพูดเยอะมันรู้เลยว่าผมอะทำงานอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วคำถามที่ผมถามเนี่ยวันนี้บางทีผมถามเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่ผมอยากจะรู้เลยมันดันโยงมาให้อย่างวันก่อนผมดูวิดีโอที่เขาสอนเกี่ยวกับการใช้ AI เกี่ยวกับการเจนวิดีโอแล้วกันนะครับแล้วผมอ่ะได้มาถามในตัว AI แชทบอทว่าการเจนวิดีโออันเนี้ยมันมีรายละเอียดยังไงเป็นการรีเสิร์ชแล้วกันปรากฏว่ามันจำได้ว่าผมอ่ะไปดูวิดีโออันนี้มาเมื่อ4วันก่อนมันวางลิงก์ให้เสร็จสับว่าวิดีโอที่คุณดูวันนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ในนาทีที่เท่านี้อันเนี้ยคือประโยชน์ของตัวแชทบอทที่มันจะจำพฤติกรรมของเรานะครับแต่ท่านต้องไปเปิดมันด้วยนะครับนะฮะให้มันจำนะครับผมก็ท่านใดที่ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแชทบอทหรือว่าการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ AI ก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะครับผมจริงๆถ้าชอบกันเนี่ยผมสามารถเอาทิปเทคนิคมาบอกกันได้เรื่อยๆนะครับอ่ะตอนนี้ 15:58 นะครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับเรื่องราวของการเจนแล้วก็เทคโนโลยีในวันนี้นะครับพบกับผมได้นะฮะบอยสืบสกุลทุกวันศุกร์ต้นเดือนและปลายเดือนนะครับศุกร์ถัดไปก็เป็นศุกร์ที่โอ้เราเจอที่ปลายเดือนเลยเนาะ31 กรกฎาคมนะครับช่วงต่อไปพบกับช่วงของสปอร์ตไกด์กับอาหมอกันต่อนะฮะในวันนี้ผมบอยสืบสกุลศรีสาครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุอราวันเลขาธิการปปส.เผยขยายผลแอร์สาวขนยามีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียไต้หวันโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสการบินไทยฮิวยาเสพติดที่ถูกจับที่ออสเตรเลียว่าสืบนครบาลได้มีการติดตามตัวไรเดอร์เพื่อสอบปากคำติดตามข้อได้จริงว่าเรื่องเป็นอย่างไรขณะนี้กำลังติดตามอีกคนที่เหลือที่ฮิวกล่องพัสดุลงมาจากรถเก๋งและเป็นคนขับรถเก๋งโดยยังอยู่ระหว่างสอบปากคำของตำรวจนครบาลเช่นเดียวกับสองสามีภรรยาชาวลาวที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผลเพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2คนที่เป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบว่ามีการจ้างไรเดอร์และแอร์โฮสเตสมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ยังขยายผลกันอยู่เพราะไทยเป็นแค่ทางผ่านทั้งคนขายและคนต่างประเทศที่รอรับยาก็จะติดต่อซื้อขายกันส่วนกรณีที่สองสามีภรรยาบอกว่าส่งยาล็อตสุดท้ายวันที่28มิถุนายนหลังเคสส่งให้นางสาวมีนาได้ติดตามเจอครบหมดแล้วที่จับกลุ่ม3จุดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมรวมถึงก่อนหน้านั้นซึ่งกำลังขยายผลอยู่ซึ่งตั้งแต่จับมีตั้งแต่จับมามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างขอให้รอฟังเพราะมีคนเกี่ยวข้องจำนวนมากและให้รอฟังนายกรัฐมนตรีสั่งการวันนี้ก่อนเจเศษกำชับสปท.ดูแลมาตรการความปลอดภัยทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับข้อห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนที่ขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนนำยานพาหนะไปใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางบูรณาการหน่วยงานทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนรุฑพงษ์โต้ภริษยันไม่ได้หนีตอบกระทู้สดกรณีหัวสว.พลตำรวจโทรุฑพงษ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายภริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าหนีตอบกระทู้สดเมื่อวานนี้เรื่องของคดีหัวสว.ว่าไม่ได้หนีการอภิปรายทั้ง3วันตนก็อยู่ที่สภาเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แต่ตนมีภารกิจเมื่อวานนี้และยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องหนีเพราะเป็นก็ได้จริงที่พูดได้อยู่แล้วขอย้ำว่าเมื่อวานติดภารกิจแล้วเรื่องที่นายภริษถามเป็นกระทู้สดได้วาจามองว่าควรจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแต่เรื่องที่ถามเป็นเรื่อง2ปีมาแล้วส่วนการที่นายภริษเอาเรื่องกลางมาถามในกระทู้สดมองว่ามีเจตนาอะไรที่มากกว่าเรื่องคดีหัวสวหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่ทราบแต่หากนายภริษอยากรู้รายละเอียดสามารถสอบถามคนอื่นที่รู้รายละเอียดน่าจะดีกว่านี้หากมาถามตนก็พูดในเรื่องของนโยบาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง เสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับลุยส์ เดลาเฟรนเต้มองว่าทีมชาติสเปนยังสามารถเล่นให้ดีกว่านี้ได้อีกลุยส์ เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนมั่นใจว่าทัพกระทิงดุยังสามารถเล่นให้ดีกว่านี้ได้อีกหากจัดการแก้ไขข้อบกพร่องที่ยังมีอยู่เล็กๆน้อยๆหลังสอนเชิงออสเตรเลียแบบคนละชั้น3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายสำหรับเกมนี้สเปนเล่นได้เหนือกว่ามากและออสเตรียโดนไปถึง3ประตูจากมิเกลอยาซาบาลคนเดียว2ลูกและจากลูกมงของเปโตรปอโรอีก1ประตูคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จฮันเนอร์สล็อตและเอริกเทนฮากกลายเป็น2ตัวเต็งสำคัญในการรับงานกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์แทนโรนัลด์คูมันที่ลาออกจากตำแหน่งหลังตกรอบฟุตบอลโลก2026ขณะที่ชื่อของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ารุดฟานิสเตอรอยและหลุยส์ฟานกาลก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเช่นกันทั้งนี้นายเจอร์ดยองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์กำลังเร่งดำเนินการสรรหากุนซือคนใหม่เนื่องจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีโปรแกรมลงแข่งขันยูฟ่าเนชั่นส์ลีกพบกับเยอรมนีในวันที่24กันยายนนี้ซึ่งทำให้สมาคมไม่มีเวลามากนักในการตัดสินใจและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: สวัสดีครับพบกับสปอร์ตไกด์ได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์และวันศุกร์นะครับประมาณ 16.00 นถึง 17.30 นนะครับก็แต่ละวันก็สลับสับเปลี่ยนกันจัดรายการนะครับวันศุกร์ก็แน่นอนนะครับวันนี้มีผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับมาเมาดำเนินรายการร่วมกับน้องอ๋อนะครับคมกฤตนภาลัยตอนนี้น้องอ๋อนั่งประจำการเรียบร้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่หมอสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
2: ฟุตบอลโลกก็ต้องบอกว่าเตะมาถึงรอบ3รอบ32ทีมสุดท้ายแล้ววันเนี้ยนะครับเช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นจะครบนะครับแล้วก็จะได้16ทีมสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าอดหลับอดนอนกันมานานพอสมควรแล้วนะครับ2สัปดาห์เต็มๆแล้วนะครับคือการมีจำนวนทีมถึง48ทีมเนี่ยมันก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยไม่มีเว้นวรรคเลยนะครับรอบแรกจบไม่มีการพักนะครับรอบ32ทีมเตะเสร็จนะครับคืนเช้าวันพรุ่งนี้พอเช้าวันอาทิตย์ก็เตะต่อรอบ16ทีมสุดท้ายก็เรียกว่าคนไทยก็มีความสุขกับการดูฟุตบอลโลกนะครับแต่คนไทยไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นทีมชาติไทยนะครับไปแข่งฟุตบอลโลกผมเชื่อว่าสัปดาห์แล้วผมคุยกับน้องอ๋อว่าเจเนเรชั่นเรียกว่าเอาว่าตัวผมเนี่ยชาตินี้ไม่มีโอกาสต้องชาติหน้าตอนบ่ายๆนะเพราะตอนเช้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ต้องตอนบ่าย
3: ๆให้ตื่นแล้วตื่นอีกพี่หมอก็ไม่ได้ไป
2: คือต้องอ๋อเราเห็นทีฟุตบอลในฟุตบอลโลกครั้งนี้เล่นนะ
3: ครับ
2: ผมนี่ยอมรับเลยนะว่าเราล้าสมัยมากฟุตบอลไทยเนี่ยคือไม่ได้มาตำหนินะครับเรื่องราวของสมาคมฟุตบอลนะครับภายใต้การบริหารงานของคุณนนท์พันธ์ล่ำซำหรือว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงหรือว่าคุณวรวีแต่เราเนี่ยการพัฒนาของเราเนี่ยมันไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่มีขั้นไม่มีตอนแล้วก็ยิ่งเห็นเนี่ยนะครับโอ้โหเมื่อเช้านี้เราดูสเปนเล่นกับออสเตรียโอ้โหต้องบอกคือมันห่างไกลมากอะนะครับไม่ใช่ว่าห่างไกลในเรื่องของวิธีการเล่นนะแต่คำพูดที่ผมพูดมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ผมมีโอกาสได้ไปอบรมโค้ชก็คือว่าจินตนาการในการเล่น
3: ครับ
2: คือเขาสอนเนี่ยเขาสอนจินตนาการในการเล่นแล้วก็เราได้เห็นเนี่ยฟุตบอลสวยๆอย่างสเปนเราได้เห็นฝรั่งเศสเราได้เห็นอาร์เจนตินานะครับคือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรายอมรับผมยอมรับนะว่าโอ้โหแบบฟุตบอลมันไปไกลมากเลยนะแล้วก็มองไม่เห็นทางจริงๆนะต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเราจะมีโอกาสไหมสำหรับผมนะแต่สำหรับน้องอ๋อมองฟุตบอลไทยกับฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: คือผมก็มองเหลี่ยมเดียวกับพี่หมอแหละคือเราไม่มีโอกาสที่จะไปเล่นหรอกฟุตบอลโลกเอาแค่ระดับเอเชียเนี่ยที่เราจะต้องเจอพวกขาประจำเนี่ยเราก็ห่างเขาหลายลี้เมื่อไปเทียบยุโรปเทียบอเมริกาใต้
2: เทียบไม่ได้เลยนะ
3: มันต้องวิ่งไปดาวอังคาร 1,000 รอบ
2: ต้องอ๋อผมเนี่ยนะอันนี้ชวนคุยนิดนึงนะทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีตกรอบต้องอ๋อเห็นสมาคมฟุตบอลของเขาไห
3: ม
2: โอ้โหเขาออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วเหมือนจำเลยของประเทศนะ
3: ใช่ครับโดยเฉพาะเกาหลีหนักมาก
2: แล้วก็มีการสอบสวนนะตอนนี้ที่เกาหลีมีการสอบสวนว่าทำไมนะครับสมาคมฟุตบอลของเกาหลีไม่กล้าใช้โค้ชต่างประเทศแล้วทำไมต้องเป็นฮองเบียงโมซึ่งเขาบอกว่า มีการเมืองภายในฟุตบอลสมาคมฟุตบอลของเกาหลีนี่คือเกาหลีที่เขาไปฟุตบอลโลกแล้วนะแต่เราเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสเลยแล้วก็ เรื่องราวของเอาว่าทีมชาติเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้น้องอ๋อได้พูดว่าประเด็นปัญหาทีมชาติไทยเนี่ยกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกเนี่ยทำไม AFC นะครับขยับเขาเรียกว่าให้มีการเปลี่ยนการแข่งขันบอลไทยลีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ผมจะพยายามใช้เวลานะครับเรื่องกีฬาน้อยมากเลยนะครับแต่สำหรับเรื่องราวของคลื่นเนี่ยจำเป็นนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ของคลื่นนะครับสำหรับทางอสมทนะครับโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนนะครับทุกท่านที่ฟังรายการของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยนะครับสำหรับคำแนะนำในการที่จะสนุกกับเชียร์และโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบก็เริ่มต้นอย่างแรกต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หลังจากนั้นต้องเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan ที่คุณชอบในการจะโหวตทีมโปรดหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ต้องเอาแพ็กเกจบัตร mcot superfan ถูกสุดเนี่ยราคาเพียง20บาทรับไปเลย10โหวตในสิทธิ์ที่ท่านจะไปเลือกทีมโปรดลุ้นของรางวัลหลักล้านสามารถของรางวัลนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superfan Superwan นะครับ1รางวัลอันรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลรางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและก็รางวัลสุดท้าย Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลทั้งหมด 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1:45 ของเช้าวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับอย่าช้านะครับส่วนเรื่องราวดีๆนะครับของผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตไกด์มาโดยตลอดก็ยังเป็นยางรถยนต์ดันลอปนะครับยางคุณภาพดีนะครับวันนี้ยางรถยนต์ดันลอปนะครับนำความรู้มาบอกกล่าวสำหรับท่านที่ขับรถยนต์แล้วก็บางท่านอาจจะไม่ค่อยมีความรู้เลยในเรื่องของยางรถยนต์นะครับวันนี้ยางรถยนต์ดันลอปบอกว่ายางแตกอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ทันตั้งตัวหากเพื่อนๆที่ขับรถนะครับใช้รถอยู่เนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์ยางแตกหรือยางระเบิดรถสั่นทั้งคันแถมรถยังเป๋ไปเป๋มาสายไปด้านซ้ายด้านขวาอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพื่อความปลอดภัยต้องตั้งสติแล้วทำตามขั้นตอนอย่างนี้นะครับอย่างแรกต้องจับพวงมาลัยให้มั่นพยายามประคองรถให้เข้ามาอยู่ในเลนอันสองนะครับค่อยๆเหยียบเบรกนะครับย้ำนะครับห้ามเหยียบเบรกกระทันหันแบบรวดเร็วนะครับให้ปล่อยให้รถค่อยๆลดความเร็วไปเองข้อที่สามเมื่อความเร็วของรถลดลงแล้วให้ค่อยๆตีไฟประคองรถเข้าข้างทางข้อที่สี่เปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ร่วมทางรับรู้ว่ารถเรามีปัญหานะครับแต่ทางที่ดีนะครับยางรถยนต์ดันหลบแนะนำให้มันตรวจเช็คยางรถยนต์เป็นประจำว่ามีอาการผิดปกติมีรอยฉีกขาดหรือมีรูรั่วหรือไม่เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของท่านนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับฝนที่ตกมาอย่างเรียกหนักนะครับใครที่ต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ดันลอป4เส้นก็รับฟรีไปเลยนะครับร่มกอล์ฟดันลอปขนาด30นิ้วอย่างใหญ่เลยนะครับมูลค่า 690บาทที่ร้านตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ดันล็อปที่ร่วมรายการโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2559หรือจนกว่าของจะหมดนะครับแล้วก็พอท่านเปลี่ยนยางรถยนต์มาใช้ยางรถยนต์ดันล็อป4เส้นพร้อมกันนะครับนอกจากได้รับล่มแล้วนะครับเรายังรับประกันยาง120วันถ้ามีปัญหาเราเปลี่ยนให้ท่านเลยนะครับเมื่อซื้อรุ่นยางที่ร่วมรายการและยังสามารถเลือกผ่อน 0% ได้นาน6เดือนกับธนาคารหลักที่ร้านค้าร่วมรายการได้อีกร่มดีเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะครับตรวจสอบชื่อร้านค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dunlopthai.co.th หรือท่านมีปัญหาเรื่องราวของยางรถจนแล้วอยากสอบถามนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ Dunlop นะครับแบรนด์อื่นก็ได้นะครับส่งข้อความที่ท่านสงสัยไปที่ Facebook Fanpage เขียนคำว่า Dunlop Thai Thailand ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วช่วงฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลยางรถยนต์ Dunlop ก็สนุกขำๆนะครับกับท่านที่ฟังแล้วอยากร่วมสนุกนะครับเพียงแต่ท่านนะครับต้องบอกผลการแข่งขันนะครับคู่ของทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับลงแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายจะพบกับเม็กซิโกในเช้าวันจันทร์นะครับท่านเพียงเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันล็อปทีมชาติอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้เม็กซิโกด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งไปที่086-035-4000นะครับใครที่บอกถูก5ท่านแรกนะครับจะได้นะครับพัดลมจิซูไลฟรีนะครับต้องเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันล็อปทีมชาติอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้เม็กซิโกด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งมาที่086-035-4000นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับเรื่องราวของสปอร์ตไกด์นะครับกอล์ฟ LPGA เนี่ยน้องอ๋อนะครับต้องบอกว่าจะแข่งกันสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องฝากไปบอกนะครับสำหรับท่านที่ติดตามโปรจีนนะครับอาทิยาธิติกุลนะครับที่ปีที่แล้วนะครับรายการเนี้ยนะครับที่เป็นเมเจอร์ที่4ซึ่งจริงๆแล้วเมเจอร์ที่3เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยยังแข่งกันอยู่ที่สหรัฐนะครับแต่เมเจอร์ที่4สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมาแข่งกันที่ยุโรปนะครับเป็นเมเจอร์เดียวที่แข่งที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสเอวียองแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านักกอล์ฟไทยเนี่ยจะลงแข่งกันทั้งหมด8คนนะครับแข่งระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมที่สนามเอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับนะครับมีผู้เล่นที่ลงแข่งขันรายการนี้ทั้งหมด132คนเงินรางวัลทั้ง

0: ทัศน์นะครับสุวิทยาวินิจฉัยธรรมนะครับเป็นสำรองเบอร์หนึ่งตอนนี้ขยับเลื่อนมาแล้วก็จะมีนักกอล์ฟไทยทั้งหมดลงเล่น9คนนะครับเดี๋ยววันจันทร์อังคารผมจะนำรายละเอียดมาพูดคุยกันนะครับสำหรับอามันดี้เอวิยองแชมเปี้ยนชิพปี2026นะครับ
1: กับผม
0: ส่วนเทนนิสวิมเบิลดันนะครับต้องบอกว่าคืนนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันรอบที่3หญิงเดี่ยว
1: ร
0: เรามีน้องไหมมนัญชยาที่ผ่านเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าผ่านรอบนี้เนี่ยอันดับน้องไหมจะขยับมาต่ำกว่า100แล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยถ้าแพ้คืนเนี้ยจะได้เงินรางวัลทั้งหมดประมาณ8ล้านกว่าวันเนี้ยผมได้คุยกับท่านนายกลอนเทนนิสสมาคมคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับท่านก็บอกว่าดีใจในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นนายกแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่รับงานเป็นนายกสมาคมลอนเทนนิสมาเมื่อ5ปีก่อนสมัยที่1สมัยที่2เนี่ยต้องบอกว่านี่คือผลงานที่ท่านเนี่ยเริ่มนะครับจัดการแข่งขันระดับเรียกว่าระดับเยาวชนจนกระทั่งมาถึงวันนี
1: ้
0: นะครับขอบคุณนะครับท่านเลขาพี่ไทยชนุขอบคุณท่านนายกนะครับคุณสุชัยแล้วก็บอกว่ากลับมาเนี่ยแน่นอนนะครับใครที่ทำดีก็ต้องมีรางวัลแต่ถามว่าเท่าไหร่อันนี้ท่านไม่ได้บอกนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนน้องลัลนาและลัลนานะครับก็ตกรอบไปแล้วนะครับ
1: พี่หมอผมสังเกตน
0: ะ
1: การเข้ารอบครั้งนี้ทำไมข่าวมันเงียบมันไม่แบบปูมตามเหมือนสมัยก่อนพี่หมออย่างแฮมมี่เข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันใหญ่โตมากนะ
0: ถูกคืออย่างพราดอนธรรมลีหรือลักษิกาเนี่ยเขาเรียกว่ามาตามแบบเขาเรียกว่ามาตามการปั้นของผู้ปกครองแต่สำหรับทั้งสองคนบรรณชยาแล้วก
1: ็
0: ลาลานาเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นผลงาน
1: ของสมาคม
0: ของสมาคมเลยนะครับคือสมาคมเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีลอนเทนนิสที่มีคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมเป็นนายกท่านเนี่ยมีแต่ให
1: ้ผมเคยเข้าไปที่สมาคมที่เมืองทองนะ
0: ใช่ลอนเทนนิส
1: โอ้มีคอร์ตแข่งขัน
0: พร้อมทุกอย่าง
1: เออแบบเห็นแล้วแบบ
0: น้องอ๋อ
1: ลงทุนขนาดนี
0: ้ต้องอ๋อถ้าน้องอ๋อรู้จักคุณสุชัยนะเป็นการส่วนตัวแล้วเห็นคือท่านเนี่ยเป็นอดีตศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสุทธิท่านเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าตอนสมัยเล็กๆเนี่ยฟังท่านเล่าให้ฟังเนี่ยท่านลำบากท่านชอบมวยไทยมวยสากลมวยไทยแล้วก็ท่านเป็นเคยขึ้นชกมวยสากลด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ท่านเนี่ยนะครับถูกเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านให้ความเคารพเนี่ยอยากให้มาดูแลลอนเทนนิสสมาค
1: ม
0: ก็เลยต้องมาเป็นนายกแล้วก็สนับสนุนมวยสากลสมัครเล่นท่านชอบมวยไงก็สนับสนุนที่มีคุณพิชัยชุนหวัชระเป็นนายกก
1: ็
0: ต้องบอกว่าอยากให้เนี่ยหลายๆสมาคมดูนะครับว่าคุณสุชัยนะครับพรชัยศักดิ์อุดมที่เป็นนายกลอนเทนนิสเนี่ยรู้ไหมว่าลอนเทนนิสสมาคมเป็นหนี้คุณสุชัยอยู่เนี่ยทั้งหมดเกือบ100ล้านบาทท่านเนี่ยควักเงินส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันเรื่องเงินรางวัลเรื่องทุกอย่างนะครับต้องบอกเลยตอนเนี้ยเวลาเลือกตั้งเมื่อสมัยที่2เนี่ยไม่มีใครกล้าสมัคร
1: ครับ
0: คือด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่อุทิศตนเองเพื่อวงการลอน
1: เห็นผลงาน
0: ไงนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นตัวอย่างเลยนะครับส่วนเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงนิดนึงนะครับจะมีการประกาศรายชื่อเนี่ยคาดเดาว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: สำหรับรายชื่อที่จะไปแข่งขันนะครับสัปดาห์ที่3 VNL ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าสตาฟโค้ชเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นชุดเก่าเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยยังไม่สมบูรณ์อย่างชัชชุออนอย่างหัตถยาแล้วก็บอกว่า4นัดนะครับในการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าเราเจอเนี่ยอันดับ1ถึง8ทั้ง4ทีมเลยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐบราซิลญี่ปุ่นหรือว่าตุรกีแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ไปแบบไม่มีความหวังนะไปแบบสู้แล้วมั่นใจด้วยว่าหน้าที่จะ นะครับชนะอย่างน้อย1นัด
1: ขอมีแต้มนะ
0: ขอมีแต้มนะครับแล้วก็จบการแข่งขันสัปดาห์ที่3ของทุกทีมที่มีทั้งหมด18ทีมเนี่ยทีมอันดับ18จะตกไปเล่นในดิวิชั่นที่ต่ำกว่าแต่อันดับ

0: 1ถึง8เนี่ยจะไปแข่งรอบชิงชนะเลิศนะครับก็หวังว่าทีมชาติไทยที่ตอนเนี้ยอยู่อันดับ14นะครับแล้วก็มีทั้งหมด9คะแนนเนี่ยนะหน้าที่จะไม่ตกชั้น
1: จะมาจัดบ้านเราได้มั้ยรอบสุดท้าย
0: ก็จริงๆเราเคยเป็นแล้วนะ
1: ก็ปีที่แล้วมั้ย
0: นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าผลงานดีแล้วก็ทางสหพันธ์วอลเลย์สหพันธ์วอลเลย์บอลนะครับเขาเห็นความสามารถเขาอาจจะเรียกว่าให้เราเป็นเจ้าภาพอีกก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลเอามาแบดมินตันของน้องอ๋อเลย
1: โอ้ไม่ใช่ของผม
0: คือน้องอ๋อนี่มีลูกสาวเล่นแล้วก็ตอนนี้อยู่ระดับยุวชนเยาวชนที่กำลังมีอนาคตเลยเพราะฉะนั้นจะรู้เรื่องแบดมินตันดีล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับทั้งสหพันธ์แบดมินตันโลกและก็ในเมืองไทยด้วยก็จะเริ่มใช้กฎใหม่ไอ้15แต้มแล้วอยากให้น้องอ๋อพูดรายการนี้สักนิดเชิญครับ
1: โอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างรูปแบบการแข่งขันแบดเนี่ยพอทราบรายละเอียดแล้วผมก็มองว่าไม่ได้ต่างจากเดิมพี่หมอยังคงเป็นทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ร่างกายนักกีฬาเหมือนเดิม
0: ครับ
1: คือไอ้ตอนแรกบอกว่าเราลดมาเหลือ15แต้ม
0: ใช่
1: เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเป็นเกมสั้นลง
0: ครับ
1: แต่ถามว่าในประเภทเดียวเนี่ย
0: ใช
1: ่พอบอกว่าเป็นเกมสั้นลงแต่รอบแรกจะจัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม
0: ใช่
1: เท่ากับเป็นการเพิ่มแมตช์เพิ่มแมตช์ขึ้นมากับการลดแต้มเนี่ยพี่หมอมันต่างกันตรงไหน
0: คือเราเองเนี่ยตอนที่ประกาศมาเนี่ยเราดีใจนะว่าจากเกมยาว25เหลือ15ทำให้นักกีฬาเนี่ยจะไม่เรียกว่าไม่เหนื่อยมากนะครับแต่พอประกาศออกม
1: า
0: ผมที่ตกใจเมื่อวานนี้นั่งคุยน้องหนุ่ยตกใจเลย
1: แล้วทัวร์นาเมนต์พี่หมอยืดไปเป็น11วันผมถามว่าณวันนี้ เงินรางวัลแบดมินตันเนี่ยเฉพาะที่แข่งกันทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ย1สัปดาห
0: ์ครับ
1: ทัวร์นาเมนต์1สัปดาห์เนี่ยนักกีฬาไปเนี่ยถ้าใครไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยมันก็แบกภาระอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่โอ้โหไปเที่ยวนี้11วันถ้าใครเข้ารอบแล้วไม่มีสปอนเซอร์นี่เหนื่อยเลยนะ
0: ครับ
1: เงินรางวัลมันจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่คุณต้องไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่า
0: ครับ
1: อย่างเมื่อกี้พี่หมอพูดไอ้วิมเบิลดันแค่เข้ารอบ3ตกรอบได้8ล้านนี่มันเยอะกว่ารางวัลแบดมินตันกี่เท่าตัวพี่หมอ
0: โอ้โหไม่ได้นัดกันมานะเมื่อวานหนุ่ยนนทรีก็พูดเรื่องนี
1: ้ครับ
0: บอกว่าโอ้โหนี่ตกรอบคือเข้ารอบเข้ารอบนะ
1: เข้าเรนดอตอนนั้นก็รู้สึกจะได้3ล้าน
0: เรนดอพอแพ้นัดแรกก็จะได้3ล้านนะครับแพ้นัด2ได้5ล้านแพ้นัดที่3ได้8ล้าน
1: ก็นั่นน่ะสิแบดมินตันตีให้ตายยังไม่ถึงเลยรอบแรกเรนดอเนี่ย
0: คือเรื่องเนี้ยนะก็ผมก็งงนะกับไอ้ระบบจัดการแข่งขัน3เกมละ15คะแนนแล้วไปขยายวันจัดนะครับมันก็ทำให้คือผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะค่าใช้จ่ายของนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่
0: เพราะเพิ่มวันนี้แน่นอน
1: ต้องโดนแน่ค่าที่พักอาหารค่าเดินทาง
0: ค่าเดินทางคือนักกีฬาคือตกรอบแรกนี่โอ้พี่แบบขาดทุนเยอะเลย
1: โอ้โหควักเนื้ออย่างเดียวพี่หมอคือที่เท่าที่ผมเคยสอบถามมานะพวกที่ไปเล่นอาชีพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นรายการ700ขึ้นไปเนี่ยเข้า16คนได้เงินแล้วแต่ถ้ารับงานต่ำกว่านั้นคุณต้องรอบรองคุณตกรอบแรกคุณไม่ได้ทางนะพี่หมอยกเว้นรายการ 1,000
0: ฮะโอ้โหนี่ถือว่า
1: แบดมินตันมันเป็นกีฬามหาโหด
0: ผู้ปกครองของนักแบดมินตันเนี่ยต้องลงทุนเยอะมากนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เงินรางวัลคือถึงแม้จะประสบความสำเร็จนะเงินรางวัลก็ยังไม่เยอะมาก
1: พี่หมอคิดดูนะทุกวันนี้ที่มันแข่งกันเนี่ยคุณตีเสร็จวันอาทิตย
0: ์ฮะ
1: วันอังคารถัดไปเริ่มทัวร์นาเมนต์น่ะใหม่เท่ากับคุณต้องเดินทางมีเวลาพักผ่อนเพียงพอหรือไม่อันนี้ไอ้สหพันธ์แบดดันไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับ
0: คือเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะนักกีฬาเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเคยสัมผัสอย่างเรื่องกอล์ฟเนี่ยทำไมนักกอล์ฟไทยเนี่ยจะไม่เดินทางไปแข่งขันไกลๆก็เพราะว่าลงทุนเยอะแล้วถ้าไปแข่งแล้วไม่ผ่านการตัดตัว2วันแรกนะโอ้โหนี่ขาดทุนรุ่นไม่มี

0: นี้ไม่มีรายได้เลยมีแต่รายจ่ายนะครับอันนี้น่าเห็นใจก็ต้องฝากไปยังสหพันธ์แบดมินตันไทยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่ามันจะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเขาเรียกว่าท้อใจถอนใจซะก่อน
1: โอ้โหเหนื่อยเหนื่อยคนทำแบดอ่ะถ้าไม่ได้อยู่สโมสรแล้วสโมสรผลักดันจริงนะพี่หมอผู้ปกครองจ่ายกันล้วนๆเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเราเสียนักกีฬาที่มีฝีมือมีอนาคตไปเยอะนะวงการแบดมินตันไทยเพราะเมื่อไปเทียบกับความคุ้มในการลงทุนแล้วเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยเรียนหนังสืออย่างลูกผมเนี่ยผมก็บอกเลยว่าเข้ามหาลัยนี่แล้วแบดมินตันก็ต้องซาลงแล้วก็ต้องไปเน้นที่การศึกษาแล้วก็ไปทำงาน
0: คือจะมาทุ่มเท
1: น็อกเกอร์
0: จะมาทุ่มเทให้กับการแข่งขันเนี่ยมัน
1: ไม่คุ้มเลย
0: ไม่มีอนาคต
1: ไม่คุ้มค่าเลย
0: เนี่ยผมอ่านนะสหพันธ์แบดมินตันโลกของ BWF นะครับประกาศยกเครื่องนะครับไอ้เรื่องของการจัดการแข่งขันแล้วก็ปฏิทินการแข่งขันเนี่ยตลอดทั้งปีมี 3-5 รายการนะครับครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่ซุปเปอร์ 1,000 ถึงซุปเปอร์ 100รวมถึงเปิดรวมถึงศึกปิดฤดูกาล BWF World Tour Final นะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยโอ้โหดูแล้วไอ้เรื่องของการขยายเวลาเนี่ยพออ่านแล้วน่าตกใจนะ
1: ครับ
0: เพราะว่านักกีฬาเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับ
1: ผมคิดดู35รายการใน52สัปดาห
0: ์ใช
1: ่หนักมาก
0: ใช่นะแล้วก็ต้องบอกว่านักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเอาอย่างเนี้ยอย่างเอาวิวเนี่ยกุลวุฒิวิทยาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยเขาต้องพยายามที่จะรักษาสภาพตัวเองแล้วก็ต้องพยายามที่จะลงแข่งขันนะครับ จนถามว่าเอเชียนเกมเนี่ยเขาบอกเขาไปแน่นอนแต่ถามว่าก็ต้องดูก่อนว่าไอ้โปรแกรมการแข่งขันที่จะออกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวกับการแข่งขันเอเชียนเกมหรือเปล่าโอ้โหนี่ผมว่าไอ้วิธีการทำงานนะครับของทางโอลิมปิกสากลเนี่ยนะครับกับเรื่องราวของ BWF เฉพาะแบดมินตันเนี่ยถ้าไม่แบบว่าไม่มีการสอดคล้องกันเนี่ยโอ้โหคนที่เหนื่อยก็คือนักกีฬาน
1: ักกีฬาโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอยู่แล้วพี่หมอคนที่ได้รับผลกระทบพวกเนี้ย
0: ก็ต้องบอกแล้วถามทั้งหอนี่แล้วการแข่งขันในเมืองไทยล่ะ
1: ครับ
0: เงินรางวัล น้อยมาก
1: ผมเอาง่ายๆนะทุกวันเนี้ยเด็กๆที่เรียนแบดเพื่อแข่งขันจริงๆเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสโมสรอยู่แล้วเดือนละ 8,000 ถึง 10,000 บางคนมีน็อกเพิ่มจ่ายค่าน็อกอีกชั่วโมงละ500ชั่วโมงละ 1,000 แล้วแต่โค้ดคุณจะเอาเกรดไหนไปน็อกค่าลูกค่าเสื้อผ้าค่าไม้แบดค่าเอ็นรายจ่ายยังไงพี่หมอผมถามพี่หมอนะครับว่ามันคุ้มไหมกับประเทศไทย1ปีเนี่ยถ้าใครหลุดจากระดับเยาวชนนะหลุดจาก10U19ไปนะคุณต้องไปตีประเภทประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณยึดเป็นอาชีพไม่ได้เลยเพราะ1ปีเนี่ยมีทัวร์นาเมนต์ในระดับประชาชนทั่วไปให้คุณตีเนี่ยที่เป็นท็อปเกรดเลยนะไม่เกิน10รายการชิงแชมป์ประเทศไทยรายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพี่หมอว่าได้เงินรางวัลเท่าไหร
0: ่ก็ต้องมีหลักแสนน่ะ
1: 100,000 บาท
0: น้อยมาก
1: ผมถึงบอก 100,000 เนี่ยจ่ายค่าเรียนค่าไม้ค่าเอ็นเนี่ยมันยังไม่พอเลย
0: แชมป์ประเทศไทย 100,000 บาท
1: มันเอาอนาคตตรงไหน
0: ขอบคุณมากนะครับโอ้โหนี่ผมว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีใครรู้นะครับอ่ะก็คงขยายความไม่ได้แล้วเพราะว่าฟังแล้วก็
1: ยิ่งทุกวันนี้พี่หมอชิงแชมป์ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนประเทศไทยหรือชิงแชมป์ประเทศไทยรายการใหญ่เนี่ยระเบียบการคัดเลือกเข้าสู่ทีมชาติยิ่งไม่เอื้อด้วยคือเขาจะเอาแรงโลกเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นคนไหนอยู่ทีมใหญ่มีเงินหรือพ่อแม่มีเงินลงทุนส่งลูกไปเล่นทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศเพื่อเอาแรงโลกกลับมาเล่นเยาวชนทีมชาติติดทีมชาติพี่หมอเชื่อไหมปีที่แล้วรายการชิงแชมป์ประเทศไทยมีเด็กอายุ13ลงแข่งเพราะรุ่นใหญ่ๆเขาบอกว่าจะแข่งไปทำไมวะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์กูก็ไม่ได้ติดทีมชาติเพราะแรงโลกกูสู้เขาไม่ได
0: ้โหนี่ระบบคิดคะแนนนี่ก็ยัง
1: เหนื่อยครับ
0: ยัง
1: แบบไทย
0: ยังเขาเรียกว่ายังไม่เสริมไม่ช่วยทำให้นักแบดมินตันไทย
1: คือมันน่าจะมีอย่างน้อยอ่ะควรเปิดคัด นะ
0: มีการคัดใช่ไหมรอบคัดเลือก
1: เหมือนฟุตบอลน่
0: ะ
1: คุณเล่นไปแข่งๆแข่งกันอยู่เขาก็มีแมวมองดูเฮ้ยอย่างแบดเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยสายออกมาไม่มันไม่เอื้อดวงแตกไปโดนสายแข็งนักกีฬาดีๆไปกองกันอยู่กลุ่มเดียวอย่างเงี้ยมันไปหักกันหมดแทนนี้เฮ้ยเราจะได้นักกีฬาดีๆเฮ้ยไอคนนี้มันดีเนี่ยคุณเห็นอยู่แล้วในวงการแบดมันเห็นมือกันอยู่แล้วพี่หมอว่าไอคนไหนเก่งไม่เก่งเอามาคัดเอาเข้ามาเอามาคัดมาซ้อม
0: วิธีการ
1: ครับ
0: ในการคัดเลือกสำคัญนะอ่ะก็ฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วกันนะครับนิดนึงสำหรับเทควันโดไทยนะครับล่าสุดนะครับคุณพี่มนต์ศรีวิกรนายกก็บอกว่าวางเป้าไว้1เหรียญทองเอเชียนเกมนะครับก็ในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับก็ต้องฝากไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับให้ช่วยนะครับดูโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บของนักกีฬาเนี่ยนะครับแล้วก็การเช็คสภาพความฟิตนะครับที่จำเป็นที่ให้นักกีฬาทุกคนที่จะเดินทางไปแข่งต้องเช็คสภาพความฟิตให้ผ่านด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ผมจบเร็วๆแบบนี้นะครับเพื่อให
1: ้เกือบลืมเลยนะเนี่ยลืมพูดถึงแบบเยาวชนเอเชียไว้ช่วงหน้าแล้วกัน
0: ไว้ช่วงหน้าครับมาที่ข้อความนิดนึงนะครับ3ข้อความของอาร์มซ่าภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอิมดิงหมอพี่อ๋อมาอาร์มซ่ามาเย้างับนักเตะโครเอเชียคนไหนเคยอยู่เยอรมนีตอบเบอร์ลินปองกาสิตนะครับอันนี้คือบาลินนะครับแล้วก็มาทักกันในวันศุกร์สนุกสมตั้งใจชมและฟังยังไม่หายรายงานตัวรั่วทักทั้งใจกายคุยสบายหายฉงนคนคลื่นเครงจากอัมซ่านะครับส่วนคุณของไฮเวย์บอกว่าพี่หมอคุณอ๋อ คาดว่าแชมป์โลกยังเป็นหน้าเดิมหรือหน้าใหม่ครับ
1: หน้าเดิมนี่คงจะหมายถึงพวกประเทศที่เคยเป็นแชมป์มาแล้วใช่ไหมผมคิดว่ายังหน้าเดิม
0: หน้าใหม่
1: สอดแทรกยากมาก
0: ใช่นะครับสุขไม่เหงาหมอเมาเขาเฝ้าอยู่ใครเข้าคู่ดูดีกีฬาดังไม่ใช่ใครพี่อ๋อก็จริงจังสร้างสิ่งหวังเสมอเสนอข่าวสปอตไลท์วันนี้มีแสงส่องเมื่อได้มองมุ่งมั่นมานั่งกล่าวแดดออกบอกให้รู้อยู่ยืนยาวไม่มีหนาวแต่ร้อนสะท้านสวงจากพี่เทียนท่าฉลองนะครับเขาบอกว่าพี่หมอครับทายผลบอกผลคู่อังกฤษเอาผล90นาที120นาทีหรือเตะลูกโทษ90นาทีครับอันนี้90เพราะจะบอกแล้วชนะเสมอหรือแพ้เอา90นาทีครับแล้วเขาบอกว่าแบดมินตันเสนอให้แข่งขันสัปดาห์เว้นสัปดาห์เพื่อความสดของนักกีฬาไอ้นี่ก็สัปดาห์เว้นสัปดาห์แล้วถ้าไปอยู่ต่างประเทศล่ะใช่ไหมท่านหมอไปอยู่ยุโรปนี่โอ้
1: เหนื่อยเลยล่ะ
0: เหนื่อยเลย
1: จะบินไปบินกลับนี่โอ
0: ้ใช่นะ
1: มันคิดไปมันก็ได้อย่างเสียอย่าง
0: ใช่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: บนโลกสตอรี
4: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับบอลไทยแม่เวลาเหลือน้อยมากเดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องผลแบดมินตันเยาวชนนิดนึงก็เชิญเลย
5: แบดเยาวชนเอาสั้นๆก็แล้วกันพี่หมอนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่มีข่าวตามหน้าสื่อเลยก็ต้องบอกว่าหลังจากไปชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นทีมน้องๆลูกๆและหลานของเรานี่ก็ไปได้เหรียญทองแดงในประเภททีมผสมพี่หมอ
4: ครับ
5: นะครับก็จะแข่งขันกันเกมละ55แต้มเนาะก็หมุนเวียนกันชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวคู่ผสมหญิงคู่ชายคู่นะครับแล้วนับแต้มต่อเนื่องกัน55แต้มปรากฏว่าของเราเนี่ยสายโคตรดีเลยพี่หมอคือไม่ต้องเจอจีนไม่ต้องเจอญี่ปุ่นเราชนะมาเลเซียกับฮ่องกงในรอบแรกพอรอบรองรอบสองมาชนะอะไรผมจำไม่ได้แต่ว่ารอบรองกลับไปเจอฮ่องกงอีกทีดันไปแพ้ฮ่องกงพี่หมอเลยสรุปได้แค่เหรียญทองแดงทั้งที่สายครั้งนี้ผมยังมองว่าโอ้โหด้วย
4: เราน่าจะมีโอกาส
5: น่าจะถึงจริงแต่ก็พลาดท่าแต่พอมาถึงประเภทบุคคลปุ๊บตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับผ่านถึงแค่รอบ16คนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีนักกีฬาไทยเหลือแล้ว
4: ก็ต้องบอกว่า
5: น่าหนักใจหน้าเหนื่อยใจนะ
4: คือแต่ละสมาคมแต่ละสมาคมเนี่ยอย่างแบดมินตันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าข่าวก็ค่อนข้างน้อยแล้วก็คณะทำงานก็ดูเหมือนจะไม่ขยันเอาพูดใช้คำว่าไม่ขยันแล้วกันนะครับอ่ะมาฟุตบอลไทยดีกว่าฟุตบอลไทยน้องอ๋ออยากจะเริ่มต้นด้วยอะไรเชิญเลย
5: ก็คงจะต้องชวนพี่หมอคุยเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องปฏิทินแข่งขันโดยเฉพาะรายการ AFF ฮุนไดครับเพราะข่าวล่าสุดที่ออกมาพี่หมอ
4: ครับ
5: นะครับว่าแอนโทนีฮัตสันกำลังปวดเฮดอยู่เนี่ยเพราะโควต้าที่เขาเสนอกันไว้ประมาณสัก50คน
4: ครับ
5: แต่ทีนี้พอเสนอสโมสรไปแล้วตอบรับมาไม่ถึงครึ่งพี่หมอ
4: ครับ
5: เกิดอะไรขึ้น
4: สโมสรไม่ปล่อยตัว
5: ใช่
4: อ
5: ัน
4: นี้พูดชัดๆเลย
5: อ
4: ันเนี้ยผมมีข้อมูลบ้างนิดหน่อยนะอย่างบุรีรัมย์10คนเนี่ยที่ขอไปเนี่ยนะครับขอฉัตรชัยขอพันษาขอชินภัทรขอเอเลียสขอดลบดินทร์ขอพิธีวัฒน์นะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่เข้ามาขออีคา
5: ร์
4: ดขออนันต์ขอธนกฤตแล้วก็ขอณัฐกรปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยข่าวไม่บอกนะแต่เหมือนจะปล่อยมาไม่เกิน4คน
5: ข่าวก็คือตอนแรกเนี่ยที่มีโผล่มาคือจะมีบอยชัดชัยมีต้นฤบดินทร์แล้วก็โย่งพันษามันก็เลยยิ่งมองไปถึงว่าเอาแล้วประเทศไทย
4: นี่ไม่ได้มาโจมตีบุรีรัมย์นะอันนี้คือแอนโทนีฮัตสันเนี่ยเขาจะทำเขาเรียกว่าทำรายงาน50รายชื
5: ่อ
4: ที่อยู่ตามสโมสรต่างๆแล้วก็อยากให้สมาคมไปเคลียร
5: ์
4: ว่าเขาจะปล่อยใครบ้างนะครับแล้วปรากฏที่อย่างที่น้องอ๋อบอกปรากฏว่าสโมสรทั่วประเทศไทยแล้วกันนะครับในไทยลีกอ่ะปล่อยมารวมทั้งหมดไม่ถึงครึ่ง
5: คือจะไปโทษสโมสรก็ไม่ได้อย
4: ่
5: างที่เราเคยคุยกัน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแหละพี่หมอว่ามันไม่ใช่ห่วงเวลาสำหรับร่างกายนักกีฬาที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เพราะนี่คือช่วง พักซีซั่นแล้วนักกีฬากำลังจะเริ่มเข้าสู่การฝึกซ้อมกับสโมสรมันไม่ใช่ช่วงเวลาสำหรับการแข่งขันนะครับสมาคมเองเรารู้ปัญหานี้มาตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สมาคมกับปล่อยเวลามันไปแล้วจะรอขอความร่วมมืออย่างที่หมอบอกสมัยหนึ่งจามวิจิตพี่ยีเป็นนายกสมาคมเขาบุกถึงสโมสรเขาต่อสายตรงกันได้มีบารมีพอที่จะ

0: ขอความร่วมมือปล่อยมาแต่ก็ต้องไปมองเหมือนกันนะครับว่าในห้วงเวลาสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ฟุตบอลไทยจัดระบบทัวร์นาเมนต
1: ์
0: ถูกไหมครับ
1: ถูก
0: ไม่ใช่บอลลีกแบบปัจจุบันแล้วดังนั้นการขอความร่วมมือมันก็ง่ายเพราะทัวร์นาเมนต์มันสั้นแต่ทีนี้ระบบลีกแล้วผมเลยมองไปว่าผมก็ไม่อยากจะโทษสมาคมเพียงอย่างเดียวนะแต่ผมอยากจะพูดไปถึง AFF สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนเขาไม่ได้ดูโลกพี่หมอว่าณปัจจุบัน AFC เปลี่ยนปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลของเอเชียโดยใช้ AFC Champions League Elite AFC Champions League 2ทุกอย่างของ AFC เนี
1: ่
0: ยเป็นโครงการบังคับแบบนำร่องคุณจะต้องเตะข้ามปีถ้าคุณอยากจะให้นักกีฬาคุณมีความพร้อมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราประเทศไทยเราขยับไปก่อนแล้วญี่ปุ่นเพิ่งจะมาขยับปีนี
1: ้
0: เกาหลีใต้ก็ยังเป็นปีปฏิทินอยู
1: ่
0: นะครับดังนั้นตรงนี้ AFF เองก็ต้องขยับจะทำกันอย่างไรให้ทัวร์นาเมนต์ของคุณมีคุณค่าถ้าคุณมาจัดตอนนี้ยังไงคุณก็จะไม่ได้ตัวนักกีฬาที่ดีที่สุดแน่นอน
1: ครับเนี่ยน้องอ๋อพูดชัดเจนมากเลย ผมขยายความนิดหนึ่งคือทั้ง AFC เนี่ยเขาเปลี่ยนปฏิทินนะครับแล้วก็อยากให้ทุกประเทศในเอเชียนะครับเปลี่ยนการแข่งขันจากเดิมเนี่ยเริ่มต้นเดือนกุมภาแล้วไปจบประมาณปลายเดือนตุลานะครับเป็นเริ่มต้นเดือนสิงหาแล้วจบการแข่งขันประมาณเดือนเมษานะครับเพื่อให้การแข่งขัน AFC เนี่ยไม่ว่าจะเป็นElite จะเป็นทูประเภทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาโปรแกรมเขาส่งมาเนี่ยแล้วเราเนี่ยแต่ละประเทศต้องจัดโปรแกรมลีกเนี่ยในประเทศให้สอดคล้องนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยAFF ที่เล็กกว่า AFC เนี่ยก็ต้องไปเรียกว่าดูโปรแกรมของ AFC ก่อนแล้วต้องมาขยับอย่าให้ตรงนะครับเนี่ยคือการทำงานที่ไม่ประสานถามว่าตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ทำให้โปรแกรมหลายๆอย่างเพราะว่านักฟุตบอลนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยต้องเล่นลีกของประเทศอันนี้จำเป็นนะครับต้อง AFC League อันนี้ก็ต้องเล
0: ่
1: นแต่มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขากำหนดล่วงหน้าให้นะครับแล้วก็ทาง AFF มาจัดเนี่ยก็มันก็เลยทำให้การแข่งขันมันเยอะมากเหมือนอย่างปีเนี้ยเราคุยกันมาตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมจัดกับน้องอ๋อเนี่ยไอ้เรื่องโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วแอนโทนีฮัสซันไม่ได้ตัวผู้เล่นแล้วตอนนี้สโมสรในไทยลีกเริ่มเรียกนักฟุตบอลกลับเข้าแคมป์เพื่อฝึกซ้
0: อ
1: มที่จะแข่งขันในการแข่งขันฤดูกาลต่อไปซึ่งอย่างในไทยลีกเนี่ยประกาศไปแล้วว่า4กันยานะครับแล้วถามว่าไอ้โปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีของธวัชชัยดำรง
0: คือ
1: แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ที่ไม่แยกกันให้ชัดนะครับแอนโทนีฮัสซันเนี่ยเห็นป่ะเริ่มต้นก็ขอตัว50คนได้มาไม่ถึง25คนแล้วพอไม่ถึง25คนเนี่ยแล้วผมถามน้องอ๋อว่าแอนโทนีฮัสซันจะปล่อยนักเตะให้ธวัชชัยไหม
0: ก็เรียบร้อยสิครับ
1: อันนี้ไม่ต้องหาคำตอบเลย
0: มันกลายเป็นว่ากระทบชิงไปหมดแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยเอเชียนเกมนี้ก็ไม่ต้องไปหวังเลยนะครับซึ่งไอ้ทัวร์นาเมนต์แบบนี้อย่างที่ผมบอกอะคุณจะไปถึงแชมป์เนี่ยคุณเตะ8แมตช
1: ์
0: แล้วคุณบินทุก2วันบิน2วันบินเนี่ย หลายคนบอกเอ้ยมันจะเป็นไปเหนื่อยอะไร เดินทาง โอ้โห ผมบอกเลยนะไอ้นั่งเครื่องไอ้เดินทางเนี่ยมันโคตรเหนื่อยสุดๆอ่ะ
1: ใช่คือมันไม่สอดคล้องอ่ะนะเนี่ยผมบอกเลยว่าเปิดวันที่4กันยาแล้วเอเชียนเกมเริ่ม19กันยาแล้วเอเชียนเกมเนี่ยฟุตบอลแข่งก่อนแล้วนักฟุตบอลเนี่ยอายุ23ปีแล้วบางประเทศที่เขาใช้ผมเข้าใจว่าเราคุยกันแล้วว่าเขาอนุญาตให้6ผู้เล่นใช่ไหมที่อายุเกินปีเนี้ยสำหรับเอเชียนเกมใช่ไห
0: ม
1: ที่ต้องอ๋อบอกใช่ไหมคือถ้าอีก6คนถ้าปล่อยมาเนี่ยผมถามว่าสโมสรต้นสังกัดใครจะปล่
0: อ
1: ยนะครับไอ้23ปีเองยังไม่ปล่อยเลยแล้วไอ้6ผู้เล่นที่อายุเกินยังไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเอาว่าเอาเรื่องของไทยลีกกับเอเชียนเกมก็ไม่สอดคล้องสมาคมต้องกล้าออกมาพูดนะครับอันนี้ผมพูดเฉพาะ23ปีนะส่วนของแอนโทนีฮัสซันเนี่ยนะครับคุณแข่งเนี่ยปรากฏว่าคุณแข่งเนี่ยใกล้ๆกับที่จะเปิดลีกแล้วสโมสรไหนจะปล่อยตัวผู้เล่นไปนะ
0: คือมันไม่ใช่จังหวะไม่ใช่ห่วงเวลาที่ถูกต้องไงนะเพราะฉะนั้นอย่าง AFF เองผมคิดว่ามันก็ต้องไปปรับปรุงรูปแบบไปปรับปรุงปฏิทินของตัวเองเมื่อช่วงบ่ายก็คุยบ๊อบเบิ้ลก็เคยเสนอนะว่าก็ทำแบบบอลโลกสิจบฤดูกาลปุ๊บจัดแข่งหลังจากจบฤดูกาล2หรือ4สัปดาห์ก็จัดแข่ง AFF ชิงแชมป์อาเซียนไปตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่ฝ่ายบริหารของประเทศไทยแล้วพี่หมอเพราะว่าคนบริหารสมาคมฟุตบอลอย่างน้อยเขาจะมีตำแหน่งใน AFF อยู่แล้วท่านก็ต้องลองไปเสนอไประดมความคิดกันว่าดูว่าเฮ้ยทำยังไงทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนมันจะมีคุณค่ามันจะเป็นตามวัตถุประสงค์ที่สปอนเซอร์เขาเองก็ต้องอยากได้ว่าเขาอยากจะให้ทัวร์นาเมนต์ของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจมีตัวนักกีฬาที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศ
1: คือถามว่าเราลอกจากฟีฟ่ากับยูฟ่าได้เลยทำไมกลางสัปดาห์เอาวันพุธเตะแล้วก็มาชิงแชมป์ยุโรปนะครับไอตอนที่ปิดฤดูกาลก็ชิงแชมป์เอเชียช่วงปิดฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องไปจัดแบบชิงแชมป์เอเชียทุกปีหรอกเอาเหมือนทางยุโรปก็ทำอ่ะ2ปีครั้งหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมพูดเฉพาะระดับท็อปนะน้องอ๋อนะแล้วระดับเยาวชนเนี่ยของไทยนี่เละมากเลยคือคนที่ดูแลเนี่ยผมฟังจากคนที่ดูแลเรื่องบอลระดับยุวชนเยาวชนนะครับกรมพละรับผิดชอบก็ไปทางนึงนะครับการกีฬารับผิดชอบก็ไปอีกทางเงินที่ได้มาสนับสนุนระดับยุวชนเยาวชนจากฟีฟ่าก็มาจัดก็ไม่ได้หวังอะไรเลยนะครับเนี่ยมันก็เลยคือพอพูดถึงฟุตบอลไทยแล้วเนี่ยพอเราพูดมันก็เหมือนเราโจมตีแต่จริงๆแล้วผมพูดทุกครั้งนะครับว่าโอ้โหไม่ได้โจมตีเลยเพียงแต่ว่ามันไม่มีหลักการหลักเกณฑ์เลยมันก็แต่ละปีก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปปีเนี้ยคุณโดนพันล่ำซ้ำนะครับหลังวันที่7จัดงานไอ้เนี่ยแล้วประกาศรางวัลแล้วเนี่ยปวดหัวแน่เพราะว่าจะมีเนี่ยหลายอย่างเข้ามานะครับในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันในเรื่องของนักเตะทีมชาติ
0: ครับ
1: คือคุณจะทำยังไงอ่ะคุณจะไปรบกับสโมสรได้ไหมเนี่ย คือแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่างน้องอ๋อกับผมเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมฟุตบอลไทยมาพอพูดถึงฟุตบอลไทยเนี่ยเราไม่เห็นอนาคต
0: ผมเนี่ยกับพี่หมอเนี่ยอยู่ในแวดวงข่าวมากี่สิบปี พูดถึงฟุตบอลไทยผมบอกเลยนะถ้าใครตามคุยมาตลอดจะสังเกตได้เลยเดี๋ยวก็เอาคำเก่ามาพูดเพราะมันซ้ำซากอยู่แค่นี้
1: ใช่ถูกต้อง
0: มันไปไหนไม่ได้จริง
1: ๆคือมันเขาเรียกว่ามันมาจนมุมอ่ะที่เราเนี่ย
0: ผมไม่อยากใช้คำว่าจนมุมพี่หมอเราไม่เคยคิดวางแผนระยะยาวมากว่ะ
1: ใช่
0: คือทุกครั้งทุกอย่างที่ผ่านมามันอยู่แค่เอาผลงานฉาบฉวยแต่ไม่อดทนกับอนาคต
1: นะเราจะไปบอลโลกน้องอ๋อเราต้องสร้างทีมตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนถามว่าระบบการแข่งขันระบบการคัดเลือกระดับยุวชนเยาวชนของเราเนี่ยต่างคนต่างเดินนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างระดับอุดไอเขาเรียกอะไรนักเรียนถ้วยกอถ้วยขอถ้วยอะไรเงี้ยต่างคนต่างจัด
0: เนี่ยผมอยากจะใช้ชวนคุยเรื่องนี้เลยพี่หมอว่าทุกวันนี้ระบบฟุตบอลเยาวชนเนี่ยมันเติบโตไม่ได้ขณะเดียวกันในระบบใหญ่ฟุตบอลลีกของบ้านเราเนี่ยมันก็โตไม่ได้นะพี่หมอเพราะเด็กไทยไม่ได้เกิดทุกวันนี้ผมเชื่อว่าอยากจะชวนคิดไปพร้อมๆกันเลย ท่านมองเห็นไหมครับว่าวันนี้สโมสรที่ผูกขาดในการไปเล่น AFC Champions League มีอำนาจบารมีกับสมาคมมากน้อยแค่ไหน ในการปรับโครงสร้างระเบียบการแข่งขันให้เปิดโอเพ่นนักเตะต่างชาติเพื่ออะไรเพื่อการไปเอาเงินรางวัลใน AFC Champions League อังกฤษซึ่งคุณเข้ารอบได้พี่หมอคุณได้เป็นร้อยร้อยล้านซึ่งมันมากกว่าเตะไทยลีก10ปีอ่ะเพราะฉะนั้นเขาหวังตรงนี้เขาก็ได้ตรงนั้นแต่ถามว่ามันตอบโจทย์กับฟุตบอลไทยหรือไม
1: ่
0: อย่าลืมนะครับเราวันที่เราเริ่มต้นจากปรับจากสมัครเล่นมาเป็นระบบฟุตบอลลีกปี2539 เราวาดฝันสวยหรูลีกไทยแข็งแกร่งทีมชาติแข็งแกร่งวันนี้ลีกแข็งไหมทีมชาติแข็งไห
1: มคือที่ต้องอ๋อพูดเนี่ยไม่คิดก็ต้องคิดเพราะว่าหลักฐานในเรื่องของการคือการดำเนินการในการแข่งขันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันโชว์ให้เห็นเลยว่าไม่ได้ให้ความสนใจไอ้ลีกเนี่ยคือพอซื้อตัวดีๆมาเล่นระดับ AFC เข้ารอบลึกๆได้เงินเยอะๆแล้วไอ้ระดับไทยลีกเนี่ยใช้คำว่ามันอ่อนชั้นกว่าเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนี
0: ้ตอนผมเคยอบรม AFC ขับไลเซนซิ่งนะพี่หมอช่วงที่เขามาเริ่มทำประเทศไทยสมัยตอนนั้นผมทำกับโอสถสภาอยู่ด้วยเขาให้ผมไปอบรม AFC พูดคำลีกจะอยู่ได้ลีกจะดีหรือไม่จะแข็งแกร่งหรือไม่ให้ดูที่ทีมที่เล็กที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าทีมเล็กที่สุดอยู่ได้นั่นคือทีมลีกของคุณประสบความสำเร็จวันนี้ลีกไทยเป็นยังไงครับไล่ยุบกันเป็นพระเล่นเดี๋ยวเพิ่งถามบอลโลกเลยเอาบอลไทยให้มันได้ผ่านให
1: ้โอ้โหนี่เวลาจะหมดแล้ว
0: ในประเทศให้มันผ่านก่อน
1: อ่ะเรื่องของเกษตรศาสตร์กับตลาด
0: ตลาดนี่เขาไม่เล่นแน่ๆนะครับซึ่งตลาดเนี่ย
1: หลวงจูวิชัยยันนะ
0: แกไม่ทำแต่ทีเนี้ยมีข่าวว่ามีรุ่นน้องแกนะในจังหวัดจะไปขอทำทีสามพี่หม
1: อ
0: ก็น่าจะเป็นแนวนั้นนะว่าตลาดจะไม่ได้ยุบทีมเดียวแต่ว่าจะเล่นทีสาม
1: ทีสามแต่เกษตรศาสตร
0: ์
1: เท่าที่ผมได้พูดคุยก็ยังไม่มีหนังสือยืนยันจากสมาคม
0: ใช่
1: ว่าให้เล่นทีสอง
0: คือเขาจะรอประชุมวันอังคารกับวันพฤหัสนี้มั้ง
1: ครับคือตอนนี้สมาคมนะครับผมว่าอย่าไปคอนเซนเทรตกับวันที่7เท่าไหร่เลยผมว่าไอ้เรื่องของการดำเนินการ มีความชัดเจนก่อนว่าอ้าวทีหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไทยลีกเนี่ยชัดเจนแล้วทีสองจะยังไงทีสามจะยังไงกำหนดการแข่งขันเมื่อไหร่อะไรต้องคือคุณดวลพันธ์กับสภากรรมการเนี่ยต้องหาคนที่มีความรู้จริงนะครับมาดำเนินการในหลายๆเรื่องเรื่องของการจัดลีกคนหนึ่งเรื่องของทีมชาติเนี่ยต้องหาคนที่มีความรู
0: ้
1: อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็มาดำเนินการนะครับแก้ปัญหาไอ้เรื่องของสโมสรกับทีมชาตินะครับไอ้เรื่องของการเจ็บตัวถ้ามันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์จะทำยังไงไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ปัญหามันซ้ำเก่า
0: ผมได้คุยกับรุ่นน้องบางคนนะที่เขาผมใช้คำว่าเขาเก่งเรื่องนี้เลยนะแล้วเขาก็เคยทำงานกับ AFC มาหลายครั้งเขาบอกครับว่าบ้านเราเนี่ยให้ความสำคัญกับคนทำงานออฟฟิศน้อยเกินไป
1: ครับ
0: เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมองว่างานออฟฟิศเอาใครก็ได
1: ้
0: มานั่งทำแล้วทำตามกรอบให้จบเท่านั้นเองแต่ไม่ได้คิดวางแผนว่าไอ้ตรงนี้จะพัฒนาไปตรงไหน
1: ครับอันนี้เห็นด้วยน้องอ๋อคือเอาง่ายๆออฟฟิศของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยผมว่าขาดคนมือทำงานระดับอาชีพนะครับขาดคนคิดนะครับ
0: อ่
1: ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผบ.ตร.เผยยังไม่ได้คุยในแพทย์ทวีสินหลังยื่นหนังสือลาออกจากราชการสู้คดีชั้น14ปัดไม่มีเรื่องการเมืองพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยื่นหนังสือลาออกจากราชการจากกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมว่ายังไม่

0: ได้พูดคุยกับพันตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินส่วนมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ผบ.ตร.กล่าวว่าไม่ได้มีอะไรส่วนการยื่นหนังสือลาออกครั้งนี้เป็นเรื่องของความน้อยใจที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.หรือไม่ผบ.ตร.ไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นรถออกไปทันทีปปช.ชี้มูลนพรัตน์พวกเบิกเงินบูรณะวัดไทยเดนวัดไทยเดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาอินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายกรณีร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียปี2555ถึง2556โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการไต่สวนปรากฏว่าในปีงบประมาณ2555นายวัศวะกิติธีรสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนาสงเคราะห์ได้เสนอบันทึกขออนุมัติการจ่ายเงินประจำงวดลงวันที่16พฤษภาคม2555เพื่อจัดสรรอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปให้กับวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์ก3ล้านบาทตามที่นายนพรัตน์และนายเฉลิมพลมีศิลารัตน์ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานสั่งการโดยได้พิจารณาและลงนามในบันทึกเพื่อเสนอต่อนายนพรัตน์ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติในวันเดียวกันทั้งที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยไม่ถือว่าเป็นวัดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและไม่สามารถจะสรรเงินงบประมาณให้ได้ปปช.พิจารณาและชี้มูลการกระทำของนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์นายพนมศรศิลป์นายเฉลิมพลมีศิลารัตน์และนายวัศวะกิติธีรสิทธิ์มีมูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงให้การไต่สวนให้ส่งการไต่สวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและส่งผู้บังคับบัญชาเอาผิดทางวินัยและแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายทหารพรานปะทะสนั่นป่าแม่อายกระบวนการดับ4ศพยึดยาเสพติด17เป้พันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมาข้ามเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณด้านตรงข้ามบ้านหลักแต่งบ้านคอกวัวตำบลมาริกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เย็นวันที่2กรกฎาคมจึงจัดกำลังปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนในเวลา 19:30 นตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 7-10 คนเดินเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนดังกล่าวได้ยิงใส่ฝ่ายทหารพรานจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนื่องจากเป็นยามวิกาลหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าฟ้าเปิดชุดปฏิบัติการจึงเข้าตรวจพื้นที่พบว่ามีผู้เสียชีวิต4ศพปืนยาว3กระบอกคาดว่ากลุ่มขบวนการอีกส่วนหนึ่งสามารถหนีรอดไปได้ตรวจพบเป้17ใบบรรจุยาบ้า1,162,000 เม็ดเฮโรอีน22แท่งรวมน้ำหนัก7กิโลกรัมฟินดิบ24จอยน้ำหนัก32กิโลกรัมรวมเป็นมูลค่าหลายล้านบาทส่วนฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับทีมชาติเยอรมนีแยกทางกับนาเกลส์มันเรียบร้อยฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีและบิลเซดังจากเยอรมนีรายงานข่าวด่วนของทัพอินซิเล็กโดยระบุว่าทีมชาติเยอรมนีได้มีการประชุมด่วนกับจูเลียนนาเกลส์มันก่อนทั้งสองฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกันว่านาเกลส์มันจะยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเยอรมนีในขณะที่ตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานคุมทีมคนใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือเยอร์เก้นคล็อปอดีตยอดผู้จัดการทีมหงแดงลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเรดบูล รยานชากี

0: ริ่มไม่พอใจดิดิเย่เดชองและกิฟซึดังของฝรั่งเศสรายงานว่ารายานชากีตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสไม่พอใจดิดิเย่เดชองเทรนเนอร์ของทัพตราไก่ที่ไม่ให้โอกาสเขาลงเล่นมากเท่าที่ควรโดยสตาร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เป็นตัวจริงเลยตลอดทั้ง4เกมที่ทัพตราไก่ลงสนามในศึกเวิลด์คัพ2026ซึ่งตามรายงานระบุว่าชากีเริ่มไม่พอใจเดชองที่ไม่ให้โอกาสเขาและแสดงออกมาหลังจบเกมที่ฝรั่งเศสถล่มสวีเดน3-0ซึ่งเขาได้ลงเล่นเพียงแค่5นาทีสุดท้ายซึ่งมีการเปิดเผยได้ว่าชากีถึงขั้นเสียใจจนนอนไม่หลับทำให้เพื่อนร่วมทีมต้องเข้ามาให้กำลังใจและยืนยันว่าเขายังคงมีโอกาสอยู่และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตFM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: กลับมาพบกับสปอร์ตใจในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ก็หนักไปทางฟุตบอลไทยนะครับอ่ะมาพูดถึงฟุตบอลไทยต่อนะครับก่อนที่ไปเข้าฟุตบอลโลกเชิญเลยครับท่านหมอ
3: เอาเรื่องไหนก่อนพี่หมอบอลไทยมันเยอะเหลือเกิน
2: โอ้โห
3: ปัญหานะ
2: ต้องจัด2ชั่วโมงที่ผมที่เตรียมข้อมูลมาเยอะมากนะเอาว่าวันที่7จัดงานมีการประกาศ30รางวัล
3: ครับ
2: นะครับก็ใครที่ได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นการจัดเขาเรียกว่าเป็นงานประจำปีของสมาคมนะคร
3: ับแต่ที่น่าสนใจคือคนเข้าอยู่ในโผ3คนสุดท้ายกุนซือยอดเยี่ยมอ่ะพี่หมอ
2: ผมไม่รู้นะว่าเป็นใครบ้าง
3: เนี่ยมันมีข่าวมาหมดแล้วล่ะนะกุนซือยอดเยี่ยมที่มีลุ้น3คนก็จะมีสะสมพบประเสริฐ
2: ครับ
3: มีทศวรรณศรีปานแล้วก็คนสุดท้ายวรวุฒิศรีมาค่ะ
2: อุ๊ยวรวุฒิศรีอ่ะก็1ใน3จะได้เป็นผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
3: ผมไม่รู้เขาเอาเกณฑ์ไหนนะวรวุฒิศรีมาค่ะเป็นแคนดิเดตลุ้นยอดเยี่ยมขนาดเจ้าตัวเองนะยังตกใจอ่ะมีกูด้วยเหรอวะเพราะคนรู้กันอยู่แล้วไงว่าวรวุฒิเขาเป็นแค่เอาโปรไลเซนไปนั่งเป็นร่างทรง
2: ใช่
3: ไหมคนทำทีมจริงๆก็คือสมชายไม้วิไล
2: ใช่สมชายไม้วิไล
3: มีโค้ชทีมอื่นนี่เยอะแยะไม่เอามาเป็นแคนดิเดต
2: ครับ
3: แต่พอมาถึงโผล่เนี้ยสะสมได้
2: อันนี้ก็มีเสียงกระซิบมาล่วงหน้านานพอสมควรนะครับว่าสะสมได
3: ้
2: นะครับก็เอาไว้ว่ารางวัลมากถึง30รางวัลเนี่ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าแต่ไอ้เรื่องของการโยกย้ายเนี่ยนะเนี่ยผมดูแล้วล่าสุดเนี่ยทางบุรีรัมย์ก็ได้นักเตะต่างชาติมาอีกนะโอ้โหเห็นแล้วใครจะไปสู้เนี่ยผมถามนิดนึง
3: คือของบุรีรัมย์เนี่ยมันเอาแชมป์ยาวๆไปเลย
2: คือ3แชมป์เนี่ยทั้งลีกทั้ง FA ทั้งไทยลีกเนี่ยผมก็ดูว่าไม่มีใครสู้เพราะว่าโดยความพร้อมโดยหลายๆอย่างแล้วเนี่ยก็ต้องยอม

0: รับว่าบุรีรัมย์เงินมีมากพอที่จะซื้อนักเตะดีๆมานะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมเห็นนักเตะของราชบุรี3คนเป็นสเปนทั้งหมดเลยสำหรับปีหน้าเนี่ย ก็ดีใจนะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสเปนเวย์ละสำหรับราชบุรีในการใช้งานปีหน้าเพราะว่าราชบุรีปีหน้าแข่ง5ถ้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็มีฝรั่งเศสเนาะเป็นเซ็นเตอร์มีตัวข้างจากบราซิลมาอีก2คนนะทาเรกแอคคูนแล้วก็ฟาลาฟาเอลบิลูนะครับสำหรับราชบุรี
0: ครับ
1: ส่วนของการท่าเรือเนี่ยรู้สึกจะเน้นเป็นบราซิลพี่หมอ
0: ใช้บริการบราซิลเกือบทั้งหมดอ่ะป
1: ี
0: นี้นะครับในขณะที่ BG เป็นไงบ้างครับ
1: โอ้โหลูกผสมเลย BG เนี่ยเพียบไปหมดทั้งเยอรมันฝรั่งเศสเซอร์เบียเดนมาร์กออสเตรเลียบราซิลลักเซมเบิร์กอังกฤษญี่ปุ่น
0: โอ้โหเยอะมากเพราะว่าหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้นักฟุตบอลต่างประเทศลงเล่น7คนเนี่ย มันก็ทำให้แต่ละทีมเนี่ยก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะกับการซื้อ
1: คือทีมใหญ่ๆอ่ะมันทำไปไหวไงแต่ทีมเล็กๆอ่ะเหนื่อยแต่ว่าอย่างปัตตานีก็เริ่มเอาแล้วนะพี่หมอนะปัตตานีตอนแรกนี่เงียบอยู
0: ่
1: แต่ว่าหลังๆนี่มาละนะครับตอนนี้ที่รอยืนยันก็คืออิกซานฟานดี้จะได้ยืมตัวมาหรือไม่แต่ที่เหลือก็จะมีที่ยืมมาจากท่าเรือก็จะเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งอย่างสรวัตรโคสมันนะครับและล่าสุดเปิดตัว2นักเตะต่างชาติก็คืออาริออนบัคโคลีจากเยอรมันในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวข้างแล้วก็ดามยานอฟผู้รักษาประตูจากบัลแกเรีย
0: เอาไมค์เข้าใกล้ปากนิดนึงน้องเต่าเขาบอกว่าเสียงเบามากเลย
1: อุตส่าห์ตะโกนแล้วเจ็บคอเนี่ยนะก็จะเป็นตัวต่างชาติที่เข้ามาเสริมสำหรับปัตตานี
0: ครับคือทีมอย่างสุโขทัยอย่างเงี้ยอย่างลำพูนอย่างอุทัยธานีเนี่ยผมว่าแค่ประคองแค่นั้นนะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
1: ก็ทีมพวกนี้ขออยู่กลางตารางพี่หมอนะไม่ต้องไปดิ้นรนตกชั้นเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาตอนนี้ที่เงียบที่สุดก็คือศรีสะเกษไปแล้วล่ะ
0: ใช่
1: เชียงรายเงี้ยก็ยังมีเปิดคัดแต่ศรีสะเกษนี่โอ้โหเงียบกริบเลย
0: แต่ที่ผมทราบมาดูจากโปรแกรมเนี้ยนะครับจะเริ่มเข้าแคมป์กันเนี่ยช
1: ้
0: าที่สุดเนี่ยกลางเดือน
1: ใช่ครับ
0: ช้าที่สุดเนี่ยกลางเดือนกรกฎาคมนะครับก็หวังว่าปีนี้ไทยลีกคงจะสนุกนะครับเพราะว่าเดินทางทั่วประเทศไทยเหมือนกันนะครับส่วนไทยลีก2ก็เต็งจ๋าก็พลังการ
1: ไม่ขึ้นชั้นนี้ถือว่าล้มเหลว
0: ใช่ตัวผู้เล่นยังใช้ได้แล้วก็ปาร์คฮังซอเท่าที่ผมฟังคนกาญจนบุรีโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเขาบอกผมว่าคือถ้าใครทนไม่ไหวกับระบบการซ้อมก็ลาออกได้เลยนะครับเพราะทางผู้บริหารเขามอบดาบอาญาสิทธิ์ให้ค้าขังซอเลยนะครับส่วนไทยลีก3ก็คงจะมีการเปลี่ยนขยับบ้างนะอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องฟังเรื่องราวของฟุตบอลไทยแล้วกันนะครับ
1: แต่เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งรายการที่อยากให้ติดตามกันพี่หมอ
0: ครับ
1: ก็คือฟุตบอลหญิงชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับ Women FC Champions League ก็ประกบคู่แบ่งสายกันไปเมื่อคืนนี
0: ้ครับ
1: เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียนะครับก็ปรากฏว่าตัวแทนของประเทศไทยก็คือบัณฑิตเอเชียจากขอนแก่นนะครับจับสลากอยู่ในกลุ่ม D ด็อกนะ
0: ครับ
1: จะได้เป็นเจ้าบ้านในการเล่นรอบคัดเลือกแต่ว่าก็ต้องเจอกระดูกชิ้นโตอย่างสโมสร 4.25 จากเกาหลีเหนือ
0: ครับโอ้โหเกาหลีเหนือ
1: เจอทีมคาราไซจากมองโกเลียแล้วก็เอสอามูเซอร์จากติมอร์เลสเต
0: ครับ
1: เอาทีมเดียว
0: โอ้ยเราจะไปสู้เกาหลีเหนือได้เลยจริงๆที่ผมเห็นเกาหลีเหนือลงเล่นนะผู้หญิงนะโอ้โห
1: แข็งแกร่งแข็งแรงมาก
0: แข็งแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วมีความเข้าใจในการเล่นฟุตบอลคล้ายๆผู้ชายเลยนะ
1: ก็แชมป์เก่าปีที่แล้วก็เป็นสโมสรเพื่อนของเขาเนี่ยแหละเกาหลีเหนือก็คือเนียฮงยางนะครับของเกาหลีเหนือเป็นแชมป์รายการนี้ซึ่งจัดเป็นปีแรกปีที่แล้ว
0: ครับนะครับก็ติดตามได้นะฟุตบอลหญิงก็เป็นการเคลื่อนไหวนะ
1: ก็จะเตะรอบคัดเลือก17ถึง23สิงหาคมเอาแค่6ทีมแต่ละกลุ่ม6กลุ่มเนี่ยแชมป์กลุ่ม ได้ไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายที่เขามี6ทีมยืน

0: ดอกนะครับ
1: อ่ะให้น้องอ๋อพูดถึงฟุตซอลหน่อยเป็นยังไง
0: ฟุตซอลตอนนี้ลีกใช่ไหมเฉพาะลีกใช่ไหมลีกตอนนี้ผ่านไปแล้ว11นัดนะครับเหลืออีก3แมตช์ก็จะจบเลขแรก
1: ครับ
0: ก็เป็นห้องเย็นท่าข้ามที่นำแบบขาดลอยเลย
1: ขาดลอย
0: 11นัด33คะแนน
1: เต็มชนะทุกนัด
0: คือผมบอกเสมอนะครับว่าปีนี้ความท้าทายของห้องเย็นท่าข้ามไม่มีอะไรเลยคือคุณต้องชนะทุกนัดให้ได
1: ้
0: ทำสถิติใหม่ให้เกิดขึ้นชนะทุกแมตช์จนเป็นแชมป์เท่านั้นถึงจะถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับห้องเย็นท่าข้าม
1: คือเหนือชั้นมากอะชนะแบบชนะเยอะด้วยแต่ละนัดก็ต้องยอมรับ
0: ตัวชุดเขาตอนนี้มันจัดได้ 3-4 ทีมอะนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องทีมชาตินะ
0: ส่วนทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวโค้ชหมีนะครับจะมีทัวร์นาเมนต์ต้นเดือนก็คืออินเตอร์คอนที่บ้านเราที่นนทบุรีนะครับก็เที่ยวที่ได้คุยนะเขาก็บอกว่าจะมีดาวรุ่งเข้ามาหลายๆคนในแคมป์นี้เพื่อจะได้เตรียมทีมสำหรับชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าด้วยนะครับก็จะต้องรอดูแต่ว่าโค้ชหมีก็จะเน้นที่เรื่องการสร้างทีมแล้วตอนนี
1: ้ครับก็เป็นเรื่องราวฟุตบอลไทยมาฟุตบอลโลกบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมี3คู
0: ่
1: คู่แรกสเปนต้อนออสเตรียแบบหมดทางสู้ 3-0
0: ครับ
1: น้องอ๋อ
0: โอ้โหคู่นี
1: ้อะไรจะ
0: บอกเลย
1: สเปน
0: มันเหมือนลงไปเล่นลิงอ่ะพี่หมอออสเตรียหาบอลไม่เจอได้สู้อยู่ช่วงสัก 5-6 นาทีแรกเท่านั้นนะแล้วหลังจากนั้นก็เรียบร้อยเลยนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสเปนวันนี้ถือว่าฟอร์มสมราคาที่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเกิดขึ้นเป็นเต็งหนึ่งอ่ะพี่หมอ
1: ครับคือดูเล่นเมื่อคืนนะโอ้โหผมชอบนะชอบสเปนเลยคือเล่นดีเล่นสวยแต่ไม่ใช่สวยแบบอ่อนแอนะสวยแบบแข็งแกร่งแล้วก็นักเตะแต่ละคนเนี่ยต้องบอกเลยนี่ขนาดยาเมาไม่ได้ยิงนะ
0: จะบอกว่าเทรนฟุตบอลวันนี้พี่หมอมันไม่ได้พึ่งพาระบบอย่างเดียวแล้วไหม
1: ใช
0: ่คือกลายเป็นความสามารถเฉพาะตัวการเอาตัวรอดด้วยไหม
1: คือพื้นฐานเนี่ยไอการเอาตัวรอดเนี่ยอันนี้ผมบอกแล้วว่ามันพัฒนาต่างคนต่างพัฒน
0: า
1: ทีนี้ใครของสเปนเนี่ยเขาเล่นเนี่ยซ้ายขวาได้หมดทุกคนแล้วก็นอกจากซ้ายขวาแล้วเขาเหนียวแน
0: ่
1: นนะครับแล้วมีความแม่นยำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าแฟกเตอร์ประกอบที่ทำให้พอความสามารถเฉพาะตัวดีพอมาเป็นระบบมันได้แล้วระบบได้จินตนาการมาเสริม
0: ค
1: ือบางคนนะครับไม่เข้าใจฟุตบอลก็คิดว่าจับได้ส่งได้เตะได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไอ้นี่คือพื้นฐานคุณต้องมีฟุตบอลทั่วโลกนะถ้าคุณไม่มีไอ้เรื่องของพื้นฐานนะครับใช้เท้าได้สองเท้าเลี้ยงบอลภาคพื้นดินภาคกลางอากาศหรือการคอนโทรลบอลต้องมีความเหนียวแน
0: ่
1: นต้องมีอันเนี้ยถ้าคุณไม่มีไม่ต้องพูดถึงอันเนี้ยเห็นเลยทำไมทีมอย่างฝรั่งเศสอย่างสเปนอย่างอาร์เจนตินาเขาถึงเล่นได้ดีอันนี้เป็นรูปแบบการเล่นที่เป็นระบบมีความเข้าใจนะครับออสเตรียสู้ไม่ได้แล้วก็ผมว่าสเปนเป็นหนึ่งในทีมที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์โลกนะครับ
0: รอบรองเนี่ยสเปนถ้าดูตามเส้นทางผมว่ารอบรองน่าจะไปตัดกับฝรั่งเศสเลย
1: ใช่นะครับคือรอบต่อไปเนี่ยสเปนจะพบกับโปรตุเกสที่เมื่อเช้าเนี่ยเอาชนะโครเอเชียมาแบบโอ้โหหืดขึ้นคอ2ประตูต่อ1
0: ล็อกไหมฟีฟ่าล็อกไหมอยากให้โรนัลโดเข้าไหมโครเอเชียยิงตั้งกี่ลูกโดนยึดหมดเลย
1: ยึดหมดนะคือจริงๆแล้วผมชมโครเอเชียนะถึงจะแพ้แต่เก่าแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยอายุเยอะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าการกล้าเปลี่ยนคริสเตียโนโรนัลโดก็ทำให้เห็นเลยว่าฟุตบอลเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเนี่ยมันตามกันทันโปรตุเกสชนะแบบหืดขึ้นคอ 2-1 แล้วก็คู่สุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์ชนะแอลจีเรีย 2-0 อ
0: ัน
1: นี้ผมดูว่าไม่มีอะไรคือโอกาสลำบากนะครับคืนนี้นะครับจะเป็น32ทีมนะครับ3คู่
0: สุดท้าย
1: คู่แรกนะครับตอนตีหนึ่งออสเตรเลียอันดับ28ของโลกพบกับอียิปต์26ของโลก
0: โอ้โหสูสีนะพี่หมอนะคู่นี้นะ
1: ต้องบอกว่าออสเตรเลียเป็นทีมจากเอเชีย
0: นะ
1: ครับทีมเดียวที่เหลืออยู่เขาอยากอยู่เอเชียก็ให้เขาอยู่แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าชนะตุรกี 2-0 แพ้สหรัฐ 0-2 แล้วเสมอปารากวัย 0-0 ในขณะที่อียิปต์นะครับเสมอเบลเยียม 1-1 ชนะนิวซีแลนด์ 3-1 แล้วเสมออิหร่าน 1-1 วันนี้น้องอ๋อดูว่ายังไงเอาไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรในมุมมองของน้องอ๋อเลยว่า
0: ผมคิดว่าถ้าผมชอบทรงบอล

0: ถามผมนะผมว่าอียิปต์ผ่านนะครับแล้วก็ตอนที่5นะครับอาร์เจนตินาอันดับ2ของโลกพบกับเคปเวิร์ดอันดับที่64ของโลกแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาไม่ต้องพูดถึงนะครับชนะแอลจีเรีย 3-0 ชนะออสเตรีย 2-0 แล้วก็ชนะจอร์แดน 3-1 ส่วนเคปเวิร์ดนะครับน้องใหม่นะครับเสมอสเปน 0-0 เสมออุรุกวัย 2-2 แล้วก็เสมอซาอุ 0-0
1: ครับ
0: ไหวมั้ย
1: โอ้คู่นี้มันถ้าบอกแคปเวิร์ดได้สู้เนี่ยก็แค่ได้สู้ได้ลงสนามสู้พี่หมอคงต้านไม่ไหวอะ
0: คงสู้กันไม่ได้
1: ครับ
0: ผมดูว่าแพ้เยอะด้วยนะอันนี้ผม
1: หลายคนอาจจะแอบไปหวังว่าให้มันเหมือนอังกฤษเจอคองโกดีไหม
0: เออ
1: แต่คนละทรงเลยคนละโลกเลย
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยทั้งเจ๋งทั้งเก่านะครับแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าเมสซี่ก็ยังเป็นตัวอันตรายนะครับมีทั้งแม็กอลิสเตอร
1: ์
0: นะครับมีทั้งเอนโซเฟอร์เนนเดสนะครับก็ดูแล้วยังไงผมก็มองว่าอาร์เจนตินาจะถล่มเคปเวิร์ด
1: เส้นทางอาร์เจนปีนี้มันดีมาก
0: ใช่
1: เบาเบาแบบไม่ต้องทรมานร่างกายเยอะเลยปีนี
0: ้ไม่เหนื่อยมาก
1: ครับ
0: แล้วคู่3นะครับตอน 8:30 เวลาเมืองไทยโคลอมเบียอันดับ11ของโลกพบกับกาน่าอันดับ65ของโลกโคลอมเบียเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชนะอุซเบกิสถาน 3-1 ชนะดีอาร์คองโก1-0 แล้วเสมอโปรตุเกส 0-0 ส่วนกาน่านะครับก็ชนะปานามา 1-0 เสมออังกฤษ 0-0 แล้วก็แพ้โครเอเชีย 1-2
1: ครับ
0: คู่นี้ก็สูสีนะ
1: สูสีคือหลายคนมองไปที่โคลอมเบียแต่ผมก็ยังบอกว่าอยากจะให้ดูทีมจากแอฟริกาดีๆนะเพราะแอฟริกาเดี๋ยวนี้มันค้าแข่งในยุโรปทั้งหมดแล้วนะ
0: ใช่ๆ
1: ฟุตบอลของเขานี่มันไม่ได้เป็นรองใครแล้วอ
0: ่
1: ะแต่ฟุตบอลโซนแอฟริกาจะเสียอย่างนึงคือเกมรับพี่หมอ
0: ครับ
1: บทจะเสียง่ายเลยเหมือนเมื่อเช้าเนี่ย
0: ครับ
1: ที่อะไรนะเมื่อเช้าคู่อีไอสวิตแอลจีเรียอย่างเงี้ยโอ้โหบอลทำเขาอยู่ข้างเดียวเลย
0: ใช่
1: ปั้งโดนโต้มาทีเดียวเสียประตูครึ่งหลังลงไปไม่กี่วิเสียประตู
0: จบ
1: แ
0: บบเกมจบเลย
1: ทั้งที่เกมอะไรคุณดีหมดเลยแต่เกมรับมันก็คล้ายๆกับโมร็อกโกโมร็อกโกนี่เป็นบอลที่เคี่ยวลากดินเลย
0: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกลุ่มบนแล้วกันนะแอฟริกาใต้พบแคนาดานะครับผู้ชนะจะพบกับคู่ชนะระหว่างไม่ใช่จะพบ16ทีมแคนาดาจะพบกับปารากวัยนะครับปารากวัยนะครับจะพบกับฝรั่งเศส
1: แคนาดาเจอโมร็อกโก
0: ใช่จะโมร็อกโกโทษนะครับแล้วก็ปารากวัยจะพบกับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สเปนพบโปรตุเกสผู้ชนะระหว่างสหรัฐกับ
1: เบลเยียม
0: นะครับ
1: นี่สายนี
0: ้สายบน
1: บอกไปเลยฝรั่งเศสรอบ8ทีมเจอโมร็อกโก
0: ครับ
1: ข้างล่างก็เป็นสเปนเจอเบลเยียม
0: ครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับบราซิลพบญี่ปุ่นนะครับ
1: บราซิลเจอนอร์เวย์พี่
0: บราซิลเจอนอร์เวย์ชนะมาแล้วครับด้านสองรอบ 3-2 นอร์เวย์นะครับแล้วก็ทางเม็กซิโกพบกับอังกฤษนะครับแล้วก็อีกอันนึงวันนี้อาร์เจนตินาถ้าชนะนะครับจะพบกับผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต
1: ์
0: นะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์จะพบกับผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียกับกาน่าสายนี้ต้องมองใคร
1: โอ้โหฝั่งนี้นะผมว่าบราซิลจะเจอเม็กซิโกแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด
0: ์โอ้โหนี่ต้องบอกเลยกลุ่มนี้นะรอบรองต้องเจอกันใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหสนุกแน่นอนนะครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับอ่ะก็มาเดินทางมาถึงจบรอบ 3-2 ทีมแล้วคืนนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มรอบ16ทีมยังเตะต่อไปไม่มีการเว้นวรรคนะครับมาถึงเรื่องราวของข้อความแล้วก็ให้น้องอ๋อตอบนะครับเนี่ยเขาบอกว่าตัวต่างชาติบุรีรัมย์เหนือกว่าทุกทีมดูบีจีผมเน้นอะไร190บวก
1: คืออะไร555คืออะไร
0: บีจีทำไมมีความพร้อมทำไมตัวผู้เล่นต่างชาติอย่างปีเนี้ยต้องบอกว่าเขาใช้เอเย่นใครเนี่ยผมไม่เข้าใจ
1: รู้จักครับผมไม่รู้จักจริงๆแต่ว่าตัวผู้เล่นที่เอามาแบบมันหลากหลายสายพันธุ์เหลือเกิน
0: ฮะ
1: แล้วก็แต่ว่า BG มันดีอย่างพี่หมอเขาเริ่มซ้อมกันแล้วผมคิดว่าเขามีเวลาปรับตัวปรับโครงสร้างของทีมกันพอสมควรก็ต้องรอดูนะว่ากุนซือวุฒโจวิกจะ ผสมผสานทีมได้ดีแค่ไหนฤดูกาลนี้นะได้ทำทีมเต็มๆแล้ว

0: ปีนี
1: ้แล้วหมอที่เขาบอกว่าผมเนี่ยฟังชนาธิปเมสเจบอกว่าตอนไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยในแต่ละเกมเนี่ยนะครับต้องวิ่งอย่างต่ำๆ 11-12 กิโลเมตรตลอด90นาทีแต่พอกลับมาเล่นที่เมืองไทยเนี่ยนักบอลไทยผมว่าเขาบอกว่าบางทีวิ่งไม่ถึง8กิโลเมตร
0: อ
1: ันนี้คือความต่างนะครับมีโอกาสไหมในมุมมองน้องอ๋อมองว่าเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องของสถิติในการวิ่ง
0: ไอ้เรื่องวิ่งที่ท่านผู้ฟังส่งมาใช่ไหมคุณ3541ถ้าเฉลี่ยวิ่งน้อยกว่า11กิโลต่อเกมไม่มีทางไปบอลโลกผมไม่อยากจะมองว่าฟุตบอลมันต้องวิ่งอย่างเดียวตราบใดฟุตบอลไทยยังไม่มีระบบเยาวชนที่ดีอย่าเพิ่งไปฟุตบอลโลกเอาง่ายๆแค่นี้พอไอ้เรื่องวิ่งมันเรื่องทีหลังละผมว่าเรื่องแรกที่เราต้องทำคือปรับโครงสร้างในประเทศก่อนทำยังไงกรมพละศึกษาสมาคมฟุตบอลกองทัพอากาศหน่วยงานเอกชนต่างๆจะมาร่วมมือลงขันแล้วทำฟุตบอลลีกเยาวชนให้มันเป็นมาตรฐาน
1: คือช่วงนี้นะยังมีฟุตบอลโกลคัพมีฟุตบอลไอ้เนี่ยที่น้อง
0: แบล็กฮันเตอร์
1: เนี่ยผมว่าทำไมหน่วยงานอย่างเงี้ยไม่จับมือก
0: ันนั่นแหละผมถึงบอกว่าถ้าเอามาลงขันรวมกันทำนะให้มันเป็นมาตรฐานเด็กได้เล่นทุกสัปดาห์ไม่ใช่เล่นวันเว้นวันนะพี่หมอเล่นทุกสัปดาห์เตะแมตช์นี้วันเสาร์อาทิตย์นี้เสร็จกลับไปแก้ไขปรับปรุงมาสู้กันสัปดาห์หน้า มันจะมีพัฒนาการได้ชัดแต่ทุกวันนี้เตะทัวร์นาเมนต์สั้นๆซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเสียเวลาการเรียนด้วยนะครับ
1: คือไอ้เนี่ยสุดท้ายก็มันขึ้นอยู่กับคนที่มีความเข้าใจในการวางระบบการจัดการแข่งขันเนี่ยผมว่าถ้าเอาทั้งหมดมารวมกันที่สมาคมแล้วให้สมาคมเนี่ยเป็นคนดำเนินการเนี่ยผมว่าทุกอย่างจะดีกว่านี
0: ้คนไทยนี่เก่งนะพี่หมอไม่ใช่ไม่เก่งนะอยู่ที่ว่าจะกล้าพูดหรือเปล่าหลายคนไปแล้วเป็นใบโดยเฉียบพลันเนี่ย เวลาเข้าประชุมแล้วเป็นใบออกจากห้องประชุมหายใบพูดช็อตๆๆเลย
1: เก่งมากนะครับสัมภาษณ์นี่เก่งมากแต่ในที่ประชุมเขาบอกว่าไม่มีผมเองผมก็ได้ยินมาเหมือนกันบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยก็ต้องปล่อยท่านนายกพูด
0: โดนตัดลิ้นชั่วขณะ
1: เขาบอกบางประเทศประชากร77ล้านคนได้แต่ฝันลมๆแล้วว่าจะได้ไปบอลโลกในขณะที่ทีมที่มีประชากรมีตัวเลือกแค่ 500,000 กว่าคนกลับได้ไปบอลโลกแถมได้เข้ารอบด้วยเหตุผลหลักๆจะเป็นอะไรได้นอกจากไร้ความสามารถในการบริหารตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนระดับสูง
0: อันนี้ผมเราพูดไปหมดแล้ว
1: ข้าต้องบอกว่าเข้าใจเลยนะครับลูกผมก็จริงจังในเรื่องการเรียนว่ายน้ำฟังนายกกีฬาทางน้ำบอกไม่ลุ้นเหรียญเอเชียนเกมเรียนค่าใช้จ่ายแพงมากงานกีฬาต่างๆนะครับไอ้เรื่องของการเรียนอ่ะผมพูดให้น้องอ๋อตอนท้ายนิดไอ้เรื่องการเรียนเนี่ยจะเป็นเรียนอย่างน้องอ๋อลูกเรียนแบดมินตันบางคนเรียนเทควันโดบางคนเรียนแบดบางคนเรียนเทนนิสโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยต้องบอกว่าแพงมากนะ
0: ใช่
1: เรียนฟุตบอลเนี่ยเอาแอคาเดมี่เนี่ยก็ไม่ถูกนะ
0: ฟุตบอลเนี่ยผมว่ามันก็ยังถูกกว่ากีฬาที่พูดมาทั้งหมดอ่ะพี่หมอคือสตาร์ทหนึ่งคู่มันก็ยังใช้ได้ทนกว่าเอ็นแบดอ่ะ
1: แต่ไปค่าเรียนที่แอคาเดมี่ก็แพงนะ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากให้หลายๆคนมองอย่างนี้ก่อนคือถ้าลูกมีความสุขก็ให้มันทำในทำในสิ่งที่เขามีความสุขนะครับหนึ่งถ้าคุณเล่นกีฬาเนี่ยสำหรับผมเลยนะตอนที่ผมตั้งต้นแล้วลูกมันอยากจะตีแบดเนี่ยผมก็บอกดีหนึ่งสุขภาพแข็งแรงสองการมีเพื่อนนอกโรงเรียนสามโอกาสทางการศึกษาเท่านั้นเองนะครับ
1: ก็ใครเป็นผู้ปกครองนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอให้มีความสุขกับการดูฟุตบอลโลกนะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ผมกับน้องอ๋อนะครับคมกิจวหาลัยลาไปก่อนพบกันใหม่ศุกร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core ไฮบริดขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณ
6: บอลโลกสตอรี
7: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 2016736
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:35 นะครับกับช่วงเวลาตรงนี้เจอกันกับนายที่นายกูรูนะครับในเย็นวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับวันนี้อยู่กันกับผมอู๋อัครเทพนะครับและพี่เอกนพดลครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
7: สวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
6: ครับนะครับศุกร์ต้นเดือนพอดีเป๊ะเลยนะครับ
7: ครับ
6: แต่วันนี้สภาพการจราจรที่ผมมาวันนี้ก็ดูโล่งเกินคาดสบายๆเลย
7: มันไม่มีฝนช่วงเย็น
6: เออเนี่ยดี
7: ก่อนหรือเปล่าเห็นบ้านเนี่ยมีที่ออฟฟิศอ่ะ
6: อ๋อเหรอ
7: ลานจอดรถเหมือนมีน้ำนอง
6: อันนั้นช่วงเช้าๆไปแล้วใช่ไหม
7: เออตกก่อน
6: ดีจะได้ไม่ต้องมาทำให้การเดินทางในช่วงเย็นนี่เกิดความลำบากไป
7: ใช่ครับ
6: ครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารกันนะครับ SMS 468-9899 YouTube Facebook นะครับส่งกันเข้ามาได้พอมันมีหลากหลายช่องทางนี่ก็โอ้โหบางทีก็อ่านไม่ทันเหมือนกันนะ
7: ใช่
6: แต่ว่าพยายามส่งมาเราพยายามอ่านให้เยอะที่สุดละ
7: เฉลี่ยจะพยายามเฉลี่ยอ่านคอมเมนต์ข้อความอะให้มันเท่าๆกัน
6: ใช่นะครับเข้ามาได้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายๆคนคันไม้คันมือ ไม่อยากจะมีเรื่องกับใครนะอยากจะส่งข้อความมาคุยกันเพราะว่าผลงานในขันฟุตบอลเมื่อวานนี้เนี่ยแหมมันคุกเคล้าไปด้วยดราม่าเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะ
7: คือเริ่มสนุกขึ้นเรื่อย
6: ๆสนุกในที่นี
7: ้รอบน็อกเอาท์อ่ะผมว่าฟุตบอลมันเขาเรียกว่ามันมีอะไรให้พูดถึงทุกคู่นะ
6: บางทีมันไม่สนุกด้วยเนี่ยบางทีมันแบบโอ้โหน้ำตาแบบเกลื่อนเลยน้ำตาตกเลยเพราะเมื่อวานนี้นี่มีผลการแข่งขันเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเอาอีกแล้วนะไอ้นาทีท้ายนาทีทดเจ
7: ็บนะ
6: มันจะต้องมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทุกวันเลยนะทั้งยิงทั้งยึดอะไรไม่รู้โอ้เต็มไปหมดเลย
7: บอลโลกแข่งมา8
6: เป็นอะไรกับทดเวลา
7: 85แมตช์อ่ะคุณว่าแมตช์ไหนที่แบบเจ็บปวดสุด
6: โ
7: หผมเลือกเกมเบลเยียมเซนิกัลนะสำหรับผมนะ
6: เอาวันนั้นมันโดนเอาคืน3
7: คือมันนาทีบาป2รอบอ่ะ
6: ม
7: ันบาปแล้วบาปอีกอ่ะดราม่าซ้อนดราม่า
6: เงี้ยวันนั้นถือว่าจำนวนประตูมันทำให้รู้สึกโดนหนักไปหน่อย
7: ใช่อย่างเกมโปรตุเกสโครเอเชียอันนี้ก็เจ็บปวดนะ
6: ก็เยอะนะ
7: ดราม่าพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ย
6: แล้วในเกมเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันเพิ่มความดราม่าในความที่อาจจะแบบทำให้หลายๆคนมองว่าจังหวะเนี้ยมันค้านสายตาอยู
7: ่
6: มันก็ดราม่าผมว่าพอๆกันน่ะน้อยกว่านี้นิดนึงแต่ว่าไอความเข้มข้นของความเป็นโปรตุเกสพี่เข้าใจว่
7: า
6: พอมันเป็นโปรตุเกสปุ๊บมันเป็นโรนัลโดปุ๊บเนี่ยมันเข้มข้นในตัวของมันเองอยู่แล้ว
7: ที่อย่างน้อยอ่ะฟีฟ่าก็ยิ้มละฟีฟ่ายิ้มคือเส้นทางเมสซี่กับเส้นทางของโรนัลโดอ่ะยังอยู่
6: นี่เขาตกลงเขายืนฝั่งโรนัลโดอ่ะฟีฟ่า
7: ไม่แน่ใจคือ
6: ใช่ไหม
7: ไม่เห็นในโซเชียลก็กระหน่ำเรื่องผู้ตัดสินเหมือนกันนะ
6: โอ้ยทั้งอดีตนักเตะทั้งพวกนักวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยบอกไปเลยว่าครั้งนี้น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ความคิดเห็นเนี่ยน่าจะไปอยู่ฝั่งเดียวกันกันหมดเลย
7: ใช
6: ่จริง
7: ใช่
6: ใครได้ดูเกมอ่ะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได
7: ้
6: นะครับเพราะมันมีผลแบบโอ้โหเราก็เห็นอกเห็นใจทีมชาติโครเอเชียเหลือเกินเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะได้ไปต่อนะครับแต่มันก็ต้องถูกหยุดด้วยการไว้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บหลังเกมนะครับของฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้3คู่ก็มีทําการแข่งขันกัน3คู่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีคู่ไหนที่ต้องยืดเยื้อไม่ว่าจะเป็นการต่อเวลาหรือว่าการดวลลูกจุดโทษนะครับแต่ว่าผลการแข่งขันเอาจริงๆก็ได้ทีมใหญ่ที่คิดว่าควรจะเป็นทีมที่ได้เข้ารอบในสายตาแฟนๆเนี่ยก็ได้เข้ารอบพาเรทกันไปแบบเมื่อวานนี้ไม่ได้มีแบบเฮ้ยพลิกล็อกทีมที่นะครับถูกมองว่าอาจจะเป็นทีมรองบอลแล้วก็ได้เข้ารอบเมื่อวานนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการแข่งขันในรอบ32ทีมสุดท้ายวันสุดท้ายละวันนี้อีก3คู่ก็จะส่งท้ายรอบ32ทีมกันนะครับอ่ะก่อนไปว่ากันนะครับขอขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปคอนเอเวอรี่เดย์ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์ครับ
7: นี่เราดูฟุตบอลโลกมาเนี่ย
6: กี่
7: ว
6: ัน
7: ติดต่อไม่มีวันหยุดมันพักเลยนะ
6: ไม่มีเลยไม่มีเลย
7: เดี๋ยวรอรอบ16ทีมสุดท้ายแข่งจบอ่ะ
6: ครับ
7: จะได้พักวันหนึ่ง แล้วเชื่อไอ้วันที่พักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวแฟนบอลจะหวยหา
6: เออมันไม่ชิน
7: มันไม่ชิน
6: มันชิดมันเหงามันเหงายอมรับนะไอ้วันที่แคนาดาแข่งอะไรก็แอฟริกาใต้มั้ย
7: ที่
6: ม
7: ัน
6: ม
7: ี
6: คู่เดียวอ่ะ
7: คู่แรก
6: ไอ้คู่แรกที่มันรอบ32อ่ะ
7: ทำไมมีคู่เดียววะ
6: เออมันเหงาอ่ะ
7: ทีนี้รอบ16ผมเข้าไปเช็คโปรแกรมดูมันจะเหลือวันละ2คู่แล้วนะยิ่งช่วงแรกอ่ะเที่ยงคืนกับตี4
6: ครับ
7: แต่นี่เป็นเวลาคล้ายๆกับเวลาของบอลแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่าง
6: น
7: ี้นะ
6: ใช่ได
7: ้
6: ไม่ได้แย่ไป
7: ใช่ใช่
6: แต่ว่าบางคู่มันอาจจะเลยไป7โมง8โมง มันก็มีบ้าง
7: ครับผม
6: แต่ว่ารอบ16ทีมก็มีความน่าสนใจเยอะมากขึ้นนะครับ
7: ส่วนบางคนที่ไม่อินกับบอลโลกจะรอบไหนก็แล้วแต่คือผมไม่เอาบอลโลกอ่ะผมจะเอาบอลลีกอย่างเดียวอดใจรอสักคู
6: ่เฮ้ยผมว่าหลังจบบอลโลกนักเตะก็คึกคักเฮดโค้ชกุนซือก็เฮ้ยออกจากงานกันเต็มไปหมดเลยนะ
7: ใช่กูบอลโลกครั้งนี้
6: ออกจากงานกัน
7: เป็นบอลโลกกินโค้ดนะ
6: เยอะมากตกรอบออกตกรอบออกนี่หมายถึงเฮดโค้ชทีมชาตินะ
7: ทีมมีปัญหาตูนิเซียตั้งแต
6: ่
7: แมตช์แรกเลยใช่ไหมเราจะลืมนะครับว่าผมรู้สึกว่าซัมเมอร์เนี่ยโอ้โหดูเดือดเลือดพ่านเงินระดับ ซื้อตัวนักเตะ100ล้านปอนด์เนี่ยจะเพียบเลย
6: แต่ว่าทีมดังๆทีมใหญ่ๆเขาก็ได้กุนซือกันไปเกือบจะครบแล้วนี
7: ่
6: โดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันคงไม่มีอะไรต้องมาขยับขยื่นแล้วแหละ
7: ก็ทีนี้เราก็ไปมองตาปิบๆสเปอร์เสริมทัพอะไรอย่างงี้นะ
6: โอ้โห
7: โคตรอิจฉาเลย
6: มันร้อนแรง
7: โอ้โหเป็นพายุฮาริเคนเลยเขามีตัง
6: เกินไปพี
7: ่
6: ม
7: ัน
6: ก็เสริมทัพแบบโหยแบบหิวโหยมาก
7: คือสเปอร์เสริมทัพเยอะไม่แปลกแต่ว่าแต่ละไอตัวที่ได้เนี่ยแปลกนะ
6: ตัวที่ได้นี่แบบโอ
7: ้ได้มายังไงวะ
6: ปังๆด้วยคือทำงานเร็วจบเร็วไม่ยืดเยื
7: ้อ
6: ไม่มีแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหนังยาวอ่ะ
7: ใช
6: ่3ตอน5ตอนนี่จบเลยนะครับก็เป็นซีรีส์นะจบเร็วด้วย
7: แล้วก็บางสโมสรเขาก็
6: ครับ
7: เหมือนกับออกมาประกาศแล้วว่าเข้าแคมป์เก็บตัวไหนอย่างของลิเวอร์พูลเนี่ย13กรกฎาคม
6: ครับ
7: ก็จะรายงานตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อม
6: ก็ประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนเริ่มซีซั่น
7: ใช่นี่อีกประมาณ10วัน
6: ครับ
7: 10วันก็มีละแต่ว่าพวกที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกน่ะตามข่าวเขาก็บอกให้พักเพิ่ม10ให้พักเพิ่ม3สัปดาห์เน
6: า
7: ะ
6: ผมว่ามันก็แล้วแต่ว่าคุณตกเร็วตกช้าด้วย
7: ก็ถ้าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเกมอุ่นเครื่องเนี่ยสนามบอลโลกได้อีกนะ
6: ครับ
7: มันก็จะมีเกมไปทัวร์อเมริกา
6: เยอ
7: ะ
6: เ
7: ล
6: ย
7: มีทัวร์อเมริกาก่อนเนี่ยพวกแมนยูลิเวอร์พูลก็ไป
6: ครับ
7: ไปทัวร์อเมริกา
6: ต้องโดนบ้างแหละ
7: ต้องโดนบ้างแหละ
6: แต่ว่าการทัวร์ช่วงแรกๆเนี่ยบางทีมที่แบบติดทีมชาติได้เยอะก็อาจจะขาดซูเปอร์สตาร์ไปหน่อย
7: ครับผม
6: แต่ว่าอย่างแบบแมนยูอย่างเงี้ยไปทีมชาติกันแบบพวกทีมใหญ่ๆเน
7: า
6: ะอาจจะกลับมาช้าหน่อย
7: ก็ของแมนยูมีใครเมนู
6: หมายถึงอังกฤษนะ
7: ใช่
6: ก็มีคนเดียวถ้าเป็นทีมชาติอังกฤษอะแต่ทีมชาติอื่นก็มีเยอะ
7: แต่ว่าพวกนี้มันได้พักเพิ่มอยู่แล้วไง
6: ใช่ได้พักเพิ่มกลับมาช้ากว่ายิ่งคุณเข้ารอบลึกเมื่อไหร่คุณก็บางคนซีซั่นเปิดแล้วยังไม่กลับมาเลย
7: ใช่ใช่
6: ถ้าคุณเข้ารอบรองรอบชิงได้ก็ได้โอกาสพักมากกว่าคนอื่นนะครับ
7: ครับก่อนไปดูรายละเอียดมีเบคกิ้งเกี่ยวกับทีมชาติเยอรมันเน
6: า
7: ะ
6: ใช่เพราะว่าหลายๆคนเขาก็จดๆจ้องๆกันอยู่เพราะมีข่าวมาแล้ว
7: อันนี้ก็ตามคาดนะ
6: เพราะว่า
7: สรุปเรื่องสมาคมฟุตบอลเยอรมันที่มีเรื่องมีราวเรื่องคอร์รัปชันเรื่องไงพวกนี
6: ้ครับ
7: สรุปมันจริงป่ะที่มีข่าวกดดันให้ลูดี้โฟลเลอร์ลาออกอะไรอย่างเงี้ย
6: เพราะว่าผลงานเป็นแบบนี้ด้วย
7: ใช่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องเชเกนคอปแฟนๆอยากให้เยอรมันมาคุมทีมเน
6: ี่
7: ยอันนี้มันมีมาตั้งแต่เยอรมันตกรอบละ
6: จริง
7: แต่ดูแล้ววันนี้มันจะมีความชัดเจนมากขึ้น
6: เพราะว่ามันต้องควรถึงเวลาแล้วแหละควรถึงเวลาแล้วเพราะว่าเยอรมันล้มเหลวต่อเนื่องจริงๆต้องถึงมือเชเกนคอปแล้ว
7: ด้วยที่ผมว่านาเกลส์มันเป็นโค้ชที่เก่งคุณ
6: ครับ
7: แต่บารมีอ่ะมันบารมีกับการที่คุณจะให้อดีตนักเตะอดีตผู้บริหารของพวกที่อยู่ในแก๊งเยอรมัน
6: อ่
7: ะโดนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันผมว่าด้วยอายุแค่38อ่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่สัก50กว่าอะไรเงี้ย คนที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์มันก็อาจจะแบบจ
6: ุ
7: ดคิดหน่อยมันอาจจะวิจารณ์ได้แบบไม่เต็มที
6: ่คืออารมณ์
7: แต่พอโค้ชเป็นเด็ก38อ่ะมันก็ใส่ได้ไง
6: คือเรามีความรู้สึกกับพวกกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของเยอรมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสโมสรกับทีมชาติเนี่ย เราจะดูเขาแบบให้มันมีอำนาจเยอะนะมันดูซีเนียร์มันดูคอนโทรลในหลายๆอย่างได้นะถ้าคุณไม่เจ๋งจริงไม่เก่าจริงในการเป็นเทรนเนอร์ทีมชาติเนี่ยก็ยาก
7: เหมือนเปเรสเลือกทางด้านน้ำมูไปคุมอ่ะ
6: ครับ
7: ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังฝีมือน้ำมูเป็นอันดับแรกนะผมว่าเขาจะเอาบารมีของน้ำมูนี่แหละไปแบบปราบพยศเด็กๆในแคมป์ราชันยุทธขาวอ
6: ่
7: ะ
6: ทีนี้นี่ถ้าอยู่ในมือของเจเกนคอปแล้วเขากำลังเจรจากันอยู
7: ่
6: เพราะว่าเขาแยกทางกับยูเลียนนาเกลส์มันไปแล้วคือนาเกลส์มันเนี่ยบอกผมพร้อมจะไปต่อแต่ว่าพอเขาไปประชุมกันปุ๊บก็แยกทางดีกว่า
7: ก็นาเกลส์มันเองหลังจากจบบอลโลกเขาก็เหมือนยอมรับสภาพ
6: ก็ยังไงได
7: ้สมาคมให้ทำต่
6: อเขาก็ทำ
7: แต่ถ้าจะไม่ให้ทำต่อเขาก็พร้อมที่จะออกอะไรอย่างเงี้ย
6: สุดท้ายมันเป็นอย่างหลังไง
7: ใช่
6: ก็แยกทางกันไปละ
7: ถูกคือถ้าคุณตกรอบแพ้บราซิลแพ้อังกฤษแพ้สเปนแพ้ฮอลแลนด์แพ้ฝรั่งเศสมันยังโอเคนะแต่นี่คุณแพ้ปารากวัยอ่ะ
6: มันยิ่งหนักคูณ2ไปประกอบกับบอลโลก2ครั้งก่อนอันนี้คุณก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม
7: ใช่
6: ซึ่งหลังจากคุณได้แชมป์โลกมาเนี่ยบอลโลกมาคุณเหลวเป๋วมาเลยนะ
7: เหมือนเป็นตัวประกอบอ่ะ
6: คือมีช่วงหนึ่งที่แบบโหยังไงก็ต้องรอบรองยังไงก็ต้องเข้าชิง
7: โหยี่ห้อเยอรมันอิตาลีบราซิลอาร์เจนเนี่ยมันแบบมันยังไงมันก็ต้องได้ไปอ่ะแล้วก็ต้องเข้ารอบลึกๆไง
6: โหคือครั้งนี้อุตส่าห์เข้าน็อกเอาท์ได้ก็ตันตกรอบแรกของน็อกเอาท์อีก
7: ว่าแฟนเยอรมันยิ้มอ่ะรอบ 3-2 เจอปารากวัยอ่ะ
6: ใช่ใครๆก็ว่าเข้าหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นี่ผู้บริหารเดฟเบย์เองก็เล็งไว้ที่เจเกนครอปก็คือคนที่ผู้บริหารชื่นชอบแล้วก็ดูแล้วแนวโน้มของครอปเนี่ยยินดีที่จะรับตำแหน่งตอนนี้ทางเดฟเบย์เองก็เตรียมที่จะเข้าไปเจรจากับกลุ่มเรดบูลที่ครอปทำงานอยู่ถ้ามันความต้องการตรงกันแล้วก็คุยกันได้เนี่ย ก็คงเห็นเจเกนครอปขึ้นมาเป็นบุนเดสเทรนเนอร์ของทีมชาติเยอรมัน
7: ก็ก่อนจะออกจากเรดบูลอ่ะก็ทำงานอีกสักหน่อยได้ไหมไปกล่อมเดียวมองเด้ให้มันอยู่ที่ปูอย่างเง
6: ี้ยนี่ยังจะให้กล่อมอีก
7: แต่ว่าเขาอยู่กับกลุ่มเรดบูลเขาก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะ
6: ใช่ก็ดูระบบบริหารของเรดบูลไปนะครับ
7: ครับ
6: ถ้าเต็มใจก็ดูแล้วไม่น่าพลาด อาจจะได้เห็นเพราะว่าตอนนี้สื่อในเยอรมันบอกว่าการดำเนินการดึงนะครับจากเก้นครอปขึ้นมาคุมทีมชาติเยอรมันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงได้เห็นนะครับ
7: ชั่วโมงนี้ก็น่าจะเหมาะสมสุดเนาะ
6: ดีสุดแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวสุดท้ายแล้วแหละตอนนี
7: ้ไม่งั้นคนที่ทำเยอรมันดีสุดในช่วงหลังก็เป็นยูกิเลฟอ่ะ
6: โอ้โหนั่นก็คุมนานเกิน
7: ผมว่าก็เขาก็คงจะคือผมว่าเขาก็สุดแล้วไงเป็นแชมป์โลกแล้วอ่ะใช่ป่ะ
6: นั่นก็คุมมายาวนานมากนะครับ
7: ส่วนอีกชาตินึงไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็คือฝรั่งเศสวางมือแน่นอน
6: จริง
7: เดเดชอง
6: ครับ
7: เพราะเพื่อนรักรอจ่ออยู่เป็นหูน่าจะหลายปีแล้วนะ
6: เดชองนี่ก็คุมมา 14-15 ปีแล้วเนี่ยนานจัดเลย
7: ก็ซีดานรอจนแบบแต่เขาก็แชมป์โลกรุ่นเดียวกันน่ะผมว่านะเขาไม่ได้ซับซ้อนอะไรไง
6: คือผลงานเขาก็ดีไงแต่ถ้าครั้งนี้จบด้วยการแบบอย่างน้อยๆนะสมมติว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกนะเอาจริงเดชองก็เอาไป
7: ถ้าคว้าแชมป์โลกครั้งนี้ได้ก็จบเลยสวย
6: ๆโอ้สวยไม่รู้จะสวยยังไงแล้วแต่จะได้ไหมนี่ก็รอติดตามกันนะครับ
7: อ่ะก็เดี๋ยวช่วงแรกเราสักคู่ก่อนไหมเอาคู่แรกเลย
6: คู่แรกเลยสเปน
7: คือเห็นสเปนเล่นแบบนี้สิวะมันต้องสเปน
6: อ
7: ่ะ
6: อันนี้แหละเป็นนัดที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์สักทีนึง
7: ใช
6: ่ก่อนหน้านี้นี่ดูแบบครึ่งๆกลาง
7: ๆโอ้สเปนโดนด่ายับตั้งแต่เกมแรกอ่ะ
6: โอ้โหเกมแรกโดนวิจารณ์เพราะว่าคุณแบบบุกเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้า
7: ใช่
6: นะครับแล้วหลังจากนั้นมาผมว่าสเปนเองก็อาจจะแบบมันยังไม่สมควรกับความรู้สึกที่เรามองสเปนเอาไว้อ่ะคือชนะอุรุกวัยได้แต่ว่าชนะลูกเดียวชนะซาอุถล่มแต่มันคือซาอุไง
7: ครั้งนี้สเปนยังไม่เสียประตูนะ
6: อันนี้โหดมาก
7: ตอนแรกผมคิดว่าก่อนหน้านี้มันมีทีมที่ไม่เสียประตูแล้วแบบหลังเหนียวๆอ
6: ่
7: ะก็ซาอุดิอาระเบียเป็นอาร์เจนตินาแต่เขาก็โยนจอแดนเจาะไข่แดงไปละ
6: เอาวันนั้นที่เขาใช้สำรอง
7: ในสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มอ่ะ
6: ตอนนี้ก็เหลือเม็กซิโกอ่ะนะที่ยังไม่โดนใครนะครับ
7: เม
6: ื่อวานนี้พอเจอออสเตรียนะครับของลาฟรังนิกออสเตรียก็เข้ารอบมาแบบทุลักทุเลเหมือนกันนะนะครับพอเจอกันจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยไอ้ใจผมก็ไปยึดโยงว่าเฮ้ยโหออสเตรียนี่วันเจออาร์เจนนี่เล่นกับอาร์เจนเหนื่อยใช้ได้
7: ใช่
6: อ
7: า
6: ร์เจนหืดเลย
7: กว่าจะ 2-0 ก็อันนั้นก็นาทีบาปเหมือนกัน
6: โอ้โหผลปรากฏว่าสเปนเมื่อวานนี้นี่บอกเลยของจริงมาแล้วเล่นซะออสเตรียเป็นคนเป็นบอลคนละชั้นไปเลยคร
7: ับ ใครที่แบบเมื่อคืนไม่ได้นอนนะแล้วตื่นมาดูผล 3-0 น่ะคงคิดว่าแบบ เบาๆสบายสบายพอดีพอดีแต่ใครที่ได้ดูเนี่ยโอ้โห
6: น้อยไป
7: ผมคิดเหมือนเกมฝรั่งเศสที่
6: ใช่เจอสวีเดน
7: เจอสวีเดนนะ
6: ต้องห้า
7: ต้องห้าต้องหก
6: เออกับโอกาสที่มันควรจะมีอ
7: ่
6: ะ
7: แล้วผมคิดว่าโดยเฉพาะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้สเปนโดยตรงอ่ะ
6: ครับ
7: โอ้โหผมว่าดูไปยิ้มไปดูไปแบบ
6: เพลิน
7: เออมันต้องแบบนี้ว่า
6: เหมือนเมื่อวานนั้นมันได้น้ำมันหล่อลื่น
7: อ
6: ่ะมันฟุบฟับฟุบฟับนี่แหละสเปนมันต้องงี้
7: ใช่ใช่ใช่
6: หรือออสเตรียเองเมื่อวานนี้ชนิดที่ว่าแบบก็ไม่มีอะไรสู้เลยก็คือกดอยู่ตลอดอ่ะย
7: ิ
6: งตอนไหนก็นั่นแหละประตูก็ค่อยมาทีละลูก
7: คือยิ่งเห็นเล่นยิ่งห่างยิ่งห่างเลย
6: ยิ่งสู้ไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าแต่ครึ่งแรกนี่มิเกลโอยาซาบาลก็จัดการใบที่มาร์คูคูเรย่าเป็นคนแอสซิสต์มาให้นะครับ
7: คือไอ้ที่เห็นสเปนเล่นน่ะมันครบเครื่องคล้ายๆกับฝรั่งเศสตรงที่จังหวะเข้าทำเขาแบบมีรูปแบบชัดเจนอะไรเงี้ย
6: ใช่แล้วพวกนี้คือไม่เวิร์นเวอร
7: ์
6: บุกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบเลยจบเลยก็ไม่เข้าอีกเรื่องนึง
7: สเปนนัดเนี้ยบอลคอร์สแตกด้านข้างบอล
6: มีทุกรูปแบบ
7: บอลโยนบอลคัตแบ็กถือว่าดีนะ
6: มีทุกรูปแบบคุณจะเปิดคุณจะโยนมันมาหมดอ่ะ
7: แล้วอุยาซาบาลนี่ปุ๊บทำไปทำมายิงได้ก่อนยามา
6: เออคือเขาควรได้รับความชมมากกว่านี้อุยาซาบาลแต่ผมคิดว่าเขาไปมีคะแนนติดลบจากนัดเจอเคปเวิร์ดอ่ะที่โดนวิจารณ์ว่าวันนั้นบอลถ้าไม่โดน
7: ใช่ใช่
6: โอกาสยิงถ้าไม่มีวันนั้นเนี่ยโดนถล่มยับ
7: คือบอลสไตล์เนี่ยพอไปโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรบัตรจัด
6: ๆ
7: อ่ะบอลไม่ถึงหรอก
6: ไม่ถึงเลย
7: ไม่ถึงมันเจาะไม่เข้าอ่ะ
6: วันนั้นก็เลยมองว่าโอ้โหยาสเบลนี่แย่ที่สุดของสเปนคนหนึ่งเลยนะวันเจอกับเคปเวิร์ด
7: ลูกของกูคุยได้ยากดราม่าไหม
6: ดราม่า
7: ไม่ถึงศูนย์โดนยึด
6: ก็ดราม่า
7: เน
6: า
7: ะ
6: ก็นิดหน่อยอ่ะผมว่าแต่ว่ามันก็ยอมรับได้นะครับไม่ได้เป็นอะไรที่แบบค้านสายตามากครึ่งแรก 1-0 ผมว่ามันยังน้อยไปแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยนะครับมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะครับเปโดรปาโรยังขึ้นมาพังประตูได
7: ้
6: ให้กับสเปนนาทีที่66อ่ะ
7: ก็ลูกนี้ผมว่ากองหลังออสเตรียติดประมาทไปหน่อย
6: ครับ
7: ให้แบ็คขวา
6: ทะลุมาถึง
7: หุบขึ้นมาโมงโล่งๆนะแต่ก็เป็นการเข้าทำจากการเซตคอสจากด้านข้างอีกแล้ว
6: ครับ
7: สวยนะ
6: ผมเมื่อวานนี้ขึ้นสุดลงสุดจริงๆนะมาคุกุระยะเล่นกับบาเอน่ามันมาก
7: แต่ได้จบครบเล่นทีมชาติอ่ะโหเด่นมากนะ
6: พอเขาย้ายทีมมาแล้วแหละเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
7: คุณคุยยาก
6: แต่เล่นทีมชาติก็ดีไปแล้ว
7: เสียดายลูกแรกที่เขายิงไม่ได้ไง
6: แกโวใหญ่เลยลูกนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุคุระยาก็มาทำได้อีกหนึ่งแอสซิสต์นะครับเปิดให้คนเดิมนะครับก็คือมิเกลยาซาบาล
7: หูลูกเนี้ย
6: ปิดกล่อง
7: สัญชาตญาณของการคอสแล้วก็เซนส์ของคนที่เข้ามายิง
6: สมบูรณ์แบบเลย
7: เปิดโค้งหนีแนวรับแล้วก็ไม่ลึกถึงประตูอ่ะ
6: ครับ
7: คนวิ่งก็ไม่ต้องทำไอ้คนยิงไม่ต้องทำอะไรอ่ะวิ่งมาเข้าฮอสเลย
6: ก็3 0ไป
7: 3 0แต่เสียดายไม่มีชื่อของยามาย
6: ามาไม่ว่าจะแอสซิสต์หรือว่ายิงประตูนะน้อยไปหน่อย
7: คือถ้ายามายิงได้นี่แฟนบอลบ้านเราได้เฮนะเพราะเป็นลูกครึ่งยะลาไง เอาเวียดนามก็ภูมิใจนะมีลูกครึ่งเวียดนามนะของ
6: แอลจีเรีย
7: แอลจีเรียเราก็มีเหมือนกัน
6: อันนี้ลูกครึ่งแบบสเปนยะลา
7: ลูกครึ่งสเปนยะลา
6: คือเขาอุตส่าห์คือไอออสเตรียเนี่ยจริงๆเนี่ยแบ็คเนี่ยเขาจะใช้แพทริกเอ็มเวเน่แต่ว่าพอเจอสเปนเนี่ยเขาอุตส่าห์ถอยเอาคอลัดไลเมอร์จะไปรับมือกับลามินยาเมาโอ้โหพี่เจอแต่บอลลอดขาเป็นว่าเล่นเลยไลเมอร์ Limer.
7: ยาเมาถ้าฟิตอะตัวเอาไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอก
6: พี่ไปดูคลิปอะไลเมอร์จะแตะบอลลอดลอดๆแบบเล่นเรื่อยๆเลยอะ
7: ใช
6: ่โอ้นี่ขนาดแบบเอาไลเมอร์ที่คิดว่าแบบอ่ะ
7: เล่นดีสุดแล้ว
6: เล่นแบ็กกับไบเออร์ตลอดอะเพราะว่าปกติเนี่ยนัดอื่นกับทีมชาติออสเตรียเนี่ยเขาจะไปขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกแต่ว่าอ่ะอันนี้มาเป็นแบ็กซ้ายหน่อยเว้ย
7: ไลเมอร์เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวา
6: เล่นหมดอะ
7: เล่นได้หมดอะ
6: เพราะว่าซีซั่นที่แล้วเขาเล่นกองหลังมากกว่ามิดฟิลด์อีก
7: ครับ
6: ผลปรากฏว่าเอายามาไม่อยู
7: ่โอกาสยิงสเปนในเกมเมื่อคืนของหนู23ครั้ง
6: ครับ
7: ตรงกรอบไป10ส่วนออสเตรียยิงไป5ไม่ตรงกรอบเลย
6: นี่แหละ
7: เนี่ยไอ้ตรงกรอบ
6: มันห่างกันตรงนี้แหละ
7: ผมว่าถ้าเพิ่มอีกสัก3ประตูก็ไม่ได้ก็ไม่คิเลนะ
6: ใช่
7: ไม่คิเลเลยมีขนาดยามาว่าจะยิงได้โอ้โหยังไปโดนขวาง
6: โดนบล็อก
7: โดนเซฟอะไรอย่างเงี้ย
6: สารพัดสารเพก
7: ็
6: คือแบบมันยังมาไม่ได้
7: ใช้คำว่าสู้กันไม่ได้เลยได้ไหม
6: ใช่ผมว่าห่างชั้นเลย
7: ห่างชั้นนะ
6: คือเป็นอีกหนึ่งคู่คล้ายๆฝรั่งเศสกดสวีเดน
7: อ
6: ่ะวันนั้นก็สู้ไม่ได้แล้วก
7: ็
6: เหมือนกันคือควรจะยิงได้มากกว่า3ทั้งคู
7: ่ชื่อชั้นสเปนออสเตรียมันเหมือนไม่ได้ห่างกันเยอะแต่พอเห็นเล่นเมื่อคืนแล้วว่า
6: โอ้โห
7: ห่างจริง
6: คือผมยอมรับไปนะผมคิดว่าออสเตรียควรจะสู้ได้มากกว่านี้ความรู้สึกอ่ะเราเห็นสเปนแบบเขายังกราฟเขายังไม่พุ่งมาก
7: ก็คุณอู๋ตัวนักเตะออสเตรียดี
6: ดี
7: มันเล่นในบุนเดสหมดเลย
6: โอ้บุนเดสน่าจะ 80-90%
7: นะใช่แล้วคุณซื้ออย่างดันลาฟก็ที่เหล่ที่ไหนล่ะ
6: ครับ
7: ของดีอ่ะ
6: เจอสเปนกราฟพุ่งมาเรียบร้อยเลย
7: เวลาปุนเต้บอกมาเลย10ลับก็ไม่กลัว
6: โอ้โห
7: ถ้าลูกทีมเล่นได้แบบนี้นี
6: ่โอ้โ
7: หนี่แหละมันสมกับทีมเต็งแชมป์อ่ะ
6: เขาค่อยเปิดเผยตัวเองขึ้นมานะนะครับสเปนก็มาตามนัดแล้วก็
7: มาตามนัดมาตามคาดมาตามทรงเลย
6: แล้วมันทำให้นัดต่อไปเนี่ยการผ่านเข้ารอบของสเปนปุ๊บเนี่ยโอ้โหซีดเลยเพราะว่าคุณไปชนกับโปรตุเกสอ่ะ
7: มันอ่ะ
6: ทีเนี้ยโปรตุเกสเลยอ
7: ่
6: ะ
7: ไม่พีโดก็ยาเมาอ่ะต้องมีใครตกรอบอ่ะ
6: เออต้องมีสักคนน่ะต้องเป็นคนฝ่ายน้ำตาตกอ่ะ
7: ฟีฟ่าบอกขอสลับได้ไหมขอไปสลับคู่เบลเยียมกับอเมริกาได้ไหม เอาสเปนเจออเมริกาโปรตุเกสเจอเบลเยียมก็ได้
6: มันจะได้ผ่านเข้ารอบทั้งคู
7: ่เอออยากคือฟีฟ่าคงอยากให้ผ่านอ่ะ
6: มันหนีกันไม่ออกแล้วแหละ
7: น
6: ะครับสเปนก็กลับมาผมให้เป็นนัดที่ฟอร์มดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์เลย
7: ใช่
6: นะครับเจอออสเตรียแล้วชนะได้แบบขาดลอยควรจะยิงได้มากกว่า3ด้วย
7: ถ้าเจอฝรั่งเศสแบบนัดที่ดีที่สุดของทั้งคู่มันนะ
6: จริง
7: เออผมว่ามันอ่ะ
6: ครับ
7: แต่คู่เนี้ย เขาก็มีโอกาสเจอกันที่รอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะ
6: อือ
7: ฮึใช่ไหม
6: ไอ้ทีมไหนนะ
7: สเปนกับทางด้านฝรั่งเศสอ่ะ
6: ใช่ถ้าคุณฝ่าด่านไปได้นะในรอบรอง
7: รอบรอง
6: ต้องไปเจอกันในรอบรองนะครับถ้าฝ่าด่านกันไปได้ทั้งหมดนะต้องไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับ
7: โปรตุเกสกับสเปนถ้าใครผ่านไปรอบ8มองข้ามได้ไหม
6: พอได้ผมว่าพอได้เพราะว่าคุณจะไปเจอกับสหรัฐหรือว่าเบลเยียมเนี่ย มันพอที่จะผ่านได้ถ้ามองถึงศักยภาพแล้วนะไม่น่าพลาดแหละถ้าเป็นใครก็ตามที่ผ่านเข้าไปได้นะ
7: ครับนะช่วงแรกเอาคู่เดียวเนาะ
6: ใช่คู่เดียวก่อนแล้วกัน
7: สองคู่ค่อยมาว่ากันก
6: ็ครับ
7: ยิงคู่2อุปรุเกตก็มีอะไรพูดถึงเยอะเลย
6: ดราม่าเยอะเลยนะครับดูข้อความมาหน่อยนะครับ4689899นะครับบอกนักเตะคนไหนชอบคนมีอายุและชอบนางแบบคนไทยตอบเดซิเร่ดูเอดูมรกตเอมรกตเนี่ยอ๋อโอเคนะครับดูเอครับครับผมสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ครับสหรัฐยาวๆครับรอบรองอย่างน้อยครับสหรัฐก็น่ารักน่าลุ้นนะแต่ว่าคุณต้องไปชนสเปนหรือว่าโปรตุเกสถ้าคุณผ่านเบลเยียมได
7: ้16เนี่ยผมกลัวว่าไอ้ผีที่มันพื้นมาจากหลุมมันจะเก่งไง
6: อืม
7: เบลเยียมอ่ะ
6: อ๋อคิดว่าเบลเยียมจะลากทองได้สู้กันได้สู้กันได้
7: แต่วันนั้นลูดิกาเซียเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียเน
6: า
7: ะ
6: เขาก็กล้า
7: เปลี่ยนสำนองสำรองแบบโหกล้าถอดตัวหลักออกอ่ะ
6: เชื่อเหอะวันนั้นเนี่ยถ้าคุณถอดเดอะบอยถอดโดกูออกแล้วตกรอบนะ
7: ก็โดน
6: ยับอ่ะยับแบบไม่มีชิ้นดีแน่ๆแต่เข้ารอบมานี่กลายเป็นตัดสินใจที่แบบโอ้ยทำไมเก่งจังเลย
7: วันนั้นผมพากับพี่อู๋อยู่กูหนูเชื่อป่ะ
6: พี่ตกใจว่าเปลี่ยนทำไม
7: ไม่รู้ดิการเสียถ้าเป็นโค้ชคนอื่นเขาจะออกมาวากข้างสนามรู้ที่จะเสียมจดอะไรวะนั่งจดอยู่นั่นแหละจริงมัน
6: จดจนเราต้องแซว
7: เออจดอะไรนักหนาวะแต่พอเขาแก้เกมได้กล้าถอดเดอะบอยแต่ว่าตัวเปลี่ยนเกมจริงๆอ่ะผมว่าเป็นลูกกู
6: ลงไปแล้วเกมรับมันกดดันเกมรับได้เยอะไงทั้งความใหญ่ทั้งความเร็วของลูกกูนะครับ
7: ครับ
6: บอกว่าชอบคุณหนูเล็กให้เกียรติผู้อื่นชอบพี่เอกแต่งเพลงลูกทุ่งไพเราะไม่ชอบมนมามี่ค่ะ
7: เอ้ยพี่มนเขาก็สไตล์เขา
6: วันนั้นแคนาดาแอฟริกาใต้กับจะพักแต่มันเหมือนขาดของอ่ะต้องเปิดดูอ่ะแล้วก็สนุกมากด้วยเกมนั้นน่ะ
7: มันเพราะเราดูมัน10วันแล้วมันชินแล้วไง
6: ให้ใช้คำดีนะขาดของเหมือนจะลงแดงใช่
7: ไ
6: ห
7: มมันก็ต้องดู
6: เออได้พักผ่อนได้แบบได้เบรกอะไรบ้างนะครับอ่ะเบรกแรกไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ17:59แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมานะครับพูดคุยกันต่อในอีก2คู่ที่เหลือแล้วก็ SMS ส่งเข้ามาได้นะครับ4689899 SMS ด้วยนะครับ Facebook YouTube เดี๋ยวไว้ค่อยไปอ่านกันนะครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
4: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: นายที่นายออนทัวร
9: ์ดอยม่อนจองหนึ่งในยอดดอยที่สวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตากและเชียงใหม่โดดเด่นด้วยวิวภูเขาสลับซับซ้อนทุ่งหญ้าสีทองและทะเลหมอกยามเช้าที่งดงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์ของนักเดินป่าค่ะเส้นทางขึ้นดอยม่อนจองเต็มไปด้วยความท้าทายและความงดงามของธรรมชาตินักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นชมทุ่งหญ้าสีทองกว้างสุดสายตาและจุดชมวิวหัวสิงที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้แบบ360องศาโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวดอยม่อนจองจะเต็มไปด้วยทะเลหมอกและแสงพระอาทิตย์ยามเช้าที่สวยงามอย่างน่าประทับใจค่ะดอยม่อนจองจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติและการผจญภัยนอกจากจะได้สัมผัสความงดงามของพื้นป่าและภูเขาแล้วยังเป็นสถานที่ที่ช่วยเติมพลังใจและสร้างความทรงจำดีๆให้กับผู้มาเยือนได้อย่างไม่รู้ลืมเลยค่ะ
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
12: เข้าสู่ช่วงที่2ของนาทีนายกูรูครับ 18:06 นะครับช่วงนี้ขอขอบคุณครับโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช้อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1,500,000 บาทครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช้อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
13: ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเก็บข้อความมันอีกสักนิดนึงเนาะ
12: ได้ครับบอกเอเชียนครับไทยแพ้ญี่ปุ่นกี่ลูกดีตอบตามความเป็นจริงแบบไม่เข้าข้างไทยครับทั้งสองท่านโอ้อีกนานครับ
13: ก็ต้องดูว่าญี่ปุ่นมาชุดเต็มหรือเปล่า
12: อีกนานอีกนาน
13: ถ้าชุดใหญ่ชุดลุยบอลโลกก็สามสี่ลูกก็ต้องมี
12: เราตรงนี้เราตอบครับแพ้แค่ศูนย์หนึ่งก่อนแล้วกันให้พี่คนนี้เขาส่งข้อความมาถามอีกเขาถามหลายรอบแล้วแพ้แค่
13: จะเอาแบบไทย
12: แบบฉิวเฉียดแล้วกันศูนย์หนึ่ง
13: แพ้แบบให้อายหรือจะเอาแบบแพ้แบบไม่อายล่ะ
12: 01 01
13: ถ้าแพ้แบบไม่อายก็01 02
12: 23ได้มั้ยแพ้23
13: แบบถ้า23ไม่ใช่แค่ไม่อายนะผมว่าญี่ปุ่นโดนด่าด้วยอ่ะ
12: มันเลย
13: เป็นบอลญี่ปุ่นน่าจะด่าทีมตัวเองอ่ะ
12: นะครับดูไฮไลท์อังกฤษอ๋อพี่จอมลั่นมายิงสะเดาไปเลยลูกผมถามใครครับพ่ออย่างลั่นเลยครับอ๋อวันนั้นแฮร์รี่เคนเค้า
13: แกเคยพากในพรีเมียร์มาแล้วนี่
12: เคย
13: สะเดาเลยน้องอ่ะ
12: กูแล้ววันนั้นแฮร์รี่เคนมันก็ยิงแบบบ้าจริงนะยิงแบบตะลึงจริงๆอ่ะลูกที่แบบ
13: โคตรคม
12: ยิง 2-0 นะ
13: ก็ถึงว่าถ้าอังกฤษไม่มีเคนใครจะได้แบบนี้มั้ยว
12: ั
13: ตกินก็ไม่น่าถึงฮะ
12: โอ้ไม่ได้ได
13: ้วัตกินยังห่างกับห่างเคนเยอะ
12: ใครจะยิงอยู่ดีลากมาปึ้งยิงแบบโบเว่อร์เข้าไปเลยนะครับสวัสดีค่ะนะเองนะอู๋ครับ2กูรูพี่รักน้องเลิฟแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกค่ะเมื่อเช้าหนูยอมอดทนเพื่อจะดูนาโดค่ะเป็นการอดนอนที่คุ้มค่ามากๆที่เห็นนาโดพักบอลแล้วตวัดสวนตัวประตูแบบเยี่ยมมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นลูกล้ำหน้าก็ตา
13: ม
12: ทักษะสุดยอดจริงๆเธอลงทุนแฟนนอน
13: ถึงช่วงที่สำคัญสำคัญโดก็ยังเขาเรียกว่ามีประโยชน์กับโปรตุเกสอยู
12: ่แต่จริงๆนะไอ้ลูกที่มันล้ำหน้าลูกนั้นที่เขาแบบปึ๊บแล้วก็ดีดสวนเนี่ยมันเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นเขาบามาพักใหญ่เลยนะแบบนี้
13: ใช่ๆก็มีก่อนหน้านี้ที่บูโน่ไหลให้ยิงเกมประตูแรกที่โปรตุเกสชนะอันนั้นแหละ
12: ลูกนั้นก็เข้าท่า
13: แต่ว่าเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยอย่าไปเปิดเผื่อเหมือนตอนแกวัยรุ่นนะ
12: ไม่ได้
13: ไม่ไหวอ่ะสปีดไม่ไหวละ
12: เลข4แล้ว
13: เปิดห่างซะเลย2หลา3หลานี่ยังพอได
12: ้ผมคิดเหมือนคุณเธอลงทุนเลยแล้วว่าแบบลูกนั้นเนี่ยเป็นลูกที่แบบดูสมบูรณ์แบบอ่ะจับปุ๊บดีดสวนปั๊บเลยแต่ล้ำหน้าจริง
13: ใ
12: ช่มันก็ไม่ได้
13: นิดเดียวอ่ะ
12: ล้ำหน้าไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับ
13: ครับ
12: ดูข้อความใน YouTube กันนิดนึงแล้วกันนะครับสวัสดีคุณปั๊กด้วยนะครับคุณอนันตพงศ์บอกสวัสดีครับพี่เอกสีหมอกกับพี่อู๋ได้ประตูครับ
13: สวัสดีครับ
12: มีฉายาให้ตลอดเลยนะคุณอายาสมเลยครับบอกวันนี้วันเกิดหยองครับอายุ45ละอ๋อนี่วันเกิดพี่หยองเหรอเมื่อเช้าพากับพี่ปูใช่ไหมตอน10โมง
13: ออสเตรเลีย
12: ตอน10โมงเช้านะครับสวัสดีเอกอูวันนั้นผมดูเอกภาพเยอรมันเอเชียทีกเยอรมันใช่ไหมผมดูแล้วเอกออกอาการวันนั้นน่ะฮะ
13: อ๋อผมเชียร์เยอรมันใช่ไหมใช่ใช่ผมจะได้สนุกทำภาพแบบออนไลน์กับพี่อูอ่ะ
12: ครับ
13: คือก็ให้อยากให้เยอรมันเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ย
12: ครับ
13: ไม่ใช่แค่ผมหรอกฟีฟ่าก็อยากให้เข้า
12: เพราะว่าได้ปารากวัยเข้าไปเนี่ยเรตติ้งมันดูน้อยลงไป
13: แต่ปารากวัยวันนั้นเล่นดี
12: ครับ
13: ก็เขาเรียกว่าเอาเยอรมันอยู่นี่โอ้โหจังหวะสวนกลับพวกเอามิลอนเอ็นซีโซวิ่งเป็นม้าเลยวันนั้นน่ะ
12: เดี๋ยวเจอฝรั่งเศสเลยเดี๋ยวรู้เลยปารากวัยเนี่ย
13: ครับ
12: นะฮะสุสานวันเกิดพี่หยองครับไม่แน่ใจว่าวันนี้มานินทาด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
13: เที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงคืนทุ่ม
12: หนึ่งถ้ามาเดี๋ยวรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่หยองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาดูรายละเอียดนะครับในคู่ต่อมาดีกว่าพี่เอก
13: ครับผม
12: อันนี้แหละดราม่าสุดๆเลยไม่ได้ต่อเวลาไม่ได้มีจุดโทษแต่ว่ารายละเอียดภายในเกมนี่มันเยอะซะเหลือเกินนะครับก็คือการเจอกันระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชีย นะครับในวันที่หลายๆคนก็มองว่าโครเอเชียยุคนี้น่ะก็อาจจะค่าเฉลี่ยอายุภายในทีมทั้งหมดเนี่ยมันสูง
13: ใช
12: ่แล้วฟอร์มก็อาจจะไม่ได้ดีมากเจอโปรตุเกสก็อาจจะสู้ยากหน่อย
13: ถ้าแฟนบอลที่ตามโครเอเชียมาตั้งแต่สัก8ปีที่แล้ว
12: ครับ
13: เด็กใหม่ขึ้นมามันก็ยังไม่เต็มเนาะหมายถึงว่ายังเห็นพวกโมดิตปาซาลิตเปรีสิตโควาซิตยังอยู่กับทีมอยู่อ่ะ
12: ก็หน้าเดิมๆหมด
13: ก็หน้าเดิมๆอ่ะ
12: ม
13: ันก็เติมเต็มไม่ทันแต่ก็อาจจะได้ในเรื่องความเก่า
12: ใช่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้โปรตุเกสก็เลือกพักแบรนโดซิลวาทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนเขาเล่นไม่ออกนะ
13: เกมแรกได้ออกสตาร์ทตัวจริง
12: แล้วก็โดนเปลี่ยนออก
13: โดนนัดที่2ก็ให้จอเฟลิกมาเล่นแทน
12: ใช่นะครับวันนี้นี่ก็เลือกที่จะใช้เลย์เอาเป็นตัวจริง
13: ครับ
12: นะครับแต่ว่าตัวอื่นที่ยังมากันครบก็คือบรูโน
13: ่
12: วิตินญาแล้วก็เนเวสที่เป็นตัวหลักๆนะครับ
13: ครับ
12: ขณะที่โครเอเชียลูก้าโมดิชแน่นอนครับนำทัพแล้วก็มาเตโอโควาซิชผมว่านี่คือหัวใจความแข็งของโครเอเชียอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ถอยเอาอีวานเปริซิชไปเล่นตัวรับด้านซ้าย
13: ครับ
12: เหมือนเขาก็ทำได้ดีนะ
13: เขาเคยเล่นกับพีซีแต่ว่าตอนพีซีบางทีก็เล่นเป็นวิงบางทีก็เป็นปีกก็ได้หมด
12: ก่อนหน้านี้เขาก็เล่นเป็นวิงในนัดแรกๆกับโครเอเชีย
13: ใช่
12: แล้วก็นัดที่แล้วเขาก็เป็นแบ็คนะครับเมื่อวานนี้ก็เล่นตำแหน่งเดิม
13: ครับ
12: นะครับเป็นแบ็คซ้ายแล้วก็กองหน้าก็ยังเป็นอันเต้บูดิเมียนะครับโดยที่พักยอสโกกวาร์ดิโอด้วยนะ
13: ครับผม
12: ก็พักยอสโกกวาร์ดิโอเป็นนัดที่2นะครับรายละเอียดในเกมนะครับก็สู้กันสนุกเลยนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันในครึ่งแรกเนี่ยผมว่าออกเบียดแล้วก
13: ็
12: ดูใกล้เคียงกันมาก
13: ๆครับผม
12: นะครับ
13: ก็เหมือนไม่อยากโดนก่อนทั้งคู่นะ
12: จริงเพราะครึ่งแรกเนี่ยโอกาสยิงตรงกรอบของทั้งคู่คือโปรตุเกสเนี่ยครองบอลใส่อยู่เยอะตลอดก็ตามนะครับแต่ว่าโอกาสยิงในจังหวะที่มันจะแจ้งจริงๆเนี่ยมันน้อย
13: ครับ
12: นะโครเอเชียก็โอ้โหครึ่งแรกนี่ครองบอลสู้ไม่ได้เลยแต่ว่าก็ยังรักษาสกอร์ได้นะครับ0ประตูต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยโครเอเชียเป็นฝ่ายบุกนะไม่ใช่บุกดิดันขึ้นนำก่อนแล้วเป็นจังหวะนะครับที่ไม่มีตัวประกบที่อีวานเปริซิชเนี่ยอยู่ด้านซ้ายในเขตโทษที่เติมเข้าไป
13: โอ้แล
12: ้
13: ว
12: โล่งๆ
13: เข้าเหลี่ยมเปริซิชมันก็เก่าอยู่แล้วนะ
12: ปวดด้วยอีซ้าย
13: เรียบร้อยเลย
12: ไปยังเข้าไปแล้วนะนี่โอ้โหขึ้นนำ1ประตูต่อ0เลย
13: คนที่เป็นแฟนโปรตุเกสอ่ะโครเอเชียนำนาที53นี่ผมเลยมีเสียวนะ
12: เพราะว่ามันเป็นจุดครึ่งหลังเพิ่งเริ่มมาไม่ถึง10นาทีแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนเลยนะครับโปรตุเกสก็มานะครับเกือบจะตีเสมอได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือลูกล้ำหน้าของคริสเตียโนโรนัลโดที่แบบจับบอลลงแล้วก็ดีดส่วนตัวผู้สาวประตูเข้าไป
13: นิดเดียวเอง
12: นิดเดียว
13: ลูกนี้เป็นลูกที่แบบเป็นการเข้าทำที่สวยมาก
12: นะครับหลังจากนั้นนี่ก็ไม่รอช้าครับโปรตุเกสหลังจากตามหลังก็เปลี่ยนตัวยกชุดเลยนะแล้วเป็นการเปลี่ยนตัวที่แบบมันดูแบบมันดูฮือฮาน
13: ี่โรเบโตมาร์ติเนสใช่ไหม
12: ใช
13: ่4โคต้าเลยนะ
12: เปลี่ยนทีเดียวแบบยก
13: ล็อตเนี่ย4โคต้าเลย
12: ใส่ตะกร้าเปลี่ยนมาเลยแล้วคนที่เปลี่ยนเนี่ยวิตินญาบรูโน่เนโต
13: ้
12: แล้วก็กันเซโร่คือในลายของกันเซโร่กับเนโต้เนี่ยผมสังเกตมาหลายนัดละเวลาเปลี่ยนเขาโดนชอบโดนเปลี่ยนคู
13: ่กันเซโร่เล่นไม่เต็มเกมสักแมตช์อะ
12: ไอเนโต้ด้วยคนส่วนใหญ่
13: เพราะว่าแบ็คอย่างหรือแบ็คขวาแบ็คซ้ายโปรตุเกสไม่เคยเล่นเต็มเกมนะบางทีถอดนูโน่เมนเดสออกขยับเจ้ากันเซโร่ไปเล่นซ้ายไอ้เจ้าเซเมโดมายืนขวาอะไรอย่างเงี้ย
12: แล้ว
13: มันเปลี่ยนกันเล่นได
12: ้แล้วเขาชอบหยอดคอนเซซาลงมาแทนเนโต
13: ้
12: หลายนัดมักจะเป็นแบบนี้
13: ใช่
12: แต่ว่าการเปลี่ยนวิตินญากับบรูโน่เฟรนเดสออกเนี่ยโอ้โหมันก็ทำให้แฟนๆแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
13: นี่ขนาดว่าโปรตุเกสชนะกระแสตามหลังมายังมีนะ
12: ยังพอมี
13: เออ
12: แต่ว่าตัวที่ลงไปมันระดับแบนาร์โดซิลวาฟรานซิสโกคอนเซเซาเนลสันเซเมโดแล้วก็กอนซาโลรามอสก็คือเอากองหน้าไปช่วยโรนัลโดเล่น
13: ใช
12: ่นะครับพอเปลี่ยนได้สัก5นาทีเนี่ยเห็นผลแต่ว่ามันมาจากลูกจุดโทษ
13: เคลียร์ไหม
12: ไม่เคลียร
13: ์มองในมุมเคลียร์หรือมุมไม่เคลียร
12: ์ไม่เคลียร
13: ์กอดเลยนะ
12: ผมว่าฟุตบอลมันโดนเนื้อโดนตัวกันได้แต่ลูกนั้นเนี่ยเอาจริงๆผมก็ในใจลึกๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ดูหน่อมน้ำไปหน่อยความรู้สึกอ่ะนะครับเพราะมันมีจังหวะที่ใครนะไอ้วลาสิตนะไปเหมือนจะโอบนะครับเรนาโตเวก้าม
13: ันผู้สื่อจะมองที่เจตนาป่ะมือไปกอดอย่างเงี้ย
12: คือแต่ว่าพอเราก็คิดว่าแบบผมก็คิดว่าแบบเออมันความรู้สึกส่วนตัวบอกผมว่ามันคิดว่าน่าจะต้องแรงกว่านี้สักหน่อยแต่ทีเนี้ยโหอดีตนักเตะผู้สันทัดกรณีหรือแม้กระทั่งพวกนักวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับจังหวะนี้
13: ก็เหมือนที่คอปออกมาบอกไงคือถ้าลักษณะแบบนี
12: ้ครับอาร์เซนอล
13: ฟาวอ่ะนอนคงไม่ได้แชมป์ที่น
12: ี่เอาไปเปรียบเทียบกับอาร์เซนอลไอจังหวะที่ไปรบกวนผู้สาประตูก่อนหน้านี้
13: ใช
12: ่ซึ่ง
13: ในประตูที่เยอรมันนำ 2-1 ไง
12: ใช่
13: ประตูที่โจทันทาโมงอ
12: ่ะนั่นแหละแล้วโดนยืดไปนะครับซึ่งจังหวะเนี้ยกระทั่งเปียลูจิคอลีน่าก็ยังออกมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีแบบมันกระทบกระทั่งมันโดนเนื้อโดนตัวแน่อยู่แล้ว
13: เมื่อคืน
12: คุณก็ต้องมีศิลปะในการเป่าหน่อย
13: เมื่อคืนใครเป็นผู้ตัดสินเนี่ย
12: ผู้พุทธศิลป์ผมไม่ค่อยคุ้นหูเลย
13: จากนอร์เวย์เหรอ
12: ใช
13: ่เอสการ์ดใครวะ
12: เอสเปนเอสการ์ดจากนอร์เวย์คนนี้เป็นประเด็นพอมันเป็นจุดโทษปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็ท่ามกลางนะครับ

0: ค้านสายตาของนักวิเคราะห์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งแฟนบอลว่าอันนี้มันเบาไปไหมนะครับมันอะไรหรือเปล่าแต่ว่าด้วยดุลพินิจของพุทธศิลป์เขาก็เป่าให้เป็นลูกจุดโทษ
1: ครับ
0: แล้วก็แน่นอนคริสเตียโนโรนัลโดนะครับสังหารเข้าไปก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โปรตุเกสเนี่ยกลับมาตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1
1: ผมนึกภาพไม่ออกพอตอนที่คือเขาปล่อยผู้ศิลป์ปล่อยใช่ไหมแล้วมี VR เรียกใช
0: ่ไ
1: หมใช่แล้วก็มาดูจ
0: อก็ไปดูแล้วก็แบบตัดสินให้เป็นลูกจุดโทษคือมันก็โอบมันก็มีมือแหละแต่ว่ามันถามว่ามันแรงมันขวางแบบเต็มขนาดนั้นไห
1: ม
0: ขนาดคอลินายังบอกว่าฟุตบอลมันเป็นเกมมันเป็นเกมกีฬาที่ต้องมีการปะทะ
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะไปให้ความสำคัญ 100% กับการใช้ VAR
1: อ
0: ๋
1: อเข้าใจละคือถ้าเคสแบบเนี้ยคุณไปทำกับผู้สาประตู
0: อ
1: ันเนี้ยอาจจะฟาสมมติว่าฝ่ายรับนะ
0: อันนี้เป็นตัวประกอบ
1: อันนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าเขาจะปกป้องผู้สินมากกว่าแต่นี่มันเป็นผู้เล่นเอาฟิลด้วยกัน
0: ใช่
1: อาจจะมองว่ามันเบาไป
0: มันก็เขาก็ประกบกันอยู่เขาก็แบบพยายามจะหนีตัวประกบอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบจับกันบ้างอะไรกันบ้าง
1: แสดงว่าเคสที่เสียงแตกนะคุณหนูทั้งโอเคให้ก็ได้แต่ไม่ให้ก็เยอะ
0: ไม่ให้เยอะโดยเฉพาะคอลิน่าบอกว่าให้คุณต้องมีศิลปะในการเป่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องยึดเอา VR เขาเรียกว่าอะไรเอากฎกติกาแบบ 100% อะไรขนาดนั้นน่ะเราต้องมีศิลปะมีอารมณ์ร่วมหน่อย
1: ขนาดว่าผู้เสียนหัวหลอดไฟอย่าง
0: คอลิน
1: น่ามาคอมเมนต์นี่
0: ใช่
1: ถือว่านะ
0: เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วย
1: ก
0: ับจังหวะนี
1: ้ครับผม
0: ที่ให้เป็นลูกจุดโทษ
1: เฮ้ยครั้งนี้เขาได้มาเป็นนี่ป่ะ
0: เป็นนะ
1: เป็นที่ปรึกษาของ
0: ก็เห็นมานั่งดู
1: ใน
0: ใช่ก็เห็นมาดูในฟีฟ่าค่อนข้างบ่อย
1: แต่ก็มันทำอะไรไม่ได้ไง
0: ก็โรนัลโดก็ยิงตีเสมอไป
1: ผมเข้าไปดูผู้สินคนนี้คุณหนูเขาเพิ่งตัดสินเกมนี้มันเกมที่สองนะ
0: ใช่ไหม
1: ผู้สินเขาที่เขาตัดสินเกมแรกไอ้เกมอุรุกวัยเสมอกับเคเบิร์ต2-2
0: วันนี้เป็นเกมที่สอง
1: เกมที่สอง
0: อายุเพิ่ง38เองนะ
1: ใช่
0: เป็นผู้ตัดสินแบบเพิ่งเข้ามาอยู่ในฟีฟ่าเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าเนี่ยปีที่9เองโอ้แต่ว่าเขามาตัดสินตั้งแต่อยู่29เลยนะ
1: ตัดสินเด็กๆมาพวกยุทธอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: ก็โดนวิจารณ์ไปพอประมาณเยอะเลยนะครับพอกลับมาตีเสมอ 1-1 ปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีจังหวะที่โครเอเชียโอ้โหเมื่อคืนน่ะโครเอเชียบุกแบบแรกเราเล่นกับโปรตุเกสสนุกเลย
1: ครับ
0: ยิงเข้าก็ไม่ได้
1: ไอ้ช็อต 2-1 ล้ำ
0: ซูชิตล้ำ
1: อ
0: ันนั้นดีใจเป็นโอ้โหดีใจกันยกใหญ่เลยก็ล้ำไปนะครับ
1: แล้วมันนาที8-1แล้วนะ
0: เออลูก
1: ช็อตที่โครเอเชียยิงอ
0: ่ะแต่ก็ล้ำจริงนะครับจนตัวสำรองของโปรตุเกสมาแผลงฤทธิ์นะครับลูกเปิดที่แบบโอ้โหลาเฟลเลอไม่เปิดแม่นขนาดนั้น
1: ก็คนมงก็มงดี
0: โอ้มงดีมาก
1: ลามอสก็จอมไปหาอยู่แล้ว
0: เปิดดีมงเชียบสมบูรณ์แบบลูกนี้ของโปรตุเกสคิดเคลียร์เลยมงแบบเสียบฟุบเข้าไปเลยอ่ะ
1: แล้ว8-1ถอดโดออกนะ
0: ถอดโดออกก่อน
1: แต่ถอดโดนาที8
0: หมดแล้วแหละ
1: ผมว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันไม่ได้มากเท่ากับการถอดวิจินยาถอดบูโน่ออกใน6-3หรอกเพราะว่าผมก็คิดเหมือนกันนะคุณหนูว่าเฮ้ยกล้าขนาดนั้นเลยวะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยเหตุและผลเนี่ยคุณก็ควรเป็นโรนัลโดแบบนี้ตั้งนานแล้ว60-70นาทีเขาก็หมดแล้ว
1: อาการติดลูกเกรงใจ
0: ติดลูกเกรงใจเมื่อวานนี้พอเปลี่ยนออกปุ๊บก็นะครับได้ประตูในนาทีที่90+4
1: 90นี่คิดว่านาทีบาปดราม่าจะจบแล้วนะ
0: ไม่จบ
1: แต่ไม่จบครับโอ้โหโคเชียจะมายิงประตูใช้คำว่าได้ประตูตีเสม
0: อ
1: 2-2
0: ครับ
1: แต่คุณดูก็โดนยึดคืนอยู่ดี
0: ล้ำหน้า
1: เคลียร์ไหมลูกเนี้ยเพราะเกมเนี้ยจบ90นาทีเขาทดเจ็บ10
0: ครับเยอะ
1: 10นาที
0: ใช่คือลูกเนี้ยมันก็เป็นปัญหาคาราคาซังจนถึงณขณะนี
1: ้
0: เพราะว่ามันเป็นจังหวะเปิดเข้ามาจากริมเส้นด้านซ้ายแล้วตัวสำรองเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปเล่นในเขตโทษเนี่ยมันมีทั้งปาซาลิดแล้วก็มาตาโนวิชคือลูกเนี้ยมันไอผ่านจังหวะแรกมาเผินๆเนี่ยเราดูแล้วแน่นอนว่าแม่งมันโดนหัวเรนาโตเวก้าก องหลังโปรตุเกสก่อนจะทะลุไปถึงนะครับเจ้าปาซาลิดแล้วปาซาลิดก็นะครับต่ออีกจังหวะเข้ากลางให้ยอสโกวาร์ดิโอยิงเข้าไปแต่ทีเนี้ยพอมาเช็ครายละเอียดกันจริงๆเนี่ยเฮ้ยไอจังหวะเปิดจากริมเส้นเนี่ยมันไม่ได้โดนแค่เวก้าก่อนโดนเวก้าเนี่ยมันโดนมาตาโนวิชด้วยต้องใช้ชิปในฟุตบอลเช็คดูว่าบอลเนี่ยมันเฉี่ยวศีรษะของมาตาโนวิชแล้วค่อยไปโดนเวก้
1: า
0: แล้วก็ค่อยไปถึงไอ้เจ้า

0: ไม่เจตนา
1: แต่ก็เมื่อวานเขาบอกเขาพยายามหลบแล้วหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าพอไปโดนเฉี่ยวศีรษะแต่อันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่เฮ้ยมันโดนมาตาโนวิชแล้วกราฟจากชิปในฟุตบอลมันขึ้นจริงๆเนี่ยเขาก็เลยมองว่าพอมันบอลมันมาโดนมาตาโนวิชเนี่ยมันก็ถูกเป็นนับว่าเฮ้ยจังหวะบอลออกจากหัวมาตาโนวิชเนี่ยแล้วปาสลิดเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า
0: ไม่แล้วถ้าไม่โดนเวก้าถ้าไม่โดนมาตาโนวิชมันบอลมันก็ไม่มาถึงไง
1: คือแต่ทีเนี้ยเขากำลังวิจารณ์กันว่าไอการโดนเฉี่ยวศีรษะของมาตาโนวิชเนี่ย มันก็แทบจะไม่ให้ทำให้จังหวะเนี้ยมันเปลี่ยนเข้าใจป่ะพี
0: ่
1: คือถ้าไม่โดนมันก็คงไปถึงปาสลิดโดยที่ไม่ต้องล้ำหน้าถึงแม้ว่าจะเฉี่ยวเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อลูกฟุตบอลขนาดนั้นคือแต่เทคโนโลยีมันฟ้องมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันกราฟมันขึ้นว่ามันโดนมาตาโนวิชแล้วบุรสินก็ไปเช็คโอ้โหเช็คกันอยู่พักใหญ่แล้วก็ยึดประตูนี้ของโครเอเชียไปแบบโอ้โหเจ็บใจอ่ะ
0: เจ็บปวดนะคือลูกนี้ถ้ายิงเข้าอ่ะมันเอ็กซ์ตร้าไทม์แน่แน
1: ่ครับ
0: เพราะมัน10 90บวก3
1: อืม
0: พอไม่ได้มันก็ไปกลับเหมือนกันนะ
1: ซึ่งจุดเนี้ยนักวิเคราะห์วิจารณ์อดีตนักเตะผมไปนั่งอ่านดูนะไม่ว่าจะเป็นพอสโคองรีซาลาตันเนวิลอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นนักวิจารณ์แบบคนดังๆในวงการเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยนะลูกเนี่ยไม่มีเลยครับ
0: มันก็ต้องยอมรับว่า
1: ใจโครเอเชียกันหมดเลย
0: เมื่อก่อนเนี่ยคือเดี๋ยวนี้พอมันมีอะไรเกี่ยวกับการตัดสินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นดราม่านะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยมันจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์หรือจะด่าจะชมอ่ะมันผ่านทางทีวี
1: ครับ
0: วิทยุมันแค่นั้นเองเพราะว่านักเตะบางคนคุณก็ถูกรับเชิญไปเป็นคอมเมนเตอร
1: ์
0: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไง
1: โ
0: ซเชียลมันมีทุกคนน่ะไหนจะ Twitter ไหนจะเพจ IG
1: เขาให้ความเห็น
0: มันสามารถวิพากษ์วิจารณ์มันมารอบทิศทางนะ
1: เปียร์ลูจิคอลิน่ายังออกมาความคิดเห็นแต่เขาก็ไม่ได้ฟันธงนะเขามองว่าการตัดสินเนี่ยมันควรต้องใช้เขาเรียกศิลปะอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อย่าไปยึดโยงกับเทคโนโลยีให้เป็นหลัก 100%
0: อันนี้ผมเห็นด้วยนะผมว่าการตัดสินฟุตบอลน่ะคำนี้ถูกเลยบางทีมันก็อาจจะใช้ศิลปะ
1: Feeling
0: ใช้ประสบการณ
1: ์
0: คุณจะมาแบบมาเป๊ะอย่างนี
1: ้
0: อีกหน่อยคุณก็ใช้หุ่นยนต์ตัดสินก็ได้
1: เขาก็เลยมองว่า
0: เอาคนมาตัดสินก็ได้
1: บางทีผู้ตัดสินเนี่ยก็ไปยึดที่จะเอาเทคโนโลยีมาปกป้องตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่ต้องใช้วิจารณญาณเลยอะไรเงี้ย
0: คือพอคุณหนูพูดแบบเนี้ยเกี่ยวกับคอร์เรน่าเป็นไปได้ไหมว่าผู้ตัดสินยังไม่เก่าพ
1: อ
0: ที่จะแบบไอ้คำที่คุณหนูพูดอะตัดสินตามกฎตามเทคโนโลยีนี่หรอวะไม่งั้นกูซวยอีก
1: เขาใช้คำว่าคุณอย่าไปยึดโยงเอาเทคโนโลยีตั้งเป็นหลักอ่ะคือเอาจิตใจเอาความรู้สึกเพราะว่าเขามองว่าไอ้เกมระดับใหญ่รอบน็อกเอาท์มันมีความสำคัญการตัดสินมันมีผลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ความรู้สึกส่วนตัวประกอบในการตัดสินประกอบกับเทคโนโลยีด้วย
0: คือผมว่าเกมเนี้ยเป็นเกมใหญ่เกมนึงนะ
1: จริง
0: ทำไมคุณไม่เอาผู้ตัดสินที่ซีเนียร์กว่านี้ประสบการณ์เยอะกว่านี้มาทำหน้าที่ตัดสินนะไอ้คนคัดสรรในการเอาผู้ตัดสินมาตัดสินในแต่ละเกมอ่ะบางทีมันก็ต้องดูความใหญ่ความเล็กของเกมด้วยนะ
1: ครับอันนี้เขาอายุหลัก38
0: 38คุณเอาผู้ตัดสินคนนี้ไอ้เจ้าเอสการ์ดเนี่ย
1: เ
0: อสเป็นเอสการ์ดเนี่ยคุณเอาไปตัดสินอเมริกาบอสเนียก็ได้เม็กซิโกเอกวาดอร์ก็ได
1: ้คือชื่อไม่คุ้นจริงๆนะ
0: คุณต้องไปเอาผู้ตัดสินพวกเยอรมันฝรั่งเศสหรือที่แบบมันมีความเจนจัดอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเยอรมันอ่ะตัวแปลงไปเท่าไหร่ครั้งเนี้ย
1: ไปดิ
0: ก็ไม่เอาตัวแปลง
1: ไปดิเบอร์ใหญ่เขาต้องไปอยู่แล้ว
0: หรือจะเอาระดับเบอร์หนึ่งของจักรวาลอย่าง
1: โอลิเวอร
0: ์แอนโทนีเทเลอร์อย่างงี้ก็ได้ผมก็ได้เพราะว่าเผลอๆมันจะรู้จักอุปนิสัยของนักเตะของทั้งสองทีมว่าเล่นในพรีเมียร์ก็เยอะนะ
1: คือเขาพยายามจะอธิบายว่าจริงๆไอ้บอลโดนหัวมาตาโนวิชเนี่ยมันเฉี่ยวแต่ว่าถ้ามันไม่เสี่ยวศีรษะมันก็ต้องถึงปาสลิดอยู่แล้วคือเขาบอกมันไม่ได้มีผลต่อการเล่นโดยรวมทั้งหมดอ
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่า VR และการตัดสินในเกมเนี้ยหูโปรตุเกสได้กับได
1: ้
0: ไปกับส่วนโครเอเชียเนี่ย
1: เสีย
0: ทั้งจุดโทษทั้งโดนลิฟคืนนะ
1: ยิงเข้า2รอบก็ไม่ได้
0: ก็คืออย่างน้อยอินโปติโน่ก็กูไม่สนเรื่องเน
1: ี้
0: ยกูขอโดเข้าพอ
1: แต่ซาลาตันแรงสุดซาลาตันบอกว่าเนี่ยเหมือนฟีฟ่าจะพยายามจะให้โรนโดเข้ารอบ
0: ก็ทุกคนมันก็
1: ซาลาตันพูดแบบนี้นะ
0: คิดได้อยู่แล้ว
1: เขาบอกว่าคุณย้อนกลับไปตั้งแต่เขาระงับโทษแบนโรนโดในบอลโลกครั้งนี้แล้วเพราะว่าในนัดรองสุดท้ายรอบคัดเลือกเขาโดนไล่ออกนัดสุดท้ายในรอบคัดเลือกเขาโดนแบนไปหนึ่ง
0: อี
1: กสองเขาไม่โดนนะ
0: เคสเมสซี่เหยียบ สลาตันออกมาโวยป่ะ

0: ยังไม่มียังไม่มี
1: ไม่มีย
0: ังไม่มีเขาบอกเนี่ยการระงับโทษแบนของโรนัลโดไว้2นัดในบอลโลกจริงๆโรนัลโดไม่ควรจะได้ลงเล่นใน2นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่
1: ม
0: ซาลาตันบอกเนี่ยคุณก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเขาเอื้อให้โรนัลโดขนาดไหน
1: เบอร์ใหญ่มันก็ได้เปรียบอ่ะชื่อเมสซี่ชื่อโรนัลโดอ่ะ
0: มันก็ทำให้เรามันทำให้เราคิดได้เลยว่าเออเขาก็อาจจะต้องการให้พวกซูเปอร์สตาร์เข้ารอบเขาวะ
1: ก็ใช่
0: ก็มีส่วน
1: ใช่ใช
0: ่ก็มีส่วนให้เป็น
1: คือถ้าเอาแค่ความเป็นซูเปอร์สตาร
0: ์
1: บอลโลกครั้งเนี้ยโอ้โหมันก็ต้องโดกับเมสซี่เนาะ
0: อ
1: ันนี้ไม่นับเรื่องฝีเท้านะก็คุณอู๋โปรตุเกสไปพักในโรงแรมอ่ะก็ยังโผล่มาระเบียงมาโบกไม้โบกมือแฟนบอลยังตามมาถึงโรงแรมนะ
0: อ้าวแน่นอน
1: มันทำให้บรรยากาศมันยังคึกคักอยู
0: ่แล้วมันมีกระแสว่าถ้าจบให้โรนัลโดได้แชมป์โลกเงี้ยมันจะสมบูรณ์แบบ
1: มันก็ต้องทีมมันก็ต้องเก่งด้วย
0: มันก็ด้วย
1: มันก็ต้องโปรตุเกสมันก็ต้องเก่งด้วยมันก็ต้องไปให้สุด
0: แต่ว่าเรื่อง
1: จะมาทำเหมือนเกาหลีใต้ก็ไม่ได้นะ
0: โอ้นั้นโกง
1: นั้นมันอันนั้นก็โอ้โหอินฟานติโน่ก็ต้องโดนด่า
0: เทคโนโลยีสมัยนี้มันโกงขนาดนั้นไม่ได้แล
1: ้
0: วแต่ว่าพยายามเขาก็มองว่าแบบซาร่าบอกมันก็จะเอื้อประโยชน์ไงก็เอื้อในบางจังหวะที่มันควรที่จะแบบชี้เป็นชี้ตายอะไรเงี้ยอย่างเกมเนี้ยมันมีแต่อดีตนักเตะนักวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเห็นใจโครเอเชียกันหมดเลย
1: คือถ้ามองอีกมุมนึงนะพวกอดีตนักเตะ
0: ทุกคนอ่ะ
1: ก็เหมือนเรานี่แหละคุณหนูบางทีมันก็เชียร์บอลแบบตามความรู้สึกอ่ะแต่ถ้าเอาเรื่องกฎเกณฑ์กฎกติกาเทคโนโลยีผมว่าคนพวกเนี้ยอดีตนักฟุตบอลอดีตโค้ชอ่ะเขาจะรู้น้อยกว่าผู้ตัดสินอยู่แล
0: ้
1: วในขนาดบางเกมที่เราเห็นว่าเป็นกฎอ่ะ
0: ครับ
1: นักเตะบางคนยังไม่รู้เลยซึ่งเราก็งงอ่ะไอ้กฎนี้มันยังไม่รู้ซึ่งเราก็รู้เป็นครั้งแรกอ่ะ
0: จริงจริง
1: ละเอียดนะบางทีแบบ
0: ละเอียดเกิน
1: หูยวัวกันทั้งทีมอ่ะ
0: ออ
1: กับกฎเนี้ยแสดงว่านักเตะมันก็ไม่ได้
0: บางทีนักเตะมันเข้าใจผิดบางคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าบางกฎมันต้องเป็นแบบนี
1: ้ยิ่งถ้ายิ่งเป็นอดีตนักเตะคุณก็วิจารณ์ได้ทั้งหมดเพราะว่าคุณออกมาพูดมากคุณก็ไม่ได้โดนต้นสังกัดปรับหรือมาปาล์
0: ม
1: อ่ะแต่คุณไปดูเดี๋ยวพวกนักเตะที่มีสังกัดอยู่ตอนนี้ไม่มีใครกล้ามาพูดหรอก
0: เขาต้องพวกอดีตนักเตะทั้งนั้น
1: มันต้องอดีตนักเตะ
0: ก็ไม่เห็นนะ
1: ถ้ายิงเบอร์ใหญ่ออกมาเนี่ยโอ้ย
0: ซาลาตันไม่สนโลกเลยซาลาตันด่ายันฟีฟ่าคือบอกมันเอื้อประโยชน์กันไปแล้วแบบนี้
1: ถ้าซาลาตันเนี่ยยังน่าเชื่อถือได้นะแต่ถ้าฟานดูฟาสนี่
0: โอ้
1: น่าจะมีคนไปกดนิ้วให
0: ้ผมหารอยคีนไม่เจอนะมันไม่รู้รอยคี
1: นดูป่ะรอยคีน
0: ไม่รู้นะ
1: ดูบอลโลกป่ะรอยคีน
0: มันมีแต่พวกลูนี่นิกกี้บัตอะไรเงี้ยคือพวกนี้ไม่เคยไม่เห็นด้วยเลยเขามองว่าแบบไอ้เกมระดับเนี้ยมันควรจะต้องให้ไปต่ออ
1: ืม
0: คือแต่ว่าเทคโนโลยีมันฟ้องมาแต่เขามองว่าไอ้บอลโดนมาตานูบิดอ่ะมันโดนจริงแต่ว่ามันแทบจะไม่มีผลต่อวิถีบอลความแรงของบอลหรือแม้กระทั่งมันจะทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางอะไรขนาดนั้นน่ะยังไงไม่โดนมันก็ถึงอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ใ
1: ช่ก็โปรตุเกสก็เข้ารอบต่อไป
0: ครับ
1: ไปชนกับสเปนเนาะรอบ16ทีมสุดท้าย
0: โอ้แต่มันก็ค้างคาในความรู้สึกของโครเอเชียอยู
1: ่คือถ้ามันแพ้ชนะกันโปรตุเกสชนะ 2-1 นำตั้งแต่นาที70แล้วมันไม่มีดราม่าโดนยึดคืนโดนจุดโทษอะไรเงี้ยมันก็เคลียร์ไงใช่ไหมแต่พอมันมีจุดแบบเนี้ยมันก็โอ้โหเสียดายอ่ะ
0: มันควรจะได้ต่อเวลาไง
1: นะฮะคู่สุดท้ายครับสวิตเซอร์แลนด์กับทางด้านแอลจีเรีย
0: ครับคู่นี้ก็
1: แข่งผมว่าคู่เนี้ย
0: สู
1: ส
0: ี
1: มีโอกาสเล่นจนถึงต่อเวลาจุดโทษ
0: อ
1: ืมแต่พอผมมาดูไฮไลท์อ่ะผมว่าบอลสวิตเหนือกว่าเยอะนะ
0: เหมือนมีจังหวะได้น้ำได้เนื้
1: อ
0: ผมว่ารูปเกมโอกาสยิงเนี่ยมันดูไล่ๆกันแต่ว่าน้ำหนักได้น้ำได้เนื้อเนี่ยมันอยู่ฝั่งสวิตมากกว่า
1: ใช่
0: ไอพี่เอกกับผมเห็นตรงกันนะไอเนี่ยไอ
1: มันซัมบี้อะไอผมยังงงไอตัวนี้เปล่า
0: เลี้ยงไฟลับเลย
1: ที่มีข่าวว่านิวคาสเซิลจะเอารอตอนเขาอะเป็นยูทของของทนายไฟบวกจริงๆอะเขาอยู่เซอร์เวตแล้วก
0: ็
1: ไฟบวกเอามาตั้งแต่ตอนเป็นยูทละเล่นไฟบวกยู19เล่นลีก5 2แล้วก็เล่นทีมชุดใหญ่ของไฟบวกเนี่ยฤดูกาลเนี่ยจบฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลที่2
0: ครับ
1: ฤดูกาลแรกเล่น11เกมฤดูกาลที่2เล่นเป็น27เกม5ประตู4แอสซิสต
0: ์ขึ้นมายึดตัวจริงเลย
1: ใช่เด็ก20ปีนะเว้ย
0: เราเลี้ยงไฟลับเลยอ่ะ
1: ยูฮันมันซัมบี้เนี่ยดีมากอ่ะ
0: ร่างกายแข็งแรงด้วย
1: ก่อนมาครั้งเนี้ยถ้าไม่ใช่แฟนบอลบุนเดสลีก้านะค
0: ุ
1: ณโนเนมาก
0: ผมก็เพิ่งเคยเห็นเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ดูบุนเดสเท่าไหร่
1: ใช่ใช่
0: ต้องไปถามพี่อู
1: ๋เลยต้องถามจันอู๋จันบี
0: อ่
1: ะที่ภาคบุนเดสอยู่อ่ะ
0: โอ้กันเลี้ยงสะบัดเลยตัวเนี้ย
1: โคตรดีเลย
0: จริงเล่นดีมากเลี้ยงแต่นัดแรกๆแล้วนะครับ นะสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยแบบเมื่อวานนี้ก็นำตั้งแต่จริงๆนำเร็วด้วยแหละจาก10นาทีแรกนะครับบิลเอมโบโลก็มาจากจังหวะที่มันซัมบี้เนี่ยแหวกลุยมาถึงเส้นหลัง
1: ลูกที่เอมโบโลไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เอาเท้าม
0: า
1: คุณแค่เอาเท้ามาให้โดนบอลแล้วมันก็เข้าอ
0: ่
1: ะต้องยกเครดิตให้เจ้ามันซัมบี้นะ
0: เปิดยัดใส่ขาเลย
1: โอ้แหวกลุยที่มันมาก
0: แล้วก็อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนคือครึ่งหลังไม่ถึง1นาทีสวิตมาได้ประตูจากดานเอนดอย40กว่าวิได้ลูกที่2เลยครึ่งหลัง
1: ผมรู้สึกว่าฟุตบอลคู่นี้ก่อนแข่งมันไม่หนีกันมาก
0: ม
1: ันไม่มีใครกลัวใครมันไม่มีทีมไหนต้องมาเน้นตั้งรับรอสวนกลับคนอื่นนึกออกป่ะ
0: มันก็เปิดไปเลย
1: มันก็เลยทำให้ฟุตบอลน่ะเปิดแล้วมันสู้สนุกยิ่งพอมีสกอร์มาเร็วอ่ะอีกทีมนึงอ่ะไม่ต้องคิดแทคติกอะไรละจะเอาคืนจะเอาคืนมันก็ทำให้ฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับมันผัดกันอ่ะ
0: เล่นกันสนุกเลย
1: เล่นกันสนุก
0: สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือว่ากาน่านะ
1: ครับผม
0: มีโอกาสไปถึงรอบ8ได้เลยนะ
1: ใช่
0: ดูจากคู่แข่งนะ
1: ผมสรุปให้นะครับรอบ32ทีมสุดท้ายเล่นกันมาเนี่ย10เท่าไหร่อ่ะ13คู่ละค่ำคืนนี้เหลืออีก3คู่นะครับทีมที่เข้ารอบไปแล้วนะครับมีปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสแคนาดาเจอกับโมร็อกโกนะครับสเปนเจอกับโปรตุเกสสหรัฐอเมริกาเจอกับเบลเยียมสายบนสายซีกซ้ายนี่เขาเคลียร์แล้วนะ4คู่8ทีมส่วนซีกล่างนะครับก็มีบราซิลเจอโนเวเม็กซิโกเจอกับอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์รอเจอผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียกับกาน่าอันนี้ก็สูสีส่วนค่ำคืนนี้ครับอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดใครชนะคู่นี้จะไปเจอกับออสเตรียแล้วก็อียิปต
0: ์
1: วันนี้3คู่สุดท้ายของรอบ32ทีมสุดท้ายละ
0: อาร์เจนตินานี่เข้ารอบ8ไปเลยมั้ยได้เลยไหม
1: ผมให้รอบรองคือถ้ามันมาตามเส้นทางอ่ะอาร์เจนตินารอบรองต้องมีอยู่ที่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือบราซิล
0: อ
1: ันนี้พอเราเห็นแค่ธงชาตินะโ
0: อ
1: ้โหถ้าเจอบราซิลเจออังกฤษก็บันอ่ะ
0: ใครก็ได
1: ้เพราะว่ามีสตอรี่ทั้งคู่ไง
0: คือแล้วแก๊งข้างล่างเนี่ยผมว่าไม่ขนามืออาเจนหรอกอาเจนกวาดเป็นรอบรองเลย
1: ผมก็คิดเหมือนกันนะ
0: เออไม่น่าพลาดอ่ะถ้าเมสซี่ยังเล่นได้ขนาดนี้นะ
1: เ
0: สียแต่ว่าเมสซี่อาจจะเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยอันนั้นก็แล้วแต
1: ่เดี๋ยวรอบนี้ไม่ใช่ว่าเจอเคปเบิร์ตเล่น
0: แต่งไปเจ็บขึ้นม
1: าเจ็บหนักนี่ซัวเลยนะ
0: มันก็ไม่แน่นะอะไรก็เรื่องอาการบาดเจ็บก็ไม่เข้าใครออกใครด้วย
1: นี่เท่ากับว่ารอบ32ทีมสุดท้ายคุณหนู
0: ครับ
1: เบอร์ใหญ่ที่หลุดแบบไม่น่าเชื่อก็คือฮอลแลนด์กับทางด้านเยอรมันเนาะ
0: ใช่2ตัวเอ
1: เป็น2ตัว2ทีมที่ไม่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสูงทีมสุดท้าย
0: นอกนั้นก็เป็นไปตามเขาเรียกอะไรขนาดทีมเลยเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ควรเป็นอาเจนนะ
1: ใช่
0: อาเจนเจอใครดีอะเจออียิปต์แล้วกันเจอซาร่าเดี๋ยว
1: ซาร่ากับทางด้าน
0: เมสซี่ไปแล้วก็ด้านล่างเนี่ยถ้าเอาแบบสมน้ำสมเนื้อหน่อยผมว่าให้โคลอมเบียไปเจอสวิตอะจะดูสนุก มากกว่าการเจอกาน่า
1: ผมนึกว่าทีมจากโซนแอฟริกาเนี่ยร่วมกันไปอีกเพียบเลยที่เข้ารอบมาได้มีโมร็อกโกทีมเดียวนะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้แอฟริกาใต้ตกมีเซเนกัลตกไอวอรี่โคสต์ตก
0: ครับ
1: เดี๋ยวเมื่อเช้าก็อัลจีเรียตกเหลือกาน่า
0: เหลือกาน่าคืนเนี้ย
1: กาน่าคืนนี
0: ้แล้วแต่ละทีมที่ตกอ่ะนิดนึงนะคือทีมจากแอฟริกาตกไปเนี่ยอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยโดนแคนาดายิงทดเจ็บ
1: ใช่
0: แล้วก็ที่โมร็อกโกเข้ารอบไปนี่ไม่นับไอวอรี่โคสต์แพ้นอร์เวย์ก็โดนยิง5นาทีสุดท้าย
1: เซเนกัลนี่เจ็บปวดสุดแล้ว
0: เซเนกัลโดนแซง3ลูกเนี่ยแล้วแต่ละทีมที่ตกรอบไปแบบโอ้โหผมว่า
1: เดียคองโกก็เสียดาย
0: ก็โดน
1: ถ้า
0: อังกฤษ5นาที
1: ถ้าไม่มีเคนะแต่ไอที่แบบดูแล้วดูห่างๆก็คือเอาเจเรียนี่แหละ
0: ครับ
1: ที
0: ่แพ้สบายหน่อย
1: แพ้แบบไม่ได้ลุ้นอะไร
0: ไม่ได้มีดราม่าอะไรขนาดนั้นนะครับ
1: เดี๋ยวพรีวิวเอาไว้ช่วงหน้าเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอดูทางคอมเมนต์นิดนึงคุณอภิชาติบอกว่าสวัสดีครับคุณอู๋ได้ดู End of Era เหรอที่โมดิตกอดอำลากับโดหลังเกมแล้วซาบซึ้งมาก
0: อ๋อที่เขาทักทายกัน
1: ในความรักและความเคารพทั้งคู่ยิ่งดูคลิปโมดิตเอามือตบหน้าอกโด2ครั้งบอกถึงความรักของทั้งคู่อะไรประมาณน
0: ี้ก็อยู่ด้วยกันมานานกับเรอัลมาดริดนะ
1: โมดิตคือหนึ่งในนักเตะที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแก๊งเนี่ยโมดิต
0: พวกห้าสมัย
1: โทนี่โคลสแกเรตเบลโรนัลโดอ่ะ
0: ไอพวกกาเดียดานิเอลกาบาคาวอีกคนไอพวกเนี้ยได้ประมาณ 4-5 สมัย
1: ใช่คุณมดแดงบอกว่าดีครับพี่เอกพี่หูหงแดงมีนักเตะใหม่ย้ายเข้ากี่คนแล้วครับ
0: ชักเก
1: ้คือชักเก้มันซื้อตั้งแต่มกราคมแล้ว
0: แต่ก็เพิ่งเปิดตัวใช่ไหม
1: เป
0: ิ
1: ดตัวแต่ถ้าได้ก็ไอ้นี่ไอ้วิกตอร์มุนยอส
0: วิกตอร์มุนยอสที่แบบเป็นจริงเป็นจัง
1: นอกนั้นก็ส่วนยุทธนี่ไม่นับนะก็คงจะมี
0: ม
1: าคุณชุติเทพสวัสดีครับโดยังอยู่ดีใจมาก
0: ครับ
1: คุณแอนโทนีจ็อบสเปอร์ถึงผลงานจะไม่ดีแต่ผลงานนอกสนามดีเลยนะครับแฟนเยอะสนามใหญ
0: ่
1: มีเงินซัพพอร์ตแล้วคุณซื้อก็สามารถดึงนักเตะได้ด้วยครับประมาณนี
0: ้โอ้โหเอาจริงนะถ้าเสริมทำขนาดนี้นะผมบอกเลย
1: ก็โฟมีลุ้นอ่ะ
0: โอ้อาจจะลุ้นแชมป์อ่ะเอาจริง
1: คุณนิพนธ์ว่าเชลซีน่าสนใจคือโค้ชใหม่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องรอให้อลองโซ่ทำงานไปก่อน
0: อืมใช่
1: แล้วผมก็ยังมองว่าการซื้อขายเชลซีก็ยังไม่นิ่งนะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลแมนยูพวกนี้ยังไม่นิ่งหรอกซิตี้แมนยูไอซิตี้หรืออาร์เซนอลด้วย
0: คือพวกนี้จะเสียนักเตะด้วยแหละ
1: อืม
0: อย่างเชลซีก็จะเนี่ยพวกกุสโต้นะครับกูคูเรย่าก็จะมีโอกาสย้ายทีม
1: คุณอัมพรสวัสดีครับทักทายมาบอลโดนหัวโปรตุเกสจังหวะสุดท้ายก็นั่นแหละมันก็วุ่นวายเรื่อง
0: มันโดนหัวมาตานูวิ
1: ท
0: เนี่ย
1: เรื่องพวกนี้แหละ
0: แต่มันก็จะมีมองว่าแบบคือส่วนใหญ่เนี่ยผู้ตัดสินเขาจะแยกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้ามันโดนถ้ามันไม่โดนมันก็วิถีบอลมันก็เหมือนเดิมอะอย่างเงี้ย
1: คุณพิเศษบอกว่าผู้จัดน่าจะรู้น้อยกว่าผู้ตัดสินนะครับอย่าวิจารณ์เลยไม่วิจารณ์ไม่ได้สิคุณพิเศษมันเป็นประเด็นที่คือถ้าเราสองคนมองแค่กันสองคนไม่เป็นไรไงแต่เคสพวกนี้ก็อย่างที่คุณอู๋บอกอ่ะคอลีน่าเป็นผู้ตัดสินเขาจะมองไม่เหมือนผู้ตัดสินเลย
0: เขาพยายามจะมองว่าจริงๆมันควรใช้ฟิลลิ่งอารมณ์ศิลปะแล้วก็ยึดโยงว่าให้ลูกเนี้ย
1: อดีตนักเตะเขาก็ออกมาโวยวาย
0: มันตัดสินแล้วมันมีความผลกระทบต่ออีกทีมหนึ่งหนักขนาดไหนอะไรประมาณนี้
1: คืออย่ามามองว่านักจัดรายการเป็นผู้รู้นะบางทีเราก็เอาจากข้อมูล
0: ผมก็ไปอ้างอิงคำพูดเขามาแหละ
1: อดีตผู้ตัดสินระดับเบอร์หนึ่งของฟีฟ่าเขาก็มาพูดกันนะครับคือแล้วบางทีเราก็เอาเรื่องพวกนี้แหละมาแสดงมุมมองเราต่อ
0: คือก่อน
1: ซึ่งมันไม่มีถูกมันไม่ผิดหรอก
0: ก่อนที่ผมจะมาพูดอย่างเงี้ยผมไปนั่งอ่านมาหลายคนแล้วนะ
1: ไม่งั้นเรื่องฟุตบอลมันก็ไม่มีคอมเมนเตเตอร์เด
0: ้ครับใช่มันก็มีความเห็นกันได้
1: สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได
0: ้ครับ
1: ส่วนใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับจังหวะลูกโทษเขาให้เพราะมีโอกาสหม่งโดนลูกถ้าไม่โดนรวบเอวหรือเปล่าครับถ้าไปถึงทิศทางที่ลูกไม่ผ่านหน้าเขาจะไม่ให้แน่นอน
0: ก็ดุลพินิจแหละ
1: ใช่ดุลพินิจ
0: ก็มุมมองของแต่ละคนนะครับ
1: คืออาจจะตีความว่าถ้าอาจจะดึงเสื้อก็อาจจะปล่อยผ่าน
0: ครับ
1: แต่เจตนาของเขามันโอบอะไรอย่างเงี้ย
0: มันแบบไปล้างอะไรไว
1: ้มันตีความตรงนี้แหละมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะหนักหรือไม่หนัก
0: แต่มันก็มีหลายความคิดเห็นว่ามันก็เบาไปอ่ะฟุตบอลเป็นกีฬาที่โดนเนื้อโดนตัวกันได้ทำอะไรแค่นี้จะฟาวเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: คุณประพิษสวัสดีนะครับพัทยาทักทายมา
0: ครับ
1: คุณเอ็มแปลกนะครับพอเขามีเทคโนโลยีให้ตัดสินให้ถูกต้องยังจะให้ผู้ตัดสินใช้ความรู้สึกตัดสินด้วยพี่บอกว่าโคเอเชียเสียประโยชน์ในการตัดสินโปรตุเกสผิดเหรอครับ
0: ก็ไม่ผิดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกคือทีมที่โดนตัดสินนะมันเสียผลประโยชน์อยู่แล้วซึ่งเราไม่ได้มองว่ามันถูกหรือมันผิดไง
0: ครับ
1: ก็โคเอเชียโดนลิฟต์โดนจุดโทษจะบอกว่าโปรตุเกสเสียผลประโยชน์ได้ยังไงคือบางทีฟังมันก็ต้องตีความด้วยนะ
0: เออนะครับคือเขาพยายามจะมองว่าจริงๆแล้วคุณอย่ามาเอาเทคโนโลยีเป็นหลัก 100% คอลีน่าพยายามอธิบายแบบนี้เขาบอกว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาความรู้สึกอารมณ์อ
1: ย่างนี้ก็ต้องไปโทษไอ้นี่คอลีน่าเลย
0: มันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยฟิลลิ่งอะไรประมาณนี้
1: เพราะไอ้คำบางคำข่าวบางข่าวเราไม่ได้พูดเอง
0: เราไม่ได้พูดเอง
1: แล้วก็เอามาจากผู้สันทัดกรณีทั้งนั้นแหละ
0: แล้วเขาบอกว่าในรอบลึกๆที่มันมีความหมายอะไรแบบนี้การตัดสินแล้วมันมีผลกระทบต่ออีกหนึ่งทีมมากๆเนี่ยบางทีมันต้องใช้ดุลพินิจของตัวเองให้มันเยอะมากกว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นที่ตั้งเขาพยายามอธิบายแบบนี
1: ้ครับผมคุณคินวัตรบอกว่าเชียร์เมสซี่ครับพรุ่งนี้จะมีประตูไหมผมว่ามี
0: ผมว่าเป็นวัน
1: ที่เละอะเคเบิร์ตเละ
0: หมดละเอาจริงหมดคุณไม่มีพิษสงอะไรต่อไปแล้วเคฟเวิร์ดอ่ะผมว่าพรุ่งนี้โดนแน่นอนผลปรากฏว่าย
1: ัน0-0แล้ว0-0เดี๋ยวผมไปดูซิไอ้โวซินย่าตอนนี้คือผมว่า IG เขายังนิ่งอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า 5:00 นะถ้าเซฟเมสซี่ยิ่งถ้าเซฟจุดโทษเมสซี่ได้นะ
0: โอ้โหลองให้แบบเมสซี่หลุดเดี่ยวนะ
1: โจซิม่าดีอาร์ตหรือว่าโวซินย่าเนี่ยคือยังเหมือนเดิมคุณหนู17.6 ล้านอยู
0: ่เดี๋ยวเขาง้างเซฟสักทีนึงเดี๋ยวยอดจะขึ้น
1: ไปกดติดตามเขาได้นะ IG อ่ะ

0: โวซีโวโวโวซินย่านะโวซินย่า
1: ครับโวซินย่าดูข้อความเมื่อกี้ใน Facebook ใช่ไหมพี่
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวผมกลับมาดู SMS กันต่อนะครับคนที่เขาชอบส่งข้อความซ้ำๆมาบ่อยๆนี่คุณอู๋กับพี่เอกคิดว่าเขาผิดปกติอะไรหรือเปล่าครับตอบตามความเป็นจริงนะ
0: ก็อาจจะอยาก
2: ไม่เป็นไรหรอกว่า
0: อยากให้เราตอบ
2: แค่ย้ำคิดย้ำทำ
0: ในอยากให้เราตอบว่าใครดีหรือไม่ดีแล้วอู
1: ๋เดี๋ยวก่อนนะผมชอบท่านน
0: ี้ไม่ดีอ่ะ
1: ผมชอบท่านนี้ตอบตามความเป็นจริงนะครับเรียนแบบคนเมื่อกี้ไงคนนี้คนเรียนแบบ
0: ไม่บางทีมันเป็นคำถามเดิมที่ส่งมาถามหลายครั้งอย่างนี้ไง
1: แต่ถามทุกช่วงเลย
0: คือถ้าถามทุกช่วงมันถามทุกช่วงที่เป็นดีเจคนละคนไม่เป็นไรไงแต่บางทีอ่ะ
1: โดนเราสองคน
0: พี่ที่ส่งมาต้องย้อนกลับว่ะเอกอูเคยส่งมาแล้ว
1: ก็ตอบแล้ว
0: ส่งแบบใหม่มาก
1: เราก็ตอบแบบเดิมไปแล้วนะฮะถ้าโปรตุเกสได้โค้ชอย่างอันเชลอตติหรือว่านะครับนาเกลส์มันทีมจะยกระดับได้มากขึ้นไหมผมว่ามีส่วนเพราะว่าการที่เขามาร์ติเนสคุมเบลเยียมแล้วช่วงที่นั้นที่เบลเยียมโหเป็นระดับหนึ่งของโลกอ่ะอยู่ประมาณ 3-4 ปีอ่ะก็ไม่ได้แชมป์เลยอ่ะแต่เป็นระดับหนึ่งของโลกอ่ะเขาก็โดนวิจารณ์เยอะ
0: ผมว่ากาเซียหนักกว่านี่มาร์ติเนสนะมันเขาก็อาจจะมาอยู่ในช่วงที่นักเตะมันไม่พีคด้วยแหละ
1: ก็ยากไง
0: มันก็ยาก
1: เขามาเล่าช่วงต่อกับเบลเยียมตอนนี
0: ้
1: จริงๆถ้าโปรตุเกสได้โค้ชที่มันแบบมันไม่ใช่โรเบโต้มาร์ติเนสก็น่าสนใจ
0: คุณต้องไปเอานู่นเลยระดับเอลิเก้
1: ครับ
0: คอนเต้เป๊ปคอปหรือของบาร์ซ่า
1: ครับไอฟริก
0: ฮันซี่ฟริก
1: ฮันซี่ฟริกที่แบบบุกมัน
0: ๆหรือไม่ก็ลองรับลังนิกมาทำโปรตุเกสเนี่ยผมว่าจะดีกว่าน
1: ี้โอ้โหแกมันแน่นอน
0: ผมว่าน่าจะดีกว่าน
1: ี้เกมแบบแผนแกเยอะรับลังนิกเนี่ยจังหวะจุดโทษของโปรตุเกสมันก็เหมือนจังหวะเตะมุมที่ห้ามโดนตัวประตูนะครับบอกจังหวะลูกเตะมุมยังได้ประตูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็นี่ไงเราถึงพูดไงถ้ามันเป็นนักเตะด้วยกันน่ะ
1: ครับ
0: มันอาจจะได้รับการปกป้องน้อยกว่า
1: ครับ
0: ผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ไปโดนตัวผู้สาประตูไงซึ่งผมว่ามันใช่อยู่แล้วหนู
1: ครับ
0: แล้วครั้งนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยคุณเวลาไปโดนประตูไปขึ้นเบียดขึ้นโมงอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผู้เล่นฝ่ายลูกจะเสียฟาวนะแต่ผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ด้วยกันน่ะ
1: ครับ
0: มันอาจจะน้อยอ่ะ
1: มันไม่ค่อยเห็นจังหวะอะไรแบบนี้นะครับหมอฟีฟ่าเขาก็ต้องทำตามเจ้าภาพสั่งไว้ครับ
0: ไม่หรอก
1: มันก็ไม่เกี่ยวอะไรเจ้าภาพหรอก
0: ถ้าฟีฟ่าทำตามสั่งเจ้าภาพอ่ะ
1: ครับ
0: หูเจ้าภาพจะเชียร์ใครอ่ะเมสซี่กับโด้อ่ะคุณเอาแค่สองเคสนี่พออ่ะ
1: ผมว่า
0: คุณคิดว่าฝรั่งเศสจะยอมอังกฤษสเปนจะยอมหร
1: อยาก
0: ยาก
1: ไม่มีทางหรอกครับ
0: ใช่
1: ผมถามตรงๆครับซีเรียสครับบอลโลกในรอบ16ทีมระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผู้ตัดสินจะเป็นคุณถนอมบริคุณและผู้ช่วยผู้ตัดสินจะเป็นคุณชัยเลิศงามสมหรือคุณโจฟีค
0: ุ
1: ณโจฟ
0: ี
1: ก็หาเรื่องอย่างน
0: ั้นเดี๋ยวนะเขาประกาศผู้ตัดสินมายังเนี่ย
1: ยัง
0: ใจเย็น
1: ๆยังไม่มาใช่ไหมมาแค่แบบมาแค่สองคู
0: ่รอบต่อรอบอ่ะ
1: ใช่เอ้ยโอลิเวอร์จะตัดสินแคนาดาโมร็อกโกนะไม่เคยโอลิเวอร์เนี่ยแล้วก็ผู้ตัดสินจากอุซเบย์เนี่ยนะครับตันตาเชฟตัดสินฝรั่งเศสกับปารากวัยเนี่ยหลังจากนั้นก็เขาค่อยประกาศออกมา
0: โหระดับไม่ขึ้นฟีฟ่าคุณคิดอะไร
1: เอาไปตัดสินแคนาดาน
0: ี่โนหนึ่งของพรีเมียร์นี่โนหนึ่งของยูฟ่านี่โนหนึ่งของฟีฟ่านะ
1: คุณ
0: โอ้โห
1: ไม่ได้บิ๊กแมตช์อ่ะ
0: คุณเอาโมร็อกโกไปตัดสินไอ้คุณเอาโอลิเวอร์ไปตัดสินแคนาดาโมร็อกโกนี่นึกถึงพี่โหน่งด่าพี่หม่ำเลยนะ
1: ทำไม
0: เอากูมาฆ่าเฮ้ยโอลิเวอร์มันต้องระดับโปรตุเกสสเปนนู่น
1: ต้องบิ๊กแมตช์นู่น
0: บิ๊กแมตช์ต้องบิ๊กแมตช
1: ์อ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันพี่เอก
0: ได้เลย
1: สุดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้กันครับ

0: แอมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บอลโลกสตอรี
2: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดี่ยวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: กลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของนายที่นายกูรูกันนะครับ18:48 นะครับถ้าพูดถึงคุกกี้สอดไส้ผลไม้ต้องคิดถึงเดนมาร์กครับด้วยคุกกี้สุดพิเศษจากทางบริษัทอาหารยอดคุณหรือยูทฟูลฟู้ดที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างโปเต้ปาปิก้าคอนเน่สำหรับคุกกี้เดนมาร์กสอดไส้ผลไม้มีถึง3รสชาติรสสตรอเบอรี่รสลูกพรุนและรสส้มยูสุโดดเด่นด้วยรสชาติสัมผัสถึงรสผลไม้เหมาะสำหรับรับประทานคู่กับชากาแฟหรือว่ามอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคุกกี้คือมาร์ติเน่มาพร้อมความอร่อยที่เข้าถึงได้ง่ายรวมรสชาติสุดคลาสสิกถูกใจทุกเพศทุกวัยมีให้เลือกถึง3รสชาติอย่างรสมะพร้าวรสลูกเกดและรสช็อกโกแลตเหมาะสำหรับทานเล่นในวันสบายๆหรือว่าช่วงเบรกของการเรียนการทำงานทั้งคุกกี้เดนมาร์กและคุกกี้มาร์ติเน่เหมาะแก่การพกพาไปกินได้ทุกที่ครับโดยภายในซองแยกเป็นชิ้นเดี่ยวให้ทุกเทศกาลและวันพิเศษของคุณมีความหมายด้วยเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้และคุกกี้มาร์ติเน่โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
7: ครับผมช่วงท้ายนะครับรีวิวในศึกฟุตบอลโลก
6: ครับ
7: รอบ32ทีมสุดท้ายวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะ
6: ครับ
7: 3คู่เวลาคู่แรกก็โอเคออสเตรียอียิปต์ตี1ตรงนะ
6: โอ้โหออสเตรเลียอียิปต์
7: พักถ้า
8: ก่อน
7: ถ้าเปลี่ยนคู่ได้ผมขอเปลี่ยนให้เอเจนต์มาเล่นเนี่ย
8: เออ
7: พักก่อนใช่มั้ยร่างกายจะดูคู่ท้ายๆไม่ไหวอ่ะ
6: นะครับ
7: แต่ก็ต้องดูอ่ะอยากดูบังโมเนี่ย
6: อุตสูสีนะเพราะออสเตรียเองก็เข้ารอบมาด้วยการชนะเสมอแพ้
7: ครับ
6: ขณะที่อียิปต์เข้ารอบมาด้วยการชนะนัดเดียวเสมอ2นัด
7: จากจะเข้าที่1ของกลุ่มมาพลิกนัดสุดท้ายนี่แหละ
6: แรงกิ้งโลกก็ใกล้กันนะออสเตรีย27อียิปต์อันดับ29นะครับคู่นี้ผมว่านี่มีแนวโน้มการต่อเวลาสูงเลย
7: เอาละไอ้สูสีนี่จะดวลจุดโทษเนี่ย
6: เขาเจอกันมาล่าสุดอุ่นเครื่อง2010นะ
7: 16ปีที่แล้ว
6: อียิปต์ชนะ 3-0
7: น
6: ่ะนี่คือการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้นะครับ
7: ครับผม
6: พี่เอกในฐานะคนที่อยู่ใกล้ชิดโมซาร่าว่าไงครับ
7: ได้ดูมาทั้ง2ทีมอย่างที่คุณหนูบอกผมว่าใกล้เคียงมากโอกาสจะจบอ่ะเสมอผมว่ามีนะแต่ถ้าเลือกคู่ชนะผมชอบ อียิปต์มากกว่า
6: ผมเลือกซื้อทีเด็ดทีขาดกับเกรดนักเตะการจบสกอร์ที่ดูแบบดูมีอะไรมากกว่านักเตะออสเตรเลีย
7: ใช่
6: ว่ามามูสซาล่าหรือว่าซิโก้เนี่ย
7: คือ
6: แนวรุกอ่ะมันดูมีอะไรกว่า
7: เซเก
6: ้สำรอง
7: แก่ๆสำรองมันยังลงมายิงเลยหลายๆตัวชุดนี้ของอียิปต์อ่ะเฮ้ยผมว่าดีเกินคาดนะ
6: ซิโก้เนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นก็เล่นดี
7: วันนั้นที่เล่นกับเบลเยียมป่ะ
6: ครับ
7: ที่เสมือนเกมแรก
6: ใช
7: ่อียิปต์นำก่อนด้วยนะ
6: ใช่ครับ
7: ไอกาเซียถึงขนาดต้องเปลี่ยนลูกกูเนี่ยมันลงมาเปลี่ยนเกมเนี่ยสองเกมนะ
6: ลงมาแล้วกดดันกองหลังเข้าไปเลย
7: ผมว่าเด็กใหม่ๆของอียิปต์ชุดนี้ขึ้นมาผมว่าหลายๆตัวฟอร์มดี
6: ผมว่าอียิปต์เบียดได
7: ้
6: คู่นี้ออกเฉือนแล้วกันแต่ถ้าจะต่อเวลาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเกิดขึ้นได้แน่ๆ
7: ครับ
6: แล้วก็ตีห้าเลยนะพี่เอกลากมาตีห้านี่แหละครับเต็งนะครับเต็งต้นของทัวร์นาเมนต์บอลโลกแชมป์เก่าอาร์เจนตินา
7: ครับ
6: เจอกับเคฟเวิร์ดเคฟเวิร์ดจะมีปฏิหาริย์อีกไหมเพราะว่าเข้ารอบมาด้วยการเสมอทุกนัดนะครับเจอสเปนเจออุรุกวัยเจอซาอุไม่แพ้เลยส่วนอาร์เจนก็ตรงกันข้ามอาร์เจนตินานี่ชนะคู่แข่งทุกนัด
7: ครับ
6: สามนัดรวด
7: อ่ะ
6: วันนี้เจอเลโอเนลเมสซี่เข้าไปวัวซินย่าจะซ่าออกไหมอาเจนไม่ได้มีปัญหา
7: อะไร
6: เลย
7: เอาตามมาตรฐานนะผมว่า2ลูกอาเจนมีอ่ะมีในมือ
6: เนาะ
7: จะ3มั้ยอันนี้รอลุ้นเอา
6: ผมว่าความเล่นเกมรับความเป็นระเบียบวินัยในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะยังคงเป็นแบบนั้นแต่ว่ามองว่าเคปเวิร์ดที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าการเจอสเปนผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่สเปนชนะไม่ได้
7: แล้วยิ่งเคปเวิร์ดไปฟอร์มดีกับสเปนอ่ะผมว่าสกาโลนี่เองว่าเขาจะต้องทำการบ้านอ่ะ
6: จริง
7: ว่าเจอทีมรับต่ำๆแล้วเมสซี่เป็นประเภทที่แบบรับต่ำก็ยิงไกลคือเขาเรียกว่าอะไรอาร์เจนตินาการเขาทำมันไม่ใช่แค่พึ่งเมสซี่คนเดียวซึ่งเมสซี่ครั้งนี้ครบเครื่องนะหลุดเข้าไปยิงได้ยิงไกลได้ฟรีคิกได้อ่ะคุณหนู
6: แล้วทุกคนเหมือนเล่นเพื่อเมสซี่ได้เลยในทีมอาร์เจนติน
7: า
6: อีกอย่างวันที่เคปเวิร์ดไปยันสเปนอ่ะผมยังมองว่าเป็นวันที่สเปนยังเหมือนแบบเครื่องไม่ร้อน
7: ยามาไม่ได้ลง
6: เครื่องไม่ร้อน
7: น
6: ิโก้ก็สำรองลงมาก็ออดออดแอดทั้งคู
7: ่ใช
6: ่เกมรุกของสเปนมันก็ยังไม่ได้เต็มที่
7: เคปเวิร์ดเจอสเปน
6: ตอนนี้เลย
7: ตอนนี
6: ้มันก็อาจจะเปรียบเทียบกันได
7: ้ผมให้อย่างน้อยก็เอาสองลูกยืนพื้นมาลุ้นนัดแม่สามผมว่าเมสซี่ยิงอีกวันนี
6: ้ผมใจร้ายกว่าผมบอกเลยโดนไปสามแน่นอน
7: เฮ้ย
6: ปกติแน่นอน
7: ปกติคุณไม่ค่อยฮาร์ดคอร์นะคุณหนู
6: ผมว่าช่วงเวลา
7: แปลกนะ
6: ช่วงเวลาของเคปเวิร์ดหมดแล้วมันจะไม่มีปฏิหารสำหรับเขาอีกต่อไปแล้ว
7: 3-0 ให้ฟีฟ่ายิ้มเลยนะ
6: เขามาถึงตรงนี้ได้มันก็เป็นอะไรที่เกินเอื้อมไปแล้ว
7: เมสซี่ต้องมาตามนัดนะว่าพี่โดไปแล้วนะพี่โดไปยืนรอ16แล้ว
6: เผื่อเมสซี่ยิงอีกแน่นอนวันน
7: ี้ผมก็คิดว่าเมสซี่ยิง
6: ก็ไม่แน่ลูกใดลูกหนึ่งต้องมีเมสซี่อ
7: าจจะแฮตทริกก็ได้
6: ก็ไม่แน่
7: เพราะว่าโอ้โหลุ้นดาวซันโบนี่ก็ลุ้นกันมันนะ
6: โอ้แล้วพวกซูเปอร์สตาร์ยิงทั้งนั้นเลย
7: ใช่ครั้งเนี้ย
6: ตัวท็อปอ่ะ
7: ครั้งเนี้ยดาวซันโบอ่ะพวกตัวท็อปยิงหมดเลยอ่ะ
6: เดือดแน่ๆ
7: อ
6: ่
7: ะอาเจนขาดเหมือนกัน
6: ขาดลอยแน่นอน
7: คู่สุดท้ายครับ 8:30
6: ครับ
7: โคลอมเบียเจอกับกาน่า
6: เออ
7: ลืมไปพรุ่งนี้มันเสาร์เนาะ
6: วันหยุด
7: ใครอดหลับอดนอนดูบอลได้ครบเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องทำงานละ
6: ใช่โคลอมเบียมาดีนะครับชนะ2เสมอ1ขณะที่กาน่านี่ชนะเสมอแพ้มีทุกอย่างนัดสุดท้ายเนี่ยไปแพ้โครเอเชียแต่ยังดีพอในการเข้ารอบ
7: ครับผม
6: นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะอูเนี่ยโคลอมเบียกับกาน่า
7: โอ้ถ้าเป็นอุรุกวัยกับกาน่านี่น่าจะเดือดนะ ขอล้างแค้นหน่อย
6: อันนี้เป็นโคลอมเบียกับกาน่าโคลอมเบียก็แน่นอนครับนำโดยหลุยส์ดีอาสแล้วก็หลุยส์โซเรสนะจอห์นอาริอัสฮาเมสโรดิเกสเนาะเจฟเฟอร์สันเลอร์มาขณะที่กาน่านี่ทีเด็ดอยู่ที่องตวนเซเมนโย
7: อ
6: ันเดอายูนะครับโทมัสปาเต้นะครับที่เป็นแกนหลักที่เป็นตัวแบบตัวดังๆของเขานะ
7: เกมนี้เล่นที่ไหนเนี่ยทำไมคนดูเยอะหรอ
6: ครับ
7: ค่าตั๋วแพงขึ้นนะ
6: เล่นที่คันซัสซิต
7: ี้มาดูซูเปอร์สตาร์มาดูหลุยส์ดีอาร์ดูเซเมนโยอย่างเงี้ยใช่ไหมกาน่าไหม
6: ใช่เซเมนโยเฮ้ยเกมนี้นี่
7: มีค่าตั๋วเพิ่มขึ้น
6: เคมองตูปัง
7: ก็เนี่ยผมถึงงงว่าฟีฟ่าเวลาหรือว่าเขาจับฉลากว่าคุณดูเหมือนไทยลีกว่า
6: ไม่หรอกเขาก็จับ
7: คือผมว่าตูปังอ่ะควรจะไปตัดสินเกมโครเอเชียกับโปรตุเกส
6: เอาแบบพวกตัวดังๆยุโรปหน่อยเนาะ
7: ใช่
6: มันดูย้อนแย้งกันอ่ะ
7: อืมเอาเล่นที่แคนซัสซิตี
6: ้ผมว่าชนะได้โคลอมเบียผมว่าอย่างน้อยๆเบียดกาน่าไปได้
7: ผมก็ยังชอบโคลอมเบียอยู
6: ่
7: ม
6: ี
7: พวกสายบูมีบูมีบุญ
6: อ
7: ะโรดิเกสฮาเมสโรดิเกสกับบอลโลกเล่นดีว่ะ
6: ก็ตลอดอ่ะผมว่าเกมรู้พวกหลุยโซเลสหลุยดีแอสเนี่ยมันเล่นมันเดียวโคลอมเบีย
7: นึกถึงไอ้ปีไหน
6: ไอ้โคลอมเบีย
7: ปีไหนนะที่เขาได้ประตูยอดเยี่ยมอ่ะ
6: 2010
7: 16ปีที่แล้ว
6: ที่
7: พักอกแล้วฟาดยิง
6: ใช
7: ่ขอไปโทษอ่ะ
6: แล้วฟาดยิงไกลอ่ะตู้
7: ทุกไปทุกวันนี้ผ่านมาอีก4 3 4ครั้งยังอยู่อ่ะ
6: ยังเล่นอยู
7: ่ฮาเมสโรดิเกสอ่ะ
6: ครับ
7: อ่ะให้เนี่ยพวกหลุยโซเลสให้กับหลุยดีแอสยิงไป
6: เนาะก็ทำ
7: สวยสวย
6: ก็คงเห็นโคลอมเบียเข้าไปเจอกับสวิตนะ
7: คู่นี้มีโอกาสยิงกันเยอะไหมว่าบอลน่าจะเปิดหน้าแรกกันสนุกนะ
6: มีโอกาสมีโอกาสเพราะผมบอกว่าการหน้าเขาก็บวกอยู่แล้ว
7: ใช่การหน้าเนี่ยคุณยังมีพวกสุเลมาน่ามีอายูมีเซเบนโยนะ
6: ครับ
7: แล้วได้โทมัสปาเต้กลับมายืนอ่ะนั่น
6: นี่แหละ
7: นี่โหนี่โคลอมเบียบอกไปเตะที่แคนาดาได้ไหมถ้าไปเตะที่แคนาดาปาเต้ก็ไม่ได้เล่น
6: ปาเต้ไม่เข้าประเทศนะฮะคืนน
7: ี้วันนี้มาทานเดียวกันหมดนะเนี่ย
6: ครับ
7: ตีหนึ่งอาร์เจนแล้วก็โคลอมเบีย
6: ตีห้าแล้วก็แปดโมงครึ่งนะ
7: แล้วสวีเดนออสเตรเลียคานรีวิวไหมมีจ่าฝูงซิริอุ
6: ตมีด้วยเหรอ
7: นี่ไงซิริอุตกับโมบี
6: ้เหรอ
7: เอาเท่าไหร่ไหม
6: ได้ข่าวว่าเมื่อไม่กี่นัดนอโคปิ้งนะจ่าฝูงเพิ่งแพ้บวยไป
7: อ่ะก็ธรรมดาแหละฟุตบอลแถบสแกนดิเนเวียนเขาก็เล่นกันต่อ
6: ครับ
7: เขาช่วงมกราช่วงธันวาเขาก็ไม
6: ่
7: เขาก็ปิดลีกกันนะ
6: ครับ
7: อ่ะประมาณนี้ประมาณน
6: ี้ดูข้อความส่งท้ายนะครับบอกว่าเรื่องของกติกาก็ต้องตามกติกาครับหากกรรมการคนนี้ให้กรรมการคนอีกคนไม่ให้อะไรจะเป็นมาตรฐานมันก็เป็นแบบพรีเมียร์ลีกอ่ะที่พี่สองคนบ่นบ่อยๆเรื่องมาตรฐานการตัดสินนะครับ
7: อันนี้ถูกต้อง
6: ครับ
7: ไม่ใช่คือเราไม่ได้คิดเองบางทีเราก็เอาข่าวจากอย่างที่บอกนั่นแหละ
6: ครับ
7: เราก็มีแหล่งข่าวจาก
6: เราก็อ่าน
7: ในโซเชียล
6: เขาพูด
7: คืออย่างระดับจารุจิโคลูน่าไอ้คอลีน่าเข้ามาวิจารณ์
6: อ
7: ่ะเข้ามาถ้าเราไม่เล่นข่าวเนี้ยมันก็แปลก
6: แล้วก็พวกนักวิเคราะห์ต่าง
7: ๆแม้แต่กระทั่งอาผมย้อนไปเลยไอ้เคสที่ครอปออกมาพูดอ่ะผมก็ไม่เห็นด้วยกับครอปนะผมว่าลูกนั้นเยอรมันก็ฟาวคุณไปเบียดประตูอ่ะในกรอบหกหลาม
6: อีกอย่างนึงที่ผมไม่เห็นด้วยกับครอปคือพูดได้แต่ว่าไม่ควรเอาอาร์เซนอลเข้ามาเกี่ยว
7: ก็คือเขาคุณหนูอย่างที่บอกไงเขาไม่ได้มีต้นสังกัดไงคือเขาไม่ต้องมารับผิดชอบคำพูดไง
6: แต่ว่ามันทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลรู้สึกว่าเอาตัวเองไป
7: ก
6: ็
7: ลอง
6: ไหมวะ
7: ลองมีนักเตะคู่แข่งออกมาพูดเดียก็ไม่ได้
6: อ
7: ะ
6: ไม่สมควรไม่สมควร
7: ไม่ได้คือบางคนเขาก็ชอบวิจารณ์นะ
6: ครับ
7: คุณก็ดูอย่างฟันดูฟาสเดียสนสี่สนแปดที่ไหน
6: โอ้นั้นด่ายับเลย
7: ลาตันอย่างเงี้ย
6: ใช่ครับคุณเอกแล้วลูกที่โดยิงเข้าไม่ได้ไม่มีใครพูดถึงแล้วครับผมว่าเขาน่าจะได้นะครับ
7: ก็ทำหน้าไงจบเรื่อง
8: หน่อยนะ
6: ก็
8: ต้องสต็อ
6: ปอ๋อโอเคนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็ส่วนข้อความที่เหลืออยู่นะครับยังไงอ่านให้แล้วแต่ว่าวันนี้อ่านไม่ทันจริง
7: ๆครับ
6: เพราะความเยอะมากๆนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของนายที่นายกูรูนะครับลากันไปก่อนแล้วกันกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
9: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
10: สนับสนุนโดย
11: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: ดียว
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปนี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
2: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ

0: 2016736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีครับพบกับรายการนินทากีฬาโลกนะครับนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยโหดูฟุตบอลโลกกันจนจำวันจำคืนไม่ได้นะวันนี้วันที่3กรกฎาคมเข้าไปแล้วนะฮะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะฮะวันนี้นินทากีฬาโลกอยู่กับผมนะครับเต้แม่กลองนะครับส่วนพี่ลีหมิงได้ลาออกจากรายการนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนี้พี่ลีหมิงจะไม่ได้มาจัดรายการกับเราอีกแล้วนะครับฮะยังไงยังไงซิ
5: แหมสวัสดีครับพี่ลีหมิงขออภัยที่มาสายนะคร
4: ับไม่สายตรงเวลา
5: โอ้ไม่ได้ตรงหรอกแล้วก็คือปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะมาก
4: ยังไงครับพี
5: ่เอาเป็นยังไง
4: อย่างสิยังไงดูฟุตบอลโลกจนแบบตื่นสายตื่นเย็นอะไรอย่างนี้เลยเหรอ
5: เปล่าฮะไปตีแบดมานะฮะวันนี้ก็เลยช้านิดนึง
4: น่าเห็นใจมากเพราะเราต้องเล่นออกกำลังกายไงถูกไหม
5: ต้องนะครับ
4: นะ
5: แล้วก็การไปเล่นกีฬามันก็จะมีกลุ่มกวนนะฮะแล้วออกกำลังกายมันก็เพลิดเพลินนะครับแล้วก็บอลที่เราเชียร์เนี่ยมันก็ตรงตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะยิ่งมีความ
4: กว้างใช่ไหม
5: นะฮะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยตายตั้งแต่คู่แรกเนี่ยมันก็จะเซ็งไปทั้งวันเลย
4: พี่ลิมิงระหว่างตายคู่แรกกับตายคู่สุดท้ายเนี่ยอะไรช้ำใจกว่า
5: คู่สุดท้ายนะฮะแต่ถ้าอย่าตายเลยก็ดีนะฮะ
4: เหมือนแบบเกือบจะถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่แล้วมาหลุดเบอร์สุดท้ายมันหลุดเบอร์แรกซะดีกว่า
5: เอาแล้วนี่มายังไงเนี่ยฮะมาแทนใครฮะ
4: วันนี้คุณประยองเดชสมพันธ์หมูป่าเขาบอกว่าวันนี้วันเกิดเขาวันเกิดเขาเนี่ยเป็นวันสำคัญของตัวเขาเองและครอบครัว
5: อ๋อ
4: เป็นวันหยุดนักตะเลิกของเขา
5: Happy Birthday to หยองหยองแล้วก็เข้าไปฉลองวันเกิดกับแฟนเขาอ่ะ
4: ไม่รู้ว่าจะฉลองวันเกิดกับหนุ่มที่ไหน
5: เอ้าเหรอ
4: เดี๋ยวป่านนี้เราก็ไม่รู้นะว่าแกมีรสนิยมทางเพศยังไงบ้าง
5: ก็นอบี
4: ก็คืออะไรฮะ
5: ฮะ2อย่าง
4: ได้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างนะหยองนะหยองก็เปิดตัวมาได้เลย
5: ใช่นะ
4: แฮปปี้เบิร์ธเดย์กับหยองนะครับปีนี้หยองก็อายุได้28ปีละ
5: อืมนะ
4: ส่งข้อความมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับหยองได้
5: ครับครับ
4: นะครับเอาวันนี้ก็เลยเป็นผมเต้นไม่กลองมารับหน้าที่คุยกับพี่ลิมหมิงแทนใส่เสื้อเอ๊ะสีแดง
5: อ่าฮะเป็นยังไง
4: คล้ายๆเสื้อนอร์เวย์นะสีอย่างเงี้ยเชียร์เนี่ยพี่ลิมหมิงเชียร์นอร์เวย์เนี่ย
5: ก็เชียร์ลึกๆอ่ะเล็กๆนะฮะเพราะว่าอยากจะให้ทีมที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์โลกเนี่ย
4: ครับ
5: ประสบความสำเร็จสักทีนะครับแล้วก็ มันเบื่อไง
4: ม
5: ัน
4: เบื่อ
5: จำเจซ้ำซาก
4: นะ
5: คร
4: ับ
5: แต่ดูแนวทรงดูทรงแล้วเนี่ย
4: ครับ
5: น่าจะขาเก่า
4: ขาเก่าน
5: ะที่จะคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้
4: ตอนนี้ที่ถ้าพี่ลิมิงเบื่อทีมที่ยังไม่ได้แชมป์โลกที่ยังอยู่ในเส้นทางก็มีปารากวัยแคนาดาโมร็อกโก
5: โอ้
4: โปรตุโดเนี่ย
5: อะไรโปรตุโดฮะ
4: โปรตุเกสของโรนัลโด
5: โปรตุเกสดิ
4: ฮะ
5: โปรตุเกสนี่ก็โอ้โห
4: เป็นไงเมื่อเช้า
5: ก็ลิมตรงๆเล่นยังไม่ได้เข้าตาเลยเลยนะแต่ว่าต้องก็ต้องยอมรับในความเขี้ยวรากดินนะของโ
4: คร
5: เอเชียแล้วก็เขาพูดตรงๆเขาเป็นทีมที่ลิมิงไม่ชอบตั้งแต่ไหนแต่ละมันน่าเบื่อเล่นนะดูไม่สนุก
4: หมายถึงโปรตุเกสหรือโครเอเชีย
5: ทั้งคู่
4: ทั้งคู
5: ่ครับโครเอเชียมากกว่าโครเอเชียเขาจะแบบพวกแนวได้ก็เอาไม่ได้ก็ขึงบอลไปมาก่อนแต่บทจะทำเนี่ยคล้ายๆมวยเจ้าเล่ห์นะเป็นมวยคล้ายมวยเจ้าเล่ห์นะ
4: ครับ
5: แล้วก็เป็นมวยแพ้ยาก
4: ฟลอยด์ไม่ฟลอยด์ประมาณนี้ไหม
5: ฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียโอ้ยนั้นมันไม่เคยแพ้ใครนะไอ้นั่นก็เยอะเกิน
4: ไปถึงความเครียดไง
5: ถ้ามวยไทยนี่ก็เป็นประมาณแบบมวยมากัดเชือกอ่ะ
4: พิงเชือกนะ
5: เออมวยช็อกยากมวยช็อกยากแล้วดูไม่สนุกนะใช่ไหม
4: ช็อกยากเขาเรียกอย่างนี้จริงเหรอช็อกยากล้อมอะไรเงี้ย
5: ก็ไม่รู้ว่าบีมันเที่ยวไปอ้ําป่าเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดเราก็เดี๋ยวเราก็จะซวยไปด้วยนะ
4: ครับเมื่อเช้าเนี่ยก็คงจะได้ชมกันเพราะว่าก็บีถ่ายทอดสดจะมาอิ่มหนำสำราญนะฮ
5: ะ
4: คู่ใหญ่ก็คงเป็นโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งก็มีดราม่าซ้อนดราม่าซ้อนดราม่าฮะ
5: เฮ้ยตอนนี้ต้องใช้สับใหม่ละ
4: อะไร
5: ดากง
4: มาก
5: งไงพอละมานี่เบื่อละฮะเป็นอากงไปเลยนะฮะเดี๋ยวพอทรงเขาคงจะไปใช้อ่ะตอนเช้าเออดากงนี่มันเหมือนที่บิลลี่มิงบอกอ่ะ
4: ห่วงซะด้วย
5: ฟุตบอลเนี่ยเวลาสมัยใหม่นะพอคุณยิงประตูได้เนี่ยนะครับให้คุณมานั่งล้อมวงกันตรงกลางสนามเลยนะฮะแล้วก็เล่นอีมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังก่อนอย่าเพิ่งดีใจ
4: อ๋อ
5: ใช่ไหม
4: ครับ
5: แล้วมันคิดดูดิเวลายิงไปได้เนี่ยแล้วมันดีใจเนี่ยมันโอ้โหเขาเรียกว่าความรู้สึกพลังอ
4: ่
5: ะ
4: อะดรีนาลีนมันหลั่ง
5: มันหายไปอ่ะนะแค่เฮกันไปกอดกันวิ่งกันนะ
4: ที่เขา
5: ใช
4: ่ที่เขาบอกว่าเวลาคนไฟไหม้เนี่ยหิ้วตู้เย็นยังได้เลยมันจริงใช่ไหมพ
5: ี่แต่มันคนละเรื่องกัน
4: อันนี้แบบอดรีนาลีนมันหลั่งไง
5: คือมันดีใจเสร็จแล้วไม่ใช่อะไรพอกรรมการ VAR แล้วไม่ได้นี่นะ
4: โอ้โห
5: อารมณ์มันแบบมันคนละขั้วไง
4: มันทำให้
5: เสียศูนย์แล้วก็ศูนย์เสียเวลาจะเล่นต่อนี่กว่าจะสมาธิกลับมาได้เนี่ยมันเป๋นะ
4: ใช่ไหมทันแล้วกว่าจะกลับมาแล้วดูเหมือนจะเสียสมาธิไปหมดเลยทั้งกรรมการทั้งคนเล่นเลยแล้วจริงๆจังหวะหลังจากที่โครเอเชียเหมือนจะยิงตีเสม
5: อ
4: ทางโปรตุเกสก็ช็อกนะ
5: ครับ
4: พี่โดเนี่ยนั่งซึมนั่งกุมหัวแล้ว
5: ใช่ใช่ลีมิงก็กุมเหมือนกัน
4: กุมหัว
5: เออ
4: ครับ
5: เพราะเชียร์โปรตุเกสอยู
4: ่ครับ
5: แต่ว่าหลังจากนั้นพอดูคือถ้าเกิดกรรมการเนี่ยเข้าไปดู
4: ครับ
5: ลูกที่จะต้องตัดสินทาง VAR เนี่ย
4: แสดงว่า
5: 80-90% เนี่ย
4: มีเรื่องแน่นอน
5: มันจะต้องมีปัญหาละใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วก็จะแนวโน้
4: ม
5: จะไม่ได้ประตูอ
4: ่
5: ะ
4: ถ้า
5: ได้ประตูแล้วกรรมการมีสัญญาณจากห้อง VR แล้วเข้าไปเช็คดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ย 80-90% นะจะพลิกคำตัดสิน
4: ใช่ใช่ที่เอาจริงเท่าที่ผมจำได้ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยยังแทบจะไม่มีเลยนะที่กรรมการไปดู VR แล้วยืนตามคำตัดสินเดิม
5: ใช่
4: นะฮะ
5: ครับผมเพราะฉะนั้นวันหลังมึง VR ตัดสินไปเลยดีกว่า
4: ไม่ต้อง
5: ไปไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมแต่มันกลายเป็นตอนนี้ VR เนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับแล้วก็มันก็เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของฟุตบอลนะ
4: นี่เป็นถือว่าเป็นศาลฎีกานะผู้พิพากษาสูงสุด
5: เอ้าคุณชื่ออะไรนะมันหลายคนเหลือเกินหยองบ้างอีบ้างเต้ยนะ
4: กราบ
5: เต้ย
4: ยังไม่เปลี่ยนชื่อ
5: เต้ยเนี่ยคิดดูแล้วกันนะฮะพูดเรื่องอะไรวะพูดเรื่องอะไรนะ
4: ใจเย็นใจเย็น
5: เรื่องอะไรวะ
4: ไอ้เรื่อง VR
5: VR เนี่ยนะคือถ้าบอลคิดเล่นๆนะ
4: ครับ
5: VR ยังไม่มีกำเนิดเกิดในฟุตบอลเนี่ย
4: ครับ
5: แล้วการแข่งขันฟุตบอลยังใช้ไลแมนบุญถมยกแล้วก็กรรมการ
4: ครับ
5: พิพากษานะวินิจฉัยเนี่ยโอ้โหมั่วเลยนะมันผิดพลาดจนไม่รู้จะพูดยังไงนะฟุตบอลสมัยใหม่นะใช่ไหม
4: ใช่ใช่ก็คือมันพี่ลิมิงชอบไหมมี VR
5: อ้าวกลายเป็นมันแฟร์ใช่ไหมนะการตัดสินอะไรมันก็เป็นที่ยอมรับไง
4: คือแรกๆเนี่ยคนดูบอลก็ไม่คุ้นก็เหมือนว่า
5: ก็ใช
4: ่ยิงไปแล้วเหมือนมันยังเฮไม่สุดอ่ะ
5: ครับ
4: ยิงเฮไม่สุดมันจะเฮ้ยยังมี VR มา
5: แต่ก่อนก็ยังปรับไม่ได้ไง
4: ครับ
5: เพราะมันเป็นของใหม่ไงใช่ไหมพอมันเริ่มเก่าละนะนะเราก็เริ่มรับได้เราก็เริ่มชินชาแล้วก็เซ็งๆกับมันได้บางทีก็เซ็งนะฮะ
4: ตอนน
5: ี้พูดเรื่องอะไรวะเนี่ย
4: ถ้าทีมรักเนี่ยยิงเข้าไปแล้วเนี่ยนะ
5: ฮะ
4: คือมันยังเฮไม่สุดมันยังไม่จบคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยยิงเข้าไปแล้วหันไปดูไลแมนไม่ยก
5: จบเลย 100% ละ
4: แต่นี่เนี่ยอย่างโครเอเชียวันนี้เนี่ยแต่ผมเข้าใจโครเอเชียนะมันเป็นอารมณ์แบบมันต้องเฮไปก่อน
5: อ
4: ่ะ
5: ก็ใช่ไงใช่
4: ก็โหดว่าเฮไปสักพักนึงกรรมการก็บอกว่ามันล้ำหน้านี่ก็บอกว่าเอามันล้ำหน้าได้ไงในเมื่อบอลก่อนถึงตัวยิงเนี่ยมันไปโดนหลังของผู้เล่นของโปรตุเกสทีนี้มันย้อนไปดูก่อนจะโดนหลังโปรตุเกสมันโดนศีลสะของโครเอเชียนะฮะมันก็เลยออฟไซด์ซูซี่ออฟไซด์ไปเลย
5: ใช่
4: นะฮะตกรอบแล้วสำหรับอะไรนะโครเอเชีย
5: โครเอเชียก็เป็นการอำลาอย่างไม่เป็นทางการของ
4: พี่โมครับพี่โม
5: ลูก้าโมดิช
4: ครับ
5: ครับ
4: 40กว่าแล้วอ่ะ
5: คือเขาเมื่อวานเมื่อเช้านี่ดูแกเล่นนี่พี่มันยังทึ่งเลยว่ะโอ้โหเล่นแบบยังดูไม่ออกว่านี่คนเป็นคนอายุ40
4: เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอายุพอๆกับสุรชาติสารีพิมพ์นะเนี่ย
5: มิหน้าอันเทนนี่ฮัตสันถึงวิสัยทัศน์กว้างไกลนะฮะสงสัยได้ทำยาว8ปี
4: ตอนแต่ตอนนี้ฮัตสันบอกว่าจะอายุน้อยอายุมากก็มาเถอะตอนนี้ต้องเรียกว่าประกาศรับสมัครนักเตะทีมชาติไทยไปเล่นอาเซียนครับหาตัวไม่พ
5: อ
4: พี่ลิมิงไม่สมัครได้นะ
5: กับตาลปัดแล้วนะแต่ก่อนนี้ตัวเยอะก็เอาตัวอายุมากมานะฮะ
4: ตอนนี้พี่ปีลิมิงสมัยวัยรุ่นต้องเคยพวกเล่นฟุตบอลเดินสายตามงานวัดอย่างเงี้ยมุดเตะ4โมงเย็นบ่าย2บ่าย3เมื่อขี่มอเตอร์ไซค์ตามพวกตามบ้านเลยเฮ้ยใครว่างมาเตะหน่อยเว้ยเจอที่ลานวัดเนี่ยตอนนี้ฮัสสันไปอย่างนั้นเลย
5: เหรอ
4: เฮ้ยใครว่างมาวะ
5: โอ้ต้องไปชีวิตมันลำตกอับขนาดนี้ล่ะ
4: ไม่เป็นไรนะฮะฟุตบอลไทยก็อย่างงี
5: ้อ๋อ
4: ทำไม่เคย
5: โอ้โห
4: ครับกลับมาเรื่องบอลโลก
5: บอลโลกว่าวันนี้ก็คุยกันไปเกือบหมดละแล้วมีอะไรเก็บตกอีกนะ
4: เก็บตกอะไรยังไม่ถึงรายการอื่นใช่ไหมหรือว่าเรายังไม่คุยอะไรเลยเนี่ย
5: ของเราก็คุยไปก็นั่นแหละซ้ำ
4: ๆงั้นเราไปดูถึงรอบต่อไปวันนี้เนี่ยจะมีทิ้งท้ายฮะ
5: เดี๋ยวก็สรุปแล้วเนี่ย
4: ว่า
5: โปรตุเกสเข้าไปเจอใครนะ
4: โปรตุเกสเข้าไปเจอกับสเปน
5: เจอสเปน
4: เป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของรอบ16ทีมสุดท้ายเลยนะครับน่าจะเป็นไม่น่าจ่าละจะเป็นคู่ใหญ่สุดละนะฮะอีกคู่ถ้าจะว่าใหญ่ก็จะเป็นอังกฤษกับเจ้าภาพ
5: อังกฤษกับเม็กซิโกโอ้โหก็น่าดูเสียดายนะลีหมิงคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปหัดใหญ่นะครับเพราะว่าจะมีแบดมินตันของเยาวชนปูนยาแนวตาจระเข้
4: วิน่าดู
5: ก็เป็นการแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุ8ขวบ
4: ครับ
5: 8ขวบ10ขวบ12 14 16นะฮะแข่งกันเก็บคะแนนสะสมของสมาคม
4: ครับ
5: เขาเรียกว่าเป็นสนามแรกของจระเข้เขาจัด3สนาม
4: ครับ
5: นะฮะปีนี้นะก็คือที่หัดใหญ่แล้วก็ขอนแก่นนะฮะแล้วไปจบที่กรุงเทพ
4: อันนี้จะเริ่มสนามแรก
5: ใช่
4: ที่หัดใหญ
5: ่แล้วจัดมาเนี่ยเป็นปีที่11แล้วนะ
4: โอ้พัฒนาเยาวชนนะ
5: ใช่
4: เป
5: ็
4: นพื้นที่เป็นเวทีให้เยาวชน
5: ก
4: ็มีไหม
5: เป็นแนวคิดของลีหมิงเนี่ยไปเรียนเสนอ คุณสุภพงษ์เพชรสุดบาจุ๊บ
4: เพราะพี่ลีมิงเลยใช่ไหม
5: เอาก็ใช่ดิ
4: เอ้า
5: ก็ไม่ใช่ได้ไงเป็นคนไปเสน
4: อ
5: ส่วนเขาจะสนองเนี่ยก็แล้วแต่ไงแต่ทีนี
4: ้เอาไอเดียไปขาย
5: ตอนแรกเนี่ยลีมิงจะเรียนอย่างนี
4: ้ครับ
5: ก็ไปคือที่ยะราเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ย
4: ครับ
5: เพื่อนลีมิงเสี่ยวเฟยเนี่ยเพื่อนซีกันเลยเขาเป็นประธานชมรมแบดมินตันจังหวัดยะรานะแล้วมีเสียอาพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีนครยะลาเนี่ยเขาก็สร้างคอร์ตแบดมาตรฐานขึ้นมาแล้วก็อยากจัดแบดแบบมีทั่วประเทศมาแข่งขันไงใช่ไหมแต่ไม่มีตังค์ต้องหาสปอนเซอร
4: ์
5: ลีหมิงก็เลยไป
4: จ่ายให
5: ้ไปจ่ายให้อะไรลีหมิงเนี่ยก็ไปหาสปอนเซอร์มาก็ไปเสนอ
4: ประสานนะ
5: เสียจุ๊บสุภพงษ์เพชรสุดแล้วก็ของบมานะครับก้อนหนึ่งแล้วก็จัดการแข่งขันได้มีนักกีฬาจากบ้านทองหยอดกรุงเทพคนจากภาคใต้ภูเก็ตมาแข่งกันคึกคักเลยแล้วคุณสุภพงษ์เพชรสุดเนี่ยแกก็บินลงไปด้วยนะลงไปดูด้วยตาตัวเองแกว่าไอ้ลีหมิงมันเอาเงินก้อนนี้จัดแล้วมันจัดบริการวัดหรือเปล่าวะ
4: มีจัดจริงแต่ว่าไม่ได้เอาไปจัดหมดอ่ะมีเม้ม
5: เอาแน่นอนต้องมีอยู่นะไม่มีใครจะไปทำไอ้นี่ไม่ต้องพูดเลยนะฮะทีนี้ไปแล้วเขาชอบ
4: เขาร
5: ู้สึกประทับใจนะเพราะว่ามันมีเด็กมาจากภาคใต้และกรุงเทพแล้วก็มันดูแล้วน่ารักอ่ะมีเด็กๆแบบ
4: ใช่มันน่าชื่นใจนะเวลาเห็นเด็กๆเล่นกีฬา
5: แล้วที่สำคัญพอเขา ไปประชุมเนี่ย
4: ครับ
5: ผู้ปกครองของแบดเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าเลยนะเพราะคนที่ส่งเสริมลูกค้าตีแบดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนชั้นกลาง
4: ครับ
5: ใช่ไหมเวลามีบ้องมีบ้านจะซ่อมบ้านทำบ้านซื้อบ้านก็จะต้องนึกถึงคล้ายๆกับกีฬาอนุบาลโกดักแต่ก่อน
4: อ
5: ่ะใช่ไหม
4: ครับ
5: เลยจำได้ไหม
4: จำได้จำได
5: ้เออเพราะว่า
4: คันอยู
5: ่ฟิล์มโกดักเขาสนับสนุนป๊อปมันก็ทำให้ส่งเสริมการขายไปในตัวใช่ไหมสร้างเสริมทำเพื่อให้กับสังคมด้วยมันได้สองเด้งไงใช่ไหมก็เลยจากนั้นก็เลยจัดเป็นแบบทุกภาคนะไปมาก็เข้าป๊อบเดียวเลยเข้าสู่ปีที่11แล้วนะ
4: 11แล้วนะแต่ตอนนี้มีช่วงเว้นวรรคฟันหลองมั้ยพี
5: ่ไม่มีฮะ
4: อ๋อจัดยาวนะช่วงโควิดเราสู
5: ้ไอ้โควิดเยอะเว้นหรือเปล่าวะเนี่ย
4: ไม่เป็นไรแต่
5: น่าจะเว้นนะโควิดน่าจะเว้นนะ
4: 11ครั้งหรือ11ปี
5: 11ปีละครบรอบปีที่10เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่สาวคุณหญิงปัทมไปนะ
4: ปัทมาสิ
5: ก็พี่สาวไงพี่สาวคุณหญิงปัทมไปก็คือคุณหญิงปัทมานะฮะ
4: ไม่รู้นะแล้วแต
5: ่คุณจะยิงตบตบาลีสวัสดิ์ตระกูลเนี่ยท่านให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีมอบเลย
4: ตกลงคุณหญิงหรือว่าพี่สาว
5: พี่สาวไม่มาไงพี่สาวทำผมไม่ทันคุณหญิงทำ
4: ไม่รู้นะแล้วแต่นะผมไม่ได้พูด
5: นะก็ให้เกียรติมาเลยโอ้น่ารัก

0: จะต้องเดินทางลงไปด้วยแม่แล้วก็รอบชิงคือเขาแข่งวันนี้ละวันแรก
1: อ๋อวันนี้เริ่มวันแรกคือวันที่สาม
0: แล้วก็จะไปชิงกันวันจันทร์นะที่เจ็ด
1: ก็เล่นกัน4วัน
0: 5วันสินับยังไงวะ
1: 3
0: 4 5 6เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร
1: อ่ะพี่บอกวันจันทร์วันที่7
0: เอาวันอังคารชิงวันอังคารขอไปเลยลีมิงก็เลยโอ้โหเสียดายมากเลยต้องอยู่ถึงวันอังคารไง
1: แล้วที่ยะลาไม่ไปดูอ
0: ่
1: ะ
0: อะไร
1: บอลโลกอ่ะพี่บอกจะ
0: ไม่เสียดายก็เพราะว่าพอทรงศักดิ์แก่นเท้าเนี่ยนะวันนาวิจิตรแก้หน่อยไอ้นี่ก็ครับไม่มีแก้เลยนะพอทรงเนี่ยก็ส่งข่าวมาพี่วันจันทร์นะมีคิวภาคโอ้โหเสียดายมากเลย
1: ภาคคู่ไหน
0: คู่อังกฤษกับเม็กซิโกไง
1: โอ้บิ๊กแมตช์ด้วย
0: สงสัยถ้าพอทรงไม่มาแทนเองก็อาจจะเป็นเต้ยไปเสียบก็ได
1: ้ผมไปโดนคู่นี้แล้วสหรัฐก็บอกหน้าเหมือนโดนัลด์ทรัมป
0: ์เนอะหน้าเหมือน
1: โดนัลด์ทรัมป์
0: บารักโอบามามากกว่าเบิ้งเน
1: ื้อ
0: แล้วใครจะมาภาคกับบีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้เหมือน
0: สมชายแล้วมึงวันนี้ภาคเป็นไงบ้างฟังป่ะ
1: ไม่ได้ฟังเหมือนกัน
0: ก็ไม่ได้ฟังกันไม่กล้าฟังฟังแล้วทำใจไม่ได
1: ้ภาคดีแค่
0: ทำใจไม่ได้
1: ความรู้ดี
0: มาตรฐานสูงเกิน
1: ครับ
0: นะเรากดดันไงถ้าฟังสมชายภาคเนี้ยมาตรฐานจะสูงทำให้กดดันเรานะ
1: อันนี้ไม่ได้ประชดใช่ไหม
0: เอาจะฟังไม่รู้เรื่องอีก
1: เอาสรุปว่าคู่ของอังกฤษกับเม็กซิโกที่เป็นบิ๊กแมตช์เนี่ยพี่ลิมิงไม่ได้ภาคแล้วที่น
0: ี่ใช่ไม่ได้มาต้องขออภัยด้วย
1: ครับนะ
0: แล้วจากนั้นก็รอบ8รอบ16รอบ8เนี่ยไม่รู้ว่ายังไงเพราะมันแข่งปี2ปี3
1: เขาต่อกันเลยนะคือเดี๋ยวพอจบวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของรอบ32ทีมแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยก็รอบ16ทีมก็ซัดกันต่อเลยพี่ลิมิงวันนี้เนี่ย3คู่จะเป็น1เดียวจาก AFC เราใช้คำว่า1เดียวจาก AFC นะไม่ใช่โซนเอเชีย
0: ข้ามนอกนาได้ไหม
1: เออก็ได
0: ้นะ
1: จริงๆข้ามนอกนาเมื่อก่อนต้องแบบผิวสี
0: เออ
1: ผิวสีเข้ม
0: คือแกก็ไม่ได้อยู่ในเอเชียไงใช่ไหม
1: ขอมาอยู่ด้วยขอสายอยู่เจอกับอียิปต์ออสเตรเลียเจอกับอียิปต
0: ์
1: นะที่1
0: เออ
1: ตี5เนี่ยจะเป็นคู่ที่สูสีมากเลย
0: ทำไมฮะ
1: อาร์เจนตินาเจอกับกาบูเวดี
0: โอ้ไปด้อยค่าเขานี่เขารอบมานี่เขาไม่แพ้ใครนะแล้วนัดแรกนี่นะเขาเสมอสเปนนะเออ
1: เชียร์ผมเนอะไส้แตกคืนนี้
0: เอาอีกละนั่นแหละถ้าชัวร์นี่ก็ขายถ้าชัวร์ก็ขายบ้านซื้อบ้านเลยได้ไหม
1: แล้วไปอยู่ไหนอ่ะ
0: ก็ไปแทงบอลไงเออแล้วไปซื้อหลังใหญ่ขึ้นไงหลังจากเกมนี้
1: ทำเมสซี่ตกรถบัสทำไงอ่ะเออ
0: เอ้ามันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วแฮนดิแคปคิดว่าประมาณเท่าไหร่นะลีมิงก็ยังไม่รู้เลย
1: ผมไม่ถนัด
0: เดี๋ยว2ทุ่มอ่ะลีมิงจะรู
1: ้
0: นะฮะ
1: ส่วนคู่สุดท้ายของแมตช์เดย์นี้นะก็จะเป็น 8:30 อันนี้สูสี
0: ก็น่าดู
1: โคลอมเบียกับกาน่า
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ก็น่าดู
1: สำหรับคนยากที่ไม่ได้ซื้อแพ็คเกจเขานะเขาถ่ายทอดสด2คู่ยกเว้นคู่อาเจน
0: เ
1: นะเขาเก็บคู่สำคัญไว้ซึ่งก็ต้องประมาณนั้นแหละต้องอย่างนั้นแหละ
0: ก็ใช่ไง
1: ใช่ถูกแล้วล่ะนะครับ
0: แล้วตกลงไม่ซื้อนะใจแข็ง
1: ผมเห็นไม่ซื้อแล้วผมเห็นฟีฟ่าเขาลงโปรแกรมถ่ายสดของในไทยแล
0: ้
1: วตั้งแต่แรก16รอบ16ทีมเนี่ยถ่ายแทบทุกนั้นเลยเหลือแค่2คู่ที่ไม่ถ่าย
0: อ๋อเอางั้นเลยเนี่ย
1: ใช
0: ่เออโอเคร
1: อดูนี่แหละ
0: เอาก็แชมป์เก่าอาร์เจนตินานะครับซึ่งก็นำทัพโดยเลโอเนลเมสซี
1: ่คร
0: ับเนี่ยแกโชว์ฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะรวดเลยนะฮะเที่ยวนี้เขาเรียกได้ว่าวันเวจิกเก็ตนอกในชัยยาย
1: ังไง
0: เป็นต่
1: อ
0: ครบวงจรน่าจะประมาณ2กิโลครึ่งอะอย่างน้อยนะวันนี้นะใช่ไหม
1: อาเจนเนี่ยอาเจนเนี่ยตั้งแต
0: ่
1: นัดแรกของฟุตบอลโลกจนถึงวันนี้นะและจนถึงรอบหน้าด้วยนะเหมือนอุ่นเครื่อง
0: เออเห
1: มือนเล่นแมตช์อุ่นเครื่องอะพี่ดูเขาเตะเลยอัลเจเรียแต่ละทีแล้ววันนี้มาเจอเคปบวด
0: ครับ
1: เคปบวดกับอาเจนินาเนี่ยถ้าเกิดไม่โคจรมาเจอในฟุตบอลโลกเนี้ยไม่มีทางจะได้เล่นกันได
0: ้เ
1: พราะไม่มีทางที่จะเรียกอุ่นเครื่องกันได้แล้วรอบต่อไปของอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์หรือโคลอมเบียกาน่า

0: เอาอะไรกันแน่นะ
1: โคลเบียกาน่ายังไม่เตะไง
0: อ๋อไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหม
1: สวิตเซอร์แลนด์กับโคลเบียกาน่า
0: อ๋อ
1: ก็
0: อาร์เจนตินาเจอใคร
1: อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเดี๋ยวหลังจากที่ชนะแคปเวิร์ดแล้วจะไปเจอออสเตรเลียกับอียิปต
0: ์โอ้โหเส้นทางนี่ถือว่าค่อนข้างโล่งนะทางโล่งเลยนะ
1: โล่ง
0: ใช่ไหม
1: เออคือเราไม่ได้ดูถูกหรอกแต่ว่าจากชื่อชั้น
0: อ
1: ะถ้าเทียบกับมันก็ดีกว่าไปเจอพวกอะไรอังกฤษอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ลีหมิง
0: ใช่
1: นะ
0: ฮะก็เดี๋ยวคืนนี้คือลีหมิงตามเป้าหมายเนี่ยก็คือวันนี้กะจะนอนตื่น6โมงเช้า
1: ครับ
0: มาดูครึ่งหลังแต่ถ้าตื่นขึ้นมาพบดูไลฟ์สกอร์ถ้ามันเยอะแล้วนะก็นอนต่อเลย
1: สบายใจ
0: ไม่ตอนนี้ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้รู้ว่าจะเชียร์ใครเลยมันต้องดูไอ้นี่ก่อน price นะฮะใช่ไหม handicap ก่อน
1: ต้องดู handicap เข็บบวชนี่จะฮึดขนาดไหนนะ
0: ก็ดู handicap ด้วย
1: ก็ได้พักมานานนะจริงๆเข็บบวชเนี่ยผมว่าถ้าเกิดมันแข่งต่อเนื่องสัก4-5 วันเตะเข็บบวชเนี่ยดันเนี้ยเละได
0: ้ทำไม
1: เพราะว่าเข็บบวชเนี่ย3นัดแรกเล่นเกมรับแล้วบอลเกมรับอ่ะมันเหนื่อยพี่ลิมิง
0: เอ้าแล้วเกมบุกไม่เหนื่อยเหรอ
1: เอาเกมบุกมันรีแลกซ์กว่า
0: ครับครับครับ
1: มันก็เหมือนกับที่ทีมชาติไทยบุกไปเสมอเกาหลีใต้1-1แล้วมาโดนยิงที่บ้านเรา0-3
0: ทำไมฮะ
1: ก็อิชิอิก็จะบอกว่าหมดแรงตั้งแต่แรกแล้ว
0: โ
1: ดยใช้พลังเยอะวิ่งเยอะไงต้องวิ่งติดพื้นที
0: ่แสดงว่าที่เราเสมอจีนนี่เราก็หมดแล้วกรอบเป็นข้าวเกรียบเลยใช่ไหมเหนื่อย
1: คงงั้น
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วจีนไม่มีเหนื่อยเหรอ
1: เอาคือเท่ากับบอลเขาคุมเกมรุกไงเขาก็ใช้ฟุตบอลเคลื่อนที่ไง
0: ครับครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูน่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยว2 ทุ่มจะได้ทราบแฮนดิแคปราคาตามมาตรฐานสากลโลก
1: เดี๋ยวพี่ลิมิงจะมานำเสนอเลยใช่ไหม
0: ใช่ก็จะเพื่ออรรถรสในการชมเชียร์กันนะฮะ
1: แต่คู่ของอังกฤษกับเม็กซิโกเนี่ยเขาบอกว่าสื่อของอังกฤษเขาบอกว่าทางเจ้าภาพเนี่ยแฟนบอลเจ้าภาพเนี่ยจะเล่นนี่นะจะเล่นกองเล่นทีมชาติอังกฤษนะทริคมันเหมือนบอลอาเซียนเลย
0: ทำไมฮะ
1: คือคู่แข่งพักอยู่ที่ไหนจะขนกองเชียร์ไปบีบแตรไม่ให้หลับให้นอน
0: ไม่ได้นะ
1: นะเขาบอกก่อนหน้านี้นะแฟนบอลเม็กซิโกเคยรวมตัวกันนะจุดพลุตีกลองร้องเปล่าบีบแตรที่โรงแรมที่พักของเอกวาดอร์ทั้งคืนเลยนะฮะสุดท้ายเกมนั้นเนี่ยเอกวาดอร์คงจะตาโหลนะมี12ตาไงไม่รู้ตาโหลนะแล้วเสร็จเม็กซิโกทริคเนี้ยชาติอาเซียนน่ะใช้บ่อย
0: ไม่แต่ลิมิงว่าในระดับพอมาถึงรอบอย่างนี้เนี่ยที่พักของทีมสิงโตคำรามเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรงแรมนะอาจจะเป็นแนวแบบเป็นรีสอร์ทใหญ่เลยแล้วก
1: ็
0: ไม่สามารถที่จะเสียงรบกวนอะไรมันคงไม่ได้หรอกใช่ไหม
1: คือพอ
0: กว่าจะเข้าถึงที่พักเนี่ยนะประตูรั้วเปิดมาต้องวิ่งไปประมาณ100 โลอ่ะนะ
1: โอ้
0: ใช่ไหมเพื่อหลบเสียงรบกวนนะ
1: ครับแต่คืออังกฤษเนี่ยต้องย้ายเบสแคมป์เนี่ยแกอยู่ที่สหรัฐ
0: ใช่
1: เนี่ยต้องโยกมาที่เม็กซิโกซิตี
0: ้
1: แล้วไปเล่นในออสเตรเลีย
0: เขาก็คงต้องมีส่วนหน้าทำการบ้านแล้วล่ะนะพักว่าที่พักเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็คงจะบินไปถึงเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันต้องปรับสภาพด้วยแล้วก็ต้องเรื่องที่ซ้อมที่อะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: พวกนี้มันต้องโอ้โหเป็นทีมงานนะเนียบเลยอ่ะนะ
1: ต้องเนียบ
0: เอาเป็นว่าก็เตะกันวันจันทร์ใช่ไหมคู่เอ้ยวันอังคารหรือวันจันทร์นั่งงงวัน
1: กันละ
0: วันอังคาร
1: เลย
0: ใช่ไหม
1: วันอะไรวะเนี่ยวันจันทร
0: ์วันจันทร
1: ์วันจันทร์7โมงเช้า
0: อ๋อวันจันทร์7โมงเช้า
1: พี่ก็บอกอยู่เมื่อกี้ว่าวันจันทร์ไม่อยู
0: ่ไม่วันอังคารขอส่งให้ภาควันอังคารไม่รู้คู่ไหน
1: เอ้าก็คู่นี้มั้งสหรัฐเปล่าเขาถึงค
0: ุ
1: ณเอาคุณเจ๋งเขาถึงให้ผมมาแทนพี่อ่ะ
0: เอาเหร
1: อสหรัฐกับเบลเยียมเนี่ย
0: อ๋อเอาแล้วทำไมเขาไม่พาอังกฤษวะ
1: โอ้ยไม่รู้ละ
0: สงสัยป๋าแปะ
1: ครับ
0: นะภาคแน่นอนเลยป๋าบอกไหนๆกูดูแล้วกูก็มาภาคแล้วก็ได้ตังค์ไปด้วยนะใช่ไหม
1: ดี
0: ป๋านี่ฉลาดดี
1: อ้าว
0: นะ
1: ครับดีมาก
0: มีหน้าเป็นพอ นะแล้ว
1: เอา
0: พิจารณ์เล่นๆแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละเสาร์อาทิตย์จันทร์เราไม่ได้จัดเนี่ย
1: ครับ
0: คู่อังกฤษ

0: เนี่ยมีทัศนะอย่างไรเป็นยังไงคิดว่าไง
1: โอ้โหอังกฤษฟอร์มก็ยังถ้าถามผมอังกฤษเนี่ยฟอร์มก็ยังไม่ดีนะ
0: เหรอแล้วเม็กซิโกดีฮะ
1: เม็กซิโกเล่นดีตามมาตรฐาน
0: มาตรฐาน
1: ของเม็กซ
0: ิ
1: โก
0: เออ
1: นะ
0: ครับ
1: นี่มันจะได้ในบ้านด้วย
0: แ
1: ต่ผมว่ากลิ่นเก่าอ่ะกลิ่นเก่าคือที่ผ่านมานี่ก็ตัวรอดด้วยความเก่า
0: เออ
1: นะ
0: มีเขาเรียกว่ามีซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมนะอย่างตัวที่เด็ดที่ขาดเฮริเคนเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถพลิกสถานการณ
1: ์
0: วินาทีทองอะไรเงี้ยก็เรียกอย่างนั้น
1: ถ้ามันมีมาให้นะไอ้วินาทีทอง
0: บางทีไม่มีมาให้เขาต้องปั้นเองอ
1: ่
0: ะ
1: ดู
0: ด
1: ิ
0: ลูกที่สองเฮริเคนนี่แต่งเองนะแต่งเชงชงเองนะเออนะฮะเอาก็พูดถึงคู่เม็กซิโกดีกว่าคู่คืนนี้ไม่ต้องไปพูดมากนะ
1: ข้ามไปวันจันทร์เลยเหรอ
0: ข้ามไปวันเลยข้ามไปวันจันทร์
1: เ
0: ลยเพราะว่าสองอาทิตย์เราไม่ได้เจอกันละ
1: ครับ
0: ก็คือเม็กซิโกเนี่ยนะเขาชนะรวดนะแล้วก็ยังไม่เสียประตูนะ
1: ยังไม่เสียประตูเลยเหร
0: อ
1: โอ้
0: นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแกปักหลักอยู่ที่กรุงเม็กซิโกเลยตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดนี
1: ้
0: นะฮะแล้วก็สนามความคุ้นชินอะไรต่างๆนานาในการได้เล่นที่นี่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าสนามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร
1: ครับ
0: นะฮะมันก็เลยจะมีปัญหาเรื่องการหายใจนะฮะเรื่องจังหวะบอลเด้งดึงดังก็มีผลเล็กๆน้อยๆอ่ะก็บอกว่าม ันเป็นจุดที่เจ้าภาพนี้ได้เปรียบแล้วก็เสียงเชีย
1: ร์ใ
0: ช่ไหมขวัญกำลังใจนะประมาณนั้นส่วนอังกฤษนะครับก็แม้ฟอร์มจะไม่ดีนะนะฮะแต่มีลีมิงเหมือนกับว่าเขากำลังแต่งตัวอยู
1: ่
0: โดยเฉพาะแบ็คขวาเนี่ยถ้ากลับมาได้นี่นะเอออาจจะคือลีมิงดูนะเกมรุกของอังกฤษเนี่ยมันมีความเร็วใช่ไหมแล้วมันมีตัวตายตัวแทนนะต
1: ั
0: วเปล
1: ี่
0: ย
1: น
0: ใช่ไหมแล้วก็พวกเซนเตอร์กับแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยแม้จะดูเหมือนยังใหม่แต่ว่ามีความเร็วสูงมากเลย
1: ครับ
0: นะกองกลางเนี่ยก็เอเรียตแอนเดอร์สันลีมิงได้ดูเต็มๆแล้วก็เออใช่ได้เว้ย
1: มัน
0: ค่าตัวมันก็พัฒนาได้อะใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วก็ดีแคนไรส์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับ
1: ก็ตัวหลัก
0: ใช่ไหม
1: แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้ว
0: มาตรฐานก็สูงอยู่ละก็อังกฤษเนี่ยเจอเม็กซิโกเนี่ยถ้าเล่นกันสนามเป็นกลางเนี่ยต้องต่อประมาณครึ่งมาเร็ดเด็ดดวงใจอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่พอมาเล่นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยลีหมิงว่าเข้าตำราเฮียเสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงินนะฮะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: เม็กซิโกเนี่ยว่าไม่เคยเล่นเกิน5นัดเลยนะ
0: คือเม็กซิโกเขาสไตล์เขาอย่างนี้แหละบูดุดันวิ่งปาดเปรียวใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็สู้ทุกหยาดหยดแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดเนี่ยมันเวลามาเจอบอลที่เกรดดีกว่าเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปไม่เป็นนะ
1: คร
0: ับ ดิมิงก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็อังกฤษก็คงต้องใช้ความเร็วของริมเส้นอะแล้วก็ขอร้องอย่าเอามาคัทเลดฟอร์ดลงไปตัวจริงเลยนะให้มันลงสัก5นาทีสุดท้ายพอ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นะ
1: มันอุตส่าห์ซักเสื้อแล
0: ้วโอ้โหเล่นนี่ขี้เหร่มากเลยนะนัดเจอคองโกเนี่ยจับบอลยังไม่อยู่อ่ะ
1: ครับ
0: ดูดิเลี้ยงบอลก็ยังไม่ผ่านนะให้หลีหมิงลงไปหลีหมิงว่ายัง
1: ดีกว่าย ังหายอะไรบ้างนะ
0: ดีกว่าเยอะเลยอ่ะนะฮะแม
1: ่แล้วคู่กับอังกฤษกับเม็กซิโกเนี่ยเจอกันก่อนเนี่ยบอลโลกเจอกันครั้งเดียว
0: โดดครั้งเดียวเองเหรอ
1: ครั้งเดียวนี่เกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้ว
0: อ้าวโล
1: ครั้งนั้นอังกฤษชนะ 2-0 ปี1966ใครเป็นแชมป์ก็คงจำกันได
0: ้ตอนนั้นก็แข่งที่อังกฤษไงเจ้าภาพเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วอังกฤษก็แม่ ต้องชดใช้อะไรหรือเปล่ายิงลูกนั้นมันไม่เข้าอ่ะแล้วดันไปเข้าใช่ไหม
1: อันนั้นที่กับเยอรมันนะ
0: ใช่ไหมรอบชิงอ
1: ่
0: ะ
1: ทุกวันนี้ยังเทคโนโลยียังตอบไม่ได้ฟันธงไม่ได้เลย
0: ดูไม่เข้าหรอก
1: เอาไปแล้วมันผ่านไปแล้วถ้ามี VR ไงประสาทเปลี่ยน
0: ใช่
1: แต่อย่าท่า
0: อย่าท่า
1: อย่าท่าอย่าท่า
0: เพราะว่าอะไรนะ
1: อะไรอ่ะ
0: มีท่าเดียว
1: เออดูตีแบตเยอะเกินไปเปล่าเนี่ยมัน
0: ทำไมฮะ
1: ดูซึมซึม
0: ซึมอ่ะ
1: เออ
0: หิวน้ำ
1: กินสิครับ
0: ทีนี้ก็ head to head
1: ครับ
0: เพิ่งเจอกันเหร
1: อสำหรับเจอกันในฟุตบอลโลก
0: ฟุตบอลโลกแต่ถ้าอุ่นเครื่องเงินเครื่องเนี่ยเขาบอกเจอกันมา9ครั้ง
1: อ
0: ังกฤษชนะ6เสมอ1แพ้2นะนะฮะ
1: ไม่ค่อยเจอกันนะเจอล่าสุด2010เลยนะครับคือแต่ว่าบอลสมัยนี้เนี่ยแต่ละทวีปก็แยกกันเตะแล้วก็จะมีอย่างยุโรปเขาก็จะมีเนชั่นลีกเพราะฉะนั้นทีมในยุโรปเนี่ยจะอุ่นเครื่องทีก็ไม่ค่อย
0: มีโอกาสา
1: ได้ข้ามทวีปหรอก
0: ไม่ค่อยมีเวลา
1: เพราะฉะนั้นอย่างบอลคิงคัพบ้านเราสมัยก่อนเชิญเดนมาร์กเชิญอะไรมาเนี่ยไม่มีทางไปไม่ได้แล้ว
0: จริงๆนะครับใช่ๆ
1: ต้องเตะกันกับพวกเรานี่แหละ
0: ก็ถ้าคู่นี้บีบิงก็ยังเชื่อลึกๆอ่ะว่าอังกฤษเนี่ยจะมีของ
1: ครับ
0: แล้วก็จะฉวยโอกาสความผิดพลาดนะฮะก็เอาชนะได้บางทีก็อาจจะต้องถึงฎีกาเลยก็ได้นะคู่นี้นะฮะแล้วก
1: ็ยังไง
0: สกอร์น้อยสกอร์ต่ำ
1: สกอร์น้อยนะ
0: สกอร์ต่ำ
1: นะครับพี่ลิมิงนิดเราดูจากเส้นทางนะดูจากเส้นทางของสายฟุตบอลโลกอ
0: ๋อแสดงว่าแม้เส้นทางของเราต่างกันแต่ฟันของฉันติดดิน
1: ออกมาแล้วนะ
0: ก็พร้อมจะโบยบินไปสู่เธอ
1: ขอเพลงพี่ติ๊กชิโร่บ้าง
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนก
0: ัน ติ๊กชิโร่นี่แกขับรถไม่ย
1: อ
0: มอุบัติเหตุใช่ไหมอ
1: ุบัติเหตุ
0: เนี่ยลีบิงกลัวที่สุดเลยเวลาขับเวลาเมาเวลาขับรถเนี่ย
1: เอาจะไปขับสิเมาก็ห้ามขับ
0: ก็ใช่ไงแต่ว่าบางทีมันก็มีหลบๆแอบๆขับเนี่ย
1: ล
0: ีบินก็จะท่องเลยห้ามเกินร้อยห้ามเกินร้อย
1: ไม่ถึงเหยียบใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นะฮะแต่ว่าไม่เอา
1: ไม่
0: เมาแล้วขับไม่ได้นะ
1: ไม่เหมาะในส่วนว่าจะเมาหรือง่วงหรือว่ากินยาแก้แพ้อะไรมาเนี่ยอะไรที่ทำให้สติมันไม่เต็มร้อยเนี่ย
0: กลับ
1: เมื่อวานก็เพิ่งมีข่าวน่าเศร้าใจนะอันนี้จะบอกว่าดูจากเส้นทางนะพี่ลิมิง
0: นักข่าวน่าเศร้าใจเรื่องอะไรอ่ะ
1: เอ้าเหร
0: อเอ้า
1: ก็นี่ที่มุกดาหารไง
0: อ๋อเอาบ้านพอส่งเลยเหร
1: อเอ้าเหรอมุกเอ้ยคุณเบ่งก็เป็นคนมุกดาหารเหรอ
0: ใช่
1: เหรอ
0: ก็อยู่ที่นั่นแหละญาติแกหรือเปล่าที่ขับ
1: ไม่ใช่
0: โอ้แต่ว่าเรื่องขับรถโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำเนี่ยไอ้หัวเช้าเนี่ยหัวรุ่งเขาเรียกหัวรุ่งคือลีบิงแต่ก่อนช่วงตีกอล์ฟเนี่ยมันจะมีกวนนัดกัน6โมงเสร็จเราก็ต้องออกจากบ้านประมาณตีห้าครึ่งทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีพวกออกกำลังกาย
1: ใช่
0: พวกนี้เนี่ยลีบิงต้องย้ำเลยนะพี่เวลาใส่เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยหรือรองเท้าให้มันมีที่สะท้อนแสงหน่อย
1: เนี่ยสีแบบเนี้ย
0: อย่าใส่ชุดดำ
1: อ
0: ย่าใส่ชุดดำนะนะหรือเอาไปพระบิณฑบาตก็ได้นี่ไม่ใช่พูดให้บาปนะ
1: ถูก
0: เวลาพระบิณฑบาตช่วงมืดๆเนี่ยเราเห็นไงจีวรท่านน่ะใช่ไหมแต่ถ้าพระบิณฑบาตใส่จีวรดำนี่นะโอกาสโดนละ
1: ม
0: ันอันตรายนะ
1: ภาษีแบบเมื่อก่อนก็มีลัทธิแบบสีเขียวห่มเขียวอันนี้ก็เขียวทมึนนี่ก็ดูไม่ค่อยเห็นเหมือนกัน
0: นั่นยันตะห่มเขียวฮะโอ้ยังไปพลาดพินท่านเลยนาลีพิฆาตนะ
1: ครับตกลงพูดได้ยังไงเรื่องเส้นทางเนี่ย
0: มาว่าไง
1: ไปก็ดูจากเส้นทางเนี่ยมันความเป็นไปได้ที่มันจะแบ่งเป็นสองโซนอย่างชัดเจนไอ้สายบนเนี่ยมันมีโอกาสที่รอบรองฝรั่งเศสจะไปเจอสเปน
0: ฝรั่งเศสเจอสเปนรอบรองใช่ไหมรอบรองใช่ไหม
1: ถือเป็นชิงของยุโรปส่วนสายล่างเนี่ยมันมีบราซิลมีอาร์เจน
0: เจอกัน
1: มีโอกาสตามเส้นทางมีโอกาสจะไปเจอรอบรอง
0: รอบรองโอ้โหถ้าเจอนี่ต้องขอพอส่งมาภาคหน่อยเพราะยังไงต้องตื่นมาดูอยู่ละมานั่งภาคเลยแล้วกันได้ตังค์ด้วย นี่ย
1: แต่ก็นะต้องดูรอดูเส้นทางกันต้องงวดก็มาละตอนนี้ไปมาเนี่ยเหลือไม่กี่นัดแล้วจะเลิกกันแล้ว
0: โอ้โอ้ป๊อปเดียวนะตอนนี้พอมันเตะคืนนี้ใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ก็เป็นรอบ16รอบ16รอบ16นี่ก็มี8คู่เองใช่ไหม
1: 8คู่ครับ
0: 8คู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: พอเหลือรอบ8ก็มี4คู
1: ่ครับ
0: นะฮะโอ้โหก็เหลือประมาณ10กว่าคู่เองนะ
1: ก็เหลือ10เหลือ16บวก3วันนี
0: ้ครับ
1: 19คู
0: ่19คู่เอง
1: จาก104คู่เหลือ19ค
0: ู่โอ้โหปั๊บเดียวเองนะ
1: ครับ
0: แล้วรอบชิงก็จะมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่นะ19ใช่ไหม
1: เอาอีกแล้วเดี๋ยวก่อน
0: อ้าว
1: จะถามข้ามเลย
0: โอ้สวยจริงเลย
1: ก็ถ้าเป็นเวลาสากลก็บ้านเราก็วันที่20ตี2
0: ก็คืนวันที่19นี่แหละใช่ไหม
1: พูดแบบไทยๆก็คืน19
0: ตี2
1: ครับ
0: โอ้โหให้เขาให้ฟีฟ่าขยับมาสัก5ทุ่มเที่ยงคืนไม่ได
1: ้ที่ดูนะจากนี้ไปจะมี5ทุ่มอีกคู่เดียวมั้งพี่ลิมิงจะเหลือคู่เดียวละ
0: หาวเลยจัดรายการนี้ง่วงเลย
1: ครับ
0: นะฮะ5ทุ่มคู่เดียวคู่ไหนอ่ะ5
1: ทุ่มคู่เดียวจะเป็นมันสล็อตยังไม่ออก
0: เ
1: ขาก็รอจับชนกันอยู
0: ่โอเค
1: ครับ
0: คราวนี้เรามาพูดเรื่อง
1: ซึ่งจะเป็นอาเจนถ้าชนะถ้าอาเจนชนะ
0: ก็5ทุ่มยังพอดู
1: อ
0: ่ะ
1: ครับ
0: แล้วพูดถึงดาวยิงหน่อยดิดาวยิงหน่อยวันนี้คือตอนนี้เนี่ยเรียลเมสซี่กับคิริยันเอ็มป
1: าเป
0: ้ยังเท่ากัน6ประตูนะแต่ว่าถ้าดูทรงเนี่ยนะเมสซี่วันนี้จะเจอทีมอ่อน
1: นั่นเลย
0: แกก็น่าจะ
1: เห็นไหม
0: สอยสักหนึ่ง
1: ก็ต้องมีอ่ะ
0: 1เมล็ดนะส่วนอันดับ2นี้ก็ประมาทไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแฮร์รี่เคนกับเออร์ริงฮาเรนยิงมาคนละ5
1: เห็นเงียบๆอ่ะแฮร์รี่เคนยิง5แล้วนะ
0: ครับ
1: เงียบมาเพียบเหมือนก
0: ัน แกก็เบิ้ลมา2ไงเท่าทุนก็
1: อังกฤษเนี่ยยิงไป8เป็นของแฮร์รี่เคนซะ5
0: ใช่แต่ว่าแฮร์รี่เคนนี่หมดภารกิจในรอบ3 32แล้วนะ
1: หมดละ
0: ใช่มั้ย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าเรียลเมสซี่นี่ยังมีแมตช์ในมืออยู
1: ่แล้วดันเป็นแมตช์ที่เจอทีมไม่แข็งซะด้วย
0: เออใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ได้เปรียบละนะครับเดี๋ยวคืนนี้ดูที่จะยิงได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ส่วนไอ้ที่ยิงได้คนอื่นโรนัลโดโรนัลโดยิงจุดโทษเข้าไปนะตอนนี้ยิงได้กี่ลูกแล้วโรนัลโด
1: ก็2นะ
0: เพราะนั้นเ
1: พราะรอบแรกยิงลูกหนึ่งก็เป็นนักเตะอายุมากสุดยิงรอบน็อกเอาท์โอ้สถิติเยอะเหลือเกิน
0: สถิติเยอะใช่ไหมก็เอามาพูดดิไม่เอาพูดสถิติเราจะพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่มีเรื่องพูดเลยแล้วอยู่กับสมชายสมชายอย่าเอาอะไรเรื่องสถิติไม่ชอบแกไม่ชอบอะไรสักอย่างเลย
1: ก็นี่แหละคือโรนัลโดนี่เล่นบอลโลกครั้งนี้ครั้งที่6นะก็น่าสนใจว่าคือแกยิงทุกเป็นคนเดียวในโลกนะที่ยิง6บอลโลกเมสซี่นี่มีเว้น
0: ม
1: ีจำไม่ได้อาจจะเป็น2010นะโรนัลโดนี่ยิงทุกครั้งแต่มันก็น่าแปลกเหมือนกันที่ว่าทุกครั้งของแกเนี่ยยิงรอบแรกทั้งหมด
0: ก็แกไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยบอลโลกใช่ไหม
1: ครับนะ
0: ก็น่าทึ่งนะคร
1: ับ ก็ได้แล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้โรนัลโดอ่ะมีเรียกอะไรมีแอคชั่นที่ดีนะคือไม่งองเง
0: เออ
1: วันนี้ตอนที่โดนเปลี่ยนอ่ะโอเคทุกคนโดนเปลี่ยนนะก็มีอารมณ์แบบว่าม
0: ีนิดหน่อยก็มีชักด้านนิดนึง
1: นิดนึง
0: แต่ว่าสุดท้ายแกก็ทำตัวเป็นมืออาชีพอ่ะใช่ไหม
1: แล้วมันเปลี่ยนปุ๊บยิงได
0: ้เออตัวเปลี่ยนมาบ
1: งยิงได้ส
0: ุดประตูชัยเลยนะ
1: เออนะ
0: ก็ถ้าบอลโลกเนี่ยตอนนี้ผู้จักกังเนี่ยที่ตกรอบก็โดนเด้งกันไปหลายคนละใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้ดูที่ของอิตาลีไอ้ของเยอรมนี
1: เยอรม
0: นีแฟนขับในบ้านเราเมืองไทยก็เยอะนะ
1: เยอะ
0: ใช่ไหม
1: พ
0: อแต่ก่อนนี่โอ้โหเยอรมันนี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับ
1: ครับ
0: ในเรื่องเวลาแกตามใครนี่นะนะ แกกลับมาได้นะเขาว่าใจสภาพจิตใจกันดีมากเยอรมัน
1: โอ้โหนั่นยิงจุดโทษใครว่าเยอรมันมาแน่เหมือนจะไปแล้วยังเป็นรองสองลูกยังสามารถกลับมาตีเสมอได
0: ้
1: มาถึงตอนยิงจุดโทษนะ
0: ใช่
1: แต่มาพลาดตอนเซเดนเดทนะก็ลาออกแล้วฮะนาเกมัน
0: อยู่เรียนนาเกมันนะครับ
1: ทีแรกทำท่าว่าจะดื้อนะ
0: จะอยู่ต่อฟอร์มไม่ดีไง
1: ครับ
0: ฟอร์มไม่ดีโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
1: อิลิมิงเดี๋ยวลงว่ามันยาวนี่มันจะสองทุ่มแล้วเดี๋ยวพักก่อน
0: ไ
1: หม
0: เอาเล
1: ยต้องตัว
0: กันเพลินเลย
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาเอสเอฟเอสด้วยนะครับ4689899ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airwaysสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับพอยต์ Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บอลโลกสตอรี่
7: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
4: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
0: เป็นไงช่วงที่2นะฮะ
1: ครับ
0: แม่เสียงหล่อเหลือเกินนะครับผลิตภัณฑ์ของจระเข้ครอบครัวจระเข้นะฮะเอามันมีอะไรนะร่วมสนุกอะไรกิจกรรมอะไรนะ
1: มีโอ้โหพี่โหวตยังเนี่ย
0: ก็สนใจอยู่เนี่ยดมดมมองมองอยู
1: ่ยังมีเวลาเล็งดีๆนะ
0: อยากได้รถไฟฟ้ามาหาเธอเหลือเกิน
1: แล้วนี่มูลค่าสูงเลยนะก็ทางอสมทเราเนี่ยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วโหวตทีมที่ชอบเริ่มมี20บาทเท่านั้นยี่โจ้ยี่โจ้มีสุดมีสุด
0: เราม
1: ีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้าน
0: ไม่ต้องตั้งใจมากไม่ต้องตั้งใจ
1: รู้ว่าเน้นเออไม่ได้ดีของของเรา
0: แล้วพูดปิดอีก
1: พูดไม่เถือกนะแต่นี่ถูกแน่นอนสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะ cheermcot.net นะ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เขาให้เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan นะเอาที่ชอบเลยนะฮะ
0: กลา
1: แล้วก็โหวตทีมโปรดมานะครับแล้วมันจะมีพวกบัตร M Quad Super Fan ถูกสุดเนี่ย20บาทรับไปเลย20บวกก็บวกมาได้เลยนะรางวัลของเราเนี่ยก็อย่างที่พี่ลิมิงบอกนะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัลนะครับ
0: ครับ
1: มีจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเรือบินบางกอกแอร์เวย์นะในประเทศนะ
0: เครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเป็นเรียกก็เรือบิน
1: ตั๋วเครื่องบินสมัยก่อนเรียกเรือบิน
0: ย
1: ี่สิบสี่รางวัลมิลลิเมงนะแล้วก็มีกิฟต์วอชเชอร์โกกิฟต์วอชเชอร์ห้ารางวัลรวมรวมแล้วเนี่ย2,600,000 บาทนะครับโหวตตั้งแต่บัดนาวเลยนะจนถึงตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมครับคือซึ่งก็เป็นก่อนนี่แหละก่อนรอบชิงนะครับ
0: ครับครับอ่ะเรียบร้อยนะ
1: จ้า
0: ร่วมกิจกรรมกันนะครับส่วนไอ้ของไปรษณีย์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ออนไลน์หรือไงไม่รู้นะ
1: มีส่งเลยมั้ย
0: ก็ไม่ต้องพูดถึงเขาก่อนเร็วเขาเผื่อมาลงโฆษณาใน99
1: ไปรษณีย์นะ
0: อืมนะเดี๋ยวใกล้ๆค่อยว่ากันนะครับนะ
1: ครับ
0: ในเรื่องไอของนาเกมันนี่ตกลงจะใครจะมาแทนเนี่ย
1: ก็ตัวเก่งก็แน่นอนคือเป็นข่าวมาตั้งแต่ก่อนที่จะนี่แหละบนโลกแล้วนะว่าจะเป็นเจอร์กันครอปเจอร์กันครอปก็ว่างอยู่ตั้งแต่ออกจากลิเวอร์พูลไปเมื่อปีนู้นนะฮะก็ไปเป็นเรียกอะไรเป็นดีเรคเตอร์ของเรดบูลม
0: า
1: ดูแลภาพรวมอ่ะสโมสรเรดบูลก็มีเยอะอ่ะ
0: โอ้ถ้าเจอร์กันครอปมาจริงเนี่ยถือว่าเป็นการปลุกอินซีเล็กเลยนะ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีฝีไม้ลายมือเป็นที่ยอมรับด้วยนะครับ
1: บารมีได
0: ้โอกาสเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
1: ก็เอาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเหรออ
0: ืมมีการ
1: ผมว่ามีโอกาสสูงมากเพราะว่า
0: สูงมากนะ
1: เพราะว่าจากที่เจนครอปพูดมาเนี่ยอย่างเช่นก่อนที่จะถึงฟุตบอลโลกนะหรือว่าแมตช์แรกก็ไม่รู้ที่แกหลุดปากมาว่าเรื่องแกพูดถึงเรื่องการจัดตัวของนาโกบันนะ
0: ครับ
1: แล้วเจนครอปบอกว่าตอนนี้จำเป็นของนักเตะมันอยู่แกพูดเหมือนกันว่าเดี๋ยวถ้าเป็นต่อไปถ้าเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นนะแต่มาถูกตีความไปอย่างนั้นว่าตอนนี้ยังเป็นนาเกมันคุมอยู
0: ่
1: ยังไม่ใช่ตัวเขาหรือคนอื่นอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งหลังจากที่เยอรมันเนี่ยร่วงมาแล้วอิสกิเล็กปีกหักไปนะปีริมิงนักข่าวก็ไปถามเหมือนกัน
0: คร
1: ับผมไม่ปฏิเสธเลยนะ
0: บ
1: อกว่าแค่บอกว่ายังไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องนี
0: ้
1: ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่มีคือผมว่ามันก็จังหวะมันเหมาะสมอ่ะแกก็ว่างอยู่แกก็ว่างเหมือนรอทีมชาติเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ไม่ไปรับทีมไหนนะ
0: แต่พอมีคุณฟราบิซิโอโรมาโน่เนี่ย
1: โรมาโน่แล้วว่าไง
0: เขายืนยันว่าเจอกันครับตอบรับแล้ว
1: ตอบรับแล้วเหรอ
0: นะครับก็เดี๋ยวรอเพราะว่าอิตาโรมาโน่นี่แกโอ้โหหินข่าวเขาภาษาเขาเรียกถ้าแกได้รายงานข่าวมาเนี่ยถ้าแกมาออกมาแย้มเนี่ยมันชัวร์เลยนะ
1: ชัวร์เลยเหรอ
0: ข่าวของแกค่อนข้างชัวร์เลย
1: โรมาโน่กับบับเบิ้ลแกไม่ชัวร์กัน
0: บับเบิ้ลนี่ถ้าด่าคนนี่มันกว่านะ แกไม่เคยชมใคร จะชมแต่บีจีอย่างเดียวเลย
1: กับชลบุรี
0: นะกับชลบุรีตอน
1: เอา
0: เจอต่อยเอ้ยงานบอลไทยนี่เป็นไงบ้างอ่ะวันที่7เนี่ยว่าจะไปเหรอนะรองนูนเขาเชิญมานะ
1: เขาเตรียมเรียไว้เพียบเลย
0: เอ้ยไอ้นั่นเลยสิหน้าไปค
1: ื
0: ออยากจะไปสัมผัสบรรยากาศอ่ะเขาเริ่มเสิร์ฟตั้งแต่กี่โมง
1: รู้สึกจะปีที่แล้วนี่จะเป็นสัก5-6 โมง5 โมงครึ่ง 6 โมงนะพี
0: ่เออแล้วจะมาจัดรายการจะไม่ทันดิ
1: แล้วปีนี้ไปจัดไกลซะด้วยนู่นสินครินทร์นะ
0: ก็ใช่ไง
1: ปีแล้วยังรู้สึกว่าไม่ไกลนะรู้สึกใกล้ๆเนี่ย
0: ทำไมรู้สึกฮะทำไมจำอะไรไม่ได้เลยฮะ
1: จำได้ว่าไม่ไกลจำได้ว่าไม่ลำบากลำบนในการไปอ
0: ่
1: ะนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นงานพูดแล้วก็พูดเลยแล้วกันนะก็เป็นงาน FA Awardนะก็จะจัดวันอังคารนี
0: ้
1: เป็นอวอร์ดเดี๋ยวเขาก็จะแจกรางวัลใดๆทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกนักเตะยอดเยี่ยมโค้ชยอดเยี่ยมนายกยอดเยี่ยมพวกนายกยอดเยี่ยมแล้วก็รับมุกหน่อยนายกยอดเยี่ยมไม่มี
0: โอ้โหนี่จะเป็นเด็บคุณ บรรดาแป้งอีกเหรอไม่ชอบอะไรเขาเปล่า
1: แซล
0: อ๋อแซลนะ
1: ก็ใดๆทั้งหลายแหล่นะก็20กว่ารางวัลได้มั้งนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะประกาศเจ้าภาพฟุตบอลคิงส์คัพ
0: เฮ้ยเขาบอกว่าศรีสะเกษเต็งหนึ่งอ
1: ่ะมันจะไม่เต็งได้ไงของโอ้โห
0: เออ
1: นี่ไงคุณโต้งไง
0: โอ้
1: โต้งโต้งศรีสะเกษ
0: รู้จักเขาอ่ะ
1: ไม่รู้จักถ้ารู้จักก็เรียกคุณอ่ะ
0: แต่เขามีตังนะน่ารู้จักเหมือนกันนะ
1: เหรออ
0: ืมพี่โต้ง
1: นี่ไงเปต้องผ่านพี่วินัยช่อง3อดีตแกเคยเป็นช่างภาพช่อง3อันนี้ไปทำงานกับ
0: พี่โต
1: ้งแล้ว
0: เฮ้ยเหรอแล้วเขาอยากได้คนอีกว่าผู้มีประสบการณ์ในเรื่องกีฬาอะไรเงี้ย
1: พี่นายนี่แกเป็นช่างภาพก็อาจจะขาดคนส่งข่าวอยู
0: ่อ๋อเหร
1: อ
0: เออน่าไปทำนะ
1: ครับใช่
0: ใช่ไหม
1: แต่ช่วงนี้ภูมิ
0: ใจไทย
1: ภ
0: ู
1: มิพาวเวอร์อยู่
0: เขาเรื่องกระทรวงกีฬาอะไรจะแยกตัวออกมาอีกไหมใช่ไหม
1: อย่างเมื่อวานพี่ไปร่วมรับประทานอาหารกับท่านรัฐมนตรีกีฬาหรือเปล่า
0: เขาไม่ได้เชิญนะจะไปได้ไงอ่ะฮะ
1: พี่เต่าไปป่ะพอเต่าไปป
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เขาไม่ได้บอกเราเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อส่งเด็กๆไป
0: พี่เต่าโอ้โหพอเต่าไม่สบายไง
1: โอเค
0: ไม่งั้นถ้าแกไปนี่โอ้โหแกพรีเซนต์มันเลยท่านรัฐมนตรีนี่อ้าปากค้างเลย
1: ถามนี่แกไปหรือเปล่า
0: เ
10: ออ
0: เพิ่
10: ม
0: ไข้
10: เลย
0: เออแม่ไม่น่าผอมลงไปเยอะเลยดูซูบถึงเวลาต้องพักละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายครับ
11: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
12: สนับสนุนโดย
13: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
14: ฟัง Active Radio ไม่

นี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุไพรวันพันโยธาพระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุกิติพันธ์ลาภธนาสารพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองและพระภิกษุพงสันปานมนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารต่อจากนั้นนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ช่วงสุดท้ายนะครับนินทากีฬาโลกนะฮะมาแล้วมาแล้วนะฮะอาร์เจนตินาครับต้องยิง3ประตูนะฮะถึงจะเป็นชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะพรุ่งนี้ก็รอดูครับแมสซี่จะยิงได้กี่ประตูจะผ่านด่านทีมเขาเรียกมามืดไหมไม่ใช่มามืดหรือมั้งนะทีมจอมเซอร์ไพรส์ดีกว่านะก
5: ็มาแล้วใช่ไหมแฮนดิแคปสรุปว่า
4: ก็ต้องยิง3เมล็ดนะฮะ
5: เบิกบาน
4: นะ
5: 3นี่เบิกบานเต็มเลยไหม
4: โอ้โหอย่างนี้เหมือนที่เต้ยบอกเลยมีบ้านขายบ้านเหรอเต้ยมันชัวร์ขนาดนั้นหรือไม
5: ่อยู่สำนักสงฆ
4: ์ไม่พูดตรงๆนะ
5: ครับ
4: มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเอาสนุกสนานก็พอนะครับ
5: ครับ
4: นะพี่น้องอย่าไปอะไรมากมาย
5: น
4: ะ
5: ฮ
4: ะ
5: คือ
4: จุดการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดี
5: อาจารย์หน้าเนี่ย
4: อย่าเล่นกันหมกหัวปักหัวปั๊ม
5: ครับ
4: นะ
5: เกิดเป็นค่าดูเล่นเป็นค่าดู
4: เป็นสีสันเขาเรียกเป็นสีสันนะฮะอย่าให้มันแบบโอ้โหจะต้องเอารวยหรือจะต้องเอาคืนตามควายอะไรเงี้ยนะฮะสนุกสนุกนะครับเชื่อรีหมิงเถอะนะ
5: ครับก็โอ้โหก็ถือเป็นเนี่ยฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์ยังต่อกันขนาดเนี้ย
4: เอาก็ใช่สิก็มันเข้ามาเจอทีมรองบอลไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรอบ8ก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นละนะครับ
5: ไม่แต่อย่างพี่ลิมิกถ้ารอบ8เนี่ยรอบ8อาเจียนไปอาเจียนก็เบาอีกใช่ไหมจะเจอสวิตแต่ก็ยังเอางี้ในรอบ 3-2 ทีมเนี่ยถ้าจะเลือกจิ้มสักทีมเนี่ยที่อยากเจอที่สุดไม่ว่าใครคงจะเลือกจิ้มแคปบุตร
4: ใช่
5: แล้วดันเป็นอาเจียนที่โชว์ฟอร์มดีที่สุดของรอบแรกเหมือนก
4: ัน
5: นะครับ
4: นะเรื่องอื่นๆของวงการกีฬาบ้างดีกว่านะฟุตบอลโลกคงน่าจะพูดกันชั่วโมงละนะครับก็เรื่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าเราจะแยกออกมาเดียวๆเหรอ
5: ก็เป็นประเด็นตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นรัฐบาลหนูสอง
4: นะ
5: ครับ
4: โอ้
5: มีจุดประเด็นขึ้นมาแล้วใช่ไหม
4: ครับ
5: ดีแล้วไม่ดีอ่ะแยกจากท่องเที่ยว
4: คือในมุมหลีหมิงนะ
5: ครับ
4: นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรีกีฬาขอเกาหน่อยหนึ่งพี่สุรศักดิ์นะพันเจริญวรกุลนะครับนะก็เมื่อวันที่สองใช่ไหม
5: ก็เมื่อวานนี้
4: นัดสื่อสายกีฬารับประทานอาหารที่ร้านอาหารบ้านฉัน
5: ใครนัดใคร
4: ไม่รู้เหมือนกันนะผู้สื่อข่าวทำไมหลี่หมิงไม่ได้รู้เรื่องเลยฮะทำไมไม่มีใครแจ้งมาครับ
5: เคยเจอท่านรัฐมนตรีกีฬา
4: ไม่เคยฮะเคยเจอแต่พี่วงนะฮะสรวงไงอ๋อ
5: สรวงเทียนทอง
4: ส่วนพี่ศักดิ์นี่ยังไม่เคยเจอนะฮะโอ้จำมาแทบไม่ได้ครับท่านรัฐมนตรีกีฬา
5: เรียนบ่อย
4: ได้ท่านก็บอกว่าเรื่องแยกกระทรวงกีฬาเนี่ยเป็นเอกเทศนะฮะโดยเอาท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเนี่ยนะฮะ ท่านก็บอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่าการประชุมครม.ในวันอังคารที่7นะครับ
5: งานที่จะถึงนี้แล้ว
4: จะนำเรื่องนี้นะฮะเข้าเสนอพิจารณาต่อที่ประชุ
5: ม
4: นะฮะก็ดูว่าจะมีการหารือคัดค้านหรือเห็นชอบอย่างไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านบอกท่านรัฐมนตรีบอกว่าเดิมรถแมทที่วางไว้จะใช้เวลาดำเนินการ3ปีนั้นอาจจะเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะกำเนิดเกิดขึ้นกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศภายในปีนี้สิ้นปีนี
5: ้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันครึ่งปีเขาไปแล้ว
4: ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าท่านบอกว่าก็สิ้นปีอาจจะเร็วมั้งเอาไปปี70ก็แล้วกัน
5: เออแต่ไม่เชื่อคนง่าย
4: ท่านก็บอกท่านก็ยังไม่แน่เลยเหมือนกันนะนะฮะอย่างไรก็ตามในมุมหลีหมิงทำข่าวกีฬามา30ปีนะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย
5: ครับ
4: เพิ่งตั้งได้สักเท่าไหร่นะ20กว่าปีใช่ไหม
5: สมัยทักษิณ
4: เออก็ประมาณ
5: น่าจะเป็นคุณประชาพรมนอกเป็นเอ๊ะประชามารีนนท์หรือประชาพรมนอกเดี๋ยวนะ
4: ประชาพรมนอกนี่มันตำรวจไม่ใช่
5: ประ
4: ชา
5: สุทินคนแรก
4: เฮ้ยโอ้พอเอาเต่านี่ข้อมูลกันไม่ธรรมดานะเนี่ย
5: ครับ
4: โอ้สมศักดิ์เทพสุทินใช่ไหม
5: ครับ
4: เป็นรัฐมนตรีกีฬาคนแรกเหรอ
5: พอเต่าว่างั้นเดี๋ยวดูก่อนใช้ก่อนสนธยาต้องสนธยา
4: อ๋อสนธยาคนแรกไม่ใช่เหรอ
5: ตอนนี้ท่านยังอยู่เพื่อไทยไอ้ธรักไทย
4: ใช่
5: ปี45
4: อ๋อ
5: นะครับก็24ปีกระทรวงกีฬาถ้าตั้งอยู่ตรงเยื้องๆกับไม่เยื้องๆกับข้างๆสนามมวยราชดำเนิน
4: เฮ้ยตรงนี้เขาย้ายมาแล้วนะ
5: ย้าย
4: มาศูนย์ราชการแล้วแต
5: ่เต้ยจริงเหรอพี่ตา
4: โอ้ไปทำข่าวนี่ไปรู้เรื่องเลยพอก็บอกว่ามีหมายกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาไอ้เต้ยไปสนามมวยในที่ราชดำเนิน
5: ให้เป็นกระทรวง
4: เนี่ยทำไมกระทรวงมันเงียบจังวะ
5: ดำเนินจริง
4: โ
5: อ้ย้ายนานยัง
4: เขาย้ายไปนานเหมือนกันนะไม่รู้เรื่องเลยเต้ยนี่อะไรเป็นนักข่าวกีฬาได้ไงวะ
5: โอ้ยต้องไม่ได้ไปตั้งแต่สมัยนู้นแล้วมั้ง
4: เพราะว่าหลีมินก็เพิ่งรู้เมื่อเดือนที่แล้วเอง
5: เอาประตูเลยเพราะว่าไอ้กระทรวงที่กระทรวงกีฬาเดิมอ่ะข้างราชดำเนินอ่ะมันไม่มีที่จอดรถเวลาไปต้องจอดเหน็บๆอยู่ข้างถนนน่ะนะครับก็ลำบากลำบน
4: นี่นี่สุดยอดคุณปื้มคนแรกนะครับนะวันนี้เรามีรัฐมนตรีกีฬากันมาเนี่ย14คนละ
5: ครับครับชอบใครที่สุด
4: ชอบใครเหรอ
5: ครับ
4: ก็ไม่ได้เรื่องสักคน
5: อ้าวไม่รู้นะ
4: มี
5: ท่านไม่ได้พูดนะ
4: มีท่านคนนี้ดีที่สุดเลย
5: คนไหน
4: สรพิศักดิ์สรศักดิ์เนี่ยพันเจริญวรกุลเนี่ยดีสุดละเนี่ยเห็นไหมเพราะท่านอยู่ไงต้องชมหน่อย
5: เมื่อกี้ยังชมแล้วมันตีบอยอยู่เลย
4: ไม่ได้ชม
5: เราพูดถึง
4: คือพูดตรงๆเนี่ย
5: ครับ
4: ท่านรัฐมนตรีคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามันไม่ใช่กระทรวงใหญ่และคนที่มาเนี่ยก็ไม่มีใครอยากมาหรอกนะก็มาอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่มีที่ไปแล้วกูก็เอาไหนๆก็กระโดดขึ้นรถเมย์ขบวนนี้ก็เป็นไปก่อนใช่ไหมฮะ
5: แม้แต่
4: แล้วก็เท่ากับที่อะไรรู้ไหม
5: ครับ
4: กีฬาเนี่ยมันก็เหมือนเมียน้อยเลยนะ
5: ฮะว่าตรงๆไม่ได้น้อยใจใช่ไหม
4: ไม่ใช่ว่าแล้วก็รัฐมนตรีกีฬาเข้ามาเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับมาก็
5: ไม่รู้นะ
4: จะไปเน้นเป็นเรื่องท่องเที่ยวอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงท่านรู้เรื่องไหมล่ะ
5: เพราะท่องเที่ยวมัน
4: แต่ถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยท่านจะเข้ามาศึกษาจนรู้เรื่องไงเป็นไง
5: จบดีแต่แรกโอ้ยเหนื่อยจริง
4: สรุปสุดท้ายนะ
5: ครับ
4: ในมุมหลีหมิงที่ทำข่าวมาเกินครึ่งชีวิตเนี่ยก็บอกตรงๆว่าวงการกีฬาบ้านเราเนี่ยโครงสร้างเราเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็มันเหมือนกับว่าจะดูตึกสวยงาม
5: ครับ
4: แต่เข้าไปข้างในมีโม่ตัวนะฮะการทำงานสมาคมกีฬานะครับก็เป็นในลักษณะแบบว่าอยู่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานอยู่กันนานเกินนะฮะและหลายสมาคมก็อาจจะมีบ้างที่ทำได้ดีแต่สุดท้ายเนี่ยคุณไม่เปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาทำคุณก็จะทำแบบเก่าๆอ่ะ
5: ครับ
4: มันไม่มีอะไรใหม่แล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยงบประมาณได้มาปีนึง 3,000 กว่าล้านรวมกองทุนเข้าไปอีก 3,000 กว่าล้านเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรใหม่เลยนะก็ทำกันแบบเดิมเนี่ย แล้วสุดท้ายวงการกีฬาของเราเนี่ยมันก็ถดถอยศูนย์กีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่เราอยากจะเห็นใหม่มันยังไม่มีนะมีก็แค่ในแผนอยู่ที่บางละมุงเนี่ยอยู่ในกระดาษ
5: ครับ
4: โครงการระยะยาวเรายังไม่มีอะไรเลยนะฮะเราคิดจะจัดยูทโอลิมปิกเกมก็ล่มนะฮะดีมีเสียดายโอกาสมากนะครับเราไม่มีเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬามานานละตั้งแต่โอลิมปิกเกม2000เอเชียนเกม2500 2541
5: สี่เกมไม่นับนะ
4: สี่เกมอย่าไปโอ้โหจัดมานี่มันขี้เหร่มากดูแล้วแบบ
5: น่าอายกีฬาชาติยังจัดยากกว่าสี่เกมนะพ
4: ูดดูแล้วดูแล้วมันเป็นกีฬาแบบจับฉ่ายเกมนะฮะสุดท้ายเนี่ยแยกออกมาก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับถ้าคุณไม่คิดจะทำแบบให้คำว่าปฏิรูปทำอะไรใหม่ๆอ่ะมันไม่มีอ่ะมันก็ทำรูทีนกันไปจัดกีฬาแห่งชาติก็จัดกันไปสมาคมกีฬาก็ทำกันไปงบก็เอากันไปกองทุนก็ใช้งบกันไปขนาดการไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่งไปกี่ร้อยคนนะ
5: ซึ่งจะ600กว่า
4: 700คน
5: อ
4: ่ะ
5: ซึ่งเขาที่แล้ว900กว่าม
4: ันไปแบบปริมาณอ่ะมันไม่ใช่คุณภาพไง
5: ครับ
4: นะฮะแล้วครั้งที่แล้วเป็นไงล่ะจีนงงเลยสีชิ้นผิงเนี่ยท่านประธานสีที่เรียกประธานโอลิมปิกของจีนมาด่าเลยเอ้ยูบอกบัตซีลงก้งอ่ะ
5: เลิกแปลว่า
4: บอกเอ้ยทำไมมันนักกีฬาจีนเนี่ยอะไทยกัวนี่ชื่อซื่อสัมมาวอชื่อสัมมาหมิงจือ
5: แปลว่า
4: วอซีฮวนนี่นะฮะก็คุณชื่ออะไรฉันชอบคุณนะฮะตลกอ่ะ
5: แล้ว
4: ได้เหรียญทองเอาเป็นทุกวันนี้แหละ
5: ได้10 กว่า
4: เนี่ยมันหยอกแจ้มจ้อยจ
5: ิ
4: ๊บจ้อยเหลือเกิน
5: ครับ
4: ใช่ไหม
5: เขาที่แล้วเนี่ยฮือหามากแข่งที่หางโจจีนเนี่ยมหาอำนาจเจ้าภาพด้วยแล้วก็จีนเนี่ยจัดเท่าไหร่ก็ได้สัก 80% น่ะ 70% น่ะเหรียญทองอ่ะนะส่งน้อยกว่าคนไทยครับแล้วก็ไทยเราได้มาเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าน่าจะได้สัก10เหรียญทองมั้ง
4: 12
5: รู้สึก
4: 12
5: มัน
4: ก็ได้แค่นี้แล้วได้มากีกีฬาอะไรบ้างที่ได้ถ้าจะว่าไป
5: ตะกร้อ
4: เอาตะกร้อล่อไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมแล้วครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์ด้วยของสมาคมตะกร้อของพี่ต้อมคุณธนาชัยประสิทธิ์นะฮะคือมันทำงานแบบเดิมๆอ่ะก็ทำแล้วดูแบบมันไม่เห็นไม่เห็นแสงสว่างของความเจริญวงการกีฬาไทยอ่ะ
5: ครับ
4: แล้วตอนนี้คุณได้ข่าวไหมเวียดนามเขาสร้างศูนย์กีฬาสนามกีฬายักษ
5: ์ใช
4: ่นะฮะแล้วเราดูที่ตอนนี้เวียดนามเรื่องกีฬาเขาเนี่ยคือเราต้องยอมรับความจริงด้วยนะคนวงการกีฬาคนทำงานกีฬาผู้บริหารเนี่ย
5: ครับ
4: คุณยอมรับความจริงหรือเปล่าว่
5: า
4: วงการกีฬาเรามันถดถอยนะมันทำแบบเดิมๆอ่ะมันไม่มีอะไรใหม่เลยแล้วมันไม่เห็นความหวังอ่ะเต้ว่าไหมล่ะเอานี่พูดกันแบบ
5: ใช่ใช
4: ่ก็ไม่ต้องมาโกหกกันนะ
5: จริงๆถ้าจะเอาเกณฑ์วัดอ่ะเอเชียนเกมเป็นเกณฑ์วัดที่ดีมากนะว่ากีฬาไทยนี่อยู่ระดับไหนนะโอเคโอลิมปิกมันอาจจะมีอะไรเยอะมีนู่นนี่นั่นกว่าจะคัดเลือกกว่าจะอะไรนะส่วนซีเกมมันก็ง่ายไปนะเอเชียนเกมเนี่ย12ทองที่ได้ล่าสุดอ่ะจากการส่งไป900กว่าใช่ไหม
4: ครับ
5: เป็นตะกร้อซะ4
4: เหลือ8อะไร8
5: อ่ะ8โอเคเป็นเทควันโดโอเค
4: เทควันโดนี่โอเค
5: เป็นกีฬาที่การันตีอยู่แล้วกับน้องหยูนะครับเรือใบวินเซิร์ฟ3อันนี้ถือว่าก็ฝีมือนะกอล์ฟ2กอล์ฟก็ฝีมือ
4: กอล์ฟนี่ได้มาช่วยนะนะแล้วปีนี้ครั้งนี้จะได้ไหมยังคิดแล้วลีมีก็ยังเหนื่อยยังโอ้โห
5: กอล์ฟมันเป็นกีฬาที่ไม่แน่แล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงด้วยนะและอีสปอร์ตหนึ่งก็ลูกของพี่เม้งพี่เม้งจุมพศ
4: ครับแล้วอะไรต่อ
5: ก็เนี่ยหมดแล้วครบ12ทอง
4: ทำไมมันน้อยจังแล้วเที่ยวนี้เราจะหวังอะไรอ่ะ
5: ตะก้อเออรถเอาเนี่ยเทควันโดน้องอยู่อะ
4: แบดมินตันเอาไหม
5: แบดก็ยากอ่ะเอเชียก็ชิงแชมป์โลกน้อยๆ
4: สักหนึ่งสักหนึ่ง
5: มินิโกครับ
4: สักหนึ่งมาแล้วก็กีทาได้ไหมกีทา4 คูณ100ได้ไหม200เมตรได้ไหม
5: ไม่ได้
4: บิวนะไม่ได้
5: ไ
4: ช่ไหม
5: บิวอาจจะผมว่าพอถึงรายการอย่างไอ้ซึ่งเกมเนี่ยพอร้อยกับ200เนี่ยมันชอบจะมีตัวซีเครตอ่ะใช่ไหมพี
4: ่
5: ญี่ปุ่นจีนมันชอบมีตัวซีเครตแล้วอย่างเราจะหวังทีมไต้ฝุ่นอ่ะของจีนญี่ปุ่นเนี่ยมันดูพร้อมกว่าทั้ง4มา
4: เขาดีกว่าเขาพัฒนาไปไกลแล้ว
5: เรามันมี
4: ของเราพัฒนาลง
5: บิวโดดมาคนเดียว
4: ใช่นะฮะ
5: นะครับ
4: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในตอนนี้เอเชียนเกมเนี่ยบางกีฬาเขามีควอลิฟายแล้วนะเทควันโดนะ
5: ครับ
4: นี่แล้วถ้าเอเชียนเกมคราวหน้าเนี่ยนะครับเริ่มมีควอลิฟายขึ้นมาก็ดีนะนักกีฬาไทยมันจะได้ไม่เล
5: อะ
4: ส่งไป 6-700 ทำแปะอะไรก็ไม่รู
5: ้
4: เดี๋ยวพูดไปแล้วนักกีฬาจะมาเกลียดรีมิงอีกนะฮะ
5: ก็มันก็จริงอะคือถามว่านักกีฬาคือว่านักกีฬาไม่ได้ทีมมันต้องไปที่สมาคมคุณประเมินนักกีฬาตัวเองอะ
4: ไม่ใช่มันอย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยจะเล่าให้ฟังคณะกรรมการคัดนักกีฬาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
5: เลยจะลึก
4: ตอนนั้นเนี่ยป๋าชอชัยรัตน์คำนวณเ
5: ลยสิบนาทีแล้วรีบเลย
4: ลีมิงเนี่ย เป็นทอสอเนี่ย เข้าไปเนี่ยก็จะรู้หลักเกณฑ์ในการที่จะให้นักกีฬาไปเอเชียนเกม1เขาบอกว่าจะต้องได้เหรียญทอง4เกม2คุณจะต้องติด1ใน5ของเอเชีย
5: อันใดอันหนึ่ง
4: สถิติหรือว่าผลงาน
5: นะไม่ใช่ว่าต้อง2
4: อันใดหนึ่งอันใดหนึ่งจะมันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้อยู่เอาคุณถามหลักเกณฑ์ตอนนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์ตรงนี้มาละมันปล่อยผีแล้วครั้งนี้ก็น้องๆผีอ่ะถ้าคุณใช้หลักเกณฑ์นี้มาจับนี่นะบอล4อีเวนต์ไม่ได้ไป
5: ใช่
4: อ้าวแล้วทำไมทีนี้มันมีหลักเกณฑ์อะไรตอนนี้มันไม่มีหลักเกณฑ์มันใช้เงินมีเงินเยอะก็ใช้ไปแล้วใช้ให้มันหมดละเหมือนกับแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
5: พี่หลิงผมจำได้ว่าตอนซีเกมเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามผู้ว่ากองศักดิ์ว่าเอเชียนเกมเนี่ยเราจะส่งนักกีฬาแบบไหนอะจะคัดไห
4: ม
5: ทุกครั้งก็จะได้คำตอบว่าก็จะเน้นที่มีความหวังไม่ว่าจะถามผู้ใหญ่ท่านไหนก็ตาม
4: ก็ได้มันทำงานแล้วพูดแล้วมันไม่มีอะไรประโยชน์อ่ะนะฮะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่เห็นความหวังไงมันที่ดีมึงบอกพูดละเซ็งอ้าว
5: อ่านได้ไหม
4: ข้อความดีกว่านะฮะเดี๋ยวเวลาไม่พอภรรยาดำไม่ขยับนะครับอามซ่ามาแล้วนักเตะอเมริกาคนไหนที่ดูแข็งแรงครับตอบแมตฟิชนะฮะไม่ใช่แมตฟิชนะฮะผู้รักษาประตูนะ
5: ค
4: ุณอามซ่าขอบคุณมาก
5: พี่ลิมิงทำไมคู่สุดท้ายถึงไม่ออกตัวล่ะครับ
4: จะไปออกตัวทำไมล่ะตามควายอยู
5: ่เมื่อไรเฮียม
4: ต้องลงลิงก์อ่านไอ้นี่เด็กไปอ่านไอ้ยูทูบ
5: อ่าเชิญเชิญ
4: นะเพราะว่านี้มันน้อยไอ้ยูทูบกับเฟซบุ๊กนะ
5: ใช่
4: เมื่อไรเฮียมิงจะพากบอลคู่กับพี่เจ๋งซ้ำซากบ้างล่ะครับเอ้าทำไมไปเรียกพี่เจ๋งซ้ำซาก

0: สมก็หลุดตลอดพูดผิดยองต้องเบรกฮ่าฮ่าจากนีหน้าเนินมาปรางก็ยองเขาก็ได้สมนาคุณเยอะสมชายก็ดูแลเยอะละนะฮะแกก็หยวนหยวนไปทำตัวให้สมชายเอ็นดูแกก็สบายนะฮะแบกนิดนึงพอทรงแกภาคบอลลุ้นคู่ใหญ่ยังมัวแต่อ่านเอสเอ็มเอสสวัสดีคนทางบ้าน
1: ชิวๆนะชิว
0: ๆพี่นี่ไม่มีใครไม่พอใจอะไรตลอดหมดเลยนะ คุณเต้ยการเป็นดีเจเครื่องนี้ที่สมบูรณ์แบบต้องร้องเพลงป๋าแปะได้รบกวนร้องให้ฟังหน่อยจากกลุ่มเพื่อนจิ๋ง
1: ต้องร้องเพลงแบบป๋าแปะ
0: ได้ไหมก็เพลงนี้เพลงนี้พอจิ๋งเนี่ยเขาชอบร้องมากเลย
1: เพลงอะไรฮะ
0: ป๋าแปะครับทำไมป๋าเกลียดผมล่ะครับตอนนี้ผมชักฉุนแล้วนะนะฮะ
1: เป็นทำนองเพลงอะไร
0: เพลงพี่สาวครับ
1: อ๋อโอเคโอเคว
0: ันนี้ใครภาคบอลโรคครับ3ครูรู้ไหม
1: ไม่รู้นี่กำลังไล่หาอยู่
0: อ้าวนะ
1: ใช่ป่ะเนี่ยหาไม่เจอครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเปิดต้องมีพอสงสักคู่นึงละนะฮะ
1: อ๋อนี่ไง
0: ใช
1: ่วันนี้คู่นี่เดี๋ยวพี่บีหลำสิง
0: ห์
1: กับคุณเจม
0: มาอีกแล้วบี
1: ออสเตรเลียกับอียิปต
0: ์โอ้โห
1: ครับผมแล้วก็จากนั้นโหนี่ต้องดูเลยคู่ต่อไปเวลาตีห้าคุณเจ๋ง
0: นึกแล้วต้องบีแน่นอน
1: กับหัวหน้าผมคุณโอ๊ค
0: เอา
1: แน่นอน
0: โอ้โหหน้าผมขาวยังไม่กะ
1: ถึงว่าวันนี้ไม่เข้าฟิตนอนรอเวลานี่เองอ้าวแล้วก็
0: คู่โ
1: คลอมเบียกาน่าเป็นพี่ต้นประวินกับคุณตั้มพันสิทธิ
0: ์ครับ
1: นะครับข้อความต่อเลยทางนี้นะทาง Facebook นะฮัลโหลมาหรือยังครับมาแล้วนะสวัสดีพี่ลิมิงพี่เต้ยม
0: ัน
1: ตลกตรงนี้ปล่อยมุกมาแล้วพี่หมิงก็ถามว่ามันจะตลกไหม
0: อ้าวเหร
1: อพอเจ๋งรู้ว่าซอติดคิวจระเข้เลยวางคิวให้ภาคไปอย่างนั้นแหละครับ
0: ไปพี่แกบอกโอ้โหภาคฮามากเดตติ้งสูง
1: ส่วนทาง YouTube นะครับ YouTube นะครับตั้งแต่มีบอลโลก2026พี่ลิมิงบวกเยอะไหมฮะ
0: อ้าวจะไปถามทำไมอ่ะก็แฮปปี้นิดหน่อยก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้หรอกพูดตรงๆนะ เพราะว่ามันเป็นสีสันมันเป็นสีสันเพราะถ้าไม่มีพวกนี้มาเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยอยากดูกับบางทีไม่ค่อยอยากตื่นอ
1: ั
0: ตรสอัตรสสีชูรสชูรส
1: พี่หมิงกับพี่สมชายใครหล่อกว่ากันนี่คุณนัทพงศ์ถามอ
0: ย่ามาเทียบเลยความหล่อหมิงหล่อสุดในคลื่นอ่ะพูดตรง
1: ๆหากจ้างเจ๊หมิงกับพี่เต้ยเป็นบรรยายบอลเนี่ยให้แสนหนึ่งจะถึงมือพี่เต้ยเท่าไหร
0: ่โอ้โหดีละเถอะละสัก500,000ก็เอาละแม่ไอ้นี่ไปทำมาแสนหนึ่งอะไร
1: ทำไมวันนี้พี่สมชายบรรยายข้อมูลแน่นจังเอ้าปิดฟอร์มวะ
0: ที่ไหนฮะตอนเช้าอ่ะ
1: เออเขาว่านี่เขาบอกมา
0: ก็ยองทำข้อมูลได้หมดไง
1: ทำเบื่อพี่ด้วย
0: เหรอแล้วการกับเมื่อคืนแกติวเข้มเลยแกไม่มาจัดกลางคืนไงแกไปติวกับยองสองคน
1: แล้ววันนี้นะพี่เต้ยเล่าเรื่องพี่หยองพาแฟนไปดูหนังแล้วดูคนละเรื่องคนละโรงหน่อยเอ้ยนี่ผมไม่ทราบเลยเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: ไม่ทราบว่าพี่หยองมีแฟน
0: มีแล้วแต่ว่าแกก็ยังขอรอเวลานิดนึงแกยังทำใจไม่ได้
1: จะมีอะไรไปถึงเขาด้วยเรา
0: เพราะว่าแกคือกลัวแม่รับไม่ได
1: ้แต่มีวิวาฟ้าผ่ากีฬาพัฒนาได้เพราะทุจริตน้อยเวียดนามปราบทุจริตจริงจังไล่ข้าราชการออกเยอะมาก
0: ใ
1: ครเราซีเกมยังอันนี้เขาพูดนะเขาบอกยังมีเรื่องงบอะไรกันอยู่เลยเนี่ย
0: ก็มีอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติละบ้านเราอ่ะ
1: เขาสวัสดีมานะ
0: ใครฮะ
1: น้าหังได้แฮปเท่านักพากย์คนอื่น AM99 ไหมครับซ
0: ้อผมไม่ทราบได้ไงฮะน่าจะได้เท่ากันมั้งเพราะน้าหังแกก็เอาหมดอะ
1: ครับเมื่อเช้าป่าสมชายกับหยองเนี่ยเล่นมุกกราบซ้ายกราบขวากราบเบญจางใหญ่เลยฮะลามไปยันโรเจอร์ฟิตเดเลอร์เป็นคนแอลจีเรีย
0: เขา
1: เป็นคนสวิตเดี๋ยวบอกเต้ไม่หวีนะนะโอ้ตัวทีไม่ได้จัดทรงผม
0: แกผมแกก็เริ่มบาร์ก็ไปทุกวันแล้ว เอาก ล้องหลังมาช่วยกล้องหน้าอยู่ตอนนี
1: ้บางทีก็ปีกหุบเข้ามานะมีตั๋วเครื่องบินไปกับดอนเมืองสุวรรณภูมิไหมครับผมไม่กล้านั่งไปไกล
0: เอา
1: คุณเอกนิกาเขาบอก
0: พี่นั่งแท็กซี่ก็พอละ
1: โอ้โหมันก็รถติดนะครับ

0: เดี๋ยวอะไรเนี่ยสวัสดีคุณอาซอกับลีมิงพี่เต้ยพี่เต้ยได้ยินแต่ชื่อมีของน่าดู
1: อ
0: ของมีดิ
1: เออไม่งั้นมันจะเป็นการหลอกเออ
0: นะหมดแล้วเพราะว่าทางโซเชียลเนี่ยเรารอให้ทางห้องนู้นเขาเสร็จแล้วถึงจะเข้าก็เลย
1: อ๋อวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: อ
1: ้าวตายแล้วเราทำไงไม่ทันเลย
0: พี่ไอ้ก็นี่ก็หมดเวลาพอดีก็ร้องเล่น
1: เ
0: ลยสิ
1: โอ้โหไม่เอาละ
0: เ
1: อาเป็นว่าก็นะดูบอลโลกกันให้สนุกสนานกันแล้วกันนะครับแล้วก็เชียร์ไอ้แคปหมู่เกาะแคปเปิดกับลิมินดีกว่านะเพราะว่าเราเป็นประเภทขี้สงสารไงเออเห็นทีมเป็นรองเห็นทีมเล็กแล้วก็ประเทศเขาโอ้โหประมาณจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอ
0: ่
1: ะแต่ถามว่าทำไมเขามีทรัพยากรนักกีฬาก็เพราะว่าเขามีพวกแบบเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์นะนะแล้วเขาก็ไปเป็นนักบอลอยู่ในแถบยุโรปเยอะ
0: เป็นแคปบอร์ดใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยอยากจะเป็นบอลโลกนะก็ต้องเริ่มโครงการไปแพร่พันธุ์เป็นพ่อพันธุ์นะก็ส่งลีมิงไปเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้ แต่จะไปแถวแอฟริกาใต้นะแต่เป็นพ่อพันธุ์นะ ใช่ไห
0: ม
1: เราก็ต้องไปหาลูกครึ่งอ่ะใช่ไหมก็ต้องทำอะไรที่มันก็ต้องเริ่มทำละถ้าจะมาทำเหมือนเดิมๆโดยเฉพาะเกมรับที่ดีที่สุดในเอเชียเป็นอย่างในนัดที่ผ่านมานี่ก็ได้แค่นี
0: ้
1: ของการกีฬาไทยเนี่ย อีก10ปีก็ถอยหลังลงคลองอ่ะนะปิดฉากอย่างสวยงาม
0: จ้า
1: ไม่เคยชมใครวันนี้ไปละลีมิงนะท่านรัฐมนตรีคนปัจจุบันน่ะเก่งสุดนะ พี่ศักดิ์วันนี้ได้แม่กองนะลีมิงเมืองไทยบายบายปูนๆฉักกระฉึกมีความสุขกันมากๆในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเจอกันอีกครั้งวันอังคารนะจ๊ะสวัสดี
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่

0: 1-6-7-6
1: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: เริ่มต้นนะครับงานจาก Peacemaker นะฮะใจของฉันเป็นของเธอจริงๆต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้มีข่าวดี2เรื่อง ที่ทำให้ผมต้องเปิดเพลงนี้เรื่องแรกไอ้ของเก๋ทำเหมือนมันประกาศลาออกนะครับ
1: ใครนะ
0: ไอ้ของเก๋ทำเหมือน
1: ที
0: ่ยูเลียนไนเกลส์มัน
1: เฮ้ยเขาของแท้
0: มันคือของเก๋
1: ได้ไง
0: มันคือของเก๋ทำเหมือนระดับต้องบอกว่าถ้าทำแบบถ้าเปรียบเป็นสนามเป็นเรื่องของพระนะยูเลียนไนเกลส์มันเนี่ยออกมาจากโรงงานเดียวโรงงานเดียวเท่านั้นที่ทำได้ดีขนาดนี
1: ้เนียนกิ๊บ
0: เนียนกิ๊บ
1: แต่ไม่ใช่ของแท
0: ้โรงงานไอ้จูนหนองแขมอันนี้ผมพูดเลย
1: แต่ยี่ห้อนี้ก็มาจากบางแค
0: มาจากบางแคเลยมาจากบางแคมเลยไอ้นี่นี่เขาเรียกว่าเก๋แห่ก็ยัง
1: ก็ยัง
0: ดูแท
1: ้เนียนตานะ
0: โอ้เนียนอ่ะเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เอ้ยอะไรเอ้ยดูไม่ออกแล้วกันถ้าผ่านมาจูนหนองแขม
1: การันตีย
0: นนการกรณทวี
1: ของปลอมแน่นอน
0: เก๋ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือนี
1: ่คนธรรมดาอาจจะมองไม่ออกนะต้องเซียนแบบ
0: เซียนก็โดนมันหลอก
1: เฮ้ยจริงเลย
0: เสียงก็โดนมันต้ม
1: บ้า
0: ก็เหมือนเยอรมันเนี่ยโดนไอ้เนลเยอรมันต้มเนี่ยเละเลยอารมณ์เดียวกันเลย
1: สรุปคือชิงลาออกหรือว่ารับผิดชอบตัวเองเอาแบบหรู
0: ๆเอาแบบหรูๆน่าจะโดนด่าจนต้องลาออกเองต้องให้มันสำนึกผิดแล้วตอนนี้มันว่างงานนะใครอยากได้เอาไปนะ
1: โอ้ดีแล้วลิเวอร์พูลได้อิราล่ามา
0: ไม่เอาอ่ะ
1: แต่ถ้าให้เลือกผมเลือกไดเกลส์มันนะ
0: ทำไม
1: ไม่รู้ผมยังชอบ
0: คือเดี๋ยวค่อยมาขอทีละคนนะแต่ว่าวันนี้น่าจะมีข่าวดีซึ่งผมเชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการประกาศอย่างชัดเจนเจเกนคอปรีเทิร์น
1: ก็ถ้าเป็นภาษาวุ่นบอลเอ้ยเขาเรียกว่ามันมาหน้าเดียวละ
0: มันต้องหน้าเดียว
1: หน้าเดียว
0: คือคุณเอกคุณ
1: ชัดซีเนี่ยเยอรมันไม่เหลือ
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือผมพูดจริงนะคุณเอกผมเชียร์ทีมชาติเยอรมันมาเนี่ยโค้ชที่อยู่ยาวนานที่สุดในชีวิตผมที่ผมเจอเนี่ยก็คือโยคิมเลิฟ10 กว่าปี
1: ก็ได้แชมป์โลกครั้งหนึ่ง
0: ได้แชมป์โลกครั้งหนึ่ง
1: แต่รายการอื่นก็ไม่รู
0: ้ยูโรก็เข้าลึกนะก่อนหน้านั้นที่ผมทันคือฟานเมกันดาวเออร์สแชมป์โลก
1: นึกว่าชอบเดอะเกนคริสมัน
0: โอ้ยเดี๋ยวผมไล่ก่อนแล้วอีกคนหนึ่งเคยแบตตี้โฟกแบตตี้โฟกนี่ได้ยูโร96
1: ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพ
0: แล้วก็ไปตกรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเพราะเจอบังแกเลีย
1: สไตรคอฟ
0: โอ้โหปั่นฟรีคิกลูกนั้นจำได้
1: เจอดาเลชคอฟ
0: จำได้นะครับไอ้บาราคอฟอีกตัวคือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโค้ชที่แบบมาแบบเป็นพาร์ทไทม์อ่ะเจเกนคินมัน2ปีซึ่งผมด่าผมนี่เป็นคนที่ต้องคุยนิดนึง
1: เยอรมันด่าว่าโอ้มาคุมทีมชาติเยอรมันแต่ตัวเองไปขูกอยู่อเมริกา
0: เออคือโดยส่วนตัวผมอะถ้าถามว่านักฟุตบอลที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในหัวใจเลยนะณวันนี้ผมก็ยังตอบว่าเป็นเจเกนคินส์มัน
1: ผมก็ชอบคินส์มันถ้าเยอรมันนะ
0: คือทั้งโลกเลยคือถ้าผมแบบนักฟุตบอลหนึ่งในดวงใจผมคือเจเกนคินส์มันแต่พอมันเป็นโค้ชเนี่ยผมจะด่ายันบรรพบุรุษมันอันนี้ผมพูดจริง
1: ที่ตอนคินส์มันเป็นโค้ชผมว่าก็ส่วนหนึ่งก็มือขวายกกิเลฟเขาก็ฝีมือดีนะมัน
0: คือยกกิเลฟเนี่ย
1: ไอ้มันสมองของคินส์มัน
0: เขาทำสตุตการ์ดมาก่
1: อ
0: นมันมีประสบการณ์แล้วก็อยู่ช่วยคริสต์มาสคือผมว่าวันนั้นน่ะวันที่คริสต์มาสมาคุมทีมอ่ะมันยังไม่เทรนมันไม่ใช่เทรนโค้ชใหม่คุณก็จะอารมณ์ป่ะในยุคนั้นมันยังไม่เทรนโค้ชใหม่วันนี้มันต้องเป็นโค้ชใหม่ถอดด้ามอย่างพวกมาเลสก้าพวกอะไรพวกนี้ที่ไปคุมเชลซีอะจริงๆต้องๆอย่างนั้นนะครับคืออันนั้นเป็นเทรนใหม่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าในยุคนั้นมันไม่ใช่เทรนแบบนี
1: ้
0: คริสต์มาสไม่เคยคุมทีมบ้าบอคอแตกอะไรทั้งสิ้นแล้วอยู่ดีมาคุมทีมชาติมันเป็นการอย่างไหนก่อน
1: ก็อาจจะได้เรื่องซุปเปอร์สตาร์
0: แล้วมันเป็นยังไง
1: แค่นั้นเอง
0: สุภาพตา
1: แต่ฝีมือไม่มี
0: เยอรมันในบ้
1: านแต่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นมาเนี่ยผมว่าคริสต์มาสดังกว่าเลิฟ
0: มันดังกว่าอยู่แล้ว
1: เพราะว่า
0: ประสบการณ์ไม่มี
1: คริสต์มาสก็คือหนึ่งในนักเตะระดับโลกอะเนาะ
0: ใช่
1: แชมป์โลกแชมป์ยูโรก็คว้า
0: ใช่เขาคว้าหมดแล้วใช่ป่ะล่ะ
1: ใช
0: ่แล้วก็2ปีก็ผิดหวังไปหลังจากนั้นเนี่ยโยกิเลิฟก็ขึ้นมาคุมทีมแล้วก็มีภาพจำมากมายสำหรับโยกิเลิฟไม่ว่าจะเป็นการแคะขี้มูกการเกาขึ้นมาแล้วเอามาดูดอะไรเงี้ยมันเราได้เห็นตลอด
1: ใช่
0: เวลา
1: เยอรมันใจร้อนไปนิดนึง
0: ใจร้อนเรื่อง
1: แต่งตั้งถ้าจะแต่งตั้งครอบใจร้อนไปรอก่อนยังมีผู้ชายเยอะ
0: เอ้ยเดี๋ยวให้ผมไล่ก่อน
1: คุณอย่าเพิ่ง
0: มาขัดผมคุณอย่าเพิ่งมาขัดผมให้ผมไล่ก่อนพอโยกี้เลิฟเป็นแชมป์โลกแล้วก็ทำทีมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังๆเนี่ยนะครับก็น่าเข้าใจได้มันเป็นแชมป์โลกมาแล้ว นะฮะลาออกไปแล้วก็เป็นความหวังใหม่คือฮันซี่ฟิกก็คือเป็นผู้ช่วยเขานั่นแหละขึ้นมาเฮ้ยมันเก่งนะเว้ยฮันซี่ฟิกอ่ะ
1: ถือว่าเป็นโค้ชเจนใหม่ไหม
0: เป็นโค้ชเจนใหม่ซึ่งมันคุมบาเยิร์นได้แชมป์ยุโรปแล้วแต่มันน่าผิดหวังมากฮันซี่ฟิกที่มันไปทำ
1: ใครคุมก็ได้แชมป์มา
0: เอาอีกแล้วแชมป์ยุโรปสิ
1: บางคนแบบ
0: ไม่เดี๋ยวเอาแชมป์ยุโรปสิไปพูดว่าแชมป์บูเดสดิ
1: บู
0: เดสพูดอย่างนี้ดิเอาแชมป์ยุโรปดินะครับคือพอเป็นฮันซี่ฟิกเนี่ยขึ้นมาผิดหวังนะแต่ถามว่าเขาได้เมเจอร์ไหมมันถือเมเจอร์ไหมคอนเฟดเดเรชั่นครับก็ไม่น่าใช่
1: ของระดับทีมชาติหรอ
0: ใช่ก็ไอ
1: ้ไม่

0: ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร
1: ่นะไอคอนเฟสอ่ะที่มันเอาแชมป์ยุโรปแชมป์ไม่ใช่คอนเฟสเดเรชั่นครับ
0: ไม่ออกว่าจานคอนเฟสแข่ง
1: ก็มันจะเตะก่อนฟุตบอลโลกปีนึงอ่ะแต่ปีนี้มันไม่มีแล้ว
0: จำได้ว่าเมื่อก่อนอ่ะดังฟีฟ่าคอนเฟเดเรชั่นครับไอทัวร์นาเมนต์ที่มาร์ควิเวียนโฟ
1: เ
0: อเสียชีวิตคาสนามใช่ไหม
1: ที่มันเอาแชมป์ยุโรปไปเอาแชมป์เอเชียเอาแชมป์โลก อะไรพวกนี้ไปอ่ะ
0: แล้วคาร์ลอสยิงในคอนเฟสไหม
1: ผมจำไม่ได้ที่ยิง
0: ไอลูกกล้วยอ่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าคอนเฟสหรือเปล่าคือ
0: มันไม่มีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มันไปยึดซาอุมาผมไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะตอนนี้นะครับก็เป็นแชมป์ใช้ชุดบีด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็โชว์ฟอร์มไม่สุดยอดมากสมควรโดนอเปฮิ
0: ไอทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ส่วนใหญ่เขาคิดกันแล้วนะว่าฟีฟ่าเอามาทดลองเรื่องสนาม
1: เรื่องระบบถูกๆๆๆๆอเมริกาไม่มีจัด
0: อะไรอย่างเงี
1: ้ยนะฮะแล้วก็คือใครได้แชมป์ในคอนเฟสอ่ะบอลโลกก็จะไม่ได้แชมป
0: ์
1: มันเป็นอาถรรพ์อ
0: าจจะเยอรมันได้ปีนั้น
1: ได้นะฮะแล้วก็ตกรอบแรกบอลโลกไงแล้วเสร็จปั๊บมาเป็นคนก่อนหน้านี้เอ้ยฮันซี่ฟิกเสร็จแล้วก็เนี่ยมาไอ้ยูเรนส์เนเกมันซึ่งผมไม่บวกไม่ลบกันเนียเกมันนะคืออย่างนี้ถ้าพูดถึงเนียเกมันนะผมพูดไปเมื่อวานแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าอยู่ในเนียเกมันเนี่ยในมุมผมอ่ะผมว่าเขาอายุน้อยเกินไปมันแค่38เว้ย
0: ใช่ใช่38
1: คือผมว่าจริงๆมันคุมทีมชาติได้นะแต่ว่าถ้ามันอายุสัก43 44ผมว่ามันโอเคเว้ยอัน
0: นี้เห็นด้วย
1: แต่มันเด็กไป
0: คือ38ทำสโมสรเนี่ยผมว่าโอเคเพราะว่ามันสามารถบางสโมสรเนี่ยเขาปั้นคนของเขาเองแต่พอมาทีมชาตินะ
1: มันไม่ใช่
0: มันระดับแบบ
1: ทีมชาติ
0: ซุปเปอร์สตาร์บารมี
1: คุณดูทีมชาติแต่ละคนโค้ชแก่ๆหมดเลยนะ
0: ใช่
1: โค้ชหนุ่มๆมีแค่อายุถ้าหนุ่มๆเนี่ยมี45 46 47คือมันทะลุ45
0: คืออย่างแย่ก็น่าจะ40กลางๆ
1: 40กลางๆใช่นี่คือโค้ชรุ่นใหม่ไม่ใช่เด็กไม่ถึง40มาคุมทีมชาติแล้วเก๋าๆทั้งนั้น
0: 38นี่รุ่นน้องไอ้นี่อีกนะนอยเออร์อีกนะ
1: ก็ใช่อากิเล่มยังคุมอยู่ผมเริ่มคิดเอาละกันนะถูกป่ะล่ะคือทีมชาติมันเป็นเวทีที่แบบผมว่ามันยังไม่เปิดรับเด็กนะ
0: ไอ้ถ้ามองมุมนี้ได้ไหมช่วงที่ฟลิกออกอ่ะเยอรมันมันไม่มีใครอ่ะหมายถึงว่านาเกิลสแมนเองก็เผือกร้อนเพราะครอปตอนนั้นก็อยู่ลิเวอร์พูลนะ
1: ไม่ใช่มันจังหวะมันโบ๊ะบะ
0: จะถ้าไม่งั้นก็โห
1: คือ
0: จะเอาของนอกก็ไม่ได้นะ
1: มันไม่ได้แล้วจังหวะมันโบ๊ะบะจังหวะว่าไอโอลิเวอร์คานเฮาเลียนไง
0: อ่
1: าต้องใช้คำว่าโอลิเวอร์คานกับซาลิฮามิซิกเฮาเลียนเฮาเลียนนี่เป็นภาษาอิตาลีนะแปลว่าอวดเก่งนะ
0: อ๋อโอเคคุณ
1: มันเฮาเลียน
0: คุณรู้ขึ้นอิตาลี
1: มันเฮาเลียนมันเฮาเลียนตรงนี้ว่า
0: ไม่ใช่เฮาเอียนนะ
1: no no เฮาเอียนเฮาเอียนอิตาลีเขาไม่กินกันนะคือมันเฮาเลียนตรงนี้ว่าอยู่ดีจะไปเอาไอ้โทมัสทูเคิลมาคุมไงแล้วมึงก็ไปปล่อยไอ้เนเกมันไงเน
0: ี่
1: ยเขาเรียกเฮาเลียนนะอันนี้เฮาเลียนเลยคือแล้วก็จังหวะโบ๊ะบ้าพอดีไอ้เนี่ยมันว่างงานก็เลยได้มาคุมเพราะมันปลดแฮนซี่ฟิกออกพอดี
0: ใช่
1: จังหวะโบ๊ะบ้าเลยก็ช่วยไม่ได้
0: ตอนนั้นเขาก็ยังมีงานอยู
1: ่ไม่มีถูกเคลื่อนว่าง
0: เหรอ
1: ถูกเคลื่อนออกมาจากเชลซี
0: ก็ผมก็ใจว่าเขาไปคุมไปเอชเชมาคุม
1: มันคุมเชลซีก่อน
0: มา
1: ค
0: ุ
1: ม
0: ไบเยิร์น
1: มันคุมเชลซีก่อน
0: ช่วงแก็บว่างพอดี
1: มันจังหวะพอดีคือโอลิเวอร์คานมันกลัวว่าทูเคิลมันจะมีงานอื่นกูเอาก่อนเลยซึ่งตอนนั้นน่ะยูเล่นเนกามันน่ะคุมไบเยอร์มิวนิกกันนำเป็นจ่าฝูงอยู
0: ่
1: นำดอร์ทมุนด์อยู่10กว่าคะแนนนะพอโทมัสทูเคิลเข้ามาคุมทีมนัดสุดท้ายตามหลังเหลือตามหลัง2คะแนนค
0: ุณ
1: จ
0: ำได้ป่ะ
1: ไอ้ปีแทสิดไอ้ตามหลังคะแนนนึงไอ้แทสิดอ่ะคือไอ้ดอร์ทมุนด์น่ะถ้ามันชนะก็จบไงคือไอ้คนบ้าทูเคิลไอ้คนบ้าเนี่ยทำทีมนำอยู่10กว่าเขานำทำทีมนำอยู่10กว่าคะแนนมึงทำทีมตามหลังเขาได้ยังไงและไอ้คนไหนที่มันมองมันเก่งมาเถียงผมหน่อยมา
0: จำได้วันนั้นนั่งอยู่ดูดอทมุนคู่สุดท้าย
1: นี่พูดแล้วขึ้นเลยเนี่ย
0: จูดยังอยู่ดอทมุนนะ
1: ก็ใช่
0: จูดยังไม่ย้ายไปนะ
1: ก็ใช่ไงใกล้แทสิตนี่แหละ
0: แทสิตใส่ชื่อจูดเป็นตัวสำรองแต่ไม่ส่งลงผมก็ยังงง
1: กลัวจะรับไงคือวันน
0: ั้
1: น
0: ผมว่าระดับจูดเล่นน่ะนัดสุดท้ายในบ้านอ่ะเจอกับทีมแบบ
1: ผมรู้สึกว่าวันนั้นเสมอก็ไม่มันแพ้ด้วย
0: น่าจะเสมอแล้วบาเยิร์นชนะหรือไงนี่แหละ
1: คือแต่รู้ว่าวันนั้นน่ะดอร์ทมุนด์ชนะก็คือจบแล้วมันเจอกับทีมตกชั้นหรือทีมหนีตกชั้นอ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าพวกไม้พวกอะไรสักอย่างอ่ะ
1: เอ้ยเดี๋ยวทีมตกชั้นป่ะวะหรือทีมอะไรวะ
0: เดี๋ยวผมเช็คดูฮะ
1: เออหรือทีมที่แบบว่ารอดตกชั้นแล้วคือทีมแล้วมันเล่นในบ้านอ
0: ่
1: ะ
0: ยุคก่อนยุค
1: แทสิดอ่ะคุณดูแทสิดปีสุดท้าย
0: แทสิดอ่ะคือเอาง่ายว่าวันนั้นนะจูดอ่ะสัก 80% อ่ะก็ปล่อยลงไปเถอะมันได้ประสบการณ์แต่การวันนั้นเป็นไบเยิร์นได้แชมป์เฉยเลย คูเคอร์แอคเลยอ่ะ
1: โคตรมั่วเลยแล้วคือได้แชมป์น่ะแล้วตัวเฮาเลียน2ตัวไอโอลิเวอร์คานกับซานิยามาซิดโดนปลดอ่ะคุณจำได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ขนาดได้แชมป์ยังโดนปลดเพราะเขารู้ไงว่าเกือบจะไม่ได้แชมป์ก็เพราะไอสองตัวนี้ไงเขาห้ามมันลงจากสัจจันด้วยนะห้ามมันไปเฮกับเขาด้วยนะ
0: จันอูนี่ด่าแทนสิทธ์ยับนะพี่วันนั้นอ่ะ
1: มันควรด่าเป็นผมก็ด่าแทนสิทธ
0: ์เออไอเราก็งงว่าทำไมไม่ส่งจูด
1: ไอบ้านะฮะแล้วมันก็มาคุมทีมชาติเยอรมันแต่ผมไม่ได้ประทับใจในไหนหลายเกมนะผมว่าเขาเลือกตัวแล้วผม
0: ชนะด้วยลูกได้เสีย
1: ใช่ไหม
0: บาเยิร์น71ดอร์ทมุนด์ก็71
1: วันนั้นมันแพ้หรือมันเสมอคุณเช็คดิ
0: หมายถึงดอร์ทมุนด์ใช่ไหม
1: เออวันนั้นมันแพ้หรือเสมอวันนั้น
0: ฤดูกาล2022-23ผมว่าเสมอนะผมเปิดดูเดี๋ยวเช็คเอาชัวร์ให้
1: คือผมจำได้ว่ามันไม่ต้องสนใจบาเยิร์นเลยอ่ะ
0: ใช่ชนะจบเลย
1: ไม่ต้องผมสนใจเล่นในบ้านด้วยไงชนะเจอใครนะเจอมาเหรอ
0: เดี๋ยวผมดูก่อนจ้าต้องย้อนกลับไปดู
1: เจอทีมโหเจอทีมแบบหวานเจี๊ยบอ่ะทีมแบบหวานๆเลยอ่ะคุณลองเช็คหน่อยผมอยากรู้นะฮะก็รอลุ้นนะไม่ต้องลุ้นแหละคือรอตกลงกันชัดเจนไปเลยว่าทางด้านของเชนคอปยังไงเพราะว่าสัญญากับเรดบูลเนี่ยเขามีสัญญาข้อหนึ่งไว้คุณเอง
0: เจอกับไม
1: ้อันนี้ไง
0: นัด3-4
1: เจอไกลไม้เนี่ย
0: รัดมนเสมอ2-2
1: โอ้โหนี่ไงคือมันชนะก็จบไง
0: ใช่
1: แล้วแพ้เพราะลูกได้เสียด้วยมันดูเอากระหม่
0: อ
1: มนี่เอาแล้วคือบาเยิร์นเป็นแชมป์เพราะได้ลูกได้เสียโทมัสทูเคิล
0: คนมันจะแอคไง
1: นี่ไอเชลซีพวกไอแฟนเชลซีทั้งหลายเนี่ยชอบงมงายกับมัน
0: เฮ้ย
1: งมงายไอโทมัสท
0: ูเ
1: ค
0: ิลเขาได้แชมป์กับเชลซีเมื่อวานถูก
1: เมื่อวานไม่มีแฮร์รี่วันก่อนไม่มีแฮร์รี่เคนเป็นไงอังกฤษ
0: ก็นี่ไงก็เป็นบารมีของทูเคิลคุมทีมสนามไง
1: โอเคก็คุมต่อไปผมเห็นด้วยคืออ่ะทางด้านเรดบูลอันนี้ข่าวล่าสุดนะคุณฟังนะครับก็คือมันมีสัญญาข้อหนึ่งว่าอนุญาตให้เจนคอปไปได้โดยเฉพาะทีมชาติเท่านั้นนะถ้าเป็นสโมสรอื่นไม่ได้นะสัญญาที่เขาเซ็น4หรือ5ป
0: ีเงื่อนไขเดียวคือทีมชาติ
1: เท่านั้น
0: พร้อมจะฉีกสัญญาให
1: ้แต่ว่ามีค่าฉีกนะแต่ว่าหลักล้านยูโรไม่เยอะ
0: โอ้ยเยอรมันจ่ายได้
1: ไม่เยอะคือไม่ได้แบบโอ้โหเป็น10ล้าน20ล้านไม่ใช่แค่หลักล้านยังไม่ได้เยอะเลยมากนะครับซึ่งมันเป็นสัญญาที่เขาก็เปิดกว้างให้กับทีมชาติแต่สโมสรนี่โดนกักไงไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็ผมว่าน่าจะจบนะวันสองวันนี้รู้เรื่อง
0: ชั่วโมงนี้มันต้องครบแล้วล่ะมันไม่มีใครแล้วยิ่งตั้งแต่ได้แชมป์2010มาไอ้2014ใช่ไห
1: ม
0: 2018ตกรอบแรก2022
1: ตกรอบแรกสุดยอด
0: แล้ว2022จำได้อยู่ในกลุ่มญี่ปุ่นสเปนนะ
1: ก็ใช่ก็ตกรอบไงผมนับไว้ไอ้เมื่อวานเนี่ยตกรอบแรกเลยนะ
0: คิดเหมือนกันพี่ผมว่ารอบ32ทีมมันคือรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกอ่ะโอเคอันอาจจะเริ่มครั้งนี้อาจจะเริ่ม32แต่ว่าความจริงจังมันต้อง16เนาะ
1: ใช่
0: ก็ตกรอบแพ้ปรากวัยไง
1: ก็มันตกรอบแรกเหมือนกัน
0: ถ้าแพ้อย่างโคเอเชียอังกฤษสเปน
1: ไปแพ้ฝรั่งเศสก็ไม่ได้
0: ใช่ป่ะ
1: ไปแพ้ฝรั่งเศสไม่ว่ากันเลยถูกป่ะล่ะ
0: ใช
1: ่ไปแพ้ปรากวัยคืออะไรวะแล้วจุดโทษด้วย
0: แล้วยี่ห้อเยอรมันจุดโทษเนี่ยโอ้โหของผมนี่ให้โน1นะ
1: คือก็เข้าใจแหละ
0: แต่จริงไม่ดีนะอาจารย์
1: คือมันไม่ควรไปลากไปถึงจุดโทษไหมอะปารากวัยเอาจริงๆเอาในความเป็นจริงอะมันไม่ควรลากไปถึงจุดโทษไง
0: แล้วให้นักเตะอย่างอามิลอนเอ็นซีโซมาแบบ
1: เสียส้มโดนใบแดง
0: ไม่ไอเกมแรกอามิลอนโดนใบแดงแล้วมัน
1: กลับมาได้ดู
0: มาคันเกมเยอรมันไม่คลาสของอามิลอนพี่อยู่กันนิวคาสเซิลช่วงหลังมันสำรอง
1: ก่อนที่จะขายทิ้ง
0: เลยก่อนจะย้ายไปอยู่อเมริกา
1: ก็ใช่แล้วโดนขายทิ้งไง
0: เอ็นซีโซก็ไม่ได้อะไร
1: ไม่มีอะไรเลย
0: คือถ้าเทียบกันแล้วโอ้โหเยอรมันปล่อยให้พวกสองคนนี้พากองหลังทัวร์
1: ก็ของปลอมทำเหมือนไงอันนี้โรงงานจูนยนกันเนี่ย
0: นี่เดี๋ยวนะถ้าเมเจอร์ต่อไปผมไม่แน่ใจว่ายูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยมันจะมีขั้นไอพอสอไอคอสอเดคี้ป่ะนะแต่ถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็คือยูโรครั้งต่อไปอ่ะ
1: ยูโร2ปีข้างหน้า
0: 2028
1: บิตเทนบิติสเป็นเจ้าภาพ
0: ใช่
1: สกอตเวลส
0: ์
1: ไอร์แลนด์เหนืออังกฤษเป็นเจ้าภาพ
0: โอ้นี่อาจจะครอบพาทีมมาชนะที่เวมบลีย
1: ์อุ้ย
0: รอบชิง
1: อุ้ยเจอกับโทมัสทูเคิล
0: ขอเจอกับอิตาลีเลยโอ้ยเยอรมันเจออิตาลีที่คุณมีเสียวนะมีเสียวนะ
1: สรุปอิตาลีตั้งใครยังไม่รู้นะแต่มีข่าวว่าจะเป็นคอนเต้แต่ก็ยังไม่เห็นนะ
0: อ่ะเฮ้ยพี่สมมติว่าเธอเยอรมันได้ครอบอิตาลีได้คอนเต้โ
1: อ
0: ้มัน
1: อุ้ยแล้วฮอลแลนด์ได้เขาฮอลแลนด์ได้เขาคนนั้น
0: พี่ล็อต
1: ล็อตเข้าไปสกอตล็อตเข้าไปอาร์เบดีน
0: พี่ลิมเหรอ
1: เอ้ยลิมมัน
0: เป็นตุ๊กเกตพี่ฮาร์ด
1: โอ้ยคุณ
0: เบย์อย่าลืมว่าฝรั่งเศสก็เปลี่ยนนะพี
1: ่ก็ซีดานไง
0: ซีดานเออ
1: คือแต่ผมโอ้ยแต่มันลงตัวมาก
0: เลยสมมตินะว่าถ้าสมมติว่าโปรตุเกสไปไม่ถึงฝัน
1: อ
0: ่ะผมว่ามาร์ตินเนสก็ไม่น่าอยู
1: ่ไอ้โปรตุเกสไม่ต้องไปทับมัน
0: ไม่ต้องเอาสมมติว่ามีเบอร์ใหญ่ไปนะ
1: คือโปรตุเกสอ่ะมันไม่ใช่โค้ดมันอยู่แล้วคุณจะเอาใครอ่ะถูกป่ะไอ้ทุกวันนี้มาร์ตินเนสไปสเปน
0: อ่ะพี่อีก2ปีข้างหน้าใครจะรู้เผ
1: ื่อก่อนนั้นมันเป็นบราซิล
0: เผื่อมาดริดกับมูไปได้กันไม่ได้ก็อาจจะเป็นนามูก็ได้นะ
1: ถ้ามันไม่มันต้องถ้ามันออกมันต้องออกตอนนี้ถ้ามันออกมันต้องออกตอนนี
0: ้นามูเหรอ
1: ไอ้มาดริดอ่ะเออเพราะจริงๆก็ไม่ทันเพราะนามูไปมาดริดแล้ว
0: ทีมยังไม่ตกรอบไม่มันอีก2
1: คุณลุ้นสเปนดีกว่าไอ้ฟูเอนเต้อ่ะคืออย่างงี้ในมุมผมนะถ้าฟูเอนเต้ไม่ประสบความสำเร็จผมว่าก็ไปได
0: ้
1: ถ้าประสบความสำเร็จก็ลงจากตำแหน่งได้อย่างสวย
0: ๆ
1: ได้แชมป์ยุโรปได้แชมป์ได้แชมป์โลกมันลวงแบบหูลงหลังเสือ
0: หรือเอางี้มั้ยล่ะเอาโปรตุเกสไปเอาสกาโลนี่เลย
1: อ่ะไม่ไอ้โปรตุเกสผมไม่นับคุณตัดโปรตุเกสไปโปรตุเกสไม่อยู่ในสายตาผมเอาสเปนถ้าได้ครอปเอ้ยได้ไอ้เป๊ปอ่ะ
0: นี่ก็ว่างนะนี่น่าสนใจ
1: ถูกมั้ย
0: แต่งตั้งเป๊ปอ่ะโอเคเอาโค้ชใหม่มาฟัดกันอ่ะมันเยอรมันครอปใช่ป่ะอิตาลีคอนเต
1: ้ไม่อะไรใช่
0: ฝรั่งเศสซีดานนี่ชัว
1: ซีดานชัว
0: ถ้าสเปนได้เป๊ปนะ
1: โอ้โหฮอลแลนด์ได้พี่ฮาร
0: ์ดแต่คุณต้องมีกั๊กโป
1: ก็คุณต้องไปคุยกับพี่แดนฮาร์ด
0: ถ้าฮาร์ดไม่มีกั๊กโปเนี่ยไปไม่ถึงไหนนะ
1: ยิงลูกสุดท้ายนะยิงลูกสุดท้าย
0: แล้วก็โจชัวต้องมานะ
1: โอ้โห
0: โจชัว
1: ลูกรักเลยซื้อมาปั้นมากับมือ
0: แล้วก็ให้แอนโทนี่โอนสัญชาติไปอยู่ฮอลแลนด
1: ์โอ้ยคุณเอาหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ทีมพี่ทีมใหญ่ในยุโรปมีทีมไหนที่แบบมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไหม
1: คืออันถ้ามุมผมนะถ้าจะเปลี่ยนโค้ชเนี่ยสเปนอย่างที่ผมพูดฟูเอนเต้ถ้าจะลงไม่ติดเลยคือถ้าสเปนไม่ประสบความสำเร็จผมว่าเขาลงก็ไม่น่าเกลียดเขาจะลงไหมถ้าสเปนประสบความสำเร็จเป
0: ็น
1: ผมควรลง
0: แชมป์ยุโรป
1: มันแชมป์โลกแชมป์ยุโรปมันต้องลงลงแบบหล่อๆสวยๆเลยอ่ะถูกป่ะ
0: ใช่
1: คือผมว่าสเปนมีโอกาสฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมไอ้โปรตุเกสไม่รู้ผมไม่ได้สนใจฮอลแลนด์นี่เปลี่ยนแน่ๆแต่จะเป็นใครไม่รู้น่าจะเป็นพี่คือมันมีแค่3ชาติมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณฟังที่ยังไงเขาก็ไม่ยอมใช้โค้ชนอก
0: เยอรมัน
1: อิตาลีฝรั่งเศส
0: สเปนเคยใช้ไหม
1: สเปนเคยใช้บราซิลนานละ
0: อ๋อผมมาทัน
1: บราซิลเนี่ยก่อนบราซิลเคยใช้โค้ชชาติอื่นนะก่อนจะมาใช้
0: ก่อนเต้ไอ้ก่อนใช้
1: เชลติคือมันหลาย10ปีแล้วอย่างฮอลแลนด์ก็เคยใช้โค้ชชาติอื่นถ้าผมจำไม่ผิดนะจำผิดขออภัยเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ 7-80 ปีแล้วเนี่ยรู้สึกเคยใช้ฟิลิปปินส
0: ์เหร
1: อหลาย10ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดขออภัยแต่เคยใช้แน่นอนแต่ว่าที่ไม่เคยใช้แน่ๆก็คือเยอรมันนะครับอิตาลีฝรั่งเศส
0: โค้ชไทยก็ใช้โค้ชนอก
1: เขามีบ้างบราซิลส่วนใหญ่คนไทยนะฮะอังกฤษก็เพิ่งมาใช้ช่วงคนแรกใครคาเปโลป่ะ
0: สเวนก่อนนะนี
1: ่สเวนหรือคาเปโล
0: สเวนก่อน
1: ส
0: เวนมาเป็น
1: คาเปโล
0: ใ
1: ช่ไหมผมเข้าใจว่าคาเปโลก่อนสเวนก่อนอ่ะ
0: เออโอ้ผมจำไม่ได้ว่ะ
1: เออนี่มันต้องมีใครสักคน
0: อังกฤษก็เป็นทีมที่แบบไม่ค่อยเขาอนุรักษ์นิยมอ่ะนะ
1: ไม่แต่ก่อนนั้นไม่ใช้เขาก็ใช้อังกฤษเขาก็ใช้เขาเดียวถูกปะล่ะ
0: ใช่เออแล้วสเวนกับคาเปโล
1: เออใครก่อนแต่ถ้าถามผมคาเปโลก่อนนะ
0: ครับใครเดี๋ยวนะไม่เป็นไรหรอกเช็คดูเอาชัวร์แต่อังกฤษ
1: ถ้าจำผิดขอไปจะไม่รู้
0: ชดนอสองคนนี้แน่ๆ
1: ใช่ใครก่อนใครหลังไม่รู้
0: แล้วใครเดียวกันจันไม่ดีทั้งค
1: ู่ไม่ดีทั้งคู
0: ่ทั้งที่อังกฤษเมื่อก่อน
1: รอบ16
0: นักเตะนะโอ้โหโคตรดี
1: ก็ไอเจอหลานแลมพาร์ดอะ
0: ยุคยิ่งยุค2000อะยิ่งดีย
1: ุคนั้นอะยุคนั้นถ้าใครก่อนไม่รู้สเวนก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะเออไม่จำไม่ได้วะกูลองเช็คหรือว่าสเวนก่อนวะน่าจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์นะฮะก็อังกฤษก็ใช้คนอื่นก็ฝรั่งเศสไม่เคยนะถ้าจำได้ฝรั่งเศสนี่น่าจะมีแต่โค้ชฝรั่งเศส
0: ยุคก่อนนี้แชมป์โลกใครชักเก้อ่ะ
1: เอเมชักเก้เอเมชักเก้นะครับก็ลุ้นครับก็ลุ้นการเปลี่ยนโค้ชถ้าเป็นเจนคอปจริงยูโรยังไม่กล้าหวังให้เวลาเขาหน่อยผมไม่หวังอีก4ป
0: ีไปต่อยอดเอ้ยข้างหน้าเล่นในยุโรปด้วยนะ
1: ต้องไปหวัง
0: โปรตุเกสสเปนใช่ป่ะแล้วก็โมร็อกโก
1: นะวันนี้เป็นข่าวใหญ่นะ ถือว่ากระเทือนเลยแหละนะฮะอะไรยังไงอันเช่มันก็อยู่บาซิลของมันนะผมว่าอันเช่ก็คงมันยังไม่ได้เปลี่ยนหรอก
0: สเวนก่อนจาน
1: สเวนก่อนใช่ไหม
0: สเวน2001ถึง2006แล้วก็มาใช้สตีฟแมคคาเรนอยู่ปีนึงแล้วก็เ
1: ป็
0: นคาเมโลคาเมโล2ปี2008ถึง2012แต่ก่อนหน้านั้น
1: 4ปีคาเมโล
0: ใช่ก่อนหน้านั้นโค้ด
1: อันกฤษหมด
0: ใช
1: ่ถูกป่ะ
0: ใช
1: ่นะครับ
0: แล้วก็ถ้าหมดยุคคาเมโลมันก็เสื้อกับเซาเกตเนี่ยนะเป็นชิ้นหนึ่งอันหน่อย
1: ดีสุดแล้วผมว่าเซาเกตขี้เลยนะแต่รูปเกมมันดีกว่
0: า
1: ไอ้โทมัสทูเคิลนะเอาจริง
0: ก็มีสจ๊วตเพียร์สมาคุมทีมเกมหนึ่งมีบิ๊กแซมก็นี่ใส่ตี 100% นะครับเป็นกุนซืออังกฤษที่แบบใส่ตีแบบดีสุดอ่ะ
1: แข่ง100เกมชนะ100เกม
0: แข่งนัดเดียวครับชนะนัดหนึ่งท่านนั้นคือบิ๊กแซมแล้วก็มาโดนล่อซื้อ
1: โคตรหยาบเลยโดนล่อซ
0: ื้อแล้วก็
1: จ
0: ั
1: ดเลย
0: มาเป็นเกรดเซาเกตลีคาสลีอยู่21ขึ้นมาคุมหยุดนิดนึง
1: เดี๋ยวพักแป๊บนึงฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับพักสักครู่ครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินเตรียมแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งกำจัดกระบวนการค้าตั้งแต่ต้นทางเชื่อไม่มีเกลือเป็นหนอนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกล่าวว่าการประชุมวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ตนเห็นชื่อหน่วยงานปปส.จึงตัดสินใจกำกับดูแลหน่วยงานนี้เองตนน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาดูแลปปส.รู้สึกเป็นเกียรติที่มากำกับดูแลขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขและกำจัดให้หมดไปต้องดำเนินการเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติได้หารือกับกองทัพว่าจะทำอย่างไรถึงจะกำจัดขบวนการค้ายาเสพติดถึงต้นทางเชื่อว่าทุกคนทุกหน่วยงานไปร่วมแถลงและประชุมด้วยกันต่างทุ่มเทโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีในอย่างแน่นอนทุกคนปฏิบัติด้วยความทุ่มเทตนไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนที่จะทำให้แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดปราบปรามของรัฐบาลมีอุปสรรคเพราะปัญหายาเสพติดสร้างความเสียหายต่อประเทศเมื่อมียาเสพติดนำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนำไปสู่สังคมเสื่อมโทรมการลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาและกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมจะต้องหามาตรการที่ทำให้นานาชาติได้เห็นว่าไทยตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวโครงเหล็กไซต์งานก่อสร้างล้มทับคนงานเจ็บซอยเจริญกรุง36นายกสมาคมวิศวกรตั้ง4ข้อสังเกตเพื่อหาสาเหตุเหตุโครงเหล็กภายในไซต์งานก่อสร้างซอยเจริญกรุง36ถนนเจริญกรุงล้มทับคนงานบาดเจ็บศาสตราจารย์ดร. อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับมีเพียงภาพถ่ายเล็กน้อยจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้อย่างไรก็ตามขอตั้งข้อสังเกต4ประเด็นได้แก่ชนิดเครนที่ถล่มเป็นแบบใดเป็นทาวเวอร์เครนที่ตั้งอยู่กับที่หรือเป็นโมบายเครนที่เคลื่อนที่ได้ทางนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นเครนตีนตะขาบอาจล้มคว่ำได้หากเสียสมดุลหรือยกน้ำหนักเกินหรือฐานรองไม่มั่นคงกิจกรรมก่อสร้างที่กำลังทำอยู่เป็นงานใดซึ่งอาจจะเป็นการทำเสาเข็มเนื่องจากยังไม่เห็นส่วนของโครงเหล็กเหนือดินและดูจากสภาพพื้นที่มีน้ำนองพื้นอาจเกิดจากฝนตกหนักทำให้ดินเหลวรองรับน้ำหนักเครนไม่ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่โดยต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานขั้นตอนเช่นมีการปูแผ่นเหล็กรองเพื่อกระจายน้ำหนักหรือไม่และที่สำคัญมีวิศวกรมาควบคุมการทำงานหรือไม่และเครนที่ใช้มีการตรวจสภาพและมีผู้บังคับเครนถูกต้อง

0: ตามกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ทั้ง4ข้อข้างต้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นสาเหตุที่แท้จริงเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมหลักฐานต่อไปเจ้าชายแฮร์รี่เตรียมเสด็จเยือนอังกฤษสัปดาห์หน้าเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซักเซ็กซ์มีกำหนดการจะเสด็จเยือนประเทศอังกฤษในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้โดยทรงหวังว่าจะพาพระโอรสและพระธิดาเดินทางกลับเยือนแผ่นดินที่พระองค์ทรงเจริญไว้เป็นกรณีพิเศษแผนการดังกล่าวยังมีเครื่องหมายคำถามเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องความปลอดภัยและความขัดแย้งภายในราชวงศ์ที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยวันเสด็จเยือนนี้ยังประจบเหมาะกับวันที่ศาลจะมีคำพิพากษาคดีฟ้องร้องค่าเสียหายจำนวนมหาศาลระหว่างพระองค์กับบริษัทผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือพิมพ์เดลี่เมลในข้อหาละเมิดกฎหมายและการล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวด้วยการเสด็จเยือนอังกฤษของเจ้าชายแฮร์รี่พระชนมายุ 41 พรรษาและเมแกนดัชเชสแห่งซักเซ็กซ์พระชายาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา Invictus Gamesสำหรับทหารผ่านศึกผู้พิการซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเบอร์มิงแฮมในปีหน้ารวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 4689899
1: กลับมาครับในเบรกที่2ครับของสวอรีแลกนะคุณผู้ฟังนะครับ
2: ครับ
1: อ่ะนะฮะเราก็ยังอยู่ในช่วงของฟุตบอลโลกนะคืนนี้มีไหมคุณเอก
2: มีวันนี้เป็นอีก3คู่สุดท้าย
1: เออฮึ
2: ของรอบน็อกเอา
1: ท์เออฮึเดี๋ยวมาว่ากัน
2: มีคู่แรกออสเตรเลียกับอียิปต์เมสซี่เตะที่5
1: เวลามันไม่เคยตรงสักวันเลยว่ะ
2: อยากให้เมสซี่มาเตะสักตีหนึ่ง
1: ไม่แต่วันเนี้ยมันเป็นงานง่ายของอาร์เจนตินาสายง่ายมากเลยเจอเคปเวิร์ดอย่างเงี้ย
2: บนพระป่าเลยนะพี่วันนี้จะมีพลิกไหม
1: มันพระป่าไม่มีพลิ
2: กหรอกเน
1: า
2: ะ
1: มันพระป่าอยู่แล้ววันนี้ยังไงมันก็ต้องนั่น
2: แล้วก็คู่สุดท้ายช่วงเช้าเลยก
1: ็จะ
2: เป
1: ็
2: นโคลอมเบียกับกาน่า
1: ดีอาร์ต
2: มีดีอาร์ตมีฮาเมส
1: โอ้ย
2: เจอนี่นะ
1: เจฟสันไอเจฟสันเลอมาป่ะ
2: ใช
1: ่
2: นี่ไอฮาเมสโรดิเกสหลุยส์โซเลส
1: อุ้ยหลุยโซเลสคนละหลุยนะ
2: อันนี้หลุยโซเลสของอของโคลอมเบีย
1: ไม่ใช่หลุยโซเลสอุรุกวัยนะ
2: แต่กาน่าบอกไม่กลัวเพราะเรามีหมอผี
1: อู้ใช่
2: ก็นี่ไงไม่เคนจริงไม่ได้ก็หมอผีกาน่า
1: แล้วให้ใครมันคนปลดวะเปรูไงวะจำไม่ได้
2: หมอผีเปรู
1: เปรูปลดได
2: ้เออเออ
1: ไม่คือนี่มัน
2: ไม่หมอผีกาน่าเขาบอกว่าเขาถอนของออกจากเคนแฮร์รี่เคนแล้วแต่หมอผีเปรูเขาก็เลยแบบเฮ้ยมันยังของมันยังเหลืออยู
1: ่
2: เดี๋ยวผมกวาดให้หมด
1: มันมาใส่ใครวะมันมาใส่ดีอาร์ตเหรอวะ
2: ไม่รู้ว่าใส่ใครเลยวันนี้ถ้ากาน่ามีพิกล็อกผมบอกเลยหมอผีกาน่าทำงานอีกอ่ะ
1: มันมาใส่ใครวะไอ้บ้า
2: สมมติว่าจอแดนอายุแฮตทริกนี่ฮาเลยนะพี
1: ่หูมันสักเบือคมกว่าจอแดนอายุตอนนี
2: ้เออถ้าเป็นเซมิโยไม่แปลกแต่ถ้าเป็นอายุนะหรือโทมัสปาเตยังดีในเกมนี้เล่นกันที่อเมริกานะถ้าไปเล่นที่แคนาดาเนี่ยหมดสิทธิ์นะเข้าเมืองไม่ได้ไง
1: อ๋อแต่ปาเต้เข้าเมืองไม่ได
2: ้เกมแรกได้แคนาดา
1: ก็เจียมสเปอร์ที่8
2: อ
1: ันนี้8ว่าอเมริกาให้วีซ่าแต่แคนาดาไม่ให้อันนี้งง
2: ว่าอยู่ในโซนพื้นที่เดียวกันมันก็กฎหมายก็ไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนดิมันคนละประเทศนี่เหมือนไงไม่แต่ผมงงคือไอ้ความเคี่ยวมันน่าจะเป็นของอเมริกามากกว่า
2: ใช่ใช่
1: แต่งวดนี้อเมริกาให้อันนี้ผมงงนะครับอ่ะขอบคุณใครก่อนนิดนึงเดี๋ยวก่อนไปคุยกัน
2: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับ
1: นะฮะอ่ะนะฮะก็พูดถึงเมื่อคืนหน่อยไหมคุณเอก
2: ได้เลย
1: เมื่อคืนนี้ผมเสียดายเลยรู้ป่ะผมเสียดายโคแอดโหคุณเอกมันเล่นดีมากเลยนะมันเล่นดีแบบโปรตุเกสสู้ไม่ได้อะ
2: ก็โหมันไม่รู้จะประดราม่าตรงไหนนะซ้อนกันแล้วซ้อนกันอีกเลยอย่างเงี้ย
1: ยิงเข้าไป 3-4 ลูกยิงเข้าไปเอา
2: ดินนำก่อนได้ซ้ำ
1: ถ้านับโรนโดยิงได
2: ้
1: โปรตุเกสได้2เองนะรวมจุดโทษอ่ะ3แต่ถ้าสมมตินับไอ้ที่ไอ้โครเอเชียยิงมาได้ทั้งหมดเนี่ย4ลูกนะ
2: แต่พอโครเอเชียเวลาเจอเกมใหญ่ๆอ่ะผมว่าเขาก็เคี่ยวพอตัวนะ
1: โอ้ยดี
2: ผมว่าโค้ชแล้วก็นักเตะเก่งตรงที่มันมีความยืดหยุ่นพี่หมายถึงว่าถ้าเจอทีมขนาดกลางอะไรแบบนี้ถ้าเจอทีมเคี่ยวหน่อย
1: เขาจะเคี่ยวกว่าม
2: ันก็จะมีวิธีการเล่นอีกแบบนึง
1: เคี่ยวกว่า
2: คือฟุตบอลไม่ได้มีหน้าเดียวผมว่าเขาเก่ง
1: เป็นไงมาร์ติเนส
2: ก็นี่ไงกลืนการแก้เกมไงถอดบูโน่ถอดโรนัลโดไงกอนซาโลรามอส
1: เอาขึ้นมาหม่งปุ๋งอ่ะจังหวะนั้น
2: บอกเลยถ้าโดอยู่อ่ะโดเทคไม่ถึงแน่
1: ๆไอ้นี่มันจอหม่งอยู่แล้ว
2: กอนซาโลรามอสไม่ไว้ใจได้
1: นี่ไปนี่ร้านแล้วนะ
2: ได้ใช่
1: 70กว่าล้านนะ
2: โคตรแพงนะตอนนั้นโหเปเป้เลยน่าจะขาย3ล้านยังไม่มีปัญญาซื้อจะขอยืมอ่ะ
1: 70กว่าล้าน
2: แสดงว่ามิลานตอนนี้มีตังค์นะอาจารย
1: ์ก็น่าจะเริ่มมีแหละ
2: อ
1: าโมลิมนะ
2: อ
1: าโมลิมนะ
2: คือคุณได้โค้ดระดับเทพคุณก็ต้องเป
1: ๋ไอ้เป็นต้องอย่างนี
2: ้
1: ฉลองหลังสามคุณต้องดูด้วย
2: นี่แสดงว่าเดี๋ยวฤดูกาลหน้าราฟาเอลลีเอลนี่กระชูดนะถ้าไม่ย้ายนะ
1: โอ้นี่โปรตุเกสบ้านเขาเลยดิบ้านเขาเลยบ้านเดียวกัน
2: ซานติโกคิมเนสกองหน้าน
1: ี่ไง
2: เม็กซิโกปูริสิต
1: โอ้
2: โหแต่เห็นล่าสุดนะแม็กไปนาโปลีเหรออาริกรีอ่ะ
1: ใช่ก็มันวนๆอยู่แค่นี้มันวนๆอยู่แค่นี้อิตาลีมันไม่ได้เยอะวนแค่นี
2: ้ติอันเลยคือพวกนี้มันอยู่อยู่แค่น
1: ี้วนๆแค่นั้นแหละ
2: ถึงว่าอิตาลีไปไม่ไกลอ่ะคอนเต้บอกกูเบื่อไปคุมทีมชาติดีกว่า
1: ก็เสียดายนะเสียดายแทนครูแอดนะครับก็ปีนี้ผมว่าน่าจะต้องแขวนกันหลายคนแล
2: ้
1: วล่ะ
2: ได้ดูสเปนไหมสเปน
1: ดูครับดู
2: สเปนเป็นนัดที่แบบมันต้องแบบนี้ดูวะ
1: แต่ผมก็ยังพูดนะผมไม่ประทับใจทางด้านของลามินยามาล คือยาเมามันเหมือนไม่ฟิตจริงคือมันไม่เหมือนสองปีที่แล้ว
2: ตั้งแต่ออก
1: ใช
2: ่ก่อนบอลโลกจะเริ่มแล้ว
1: คือร่างกายมันไม่ดีเล่นบาร์ซ่าพอมาช่วงหลังมันเจ็บไงแล้วมันก็พักไปเลยไงแล้วกลับมาผมว่าเหมือนใช้เขาเร็วไปหน่อยแล้วแต่มันจำเป็นต้องใช้มันก็เข้าใจนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆว่ะคือจังหวะเอ่ยอะไรเอ่ยผมว่ายาเมามันคือถ้ามันฟิตมันน่ากลัวแต่มันไม่ฟิตเงี้ยมันดูแบบ
2: แต่มีอ่ะกับไม่มีอ่ะต่างกันเยอะนะอาจารย
1: ์ก็ต่างกันแต่มันจะดีกว่านี้ถ้ามันฟิตไงเข้าใจอารมณ์ป่ะคือถ้ามันโหมันพีค
2: เหมือ
1: นตอ
2: นหน้าซัดกับสเปนซัดกับโปรตุเกสนะ
1: ดาร์บี้แมนนะ
2: เออมันเลย
1: ประเทศติดกันฮะอันนี้ดาร์บี้แมนเลยนะเขาไม่ยอมกันนะสเปนโปรตุเกสเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะ
2: เดี๋ยวดูดิว่าคือทีมผู้ตัดสินเนี่ยมันยังไม่แจ้งมันแจ้งมาแค่2คู
1: ่
2: มันแจ้งมาแค่แคนาดากับโมร็อกโกแล้วก็ปารากวัยกับฝรั่งเศส
1: ทำไมคุณต้องใจจะดูกรรมการ
2: ไม่ใช่ผมจะดูว่าอย่างเกมเมื่อช่วงเย็นคุยกับอู่เล็กมีประเด็นหลายอย่างเนี่ยมันเป็นผู้ตัดสินที่วัยรุ่นอยู่38มันก็อาจเฮ้ยเกมใหญ่ๆแบบนี
1: ้ไม่ควรใช่ไหม
2: เออมันไม่ควร
1: ต้องเอาป่ออ่านป่ะ
2: ป่ออ่านเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้า
1: เอาป่ออ่านแน
2: ่มันต้องระดับไมเคิลโอลิเวอร์
1: เฮ้ย
2: แอนโทนีเทเลอร์
1: เฮ้ยนี่คุณเอาตัวปัญหาเลยนะ
2: มันต้องแบบระดับตูแปลงเงี้ย
1: นี่ตัวท็อปเลยนะ
2: พี่รู้ไหมว่านัดต่อไปไมเคิลโอลิเวอร์เป่าคู่ไหน
1: คู่ไหนวะ
2: แคนาดาโมร็อกโก
1: ปวดหัวอีกแล้วปวดหัวอีกแล้ว
2: อินฟอติโน
1: ่ปวดหัวอีกแล้ว
2: เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะพี่เฮดใหญ่ของผู้ตัดสินครั้งนี้เป็นไอ้เจอร์จิคอลิน่
1: า
2: เฮ้ยคอลิน่าคุณดูแคนผู้ตัดสินอังกฤษมากนะ
1: ทำไม
2: ระดับแอนโทนีเทเลอร์หรือไมเคิลโอลิเวอร์คุณต้องเอาไปเป่าพวกสเปนโปรตุเกส
1: ไม่ใช่
2: หรือบราซิลโน่
1: ไม่ใช่ไม่ได
2: ้
1: คุณเอกคุณไม่เข้าใจได้ไงกรรมการไปยุโรปเขาจะไม่ให้เป่ายุโรปอะไรที่มียุโรปเตะมันก็เข้าข้างกันดิคือ
2: มันจะเลือกเข้าข้างใคร
1: คือสมมติว่าอ่ะเนี่ยยุโรปกับยุโรปจะใช้กรรมการยุโรปได้ไหมจริงๆใช้ได้นะ
2: ก็นี่แหละนอร์เวย
1: ์แต่ว่า
2: โปรตุเกสโครเอเชียก็บูรสินนอร์เวย
1: ์อ่ะอย่างนี้ได้ไม่ติดแต่ถ้าจะให้แบบแฟร์ๆเอากรรมการนอกทวีป
2: อเมริกาใต้ไปเลย
1: เอาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เอเชียก็ได
2: ้
1: แอฟริกาก็ได้คือเอากรรมการนอกทวีปไปเลยมันต้องทำเหมือนใครต้องทำเหมือนลาลิก้าลาลิก้าไอ้แคว้นนี้กับแคว้นนี้กรรมการห้ามเกิดในแคว้นนี
2: ้
1: ห้ามเกิดในแคว้นนี้เขาจะอารมณ์ใช่ไหม
2: เหมือนเกมปารากวัยกับฝรั่งเศส
1: เออ
2: ผู้ตัดสินเป็นทานตาเยฟอะไรเนี่ย
1: เออนี่จากเอเชีย
2: อูเซ
1: ใช่ต้องเป็นแบบนี้คือมันอันนี้เอาความแฟร์เลยเอาความแฟร์จริงๆทวีปเดียวกันเจอกันเอากรรมการทวีปนั้นเป่าก็ได้นะเพราะมันจะรู้เหลี่ยมรู้ทางกันแต่ผมว่ามันก็ดูยุติธรรมแต่ในมุมผมอ่ะผมว่าเอากรรมการนอกทวีปดีกว่ามันกว่า
2: แต่ถ้าเบอร์ของยุโรปมันจะใหญ่กว่าผมว่าผู้ตัดสินเบอร์ใหญ่
1: ไม่
2: เอาชื่อทิ้งหรอก
1: ไม่ใช่คุณไปคิดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณน่ะดูแต่ฟุตบอลยุโรปคุณก็จะไม่เห็นว่ากรรมการแอฟริกาเป็นยังไงกรรมการอเมริกาใต้เป็นไงคือกรรมการพวกนี้มันระดับท็อปฟีฟ่าอยู่แล้ว
2: เข้าใจว่าเป็นฟีฟ่าหมด
1: เออมันท็อปฟีฟ่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป่าดีอยู่แล้วคุณเอกไม่ต้องห่วงแต่เราไม่เคยเห็นมันแล้วคุณคิดว่าแอนโทนีเทเลอร์มันดีนักเหรอ
2: เฮ้ย
1: นี่คือตัวปัญหาเลยในบ้านเนี่ย
2: ถ้าเป็นฟุตบอลก็ระดับนี่เลยนะระดับเมสซี่โรนโดนะ มันมากกว่าระดับโลกนะอาจารย
1: ์โอเค
2: มันขึ้นไประดับอีกเวอร์นึงไปแล้วอ่ะ
1: ถ้าเทียบกันอย่างนี้นะถ้าคุณพูดแบบนี้ผมก็ยกเป็นแอนโทนีไปเลยแล้วกันอ่ะจริง
2: ๆแต่ว่าเกมที่เหลืออยู่ยังไม่ประกาศนะเพราะว่าเนี่ยไอเดี๋ยวไอเกมรอบ16ทีอ่ะพี่พรุ่งนี้มันเตะต่อแล้วไงอ่
1: ะใช
2: ่มันจะไปหยุดอีกทีคือหมดรอบ16ได้พักอยู่วันนึง
1: วันไหนวะ
2: หมดรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยมันจบวันที่7กรกฎาคมวันที่8กรกฎาคมจะไม่มีแข่ง
1: วันที่8วันอะไร
2: วันที่8กรกฎาคมเป็นวันพุธ
1: ตอนพูดไม่มี
2: จะกลับมาเล่นทีคือรอบควอเตอร์ไฟนอลวันที่9
1: ก็โอเคก็โอเคพักวันนึงให้พักตั้ง1วัน
2: แต่แฟนบอลไม่อยากพักแล้วตอนเนี้ย
1: โหก็ติดลมเลยเค้าเนี่ยมันจัดเลยเค้า
2: ไอ้แรกๆอาจจะไม่อยากดูนะ
1: เออ
2: แต่พอดูไปเออพอถ้ามันไม่มีมันก็กล่อยๆนะ
1: ไม่หรอกก็ไม่เป็นไรครับก็พบเดี๋ยวนี้ผมก็ดูไม่ครบนะเอาจริงยอมรับเลยคุณเอกเพราะว่าไม่ไหววะ
2: สังเกตเห็นมีจัดอีเวนต์บ้างมั้ยอาจารย์ยังไม่
1: มีแล้วไม่มีมันดึกมากมันเช้า
2: เวลามันไม่ได้นะ
1: เวลาไม่ได
2: ้
1: นะฮะก็ยังไม่ประกาศกรรมการก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวรอคืนนี้ให้มันจบหมดสิ้นกันก่อนว่าน่าจะรู้แล้วแหละว่าอะไรยังไง
2: วันนี้กำลังจะจบรอบ32ทีมสุดท้ายพี่มน
1: อ่ะมาคุยกันหน่อยสิ
2: คิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์อ่ะเอาแบบตัดตอนเลย
1: ผมเหรอ
2: ต้องเลือกถ้าต้องเลือกอ่ะ
1: ผมเดาอย่างนี้ดีกว่า4ทีมสุดท้ายนะสายซ้
2: าย
1: ไม่รู้สายบนสายล่างแต่ผมเรียกสายซ้ายแล้วกัน ฝรั่งเศสสเปนรอบรอง
2: ฝรั่งเศสสเปนรอบรองถ้าเจอกันก็ต้องรอบรอง
1: อ่ะรอบรอง
2: อืม
1: แล้วก็ฝั่งซ้ายขวา
2: อ่า
1: บราซิลอาร์เจน
2: เฮ้ยอังกฤษ
1: โทมัสทูเคิลไงก็โทมัสทูเคิลไง
2: อ๋ออังกฤษไม่ได้ไปแพ้บราซิลนะอังกฤษแพ้เม็กซิโกหรือพี่เล่นในเม็กซิโกซิตี้นี่ไม่ง่าย
1: ก็ใช่ไงเล่นในบ้านมันด้วยมันไม่เคยแพ้ใครใช่ไหมเหรอ
2: ใช
1: ่เออในเม็กซิโกซิตี้ซิตี้อ่ะในฟุตบอลโลกไม่เคยแพ้ใครนะ
2: อังกฤษกับที่แอสเตก้าก็ไม่ค่อยดีครั้งสุดท้ายก็แฮนด์ออฟก็อดไง
1: แล้วโทมัสทูเคิลด้วยการันตีด้วยเนี่ยงานนี
2: ้
1: ก็ไม่รู
2: ้รอบรองต้องให้เป็นบราซิลกับอาร์เจนตินา
1: ใช่มันจะกลายเป็นอย่างนี้มันจะกลายเป็นปัจจุบันนะสุดยอดยุโรป2ทีมกับสุดยอดอเมริกาใต้2ทีมมันเป็นตัวแทนของทวีปเลยอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: แล้วเข้าไปชิงกันอ่ะคือแต่ผมมองอย่างนี้ผมมองว่ายุโรปได
2: ้ก็ถ้าเหมาะสมตัวนี้สเปนถ้าเล่นได้แบบเมื่อคืนทุกนัดนะมีลุ้น
1: ถ้าวัดกับฝรั่งเศสนะในมุมผมรอบรองนะผมจะให้ฝรั่งเศสกินนิดนิด
2: ดูได้เปรียบอยู่แล้ว
1: นิดนิด
2: คือฝรั่งเศสฟอร์มดีไม่มีตกไหนเกมแรกเลย
1: ใช่
2: ถ้าไม่นับเกมที่มีพายุนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าม
1: ันสุดจริง
2: ๆวัดไม่ได
1: ้ส่วนอาร์เจนกับบราซิลนะผมพูดตรงๆนะผมเชียร์อาร์เจน
2: อาร์เจนฟอร์มดีตั้งแต่เกมแรกมาตรฐานแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะลุ้นแชมป์ได
1: ้
2: ส่วนบราซิลก็
1: หุ่นยนต์อ่ะ
2: คือถามว่าม
1: ันได้อันเช่
2: ไอเกมแรกไปเสมอโมร็อกโกผมว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรนะ
1: โมร็อกโกมันเก่ง
2: เออแต่พอเล่นไปเล่นไปมันก็เริ่มละ
1: แต่มันหุ่นยนต
2: ์เริ่ม
1: ผมไม่ชอบสไตล์นี้คือบราซิลอ่ะ
2: เฮ้ยเขามีคุณย่านะ
1: ไอคุณย่ามันเก่งอยู่แล้วไงคุณย่ามันตัวท็อปอยู่แล้ว
2: มีอาริซอนนะ
1: อาริซอนผมไม่นับ
2: กาเบียลมาเกนเยส
1: นอกทีมผมไม่นับ
2: กาเบียลมาเทนารี
1: ไม่ชอบเพราะว่ามันอยู่นอกทีมผม
2: เพราะของพี่มีใครมีคนเดียว
1: เฮ้ยผมมีคาซิมิโร่แต่มันอดีต
2: เขาย้ายแล้ว
1: ไม่เป็นไรผมนับคุณย่าของผม
2: สเปนมีไหม
1: สเปน
2: ไม่มี
1: ไม่มี
2: ฝรั่งเศส
1: ไม่มี
2: อาเจนคุณมี
1: อาเจนมีดิ
2: ลิซันโด
1: มีต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วคือโดยส่วนตัวนะผมว่าผมอยากให้เมสซี่เข้าชิงอีกครั้งแต่ว่าไม่ได้แต่ผมแฟนเมสซี่นะผมแฟนเมสซี่นะ
2: ให้ไปแพ้เป้อย่างเงี้ย
1: คือไอ้คำว่าไม่ได้ของผมเนี่ย
2: พี่ถ้าเอาแบบตามความรู้สึกแบบอยากให้เป็นนะโดยที่แบบไม่ต้องดูฟอร์มนะเอาแบบบ้าๆนะที่แบบประสบความสำเร็จทุกอย่างนะโปรตุเกสกับอาร์เจนต
1: ์โปรตุเกสจัดไปเลยไม่มีปัญญาหรอก
2: ก็นี่ไงถึงบอกว่าเอาตามความอยากเลยไงที่แบบฟีฟ่าน่าจะแฮปปี้แฟนบอลทั่วโลกน่าจะแบบ
1: อ๋อเมสซี่โรนโดเจอกัน
2: เมสซี่โรนโดคือซึ่ง
1: เมสซี่ก็กินเนี่ยอ
2: าจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ย
1: เมสซี่ก็กินเนี่ยคือ
2: มันก็น่าจะสนุกอ่ะ
1: คือในมุมผมอ่ะผมมองว่าเมสซี่เนี่ยถ้าเข้าชิงอีกครั้งจะเป็นการเข้าชิงครั้งที่3ในชีวิตเข
2: า
1: เขาผิดหวังมาครั้งนึงเขาได้ครั้งนึงไอ้ครั้งเนี้ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาเนี่ยคือต่อให้เขาสมมุติเขาได้นะเขาก็ไม่ทำสถิติโลกนะเพราะคนที่ทำสถิติโลกได้คือเปเล่ปะที่เขาชิง3ครั้งและได้3ครั้ง
2: คาฟูก็3แต่ได้2
1: เออถูกไหม
2: อูพี่แต่ถ้าเป็นอาร์เจนกับสเปนก็มีสตอรี่นะ
1: ยังไง
2: เมสซี่กับลามินยามาลไงนี่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไง
1: อ๋อ
2: ตอนอยู่บาร์ซ่า
1: ก็สนุก
2: เออแต่ถ้าเป็นอาร์เจนกับฝรั่งเศสมันก็สตอรี่เดิมล้าน
1: แค้นกันล้านแค้นกันมันเอ้ยมันก็น่าสนใจว่า4ปีแล้วโอ้โหโคตรมันเลย4ปีนี้จะเป็นยังไงเอ้ยมันสนุกถูกไหมแต่ถ้าเป็นบราซิลผมว่าไม่สนุกอ่ะบราซิลเอาจริงนะถ้าสมมติ4ทีมนี้นะบราซิลขี้เหร่สุดในมุมผม
2: ใช่ใช
1: ่ในมุมผมขี้เหร่สุด
2: แต่คำว่าบราซิลกับฟุตบอลโลกนะมันก็ดูยิ่งใหญ่อ่ะ
1: ก็แค่นั้นก็คือผมว่าบราซิลไม่มีเสน่ห์แล้วอ่ะในวันนี้นะครับถ้าแต่ผมก็ยังยืนยันว่ามันไม่มีแชมป์โลกใหม่เว้ย
2: สเปนแชมป์แล้วสมมตินะถ้าเป็นไปตามเออ
1: มันมีแชมป์โลกใหม่
2: สเปนแชมป์แล้วสเปนแชมป์ฝรั่งเศสแชมป์อาร์เจนแชมป์บราซิลแชมป
1: ์ถูกป่ะล่ะ
2: รอบ16ทีมสุดท้ายโอ้ถ้ากันก็ต้องหาแชมป์โลกใหม
1: ่แชมป์โลกใหม่ไม่มีอังกฤษก็เป็นแชมป์ไปแล้ว
2: โปรตุเกสไง
1: มันไม่ผ่านอยู่แล้วโปรตุเกส
2: แต่โปรตุเกสแต่ถ้าโปรตุเกส
1: มาร์ติเนสมันจะทำได้มันทำไม่ได้
2: ถ้าโปรตุเกสผ่านสเปนไปโอ้โหไม่งั้นน่าอาจไปชนเบลเยียมรอบ8ทีมนี่มาร์ติเนสเจอทีมเก่านะเจอเบลเยียมนะ
1: มันไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านหรอกมันจะไม่ผ่านยังไงมันไม่ผ่านแล้วนะฮะไม่ต้องหาแชมป์ใหม่ไม่มีแล้วแล้วไปหาแชมป์จากไหนอะแชมป์ใหม่คุณลองคิดอะใครมีโอกาสเป็นแชมป์โลก
2: โมร็อกโกได้ไหม
1: โหยาก
2: ถ้าบอกถ้าบอกคือโมร็อกโกเนี่ยกับแคนาดาผมว่ามีโอกาสเข้าไปถึงรอบ8แต่เจอฝรั่งเศสนะก็จอดป้ายอะ
1: เก่งแค่ไหนก็ไม่ไหว
2: อเมริกาเบลเยียมมันก็ไปโดนสเปนดัก
1: ก็จบ
2: เออ
1: ก็จบ
2: ส่วนข้างล่างอาร์เจนเข้ารอบ8 ข้ารอบแล้วมันก็
1: ไม่อันนี้พ
2: ู
1: ด
2: สวิตก็ไม่ถึงอ
1: ันนี้พูดถึงเนี่ยในความเป็นไปได้นะแต่ในความเป็นจริงฟุตบอลมันก็ไม่แน่ได้ว่ามันเจอกันมันอาจจะมีพลิกนู่นพลิกนี่อะไรว่ากันไป
2: เคปเบิร์ตดึงโดนจุดโทษชนะอาร์เจนตินาแบบ
1: โอ้หนาวเลยนะ
2: แล้วเอโวซินยาเซฟอีกแบบ
1: เคปเบิร์ตเป็นแชมป์โลก
2: เฮ้ยไม่แน่พี่อาจจะ 5,000 ต่อ1 5,000 นึง
1: มันจะเคปเบิร์ตเป็นแชมป์โลกมาตรฐานฟุตบอลนี้ต้องมานั่งแก้กันใหม่หมดเลย
2: เออๆๆ
1: เอาคืนนี้ดีกว่าคืนนี้ยังไง
2: คืนนี้คู่แรกก็จะเป็นทางด้านอียิปต์กับออสเตรเลียผมยังชอบอียิปต์นะ
1: เหรออ
2: ืมผม
1: คุณชอบเพราะอะไรคุณชอบเพราะบังหรือเปล่า
2: บังโม1ละแล้วผมมองว่าไอ้เด็กของอียิปต์ที่มันขึ้นมามันมีของอ่ะพี
1: ่ใครวะมีของ
2: ก็ไอ้พวกซิโก้พวกอะไรอย่างเงี้ยมาชูอะไรสักอย่างอ่ะมีเทียเซเก้มีโอมามามูสอะไรพวกเนี้ย
1: คือ
2: ถ้านับว่าเป็นทีมชาติอียิปต์มันคุณไม่กี่ตัวหรอก
1: เข้าใจ
2: ก็มีมามูสมีเทเซเก้มีซีโก้มีโมซาร่ามันอยู่แค่นี้แหละแต่ว่าวันนั้นน่ะได้เห็นมันเล่นเล่นเจอกับเบลเยียมอ่ะบูเล่นดี
1: มันเล่นดีแต่คุณประมาทออสเตรเลียไม่ได้นะคือออสเตรเลียมาในสถานะที่แบบผมว่าออสเตรเลียเล่นกันเป็นทีเวิร์กมากเลยนะ
2: โดยเฉพาะนัดสุดท้ายติดจิ้ง
1: เออก็ตามนั้นมันเอาเขารอบผมว่าออสเตรเลียวันนี
2: ้ไม่นับออสเตรเลียเป็นเอเชีย
1: ก็ไม่นับผมไม่ซีเรียสอะไรคือในมุมผมอ่ะผมมองว่าวันนี้สำหรับออสเตรเลีย
2: แต่คู่นี้สูสี
1: ถ้าไม่บู๊ไม่บวกบ้าบอเนี่ยเล่นรัดกุมแล้วรอสวนเนี่ยผมว่าเอาอยู่นะ
2: แต่ถ้าเทียบบอลแอฟริกาเจอกับสไตล์รูปร่างบอลยุโรปอันนี้ก็
1: เหนื่อย
2: นะ
1: เหนื่อย
2: ออสเตรเลียมันก็ทรงยุโรปนะพี
1: ่ใช่
2: ผมว่าฝรั่งไงนะ
1: ผมว่าวันนี้อียิปต์อาจจะเข้ารอบนะโอกาสเข้ารอบสูงกว่าแต่ว่าผมว่า90นาทีอียิปต์เหนื่อยผมว่าอียิปต์เหนื่อยวันนี
2: ้ครับ
1: ผมมองว่าอียิปต์น่าจะผ่านนะครับแต่จะผ่านแบบผ่านแบบอาจจะท่อนกระแท่นหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะแบบสักไม่ต้องไปต่อเวลาหรืออะไรเงี้ย
2: คู่แรกเลยเอาให้แบบสุดๆไปเลย
1: ผม
2: ต่อเวลายิงจุดโทษไปเลย
1: เอออะไรเงี้ยแต่90นาทีผมว่าออสเตรเลีย

0: ไม่แน่หรอกครั้งนี้อาจจะโดนแซงก็ได
1: ้ก็เป็นไปได้
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เป็นไปได
0: ้นิดเดียว
1: เป็นไปได้เพราะฉะนั้นยิงไว้ก่อนแล้วโอกาสมันไม่มีขนาดนี้แล้วหมู่เกาะเคปเวิร์ดที
0: ่สิบโบเซนยาก็ไม่ได้จะเอาเมสซี่อยู่ผมว่าสามต้องมีว่ะ
1: มันมือเกาะหมู่เกาะเคปเวิร์ดผมมองว่าเกินทะลุสามด้วย
0: แค่นี้เขาก็แฮปปี้แล้วเนาะ
1: พอแล้ววันนี้ยังไงก็อาร์เจนติน
0: าม
1: ันผ่านฉลุยอยู่แล้ววันนี้มันมองยังไงอ่ะเสมอยังถือว่าพลิกล็อกเลยนะ90นาที
0: ใช่ใช่
1: คงจริง
0: ผมว่าอาเจนพานชนะอยู่แล้ว
1: นะครับส่วนโคลอมเบียกาหน้าอย่างที่บอกผมว่าวันนี้โคลอมเบียนะแต่อยู่ที่ว่าวันนี้หมอผีกาหน้าเนี่ยจะไปส่งของที่ใคร
0: หมอผีจะเล่นของ
1: ว่าดวงไอดีอาร์ตโดนแน่
0: เ
1: ล
0: ย
1: วันนี
0: ้
1: ผมให้ดีอาร์ตโดน
0: วันนี้วันอะไรวะพี
1: ่วันนี้วันจันทร์ไอ้วันศุกร
0: ์โอ้โหถ้าเตะ
1: วันที่3
0: ถ้าเตะวันจันทร์จะดีเลย
1: ทำไม
0: มันโกน
1: มันไม่ใช่พุทธ
0: มันที่6มันโกน
1: มันไม่ใช่พุทธ
0: มันเจ็ดมันพระ
1: มันไม่ใช่พ
0: ุทธอันนั้นปล่อยผีแน่ๆ
1: มันไม่ใช่พุทธนะ
0: ผมว่า
1: วันนี้ของไปลงที่ดีอาร์ตแต่เอาไม่อยู่หรอกโคลอมเบียเล่นดีนะคุณเก๋ไอ้คุณเอก
0: ใช่ใช่
1: โคลอมเบียเนี่ยเกมที่แล้วเสมอกับโปรตุเกสแบบปราณีโปรตุเกสนะผมพูดให้นะถ้ามันเอาแต่โปรตุเกสพังนะผมบอกก่อนมันเล่นดีนะเว้ย
0: ใช่ใช่ตัวดีโอ้เพียบเลย
1: เออผมว่าวันนี้กาน่าก็ไม่รอดหรอกครับแล้วกาน่าฟอร์มไม่ค่อยดีช่วง3เกมแรกกับผม
0: มันจะยาวๆอ่ะนะ
1: เออเล่นการเกิดเล่นดีแต่ว่าก
0: าน่าเล่นดีหรืออังกฤษห่วย
1: อังกฤษห่วยแล้วกันใช่ถูกถูกขึ้น
0: ไม่มันเป็นเกมที่ไอ้ถูกเครื่องก็ดึงในงานก็จบแชมป์กลุ่มอยู่แล้ว
1: โค้ดบ้าแล้วยิงแบ็คขวาตัวจริง
0: เรียกเลยติ้งเลยแล้วดาสันโบก็เริ่มสนุกนะปีนี้แล้วเป็นปีที่ดาสันโบมีแต่เบอร์ใหญ่อ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โห
0: หกประตูเมสซี่กับประธานเต
1: ้
0: ห้าประตูเคนฮาลัน
1: โอ้โห
0: สี่ประตูมีวีนี่ของบราซิลอิสมาลาซา
1: อ
0: ุสมานเดมเบเร่แล้วก็โ
1: อ
0: ยาซาบาลนี่ก็มาอย่างไรวะ
1: โอยาซาบาลมันดีอยู่แล้วคุณเด็กคือสเปนไม่มีหน้าเป้านะมันใช้โอยาซาบาลนี่แหละแต่โอยาซาบาลมันยิงเยอะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันยิงเยอะจริง
0: ๆ
1: คือมันเหมือนไอ้มิเกลโมเรโน่
0: อ
1: ะจังหวะไปเล่นกองหน้าคุณเห็นไอ้มิเกลโมเรโน่เล่นกองหน้าแม่งยิงทุกแมตช์ของอาร์เซนอลยิงกับทุกเกม
0: ใช่ใช่ก็ถือว่าตอนแรกก็เอ๊ะทำไมเดลาปูนเต้มชอบใช้โอยาซาบาลวะแต่พอเห็นมันเล่นนะเออมันก็ตรงตาม
1: มันเป็นมิดฟิลด์ที่มันเล่นหน้าแล้วมันเข้าฮอตได้อะไรได้อะคือต้องเข้าใจข้อดีของสบาก่อนมันเก็บบอลได้มันอยู่ข้างหน้ามันพักบอลได้
0: ใช
1: ่ถูกป่ะมันก็ทำให้จังหวะเพื่อนที่เติมขึ้นมามันก็มีจังหวะไงใช่ป่ะเก็บบอลไม่ได้จบนะต่อบอลไม่ได้นะ
0: นี่เสียดายนะที่ฮอนแดนไปตกรอบแล้ว
1: เอ้ย
0: เทพกักโปผมยิงไป3
1: นี่ไงนี่ถ้าสินจัดนัดชิงนะโอ้โห
0: ถ้านัดนั้นนี่จุดโทษแม่นๆนะ
1: อาจจะมี10อ่ะผมบอกจบทัวร์นาเมนต์นี
0: ้คุณย่ายิงไป3นะ
1: มันเก่งอยู่แล้ว
0: โยกไป3รอบแล้วนะ
1: คุณย่าเก่งอยู่แล้วมึงพูดอย่างนี้คุณย่ามึงเก่งอยู่แล้ว
0: เอออ่ะเดี๋ยวลุ้นกันต่ออ
1: ืม
0: อ่ะก็วันนี้อีก3คู
1: ่ครับ
0: นะก็ตั้งแต่ตีหนึ่งจนนู่นเลยจนถึงเช้าเลยสายๆเลยเพราะว่าคู่สุดท้ายเนี่ยมันเล่นกัน 8:30 น.ถ้าจบตามปกติก็ 10:30 น.หรือถ้าเอ็กซ์ตร้าไทม์ก็ประมาณนู่นเกือบเที่ยง
1: เที่ยง
0: เออต่อเวลาพิเศษยิงจุดโทษอ่ะ
1: คือหลังๆไม่ไหวผมยอมรับนะคุณฟังหลังๆเนี่ยผมตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีไม่ทันดูคู่สิบโมงด้วยบางทีตื่นสิบเอ็ดโมงตื่นเที่ยง
0: เนี่ยผมว่าวันนี้จันอู่ที่ไม่มาเนี่ยผมว่าน็อก
1: มันอ้างว่ามีช่างว่ามันน็อก
0: เนาะไม่ไหวหรอกเพราะว่าเมื่อคืนก็ลาก
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เมื่อคืนเขาก็พากไงเมื่อคืนเขาพาก
1: อ่าใช่
0: พาก
1: แต่มันจบใน90นี
0: ่โอ้พี่ผมยังรู้สึกว่าผมไม่ไหวนะผมถึงโยนคิวให้พี่อู่อะเมื่อคืนมันเหมือนมันสะสมอะ
1: มันดึกมาก
0: เนี่ยกลับบ้านแบบโอ้ไม่ต้องรอนาน
1: ครับ
0: กลับปุ๊บนี่กินของกินข้าวเสร็จน็อกเลยนะ
1: อืมนะฮะก็รอบ8พรุ่งไอ้รอบ16พรุ่งนี้เลย
0: ใช่
1: นะครับประกบมาเรียบร้อยพรุ่งนี้มีคู่อะไรบ้างวะ
0: ก็คือรอบ16คู่สุดท้ายเนี่ยมันจะมี2คู่ก็นี่แหละแคนาดากับโมร็อกโก
1: อ
0: ือโหนี่ก็สูสี
1: แต่แคนาดาไม่เล่นในบ้าน
0: แคนาดา
1: ไม่เล่นที่สหรัฐอเมริกาเพราะเขาเป็นที่2เนี่ย
0: มันผิดล็อกไปนิดนึง
1: ใช่ๆ
0: ไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่ม
1: ใช่
0: ๆส่วนปารากวัยกับฝรั่งเศสเล่นที่ฟิลาเดลเฟียม
1: ี
0: คนถามมาว่าจะเล่นที่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่รอบไหน
1: รอบ8ครับ
0: รอบ8มาโยกมาที่อเมริกาหมดเลย
1: รอบ8ครับ
0: เพราะรอบ16เนี่ยผมเห็นยังเห็นเล่นที่เมื่อกี้ถามพี่มนอยู่เล่นที่แวนคูเวอร
1: ์
0: ที่แคนาดาแล้วก็ที่เม็กซิโกซิตี้ก็เกมเม็กซิโกกับอังกฤษนั่นแหละ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นอกนั้นก็เล่นที่อเมริกา
1: ซึ่งเม็กซิโกได้เปรียบมากนะ
0: ได้เปรียบ
1: อังกฤษมากเลยนะเราต้องคุยกันก่อนนะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องหวังปาฏิหาริย์แฮร์รี่เคนอ่ะ
0: ก็ความคมแฮร์รี่เคนกับ
1: สุด
0: กับบารมี

0: ของทูเคิลก็มีอยู่2อย่างนี่แหละอังกฤษอ่ะ
1: ถูก
0: ไอพี่สมมุตินะถ้าสมมุติว่าอังกฤษได้แชมป์ฟุตบอลโลกอ่ะคนเยอรมันสามารถเป็นเซอร์ในUK ได้ไหมพี
1: ่ผมว่าน่าจะได้สกอตยังได้เลย
0: สกอตมันก็คือเดียวกันไหม UK แต่เยอรมัน
1: เออเยอรมันไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: โจทย์ด้วย
0: เพราะว่าอย่างสกอตเซอร์เคนนี่เดลคริส
1: แค่นี้ยังไม่เซอร์อีก
0: เซอร์เลย
1: พ
0: ระคุณ
1: ไม่เดี๋ยวแค่นี้มันยังไม่เซอร์อีกผมถามอีกไอสมมุติว่ามันยังไม่เซอร์อีก
0: พี
1: ่คุณไปหาแบ็คขวาตัวจริงมันก่อนมันยังไม่เซอร์อีก
0: คืออังกฤษช่วงหลังเซอร์เซาเกตเขาทำมาตรฐานสูงนะ
1: เซาเกตมันเก่ง
0: เก่ง
1: ในผมไม่เคยโจมตีเซาเกตเลยเซาเกตมันดี
0: ชิงยูโร2ครั้งติด
1: เออก็มีแต่คนไทยเนี่ยไม่ชอบเซาเกตผมก็ไม่เข้าใจ
0: อันดับ4นะ
1: ใช่มันดี
0: ขาดอยู่อย่างเดียวคือยังไม่มีแชมป์ไง
1: ไม่แต่มันทำโหอังกฤษคุณอังกฤษไม่ได้แชมป์กี่ปีคุณก็ไปดู
0: ก็ไม่มีเมเจอร์ไหนนอกเว้นปี66อ่ะ
1: เออมันพามาได้ขนาดนั้นมันเก่งจะตาย
0: อย่างยูโรอ่ะดีสุดก็ตอนตัวเองเป็นเจ้าภาพไง
1: ก็ใช่ก็ตกรอบรองไง
0: แพ้เยอรมันจะโ
1: ค
0: ตรไง
1: เออ
0: ปี96อ่ะ
1: เทอร์รี่เวนเดเบิล
0: หลังจากนั้นมานี่โอ้โหเต็มที่ก็รอบ8นะ
1: ก็ใช่ไงมันเก่ง
0: แค่มายุคของ
1: เซอร์เซาเกตอ่ะเออแต่มันอาจจะเล่นไม่สวยงามแต่มันผลงานมันได้
0: อืม
1: ถูกว่า
0: แต่ไม่สวยงามของเซาเกตผมว่าทรงยังดีอยู่ทูเคิลนะ
1: ดีกว่าน
0: ะ
1: มันไอ้ทูเคิลมันหวังแค่ความมหัศจรรย์ของแฮร์รี่เคนคนเดียวคุณเอกมันไม่ได้หวังอะไรเลยมันหวังแค่แฮร์รี่เคนคนเดียวคือไอ้บ้านมันทำได้ผมวันนี้ผมนั่งฟังไว้นิดหนึ่งเลยผมนั่งฟังคำให้สัมภาษณ์ของโทนี่โครสเขาว่ามันก็พูดถูกของมันนะมันบอกเยอรมันชุดนี้มันไม่มีนักฟุตบอลระดับโลกเลยมันไม่มีนักฟุตบอลที่สามารถชี้เป็นชี้ตายพลิกเกมได
0: ้เฮ้ยมีสิสำหรับผมนะผมให้นอยเออร์กับคิมิช
1: มันไม่ใช่มันพลิกเกมไม่ได
0: ้
1: มันต้องมีตัวพลิกเกมแต่อย่างอังกฤษมันมีแฮร์รี่เคนที่มันพลิกเกมได
0: ้
1: คุณต้องเข้าใจนะคือมันพลิกเกมได้เลยแต่จริงๆต้องนับ2คนต้องนับด็อกเตอร์ผมด้วย
0: ด็อกเตอร์แรช
1: ถูกต้อง
0: คุณนัดที่แล้วไม่เอาอ่าวเลย
1: เฮ้ยคุณให้โอกาสน้อยไป
0: กอร์ดอนมาพลิกสถานการณ
1: ์คุณให้โอกาสน้อยไปถ้าคุณให้โอกาสเขาเยอะกว่านี้เขาจะพลิกขึ้นไปได้
0: ถึงขนาดว่าวันนั้นจัดนะโอ้ดีละนี่ไงเห็นไหมที่บาร์ซ่าไม่เอาด็อกเตอร
1: ์ทำไม
0: ก็เลือกกอร์ดอนแทนไงนี่สองเอฟซิตไง
1: ไม่ใช่เรื่องตังมันอยากได้อยู่แล้วโอ้ยนะไปดูไอ้กอร์ดอนรอบแรกดิโอ้โหโคตรหมูเลยนะครับคือ
0: ฮาวเวิร์ดก็ไม่ได้
1: ฮาวเวิร์ดไม่ได้ไม่ถึง
0: ไม่ถึง
1: ไม่ถึงคืออย่างฝรั่งเศสโอ้โหตัวพี่เกมเพียบเลยข้างหน้า
0: โอ้เกมลุกทุกตัว
1: ทุกตัวเลยพี่เกมได้หมดถูกป่ะ
0: ใช่
1: คืออ่ะเดี๋ยวดูไอ้โคลอมเบียไอ้ดีอาร์สตัวพี่เกมนะ
0: ผมให้ดีอาร์สกับฮาเมส
1: ก็ได้
0: สองตัว
1: นี่คือตัวพี่เกมเมสซี่คือตัวพี่เกม
0: ใช่บราซิลอ่ะ
1: บราซิลผมว่ามันเล่นเป็นทีมอ่ะมันไม่มีตัวพิกเกมอ่ะในมุมผมนะ
0: อ
1: ืมว่ามันเล่นเป็นทีมอ่ะ
0: ระบบของอันเช่
1: มันเป็นระบบอ่ะมันเป็นระบบ
0: อันเช่ไม่ค่อยมี
1: บอลหุ่นยนต์อ่ะเออมันเป็นอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะอย่างสเปนมีตัวพิกเกมไหมสเปนก็ไม่มียามา
0: ถ้าฟิตอ่ะ
1: ถ้าจะบอกอ่ะถ้าเป็นยามาเป็นได
0: ้คือตอนยูโรอ่ะ
1: โห
0: วินเลียมซ้าย
1: ใช่ยามาขวานรกทั้งคู่เลย
0: ดีหมดอ่ะ
1: แต่อย่างที่บอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันไม่ฟิตไงน่าเสียดายตรงนี้
0: แ
1: ล้วแบบถ้ามันฟิตอ่ะคือยามาในตัวพี่เกม
0: ถ้าไม่เจ็บเพิ่มอ่ะผมว่าเดี๋ยวจะอันตรายกว่านี้
1: ใช่เพราะยังมันไม่มี
0: ปุรเกตนี่พอโดไม่แบกนี่หมด
1: ไม่มีตัวพี่เกม
0: สองตัววิจินญาเจ้าในเวสยังไม่ถึงบูโน่ก็
1: มันพิกไม่ได
0: ้บูโน่ก็แบกไม่ได
1: ้มันแบกเฉพาะแมนยูได
0: ้ผมมันรู้สึกว่าถ้าทุกคนให้บูโน่เป็นโนหนึ่งอ่ะผมว่าได้แต่พอทุกคนมองว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์โอ้โหบูโน่มึงไม่ได้แชมป์แต่เจอเด็กๆอย่างเจ้าในเวสต์วิทินยาบูดับเบิลแชมป์อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันไม่
1: มันเกี่ยวก็นับคุณนับเอ้าบูโน่พูดปีแล้วก็ดับเบิลแชมป์กูได้เป็นผมเถียงแทนด้วย
0: คือจริงๆปีที่แล้วคุณไม่ต้องดับเบิลหรอกถ้าช่วยเดียวที่ได้อะ
1: อาเซียน
0: อาเซียนเนี่ยช่วยเดียวพอ
1: มันพลาดตรงนี้แหละ
0: บารมีถึง
1: เนี่ยพลาดตรงนี้ไปโดนพม่าด้วย
0: คือไอ้แชมป์พี่วินิตครับนะมันหมดไปแล
1: ้วไหนบ้างพี่วินิตไม่นับต้องนับของปีนี
0: ้
1: ผมนับที่แชมป์อเมริกาไร้พ่ายผมนับนะฮ่องกงนับด้วยไกตักเนี่ยมันผมจะไม่นับ
0: ทุกอย่างมันมาจบตอนยิง
1: ตอนตรงนี้แหละ
0: เตะพม่ายิง
1: นี่แหละแต่เกมแรกเลยนะอาเซียนในเกมแรกที่มาเลเนี่ยอันนี้อย่างนับนะแต่ว่านี่เป็นแผลเลยนะตอนนี้นะฮะอ
0: ย่างเมสซี่ที่ว่าแก่ๆโอ้โหมันก็แบกตัวเป็นเกมนะ
1: เปลี่ยน
0: ใช่ป่ะ
1: ก็คุณดูเกมตันๆแฮร์รี่เคนมันพลิกขึ้นมา2ลูกคือมันเปลี่ยนได้จริง
0: ๆ
1: คุณต้องเข้าใจด้วยมันต้องมีตัวแบบนี้ไม่มีไงถูกไหมล่ะนะฮะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวรับสายนะคุณเอกเบอร์อะไรสิ
0: 022485936-37นะครับ
1: ครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
1: กลับมาครับเบรกสุดท้ายครับเดี๋ยวรับสายนะทาง022485936-7นะจ๊ะ
7: ครับผม
1: เดี๋ยววีสายเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะประชาพันธ์นิดนึงครับสำหรับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์ทีมและโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยนะเพียงสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจ Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตแต่ละทีมนะครับแพ็กเกจ Mcord Superfan ครับถูกสุดราคาเพียง20บาทเท่านั้นนะฮะรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านเลยลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Ferrison MVP EV Supervan ผมโหวตแน่อันเนี้ยนะฮะ1รางวัล นะครับล้าน6นะผมบอกก่อนนะจักรยานโยนไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินนะครับ Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับแล้วก็ Go Give Voucher ครับ5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcord.net นะจ๊ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
7: ครับผม
1: อ่ะมาสายแรกเชิญครับคุณ
7: ตะกี
1: ้แม่สอด
7: ที่แม่สอดสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีพี่มนและพี่เอกใช่ไหมครับ
1: สวัสดีครับคุณตะกี้อยู่แม่สอดแล้วครับ
7: ฝนตกไหมฝนตกไหมที่นู่น
8: หยุดแล้วครับ
1: อืมตอนนี้อยู่ไหนเนี่ย
8: อยู่บ้าน
1: แม่สอดแล้วครับ
8: อยู่แม่สอด
1: แ
8: ล้วครับ
1: แม่สอดนี่จังหวัดตากถูกไหม
8: ใช่
1: ผมยังไม่เคยไปเลยพี
8: ่มาสักครั้งครับผม
1: ภาคเหนือนะอันนี้ผมพูดให้พี่ฟังนะมีแค่ประมาณ 3-4 จังหวัดที่ผมยังไม่เคยไป
7: ม
1: ีแม่สอดมีตากที่ผมยังไม่เคยไปนะมีแม่ฮ่องสอนมีพะเยานอกนั้นผมไปหมดแล้วนะ
7: แม่สอดอยู่ไกลอมก่อยไหมคุณตากี
1: ้
8: แม่สอดก็ถ้าอำเภอไม่ได้มากก็ติดกับอมก่อยครับ
7: มันมีเขากั้นอยู่ใช่ป่ะ
8: ยังไงนะ
7: มันมีภูเขากั้นอยู่ใช่ไหม
8: ใช่
7: แต่มันต้องอ้อมใช่ป่ะ
8: ใช่ก็พระเทพไปสร้างทางระหว่างอำเภอแม่ละมาดไปทะลุ อำเภออมก๋อย
7: เพราะว่าผมอ่ะไปบ้านเพื่อนที่อมก๋อย
1: อ
7: ก็บอกว่าเนี่ยมันมีภูเขายาวเลยจ้ะเนี่ยถ้าข้ามภูเขานี้ไปอ่ะมันก็จะเป็นแม่สอดเลยอย่างเงี้ย

0: อ๋ออ
1: ืมแต่ถ้าแต่ถ้าเดินทางอ้อมจริงๆเนี่ยโอ้โหนาน
2: คุณเชื่อไหมจังหวัดตากติดกับจังหวัดอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่าติดอ่ะ
1: ผมดูสีหน้าคุณเล่นอะไรวะเนี่ย
2: ไม่เล่น
3: จังหวัดตากติดกับแปดจังหวัด
2: อ่ะเอามีจังหวัดนึงอ่ะที่แบบใกล้ๆเราอ่ะ
1: เชียงใหม่
2: ไม่ใช่
3: อุทัยอ่ะ
1: เพชรบูรณ
2: ์เอาใกล้ๆกรุงเทพ
1: นครนายก
2: ติดกับกาญจนบุรี
3: ใช่
2: แต่มันไม่มีจังหวัดแต่มันไม่มีทางจากกาญจนบุรีถึงตากเลย
3: ใช่ใช่ติดกับอำเภออุ้มผาง
2: มันเป็นป่าทึบหมดถูกไหมพี่
3: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
2: มันติดกับอุ้มผางจังหวัดตากกาญจนบุรี
3: ที่อะไรครับผมอายุน้อยมากเลย
2: อ๋อเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าให้เกียรติกันถูกไหมผมก็ตกใจผมเห็นแผนที่ประเทศไทย
3: ก็คือทุ่งใหญ่ในสวน
2: เ
3: นี่ย
2: เออ
3: การกับตากติดกันครับ
2: เออ
3: ระหว่างทุ่งใหญ่ในสวน
2: จังหวัดกาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพตัวเมือง
1: คุณตะกี้เป็นนายพานด้วยเพื่อน
3: เนี่ยไม่
1: ผมถ้าเป็นนายพานด้วยเดี๋ยวเดือนหน้าที่ผมจะไปหาเลยอยากให้คุณตะกี้พาไปนอนป่าสักคืน
2: ตะกี้เชียร์ทีมอะไรในฟุตบอลโลกเชียร
3: ์ก็เชียร์อยากก็เห็นฟอร์มตัวนี้ก็คือฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสโอ้โหเล่นบอลล่าสุดเล่นบอลแบบว่าโอ้โหเนียน
2: เนียนนะ
1: โคตรมันด้วย
2: สุดยอด
3: โอลิเซ่โอลิเซ่แบบโอ้โห
2: โคตรเทพอ่ะโคตรเทพมันไม่ยิงแต่มันจ่ายแต่ละลูกโอ้โหนรกมาก
3: เดี๋ยวผมจะถามว่าเข้าเรื่องดีกว่า
2: เชิญเชิญเชิญเชิญ
3: พี่เอกอาเจนสักสองหรือสามมีไหมครับทีนี
1: ้ผมว่าสองมียืนพื้นคุณตั๊กลูกสามมาแน่ครับผมว่าเคปเบิร์ตไม่น่าจะต้านอยู่อะ
2: โอ้โหไม่ไหวหรอก
1: ไม่ไหวไม่ไหว
2: ไม่ไหวหรอก
1: บูซินย่าไม่น่ารอดอะวันนี้
3: ครับแต่นี้เอกเห็นเอกในหน้าเฟซบุ๊กพี่เอกก็คือให้บอลต่อมันตลอดเลยนะคืนนี้แม่บอลต่อหมดเลยพี่เอกเห็นเมื่อกี้
1: คอนเซ็ปต์พี่เป็นสายบอลใหญ่อยู่แล้ว
3: ไม่ผมเป็นห่วงผู้เดียวที
2: ่ไอ้นี่บอลกระถิ่นไอ้เองนี่บอลกระถิ่น
3: โคลอมเบียแค่ผมกลัวจะเสมอว่ะคู่โคลอมเบีย
2: โคลอมเบียเหร
1: อคู่โคลอมเบียมันก็สามารถออกได้หมดแหละแต่ตามหน้าสื่อโคลอมเบียมันดีกว่ากาน่า
3: ครับโอเคไม่มีอะไร
2: ได้ครับ
3: นะ
2: อันนี้ฟังผ่านทางไหนอ่ะ
3: ผ่านทางแอปครับ
2: โอเคดีมาก
1: ใช่ไหม
3: เอ็มเอ็มคอร์ดครับก็หลุดมาใหม่นะคร
1: ับ เฮ้ยดี
2: ชัดแจ๋วนะชัดแจ๋วนะ
3: ชัดที่สุดเลยประมาณ2 ล้านเปอร์เซ็นต์นะ
2: โอ้ขอบคุณมากครับสุดยอดครับ
1: thank you ตะกี้มาเจอกัน
2: สวัสดีครับ
3: รักษาสุขภาพพี่มนต์พี
2: ่ครับ
1: เช่นกันครับ
3: ผมครับ
2: ข่าวล่าสุดครับจากโรมาโน่บอกว่าเจนคอปตอบตกลงในการคุมทีมชาติเยอรมันเรียบร้อยเหลือแต่ว่าเรื่องขั้นสุดท้ายคือเรื่องค่าชดเชยเรื่องอะไรแค่นี้ละตัวเล็กตอนนี้คือเจนคอปมา 95% แล้ว
1: รอเวลาอย่างเดียว
2: รอเวลาในการเอ้ยไอ้เรดบูจะเอาเท่าไหร่อะไรยังไงแค่นั้นเองแล้วจ่ายกันก็จบก็เซ็นเลย
1: โอ้นี่แฟนบอลเยอรมันสบายใจได
2: ้สุดยอดเขามาแล้วนะฮะเขามาแล้ว
1: เอาล็อตไปเป็นผู้ช่วยไหม
2: ผมยินดีนะ
1: เอาล็อตเป็นผู้ช่วย
2: แต่ล็อตเข้าไปเอาไปดีน
1: เอาฮาร์กเป็น
2: ฮาร์กมันเกี่ยวอะไรฮอลแลนด์ดอยดัตคุณก็พูดไปเรื่อยมันจะไปได้ที่ไหนหรอ
1: เอาพี่บางอย่างมันรวมได
2: ้ดอยดัตเขาไม่ยอมกันอยู่แล้ว
1: ดัตกับดอยอ่ะ
2: มันยอมกันไม่ได้นะฮะ
1: อ่ะสายต่อไปอุ้ยนี่บอลช่วงบอลโลกมาเขาไม่เคยโทรมาเลยนะ
2: วันเขาวุ่นอย่างลิเวอร์พูลเขามาพี่ที
3: ม
2: ั้ย
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับคุณเอกคุณมอน
2: ไม่มีลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลไม่เตะนะ
3: ก็โอ้ฟุตบอลโลกธรรมดาลิเวอร์พูลมันยิ่งใหญ่อยู่แล้ว
1: พี่ทีได้ดูบอลโลกสักคู่ยังเนี่ย
3: ผมดูแต่ไฮไลท
1: ์โอเคดูไฮไลท์ก็ยังโอเคอยู่
2: เฮ้ยผมถามพี่หน่อยไหมเจนคอปมาเยอรมันนี่ยังไงพี
3: ่ก็ดีอ่ะ
2: ดีไหม
3: ก็อยากให้เขาอยากผมก็อยากให้เขาคุมเยอรมันแหละเพราะว่าผมดูแล้วระหว่างเยอรมันกับอิตาลีนี่ใครมันจะซุดหนักกว่ากัน
2: อิตาลีหนักกว่าอยู่แล้วอิตาลีมันหนักกว่าอยู่แล้วเยอรมันอาจจะลองไปหน่อยเพราะว่าเยอรมันเข้ารอบสุดท้ายแต่ก็ไปตกรอบแรกอิตาลีไม่เข้ามาเลยไง
3: แต่ใช่แต่ฟุตบอลไอ้นี่ไงฟุตไอ้ทรงฟุตบอลลีกของเยอรมันมันยังดีกว่าของอิตาลีอยู่ไง
2: ดีกว่าอยู่แล้ว
1: ดี
2: กว่าเยอะเลยมันดีกว่าเยอะเลยมันไม่ใช่ดีกว่าธรรมดา
3: แล้วคุณบอลคุณเอกทำไมไอ้โค้ดเก่งๆทำไมเขาไม่ยอมไปคุมทีมชาติมันเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลของอิตาลีป่ะ
2: ผมว่าเรื่องเงินด้วยแหละ
3: เพราะว่าเขามีโค้ชเก่งๆหลายคนเลยนะมันทีนี่ก็เก่งแล้วเห็นเขาทำอิตาลีเป็นแชมป์ยุโรปแล้วอยู่ดีๆก็ลาออกจากอิตาลีเฉยเลยอ่ะ
2: ก็ผมว่าอย่างนี้พี่มันทีมประสบความสำเร็จแล้วมันก็
1: อิ่มตัวไหม
2: มันก็อิ่มตัว

0: ก็ไม่ทำไงมันเป็นเรื่องปกติ
1: แล้วทีมที่เขาเอาไปทำมันลีกซาอุได้ไง
0: เออตังเยอะ
1: เงินหนาๆเนี่ย
0: ตังเยอะ
2: เงินเรื่องเงินแม้แต่อันเช่ยังไปอันเช่ยังไปบาซิลเลย
0: ผมว่าจังหวะอันเช่มันก็ไม่ได้ด้วยแหละจังหวะอันเช่มันก็ไม่ได้ไงคือจังหวะอันเช่มีงานอิตาลีไล
1: ่
0: โ
1: ค้ชไม่นะพี่กลับกันนะถ้าสมมติว่าอันเช่ทำอังกฤษนะผมว่าน่าจะดี
0: ก็
1: แต่เสียดายที่ช่วงนั้นเซอร์ยังอยู่ไง
0: มันจังหวะมันบางทีการ
1: คุ
0: มทีมชาติจังหวะมันสำคัญบางทีมันจังหวะครับผมว่าอันเช่มันก็อยากคุมทีมชาติอิตาลีนะไม่ใช่ไม่อยากนะคือคุณไม่ต้องไปซีเรียสว่าอันเช่มันจะทำอิตาลีกลับมายิ่งใหญ่เป็นแชมป์โลกไหมแชมป์ยุโรปไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้อันเช่มันทำอ่ะมันไปรอบสุดท้ายแน่ๆมันไม่ตกรอบแบบเนี้ย
2: ผมก็ว่ามันพอมันขาดอิตาลีไปมันก็ขาดสีสันไปหน่อยนึงนะ
1: โอ้ยขาดเยอะเลยพี่ทีบอลโลกบอลยูโรไม่มีอิตาลีเลยก่อยเลย
0: ใ
2: ช่ครับไอ้แล้วไอ้อังกฤษเตะกับเม็กซิโกนี่วันไหนครับ
1: อังกฤษเม็กซิโกจะเล่นกันวันที่5ครับ
2: วันที่5
0: อีก2วัน
1: ใช่ใช่
2: วันที่5นี้คุณเอกคุณมนว่าผ่านไหม
0: ผมว่าเหนื่อยนะเขาว่ามันเล่นในบ้านเม็กซิโกไงคือถ้าเล่นที่อเมริกาผมว่าอังกฤษก็พอไหวอยู่แต่พอมันเล่นที่เม็กซิโกเนี่ยอันเนี้ย
2: เม็กซิโกเล่นให้เสียประตูให้ทีมไหนเลยเนี่ย
0: ใช่มันเล่นในบ้านเขาไงมันไร้สนามนี้มันไม่เคยแพ้ใครนะที่มันเล่นฟุตบอลโลกมาเนี่ยเขาเป็นฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะเจ้าภาพเนี่ยและไอสนามเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยนะ
2: ครั้งนี้ยิงคู่แข่งเละเทะหมดเลยนะเนี่ยยังไม่เสียประตูด้วย
0: ก็ใช่มันเก่งนะเม็กซิโกมีล้อเล่นไป
2: แต่ผมมีความเชื่อลึกๆอยู่นิดนึงว่าอังกฤษมันยังไม่ถึงจุดพีคไง
1: ม
2: ันยังไม่ถึงจุดพีคแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะพีคหรือว่ามันจะล่วงหรือว่า
1: พี่ทีพี่มนบอกอังกฤษมันพีคไปแล้วนัดแรกหลังจากนั้นกราฟมันจะตก
0: มันพีคไปแล้วเจอโครเอเชียโคตรเก่งเลย
2: อันนั้นมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าไอ้ตอนที่อังกฤษเตะรอบคัดเลือกมันไม่เคยเสียประตูเลยพอมันไปเตะฟุตบอลโลก
0: โอ้พี่ไอ้รอบคัดเลือกมันเจอใครพี่ก็ไปดูก่อนโอ้พี่ไปเทียบกับรอบสุดท้ายคนมารอบสุดท้ายได้คือมันเก่งอยู่แล้วไปเทียบอย่างนั้นได้ยังไงมันคนละเรื่องเกี่ยวกันเลย
2: ไม่เกี่ยวกันเหรอ
0: ไม่เกี่ยวจะไปเปรียบอย่างนั้นมันเปรียบไม่ได้รอบสุดท้ายมันคือที่สุดมันถึงเข้ามาได้ เข้ามาขนาดนี้ไม่เกี่ยวแล้ว
2: แล้วเมื่อคืนนี้กรรมการทำไมใจร้ายกับเอเชียเราจังเลย
0: ก็เอเชียเราเล่นไม่ดีอ่ะไม่ทำไงได้พี
2: ่เมื่อคืนเนี่ยเอเชียกับโปรตุเกสเนี่ยทำไมใจร้ายจังเลย
0: เอเชียกับ
1: โคเอเชีย
0: โคเอเชียไม่ไอ้มันล้ำหน้าก็คือล้ำหน้าพี่เอาแฟร์มันก็ใช้ VR มันใช้ทุกอย่างมันล้ำคือล้ำพี่
2: ผมฟังว่าไอ้คอมเมนต์เมื่อตอนเย็นน่ะเขาบอกว่าลูกมันเฉี่ยวหัว
1: คือไอ้เคสที่ไอ้เคสประตูตีเสมอเนี่ยมันมีดุลพินิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไอ้เรื่องไอ้พอโดนไวก้ามันตีความว่าจะล้ำไม่ล้ำเจตนาเคลียร์เจตนาอะไรอย่างเงี้ย
0: ไอ้สองสองอ่ะ
1: ใช่มันมีเอาหัวใจผู้ตัดสินมาตัดสินด้วยไงคือถ้ามันตัดสินเป๊ะด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียวอ่ะอันนั้นมันเคลียร
0: ์
2: คุณเอกแล้วตอนนี้เราเซ็นใครเอาในตอนนี้ไออีราโวล่าเนี่ย
1: ตอนนี้ที่ได้มาไอเจ้าวิกตอร์วิกเตอร์มูนยอส
2: ใครอ่ะ
1: ก็เนี่ยดีกรีทีมชาติสเปนชุดนี้พี่
2: เล่นฝั่งไหนครับเล่นตำแหน่งไหนครับ
1: ริมเส้นครับเป็นวิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาก็บอกว่าจุดเด่นมันเป็นพวกที่มีสปีดความเร็วสูงพี
2: ่หรอ
1: ใช่ครับแต่ผมก็จริงๆไม่ได้อยู่ในโฟกัสผมนะตัวนี้แต่พอมาเห็นลิเวอร์พูลได้อะตัวนี้มันมีด้วยหรอวะเด็ก22ปีเองจากอุซาซูน่าพี่
2: แต่ที่ฮือฮานี่สเปอร์นี่มาแบบ
0: สเปอร์นี่ซื้อกระจุยเลย
1: แต่ว่าสเปคเนี่ยพี่ทีมันเป็นสเปคที่คอปชอบอีราล่าชอบที่เอาแบบเกรด B เกรด C มาปั้นน่ะพี่ดูบอลหมัดเนี่ยมันปั้นเด็กเก่งกระต่าย
2: ผมก็ชอบบอลชอบ
0: ี
2: ชอบโค้ชนี้แหละ
0: เพราะมันไม่ต้องไปแย่งกับใคร
1: ใช่เป้าหมายแรกก็เดียวมังเด้แหละแต่ว่ามันโอ้โห100กว่าล้านน่ะลิเวอร์พูลมันสู้ไม่ไหวอ่ะ
0: สเปอร์เวอร์เนาะ
1: รวยจริง
0: สองคนเนี่ยค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ทั้งใครวะไอ้เฟอร์นันเดสกับไอ้โตนาลีเนี่ยประมาณ500,000กว่านะสองคนรวมกันต่อสัปดาห์นะ500,000กว่าปอนด์
1: คร
0: ับหนักเลยครับมันรวยจัดเลยตอนเนี้ย
2: แล้วบอกว่าผมจะถามว่าทำไมไม่เห็นเสียงคุณมนภาคบอลโลกเลยสักครั้ง
0: แล้วผมไม่เกี่ยวอะไรกับโมโนครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโมโนเขา
2: จ้างเหรอค่าตัวแพงดิ
0: มันโอ้เขามาจ้างผมหรอกคนภาคเยอะแยะโอ้พี่
1: แกนั่งจิบเบียร์เชียร์บอลที่บ้านอย่างเดียวพี่ที
0: เออนะพี่ทีเลยสายหนึ่งเดี๋ยวขอคุยอีกสายก่อน
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: อ่ะสิงโตมาเดี๋ยวจะได้อ่าน SMS ทีเดียวเลยมาสิงโตมาเชิญครับสวัสดีครับ
1: อยู่ไหม
0: ไปแล้วสิงโตไปแล้วใช่ไหมสิงโตไปแล้วไม่เป็นไร
1: ถ้าใครว่าอีกสักสายหนึ่งได้อยู
0: ่เชิญ
1: ลองโทรมานะครับ
0: เชิญฮะเอา SMS ก่อนคุณเอกนะครับสิงโตไปแล้วไม่เป็นไรครับเจอนะ
1: ของเรามันสองทุ่มครึ่งเนาะ
0: ถ
1: ้าเยอรมันมีครอปเป๊ปก็ต้องมาคุมทีมชาติด้วย
0: ก็ไม่รู้ว่าสเปนจะยังไงไงไม่เป็นไรมันก็เราก็ไม่ทราบนะครับ
1: มนเอกส้มตำปลากันไหมโอ้เมื่อคืนผมไปจัดหน้าบ้านผ
0: ม
1: เรียบร้อย
0: คุณมันใจมดไง
1: โอ้แล้วพี่ไปกินมันเวลาผมไม่ได้ไอ้สรุปอร่อยไหม
0: อะไรนะ
1: สรุปเมื่อคืนหมูกระทะเหรอ
0: คืออะไรไม่ใช่เลยกินชาบู
1: ไอตรงรัชดาเนี่ยเหรอ
0: ไม่ไปกินห้วยขวาง
1: ตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันผมดูบอลทีมชาติอังกฤษมาบอลโลก90เล่นดีที่สุดน่าจะยุคแกสคอยยุคลินิเกอร์ยุคนั้นเนาะทูเคิลจะถูกจัดว่าเก่งขึ้นทันทีถ้าเรียกเดอะคิงแฮร์รี่แม้กว่าติดบอลโลกชุดนี้
0: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: แล้วคิงจะพาอังกฤษคว้าแชมป์โลก
0: มันอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: อันนี้สิงโตมาใหม่ใช่ไหม
0: ใช่
1: อ่ะสิงโต
0: เชิญฮะ
3: สวัสดีครับพี่มน
0: สวัสดีครับ
3: พี่เอกครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ส
1: ิ
0: งโต
3: มีรอยยิ้มไหมเมื่อวันที่หนึ่งครับพี
0: ่ไม่มีจ้ะเฮ้ยมีนิดหน่อยมี
1: ชุดใหญ่ๆนะ
0: มี
1: ชุดใหญ่ๆก็แบ่งกันแล้วก็ได้แบ่งกันแล้วเหลือมาคนละ60,000
0: บ้าเลย800มีหักมีหูหักเลอะเทอะไปหมดอ่ะขานั้นอ่ะ
1: นี่ก็ถูกเลขท้าย2ตัว3ใบ
0: ขยันหักจัง
3: แล้วเทียบเอาแค่งวดนี้พอเทียบเงินลงทุนกับรางวัลที่ได้นี่มี
1: ก็ยังไม่ขาดทุน
3: ยังไม่ขาดทุน
0: ถ้ารวมทุกนัดอ่ะทายยับไปแล้ว
1: ถูกมา2รอบแล้วนะเลขท้ายเนี่ยเลขท้าย2ตัวรอบนึงแล้วก็เลขหน้า3ตัวอีกรอบนึง3ตัวเราเคย
0: แต่นั้นไม่ได้ตังค์อ้
1: าวแต่มันก็ไม่เข้าเนื้อไงจ้ะ
0: แต่นั้นไม่ได้ตังค์นั้นไม่ได้ตังค์
3: แล้วพี่มนถูก MRT มั้ยครับพี่ช่วงน
0: ี้ไม่ถูกครับไม่เฉียวเลยครับ MRT ผม
1: วันนี้มีอะไรไหมล่ะหรือว่าจะรอใกล้ๆก่อน
3: เดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนดิพี
0: ่สิงโตฝากด้วยนะ
3: พี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนั่งดู VNL ชายถ่ายสดฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นแชมป์โอลิมปิก2สมัยล่าสุดตอนแรกเนี่ยผมดูฝรั่งเศสนำไป2เซตคิดว่าโอ้สามเซตนอนเร็วละโอ้โห
0: ญี่ปุ่นมาดิ
3: เฮ้ยกลับมาชนะ3เซตนี่มันเหลือเชื่อจริงพี่ม
1: นจริงคู่เนี้ยมันเป็นคู่รักคู่แค้นตอนชิงแชมป์โลกนะฝรั่งเศสก็น่าจะเขี่ยญี่ปุ่นตกนะ
0: ใช่ที่ฟิลิปปินส์สนุกคือญี่ปุ่นเขาเวลาเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องกีฬาเนี่ยเขาทำได้เกือบทุกประเภทนะแต่มันก็มีกีฬาหลายประเภทที่ญี่ปุ่นพัฒนาแล้วไม่ค่อยดีมันก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเอากีฬาสากลแล้วเขาพัฒนาแบบเขาสู้ดูฟุตบอลสิพี่ดูฟุตบอลเราอิจฉาเขาจริงๆนะครับดูฟุตบอลดู
1: ไปดูญี่ปุ่น
0: เ
1: ล่น
0: ชายหญิง
1: มันเหมือนกับหนังสือการ์ตูนนะกระโดดตบแล้วแบบลูกเลี้ยวแบบเหมือนการ์ตูน
0: อ
1: ่ะเฮ้ยมันทำได้หว่ะญี่ปุ่นอ่ะ
0: ก็มันเหมือนอย่างเงี้ยคุณสิงโตผู้ฟังมันเหมือนอาจารย์บ้าๆคนหนึ่งไม่รู้เรื่องฟุตบอลบ้าหาเลยหรอกมาบอกว่าโอ้ยไทยต้องเล่นเหมือนเม็กซิโกใช่ไหมญี่ปุ่นเลิศเทอะไอเนี่ย
1: นี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีของดีอยู่ในมือนะเรามีเขยไทยอยู่ในมือนะ
0: นี่ไง
1: โค้ชชินโค้ชชินเนี่ย
0: แฟนของควีนบีม
1: จริงๆอ่ะโค้ชชินเนี่ยเขาต้องไปทำ U18U18จริงแชมป์อาเซียน
0: ไม่แต่เขาสถิติไม่เหรอ
1: ไม่ใช่พี่คือสมาคมเนี่ยวางโค้ชชินไปคุม U18จริงแชมป์อาเซียนตอนเนี้ยเป็น U18จริงแชมป์เอเชียได้อยู่เทอร์มินอลโคราช
0: ใช่
1: แต่ว่าโค้ชออสอ่ะ
0: จะไป
1: ดึงโค้ชชินอ่ะมาช่วยชุดใหญ
0: ่
1: มาดูแล VNL แล้วทีเนี้ยมันก็มีประมาณว่าโค้ชชินไม่มีชื่อ U18 นั่นเท่ากับว่าสนามต่อไปที่จะเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ย โค้ชชินน่าจะได้ไปด้วย
0: ก็อยากให้ไปอยากให้ไปเพราะญี่ปุ่นหนักมากเลย
1: ใช่
0: โอ้สายนั้นหนักมาก
1: ญี่ปุ่นเมกาบราซิลตุรกี
0: มองไม่ออกเลยว่าจะชนะยังไง
1: คือเราชนะได้แมตช์นึงจบเลยหรือถ้าไม่ชนะก็เป็นรุ่น
0: 3-2 3-2
1: บัลแกเรียฝรั่งเศสอาจจะให้เขาชนะ
0: จะขอมีแจ้งหน่อย
3: แหมมันมีคนไปบูลลี่พรพันธ์สมัยก่อนอ่ะพรพันธ์เขาจะผอมกว่าตอนนี้
1: พรพันธ์ไม่สบายคือถึงตัว
3: คือตอนแรก
1: เป็นโรค
3: ไม่รู
1: ้
3: ผมก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นที่พี่เอกจัดกับพี่ต้องตอนเที่ยงคืนเนี่ยผมก็ถามก็บอกอ๋อน้องเขาป่วย
1: น้องเขาป่วย
0: เขาเป็นไทรอย
3: คือคุณไม่รู้ในบุรีเด
1: ี๋
3: ยวเขาฟ้องมาตั้งเกินหน่อยเอ้ยขอโทษครับไม่มี
1: คือบางทีมันลดไม่ได
0: ้โรคแบบนี้ลดไม่ได้
1: ลดไม่ได้
0: แต่เขายังแข็งแรงเขาวิ่งขนาดนั้นน่ะสมมติว่าเขาขนาดนั้นน่ะ
1: เด็กพวกนี้มันอยู่กับไทยตั้งแต่ตอนยูทแล้วพรพันธ์คือหนึ่งในนักกีฬาที่อยู่กับ BG มานะ
0: แต่ลูกนิกโอเคนะลูกนิกเนี่ยปีนี้ผมว่าเห็นแววนะลูกนิกเห็นแววนะ
3: เราพี่หมดลดน้ำหนักได้ยังพี
0: ่ก็ไม่ต้องทานอะไรคร
1: ับก็ไม่อ้วนก็ไม่จำเป็นต้องลดแล้ว
0: ต้องลดหน่อยผมยังนิดนึงผมว่าต้องคือ
3: ทานว่าของพี่หมดนี่ประมาณเท่าไหร่ถึงกำลังดีแบบสบายๆพี
0: ่ผมเหรอขอลงนี้สองโลโอเค
1: เดี๋ยวถ้าเอาสิงโตถ้าดูพี่หมดนะถ้าช่วงไหนน้ำหนักเขาลดหรือดูเพียวๆอ่ะนั่นแสดงว่าช่วงนั้นเขามีความรัก
3: เฮ้ยโอ้พี่มนเขามีเขาก็บอกเขาอย่าไป
0: ผมไม่มีอะไรมา 7-8 ปีแล้วฟังมันพูดแล้วกันนะแล้วผมขอมากี่ปีแล้วไม่เกี่ยว
3: งั้นสุดท้ายนี้ขอพี่มนพี่เอกโชคดีนะครับผม
0: เช่นกันครับอย่าลืมนะสิงโตนะ
3: ได้ๆครับพี
0: ่โอเคสวัสดี
3: ครับ
0: อ่ะไปเก็บตกข้อความนิดนึง
1: FC บึงกาฬครับเสียงฉัยเอ้ยเสียงใสชัดเจนมากคุณ F16 สวัสดีพี่ๆทั้งสองท่านคุณกิตติยาถามว่าวันนี้มีเตะคู่ไหนบ้างบอกด้วย
0: บอกไปแล้วนะ3คู่นะ
1: พี่ว่าสเปนเจอโปรตุเกสใครจะได้ไปต่อ
0: สเปน
1: สวัสดีครับพี่เอกพี่มนสปอร์ตดีแลกเปลี่ยนมาเวลานี้นานหรือยังครับพอดีเพิ่งกลับมาฟัง
0: ขอบคุณครับเปลี่ยนมาสักพักแล้วครับ2เดือนแล้วมั้ง
1: นี่เขาบอกเฮาเลียนเหรอพี่มนเป็นภาษาจีนนี่ครับ
0: ภาษาอิตาเลียน
1: ภ
0: าษาอิตาเลียนภาษาจีนที่ไหน
1: สวัสดีครับพี่เอกพี่มนจากคุณนัทศรและคุณปั๊กทักทายมา
0: เออนะ
1: พี่มนตอนนี้องรีทำงานอะไรอยู่ครับ
0: น่าจะเป็นคอมเมนเตอร์นะ
1: เออ
0: องรีเนี่ย
1: น่าจะเป็น
0: คอมเมนเตอร์นะครับนะฮะ
1: พี่เอกกับพี่มนเซินเจิ้นดูบอลโลกครบทุกคู่ไหมครับจากคุณนัทเลยไป
0: ไม่ไหวครับคุณนัทครับใครจะไปดูไหววะ
1: ผมดูเยอะมากครั้งนี้แต่ว่าคู่ช่วงสายๆผมดูไม่ไหวคุณนัท
0: หกโมงผมก็ไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหว
0: อยู่ไม่ไหว
1: เต็มที่อ่ะไอ้คู่ตีสี่อะไรเงี้ยยังได้
0: คือถ้าสมมติเตะสัก5 ทุ่มอ่ะผมดูแล้วอีกคู่หนึ่งอ่ะดูแต่พอมันไปตีสองแล้วไป6 โมงเช้าแล้วผมไม่ไหวแล้วนะ
1: ไม่ไหว
0: จริง
1: เรายิ่งถ้าแบบได้ดูมาทุกวันนะมันจะสะสมความล้า
0: ไม่ไหวนะฮะ
1: อมก่อยอยู่ใกล้ๆกับเรียก่อยไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: พี่มนพาดพิงแบ็คขวาอังกฤษหลายหนแล้วนะครับ
0: เอ้าคุณไก่
1: ด้วยไม่ไหว
0: ก็ผมถามยังไงไอ้แบ็คขวาอังกฤษเนี่ยมันมีตัวจริงในใจทูเคิลไหมผมถามจริง4 นัด 3 คน
1: อ่ะไม่มีลิสเจมถ้าไม่เจ็บอ่ะ
0: แล้วบางวันมันก็ไปแบ็กซ้ายเลยนะเจสเปนเนี่ย
1: ทั้งที่โอเรลี่เล่นดีจะตาย
0: ผมไม่เข้าใจมันคืออะไรวะ
1: ถ้าแบ็กขวาถ้าแบ็กขวาในใจตอนนี้ก็อาจจะใช้นี่ไงท่านเด็กแค่ไร
0: พอดีแค่ไร
1: เด็กแค่ไร
0: อ๋อใช่มันเคยเล่นอาร์เซนอล
1: ก็นัดล่าสุดก็ถอดเจสเปนออกไง
0: เลอะเทอะเลยนะ
1: แล้วก็ให้เด็กอะไรไม่จืน
0: จริงๆเลยถ้าเขามี
1: คนเราไม่ใช้พวกเอสลีย์คอนซ่าชโลบา
0: ถ้าเขามีคนเนี้ยเอาไปเป็นเล่นแบ็คขวาแน่นอนเพราะมีตัวอย่างแล้วโซบอสไล
1: ก็ได้ไงเขาเห็น
0: ถ้ามีโซบอลเนี่ย
1: เห็นโมเดลเดียวกับลิเวอร์พูลไง
0: โอ้โหสุดยอดเลยเอามาจากอันนี้สล็อตอีกแล้ว
1: หรือไม่ถ้าเรียกเทนมาก็จบแล้ว
0: ก็ไม่เรียกไง
1: แต่เทนมันไม่มีโอกาสได้ลงเล่นกับมาดริดเท่าไหร่ไงพี่เพิ่งมาลงเล่นในช่วงท้ายๆ
0: ไงแต่มันเป็นแบ็คขวาถูกป่ะมันเป็นแบ็คขวา
1: คุณทศพลบอกว่าสอบถามนะครับพี่วิทยุออนไลน์ตอนนี้เปิดฟังไม่ได้หรอครับพอดีผมอยู่ต่างประเทศ
0: ได้สิ
1: พี่ฟังออนไลน์ได้นี่คุณทศพลถ้าใช้แอปเรดิโอไทยแลนด์อะไรพวกนี้ลบทิ้งไปเลยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ได้นี่นะจะแนะนำใหม
0: ่
1: Mcord Connect Mcord Connect อันนี้โหลดไปเลย
0: อันนี้ Mcord Connect กับคุณฟังได้ทุกคลื่นของสมทนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่ทั่วโลกคุณเข้า YouTube ก็ได
1: ้
0: ได้หมดอยู่แล้ว
1: ใช่ๆ
0: YouTube คุณก็พิมพ์ไปที่ FM 99 4 Radio คุณก็ได้ดูสดอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยสบาย
1: คุณชุติเทพบอกโคลอมเบียเนี่ยทางด้านฟาวสติโนเอสปิญญา
0: ใช ใช่
1: นะครับบอลโลกครั้งนี้ทดเจ็บคู่ไหนนานที่สุดครับเห็นบางคู่10กว่าม
0: ันมีคู่เมื่อคืนป่ะ
1: เมื่อคืนนี้ก็เยอะ
0: กว่านาที
1: สิบกว่านาทีย
0: าวอยู
1: ่คุณปฏิภาณบอกว่าทีมชาติโคลอมเบียคว้าถ้วยฟุตบอลโลกสมัยแรก
0: เหรอโอ้โหมันจะขนาดนั้นเลย
1: ตั้งแต่ลุงเปเร่ทายผลมาผมก็ไม่เคยเชื่อโคลอมเบียอีกเลยปีที่เอสคูบากลับไปแล้วโดนยิงอ่ะ1994อ่ะตอนแต่ตอนนั้นโคลอมเบียมันเป็นทีมมาเมื่อเก่งไงเปเร่ทำนายแค่นั้นแหละ
0: เรียบร้อยมันมีตอนนั้นมันมีวันเดือนละมากนี่
1: ใช่ก็เจอกับอเมริกาเจ้าภาพงั้งที่แบบทำเข้าประตูตัวเอง
0: โกมันโกมันยังเป็นนี่นี่เป็นไอเลเน่กีต้า
1: ไม่แน่ใจว่าใช่
0: แน่ใจใช
1: ่
0: แน่ใจใช่
1: ทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยเดิมพันเข้ารอบชิงเลิศฟุตบอลโลกครับ
0: ครับ
1: ถ้าเจเคนครอปเข้ามาทำเยอรมันจะทำให้ระบบเฮฟวี่แมทอนเหมือนลิเวอร์พูลไหมครับ
0: ผมว่าได้นะก็คือแต่ว่าการทำทีมชาติอ่ะมันต้องใช้เวลามากกว่าลิเวอร์พูลทำสโมสรเพราะว่าสโมสรมันเจอทุกวัน
1: แต่ถ้าเขามิกนักเตะเข้าได้ก็อาจจะไม่ถึงขนาดเทวีเมทอลหรอกแต่อาจจะระบบเกมบุกมันมีคุณภาพมากขึ้นน่ะมันน่ากลัวขึ้นนะ
0: คืออะไรก็ได้ขอให้มันดีกว่านี้แล้วผมเชื่อว่าเจนเขาทำได้
1: ผมว่าทำได้
0: ผมว่าเขาทำได
1: ้
0: ส่วนต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่เจนคอฟมาแล้วมันจะอะไรเพราะโจทย์มันเยอะมากนะโจทย์ฝรั่งเศสตัวดีๆขนาดนี้สเปนอีกในยุโรปเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่
0: มันยังมีโจทย์อีกเยอะแยะมากมาย
1: ที่แบบผมว่าเขาทำได้ดีกว่านาเกลส์มัน
0: ผมว่าดีกว่าผมว่าถ้าฟุตบอลโลกครั้งหน้าถ้าจะลุ้นแชมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันไม่ตกรอบอย่างนี้แน่ๆเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับกับสปอร์ตรีแลกครับวันนี้เราสองคนไปแล้วเจอกับสปอร์ตรีแลกได้ใหม่พฤหัสหน้า
1: ครับผม
0: วันนี้ไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
4: สปอร์ตรีแลกดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: 1-6-7-3-6
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีจ้าบอลอัปเดตมาแล้วจ้านะครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะ3คนด้วยกันนะครับในค่ำคืนของวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับเสียงหล่อแบบนี้นะครับผมเจงสงสารนะครับแล้วก็อีก2คนนะครับที่มาให้ผมแบกนะวันนี้ฮะสวัสดีครับทั้ง2ท่านนะ
7: สวัสดีพี่เจงนะครับ
8: ครับสวัสดีพี่เจงพี
6: ่ครับ
7: ครับ
8: ผมแบกนี่คืออะไรพี่
6: เอาก็แบงให้พี่แบงแล้ว2คนเนี่ย
8: โอ้ผมโอเคแล้ว
6: เราเป็นใครเราคือเอ็มณัฐพล
8: ใช่ครับผม
6: แล้วก็เบนซ์นะฮะ
7: พีรพัฒน์ทำดวงครับ
6: ครับอ่ะวันนี้ก็เราอยู่ด้วยกัน3คนนะครับเบนซ์ช่วงนี้โหงานหนักเหมือนกันนะไอ้ช่วงหลังคุณโด่งดัง
8: ใช่
6: แล้วใช่มั้ย
7: ยังไม่ดังเท่าพี่เจ๋งครับพี่เจ๋งเขาเรือจ้าง
6: เมื่อวานนี้คุณแซวผมว่าเอ้ยทำไมพี่เจ๋งทำไมงานเยอะเหลือเกินฮะไม่ได้นะไม่ได้นะแซวนะเออผมมีโอมพิทักษ์นะคุณเจมใหญ่เขาพิทักษ์ผมอยู่นะนะครับก็โอ้โหฟุตบอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเอ่ยสนุกสนานโอ้ยทั้ง3คู่เลยนะเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ช่วงเช้าแล้วก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับก็3คู่เนี่ยเตะกันสนุกทุกคู่เลย
7: ใช
6: ่นะครับเอ้าให้เอ็มรายงานผลได้มั้ยเอ็มพี่ส่งให้หวัดเจี๊ยบเลย
8: หวัดเจี๊ยบอีกแล้วได้พี่เริ่มจากคู่ไหนก่อนสเปนมั้ย
6: ก็คู่สเปนก่อนสิก่อนเตะก่อนเอ็มจะให้รายงานคู
8: ่ไ
6: ม่แสดงกับแอลจีเรียมั้ง
8: คือคู่พี่โรนัลโดอ่ะโปรตุเกสโหสนุกมากผมอยากอธิบายมากแต่ขอคู่สเปนก่อนแล้วกันนะ
6: ได้เลยได้เลยครับสเปนเป็นยังไง
8: ครับพี
6: ่เป็นยังไง
8: สเปนชนะออสเตรียไม่ได้3ประตูต่อ0ครับพี่เจ๋ง
6: คร
8: ับ แล้วคู่ต่อไปฮะโปรตุเกสนะครับโดยนำทีมมาโดย CR7 คริสติโน่โรนัลโดชนะโครเอเชียนำทีมมาโมลูก้าโมดิกครับพี่โปรตุเกสชนะไป2ประตูต่อ1ครับ
7: ครับ
6: ครับ
8: โอเคครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่เช้าตรู่นี่เองนะฮะสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอาชนะเซนิกัลมาได้2ประตูต่อ0ครับพี่เจงต้อง
7: คร
8: ับ
7: ก็เป็น3คู่เนาะตั้งแต่เวลา 02:00 ลากยาวจนถึง 10:00 นนะครับซึ่งคู่แรกก็เป็นสเปนกับออสเตรียก็เป็นอีกคู่ที่ถือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าออสเตรียเนี่ยถือว่าอาจจะยันสเปนได้เนาะก่อนเกมเนาะแต่ผลงานในช่วงหลังเขาเสียประตูแทบทุกนัดเลยสุดท้ายก็กลายเป็นว่าสเปนเนี่ยพอพักไฮเดรชั่นเบรกก็เหมือนดึงโมเมนตัมกลับมาได้ก็ถล่มไป3ประตูต่อ0
6: ครับ
7: ครับ
6: ก็โอ้สเปนโดยเฉพาะมาร์คโคคุริยานะ
7: เล่นดีมาก
6: เล่นดีมากเอ้ยจริงๆเนี่ยได้4-0นะแต่ว่าคุคุริยาโดนมันโดนเล็บประตูไปใช่ไหม
7: ใช่
6: มีประตูนึงอ่ะ
7: ครับ
6: นะครับที่ยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แต่ว่าคูคุริย่าเหมือนแอสซิสสองไหม
7: แอสซิสสองแล้วก็
6: แอสซิสสองประตูเลย
7: ครับแล้วก็บาเอน่าไง

0: นี่จะใบหน้าไหมถ้าจะไม่เป็นใบหน้ารู้สึกอยู่ฝั่งซ้ายเนาะกราบซ้ายแล้วแอตเลติกอีกหนึ่งครั้ง
1: ครับ
0: อเล็กซ์ใบหน้าครับ
1: อเล็กซ์ใบหน้าไงนะครับก็ชนะสบายคือแข็งแกร่งก่อนอยู่แล้วแล้วก็ลามินยามาโหเล่นดีมากเนาะลามินยามานักเตะอยู่ไอ้ยะลาใช่ไหม
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ยะลาย
0: ะลา
1: ไม่ใช่ไม่ใ
0: ช่อะไรคนอาจจะคิดว่าเป็นคนไทยจริงนะ
1: ไ
0: ม่
1: ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่
0: คนย
2: ะ
0: ลา
1: ไอ้คุณไปคุณเอ็มคุณต้องไปสืบสวนว่าเป็นคนยะลาจริงหรือเปล่าเพราะว่าเลยเป็นยะมาเป็นคนยะลา
2: ไม่เป็นไม่เป็นพี
1: ่ถามก่อนดีกว่าเขาเคยมาบ้านเราหรือเปล่า
2: เนี่ยเป็นเขาเคยมาบ้านเราหรือเปล่าแต่เขาอาจจะรู้จักวัฒนธรรมไทยของเราใช่เออเขาอาจจะรู้จักครับพี่เบน
1: ยังไง
2: เก่ง
1: ไม่แน่นะเพราะนั่นเต็มหลายๆคนก็มาประเทศไทยมาที่ประเทศไทยเน
2: า
1: ะ
2: ชอบเลย
1: ครับ
2: ใช่ฮะ
1: ก็สบายสบายนะ3-0เป็นไงมิเกโอยาซาบาว
0: ก็คือ
1: นัดแรกที่ลงสนามเจอมุกเกาะแคปเวิร์ดใช่ไหม
0: ใช
1: ่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือไม่สามารถที่จะ
0: สัมผัสบอล
1: สัมผัสบอลได้เลยแต่เมื่อวานนี้เขายิงคนเดียว2 ประตูเลย
0: ใช่ก็เหมือนเป็นการคืนฟอร์มเก่งเนาะ
1: ใช่
0: เพราะนัดเจอกับนัดที่2ของรอบเป็นกลุ่มเจอซาอุดีอาระเบียก็ยิงได้เนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่านัดอุรุกวัยนี้ต้องบอกว่าคือจับพอสมควรแต่มานัดน
1: ี้
0: เน
1: ี่
0: ยเขาก็ยิงไป2 ประตู
1: ก็สรุปแล้วมิเกลยาสบาวนั้นยิงไปแล้ว3 ประตูอาสปิโตเนี่ยอาจจะช้าแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยคมเหลือเกิน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะประตูแรกที่ขึ้นนำก่อนนาทีที่36นะคุกุเนย่าที่ส่งให้แล้วก็อีกลูกนะครับที่ประตูปิดกล่องนะในทีที่89ครับ
0: ค
1: ุณคนย่าเห็นว่างๆเลยโล่งๆเลยแนวรับของออสเตรียตอนนั้นแต่ว่าจัดระเบียบเกมรับได้ลำบากแล้วทำนบแตกแล้วตอนนั้นจะขึ้นบุกแล้วฮะก็เสียทรงไปนะแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็เปโดโปโรนะ
0: ครับ
1: นะครับยิงได้ในทีที่66นะครับก็อเล็กซ์ไบน่าเป็นคนจ่ายด้วย
0: ใช่
1: โอ้สุดยอดนะ
0: ต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้คุณคนย่าเล่นดีมากนะ
1: เล่นดีเล่นดี
0: โอ้มีส่วนร่วมกับเกมเกือบทุกมีส่วนร่วมกับประตูทุกเกมเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: พี่ก็เข้าไปดูนะวันนี้สเปนนะอุนายซีมอนนะครับเฝ้าเสานะครับกองหลังเปโดโปโรนะครับแล้วก็คูคุเรย่านะครับเป็นฟูลแบ็กส่วนกองหลังตัวกลางก็เป็นปาคูเบซี่นะกับอเมริกลาป็อกนะครับแดนกลางครับมีโรดี้หัวหน้าทีมเปนตรีลามินยาเมาครับแดนนี่โอโมนะครับอเล็กซ์ไบน่าแล้วก็หน้าเป้าใช้มิเกลโอยาซาบาวครับออสเตรียก็ไม่ไหวอดีตอาราบาแบกที่ไม่ไหวเนาะกับตันทีมของออสเตรียเนาะแล้วก็ซาบิเซอร์ลงด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: คร
0: ับ ลงสตาร์ตัวจริง
1: โรมาโนชมิดก็ลงด้วยเป็นตัวจริงนะแล้วก็ลงมาในช่วงท้ายมาโกอานาโดวิชลงมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเกมได้ลงมาในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ทำให้สเปนได้ผ่านเข้าสู่รอบ
0: 16
1: ทีมสุดท้ายต่อไปแล้วรอบพบผู้ชนะของคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: ครับ
1: นะครับ
0: คู่โครเอเชียนี่แข่งเวลา18:00 น.เนาะ
1: อันนี้คู่นี้คู่สเปนกับกับออสเตรียเตะตอนที่2
0: ใช่
1: เมื่อวานนี
0: ้
1: ก็เป็นพี่อู๋ใหญ่แล้วก็พี่บอลศิรินันท์นะครับที่ให้เสียงภาษาไทยนะนะครับอ้าวส่วนคู่ต่อไปล่ะคู่ตอนหกโมงเช้าเป็นยังไงบ้างเอ่ย
0: หกโมงเช้าเป็นไงครับพี่เอ็ม
1: พี่เอ็มเป็นยังไง
2: อ๋อครับ
1: อย่าหลับสิ
2: ไม่ไปหลับฮะเห็นพวกคุณคุยกันสองคนก็
1: จะหลับซะแล้วน้อยใจซะแล้วครับผม
2: ได้ฮะก็โปรตุเกสครับผมชนะโครเอเชียไป2-1ครับพี
1: ่ครับ
2: แต่ปัญหาอยู่ที่ท้ายเกมมีดราม่าม
1: ีดราม่ายังไงยังไงมีมาม่าหิวหรือว่าไง
2: ไม่จะบอกพี่ดราม่าเล็กน้อย
1: ยังไงยังไงดราม่า
2: ใช่ครับผม
1: ครับ
2: ก็
1: ดราม่ายังไงดราม่ายังไงอ๋ออย่านิ่งสิอย่านิ่งสิ
2: อ้าว
1: อย่านิ่งสิ
0: อ๋อเป็นจังหวะละ
1: ลำหน้าใช่ไหมคุณบอกลำหน้
2: าลำหน้า
1: สองสอง
2: ลำหน้า
1: ใช่สองสองใ
2: ช่ครับมีบาดอีกแล้ว
1: แล้วก็เกมนี้เขาไปเตะที่โตรอนโตนะ
0: ที่แคนาดาครับ
1: ที่ประเทศแคนาดาครับก็โหเล่นกันสนุกมากนะเพราะเป็น2ทีมที่บอกเอ๊ะทีมคนแก่จะกันหรือเปล่าเพราะโรโดก็41ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: และลูก้าโมดิชก็40ปีแล้วครับเกมนี้แต่การ6โมงเช้าบ้านเรานะที่ BMO Field โตรอนโตโคเชียร์ขึ้นมาเตะที่3ทีนี้แล้วในเกมชนะปานามา1-0นะครับก็วันนี้นะครับทางไอ้ของโปรตุเกสก่อนเกมเนี่ยก็มีการมีข่าวเศร้านะของคุณพ่อของลิคโดคาวันโยนะคร
0: ับ
1: ในทีมงานสตาฟโค้ชก็คุณพ่อเสียชีวิตก็ต้องบินกลับไปร่วมงานนะครับขณะที่วันนี้เนี่ยวันที่3เนี่ย3กรกฎาคมนะครับครบรอบ1
0: ปี
1: ปีที่ดิโก้โชต้า
0: เสียชีวิต
1: เสียชีวิตแล้วก็จากพวกเราไปครับ
0: ครับ
1: น้องชายครับแล้วก็ก่อนเกมนักเตะทางนักเตะของโปรตุเกสก็มีการไว้อะไรแล้วก็สุขุมนิ่งให้กับทาง ดิโก้โชต้าด้วยนะครับก็วันนี้โรนัลโดนะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเหมือนเดิม
0: ใช่
1: นักราประตูก็ดิโก้คอสต้าเนาะ
0: ครับ
1: กองหลังก็ฝั่งขวาก็เป็นชัวคาเซโรนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นโนโนเมนเดสกองหลังตัวกลางเลโตเวก้าเนาะคู่กับโรเบนิอาสนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนตรงกลางก็มีชอนเนเวสคู่กับวิตินยา
0: ใช
1: ่ใช่ฮะแล้วก็ตัวรุกก็มีใช้วันนี้ใช้ราฟาเอลเอานะ
0: เอาสตาร์ตัวจริงนัดแรก
1: นัดแรกเลยก็ถอดเอาชอฟลิกออก
0: ครับ
1: แล้วก็ฟังขวานะครับก็ยังคงใช้เปโดเนโตใช่ไหมล่ะนะครับ
0: เปโดเนโตนี่สตาร์ตัวจริง4นัดแล้วนะ
1: สุดยอด
0: ใช่
1: แล้วก็คนที่ลงมาเป็นหน้าเป้าก็เหมือนเดิมก็คือแซสเวนคริสโนโรนัลโดเกมนี้ก็ครึ่งแรกก็โปรตุเกสบุกมากกว่าโครเอเชียก็อาศัยแบบตั้งรับแล้วรอโต
0: ้ใช่
1: นะครับเพราะลือไปของโครเอเชียมีใครบ้างเอ่ยนะครับวันนี้โครเอเชียก็มีโดมินิกลิวาโคชเนาะนะครับฝ้าสาวเหมือนเดิมนะครับประตูจอมเก่าเลยแล้วก็กองหลังก็มีโยซิฟสตาเลซิตแบ็คขวานะแบ็คซ้ายเป็นอีวานเปเรซิตนะครับตรงกลางโยซิฟสุตาโร่คู่กับมารินะบอลการ์ซิชนะครับส่วนคู่กลางนะครับลูก้าโมดิชนะครับเล่นคู่กับมาโดโควาซิชซึ่งวันนี้ซึ่งเมื่อวานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเล่นดีมากแล้วก็แนวรุกใช้นิโคล่าวราสิตนะครับเปต้าซูชิชและมาตินเนมาทูริน่านะแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ใช้อันเต้โบดิเมียครับส่วนหน้าจอมเก่านะครับของซาซูน่าเนาะ
0: ใช
1: ่เกมก็อืดๆหน่อยเพราะพี่คอมบรรยายอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ในช่วงช้าที่ผ่านมาครับ
0: ครึ่งแรกเป็นของโปรตุเกสเน
1: า
0: ะ
1: โปรตุเกสดีกว่าเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าออกสตาร์ทมาในครึ่งหลังครับปรากฏว่าโครเอเชียครับมาได้ประตูขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครับผม
0: ครับอีวานเปเรซิช
1: เป็นจังหวะที่เปิดขึ้นมาทางฝั่งขวา
2: ใช
1: ่คุณดูไหมคุณดูไฮไลท์ไหมคุณเตรียมคุณดูไหม
2: ดูนะฮะดูอยู่นะขึ้นนำ
1: ขึ้นนำ1-0นะ
2: ใช่ฮะ
1: จากใครเอ่ย
2: อีวานเปเรซิช
1: เฮ้ยสุดยอด
2: สุดยอด
1: กับเก่า
2: ผมตัดไฮไลท์อยู่อ่ะ
1: เออคุณต้องรู้จักนะคุณต้องรู้นะเออคนส่งให้คุณต้องบ้านหัวเดียวนะเอออย่างได้นะ
2: ใช่พ
1: ี่เปเรซิชยิงยังไงยิงด้วยซ้ายเนาะ
2: ใช่ฮะ
1: ก็เป็นจังหวะที่เปิดเข้ามาเนาะเปิดมาทางฝั่งขวาไงแล้วก็อีวานเปเรซิชจับแล้วก็ยิงผ่าน
2: โอโก้คอสตา
1: ดีกว่าคอสตาเข้าไปเฮ้ยคุณสุดยอด
2: เฮ้ยสุดยอดครับสวัสดี
1: จะให้ทำไม
2: ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: จะให้ทำไม
2: ยาครับพี
1: ่เออ1-0นาทีเท่าไหร่5ทีที
2: ่53
1: 53
2: ใช่คร
1: ับ เฮ้ยอย่างเงียบเสียเงียบเสีย
2: ไม่เงียบพี
1: ่หลังจากนั้นเนี่ยโรนัลโดเนี่ยส่งบอลเข้าสู่ก้นขาได้นะนะครับจังหวะที่วางบอลยาวจากหลังไปหน้าแล้วโดเอาบอลลงพื้นดีแล้วยิงผ่านเดียโก้คอสตาเข้าไปแต่ว่าโดนจับแล้วนำไปก่อนใช่ไหม
0: ยิงผ่านลิวาโควิช
1: นาทีลูก11
0: ใช่
1: เอ้ยยิงผ่านเรียกว่าเขาเป็นประตูของโครเอเชียไง
0: ครับ
1: แต่ว่ามีทุนล้ำหน้าก็ล้ำหน้าจริง
0: ล้ำหน้าหัวไหล
1: ่ล้ำบริเวณหัวไหล่พอดี
0: ครับ
1: นะครับแต่หลังจากนั้นเปลี่ยนตัวเนาะนะครับเอาเบเรโดซิวาเลยครับฟาซิโกคอนเทเซาเอสเซเบโดและกอสโตลามอสคือ
0: 4คน
1: โรเบโตบันเตเนสกุนซือของโปรตุเกสคุ้มข้างเลยฮะเปลี่ยน4เลย
2: เ
0: พราะว่าองค์ก่อนจะเปลี่ยน4ตัวเนี่ยโครเอเชียก็มีโอกาสลุ้นประตูที่2ด้วยซ้ำนะแต่ว่าโดน VR ก่อนไง
1: เออใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อ๋อที่หลุดเข้าไปของเปต้าซูชิใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่ยิงเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เนาะ
0: อือ
1: นะครับก็พอมาได้ประตูเนี่ยนะครับหลังจากนั้นครับทางโปรตุเกสก็มาได้ประตูตีเสมอจากจุดโทษของโรนัลโด
0: อ
1: ืมเป็นจังหวะที่นิโคลาบราซิตเนาะ
0: ครับ
1: ไปไปล้างเลียโตเวก้าไง
0: ใช
1: ่เวก้ากองหลังของโปรตุเกสกำลังจะขึ้นตอนแรกดึงคอเสื้อก่อนนะวราสิตเป็นดึงคอเสื้อก่อนพอดึงหลุดมือหลุดไงครับไปกับว่าไปดึงบริเวณเอวเน
0: า
1: ะไปอบเอวอ่ะ
2: อบเอว
1: ถ้าดึงกางเกงด้วยเนี่ยโอ้โหหลุดเลยนะ
2: หลุดเลย
1: เห็นก็กระโดดนะ
2: ภาพไม่ดีครับ
1: เห็น
2: ใช่
1: ภาพไม่ดีนะ
2: ใช่ภาพไม่ดีอย่าง
1: นี้เคยเป็นไหมเวลาดึงแล้วดึงกางเกง
2: ผมประจำผมดึงเขาประจำคุณโดนประจำแล้ว
1: เอ้
2: าไม่ใช่ครับขอไปครับไม่ใช่ครับ
1: คนนิสัยไม่ดี
2: ก็ดักนิดนึงไม่อะไรก็เนี่ยครับพี่ประมาณนั้นแต่
1: จุดโทษใช่ไหม
2: ใช่ครับจุดโทษ
1: พุทธเซนดูเวลาอยู่นานนะพุทธเซนเอสการ์ดเอสการ์ดอยู่ตรงเหม่งจ่ายตรงห้วยขวางไม่เหรอ
2: ไม่ใช่ครับพี่อันนั้น
1: เอสการ์ด
0: อันนั้นพัด
2: พับพี่ไม่ใช่
1: อ
2: ัน
1: นั้นเอสการ์ดเหรอ
2: ใช่น้องเบนเข้าไปบ่อย
1: เอสการ์ดเป็นบาร์โฮสอ่ะนะอย่าบอกนะเจอเบนนะ
2: ครับ
0: ผมไปตอนไหนเลย
1: หรือว่าเจอเอ็มดิ
2: แล้วมีอยู่คนหนึ่งพี่ชายเขาก็ไปผมไม่ขอเ
1: อ่ย
2: ชื่อไม่ใช่ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบครับใช่
1: อย่าให้เห็นนะอย่าเห็นนะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: เออถ้าเห็นถ้าพี่เจอเราอยู่ในนั้นมันจะทักกันนะ อย่าทักกันนะ
2: ไม่มีครับ
1: กำลังเปย์ชายหนุ่มอยู่ฮะ
2: อุ้ยอ้าวพี่เจ
1: มส์อันนั้นเอสการ์ด
2: เอสการ์ดเอสการ์ด
1: อันนี้เอสการ์ดคนที่เป็นเอสการ์ดเอสเป็นเอสการ์ดจากนอร์เวย์ก็ไปดูเวียนะ
0: ใช่
1: ว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นจุดโทษไหมเพราะว่าจังหวะที่เวก้าขึ้นเนี่ยเหมือนจะถึงบอลด้วยแล้วผู้ตัดสินก็ให้จุดโทษ
0: ครับ
1: แล้วไงฮะโรนัลโดยิงยังไง
0: โรนัลโดก็ยิงตรงกลาง
2: ตรงกลางเลย
1: เฮ้ยคุณดูอยู
2: ่ดูสิผมดูโอ้โหผมดูตอนช้าตื่นมาดูเลยใช่ฮะ
1: เอาแล้วคุณได้ฟังเก่า
2: อ่ะก็ฟังเหมือนกันนะผมก็ฟังด้วยกันหมดเลยดูอยู่ไม่เจ๋งมากไง
1: คือกราฟิกที่ขึ้นมาโรนัลโด5ลูกที่ผ่านมาครับยิงเข้าไป4แล้วพลาดไปหนึ่งพลาดเนี่ยเป็นลูกยิงไปทางซ้ายมือตัวเองแล้วยิงชนเสาแล้วประมาณ3ลูกมั้งโรนัลโดยิงไปทางซ้ายมือเดอร์บริกเรียกว่าโควิชนะครับประตูของโคเอเชียก็เลยดาวไปทางก็คือดาวทางขวาใช่ไหมของตัวเองซ้ายมือของโรนัลโดปรากฏว่าโรนัลโดเป็นไงฮะวิ่งมาแล้วเห็นเรียกว่าโควิชขยับก่อนเลยพุ่งไปขวามือเลยเสร็จโจ้
2: เ
1: สร็จขโมยเลยนะครับก็เลยกระแทกบอลตรงกลางประตูเอ้ยคุณดูบอลอยู
2: ่ดูดูบอลประตูเสร็จปุ๊บวิ่งมาม
1: ุมนี่คือประตูแรกของโรนัลโดในรอบน็อกเอาท์ของฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: โดเนี่ยไม่เคยยิงในรอบน็อกเอาท์ได้เลยนี่คือประตูแรกของเขาในรอบน็อกเอาท์เลยนะฮะตอนนี้ยิงได้เฉพาะ
0: รอบแบ่งกลุ่ม
1: รอบแบ่งกลุ่ม
0: ครับ
1: โดจริงยิง15หรือ16ประตูแล้วมั้ง
0: ตอนนี้รู้สึกจะ13มั้ย
1: 13เหรอ
0: 11 11เ
1: ราเช็คดูซ
0: ิ11ประตู
1: ลองเช็คดูซิโดอ่ะนะครับเพราะโดบอกเฮ้ยแอร์ไทม์ผมบ้างเซ่แอร์ไทม์ของเอ็มบัปเป้กับเมสซี่ไปแล้วต้องแอร์ไทม์ของผมบ้างนะหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยคือตอนนั้นเขาส่งกอสลาบอลมาใช่ไหมล่ะลูบูโตมาเดเนสก็มาเดเนสก็เลยถอดโรโดออกฮะเพราะว่าต้องมีหน้าเป้าแค่คนเดียวไง
2: ใช่ครับ
1: ส่งลามอสลงไปเลยก็ต้องถอดกองหน้าอีกคนก็คือโดออกนะฮะโดเนี่ยก็ไม่อยากออกเนาะแต่ว่าก็ต้องจับใจออกนะครับเป็นทางโรเบเนเวสกองกลางลงมานะครับลงมาแทนโรนัลโดโดก็ไม่อยากออกแต่ว่าก็ต้องจับใจออกเนาะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะก็โชคลามอสที่แทบจะไม่ได้บอลเลยฮะ
0: ก็สุดท้ายมาทำประตูชัยได้เน
1: า
0: ะ
1: ลาเฟเรเอาที่ยังอยู่ในสนามโอ้โหนี่เล่นดีมากนะ
0: ครับ
1: เมื่อช่วงชายเนี่ยมันมาเล่นแบบลากจี้จี้จี้จี้เนี่ยจี้เขาไม่รู้เอาอะไรจี้อะเนาะมีดหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
2: ไม่มี
0: ไม่มี
1: แต่เปิดด้วยนะ
2: ใช่
1: เปิดสวยให้กับสลามอสลามอสเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เขามีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์นะเกมนี้ฮะลูกนี้ทำให้เขาโหดิเฉิดฉายเลยกระโดดขึ้นมงแล้วกองหลังของโครเอเชียไม่ขึ้นจะเป็นซูตาโร่มั้งหรือปอนกสิทธ์เนาะไอ้โคดิโอนด้วยไม่ขึ้น
0: ใช
2: ่ไม
1: ่ขึ้นไงขึ้นแต่ลามอสฮะลามอสเอาทำไมไม่ขึ้นนะนั้นผมขึ้นนะกระโดดเทคขึ้นมาโหขนาดอยู่โดนอัดเซนวิชนะขึ้นได้เฉยอ่ะแล้วก็เทคตัวหม่งเข้าไป
0: ครับ
1: นำ2เหนือทีนี้เท่าไหร่90บวก4ป่ะ
0: 90บวก4
2: ใช่
0: แล้วณตอนนั้นยอสโกกวาร์ดิโอก็ลงมาละ
1: ลงมาแล้วใช่มั้ย
0: ครับ
1: หลังจากนั้นครับผมปรากฏว่าโหทดเวลาเท่าไหร่10นาที
2: 10นาที
0: ใช่
2: แล้วยังบวกเพิ่มอีก
1: โคเชียบวกเพิ่มสิ
2: ใช
1: ่เออ
2: ผมก็สงสัยทำไมกรรมการบวกเพิ่มประเด็นมีดราม่าอีกแล้ว
0: อ๋อคือเล่นลากยาวไป2นาที
2: ใช่ผมสงสัยมากประเด็นนี
1: ้ไม่คดูเวียหรือเปล่าดูเวียหรือเปล่า
2: ประมาณนั้น
1: เกมเลยมันทดเวลา10นาทีไง
0: ครับ
1: ก็ตอนนั้นโอ้โหโคเชียก็บุกเนาะนะครับส่งบอลไปข้างหน้าให้เร็วแล้วก็เปิดบอลขึ้นหน้าไปนะครับก็มันมีดราม่าในช่วงนาทีเท่าไหร่100บวกเอ้ยตั้งแต่นาทีที่12มั้ยของทดเวลา
0: อืมใช่
1: 90บวก12อ่ะ
0: 90บวก2
1: ไปจังหวะสุดท้ายเลยแหละนะครับทดที่จริงมาทดเกินมาแล้วนะ2นาทีบอลทางซ้ายอีวานเปเรซิชนะครับได้บอลเกี่ยวเข้าขวาตัวเองที่จริงไม่เปิดซ้ายนะซ้ายขนาดนั้นแล้วเปิดขวาบอลลอยมาปุ๊บเนี่ยไปถึงนะไอ้หนุ่มบางบ่อฮะ
0: ครับ
2: ครับ
0: เบอร์ฮะ
1: มาโนบาสลิดไง
2: อ๋อมาโนบาสลิด
1: ไอ้หนุ่มบางบ่อไง
0: บาสลิดนี่ไม่ใช่ปลานะพี
1: ่เอาไม่ใช่ปลาฮะปลาครับผมปรากฏว่าปลาสลิดไปดักบอลได้ทางขวามือแล้วก็บอลก็ได้กระดอนมาก็ได้เข้าทางของยอสุกโกเดโอนคือใช้ขาในกระแทกบอลเข้าไปนะครับก็บริเวณซ้ำจ่อๆนะเข้าฮอตอ่ะก็ตีเสมอ2ต่อ2แต่โคเชียเนี่ยดีใจหมดเลยฮะ
0: ใช่
1: ยอวินคนเดียวก็คือปาสลิช
0: ตอนนั้นเหมือนเก๊กๆกันไปดีใจไปก่อน
1: เอ๊ะสรุปแล้วล้ำแล้วไม่ล้ำเอ๊ะไม่ล้ำเว้ยล้ำหรือเปล่าเอ๊ะหรือไม่ล้ำก็เลยไปดีใจก่อน
2: ใช
1: ่
2: ครับ
1: เออตอนนั้นผู้ตัดสินให้ชี้ไปที่นะสายไปนะเป็นการสนามแล้วว่าเข้าไปแล้วนะ2 2แต่ว่ามี VR ทักมาใช่ไหม
0: ใ
2: ช่ฮะ
1: ยังไงฮะน้องเบนฮะก็คือบาสเลตเนี่ยคือเปิดบอลเข้ามาแล้วบอลไปโดนศีรษะของเจ้าอีกอร์มาตานอวิชก่อนหน้าร่างยักษ์ของโครเอเชียที่ลงมาเป็นสำรอง
0: ครับก็
1: ไปเช็คก่อนว่าบอลจังหวะนั้นเนี่ยมันโดนหรือเปล่าหรือว่าโดนศีรษะของเลโตเวก้าซึ่งถ้าโดนศีรษะของเลโตเวก้านะ รุ่นนี้จะไม่ล้ำหน้า
0: ใช่
1: เพราะว่าจังหวะที่เป็นสิทธิ

0: รมันเด้งขึ้นมาคือไอ้กราฟิกมันเด้งขึ้นมาไงเออได้ขึ้นมาบนชีพจรเราอะนะครับแสดงว่ามันติดเส้นผมของทางมาตาดูวิทไง
1: ก็คือมีการสัมผัส
0: มีการสัมผัสถ้าสัมผัสมาตาดูวิทแสดงว่าบอลมันโดนศีรษะแล้วกระโดดไปหาเจ้าปาสลิดลูกนั้นล้ำหน้าชัดเจนเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ได้ประตู
1: ชัดเจน
0: ชัดเจน
1: แล้วเรนาโต้ก็ไม่ได้มีเจตนาเล่นบอลด้วยนะเวลานั้น
0: ครับ
1: ครับแล้วคือถ้าดูจากไอ้มุมกล้องทีวีน่ะหลายคนอาจจะมองว่าอุ้ยบอลไม่น่าโดนทางด้านของเตียอีกอร์หรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเช็คภาพช้าเนี่ยมันก็มีการสัมผัสจริงๆเนาะเพราะบอลเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ไปเข้าทางด้านของเปเรซิชใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับก็สุดท้ายประตูนี้ถูกยกเลิกไป
0: ยกเลิกไปที่ไหนตอนนั้นก็รอนานอยู่นะผู้เชียร์ก็ว่า after review
1: แปลเป็นไทย
0: number review ก็คือรีก็คือโอ้เฮ้ยคุณส่งอะไรผมเนี่ย
1: ส่งเร็วไป
0: ส่งเร็วไปผมเบอร์อยู่แล้วเนี่ยเฮ้คุณนักสอนคุณลุมกินโต๊ะผมเหรอ
2: เขาอันดับอาจารย์แล้วเบนเนี่ยเบนกับเจมเขาเห็น
0: แล้วสั่งงานพี่ซะแล้ว
2: ใช่ฮะเบนกับเจมบอลไทยแล้ว
0: ปาปามรามซะแล้วลาปามสิ
2: ครับปาม
0: ก็ลำหน้าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นักเตะของโครเอเชียเนี่ยเซ็งเลยอะโยชิสตาริสิตแกนั่งคุกเข่าแล้วก็โอ้ไม่อยากจะเชื่อนะเออก็เกมนี้ปรากฏว่า 2-2 เกมนั้นป๋ากับไปเทียบเนี่ยมารออยู่แล้วนะเพราะจะรายการต่อจากเอจะรายการต่อจากรายการเอภาคบอลเนี่ย
1: ก็จะเป็นกอล์ฟทิก
0: เป็นรายการมันนี่ท็อก
1: มันนี่ท็อก
0: ชั่วโมง8โมงเช้าไงแล้วปรากฏว่าป๋าบอกนั้นกลับเลยนะปรากฏว่าป๋าอย่าเพิ่งกลับเวียลิฟแล้วฮะป๋าโอ้ได้จัดมันนี่ท็อกเลยป๋าบอกไม่ได้มาฟรีแล้วป๋าบอกมาเฟียไม่กลัวมาฟีนี่ดิครับผมเกือบป๋าเกือบมาฟีแล้วก็สูงๆเอ้ยไม่ใช่ปาโปรตุเกสชนะ 2-1 ไปเจอกับ
1: เจอกับสเปน
2: ใช่ฮะสเปน
0: สเปนวันไหนเลย
1: ก็วันที่7เนาะ
2: ครับ7
0: กรกฎาคม
2: ใช่ฮะที
0: ่ที่ไหน
2: ดักอะไรนะฮะ
0: เฮ้ยอย่างเงียบสิ
2: ครับ
0: อย่างเงียบสิ
1: อ้าว
2: ดัลลัสสเตเดียม
0: โอเ
2: คครับขอไป
1: ด
0: ั
1: ลล
0: ั
1: ส
0: สเตเดียม
1: คร
0: ับอ๋อธนาคารนั้นแหละครับว่า AT&T เหรอ
2: ใช่ฮะ AT&T ใช่ครับผม
0: เ
2: ดอะสตูดิโอแล้วเวลา
0: ตีสองสิ
2: เวลาตีสองฮะ
0: พี่ใจไม่ดี
2: ครับ
0: เดี๋ยวมาไหนอยู่ด้วยกัน
2: ก็หายครับพี
0: ่เออใจไม่ดี
2: รัสสเปน
0: เอออย่างเงียบสิ
1: เอออ่
0: ะเดี๋ยวเราพักสักครู่มั้ย
1: ได
2: ้ได้ครับพี่เจ๋อ
0: ันนี้เลยคู่หนึ่งเนาะโอ้คู่นี้เนี่ยเออเป็นยานอนหลับชั้นดีเลยอ่ะดีน่าได้พี่พยองเดชกับพี่สปูสมชายมาเล่นมุกตลกโปกฮาให้ไม่งั้นเงียบงั้นแน่นอนคู่นี้นะ
1: คร
0: ับครับไปว่ากันในเบรกหน้าเนาะ
1: ได้ครับ
0: นี่พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีบอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจ

0: กีรตินนท์รัศมี
1: กลับมาครับในเบรก2นะครับของบอลโลกอัปเดตครับเดี๋ยวจบรายการเราก็เดี๋ยวเข้ารายการ99ไลฟ์บอลโลกนะวันนี้เข้า2ชั่วโมงเลยนะครับจะเป็นน้องเบนซ์อยู่ต่อน้องเบนซ์เนาะอยู่ต่อกับน้องปาล์มแล้วกัน2ชั่วโมงแล้วก็ตีหนึ่งเราจะบรรยายคู่แรกเดี๋ยวมาว่ากันในคู่แรกวันนี้เป็นใครวันนี้โอ้โหเราว่าอาจารย์กับศิษย์รักมาเจอกันเลยเด็กสร้างเด็กสร้างพี่บอกคนนี้เด็กสร้างเด็กสร้าง
2: ครับ
1: สร้างเลิกปวดหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: อ้าวต้องรอดู
1: คู่ช่วงเช้าเป็นไงแต่ตอน10นาฬิกาครับ
2: ครับก็เป็นคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์เนาะเจอกับทางด้านของแอลจีเรีย
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็เกมนี้แต่กันที่ BC Place ที่แวนคูเวอร์นะคนดูก็ประมาณ 50,000 กว่านะครับก็สวิตเซอร์แลนด์นี่ดีกว่าพี่ดูแล้วพี่ดูไปก็หลับไปนะเพราะว่าโอเคมันจืดชืดเหลือเกินแอลจีเรียก็สู้มันแอลจีเรียมันก็ตกแล้วเนาะ
2: ใช่แ
1: ล้วมีเพชวิตโค้ชของแอลจีเรียซึ่งเจอกับทีมเก่าก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะเคยคุมสวิตเซอร์แลนด์ไงนะครับก็ไม่ไหวเนาะมูรัตยาคินวันนี้วางแผนมาดีมาก
2: ใช่
1: ก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ประตูเร็วเลย
2: ครับ
1: 1ต่อ0เนาะ
2: จากเอ็มโบโล
1: นาทีที่10เนาะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็มาได้ประตูที่2ในนาทีที่46ดันเอ็นดอย
1: แดนเอนดอย
2: ครับ
1: ครับก็จังหวะนั้นน่ะจังหวะประตูแรกเนี่ยเปิดฉากขึ้นมาก็ต้องชมจังหวะกระชากลากเลยนะนะครับคือเกมนี้ในสุดสไลด์ก็เป็นที่หนึ่งของกลุ่ม B เนาะก็กลุ่มของแคนาดาไงก็แอลจีเรียเข้ามาเป็นอันดับ3ของกลุ่ม J เนาะ
2: ครับ
1: 10นาทีอ่ะผมที่ชอบ A นะโยฮันมาซัมบี้ใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอ้ขาแกยาวดีเหลือเกินนะกระชากแล้วหายอ่ะ
2: ใช่แล้วตลอดทัวร์นาเมนต์ก็เล่นดีนะยิงไปรู้สึกจะ3ประตูแล้ว
1: มาซามี่นะ
2: ใช่ครับ
1: ถึงสุดสุดแล้วก็ตบมาให้กับบริวเอ็มโบโลไม่รู้แกก็ถ้าเป็นคุณย่าคุณยายของเราคงชาร์จคงเข้าอ่ะเพราะมันจ่อเหลือเกิน
2: จ่อมากแล้ว
1: เอ็มโบโลก็จ่อเข้าไปเข้าฮอตเข้าไปนะให้สุดสุดแล้วนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังก็หนังเหมือนเดิ
2: ม
1: ขุดพลจากแดนเดนิกาครับก็ได้ประตูนำห่าง2ต่อ0จากการยิงสวยๆเนาะของแดนเอนดอยเริ่มขึ้นหลังมาไม่ถึงนาทีอ่ะ
2: ใช่ก็เริ่มมาไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำก็ได้ประตูรู้สึกจะเป็นประตูที่2แล้ว
1: ครับ
2: ก็น่าจะต่อฝาลงไปแล้วสำหรับเกมนี้
1: ใช
2: ่ครับ
1: หลังจากนั้นก็สบายสบายสุดท้ายก็นำทีมมาโดยกานิชาก้าเนาะนะครับเก่าอยู่แล้วไง
2: ครับ
1: เรโม่ฟอยเลอร์โอ้โหกองกลางแน่นปึกเลย
2: ใช่
1: ของสุดท้ายนะครับก็สบายสบายเบิร์ดเบิร์ดนะครับหรือว่าสบายเกือบนี่สุดท้ายก็ชนะแอลจีเรียไป2ต่อ0นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมนะครับไปเจอผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือกาน่าเดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะเลยโคลอมเบียกับกาน่าเอ๊ะเตะตอนนี้ก็ไม่ใช่นะมันตั้งแต่เช้าพลพรุ่งนี
3: ้ครับโ
1: คลอมเบียเจอกาน่า 8:30 น
2: ก็สวิตเซอร์แลนด์ชนะรอบน็อกเอาท์ครั้งแรกในรอบ88ปี
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่เพราะว่าปกติเขาไปไกลสุดก็รู้สึกจะเป็นรอบ16ทีมเนาะก็สวิตเซอร์แลนด์รอบนี้ก็ถือว่ามาดีแต่ว่าแอลจีเรียนั้นนี่ถือว่าสร้างอันตรายไม่ค่อยได้เลยครับแล้วจบเกมทำให้เป็นลิยันมาเลสก็ดีทายแล้วประกาศแขวนอำลาทีมชาติ
1: อำลาทีมชาติไปนะ
2: ครับ
1: ระยะมาเลยนะครับก็ไปรู้ว่าจะเจอใครนะโคลอมเบียหรือกาน่าครับวันอังคารที่7กรกฎาคมนี
2: ้
1: ในเช้าวันพุธที่8กรกฎาคมเวลา 3:00 ตามเวลาไทยก็ไม่ต้องย้ายเมืองเลยฮะแต่ที่สนามเดิมเลย
3: ใช
1: ่ครับก็ครบนะที่ไหน
3: BC Place Stadium
1: อุ้ยคุณอ่ะอุ้ยก็เสียงดีมากคุณกันคุณสุขสันต์ครับ
3: เก่งสุขสันต์ครับ
1: อุ้ย
3: ครับ
1: อุ้ยเอาแล้วอ้าววันนี้รอบ3 2ที่สุดท้ายเนี่ยจะจบแล้วใช่ไหม
2: ครับ
1: 3คู่นี้นะเนี่ยครับคู่แรกเป็นยังไงออสเตรเลียเจออียิปต์ครับลงเตะตอน 2:00 เอ้ย 1:00 ขอไป
3: 1:00
1: ฮะ 1:00 ที่ AT&T Stadium หรือ Dallas Stadium นะที่อาร์ลิงตันนะครับในรัฐเท็กซัสนะครับออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งเดียวของหมู่บ้านแล้วของเอเชียใช่ไหมเอเชียเหรอ
3: เอเชีย
1: ใช่เอเชียเปล่า
3: เอเชียฮะ
1: ไม่น่าใช่เอเชียนะ
3: เอเชียครับพี่ครับ
1: เป็นฝรั่งเอเชียแล้วกันประมาณนี้นะจะกับทีมของโมซาร่าที่เข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกเลยเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกเนาะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็คู่นี้ให้เสียงภาษาไทยโดยพี่บีแหลมสิงห
1: ์ใช
2: ่กับพี่เจมส์ธันพิสิทธิ
1: ์เดี๋ยว
2: รียูเนียนเนาะ
1: รียูเนียน
2: สิทธิ์ลูกสิทธิ์กับอาจารย
1: ์พอพี่บีเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ให้กับคุณเจมส์ธันพิสิทธิ์
2: ครับ
1: ตอนคุณเจมเนี่ยเป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับก็โอ้โหช่วงนั้นเนี่ยคือเจมยังไว้ผมไอ้ยังเนี้ยไว้ผมสั้นอยู่เลยผมดำอยู่เลยตอนนี้ไปทางหล่อซะแล้วติดหญิงซะแล้ว
2: อ้าว
1: อ้าว
3: สาวติดเยอะพี่ช่วงเนี้ยครับ
1: จริงว่าทำไม

0: เลยเฮ้ยคุณพูดคุณถึงเจมอะไรคุณดูเหมือนประชดประชันเขาหรือเปล่า
1: ผมรู้อะไรครับ
2: เดี๋ยวเขาฟ้องได้นะ
1: อ๋อ
0: คุณเจมเขารู้คุณนะว่าคุณก็ติดจีบไม่งานคุณอ่ะ
1: ผมไม่กลัวครับ
0: ครับ
1: ไม่ติดฮะ
0: ไม
1: ่ติดฟุตบอลดีกว่าครับจากเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าเราดีกว่าน
0: ี
1: ่
0: คุณดีมากคุณดีมาก
1: ใช่ครับผมแน่นอน
0: นะครับก็ออสเตรเลียกับอียิปต์โหเท่าอียิปต์เลยคือพี่ชอบนะเพราะว่าคือสปิริตของทีมดีมากอ่ะ
2: ใช่แล้วมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์เป็นศูนย์กลางเนาะ
0: เทเซเก้อะไรพวกนี้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ครับผม
2: ก็คู่นี้เหมือนเคยเจอกันแล้วนะในปี2010
0: ครับ
2: ตอนนั้นเนี่ยเป็นอียิปต์ที่เอาชนะออสเตรเลียไปได้3-0
0: มองว่าไงมองว่าเกมนี้
2: เกมนี้ผมก็ยังมองไปที่อียิปต์นะเพราะว่ารอบนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแม้ว่านัดสุดท้ายจะเสมอกับอิหร่านก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่เป็นศูนย์กลางของเกมลุกเนาะก็ยังเชื่อว่าดูมีภาษีกว่าออสเตรเลีย
0: เนาะ
2: ครับ
0: เชียร์อียิปต์นะอียิปต์เล่นดีแล้วก็ดูสปิริตของทีมเพราะว่าดูบรรยากาศภายในทีมมันดีกว่าฝั่งของออสเตรเลียไง
2: ใช่
0: วันนี้ก็ตีหนึ่งนะครับโดยเป้าหมายคือหวังที่จะโดยเฉพาะออสเตรเลียนะวันที่จะเข้ารอบลึกเป็นสมัยที่2นะครับต่อจากฟุตบอลโลกในปี2022ไง
2: อ
0: ียิปต์ก็หวังที่จะเข้ารอบสมัยทีมเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ร่วมฟุตบอลโลกเลยนะก็สูสีกันเนาะโมซาลาห์นะครับยิงให้กับอียิปต์ไปแล้วไปมากกว่า65ประตูนะ
2: ครับ
0: ก็เป็นความหวังของทีมส่วนออสเตรเลียเนี่ยเสียแค่2ประตูเท่านั้นในเกมรอบแบ่งกลุ่มครับดูทีมของโทนี่ปาวินนะก็เกมรับก็ถือว่าใช้ได้เนาะ
2: ใช่
0: จบอันดับ3ของกลุ่มดีครับจากการชนะตุรกี 2-0 แพ้อเมริกา 0-2 และเสมอปารากวัย 0-0 ก็ขาดก็เจ็บคนในแดนหน้า
2: ใช่คร
0: ับแต่จุดแข็งก็คือเกมรับ
2: เกมรับ
0: ที่เป็นระบบอ่ะเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ครับก็มีทางแฮร์รี่ซุตต้านะแล้วก็คาร์เมโรน เบอร์เจสนะที่ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งในรอบแบ่งกลุ่มตรงกลางก็มีแจ็คสันเออร์ไวน์ไงนี่เล่นดีเนาะแมทธิวเลกกี้ไง
2: ครับ
0: คอนเนอร์แม็กคราฟอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ประตูก็ไม่เทียวได้อันไงไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมเนาะก็ในระบบ 4-3-3 นะส่วนฝั่งของอียิปต์นะครับของฮัสซัมฮัสซันนะครับก็โหประทับใจมากในรอบแบ่งกลุ่มเนาะเสมอเบลเยียม 1-1 นะครับชนะนิวซีแลนด์ 3-1 และเสมออิหร่าน 1-1 ก็คว้ารองแชมป์ของกลุ่ม G ครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ด้วยความมั่นใจนะ
2: ครับ
0: โมซาลานะครับก็นำทัพมานะโอมามาวุชก็เริ่มใช้ได้เนาะ
2: ใช่
0: มามูนะมีเทสเก้ด้วยไง
2: ใช่ครับ
0: ครับมีอามีนอาซูและอิบราฮิมอาเดลครับโอ้แนวลุกใช้ได้อยู่นะใช่ไหมล่ะ
2: แนวลุกเนี่ยถือว่าโอเคนะโดยแล้วต้องบอกหลายคนประสานงานกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ลงตัวนะ
0: ครับ
2: แล้วนั้นล่าสุดเนี่ยมีทางด้านของรู้สึกจะชื่อซิโซ่ไหมพี่เจ๋ง
0: ใช่ซิโซ
2: ่ที่นัดล่าสุดเนี่ยโหประสานงานโมเมซาร่ารู้ใจกันพอสมควร
0: ครับ
2: ครับก็รู้สึกว่าล่าสุดโมเมซาร่าทั้งยิงทั้งจ่ายเลย
0: เออ
2: ใช่ก็ถือว่าอันตรายนะสำหรับอียิปต์ในส่วนของเกมลุกครับ
0: ก็2ทีมเจอกันอย่างเป็นทางการใน2ครั้งนะเป็นอียิปต์ที่ชนะปี2553นะครับชนะอุ่นเครื่อง3-0และเจอกันเมื่อปี2530นานเหมือนกันนะในศึกโคเรียครับก็เสมอกันไปนะครับ0-0ที่ชอบอียิปต์นะเกมนี้นะ
2: ใช่
0: บอกว่าไง
2: พี่เอ็ม
1: ก็เห็นต่างกันครั้งพี่เจ๋งนะน้อง
0: เห็นต่างยังไง
1: ต่างคือผมอาจจะคิดว่าเสมอกันในเกมแล้วดูจุดโทษเพื่อความตื่นเต้นในการแข่งขันฟุตบอลออสเตรเลียพบอียิปต์จริงๆครับพี่ตัวความตื่นเต้นเล้าใจอาจจะโดนจุดโทษกัน
2: อ๋อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออยากให้ตื่นเต้น
1: ใช่ครับอยากให้
0: คือไม่ฟันธงเป็นนักการ
1: ท
0: ูต
1: เป็นเสมอกันในเวลา90นาท
0: ีอ๋อไปเข้าข้างฝ่ายใดนึง
1: ใช่ครับไม่มีเข้าข้าง
0: เป็นกลาง
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: ก็
2: คือไปดูกันจุดโทษ
1: ใช่โดนจุดโทษนาทีนาทีบาปเหมือนเดิม
2: โอ้ลากยาวอีกแล้ว
0: ลากยาว
1: นะผมชอบครับนาทีบาป
0: ให้พี่บีกับเจมใจ
1: ใช่ฮะ
0: ลากยาวเลย
1: พิสูจน์รักแท้กับพี่น้องสองคนนี
0: ้เออรักกันไหม
1: ใช่ครับ
0: เด็กสร้างอ
1: ยากดูฮะ
0: สร้างเรื่องปวดหัวว่างั้น
1: โอ้ไม่ใช่ครับ
0: ให้พี่บีอยู่นานๆ
1: เจมเด็กสร้างเขาเก่งครับพี่บีนี่โอ
0: ้ครับ
1: นั่นแหละฮะใช่ครับพี่เจม
0: อ้าวก็คนนี้ตีหนึ่งเนาะนะครับ
1: ใช่พี
0: ่พี่บีแล้วก็น้องเจมจะมาให้เสียงภาษาไทยนะนะครับแล้วก็คู่ต่อไปนะเป็นยังไงตอนตีห้าเป็นยังไง
1: อาร์เจนตินาพบหมู่เกาะแคบเบิร์ดฮะให้เสียงร้ายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์และพี่โอ๊ตการนี่ สุดยอดครับ
0: ยังไม่ได้พลาดเลยสุดยอดอะไร
1: เอาเหรอเอาสุดยอดเลย
0: อย่าเพิ่งยอก่อนสิ
1: ไม่ผม
0: ไม่เราเนี่ย
2: ชอบเลยเป็นพี่ติ๋งกับพี่โอ๊ค
1: ใช่
2: ครับ
0: เป็นไงจะมีสร้างเซอร์ไพรส์อีกไหมแค่เปิดฮะของโบเซนยาประตูที่เป็นดาวจราแสงในมาจราแสงตอนอายุ10ปีนะโบเซนยานะ
2: ใช
0: ่หรือว่าเมสซี่จะเฉิดฉายโดดเด่นสร้างสถิติขึ้นมาใหม่ฮะตอนนี้ยิงได้19ประตูแล้วใช่ไหม
2: ยิงไป19
0: แล้วก็ดาวสุดโตสูงสุดของทัวร์นาเมนต์อยู่ที่6ประตูเนาะ
2: ครับ
0: คนนี้เตะตี5นะครับที่ Hard Rock Stadium ก็ที่ไมอามี
2: ่ใช่
0: โอ้ฮะแล้วก็ถิ่นของนี่เลยเมสซี่เลยไมอามี่เนาะ
1: ใช
2: ่ครับ
0: ครับ
2: ก็น่าจะคุ้นเคยกันดี
0: ถูกต้อง
2: แล้วแต่ว่าเคเวิร์ดเนี่ยถือว่าตามเป้าเนาะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับสเปนอุรุกวัยรวมถึงซาอุเนี่ยเขาเสมอ3นัดก็ถือว่าตามเป้าแล้วเซอร์ไพรส์พอสมควรแต่ว่ารอบนี้เจออาร์เจนเนี่ยโหเจอแชมป์เก่าอะ
0: แชมป์เก่าไม่ไหวเพราะว่าเมสซี่ก็ยิงไปแล้ว6ประตูคือ8ประตูอาร์เจนตินาเนี่ยมีเมสซี่ยิงไปแล้ว6ประตูครับ
2: ใช่ครับ
0: คิดเป็น 75% ของประตูทั้งหมดที่ทำได้นะของที
2: ม
0: แชมป์เก่านะครับเกมนี้พวกที่โดนตรอกเป็นสำรองในเกมเจอจอร์แดนเมสซี่อเล็กซิสแม็คคาลิสเตอร์นะครับแล้วก็เรนโดโกเดปอที่ได้พักน่าจะกลับมาโดยช่วงเมสซี่เหร
2: อ
0: ยืนหนึ่งอยู่แล้ว
2: น่าจะลงตัวจริงแน่นอน
0: เพราะเมสซี่นัดที่แล้วเป็นสำรองแล้วลงมาแล้วยิงฟรีคิกใส่จอร์แดนใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
0: ก็กลับมาแน่นอนนะ
2: ครับ
0: ส่วนเคปเวิร์ดเป็นยังไงบูบิสต้าฮะก็เห็นว่านักเตะที่เจ็บอย่างพวกเตโมอาคานโยนะจามิโรมอนเตโรและเควินเนี่ยเรนินี่ครับที่มีการบาดเจ็บล่าสุดครับก็อาจจะคัมแบ็กกลับมานะ
2: ครับ
0: แล้วก็มีคะแนนแนวรุกก็มีเรียบร้อยเมนโต้เนาะ
2: ใช่
0: แต่แล้วเรียบร้อยเมนโต้ที่จริงไปแล้ว4จาก16ตัวของทีมในรอบคัดเลือกนะแต่ว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังยิงไม่ได้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ก็ประสบการณ์ก็มีพวกแรดเมเดสใช่ไห
2: ม
0: ที่ยิงไปแล้ว22ประตูเนาะแล้วก็มีแกลลี่โรดิเกสที่ยิงไปแล้ว10ประตูนะครับมากกว่าเรียบร้อยเมนโต้ที่ทำได้6ประตูในนามทีมชาติอยู่4ลูกครับ
2: ครับ
0: อ้าวอยู่ที่ว่าจะยิงกี่ลูกดีกว่าที่ว่าเกมนี้เกมนี้ผู้เสียมาจากแคนาดานะ
2: ใช่ก็เป็นอีกคู่ที่พี่เจ๋งมองว่าเซอร์ไพรส์ไหม
0: ไม่น่
2: าแล้วนะเพราะมาได้ไกลมากแล้ว
0: มันน่าจะไกลสุดประมาณนี้แหละฮะ
2: ใช่ก็น่าจะเสร็จแชมป์เก่าแหละนะครับเพราะช่วงหลังโวซินยาก็ผลงานก็ไม่ได้เหมือนนัดที่เจอสเปนละนะครับก็มีพลาดบ่อยพอสมควรก็ยังมองเป็นอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
2: พี่มองคู่นี้ว่ายังไงครับเอ่ย
1: ก็อาร์เจนตินาเหมือนกันครับพี่เจมส์เวนแน่นอน
0: ฮะ
1: ก็อะไรนะ
2: เป็นอาร์เจนตินา
1: อาร์เจนตินาดีกว่าใช่อย่างน้อยก็ไม่เกิน3ลูก
0: เฮ้ย
1: 2 3ลูกเลย
2: ขาดร้อย
1: ขาดร้อย
2: ครับ
0: แน่นอน
1: ครับพอดูแล้วไม่น่าจะรอดครับเคปเวิร์ด
2: อืม
1: ประมาณนั้น
0: ก็ผู้ชนะของคนนี้จะไปเจอผู้ชนะของออสเตรเลียกับอียิปต์นะ
1: ใช
2: ่
0: พี่ดงเตะก่อนหน้านี้ครับพี่ว่าไม่น่ารอดนะ
1: ใช่
0: แค่เปิดพอแล้ว
1: หยุดมาไกล
0: เพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์ขนาดนี้เลยประชากรเขาแค่ 500,000 คนนะ 500,000 600,000 เอง
1: แต่ก็ไม่แน่
0: เป็นหมู่เกาะแต่ว่าส่วนใหญ่ประชาชนเขาอยู่นอกประเทศอยู่อเมริกาก็เยอะเอ้ยวันนี้อเมริกาที่จะมาเยอะมั้งเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คนหมู่เกาะแค่เปิดเขาจะคนแค่เปิดจะย้ายมาอยู่อเมริกาเยอะเหมือนกันชนะได้เลยดีกว่าเกมนี้เนาะ
2: ใช่
1: ฟันธงเลยครับพี่เจ๋ง
0: เ
1: รา
0: เห็นคุณฟันธงเลยเหรอ
1: 20
0: เอ้ย
1: มีบทลงโทษไหม
0: คุณนี่คุณไม่เห็นต่างกับผม
1: ไม่มีบทลงโทษไหม
0: บทลงโทษคือ อ๋อเวลาใครแพ้ก็คือปลาหลังอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ฮะยอมโดนแป้งเลยครับผม
0: ยอมโดนแป้ง
1: ใช่ถ้าสกอร์ไม่20หรือ30นะ
0: โอเคนะ
1: ยืนยันเลย
0: คุณบอกแล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้าอาร์เจนตินาไม่ชนะ30วันจันทร์เนี้ยคุณต้องลงแป้งนะ
1: ใช่ครับลงแป้งเลย
0: ลงค
1: ิดแน่นอนครับแน่นอนลงคิด
0: ลงคิดของ99นะ
1: โอเคนะแน่นอน
0: เนี่ยอ้าวเป็นพยานนะฮะ
1: ใช่ฮะผมฟันธงเลยต้องชนะจริงพี่เ
0: จ๋ง30หรือเปล่าถ้าไม่30ล่ะ
1: ก็ประมาณนั้นแหละครับ30 20ประมาณนั้นใช่คร
0: ับต้องชนะห่าง2ลูกกับ3ลูกใช่ไหม
1: ใช่ครับประมาณนั้นใช
2: ่ก็ถ้าชนะแค่ลูกเดียวพี่ทาแป้ง
1: ใช่เสมอก็ทาแป้ง
2: เ
1: กมโทษเนี่ยเกมนี้ไม่มีเสมอต้องมีผู้ชนะ
0: เอา90นาทีเสมอก็90นาทีไงอ๋อ
1: เสมอก็90นาทีแล้วต่อเวลาอ๋อยินดีครับพี่ยินดี
0: เฮ้ย
2: ยินดีถามแป้ง
1: ยินดี
0: โอเคโอเคได้ต้องถอดเสื้อก่อนไหมถอดเสื้อไหม
1: โอ้ผมถอดทุกอย่างเอ้ยขออภัยครับถอดเสื้อดีกว่า
0: ถอดเสื้อนะโอเคนะ
1: พี่เจ๋งลง
0: เ
1: ล่น
0: โอเค
1: ประมาณนั้น
0: อ้าวแล้วจากนั้นก็พักกันยาวเลยนะ
1: ครับพี่เจ๋ง
0: กลับมาอีกทีก็โน่นฮะ8โมงครึ่งเลยครับเตะกันที่คาซัคสถานนะ
2: ครับ
0: โคลอมเบียเจอกับกาน่าครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายแล้วของรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับเตะกันตอน 8:30 น.ก็คือ 2:30 น.บ้านเขาเลยนะครับที่คาซัคนะ
2: ครับ
0: ก็คนเล่นในฟอร์มดี
2: ฟอร์มดี
0: แต่ต้องแบ่งกลุ่ม
2: โดยเฉพาะผู้เล่นแนวลุกริมเส้นเนาะลุยดิอาร์เนี่ยโอ้โหต้องบอก

0: ฟอร์มดีมากเกมเจอโปรตุเกสนี่ก็เผาชอบคานเซโลแบบว่าชนิดที่ว่าคานเซโลโดนเปลี่ยนออกต้องจนถึงขั้นที่ต้องส่งมหาเทพอย่างเดียโก้ดาโลลงมา
1: แบ็ค5แผ่นดินลงมา
0: ทำไมถึงต้องเป็น5แผ่นดินพี
1: ่เอาก็ในยุคของโค้ชคนไหนก็ตามในโค้ชคนนี้อโบริมออกใช่ไหมล่ะนะครับหรือฟาวกาวย้ายไปโอเลกุนดาโซชาจะย้ายไปย้ายออกย้ายมานะครับเขาก็ยังอยู่โค้ชไปแต่ว่าตัวเขาก็ยังอยู
2: ่ใช่ฮะ
1: โค้ชบอกเอ้าเฮ้ยเราต้องย้ายเว้ยครับดาโลบอกบอสครับผมไปครับผมอยู่ตรงนี้ครับแบ็ค5แผ่นดินครับผม
0: นะครับก็นั่นแหละครับเป็นผู้ส่วนใหญ่โคลอมเบียเนี่ยเด่นทางด้านของผู้เล่นริมเส้นเนาะการเข้าทำหลายๆครั้งเนี่ยก็มาจากลุยดีอาร์นะครับส่วนการหน้าเนี่ยเกมรับของพวกเขาก็ถือว่าโอเคนะยันเสมอกับอังกฤษได้ 0-0 เนาะครับก็มีหลายคนที่น่าจับตามองสำหรับการหน้าองตวนเซเมนโยไงรวมถึงโทมัสปาเต
1: ผู้ชนะของคนนี้ไปเจอสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปนะ
0: ครับ
1: ก็แต่8โมงครึ่งคู่นี้เห็นว่าโมโนแม็กสปอร์ตนะครับยิงสดด้วยนะฟรีทีวีนะยิงสดด้วยตอน8โมงครึ่งนะครับ
0: ใช่
1: คอลอมเบียครับของเนสเตอร์โรเนโซนะครับก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะคาดว่าน่าจะใช้ตัวชุดเดิมที่ลงสนามนะครับมีหลุยส์ดีอาร์ตนะครับหลุยส์โซเลสเอ้าหลุยส์โซเลสไม่ได้อยู่ลูกไวเหรอฮะ
2: ไม่ใช่คนละหลุยส์คนละหลุยส์ครับพี
1: ่เฮ้ยคุณ
2: เอาอีกแล้ว
1: คุณสะดุ้งทันนะคุณเจเอ้ยคุณเตรียมนะคุณรับมุกของทันนะ
2: ครับ
1: คุณไม่ใช่คุณเลยเออคุณดีนะคุณสะดุ้งนะฮะ
2: ได้อยู่ฮะ
1: ก็มีใครล่ะฮาเมสเนาะ
0: ฮาเมส
1: ใช่ไหม
2: อุ้ยฮาเมส
1: เอาฮาเมสที่จะพากบอล
2: ใช่ครับ
1: หรือเปล่า
2: ผมกำลังจะพูดอยู่ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ครับพี่
1: เขาชื่อเจมส์โรดิเกสใช่ไหมแต่ว่าเราออกเสียงเป็นภาษาสเปนิชโคลอมเบียเป็นฮาเมส
2: ครับ
1: คุณเจมส์ก็เลยเป็นฮาเมส
2: ใช่ครับ
1: แล้วคนรู้เขาทำไมอ่ะ
2: แล้วผมชอบวลีเขาครับของมาต้องฟัง
1: เอ้าคนรู้เขาทำไม
2: ไม่ใช่
1: ก็ฮาเมสไง
2: ก็ชอบครับผม
1: เออครับ
0: ครับ
1: เอ้าส่วนกาหน้าก็คาร์ลอสเคโรสทำทีมนะทีมดาวดำนะครับมีใครล่ะที่เจ็บก็มีออโดเซเมโยเนาะเห็นว่าเจ็บข้อเท้านะครับของแมนซิตี้เจ็บหรือเปล่าไม่แน่ใจจะฟิตทันหรือไม่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนจอร์แดนอาร์ยิลนะครับที่ยิงไปแล้ว34ลูกในนามทีมชาติก็แน่นอนนำทัพมาแน่นอนกับตามทีมนะก็โคลอมเบียมาในระบบ 4-3-3 นะครับขณะที่กาน่าก็ 4-5-1 ครับผู้ตัดสินเป็นนะแกรกมองตูแปงจากฝรั่งเศสผู้ตัดสินจากฝรั่งเศสที่หน้าตาเหมือนไอ้เลโดทอสซาเหมือนไหม
0: เหมือน
2: ตาเหลือก
1: ๆแค่เอา
2: ไม่ใช่เออขอไม่ใช
1: ่รอเหมือนกัน
2: อ๋อร
1: อแต่ว่าเขาไม่ใช่เราเนี่ย
2: อุ้ย
1: เอลเนี่ยโคลอมเบียพี่ว่าเกมนี้ชอบโคลอมเบีย
0: ผมก็ยังมองไปที่โคลอมเบีย
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเกมลุกค่อนข้างจัดจ้านเลยนะ
1: เออดีอาร์ตฝั่งซ้ายเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ซึ่งคู่นี้ให้เสียงภาษาไทยโดยพี่ต้นประวีณครับแล้วก็พี่ตั้มพันสิทธ
1: ิ์ใช่
0: ครับก็จะจบเป็นคู่สุดท้ายของในรอบ32ทีมสุดท้ายเนาะ
1: ครับคูลเบียเล่นดีกว่าพี่ว่าคูลเบียต่อบอลกันแบบมีฮาเมสคอยเชื่อมเกมอะเนาะ
0: ใช่
1: ตรงกลางจ่ายซ้ายขวาแล้วก็มีหลุยส์เป็นกองหน้าเนาะดีอาร์ตอยู่ฝั่งซ้าย
0: ครับ
1: แล้วก็มีจอห์นอาริอาตรงกลางก็เป็นเจฟสันเลอร์มาใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: วิงแบ็กก็ดีนะไอโยฮันโมฮิก้าไงเดลซอซาเชสก็เล่นคู่กับไอจอร์ลูคูมี่โอเซนเดอร์แบ็กนี่เล่นการเล่นแข็งแกร่งมากสองคนนี้ก็เล่นอยู่ในหลีกในต่างประเทศด้วยไงนะครับก็ไม่น่าพลาดในเกมนี้พี่ว่าโคลอมเบียชนะไป 2-0 2-0
0: ก็ยังมองไปที่โคลอมเบียใช่
2: ครับ
0: แต่ว่าสกอร์เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละครับ 2-0 เพราะว่าไม่น่าเสียประตูด้วยเพราะว่าหลังๆรู้สึกอย่างทางด้านของเดวิสันซานเชสก็เล่นดีนะสำหรับโคลอมเบียครับพี่เอมองว่าไงเกมนี้
2: ครับก็เห็นเหมือนกันทั้งพี่เจ๋งและน้องเบนฮะก็เป็นโคลอมเบียชนะไป1-0ใช่ฮะ
0: ก็มองว่า
2: ลุยดีอาร์ตน่าจะทำเกมได้ดีที่สุดเอาในของในทีมนี้เนี่ย
1: มีที่สุดเลย
2: ใช่ครับดีที่สุดเลย
1: โอ้มีซุปเปอร์ด้วย
2: ซุปเปอร์ประมาณนั้นครับพี่ปกติผมชอบอยู่แล้วลุยดีอาร์ตใช่ฮะประมาณนี้ครับพี่เก่งน้องเบนใช่ครับผม
1: ครับ
0: ก็ยิงสดด้วยนะถ่ายทอดสดฟรีทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตครับก็เป็นอีกคู่ที่สามารถตื่นเช้ามาดูได้เวลากำลังดีเลยแปดโมงครึ่งนะครับก็เป็นอีกคู่ที่น่าจับตามองนะแล้วรอบ16ทีมก็จะแข่งต่อกันเลย
1: ก็คือไม่มีพักเลยนะไม่มีพักเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับก็ติดตามได้เดี๋ยวคู่เช้าของวันจันทร์นี้นะน ะครับอาร์เจนตินาเนี่ยที่จะลงเตะเอ้ยไม่ใช่อังกฤษเจอเม็กซิโกนะตอน 7:00 น.เนี่ยนะครับให้เสียงไปใส่โดยป๋าแล้วก็พี่สุเทพนะป๋าจะมาบรรยายนะ
2: อังกฤษครับ
1: ครับคุณเชียร์กันอังกฤษเจอเม็กซิโก
2: ฮะเต็มร้อยเลยครับอังกฤษ
1: แล้วก็เตะต่อเนื่องเลยนะใช่ไหมล่ะนะครับรอบสมุทรทีมสุดท้ายเดี๋ยวในคืนวันเสาร์ต่อเช้าอาทิตย์เนาะแคนาดาเจอมอร์โกครับอันนี้เที่ยงคืนเนาะคู่นี้แล้วก็คืนวันอาทิตย์ใช่ไหม
0: ครับ
1: เอ้ยใช่ป่ะ
0: เป็นคืนวันอาทิตย
1: ์เอ้ยไม่ใช่
0: เป็นคืนวันเสาร
1: ์คืนวันเสาร
0: ์ใช่ใช่
1: ฝรั่งเศสเจอฝรั่งเศสอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ต้องจะเป็นตีสี่นะแล้วก็คืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์นะบราซิลเจอนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกเจออังกฤษเนี่ยเวลาเจ็ดโมงเช้าอุ้ยป๋าบอกบรรยายเม็กซิโกอีกแล้วฝากติดตามกัน
0: ลูกรักเขาจะเป็นกิเบโตโมล่าไง
1: ลูกรัก
0: ป่าแป๊ะ
1: อ๋อลูกรักป่านะไม่ใช่กิโยเนสเหรอ
0: ไม่ใช่กิโยเนสหลังๆเป็นโมล่าแล้วตอนน
1: ี้ไอ้ฮูเลียนกิโยเนสใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: กองหน้าที่เกิดในโคลอมเบียแล้วก็มาเฉิดฉายกับทีมชาติเม็กซิโกนะถ้าอังกฤษนะครับเล่นเหมือนเกมที่พลิกกลับมาชนะไอ้เดีย
0: ค
1: องโกนะนะครับเสร็จเม็กซิโกแน่นอนแล้วจะเรียกว่าเม็กซิโกเนี่ยไม่เคยเสียประตูในบ้านด้วยนะเอ้ยในรอบเป็นกลุ่มไม่เสียประตูแล้วก็เกมรอบสายสุดท้ายก็ไม่เสียประตูนะ
0: ไม่เสีย
1: เออเล่นดีมาก
0: ครับก็ถ้ายังเล่นถ้าอังกฤษยังอยู่ในฟอร์มเนี้ยก็มีโอกาสเสร็จเม็กซิโก
1: เหร
0: อต้องรอดูต้องรอดู
1: ต้องรอดูรอฟังนะ
0: ครับ
1: ป๋าบรรยายเป็นไงเอ็มสุดยอด
2: สุดยอดฮะ
1: ใช
2: ่
1: สุดยอดพอร์ตอเมริกันนี่เหรอไม่มี
2: สุดยอดแล้วไม่มีคำบรรยายโอ้ผม
1: คำพิเศษอะไรไม่มี
2: ไม่มีครับป๋าสุดยอดนะ
1: ป๋าสุดยอดนะ
2: ที่เคารพครับผม
1: อุ้ย
2: ใช่ครับ
1: โอ้
2: สุดยอด
1: ป๋าเชฟเลยนะ
2: ผม
1: เอาก็ลุ้นกันนะถ้าอังกฤษยังเล่นเนี่ยเหมือนเกมเจอเดียร์โกเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เสร็จเม็กซิโกแน่นอนเช้าวันจันทร์นะ
0: ใช่คร
1: ับ 7:00 นนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงล็อกแล้วก็มีโปรตุเกสเจอสเปนนะครับเตะกันในวันจันทร์เนาะนะครับมีอเมริกาเจอเบลเยียมนะครับแล้วก็วันพุธต้องรุดกันเพราะตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็เข้าไปยืนรอแล้ว
2: เบลเยียมเจอเจ้าภาพเลยฮะ
1: เจออเมริกา
2: โอ้โหลูกกูผมนี่เจอโอ้โหเจ้าภาพ
1: เจออเมริกาไง
0: ก็เป็นเวลา 7:00 นวันอังคาร
1: ครับ
0: ส่วนโปรตุเกสสเปนจะเป็นคืนวันจันทร์ก็คือวันอังคารเวลา 14:00 นะครับก็เป็นการรีแมตช์นัดชิงเนชั่นลีก
1: เอาเหรอ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็รุ้นแล้วก็ติดตามกันนะทางเอฟเฟกต์กัสเปอร์ของเรานะอย่าลืมนะครับรายงานสดนะครับผมเรารายงานสดแล้วก็มีออนไลน์ด้วยนะทั้ง YouTube TikTok ของเรานะแล้วก็มี Facebook ด้วยและแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับมีคนถามทำไมโหลดเอฟเฟกต์กัสเปอร์ไม่ได้ตอนนี้แอปของกัสเปอร์ของเรานะครับไปอยู่ใน Mcord Connect นะ MCOT นะครับ Connect นะครับเข้าไปฟังตอนนั้นได้ไปกดปุ๊บนึงจะมีหลายขึ้นเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปบริเวณมุมขวาจากมุมที่2จากขวาก็จะเห็นขึ้นต่างๆก็จะเห็นแอปสีฟ้าของเรานะครับไปฟังกันได้จะลื่นปื้นเลยฟังสะดวกสบายมีคนถามมาทำไมโหลดไม่ได้ก็ไปฟังจากแอปอื่นมาไงไม่ใช่นะต้องฟัง Mcord Connect นะ
0: ใช่ครับ
1: เอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับเบนต่อกับน้องปาล์มเนาะในรายการนิตินายไลฟ์บอลโลกนะครับ2ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ที1ก็มาติดตามนะครับระหว่างอาจารย์กับศิษย์รักรียูเนียน
0: รียูเนียน
1: ครับน้องเจมใหญ
2: ่
0: ครับ
1: บรรยากาศไหนนะบรรยากาศไหนนะ
0: โคอียิปต์ออสเตรเลียกับอียิปต
1: ์ออสเตรเลียเจออียิปต์นะ
0: ครับ
1: เวลาตีหนึ่งห้ามพลาดเลยคุณชอบฮาเมสคุณรอฮาเมสนั้นเนี่ยคุณเนี่ย
2: โอ้ยยอมชอบอยู่แล้ว
1: ยอมชอบเอ้า
2: เราฟัง
1: นี้เรา3คนนะครับผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับน้องเบน
0: ครับ
1: นะครับพีระพงษ์เนาะ
2: พีระพัฒน
1: ์พีระพัฒน
2: ์พี่เจ๋งครับอีกแล้วครับ
1: พีระพัฒน
2: ์พีระพัฒน์
1: ชมดวง
2: ชมดวง
0: ชมดวง
2: ชมดวง
1: เฮ้ยรู้คุณเอ็ม
2: ฮะ
1: ณัฐพันธ์
2: สุณัฐพล
1: เออ
2: คุณซับ
1: ลาไปก่อนนะครับ
2: ผม
1: ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดตรูเอกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการกีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรายการกีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569

0: 23:07 น.นะครับกับ99 Live บอลโลกนะครับกับผมปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านนะครับและกับน้องเบน
1: ครับผม
0: พีรพัฒน์ชุมดวงนะครับ
1: ใช่ครับผมก็สวัสดีพี่ปาล์มด้วยครับแล้วก็รวมถึงแฟนๆรายการ FM 99 Active Radio ครับผม
0: ใช่ครับ
1: ก็กลับมากันอีกครั้งเนาะ
0: ใช่ครับ
1: สำหรับ99 Live บอลโลกวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่3นะครับกรกฎาคม
0: ใช่มากับบทเพลงหนึ่งของไฮดร้าวงไฮดร้าเนี่ยเมื่อกี้ก็เราก็ก่อนจะจัดรายการก็คุยกันนะระหว่างผมกับน้องเบนซ์ว่าเอาเพลงอะไรกันดี
1: ครับ
0: ก็วันนี้ก็ฟุตบอลโลกทั้งวันแล้วล่ะต้องยอมรับว่าฟุตบอลโลกก็จบวันนี้ก็เวลา11 นาฬิกาเกือบเที่ยงละก็ใครหลายๆคนก็คงจะต้องยอมรับตรงๆว่าโอ้นะหลายๆวันในรอบ32ทีมสุดท้ายวันนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้ว
1: ใช
0: ่ก็ถือว่าคืนนี้ค่ำคืนนี
1: ้
0: เมื่อวานก็เป็นก็คือวันทำงานแหละวันศุกร
1: ์ครับ
0: เป็นไงน้องเบน
1: ซ์โหก็
0: บรรยากาศ
1: ก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเขาเรียกว่ามีความเหนื่อยเนาะทั้งต้องบอกคนที่ติดตามฟุตบอลโลกตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์เริ่มมาจนถึงรอบ32ทีมแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าเหนื่อยตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความมันของฟุตบอลโลกเนี่ยมันกลบความเหนื่อยของทุกคนไป
0: นี่พูดดีมาก
1: ครับก็
0: ความมันในรูปแบบไหนบ้าง
1: โอ้โห
0: ฟุตบอลโลก
1: ความมันเนี่ยต้องบอกว่าความเข้มข้นของเกมเน
0: า
1: ะการแข่งขันรวมไปถึงดราม่านอกเกมเนี่ยก็มีให้เห็นหลายครั้งพอสมควร
0: ต้องยอมรับว่าฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยนะที่การแข่งขันที่อเมริกาคอนคาเคฟอ่ะ
1: ครับ
0: เม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้จัดเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ย มีอะไรที่ครบรถมากโดยเฉพาะรอบ32ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกในครั้งนี
1: ้ครับ
0: โหแต่ละคู่นี่ยิงกันท้ายเกมตลอด
1: ครับ
0: เรามาคุยเรื่องคุยเดี๋ยวลองแลปอัพก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋ยว
0: มาคุยเรื่องนี้กันประตูท้ายเกม
1: ใช่ก็มีเรื่องให้คุยกันเนาะสำหรับประตูท้ายเกมแต่ว่าเดี๋ยวผมไล่ผลการแข่งขันให้ก่อนสำหรับ

0: คู่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เปิดหัวกันที่สเปนเนาะเอาชนะกับทางด้านของออสเตรียไปได้3-0ครับก็ส่วนคู่ถัดมาเนี่ยเริ่มเวลา18:00 น.ครับก็จะเป็นทางด้านของโปรตุเกสเฉือนชนะโครเอเชียไปได้2-1ก็เกมนี้เป็นอีกเกมที่ถือว่าดราม่าครบรถก็ว่าได
1: ้เลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสำหรับ
0: ใช่ครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับเอาชนะแอลจีเรียไปได้2-0ก็ทำให้นะตอนนี้เนี่ยจะเหลือเพียงแค่3คู่เท่านั้นครับสำหรับการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับหา3ทีมก็จะมีคืนนี้เนี่ยจะเริ่มกันที่ออสเตรเลียเจออียิปต์เวลา01:00 น.ครับ
1: ครับผม
0: ครับก็บรรยายสดโดยพี่บีแหลมสิงกับพี่เจมทันพิสิทธิ
1: ์ทางคลื่น FM 99ของเรานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคู่นึงครับ
0: อีกคู่เนี่ยจะเป็นอาร์เจนตินาครับผมเจอหมู่เกาะเคปเวิร์ด
1: นี่ไงคู่นี้ถือว่าโห
0: โห
1: แฟนอาร์เจนตาย
0: ครับ
1: ทับฟ้าขาวนี่รอดูอยู่รอดูเมสซี่นะครับ
0: ใช่ก็บรรยายสดโดยพี่จิ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอ๊กการครับผมเวลา17:00 น.ครับและคู่สุดท้ายของรอบ32ทีมสุดท้ายก็จะเป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียครับเจอกับกาน่าเวลา20:30 น.ของวันพรุ่งนี้ครับก็บรรยายสดโดยพี่ต้นประวีนครับแล้วก็พี่ตั้มพันสิทธิ
1: ์ครับผม
0: ก็อยู่กันยาวๆเน
1: า
0: ะ
1: ยาวๆเลย
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเราก็เป็นมาเปิดหัวแล้วกันในพรีวิวชั่วโมงแรกน่าจะสบายๆแล้วกันเมื่อกี้ก็ที่เกริ่นไปนะครับก็เราก็จะเนี่ยหลายๆประตูเกิดขึ้นถ้าแฟนรายการ FM 99ถ้าเกิดมีลูกอะไรมีโมเมนต์ที่น่าสนใจเข้ามาพูดคุยกับเราได้
0: ใช่ครับ
1: ทั้งใน Facebook นะครับ Facebook FM 99 Active Radio นะคร
0: ับ
1: และช่องทางทาง YouTube FM 99 Active Radio เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ SMS นะครับส่งมาได้ครับ
0: 4689899ครับ
1: ครับผมถือว่าเข้ามาพูดคุยกับเราแล้วกันนะครับ
0: ใช่
1: ชั่วโมงแรกก็สบายสบายรีแลกซ์รีแลก
0: ซ์ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่เกิดนำไปนะในช่วงต้นบอกว่าประตูท้ายเกมดราม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะนะ
0: ใช่
1: ในรอบฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยประตูเขาเรียกประตูบาปอ
0: ่
1: ะเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าด้วยหลากหลายเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยผมสำหรับผมนะผมคิดแล้วก็สังเกตจากสื่อต่างประเทศนะครับได้ลงก็มีประเด็นดราม่ามากมายแหละผมว่ามันมีการเบรกไฮเดรชั่นเบรกเนี่ยมันทำให้เกมมันยืดเยื้
0: อ
1: ยืดเยื้อแล้วเหมือนกับมันมีผลเพราะว่าแล้วอย่างที่สองพูดถึงไฮเดรชันเบรกก่อนนะ
0: ครับ
1: สองคือสภาพภูมิอากาศ
0: ก็มีส่วน
1: มีส่วน
0: คือไฮเดรชันพอมีไฮเดรชันเบรกเนี่ยเหมือนช่วงเวลาทดบาดเจ็บนี่ก็จะเพิ่มมากขึ้นไหมพี่ปาม
1: ใช่ครับผมคือมันสามารถมีการเพิ่มเติมเทคนิคหรือแม้กระทั่งการขัดจังหวะเกมบางทีมันความไม่ต่อเนื่องของเก
0: ม
1: เกมมันไม่คอนติเนียมันไม่ได้ไหลลื่นไปตลอดถึงแม้สังเกตดีๆนะผู้ตัดสินเนี่ยพยายามที่จะปล่อยเกมยิงจริงๆจริงๆแล้วเขาพยายามปล่อยเกมนะให้เกมมันสนุกแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมาเจอเนี่ยไฮเดรชันเบรกเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งไฮเดรชันเบรกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าทางด้านฟีฟ่าจะรู้เห็นเป็นใจกับเจ้าภาพหรือเปล่าให้มันมีเขาเรียกเป็นการเชิงพาณิชย์อ่ะ
0: ค
1: ือฟุตบอลอ่ะมันไม่ใช่กีฬาฟุตบอลของอเมริกาก็คืออเมริกันฟุตบอล
0: อ
1: ่ะฟุตบอลซ็อกเกอร์ที่อเมริกาเรียกกันหรือว่าคนทั้งโลกเรียกว่าฟุตบอลเนี่ยกีฬาฟุตบอลก็คือว่าความต่อเนื่องของเกมเนี่ยเรามีอยู่2ครึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันแบ่งเป็นควอเตอร์เกิดขึ้น
0: คล้ายอเมริกันเกม
1: ใช่ครับผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักกีฬาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องแล้วก็สภาพร่างกาย
0: ครับ
1: ไม่เกิดโรคต่างๆเช่นเนี่ยหลายๆคนเคยมีเกิดแล้วโรคหัวใจวายเกิดขึ้นคริสเตียนวิเซนมาร์ควีเรนโฟเ
0: อใช
1: ่หรือแม้กองหลังเดวิดเอสโตรีของอิตาลีเองก็ตามน
0: ะ
1: ก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมเข้าใจฟีฟ่าแหละว่ามันมีไฮเดรชันเบรกตรงนี้เกิดขึ้นเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ได้เกิดร่างกายมันฮีทจนเกินไป
0: ครับ
1: แต่พอดูบางเกมเนี่ยอุณหภูมิอากาศมันไม่ได้ขนาดนั้นนะพอมันเกิน30องศาเนี่ยโอเคนะ
0: เข้าใจได
1: ้พอเข้าใจได้แฟนบอลเข้าใจได้และมีหลากหลายสนามเช่นกัน
0: ครับ
1: นะที่เขาเรียกว่ามีการโห
0: ่
1: ประท้วงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันเรามองได้อย่างชัดเจนว่าทั้งเสียงบนตรงนี้เกิดขึ้นคำคอมเมนต์ภาควิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยฟีฟ่าเนี่ยจะเอาไปปรับหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยทำให้แล้วอีกอย่างนึงมันเป็นสิ่งที่ทำให้ซัพพอร์ตลูกประเด็นดราม่าซึ่งฟีฟ่าชอบนะประตูท้ายเกมอ่ะม
0: ัน
1: เป็นอะไรที่คือถ้าหลายๆคนได้ดูทั้งกีฬาอเมริกันเกมต่างๆเนี่ยมันจะมีความดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นเยอะ
0: ช่วงท้าย
1: ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างนึงที่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับนะมันยังไม่มี VAR

0: เกิดขึ้น
1: ครับ
0: ลูกที่เป็นปัญหาต้องเบ้นจำได้ไหมลูกที่เป็นปัญหาที่สุดอะทำให้ฟุตบอลโลกเนี่ยต้องมี VAR เนี่ย FIFA ต้องมี VAR รู้ป่ะลูกไหน
1: เท่าที่แบบผมท่านในหัวไวๆนะลูกแฟงแลมพาร์ด
0: นั่นแหละต้องเลยนั่นแหละมันก็นะมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นม
1: ัน
0: ก็สมควรที่จะมี VAR แหละก็มีโกลายมีอะไรเกิดขึ้นมีเทคโนโลยีต่างๆเต็มละแต่ตอนนี้มันมี VAR เกิดขึ้นล
1: ู
0: กตอนเช้าอย่างเช่นคู่โปรตุเกสกับฝรั่งไอ้โปรตุเกสกับ
1: โครเอเชียครับ
0: โอ้ชัดเจนลูกนั้นดราม่ากันถึงนะ
1: โอ้นานพอสมควรแล้วสำหรับตอนเช็ค VAR
0: ครับผมเกมยาวมากแล้วเกมมันหยุดบ่อยอะแล้วจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะว่าจะบอกว่าคนที่ดูบอลมานานเนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้สึกตะกิดตะขวงใจเพราะฟุตบอลมันเตะบ้าอะไรมันทดไป15นาทีอย่างเงี้ยมันเกินไปนะ
1: ใช่
0: มันเกินไปก็เอาพูดตรงๆแล้วกันการเบรกไฮเดชันเบรกเนี่ยเพิ่มไปแล้ว3นาทีแล้วก็บวกเพิ่มเติมอีกเนี่ยนักเตะทวงเวลาอะไรบ้างนี่ก็ถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยทวงเวลาเนี่ย FIFA ก็มีรูปแบบมาตรการจัดการแล้วใช่มั้ย
1: ใช่
0: เกิดขึ้นแต่ถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เวลาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 6-7 นาทีขั้นต่ำ
1: ใช่น้อยครั้งมากนะที่จะเห็นแบบทด2นาทีหรือ3นาทีที่แบบเคยเห็นเนาะ
0: น้อยๆๆ
1: น้อยครั้งมากครับแล้วต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ย Hydration Break กินเวลาพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลาเกือบ90นาที
0: ใช
1: ่โหก็นานอะแล้วมันมี2ครั้งเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง
0: แล้วทำให้เราเนี่ยได้ดูประเด็นดราม่าต่างๆลูกประตูดราม่าเนี่ยสำคัญมากยิงกันท้ายเกมประตูนาทีบาปอ่ะเออแปลกนะนาทีบาปยิงกันโหเยอะนะหลายเกมนะ 60-70% อ่ะเกมของฟุตบอลโลกที่ผ่านมา
1: ในรอบ32ทีมเห็นหลายแมตช์มากนะที่นาทีบาป
0: ใช่ครับตรงเบนคือมันดูแล้วเนี่ยถ้าเราดูเราเป็นคนดูฟุตบอลเนี่ยคือประตูแบบพวกนี้มันในโลกของฟุตบอลจริงๆอ่ะต้องยอมรับเลยว่ามันเราคงจะได้เห็นได้ยากหน่อยเพราะมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วเออมันดูแล้วตราตรึงมันดูแล้วโอ้โหมันเป็นดราม่าของฟุตบอลจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้มันดูเอ้ยมันเป็นอะไรที่เริ่มจะธรรมดาแล้วนะแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคแต่เหมือนทั้งเกมวันนี้เกมโปรตุเกสเนี่ยเจอกับทางด้านโครเอเชียครึ่งแรกเนี่ยถ้าใครได้ดูเกมเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับ
1: โอ้โหห้าดาวถึงแม้ว่าโปรตุเกสจะคุมเกมเนาะ
0: ครับผม
1: แต่โครเอเชีย
0: ไม่คือครึ่งแรกพี่ว่าง่วงมากนะ
1: เหร
0: อใช่แต่ครึ่งหลังมัน
1: ใช่ครึ่งหลัง
0: ก็โกรเอเชียใช่ครึ่งแรกก็เงียบกิ๊บครึ่งแรกคือแบบโอ้โหง่วงมากเลยแล้วผมตื่นเช้ามาดูโอ้โหลุงนี้นอนดีกว่าแต่คือก็พยายามข่มใจเออลองดูกัดฟันดูอีกหน่อยไว้เฮ้ยมันละเริ่มมันพอโครเอเชียออกนำอ่ะโอ้โหเกมเปลี่ยนเลยเกมสนุกขึ้นมาทันทีแล้วก็นั่นแหละโปรตุเกสก็โชคช่วยสิ่งที่เขาเรียกว่าก็เรียกว่ายังมีสมาธิและคอนเซนเทรตคริสเตียโนโรนัลโดก็สั่งหันจุดโทษไปได้นะแล้วก็ช่วงท้ายเกมอย่างที่ทราบกันรามอสก็โหม่งประตูชัยใช่ไห
1: ม
0: คือเกมฟุตบอลโลกต้องยอมรับในช่วงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยการยิงประตูท้ายเกมเนี่ยมันทำให้ก็เรียกว่าความดราม่าในเกมฟุตบอลโลกหรือว่าเกมฟุตบอลอ่ะมันค่อนข้างที่จะดูเนี่ยเขาสนใจที่จะเหมือนการดูทั้งเกมอ่ะมันไม่สำคัญแล้วม
1: ัน
0: กลายเป็นว่ามาเปิดดูบอลตอน10นาทีสุดท้ายด
1: ีกว่าม
0: ันจะเกิดคำนี้เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นซึ่งดูแล้วนะผมว่ามันมีความต่อเนื่องน่าจะเกี่ยวพันกับนี่แหละเรื่อง Hydration Break ด้วย
1: ครับก็โหแต่ว่าคู่โปรตุเกสก็เช็ค VR กันถึง4รอบเลยนะ
0: 4รอบก็กินเวลาเกือบ20นาทีอ่ะครับ
1: ใช่
0: เหมือนไปเอ็กซ์ตร้าไทม์ไปครึ่งนึงแล้วของเอ็กซ์ตร้าไทม์ช่วงต่อเวลาพิเศษ
1: ครับ
0: โอ้น็อกเลยสำหรับโครเอเชียโครเอเชียนี่เล่นดีเลยนะ
1: ใช่
0: แมตช์นี้เนี่ยเป็นโครเอเชียจริงๆที่เราเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนเพราะว่านักเตะหลายคนนะเมื่อตอนเช้าถ้าใครได้ดูกันเนี่ยลูก้าโมดิชมาเตโอโควาชิชเนี่ยโอ้สุดยอดจริง
1: ๆมาเตโอโควาชิชก็ยิงโดนเสาด้วย
0: ลูกนั้นที่ลุยไปอ่ะล
1: ู
0: กนั้นจะเป็นหมั่นน็อกในโปรตุเกสคว่ำเลยนะ
1: ใช่เพราะโมเมนตัมไปทางโครเอเชีย
0: โอกาสกลับมานี่ยากแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผมก็นั่นแหละเราก็พูดถึงประตูประเด็นเรื่องว่าทำไมถึงยิงกันท้ายเกมบ่อยก
1: ็
0: เนี่ยมีหลักเนี่ยสาเหตุที่เราหยิบยกมานะว่าก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับทางนี่แหละเรื่อง Hydration Break หรือเปล่า
1: ซึ่ง
0: นะครับผม
1: ก็มองไปที่ Hydration Break ก็มีส่วนสำคัญดูจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเนาะในการที่หลายๆคู่เนี่ยยิงช่วงครึ่งหลังหรือช่วงท้ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่อนข้างเยอะ
0: เยอะ
1: ๆครับก็เห็นได้จากในคู่ของทางด้านของเซเนกัลกับเบลเยียมอ่ะ
0: พูดถึงคู่นี้สุดยอดเลยคู่นี้ที่ต่อเวลา ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วใช่ไห
1: ม
0: ตรงเบนช่วงนั้นก็เป็นลูกจุดโทษนะ
1: ครับ
0: ที่ยูริโตลมองสังหารเข้าไปนี่ก็เป็นดราม่าเหมือนกันหลังจากเกมนี้เป็นไงสำหรับเซเนกาชุดนี้เรียบร้อย
1: เรียบร้อยคือต้องบอก11ผู้เล่นเขาก็ถือว่าแข็งแกร่งนะถ้าดูแบบผ่านตาเนาะ
0: ครับ
1: แต่พอเริ่มทัวร์นาเมนต์นี่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฟอร์มการเล่นเนี่ยแพ้ทั้งฝรั่งเศสนอร์เวย์แต่ว่ายังดีนัดสุดท้ายมาชนะอิรัก
0: เซเนกัลชุดนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็ใช้ผู้เล่นหลายๆคนนะจากฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆที่ผ่านมาตัวหลักๆเขาก็เนี่ยเป็นชุดที่เข้าชิงแอฟริกันเนชั่นครับ
1: ครับ
0: เมื่อช่วงต้นปีกับโมร็อกโกนะซึ่งได้แชมป์ไปแล้วแล้วก็โดนลิฟแชมป์เพราะว่าทำผิดกฎ
1: วอล์กเอาท์
0: นะเซเนกัลเดี๋ยวผมไปดูก่อนตัวผู้เล่นรู้สึกว่าคุณลิเบอรี่เนี่ยโชว์ฟอร์มเปื่อยนะเจอนอร์เวย์แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงอีกเลยคุณลิเบอรี่จริงๆเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะคุณลิเบอรี่นี่เป็นยอดกองหลังเมื่อก็ขึ้นชั้นเวอร์คลาสได้เมื่อประมาณเนี่ยต้นปี2020อ่ะ
1: อยู่กับนาโปลี
0: ก่อนโควิดอ
1: ่
0: ะเป็นหัวเร็วมากแล้วย้ายมาอยู่เชลซีรู้สึกจะได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วยมั้ง
1: ใช่ตอนนั้นมาพร้อมกับคายฮาวเว
0: ตแล้วก็เขาก็หนีไปเล่นในลีกซาอุมั้งเล่นกับอาร์มิราน
1: อาร์มิรานครับ
0: ครับผมนั่นแหละแล้วก็ไปเลยจริงๆอ่ะตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยมีโอ้กาน่าเกอินิซ่ากาน่าเกนี่กองกลางมากประสบการณ
1: ์ครับ
0: นะของเอเวอร์ตันใช่ไหมมีมาเน่โอ้โหมาเน่ก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ใช่
0: ของเขาหลายหลายคนนะผู้เล่นของเซเนกัลก็ถือว่ามากประสบการณ์อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้ทีมชุดนี้ไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่
1: ใช่รวมถึงตัวผู้เล่นสำรองเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นมาทดแทนได้ไหมพี่ปาล์ม
0: ครับผมจริงๆถ้ามองเรามองนะมันมีเอ็นดายของเอเวอร์ตันนะครับเอ็นดายซึ่งการลงเล่นฟุตบอลโลกใช่ครับเขาได้ลงเล่นฟุตบอลโลกจริงๆแล้วเนี่ยแมตช์แรกเนี่ยก็ได้ลงนะเจอฝรั่งเศสแต่ว่าลงแค่7นาทีแล้วก็ได้ลงอีกนัดหนึ่งกับนอร์เวย์นี่ไม่ได้ลงนะแล้วก็ได้ลงอีกนัดหนึ่งในนัดเจอกับอิรักแมตช์นั้นก็ทำประตูได้1ประตูแล้วก็แอสซิสต์ด้วย1ลูกเนี่ยจนได้อานิสงส์อะลงในแมตช์เจอกับเบลเยีย
1: ม
0: ซึ่งจริงๆแล้วนำก่อน 2-0
1: ใช่
0: ในเกมนะในเวลาปกติจนเนี่ยนาทีที่70 80กว่ามั้งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โดนยิงแซงจากใครบ้าง
1: ก็
0: น
1: ่
0: าเสียดาย
1: นาทีที่86โดนโรเมลูลูกาโกะ
0: ครับผม
1: โดนแล้วถัดมาแค่3นาทีโดนยูริติลมอง
0: โอ้โห
1: เ
0: นาะช่วงเนี่ยประตูท้ายเกมอีกแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ผมว่ามันเกมฟุตบอลมันมีอะไรที่มันยาวขึ้นอ่ะนะก็คือจากเตะปกติเนี่ย45นาทีเนี่ยจบแล้วจบเลยนะบางลีกเนี่ยเช่นลีกเยอรมันเนี่ยไม่ทดเวลาเลยนะนะชัดเจนมากใน15นาทีก็คือว่าคุณก็ต้องคอนเซนเทรตตรงนี้ให้เกิดขึ้นแต่สำหรับ FIFA ไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นไง มันมีการแท็กติกตุกติกอะไรมากมายก็เลยเอาตรงนั้นหยิบออกมาว่าเนี่ยมาทำให้เวลามันยาวขึ้นแล้วเนี่ยมันเลยมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นแล้วอีกทีมที่ได้รับอานิสงส์นี่ก็คือเซเนกัล
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็กลับบ้านไปแล้วแล้วล่าสุดก็มีข่าวใช่ไหม
1: ใช่ก็
0: ว่าเป็นไงบ้าง
1: มีข่าวเพราะว่าเหมือนมิดฟิลด์ตัวเก่งของเขาอย่างปั๊บเกเนาะพี่ปาล์ม
0: ใช่ครับ
1: ก็ประกาศรีไทร์ก็คือเลิกอำลาทีมชาติแหละ
0: ปั๊บเกนี่โอ้อายุยังน้อยนะ
1: ใช่เป็นมิดฟิลด์จากบียาเรอัลครับ
0: ครับ
1: ก็โพสทาง IG เนาะอำลาทีมชาติแต่ว่าข้อความเนี่ยมันค่อนข้างดูเดือดนิดนึง
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยขออำลาทีมชาติและจะกลับมาก็ต่อเมื่อทีมงานสตาฟโค้ชชุดนี้เนี่ยลาออก
0: อืมโอ้ชัดเจน
1: ชัดเจนว่า
0: ช
1: ั
0: ดเจนชัดเจนแน่นอน
1: กินตุ
0: เอาอีกแล้ว
1: ครับ
0: นึกว่าจะมีเกาหลีทีมเดียวมีเซเนกัลอีกแล้ว
1: มีเซเนกัล
0: ก็คือจริงๆนะฟุตบอลโลกเนี่ยพอผลงานไม่ดีหลายๆทีมเนี่ยก็เริ่มละเริ่มแตกกันละบางคนนี่ก็เนี่ยมีประเด็นดราม่าอย่างเงี้ยอย่างปาร์กเกเนี่ยปาร์กเกเนี่ยโหออกลูกดื้อเลยนะ
1: ใช่โหคือแกก็มีแนวยืนมั่นในตัวเองแหละ
0: นะอีโก้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเซเนกัลนะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็อย่างที่ทราบกันแน่นอนทีมแตก มันออกอาการมาอย่างนี้อย่างชัดเจนพอพูดถึงเซเนกัลทีมจากแอฟริกาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งนี้นะไปกันหมดแล้วโดยเฉพาะชาติแอฟริกาที่เป็นผิวสี
1: มใช่พี
0: ่แล้วแต่ละทีมเนี่ยเมื่อกี้ผมส่งน่าจะส่งไปให้น้องเบนซ์ดูนะว่าที่เรานั่งคุยเล่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ว่ามันมีทีมอย่า

0: ึกจะแพ้ให้กับทางด้านของ
1: ผมดูก่อนแป๊บนึงนะ
0: นอร์เวย
1: ์นอร์เวย์ใช่ๆแพ้กับนอร์เวย์ท้ายเกม
0: ใช่เกม
1: ท้ายเกมดีอาร์คองโก
0: ดีอาร์คองโก
1: ก็เช่นกันท้ายเกมไหม
0: ก็ท้ายเกม
1: เซเนกัลท้ายเกมไหม
0: ก็ท้ายเกม
1: เมื่อกี้ที่เราพูดกันโอ้โหซึ่งทำให้เราเนี่ยเราก็ทำกันบ้านนะก็น้องเบนก็คุยกับผมว่าพี่ปาล์มนักเตะผิวสีนะมีปัญหาไหมกับการบริหารจิตใจความนิ่งพ
0: อ
1: ให้อยู่ใน90นาทีแล้วคอนเซนเทรตกับเกมซึ่งทีมอย่างหลายๆทีมนี่ถูกนำขึ้นนำก่อนนะแอฟริกาใต้ชัดเจนขึ้นนำก่อนโคติบัวก็รู้สึกแป๊บหนึ่งนะโคติบัวรู้สึกว่าผมดูก่อนว่าวันนั้นนี่นะเจอกับนอร์เวย์เป็นอย่างไรบ้าง
0: รู้สึกว่าจะโดนนำก่อน
1: แล้วโดนนำก่อน
0: ใช่ก็แล้วก็มาตีเสมอจากอามัดยาโล
1: ใช่ๆนอร์เวย์แล้วก็มาประตูใช้จากฮาลันด์นะครับใช่ไห
0: ม
1: แล้วส่วนเดียของโกก็อย่างที่ทราบกันขึ้นนำก่อนเลยแต่นั้นเจออังกฤษโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆพายุบุกแคมบูยาพายุบุกแคม
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างเซนเนกัลเนี่ยนี่แหละก็มีหลายปัญหาเหมือนกันทำให้เราเนี่ยไปหาข้อมูลกันมาว่านักเตะผิวสีเนี่ยโดยเฉพาะแอฟริกานักเตะจากกาลาทวีปเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะที่เขาได้วิเคราะห์ออกมาว่ามีถึง1ถึง2 3มี4ปัจจัยหลัก
0: ๆครับ
1: ครับผมอ่ะเริ่มปัจจัยที่1เป็นไงบ้างน้อง
0: ปัจจัยแรกเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการคุมเทมโปตลอดทั้ง90นาทีของชาติจากแอฟริกาเนี่ย
1: ครับ
0: ดูจะไม่ได้ดีเท่ากับชาติยุโรปนี่คือสมอเป็นจุดปัจจัยสำคัญเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าดูจะแตกต่างจากชาติยุโรปพอสมควรในตลอดกลุ่มการคุมเทมโปตลอด90นาทีของชาติแอฟริกาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะใส่เต็มแม็กตลอดเลย
1: คือต้องยอมรับว่าทีมจากแอฟริกา
0: เ
1: ป็นทีมที่ค่อนข้างสภาพร่างกายเราต้องยอมรับเลยนะเขาไม่หมดนะ
0: ใช่
1: การที่เขาวิ่งหมดยากมากเพราะว่าอ่ะเราก็สังเกตได้จากกีฬาต่างๆอย่างเช่นเนี่ยกีฬามาราธอนนะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักคนผิวสีนั่นแหละนักกีฬาผิวสีที่ถือว่าประสบความสำเร็จมาถึงฟุตบอลเป็นไงต่อ
0: พอเป็นเรื่องของการคุมเทมโปเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องมาที่ในส่วนของความกดดันและความกดดันภายในเกมไงความกดดันภายในเกมยิ่งช่วงท้ายๆเนี่ยความกดดันมันก็มหาศาลเนาะ
1: ครับ
0: ก็ทำให้เขาบอกว่าเหมือนทำให้ผู้เล่นชาติจากแอฟริกาเนี่ยเริ่มตัดสินใจมีการตัดสินใจที่พลาดบ่อยครั้งมากขึ้นรวมถึงเกมรับของพวกเขาเนี่ยก็หละหลวม
1: พูดด้วยว่ารุนแรงแหละเราจะเห็นหลายเกมที่ว่ากองหลังหรือการตัดสินใจการออกบอลหรือขึ้นบอลอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาพอมีเขาเรียกว่าปัญหาตรงนี้ในการเนี่ยจ่ายบอลไม่สำเร็จเกิดขึ้นเนี่ยนักเตะเริ่มด่ากันเองละจะเห็นบ่อยมากนะครับนักเตะผิวสีท่าแฟนๆรายการหลายๆคนผมอยากให้เนี่ยสังเกตได้เลยว่าเป็นบ่อยมากสำหรับเนี่ยชาติแอฟริกาว่าทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสักทีนะ
0: ครับ
1: ซึ่งหลักๆก็เนี่ยความนิ่งแหละสมาธิแล้วก็อารมณ์การบริหารอารมณ
0: ์
1: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหาทุกๆครั้งในทุกๆหลายทัวร์นาเมนต์ถ้าใครจำกันได้นะครับฟุตบอลโลกปี2010เนี่ยมีชาติหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากฟุตบอลโลกครั้งนั้นจัดที่ทวีปแอฟริกาด้วยนะน
0: ั่
1: นคือกาน่าที่จะเตะในช่วงเช้าวันนี้แหละเราพูดเราโยงมาได้นะ
0: ก็โยงได
1: ้กาน่าเนี่ยยุคนั้นก็ถ้าใครจำกันได้ก็เนี่ยมีกียานอัสซามัวมีมิเกลเอเซียงนะยุคนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นแล้วก็เควินปรินซ์บัวเต็ง
0: ใช่
1: ยุคนั้นนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ประสิทธิภาพสูงเหมือนกันแต่ไปแพ้อุรุกวัย
0: ใช่
1: ไปแพ้ความเก่า
0: ช็อตที่เซฟมือของโซเลนไหมพ
1: ี่ยังตาตึงใจของน้องเบนอยู่นะ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับก็เนี่ยสุดท้ายที่สุดทีมจากกาลาทวีปก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีก็หลายปัจจัยก็ได้เรื่องความนิ่งแหละนะเป็น
0: ใช่
1: นะครับ
0: ทีมที่ดีสุดเนี่ยดูจะเป็นโมร็อกโก
1: โมร็อกโกโมร็อกโกนี่เขาเป็นชาติหนึ่งที่มีจุดเชื่อมต่อกับคาบสมุทรไอเบียคือยุโรป
0: อ
1: ยู่แล้วแล้วก็มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานกับทางด้านสเปนกับโปรตุเกส
0: ครับ
1: ซึ่งต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เขาก็เหมือนยุโรปไปแล้วล่ะโมร็อกโกอ่ะครับผม
0: ก็
1: นักเตะโดยส่วนใหญ่ก็ไปเกิดในต่างชาติดิมีช
0: ุ
1: ดหนึ่งนะครับผมในช่วงหนึ่งที่ไปเกิดต่างชาติหมดเลย
0: ก็เหมือนครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของโมร็อกโกไหมเพราะว่า11ผู้เล่นของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดในโมร็อกโกเลยนะ
1: ครับ
0: คือเกิดต่างประเทศหมดเลย
1: บัวดี้นี่ก็ฝรั่งเศสใช่ไหม บราฮิมดีอาส
0: สเปน
1: หลายๆคนนี่

0: าจะเป็นน่าจะนอกสกนอกโมร็อกโกหมดเลย
1: ครับ
0: ก็เป็นเขาเรียกโมร็อกโกยุคใหม่นะครับผมก็มีชาติไม่กี่ชาติหรอกส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละก็มีโมร็อกโกที่ผลงานดีที่สุดที่เหลือก็นี่แหละกาหน้าเมื่อปี2010โมร็อกโกก็ปีเนี้ยที่ผ่านมาที่รัสเซียที่กาตาร
1: ์2022
0: ครับผมแพ้ให้กับ
1: โครเอเชีย
0: โครเอเชียไปนัดที่3นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับทีมนะผิวสีที่เราได้พูดคุยกัน
1: ครับ
0: สำหรับใครที่คิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์ข้อความมาคุยกันได้นะครับผมอ่ะไปดูที่ข้อความหน่อยไหม
1: ได้ครับทางช่องทาง YouTube ก็มีแวะเข้ามาทักทายกันต่อเนื่องเนาะพี่ปาล์มก็มีทางด้านของคุณปาโมดครับคุณปาร์ค F1 ก็สวัสดีครับผม
0: บ
1: แล้วก็คุณนันทพงศ์อารครครับสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่เบนซ์ครับผมแล้วก็วิเวียนรอดบางสู้ๆครับก็แวะเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้เนาะไปจนถึงเวลาตีหนึ่งเลยครับก็อยู่กันยาวๆคืนนี
0: ้ใช่ก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาค่อยพรีวิวแล้วกันสำหรับ3คู่ที่จะลงเตะในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: ใน Facebook นะเดี๋ยวผมดูให้ Facebook ก็ว่าคุณกัญญวัฒน์บอกว่า Hydration Break เนี่ยควรมีเฉพาะครึ่งหลังก็พอครึ่งแรกเนี่ยเตะแป๊บเดียวเบรกละจริงๆเนี่ยมันก็เวลามันใกล้ๆกันแหละ20นาทีแต่ความรู้สึกของเราเมื่อเราดูนาฬิกาเนี่ยจริงๆมัน25นาทีป่ะ23นาทีม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: คร
1: ึ่
0: งน
1: ึ
0: งอ่ะแต่มันอยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการด้วยมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ขึ้นอยู่จังหวะเกมณตอนนั้นด้วย
0: แล้วเหมือนวันนี้เกมช่วงเช้าที่ผมดูอยู่อ่ะเหมือนโปรตุเกสอ่ะกำลังดีเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วไปโดนฮาริเชนเบรกไปกับบุก็เกมก็ดรอปลงมาเลย
1: ใช่
0: เนี่ยมันทำให้เกมความไหลลื่นอ่ะนะความไหลลื่นของเกมมันแบบมันขาดเสน่ห์อย่างนึงฟุตบอลมันไม่ใช่กีฬาแบบแท็กติกที่มันเหมือนอเมริกันเกมอ่ะที่มันต้องแบบอ่ะขอเวลานอกคือฟุตบอลมันไม่มีขอเวลานอกอ่ะ
1: ใช่
0: มันมีพักครึ่งให้คุณได้แก้เกมอยู่ละก็คือมี15นาทีอ่ะเตะ15นาทีมีถ้านักเตะบาดเจ็บโอเคมันก็มีเบรกแหละเพราะว่านักเตะบาดเจ็บก็อาจจะทดเวลาไป 3-4 นาทีโดยประมาณก็ว่ากันไปจบก็ปึ๊บเดี๋ยวนี้มันมี VAR เกิดขึ้นด้วยมันก็ยิ่งมากไปกว่านั้นอีก
1: ใช่
0: เนี่ยทำให้เกมฟุตบอลตอนนี้ทุกวันนี้พอมันมี Hydration Break บวก VAR ของเกมที่มันดุเดือดอีกโอ้โหฟุตบอลเนี่ยจากโทษนะครับจากประมาณแค่2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมง
0: เสร็จนี่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เป็น2ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีเกือบถึง2ชั่วโมงครึ่ง
0: นะโดยประมาณอ่ะครับซึ่งมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละมันเขาเอาเนี่ยอเมริกันเกมปรับประยุกต์เข้าไปทำให้ฟุตบอลดูดราม่าไหม
1: ก็เอาจริงแอบดูดราม่าคือถ้าพูดให้แบบว่าเห็นภาพนะพี่ปามคืออย่างถ้าดูบาสเนี่ยสมมติช็อตท้ายเกมนะช็อตท้ายเกมที่เป็นควอเตอร์4แล้วเหลือแค่10วิเน
0: ี
1: ่ยแล้วมีชาขอเวลานอกท
0: ำเอา
1: เพลย์สุ
0: ดท้ายเพลย์สุดท้าย
1: ใช่ขอสมมติวอริเออร์เจอคลิปแลนด
0: ์ครับ
1: คือแต้มวอริเออร์ตาม2แต้
0: ม
1: ถ้าบอกว่า1เพลย์แล้วขอเวลานอกเนี่ยสมมติยิงลง3แต้มปุ๊บกลับมานำ1แต้
0: ม
1: แล้วกลายว่าสมมติคลิปแลนด์เนี่ยขอเวลานอกเพื่อที่จะ
0: ครับ
1: มันทำใหผู้เล่นของวอลเลย์เนี่ยคูลดาวน์ลงมันเป็นฟิลนั้นแบบว่าผู้เล่นที่กำลังเครื่องติดเนี่ยก็กลายเป็นว่าคูลดาวน์ไป
0: นะ
1: เกมมันไม่ต่อเนื่อง
0: เกมมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันการจังหวะมันนะมันมีหลายสิ่งหลายองค์ประกอบเนี่ยทำมันลบเล้าทำให้ผมความต่อเนื่องของเนี่ยนักกีฬาจิตใจของนักกีฬาด้วยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญด้วยลดลงแล้วมันเกิดอะไรต่างๆมากมายเลยถามว่าดีไหมมันก็สำหรับเราเป็นคนดูมันโอเคนะแต่สำหรับฟุตบอลน่ะคนที่เคยดูฟุตบอลมาทั้งชีวิตมันโอ้โหเป็นอะไรที่ผมว่ารับไม่ได้แหละเพราะว่ากีฬามันจะเป็นวาไรตี้คือมันมีความเป็นดราม่าเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ผมเชื่อเลยนะพวกบอร์ดฟีฟ่าก็ชอบนะ
1: ใช่
0: เพราะมันขายได้ไง
1: ใช่
0: มันได้ไงมันขายได้แล้วมันทำให้เนี่ยการเกิดทัวร์นาเมนต์แบบนี้เห็นแล้วมันประสบความสำเร็จก็เลยเอากติกาแบบเนี้ยให้มันทันสมัยขึ้นให้มันดูแล้วมันเป็นดราม่าเนี้ยมันขายได้เขาก็เลยทำต่อเรื่อยโอ้กลายเป็นการไม่รู้ว่าเป็นเจตนาดีกับโลกฟุตบอลยุคใหม่หรือเปล่านะสำหรับฟีฟ่านะครับผม
1: คือก่อนหน้านี้ฟีฟ่าเขาก็ออกมาแถลงนะว่าไอ้ช่วงไฮเดชันเบรกไม่มีเชิงพาณิชย์นะหมายถึงว่าไม่ได้เห็นชอบกับทางเจ้าภาพแต่ว่าในช่วงไฮเดชันเบรกเราก็เห็นว่ามันมีสปอนเซอร์ครับพี่
0: โฆษณาแฝงเหรอ จริงๆก็เรียกอะไรนะ มันเป็นการหลับตาครั้งเดียวของฟีฟ่าให้กับเปิดช่องทางให้กับเจ้าภาพอย่างสามชาติอ่ะผมว่าเอาตรงๆอ่ะตรงๆอเมริกาเนี่ยทีมชาติ USA เนี่ยสหรัฐอเมริกานี่แหละเม็กซิโกอะไรนี่คงไม่เท่าไหร่หรอกเขาคงไม่ทำนะเชอร์มานิดไม่ได้เก่งอะไรเท่ากับสหรัฐอเมริกาหรอกนะดูแล้วเนี่ยน่าจะเขาได้เก่งแล้วเพราะว่าผมดูหลายช่องนะโอ้พักช่วงไฮเดรชันเมงนี่ทีวีเมืองนอกเขาพักโฆษณานะคุณคุณเบนเขาพักโฆษณาเลยนะหลายตัวด้วย
1: แล้ว3นาทีนี้มันได้หลายตัวเลยนะ
0: ใช่แล้วเวลาทองเลยนะแล้วเกมผู้ใหญ่คุณคิดดิมูลค่าเท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: โอ้โหแล้วระดับนี่มันไปทั่วโลกอ่ะโอ้โหนะครับผมสำหรับคุณนิพนธ์นันทมาบอกเสียดายเยอรมันน่าจะทำได้ดีกว่านี
1: ้
0: เยอรมันก็ล่าสุดนะเยอรมันก็ไปแล้วเรียบร้อย
1: คือตอนแรกสัญญาจะอยู่ถึงยูโรเนาะ2028
0: ชูรันเยอรมันก็เป็นโค้ชใหม่ที่จริงๆแล้วเนี่ยในก่อนฟุตบอลโลกจะเนี่ยคิกออฟเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นคนที่น่าจับตามองจะพาเยอรมันชุดนี้น่าจะไปได้ไกลเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้เล่นหลายๆคนตอนนี้ก็พร้อมมากเลยทีเดียวนะถึงแม้เขาจะไม่มีเขาก็มีนะกองหน้าที่ยุคใหม่ที่ถือว่ามาทดแทนยุคเก่าๆหรืออย่างไรยังมาไม่ทันโรเจอร์เบเน่นี่ยังไม่ได้ใช่ไหมทีมฮาร์แวร์ก็ไม่ใช่กองหน้า
1: เวลาไหมพี
0: ่คายฮาร์แวร์
1: นี่ก็ผลงานดีบ้างอาจจะไม่สม่ำเสมอผมมองงี้
0: อันดับดันไม่ถึงแน่นอน
1: อันดับจากสตุตการ์ด
0: มันก็เลยกลายมันไม่แต่ผมชอบเพลย์เมกเกอร์เขานะมูซิล่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแหละ

0: ล่าแล้วก็ฟอลเวียสก็ลงส่วนคนอื่นๆอย่างผมเสียดายโจชูคิมิช
1: ใช่พี่
0: ก็เป็นนิโคฟุตบอลเลยนะโจชูคิมิชแล้วก็เนี่ยประมาณนี้สำหรับเยอรมันผลงาน
1: ครับ
0: ไม่น่านะไม่น่าที่จะ
1: ไม่น่าไปเร็ว
0: บอลควาย
1: แล้ว
0: บอลควายนี่โหทีมนี้เล่นลับเหนียวมากนะครับผมน่าสนใจเหมือนกันนะบอลควายเขารอไปเจอฝรั่งเศส
1: ในรอบ32ทีมหลายคนเนี่ยเขามองว่าปารากวัยดูจะเป็นทีมที่
0: โนเนมที่สุด
1: ใช่พี
0: ่ปารากวัยโนเนมที่สุดโอ้โหจริงๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนักเตะเราอาจจะไม่รู้จักใครเลยรู้จักแค่ไม่กี่คนเอง
1: มิเกลอเมรอนนะ
0: มิเกลอเมรอนแล้วก็อันเนี้ยเอ็นซีโซที่อยู่ไบรตันใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละสองคนนั่นแหละที่เขาเรียกว่าแล้วก็กองหลังบุกบอเบเน่าแต่บอเบเน่าเนี่ยเขาไปไกลแล้วเมื่อก่อนเคยขาแข่งกับเวสต์แฮมผมชอบปีกซ้ายเขาอะกลางอะผมยาวอะเล่นดีมากการเลลัสป่ะที่ยิงไกลอะ
1: มียิงไกลใช่ไหมพี
0: ่เจอกับทางด้านใครแล้วยิงไกลเข้าอะเกมที่สองมั้ง
1: เกมที่สองจะเจอกับตุรกี
0: ใช่นั่นแหละยิงหมัดน็อกเลยอะยิงตั้งแต่ต้นเกมอะเข้า
1: อ๋อลูกนั้นยิงสวยมาก
0: แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสไตล์ลาตินเล่นอยู่ในแอตแลนต้ามั้งวันก่อนผมจัดน้องเจมส์บอกมาว่านี่แหละเล่นดีเล่นดีมากก็เป็น

0: นะครับผมประมาณนี้นะครับใน Facebook ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ทาง SMS อ๋อโอเคครับขอผลของสวิงเกอร์ดิวิชั่น1นอร์เวย์นะครับได้ๆเดี๋ยวดูให้ของสวิงเกอร
1: ์ของสวิงเกอร์ก็เป็นทีมจากนอร์เวย์เนาะ
0: นอร์เวย์นอร์เวย
1: ์ซึ่งนัด
0: นี้ของสวิงเกอร์นาทีที่39ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นนำซองดาวอยู่3ประตูต่อ1นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าสกอร์อัปเดตอะไรยังไงบ้างได้เลยครับ
1: ครับ
0: ก็ส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับ
1: รวมถึง Facebook และ YouTube ของ FM 99ด้วยครับผมก็แต่ว่าเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยไหมพี่ปาล์ม
0: ได้เลย
1: เป็นกิจกรรมของบริษัทอสมทครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับผมเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยสะกดง่ายๆเพียง cheer.mcord.net ครับเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตรMcord Superfan เนี่ยถูกสุดจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นก็จะรับไป10โหวตก็จะได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านของรางวัลใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan ครับจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและ Go Give Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทก็ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี
0: ้ครับ
1: ครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผมก็
0: เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เนี่ยถือว่ามีคนสนใจเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับกิจกรรมนี้ที่อสมทเป็นคนจัดนะครับผม
1: ก็อยู่ตลอดจนถึงนัดชิงเลย
0: นัดชิงนะ
1: ครับ
0: เราก็หวังว่านะจะเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งสำหรับแฟน FM99 แล้วก็แฟนอสมทนะครับผม
1: ผมยังอยากเล่นเลยนะพี่ปาล์ม
0: แ
1: ต่ว่าคนไหนเล่นไม่ได้
0: ไม่ได้สิโตมันจะเกิดความไม่โปร่งใสเกิดขึ
1: ้
0: นคนที่น่ากลัวที่สุดนะก็คือบิ๊กลีดของเราโปรดิวเซอร์ของ FM 99ของเราคนนี้นี่น่าสนใจมากความโปร่งใสเราเล่นแล้วเล่นเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนน่ารักน่ารักก็จัดรายการตอน11โมงก็นะพี่เจ๋งก็จัดกับน้องเปรมด้วยป่ะ
1: ใช่ครับ3คน
0: ติดตามทุกวันก็นะโยนให้ปุ๊บหายต๋อม
1: มันเล
0: ยไม่เขาฉีกจริงๆมันเป็นมุกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังถ้าใครได้ฟังช่วง11โมงเนี่ยกับพี่เจ๋งแล้วก็น้องเปรมแล้วก็คุณเอ็มเนี่ยคุณเอ็มเนี่ยพยายามที่จะไม่สนใจเขาเรียกฉีกมุกออกไปอีกด้านหนึ่งให้พี่เจ๋งนี่ต้องแบบเออเว้ยมันต้องปรับเข้าหาเอ็มไม่ใช่เอ็มไม่ใช่เอ็มปรับเข้าหาพี่เจ๋ง เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
1: ก็เป็นวิธีการจัดการจัดรายการแบบใหม
0: ่เขาเรียกว่าใครๆก็งงเลยนะครับ ครับผมเมื่อกี้พูดถึงทีมชาติฝรั่งเศสผมขอพูดคุยนี่ก่อนโปรตุเกสพอดีไปดูวันนี้ในเฟซบุ๊กอ่ะที่ผมส่งให้น้องเบนอ่ะ
1: ครับ
0: มันมีเส้นทางของทีมชาติโปรตุเกสแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยโปรตุเกสมันมาทรงเดียวกับยูโร2016เลย
1: ใช่
0: ซึ่งเออเว้ยแล้วมันมีภาพนึงเป็นภาพจอห์นสโนว์นะมันจะมีถ้าใครได้ดูเกมอัพโทรเนี่ยมันมากมันจะมีรู้สึกว่าซีซั่น4ซีซั่น5นี่แหละที่จอห์นสโนว์ต้องไปบุกลุยอยู่คนเดียวอะโดนเนี่ยข้าศึกลุมล้อมอะแล้วข้าศึกเนี่ยมันเป็นภาพแล้วก็จะมีธงชาติอย่างเช่นเนี่ย
1: โครเอเชีย
0: สเปนโครเอเชียใช่เขาบุกไปเขาต่อไปได้เป็นอะไรนะเป็นสเปนป่ะ
1: สเปนครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ถ้าผ่านเข้ารอบไปเนี่ยก็จะเจอกับฝรั่งเศส
0: 16ทีมสุดท้ายเจอกับสเปนถ้าผ่านสเปนไปได้เจออะไร
1: ฝรั่งเศส
0: ในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าผ่านไปได้เจออะไรอีกครับ
1: ถ้าผ่านไปได้เนี่ยถ้าข้ามไปรอบชิงเนี่ยมีโอกาสเจออาร์เจนตินา
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: คือสายโปรตุเกสมันแข็งมากนะพี
0: ่ใช่แต่ฟุตบอลยูโร2016เนี่ยเขาทำให้เห็นแล้วนะพี่ย้อนไปเลยแล้วกันในตอนนั้นอ่ะเมื่อ10ปีก่อนนะที่10ปีแล้วสูงไวมากเลย ก็คือว่าโปรตุเกสเนี่ยเล่นในรอบแรกเนี่ยเสมอทั้ง3นัดพร้อมหนักกว่านี้อีก

0: คือฟอร์มหนักกว่านี้อีก
1: โอ้โห
0: แล้วก็คือแบบในแต่ละแมตช์ที่ผ่านไปได้เนี่ยเจอโครเอเชียเหมือนกันแล้วไปได้ประตูชัยจากกวาโกเรสมาบางช่วงต่อเวลา
1: ใช
0: ่ผ่านไม่ได้แล้วคือแล้วก็สุดท้ายเข้าชิงนะ
1: ดู
0: ต้องเบนดูอยู่ปะ
1: ดูอยู่
0: ครับเจอทีมอะไรบ้างนะ
1: ก็รอบไล่ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไหมพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: คือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวฮังการีเนาะแล้วก็ไอซ์แลนด์กับออสเตรียแล้วเสมอ3นัดแต่ว่าเขาจบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ทีมจากโปรตุเกสครับ
1: ครับแล้วต้องบอกว่ารู้สึกว่าเจอโครเอเชียเนาะแล้วรอบรองรู้สึกว่ารอบ8หรือรอบรองเนี่ยจะเจอเวลซึ่งโรนโดเป็นคนมงถ้าจะไม่ผิดที่ผมดูนะ
0: ครับ
1: แล้วรอบชิงก็ทะลุรอบชิงมาเจอฝรั่งเศส
0: แล้วเกมที่เจอกับฝรั่งเศสนี่โอ้โหฝรั่งเศสชุดนั้นนี่คือตอนนั้นยังไม่มีเอ็มบัปเป้นะตอนนั้นเอ็มบัปเป้กำลังเรียกว่าเพิ่งทำบัตรประชาชนเพิ่ง15ปีมั้งตอนนั้น
1: กำลังเด็กเลยตอนนั้น
0: เด็กอยู่คือตอนนั้นก็กองหน้าเนี่ยก็จะเป็นพวกชิลูกองหน้านะครับผมแล้วก็เนี่ยอีกคนนึงอ่ะ
1: ตองตนเยสมัน
0: ใช่แล้วก็อังเดปีแอร์ชียักอ่ะที่ไปเล่นในเม็กซิโกอ่ะ
1: oh.
0: ตอนนั้นยังติดอยู
1: ่
0: แล้วก็มีเดวิดที่ปลายเย็ดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ครับผมแนวรุกป๊อกบาคู่กับกองเต้แดนกลางโหดูดีมากฝรั่งเศสชุดของเดชองยุคนั้นและเป็นเจ้าภาพด้วย
1: ครับ
0: สุดท้ายท้ายที่สุดก็แพ้ให้กับโปรตุเกส
1: แพ้ให้กับโปรตุเกสไป
0: โดนเจ็บด้วย 1-0
1: ก็ได้ประตูชัยจากเอแดงอ่ะในช่วงนั้นโอ้โห110กว่าพี่
0: ยิงไก่ใช่มั้ย
1: ใช่ก็ไม่นึกไม่ฝันนะเพราะว่าตอนนั้นผมดูต้องบอกตอนนั้นเป็นเวลาเกือบตีสองมั้งพี่แล้วผมดูเนี่ย
0: ครับ
1: โรนัลโดเจ็บนี่แทบร้องไห้แล้วนะแล้วเพราะเหมือนณตอนนั้นยุคเป็นยุคที่โปรตุเกสก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าณเวลานี้นะ
0: ใช่
1: แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เอาชนะไปได้
0: ไม่แน่นะทฤษฎีสมคบคิดอันเนี้ยอาจจะมีสิทธินะใครที่เชียร์โปรตุเกสอยู่นะครับอาจจะมีปาฏิหาริย์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
1: ครับ
0: หรือไม
1: ่
0: นัดหน้าเราเนี่ยถ้าผ่านสเปนไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วสำหรับโปรตุเกสเพราะฟุตบอลเนี่ยมันเป็นมดนะการแข่งฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยคุณไม่ต้องดีก็ได้ในแมตช์แรกเนี่ยไม่จำเป็นเลยแล้วทีมมันค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: เรื่อยๆเรื่อยๆผมว่านี่แหละน่าสนใจตรงนี้แหละโปรตุเกสจะเป็นทีมนั้นหรือเปล่าและจะเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยอย่างเช่นมาตรฐานสูงอย่างฝรั่งเศสไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วฝร
1: ั่
0: งเศสนี่ไปไกลแน่นอนถ้าไม่เจออุบัติเหตุทางฟุตบอลจริงๆนะแล้วก็อย่างอาร์เจนตินาโอ้โหคุณภาพเกมเขาสูงเกมลุกเกมรับต่างๆไม่ต้องห่วงแล้ว
1: อ
0: ังกฤษเนี่ยยังดูแบบดีเท่าไหร่สเปนอีกทีมนึงก็ถือว่าค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วประตูเกตเนี่ยเหมือนแมตช์วันนี้จะไปล่อแร่ทำท่าจะไปแล้วเจอโครเอเชียหลายๆลูกนะก็วันนี้ถ้าโครเอเชียมีโอกาสเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: และลูกที่ต้องยอมรับว่าลูกที่เปิดที่ลาฟาเอลเรียลเปิดให้กับรามอสโมงนี
1: ่
0: โอ้โหลูกนั้นที่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะ
1: ใช
0: ่โมงเข้าไปได้เพราะกองหลังสองคนไม่ขึ้น
1: ใช
0: ่สตูลาโลป่ะ
1: เป็นสตูลาโลกับยอร์โกกวาดิโอ
0: กวาดิโออ่ะผมว่าลงไปยังแบบตำแหน่งอ่ะการยืนตำแหน่งตัวเองยังมีปัญห
1: า
0: เพราะเพิ่งลงไป
1: ใช่
0: แล้วทำให้ตัวเองอ่ะคือแบบมันยังแบบภาวะพะวงอยู่อ
1: ่
0: ะตัวเองยืนตำแหน่งผิดตำแหน่งหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเขารับแน่นเสียดายวันนี้สมเสียดายจริงๆเลยโครเอเชีย
1: โครเอเชียเพราะจริงๆวันนี้ผมดูเขา
0: เสียดายเสียดาย
1: สู้ได้ดีนะครึ่งแรกเนี่ยเป็นเหมือนพี่ปาล์มบอกมันง่วงมากแต่สุดท้ายเนี่ยครึ่งหลังแล้วโอ้โหเปิดหน้าแรกใส
0: ่มันมากเกม5ดาวเลยครึ่งหลัง
1: ใช่แต่มันดราม่ามากเลยนะพี่
0: ดราม่าแล้วเกมมันโอ้โหผมยังขนลุกเลยเกมฟุตบอลมันดราม่าได้ขนาดนี้เลยมันแบบนี่ทำไมนะไฮเดชั่นเบรกก็จะดีมากเลยแล้วเกมมันนะมันซัดกันแบบไม่มีเบรกอ่ะมันมาก
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็ยูโร2016รอบ16เนี่ยโปรตุเกสเจอโครเอเชียเอาชนะ 1-0
0: จากกอริสมา
1: ใช่ครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายเอาชนะโปแลนด์
0: โปแลนด์ครับผมตอนโปแลนด์จะมีเลวานดอฟสกี้ด้วย
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วรอบรองเนี่ยเอาชนะเวลที่มีกาเรตเบล
0: โอ้ตัวนั้นถ้าจะไม่ผิดนะเวลในยุคปี2016ฟอร์มดีมาก
1: ฟอร์มดี
0: ครับ
1: ผมแล้วรอบชิงเจอฝรั่งเศส
0: ใช
1: ่ลุ่มดอน
0: ปฏิหาร10ปีอาจจะมี1ครั้งนะเบนนี่ใครจะไปรู
1: ้ครับก็ต้องรอดู
0: รอดูกันนะครับผมอ่ะไปดู YouTube หน่อยนี้มีใครเข้ามาพูดคุยอีกบ้าง
1: ครับ YouTube นะตอนนี้ก็ยังอยู่กับคุณนันทพงษ์เนาะก ขาบอกว่าฟีฟ่ายุคนี้มีซัมติงกับอเมริกาโดยเฉพาะทรัมป์พอสมควร
0: ก็น่าจะมีส่วนนะครับเพราะว่าเราดูฟุตบอลมันมีเกมการเมืองอ่ะ
1: อ
0: ย่างนี้มันมีพวกการเมืองเข้าไปสอดแทรกอยู่ในจริงๆมันมีมานานแล้วล่ะถ้าใครได้ดูภาพยนตร์หรือว่าได้ดูสารคดีอะไรต่างๆนะครับที่มันเป็นเขาเรียกว่าบนเนี่ย Over the Top อ่ะ On the Top OTT ต่างๆ Netflix HBO หรือว่าสารคดีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเขาก็เรียกว่าพึ่งพาอาศัยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเกิดขึ้นเพราะว่า FIFA ต้องยอมรับว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาใช้เงินเยอะจริง
1: ๆ
0: มันก็มาเจอสังชาติสหรัฐอเมริกามันก็ต้องตักตัวอ่ะมันมีไม่กี่ชาติในโลกนี้หรอกก็มีฝั่งอเมริกาที่ตักตัวได้แล้วก็ชาติอย่างตัวดอกกลางอย่างเงี้ยที่เขา
1: เงินถุงเงินถัง
0: เงินถุงเงินถังเนี่ยตักตัวได้อยู่แล้วพอเขาขบวนจากตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ไปตรงโน้นอีกก็ประมาณนี
1: ้คร
0: ับก็อย่างที่ทราบกันนะแล้วก็บอกว่าน้องจอกตอนนี้ฝนยังไม่ตกครับแต่ต้องยอมรับนะช่วงนี้เนี่ยเราก็เสียงนี่ถ้าคุณผู้ฟังแล้วอาจจะมีแบบนี่นะเสียงแบบบี้ๆจมูกบี้ๆเลยช่วงนี้ก็เป็นหวัดกัน
1: เสียงพี่ปาก็ขึ้นจมูกเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: หลายคนที่บริษัทอสมทก็โอ้เป็นหวัดกันเยอะพอสมควร
0: ผมว่ามันอากาศมันเปลี่ยนๆแล้วก็โดนฝนอะไรด้วยฝนมันบางช่วงนี้มันหน้าฝนจริงนะแต่บางวันกลางวันมันร้อนร้อนมากตกก็เนี่ยบ่ายๆเย็นๆแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วการมันเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยโอ้โหเราก็ปรับตัวยากแล้วตอนนี้เรานอนน้อยด้วยติดตามฟุตบอลไม่ทราบแฟนๆ FM 99เป็นเหมือนเราหรือเปล่า
1: ผมว่าหลายคนน่าจะเป็นนะ แล้วยิ่งลากตั้งแต่เช้ากลางดึกจนถึงเช้าเลยอ่ะ
0: ผมกลัวอย่างเดียวเนี่ยในช่วงพอจบฟุตบอลโลกไปเนี่ยการนอนของเราจะมีปัญหามากนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราเคยชินกับชีวิตเมื่อกี้เจอน้องเจมทันวิสิตอ่ะเขาบอกว่าเออมันก็นะตรงนี้เวลาการนอนมีปัญหานะ
1: ครับ
0: กว่าจะปรับตัวได้ดิโหสักระยะหนึ่งเลยนะ
1: เหมือนเราเปลี่ยนไทม์โซนการใช้ชีวิตเราพ
0: ี่ใช่ใช่ใช่นะเหมือนตอนนี้เราอยู่แถว
1: อเมริกา
0: แถวอเมริกาไงไม่รู
1: ้ครับ
0: ผมครับก็อ่ะ SMS
1: สวัสดีครับสวิตจะได้ลุ้นแชมป์โลกครับจากพี่ปูสระบุรี
0: โอ้สวิตเซอร์แลนด์ไปดูเส้นทางหน่อยสวิตเซอร์แลนด์
1: สวิตเซอร์แลนด์นี่เมื่อเช้าเอาชนะแอลจีเรียมาเนาะ
0: แอลจีเรียเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยโอ้เสียเวลามากเลยสงสารวันเวลาดีเมียเพชโควิดคือเขาคงใส่กับออสเตรียไปเลยอ่ะถ้าคุณมาอย่างนี้คุณให้อิหร่านมาดีกว่ามั้งคุณโอ้เล่นไม่มีอะไรเลยหือไม่อือกับสวิตเซอร์แลนด์เลยเล่นแบบเล่นห่วยมากคือบอลเหมือนมันหมดอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: บอลมันเหมือนนั้นบอลหมดผมดูอยู่นะยิ่งดูแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่น่าเข้ารอบมาเลยคุณ
1: คือดูไม่ค่อยมี impact
0: ใช่ครับคือพยายามแหละพยายามดัดเล่นเกมลุกให้มันโฟแต่สวิตเซอร์แลนด์มันเป็นบอลเก่าแล้วจริงๆเพชโควิดเนี่ยเขาเคยคุมทีมสวิตเซอร์แลนด์มาด้วยนะเขารู้ไส้รู้พุงเป็นอย่างดีแต
1: ่
0: ต้องยอมรับว่านักเตะของศักยภาพยังโอเคแหละผมเชื่อแต่อายุของลิอาชมาเลสเนี่ยมันจะสดแล้วก็ร่างกายจะรีคัฟเวอรี่ได้เร็วผมไม่เชื่ออย่างนั้น มันเป็นไปไม่ได้ละเพราะเขาแก่แล้วแล้วนักเตะโอ้โหหลายๆคนเนี่ยโหเล่นได้พอช่วงครึ่งหลังรู้เลยว่ามันพยายามที่จะเร่งอ่ะมันเร่งไม่ได้
1: ใช่
0: น่าเสียดายเนี่ยไปเหนื่อยกับแมนออสเตรียนี่แหละ
1: โอ้โหแล้วแมนนั้นมันก็จนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆนะพี่
0: อีหลานคงแช่งอยู่ครับ
1: แต่สุดท้ายมาเจอสวิตเซอร์แลนด์ก็ตามนั้นครับแพ้ไป 2-0
0: สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวไปดูนี่
1: รู้สึกว่าดีสุดจะอยู่ที่รอบ16ทีมนะถ้าที่ผมเคยเช็ค
0: ผมดูให้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเจอคนที่เข้ารอบระหว่างโคลอมเบียกับกาน่าที่จะเตะช่วงเช้าวันนี้เช้าวันพรุ่งนี้นะครับ 8:30 ซึ่งถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็จะเจอกับออสเตรเลียกับอียิปต์ใครที่ชนะไปได้แล้วก็อาร์เจนตินาและแคนเบอร
1: ์
0: ผมว่านี่ไปเจอต้องจะไปจอดครับจะไปจอดรอบไปทีมสุดท้ายนะดูสกแล้ว
1: เพราะว่าก็แข็งอยู่นะ
0: แข็งๆสวิตเซอร์แลนด์ตัวผู้เล่นหลักๆของเขาก็อย่างตอนเช้าเนี่ยผู้เล่นคนสำคัญก็มีบิลเอโมโลยังได้ลงนะแต่คนที่เล่นดีจริงๆคือกองกลางของเขาอะ
1: กองกลางของเขาก
0: องกลางผิวสีหน่อย
1: ผิวสีใช่ไหมพี่ปา
0: ที่เคยค้าแข่งในเยอรมันอ่ะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งเป็นทางด้านเดนิสซากาเรีย
1: เ
0: คยอยู่กัดปักครับแล้วก็เคยไปอยู่ยูเว่ด้วยพักหนึ่งเล่นดีมาก
1: ครับ
0: นิสกาเรียคือโอ้โหเล่นแบบคือกองกลางแล้วก็ปีกอะไรต่างๆของแอลจีเรียเนี่ยทำเกมลุกลำบากก
1: ็
0: ชาลีบี้แล้วก็มาซ่าเลยไม่มีบทบาทเลยมั้งครับผม
1: แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์อีกคนที่ผมชอบเป็นพิเศษคือโยฮันมันซัมบี้อะพี
0: ่มาซัมบี้เห็นหลายๆคนชอบนะจากไฟบวกอะนะ
1: ใช่ก็ทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไปแล้ว3ประตู
0: มาซัมบี้
1: ผมว่าเป็นกองหน้าที่ยังมีความเร็วนะ
0: มาซัมบี้ใช่ค่าตัวนี่ขึ้นปุ๊บปราดเลยมั้ย
1: ใช่โอ้โหก็ทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกว่าเล่นดีพอสมควรนะแล้วก็ผมคิดว่าหลายทีมน่าจะจับตามองเนาะสำหรับโยฮันมันซัมบี
0: ้ครับผม
1: ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเคยไปไกลสุดเนี่ยเป็นรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับผม
1: ครับซึ่งล่าสุดในปี2022ก็จบที่รอบ16ทีมสุดท้ายก็ต้องมาดูว่าสวิตเซอร์แลนด์กับทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เขาจะไปไกลแค่ไหนเนาะ
0: ครับผมมีคน650คนปูสระบุรีส่งมาบอกว่าสวัสดีครับสวิต26เกมหลังสุดนี่แพ้เกมเดียวแพ้กับเยอรมัน4-3นะครับจะได้ลุ้นแชมป์โลกครับผมนี่ไงเขาผมมั่นใจนะคือสวิตเซอร์แลนด์ก็เล่นบอลก็ไม่ถือว่าจะเล่นเกมลุกอะไรแบบมือหวามากมายแต่ระบบของเขาเนี่ยแน่นค
1: ือ
0: ต้องยอมรับว่าระบบแดนกลางอะไรมีการออกบอลขึ้นบอลที่ชัดเจน
1: ใช่
0: นะครับก็ถ้าเจอทีมใหญ่เนี่ยเกมรับเขาดีแน่นอนก็มีเนี่ยอาคารยี
1: ่อ่ะ
0: กับเอวีดี้อ่ะเซนเตอร์อ่ะแน่นแล้วโกก็เป็นโกเบลอ่ะ
1: ก็เป็นโกเบลอาคารยี่ก็อยู่อินเตอร์เนาะ
0: ใช่
1: ครับส่วนโกเบลยังอยู่กับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คือหลายคนเนี่ยก็อยู่ในทีมสโมสรระดับท็อปๆของ5ลีกยุโรป
0: โอ้กองแกร่งตาก็เป็นกองกลางมากประสบการณ์หมดเลยนี
1: ่กาเนชาก้า
0: ออสการ์เลียมยืนขวาเอาฟ
1: อ
0: ยเลอร์กับเลมูฟอยเลอร์ที่เขาเล่นอัตแลนต้า
1: ครับ
0: ยืนรู้กับซาก้าบวกกับคานิซาก้าที่ยอมรับโอ้โห
1: เก่าเกม
0: นะเก่านะ
1: เก่าเกมนะพี่
0: เก่าเล่นได้เล่นบอลได้เก่ามากแล้วก็ขวาเป็นเอนดอยซ้ายเป็นวากัสมันซับบี้ยืนต่ำนะครับเอโมโรยืนตัวเป้าโอ้โหเล่น 4-2-3-1
1: ใช่
0: เออถือน่าจับตามองเหมือนกันแต่มันมีลูกตอนเช้ามีอยู่ลูกหนึ่งอะลีเดอร์อะที่มันแปลโล่งๆอ่ะโอ้โหลูกนั้นทุเรศมากดีนะเกมมันขาด
1: เกมมันขาดยังพอ
0: ถ้าเกมไม่ขาดนะเกมจุดเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหนี่มันคงทรมานหัวใจตัวเองอ่ะแปลโล่งๆเป็นโอกาสผมว่าเนี่ยเป็นฟุตบอลโลกในครั้งนี้เขาน่าจะเป็นโอกาสทองที่สุดที่เราจะจับต้องได้อ่ะไปแปลให้มาโกใช่อ่ะไอ้ลูกของซีดานะมันก็จับเลยนะลูกนั้นแบบรับแบบติดหนึบเลยเพราะว่ามันแปลเข้าหาตัวซึ่งโอ้โหเราไปดูภาพช้าดีนะเกมมันไม่มีอะไรถ้าลูกนั้นนะเกมมันมีเขาเรียกว่าสกอร์มันยังไม่ขาดหรืออย่างไรเนี่ยโอ้โหเป็นดราม่าในโซเชียลมีเดียแบบไปอีกดาวแสนหน้าน่ะ
1: แฟนสวิตน่าจะให้คำอวยพร
0: ใช่คุณปูซาโรลีบอกว่าโอ้โหผมไม่ให้อภัยครับผมก็ประมาณนี้สำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในชั่วโมงแรกของเราตอนนี้ก็5:57 แล้วเดี๋ยวไปดู Facebook ก่อนมีใครส่งข้อความมาพูดคุยกับเราบ้างนะครับก็วันนี้ใน YouTube ก็ป่ะใน YouTube ครับคุณณัฐพรบอกว่าคิดถึงพี่เบนซ์มากครับ
1: คิดถึงเช่นกันครับแล้วก็เม็กซิโกดูเหนือกว่าสวีเดนนิดนึง
0: เม็กซิโกก็จะเจออังกฤษจริงๆเนี่ยคู่นี้เดี๋ยวเรามาพูดในชั่วโมงถัดไปแล้วกัน
1: ได้พี่
0: นะสำหรับเม็กซิโกกับอังกฤษนะครับผม
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้แล้วอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวดูในข้อความในนี้ก่อนใน Facebook นะ
1: เนี่ยจะมีคุณจรัชชนะกุลครับจรัชชนะกุล
0: มา
1: คิดถึงครับพี่ปาล์ม
0: ครับผม
1: ไ
0: หนนะ
1: FC พี่ปาล์มไหม
0: อ๋อแกเป็นเพื่อนพี่อุ๊กอิ๊ก
1: อ๋อ
0: 95แกก็ทำเนี่ยอยู่95ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ใช่คุณฝ้ายอ่ะขอ1-5จากพี่เบนซ์หน่อยครับ
1: โอ้โห
0: ฝ้ายอ่ะ
1: ยากเลยทีนี
0: ้หน่อยสิโ
1: ต High definition
0: จริงเหรอ
1: ไม่ค่อยหาเพราะซ้ำกับพี่ไปหยองเด็ด
0: จริงเหร
1: อครับ
0: คุณประสิทธิ์พันธนวาทินบอกสวัสดีครับก็อ่ะชั่วโมงแรกประมาณนี้ไหม
1: เดี๋ยวพักเบรกกันก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดย

0: พิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามาราศีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026มาร์เซโลบิเอลซ่าเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาร์เซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต
3: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: FM 99

0: ที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 0 นาฬิกา 8 นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live One Lokครับผมประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์และพี่ปาล์มศรีด่านครับ
1: ครับผม
0: ครับผมก็กลับมากันอีกครั้งในช่วงเบรกที่2เนาะ
1: เบรกที่2คร
0: ับ สำหรับรายการ99 Live One Lokแล้วก็กล่าวสวัสดีขึ้นวิทยุเครือข่าย41สถานีนะครับเครือข่ายของอสมทท
1: ั่วประเทศ
0: ใช่ครับก็อยู่กับพวกเรา2คนไปจนถึงเวลา 1 นาฬิกาก่อนการแข่งขันคู่แรกของคืนนี้จะเริ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เป็นคู่ระหว่าง
1: ออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: กับอียิปต์นะครับผ
0: ม
1: ซึ่งต้องยอมรับว่าคู่นี้ก็ถือว่าแฟนบอลชาวไทยก็เยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลแล้วกันพูดตรงๆเลยซาร่า
0: คิงโมโมฮัมเหม็ดซาร่า
1: จะรอดหรือเปล่าเจอกับยอดทีมแห่งฟุตบอลมาอยู่ในลีกมาอยู่ในทวีปเอเชียเฉยก็อยู่โอเชียเนียดีๆอยู่แล้วออสเตรเลียนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็อ่ะส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะครับที่4698-9899นะครับผมแล้วก็ Facebook ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับรวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับ
1: ครับก็เมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงนั่นแหละประเด็นต่างๆอย
0: ่
1: างเช่น Hydration Break อ่ะเมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาเยอะแยะเลยใช่ไหม
0: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นตรงกันเนาะ
1: เห็นตรงกันแหละประเด็นดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งมันผิดเพี้ยนไปฟุตบอลมันเสน่ห์ของฟุตบอลจริงๆแล้วเราทราบกันอ
0: ่
1: ะการเล่นดูเกมยาวๆ45นาทีไปเลยไม่มีอะไรมาขัดจังหวะใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยการมีโฆษณาในฟุตบอลเนี่ยประเทศไทยอ่ะเขายังด่ากันเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่ระดับโลกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโอ้โหมีที่ไหนมีการโฆษณาให้โฆษณาตั้ง3นาทีโถนะ
0: กลายเป็นลักษณะของอเมริกันเกมไปละ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับใครที่ไม่เห็นด้วยก็ส่งข้อความมาพูดคุยกัน
0: ใช่ก็อย่าส่งเข้ามาคุยกันได้
1: คุยกันคุยกัน
0: หลายประเด็นก็ถือว่าน่าสนใจเนาะในช่วงตลอดฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยโหมีหลายประเด็นที่น่าพูดถึงมากนะครับก่อนจะไปพูดถึงพรีวิวการแข่งขันคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสะกดตามนี้นะครับผม cheer.mcord.net ครับก็แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ราคาถูกสุดจะอยู่ที่20บาทเท่านั้นก็จะรับไป10โหวตครับก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรครับรางวัลใหญ่สุดจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan ครับจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5รางวัลถัดมาก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและโกลกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทเลยนะก็ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนแฟนๆ FM 99เนี่ยมาร่วมต้องบอกว่าร่วมลุ้นรางวัลใหญ่นะราคาต้องบอกรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้แฟน FM 99และอสมทเข้ามาร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกได้นะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่านะเราเข้ามาร่วมสนุกกันล่าสุดนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าคึกคักเป็นทีเดียวนะครับผม
0: ครับก็จนถึงนัดชิงเลย
1: นัดชิงนะยังมีเวลานะครับตอนนี้ก็วันที่4แล้วเข้าสู่วันที่4แล้ววันสุดท้ายวันที่20ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ20กรกฎาคมนี้ครับ
1: 6วันนะถือว่ายังมีเวลาสำหรับใครที่สนใจนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมก็ตอนนี้เมื่อกี้ผมเข้าไปดูในข้อความใน YouTube นะครับก็บอกว่าคุณแนทโปงบอกว่าอยากเข้า Facebook พิมพ์ว่าอย่างไรครับก็ FM 99ก็ได้ครับ Active Radio FM 99Active Radio ถ้าพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษดี
0: พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษน่าจะเจอเลยถ้าพิมพ์แค่ว่า
1: FM 99อ่า
0: ใช่ก็เจอเลย FM 99
1: ครับผมลองดูแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นไงบ้างยอดใน Facebook YouTube
0: โหก
1: ็ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดีย
0: ไทยเอาก็จริงๆต้องบอกว่า FM 99ช่วงนี้กลับมา
1: วงรายการเขารู้ว่าน้องเบนนี่คือทำเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับ FM 99ด้วย
0: ก็ใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันระบบออนไลน์ของ FM 99 Active Radio
1: ครับผมในก็ในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มทั้ง Facebook และ YouTube นะครับก็ proud to present เลยคนนี้ก็ถือว่ามาอยู่กับ99ครบ1ปีแล้วยังเนี่ย
0: เดือนหน้าเนี่ยจะครบ1ปีแล้วพี
1: ่เป็นไงบ้าง
0: ก็โอเคครับมีต้องบอกว่ามีในช่วงหลักปีที่ผ่านมาก็มีอีเวนต์ใหญ
1: ่ครับ
0: อย่างซีเกมส์รวมถึงฟุตบอลโลกอ่ะพี่ปามก็เก็บประสบการณ์สนุกดีครับ
1: สนุกดีน้องทำงานกับพี่เจมเป็นไงบ้างโอเคมั้ยน้องเจมทำพิเศษเนี่ย
0: อ๋อก็ได้รับคำแนะนำเยอะดีครับ
1: โอ้แล้วพี่เจ๋งอ่ะพี่เจ๋ง
0: ก็

0: ก็ให้คำแนะนำดีครับเป็นเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสแต่ของพี่เจมส์เขาจะมีเคสสตาร์ดี้เป็นตัวอย่างให้มีทั้งดีไม่ดีก็ปะปนกันไป
1: แล้วพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็ม
0: พี่เอ็มก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรครับ
1: ไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันเออโอ้ไปพูดอย่างนี้โธ่ขายแล้วด่าบ้าแล้วเดี๋ยวเจมันได้ยินให้มันไปแกะเทปให้เอ็มฟังอ่ะเนี่ย
0: เออไว้อยู่ฟังก็ได้แล้วพี่ตอนนี
1: ้เออเฮ้ยจริงเหรอมันฟังอยู่เหรอ
0: เมื่อคืนเขาฟังพี่
1: อ๋อจริงเหรอ
0: ครับ
1: โอ้มันไม่หลับไม่นอนนะเที่ยงคืนแล้วเมื่อวานจัดกันกี่โมงนะกับเจม
0: จัดถึงเที่ยงคืนครึ่ง
1: อ๋อ1ชั่วโมงครึ่งอ๋อเอ็มมันนั่งฟังด้วย
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีซัมติงอะไรกันหรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจเค้าเหมือนกัน
1: อื้อเรามาเมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาแหละเราพูดถึงทีมชาติอังกฤษที่จะเข้ารอบใน16ทีมสุดท้ายไปเจอกับเม็กซิโก
0: ครับ
1: ที่สนามเอสตาก้าเอสเตก้าไม่เอสเตก้าคือมันมีประเด็นตรงนี
0: ้ครับ
1: อย่างที่ทราบกันประเทศเม็กซิโกเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ในทวีปก็เรียกอยู่คนกลางเคปแหละอเมริกากลางอเมริกากับจะอะไรกลางนะ
0: รู้สึกจะเป็นกลางพี
1: ่เม็กซิโกเนี่ยอยู่อเมริกากลางอยู่ใต้สหรัฐอเมริกานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประเทศเม็กซิโกเนี่ยอย่างที่ทราบกันเมืองหลวงเขาเม็กซิโกซิตี้
0: อ
1: ่ะตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล
0: 2,200 เมตร
1: โอ้โห 2,200 เมตรนี่ก็ประมาณ2กิโล
0: 2กิโล
1: 2กิโลนี่ถือว่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนถ้าเปรียบเทียบกับดอยอินทนนท์ดีกว่าเปรียบเทียบดอยอินทนนท์นะ
0: ดอยอินทนนท์เนี่ย
1: สูงเท่าไหร่ต้องเวียนเดี๋ยวดูหน่อยนะ
0: ได้ครับ
1: ถือว่าสูงนะครับซึ่งมันมีเรื่องปัญหาอยู่แล้วอย่างใครที่ดูฟุตบอลหรือว่าแฟน FM 99จะรู้ดีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการหายใจซึ่งทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมพูดตรงๆแหละน่าจะมีปัญหาเลยทีเดียว
0: ก็ความสูงของอัสเตก้า 2,200 เมตรสูงจากน้ำทะเลนะครับส่วนดอยอินทนนท์เนี่ยอยู่ที่ 2,500 เมตร
1: โอ้โหมีส่วนนะอากาศมันจะเบาบางอ่ะ
0: คือเหมือนเราไปเตะเหมือนอังกฤษไปเตะบอลอยู่บนดอยอินทนนท์แล้วก
1: ันสมมุติอย่างนั้นเลยนะชอบชอบชอบอ่ะเบนจริงเออไม่เขาเรียกว่านักกีฬาเนี่ยมันจะมีปัญหาในการหายใจซึ่งก็ผมไปดูแหละจากสื่อต่างประเทศและหลายๆคนแหละเขาสรุปมาว่า60นาทีแรกเนี่ยอังกฤษน่าจะสู้ไหวแต่พอเข้าสู่30นาทีสุดท้ายหรือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะเรื่องสภาพร่างกายอ่ะ
0: ด้วยอากาศค่อนข้างเบาบาง
1: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งของอังกฤษในชุดนี้นะเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเขาก็โอเคอยู่หลายครั้งที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันในครั้งนี
0: ้อ
1: ย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งมั้งที่มาเก็บตัวที่ไปเขาไปพักแถวเท็กซัสปะ
0: อังกฤษใช่ไหมครับ
1: หรือแคลิฟอร์เนียผมไม่แน่ใจนะเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้ในการรับมือก็คือเอาเนี่ยเตะเสร็จเมื่ออบร่างกายเก็บเนี่ยฝึกซ้อมเสร็จเนี่ยเอามือเนี่ยไปจุ่มในน้ำเมื่อตอนนั้นตอนฟุตบอล
0: ช่วงเกมอุ่นเครื่องเลยพี่
1: ใช่
0: ครับก็เป็นการรักษาอุณหภูมิร่างกาย
1: ใช่
0: ตอนนั้นรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสูงแต่หลัก30ได้นะพี่
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วการเจอกับเม็กซิโกในครั้งนี้ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับอังกฤษอ่ะเพราะว่าไปเจอกับบรรยากาศของเอสเตก้าเนี่ยโห
0: บรรยากาศต้องบอกว่าอย่างเกมพี่ที่เปิดคนเต็มสนามแล้วเป็นสีเขียวหมดเลย
1: มันมนขลังอ่ะเป็นสนามที่ต้องยอมรับว่า มันมีอะไรที่ดูแล้วโอ้โหขนลุกซึ่งอังกฤษเนี่ยผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าโดนลูก Hand of God ที่สนามนี้ด้วย
0: ใช่ก็ปี1986
1: ใช่ครับผมซึ่งนะใครที่เป็นแฟนทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าคุณเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนนะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันแต่ผมเชื่อการเจอเม็กซิโกมันไม่เป็นอะไรที่ยากแน่นอนเพราะว่าถ้าใครได้ดูเม็กซิโกตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับคือการเล่นเกมรุกที่รวดเร็วฮาเบียร์กิเน่เนี่ยคือเปิดเกมมาปัจฉดะเลยเปิดเกมรุกใส่กับทีมคู่ตรงข้ามโอ้โหคือเล่นเกมรุกบีบเร็วเอาฟุตบอลมาเล่นให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำเกมรุกเพื่อยิงประตูให้ทีมออกขึ้นนำก่อนเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะผมว่าอังกฤษนั่นแหละตูเคิลน่าจะมีมาตรการเทคนิคต่างๆเพื่อรับมือกับฮาเบียร์กิเร่โอ้เคี่ยวมันแน่นอนสำหรับคู่นี
0: ้แล้วเม็กซิโก4นัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่เสียประตูเลยนะพ
1: ี่ใช
0: ่โหก็ยังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ถือว่ายอดเยี่ยมอีกหนึ่งทีมเลย
1: การเจอเกาหลีใต้แมตช์นั้นที่น่าจะดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ที่สุดในการเสียประตูนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่เส

0: เสีย
1: ก็ไม่เสีย
0: ไม่เสียนะโอ้เม็กซิโกเขาถือว่าตอนนี้ยังยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุกราอูคิวิเนสตอนนี้คือว่าท็อปฟอร์มมากแล้วก็กิโยเนสที่เล่นเส้นอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะเป็นดาวสันโวของลีกซาอุอ่ะ
1: ใช
0: ่สุดยอดมากนะคนนี
1: ้ยิงเยอะกว่าโรนโดในลีกซาอุแล้วโหต้องบอกสปีดเนี่ยเร็วมาก
0: เร็วๆสปีดต้นเร็วมากแล้วการสับกายการยิงประตูอะไรต่างการยิงดูว่าลูกตรงกรอบแล้วทิศทางดีด้วย
1: ลูกแรกที่ยิงใส่ลูกแรกเนี่ยที่เขายิงในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ยิงสวยมากเลยนะ
0: ครับ
1: เม็กซิโกเนี่ยนะ32ทีมสุดท้ายเจอเอกวาดอร์ลูกแรกเป็นกิโยเนส
0: ก็
1: โหลูกนั้นยิงคมมาก
0: ครับผม
1: ก่อนที่ลูก2เนี่ยจะได้จากทางด้านของลาอุนกิเมเนส
0: ครับผม
1: ก็เป็น2ผู้เล่นที่ต้องบอกว่า2สตาร์หลักของเม็กซิโกเลยก็ว่าได้ใช่
0: ผมชอบกองกลางเขาอีกคนนึงอะอัลวาโดเป็นคือทั้งจริงๆเนี่ยเขาเป็นตัวรุกแหละแต่ศักยภาพของเขานี่ถือว่าโอ้โหในทัวร์นาเมนต์เนี่ยทั้งรับทั้งรุกเลยนะเล่นดีเป็นอย่างมากเป็นหัวใจห้องเครื่องของเม็กซิโกอย่างแท้จริงและอีกคนหนึ่งดาวรุ่งที่ซอลตันอิบราฮิมูชต้องยกย่องเลยอ่ะเด็กดาวรุ่งวัย17ปี
1: ครับกิลเบโตโมรา
0: จริงๆกิลเบโตโมราเนี่ยถูกจับตามองตั้งแต่ฟุตบอลครับโวลคัพเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วที่เขาเล่นให้กับต้นสังกัดอ่ะ
1: ครับ
0: จนเนี่ยมาถึงฟุตบอลโลกในครั้งนี้แหละครบรอบ1ปีพอดีตอนนั้นเขาอายุแค่16ปีเองตอนนั้นโดนจับตามองว่าเขาด้วยอายุแล้วก็ความสามารถทักษะต่างๆเนี่ยมันเหนือเด็กเหนือกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปจนตอนนี้เนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า1ปีผ่านไปเต็มเนี่ยเขากลายเป็นกำลังสำคัญให้กับเม็กซิโกที่จะเจอกับอังกฤษเนี่ย
1: ครับ
0: ดูด้วยว่าอังกฤษอ่ะจะต่อก่อนได้หรือเปล่านี่ต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษเจอกับคองโกก็เกือบเอาตัวไม่รอด
1: ใช่โอ้โหแล้วโดนนำก่อนด้วย
0: อังกฤษเนี่ยโอ้โหจริงๆนะเจอกับคองโกแต่คองโกเขาอย่างที่ทราบกันแหละสภาพร่างกายเขาดี
1: ครับ
0: สภาพร่างกายเขาดีแล้วก็เสียดายอย่างนี้คือนะการต้านอังกฤษโอ้โหแฮร์รี่เคนใครจะไปรับมือแค่แฮร์รี่เคนไหวช่วงนี
1: ้ใช
0: ่โอ้โหอะแล้วว่ากันคู่นี
1: ้ฟอร์มลิเคนตอนนี้เนี่ย
0: เออเป็นไง
1: ร้อนแรงมากพี่
0: พูดถึงแฮร์รี่เคนไปดูตารางดาวสันโวกันหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: ไป
1: ก็ตารางดาวสันโวล่าสุดเนี่ยเป็นคิลิอันเอ็มบัปเป้ครับนำร่วมกับลีโอเนลเมสซี่ที่6ประตูครับส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นแฮร์รี่เคนครับมีทำไปแล้ว5ประตูร่วมกับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์
1: ส่วนรองมาจะเป็นอุสมานเดเมเล่ครับร่วมกับวินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่4ประตู
0: โอ้ยาสบาวนี่ทำท่าทำเป็นเล่นนะทำท่าเหมือนจะไม่ยิงนะในรอบแรกอ่ะ
1: ใช
0: ่มาเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ธรรมดาเหมือนกันนะยาสบาว
1: แล้วนัดแรกเขาเงียบไงพี่30นาทีแรกไม่สัมผัสบอล
0: โอยาสบาวเป็นหน้าต่ำผมชอบเขาเล่นนะแล้วเขาถนัดทั้งซ้ายทั้งขวา
1: ใช่พี
0: ่ซ้ายขวาเลยนะแต่เขาไม่ใช่เป็นกองหน้าที่แบบแล้วด้วยสเปนอ่ะพันธุกรรมของสเปนหลังๆในช่วงหลังอ่ะเขาไม่ใช้กองหน้าตัวเป้าอ่ะมันทำให้สิ่งที่เขาเป็นปัญหาอย่างนึงแหละผมว่าถ้าการไปเจอทีมใหญ่ๆอย่างฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ใช่
0: การพักบอลมันจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าการลำเลียงบอลของเขามันโอเคอยู่แล้ว
1: มันโอเคแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ก็สเปนขาดกองหน้าที่เป็นแบบกองหน้าธรรมชาติเนี่ย
0: เขาไม่ใช้ด้วย
1: ใช่
0: ผมว่าเขาไม่ใช้งานคือ ด้วยแผนของเดลาฟอนเต้อ่ะเขาไม่ใช้ด้วยคือบอลมันทุกการมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เดวอสเก้ทำมั้งแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นต้นมาเลยไหลมาเรื่อยตั้งแต่ลุยเอนริเก้โรเบเตกีเอโร่และเป็นเดลาฟอนเต้นี่แหละเข้ามาทำก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทรงเนี้ยคือไม่ใช้กองหน้าตัวเป้ามีก็ไม่ใช้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมว่าคงน่าจะเป็นการต่อบอลการอะไรต่างๆแหละการโซน
1: อ
0: ะโซนในเกมลุกอะครับ
1: ด้วยสไตล์บอลสเปนด้วย
0: บอลสเปนบอลสเปน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ดาวซันโวก็ประมาณนี้ครับก็คิลิอันเอ็มบัปเป้กับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่ายังฟอร์มร้อนแรงเนาะ
0: ร้อนแรง
1: รวมถึงแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนตอนนี้เนี่ยก็ทำลายสถิติรู้สึกว่าจะทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่13ประตูก็ทาบสถิติเปเล่แล้ว
0: โอ้ก็อย่างว่านะฟุตบอลโลกสมัยใหม่มันแมชมันเพิ่มขึ้นก
1: ็
0: โอกาสที่จะทำประตูผู้เล่นต่างๆเนี่ยก็เยอะขึ้น
1: ใช่
0: ครับก็แซงนักเตะตำนานหลายๆคนอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับผ
1: มก็ประมาณนี้สำหรับแฮร์รี่เคนเนาะ
0: แฮร์รี่เคน
1: โหแล้วลูกที่ยิงใส่เดียร์คองโกประตูที่2เนี่ย
0: มันได้เกม ฟีฟ่า

0: นะ
1: ใช่
0: เหมือนเกมเลยนะ
1: กด R1 L1 แล้วกดสี่เหลี่ยม
0: เหมือนบอลมันหมุนมุกอ่ะแล้วก็แบบคือเขาเรียกว่าว่าไม่พึ่งใครแล้วว่าไม่พึ่งใครแล้ว
1: ใช่
0: โซโล่เดียวเลยอ่ะแล้วก็ยิงไปหลุดปุ๊บไปแล้วยิงโอ้ยิงเข้าคอจังหวะนั้นรู้เลยว่ามันพึ่งใครไม่ได้แล้วต้องวันแมนโชถึงจะนะทำให้อังกฤษขึ้นนำฮ่องกงแล้วก็ปิดเกมไปได้2ประตูต่อ1นะ
1: ก็เป็นสัญชาตญาณกองหน้าเนาะ
0: ถูกของจริงแฮร์รี่เคนนี่โหผมว่าเขายังมีโอกาสอีกนะที่จะพีคไปอย่างเงี้ยอีกหลายฤดูกาลถ้าเขาดูแลสุขภาพเนี่ยร่างกายของเขาไปได้เรื่อยๆครับประมาณนี
1: ้ครับแล้วผมเช็คสถิติของแฮร์รี่เคนทำประตูทั้งสโมสรกับทีมชาติฤดูกาลนี้นะพี่73ประตูตามหลังเมสซี่รู้สึกว่าแค่11ประตูเท่านั้น
0: ใช่
1: เมสซี่เคยทำไว
0: ้ต่อหนึ่งฤดูกาลใช่ไหม
1: ใช่ใช่ต่อหนึ่งฤดูกาล
0: แซงโดไปแล
1: ้
0: ว
1: แซงโดแล้วก็ตามหลังเมสซี่ประมาณ11ลูกมั้งครับถ้าจำไม่ผิด
0: 82
1: หรือ83
0: ประมาณนี้สำหรับเรียวเดอเมสซี่น่าจะไม่

0: ไปบอกออกหาผลบอล นะครับอ่ะผมอัปเดตอีกครั้งนะครับสำหรับลีกนอร์เวย์นะครับตอนนี้เนี่ยคงสวิงเกอร์เนี่ยนำซองดาวนะครับซองกันดาว5ประตูต่อ1และอยู่ในนาทีที่568แล้วเหลืออีก20นาทีเดี๋ยวงั้นเราอัปเดตเรื่อยๆแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ก็น่าจะขาดละอีกคู่นึงลูฟอสครับเสมอกับสตรอมเมนอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็แรนเฮมสตาร์เบกบุกมานำแรนเฮมนะครับ20นาทีที่26นะครับ1ต่อ0
1: ครับผม
0: ประมาณนี้
1: ส่วนทางช่องทาง Facebook จากคุณบอพิษครับสวัสดีครับจากพัทยา
0: โอ้
1: ก็หลายจังหวัดเนี่ยก็น่าจะได้ยินวิทยุเนาะวิทยุ FM 99
0: ครับ
1: ต้องบรรยายสดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลา 5:00 เนาะสำหรับเครือข่ายภูมิภาค41จังหวัด
0: เออ
1: 41เครือข่าย
0: 41เครือข่ายนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยก็เนี่ยมีใครหลายๆคนเหมือนกันนะถ้าไปดูใน YouTubeเขาบอกว่ามีแต่เสียงภาคทำไมไม่มีเสียงถ่ายทอดบ้างครับอ๋อเดี๋ยวยังไงปรับรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าทางใน YouTube เขาได้เอาลงหรือเปล่าแต่ปกติมีนะถ้าในเสียงทางวิทยุวิทยุผมได้ยินว่ามันมีอยู่แต่ถ้าเกิดทางด้านในสื่อออนไลน์ผมไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาเรื่องกับลิขสิทธิ์หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวนะผมเช็คอีกครั้งกับน้องเจมส์ทางวิสิทธิ์แล้วกัน
1: ครับ
0: ครับผมเป็นรู้ไหม
1: ถ้าปกติขึ้น99เนี่ยจะเป็นบรรยายสดแต่ว่าภาพ
0: แอมเบียนแอมเบียน
1: เป็นแอมเบียนใช่เป็นแอมเบียนบรรยายภาษาอังกฤษเท่าที่ผมได้ยินใช่ครับแต่ว่าพวกภาพนี้เอาขึ้นไม่ได้
0: เพราะภาพไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ภาพมันเป็นลิขสิทธิ์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: กราบผม
1: อืม
0: แล้วก็มีใครอีกเนี่ยที่มาจากก็บอกว่ามีฟังจากภาคใต้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยหลายไกลแล้วขอบคุณเข้ามาพูดคุยกันใน YouTube บ้าง นะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย
1: โอ้ก็อยากฟังพี่ปาบรรยายสักคู่ครับ
0: อ๋อ YouTube เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เดี๋ยวฟังน้องเจมก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวน้องเจมเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนเดี๋ยวน้องเจมเนี่ยคู่แรกเนี่ยระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต
1: ์
0: น้องเจมก็จะได้บรรยาย
1: ครับ
0: กับเขาเรียกว่าเป็นบรมอาจารย์ของเขา
1: ใช่คร
0: ับ คนแรกในวงการสื่อมวลชนดีกว่า
1: อืม
0: นะเป็นเหมือนกับเนี่ยครูบาอาจารย์เลยสำหรับน้องเจมส์ธันพิสิทธิ์กับพี่บีแหลมสิงห
1: ์ใช่
0: คู่นี้ก็เขาเรียกว่าเขาเรียกไม่รู้ว่าสิทธิ์จะล้างครูหรือเปล่าเปล่าไม่น้องเจมส์เขาเป็นคนกตัญญู
1: เขาเคยเข้าร่วมรายการรู้สึกว่า7ปีที่แล้วพี
0: ่เขาจัดรายการด้วยกันออนไลน์เมื่อกี้ที่เราสอบถามเขาแล้วแหละ
1: ครับ
0: ก็จัดรายการด้วยกันจนวันหนึ่งก็ฝันที่เป็นจริงนะก็ได้มาบรรยายคู่กันระหว่างน้องเจมส์ธันพิสิทธิ์กับพี่บีแหลมสิงห์เดี๋ยวติดตามฟังกันได้
1: ใช่ครับ
0: อีกครึ่งชั่วโมง
1: ใช่
0: ผม
1: เป็นคู่ระหว่างออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเห็นพี่เบนซ์บ่อยมากครับพี่เบนซ์สู้การสู้งานมากครับนี่ พี่เบนซ์นี่สุดยอดครับก็เรียกว่าโอ้โหก็ทำหลายๆหน้าที่นะ
1: คร
0: ับ ก็สู้ๆต่อไป
1: ขอบคุณครับพี่ปาล์มก็จริงๆช่วยพี่เจมเขาด้วยคร
0: ับ อ๋ออุ้ยโอ้โหนี่สุดยอดนะคุณเนี่ยปากหวานเหมือนกันนะใช้ได้อยู่เป็นระหว่างนี้ลุ้นพี่อ๋อพี่ไหมรอบ3วิมเบิลดันนะครับผมอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เหมือนน้องเจมเขาช่วงเราพักเบรกนี่อัปเดตอยู่มั้งในวิมเบิลดันเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับผม
1: ได้ครับ
0: เม็กซิโกรับเหนียวรุกไวใช่แล้วก็ลุ้นให้เคนยิงเยอะๆนะครับใช่เม็กซิโกเล่นบอลเร็วครับเล่นบอลที่ใช้พลังงานเยอะมากสำหรับเม็กซิโกยุคนี้จริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็สังเกตดีๆนะถ้าเขามันจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนี่ก็พี่ก็คุยกับเพื่อนๆแหละก็ในการดูเกมเม็กซิโกถ้าเกิดยิงไม่ได้เกมมันตื้อ
1: เกมตื้อ
0: พลังเขาจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าเขาใช้พลังงานเยอะอ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงสำหรับเม็กซิโกในเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูในการเกมที่เจออังกฤษอ่ะผมว่าอังกฤษคงมีนี่แหละแท็กติกอันนึงอ่ะกลยุทธ์อันนึงของตูเคิลอ่ะที่รับมือกับเม็กซิโกในตรงนี้นะ
1: ครับใช่ก็ต้องรอดูกันสำหรับคู่เม็กซิโกอังกฤษ
0: ครับ
1: ครับส่วน YouTube ก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่องแชทส่วน Facebook เนี่ยก็มีทักทายเข้ามาครับพี่ยุทธกับน้องส้มสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับผมว่าน่าจะใช้การหยุดเวลาเหมือนฟุตซอลน่าจะดีครับอ๋อหมายถึงฟุตบอลถ้าเปลี่ยนจากไอ้นับเวลาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นหยุดเวลาเหมือนฟุตซอลจะโอเคไหม

0: จริงๆเนี่ยฟุตซอลมันเหมือนบาสเกตบอลนะซึ่งฟุตบอลสนามใหญ่เนี่ยเสน่ห์ของมันอ่ะมันคงจะมันคงเหมาะกับฟุตซอลมากกว่ามันเกิดการแบบเนี้ยฟุตบอลสนามใหญ่ผมนะมันต้องเกมแบบ 4-5 ทีเหมือนเดิมอ่ะแต่อาจจะปรับกติกาอย่างเช่นเนี้ยมี VAR โอเคพวกความโปร่งใสของกติกาใช่ไหม
1: ใช
0: ่ความไม่เหลื่อมล้ำของนี่แหละอาจจะมีบางทีที่เจ้าภาพขี้โค้งอ่ะเอาง่ายๆอ่ะถึงแม้มันก็ยังมีอยู่ในเอเชียอ้าว ไม่พูดแล้วกันมีบางประเทศนะแต่ว่าในเนี่ยระดับโลกหรือว่าระดับนานาชาติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว อย่างลูกเนี่ยลูกสมมุตินะผมไม่ได้ว่าอะไรนะหยกสมมุติถ้าลูกนี้เป็นบอลระดับจริงแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะไม่แน่นะลูกแบบเนี้ยลูกที่ทางโคเอเชียยิงเข้าอ่ะช่วงเช้าอ่ะไม่แน่อาจจะมีปัญหานะถ
1: ้
0: าลองเป็นบอลระดับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเรื่องอะไรกันผมไม่พูดดีกว่าครับผม
1: ครับก็เฟซบุ๊กมีอีกท่านครับทำไมอ๋อถ้าเป็นเอาฟังย้อนหลังรายการนินทากีฬาโลกได้แค่ครึ่งชั่วโมงอืม
0: อ๋อโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเอาปัญหาไปรายงานให้กับทีมงาน FM 99นะ
1: ได้ครับ
0: ก็คือน้องเบนซ์นี่แหละครับ
1: ครับผม
0: นั่นแหละ
1: อืม
0: โอเคครับประมาณนี้
1: ประมาณนี้ครับ
0: มาพูดคุยกันได้มาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรามาพรีวิวฟุตบอลกันหน่อยไหม
1: ได้ครับพี่ปาล์ม
0: ตอนนี้สัญญาณสดนะครับของช่องโมโนแม็กซ์เนี่ยมาแล้วเป็นมัวเมสซาร่าลงไปวอร์มนะครับหน้าตาเขาก็พร้อมบอกบุญเลยว่าวันนี้มีแน่มี
1: มีประตู
0: ไม่รู้ว่าฝั่งไหน มีแน่ครับผมก็น่ะติดตามได้นะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวหน่อยความพร้อม
1: ได้ครับ
0: สำหรับออสเตรเลียกับทางด้านอียิปต์นะครับในเวลาตีหนึ่งออสเตรเลียเนี่ยไปดูออสเตรเลียก่อน
1: ออสเตรเลียเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของเจคอบอิตาเลียโน่ครับและก็แมทธิวเล็กกี้ที่บาดเจ็บทั้งคู
0: ่แมทธิวเล็กกี้นี่ยังติดเดี๋ยวครับเล็กกี้นี่มันเตะมากประสบการณ์
1: อ่าครับผม
0: ครับเจ็บแฮมสตริง
1: ส่วนอีกคนแต่ว่าผู้เล่นหลักๆเนี่ยหลายคนก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนาะอย่างลูคัสเฮลิงตันเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนแนวลุกเนี่ยทางด้านของเนสโตรี่อิรันคุนด้าวัย20ปีก็ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็วันนี้เนี่ยออสเตรเลียน่าจะมาระบบ 3-4-2-1 นะครับผมจริงๆเนี่ยมีนักเตะเนี่ยอิตาลีอยู่คนหนึ่งโมบาโตของซาซูอาโร่ครับซาซูอาโร
1: ่
0: ที่เพิ่งมารับใช้ออสเตรเลียในเนี่ยชุดเนี้ยที่เขาเรียกมาหลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: จนอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกสักทีหมดหวังกับอิตาลีแล้ว
1: หมดหวังกับอิตาลี
0: เลยมาลงเล่นให้กับออสเตรเลียดีกว่าวันนี้น่าจะมาเล่นเกมรับอ่ะนะดูทรงแล้วสำหรับอียิปต์บ้างนะครับผม
1: ได้ครับก็อียิปต์เนี่ยต้องลุ้นความฟิตหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์แต่ว่าผมเชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ก็น่าจะได้ลงแหละเห็นเริ่มเห็นการวอร์มอัพณเวลานี้เนาะนะครับซึ่งตัวหลักเนี่ยก็อยู่กันครบนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมามูซาเบอร์ครับมอสตาฟาซิโก้โมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับเอมามอาชูแล้วก็โอมามามูชก็เป็นแนวรุกที่3นัดในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานได้ดีเลย
0: ครับ
1: ก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนแผงหลังเนี่ยจะมีทางด้านของโมฮัมเหม็ดฮานี่ครับยาเซอร์อิบราฮิมลามีลาเบียแล้วก็กาลิมอาเฟช
0: ครับ
1: ก็ผลงานดีสุดของอียิปต
0: ์อียิปต์เป็นไง
1: อียิปต์โหก
0: ็จริงๆเขาเล่นกับทีมโอชิเนียมาด้วยนี่ใช่ไหมอียิปต์รอบแรกอะ
1: อียิปต์รอบแรกกับนิวซีแลนด์
0: นิวซีแลนด์ใช่แล้วโดนนำก่อน
1: ใช่พี่
0: โดนนิวซีแลนด์นำก่อนนะครับในนาที15จากเซอร์แมนนะครับแต่ท้ายๆที่สุดเนี่ยการแก้เกมของอียิปต์ก็เป็นผลนะครับก็ได้ประตูตีเสมอในนาทีที่58กับซีโก้แล้วก็ซาร่าครับถ้าเกมนั้นใครจำได้ก็ทำประตูที่2ในนาทีที่67และท้ายเกมครับได้ประตูชัยจากทริเซเก้ซึ่งวันนี้นะครับหน้าเป้าอย่างโอมามามูชเนี่ยน่าจะเป็นคนสำคัญผมเชื่ออย่างนั้นออสเตรเลียนี้แพ็กเกมรับแน่นอนนะครับในเกมรับที่เราเห็นกันแหละออสเตรเลียก็เป็น ฝรั่งตัวใหญ่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: พูดง่ายๆแล้วกันก็เล่นเกมค่อนข้างที่จะคือตีหัวแล้วเข้าบ้านถ้าเกิดโต้กลับไวใช้ผู้เล่นอย่างเนี่ยของเขาอ่ะ
1: แพทแฮร์รี่สเกลเซาเตอร์เอ้ยเซาต้า
0: ไม่กองหน้าก
1: ็กองหน้าก็จะเป็นเนสตอรี่อิลาคุนด้า
0: อิลาคุนด้านี่แหละครับในการโต้กลับเล่นเกมเร็วเหมือนแมชที่ผ่านๆมาในเกมเจอกับตุรกีน่าจะเล่นทรงนั้น
1: ใช่
0: นะครับสำหรับออสเตรเลียเจอกับอียิปต์เป็นไงคิดว่าไงคู่นี้น้องเบน
1: แต่ว่าก็เป็นอีก2ทีมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะพี
0: ่ครับ
1: อย่างอียิปต์เนี่ยเกมลุกเขาถือว่า3นัดเนี่ยก็เห็นแล้วว่าประสานงานกันอย่างลงตัวมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์เป็นศูนย์กลางเนาะแต่ว่าทางด้านของออสเตรเลียเกมรับของพวกเขาก็ถือว่าโอเคพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ยังแต่ผมว่าเอ็นเอียงไปที่อียิปต์มากกว่าดูน่าจะเจาะทางด้านของออสเตรเลียได
0: ้เกมยาวไหมคู่นี
1: ้ผมว่าน่าจะจบใน90นาทีสกอร์เนี่ยน่าจะอยู่ไม่ขาดครับ
0: ไม่ขาด
1: อียิปต์น่าจะ 2-1
0: นี่โหบอกสกอร์ด้วย แน่นอนจริงๆผมว่าเกมนี้นะออสเตรเลียยื้อได
1: ้
0: ยื้อได้เผลอๆนะมีสวนเกมสวนของออสเตรเลียเนี่ยคืออียิปต์อะพอไปเจอทีมชาติทีมแบบทีมชาติที่เขาเรียกว่ายุโรปหรือว่าอะไรแบบตัวใหญ่ๆมันจะมีปัญหาเรื่องของฟิสิกอลเรื่องร่างกายอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็เกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการบอมออสเตรเลียน่าจะบอมใส่อ่ะลูกเตะมุมหรือลูกอะไรเงี้ยลูกเซตพีซอ
1: ่
0: ะอียิปต์น่าจะมีปัญหาตรงนี้
1: ก็ใช่ครับ
0: คิดว่านี่แหละออสเตรเลียน่าจะชนะได้นี่ความคิดเห็นแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: แค่คู่แรกก็แตกต่างกันแล้วครับ
1: ครับ
0: อีกคู่หนึ่ง
1: อีกคู่เป็นคู่เวลาตีห้าครับอาร์เจนตินาพบกับเคปเวิร์ดครับผมแข่งกันที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับ
0: โอ้โห
1: อาร์เจนตินาแชมป์เก่าเนาะก็ยังลิโอเนลเมสซี่ก็สตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนครับส่วนเคปเวิร์ดเนี่ยเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยผลเสมอ3นัดเป็นรองแชมป์กลุ่ม H รองจากสเปน
0: ไม่ธรรมดานะสำหรับเคปเวิร์ดเนี่ย โอ้โหมาได้ไงใครๆก็ต่างทราบกันนะครับว่าเคปเวิร์ดนี่มาได้ไกลมาได้ไกลเจออาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นกำไรแล้วนะผู้เล่นอย่างที่ทราบกันก็มีโบซินญาป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผู้รักษาประตูที่ใครๆหลายคนก็คงจะจำเขาได้ตั้งแต่แมตช์แรกที่เขาลงเล่น
1: กับสเปน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบอร์เกสคู่กับโลเปสขวาเป็นโมเรราซ้ายเนี่ยเป็นโลเปสนะครับกลางนี่ของเขามี6คนนะครับตัวรับเป็นเลนินนี่ขวาเป็นเมนเดสซ้ายเป็นเซเมโดตรงกลางเนี่ยเป็นดูเอเต้คู่กับมอนเตโรนะครับและหน้าเป้านะครับก็เป็นลิวาเมนโตครับผม
1: ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยโหของผมกำลังผู้เล่นก็ยังแข็งแกร่ง
0: อาร์เจนตินานี่ถอดจากชุดที่ได้แชมป์บอลโลกมาเลย
1: ใช่อาจจะขาดแค่อังเคลดิมาเรียแค่นั้น
0: คนเดียวที่เหลือก็โอ้โหอ่ะมีใครบ้างน้อง
1: ก็ผู้เล่นหลักอย่างยังคงเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสครับส่วนฟูลแบ็กยังคงใช้นาโอวามูลิน่าครับผมคู่เซนเตอร์เป็นคริสเตียนโรเมโรกับลิซันโดมาร์ติเนสครับแผงมิดฟิลด์ก็ดีพอสมควรเลยทางด้านของโรดิโก้เดปอลครับอเล็กซ์ริทแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสส่วนศูนย์หน้าเนี่ยก็ต้องเป็นลิโอเนลเมสซี่อยู่แล้วครับคู่กับเลอตาโรมาร์ตินเนสครับผมก็คือเคปเวิร์ดมาดีมากเลยนะในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่ารอบนี้เจอแชมป์เก่ามันก็ยากนะพี่ปาม
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยอย่างที่ทราบกันเกมลูกเขาโหดอยู่แล้วแล้วก็เกมนี้ถ้าได้เร็วก็ไหลง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าจีนน่าเกมรุกเขาศักยภาพเขาสูงมากแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาแม้จะเข้ารอบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แม้จะเข้ารอบแล้วเจอจอแดนเนี่ยตีเสมอได้ด้วยนะไอ้ตีใครแตกมาได้แล้วท้ายที่สุดเราเปลี่ยนเมสซี่ลงมาก็แต่แมตช์นั้นเอาอะไรมาวัดไม่ได้เพราะว่าเอาเหมือนสกาโลนี่ส่งเมสซี่ไปซ้อมอะเป็นลงเล่นอะเหมือนเอาไปวอร์มร่างกายให้ตัวเองเนี่ยมีแมตช์ฟิตเนสเกิดขึ้นอะ
1: ครับ
0: ก็ชนะไปได้ 3-1 แล้วการเจอกับเคปเวิร์ดที่มาตั้งรับเต็มๆอยู่แล้วผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยการซื้อเวลาของเคปเวิร์ดก็คือการเล่นเกมรับคือเหมือนเตะบอลอัดกำแพงไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งเกมมันก็เข้าทางอาร์เจนตินาซึ่งเราก็ได้ดูอยู่แล้วว่าใครที่เล่นเกมอย่างเงี้ยกับอาร์เจนตินาในรอบแรกเนี่ยผมดูก่อนแล้วกันอย่างเช่นออสเตรียอะไรจอร์ออสเตรียแล้วก็
1: อัลจีเรีย
0: ยังไม่รอดอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเกมถ้าได้ลูกแรกเร็วก็มีโอกาสไหลเหมือนกันสำหรับอาร์เจนตินานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็
0: เป็นว่าไง
1: โหเกมนี้ยังไงก็มองไปที่แชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินานะพี่ปา
0: เยอะ
1: ใช่คือแต่ว่าจุดเด่นของอาร์เจนตินา3นัดที่เห็นเนี่ยดูจะเป็นการจ่ายบอลแนวลึก
0: ใช่อ
1: ย่างเอานัดที่เจอแอลเจเรียเนี่ยโหการจ่ายบอลแนวลึกระหว่างเดอปอลกับเมสซี่เนี่ยก็ถือว่าทำลายแนวรับของแอลเจเรียไปสะบักสะบอมเลย
0: เขาเล่นด้วยกันด้วยกันที่อินเตอร์ไมอามี่อืมแล้วก็ความเข้าใจต่างๆเนี่ยคือตอนนี้คือเมสซี่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันระบบอาร์เจนตินาไม่ได้ว่าระบบของอาร์เจนตินาไม่ดีนะแต่ว่าความสัมพันธ์ในทีมมันทำให้ความสัมพันธ์ในทีมและทั้งเนี่ยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในสนามและนอกสนามอ่ะทำให้ยกระดับผลงานในสนามได้
1: ใช่
0: อย่างชัดเจนมีการย่างบาร์บีคิวแล้วด้วยนี่ล่าสุดใช่ไหมย
1: ่
0: างเนื้อย่างอะไรกัน
1: มันก็บ่งบอกเคมีในทีมเนาะ
0: ใช่คือโอ้โหแบบนี้แค่เบิร์ดก็ถือว่าไม่โดนไม่เยอะแล้วกันหวังว่าจะโดนไม่เยอะนะแมตช์นี้ก็ขอให้เอาตัวรอดให้ได้แล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: คิดว่ายิงขาดไหมน้องเบน
1: ผมว่าไม่ได้ขาดลอยขนาดนั้นอาจจะ 2-0 เพราะว่าเราก็เห็นว่าเคเบิร์ดเกมรับดีเนาะแต่เจออาร์เจนตินาก็ไม่ง่าย
0: ผมว่าไม่รู้จะเป็นแรงบวกให้กับเคเบิร์ดหรือเปล่านะการเจอเมสซี่อ่ะคือตอนนี้ชาติไหนที่คงไม่มีชาติในเซ็งละมีแค่เวิร์ดได้เป็นชาติสุดท้ายละที่เหลือก็มีทีมระดับบิ๊กหมดละก็การเจอเมสซี่ก็เหมือนกับครั้งหนึ่งอ่ะคุณได้เจอนักเตะตำนานที่เล่นอยู่ในสนามอ่ะคุณก็ต้องนะแล้วสามารถไปถ่ายทอดให้ลูกหรือหลานคุณฟังในอนาคตได้ว่าอุ้ยเราสามารถปิดเมสซี่ได้ใน90นาทีเขาทำอะไรไม่ได
1: ้
0: มันมีภาพวิดีโอไฟล์ตรงนี้เกิดขึ้นเปิดให้ลูกดูเนี่ยคงจะน่าภูมิใจน่าดูนะ
1: ใช่
0: นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: อืมแล้วเคเบิร์ดมาครั้งนี้ครั้งแรกของพวกเขาไงก็โหดแล้วมีโอกาสได้มาเจอเมสซี่เนาะ
0: มีแต่กำไรกับกำไรแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนน
1: ี
0: ้ครับผม
1: อืม
0: กะอีกคู่นึงมาคู่สุดท้าย
1: คู่นี้เป็นคู่สุดท้ายในรอบ32ทีมสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: เป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียพบกับกาน่าเวลา 8:30 ครับผ
0: ม
1: ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตก็ฟรีทีวีครับแข่งกันที่ Arrowhead Stadium ครับก็โคลอมเบียเนี่ยเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม K
0: ครับ
1: ตอนนัดล่าสุดเนี่ยเสมอโปรตุเกส
0: โอ้โหเกือบชนะด้วย
1: ใช่คือเกมลุกดีมากในขณะที่กาน่าเนี่ยก็จบอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: อยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษนะครับแล้วก็โคเอเชียแต่ว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็โอเคนะ
0: โอเคเ
1: สมออังกฤษได้
0: ผมชอบโค้ชเขานะคาร์ลอสเคโรชเคโรชเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะแล้วก็การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยถือว่ามีความเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: เขาคุมทีมหลายๆชาตินะครับในตะวันออกกลางอย่างเช่นอิหร่านหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จนมาคุมทีมในแอฟริกาอย่างกาน่าก็เห็นได้ชัดเจนว่าเกมรับอะไรเขาเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ทำให้ทีมมาไกลได้ขนาดนี้นะครับ
1: ครับ
0: เจอกับโคลอมเบียอ่ะความพร้อมของโคลอมเบียเนี่ย 4-3-3 นะครับผมโกก็เป็นวากาสเซนเตอร์ฮาเป็นโลโกมี่คู่กับดิเดนซานเชสนะครับไปขวาเป็นมุนยอสสุดยอดมากมุนยอสผมชอบมากนะจากทิสซันบาเลตอะเติมเกมลุกมันมาก
1: ใช่พี
0: ่แล้วก็ซ้ายเป็นโมจิก้า3คนในตรงกลางเนี่ยเป็นเจฟเฟอร์สันเลิมมานะครับแล้วก็เป็นจอร์นอาริอาสแล้วก็ซ้ายเป็นปูเอต้านะครับ3ประสานในแนวรุกด้านซ้ายนี่เป็นลุยดีอาร์สนะครับขวาเป็นฮาเมสโรดิเกสตาเป้าเป็นลุยโซเรสแน่นจริงๆโคลอมเบีย
1: แล้วลุยดีอาร์ส
0: ลุยดีท็อปฟอร์ม
1: ใช่
0: เขาเก่งผมว่าเขาตอนนี้เขาไม่ใช่เขาเก่งหรอกเขามีความมั่นใจ
1: ใ
0: มากกว่าที่เขาตอนนี้ก็อยู่ลิเวอร์พูลอีกอ่ะแล้วก็เขาเหมือนเขายกระดับตัวเองให้เป็นโบคลาสแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ว่านี่แหละเกมนี้บทพิสูจน์อย่างแท้จริงในการเจอกับกาน่าที่เล่นเกมรับกาน่าก็มีตัวผู้เล่นอย่างเช่นเนี่ยเนลสันเซบิโยอ่ะของแมนเชสเตอร์ซิตี้
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือๆเนี่ยก็มีโทมัสปาเตคนอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าเราแทบจะไม่รู้จัก
1: ใช่พี
0: ่มีเนี่ยจอร์แดนอายิลเป็นกองหน้า
1: ที่ดูจะมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้ว อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็มีเอลิชิโอวูซูก็ไม่รู้จักนะสำหรับคนนี
0: ้ อันนี้เคยดูหรือเปล่า
1: อู้ดู
0: คนอีกนะ
1: คือต้องบอกคนที่อยู่ใน5ลีก ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนอ่ะอย่างของตัวเซเมนโยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เซเมนโยมันแน่นอนอยู่ละเล
1: ่
0: นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่เหลือแต่ผมเชื่อเกมรับนะโคลัมเบียเนี่ยก็ถือว่าเกมรุกเขาโหดอยู่แล้วมีความหลากหลายการเนี่ยเปิดบอลจากฝั่งซ้ายแล้วก็ให้ทางด้านมูนยอสอ่ะนะแหลมเข้ามาเป็นจุดเด่นมากเลยนะสำหรับทำโคลัมเบียแล้วก็มีลูดิอาสพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของเขาอ่ะแต่พอมาเล่นเกมรุกใส่กาน่า
1: ตั้งใจเล่นเกมรับ
0: มาเคลอชมันเขามีวิธีการอ่ะที่จะยื้อชนะชนะได้แต่ชนะใน90นาทีหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผม
1: ครับโอ้ก็มีโอกาสออกหน้าไปที่ต่อเวลาพิเศษเลยใช่ไหมพี่ปาม
0: ใช่ผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะคู่นี้คือชอบความสามารถของโค้ชอ่ะน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดครับ
1: ครับก็ผมก็มองคล้ายๆพี่ปามนะครับก็กาน่าเนี่ยตลอดนัดในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาก็ถือว่ายันเกมรับของเขาดีมาก
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเจอกับแนวรุกของโคลอมเบียนะเวลานี้เนี่ยโหสุดสะเดา
0: สุดสะเดา
1: สุดสะเดาไปเลย
0: สะเดาสะเดาน้องเอ้ยสะเดาจริงเพราะว่า
1: ครับ
0: นะน้องอย่างที่น้องเบนพูดแหละคือลุยดิอาสกำลังมั่นใจด้วยแล้วก็ฟอร์มอะไรต่างๆเขาตอนนี้คือสภาพร่างกายสภาพจิตใจ
1: ใช่
0: มันมาแล้วก็โอกาสที่จะพาโคลอมเบียเข้ารอบสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับชาติโคลอมเบียของเขาอะ
1: ครับ
0: มีโอกาสสูงมาก
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเก็บใช้ได้แหละแต
1: ่
0: การทำประตูที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเหนื่อยหน่อยหนืดหน่อยครับผมสำหรับเกมนี
1: ้ตะกอไม่ขาด
0: ไม่ขาดนะอ่ะก็ถือว่าน้องเบนทีมเข้ารอบมีใครบ้างนะสำหรับที่คิดว่าจะเข้ารอบในเนี้ย
1: คู่แรกเป็นผมมองว่าเป็นอียิปต
0: ์อียิปต์นะอียิปต์ทีมที่2คู่2
1: คู่2ยังไงก็ต้องอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินาคู่3
1: คู่3นี่ผมมองเป็นโคลอมเบีย
0: นะครับผม
1: ครับ
0: ผมมองว่าออสเตรเลียแคปเวิร์ดเอ้ยเกือบไปอาร์เจนตินาดิแล้วก็โคลอมเบียของผมออสเตรเลียอาร์เจนตินาแล้วก็โคลอมเบียโอ้ในสนามตัวนี้มีสมุนแจ็คสันนะครับยืนแอคอยู่ตรงยืนแอคอยู่ตรงลูกบอลตรงในสนามนะครับโอ้บรรยากาศในสนามตอนนี้ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมนี่เตะที่ไหนนะน้องตอนนี้
1: ตอนถ้าเป็นคู่นี้เนี่ยแข่งกันที่AT&T
0: AT&T ที่แคนาดาป่ะ
1: ใช่AT&T รู้สึกจะเป็นที่แคนาดา
0: สหรัฐอเมริกา
1: สหรัฐสหรัฐครับ
0: นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลสักครู
1: ่ AT&T Stadium เป็นที่ดัลลัสสเตเดียมครับ
0: ดัลลัส
1: ครับ
0: ดัลลัสโอ
1: ้
0: ตอนนี้แฟนบอลออสเตรเลียก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเลยทีเดียวนะครับไปดูข้อความใน YouTube ดีกว่านะครับตอนนี้อ๋อเขาถามมาว่ามีโมโนก็มีถ่ายก็มีการพูดคุยกันระหว่างแฟนๆรายการของเราก็หลักๆตอนนี้ก็ถ้าใครดูระบบแบบทีวีภาคพื้นดินเนี่ยก็หนวดกุ้งอะไรก็ยังดูได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางทีวีดิจิตอลน่าจะเสียบเฮ้ยผมไม่แน่ใจเฮ้ยไม่ได้แล้วดิมันเป็นอนาล็อกอะสัญญาณหลอกผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะไม่ได้แล้วแป๊บนึงก็เสียบหนวดกุ้งอ่ะกับทีวีรุ่นใหม่ก้างปลาแต่ถ้าระบบดิจิตอลทีวีธรรมดาเนี่ยมันเสียบปุ๊บเอ้ยดูได้ดูได
1: ้
0: ดูได้ดูได้ขออภัยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แคปเวิร์ดยันเสมอ 0-0 แล้วชนะจุดโทษโอ้โหนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสุดยอดเลยนะครับ
1: มันก็เซอร์ไพรส์มาก
0: มหาตำนานเลยนะแล้วก็คงจะทำเป็นหนังได้แน่นอนผมว่าค่ายภาพยนตร์ในอเมริกาตอนนี้เขาก็เล็งอยู่ครับใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ฟุตบอลก็ไปเตะถึงที่เขาเอาสักหน่อยโอ้โหเกิดมหากาพย์ตรงนี้เกิดขึ้นนี่โอ้ยพูดไปถึงลูกหลานไปยังกี่ร้อยปีอะครับ
1: สตอรี่มันจะน่าจดจำมากนะ
0: ใช่เลยครับผมโอ้จะเกิดขึ้นจริงนี่หูหายนะ
1: ครับ
0: ครับผมคุณสิทธิบอกว่าใน Facebook นะครับบอกคุณสวัสดีครับคุณปาคุณเบน
1: สวัสดีครับก็คู่ออสเตรเลียกับอียิปต์ก็ใกล้จะเริ่มแล้วในอีกแค่10นาทีเนาะ
0: 10นาทีก็เนี่ยครับเมื่อกี้นอกสตูดิโอเรานะครับในสตูดิโอของเราก็มีพี่บี
1: ใช่ครับ
0: กับน้องเจมาสแตนบายแล้วนะครับผม
1: ก็ใกล้เวลาละ
0: ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงสัก56ก็ได
1: ้ได้ครับ
0: ครับไปดูข้อความไปดูบรรยากาศอะไรมาโอ้บอกอาร์เจนตกรอบ คุณดาแซน

0: นะครับบอกว่าอาร์เจนตกรอบอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหยุคของสกาโลนี่นี่สุดยอดจริงๆนะผมไปดูดีกว่าว่าอาร์เจนตินาของสกาโลนี่เนี่ยมีใครบ้างนะครับผมตัวจริงของเขาเนี่ยวันนี้ก็แน่นอยู่แล้วแน่นปักแล้วไปดูสำรองดีกว่าชุดนี้เนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอะไร
1: ถ้าเจอเอาวันเลสเนี่ยพี่ปาม
0: สุดยอดแล้วคุณแต่พอคือตอนนี้เหมือนกับพอเขาลงสำรองอ่ะมันความมั่นใจอะไรมันไม่เหมือนกับเขาเล่นกับแมนซิตี
1: ้
0: ถ้าเป็นครั้งก่อนอ่ะสุดยอดมากเลยนะแต่พอครั้งเนี้ยคูเรียนเอาอัลวาเรสมันไม่เหมือนตอนที่เขาเล่นกับอาร์เจนตินาเมื่อยุคตอนได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่พี่
0: เหมือนกับเขาดับลงเยอะ
1: ใช่
0: จริงๆความสามารถเขาอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะแต่เหมือนความมั่นใจอะไรต่างๆเขามันไม่เหมือนเดิม
1: โอ้มันมีช็อตหนึ่งตอนเจอกับนัดล่าสุดเจอกับจอร์แดนนะพี
0: ่ครับ
1: มีโอกาสได้เดียวๆแล้วแต่ก็ยิงติดเซฟ
0: นั่นนี่แหละนี่แหละคือปัจจัยสำคัญของลูกความมั่นใจอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมันคนละอย่างกับลาตาโรมาริเนสอ่ะที่มันวิ่งสู้ฟัดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่พี
0: ่ลาตาโรมาริเนสนี่มันบ้านะวันไหนที่มันยิงได้ในลีกอิตาลีอ่ะผมดูนะสถิติของเขาที่น่ากลัวนะวันไหนถ้าหายก็คือเหมือนกับหายจมเลย หายเข้ากี่เมฆเลยคือมันเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนมุทะลุดี
1: ครับ
0: ลุยดีแดนกลางของทางด้านอาร์เจนตินาชุดนี้มีกอนซาเลสอ่ะแมตช์ก่อนอ่ะ
1: จอวานนี่โรเซโซ
0: โรเซโซที่ยิงโอ้ยิงฟรีคิกแมตช์ก่อนนี่สวยงามเลยทีเดียว
1: ครับ
0: เลนโดปาลิเดสที่ยังติดทีมชาตินะครับนิโก้ปาสนิโก้ปาสก็พอมาเล่นอาร์เจนตินาดิยังมีความประมา
1: ใช่
0: ยังมีอยู่บ้างต้องรอประสบการณ์อีกนิดนึง
1: ครับ
0: ก็ถือว่านะผู้เล่นก็ผสมผสานกับผู้เล่นอายุน้อยนะครับ
1: ใช่
0: รุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนสำหรับลูกทีมของเลโอนาร์ดสกาโลนี่ครับ
1: ครับเคปเวิร์ดพลังชาวเกาะครับวิ่งไล่บทขยี
0: ้ไม่แน่นะ
1: ใช่
0: ไม่แน่นะเคปเวิร์ดเนี่ยได้ประตูนำขึ้นมาแล้วรับลึกๆนะมันรับในกรอบเกียร์โทษ11คนมันเหมือนหนังการ์ตูนนะ
1: ก็เป็นทีมจากทวีปแอฟริกาเนาะก็ตามสไตล์นี้เลย
0: แต่แคปเวิร์ดอ่ะมันจะหลุดผมว่ามันหลุดออกจากความเป็นแคปเวิร์ดเนี่ยมันโปรตุเกสป่ะ
1: แคปเวิร์ดใช่ไหมพี
0: ่แคปเวิร์ดโปรตุเกสคูราเซาผมก็จะงงแคปเวิร์ดกับคูราเซาคูราเซาเนี่ยมันจะฮอลแลนด์ใช่
1: มันจะ
0: ไม่เหมือนมันจะไม่คล้ายไอตัวแอฟริกาที่อยู่ในแผ่นดินใหญ
1: ่ครับ
0: มันจะมีเกาะที่แยกออกมาคือว่าจะมีความพิเศษคือจะเล่นบอลอีกแนวนึง มีทักษะหน่อยๆ
1: มีความสามารถเฉพาะตัว
0: แต่วันนี้คงไม่ได้มีไม่ได้โชว์เยอะหรอกครับ เชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะโดนอ่ะโดนกดอ
1: ่
0: ะเตะบอลอัดกำแพงแล้วก็รับมาก็วันนี้ถ้ามีสมาธิแล้วไม่โดนจุดโทษโดนอะไรใบแดงอะไรเงี้ยก็ถ้าต้านไหวนะใน15นาทีแรก15นาทีแรก
1: ก็คนที่เคยอย่างคนดาวดังหน่อยก็ดังไหมพี่อย่างเบเบ้เงี้
0: ย
1: ที่เคยอยู่แมนยูอ่ะ
0: เบเบ้ดังนะดังก็แป๊บเดียวดังก็ตอนมันย้ายมาอยู่แมนยูอ่ะสร้างผลงานที่ดีเดี๋ยวไม่ได้รู้สึกว่าจะไปดังตอนเล่นในลีกสเปนเล่นดีเล่นดีกับสีสเปนแต่ในพรีเมียร์มีเบเบ้คนเดียวใช่ไหมคูราซาวอ่ะคูราซาวไม่คูราซาว
1: แคปเวิร์ด
0: ตายแล้วแคปเวิร์ดผมจำผิดทุกทีเลย
1: ธงชาติคล้ายกัน
0: ธงชาติมันจะคล้ายกันขออภัยด้วยใครอีกแล้วแคปบุตร
1: นานี่ไหมพี่แต่ว่านานี่มีเชื้อสายเนาะ
0: นานี่ใช่นานี่อีกคนหนึ่งนานี่นักเตะอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาเจนอาจจะเจอการเข้าบอลหนักและไปไม่เป็นก็เป็นได
1: ้
0: มันจะแดงอ่ะดิครับเพราะว่าการเข้าบอลหนักเดี๋ยวนี้ลูกตุกติลูกอ่ะมันจะหนักได้กี่ครั้งอะครับใช่ไหมต่อเกมอ่ะมันก็มีแหละแต่ว่าโอ้โหฟุตบอลมันไปทางอาเจนอย่างเดียวตอนนี้บรรยากาศในสนามสำหรับคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์นะครับตอนนี้ก็มีเข้าสู่การ
1: ร้องเพลงชาติ
0: ร้องเพลงชาติแล้วนะ
1: ครับ
0: มีซาร่าหน้าตามั่นใจมาก
1: น
0: ะหน้าตาแต่ละคนเหมือนกันหมดเลยทีมชาติอียิปต์หน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับจริงดูดิเหมือนไหม
1: อย่างโอมามามูด
0: ผมไปยืนอีกคนถ้าผมไปยืนอีกคนนี่หน้าตาคล้ายกันเลยเนี่ยต่อจากเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมนี่ครับก็บรรยากาศในสนามนะจ้ะเป็นไงมีอะไรต่อใน Facebook ไหมน้องเบน
1: ซ์ Facebook เนี่ยก็ ไม่มีเข้ามาเพิ่มครับพี่ปาล์
0: มเดี๋ยวอัปเดตผลสกอร์ฟุตบอลให้เขาก่อนฟุตบอลนอร์เวย์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่คุณ
1: ซิลิ
0: คุณ6788นะครับผลฟุตบอลนอร์เวย์รู้สึกว่าจะจบลงไปแล้วนะครับผ
1: ม
0: เป็นทางด้านของสวิงเกอร์นะครับชนะซองดาวไป5ประตูต่อ1นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลนอร์เวย์นะครับผม
1: ครับส่วนข้อความใน SMS ก็มีขอลีกซิลิอุสลีกสวีเดน
0: เป็นไงสวีเดนนะรู้สึกว่าจะเตะไปยังเตะเมื่อกี้ผมเห็นอยู
1: ่อืมก็
0: ตอนนี้จบครึ่งแรก
1: จบครึ่งแรกใช่ไหมครับพี่ปาม
0: ครับผมซิลิอุสนำทางด้านมอร์บี้นิว1ประตูต่อ0นะครับออสเวนคานโอ้โหนักสู้จริงๆครับออสเวนคานใน YouTube ก็บอกว่า FIFA ควรให้ทีมเอเชียเข้ารอบเยอะๆจนได้คนเอเชียมีส่วนร่วมมาดูเยอะได้ขายค่าถ่ายทอดสดเยอะๆนะครับทีมเกาะเข้ามาหลายทีมแล้วโอ้โหทีมในเอเชียรู้สึกว่าถ้าไปเยอะเนี่ยมันจะอับอายขายใบหน้านะครับเพราะว่าดูจากล่าสุดในทีมเราเข้ารอบจากเอเชียนี่ทีมเดียวนะ32ทีมใช่ไหม
1: 32นี่เข้า2ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
0: เอาออสเตรเลียอุ๊ยนับออสเตรเลียด้วยตายแล้วนะโอ้มาตรฐานก็สูงจริง
1: ครับ
0: โอ้นะโอ้ผมว่าประมาณนี้ดีแล้วอย่าเข้าไปเยอะเลยครับมาตรฐานฟุตบอลเราจะได้แบบพัฒนากัน
1: ใช่
0: ครับผม
1: ตอนแรกนั้นแรกทีมจากเอเชียนี่ทำผลงานดีมากนะ
0: ใช่มันก็นัดแรกใช่ไหม
1: ใช่นัด
0: แร
1: ก
0: นัดเดียวต้องเป็นใช่ไหมกาตาร์ไงกาตาร์ที่ฟุกหม่งเข้าไปดอกนึง
1: ครับ
0: ครับผมคุณดาร์กไซบอกว่าคู่ที่น่าดูก็คืออีกคู่ก็คือบราซิลกับนอร์เวย์น่าดูนะ
1: โหน่าดูมาก
0: บราซิลกับนอร์เวย์นี่เคยเจอกันปีฟองข้าแปดป่ะถ้าจำไม่ผิดนะผมเคยดูอยู่บราซิลกับนอร์เวย์ยุคนั้นก็นอร์เวย์ก็มีโทเรอังเดโฟโอเลกุนาโซชาพ่อของเออร์ลิงบาวฮาแลนด์นะครับ
1: อี
0: กคนหนึ่งแล้วก็แฮนนิงเบิร์กอะไรพวกนั้นโรนี่ยอนเซนโอ้ดังนั้นผมยังดูบอลอยู่ตอนเริ่มดูบอลครับผมแล้วก็ไวไหมบราซิลเจอไวกิ้งผมเชื่อนอร์เวย์นะตอนนี้เที่ยงคืน58นาทีนะครับผมก็เราสองคนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมปาล์มณัฐวุฒิศิดาแล้วก็น้องเบนพิรพัฒน์ชุมดวงขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
3: ่ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ไนตี้ไนน์ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เวิลด์ครับกับ FM 99นะครับเรานำทุกท่านมาที่ AT&T Stadium ในเมืองอาริงตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับชมเกมบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนวันนี้นะครับอุ้ยคู่อื่นในเล็กครับต้องเจอคู่นี้เพราะผู้ใหญ่สายใหญ่ทั้งคู่ครับอียิปต์เจอกับออสเตรเลียครับอยู่กับผมบีแหลมสิงห์และเจมเรืองศักดิ์ครับ
6: เจมพาเมครับพี่มาแล้ว
5: มา
6: ครับก็เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพทั้ง2ทีมก่อนแล้วกันครับวันนี้ประตูของออสเตรเลียเป็นแพทริกบีชครับแนวรับมีอาซินเดอิชมีเนธานแฮริงตันครับแฮร์รี่ชูต้ากัปตันทีมแล้วก็อเล็กซานโดเซอร์คาติส่วนแบ็ควินแบ็คขวาเนี่ยเป็นจอแดนบอสครับกองกลางมีแจ็คสันเออร์ไวน์ครับจับคู่กับไอเดนโอนิลส่วนแนวรุกมีคอร์เนอร์แมคคาฟี่ครับแล้วก็คริสเตียนวัวปาโต้ส่วนหน้าเป้าเป็นเนสตอรี่อิลาคุนด้าครับผมส่วนฝั่งอียิปต์วันนี้ประตูเป็นมอสตาฟาโซเบอร์ครับแนวรับมีคาริมฟะฮาเฟสแล้วก็วินแบ็คขวาเนี่ยเป็นโมฮัมเหม็ดฮานี่คู่เซนเตอร์เป็นยาเซอร์อิบราฮิมครับแล้วก็ลามีลาเบียส่วนกองกลางมีมอสตาฟาซิโก้ครับฮัมดีฟาทีแล้วก็มาวันอัสเตียแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าครับคู่หน้าเนี่ยเป็นอิมามอัสูกับโอมามามุชครับผม
5: วันนี้เราได้ดูทีมชาติอียิปต์นะครับซึ่งมีขวัญใจของกองหน้าไทยลงเหมือนเดิมครับพี่ซิโก้นะครับ
6: คนละซิโก้ไม่ดี
5: มันแน่ท
6: ุ
5: กท่านฟังอยู่ที่ไหนเนี่ยส่งข้อความมาได้ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฟังกันทั่วประเทศไทยนะครับทั้ง77จังหวัดนะฮะออนแอร์ไปทั่วเลยนะครับ
6: ครับ
5: เจมนี่อยู่ที่ไหนนะวัยรุ่น
6: อยู่ที่ลำลูกกาพี่บีปทุมธานี
5: โอ้โหนี่เด็กยุโรปครับปริมณฑลนะฮะ
6: เด็กชื่อเรียกว่าชานกรุงเทพครับ
5: เอ็มเร่ชานกรุงเทพเดี๋ยวเจอกันส่วนวันนี้ใครฟังที่จันทบุรีนะครับก็ขอให้ฟังอย่างปลอดภัยวันนี้ผมคนจันทบุรีมาภาคให้นะฮะถ้าภาคแบบจันเนี่ยก็มีฮิแน่นอนครับผม
6: จันก็ฮิใช่ไหมพี่บี
5: ฮินอนหนูสระอี
6: อ๋อนิน
5: ิสั้นๆนะครับมัวๆไปครับเพราะว่าเกิดกรุงเทพไม่รู้หรอกเกมเพิ่งเริ่มมานะครับได้2นาทีครึ่งนะครับตอนนี้ออสเตรเลียอยู่ในชุดสีเหลืองนะครับส่วนอียิปต์นั้นอยู่ในชุดแดงบุกจากขวาไปซ้ายนะครับถ้าท่านที่ไม่ได้ชมอยู่นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนแหละเผื่อท่านที่เปิดทีวีอยู่ด้วยก็ดูคลอกันไปครับอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง7โมงเช้าไปเลยครับโมโห
6: ตีสี่ก็พอครับผม
5: ตีสี่นะ
6: เดี๋ยวให้พอเบ่งมาต่อคู่ต่อไปเดี๋ยวพอเข้ามาพากพี่
5: เป็นคลื่นที่มีพอเยอะที่สุดครับ
6: ที่ผมนับคร่าวๆเนี่ยประมาณ3แล้วพี
5: ่3เลยเหรอ
6: 3เลย
5: โอ้โห
6: มีพี่เทมีพี่ต่าแล้วก็พอเบ่ง
5: มีพอแปะด้วย
6: อ๋อพอครับ
5: แล้วครับเกมเนี่ยยังสาดกันอยู่แล้วก็ตกมาอยู่ที่ออสเตรเลียสาดขึ้นไปครับเป้าเนี่ยอยู่ที่รันคุนด้านะครับกองหน้าเรียกว่าเป็นความหวังหนึ่งเดียวครับปกติแกเป็นปีกนะครับตอนนี้ไปเล่นหน้าเป้าแล้ว
6: ส่วนผู้ตัดสินวันนี้เป็นกุสตาโวเตเคล่าครับจากอุรุกวัยครับวันนี
5: ้ยกชุดมาเลยนะฮะส่วนอาจารย์ที่อยู่ในห้อง VR เนี่ยก็มาจากอุรุกวัยเช่นเดียวกันนะครับ
6: ครับ
5: ตอนที่เราจะเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยจะถ่ายภาพเนี่ยเขาจะยืนนะครับยืนจังก้าเลยนะครับก็คือเลนดานกอนซาเลสนะครับตอนนี้นอนแล้วนะฮะ ง่วง
6: ยังได้ทำงานอยู่ที่นั่นช่วงบ่ายครับ
5: ช่วงบ่ายนะ
6: อาจจะง่วงนิดนึงเพราะเราเนี่ยตีหนึ่งแล้ว
5: ไม่แน่หรอกขนาดป่าแปะเนี่ยเช้ายังดอนเลยครับโอ้โหออสเตรเลียลุยขึ้นมาพลิกหนีมาแล้วซัดลูกนิดโอ้โหลูกนิดเหมือนฉลับคานออกนะครับโอ้โหปาโต
6: ้โอ้จังหวะยิงไกลของโบปาโต้ครับโอกาสแรกของออสเตรเลียครับจับด้วยซ้ายแล้วยิงบอลลูกโหเช็ดคานออกไปนิดเดียวครับ
5: โอ้โหนี่พลิกมานะครับแล้วก็ยิงเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณ25หลานะครับบอลเนี่ยโค้งแล้วก็ชนคานออกนะครับเกมเริ่มต้นมาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกล้องจับมาที่ใครก็ไม่รู้ครับบนอัศจรรย์
6: ไม่ใช่ซูเปอร์แมนใช่ไหมครับผมนี่ซูเปอร์แมนเลยครับ
5: แม่วันนี้เนี่ยพวกถ้าเล่นในอเมริกาพวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยมาเยอะ
6: ครับ
5: วันนี้ก่อนมาเนี่ยยังเป็นคนถือบอลเนี่ยยังถามน้องเจมอยู่เลยครับว่าแกเล่นหนังอะไม่รู้ใคร
6: เหมือนจะคล้ายๆเรื่อง Star Wars นะพี่วีคนที่ถือดาบสีม่วงผมจำชื่อไม่ได
5: ้บัวผันทางโส
6: ไม่น่าใช่ครับ
5: ตอนนี้คึงๆกันอยู่ครับบอลอยู่ที่ฮานี
6: ฮานี
5: โมเมนต์ฮานีฝรั่งเรียกฮานี
6: กับ
5: แม่บอลอยู่ตรงกลางครับที่ระเบียระเบียเล่นเซ็นเตอร์แบ็คคู่กับอิบราฮิมครับโยนยาวมาทางซ้ายโดนหม่งสกัดไว้ได้ครับแล้วก็สุต้าสกัดออกมาพีซิโก้อยู่ข้างหน้านะครับยังทำอะไรไม่ได้วันนี้เพิ่งไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็ฟัง FM 99นี่แหละนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยพี่ๆนะครับแต่ตอนนี้ออสเตรเลียแหวกทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษสกัดลูกนี้โอ้โหลุดไปทางซ้ายครับมิลันคูด้าโดนเสียบลูกนี้ในฮาร์ดร็อกเหลือเกินครับเป็นลูกเตะมุมครับของออสเตรเลีย
6: จังหวะจอแดนบอสครับพาบอลล่าไปกรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยตัดบอลไปก่อนครับโอ้โหพาบอลเข้าไปนี่ยกผ่านผู้เล่นอียิปต์1คนด้วยครับโอ้แต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงเนี่ยเจอแนวรับของอียิปต์ตัดบอลไปได้ครับเป็นลาเบียครับแต่ออสเตรเลียจะได้ลูกเตะมุมทางซ้ายครับ
5: หลายคนนี่ขอบคุณมากครับข้อความส่งเข้ามากันแล้วนะครับไม่หลับไม่นอนกันเลยครับ
6: คู่แรกก็ยังเชียงอยู่ครับ
5: ยังคึกคึกกันอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องครับตีสอง
6: พรุ่งนี้วันหยุดพี่วี
5: เล่นสั้นครับออสเตรเลียลูกเตะมุมเข้ามามูนโอ้โหเข้าไปตันเอาไว้พยายามจะเล่นสั้นนะครับแต่ว่าโดนสกัดออกมาวันนี้เราก็ไม่คิดอะไรมากครับก็ขอให้จบใน90นาทีแล้วกัน
6: คนดูแล้วน่าจะยาววันนี้พออ้อเบ่งนี่กะเวลามาเผื่อแล้วครับถึงตีสี่เลย
5: โอ้โหผู้มีวิสัยทัศน์น่าวันนี้โอ้โหผู้ชมก็แน่นหนานะครับแล้วบนอัศจรรย์นี่สีมันสวยครับก็คือสีแดงสีเหลืองนะครับบนอัศจรรย์นี่แน่นมากครับอเมริกาเนี่ยหรือว่าทั้งที่เม็กซิโกแล้วก็ที่แคนาดานะครับเยอะมากนะเจมส์นะ
6: ครับ
5: คนดูแน่นจริงครับก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวบอกอุ้ยตั๋วขายไม่ได้ครับเฮ้อตอนนี้ตั๋วคู่อังกฤษเอามารีเซลขายนะครับ76ใบใบละล้าน 170,000 นะถ้าเข้าไปดูอังกฤษกับเม็กซิโกที่แอสเตก้า
6: ใบละล้านนะพี่
5: ใบละล้านของจริงครับ
6: 76ใบก็เกือบ80ล้านนะพ
5: ี่ใช่ครับเพราะว่าจะยืมเจมส์สักล้านก่อนนะพี่อยากดูเนี่ย
6: ยังไม่มีเหมือนกันตอนนี
5: ้แฮปหน่อยแฮปบอลอยู่ตรงกลางนะครับหยิบดึงจังหวะแล้วก็จ่ายเข้ามาครับที่อัตเตียอัตเตียอยู่ตรงกลางแทงตรงๆมาบอลเนี่ยยังไม่ถึงซาร่าครับพิซิโก้คือหลังกลับมาอีกทีนึงอ้าวแล้วครับออกไปทางขวาอาชูให้มาโมเมนต์ฮานีซาร่าโอ้โหแทบไม่ได้บอลนะครับได้บอลแล้วครับโมเมนต์ซาร่าหมายเลข10ซาร่าในปอกแขนกับทันทีมเปิดลูกนี้เข้ามาครับโดนหม่งไว้ได้กองหลังของออสเตรเลียเนี่ยเป็นพวกเสาไฟฟ้าเลยครับ
6: ตัวใหญ่ทั้งนั้นครับ
5: โอ้โห
6: โดยเฉพาะแฮร์รี่ชูต้าครับ
5: ครับ
6: โหออสเตรเลียนี้ต้นเกมก็เล่นเหมือนที่ผ่านมาครับเน้นรับไปก่อนครับ
5: สายเหนียวครับฮาเฟสให้เข้ากลางมาอีกทีดึงแบ็กซ้ายเนี่ยฮาเฟสแต่คนบรรยายชื่อฮาเมสนะครับเป็นลูกครึ่งโคลอมเบีย
6: เป็นคนไทยก็มี
5: โคลอมเบียรับลูกกาจ่ายเข้ามาตรงกลางอีกทีครับอียิปต์พยายามจะตักตรงนี้ไรคุณหน้าไปบล็อกไว้อ้าวแล้วครับออสเตรเลียตัดได้อยู่ที่35หลานแดนตัวเองแทงมาแล้วครับ จ็คสันเออร์ไวน์ครับโอ้โหนี่ไอ้หนุ่มเกียร์เดียวได้ฟาวครับโอ้โหลูกนี้สะกิดล่วงลงไปตรงกลาง
6: โอ้จังหวะจะสะกิดบอลขึ้นหน้าแล้วโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเข้ามาตัดบอลไว้ก่อนครับโอ้เป็นอิบราฮิมครับตัดฟาวใส่เออร์ไวน์ครับตรงกลางสนาม
5: เออร์ไวน์นี่เป็นคนที่ทรงเหมือนยุค70นะครับ
6: ทรงผมยาวๆนะ
5: ผมยาวหัวทองๆไว้หนวดสีทองด้วยนะครับปีที่ผ่านมาฟอร์มดีมากครับตกชั้นนะฮะในบูเดสลีก้าก
6: ับซังพอลี
5: ใช่ครับทีมตาหัวกะโหลกไข่ครับ
6: ทีมอินดี้
5: อ๋ออินดี้อินดี้แกก็อินดี้ครับตัวของเออร์ไวน์ออสเตรเลียขึ้นมาทางขวานะครับเติมมาอุ้ยโดนเสียบเอาไว้ก่อนครับจอร์แดนบอสโดนเสียบไว้ในนิดเป็นตัวสำรองนะครับครับฮาเฟสเนี่ย
6: วันนี้ลงมาเล่นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับฮาเฟส
5: แบ็กตัวจริงเนี่ยเจ็บไปในเกมที่แล้วนะครับทั้งแบ็กของออสเตรเลียคืออิตาเลียโน่ก็กลับบ้านไปแล้วนะเจ็บถอนตัวนะครับเจ็บถอนตัวเนี่ยคาดว่าอยู่ครับเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านครับรำคาญเมีย
6: อยู่กับเพื่อนก่อน
5: ออกนอกบ้านแล้วมีความสุขทุกคนเลย
6: อ้าวโอ้โห
5: พี่เจมจะร้องทำไมพี่ตกใจไปด้วย
6: โอ้ประตู
5: โอ้โห
6: หยิบจับบอลลั่นเก็บเข้าตัวเองครับ
5: กำลังเพลินครับแม่นี่ครับเมียคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไปดินทาแป๊บเดียวครับโอ้โห
6: มอตาฟาโซเบอร์ครับจับบอลลั่นเก็บเข้าประตูดียังเตะทิ้งออกมาได
5: ้
6: คร
5: ับโอ้โหใช่ครับว่าคือจับบอลจากการคืนหลังไม่มีอะไรเลยนะครับแอลลันปัดครับเมื่อสักครู่นี
6: ้โอ้ยเกือบเป็นเรื่องครับประตูอี
5: ฟหลอดไปครับเปิดโด่งขึ้นมากินยากครับกองหลังเนี่ยเชคติกับแฮริงตันแล้วก็ซูตา3คนครับแต่ว่าหยิบดักขึ้นมาครับบอลอยู่ทางซ้ายครับฮาเฟสออกมามามูสความหวังหนึ่งเดียวของประเทศครับคู่กับซาร่ามามูสให้มาพี่ซิโก้คืนกลับมาอีกครั้งนึงครับจะเรียกพี่ซิโก้ทำไมนะฮะเป็นคนเรียบร้อยครับซ
6: ิ
5: โก้ใช่ครับโอ้โหซิโก้พุ่งเข้าไปลูกนี้โดนสกัดล่วงลงไปคราวนี้เป็นแจ็คสันเออร์ไวน์ครับที่สกัดฟาวตรงเกือบเยื้องออกมาทางซ้ายครับข้างๆกรอบเขตโทษได้โยนฟรีคิกครับ
6: จังหวะซิโก้พยายามจะแต่บอลไปเล่นครับแต่ว่าเออร์ไวน์เนี่ยเข้ามาตัดด้วยเลยครับแล้วโดนเพื่อสินเนี่ยเป่าฟาวไปได้ลูกตั้งเตะริมเส้นด้านซ้ายครับโอ้แล้วระยะตรงนี้นี่เปิดเข้าไปลุ้นได้เลยครับอียิปต
5: ์เข้ามาถึงวันนี้เล่นเกมเร็วเลยนะอียิปต์เปิดเกมเร็วใส่เลยนะครับแล้วพยายามที่จะแจกบอลออกซ้ายขวาเพื่อให้บรรดาแก๊งยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันแตกออกมา
6: โอ้โหแต่แนวรับออสเตรเลียนี่แต่ละคนใหญ่ๆทั้งนั้นครับ
5: ใช่ครับโอ้เจ้าของฉายาไอ้ใหญ่ฟรีคิกครับซาร่าหลอกไหลลูกนี้ได้ซัดเข้าไปครับโอ้โหติดบ้องมากระเด้งมาที่มามูสอยู่ในหน้ากรอบเขตโทษดึงจังหวะไว้ตักมาที่เสาไก่ได้ควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับจากอิมามอาชู
6: โอ้หม่งเข้าไปแล้วครับอียิปต์จากอิมามอาซูครับโอ้จังหวะเหมือนจะเป็นลูกเปิดมาจากทางขวาแล้วอิมามอาซูเนี่ยได้หม่งโล่งๆเลยครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับ
5: เอาแล้วครับโอ้โหตอนนี้มาผู้เล่นอียิปต์เนี่ยมาเป็นมิสเตอร์สฟิงค์เลยครับเฮ้ฮัชชาเฮ้ยนั่นอีเดียวเฮ้ยขอโทษครับโอ้โหนี่มีเต้นโชว์ด้วย
6: โอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าคือจุดเริ่มต้นนี่จากจังหวะลูกตั้งเตะครับเป็นอาร์ซูเนี่ยยิงจังหวะที่ซาร่าเขี่ยมาให้ติดบล็อกแล้วบอลเนี่ยหน้ากรอบเขตโทษครับได้จังหวะ
5: โอ้ไม่ล้ำ
6: ไม่ล้ำครับจังหวะเปิดมาจังหวะนี้เสาสองนี่อาสูได้หม่งโล่งๆครับ
5: คือจังหวะที่เปิดเนี่ยแฮริงตันไม่ขึ้นอยู่คนเดียวอ่ะ
6: ครับ
5: มันเลยไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหแล้วได้หม่งคนเดียวเลยครับข้ามาคนเดียวมองลูกนี้เสียบตะข่ายเลยป๋าแปะบอกครับ
6: ตรงนั้นนี่เสาแรกก็พลาสติกวินิสเซฟไม่ทันแล้วครับคนเปิดนี่เป็นฮาเฟสครับแบ็คซ้ายที่ลงมาเล่นตัวจริงวันนี้ครับ
5: แล้วนี่ถ้าไม่ได้กุนซือฮอตซัมฮัสซันช่วยหม่งนะไม่เข้านะโอ้แกลุ้นข้างสนามหม่งแล้วแกเป็นกองหน้าเก่าเอาละครับ
6: ครับ
5: อย่างเงี้ยมันแน่ครับเพราะว่าออสเตรเลียต้องบุกแล้ว
6: ครับออสเตรเลียนี้โอกาสก็จะจากครั้งเดียวก็คือช่วงต้นเกมจากการยิงไกลของโวปาโต้ครับ
5: ทักทายไปก่อนแล้วบอลชนคานะครับตอนนี้กลายเป็นอียิปต์ครับที่บุกเดียวเดียวครับประตูที่2ครับของอิมามอาซูครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เอาละครับออสเตรเลียจะได้ทุ่มบอมเข้าไปโดยอเล็กซานโดเชคาติ5วินาทีทิศทุ่มแล้วเชคาติทุ่มบอมเข้าไปครับในกรอบตัวใหญ่ๆของออสเตรเลียพิงได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกมาอิรันกูน่าแต่มาซัดลูกนี้อีกทีนะครับโอ้โหนี่ผ่านหน้าประตูออกไป
6: จังหวะทุ่มเข้ามาแล้วออสเตรเลียได้จบครับคนยิงนี่เป็นทางด้านของโอนิลครับได้ยิงด้วยซ้ายเนี่ยบอลไม่เข้ากรอบครับไอเดนโอนิลจังหวะแรกเนี่ยมียิงไปก่อนแล้วไปติดบล็อกครับบอลมาเข้าทางโอนิลยิงจังหวะ2หลุดกรอบไปครับ
5: เกมไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่อุดกันอย่างที่หลายคนคาดคิดออสเตรเลียก็บุกนะครับตั้งแต่แรกแล้วยิ่งโดนแบบนี้ยิ่งมาแล้วครับ
6: เกมนี้ผ่าน15ทีแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลีย0ต่อ1ครับ
5: กล้องจับมาที่โปโปวิชครับคุณซือของออสเตรเลียก็ตัวใหญ่ยันโค้ดนะครับออสเตรเลียโอ้โค้ดนี่ก็ตัวใหญ่ยักษ์เลยนะครับโปโปวิชอดีตเซนเตอร์คริสตัลพาเลสแจ็คสันเอวายตวัดออกมาขวาอีกทีนึงเบียดเอาลงมาได้นะครับหัวปัตโต้ไม่ฟาวแล้วครับแล้วอียิปต์จะสวนอาซูไม่ผ่านครับ
6: อียิปต์จะสวนกลับเร็วก็โดนออสเตรเลียตัดบอลกลับมาได้ครับสุดท้ายอียิปต์แย่งกลับมาได้ครับตรงกลางสนาม
5: ซิโกมาลูกนี้ทิ้งยาวมาทางซ้ายเกี่ยวลงครับโอมามามูจี้มาในกรอบเขตโทษมามูตัดในมามูซัดลูกนี้โอ้โหจะปั่นโค้งครับไปติดน่าจะเป็นสุตาครับ
6: จังหวะได้ยิงของมามูชครับยังมีสุตาเนี่ยที่บล็อกไว้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยบอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับ
5: วันที่เจอกับตุรกีเนี่ยแกหม่งหัวบวมแล้วเจม
6: วันนั้นนี่เปิดมายังไงก็ติดสุดท้ายครับไม่มีทางที่จะบอลผ่านสุดท้ายแน่นอนวันนั้น
5: หม่งทั้งคืนครับวันนั้นแม่รอดไปได้ส่งตุรกีเนี่ยกับอิสตันบูลไปเลยครับ
6: แล้วไปเร็วเกินคาดครับตุรกี
5: ใช่ใช่ขึ้นมาครับทางขวัญใจมหาชนครับโมเมธานีก็มาตินไทเลอร์ยังเรียกอย่าง
6: น
5: ี้เลย
6: ฮานีตรงว่าเขาเป็นนักเตะอียิปต์หรืออินเดียพี
5: ่อาจจะใช่นี่พวกนี้พูดใหญ่เนี่ยเสียงมาตินไทเลอร์นะมาตินไทเลอร์นี่จะ80นะ
6: โอ
5: ้โหยังบรรยายอยู่นะครับ
6: ก็พอๆกับป่าแล้วไงพี่ป่าแป๊ะเรา
5: อ้าวเทมอ้าว
6: ป่านอนแล้วครับพี่บีตอนนี
5: ้เดี๋ยวพี่อัดเทปไปให้แกป่าตอนนี้เนี่ยเฝ้าพระอินไปแล้วครับ
6: ครับ
5: บอลตอนนี้ถูกดึงช้ากลับลงมานะครับอยู่ในแดนของอียิปต์ไม่ต้องเร่งครับประตูแรกมาแล้วเนี่ยต้องกวักมือให้พวกออสเตรเลียเนี่ยวิ่งขึ้นมาครับพวกดาวันเดอร
6: ์อียิปต์นี้สถิติก่อนนี้เจอทีมจากเอเชียในฟุตบอลโลกเนี่ย2ครั้งไม่เคยแพ้นะพี่บีก็เสมออิหร่านในเกมที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็เคยชนะซาอุเมื่อครั้งที่แล้วปี2018นะครับ
5: อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่อียิปต์นั้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สเตจนะครับไม่เคยผ่านเข้ามาเลยส่วนออสเตรเลียนี่โอ้ยเข้าไปกันไว้ก่อนออสเตรเลียเราเห็นถ้าเป็นภาพจำก็คือวันที่แพ้อิตาลีปี2006
6: ใช่
5: โอ้โหโดนยิง
6: โปโปวิชก็อยู่ในทีมด้วย
5: ใช่ครับ
6: ทีมชุดนี
5: ้ท้ายเกมเลยครับวันนั้นทดเวลาบาดเจ็บแล้วลูกโทษนะครับของฟรานเชสโกต็อตตี้นะครับ
6: แล้วจนถึงตอนนี้อิตาลีก็ไม่ใหม่เลย
5: อิตาลีไม่เอาแล้วครับไม่เอาอะไรเลย
6: กับ
5: โอ้งงมาก
6: เดี๋ยวรออีก4ปีข้างหน้าอิตาลี
5: พ่อผมนี่รอตั้งแต่อิตาลีมา3สมัยครับตั้งแต่ก็ยังไม่70ครับตอนนี้ก็80แล้วครับอิตาลีไม่มาด่าเละเลย
6: 2ปีแล้วพี่บี
5: 12นะเจมส์นะโอ้โหโอกาสของออสเตรเลียครับขึ้นมาที่รันคุนด้าจ่ายตรงๆไปความหวังในเกมบุกครับสำหรับทางอิรันคุนด้าบอลเนี่ยมันเร็วเบิ้ลมาอีกทีครับเออวายออกมาทางขวาเอ้าลูกนี้กระเด้งกันอยู่เตะอัดกันมั่วๆครับกระเด้งออกสุดท้ายออกที่รามีราเบียครับไม่โอ้โกคิกครับ
6: จังหวะสุดท้ายเนี่ยราเบียสกัดไปโดนจอร์แดนบอชออกหลังนะครับอุ้ยโอ้แต่ไปโดนมือราเบียจังหวะสุดท้ายเรื่องสินนี้ไม่ให้เตะมุมก็
5: โอ้โหนี่ลูกนี้ออสเตรเลียโชคร้ายนะ
6: โอ้โชคร้ายครับคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลไปโดนมือลาเบียออกหลังนะครับ
5: ครับซาร่าพามาแล้วครับเลี้ยงหลบมา2คนโอซาร่านี่ตอนนี้ยืนเป็นเบอร์10เลยนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกไปเลย
6: ตรงกลางเลยครับ
5: ใช่
6: ปล่อยฮะอาสู้เนี่ยไปเล่นด้านข้างครับ
5: ฮอสซัมฮัสซันนี่แอคเลยบอกคือเยอร์เกนคล็อปนี่ใช้ไม่เป็นนะเนี่ยต้องให้เล่นนี้โอ้โห
6: ต้องให้ทำให้ดู
5: คล็อปบอกโอ้โหใช้แล้วพุนละซาร่าโอ้อยู่อันเดอร์คล็อปมาตั้ง6ปี7ปีอะนะครับเยือนเขากำลังจะมาเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีแบบเต็มใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ว่าเยอรมันนั้นอยู่เล่นนาเกิลส์มันเรียบร้อย
6: ไปแล้วนาเกิลส์มันตอนแรกบอกไม่ไปสุดท้ายไปนะพี
5: ่คงโดนปิดห้องด่าครับมัน
6: กับ
5: โอ้ไม่งั้นต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะนะถ้าเป็นการแซกอะ
6: กับ
5: ให้ยอมแบบออกไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องด่ากันถ้าตอนนี้ที่เยอรมันเนี่ยโอ้โหขุดเรื่องแกมาด่าเต็มไปหมดเลยนะครับ
6: เรียกได้ว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง
5: หนักจริง
6: ไม่ดีครับเยอรมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้เกมผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลียอยู่0-1ครับ
5: ตวัดต่อลูกนี้วิ่งเสียบแล้วครับซิโก้ทะลุได้กรอบแค่แล้วซิโก้ซัดลูกนี้โอ้โหล้ำหน้าไปแล้วครับลูกนี้ถ้าเป็นซิโก้ไทยเข้าไปแล้วนะครับ
6: เป็นพิโก้เรานี่เข้าไปแล้วนะพี่
5: โอ้โห
6: จังหวะยกบอลจากกลางสนามของอียิปต์ครับเปิดมาแล้วซิโก้เนี่ยหลุดเดี่ยวเขากับเกตโทษยิงไม่เข้าก็จริงแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยยกธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหคนยกมานี่เป็นฮัมดี้ฟาที่ครับ
5: ทำได้ดีครับเมื่อสักครู่โอ้โหนี่อันตรายนะครับเพราะว่าคือกองหลังออสเตรเลียเนี่ยใหญ่จริงครับแต่ว่าช้าแล้วตอนนี้ต้องดันไลน์สูงขึ้นไปช่วยนะครับโอ้โหเล่นทำชิ่งกันลูกนี้ยังอยู่ตรงกลางนะครับปรินออกไปทางซ้ายเบฮิสเติมขึ้นมาเบฮิสนี่เป็นแบ็กสายอมหิตนะครับเจอใครนี่เตะไม่เลี้ยงเลยครับโอ้โห
6: แกดุนะ
5: โอ้โหใช
6: ่โอ้เล่นในเอลีนี่ดุมาก
5: โอ้ตัวโหดเลยแล้วขึ้นมาซ้ายครับเบฮิสขึ้นมาชมผมเหรอเตะลูกนี้ฉลับครับเบฮิสอีกทีเนื้อตัวกันไว้เป็นลูกเตะมุมจนได้ครับออสเตรเลีย
6: โอ้ตามมาเล่นได้ดีครับจังหวะที่เปิดไปติดบล็อกแต่สุดท้ายบังมาให้บอลออกหลังได้ครับ
5: เหนื่อยเหนื่อย
6: วิ่งมาไกลครับโอ้วิ่งมาจากแดนตัวเองครับเบฮิสออสเตรเลียจะได้เตะมุมทางซ้ายครับหัวปาโต้ได้วิ่งข้ามฟากมาเปิดเองครับก่อนเปิดกระจุบอลไปทีนึงด้วยครับ
5: แม่ถ้าเป็นเล่นแถวบ้านเราไม่ได้เลยครับเพราะว่าสุนัขจรนี่เยอะ
6: ครับ
5: มาเตะมุมครับยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียมากันเต็มเลยครับโยนโค้งไปที่เสาไกลโอ้ขึ้นมาหม่งลูกนี้ไม่ดีครับหนุ่มน้อยแฮริงตัน
6: เปิดมา 2-2 ถ้าจังหวะหม่งแฮริงตันนี่บอลออกหลังไปเลยครับหม่งไม่ถนัดนะครับ
5: แฮริงตันนี่สูงมากนะครับสูงผอมก้านยาวนะครับแล้วก็ผมฟูๆหน่อย
6: ก็ผู้สินเปล่าเป็นไฮเดชันเบย์ครับ3นาทีเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับ
5: ครับ
6: ขอบคุณแจ๊ดครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กครับผมแล้วก็มีคำถามด้วยกิจกรรมของ FM 99ครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1นาฬิกาของคู่นี้ครับถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยซึ่งตอนนั้นมี12ทีมครับแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเนี่ยแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0ประตูเสีย0ประตูครับในรอบนั้นและตกรอบไปด้วยในรอบนั้นอาจจะผมทวงคำถามอีกรอบครับจะบอกว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยมีทั้งหมด12ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมครับแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0เสีย0และตกรอบนั้นครับ
5: อ๋อเล่นแล้วเสีย0
6: ยิง0เสีย0แล้วก็ตกรอบด้วย
5: เออใบ้หน่อยไหมล่ะ
6: ก
5: ็2พยาง
6: ค์2พยางค
5: ์2พยางค์
6: 2พยางค์ครับ
5: ยังไม่ตกรอบบอลโลกครั้งนี
6: ้ยังยังอยู่เพิ่งเตะไปไม่กี่วันที่แล้ว
5: ใส่เสื้อขาว
6: โอ้โหอันนี้ก็
5: ใ
6: ช่ครับ
5: เอาอะไรอีกไหม
6: อืมก็ตอบเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจนถึงจบเกมเลยเดี๋ยวทีมงานจะคัด เลือกผู้โชคดีไว้แล้วก็จะแจกเป็นลูกบอลมินิ3ลูกไงพี่บี
5: ครับผม
6: ครับผม
5: หลายท่านส่งข้อความมาแอบไปทักทายนิดนึงนะครับ ฟังที่ดาวอังคารด้วย
6: โอ้โห
5: ฟังจากหนองจอก
6: หนองจอก
5: โอ้ที่ยิ่งหิวข้าวอยู
6: ่
5: แอบไปนอนมาครับวันนี้เนี่ยโอ้มารับจ็อบกับคุณเอกฮิมไปเมื่อตอนทุ่มหนึ่ง
6: ครับ
5: แหมนะครับโอ้นี่เขาบอกว่าต้องนับรวมผอ.จุ่นด้วยนะ
6: อ๋อโอ้พี่จุ่นก็เป็นผอ.เหรอพี่
5: ใช่คือคุณเอกบอกเลยบอกว่ารองอสมทเนี่ยใครลองปาหินขึ้นมาเนี่ยชั้นที่เราอยู่นะต้องโดนผอ.สักคนนึงอะผอ.เราเยอะ
6: เยอะเหลือเกิน
5: มีผอ.เต่าด้วยนะฮะ
6: มีครับแต่ผอ.เต่าตอนคืนเขาจะไม่ค่อยอยู
5: ่กลางวันก็ไม่ค่อยอยู่แล้วตอนนี
6: ้
5: ตอนแรกก็มาทับกับข้าวดีครับ
6: กับ
5: หลังๆไม่ไปเลยฮะ
6: ผมได้กินแต่ผอ.วันเดียวเองนะพี่
5: พี่ได้สองตายเลย
6: ครับผม
5: เลย
6: เดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าระยองฮีซันครับจันฮียาวตลาดฮีใหญ่ครับ เอาคนละแบบ
5: ใช
6: ่ครับผมแล้วก็สวัสดีคำนักภาคทุกๆคนนะแล้วก็บอกว่าจะฟังหมอลำซิ่งเหรอครับพี่บี
5: บัวผันทั้งโส
6: ใช่ครับแล้วก็บอกว่า

0: ตอบต้องย้ำว่าตอบ SMS นะจ๊ะ
1: ครับ
0: 468 9899
1: ครับผม
0: ตอนนี้หลังจากที่ไปให้ออกซิเจนมานักกีฬากลับมาแล้วครับไอ้คู่อื่นไม่เท่าไหร่ครับอังกฤษเนี่ยแหละครับ 7,200 ฟุตนะเจมนะ
1: วันไหนที่เตะไม่มีความสูง
0: เนี่ยเดี๋ยวต้องเจอเม็กซิโกเนี่ยที่แอสเตก้า
1: เกมรอบ6ทีม
0: ครับเอาล่ะสู้กันต่อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเกมกันต่อครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ทุ่ม26เที่ยงกิจจะผันเวลาทำไมมันให้มันยากโอ้พวกเรานี่ปรับตัวอยู่อเมริกากันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: กลางวันนี่เดินตาแดงนะครับโอ้โหกลางคืนนี่คึกมาก
1: ก็ปรับตัวเสร็จเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องปรับตัวใหม่พี่บีบอลตรงเนี่ย
0: โอ้
1: ครับ
0: แหมป๋าก็กับพี่สุพอสุเทพต้องรู้นะมาดึกเนี่ยต้องสองแรงนะ
1: โอ้กลับใช่ครับ
0: เออ
1: เอาครับเกมลุยต่อครับอีกครึ่งทางครึ่งหลักแรกครับ
0: ตอนนี้สถานการณ์ก็คืออียิปต์นะครับออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูนำเร็วทีเดียวแล้วตอนนี้ออสเตรเลียต้องบุกนะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วก็ทำออกไปเองคือนักบอลออสเตรเลียเหมือนโตไม่ทันคือเติบโตขึ้นมาในยุคนี้ไม่ทัน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แต่ก่อนนี้มีทั้งคิมเคฮิวทั้งแฮร์รี่คิวเวลนี่
0: ใช่โอ้ตอนนั้นมาเล่นเอเชียนคัพที่บ้านเราเนี่ย2007เนี่ยครับโอ้โหซูเปอร์สตาร์เนี่ยมาร์ควิดูก้านะครับ
1: ครับ
0: เดินมานึกว่าพี่ต่อโต้งฮะอิสระพงษ์ผลมั่งเหมือนกันเลย
1: ตอนนั้นนี่แฟนบอลงงไหมพี่ในสนามมีพี่ซิโก้2คนออสเตรเลียเจอไทย
0: ทีมเคฮิวที่เดินมาแลกอยากจะแลกเสื้อเลยโอ้เหมือนมากครับเหมือนกว่าของแท้ครับ
1: โอ้
0: นี่ยังไม่ทุบเลยครับเราก็คุยเรื่องอื่นไปตั้งนานแล้วครับมา
1: สิ่งก็ไม่ตอนแรกจะเหมือนจะไม่นับเวลาเลยครับ
0: บางทีเดี๋ยวนี้ดูเหมือนมันหย่อนลงไปนิด
1: ๆ
0: ตามกฎแล้วครับขึ้นมาแล้วครับฮาเฟสทางซ้ายบอลอยู่ตรงกลางม้วนกับมาอัตเตียจ่ายสั้นๆผู้เล่นอียิปต์เนี่ยรูปร่างคล้ายกันมากนะครับนี่ทำให้โกนเข้ามาได้ยุ่งเลยครับเหมือนกันหมดเลย
1: ทรงผมก็ทรงเดียวกันหมดเลยคร
0: ับโอ้โหนัดที่แล้วผมพากอียิปต์กับอิหร่านครับปวดหัวมากเลย
1: คล้ายกันท
0: ั้
1: งเกมเลย
0: แล้ววันก่อนนี่เจอจอแดนกับแอนจิเลียเงี้ย
1: โอ
0: ้ดีๆทั้งนั้นครับป๋าจัดมานี่แหมป๋าเบ่งโอ้ตอนนี้ในแกนอนในแกยังใดผมเลยครับก่อนนอน
1: แกน่าจะกลับมาพี่บีกลับ
0: แหมมานี่หลังๆนี่ผมเป็นสีทองไปเลยครับโอ้เหลือเชื่อมากเลยอ่ะออสเตรเลียต้องบุกหน่อยครับโอ้โหตอนนี้บอลก็ยังไม่แม่นนะครับเพราะว่าพวกเขาบุกปกติไม่บุกเลยเล่นเกมรับเป็นหลัก
1: ก็วันนี้เนี่ยโอกาสยิงก็จะจ่ายแค่ครั้งเดียวครับออสเตรเลียตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็หายไปเลยเกมลุก
0: โอ้วันนี้เด็กเก็บบอลสวยมากครับเมื่อสักครู่นี้ข้างสนามตาไว
1: ไ
0: หม
1: ไม่ทันเลย
0: เรื่องวันนี้เจมพี่ผ่านมาเยอะ
1: ครับต้องผมต้องเรียนรู้อีกเยอะ
0: ต้องเรียนรู้อีกเยอะน้องเอ้ยกล้องจับขึ้นไปข้างบนคนมาดูบอลฟรีเต็มเลยครับที่เป็นเอลนานี่
1: น
0: ะ
1: น่าจะเอลนานี
0: ่เอลนานี่ครับอดีตนักฟุตบอลของอียิปต์ไม่เคยเล่นกับอาร์เซนอลครับแต่เป็นตัวจริงโอ้แต่ช่วงนี้อียิปต์พัฒนาตัวผู้เล่นขึ้นมาเยอะมากนะ
1: ใช่ครับแนวลุกโดยเฉพาะแนวลุกนะพี่บี
0: ใช่ครับโอ้โหพอชมปุ๊บเตะยาวมาวิ่งไม่ทันเลยครับโอมามามูช
1: บอลยาวจากกลางสนามมาให้มามูชเนี่ยแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปครับ
0: ตำแหน่งของมามูสน่าสนใจครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทาง YouTube และ Facebook ก็คือตอนนี้เหมือนเขาวางออกมามามูสเนี่ยทิ้งซ้ายนะครับออกมาอยู่ทางซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเนี่ยเล่นที่วอกบวกแล้วไม่ค่อยดี
1: อาจจะเล่นกับทีมชาติดี
0: คือเขาเก่งมากคือตอนที่เล่นหน้าคู่ที่ไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับ เล่นคู่กับทางอูโกเอกิติเก้นะครับก่อนที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยจะหลอกขายทั้งสองคนนี้ออกมาครับให้กับซิตี้กับลิเวอร์พูล
1: ได้กำไรเยอะเลย
0: ใช
1: ่ใช่ใช่คนที่แสดงสตาร์วอร์แต่ผมจำชื่อไม่ได้พี่
0: แม่แต่ไม่ใช่อาจารย์โยดานะครับ
1: ไม่ใช่ครับอาจารย์โยดานี่อาจารย์วินดูพี่บีคนที่ถือดาบสีม่วงเน
0: ี่
1: ย
0: ชื่ออะไรใครรู้สกบ่อยนะ
1: ครับ
0: แหมไม่ถนัดเรื่องหนังครับ
1: ครับผม
0: นะครับเจมนี่ถนัดเรื่องหนังอย่างเดียวครับ
1: หนังตอนไหนครับ
0: อียิปต์เคาะให้ออสเตรเลียเนี่ยขึ้นมาหาครับตอนนี้ปาดออกไปขวาแล้วไม่แม่นซะแล้วครับโดนไป

0: อีรันคุนด้าโดนตัดล่างแบบนี้ใบเหลืองหรือเปล่าครับผู้ตัดสินจากอุรุกวัยยังใจดีครับโอ้โหไอ้คนเตะเนี่ยเจ็บเองด้วยครับฮานี
1: สมุดจังหวะฮานีนี่เข้ามาตัดหนักใส่อีรันคุนด้าโอ้โหไม่เล่นบอลเลยครับจังหวะนี
0: ้อุ้ยอิบราฮิมนี่เจ็บเข่าอยู่แล้วนะครับ
1: เป็นอิบราฮิมครับ
0: ครับโอ้แต่ว่าจังหวะมันโฟลโล่ทรู
1: อ
0: ีรันคุนด้านี่โดนเตะเท้าดันไปเหยียบฮานี่ลงไปครับอุ้ยแล้วอียิปต์ดูแบ็กเจ็บเต็มไปหมดแล้วว่า
1: อ
0: ู้นอนงี้ไม่ดีเลย
1: ตบพื้นแล้ว
0: ครับตอนแรกเนี่ยกะจะตบอีรันคุนด้าแล้วครับแต่ลุกไม่ไหวโอ
1: ้ตบพื้นไปก่อนครับ
0: ใช่ใช่แม่เกมวันนี้สนุกทีเดียวครับจัดกับนี่ผมไม่เคยจัดรายการกับน้องเจมเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยนะครับไม่เคยแต่ว่าเราเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็นปีครับก่อนหน้านี้โอ้ตอนนี้เนี่ยทีมแพทย์นะครับต้องลงไปดูอาการหน่อย
1: กำลังนวดอยู่ครับ
0: เจ็บขาขวาครับหมอจับขาซ้าย
1: จับคนละ
0: ดึงดึงขึ้นอีกนักบอลยังเจ็บขาอยู่เลย
1: โอ้โหเจ็บอยู่เลยหมอนี่แพ้สนามนี่ดึงขึ้นมาแล้ว
0: หมอโอ้ทำไมทำอย่างนี
1: ้โอ้แต่น่าจะเล่นต่อได้ครับฮานี่เกมไปแป๊บนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: อียิปต์ยังนำออสเตรเลีย 1-0 แต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกระยะเนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้ครับ
0: คือคนที่ถูกทำฟาวเนี่ยไม่เจ็บนะครับแต่ว่าเล่นคนเตะก็ไม่เจ็บไปโดนไอ้คนที่อยู่ห่างๆอ่ะ
1: คืออีรันคุนด้านี่ล้มแล้วไปโดนฮานี่ครับ
0: ครับฟรีคิกครับออสเตรเลียโยนเข้ามาลูกนี้ได้ซัดด้วยซ้ายยังอยู่หน้าประตูครับซัดอีกทีนึงติดบล็อกโอ้โหซ้ายยิง2ครั้งครับเชคาติครับแต่ว่าฟาวไปก่อนแล้ว
1: มีจังหวะฟาวไปก่อนแล้วเขาได้กรอบเขตโทษวายครับไปกระแทกใส่ฟาที่ครับมือสินี้เป่าฟาวไปก่อนครับ
0: ใช่ครับลูกนี้ฟาวที่เออวายครับเข้าแรงเอานี่กองเชียร์ยังหน้าเหมือนซาร่าเลยคิดดู หน้าเหมือนกันหมดแล้ว
1: ก็ยังคงมั่นใจอยู่ว่าแฟนบอลของอียิปต์ตอนนี้นำอยู่ครับ
0: ครับ
1: แต่เวลานี้ยังเหลือเยอะเลยครับออสเตรเลียต้องเล่นเกมหน่อยครับเพราะว่าเกมลุกนี่หายไปเลยครับช่วงหลังจากโอกาสแรกไปในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ย
0: คือถ้าจะไดเรกตอนนี้เนี่ยอียิปต์ไม่ขึ้นเลยนะครับรามิราเบียกับยัสซออิบราฮิมนั้นปักหลักกันแน่นเลยเอาแล้วครับกลับมาได้แล้วครับโมเมนทานี่แบ็คขวาขวัญใจมหาชนมาสุดอะส่งมาสั้นๆเล็งเหลี่ยมอยู่ครับบรรดากองหลังตัวใหญ่ๆครับเชียกติส่งไม่ได้ครับคือข้อหนึ่งคืออิรักุนด้าเนี่ยปกติเล่นปีกขวาเลยนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ต้องไปเล่นหน้าเป้าครับเปิดนัดแรกเล่นปีกซ้ายครับแกงงหมดแล้วครับตอนนี
1: ้วันนี้นี่ดูโดดเดี่ยวแล้วในแดนหน้าครับ
0: อาซิเบฮิสครับขึ้นมาเบฮิสได้โยนอีกแล้วครับลูกนี้ฉลับเลยมาที่เสา2ครับครองได้ด้วยครับบอสจอร์แดนบอสคืนกลับมาโอ้โหนี่หายไปพักใหญ่เลยตั้งแต่ยิงชนคานครับไอ้วอปาโต้นะ
1: ใช่วอปาโต้จะทำชิงเพื่อนแต่ว่าอดสุดท้ายโดนอียิปต์ตัดบอลออกข้างครับวอปาโต้
0: เกียรติศักดิ์ครับลงมาสกัดออก
1: พี่ซิโก้
0: พี่ซิโก้ทรงแกนี่อย่าเปลี่ยนแกออกนะครับเดี๋ยวไม่มีใครเล่น
1: ใช่ครับ
0: ทรงแกนี่เห็นชัดเลยครับเหมือนคาราบาวขึ้นมาตอนลุ่งๆครับ
1: มุกนี้ที่ได้จนจบเกมครับ
0: บอมครับเชียร์คติทุ่มบอมเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกกระเด้งเข้ามาตรงกลางแฮงตันโขกไปอีกทีนึงเลยมาอิรันคุนด้าเกี่ยวบอลลงคืนครับมันไปเห็นซัดลูกนี้ตรงหูเลยตรงมือครับของโซเบอร
1: ์ได้ยิงด้วยซ้ายครับพี่แต่ว่าบอลเนี่ยบอลไปเข้ามือผู้สาประตูของอียิปต์ครับจังหวะที่อิรันคุนด้าเนี่ยจ่ายบอลย้อนกลับมาให้ครับแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้บอลเลียดคืนไปเข้ามือโซเบอร์ครับ
0: โอ้โหคือเน้นจะให้มันตรงกรอบนะครับซัดจากระยะประมาณสัก18หลาครับ
1: โอกาสยิงขึ้นมานี่ออสเตรเลีย7ครั้งครับอียิปต์เนี่ย3ครั้งเข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับ
0: ไอ้เปมไปไหนเนี่ยไม่มีคนมาเขียนไลฟ์สกอร์รีพอร์ตเลย
1: น้องน่าจะหลับแล้ว
0: อัตโนมือ
1: ครับ
0: นี่ใช้เด็กระดับปริญญาโทมาเขียนนี่เลยธรรมดา
1: น้องขยันมากมาเขียนสแตทให้เลย
0: โอ้
1: ผู้ช่วยป่าแปะนะพี
0: ่ไม่ธรรมดานะคร
1: ับ
0: เท ทีมงานเราเนี่ยโหคัดมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานี่ปอเด็กปอโทมาแล้วมารายงานให้ท่านเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แ
1: ม่เกมเหลืออีก10นาทีครับครึ่งแรก
0: เบฮิสทุ่มเข้ากลางมาครับบอลอยู่ตรงกลางที่แจ็คสันเออร์ไวเออร์ไวเลือกออกมาทางขวาอู้นี่อีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้พูดชื่อเมทคาวนะแต่บอลลูกนี้เปิดทะลุเข้ามาครับแม่อีรันคุณด้าก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะ
1: จังหวะบอลเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษอีรันคุณด้าพยายามจะเข้าถึงบอลแต่ว่าโซเวอร์ยังออกมาตัดไว้ทันครับโอ้จังหวะโยนเข้ามาจากกลางสนามนี่อีรันคุณด้านี่ชิงจังหวะผ่านอิบราฮิมไปได้แล้วแต่บอลนี่ลึกไปถึงผู้สาประตูครับ
0: อีรันคุณด้านี่ทรงไงคล้ายวินิซิอุสครับแต่ตันกว่
1: าน
0: ะคร
1: ับ
0: ใช่ครับมาวันนี้หม่งเข้าไปลูกหนึ่งแอคเลยอาซูมีปั่นโค้งด้วยอ่ะปั่นไซก้อยเตะตรงๆยังไม่เคยตกเลยฮะ
1: โอ้เตะ
0: โดนครับบอบบี้เทิร์นครับโชซีดานเทิร์นโดนสอยล่วงไปแล้วครับแม่วัวปาโต
1: ้ไปโชจังหวะหมุนครับแต่ว่าโดนอียิปต์ตัดไว้เลยครับวัวปาโต้ซาเฟสครับ
0: เอ้ลูกนี้เนี่ยมันเตะบอลไม่ฟาวนะแต่ผู้ตัดสินให้นะ
1: ผู้ตัดสินให้ฟาว
0: เล่นเขาดีที่บอลครับออสเตรเลียเดินเครื่องลุยขึ้นมาผ่านมา37นาทีนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนบีบให้ต้องส่งคืนหลังกลับมาแต่เออวายแทงตรงๆขึ้นไปเป็นเกมบุกออสเตรเลียอาร์ครับบอลลูกนี้ทะลุมาถึงเส้นหลังแต่ได้โยนไหมโอ้โหสุดท้ายเนี่ยโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับบอสเตะมุมนะครับของออสเตรเลีย
1: จังหวะจะเปิดของบอสครับออสเตรเลียตามมาสไลด์ออกหลังไม่ได้ทันครับโอ้โหไม่งั้นนี่ตรงกลางนี่มีผู้เล่นออสเตรเลียรออยู่แล้วครับ
0: แม่หน้าของบอสนี่คล้ายๆกานิเย่เหมือนครับ
1: เอลวัน
0: เอลวันกานิเย่ครับ
1: ครับ
0: แ
1: ม่คล้ายอยู่ครับทรงผมเดียวกันด้วย
0: โยนเข้าไปเสาไกลควิดลูกนี้ตั้งกลับมาเอากองหลังหยิบไม่ส่งเสียนะครับราเบียต้องควิดทิ้งไปก่อนงัดออกมาจนได้ครับอิบราฮิมได้สวนมาหาซาร่าแต่ว่าเบสถึงแล้วครับ
1: จะสวนกลับเร็วด้วยบอลยาวก็ยังลึกไปครับอียิปต
0: ์โอ้โหโทษนะฮะเอเบฮิสนี่มันคึกอะไรมาครับเนี่ย
1: โอ้วิ่งทั้งเกมแล้วตอนนี
0: ้วิ่งเป็นม้าเลยไอ้ทิดเอ้ยเพิ่งเล่นไป38นาทีแล้วอย่าวิ่งเยอะครับเดี๋ยวหมด
1: เดี๋ยวต้องดูครึ่งหลังว่ายังวิ่งไหวหรือเปล่าพี
0: ่เออเหมือนมีการสลับตำแหน่งจากวิ่งซ้ายเนี่ยเหมือนกับวิ่งมาอยู่ขวาฮะ
1: ครับ
0: เมฮิสเดี๋ยวดูครับว่าจะทำยังไงแต่เพื่อนโยนมั่วแล้วก็น่ะแกวิ่งมาปีขวาครับ
1: วิ่งไม่อยู่ทางขวาครับเมฮิสแต่จังหวะนี้เพื่อนเปิดลึกไปแกหยุดวิ่งเลยครับ
0: โอ้ไม่ได้นัดกันมาไงวะเนี่ยเมฮิสตอนนี้หายไปแล้วครับออกมาให้ออกซิเจนครับโอ้วิ่งตั้งไกล
1: ไม่ไหวแล้วครับ
0: เมื่อกี้มี80หลา
1: แกซ้ายแล้วไปขวาครับ
0: โอ้นายกสมาคมออสเตรเลียมาครับแกวิ่งโชว์นายครับตอนนี
1: ้แล้วดูจะสลับตำแหน่งกับจอร์แดนบอชครับฝั่งกันครับวิ่งแบ็คของออสเตรเลีย
0: เดี๋ยวดูครับอาจจะมาเปิดแบบเปิดพุ่งเข้าหาประตูนะครับคือเปิดหนีมือประตูมันอาจจะไม่ลุ่งอ่ะ
1: ครับให้พี่เจ๋งเขาจะบอกเป็นอินสวิง
0: นายสวิงเอาสวิง
1: ครับ
0: มาใหม่ครับโอ้โหกองกลางอียิปต์วันนี้ยังถือว่าเล่นสบายครับอัตเตียโอ้โยนลูกนี้ไม่แม่นครับบอลกระเด้งมาซ้ายบอสจะไปอยู่ทางซ้ายครับตอนนี้เปลี่ยนฝั่งวิงแบ็คครับอะไรก็ไม่รู้ครับบอลออสเตรเลียแล้วก็บอสไปฟาวอีกครับ
1: โอ้จังหวะ
0: โอ้ย
1: โอ้าซูนี่กุมไปที่หน้าอยู่ครับ
0: เหมือนโดนมือตบไปที่หน้านะครับอุ้ยคือไม่เจ็บแต่เค็ม
1: โดนเข้าไปเต็มปากแล้วอาซูโดนมือของบอสครับ
0: โอ้
1: บอสก็จังหวะที่จะพยายามจะกระชากบอลไปแล้วสะบัดมือมาคงไม่เห็นนะครับ
0: กรรมการถามเป็นไงมั้งแกบอกไอโอดีนไอโอดีน
1: เค็มเลย
0: เค็มแ
1: ม่เจ็บนี่ไม่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้อันนี้กลุ่มแฟนบอลอียิปต์ครับโอ้โหในเฮก่อนครึ่งแรกเลยแค่นาทีครับ
0: ลุ้นประตูที่2ครับฟรีคิกประมาณ30หลาจากทางขวาหยิบจะเปิดเข้าไปครับซาร่าส่งสัญญาณไอ้น้องก็ส่งสัญญาณด้วยครับอาชูล้อเลียนพี่เหรออ้าวซาร่าน่าจะมีล้วงกันครับตรงกลางซาร่าฟ้องแล้ว
1: ซาร่าบอกตรงกลางเหมือน มีดึงดึงกันครับยังผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นครับหรือว่าฟ้องกำแพงนี่ยืน
0: เป็นไปได้อีรันคุนด้ายืนใกล้ออสเตรเลียลงมาทั้งทีมครับ10คนหลอกซาร่าเล่นสั้นเป็นลูกสูดอีกแล้วครับโยนโค้งเสาไกลอีกแล้วครับโมสกัดมามูสถึงไม่ถึงอ่ะลูกนี้อ้าว
1: ฟอลไปล้ำหน้าผู้ตัดสิน
0: ครับล้ำไปแล้ว
1: จังหวะนี้เปิดมาในกรอบเขตโทษก็ล้ำหน้าไปแล้วครับอียิปต์เกมเหลือไม่ถึง5ทีเพิ่งแรก
0: โอ้แต่ลูกที่อาชูเป็นคนหม่งนี่สวยมากนะครับ คือสะบัดแบบทั้งตัวเลยนะครับคือบิดทั้งตัวเลย
1: หม่งที่2แรกตรงนั้นเนี่ยพาทริกบีชก็ไม่ถึงครับ
0: หม่งคล้ายๆเจมตอนเล่นบอลเลยอ่ะ
1: โอ้โหผมนี่ไม่เคยหม่งนี่ผมนี่รอยิงอย่างเดียว
0: ล่ะสไตรเกอร์เหรอ
1: สไตรเกอร์ครับ
0: โอ้โห
1: ไม่น่าไหวครับพี่ตัวเล็กเหลือเกิน
0: โยนมาในหม่งครับเจมส์นี่ตีลังกาอย่างเดียวครับโดนกดดันอยู่นะครับออสเตรเลียต้องเตะทิ้งขึ้นมาแม่นซะด้วยครับดอกนี้สวนมาที่รันกูด้าอยู่กลางสนามครับรันกูด้าโดนแย่ไว้โดยอิบราฮิมบอลกระเด้งมาอีรันคุนด้าบี้อยู่กับอิบราฮิมหัวทิ่มไปแล้วครับอ้าวอิบราฮิมโดนเหยียบเข้าอีกบอลออกนะครับโอ้โหอิบราฮิมกองโดนเหยียบ
1: จังหวะอิรันคุนด้านี่แกกิ้งไปแล้วก็ไปเหยียบข้อเท้าของอิบราฮิมครับเจ็บเลยครับแต่พุทธศิลป์ก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองอิรันคุนด้าครับเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจครับล้มแล้วไปทับข้อเท้าของอิบราฮิมครับ
0: ทันเนซิโอเนี่ยมาชมด้วยครับขอบคุณมากก็คิดถึงเจม
1: เอาพี่เนซใช่ไหมพี
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: ชวนไปกินชาบูได้นะครับ ตีสี่โอ้กล้องจับมาปุ๊บปุ๊บวิดไม่พูดกับใครเลยครับตอนนี้
1: เดี๋ยวมาฝรั่งอย่างเดียวเลย
0: โอ้
1: ล
0: ูกกระเด้งมาอีกครั้งนึงครับฮานีเตะขึ้นมาลูกโดนไม่ได้กินออสเตรเลียแต่ไม่น่าเชื่อว่าขึ้นนำจากลูกหม่งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: ้คือออสเตรเลียเนี่ยพลาดลูกหม่งจังหวะนั้นจังหวะเดียวเลยครับนอกนั้นได้เก็บได้หมดเลยแต่ว่ามันก็เป็นประตูขึ้นนำของอียิปต์ครับ
0: ครับจากเซนเออร์ไวครับออกมาทางขวาเติมขึ้นมาเชกติโดนจิ้มอ่อนครับเป็นลูกทุ่มของออสเตรเลียครับทางขวากินแดนขึ้นมาเรื่อยทีมซ็อกเกอร์รูนะครับจากดาวันเดอร์ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวจากต้องบอกเป็นตัวแทนจากเอเชียนี่แหละครับเพราะมาคัดกับเราสมัยหน้าแกบอกขอไปคัดโอเชียเนียได้ไหมครับมีแต่นิวซีแลนด
1: ์เอาโคต้าเดียวก
0: ็เออชัวชัว
1: ไม่ต้องลำบากเยอะ
0: โอ้มีข่าวว่าจะมาเล่นซีเกมด้วยนะครับโอ้โหนี่เจอเราเจอเวียดนามก็จะเป็นลมแล้วครับช่วงนี
1: ้เจอเตลำบากนะพี่ออสเตรเลียเนี่ย
0: พอแล้วบอลที่โมเมนต์ซาร่าครับตรงกลางออกมาทางขวาครับที่ฮันนี่ฮันนี่กลับมาที่ซาร่าเล่นอยู่2คนโอ้โหเพื่อนไม่ค่อยวิ่งครับฟาตีนี่วิ่งเยอะนะตอนนี้ขอเบรกหน่อยสายมารอรับบอลครับอัตเตีย
1: เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับ
0: น่าจะไม่เยอะนะทดเจ็บคู่นี้20นาทีโอ้โหเข้าหนักครับแต่ว่าผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วตู้สุดท้ายเนี่ยมามูสให้นำไปหน่อยครับซาร่าไม่ทันแล้วตอนนี้ลุยขึ้นมาแล้วครับโยนโอ้โหสมราคาจอมโหดจริงๆครับเบฮิสโยนออกไปเลย
1: เนี่ยจะใช้บอลยาวครับเบแต่ว่ายังไม่แม่นพอออสเตรเลียโอ้โหแล้วโอ้นิวพยายามจะฟ้องผู้ตัดสินว่าโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเปิดปุ่มเข้าใส่หน้าแข้งครับโอ้โหวิ่งต้นขาเลยครับ
0: โอ้นิวช้าเข้าไปช้าเอง
1: อาเตียนี่เข้ามาถึงบอลแล้วก็อาเปิดปุ่มที่ข้อเท้าอ่ะหน้าแข้งครับ
0: ทดเวลาสวยดีนะกำลังดีนะกำลังดีมีโอทีไหมครับเจมเนี่ยพี่นี่หวังโอทีอย่างเดียวเลย
1: เดี๋ยวต้องติดต่อพี่สุเทพก่อนคร
0: ับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่า
0: ทีมงานอัดเทปไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันเช้าวันเสาร์นะพี่เทพนะ
1: ครับ
0: นะผอ.ต้องรู้
1: ใช
0: ่สายมาแล้วปั่นไซส์ออกมาครับเอาละอียิปต์นานๆบุกทีครับอยู่ที่โอมามามูส35หลาทางซ้ายแทงมาอีกทีนึงฮาเฟสคืนกลับมามามูส มามูสเข้ามาตรงกลางครับอาเตียโยนลูกนี้ซาลามงมากแต่ว่ามันเบาเกินไปครับไปเข้ามือ

0: คือของบีช
1: จังหวะเปิดมาแล้วซาร่ามงย้อนหลังไปครับก็เลยโดนบอลไม่ดีครับออสเตรียจะออสเตรียจะสวนกลับมาก็ช้า
0: แม่ทำไปทำมาตอนนี้ซาร่ายืนหน้าเป้าครับยืนคู่กับพี่ซิโก้พี่ซิโก้นี่ก็วิ่งไม่มีทิศทางเลยครับตอนนี้โหไล่หางเสือออสเตรเลียทะลุขึ้นมาทางขวาครับเอาละครับล็อกตัดในมาแล้วครับวอปาโต้ปั่นใส่โค้งลูกนี้โอ้โหห่างเยอะครับผมพูดให้มันตื่นเต้นแบบนั้น
1: โอ้วอปาโต้ครับล็อกหลอกผู้เล่นของอีไปยิงเลี้ยงซ้ายลูกนี้บอลหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหพยายามจะยิงให้โค้งแต่บอลไม่โค้งครับ
0: โอ้โหนี่ยิงห่างมากพอบอลออกจากเท้าเนี่ยเพื่อนท้อเลยอ่ะ
1: คือยิงหยุดหลุดเปียมากวอปาโต้
0: มีคนถามมาได้แฮปไหมครับแฮปสิครับงานนี
1: ้แฮปครับขนาดนี
0: ้แหมขอบคุณครับที่ช่วยย้ำเตือนความแฮป
1: ครับ
0: ดีมากตอนนี้ออสเตรเลียบอกต้องบุกแล้วครับทดเวลาเจ็บมา2นาทีโอ้กองหลังแทบอยากไปยิงแทนกองหน้าแล้วครับยิงอ่อนเหลือเกินบอลมาได้ทีบอสบอสชื่อบอสแต่เป็นลูกน้องเขาจ่ายเข้ามาตรงกลางครับบอลไปทางซ้ายอู้ลูกจังหวะนี้เปลี่ยนออกไปเร็วครับขึ้นมาแล้วครับแฮร์ริงตันแฮร์ริงตันแทงตรงๆมาโอ้โหวอปาโต้ไหลลูกนี้คืนกลับมาครับเออวายเออวายออกขวาครับเชียร์คาติโยนเสาไกลเบฮิสได้มงไหมเอาลูกนี้ตกใจเบฮิสมาได้ต่อครับเข้ามาออสเตรเลียได้โยนโคมาอีลันพุทาควิดลูกนี้เบาเกินครับฟ้องเจ้าแฮนด์บอล
1: จังหวะบอลเปิดทางซ้ายของออสเตรเลียมาถึงอาคุนด้าได้มงแต่ว่าเบาไปครับแต่ว่าพยายามจะฟ้องเหมือนฟ้องแฮนด์บอลครับ
0: อ้าว
1: ผู้สินไม่ว่าอะไรเล่นต่อครับ
0: แล้วฮาเฟสน้องของฮาเมสลงไปกลุ่มที่ศูนย์รวมความบันเทิงนะครับ
1: โอ้นอนอยู่ในกรอบเขตโทษผู้สินต้องหยุดเกมก่อนนะครับเช็คอะไรหรือเปล่าผู้สินชาวอุรุกวัย
0: มันเท่ตรงที่ผู้สินก็มีชื่อนะเออติดชื่อไว้ข้างหลังทุกคนเอออ
1: ันนี้แอร์ตรงข้างหลังเสื้อ
0: หลังเสื้อตัวเล็กๆนะฮะ
1: ผู้สินให้เล่นต่อไม่มีอะไรครับจังหวะของออสเตรเลียลุ้นจุดโทษเมื่อกี้ครับโอ้เจ็บเลข2นาทีครับ
0: ถ้าให้จุดโทษนี่ใจหินมากเลยแล้วโอ้มันจะหินเกินไปละลุยต่อบอสจะเลื้อยอ่ะได้ทุ่มต่อครับมาฮัสซันออกมาปบมือใหญ่เลยเล่งหน่อยครับเหลือนาทีครึ่งตักออกขวามาแล้วครับบอสเอาบอสมงเข้าไปตรงกลางงัดออกมาจนได้ครับระเบียบอลกระเด้งกลับมาอยู่ที่เออร์ไวแปรดงๆเออร์ไวตอนนี้พยายามจะเล่นร่วมนะครับกับวัวปาโต้นะครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้โอ้ระเบียกระเตะทิ้งทั้งคืนครับวันนี
1: ้ช่วงไทยหยิบนี้ไม่เอาอะไรครับเตะที่อย่างเดียวครับ
0: บอสพลิ้วบอสหนีไป1บอสจะหนี2เหรอโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับอีรันคุนด้ามาช่วยเอาละครับไปทางขวาอีรันคุนด้าเลี้ยงกลับมาจ่ายเข้ามาตรงกลางยิงอีกแล้วไหมล็อกกลับมาอีกทีนึงวัวประตูเปิดไปติดลูกนี้มัวอยู่หน้าประตูครับเตะชักลอกกันอยู่เด้งมาหาโอมามามูสครับลงไปช่วยเกมรับแปะทิ้งออกมาจะได้ครับโอ้โหเล่นเอาบอลตกหลังซาร่าครับซาร่างงออสเตรเลียบุกโอ้โหตอนนี้เนี่ยไม่รู้ใครมั่วกับใครครับนี่มันบอลโลกป่ะครับเนี่ย
1: โอ้บอลนี่ชุลมุนอยู่กลางสนามพักนึงเลยครับแต่ว่าเบย์ได้บอลครับ
0: เจมส์หน่อยมันเตะเงี้ยครับ
1: โอ้โหเอาแล้วมีล่วงไปคนนึงครับออสเตรเลีย
0: โอ้โหเอราวันกาเนเย่ครับลงไปดอนอยู่
1: จอร์แดนบอลล่วงไปแล้วครับโอ้แต่ผู้เล่นออสเตรเลียสุดท้ายเตะออกให้ครับ
0: อู้แล้วนักบอลแต่ละคนเนี่ยเหมือนซุดลงไปเลยเพราะว่าช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยมันต่อเนื่องนานมากแล้วมันเร็วนะครับบอล
1: โอ
0: ้
1: ย
0: รู
1: ้เป็นลาเบียครับเข้ามากระแทกใส่ครับ
0: คือเตะบอลเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยหูมันมีฉลับแล้วก็ไปอัดที่เข่า
1: เพื่อนออสเตรเลียพยายามจะเข้ามาโวยวายใส่ไลน์แมนตรงนั้นครับโอ้โหแล้วคุณศิลป์เหมือนจะเป่านกหวีดจบครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1-0ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่งไงนอนอยู่ทำไมใจดำเงี้ยทุกคนเดินหนีหมดเลยอะไรมันเนี่ย
1: โอ้โหแล้วจอแดนบอลนี่ยังไม่ลุกเลยครับคุณศิลป์เป่าจบครึ่งแรกแล้วก็เป็นอียิปต์ครับออกนำออสเตรเลีย1-0ครับได้ประตูจากอิมามอาซูครับ จากจังหวะมงช่วงต้นเกมครับผม
0: โอ้ขอบคุณทุกท่านเลยที่มาทักทายแล้วก็ตอบเช็กโกสโลวาเกียมาขอบคุณมากไฮไลท์อยู
1: ่เช็กโกนี่3พยางค์แล้วพี่บีที่เราใบ้ไปเราบอก2พยางค์
0: 2พยางค์โอ้นี่มันเช็กโกสโลวาเกีย
1: 4พยางค์
0: นี่ตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนสัญชาติเลยอย่างว่าเพราะพอเราถามคำถามในปี82
1: ครับ
0: เช็กโกสโลวาเกียเนี่ยเขาแยกชาติปี91
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าหลังจาก follow to แล้วมี follow t มั้ยครับอ้าวถามมาครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเกียรติศักดิ์ยังดีเป็นเสนาเมืองครับถ้าเป็นอุดมนาคน่าจะแปลกๆครับใครพี่อุดมนาคกินสัก
0: อุดมนาคใครอ่ะพี่หอยเหรอ
1: ไม่แน่ใช่
0: นะฮะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าแฮปไหมครับพี่บี
0: แฮปครับ
1: แฮปครับแล้วบอกว่าถ้าก้าจะมีแฟนดอมต้องเป็นดอมแฮปครับผม
0: ดีมาก
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเกมรับอียิปต์แน่นจริงๆครับจากคุณจิรภาครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ายังนอนอยู่เลยครับกรรมการเป่าจบแล้วใจร้ายมากๆจอแดนบอลเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยครับผู้สินี้เป่าจบเกมไปแล้วครับ
0: อันนี้เนี่ยเต็มพี่กดไปได้เพราะว่าไอ้นั่นอยู่นู่น
1: ได้ครับ
0: จ้ะ
1: ข้อความทาง SMS ครับบอกว่าโอ้พี่บีมาเวลานี้ก็มาครับ
0: มาโดยปกติก็มาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปอยู่เช้าเนื่องจากคู่ปกติเนี่ยแก่ๆฮะ
1: ครับ
0: เจ๊โอ้รุ่มราบแล้วกันแล้วไปคู่คนอื่นก็ไม่ได้นะไม่ยอมด้วยนะ
1: ใช่แต่ว่าผมสังเกตมาคู่ที่อยู่ดึกๆเนี่ยจะเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นนะพ
0: ี่ใช่แล้วเรื่องเนี่ยเราวัยรุ่นไงเรายังวัยรุ่นอยู่ปรากฏว่าแกนั่งแบบปักคู่กับใครนะเหมือนแกหึงอะนี่แกยั่วนะอะไรไปมากกับเจมทำไมยั่วเว้ย
1: กับ
0: อะไรเนี่ยแฮปครับ
1: แล้วก็บอกว่าก็มีตอบคำถามมาก็ส่วนใหญ่จะถูกนะพี่วีแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช
1: ่ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะครับมีตอบเช็กโกสโลวาเกียเมื่อกี้ก็ยังไม่ใช่ครับ
0: จ้า
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนบีแฟนใครคะและแฟนเก่าๆทุกๆท่านครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
0: อ๋อนี่แฟนเจมเหรอฮะน้องเจมเหรอ
1: แฟนรายการของเราก็มาครับแล้วก็บอกว่าพี่บีน้องเจมสกิดซีรีส์สวีเดนยิงเพิ่ม2ครับบอกด้วยครับจากอาร์ตออนนุชนะเด
0: ี๋
1: ยว
0: ผมได้เดี๋ยวให้น้องเจมดูให้
1: เช็คให้ครับผม
0: ครับ
1: ซีรีส์นี่ลงสนามอยู่เมื่อก่อนเราเข้ารายการครับและก็ข้อความบอกว่าถามผลบอลไปบอกด้วยนะครับน่าจะหมายถึงสวิงเกอร์ดิวิชั่น1นอร์เวย์อันนี้ผมเช็คให้ครับ
0: อันนี้บอกตะบีรับงานดึกเนี่ยหนีนะเต้ยหนีหลีหมิงหนีลองปูซีฟู้ดเหรอฮะ ผมฟังแถวโกลเด้นลูเลอร์ครับจากพี่ลงเล้งนะโอเคครับหนีครับนะฮะโอ้นะปวดหัวกับพี่สมแล้วกันนี่โค้ชเนี่ยเอาน้องมาให้สัมภาษณ์นะ คือโค้ชอียิปต์เนี่ยคือโค้ชจริงๆไม่มีผมนะฮอตซันพี่น้อง
1: ใช่ๆโค้ชเขาไม่มีผมเมื่อกี้
0: ใช่นะครับโหแล้วแกพี่น้องที่หน้าเหมือนกันมากอ่ะ ดูดินะฮะแม่เรียกขันมาคู่อ่ะจ๋า
1: แยกไม่ออก ต้องแยกที่ผมแล้วพี่ตอนน
0: ี้ใช่ๆนะฮะ
1: กราพ
0: อเมื่อก่อนเป็นกองหน้าคู่กัน
1: แล้วก็อับผลสวีเดนของนอร์เวย์เนี่ยผมกำลังเช็คให้อยู่นะครับ
0: เจมโดยประเทศไทยมันหนาวขนาดนี้เนี่ย
1: ห้องส่งนี่หนาวมาก
0: โอ
1: ้แต่บางวันก็ร้อนครับ
0: เอ้า
1: บอกว่าฟิสิคอลเคยเป็นเพลงฝรั่งใครร้องและแปลว่าอะไรขอบคุณครับฟิสิคอลนะพี
0: ่ไม่รู้
1: ไม่เคยฟังเพลงนี้เลย
0: ผมถนัดพวกอันนี้ฮะด็อกเตอร์แดนซิง
1: หมอลำ
0: หมอลำ คิดดูอ่ะแดงเดือดแข่งอ่ะกับบัวผันทังโสมาปิดวิกอ
1: ่
0: ะพี่ไปดูบัวผันทังโสอ่ะคิดดู
1: หมอลำด็อกเตอร์แดนซิง
0: ด็อกเตอร์แดนซิง
1: ครับผมส่วนผลนอร์เวย์เนี่ยสวิงเกอร์ก็ชนะซองดาวไป 5-1 ครับผมจบเกมไปแล้ว
0: เดี๋ยวเราพักก่อนไหม
1: ครับผม
0: ใช่ไหมอุ้ยอันนี้สวยอ่ะเว็บอะไรเนี่ย
1: แฟสกอร์พี
0: ่ล่ะโอ้โหสวยสวยสวยนะฮะวันหลังปิ้นให้เจมิงหน่อยแกเนี่ยยั่วมากวันก่อนนี้พอเอดินเชโก้ครับภาคบอสเนียเปลี่ยนเชโก้ออกแกบอกโอ้จะภาคใครวะเนี่ยไม่รู้จักใครเลย
1: ครับผม
0: พักก่อนนะจ๊ะ
1: ครับ
0: อย่ามาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามาร

0: ีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: วันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เป็นคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับมาไม่ใช่เลยกลับมาติดตามการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อนะครับโอ้นินทาพอเบ่งอยู่ครับเสียงเลยเป็นแบบนี้เลยเจมเจมเจม
4: ก็เกมครึ่งแรกเนี่ยยังเป็นออสเตรเลียครับตามหลังอียิปต์อยู่0-1ไงอียิปต์ได้ประตูจากอิมามอัสซูตั้งแต่นาทีที่13นะพี่จากลุงมงที่เราคุยกันเมื่อกี
3: ้ครับผม
4: มงสวยมากครับ
3: นะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยพักอยู่นะตอนนี้ก็เลยนำอยู่1-0นะครับแหมสบายเลยคือโค้ชอียิปต์เนี่ย2คนเนี่ยนะครับแกเป็นคู่แฝดกันนะครับ
4: ครับ
3: ก็คืออิบราฮิมเนี่ยเป็นน้องแต่ว่าเป็นคู่แฝดที่น้องหน้าแก่กว่าพี่นะครับแต่มีผม
4: ครับ
3: คนน้องอ่ะเป็นมีผมแต่พี่อ่ะไม่มีผมนะฮะก็มันมีที่ประเด็นเขาอํากันก่อนหน้าที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นน่ะที่เขาบอกว่ามีโค้ชทีมนึงเขาบอกว่าอียิปต์เนี่ยโกงไอ้แมตช์อุ่นเครื่องอ่ะ
4: ทำไมครับพ
3: ี่ใช้โค้ช2คน
4: ดับเบิ้ลโค้ช
3: ดับเบิ้ลโค้ชโอ้คนดีมาก
4: ครับ
3: โค้ชอย่างฮอสซามัสซันเนี่ยจะดังกว่าพี่ชายนะครับพี่ชายเล่นทีมชาติ177เกมนะครับ
4: ครับ
3: โค้ชเป็นกองหน้ารุ่นก่อนที่แล้วอียิปต์หายไปพักนึงจนถ้ามีซาร่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เป็นไอดอล
4: ก็ฮอสซามัสซันเนี่ยกุนซือของอียิปต์ก็เป็นเจ้าของสถิติยิงมากสุดของอียิปต์ด้วย
3: ครับ
4: 69ประตูซึ่งนำหน้าซาร่า1ประตูตอนนี้ซาร่าเนี่ย68ประตูครับจาก119นัด
3: นี่แกแช่งทุกวันเลยนะแกเดินสั่งเฮ้ยซาร่า
4: อย่ายิง
3: อย่ายิงนะ
4: ถ้าเป็นคนอื่นนะมีแต่เชียร์ห้ามยิง
3: อย่ายิงนะ
4: ครับ
3: จะยิงเจาะยางนะ
4: ก็ขออีกลูกยาวซาร่าก็จะเท่ากับฮอสซัมครับ
3: ครับผม
4: แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูสถิติครึ่งแรกแล้วกันครับพี่บีก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลครึ่งแรกเนี่ยออสเตรเลีย 45% ครับอียิปต์ 46% โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยออสเตรเลีย6ครั้งครับอียิปต์3ครั้งแล้วก็เข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับผม
3: ครับ
4: อ
3: ันนี้นะมันระบบไม่ใช่สัมผัสใช่ไหมพี่ก็กดนึกว่าแม็ก
4: ไม่ใช่ระบบสัมผัสครับ
3: ล่ะโอ้กดใหญ่เลยมันไม่ไปเหรอมันมีข้อฟาร์มมาเจมข้อฟาร์มในอันนี้
4: ได้ครับก็มีครับ
3: โอ้ขอผลบอลอีกแล้ว
4: เดี๋ยวผมเช็คให้ครับ
3: พี่บอกว่าเมื่อหัวลุงเนี่ยบีมากับเอกก็ไม่บอกปล่อยให้ผมฟังเจกับเต้ยอย่างฝืดนะมากับคุณเอกก็คือรายการพิเศษเพราะว่าทางอสมทเนี่ยจัดให้เราลุ้นรางวัลเพราะรางวัลที่1นี่รถยนต์เนี่ย 1,590,000 นะครับโอ้โหย่ำเลย
4: แล้วก็ผลบอลนี้ซิริวนี่เสมอกับมอลบี้4-4นะพี่บี
3: โอ้โ
4: หยิงกัน8ประตูครับเกมน
3: ี้โอ้ย่ำเลยยิงกันได้เยอะครับ
4: ครับผมเดี๋ยวผมไปทวนคำถามอีกสักรอบแล้วกันครับก่อนที่เกมครึ่งหลังจะเริ่มกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิครับส่ง SMS มาที่4689899แจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1ในกราฟของคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเราถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลก1982เนี่ยมี12ทีมมีทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมแข่งแบบพบกันหมดครับแล้วมีทีมจากยุโรป1ทีมเนี่ยที่ยิง0ประตูแล้วก็เสีย0ประตูแล้วก็ตกรอบในรอบนั้นน่ะคือทีมชาติอะไรครับพี่
3: โอเค
4: ครับ
3: นะครับก็ทีมที่จะเจอเม็กซิโกครับ ทีมเดียวกัน
4: ก็หลายๆคนจะตอบมาถูกแล้วแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่พี
3: ่โอ้บางคนตอบเช็กโกสโลวาเกีย
4: ครับผม
3: ตอบเข้ามาที่ SMS นะครับ
4: ครับ
3: 4689899
4: ครับ
3: แล้วตอนนี้เนี่ยออสเตรเลีย

0: ลงมาแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลัง
1: ครับ
0: แล้วเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับตำแหน่งของบอสหรือเปล่าที่ลงไปนอนเจ็บอยู่นั่นแหละฮะเปลี่ยนจริงๆครับเจมเป็นทางด้านของเจ้าของรองเท้าครับไข่เทวินครับลงมา
1: ยี่ห้อครับ
0: ไอ้รองเท้าครับลงมาแล้วครับเทวินน้องเทเวศมาละ
1: ก็เปลี่ยนตำแหน่งวินแบ็คขวาออสเตรเลียจอแดนบอสนี่ครึ่งแรกมีอาการบาดเจ็บช่วงท้ายที่แกนอนอยู่แต่ว่าสินเป่าจบเกมครับ
0: ใช่ครับเทวินนะลงมาเล่นแทนครับใครเทวินโอ้นี่คุณมดสุรเดชแกไม่หลับไม่นอนเหรอครับเนี่ย กลางคืนแกส่งเข้ามาบอกเจมฝากซื้อรีด้วย2กั๊ก
1: ได้เลยครับ
0: โอ้น้องมดคิดถึงพี่ปรีครับคิดถึงเช่นกันนะฮะน้องมดจ๋าคุณบีบอก2พยางค์เป็นเกาะญี่ปุ่นเนี่ยถูกไหมครับจะบ้าเหรอ
1: เกาะมีเคปหมดอีกนะพี่แต่ไม่ได้อยู่ยุโรปเท่านั้นเองครับ
0: ฟังอยู่ช่องนนทรีครับอาจารย
1: ์
0: นะคุณคาร์ลอสนามาโต้โอ้โหเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับครึ่งแรกนั้นอียิปต์ออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0แล้วก็จ่ายลูกนี้ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงลูกนี้โอ้โหหลุดไปเดียวๆครับยิงออกครับโอมามามูช
1: โอ้โหโอกาสลุ้นประตูที่2ของอียิปต์ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครับจังหวะหลุดเดี่ยวของมามูชครับได้ยิงด้วยขวาเดบอลเนี่ยหลุดเสาไปนิดเดียวโอ้โหไม่ได้ประตูอียิปต์
0: นะโอ้โหหลุดอย่างนี้เนี่ยยิงเสียราคากองหน้าจากพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โห
1: เริ่มมานี่แตะบอลยังไม่ครบทุกคนเลยอีบได้ลุ้นแล้วครับ
0: คือลูกนี้หลุดไปต้องเข้านะครับ
1: ครับ
0: โอ้เล่นอาศัยทีเผลอนะแล้วก็นกหวีดหลอกนะครับท่านผู้ชมครับนกหวีดเนี่ยเอาเข้าไปสนามกันเต็มเลยปี2010นี่วูเซล่าครับปีนี้นกหวีดครับ
1: ต้องฟังดีๆครับ
0: พีซิโก้ครับเป็นคนฟาว
1: โอ้โหแต่ออสเตรเลียมีเจ็บอีกแล้วอีราคุนด้าครับนอนอยู่ครับจังหวะโดนปะท้าครับยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอีราคุนด้าภาพชายดูจังหวะซิโก้เข้ามาปะท้าใส่ซึคาติครับ
0: โอ้ไม่มีฝรั่งมาฟังแล้วด้วยนะแกพิมพ์ข้อความมายาวมากเลยอ่ะแกบอกว่า Dear Lord Jesus Christ The Son of God เลยครับ I believe โอ้โหโอ้นี่มาเลยครับแ
1: ม
0: ่ฟรีทิกเก็ตฮีเอเว่นเลยครับแม่ยังอยู่ครับ Still Alive ก่อนในทิปฟรีคลิกออสเตรเลียโยนลึกๆมาเสาไกลสุต้าโคกชงไปเสาแรกครับโดนหมกมาอัตเตียโอ้โหสุต้าโคกอีกทีนึงครับดวลลูกโคกันอยู่เออวายมงชงเสาไกลแปกโด่งมาที่เสาสองครับโอ้โหลูกนี้เข้าไปมงครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเม็ดข้าวแต่ตอนนี้มีผู้เล่นอียิปต์นิ่งอยู่นะครับ
1: โอ้เป็นฮานี่ครับโอ้เหมือนจะเสียทรงตัวอากาศเสียลงมาหลับไปเลยครับ
0: โอ้โหแพทย์ทีมแพทย์ต้องลงไปด่วนเลยนะครับจังหวะที่ทางเม็ดคาวเนี่ยพุ่งเข้าไปหม่งแย่งกันนะครับศีรษะนะครับ
1: คือตอนนี้เพื่อนนี่พยายามจะเข้าไปช่วยดูอาการอยู่ครับ
0: โอ้โหแต่ลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่มงชงไปมาหน้าประตูหน้ากลัวเลยครับช็อตนี้ของออสเตรเลียแต่เดี๋ยวต้องดูอาการของนักบอลอียิปต์ก่อนนะครับที่ลงไปนอนอยู่ตอนนี้โอเคครับลุกขึ้นมาได้ครับฮานี่หรือเปล่าครับโอ้โหถ้าเป็นฮานี่ในวันนี้น่วมเลยนะครับ
1: เป็นฮานี่ครับ
0: โอ้โหอันนี้หนักจริงครับฮานี่
1: แต่ยังลุกขึ้นมายืนได้ครับฮานี
0: ่โอเคครับปลอดภัยนะครับลุกขึ้นมาได้แล้ว
1: ภาพช้าจังหวะที่ออสเตรเลียเปิดบอลมาเสาสองแล
0: ้
1: วโอ้ยคุณโดนกระแทกกับแมคคาเฟ่ครับ
0: วิ่งมาจากข้างหลังนะครับหม่งคือหม่งทั้งบอลทั้งหัวเพื่อนอ่ะโอ้โหจริงครับ
1: ฮานี่ยังเล่นต่อได้ครับ าจจะจับไปที่ไททอยนิดนึงครับ
0: มอตฟาชาเบอร์ครับออกบอลแล้วอ้าวผู้ตัดสินโอ้ทีมแพทย์นี่แกก็เดินหน่วยนาดเลยครับกว่าจะออกไปได้ครับแม่
1: ผู้ตัดสินต้องมาเล่นนะครับโอ้โหแล้วก็เหมือนอันนี้ต้องออกไปยืนข้างสนามก่อน
0: ใช่ครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ฮันนี่ออกมายืนเช็คอยู่เอ้าตอนนี้ผู้ตัดสินที่4ก็ไปด่าอยู่กับหมอครับมันเลยนานๆได้เถียงหมอทีครับเข้าโรงพยาบาลเลยนี่โดนหมอด่ากันเละเลย
1: โอ้ใช่ เป็นโอกาสดีเลยครับ
0: โอกาสดีครับได้ด่าหมอคืนครับแหมบอลอยู่ตรงกลางครับอียิปต์ก็สาดขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับบอลไปถึงทางแพทริกบิชบิสเล่นเร็วครับออกมาที่แฮร์ริงตันอยู่ตรงกลางครับแจ็คสันเออร์ไว
1: ต้องเร่งแล้วครับ
0: ครับแฮร์รี่สุต้าแทงตรงๆขึ้นมาครับแมตคาวแมตคาวคืนกลับมาอีกทีครับแฮร์ริงตันแฮร์ริงตันให้ซ้ายมาโอนิวแทงลูกนี้มาไม่ผ่านนะตอนนี้ต้องลงไปช่วยเพื่อนก่อนแต่ว่าเบฮิสมาแล้วครับเบฮิสอัดเข้ามาตรงกลางอาเตียเตะลูกนี้มันไม่ค่อยไปไหนครับเอาละครับตอนนี้ออสเตรเลียเดินหน้าขึ้นมาเมตคาฟออกมาทางซ้ายครับเบฮิชบอลตอนนี้ออสเตรเลียไม่เคยทำมาก่อนครับขึ้นมาทั้งทีมครับ
1: โอ้เป็นฝ่ายครองเกมลุกบ้าง
0: โอ้โปโปวิชบอกว่าลงไปเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวอ้วตกงานครับโอ้บอลนี่ตกรอบไปกุนซือนี่โดนไล่ออกไป7คนแล้วนะครับ
1: โอ้ตัดกันพร้อมหน้าเลยครับ7คนแล้วคนล่าสุดก็นาเกมัน
0: ใช่ครับเหมือนลงรถทัวร์เลยครับออกไปลุยลุยครับแต่ละคน
1: หยิบก็ลงไปรับครับช่วงต้นครึ่งหลังครับสกอร์ตอนนี้ได้เปรียบอยู่หยิบ
0: วัวปาโต้ไหลมาครับอีรันคุณหน้าโดนแซะยังไปต่อครับวัวคาโต้ซ้ายของแกแหวกมา1ครับวัวปาโต้แหวกมาได้2เปิดโด่งมาเสาไกลครับโอ้โหฮานี่ยิ่งมึนๆอยู่แกยังมงสกัดได้อะไปต่ออีกทีนึงจะพลิกไปโดนสไลด์เอาไว้ได้อะไรหรือเปล่าโอนิว
1: ไม่ได้ครับ
0: โอ้โหอ้าว
1: ได้เป็นลูกทุ่มหรือเปล่าครับ
0: ไม่ได้ครับแอบงอน
1: แกจะเนียนหยิบบอลถึงไม่ให้ครับ
0: หันไปเนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมองผู้ตัดสินครับแล้วทำเป็นงอนอย่างงอนเลยครับขนาดเราไม่มีโอเรายังไม่งอนเลยโอวันก่อนที่มาภาคครับได้โอไป7นาทีโอไม่กล้าเขียนเลยเขินแหม7นาทีนี่มันเท่าไหร่อ่ะเจม
1: ก็
0: 200มั้ยฮะ
1: ไม่ถึง
0: โอหินละเกินป๋าโหรีบส่งคนมาจัดกอล์ฟต่อเลยอ่ะยั่วมากเลย
1: ครับ
0: ออสเตรเลียครองเกมนะครับครึ่งหลังแต่ว่าโอกาสเนี่ยอียิปต์ไปชกมาเลยเอาละครับมามูสไปแย่งมาได้บอลทำชิงครับอัตเตียอียิปต์ไปชิงกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ย้อนคืนกลับมาที่อิบราฮิมทางขวาครับแบ็คขวาครับโมเมนฮานี่วันนี้ไม่รอแล้วฮันนี่ฮันนี่มึนไปหลายรอบแล้วลูกเอ้ยโอ้โดนเตะน่วมไปแล้วแต่ว่าเสียบอลออสเตรเลียขึ้นมาครับทางซ้ายสปีดมาแล้วครับเบฮิสเปิดลูกนี้เข้าไปครับโดนเตะทิ้งออกมาตามฟอร์มครับโดยรามี่ราเบีย
1: อยากจะเปิดให้เพื่อนตรงกลางไม่มีใครอยู่ครับโดนราเบียเตะมาได้ครับอียิป
0: ต์โอ้โหแต่ว่าออสเตรเลียมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มอันตรายครับโอนิลออกมาเบฮิสไหลมาอีกทีนึงครับขึ้นมาโอนิวโดนเตะร่วงไปฟรีคิกครับจะได้โยนใส่เข้าไว้แล้วครับเกือบๆจะมุมธงทางซ้าย
1: จังหวะที่โอนิวจะกระชากบอลไปเนี่ยเจออียิปต์เนี่ยเข้ามาเตะไว้เลยครับเป็นซิโก้ครับคนทำฟาว
0: โอ้พี่ซิโก้นี่แกมั่วใจมากเลยไปเตะทำไมลูกนี้นะ
1: โอ้แล้ว
0: โอนิวมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยครับ
1: ไปเผื่อออกหลังด้วยครับ
0: โอ้ปวดเหลือเกิน
1: เราจะเป็นคนเปิดเองครับ
0: แหม กล้อง

0: จับมาที่คุณพี่ครับกองเชียร์สาวของออสเตรเลียแล้วก็จับมาล็อบสจ๊วตปลอมครับถือไอ้เข้มาด้วยครับแม่เขากระไดฮันเตอร
1: ์นี่ผิดกฎนะพี่บีเอาสัตว์เข้าสนามเนี่ย
0: มันเป็นตัวตุนนะ
1: ครับ
0: ได้โยนครับโอนิลจะเปิดโอนิลเปิดโค้งโค้งอีควิดแล้วนี่เข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นลูกมงเหมือนกันครับออสเตรเลียตีเสมอได้ครับโดยแฮร์รี่ซูต้าก
1: ัปตันทีมแฮร์รี่ซูต้าครับมงเข้าไปครับเป็นประตูตีเสมอของออสเตรเลียครับโอ้โหลูกนี้จากจังหวะเล่นลูกตั้งแต่ริมเส้นครับออสเตรเลียตามตีเสมอได้แล้วครับผ่านครึ่งหลังมาแค่9นาทีครับ
0: โอ้โหนี่บดอยู่นานเลยครับแม่แล้วก็ได้ประตูอียิปต์เป๋นะโอ้โหดูอีกทีฮะ
1: โดนบอมเข้าไปลูกนี้ครับ
0: โอ้โห
1: ไม่ล้ำ
0: ไม่ล้ำตรงใครหรือเปล่าพี่ซิโก้ครับแกถอยไปคนเดียวเลยดู
1: แล้วเป็นคนไปทำฟาวเมื่อกี้ด้วยครับ
0: เอ้ามันไปตกใส่ศีรษะของกองหลังอียิปต์ครับเดี๋ยวภาพช้ามา
1: เป็นฮานี่คร
0: ับ โอ้โหฮานี
1: ่โอ้มงเข้าประตูตัวเองครับฮานี
0: ่โอ้โหแฟนบอลของอียิปต์ตะโกนเลยไอ้ฮานี่เป็นคำอุทานไม่ได้หยาบคายนะขอไปโอ้โหหนึ่งหนึ่งแล้วฮานี
1: ่เป็นฮานี่ครับคำเข้าประตูตัวเองครับอียิปต์โดนออสเตรเลียตามตีเสมอครับ
0: นั่นแหละโอจี
1: โอจี
0: เรียบร้อยในสนามมี OG ครับแต่ในชีวิตจริงไม่มี OT ครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเอาละครับกลับมาเท่ากันครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้10นาทีของครึ่งหลังครับออสเตรเลียตีเสมออียิปต์แล้ว
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โหไปกันต่อครับตอนนี
1: ้บทอยู่แป๊บเดียวออสเตรเลียได้ประตูตามตีเสมอแล้วครับแล้วอียิปต์นี่ต้องเร่งแล้วครับปล่อยให้ออสเตรเลียปลุกไปช่วงครึ่งต้นหลังเนี่ยเสียประตูเลยครับ
0: โอ้โหแกคือแอบไปเสียดายลูกที่โอมามามุสหลุดเดี่ยว
1: ลูกยิงด้วยขวาลูกนั้นหลุดเสาไป
0: โอ้โห
1: ไม่งั้นเนี่ย 2-0 ไปแล้วให้อีก
0: ใช่ระดับโอมามามุสลูกอย่างนั้นเนี่ยมันโอ้โหตังขยาครับแม่แล้วเช้าๆมีปังโก้ด้วยทำ6ไม่ได้กินสักอย่างครับโอ้ตอนนี้จงโจกเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: อ้าวอียิปต์เพิ่งนึกได้ว่าต้องบุกครับทิ้งยามาเจอเบฮิสโขกไว้ได้ครับโอ้แล้วพอตีเสมอได้เบฮิสนี่แกฮึดเลยนะ
1: โอ้โหครึ่งแรกแกก็ดีดอยู่แล้วครับ
0: ใช่
1: ได้ประตูตีเสมอนี่แกยิ่งคึกเข้าไปใหญ่ครับ
0: ฉายาแกเนี่ยโอ้โหออกอากาศต้องพูดให้ชัดนะครับแกฉายาไอ้เหี้ยม
1: ไอ้เหี้ยม
0: ใช่เหี้ยมเกรียมมาก
1: ผม
0: โอ้ไม่ต้องห่วงกลางคืนนี่เป็นช่วงเวลาทำการของพวกเราครับ
1: ครับผม
0: ที่มาจัดช่วงหัวค่ำเนี่ยเราซึมๆไปครับเรา
1: ค่ำนี้ผู้ใหญ่ฟังไงพี
0: ่เราต้องเล่นตามราคา
1: ครับผม
0: มาซาร่าครับลุยต่อจ่ายเข้ามาตรงกลางครับบอลมาแล้วอยู่ที่อิบราฮิมแล้วก็มาที่ระเบียหยิบต้องกลับมาบุกอีกทีโอ้โหไปซึมอยู่นานแล้วโดนสวนกลับอีกแล้วครับดักมาย้อนคืนมาที่เออร์ไวแจ็คสันเออร์ไวออกมาทางขวาเทวินโยนยาวอิราคุนดาวิ่งไปครับแต่ว่าลึกเกินแล้ว
1: จะวางยาวอิราคุนดาก็ลึกไปครับโอ้แต่ออสเตรเลียพอได้ตูตีเสมอนี้เริ่มคึกเลยครับ
0: แฟนบอลเรียกออสเตรเลียเรียกเอเชียเกย์เฉยเลยทำไมพี่โหดขนาดนี้ครับ
1: ก็เอเชียเหมือนกัน
0: เออแม่พี่นันทพงศ์เอเชียเกย์แม่มีแต่เอเชียทิก
1: กราบ
0: โทษเปิดยาวโซเบอร์ไม่ผ่านแฮร์ริงตันแต่มงไม่ดีนะครับมาเข้าทางของซิโก้แทงลูกนี้ขึ้นมาครับมามูสพลิกหนีมาเข้ามาตรงกลางมามูสออกมาที่ซาร่าดึงจังหวะไว้โอ้โหเหลืองคลืนเลยซาร่าจะจ่ายลูกนี้โดนเตะทิ้งออกมาจนได้ครับเออไว
1: ในกรอบมีผู้เล่นออสเตรเลียอยู่ประมาณ8คนครับเมื่อกี้ยืนบังซาร่าไม่ให้ยิงครับ
0: 1-1 แล้วครับตอนนี้แม่หลายคนบอกว่าตอนนี้ซาร่าไม่พอต้องไทลีนอนแล้วครับ
1: โอ
0: ้โหยังไงที่พูดไปอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาลงโฆษณาของเราได้นะครับแม่ไม่งั้นพวกผมนี่เสี่ยง 4,000 ครับ
1: ครับ
0: ที่ท่านส่งมาให้เราเยิ้มๆเนี่ยขึ้นมาบุกต่อไหมครับอัตเตียฟาตี2คนครึ่งแรกนี่ดีนะครับครึ่งหลังนี่แกหายไปแป๊บนึงเสียประตูเลย

0: ฮาเฟสเข้ามาตรงกลาง40ละเอ้าจ่ายลูกนี้เสียดื้อๆอัตเตียโอ้โหจ่ายมาเข้าทางออสเตรเลียแล้วสวนครับอิรันคุนด้าอิรันคุนด้าเรียกฟาวได้ครับโอ้โหโดนเตะไปที่เข่าครับ
1: โอ้จังหวะจะกระชากไปของอิรันคุนด้าโดนเตะเลยครับคนเตะนี้เป็นอิบราฮิมครับโอ้โหไม่งั้นนี่ถ้าปล่อยไปนี่ได้หลุดแน่ครับทางซ้ายครับเตะหน้าแข้งเลยครับ
0: แล้วมันเหลืองๆนะกิ้งเป็นลูกขนุนเลยอ่ะโอ้นี่ครับเบนิซิอุส2
1: คล้ายแล้วจังหวะจุดฟาวนี่ใกล้เคียงกับจังหวะที่เปิดไปได้ประตูตีเสมอออสเตรเลียคนเปิดนี้ไปเป็นโอนิวคนเดิมครับ
0: แต่ผู้ตัดสินน่ะก็ใจดีนะจริงๆวันนี้น่าจะเหลืองสัก3ใบนะเจมนะ
1: ใช่ครับ
0: โ
1: อ้โหนิวจะเป็นคนเปิดเข้าไปมุมเนี่ยคล้ายๆลูกตีเสมอเลยครับแต่ว่าระยะเนี่ยไกลกว่านิดนึงครับ
0: คนเปิดคนเดิมซะด้วยครับโอนิวคราวนี้โยนลอยๆไปเสาไกลครับโดนมงมาได้มองออกมาส่งมาที่โอนิวอีกครั้งนึงโอนิวบอกคนอื่นมีเป็นร้อยส่งไว้คือจังเลยโอนิวโยนกลับมาอีกทีนึงครับลูกนี้สวิงเข้าไปยังอยู่ทางขวาแฮนนิงตันเปิดมาโดนโขกไปนิดเดียวหูยไปศีรษะของระเบียขึ้นมาอีกทีนึงตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรครับดวลลูกมงกันอย่างเดียวครับศีรษะมงหัวออสเตรเลียหนุนกลับไปก็โดนโขกมาครับระเบียบอลกลับมาอีกทีนึงสุตาให้อยู่ครับอยู่ประมาณ25หลาครับหน้ากรอบเขตโทษอิรันกุนด้าม้วนอยู่อิรันกุนด้าออกมาทางซ้ายเมคาเปิดอิรันกุนด้าได้ทีนึงปั่นลูกหูตีติดบอลครับบอลยังมั่วอยู่ครับฮานี่แต่ทิ้งออกมาแล้วโอ้โหล้มคว่ำขมำหงายครับซาร่าได้ฟาว
1: โอ้จังหวะได้ลุ้นประตูของออสเตรเลียแต่ว่ายิงไปยิงมายังติดบล็อกครับแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับอียิปต์ครับโดนตัดฟาวไว้ก่อนครับเป็นซาร่าโอ้โหโดนสุธานี่เข้ามาอัดซาร่าข้างหลังแล้ว
0: โอ้โห
1: นี่คนละไซส์เลยครับ
0: โอ้โห
1: แต่พุทธสิงห์ก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองนะตัวนี้
0: ใจดีเนาะ
1: ใจดี
0: โอ้พุทธสิงห์ชาวอุรุกวัยครับแกเก็บใบเหลืองไว้ให้นักบอลตัวเองครับเล่นไม่ได้เรื่องเลยอุรุกวัยโมโห
1: เดี๋ยวกลับไปจ่ายที่อุรุกวัยอีกท
0: ีโอ้เราก็อุตส่าห์ไปหาซื้อเสื้อไอ้วากันดากันมาไอ้เสื้อชุดยาวเยือนอ่ะ
1: ครับ
0: ตกรอบซะละ
1: ตกเร็ว
0: โอ้
1: แล้วดูว่าบินกลับหรือยังที่ตอนนี
0: ้โอ้โหมาแต่กลับบ้านไม่ได้ครับต้องรันเวย์เต็มแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วเสื้อมันบอลมันแพงครับพี่เนี่ย
1: ใช่
0: เราอุตส่าห์จั่วมาอย่างดีเลย
1: ไปก่อนเลย
0: แล้วโอ้
1: มีโอกาสให้ใส่เชียร์เลยครับ
0: ซื้อมาอยู่ในห่ออยู่เลยครับแหมอียิปต์ลุยบ้างครับออกมาทางขวาครับฮานี่จะแก้ตัวฮานี่จ่ายเข้ามาตรงกลางแหมต้องขอคืนกลับมากลายเป็นออสเตรเลียครับแทนที่จะบุกแกกลับไปรับอีกแล้ว
1: กลับไปเล่นแบบเดิมว่า
0: โอ้
1: นี่ไปเน้นรับก่อนครับ
0: หาเฟสครับให้มาซิโก้คืนมาอีกทีนึงอัตเตียจ่ายมาครับที่อิบราฮิมโอ้โหแทงลูกนี้เข้ามาครับที่ซาร่าเข้ามาในกรอบเขตโทษทางขวาซาร่าออฟไซด์เหรอครับ
1: ล้ำหน้าไปก่อนครับซาร่าจังหวะนี้อาซูเนี่ยจ่ายเข้ามาตรงช่องนั้นแต่ว่าซาร่านี่โดนจับล้ำหน้าครับภาพนี้จับนี้ฮานี่ครับภาพช้านี้เป็นจังหวะที่เนี่ย
0: โอ้โห
1: เข้าประตูตัวเองครับฮานี่คือก็พยายามจะหม่งสกัดนะแต่ว่าบอลเนี่ยผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับ
0: โอ้โหแฟนบอลออสเตรเลียนี่ระเบิดอารมณ์เลยนะครับ เพราะครึ่งแรกเป็นรองเยอะนะ
1: ครับ
0: แกเมื่อสักครู่เนี่ยยิ้มฟันหล่อเลยครับแหม
1: ซาร่านี่มองฟ้าเลยครับ
0: โอ้วันนี้เนี่ยน่วมสุดก็คือฮานี่เนี่ยแหละครับทั้งโดนเตะขาทั้งโดนอัดศีรษะมงเข้าโกตัวเองไม่มีอะไรดีเลยครับ
1: ครบทุกเรื่องราววันนี้อ่ะนี่
0: โอ้เชิงลบล้วนๆ
1: จบเกมนี่แกน่าจะไม่หาแล้วต้นทางคร
0: ับ โอ้ตอนนี้เริ่มฝืดแล้วครับพานี่แฟนบอลบอกขอยิงอีกลูกหนึ่งสกอร์เท่าไหร่ก็ได้เอ๊ะแปลกๆนะตอนนี้1-1นะครับ
1: ครับ
0: เสมอกันอยู่1-1
1: ออสเตรเลียต้องพยายามเร่งเครื่องนะครับเพราะว่าพอตีเสมอได้ก็เป็นเน้นรับปล่อยให้อียิปต์ได้
0: ใช่ไม่ดีนะแม่หลายท่านก็บอกว่าตัวเขาเรียกว่านะสกอร์ที่มันอยู่ในจอเลยมันเล็กไปนิดนึง
1: ครับ
0: นี้นะครับ
1: เดี๋ยวให้ทีมงานขยายให้ครับ
0: ใช่อ่ะเปลี่ยน2คนเลยครับน้องเจม
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: อียิปต์กำลังจะเปลี่ยน2คนครับ
0: อ้าวฮัสซันคุยกับฮัสซันด้วยครับความเหมือน

0: จังหวะสวบฉาบสวยก็มีแต่ยังไม่คมเลยพี่
1: ใช่
0: มามุนเนี่ยได้ลุ้นไปแล้วช่วงต้นครึ่งหลังแต่ลุงนั้นหลุดเสาอันนี้เดียว
1: สุต้าจ่ายขึ้นมาติดที่ฮาเฟสครับอียิปต์แย่งบอลกลับมาคืนได้ครับออกมาทางขวาที่โมเมทานี่วันนี้โอ้โหโดดเด่นเป็นสง่าครับดังกว่าซาลายครับวันนี
0: ้เกมนี้แป๊บๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งช่วงสุดท้ายของครึ่งแรกครึ่งหลังครับ
1: เตรียมตัวจะไปไฮโดรเจนกันแล้วนะครับ
0: เตรียมตัวไปเบรก
1: มาวานอัตเตียมาวานอัตเตียพลิกมาได้ครับออกมาทางขวาครับที่ฮานี่ฮานี่จ่ายสั้นๆมาครับอาชูอาชูก็เงียบไปเลยนะครับโอ้โหเล่นดีอยู่ประมาณ20นาทีครับตั้งแต่มงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยอาชูจ่ายมาอีกทีนึงติดที่แฮร์ริงตันอีกแล้วครับออสเตรเลียได้สวนมาอิรันคุนด้าอิรันคุนด้าให้มาโวบาโต้บอลบอลลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับเอาละครับเป็นโอกาสสวนกลับของอียิปต์มีช่องนะครับทะลุมาลูกนี้ดึงจังหวะสัดเลยครับโอ้โหไม่จ่ายนะฮะเฟส
0: โอ้ไปตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ไม่ผ่านบล็อกครับแล้วอียิปต์ได้ลุยต่อฮานี่เปิดเข้ามาติดซูท่าครับ
1: แต่เต็มๆสายไปอีกทีนึงครับฮาเฟสฮาเฟสสับหลอกเลือกกลับมาครับที่ฟาตีตัวสำรองเนี่ยวอร์มจนเหงื่อหยุดไปแล้วนะครับ
0: ยังไม่ได้ลงเลยคร
1: ับ สงสัยเนี่ยแล้วมันจะเบรกอยู่แล้วครับจะให้เดชันเบรกแล้วนะครับเอาละมาอีกทีนึงอาเตียดับเบิ้ลพาสตรงนี้เข้าไปในกรอบยังไม่ได้ครับอาชูอาชูมองขวาฮานี่เปิดเสาแรกครับโดนสกัดเอาไว้ไม่ออกอีกโอ้วันนี้ไม่ต้องหยุดกันแล้วเตะสุดท้ายโดนบล็อกครับเป็นลูกเตะจากประตู
0: ผู้เล่นสินให้ไฮเดชันเบย์ครับแล้วอียิปต์จะเปลี่ยนผู้เล่น2คนด้วยครับ
1: โอ้
0: ซ
1: ิ
0: โก้
1: พี่ซิโก้ออกแล้วว่า
0: แล้วอีกคนนี้เป็นฟาตี้ครับอีกคนนึงที่ออกไปครับอาซิโก้ฟาตี้ครับเขาเป็นวอเตอร์ฟาซิโก้ครับคนที่ลงมาเนี่ยเป็นฮัสซัมฮัสซานครับแล้วก็ฮอตซัมอีกคนหนึ่งครับที่ลงมา
1: โอ้โหส่งมา2ฮอตซัมเลยครับตอนนี้อับเดลมากุอิดนะครับ
0: ครับเอาออสเตรเลียได้บอลครับเบย์ขอมาสั้นบอลกลับไปที่เบย์โดนตัดฟาวครับกลางสนาม
1: ผู้สินก็ยังไม่ให้ใบเหลืองใจดีเอาละครับพอพักเนี่ยแฟนบอลโห่นะเริ่มรู้ไต่ฟีฟ่าไงเดี๋ยวนี้นี่โห่กันเกือบทุกสนามเลยนะครับ ในช่วงของไฮโดรเจนเบรกซึ่งเจมิงนี่เรียกไฮโดรเจนเบรกนะครับ
0: อัน
1: นั้นนี่ไม่ได้มุกนะผิดจริง
0: ผิดจริง
1: มีปัญหาเรื่องการออกเสียงและอ่าน
0: ครับ
1: ก็สนุกนะครับตอนนี้ผ่านมา68นาทียังคงเสมอกันอยู่นะครับที่1ประตูต่อ1นะครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
0: แต่เกมนี้ตอนนี้ออสเตรเลียกลับไปเน้นรับอีกแล้วครับหลังจากที่ตีเสมอได้
1: แม้แต่ชุดกองเชียร์จากพวกอียิปต์เนี่ยคลาสสิกอะเพราะว่ามันเป็นพวกแบบซุกซั
0: ม
1: ฟิงอะไรพวกนี้นะครับ
0: แต่งแบบเป็นแนวมัมมี่นะพ
1: ี่ฟาโรห์มัมมี่นี่พันมาทั้งตัวเลยทิศ
0: ฟาโรห์
1: ฟาโรห์
0: ครับ
1: เออนะฮะใครถ้าไม่เคยไปเที่ยวอียิปต์นะครับก็ไปอังกฤษเลยง่ายดี
0: เหมือนกันใช่ไหมพี
1: ่ก็ไปบิติชมิวเซียมแกยึดมาหมดละ
0: มีครบเลย
1: มียันมัมมี่แมวอะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหครบหมดโอ้ตอนนี้ผ่านมาอย่างรวดเร็วจริงๆน่าเสียดายแทนทางอียิปต์ที่ควรจะขึ้น 2-0 ตั้งแต่นาทีที่46นะครับลูกหลุดเข้าไปของโอมามามุสแล้วจากนั้นเนี่ยออสเตรเลียพอไม่เสียลูก2เนี่ยเดินหน้าถล่มแหลกครับและใช้เวลา9นาทีตีเสมอได้นะครับ
0: ครับผม
1: ด้วยลูกโอนโกนะครับลูกเปิดแล้วเปิดยัดเข้าไปอะครับให้ไปลุ้นเอากันนี่ลอสจวดปลอมแกเหมือนนี่ไอ้ข้อกระดายฮันเตอร์อ่ะ แต่งตัวเหมือนคอกไดฮันเตอร์ที่เสียชีวิตไปแล้ว
0: ออสตินนะ

0: อย่างเลยพี
1: ่
0: อเล็กออสติน
1: มินิออสติน
0: ใช่
1: ไม่ใช่อันนั้นมันรถบ้าเหรอนะครับโอ้โหก็ตอนนี้ออกมาคิดว่ามารับแผนกันเต็มที่นะครับ
0: เกมเหลืออีก20นาทีครับในครึ่งหลังดูแล้วนี่มีโอกาสต่อเวลาพิเศษสูงเลยครับคู่นี
1: ้สตีฟเออร์วิน
0: สตีฟเออร์วิน
1: ท็อกกระไดฮันเตอร์ก็ไลเคครับแต่ว่าโอ้โหไปโดนเขาเรียกว่าโอ้นี่มาแล้ว
0: ฟาโล
1: ฟาโลมานะครับฟาโลปอมตอนนี้เรียกมาติวกันหน่อยโอ้โหคือเป็นเกมที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญสุดๆสำหรับของทั้งสองทีมครับมาเมื่อสักครู่นี่มาเยดีหนักนะมาช่วยที่ไปดูนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหไว้หมดไว้เข่าเท่เลยมาสู้กันใหม่ครับ
0: ในสนามมีชงจอแดนด้วยพี
1: ่ยังไม่กลับ
0: ไหมยังไม่กลับ
1: ยังไม่กลับนะฮะขออนุญาตภรรยามาอยู่เดือนหนึ่งครับ
0: ก็
1: ใช้มาให้เต็มที่
0: ครับผมอุตออสเตรเลียจะมีเปลี่ยนตัว1คนครับข้างสนาม
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับออสเตรเลียมาถึงทิ้งยาวเลยครับซูต้าเลือกไปทางขวาแม่นซะด้วยครับพักอกลงมาครับเทวินจะแหวกลูกนี้ไปยังอยู่นะครับอยู่ทางขวาลากเติมมาแล้วครับโวปาโต้คืนกลับมาให้กับเทวินอีกทีนึงบอลลึกมาเปิดโค้งเข้ามาครับโอ้โหโดนหม่งไปนิดเดียวมาเกือบตกใส่ศีรษะของอีรันคุนด้าครับแล้วอียิปต์สวนกลับขึ้นมาทางขวาครับฮัตสันจะแหวกลูกนี้ไม่ได้อะ
0: จะแต่ผ่านเมย์ก็ยากหน่อยครับจังหวะนี้อียิปต์พุ่งมาข้างหลังครับอิบราฮิมอียิปต์ก็เร่งเครื่องครับหลังจากโดนตีเสมอบอลมาทางซ้ายครับฟาที่เป็นฮาเฟสครับ
1: เราไม่ค่อยเห็นผู้เล่นอียิปต์คือเป็นจากแอฟริกาก็จริงแต่ไม่ค่อยเป็นผิวสีนะฮะ
0: ผิวจะออกแนวอาหรับนะพี่
1: ใช่แต่ว่าในตัวของฮัสซันนี่เป็นผิวสีนะฮะคุณแม่เป็นตูนิเซียซึ่งโดยปกติก็จะเป็นทางฝั่งคนขาวของแอฟริกานะครับมาแล้วครับตอนนี้72นาทีนะครับมาสงสัยเจมเอ้ยต่อเวลาแน่เลย
0: ยาวแน่คร
1: ับ
0: พี่เจมีวางแผนไปแล้วนะพี
1: ่แต่ก่อนต่อเวลาก็ยิงอีกข้างละ8ลูกแล้วกันจะได้มันมันหน่อยมาครับฮัตสันชื่อซ้ำกับโค้ชไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับตักข้ามมาแม่นึกว่าถ้าเสมอนี่ส่งลูกลงมาได้เหลือเชื่อเลยอ่ะขวาครับอียิปต์พยายามจะครอสคือพยายามที่ให้เกมรับนี่มันแตกนะครับแต่ยืนกันแน่นปังเลยครับทางออสเตรเลีย2ชั้นเลยฮัตสันออกมาทางขวาหานี่ตั้งปอมเปิดลูกนี้ติดแฮร์ริงตันได้หน้าประตูโอ้โหแต่ว่าจังหวะสะบัดยิงลูกนี้เนี่ยมันแป๊กครับอาชู
0: บอลมาเข้าทางอาซูได้ยิงแต่บอลเนี่ยหลุดเสาไปเยอะเลยครับอาจจะต้องรีบยิงเมื่อกี้เนี่ยจับบอลแล้วพลิกตัวยิงเลยบอลก็ไม่เข้ากรอบครับแล้วข้างสนามเนี่ยออสเตรเลียเปลี่ยน1คนครับคนหนอนนี่เป็นโวปาโต้ครับ
1: โวปาโต้เล่นดีนะ
0: โอ้โห
1: สองคนเลยครับ
0: เปลี่ยนแนวลุกลงมาครับโมเมตตูเล่ครับลงมาแทนโบปาโต้ครับคนนึงเป็นฟุสติกครับเบอร์10ครับลงแทนอิลาคุนด้าคร
1: ับ โอ้โหอีรันคุนด้านี่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกาย
0: นะครับไม่ค่อยออกครับ
1: แล้วก็เหมือนไม่ฟิตสักทีต้องบอกกันนะครับตั้งแต่เด็กเขาถูกซื้อไปอยู่กับไบเยิร์นนะครับแล้วก็แจ้งเกิดไม่ได
0: ้
1: ไบเยิร์นนี่เขาไปหาปีกแบบคัตอินไซด์ทั่วโลกเลยครับก็ไมคอนในผ่านนะ
0: ได้ลงไปแล้วด้วย
1: ได้ลงไปแล้วแต่ว่าอีรันคุนด้านี่ซื้อไปก่อนนะครับตอนนั้นเป็นดาวรุ่งของเอลีกนะของออสเตรเลียแล้วเขาก็ตอนนี้ต้องไปอยู่กับวัตฟอร์ดนะครับในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ
0: ก็โดนเปลี่ยนออกไปแล้วครับอีราคุนด้าวันนี้ก็เงียบๆไปหน่อยครับ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งที่ออกไปนี่เป็นโวปาโต้ครับของแนวรุกของออสเตรเลีย
1: แต่โวปาโต้เล่นดีนะ
0: ใช่มีโอกาสยิงด้วยครับวันนี้หลายครั้ง
1: เจ้าตัวก็เหมือนกับแบบ

0: แอบผิดหวังนะครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกก็เดี๋ยวส่งตูเร่ลงมาครับโหสกุลนี้เนี่ยมีประมาณ 80,000 กว่าคนครับ
1: มีเกือบทุกประเทศ
0: โอ้ตูเร่เต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: ยืนหน้าเป้าเลยครับหมายเลข9ออสเตรเลียเบิ้ลมาแล้วครับเมตคาฟเมตคาฟมาที่ตูเร่ตูเร่สับขาหลอกตูเร่จะแหวกลูกนี้ไปครับไม่ผ่านยืนยังเหนียวครับอิบราฮิมบีกันอยู่เอาแย่งกลับมาได้ครับเบสแย่งกลับมาเร็วมาที่เมตคาฟอีกทีนึงเบฮิสถึงเส้นหลังเปิดลูกนี้เข้ากลางครับโดนสกัดทิ้งไว้เอ้าฮัตซันไปเกี่ยวไม่ออกครับเล่นต่อ
1: เออพูดสิเล่นต่อบอลไม่ออกข้างครับต่อจะเรียกเก็บได้ตรงกลาง
0: พลิกหนีออกมาซ้ายอีกครั้งนึงครับเหลืออีก15นาทีแต่ว่าทดเจ็บมันมี5แน่ๆ
1: มีทดหยุดครึ่งหลังเนี่ยหยุดเยอะครับ
0: ใช่ๆครับ5นี่ต่ำๆนะครับเคาะเข้ามาตรงกลางอีกที
1: ต่อเตเลียพอผ่านจากพักเบรกมานี่ก็เริ่มเดินเกมเร็วเหมือนกันครับ
0: ไก่ได้น้ำตอนนี้อันนี้จิงโจ้ได้น้ำ
1: ครับ
0: กลับมาคึกเลยคือถ้าแกบุกอ่ะมันมีโอกาสครับเอาละครับเบิ้ลออกมาแล้วครับที่แจ็คสันเออร์ไวสายร็อกทรงแกร็อกมากเลยครับส่วนทางพี่ซิโก้นี่เพื่อชีวิต
1: ซิโก้นี่ออกไปแล้วเลยเมื่อกี
0: ้โอ้เซ็งเลย
1: หมดอดเล่นมุกเลย
0: โอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตามปากกายี่ที่มาตั้งสำรอง
1: ยังเหลือฮานี่คนหนึ่งครับที่ยังเล่นไม่อยู
0: ่แม่ทำแฟนอียิปต์ซึมเลยฮานี่ซูต้าครับออกไปทางขวาเบิร์นกันมาอยู่ตรงกลางสนามครับทำชิงกันได้บอลแล้วนะครับฮุสติกตัวสำรองหมายเลข10เบอร์9เบอร์10ตัวสำรองครับสมัยนี้สายมาอีกทีนึงเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วครับที่ลูคัสแฮร์ริงตันแฮร์ริงตันออกมากลับไปที่แฮร์ริงตันอีกครั้งนึงครับอยู่ในแดนตัวเองเอ้าออสเตรเลียช้าอีกแล้วครับ
1: คือขึ้นไม่ได้ก็เคาะอยู่ตรงกลางออสเตรเลีย
0: โยนโรยๆโรยๆมาทางนี้ฮาเฟสหมุนตัวเตะออก
1: บอลยังไม่ออก
0: เลยอะไรกันเนี่ยแล้วโดนแหวกเข้ามาครับซัดลูกนี้ติดที่ฮาเฟสครับโอ้โหฮาเฟสตะคิวขึ้นหรือเปล่าครับโดนอัดลูกนี้เข้าไป
1: ยังลุกไม่ขึ้นฮาเฟส
0: ถ้าเป็นฮาเมสนะวิ่งต่อไปแล้วว
1: ิ่งต่อได้เลยครับ
0: ครับออสเตรเลียเลยลุยขึ้นมาครับฮุสติกฮุสติกจ่ายเข้ามาครับเออไวเข้ามาด้านในครับไหลต่ออีกทีนึงเมตคาฟเอาออสเตรเลียไปที่หน้าประตูต่อบอลคืนหลังอะ
1: คือเจาะไม่เข้าออสเตรเลียคืนหลังเลยครับเน้นครับออสเตรเลีย
0: โ
1: อ้เกมนี้เหลือประมาณ13นาทีครับ
0: เจ้าของรองเท้าครับเทวินได้บอลโอ้รองเท้าแกนี่ทนมากเลยนะมาลงกับฟุตบอลโลกก็ได้นะคืนพร้อม
1: พร้อมครับ
0: มาอีกแล้วครับไม่งั้นเราจะเรียกเทเวศนะครับเทวินแทงเข้ามาตรงกลางครับเคาะเข้าช่องนี้มาอีกทีโอ้โหระเบียครับอ่านขาดดักไว้ได้อียิปต์อ้าวนอนแล้วครับไม่ไหวฮาเฟสตะคิวขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: สองขาเลยเจม
1: สองฝั่งเลยครับโอ้แกนั่งมองฟ้าเลยครับบอกพุทธศิลป์ทำไมไม่เป่าหยุดให้ครับโอ้โหนี่จังหวะมาบล
0: ็อกเป็นใครก็สถาน
1: ใช่คร
0: ับ เล่นมาถึงขั้นนี้แล้วมันสถานเข่าตอนนี้ผู้บรรยายเนี่ยถ้าใครดูอยู่ถือถ้วยเวิลด์คัพของเจ๊เต่าแล้วนะฮะ เป็นถ้วยที่เป็นของจริงนะครับ มันไม่ใช่ชานอะถ้วย
1: ใช่จ
0: ้ะโอ้ทำไมมันเล็กจังว่าถ้วยบอลโลก
1: เป็นไซมินีครับ
0: อ๋อไซมินีโอ้ไม่ลงทุนเลย โอ้ห่างกันแค่200เองมีสลักหลังไปด้วยมีไทยแลนด์ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อยังนะยัง
1: ครับผมโอ้แต่ฮาเฟนนี่แกไม่ไหวแล้วครับ
0: ตะคิวขึ้น
1: ขอ energy ดิ้งก่อนเลยครับโอ้โหแกเนี่ยพอเพื่อนจ่ายบอลให้ก็เขี่ยบอลออกข้างไปแล้วแล้วล้มตัวนอนครับ
0: แบ็กซ้ายตัวจริงของทีมชาติอียิปต์เนี่ยคืออาเมดฟาตูนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหเล่นไม่ได้แล้วส่งกองหน้าลงมาเลยครับเทเซเก้ครับลงมาเอาละครับ
1: เซเก้จะลงสนามแทนครับแทนฮาเฟสนะครับ
0: อูดีดูว่าใครจะไปเป็นแบ็กเพราะเทเซเก้นี่กองหน้าเลยนะครับ
1: ใช่ครับลุกเลย
0: มาว่ากัน
1: คาริมาเฟสครับถูกเปลี่ยนออกแล้วเทเซเก้ลงเล่นแทนครับ
0: ืออาจจะมองว่าถึงเวลานี้เนี่ยก็มันวัดได้อ่ะนะครับ10นาทีสุดท้ายเกิดโป้งป้างเข้าไปนี่ค่อยว่ากันใหม่ครับตอนนี้ส่งแนวรุกมาเพิ่มเพื่อกดดันเกมของออสเตรเลียหน่อย
1: เกมที่ดัลลัสนี่เหลืออีก10นาทีครับออสเตรเลียกับอียิปต์ยังเสมอ1-1แต่เด็กคนนี้หลับไปแล้วครับแฟนบอลอียิปต
0: ์มากับคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อแม่ก็บาบอลครับลูกก็หลับมีความสุขครับพาเข้าไปก่อนเทศกาลแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายผู้ตัดสินวันนี้ลืมเอาใบเหลืองกับใบแดงมาแน่เลยเว้ยเดินเฉย
1: ผู้ตัดสินชาวอุรุกวัยครับกุสตาโวเตเชล่า
0: ส่วนผู้ตัดสิน VR ตอนนี้เนี่ยสั่งบะหมี่เกี๊ยวมากินสบายเลยครับ
1: หยุดไ
0: หมโอ้เพิ่มด้วยโจ๊กกองปราบครับ
1: เอาครับออสเตรเลียได้ลูกฟรีคิกริมเส้นด้านซ้ายอีกแล้วครับเอาซาซานแกไปทะเลาะกับผู้ตัดสินที่4ข้างสนาม
0: โอ้โหวันนี้เนี่ยอียิปต์ก็กลางเนี่ยขาดทางลาซีนไปด้วยนะครับเพราะว่าติดโทษแบนได้โยนอีกทีครับโอนิวโอนิวโยนแล้วมันบานไปทางเสาไกลสุต้าโคเข้ามาตรงกลางกระเด้งอยู่หมุนกลับมาเจอบอลยิงอัดงัดออกมาจนได้ครับแล้วก็ยังเป็นบอลของออสเตรเลียเตะจุดผู้มาตูเร่โคเข้ามาได้หูยโถมเข้าไปมงลูกนี้ออสเตรเลียในมงทั้งคนทั้งบอลเลยครับสุต้า
1: โอ้จังหวะตูเร่มงชงไหมสุต้าเลยวิ่งเข้าไปมงแล้วไปกระแทกผู้เล่นอียิปต์ในกรอบเขตโทษด้วยครับ
0: คือนักบอลของอียิปต์เนี่ยก็วิ่งไปด่าตูเร่ตูเร่บอกไม่ใช่ไอ้สุต้า
1: ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม
0: ไม่ใช่ผม
1: คนนึง
0: โอ้พี
1: ่
0: ด่าให้มันถูกตัวเนี่ย
1: โอ้ยกระแทกแล้วอิบราฮิมครับที่โดนมาเป็นทางด้านของลาเมีย
0: โอ้แล้วเล่นมาได้ท้ายมันแทบจะหายใจไม่ทันน่ะ
1: ครับโอ้โห
0: ลาเมีย
1: แกก็ยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได
0: ้ครับมุมกระโดดเข้ามาใส่แบบ
1: กระแทก
0: โอ้ไม่เลี้ยงเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แม่สุต้าอาศัยลูกใหญ่ครับ
1: แต่พุทธศิลป์ก็ยังไม่ควักใบเหลืองให้ครับน่าจะลืมออกมาจริง
0: ศาลาพลิกสวยครับตวัดออกมาเปลี่ยนแกนมาแล้วครับอาชูอาชูเลือกซ้ายมาครับสับขาโยกหลอกอยู่เตสเก้คืนกลับมาที่อาชูอาชูย้อนมาเตสเก้ลากมาในกรอบเขตโทษเตสเก้จะไถจะไถไปเรื่อยสุดท้ายหมุนหมุนแล้วเตะโอ้โหสุดท้ายออกโอมามามูสครับโดนเตะอัดครับ
1: โอ้จังหวะที่เตสเก้พาบอลเข้ามาครับจะเข้าคืนที่สุดท้ายยังมีผู้เล่นออสเตรเลียช่วยกันดักไว้ได้ครับพาบอลเขากรอบเขตโทษไปแล้วแต่ยังมีออสเตรเลียบังไว้ได้ครับเทวินครับวันนี้พาทิกบีก็ยังแทบไม่ได้เซฟอะไรเยอะ
0: ใช่
1: มีแค่จังหวะเสียประตูแค่จังหวะนั้นนะครับ
0: อียิปต์นี่เล่นแล้วมันยุบไปหน่อยนะครับไม่ต่อเนื่องครับเกมลุกว่าแต่กองเชียร์ก็ยังคึกคักอยู่ครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับให้ได้ลุ้นกันประตูที่3ในเกมนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับในเวลาซาร่าตัวการซาร่าโดนคุมอยู่ 3-4 คนโดดเดี่ยวเหลือเกินครับวันนี้โมยิงพิซิโก้ออกไปในซึมเลย
1: ตอนนี้แนวลุกของอียิปต์นี่ช็อตไปเลยครับแต่ออสเตรเลียก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันครับเกมลุก
0: เจมตอนนี้เนี่ยซึมกว่านักบอลนี่ครับเพราะว่าต่อเวลาแน่นอนครับดู
1: ยาวแน่แล้วตอนนี
0: ้แม่ยาวยาวยาวออกมายาวๆแล้วครับ
1: ดูแล้ววันนี้น่าจะเท้
0: า
1: ครับ
0: โอ้พอดีนะครับตลาดลุงเจริญเปิดพอดีเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปซื้อโจ๊กหน่อยแม่
1: ครับผม
0: โจ๊กปอกเด้งครับคู่แข่งโจ๊กกองปราบเออเจ้าของร้านชอบเล่นปอกเด้งครับเพื่อนผมเอง
1: เรียบร้อยเลยอย่างนี้ก็โดนเลยพี
0: ่เล่นในครอบครัว
1: คร
0: ับ เออเขกเข่ากันเตะเซเก้ครับได้บอลอยู
1: ่โอ้แล้วอียิปต์ตอนนี้กับออสเตรเลียนี่พอได้บอลนี้เน้นเคาะบอลเลยครับ
0: นี่ดูเอาชัวร์แล้วนะครับแหมอาชูเอาชัวร์แล้วตอนนี้หารู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยอยากให้ยิงกันเยอะๆมันมีความสุข
1: เท่านี้ยังไม่แฮปยังไม่แฮป
0: ยังไม่แฮปนะ
1: ยังไม่แฮป
0: แฮปไหมเลี้ยงมาแล้วครับโอมามามูสโอ้โหแต่นี่ส่งเทสเก้มาเป็นพิงซ้ายเป็นปีกไปเลยครับต ตวัดออกมาทางขวาครับฮานี่ฮานี่จะขอแก้ตัวหน่อยครับฮัสซันฮัสซันโชว์ลีลาหลอกตัวเองอยู่ครับไม่มีใครเข้ามาเลยฮัสซันหนีเบฮิสไปถึงเส้นหลังฮัสซันโยนเสาไกลเลยมาหาทางนี้ครับย้อนมาชูหลอกเอาไปหลอกแบบนี้มาแต่ตูเร่ก็ฉวยโอกาสไม่ได
1: ้ไปหลอกกันเองครับแนวรุกของอียิปต์จ่ายบอลแล้ววิ่งหลบเพื่อนงงเลยครับ
0: ขึ้นขวามาอีกแล้วครับทางขวาไม่มีสับขาหลอกครับโอ้โหต้องชอบโดนโดแน่เลยฮัสซันจ่ายมาเปิดลูกที่เข้ากลางมาโดนโคสกัดออกมาอีกทีนึงยังแหวกอัตเตียหูจะเข้าไปยิงไม่ได้ครับอาชูไหลขวามาครับที่ฮัสซันลากกระตุกในฮัสซันโยนซ้ายล้นเสาไกลครับโอ้โหวิ่งออกมาชกไม่ได้ครับลูกนี้บีช
1: โอ้เปิดเข้ามา 2-2 บีชยังปัดทิ้งไปได้ครับอีบลุยต่อครับ
0: โอ้โหแม่ชกลูกนี้เนี่ยจากหัวไหล่สู่สันหมัดเลยครับ
1: อีบลุยต่อเลยครับไม่สนครับอีบ
0: ลุยหนักมากครับตอนนี้ฮัสซันมาอีกแล้วฮัสซันตักเสาไกลครับเตสเก้โขกตั้งกลับมาติดลูกนี้ออกเตะออกไปได้ครับโอ้โหเหลือ5นาทีจะสวนกลับครับเออวายแทงลูกนี้ทะลุขวาเอาแล้วครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียสวนมาตูเร่อยู่ตรงกลางครับจะส่งได้ไม่ได้ตัดในฮุสิกยิงลูกนี้ติดบล็อกครับได้อีกทีนึงสัดด้วยขวาตวัดเข้าตรงกลางเตะทิ้งออกมาได้โดยอัตเตีย
1: โอ้จังหวะยิงของฮุสิกเนี่ยไปติดบล็อกผู้เล่นอียิปต์จะเปิดเข้ากลางเนี่ยก็ไม่เปิดไม่ได้ครับ
0: สุต้ามาอีกแล้วครับมองหาลาเบียบอกขอชนอีกทีได้ไหมออกขวามาครับเทวินเปิดลูกนี้ติดขาหลังครับม้วนหางสกัดไม่ได้เป็นลูกเตะมุมของออสเตรเลีย
1: ตรงนั้นมีลาเบียนี่ดักบอลไม่อยู่ครับออสเตรเลียได้เตะมุมครับเกมเหลือไม่ถึง5นาทีครับโหกลายเป็นออสเตรเลียช่วงท้ายเกมนี่คือคักกว่าอียิปต์ครับ
0: ครับ
1: เราได้ลูกเตะมุมพวกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับ
0: มาหลายคนบอกเลยครับบอกว่าอย่าต่อเวลานะเพราะพวกพี่เขาไม่แ
1: ฮปยาวๆเขามันนี้แล้วแต่ออสเตรเลียได้ลูกเตะมุมครับ
0: โอ้โหตอนนี้ได้กล้องจับไปกล้องเชียร์อยู่ท่าเดียวกันครับก็คือจับที่ศีรษะโอ้โห
1: ว่าอย่าต่อเวล
0: าแต่อย่าไม่อยากแพ
1: ้ไม่อยากแพ้
0: โอ้เปิดลูกนี้ไซเข้าหาประตูครับปั่นโครงมาเช็ดลูกนี้โอ้โหไปโดนพวกเดียวกันออสเตรเลียครับไม่อย่างนั้นเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้ก็ไปโดนหัวสุต้าแต่ยังได้จะโยนมาอีกทีหนึ่งโค้งเสาไกลครับลูกนี้โชเบอร์ออกมาชกไม่ได้ผู้รักษาประตู2ฝั่งนี่ถ้าเป็นนักมวยนี่ดังเลยครับต่อยดีเหลือเกิน
1: ต่อยไม่หยุดครับตอนนี้ต่อย
0: โอ้โห
1: ทั้ง2ทีมนี่ตอนนี้เป็นออสเตรเลียใช้บอมอย่างเดียวครับภาพช้าจังหวะเออวายหม่งไปโดนชูท่าเหมือนหม่งสกัดช่วย
0: ครับหม่งสกัดออกมาเองครับโอ้โห
1: เหมือนหม่งสกัดช่วยอียิปต์ครับชูท่าน
0: ี่ถ้าเป็นสำเนียงของป๋าแปะเนี่ยบอกว่ามีคนล้อมในเขตโทษเพราะมีการหม่งออกมา
1: หม่งออกมา
0: หม่งออกมาแล้วล้มในเขตโทษจะบอกล้อมโอ้
1: ครับเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงโคตรเจ็บครับอียิปต์เลยมาทางขวาพัสซัน
0: ฮัสซันลากมาเรื่อยฮัสซันยึกยักอยู่เลี้ยงไต่เส้นครับฮัสซันโอ้โหโดนงัดลูกนี้แกล้งล้มครับโดนด่าฟรีด้วยเจ็บฟรีอายครับ
1: เบียดผักเลยครับแต่ว่าผู้สิงมองว่าล้มง่ายไปหน่อยครับฮัสซันโอ้โหเอามือป้ายนี้เดี๋ยวนี้แกทิ้งตัวล้มครับผู้สิงก็ไม่ให้ฟาวล์แล้วครับคงจะไม่อีกเข้าไปด่าเลยครับเกมกำลังจะทดเจ็บเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีครับครึ่งหลัง
0: แพทริกบีชเปิดขึ้นมาครับไอ้ชายหาด
1: ได้พี
0: ่ได้นะ
1: ได
0: ้โอ้ฉายามันเยอะเหลือเกินวันนี้บอลเข้ามาตรงกลางครับเออร์ไวน์เตะสกัดเป็นลูกทุ่มอยู่ที่กลางสนามครับของอียิปต์ครับที่เทรเซเก้อุ้ยเหมือนทางนั้นบอกว่าจะทด5นาทีน้อยไปนะ
1: น้อยไป
0: โอ้แหมเฉพาะอาการบาดเจ็บของฮานี่ในคนเดียวประมาณ8นาทีครึ่งแล้วครับโอ้ลุ่มล่ามเหลือเกินสายไปครับเทรเซเก้หาช่องอยู่เอานกหวีดหลอกมาอีกแล้ว
1: นกหวีดปลอมมาอีกแล้วแล้วเผาไม่รู้เรื่องด้วย

0: โอ้นักบอลหยุดนิดนึงเลยนะเมื่อกี้นี้ครับ
1: เป่าเหมือนหมดลมครับ
0: ปูแม่ฮัตซันคือหลังกลับมาไปต่อตรงนี้ครับอเดลมากิดออกมาทางซ้ายเป่าอีกแล้วบอลอยู่ที่อัตเตียโอ้โหตอนนี้คือมันต้องเน้นทุกดอกถ้าสวนกลับมามันอันตรายมากครับออสเตรเลียไปรับเต็มแล้วอ่ะโยนลูกนี้ทางแคบมงชงกลับมาอ้าวกลายเป็นลูกเตะมุมไหมครับน่ะอ้าวแล้วครับทด9นาทีไหม5เองโอ้โหเอ้ย
1: เลขตอนแรกนี่เหมือน9
0: เออ
1: ทีนี้เป็น5ครับแต่อียิปต์ได้ลูกเตะมุมครับ
0: ใช่ครับ
1: มามูชจะเป็นคนเปิดเข้ามาครับ
0: โอ้โห
1: แล้วแกหยิบบอลไปไหนครับเนี่ยอ๋อมีบอลอีกลูกนึงครับ
0: โอ้นี่ซาร่าปะเนี่ย
1: นี่ฟาโลพี
0: ่อันนี้เอาละครับทดเวลาบาดเจ็บจะมีนาทีบุญกับนาทีบาปหรือไม
1: ่โอ้ยบอลโลกครั้งนี้ยิงทดเจ็บกันเยอะด้วยเอาแต่แกเล่นสั้นครับมามูช
0: กลับมาอีกทีนึงอัตเตียโยนล้นล้นเสาไกลเลยมาหาซาร่าซาร่าเกี่ยวได้ไหมซาร่ายังตวัดกลับไปได้ครับมาที่ฮัสซันฮัสซันลั่นตักในมาฮัสซันโยนเข้าไปลูกนี้แข็งท่านโคกเจ็บม้วนตัวยิงลูกนี้วุดครับโอ้โหไม่เจ็บแต่อาย
1: โอ้โหจังหวะของราเบียจะพลิกทิ้งตัวยิงลูกนี้ก็ลื่นครับ
0: เป็นกองหลังนะที่เติมขึ้นไปครับอับเดลมากริดครับไปใหม่ตอนนี้อียิปต์ครับเป็นฝ่ายที่ตะลุยมาโมเมนต์ฮานี่ขวาฮัสซันฮัสซันตัดในฮัสซันฮัสซันโยนล้นล้นอีกแล้วเสาไกลเกี่ยวลงมาเกี่ยวลงมาแล้วไม่ได้ยิงครับโอ้โหเจสเซเก้โดนเตะทิ้งครับอาซูเปิดกลับมาอีกทีนึงอุ้ยออสเตรเลียเตะทิ้งอย่างเดียวนะครับ
1: รับอย่างเดียวออสเตรเลียช่วงทดเจ็บอะครับสวัสดีเตะออกข้างไปอียิปต์ได้ทุ่มกับมามูช
0: ลุ้นกว่าฮัสซันก็ฮาเมสนี่แหละครับโอ้โห
1: แล้วยาวแน่วันนี
0: ้ย่ำเลย
1: ทดเจ็บนี่เลยอีก3นาทีครับอียิปต์ได้ลุยต่อครับฮานี่ทางขวา
0: โมเมนต์ฮานี่มองอยู่ไม่มีใครส่งให้ฮัสซันเลี้ยงเล่นดีกว่าฮัสซันเลี้ยงโชว์ลีลาลีลาฮิลฮัสซันเปิดลูกนี้มั่วๆไปครับเออวายเอาเตะมั่วมาเหมือนกันออสเตรเลียไม่ค่อยไปไหนครับตูเร่ต้องลงมาช่วยตูเร่ดึงจังหวะเอ้
1: า
0: ตูเร่จะเตะอัดเสียเตะมุมนี่ครับแบบนี้มาโทษ
1: จะเตะคือหลังให้เพื่อนไม่รู้ครับบอลออกหลังเลยครับตูเร่แล้วอียิปต์ได้เตะมุมอีกครั้งครับซาร่า
0: เอาละครับตอนนี้2นาทีนิดๆผ่านมาครับโอ้ยกองเชียร์อียิปต์เนี่ยลุ้นเหมือนจะร้องไห้ครับ
1: โอ้อาจจะต้องรีบกลับหรือเปล่าพี
0: ่คือจองโรงแรมไหม
1: จบ
0: จองร้านอาหารเย็นไหมครับ
1: อยากให้จบเร็วๆครับ
0: ซาร่าส่งสัญญาณหน้าประตูเนี่ยมีแต่ยักษ์กระตึกนั่นเลยครับตัวใหญ่ๆอ่ะรอกันอยู่โมซาร่าตักโค้งเข้าไปลูกเดียวมงซูต้ามันไม่ไปไหนหล่นมาเออวายงัดทิ้งออกมาได้ครับบอลโดมาเข้าทางของซาร่าเกี่ยวลงมาอัตเตียให้ซาร่าเปิดโค้งได้ควิดลูกนี้โอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟครับของแพทริกบีชครับลูกโดดเข้าไปแล้วควิดลูกนี้ของรามีราเบีย
1: โอ้มงจ่อของราเบียแต่แพทริกบีชนี่ยังเซฟออกหลังไม่ได้บุดบิดเลยคร
0: ับ โอ้โห
1: โอ้จ่อจริงๆครับลูกมงของลาเบียจังหวะนี้บีดยังปัดทิ้งไม่ได้ครับแล้วอีบได้เตะมุมต่อครับ
0: ลูกนี้ต้องเข้าอะเจมครับ
1: จ่อเลยครับ
0: โอ้โหมาใหม่โอ้มามาเบอร์สปั่นลูกนี้มาโขกไม่ได้เข้าทางซาร่าโอ้โหเข้ามือของบีด
1: โอ้ยิงลูกนี้บอลมันกระดกพื้นขึ้นมากระดอนพื้นมายิงอ่ะเข้ามือของบีดครับ
0: อ้าวและบีดก็มาเตะให้โซเบอร์บุกใหม
1: ่เตะให้เขาบุกใหม่ครับบีดโอ้ยนะครับพลาดช้าจังหวะราเบียมงจ่อปัดทิ้งออกหลังเฉยเลยครับ
0: โอ้ยมันหลงทางไปแล้วนะครับมาอย่างที่อาโน้ตเคยพูดครับหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดแม่งจ่าย
1: โอ้ยรถติดจริง
0: พี่โอ้ยมันยังอ้อมเซ็นทรัลพระราม9มาปัดได้อะ
1: ครับ
0: ป้าไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้แฟนอียิปต์คนไทยหัวใจอียิปต์ยั่วเลยความดันขึ้นนะโมโหซาร่ามาอีกรอบนึงนาทีเดียวซาร่าจ่ายมาอัตเตียยิงติดบล็อกเออร์ไวอีกแล้วครับโอ้โหเออร์ไวนี่เหนียวจริง
1: ๆโอ้อัตเตียตอนนี้10คนอยู่ในกรอบเขตโทษหมดแล้วครับ
0: หลายคนบอกว่าไม่ต้องนอนกันแล้วมั้งครับก็ดีครับอยู่เป็นเพื่อนพวกเราหน่อย ว่าออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยหันหน้าเจอบอลเตะออกอย่างเดียวครับไม่อยากเล่นแล้วอยากต่อเวลาหรือไงก็ไม่รู
1: ้อะไร30วิครับเกมนี้อียิปต์ได้ครองบอลครับอิบราฮิมดูเดา
0: เจมเอ้ย
1: อะไรครับ
0: เจมเราคู่กันวันแรกก็ต่อเวลาเลย
1: ไปยาวๆครับคู่แรกของฟุตบอลโลกวันนี้อาซูอีก10วิครับ
0: โยนโด่งๆออกมาทางขวาครับซาร่าโอกาสสุดท้ายแล้วซาร่าดึงจังหวะซาร่าล็อกไปเองซาร่าลากมาในกรอบเขตโทษซาร่าไหลเข้ามาสัดลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกของสุดตานิดเดียวครับลูกยังไม่ตายยังได้โยนอีกทิ้งติดแล้วกระเด้งไปไหนหมดเวลาครับโอ้โหเสมอ 1-1 ต่อเวลาครับพี่
1: จังหวะเมื่อกี้โอกาสยิงฮัสซานเนี่ยบอลไปติดบล็อกสุดท้ายครับไม่งั้นเนี่ยบอลเข้ากรอบแน่ๆครับแล้วผู้ตัดสินจากอุรุกวัยเป่าจบเกม90นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอกัน1ต่อ1ต้องต่อเวลาครับ
0: โอ้โหเฮฮัชชา
1: โอ้โห
0: แม่ขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงนะ
1: ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตูนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่

0: ใหญ่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงต่อเวลาครับผม
7: ครับ
6: มานะฮะก็
7: เกมที่ดัลลัสซิตี้นี่90นาทีไม่จบครับออสเตรเลียอียิปต์เสมอกัน1ต้องต่อเวลาพิเศษครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นข้อความใช่พี่บีเขาบอกว่าอยู่จนจบจุดโทษแต่รับค่าพลาดแค่90นาทีนะพี
6: ่อย่าทำอย่างพี่อย่างนี้เจมจ๋า
7: ครับ
6: ตอนนี้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับออสเตรเลียเปลี่ยนมาอีก2คนนะครับโพออคอนอิงสเตอร์ลงมาแล้วก็ไอ้หนุ่มพลังม้าครับมาบิลครับเอเวอร์มาบิลจากคัสซันยอนนะครับลงมาเอ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเทวินปวดฟันเลยครับ
7: โดนโอ้ยโดนฟันศอกนะครับ
6: มาศอกสั้นหลังสวนครับของเทเซเก
7: ้โอ้ดีไม่น็อกครับจังหวะนี
6: ้เราจะน็อกแล้ว
7: หลังนี้จะชาวเฮ
6: ้ยใบเหลืองมาแล้วครับโอ้
7: โหโอ้ยโดนจนได้จังหวะนี
6: ้เอาอิบราฮิมโดนใบเหลืองโค้ดโดนครับนักบอลไม่โดน
7: นักบอลไม่โดนแต่เป็นโค้ดครับ
6: เดี๋ยวนะให้ถูกตัวนะจะให้ฮัตสันเปล่ามันฮัตซันสองฮัตซันนะฮอตเซมกับอิบราฮิมเนี่ยแหละครับดูทรงผมฮัตซันทวินครับเนี่ยพี่น้องคู่พี่น้องคู่แฝดทาจิบะนะครับ
7: แล้วออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกกลิมเส้นด้านขวาเปิดไปลุ้นได้ครับในขอบเขตโทษ
6: คอคโคไดฮันเตอร์ครับเป็นคนเปิดโยนมาบิลเปิดลูกดีครับโดนควิดสกัดไว้ได้ต่อเวลาพิเศษนะครับว่าภาคที่ FM 99มาผมปีนี้บอลโลก20ปีเนี่ยต่อเวลาพิเศษมาเนี่ย11คู่แล้ว
7: โอ้โหสีติดเรียกว่าสวยงามครับ
6: คู่นี้คู่ที่12ครับเจมส์ดีๆทั้งนั้นเจมส์เอ้ยไม่น่ามาคู่กันเลยคนนี้เห็นรอบหน้าเอาใหม
7: ่ครับ
6: อุ้ยปลดเจเลย
7: ยาวทุกเกมครับ
6: หานี่ครับลุยขึ้นมาบอลอยู่ที่ฮัสซันฮัตซันเต็มสนามไปหมดแล้วฮัตซันปั่นโครงมาทางซ้ายเทเซเก้เทเซเก้ลากจี้มาเทเซเก้ย้อนคืนหลังกลับมาครับอาชูอาชูตั้งแต่มงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยครับ
7: จังหวะเดียวครับได้มงแล้วหายไปเลยครับอาชู
6: โมซาร่าทางขวาครับขึ้นมาที่ฮานี่ฮานี่เล่นกับซาร่าซาลาย้อนคืนกลับมาตรงกลางบอลอยู่ในการครอบครองของอียิปต์ครับที่มาวันอัตเตียขวาพยายามมาอีกครั้งนะครับ
7: ในช่วงต่อเวลามาอียิปต์พยายามเดินหน้าลุยเข้าใส่ก่อนครับ
6: ฮัตซันเปิดลูกเข้ามาตรงกลางปีนมาซาลาได้ซัดลูกนี้ครับโอ้โหเข้าขวาแต่ข้ามคานครับ
7: โอ้จังหวะโอกาสยิงของอียิปต์ครับซาลาในกรอบเขตโทษแต่ยิงแรงข้ามคานไปครับจังหวะที่ฮัตซันเปิดมาแล้วตัวมีตัวพักบอลกับซาร่าหนึ่งจังหวะยิงเนี่ยข้ามคานครับโอ้ยิงด้วยขวาซาร่าบอลมันกระดอนพื้นด้วยครับโอกาสแรกของอียิปต์ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับซาร่า
6: แม่ขอบคุณมากนะครับหลายคนบอกว่าจะไม่ไปไหน

0: ฮะจะอยู่เป็นเพื่อนพวกเรา
1: ขอบคุณ
0: เลยนะครับขอบคุณมาก
2: ๆยาว
0: ๆแล้วมีท่านหนึ่งว่าพี่บีกลับบ้านก็เตรียมของใส่บาตรพอดีนะอายุวันโนสุขังพลัง
2: แล้วก่อนจะใส่บาตรก็ต้องไปซื้อข้าวโจ๊กกิน
0: อ่านะฮะโจ๊กปอกเด้ง
2: โจ๊กกองปราบ
0: คู่แข่งโจ๊กกองปราบครับ
2: ครับ
0: เออ
2: ตัวนี้มากตัวตูเล่ครับไปทำฟาวใส่อาร์ซูครับ
0: วันไหนที่หมูเยอะนะครับวันนั้นเนี่ยเจ้าของร้านน่ะได้ตังค์บางวันนี่นะไข่นี่ใส่ครึ่งใบครับ
2: ครับ
0: โอ้ยดีเหลือเกินไปต่อครับอียิปต์แม
2: ่ซานเกลงมานี่ขยันสับจริงๆครับ
0: โอ้แล้วไม่มีประโยชน์เลยโยนไม่เคยแม่นเลย
2: สายเพื่อนครับ
0: เอาละครับสายมาเทรเซเก้ดึงมาได้3คนโยนไปติดแฮงตันอีกแล้วครับแต่ว่าบอลเนี่ยปริ้นมาอยู่ตรงกลางครับอาจูทำชิ่งกันสุดท้ายก็เด้งไปเข้ามือของบีช
2: บีชก็เมื่อกี้เซฟสำคัญไป2ช็อตแล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกท้ายครึ่งหลังครับดึงช้าครับบีชอันนี้พี่น้องจากแซนเออร์ไวหรือเปล่า
0: เหมือนจังเลย
2: เหมือนครับ
0: เออ
2: ไม่มีใครบีบบีชก็ไม่ได้เร่งออกบอลครับ
0: ครับแม่หลายคนอวยพรให้เราอยู่ตีห้าไม่ต้องห่วงฟุตบอลมันจบไม่เกินตีสี่จ้ะ
2: ยกเว้นมีดีเลย์จากฟ้าฝนนะพี
0: ่โอ้ยุ่งเลยนะคู่หลังไม่ต้องเข้าล็อกประตูเลยนะครับ
2: ครับแต่ว่าสนามนี้ปิดหลังคาเตะครับตอนน
0: ี้ใช่ใช่โอ้โหให้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็อียิปต์ตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยเหนือกว่านะครับไปโดนบี้อยู่9นาทีไปเสียประตูก็ยังกลับมาเหนือกว่านะครับแต่ทำอะไรไม่ได้อะ
2: ตาซันได้บอลครับขอสั้นๆอยู่ครับอียิปต์วางบอลยาวเพียงซ้ายออสเตรเลียตัดได้ครับ
0: เอาหม่งมาไม่ดีฮะแล้วครับเป็นโอกาสของอียิปต์ที่เทรเซเก้แต่นี่ได้ยาวครับลงมาทางด้านเอาโอ้ผู้บรรยายต่างประเทศแกขำครับนักบอลพลาดแกหัวเลาะกันใหญ่เลย โอ้สงสัยแกเติมมันแน่ๆเลยอะที่นู่นนี่เวลากำลังดีครับเบียร์ถูกด้วย
2: เวลากำลังดีในช่วงนั้นของเรานี่จะเช้านะพี่บี
0: ใช่
2: ครับ
0: ที่นู่นนี่กำลังเวลาสวยครับที่อเมริกานี่เขาถ่ายทอดสดให้ดูฟรีด้วยภาษีประชาชนนะครับ
2: ครับ
0: ใช่ที่นู่นเป็นโครงการ60-40นะฮะ ของทางประธานาธิบดีโดนั่นทำ
2: ครับ
0: พรรคพวกที่อยู่ที่นู่นก็ส่งมาให้ดูกันว่าแหมดูกันเพลินเลยคนอเมริกานี่ไม่ค่อยได้ดูบอล นะคราวนี้ก็ดูกันสงสัยมีฮัลโหลแน่เลย ตั้งใจกันแล้วเกิน
2: แฮป
0: มีแฮปไซนอกไซนอกมาออสเตรเลียต่อบอลกันอยู่ตรงกลางสนามครับทำอะไรไม่ได้ม้วนหนีโอ้โหสวยครับพิวหนีมาส่งมาตอนนี้ตัวสำรองอิงเซอร์ให้มาอีกทีตูเร่ลูกนี้โอ้โหติดนิดเดียวครับเบฮิสเติมขึ้นมาอยู่ในกรอบเขตโทษออสเตรเลียสุดท้ายเบฮิสออกครับโอ้โหหันไปเจอจักรแล้พอดีครับน่าจะได้กลิ่น
2: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่บังไว้ได้บอลออกหลังไปเลยครับเบฮิส
0: โอ้โหฟาวได้เลยนะ
2: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่แล้วกับฮานี่ใช้ตัวบังทั้งตัว
0: โอ้โหเบฮิสลุกขึ้นมาตะโกนเลยครับไอฮานี่
2: อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกทางค่ายเฉย
0: ๆตายโอ้โดนไปเต็มกกหูเลยครับ
2: โอ้โหเอาครับเกมเดินต่อกับอียิปต์แต่ตอนนี้เกมทั้งสองทีมเนี่ยช้าเลยครับเน้นคลองบอลไว้ก่อนครับ
0: โอ้แต่ว่าถ้าไปดวลจุดโทษมันโยนเหรียญ นะครับขนาดมือเขาเรียกมือเก่าๆยังไม่กล้ายิงนะ
2: ใช่
0: ครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเลออนกอเลสกานี่เป็นประเด็นเลยครับคนด่าอยู่2วันตอนนี้ขันไปด่านะเกอร์มันต่อ
2: โอ้โหชุลมุนเหมือนครับตอนนี้เยอรมัน
0: มั่วมาก
2: ครับผ่านมา7นาทีในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: ขวาไปครับบอลมาที่ฮัสซันไม่ต้องกลัวครับบอลอยู่ที่ฮัสซันไม่เคยอันตรายเลย
2: โอ้โหแต่รอบนี้แกยังไม่สับครับ
0: นั่นแหละส่งสั้นๆครับสับก็มั่วฮัสซันแม่ให้มาครับอาชูเริ่มมีบทบาทนะครับ หนีไปนอนมา60นาทีครับ
2: โอ้โห
0: โอ้บอลอยู่ที่อัตเตียมาวานอัตเตียข้ามฟากสวยนะครับช็อตนี้ไปทางขวาครับขึ้นมาประมาณ20หลาเลี้ยงจี้เข้ามาฮัสซันเลี้ยงจี้ฮัสซันซ้ายซ้ายหลุดถึงเส้นหลังโยนลูกนี้เลยครับโอ้โหได้แล้วครับบอกแล้วบอลอยู่ที่แกไม่เคยอันตรายครับ
2: บอลเขากรอบไปโทษแล้วเปิดด้วยขวางนี้บอลออกข้างอีกฝั่งเลยครับครับลูกทุ่งออสเตรเลีย
0: บางคนบอกว่าบางท่านบอกว่า3คู่เนี่ยนะต่อเวลาให้หมดไปเลย
2: จบบ่ายพรุ่งนี้เลยนะ
0: โอ้โหมันยาวเลยนะครับ
2: ยาวเลยครับมีวันเสาร์ให้ดูยาวๆครับ
0: ทุ่มขึ้นมาครับตูเร่มงมันไม่ผ่านนะบอลกระเด้งมาเข้าทางโมซาลาซาลาเบิ้ลเร็วไปหน่อยครับโอ้โหให้จังหวะนี้ซาลาให้ไม่ดีตูเร่มงต่อมาอีกทีโดนแย่งไปได้ครับอัตเตียอัตเตียยังดูฟิตอยู่นะครับ
2: วิ่งไม่หมดแล้วอัตเตียเกมนี้ผ่านมา99นาทีแล้วอียิปต์ตอนนี้เริ่มดูเหมือนจะเร่งความเร็วขึ้นครับแล้วเปิดทางซ้ายเทสเก็ตเอาบอลลงมีออสเตรเลียประกบอยู่1คนครับ
0: เจอกับเจ้าของรองเท้าแหมห้ามพูดละเดี๋ยวโดน 4,000
2: ครับ
0: บอลเข้าไปตรงกลางครับโอ้ปรับเยอะเหลือเกินที่นี่ ทำไมลุงลังขนาดนี้เนี่ยนะขึ้นมาทางขวาครับฮานี่ไปที่ฮัสซันสบายใจได้ครับฮัสซันดึงจังหวะหลอกสับแน่นอนฮัสซันโอ้โยกไปโยกมาฮัสซันคือหลังครับตามฟอร์มโยนกลับมาฮานี่โยนลูกนี้มันเลยครับ
2: ให้เทสเก็ตบอลนี้เลยไปครับ
0: ออกไปเลยปะโท
2: เกมเหลือ5ทีครับเขาเจ็บครึ่งแรกต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: แฟนๆก็ดีครับบอกอย่ายิงกันเลยนะฉันอยากดูจุดโทษ
2: โอ้โห
0: ดีมาก
2: จบก็อีกคู่หนึ่งเข้ามาพอดีครับตีสี
0: ่พลิกหนีมาจนได้อ้าวออสเตรเลียฟาวไหมครับเนี่ยนาทีที่100พอดีนะครับอาชูครับอิมามอาชูได้ฟาว
2: มันเป็นฮุสติกครับพยายามจะไปตัดบอลจากอาชูแต่ผู้สินเป่าฟาวครับอียิปต์ได้ลูกฟรีคิกครับสเตียเรนสั้นครับออกมาทางขวาฮัสซัน
0: ฮัสซันใหม่
2: แล้วอีกแล้วครับ
0: ฮัสซันเลี้ยงฮัสซันหน่อยักษ์ฮัสซันคือหลังตามสภาพมาอีกทีนึงแทงตรงๆจะให้ซาร่าโอ้โหลูกนี้ให้ไม่ตรงเองครับซาร่าก็บอกไม่ไหวเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ย
2: ทีนี้แทงทุกช่องเขากรอบนี้ซาร่าตามไปเล่นไม่ทันนะครับจะเล่นบอลสั้นโดนอียิปต์ปีดยังแก้มาได้ครับมันอยู่ที่เทวินครับขึ้นมาทางขวา
0: เทวินเข้าไปตันเอาไว้ออสเตรเลียไม่ได้บุกเลยนะฮะตั้งแต่ต่อเวลาพิเศษมาแล้วก็ลูกนี้มันออกไปแล้วฮะก่อนที่จะเข้าทางของมาบิโ
2: อโอ้เกมลูกออสเตรเลียหายไปเลยครับตอนนี้ดูแล้วอีกประตูเดียวนี่ตัดสินเกมได้เลยครับอยู่ที่ว่าจะออกฝั่งไหนครับหรือไม่ก็จุดโทษครับตรงน
0: ี้โอ้โหก็สู้กันโชคโชนอีกแล้วนะครับแม่ฟุตบอลโลกวันแรกเนี่ยเอาทั้งเยอรมันทั้งเนเธอร์แลนด์ของผมไปหมดเลยครับ
2: ครับ
0: แม่หลังๆมาเขายังดีหน่อยแต่วันนี้เนี่ยสองทีมนี้วัดกันแล้วฮะว่าฟาโลหรือข้อกระไดฮันเตอร์ครับใครจะไปครับคำสาปของฟาโลอาชูซัดลูกนี้ครับยิงไกลก็ออกไกลเหมือนกันแม่หันมา Sorry about that and yesterday one more เลยครับ
2: ออกไปไกลแล้วอาชูยิงไกลลูกนี้ครับแล้วบอลไปไหนครับ
0: บอลหาย
2: ต้องเอาบอลจากตรงสตาร์ทมาเล่นครับบีชก็ไม่โดนเล่นแกก็ไม่ออกบอลครับคุณสิงห์นับแล้วครับเกมต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่เหลืออีก3นาทีครับ
0: ผู้ชนะคู่นี้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ที่จะเตะต่อไปนะ
2: เคเบิร์ตกับอาร์เจนตินา
0: ครับผม
2: ซึ่งคู่นั้นดูแล้วจะน่าจะไม่ยาวเลยพี่บี
0: เราขอแช่ง
2: ครับขอแช่งให้ยาวเหมือนกันเดี๋ยวพี่เก่งก็พาก
0: โอ้แต่อาร์เจนตินากับทางกาโบเบดี้หรือว่าแคปเปิร์ตเนี่ย
2: ครับ
0: มันค่อนข้างห่างนะครับแล้วคู่นั้นก็ต้องดูพลังในเกมรุกของอาร์เจนตินานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยช่วยภาวนาพุทโธคู่นี้ให้เราก่อนครับ
2: ดูแล้วน่าจะยาวออสเตรเลียแทงบอลลูกนี้ก็ออกหลังไปอีกครับโอ้โห
0: ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยยิงลูกโทษแค่2คู
2: ่แ
0: ค่คู่เยอรมนีแล้วก็คู่เนเธอร์แลนด์นะครับในวันแรกเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยจบในเวลาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกือบหมดยกเว้นคู่ของเบลเยียมแล้วก็เซเนกัล
2: ครับที่ไปต่อเวลาพิเศษ
0: ครับ
2: โอ้อียิปต์ตอนนี้เน้นคลองบอลครับก่อนจะจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: ฮัสซันเสียบอลครับอ้าวโหยไปดึงกางเกงเบฮิสเบฮิสโมโหใบเหลืองมาแล้วครับ
2: โอ้โดนใบฮัสซัน
0: คือเบฮิสเนี่ยเล็งฮัสซันอยู่นานแล้วมันจะต้องเลี้ยงอย่างนี้แน่ๆ
2: แกตัดได้แล้วนี่ฮัสซันนี่ดึงเสื้อเลยครับ
0: ถึงแกจะโหดนะครับแต่แกก็ไม่นอกเกมนะ
2: แค่หันมาบ่นๆนิดนึงครับมีแต่ว่าไม่ได้ออกอาการอะไรครับ
0: คุณแม่คุณลูกแน่นอนครับของอียิปต์สวดมนต์เลยครับตอนนี
2: ้ลูกฟรีคิกของออสเตรเลียฟูสติกจะเล่นครับลูกนี
0: ้ตัวสำรองครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปโอ้โหแจ็คสันเออร์ไวน์นี่ครับฟิตเกินฝีมือจริงๆเลย
2: ดูคือคักมากครับผ่านไปร้อยกว่านาทีแล้ว
0: เป็นลูกฟรีคิกเปิดเข้ามานะครับก็โดนหม่งสกัดไม่ได้นะที่สุดท้ายนะครับโอ้โหไม่ทดเลยพ่อคุณ
2: เป๊ะเลยครับ105นาทีเป๊ะผู้ตัดสินเป่าจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับอียิปต์กับออสเตรเลียยังเสมอกัน 1-1 ครับ
0: เจมมีโจ๊กให้พี่ตักถ้วยมาเริ่มหิวครับ
2: เดี๋ยวต้องฝากพี่เจ๋งซื้อเข้ามาเลยดูแล้วน่าจะจบยาวครับคู่นี
0: ้และน้าคอนโทรลแล้วนี่ก็โหดมากกินไส้กรอกโชว์อยู่ตรงหน้าเนี่ย
2: โอ้ใจค
0: อโอ้เดี๋ยวเดินไปป้นเลยโอ้นี่โหดยิ่งกว่าเบฮิสิกะ
2: อาจจะผมดูข้อความนิดนึงครับบอกว่า
0: SMS มีอะไรตื่นเต้นไหมเจมจ๋า
2: บอกว่าอาจารย์บอลเสมอภาคเสร็จมีหูขาดเหมือนซ้อมหมิงไหมครับ
0: ไม่ครับผมไม่ฮัลโหล
2: กลับแล้วก็บอกว่าต่อเวลาพิเศษแฮปเพิ่มไหมครับพี่บีจ่าชาทออครับ
0: จ่าชาสวัสดีครับแฮปครับผมไม่แฮปเนี่ยผมว่าไม่กลับบ้านเลยนะ
2: คร
0: ับ
2: ผมแล้วก็บอกว่าอียิปต์ครับแล้วอังกฤษอันนั้นจะตอบคำถามมานี
0: ้
2: เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คคำเช็คคำตอบให้ครับสำหรับผู้โชคดีแล้วก็บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยยังยิงไม่ตรงยังไม่ตกรอบอีกหรอครับ
0: ยังจ้ะ
2: แล้วก็บอกว่าอย่ายิงนะจะดูจุดโทษผู้ที่สามรอบนี้ครับโหดูแล้วมีโอกาสครับจุดโทษ
0: อ๋อที่บอกออสเตรียยังไม่ตกรอบอีกเหรอ
2: ออสเตรียใช่ไหม
0: คือเมื่อวานเนี่ยออสเตรียตกไปแล้วไง
2: ตกไปแล้ว
0: แต่นี่ออสเตรเลียฮะมี2ประเทศนะครับ
2: ครับผม
0: แม่อย่านะช่วงนี้ยิ่งดึกแล้วนะเรายิ่งตอนนี้เนี่ยเปปิโต้นะฮะ
2: ครับ
0: เ
2: ออก็บอกว่าคนไทยไม่ชอบดูชอบฟังดูฟุตบอลเล่นฟรีใช่ไหม
0: บอกว่าไม่ต้องเปิดดูก็ได้เอาฟังเอาก็ได้ประมาณนั้นอุ้ยแกเลี้ยงมางง
2: ใช่ยืนงงมากเลยครับตอนนี้แล้วก็บอกว่ากระเพาะตับไตไข่ลวกแยกขิงซอยให้ด้วยครับน่าจะหมายถึงโจ๊กเลย
0: โอ้ใช่ใช่นะฮะ
2: เกมต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับอีก15ทีครับดูว่าจะมีประตูที่3หรือเปล่าเกมนี
0: ้ไม่เขาก็เราครับต้องมีคนหลับก่อนแน่มีบางคนก็บอกว่าอย่ายิงนะอีกคนก็บอกยิงเร็วเข้าเข้าใจไม่ถูกก็มา
2: ขัดแย้ง
0: กัน เอง
2: เอาครับเกมเริ่มครับต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังอีก15นาทีครับเกมที่ดัลลัสสเตเดียมครับใครจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายคู่นี้ก็ถ้าชุดคู่นี้ใครเข้ารอบไปก็จะไปรอเจออาร์เจนตินาเคปเวิร์ดนะครับ
0: ครับมาครับอีก15นาทีจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าอย่างน้อยก็เคยมีจุดโทษนาทีที่125มาแล้วนะครับ ออสเตรเลียเปิดฉากคราวนี้บุกเก็บแรงมาทั้งเกมวูซิกเปิดลูกนี้มีฉลับฉลับเต็มขีดครับว่าแต่ว่ามันเบาเกินไปครับลูกหม่งลูกนี้ของตูเร
2: ่ในลุ้นก่อนของออสเตรเลียในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับ
0: โฆษกสนามประกาศนะครับบอกว่ารถประธานฟีฟ่าเนี่ยขวางทางออกของรถดูดซ่วมนะครับ
2: ใช
0: ่ไหมโอ้ให้มาเลื่อนเองด้วยนะอินฟานติโน่ห้ามใช้คนอื่น
2: อียิปต์บอลอยู่ที่อาร์ซูออกไปด้านซ้ายครับ
0: มาแล้วซ้ายขึ้นมาจะลุยจะลุยเข็นไปแล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้โห
2: ฟาวอีกแล้วครับอียิปต
0: ์เซเซเก้นะครับที่ลุยมาเมื่อสักครู่นี้มีเปลี่ยนตัวไม่ให้เราเห็นนี่แล้วเจมจ๋า
2: อ
0: ับเดลคาริมครับ
2: กราบ
0: ลงมา
2: เบอร์9ครับฮัมซาอับเดลคาริมแล้วคาริมครับกองหน้าครับอียิปต์เอาแล้วออสเตรเลียหลุดไปทางขวาจังหวะนี้ตูเล่เปิดไปติดบล็อกครับแล้วบอลเป็นอียิปต์เก็บได้ครับ
0: ได้สวนไหมซาร่าโอ้โหซาร่าเปิดชนตึกมากระโดดมาขวางครับซูต้า
2: เปิดมาติดหัวของซูต้าหม่งตรงนั้นเลยครับ
0: แกเหมือนเวลาหม่งเวลาโดดเวลาโดนเตะอัดแกไม่สะทกสะท้านอะไรเลยนะครับ
2: ใช่ตัวใหญ่มาก
0: โอ้
2: แข็งมากครับซูต้าม
0: าจากท่ากระดานแน่เลยครับโอ้แข็งปักเลยอ่ะเจมเคยไปเที่ยวท่ากระดานไหม
2: ไม่เคยเลย
0: โอ้โหข้างหลังเนี่ยยืนเป็นกล้วยหอมเลยครับแม่กล้วยหอมเจ๊เต่าครับ
2: โอ
0: ้แกนี่เอามาในเขียวปัดเลยบอกพี่กินแก้หิวนะตอนภาคบอลโอเขียวเลยครับมาเป็นพระอินทร์เลย
2: ยังไม่สุก
0: สุกอีกทีก็พรีเมียร์เปิดนะฮะ
2: ครับ
0: อ
2: โอ้โหอีทเตะยาวยังไงก็ยังติดทูท่าครับ
0: ซาร่าโดนดึงนะฮะกลางสนามตรงวงกลมพอดีครับฟาวผู้สินเนี่ยแม่ชื่อแกหวาดเสียวเหลือเกินครับคาโป ชื่อแกข้างหลังแม่กุสตาโวเจเจรากาโปแม่
2: ชาวอุรุกวัยครับ
0: ครับ
2: นี่ก็ประหยัดใบเหลืองไปนิดนึงครับช่วง90นาทีเพิ่งมาแจกช่วงต่อเวลาเยอะ
0: ใช่อัดซันครับมามั่วๆเหมือนเดิมอาชูไหลเข้ากลางมาครับอัดเตียได้ซัดลูกนี้ว่าหูมีฉลับครับแต่ว่ามันตรงตัว
2: โอ้จังหวะยิงไกลครับอัดเตียแต่บอลฉลับยังไปเข้ามือของพาทริกบีชครับโอ้โหยิงไกลมากลูกนี้ไปฉลับ
0: สุ
2: ดท้ายครับบอลดีไม่เปลี่ยนทางเยอะครับ
0: ครับมันฉลับแล้วมันลอดขานะครับแต่ว่าไปตรงมือโอ้โห
2: ป๋อเลยคร
0: ับ ใช่ครับฟิตจริงๆเบฮิสหนีมาเบฮิสจ่ายเข้ามาในโอ้โหจะชิงอีกทีฮุสติดไปติดครับแล้วก็จะได้สวนมาไหมซาร่าโดนดึงโอ้โหแล้วผู้สินก็ไม่ให้ใบเหลืองแฮริงตันน่ะ
2: แฮริงตันนี่แกทั้งบังทั้งเตะไว้ครับซาร่าเล่นไม่ได้ผู้สินเป่าฟาวให้แต่ก็ไม่โดนเหลืองแฮริงตัน
0: โอ้โหใจเย็นใจดีใจดีมากโอ้นี่เตะทั้งบังเลยนะครับเมื่อสักครู
2: ่ครับเลยอีก10นาทีครับเกมนี้โอ้จะออกหน้าไหนครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
0: ขวาครับบอลมาอยู่ที่ฮันนี่แบ็คขวาซึ่งวันนี้นี่โอ้โหก็ไม่ได้เติมมากเลยครับเพราะว่ามันมีฮัตซันนะครับเกะกะครับพวกเดียวกันเองฮัตซันมาอีกแล้วครับฮัตซันปีจอมลีลากระชากลูกนี้มาแล้วครับถึงเส้นหลังฮัตซันเปิดลูกนี้ติดโดนฮัตซันงัดเตะออกมาครับเบฮิสออกข้ามลูกทุบของอียิปต
2: ์ยังเปิดไม่เข้าเป้าฮัตซัน
0: อ้าวผู้สินเป่าอะไรไม่ตรงจุดเหรอครับโอ้โหนิดหน่อยก็เอา
2: คุ้มใหม่ครับ
0: โอ้โหไปต่อครับอัตเตียย้อนคืนกลับมาครับผมว่าหลายคนอยากเห็นจุดโทษครับใครไม่อยากเห็นจุดโทษเนี่ยพิมพ์มาบอกเราด้วย
2: ดูแล้วจุดโทษมีโอกาสสูงครับอีก10นาทีคร
0: ับแฟนๆที่ในสนามตะโกนโอทีโอที
2: แต่เราไม่ได
0: ้เอ็กซ์ตาร์มโอ้มา ไปต่อครับฮัตซันตอนนี้เขาไปมั่วอยู่ตรงกลางดีกว่าครับขวาไปซ้ายมาครับเตรเซเก้

0: หยิบครับมงสกัดโดยซูต้า
1: โอกาสยิงโล่งๆอาสู้ครับแล้วก็เขตโทษแต่ว่าเป็นซูต้าที่มงสกัดได้อีกแล้วครับหยิบได้เตะมุมครับซาร่าโอ้โหเอาครับหยิบซาร่าจะเปิดมุมครับกัปตันทีม
0: ซาร่าตากเสาแรกโดนควิดออกมาครับซูต้าอีกแล้วครับโอ้โหแกนี่มองดีเหลือเกินครับ
1: โอ้
0: ซาร่ามาอีกซาร่ามองอยู่ส่งดีไหมซาร่าไหลมาฮัสซันถึงเส้นหลังฮัสซันเปิดได้ติดเตะมุม
1: เอาครับอียิปต์กดดันต่อเนื่องครับซาร่ากดบอลเล่นเร็วมา
0: เล่นเร็วครับอัตเตียอัตเตียจ่ายมาฮานี่เปิดโอ้ยเช็ดลูกนี้ออกหลังเช็ดไม่ดีครับยัสเซอร์อิบราฮิ
1: มจะบอกให้กับเทสเก็ตตรงนั้นแต่ว่าบอลเนี่ยออกหลังไปครับภาพใช้ดูจังหวะอาซูยิงครับบอลไปติดหม่งของซูท่าคนเดิมครับวันนี้เก็บได้หมดครับ
0: มีคนบอกว่าอยากดูจุดโทษแต่สงสารเราสองคนไม่ต้องห่วงครับเราอยู่ตีสี่แน่นอน
1: ออกตีสี่อยู่แล้วครับ
0: แม่พี่เฮสวัสดีด้วยครับโอ้พี่เฮนี่จัดรายการตอนไหนแกก็ตื่นมาฟังอ่ะสุดยอดพี่เฮ
1: กราบผม
0: พี่เฮวอทซัพขอบคุณครับซาร่าเลี้ยงมาแล้วครับหลอก2 3 4ซาร่าซาร่าสัดลูกนี้โอ้โหโดนสไลด์ดับเบิ้ลทีมครับออกหลัง
1: โอ้เป็นสุชาติอีกแล้วที่สไลด์บอลบล็อกของซาร่าออกหลังไปครับครับซาร่าได้เตะมุมอีกครั้งครับ
0: อุ๊ยนี่เป็นครั้งแรกของซาร่าที่หลบ3เลยนะ
1: โอ้ใช่เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้กระชากเข้าไปดียังมีโอ้มาซ้อนครับออสเตรเลีย
0: ซาร่าโยนเสาแรกไม่ดีอ่ะโดนมงออกมายังอยู่ที่อัตเตียอัตเตียมองจุดพลุดีกว่าอัตเตียบอกพลุอัตเตียจะอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่หัวสุดท้าย
1: หัวสุดท้ายแกมงหัวไม่บวมแล้วไม่ช้ำเลย
0: โอ้มงทั้งคืนโยนมาอีกทีนึงควิดเอาไว้ได้อีกครับโอ้โหคราวนี้โดยหัวไก่ครับเออวายแล้วได้สวนด้วยได้สวนไหมคืนครับตูเร่กับนาบิลไม่เอาแล้ว
1: ช้าไปครับตูเร่ในวันนี้ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับออสเตรเลีย
0: สุต้าสุต้านี่ถ้ายิงลูกโทษแกหัวดันนะฮะ
1: ไม่ได
0: ้เหรอ
1: ต้องใช้เท้าเตะ
0: เหรอโอ้ลุ่มล่ามแล้วเกินแหมมาอีกเบิ้ลออกมาทางขวาไปต่อไหมเร็วๆเลยครับแหมเชียกติเปิดลูกนี้ว่างซะด้วยครับทันไหมทันไหมมาแล้วเทวินแตะลูกนี้ไม่มีอะไร
1: โดนตัวเองออกครับเทวินหกนาทีครับเกมนี้กำลังจะครบ120นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษหยิบเปิดบอลมาติดฮูสติกครับต้นการ3ออสเตรเลียเก็บได้ครับ
0: ซาร่านี่แกนักลงทุนจริงนะครับชนแหลกแต่ตอนนี้เดินหาเหรียญเหมือนกันซาร่าเหนื่อยครับ
1: บอลหน้าเลยครับซาร่า
0: ใช่ครับมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเหลืออีก 5-6 นาทีแต่ว่าอาซูยังคึกอ่ะอาซูออกมาที่ฮัสซันความหวังของอียิปต์ฮัสซันเลี้ยงขึ้นมาฮัสซันลากจี้ฮัสซันจะแหวกกลางครับฮัสซันแหวก3ฮัสซันแหวก4โอ้โหเตะไปติดได้เตะมุมเท่านั้นครับอียิปต
1: ์โอ้คนตามมาสไลด์ออกหลังนี้เป็นฮาริงตันครับจังหวะที่ฮัสซันกำลังจะเปิดเข้ากลางครับโอ้โหปลายเท้าเลยครับ
0: โอ้บอลมันมากแฟนๆเราครับพี่เฮบอกว่าต่อเวลาอีก30นาทีได้ไหมครับกำลังสนุกเลย
1: พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: ซาร่าไม่เตะเองเอาจะออกไปเตะบอลออกก่อนครับ
0: ฝรั่งทำเกินวันนี้เนี่ยคนที่มาเก็บบอลจะเป็นน้องๆผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นนักบอลหญิงอ่ะ
1: ครับ
0: อเมริกานี่ฮิตอยู่แล้วครับบอลหญิงซาร่าเปิดเสาได้โอ้แทงเข่าครับโอ้โหเข่าสั้นหลังสวนเอออะไรก็หลังสวนไปก่อนละ
1: โอ้โห
0: เปิด5นาทีเจมจ๋าจะมีไหมจ๊ะ
1: ดูแล้วไม่น่ามีเพิ่มในเกมนี้
0: โยนมาอีกแล้วลูกนี้เลยครับโอ้โหเลยทั้งคืน
1: จะเปิดให้กับอาเดลคาริมนี้ก็บ่งไม่โดนครับบอลออกข้างไปเลยครับออสเตรเลียพอได้ทุ่มนี้ดึงช้าก่อนครับหวังไปลุ้นในช่วงจุดโทษแล้วครับ
0: ไอเราเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับผู้บรรยายที่นู่นกันจะ80แล้วครับมาตินไทเลอร์ตอนนี้เนี่ยฐานอ่อนแล้วครับ
1: ครับผม2ชั่วโมงกว่าแล้วครับ
0: ลุงบอกโอ้ I want OT
1: น่าจะมีที่นู่นไม่มี
0: แฮบ
1: แฮบ
0: แฮบแฮบ
1: เอาครับออสเตรเลียทุ่มมาก็ไปเข้าทางอียิปต์ครับโอ้ช่วง

0: 6นาทีที่ผ่านมานี้อียิปต์เก็บได้หมดครับ
1: คือพยายามจะสวนนะฮะออสเตรเลียยังไม่แม่นอ้าวคราวนี้เอวายจ่ายดีจ่ายดีแล้วซ้ายมีซะด้วยครับมาเบลอุ้ยฟรีคิกไหมล่ะครับโอ้โหเกือบหน้ากรอบเขตโทษเอาละครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียบ้าง
0: โอ้เป็นฮานี่ไปทำฟาวใส่มาเบลครับหน้ากรอบเขตโทษเลยครับโอ้โหวิ่งเข้าไปเตะข้อเท้าเลยครับฮานี่
1: เข้าพรวด
0: ไม่รู้แกไปกดอะไรใครมาครับฮานี
1: ่แกโกรธตัวเองครับ โอ้แล้วมาสักครู่เนี่ยโดนเรียกคำสรรพนามนำหน้าไปด้วยครับโอ้โหดูนี่ยิงได้เลยนะครับปั่นโคลงได้เลยครับด้วยเท้าขวาม
0: ีมาบิวกับฟุตติกครับยืนอยู่ที่บอลสุท่าเข้าไปคุยด้วยไม่รู้จะเล่นแผนไหนครับ
1: แฟนๆถามมาว่าจบรอบนี้มีพักระบอบบ่พักเด้อพรุ่งนี้ซัดกันต่อเลยครับ
0: ต่อยาวๆครับบอลโลกรอบนี้โอ้โหถ้าเข้าไปนี่อาจปิดเกมได้เลยเพราะออสเตรเลียเพราะช่วงต่อเวลาพิเศษนี่เหลือประมาณ3นาทีเท่านั้นครับ
1: รถเข็นหมูปิ้งแถวบ้านผมเข็นมาแล้วครับพี่โอ้โหหิว
0: ๆเลยครับ
1: หิวทั้งนั้นมาดูลูกนี้ของมาเบลสับหลอกมาเบลซัดตัวนี้ติดกำแพงดื้อครับโอ้เขายกขาโอ้ตะคิวขึ้นนี่ครับโอ้โหอาชูวิ่งทั้งวันน่ะ
0: โอ้โหเดินกระเพกครับแต่ออสเตรเลียไม่สนครับทุ่มต่อโอ้แต่ออสเตรเลียก็ไม่ได้เร่งนะครับเกมเหลืออีกประมาณ2นาทีครับสคติจะทุ่มไกลเข้าไปออสเตรเลีย
1: บอมออสเตรเลียบอมทุ่มบอมบอมเช็ดได้ด้วยไหมฟาวก่อนครับสุต้าฟาวแล้วหยิบเล่นเร็วเลยครับสวนกลับมาซาร่าเปิดไหมคนที่เป็นตะคิว
0: ว ิ่งแผกกระเพกไปครับอาโซโอ้โห
1: น
0: ี่
1: ม
0: ัน เลี้ย
1: มนี่มันตรวจเป๋ครับโอ
0: ้อ้าวเพื่อนศิลป์มีเป่าหยุดนิดนึงครับ
1: โอ้แกมาเป็นบทมาเป็นมอไซค์ยางแตกเลยอ่ะเอานี่เปลี่ยนประตูครับเปลี่ยนประตูครับ
0: หยิบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับ
1: โอ้โห
0: เปลี่ยนประตูครับ
1: เอาละครับ
0: คนที่ลงมาเป็นแมทธิวไรอันครับ
1: เอาจอมเก๋าอย่างไรอันลงมา
0: โอ้โหลงแทนพาทริกบีชครับในช่วงกำลังจะยิงจุดโทษครับออสเตรเลียโอ้เลือกไพ่นี้น่าสนใจครับแมทธิวไรอันครับ
1: โอ้โห
0: 35ปีลงมาเฝ้าเสาแทนครับ
1: โทนี่โปโปวิชจั่วเป็นล้านโจ๊กเลยครับช็อตนี
0: ้โอ้โหลงมานี่สุท่านี่มอปอกแขนให้ด้วยครับเวลานี่119นาทีแล้วครับเหลืออีก1นาทีครับดูว่าผู้ตัดสินจะทดหรือเปล่าเพราะว่าต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่แกไม่ทดเลยคร
1: ับ ใช่นาทีสุดท้ายครับทุ่มบอมบอมมาบอลโด่งมาอีกทีนึงไปได้ครับเบฮิสไหลเข้ากลางมาโอ้โหตูเล่โดนยกล้อครับ
0: เอาพุทธศิลป
1: ์ฟรีคิก
0: ครับโอ้เอายังไม่จบครับออสเตรเลียได้ลุ้นฟรีคิกครับโอ้แล้วจังหวะนี้นี่ตูเล่โดนเตะข้อเท้าเลยครับอีเบรฮิมยาเซอร์นี่โดนใบเหลืองด้วยครับ120นาทีนี้กำลังจะครบแล้วครับแต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกระยะได้ลุ้นด้วยครับ
1: ประเด็นก็คือว่าไอ้พอถึงช่วงท้ายๆเนี่ยความช้านักบอลมันมีอ้าวเปลี่ยนนี่อย่างนี้มันยิงลูกโทษหรือเปล่า
0: อีจะเปลี่ยนอีกคนนึงครับ
1: ซาเบอร์ครับลงมามามูดซาเบอร์
0: ครับ
1: แต่ต้องรับช็อตนี้ก่อนทดนาทีเดียวครับ
0: จับทดนาที
1: โอ้ยโอ้ยเอาอัตเตียออกครับเอาซาเบอร์ลงมาแบบนี้เหมือนมายิงลูกโทษอ่ะแต่
0: ต้องลุ้นลูกนี้ครับจังหวะลูกฟรีคิกของออสเตรเลียครับระยะนี้ได้ลุ้นด้วยครับเอาครับจะจบใน120นาทีหรือจะต้องไปดวลจุดโทษครับ
1: ทั้งสองทีมเหมือนเตรียมยิงลูกโทษ
0: ใช
1: ่แต่ออสเตรเลียได้โยนใส่เข้าไปก่อนครับ
0: กับ
1: โอ้โห
0: บุสติกครับกลับมาบิลยืนที่บอลก็จะเปิดเข้าไปครับ
1: จับตาดูช็อตนี้ครับช็อตสำคัญครับคีย์เวิร์ดเลยจะโยนเข้าไปครับมาบิลอยู่ที่บอลล็อกโยนลูกนี้เสาไกลได้ควิดลูกนี้ก็เด้งมายิงฉลับเข้ามือครับโอ้โหไปเข้ามือของโซเบอร์
0: โอ้บอลจังหวะยิงแล้วไปติดบล็อกชนมุนเข้าทางโซเบอร์ครับกุสินเป่าเอาให้หยุดก่อนครับมีผู้เล่นออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเจ็บศีรษะครับในกรอบเขตโทษ
1: หน้าไปโขกครับเชกติฮะมาตินไทเลอร์เริ่มช้าครับตอนนี้โอ้โหถ้าทีมแพทย์นี่อืดมากเลยนะพอจะเข้ามาเกมเนี้ย
0: ครับ
1: โอ้โหนอนเลยครับอิบราฮิมนี่มีอยู่สองอย่างครับทั้งเจ็บทั้งเหนื่อย
0: โอ้น่าจะเหนื่อยครับ120นาทีแล้วโอ้โหจังหวะโดนกระแทกจากข้างหลังนะอิบราฮิมจังหวะได้ยิงครับจังหวะของตูเล่ยิงแล้วไปติดบล็อกของผู้เล่นอีบเข้ามือของโซเบอร์ครับเอาเปอร์สินเป่าจบเกม120นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอ1-1ครับต้องยิงจุดโทษครับโอ้โหแล้วแมทธิวแลนด์นี่ลงมาเพื่อจุดโทษเลยครับประตูของออสเตรเลีย
1: เอาละครับลูกโทษคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนะฮะเมื่อเปลี่ยนอย่างเงี้ยเมื่อตอนเอเชียนเกมปี2010เกาหลีใต้เปลี่ยนประตูนาทีที่119
0: ครับ
1: รอบรองเจอกับกาตาร์ไปทำข่าวอยู่วอร์มอยู่งั้นน่ะวอร์มอยู่นานแล้วพอลงไปปุ๊บเสียประตู
0: ไม่ต้องยิงจุดโทษไม่ได้ยิงทุกโทษครับผม
1: คือผู้ตัดสินโค้ชนี่ก็รอจนถึงช็อตสุดท้ายเลยนะเรียบร้อยนะเอาละครับมาดูกันสำหรับการดวลลูกโทษที่จุดโทษของทั้งสองทีมนะครับ
0: ครับผมแมทธิวแลนด์นี่นัดนี้ลงสนามเป็นนัดที่105ครับส่วนผู้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดของออสเตรเลียเนี่ยเป็นมาร์คชวาเซอร์109นัดครับ
1: ผู้สาประตูนะ
0: สาประตู
1: มาร์คชวาเซอร์ผู้โด่งดัง
0: ครับ
1: ก็เป็นเพื่อนกับโปโปวิชนี่แหละรุ่นกัน
0: ชุดปี2006ด้วยกันเอาครับดูครับจุดโทษออสเตรเลียกับอียิปต์ครับใครจะได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครับต้องดูว่าทั้ง2ทีมจะส่งใครลงมายิงครับ
1: ก็นับเป็นคู่ที่3นะครับที่จะมาดวลเป้ากันในรอบ32ทีมสุดท้ายน็อกเอาท์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้32ทีมนะครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ดวลเป้ากันเนี่ยทีมจากเราต้องบอกเลยครับว่าทีมจากยุโรปเนี่ยตกรอบหมดแต่อันนี้ไม่ใช่ทีมยุโรปนะครับ
0: เป็นเอเชียกับแอฟริกาเจอกันครับ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตกรอบเป็นเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์นะพี่สองทีมจากยุโรปนะครับ
1: ของดีๆ
0: เด
1: ี
0: ๋ยวดูว่าจะฝั่งไหนได้ยิงก่อนครับส่วนเนี่ยครับประตูแมทธิวไรอันลงมาเพื่อจุดโทษครับออสเตรเลียแล้วใส่ปอกแข่งกัปตันทีมด้วยครับ
1: เรียกว่าเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้นะครับไรอัน34ขวบจากนิวเซาท์เวลส
0: ์อันนี้ดูไฮไลท์ลาลิก้าเฉยเลยครับทีมงานอียิปต์ดูจุดโทษจุดโทษ
1: โอ้นี่ปล่อยให้มอสฟาโชเบอร์นั้นไปอยู่คนเดียวเลยไปทำสมาธิเดียวๆครับ
0: ครับอันนี้ผู้เล่นแอฟริกาอียิปต์นี่มานั่งดูสถิติการเซฟของแมทธิวไรอันนะคร
1: ับ ไรอันตอนนี้ไม่มีทีมอยู่ด้วยนะหมดสัญญากับทางเลวันเต้นะฮะข้างคาวน้อยหรือว่าเขียดตะปาดนี่แหละครับฉายาแกเป็นกบนะ
0: ครับ
1: เลวันเต้เนี่ยแล้วเราเรียกกันข้างคาวน้อยเอาละครับมาดูลูกโทษกันครับท่านผู้ชมครับถ้าวันบอลโลกปีไหนบรรยายแล้วผมไม่ได้ต่อเวลาหรือยิงลูกโทษนอนไม่หลับ
0: ครับผมแหมเราก็มาเจอคู่ที่ต่อเวลาจุดโทษวันนี้นะพี่บีวันนี้ยาวๆครับคืนนี้เอาครับแมทธิวแลนด์มายืนกลางสนามครับ
1: ไอซาร่าเนี่ยออกไปหาถุงนอนด้วยครับโอ้ทางผู้ตัดสินกับทางฝั่งนี้แมทแลนด์มารออยู่นานแล้วครับซาร่ามาแล้ว
0: เสียงทายเหรียญครับใครจะได้ยิงก่อนครับอีฟออสเตรเลีย
1: เลือกยิงฝั่งอียิปต์ด้วยมั้ยซาร่าแฟนเฮผู้ตัดสินถามว่าหัวหรือก้อยซาร่าบอกกลาง
0: เอาครับอียิปต์น่าจะได้ยิงก่อนหรือเปล่าแต่ยิงฝั่งอีกองเชียร์ฝั่งอียิปต์
1: ใช่ซาลาเลือกไปแล้วครับตอนนี้ฮอสซัมฮัสซันปลุกใจครั้งสุดท้ายปลุกพระแล้วครับตอนนี้ว่ากองเชียร์นี่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้มันสีสันว่าอุปกรณ์มันเยอะเลยอเมริกาแบบของแต่งตัวมันเยอะ
0: บางทีทีมอย่างฝรั่งเศสเนี้ยใส่วิกเป็นสีสามสีเลย
1: โอ้นะ
0: เอาครับแอฟริกาทางด้านของอียิปต
1: ์มันไม่เหมือนตอนฟุตบอลโลกปี2010นะครับที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยคนนึกอะไรไม่ออกก็ไปซื้อบูบูเซล่า
0: เก่าอย่างเดียวเลย
1: โอ้โหมาเนี่ยเป็นกึ่งอ่างมาช่วงฝนตกใหม่ๆอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ปวดหูเหลือเกิน
0: แฟนอียิปต์ก็ลุ้นครับ
1: โอ้โหฮัตซันนี่มาติวเข้มเลยครับกองหน้าคนสำคัญของทีมในยุคก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือสถิติการยิงประตูสูงสุดของทีมชาติอียิปต
0: ์
1: ซาลายังทำลายไม่ได้นะครับในการยิงในเวลาเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสเดียวคือเข้ารอบแต่ออสเตรเลียเป็นฝ่ายยิงก่อนครับ
0: เป็นแฮร์รี่ชูต้าจะยิงก่อนครับ
1: โอ้โหมาเนี่ยแกร่งทั่วแผ่นสมคำเล่าลือเลยครับ
0: โอ้โหเล่นได้ดีแล้วในเกมรับมงได้ทุกจังหวะเลยครับชูต้าแต่จุดโทษใช้หัวไม่ได้นะครับ
1: ใช่
0: ใช้เท้ายิงครับ
1: เขามีปีที่ไม่ดีกับเลสเตอร์นะครับแทบไม่ได้เล่นเลยชูต้า
0: ครับ
1: แล้วก็ทีมตกชั้นด้วยนะครับไปอยู่ลีก3ครับเอาละครับจะเป็นคนยิงก่อนครับชูต้าของออสเตรเลียดวลกับมอสฟาโชเบอร์ครับผู้รักษาประตูของอียิปต์
0: อู้แต่ยิงตรงนั้นนี่ข้างหลังเป็นแฟนอียิปต์นะครับ
1: ใช่ซาร่าชี้มาทางนี้นะครับโอ้โหหน้าตาถมึงถึงเข้มข้นเลยทีเดียวครับสุต้ามงมาทั้งเกมซัดลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหเปิดฉากมายิงออกไปเลยครับโอ้โหโด่งไปทางโจนาธานทาเลยครับ
0: โอ้โหยิงข้ามคานทั้งยิงไปมุมขวาแล้วบอลข้ามคานไปเยอะเลยครับสุต้า
1: คือทานี่ยิงออกซ้ายนี่ยิงออกขวาครับหุย
0: จริงๆโซเบอร์นี่ล้มไปบิดทางแล้วด้วยครับโอ้โห
1: เอานี่คว้างจิงโจ้ทิ้งเลยครับ
0: ออสเตรเลียคว้างจิงโจ้เลยครับ
1: โอ้โหเอาล่ะครับลูกแรกไม่เข้าแล้วแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับมามูซาเบอร
0: ์ยิงคนแรกเลยครับมามูซาเบอร์ที่เพิ่งถูกส่งลงมาช่วงท้ายต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วคนจะเข้ามาเซฟที่เป็นแมทธิวไรอันครับ
1: ก็เปลี่ยนมาเพื่อเซฟ
0: ใช่ครับเปลี่ยนมาเพื่อเซฟเหมือนกันครับ
1: ดูซิว่าใครจะจั่วดีกว่ากันครับระหว่างปอปโปวิชกับฮัสซัน
0: เป็นไพ่ที่ถูกส่งลงมาในช่วงจุดโทษครับ
1: ครับ
0: ซาเบอร์ดวลกับไรอันโอ้โหซาเบอร์แกยืนตรงๆเลยครับ
1: ซาเบอร์ขยับตัวออกซ้ายซาเบอร์สัตว์ลูกนี้เสียบตะข่ายครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1-0
0: จริงไลออนเนี่ยเดาถูกทางด้วยแต่บอลมันแรงครับวิ่งเข้ามาซัดมุมซ้ายเลยครับ
1: โอ้โหนี่อ่านเห็นเห็นน่ะว่าจะมาทางนี้แต่ลูกยิงแบบนี้เนี่ยผู้สาประตูทุกคนแล้วครับรับไม่ได
0: ้แรงมาก
1: แรงมุม
0: ครับอียิปต์นำ 1-0 ครับคนที่2ของออสเตรเลียเป็นแจ็คสันเออร์ไวน์ครับ
1: มาครับ
0: โอ้กดดันแล้วเออไว้ต้องเข้าครับออสเตรเลีย
1: มิดฟิลด์สายร็อกจากซังเปาลีในบอลเยอรมันนะครับปีนี้เขาอกหักตกชั้นมาลุ้นสมหวังในฟุตบอลโลกครับเออไว้วิ่งเข้ามาแปะนิ่มๆครับตรงตะข่ายเข้าไป
0: ยิงไปมุมขวามือตัวเองครับแล้วบอลเนี่ยเข้าไปตรงตะข่ายครับโอ้แล้วโซเบอร์ประตูอีมนี้ทิ้งไปทางขวามือตัวเอง2ลูกติดแล้วครับ
1: ผู้ใหญ่จากต่างประเทศแล้วเวลดันเลยนะครับย่างให้สุก
0: หิว
1: หิวหิว
0: หิวหิวเราก็หิวพี่เราก็เริ่มหิวแล้วตอนนี
1: ้ใช่ยิงดีมากนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้คือยิงเข้าหน้าต่างเนี่ยรับยากมากมีคนนี้เล่นดีมาทั้งเกมครับรามีราเบีย
0: คาเบียครับจะดวลกับแมทธิวแลนคนที่2ของอียิปต์ครับ
1: โอ้โห
0: กล้าดูแล้วแฟนบอลอี
1: ครับยิงเพื่อขึ้นนำ

0: นะครับราเบียจะดวลกับแมตต์ไรอันครับมือเก๋าเปลี่ยนตัวลงมานี่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ราเบียวิ่งเข้ามายิงลูกนี้โอ้โหไรอันดักผิดทางครับอียิปต์ขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น 2-1
1: ยิงไปทางซ้ายนี่บอลเลี่ยนๆครับเข้าไปลูกนี้ไรอันไปผิดทางครับจริงๆก็เกือบจะกลางประตูนิดนึงครับแต่ว่ายิงเลี่ยนครับ
0: โอ้แต่ลูกนี้ถือว่าหลอกสนิทเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เยี่ยมครับลูกยิงของรามีราเบียนี่ก็ตัวสำรองเช่นเดียวกันครับเดินมาคือมาบิลผ่านไปทีมละ2คนนะครับอียิปต์นำอยู่ 2-1
1: มาบิลคนที่3ของออสเตรเลียครับ
0: เสียงเนี่ยมันอื้ออึงดีเหลือเกินครับตอนนี้มาบิลวัย30ปีครับมาบิลขยับลูกนี้แล้วซัดลูกนี้เข้าไปเหมือนกันครับมาหลอกหน้าเท้าได้สวย
1: ยิงไปทางขวายังหลอกผู้สับตัวของอีบได้ครับออสเตรเลียไล่ขึ้นมาครับโอ้ยิงนิ่งมากมาบิล
0: ยิงดีมาก
1: ใช่
0: สองคนหลังของสองทีมเนี่ยโอ้โหแล้วก็ครับ
1: โอ้โหมาซาร่ายิงคนที่3ของอียิปต์ครับดูว่าจะยิงหนีห่างได้หรือเปล่าครับด้วนกับแมทธิวไรอันครับโอ้แฟนบอลอียิปต์ก็ส่งเสียงเฮเลยครับ
0: เป็นเรียกว่าคนที่โด่งดังกว่าประธานาธิบดีครับซาร่านะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีสังกัดนะครับ
1: ออกจากลิเวอร์พูลแล้ว
0: ครับเป็นมือสังหารของลิเวอร์พูลมายาวนานนะครับดูลูกนี้ครับซาร่าจะยิงให้กับประเทศของเขาครับอียิปต์เจอกับแมตต์ไรอันซาร่าตั้งสมาธิวิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้มาแบบปาเนนก้านะครับโอ้โหเสียบตะข่ายเข้าไปครับอียิปต์นำต่อครับ
1: ยิงดีแล้วยิงเหมือนชิปๆไปตรงกลางประตูแมตติวรานนี่หลงครับ
0: ลูกแบบนี้ซาร่าไม่ค่อยยิงนะครับ
1: ใช
0: ่โอ้โหใช่
1: นี่ยิงแบบชิปๆไปตรงกลางปาเนนก้าคร
0: ับ หลังๆนี่หลายคนยิงแบบปาทังก้าเลยนะครับ
1: อันนั้นไม่ใช่ใช่ไหม
0: ยิงเสร็จแล้วอมยิ้มเลยครับซาร่าตอนนี้อียิปต์ยังไม่พลาดผ่านมา3ลูกนะครับนำ 3-2 คนที่4ครับของซอกเกอรูคือลูคัสแฮริงตันครับ
1: กองหลังครับมายิงลูกที่4ของออสเตรเลียครับ
0: โอ้โหหนุ่มน้อยวัย18ปีจากโคโลราโดลาปิดครับเด็กหนุ่มจะเข้าไปยิงลูกนี้แห่งนั้นซัดข้ามคานเหมือนกันครับโอ้โหนี่เซนเตอร์2คนของพวกเขาครับยิงข้ามคานหมดเลยครับ
1: ยิงบอลเช็ดคานออกไปครับออสเตรเลียไม่เข้าครับลูกนี
0: ้โอ้โหและลูกต่อไปถ้าเข้าจบนะครับ
1: โอ้โหยิงชนคานออกไปครับแฮงตันโอ้โหอีบเฮเลยครับ
0: เอาละครับโอ้โหปอปวิชก้มหน้าเลยคือเซนเตอร์ทั้ง3คนมายิง2คนยิงข้ามคานหมดเลยนะครับแล้วคนนี้ถ้าเข้ารอบเลยครับอับเดลมากริดครับ
1: ยิงเพื่อเข้ารอบ16ทีมครับอียิปต
0: ์ตัวสำรองเหมือนกันลงมาแล้วก็ปรับระบบในช่วงท้ายซึ่งเล่นหลัง3นะครับของอียิปต์ในช่วงท้ายโอ้โหกองเชียร์ยิ้มเหมือนมั่นใจแล้วนะครับ
1: นำอยู่2ลูกครับอีบ
0: ครับ
1: แล้วนี่คนสุดท้ายของอีบถ้าเข้านี่เข้ารอบเลยครับ
0: แมตต์เนี่ยถูกเปลี่ยนออกมาเพื่อเซฟลูกโทษยังเซฟไม่ได้นะครับ
1: มีพุ่งไปถูกทางแต่เซฟไม่ได้ครับ
0: อ
1: ือหือวันนี้จะช่วยออสเตรเลียได้หรือเปล่าแมตต์แลนด
0: ์ถ้าเข้าอียิปต์เข้ารอบครับอับเดลมากิดย่าง3ขู่เข้าไปซัดตัวนี้เข้าไปครับอียิปต์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับด้วยการชนะจุดโทษ4-2ครับรอกระแทกกับอาร์เจนตินาหรือกาบูเวดี้ซึ่งจะเตะเป็นคู่ต่อไปครับแล้วก็ส่งออสเตรเลียกับดาวอันเดอร์ครับ
1: โอ้ในเวลา120นาทีครับเส

0: เหมือนกัน 1-1 แล้วเป็นอียิปต์ครับที่มาชนะในช่วงดวลจุดโทษครับออสเตรเลียนี่ยิงพลาด2คนครับแฮริสสุทากับทางด้านของแฮริงตันครับกองหลังทั้งคู่ส่วนอียิปต์นี่ยิงเข้าทั้ง4คนครับ
1: โอ้โห
0: ออสเตรเลียก็ยังไม่ผ่านก่อนในนี้ดีสุดคือรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ใช่นะครับ
0: รอบนี้ก็ตกตั้งแต่รอบ32ทีมครับ
1: โอ้โหสุต้านี่เล่นดีทั้งเกมนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการแบกออสเตรเลียเนี่ยเข้ารอบมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้เขายิงลูกโทษพลาดนะครับ
0: ครับ
1: โอ้แล้วแผนของโปโปวิชที่เปลี่ยนผู้รักษาประตูครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญครับที่เปลี่ยนเอาแพทริกบีชออกแล้วเอาแมตต์แรนลงเล่นในช่วงนาทีสุดท้าย
0: ใช่
1: แล้วแล้วเซฟไม่ได้เลย
0: ใช่ครับมีจังหวะพุ่งถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับแรน
1: โอ้โหนี่ตอนนี้กล้องจับมาที่หนุ่มน้อยวัย18ปีซึ่งยิงลูกโทษพลาดนะครับก็คือลูคัสแฮริงตันโอ้โหครับแล้วก็ฮอตซัมฮัตซันครับมาเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จซาร่ายิ้มฟันขาวเลยครับฮาเมส
0: ได้ลุ้นท
1: ั้งโอ้โห
0: และนัดหน้านะฮะซาร่ายิงได้ในสถิติดาวยิงสูงสุดของอีเท่ากับกุนซือเขาเล่นนะพี่69ประตู
1: นี่ยังมีโอกาสนะ
0: ใช่ครับ
1: ทำลายในฟุตบอลโลกนะโอ้โห
0: โอ้ส่วนฮาซานนี่น้ำตาไหลแล้วคุณซูนี
1: ่แกทั้งดีใจหลายเรื่องครับซาร่าทำลายสถิติแกไม่ได้นี่เป็นเรื่องหลักป่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องหลักเลยยังครับยัง
1: ว่าเราได้เห็นโมซาร่าครับแล้วก็บรรดานักบอลที่เราเห็นบ่อยอย่างโอมามามูสนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได
0: ้ครับ
1: วันนี้กองเชียร์เม็กซิโกก็ตามมามั่วดิ้งกับเขาด้วยนะฮะเข้ามาดูบอล
0: ส่วนคู่ที่จะเจอกับอียิปต์ในรอบหน้าก็คืออาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดครับที่จะเจอกันในเกมต่อไปครับ6 โมงเช้าคู่นี้สู่วันนี้ก็เล่นดีครับผู้เล่นของอียิปต
1: ์อ๋อใช่เราเนี่ยกลับไปบ้านนอนพักได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาร์เจนตินามาไปเห็นลีลาของลีโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยโอ้โหลงเล่นในเฉิดฉายเหลือเกิน
0: ยิงไป6ประตูแล้ว
1: ใช่โดยปกติเนี่ยฟุตบอลโลกเมื่อก่อนเนี่ยดาวซันโวเนี่ยมันจะอยู่ที่6ประตูนะครับ
0: ครับ
1: แต่ครั้งนี้ดูเล่นไป3เกมคือ2เกมแรกที่อาร์เจนตินาได้5ประตูเนี่ยพี่เม็ดแกกดคนเดียวเลยนะ
0: ใช่2เกมแรกนี้ยิงคนเดียว5ลูก
1: แล้วก็พอหมดคู่ของพี่เม็ดเรียกเมสซี่ดีกว่าสั้นเหลือเกิน
0: เมสซี่
1: เมสซี่เนี่ยนะครับก็จะถึงเวลาของทีมของฮาเมสเล่นละ
0: ใช่ครับพี่
1: โคลอมเบีย
0: โคลอมเบียใช
1: ่นะครับเจอกับยากาน่าครับมันแน่
0: พรุ่งนี
1: ้โอ้โหเช้านี้แหละ
0: เช้านี้โอ้โหสายเลย
1: เช้านี้
0: หลังจบคู่เจเน่าเคปเวิร์ดนะครับ
1: แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับคืนนี้ฮะเตะต่อเลยฮะรอบ16
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ยาววันโลกครั้งนี
1: ้โอ้ก็ไม่พักเลยจนกระทั่งเข้ารอบ8
0: ใช่
1: โอ้โหนี่เราดูฟุตบอลโลกกันมานี่เท่ากับว่านี่คืนที่22ไม่หยุดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: คือถ้าเป็นระบบ32ทีมนี่เกือบจบแล้วพี่บี
1: ใช่มัน64นัด
0: ใช่
1: ๆนี่กดไป104
0: ครับ
1: นะฮะโอ้โห
0: ซาร่าก็น้ำตาไหลเลยครับพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ครับอียิปต
1: ์นะโอ้นี่วิ่งหนักหน่วงมากนะครับสำหรับนักบอลอียิปต์คือวันนี้เขาขาดทั้งแบ็คนะครับขาดหลายจุดหลายตำแหน่งนี่คู่แฝดทัจิบนะมาแล้วนะครับ
0: ขายกันเลยครับ
1: ฮอตซัมกับเบรฮิมนะโอ้โหนี่เขาเรียกแฝดใบเดียวกันนะไข่ใบเดียวกันเออหน้าเหมือนอูซาร่าเนินร้องไห้นะครับโอ้โหอียิปต์อยู่ต่อ
0: ยังทำลายสถิติไม่ได้
1: เสียใจจะบ้าเหรอเข้ารอบสินะฮะซาร่าเดินมาแล้วครับก็ไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยที่นู่นนะครับ
0: ไม่ใช่พี่เนมหรือเปล่าพี่พี่เนมไปรอสัมภาษณ์อยู
1: ่นะฮะนี่ครับทุกคนก็นั่นแหละครับก็คือตามประเพณีนะฮะของอียิปต์
0: คร
1: ับ โอ้โหนี่คือทีมจากแดนอายคุปครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ส่วนออสเตรเลียสู้ได้ดีที่สุดแล้วครับพวกเขายอดเยี่ยมมากและถึงเวลาตรงนี้หูนี่ที่เจ็บออกไปครับก็คือทางเอราวัณกานิเย่นะฮะ
0: เป็นจอร์แดนบอส
1: จอร์แดนบอสหน้ามันเหมือน
0: เ
1: หลือเกินเออนี่แหละก็เจ็บนะฮะแต่ออสเตรเลียทำดีที่สุดเท่ากับว่าทีมจากโซนเอเชียที่คัดเลือกจากทวีปเอเชียตกรอบหมดแล้วครับ
0: หมดแล้วครับส่วนแอฟริ

0: กานี่ยังเหลือกาน่ายังเหลือโมร็อกโกแล้วก็ยังเหลืออียิปต์
1: ใช่กาน่าก็ไปลุ้นเอาเจอกับโคลอมเบีย
0: อัน
1: หนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับมีรายงานข่าวจากเกาหลีใต้ว่าฮงเมงโบหรือว่าฮงมยองโพเนี่ยซึ่งเป็นกุนซือหนีไปอเมริกาแล้วนะครับคือโดนขู่ฆ่าซึ่งมันก็เกินไปมันก็เกินไปก็พูดตรงๆเกาหลีไม่ได้เก่งขั้นนั้นแล้วนะครับไอปี2002เนี่ยเขาก็เห็นกันอ่ะอย่าไปนึกว่าขนาดนั้น
0: ไปกับตันทีกันแล้ว
1: ถูกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฟุตบอลมันคือเกมแห่งชีวิตอะแต่ว่ามันไม่ควรเป็นเกมทำลายชีวิตใคร
0: ถูกต้อง
1: แล้วเกาหลีนี่บอกโอ้โหเราอยู่ในยุคทองซนฮึงมินมันก็เลยคิมมินแจถ้าใครดูฤดูกาลนี้ก็รู้ว่าบอ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะอีคังอินมันก็ยังไม่ใช่ในตัวหลักของเปเช นะฮะโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับผู้เล่นอียิปต์ซึ่งบางคนเนี่ยโอ้พี่ซิโก้ครับแหมเมื่อสักครู่เนี่ยตะคิวขึ้นครับแต่ตอนนี้เนี่ย
0: เป็นป๋อเลยโอ้
1: โหเต้นนี่เต้นมันกว่าเจมส์อีกอ่ะ
0: โอ้ใช่ครับ
1: ก็จบลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะจัดยาถึง6โมงเลยเราล็อกประตูไม่ให้คนอื่นเข้าแล้วเราเอาโอ
0: นี่ว่าก็เดี๋ยวรับแทนพี่เจ๋งเลย
1: ดีมากวัยรุ่นล็อกไปเลยนะเราไม่ให้เข้าแล้วครับ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องบอกว่าอียิปต์ได้ยิงลูกโทษได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
0: มากคมมาก
1: น
0: ะคร
1: ับ แล้วเดินไปยิงทุกคนมั่นใจมากนะครับ
0: ตายแต่ออสเตรเลียที่ดูยังไม่มั่นใจแล้วยิงพลาดไป2คนด้วยเกมนี้
1: ใช่นะครับโอ้โหแล้วก็นี่แหละครับฟุตบอลมีสุขสมหวังครับสวยงามและโหดร้ายคือบอลโลกนะฮะอียิปต์ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับรอบหน้าจะเจอใครระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดกับบูเวดี้เดี๋ยวรู้ครับ
0: เดี๋ยวรู
1: ้เดี๋ยวรู้
0: คู่ต่อไปนี่มารอมาบรรยายแล้วนะพี่
1: ไม่เข้าไปกลับ
0: ครับผม
1: บางทีเห็นก็บอกว่าบางทีเข้ามาแล้วต่อเวลาไอ้นี่ไอ้หยองสองรอบเนี่ยไม่ได้เข้า
0: ใช่ใช
1: ่โอ้แล้วไม่มีพวกเยียวยา60 40มั้งเหรอไม่มีไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: โอเคครับ
0: ครับผม
1: ว
0: ัน
1: นี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้น้องเจมส์ฮาเมสนะครับแล้วก็ผมบีแหลมสิงห์ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ฝากที่ผอ.สุเทพแล้วกันแล้วก็ป๋าแปะ
0: ครับผม
1: วันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านพักผ่อนนะฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์ลาจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: บอลโลกสตอรี
6: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026วาลิดตรูเอกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตแลสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพผลที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: www.thaipbspodcast.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
10: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
11: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
12: 99 Live บนโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: มาแล้ว10:11 นะครับต้อนรับเข้าสู่นิทนาไลฟ์บอลโลกนะครับเรามาพรีวิวกันก่อนสั้นๆนะครับก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่อาร์เจนตินากับแคปเปิร์ตจะลงสนามนะครับช่วงนี้อยู่กับคุณโอ๊คการประกันและผมเจษฎศักดิ์วันนาวจิตนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีคุณฟังครับผม
0: สวัสดีคุณโอแล้วก็สวัสดีคุณฟังนะครับแล้วก
1: ็ลาไปก่อน
0: ยังใจเย็นๆฮะรับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับวิทยุของอสมทนะ
1: ครับ
0: ทางเนี้ย40สถานีด้วย
1: เยี่ยม
0: นะครับผมอีก1ชั่วโมงนะเราจะออกกันในช่วงวันนะครับทั่วประเทศเที่ยงคืนถึง17:00 นนะครับก็อีก1ชั่วโมงคุยกัน
1: อีก1ชั่วโมงนี่คือเหลือเวลาอ่อย1ชั่วโมง
0: หรือว่าเหลือ1ชั่วโมงไงเพราะว่าเที่ยงคืนถึง17:00ใช่มั้ยเหลือ1ชั่วโมงแล้ว14ถึง17:00นะแต่ว่าใครอยากจะฟังเราต่อนะครับก็ติดตามได้ทาง Mcord Connect นะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะฮะ
1: ได้เลย
0: ทาง FB นะครับทางบ้านแดงบ้านดามบ้านฟ้านะครับผมต่อเราก็มีนะ
1: FB มีทีมั้ยฮะ
0: อย่าฮาสิคนเนี่ยฮาตลอดเลยเอาเป็นไงเมื่อกี้
1: อารมณ์ดีหน่อยสิเดี๋ยวต้องอยู่อีกนาน
0: อาร์เจนตินานะครับ
1: ครับ
0: คู่ออสเตรเลียครับให้เสียงภาษาไทยโดย
1: อียิปต์ฮะอียิปต
0: ์อ๋ออียิปต์นะ
1: ครับ
0: อียิปต์กับออสเตรเลียเป็นยังไง
1: อียิปต์กับออสเตรเลียก็จบเกมมาเสมอกันไป1-1นะครับ
0: ครับ
1: ในเวลา90นาทีก็1-1นะ
0: อืม
1: เป็นอียิปต์ที่นำก่อนนะครับนาทีที่13นะฮะ
0: ครับ
1: จากอะไรเนี่ยเอมม่าอานซูมัตเตอาเดียกานี่นะฮะหรือว่าอัชชัวเนี่ยนะฮะยิงนำก่อนนาที13แล้วก็ไอฮานี่มาทำเข้าประตูตัวเองนาที55นะฮะโมฮัมเหม็ดฮานี่ก็เลยเสมอกัน 1-1 นะครับออสเตรเลียตีเสมอที่55แล้วก็เสมอกัน 1-1 นะฮะแล้วต่อเวลาพิเศษก็เสมอ 1-1 เหมือนกันนะฮะก็เลยต้องยิงจุดโทษตัดสินนะครับแต่ก็เกมก็ถือว่าสนุกนะ
0: สนุกสนุก
1: แล้วช่วงต่อเวลาพิเศษก็เรียกว่าเอาอ่ะบางคู่นี่ต่อเวลาพิเศษก็ไม่เอาแล้วนะ
0: เออ
1: แต่คู่นี้
0: นี่คู่นี่ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไง
1: ไอแอลจีเรีย
0: กับ
1: สวิตเหรอ
0: สวิตเซอร์แลนด์ไงโอ้โหครับพวกคุณเอ้ยและดีนะเราได้ทีมงาน
1: ดีนะ
0: บรรยายที่ดีมากเลยอย่างพี่ปูแล้วก็พี่พยองเดชฮะ
1: ละ
0: มีกติกากติเป็ดกติไก่กตินกด้วยไปกันโน้แล้วไปเล่นมุกซะแล้ว
1: แล้วเตะเวลา10 โมงไงเมื่อเช้าอ่ะยังดีที่แต่10 โมงนะดีแต่10 โมงมันตื่นแล้วไง
0: ใช่ไหม
1: ก็เลยพอดูได้หน่อย
0: พอดูได้นะ
1: แต่ก็ไอ้สวิตชนะไป2-0
0: ถูกต้อง
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ลูกชายซีดานก็ตกรอบ
0: โอ้
1: พอยิงจุดโทษนี่ก็
0: เนาะ
1: ไอออสเตรเลียเขาเปลี่ยนตัวด้วยนะ
0: เปลี่ยนประตูใช่ไหม
1: เปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูเอาแมตต์ไรอันลงมา
0: แมตต์ไรอันแต่ก่อนก็เล่นในพรีเมียร์ลีกไงล่าสุดไม่มีสกัดใช่ไหมเหรอ
1: ตอนนี้ไม่มี
0: 40 ปีแล้วมั้งแมตต์ไรอันเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ย
1: อย่าถามเยอะสิฮะ
0: อย่าถามเยอะสิ
1: ตอนนี้34เองฮะ
0: เอาเหรอ
1: 34เองอ่ะเนี่ย
0: โอ้ผมรู้40แล้วนะยังอยู่อีกเหรอแต่เราได้ยินชื่อมานานแล้วนะแมตต์ไรอัน
1: ใช่ใช่อู้แล้วแกเล่นทีมชาติมาตั้งนานแกไม่ยิงสักประตูนะแมตต์ไรอันเนี่ย
0: เอาก็ทำไมผู้รักษาประตูเนาะ
1: อ๋อครับผม
0: อุ้ยคุณยามาฮ่าสิฮะ
1: ตอนนี้ก็อยู่เลบันเต้
0: เลบันเต้แต่เหมือนเอแกจะหมดสัญญาป่ะ
1: หมดเหรอ
0: หมดแล้ว
1: อ๋อไม่รู้ในนี้มันขึ้นมาอยู
0: ่แต่อยู่แบรตันแต่ก่อนนะ
1: ใช่ใช่อยู่แบรตัน
0: ก็เคยไปอยู่อาร์เซนอลอยู่นะคุณ
1: เคยเป็นมือสองอาร์เซนอลอยู่พักหนึ่งก็เปลี่ยนลงมาไอ้กะว่าจะมาเซฟจุดโทษปรากฏว่าเรียบร้อยเซฟไปสักลูกแล้วแถมไอ้เพื่อนร่วมทีมตัวเองยิงไม่เข้า2 คนแต่คนแรกเปิดมาก็ยิงไม่เข้าแล้วอะ
0: โอ้ยครับยิงเบิร์ตธงชัยเมนไตรเหมือนยูไนตันทาเลยฮะ
1: เฮนรี
0: ่
1: สุต้านะฮะ
0: ครับสุต้าเนี่ยตัวหลักไม่หรอ
1: เป็นเซนเตอร์เขาเล่นเซนเตอร์3 ตัวนะ
0: ครับ
1: ก็เป็น1 ใน 3เซนเตอร์ก็ยิงไม่เข้าโอ้อียิปต์ลงมานี่ซัดตูมซัดตูมหายหมดเลยไอ้แมตต์แล้วทำอะไรไม่ได้เลย
0: ยิงดีมากนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อียิปต์ยิงเข้าหมดเลยอ่ะแล้วมาคนที่4ของออสเตรเลียเนี่ยเซนเตอร์เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ไอ้ลูคัสแฮริงตันนี่ก็เซนเตอร์ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะแล้วหลังนั้นทำให้อียิปต์ลงไปยิงคนที่4เนี่ยถ้ายิงเข้าชนะไปเลยนะฮะก็ลงมาก็เรียบร้อยยิงเข้าซาร่าก็ยิงนะซาร่ายิงคนที่3
0: ซาร่ายิงคนที่3ปกติซาร่านี่คิงโมแมคิงโมนี่ใส่เขาเรียกเป็นในหมวกของเขาเนาะเขาเรียกหมวกอะไร
1: คิโอพาตา
0: เออใช่ไหมคิโอพาตาป่ะเออเป็นหมวกเอเหมือนคิโอพาตาผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
1: ครับผม
0: อย่าพูดเยอะสิ
1: อันนั้นแหละประมาณนั้นแหละอียิปต์อ่ะถ้าพูดถึง
0: ผมเยอะสิ
1: ถ้าพูดถึงอียิปต์ก็รู้กันแหละหมวกประมาณนั้น
0: หมวกของคิโอพาตานะสีดำกับสีทองอ่ะ
1: ครับ
0: เขาเรียกหมวกอะไรผมไม่แน่ใจ
1: ไม่มีน่าไม่น่ามีชื่อมั้งไม่น่ามีชื่อแต่ว่าคล้ายๆแบบนั้น
0: อ่
1: ะ
0: เออหมวกอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เข้าไปรอ
0: ที่ที่นี่ไงของเม็กซิโกจะมีหมวกทรงสูงของเขาอ
1: ่
0: ะ
1: นั่น
0: ก็หมวกใหญ่ๆอ่ะ
1: หมวกปาลติเก้เลยป่ะ
0: เออใช่ใช่ใช่
1: คราวนี้ไม่ค่อยฮิตนะแต่ผมจำได้ตอนบอลโลกป
0: ีแปดหกเดือดังมาก
1: อย่างฮิตเลยอ่ะ
0: แล้วก็สัญลักษณ์ของเขาม
1: ันเป็นของแถมด้วย
0: เออแล้วก็ปีเก้ด้วยใช่ไหมก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาด้วยเป็นนะเป็นไอ้มาสคอต
1: ครับ
0: ส่วนของอิตาลีเนี่ยจะอะไรนะเชาใช่ไหมตัวเชาไงตัวเชาก็โชคดีไง
1: เชาอ๋อ
0: ครับ
1: ครับ
0: เอ๊ะอย่าเลื่อนลอยสิอย่าลอยสิเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันจะเป็นเจ็ดโมงเช้าเด้อ
1: ส่งมาแต่ละอัน
0: ส่งมาแต่ละอันนะ
1: ไอเราส่งไปแต่ละอันเนี่ยไม่พอไม่ได้นี่ก็บอกอย่าส่งมาสิ
0: เอา
1: พอส่งมานี่บอกอย่าเลื่อนลอยนี่
0: อย่าเลื่อนลอยอย่าเฮ้ยเราต้องแอคชั่นหน่อยสิ
1: เอ
0: ายินดีกับทางทีมชาติอียิปต์ด้วยเพราะว่าอียิปต์ก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะมาฟุตบอลโลกครั้งแรกจำได้นั่นเป็นปี90อะ
1: อันนี้นี่เข้าถึงรอบเรียกว่ารอบอะไร
0: รอบ3แล้วกัน
1: เรียกว่ารอบ3อ่ะ
0: รอบ3ดีกว่า

0: ไปไกลกว่ารอบ2ไงก็คือรอบ3
1: แต่ก็คือรอบ16ทีมอ่ะนะ
0: ใช่
1: เป็นปกติเมื่อก่อนคือรอบ2อ่ะนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นรอบ3แต่ว่าอียิปต์ก็ไม่เคยมาถึงอยู่ดี
0: อืม
1: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่เรานี่แหละนะครับ
0: ครับผม
1: อาร์เจนตินากับกาบูเวดีเนี่ยแหละหรือว่าหมูกอกเคบวดเนี่ยแหละนะก็เดี๋ยวจะเตะเป็นคู่ต่อไปเวลาตีห้าบ้านเรานะครับ
0: ครับผม
1: ซาร่าเข้าไปรอแล้วตอนนี้เหลือเมสซี่จะไปหรือเปล่านะ
0: โอ้โหเจอกับกาบูเวดี
1: เมสซี่หรือวอซินย่าจะไปนะ
0: โอ้โหหรือว่าบูบิต้า
1: ฮะบูบิต้าด้วย
0: ใช่บูบิต้านี่โค้ช
1: นี่
0: นี่เป็นไงแล้วเฮ้ยผมเดี๋ยวข้อมูลมาคุณ
1: เหรอเยี่ยมเลย
0: ครับ
1: โซโล่ไปเลยนะ
0: อ้าววันนี้เราจะคึกคักเวลาลงเล่นนะ
1: ครับ
0: ครับก็เราคุยกันก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันคุณเดี๋ยวว่ากันนะครับว่ากันไปนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหลืออีกกี่แมตช์คนตอนนี้นัดนี้เป็นอาร์เจนตินากับเคปเปอร์เดี๋ยวจะเป็นนัดที่86นะ
1: ใช่โปรดอย่าถาม
0: โปรดอย่าถาม
1: โปรดอย่าถาม
0: เหลือกี่ได้
1: เดี๋ยวจะลดให้104
0: แมตช์ใช่ไหมล่ะ
1: 104
0: แมตช์ก็เหลืออีก28แมตช์นะอุ้ย18แมตช์นี่คุณ
1: 18แมตช์เองรวมแมตช์นี้ด้วย
0: โอ้โห104แมตช์ตอนนี้เหลือไม่กี่แมตช์นะ
1: เออใจหายเหมือนกันนะ
0: ทำไมฮะ
1: จะจบแล้วจะหมดแล้ว
0: จะหมดแล้วอ่ะ
1: เออ
0: เดี๋ยวฟุตบอลโลกก็สนุกจริงเนาะ
1: แต่ที่เหลือมันก็เป็นเกมโอ้โหแบบพลาดไม่ได้แล้วอ่ะคือใครดูไม่ดูก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นยกประโยชน์ให้แล้วกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าหลังจากนี้นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดทุกคู
0: ่ถูกต้อง
1: น่าดูทุกคู่นะ
0: เออ
1: น่าดูทุกคู่แล้วก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วด้วยนะ
0: ใช
1: ่ไอ้ล่าสุดเขามีข่าวว่าเกมคู่อังกฤษอ่ะอังกฤษกับเม็กซิโกอ่ะที่เวลาจริงๆก็คือจะเตะวันคือถ้าเป็น
0: เช้าวันจันทร
1: ์ถ้าเป็นบ้านเราก็คือเช้าวันจันทร์ตอน7โมงเช้านะฮะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอาจจะมีแบบพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะ
0: มีทั้งโดนแล้วป่าโดนแล้วเหรอ
1: มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยเขาพยากรณ์อากาศว่าอย่างนั้นนะที่อาสเซกาเนี่ยนะครับเตะที่อาสเซกานะที่เม็กซิโกซิตี้นะครับก็เลยอาจจะเลื่อนนะอาจจะเลื่อนมา อีกเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงเลยนะฮะเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงก็คือถ้าตามเวลาบ้านเราปกติถ้าเวลาเดิมคือ7โมงใช่ไห
0: ม
1: 7โมงเช้าถ้าเลื่อนมาเร็วอีก6ชั่วโมงนี่ก็จะมาเป็นตีหนึ่ง
0: ตีหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับ
1: ตีหนึ่งของบ้านเรานะฮะ
0: บ้านเรานะ
1: ก็เวลาที่ถ้าเป็นเม็กซิโกก็เขาจะเตะตอนเดิม6โมง
0: ต
1: อนเดิม6โมงเย็นเขาก็จะเลื่อนมาเตะตอนเที่ยงก็จะเป็นตีหนึ่งของบ้านเราแต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มผมไปเช็คดูโปรแกรมใน FIFA ก็ยังขึ้นเวลาเดิมนะก็ยังขึ้นเวลาเดิมยังเป็น7โมงอยู่นะครับ
0: โอ้ที่บ้านเขาตอนนี้ก็มีไอ้ช่วงหน้าร้อนป่ะช่วงหน้าร้อนนะบ้านเขาเนาะ
1: เพราะว่ามันก็จะมีพายุฝนไง
0: พายุใช่ไหม
1: ฝนฟ้าคะนอง
0: เพราะว่าเม็กซิโกอะไรอเมริกามันก็ติดกับทะเลอะติดกับมหาสมุทรไง
1: นี่คุณต้องวางแผนเลยนะเนี่ย
0: ว่า
1: เพราะว่าถ้าเลื่อนเนี่ยมาเตะตีหนึ่งในคู่บราซิลนอร์เวย์ซึ่งเตะคืนวันอาทิตย์เหมือนกันเนี่ยเตะตีสามนะ
0: เ
1: นาะใช
0: ่
1: ถ้าสมมุติเลื่อนเตะตีหนึ่งแล้วก็ถ้าจบเนี่ยถ้าไม่ต่อเวลาเนี่ยก็รอดเพราะบราซิลก็เล่นต่อเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าต่อนี่ก็ควบกันไปเลยนะ
0: โอ้โหเนาะก็ต้องปรับนะเพราะเกมวันนั้นที่ฝรั่งเศสเตะก็ฟิลาเดลเฟียป่ะ
1: ฟิลาเดลเฟีย
0: เออ
1: ใช่ผมเนี่ยแหละอยู่กับคุณโอ๊ต
0: รอไปสองดีด้วยใช่
1: ไหมรอไปสองชั่วโมงอ๋อไม่เป็นไรเบิกครบ
0: โอ้สี่ชั่วโมงเบิกครบเลยเหรอ
1: เบิกครบดิฮะ
0: ป๋ามาคุณก็ให้ไม่ให้เบิกเลย
1: ป๋าไม่มาเนี่ยป๋ามาเดี๋ยวป๋าบอกเออเองจัดต่อ
0: เองจัดต่อก็เหมือนเมื่อวานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงบอกว่าป๋าครับป๋าต้องมารอหนึ่งชั่วโมงนะป๋าก็น่ารักไงมาเยอะมารอหนึ่งชั่วโมงเลยครับเกมโครเอเชียกับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงโครเอเชียกับโปรตุเกสตอนนั้นสองหนึ่งไงโปรตุเกสนำอยู่แล้วทดเวลาโคเชียตีเสมอได้ 2-2
1: โอ้โหอย่างดราม่า
0: ตรูกลับแล้วนะป๋าบอก
1: เดี๋ยวก่อนป๋าด
0: ีใจเย็นป๋าอย่าเพิ่งกลับป๋าแป้คือป๋าแป้ผู้ในการขึ้นของเราอดีตผู้ในการขึ้นกัสแป้ของเรานะฮะคุณยุทธภูมิเฉลี่ยนะครับก็บอกว่านั้นผมกลับก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ว่า
1: เดี๋ยวก่อนป๋าดู
0: ป๋าจะกลับอยู่แล้ว
1: ดูเช็ค VR ก่อนเช็ค VR ก่อน
0: เช็ค VR ก่อนนะป๋านะ
1: โอ้ดราม่าสุดๆนะ VR นะเมื่อเช้านี้แบบไปโดนยังไงวะไม่เห็นโดนเลย
0: เอาโดนปลายเส้นผมของอีกอร์มาตาโนวิชไง
1: โดนแบบ
0: มีแรงสั่นสะเทือนคน
1: ก็รู้แล้วแต่ว่ามันแบบเฉี่ยวคงเฉี่ยวสุดเลยอ่ะจ
0: ัง
1: แม่อย่างเงี้ยนะเทคโนโลยีอะไรนะ
0: ฮะ
1: เขาเรียกสนิโก้อะ ไอ้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ย
0: เทคโนโลยีเหรอน่าจะมันแน่ใจแน่ใช่อ่ะ
1: ใช่
0: ระบบสั่นสะเทือนของเขาอ่ะ
1: ที่ระบบสั่นสะเทือนที่ว่า
0: ถ้ามันโดนปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมา
1: อยู่ที่บอลเนี่ยบอลถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรมันก็จะเรียบๆไปแต่ถ้ามันโดนแล้วปุ๊บปุ๊บ
0: มันก็จะปื๊ดๆขึ้นไปเน
1: า
0: ะ
1: สลิโก้และสลิโก้
0: ครับ
1: ก็เลยล้ำหน้าไปลูก
0: ล้ำหน้าไปเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจังหวะของจังหวะที่เปิดจังหวะแรกของทางเปรติสิทธิ์ที่เปิดเข้ามามันปรติสิทธิ์ไอ้หนุ่มบางบ่อเนี่ยไม่ล้ำไง
1: ไอ้
0: ตอนดูปรติสิทธิ
1: ์ตอนแรกมัน
0: ขวา
1: ตอนแรกมันนึกว่าไอ้มาทาโนวิชที่เป็นคนขึ้นหม่งเนี่ยไม่โดนใช่ไห
0: ม
1: แล้วมาโดนศีรษะของไอ้เนโตเวน่าเอเวก้า
0: เนโตเวก้าก
1: องหลังของโปรตุเกสแล้วก็แฉลบมาเข้าทางไอ้ป
0: ร
1: ติสิทธิ์ปาสลิดอยู่เสา2
0: ครับ
1: ซึ่งตำแหน่งอะล้ําแต่ว่าถ้าโดนเลนาโตเวก้ามาก็ไม่ล้ําก็เล่นก็เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นกอร์ดิโอเข้าชาร์จนะ
0: ใช
1: ่ก็เป็นประตูผู้สินในสนามเปล่าให้เป็นประตูหรือว่าก็ดู VR ก็
0: ครับ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: อู้แต่ลูกนี้ถ้าเข้านะสมมุตินะ
0: โอ้โหมา
1: เลยผมว่าโปรตุเกสโวยแหลกเพราะว่านาทีที่ทดอะมันเกินไปเยอะนะคุณเจ๋งคือเกมนี้มันหมด90นาทีแล้วก็ทด9แล้วทด10นาทีแต่จังหวะนี้มันเกิดนาทีที่103เลยนะ
0: ครับ
1: คือทดเกินไป 3-4 นาทีแล้วทดจากทดไปอีกอ่ะโอ้ว่าถ้าได้นะโปรตุเกสต้องโวยแน่นอนเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ก็ตกรอบไป
0: ครับ
1: ก็โปรตุเกสก็ยังได้ไปต่อนะพี่โดนะฮะ
0: ได
1: ้โดนเปลี่ยนตัวออกได้โอ้เซ็งเลย
0: ก็พี่โดบอกว่าเกือบไม่ได้ไปต่อนะโดเนี่ยเพิ่งรู้แล้วโดเนี่ยยิงประตู
1: รอบน็อกเอา
0: ในรอบน็อกเอาในครั้งแรก
1: รอบน็อกเอาครั้งแรก
0: ที่เขาขึ้นมาเนาะ
1: ใช
0: ่
1: อู้แต่ก่อนที่จะยิงจุดโทษตีเสมอ
0: ครับ
1: เขายิงเข้าไปลูกนะอย่างสวยเลยอ่ะเห็นป่ะที่เพื่อนโยนมาแล้วแกกระโดดเอาบอลลง
0: เอาบอลลงพื้น
1: ใช่แล้วก็ยิงโอ้ลูกนั้นล้ำหน้านิดเดียวเหมือนกันนิดเดียวเลย
0: หัวไหล่หัวไหล
1: ่แม่นึกว่าไม่ล้ำ
0: เขาเช็คแค่หัวไหล่เนาะล้ำนิดเดียวแล้วประมาณหัวไหล่ซ้ายนิดเดียวเอง
1: ถ้าลูกนั้นไม่ล้ำนะจะแบบเป็นประตูที่สวยมาก
0: โอ้โหแกดูเอาบอลลงพื้นเนาะ
1: เนาะ
0: น้ำหนักเนี่ยชักมาตอนเช้าเลยอ่ะ
1: เ
0: อาบอลลงปั๊บละมุนละไมตาดีเหลือเกินนะ
1: เออ
0: จับบอลเหมือนคุณเลยอ่ะ
1: เหร
0: อหรือว่าจับบอลเหมือนขออภัยที่เอ่ยถึงนะครับจับเหมือนพี่สร้อยบางมีไงสมัยก่อนนะเตะบอลกับพี่เขา
1: ครับ
0: ก็ส่งปุ๊บพี่เขาส่งคืนกลับมาเลย
1: เอา
0: ทำไมพี่รีบส่งมาเลยจังเลยฮะครับผมไม่ได้ชิงวันหนึ่งวันทุกทีกับพี่นะ
1: อ๋อ
0: ไม่พี่จับบอล
1: เหมือนโอสินพงษ์ไง
0: อ่ะ
1: เหมือนโอสินพงษ์ส่งบอลให้แล้วเบิ้ลกลับมาทันทีเออว้าวนี่จับบอลไม่อยู
0: ่เอาเออเอาก็เนาะมันมีเรื่องราวให้คุยกันเยอะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อกี้ก็ขับรถมาพี่บรีแหลมสิงห์นะครับเมื่อกี้ก็โอ้โหสายชมพูเต็มเลย
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลย
1: พี่บียิ้มเลย
0: เต็มเลย
1: โอ้ไปหลับไปนอนตอนไหนเนี่ย
0: เอา
1: สุดยอดเลย
0: งานเยอะมากช่วงนี
1: ้
0: นะครับพี่บรีก็บอกว่าฮอมเบียงโบอยู่เกาหลีใต้ไม่ได้คุณเลย
1: นะ
0: ต้องย้ายอยู่อเมริกา
1: ไปแล้วเหรอ
0: ไปแล้ว
1: โอ้นี
0: ่มันเกินไปเนาะ
1: ฮีโร่ชุดที่ได้ที่4บอลโลก
0: ก็ยิงจุดโทษคนจุดเรื่องยิงจุดโทษคนสุดท้ายมั้งเมื่อกี้เจอสเปนอ่ะ
1: ที่ชนะใช่ไหม
0: ที่ชนะไง
1: ใช่ใช่
0: ฮอมเบียงโบเป็นหนึ่งนั้นที่ยิงอ่ะเออดูสิ
1: เปลี่ยนชื่อด้วยนะ
0: เหรอ
1: เมื่อก่อนก็ชื่อฮองเมียงโบไง
0: เออ
1: เดี๋ยวนี้ฮองมยองมโยเลย
0: ไม่ใช่อาจารย์เราเสียเป็นฮองมยองโบไ
1: งอ๋อ
0: หรือว่าไง
1: ครับฮองมยองโบ
0: ฮองมยองโบเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ฟุตบอลเนี่ยมันคือมันอาจจะเป็นชีวิตก็จริงนะของหลายๆคนแต่ก็ไม่ควรที่จะไปข่มแล้วก็ไปขู่ที่จะเอาชีวิตของอีกคนนะไม่ใช่นะ
1: เดี๋ยวก็ลืมเขารักแรงเกลียดแรงเกาหลีเนี่ย
0: ครับ
1: แต่เวลาจะทำหน้าที่ของมันเองเดี๋ยวก็ได้ก็สักพักนึงแหละช่วงนี้คนมันอารมณ์ขึ้นอยู่โกรธอยู่นะ
0: ว่าไหม
1: ครับ
0: ครับผม
1: ไอ้ผมไปนี่หน่อยได้ไหมเนี่ย
0: เออของเราเป็นไงก็เต็มที่แล้วเนาะน้องไหมเป็นไงบ้างเลย
1: น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้แข่งขันในรายการแกรนด์สแลมนะรายการแกรนด์สแลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยนะคือวิมเบิลดันนะครับตอนนี้แข่งอยู่นะฮะน้องใหม่ของเรานี่โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์สุดๆใน2รอบที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ลงแข่งในรอบที่3นะครับก็เจอกับงานหนักเลยนะครับก็คือแคโรลินามูโความือ10จากเช็กนะฮะเป็นเคยได้รองแชมป์เมื่อปี2023ด้วยสำหรับมูโควานะครับก็ใหม่ก็ต้านไม่ไหวนะแพ้ไป2เซตรวดนะครับ6-2แล้วก็6-7ไทเบรก7-1นะครับก็ แต่ว่าถึงสกอร์มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เวลาแข่งขันนานนะสำหรับเทนนิสผู้หญิงเนี่ย
0: ครับ
1: เกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง28นาทีนะฮะก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเซตที่2นะฮะแ

0: ส่วนคู่อื่นมีอารีนาซาบาเลนกานะมือหนึ่งจากเบลารุสก็เอาชนะเยเลนาออสอันนี้ของญี่ปุ่นนะรู้จักกันดีโอซาก้าเนี่ยเอาชนะดาเรียคาซักคิน่าของออสเตรเลียมา2เซตรวดเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: 61 63นะครับแล้วก็คู่อื่นของหญิงเดี่ยวรอบ3ที่น่าสนใจก็มีเปกูล่านะเจสสิก้าเปกูล่านี่ชนะเจสสิก้าบูซ่ามาเนโรของสเปนนะครับ61 63แล้วก็มีอีวาโยวิชของอีวาโยวิชนี่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่นามสกุลนะเป็นชื่อกับนามสกุลรวมกันแล้วนะฮะชื่ออีวานะนามสกุลโยวิชนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นมือ16จากอเมริกาก็ชนะเอคาเทรีนาอเล็กซานโดรวารัสเซียนะครับมือ18ไป2ต่อ1เซตนะครับ6-3 3-6แล้วก็6-4นะครับ
1: ก็เหมือนกับแต่ก่อนนะสิงโตทวีไงอดีตนักเตะใช่ไหมล่ะสมัยก่อนนะฮะก็ผมมองว่าเขาชื่อสิงโตนามสกุลทวีหรือเปล่าฮะที่จริง
0: สิงชื่อสิง
1: ชื่อสิง
0: นามสกุลโตทวีใช่
1: โตทวีป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ตอนนั้นงงอ่ะสิงโตทวีสรุปเขานามสกุลเขาชื่ออะไรกันแน่เนาะสิงโตทวี
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนาะ
0: สุดยอด
1: สุดยอดนะเอาก็น้องใหม่ก็ไม่ไรแล้วก็โหมาถึงรอบ3ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วร
0: ับ
1: เงินรางวัลไป8ล้านกว่าเนาะ
0: ครับ
1: ก็สามารถต่อยอดได้ในการที่จะใช้เงินเหล่านี้นะครับไปทัวร์ในการเล่นอาชีพเทนนิสนะในประเทศต่างๆเพราะมันใช้เงินจริงอ่ะ
0: โอ้โห
1: ค่าเครื่องบินค่าโรงแรมค่าที่พักค่าทีมงานด้วยมันไม่ใช่กอล์ฟนะกอล์ฟเนี่ยสมมติคุณได้เงินรางวัลเยอะมันก็เหมือนโปรจิโนก็อยู่ได้เนาะแต่คนอื่นมันก็ต้องแบบลงทุนหน่อยช่วงแรกไง
0: ใช่
1: เนาะ
0: แล้วไปแบบเอาตรงอ่ะมีคนรู้ขนาดไปรายการขนาดนี้คนรู้บ้านเรายังน้อยเลยนะฮะก็เรียกว่านักกีฬาอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบซูเปอร์สตาร์ก็ต้องดิ้นรนสุดๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าทำได้เต็มที่แล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ
1: คือนักเราไม่ได้อิจฉานะนักเทนนิสนักกีฬาของไทยของเรานะจะอิจฉาที่เขาได้เงินรางวัลนะเนาะแต่เราเห็นทุกคนประสบความสำเร็จก็ดีใจอ่ะอาลิซ่าอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจกับน้องเขานะ
0: ครับ
1: ไปถึงขนาดนั้นได้จีโน่อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอ่ะพระดอนสมัยก่อนด้วยไงพ
0: ี
1: ่บอลเนาะ
0: ใช่ใช่ผู้ชายนี่ยอโควิชก็ชนะนะ
1: เป็นไงเอ่ย
0: ยอโควิชนี่เอาชนะนักเทนนิสจากฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: ชนะไป2โอ้โหเรียกว่าหืดจับเลยอ่ะ1 2 3 4 3ต่อ1เซตนะฮะ7 5 6 4 1 6 7 6แล้วก็7ไทยเบรก7 4นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ผ่านเข้ารอบรอบ16คนสุดท้ายสำเร็จเช่นกันนะครับถือเป็นชัยชนะแมตช์ที่105ในวิมเบิลดันของยอโควิชเลยนะ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นชายเดี่ยวที่ชนะเยอะที่สุดละในวิมเบิลดันนะครับก่อนหน้านี้ยอโควิชนี่ทำสถิติเท่ากับโรเจอร์ฟิเดเลอร์อยู่ชนะที่วิมเบิลดันนี่104เกมนะฮะชนะเกมนี้ก็145ก็ไอ้105เกมก็แซงไม่ใช่ดิขออภัยอันนี้สถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดเลอร์คือ105เกมที่ชนะที่วิมเบิลดันนะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชนะที่วิมเบิลดันมากที่สุดร่วมกันนะครับ
1: ครับ
0: มีแค่คนเดียวที่ชนะที่วิมเบิลดันมากกว่าเธอมากกว่าเขาซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะนั่นก็คือมาร์ตินานาฟาติโลวานะ
1: ฮะชนะมาในเทนนิสนะ
0: 120แมตช์นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้บรรยากาศนะครับที่ไมอามี่โอ้โหเล่นที่ไมอามี่ด้วยเหมือนบ้านของเรียวเดอร์เมซี่เลยนะคุณนะ
0: โอ้
1: เกม
0: เขาอยู่นี่อยู่แล้วนะ
1: ของอาร์เจนตินาเจอหมู่เกาะแคปเวิร์ดนะครับก็เตะที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมไง
0: แคปเวิร์ดนี่เคยเล่นนี่เกมแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: เคยเล่นเกมที่2ที่เสมอกับอุรุกวัย
1: ครับ
0: เล่นนี่เหมือนกันนะ
1: แล้วก็ฮาร์ดร็อกหรือว่าไมอามี่สเตเดียมนะครับสังเวียนเหย้าของไมอามี่ดอลฟินในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐก็อาร์เจนตินาก็เคยมาเตะเนี่ย
0: อาเจนก็เคย
1: อาเจนเคยมาเตะเกมเจอเดี๋ยวผมดูก่อนจะเตะแล้วนะ
0: อาเจนเนี่ยเตะที่นี
1: ่ที่นี่เกมเจอไหม
0: ไม่เคย
1: อ้าวเกมแรกเลยเรียบร้อย
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มีเอาเบ็คแค่มาด้วยคุณเลย
0: โอ้ยบ้านเขาไม่มาได้ไง
1: เนาะแต่เขาไม่ได้เตะสนามอย่างนี้ไม่ใช่เหรออินเตอร์ไมอามี่อ่ะ
0: ไม่ใช่แต่ก็
1: อยู่แถวนี้เนาะ
0: ไมอามี่
1: ป่ะ
0: นะตัวไม่แน่จิมจองกันหน่อยเลย
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ก็
0: โอ้โหแฟนบอลในจริงๆนะ
1: ฮาร์ดร็อกสเตเดียมนะครับใช้มาแล้ว4แมตช์นะคุณซาอุเสมอกับอุรุกวัย 1-1 ครับอุรุกวัยเสมอเคปเวิร์ด 2-2 สกอตแลนด์แพ้บราซิล 0-3 และโคลอมเบียเสมอกับโปรตุเกส 0-0

0: รับและนี้เป็นนัดที่5นะ
1: ฮะ
0: จะใช้แข่งขันทั้งหมดนะครับ7แมตช์ด้วยกันคุณรอบที่3ก็เตะที่นี่นะแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลนอร์เวย์เม็กซิโกอังกฤษครับ
1: อ๋อ
0: เม็กซิโกต้องย้ายมาเตะที่ถ้าว่าเขารอบนะ
1: ครับ
0: จะต้องย้ายมาเตะที่ไมอามี่นะครับ
1: ครับก็ถือว่าได้เปรียบกันไปคนละอย่างนะฮะได้เปรียบกันไปคนละอย่างก็เคยเล่นที่นี่มาเกมนึงอย่างที่บอกสำหรับเคปเวิร์ดคือเกมที่2ที่เสมอกับอุรุกวัย 2-2 นะฮะแล้วสนามแห่งนี้นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วสำหรับความจุนะฮะ
0: ครับ
1: จุได้ 6-70,000 คนเลยรอดูว่าวันนี้เท่าไหร
0: ่โอ้โห
1: นี่ซิ
0: เมโ
1: อเน่
0: เอลโชโร
1: มาเชียร์ลูกชายนะฮะ
0: เชียร์ลูกชายลงป่ะล่ะ
1: ไม่น่าได้ลงน่าสำรองนะฮะ
0: ต
1: ัวจริงก็รู้แล้วนะ
0: ครับ
1: อาร์เจนตินานี่ก็เมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะฮะโอ้โหฮือฮามากเมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนไปทั้งหมด9คนน่ะจากเกมไอ้รอบแรกนัดสุดท้ายนะฮะก็เรียกว่ากลับมาใช้ตัวจริงลงสนามกันครบเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวไล่ชื่อก่อนเลยก็ได้นะฮะผู้สาประตูก็เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังมีคริสเตียนโรเมโรนะครับยืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับแบ็กขวานี่เป็นในโมลีน่านะครับส
0: ่
1: วนแบ็กซ้ายเป็นเมดีน่านะฮะคุณภาคคุณต้องระวังดีๆนะ
0: ครับ
1: แบ็กขวาโมลีน่านะแบ็กซ้ายเมดีน่านะฮะ
0: ครับเมดีน่านะ
1: ครับตรงกลางก็แม็กก้านะฮะแม็กก้ากับเอนโซยืนคู่กลางแล้วก็ริมเส้นก็เป็นไอเดปอกับอัลเมด้านะครับคู่หน้านะใช้เมสซี่กับลอตาโรมาร์ติเนสนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเคปเวิร์ดนะครับอะไรนะบูบิสต้า
0: บูบิสต้าเป็นโค้ช
1: บูบิสต้านี่ก็เปลี่ยนทีมเยอะเหมือนกันเปลี่ยนทีมไป5คนนะครับจากชุดที่เจอซาอุในรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับใช้ระบบ 4-1-4-1 นะฮะกองหลังก็เป็นคู่เซนเตอร์ไอ้โกก็แน่นอนโวซินย่านะฮะ
0: ครับ
1: คู่เซนเตอร์นี่ก็คู่เก่งเลยนะครับไอ้ปิโก้โลเปสกับดินี่บอร์เกสนะฮะแล้วก็แบ็คนี่ไอทางซ้ายนี่ไปได้ซิดนีย์คาบราวกลับมานะพ้นทดแบนนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นซีเว่นโมไลล่านะครับมิดฟิลด์ตัวรับก็เป็นตัวทีเด็ดตัวเก่งเขาเลยนะเควินปีย่านะครับตัวรุกก็มีตัวทีเด็ดก็คือริมเส้นนะครับอย่างไรอันเมนเดสแล้วก็โจเวนคาบราวนะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน้ากลางตัวรุกเนี่ยนะครับโอ้โหชื่อเหมือนกันซะด้วยคุณเจ๋ง
0: พี่น้องกัน
1: ลาลอสดูวาเต้แล้วก็เดลอยลูว
0: าลาลอสเป
1: ็
0: นพ
1: ี่น
0: ี่เดลอยดูอาเต้เนี่ยเป็นน้อง
1: โอ้โห
0: ไม่ผมเคยบรรยายคู่นี้ไปแล้วไง
1: ห่างกันกี่ปีฮะ
0: ห่างกันไม่กี่ปีอ่ะ
1: อ๋อ
0: ห่างกันไม่กี่ปี
1: นึกว่าห่างกันสักพัก
0: เออไม่ใช่ฮะไม่ห่างกันสักพักนั้นแฟนนะแต่รู้จะห่างกันไม่กี่ปีเป็นพี่กับน้องคนแต่ว่าคนน้องจะเป็นตัวจริงนะ
1: นี่ตัวจริงทั้งคู่เลย
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยคนพี่ลงฮะ
1: ป
0: กติคนน้องจะลงสนามไง
1: ลาลอสลง
0: ลาลอสเดลอยลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ลาลอสคนพี่ลงเฉยเลย
1: ก็ลงทั้งคู
0: ่แทนไอ้เจมิโรมาเตโร
1: ลงทั้งคู่เลยเรียกว่าลงทั้งคู่
0: ทั้งคู่นะ
1: กองหน้าก็เป็นนูโน่ดาคอสต้า
0: ครับ
1: ครับผม
0: ห่างกัน3ปีลาลอสแต่29ส่วนเดียรอย26
1: ครับ
0: ครับก็ผมไปดูเนี่ยเปลี่ยนตัวหลักๆของเขาที่เปลี่ยนเนี่ยกองหน้าคนนูโน่ดาคอสต้าวันนี้ลงสนามเฉยเลยแทนไอ้ไคลอนเลฟลาเมนโตมาได้19
1: ปกติจะไปริบลาเมนโต
0: ้เล่นกองหน้าตัวเป้าที่เหลือก็เหมือนเดิมคุณกาบาก็กลับมาลงเล่นนะมาได้7นะฮะแล้วก็ลาลอสก็ลงสนามแทนในจามี่มอนเตโรครับแล้วก็แบ็คขวาสเตเฟนโมเรราวันนี้กลับมานะแทนมาได้24ปีหน้าไงวักเนอร์ปีหน้า
1: อัน
0: นี้เป็นกองหลังจากเทสสปอร์นะแคปเวิร์ดคุณเอ้ยไม่มีนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในลีกในประเทศเลยนะ
1: ใช่
0: โบซิญาตอนนี้ก็สโมสรชาเวสในลีกโปรตุเกสใช่ไหมล่ะ
1: หมดสัญญาแล้วนะ
0: หมดสัญญาไปแล้ว
1: หมดสัญญาเมื่อ
0: สโมสรชาเวสอะ
1: เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยเมื่อวันอังคารเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์เนี่ย
0: ครับ
1: ชาเวสที่ดิวิชั่น2โปรตุเกสด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: ไอลีกบ้านเขาเนี่ยเป็นเซมิโปรลีกอยู่เลยยังไม่ได้เป็นลีกแบบอาชีพเต็มตัวเลยนะ
0: ครับ
1: ยังเป็นเซมิโปรอยู่เลยเขาเป็นประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชเมื่อปี1975นี
0: ่ตอนแรกเป็นเป็นเกาะ
1: เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสอ่ะ
0: ขึ้นของโปรตุเกสแต่ก่อนเป็นของอังกฤษไหม
1: แต่เมื่อก่อนไม่รู้อ่ะแต่ว่า

0: แต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นก่อนที่จะได้รับเอกราชนี่คือ
1: โปรตุเกสเขาว่าเป็นเมืองแบบทางผ่านแล้วก็อะไรนะโจสลัดอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเมืองแบบ
1: คาธาตสมัยก่อนเนี่ย
0: คาธาตประมาณนั้นแล้วเป็นเกาะ
1: เป็นเกาะ
0: เกาะเล็กๆ10เกาะรวมกัน
1: ใช่เกาะเป็นรูปตัวยูเขาว่าพื้นที่เนี่ยเท่ากับชลบุรีนะ
0: ก็พื้นที่เล็กใช
1: ่
0: พื้นที่นี่ผมไม่รู้ก็ใช้คำว่าอะไร 4,033 ตารางกิโลเมตรอ่ะนะ
1: ครับ
0: แต่ประชากรน่ะน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ที่เคยเล่นฟุตบอลโลกมีกูลาเซาน้อยสุด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้มีเคยมีไอซ์แลนด์นี่น้อยกว่าน้อยกว่านี้ประชากรประมาณล่าสุดจากสหประชาชาตินี่ประมาณ 503,000
1: ครับ
0: 503,000 นี่น้อยกว่าหลายๆเขตของกรุงเทพอ่ะห้าแสนสามเองนะ
1: ครับตอนนี้บรรยากาศเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคุณนะ
0: ครับ
1: โอ้โหที่ Hard Rock Stadium ครับ
0: เป็นไงไปคู่นี้เป็นไง
1: คืออาร์เจนตินาบุกเข้าใส่อยู่แล้วหยุดว่าถ้าได้ประตูเร็วก็ขาดแต่แค่เบิร์ดจะเล่นเหมือนเกมเจอนี่ไงสเปน
0: ใช่
1: แต่เกมเจอสเปนเนี่ยสเปนก็ไม่คมพอไอ้เฟรนตอเรสอ่ะยิงจ่อไม่เข้าอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเมสซี่ยิงคมเนี่ยไม่น่ารอดนะเคมเบิร์ดน่าจะสิ้นสุดเส้นทางปัญหาของเขานะหรือว่าเส้นทางของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหยุดแค่เส้นนี้เลยฮะรอบนี้เลยฮะ
0: ไอ้คุณไม่เชื่อหมอผีอ่ะ
1: มีหมอผีว่าไงบ้างอ่ะ
0: คุณไม่เชื่อหมอผีกันนะ
1: เอาเหร
0: อไอ้คนที่เสกมนต์ดำใส่
1: ให้เคนนะ
0: เสกเจอกาน่ายิงไม่ได้แต่พอจบเกมกาน่าแกบอกเอาคำสาปออกแล้วเกมสุดท้ายยิงเลยเป็นไง
1: เป็นไง
0: หลังจากนั้นยิงใหญ่เลยแฮร์รี่เคน
1: โอ้โหยิงใหญ่นะ
0: เขาบอกว่าเคปเบิร์ดจะช็อกโลชนะอาร์เจนตินาฮะนี่คุณไม่เชื่อนะ
1: ฮะ
0: ไม่เชื่อนะ
1: เพราะว่าหยุดเส้นทางมาสจันแค่นี้แล้วมั้งพอแล้ว
0: ก็โอ้โหถ้าชนะอาร์เจนตินาได้นี่ผมว่ามันยิ่งกว่าเคมารูนชนะอาร์เจนตินาน
1: ัดเปิดสนาม
0: ปี90เลยนะ
1: ฟังโซวามิยิก
0: ใ
1: ช่ไหมที่กระโดดมงอ่ะ
0: เกินกว่านั้นอีกอ่ะนี่จะถ้าสมมุติเคปเบิร์ดชนะนี่จะเป็นแบบโอ้โหแบบเหลือเชื่อสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: อันดับนี่ต่างกันแบบลิบลับเลยนะเคปเบิร์ดตอนนี้อยู่อันดับประมาณ64ของโลกหรือเขาขึ้นลง
1: 64ยัง
0: ไม่รู้ BBC
1: ส่วนอาร์เจนตินา
0: BBC 64
1: ตัวนี้ฮะ
0: เนี่ยต่างกันเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็แล้วดูชื่อชั้นนักเตะหรือว่าดีกรีหรือว่าค่าตัวอะไรแบบเนี้ยโอ้โหมันห่างกันแบบคนละโลกอ่ะใช้คำว่าคนละโลกเลยดีกว่านะฮะก็ถ้าพลิกล็อกได้นี่จะเหลือเชื่อแบบมากๆเลยอ
1: ่
0: ะมากๆสุดๆเลยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกแน่นอน
1: แต่อย่าให้สรุปอ่ะเล่นกันสรุปอ่ะผมว่านะครับลุ้นกันนะวันนี้นะ
0: เผื่อแฮตทริกอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าแฮตทริกก็เมสซี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย9ประตูไปเลยนะ
0: โอ้โหตอนนี้6ใช่ไหม
1: ตัวที่6นะคุณ
0: แล้วยอดรวมบอลโลกนี่ก็19ใช่ไหม
1: 19ถ้าอีกแต่19บวกอีก3 22เลยเหรอ
0: เมสซี่
1: เกิดไปแล้วมั้ง
0: เมสซี่ก็ต้องรีบยิงไง
1: เหรอ
0: เพราะว่า
1: พี่เป้อะพี่เป้
0: พี่เป้นี่ไล่มาแล้วไอ้เป้ก็ไล่มาแล้วเกิดเมสซี่บอก
1: เฮ้ยจะเย็นเป
0: ้ได้เป้มีโอกาสหลายรอบ
1: เป้ตอนนี้ก็เท่ากับเมสซี่ด้วยนะ6ประตูด้วยอ่ะ
0: โอ้ดาซันโบก็มัน
1: สนุก
0: ใช่
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ติดตามได้นะครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจเขาชื่อกนกรัตน์นามสกุลวงสกุล
0: กนกรัตน์คุณกนก
1: คุณกนก
0: รัตน์วงรักวงอะไรรัตน์วงสกุลอะไรเงี้ย
1: อ๋อเพื่อเขาอะไรนะกนกรัตน์พี่อะไรต้องอะไรพี่กนกใช่ไหม
0: เขาชื่อกนก
1: กนกรักวงสกุล
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แบ็กขวาโบนิน่าแบ็กซ้ายเมดิน่าคนภาคไม่น่ามาบ่อยเกินหยอกอ้าวแมวเซ
0: ่
1: ห้าอีกแล้วห้าอีกแล้วนะครับก็ทักทายกันได้นะครับสำหรับใครที่ฟังวิทยุของเรานะนะครับผ่านทางเครือข่ายของสปท.นะครับทั้งเซนติสถานีนะครับตอนนี้เราออกอากาศไปทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: ผ่าน FM 99นะครับเดี๋ยวเราจะโอเสียดายคนที่ไม่ได้ฟังภาคฟุตบอลนะตอนตีห้าพอดีไม่เป็นไรนะก็ฟังทางแอปพลิเคชันเอฟของเรานะแล้วก็ทางออนไลน์ต่างๆนะ มีทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับลองติดตามกันได้ตอนนี้บรรยากาศเป็นไงฮะที่อาร์เจนตินายอดเยี่ยมมากกี่โมงแล้วคุณเอ้ย
0: จำเลย
1: จำไหมนะ
0: ตีสี่42นาทีฮะ
1: ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเขาเตะที่นู่นกี่โมงน่าจะช่วงเย็นบ้านเขาเนาะก็เตะตอน6โมงแรกเนอะ
0: ตอนนี้ก็5โมงกว่า
1: ห้าโมงกว่าแล้ว

0: ครับ
1: คนดูน่าจะเกือบ
0: 7,000น่าจะเยอะนะเพราะว่าแมมี่ก็คนไปอยู่ที่นั่นเยอะหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะคนจากอเมริกาใต้ไงคนจากอเมริกากลางก็เยอะ
1: คือจริงๆบอลโลกอันนี้ก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรเยอะนะเรื่องคนดูที
0: ่น่ารัก
1: ที่แบบว่าก่อนหน้านี้ก็มีไม่หมดอะไรทั้งหลาย
0: แฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดอ่ะที่ซื้อตั๋วผิดฝั่งไปอยู่ฝั่งบราซิลไงที่หัวสีน้ำเงิน
1: อ
0: ่ะเออไปปรากฏว่าซื้อตั๋วผิดฝั่งแต่คนบราซิลก็น่ารักนะก็เอาธงชาติบราซิลมาคลุมให้แกก็ถอดเสื้อเลยฮะใครก็ได้ชมบอลที่แฟนบอลญี่ปุ่นคนนั้นอ่ะน่ารักดีก็เป็นไวรัลอยู่ในเวลานี้นะ
1: คอนเทนต์
0: ไอ้เราก็บอกคอนเทนต์ก็มันก็น่ารักไงก็ถามคนนี้ก็น่ารักไงเอ้เราเนี่ยต่อต้านตลอดเลยเราเนี่ยต่อต้าน
1: เอาดิเดี๋ยวไม่หนุกอ่ะ
0: ไม่เข้าร่วมต่อต้านตลอดเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวไม่หนุก
0: ตั้งแต่ถามชื่อว่าอายุห่างกันเท่าไหร่แล้วสะดุ้งไปสักพักนะ
1: เอาก็เห็นคุณบอกว่าคุณดูมาผมดูมาภาคมาแล้วเลย
0: ก็รู้แต่ว่าพี่กับน้องก็ไม่ต้องลงลึกก็ได
1: ้
0: หักหน้า
1: เอ้าไม่ได้หักหน้าอยากรู้
0: หักหน้าออกกาศเลยฮะหักหน้าต่อประชาชนทั้งประเทศทั้งประเทศเลยนี่ฟังเราอยู่ในตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ศรีสุวรรณสานีตอนนี้ฮะ
1: งั้นเรามาแบบภาคเชียร์คนละทีมไหมเอาแบบว่าไม่ต้องเป็นกลางแล้วไม่ต้องแบบภาคตามเกม
0: เลยภาคแบบนี้ไม่ควรภาคแบบว่า
1: แต่คุณต้องเชียร์
0: เห็นเก่งเลยเอออย่างเงี้ยเออ
1: งั้นผมไม่ได้เก่งนะผมเป็นแค่บวชไปนะ
0: อ้าว
1: หรือติ่งเมสซี่มาด่าผม
0: แล้วผมก็ผมเชียร์ตรงข้ามอาร์เจนตินาใช่ไหมเฮ้ยเมสซี่ไม่เก่งเลยไม่วิ่งเลย
1: อะไรวะ
0: อะไรวะเออนี่ไง
1: แล้วผมก็โอ้อะไรวะโวซินย่าเซฟวันนี้กระจอกโถใครก็เซฟได
0: ้โดนเนี่ย
1: มันต้องมีมิติใหม่ดิมัน
0: ชีวิตมันเรียบง่ายพอใช่ไหมหรือว่าไง
1: มันโอ้ยเกม
0: มันไม่มือหวาหรือว่าไง
1: อันนี้ครับรูปเกมตอนนี้นะครับสูสีกันมากใครๆก็รู้คุณเจ๋งมันต้องชัดเจน
0: ชัดเจนเหรอ
1: เออคุณได้คนเดียวนะต้องไปทางนี้แล้ว
0: โอ้ยคนดูมาแดงของเราคนสวัสดีเข้ามานะครับคุณปลั๊กนะครับสวัสดีเข้ามานะครับแฟนบอลออสถือจิงโจ้อยู่ดีๆก็ปาจิงโจ้ทิ้งเลยครับอ๋อเหรอ
1: ไอ้ลูกแรกที่อยู่ทั่วไม่เข้า
0: ปาจิงโจ้
1: ปาทิ้งเลย
0: ไอ้จิงโจ้ยางอะนะ
1: อ๋
0: อเหรอ
1: จิงโจ้ยางมันรู้จักฮะ
0: เออ
1: รู้จักแต่ตุ๊กตายาง
0: เอาชอบเอาที่จำไม่ได้มาเลยพอจิงจังโก้หรือเปล่าครับผมไม่ใช่หยองนะเท่าที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหยองบอกนะฮะ
1: ไอ้เขาเรียกหมวกฟาโลเหรอคุณสุริยานี่บอกมาหมวกฟาโลอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ที่ซาร่า
0: ใส่อ๋อที่ซาร่าใช่ไหมซาร่าใส่เราก็เป็นสีทองอ่ะมันเป็นสีทองที่อยู่ข้างบนสีทองเหมือนมงกุฎอ่ะเน
1: า
0: ะสีทองสีดำอ่ะ
1: ที่อยู่
0: หมวกฟาโลไหม
1: คล้ายๆเขาเรียกอะไรตัวสฟิงค์มั้ง
0: อืม
1: อ
0: ันนี้เออขอบคุณมากเราก็ไม่รู้อ่ะ
1: ไม่ได้เกิดอียิปต์ซะด้วย
0: เอาจิงโจ้แตะลู่ไหมยิงเบิร์ดบ่อยมากครับผมยิงเบิร์ดเอ้ยยิงเบิร์ดลูกหนึ่งไหมหรอ
1: เขาเรียกหมวกฟาโรนี่แหละ
0: ฟาโรใช่ไหม
1: เขาลูกแรกอ่ะยิงไปนู่นเลย
0: ยิงเหมืองโยดันทาทายิงโด่งไปทางฝั่งซ้ายฮะ
1: ครับ
0: ฝั่งขวาก็เป็นของนี่ฮะออสเตรียยิงข้ามคานไปไกลเลย
1: เอ๊ะมีคนถามว่าไอ้ฟานไดย้ายไปมิลานจริงเหรอ
0: มีข่าวเฉย
1: โอ้โหปล่อยแล้วเหร
0: อ
1: จริงไหมเนี่ย
0: ไม่ปล่อยหรอกมั้งเหลือสัญญาปีนึงอ่ะ
1: ปล่อยนี่ไปแล้วนะโกนาเต้แล้วนะ
0: โกนาเต้ไปมาดริดไง
1: ปล่อยฟันไดเอาใครเล่นอ่ะ
0: แล้วปล่อยซาร่าไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อุณหภูมิที่ไมอามี่32องศานะฮะลมนี่15กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: อากาศดีวันนี้
1: ถือว่า32องศาก็สบายสบาย
0: ครับ
1: ไมอามี่นี่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามาพักผ่อนกันเยอะสำหรับฝรั่งนะเพราะว่ามันอากาศมันอบอุ่น
0: แล้วก็คำว่าไมอามี่เมืองไมอามี่นะนะครับรัฐฟลอริดาเป็นเมืองที่แบบมีคนแปลกๆเยอะคุณ
1: นะ
0: เออผมเคยไปเขาบอกมีการ
1: เมืองไทยก็เยอะนะแปลก
0: ๆเอาอาจจะเขาทำอะไรแปลกๆอ่ะเวลาทำผิดกฎหมายตำรวจที่ไมอามี่จะงงแบบเฮ้ยคดีนี้ก็มีหรือคดีแบบแปลกๆอ่ะ
1: เออ
0: แต่ไม่แปลกแบบว่าแบบน่ารักนะแปลกแบบน่ารักเออแบบปีนป่ายอะไรแบบเขาจะมีแบบคดีแบบคนเพราะว่ามันเมืองท่องเที่ยวเนาะมันก็จะมีคนแบบกระดึ่งมีอะไรบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ไมอามี่ไวส์ไงที่เป็นซีรีส์ไงที่เป็นหนังไงโ
0: อ
1: ้สร้างไม่รู้กี่ภาคกี่ตอน
0: เนาะ
1: ที่เป็นคู่หูกันเนี่ย
0: ใช่พี่บอมยังใส่วิกมาจัดรายการหรือเปล่าครับเอา
1: ก็ต้องใส่ตลอดแหละ
0: ใส่ตลอดนะเดี๋ยวเราออกกันไหมคุณ
1: ดีมากเลยฮะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วก็ช่วงหน้าครับเรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวอร์นาวากาบูเวดี้ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์

0: รายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: 1-6-7-3-6
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับการกลับเข้ามานะครับบรรยากาศของการรายงานสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2020นะครับในคู่รองสุดท้ายนะครับในรอบนี้ครับหรือว่าในรอบ32ทีมสุดท้ายครับเป็นการแข่งขันคู่ระหว่างอาร์เจนตินานะครับลงสนามเจอกับหมู่เกาะเคปเปิลหรือว่ากาบูแวดี้ครับช่วงนี้ยังอยู่กับคุณโอการประกันและผมเจงทรงศักดิ์วันแล้วจิตนะครับ
3: ครับสวัสดีนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะ
2: สวัสดีครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งแฟนรายการนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสวททั้งเซสเปสตานีนะ
3: คร
2: ับในช่วงตีห้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าว่าใครอยากฟังเราต่อก็ฟังทางออนไลน์ได้นะ
3: บ้
2: านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำนะครับตอนนี้บรรยากาศที่ไมอามี่สเตเดียมครับหรือว่าฮาร์ดร็อกสเตเดียมนักเตะทั้ง2ทีมนะครับเดินลงสู่สนามทาง26คนเดินลงสนามพร้อมกันนะแล้วก็จะให้นักเตะชุดสมัยคนแรกนะครับจูงมือเป็นเด็กเนาะนะครับจูงมือเด็กๆนะครับเดินลงสู่สนามนะครับตอนนี้เป็นการบรรเลงเพลงชาตินะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาครับ
3: แชมป์เก่านะครับอาร์เจนตินาทีมอันดับ1ของโลกตอนนี้ครับชนะรวดเลยนะครับในรอบแรกนะครับ3นัดแรกนี่พวกเขาคว้าชัยชนะได้ทุกนัดมี9คะแนนเต็มนะครับสำหรับอาร์เจนตินาถือว่าเป็น1ในที่เต็งแชมป์ตอนนี้นะครับเล่นดีสุดๆนะครับโดยเฉพาะลีโอเนลเมสซี่นะครับกัปตันทีมทำไปถึง6ประตูแล้วนะครับ
2: ครับต่อไปเป็นเพลงชาติของกาบูไวดี้หรือมงกุฎเคปเวิร์ดครับ

0: เกมกำลังจะเริ่มครับสำหรับอาร์เจนตินากับทางคาเบวาดีนะครับสำหรับชาติที่มีประชากรอยู่ที่ประมาณ46ล้านคนนะครับเจอกับชาติหมู่เกาะเล็กๆครับผมที่มีประชากรประมาณ500,000คนครับโอ้โห
1: ก็ถือว่า
0: เป็นรองเยอะนะ
1: ต่างกันทุกอย่างนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ทั้งในเรื่องของภูมิประเทศประชากรแล้วก็ในสนามฟุตบอลด้วยนะครับตอนนี้นี่อยู่อันดับที่64ของโลกนะครับสำหรับคาบูเวดี้เคยขึ้นไปสูงสุดคืออันดับ27นะครับพวกเขาเพิ่งได้รับรองจากได้เข้าฟีฟ่าเนี่ยปี1982นั่นเองนะครับ
0: เจอกับเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันครับก็คืออาร์เจนตินาครับหรือลาอาบิเชริสเต้ครับ
1: นี่ขออีกรอบครับ
0: พูดได้ครั้งเดียวครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: ก็ถือว่าจะเป็นหนึ่งเกมที่หลายคนให้ความสนใจนะครับเพราะมีสตอรี่เยอะนะครับทั้งสองทีมนะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดนี่ก็เป็นประเทศที่เล็กที่สุดที่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ในฟุตบอลโลกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือมีประชากรแค่ 530,000 กว่าคนนั้นเองนะครับ
0: ครับ
1: ว่าน้อยสุดละที่เคยเล่นฟุตบอลโลกในรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ถ้าเอาว่าเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยน้อยสุดอันดับที่3นะครับ
0: ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมนะครับก็ถ่ายภาพจากันก่อนนะครับ
1: ภาพหมู่นี่ครับ
0: ภาพหมู่นะครับวันนี้ผู้ตัดสินนะครับดูฟีเจอร์ครับจากแคนาดาครับและมีผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับจากแคนาดานะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับหรือว่าเป็นไลน์แมน
1: ดรูฟิชเชอร์ของแคนาดานะครับเกมนี้เตะที
0: ่
1: อเมริกานะที่ไมอามี่ VR นี้เป็นผู้ตัดสินจากสหรัฐอเมริกานะครับอาร์มันโดบีอาร์เรลครับ
0: ผู้ช่วยก็เป็นโครเอเชียและนิคารากัวนะครับมีผู้ช่วยเป็นผู้หญิงด้วยนะ
1: ใช่
0: ไลน์แมนคือเป็นทีมงานของแคนาดาหมดเลยแล้วก็จะมีผู้ช่วยนะครับที่เป็นน่าจะเป็นผู้ตัดสินที่4นะเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับไปเช็ครายชื่อของอาร์เจนตินาวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นครับกลับมาลงสนามกันครบคันนะครับโดยเฉพาะเลโอนีลเมสซี่ครับ
1: ก็ใช้ระบบ4-4-2นะฮะหรือว่า4-2-3-1ก็ได้นะครับแล้วแต่จะมองนะครับก็โกนี่เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังก็มีโรเมโรยืนคู่กับลิซันโดเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟนะครับแบ็คขวานี่นาวเอลโมลิน่านะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นฟากุนโดเมดีน่ากองกลางก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอนโซเฟนันเดสนะครับโรดิโกเดอร์ปอแล้วก็เตียโกอาเมด้านะครับแล้วก็คู่หน้าก็เป็นลิโอเนลเมสซี่กับลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับส่วนคาบูเวดี้นะครับวันนี้ก็หรือว่าเปลี่ยนทีมหลายตำแหน่งจากชุดที่เสมอซาอุในเกมรอบแรกและสุดท้ายนะครับโกยังเป็นโวซินย่านะครับกองหลังนี่เซ็นเตอร์เป็นดินี่บอร์เกสกับปิโก้โลเปสนะครับแบ็กสองข้างใช้ซีเฟนโมเรล่ากับซิดนีย์คาบราวนะครับแล้วก็ตรงกลางตัวรับเป็นเควินปีน่านะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยใส่มาจัดเต็ม4คนนะครับพี่น้องชื่ออะไรนะดีลอยกับลาลอสใช่ไหม
0: ใช่
1: ดีลอยกับลาลอสดูวาเต้ได้ลงคู่กันนะครับแล้วก็ปีกสองข้างเป็นโจเวนคาบราวกับไรอันเมนเดสแล้วก็คู่กองหน้าก็เปลี่ยนกองหน้าเปลี่ยนนะครับวันนี้มาใช้นูโน่ดาคอสตานะครับ
0: ครับ
1: ไอริฟลาเมนโตก็เป็นตัวสำรองนะครับ
0: วันนี้เปลี่ยน5ตำแหน่งครับสำหรับกาบัววาดี้นะครับหรือมังกรเคปเวิร์ดนะครับจากเกมนัดสุดนัดล่าสุดหน้าที่เสมอกับซาอุมา0-0นะครับนี่มีแลกทงกันด้วยนะนะครับ
1: บูบิสตานะครับ
0: เดี๋ยวเราจะส่งแฟนรายการนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายออสมอทอร์นะครับทั้งเซสปิสตานีเนาะหากว่าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะฟังเราก็ติดตามทางออนไลน์ได้นะครับทางบ้านแดงบ้านดาแล้วก็บ้านฟ้านะครับเอาเรื่องเมสซี่ครับยิงประตูทุกนัดครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ6ประตูสำหรับเลโอนีลเมสซี่วันนี้จะเจอกับโบซินญานะครับซึ่งดังมากครับไม่แน่ใจว่าคุณแม่นะครับมาชมหรือเปล่าเพราะคุณแม่ก็ได้รับวีซ่าแล้วก็มาชมการแข่งขันของลูกชายด้วยนะครับ
1: กล้องยังไม่ได้จับไปนะ
0: ยังไม่จับไปนะแต่ว่าต้องดูภาพวันนี้เบคแฮมมาชมเกมด้วยครับเดโก้ซิโมเน่ครับมากับภรรยาด้วยนะครับเป็นภรรยาคนที่สองนะไม่ใช่คุณแม่ของโจนเอทางลูกชายของเขานะของโจวานี่ซิโมเน่นะ
1: อันนั้นนี่เป็นสำรอง
0: เป็นสำรองเนาะ
1: ครับเกมเริ่มแล้วนะครับที่ไมอามี่สเตเดียมนะครับเป็นเกมนัดที่86นะครับของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเป็นรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคู่ที่15นะครับก็จะมี16คู่ด้วยกันอันนี้เป็นคู่ที่15นะครับผู้ชนะคู่นี้นี่จะเข้าไปเจอกับทีมชาติอียิปต์นะฮะ ยืนรออยู่แล้วนะครับสำหรับโมซาลาแอนโคนะครับเมื่อกี้ชนะออสเตรเลียไปในการดวลจุดโทษนะครับ
0: ใช่ก็จะไปเจอกันที่แอตแลนต้านะครับแอตแลนต้าก็ไม่ไกลนะอยู่รัฐจอร์เจียนะครับไม่ห่างจากไมอามี่เท่าไหร่ครับอยู่ทางตอนใต้นะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเตะกันในวันที่7กรกฎาคมนะครับดูว่าเจตนาครับจะบุกจากซ้ายไปขวาในชุดเก่งของพวกเขาครับชุดฟ้าขาวนะครับกางเกงสีขาวและถุงเท้าขาวส่วนทีมบลูชาร์กนะฉายาเขานะครับบุกเกาะเคปเวิร์ดเนาะนี่ฉลามสีน้ำเงินในชุดเสื้อสีน้ำเงินเข้มนะครับทางชุดเลย
1: เขาบอกว่าหมู่เกาะแถวนั้นเนี่ยฉลามสีน้ำเงินเยอะ
0: ครับ
1: สีน้ำเงินนั้นมันดุกระหายเลือดเลยเอามาเป็นฉายานะครับ
0: มาดูว่าวันนี้จะมีฉลามได้กินขาวเลือดหรือเปล่าครับนักเตะของเคปเวิร์ดครับ
1: ก็ต้องดูนะว่าจะเล่นกันยังไงนะครับเพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ย3เกมแรกพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ชนะใครนะเสมอ3เกมนะครับ
0: แล้วก็เข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่สุด
1: อันดับ2เลย
0: อันดับ2ด้วยนะ
1: พวกเขาเป็นอันดับ2นะครับมี3คะแนน
0: เสมอแต่ว่าอันดับ2ใช่มั้ย
1: เป็นอันดับ2อันดับ3กลุ่มเขาเนี่ยอุรุกวัยมี2คะแนนเองนะครับ
0: ครับ
1: ก็ตกรอบ
0: ตกรอบไป
1: อันดับ3บางทีมเนี่ยมี3ทีมนะฮะแต่ก็ตกรอบนะฮะ
0: ครับ
1: คือ3ทีมอ่ะที่มีอันดับที่มี3แต้มตกรอบนะอันดับ3ของกลุ่มอื่นเนี่ยแต่กาบูเวดี้นี่มี3ทีม3

0: แต้มเหมือนกันได้อันดับที่2
1: แต่ว่าไปจบอันดับ2ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็เข้ามาเจออาร์เจนตินาซึ่งเป็นอันดับ1ของกลุ่มนะครับ
1: ครับซึ่งอิหร่านก็3แต้มนะแต่ว่าอยู่ในกลุ่ม G
0: พวกอิหร่านพวก
1: เกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้
1: สกอตแลนด์3แต้ม
0: 3แต้มหมดเลยก็ตกรอบ
1: เออแล้วหมู่เกาะไอ้หมู่เกาะเคปเวิร์ดอ่ะเนาะก็ประตูได้เสียนี่คือบวก0เท่ากับอิหร่านเลยนะ
0: ก็เสมอ0-0เป็น0-0แล้วก็เสมอลูกไกล2-2แล้วก็มาเสมอซาอุ0-0
1: อ่ะดูจังหวะนี้ครับของทางอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาบุกเข้าใส่ครับแต่ต้นเกมครับซ้ายไปขวานะหลุดขึ้นมาครับทางซ้ายระวังนะฟาโกโดเมดินานะครับกับโมดินานะต้องระวังนะฮะแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
0: แบ็คซ้ายส่งให้แบ็คขวา
1: แบ็คซ้ายส่งให้แบ็คขวา
0: โมดินาส่งให้เมดินาครับ
1: และส่งเนี่ยคล้ายๆกันด้วยนะเตียโกอามันดากับฟาโกโดเมดินาครับ
0: ไอ้นี่ไม่หาอะไรดูอาเต้ส่งให้ดูอาเต
1: ้พี่กับน้องอะไรกัน
0: ครับ
1: เกิดเกมมาครับที่ขวัญใจของคุณโอ๊คครับคริสเตียโนโรเมโรอยู่ต่อไหมกับสเปอร์เนี่ยฮะ
0: ใครวะ
1: อ้าว
0: โรเมโร
1: ซะแล้ว
0: โรเมโรนี่ใครอ่ะ
1: ลืมกันซะแล้ว
0: รู้จักแต่ฟานเทคเกอร
1: ์อื้อซื้อมาใหม่นะเอาลาโตโร่นะครับโดนนะโดนอะไรเข้าไปครับน่าจะเป็นลาโตโร่นะที่โดนอัดเข้าไปหรือว่าเดปอ
0: ๋
1: อเป็นโมดิน่า
0: โมดิน่า
1: แบ็คขวาเติร์นเกย์ขึ้นไปสู่แล้วก็โดนกระแทกเข้าไปนะครับแต่ลุกขึ้นมาได้ครับผู้ตัดสินไม่ฟาวผู้ตัดสินนะดูฟิชเชอร์จากแคนาดา
0: ก็เคปเวิร์ดก็3เกมแรกก็เรียกว่าเน้นเกมรับเต็มตัวเน้นเกมรับแบบลึกด้วยนะไม่มีดักล้ำนงล้ำหน้าทั้งสิ้นนะโซเตอร์นี่น้อยแต่ว่าวันนี้มาคึกอยู่เหมือนกันนะคุณเจ๋งนะ
1: ใช่
0: เนี่ยดูโหเป็นฝ่ายครองบอลได้ด้วยนะครับ
1: คือดูออดายอ่ะจะอยู่หรือไปก็แมตช์นี้นะครับกับบูเอดี้พยายามที่จะสร้างชื่อเอ้าจังหวะนี้ซิดนีย์โลเปสกาบานะครับแบ็กซ้ายจอบุกนะของเคปเวิร์ดนะครับโดนทำฟาวล์ผู้ตัดสินเป่าย้อนหลังให้ครับโอ้ยจังหวะที่โรดิโกเดียปอนะครับไปเข้าช้า
0: ไอ้ตัวนี้นัดแรกโดนแบนโดนใบแดงนะโอ้โหแล้วจังหวะนี้ไปอะไรนะแฮนด์ออฟนะใส่โมลีน่านี่นิดไม่กี่นาทีจะโดนใบเหลืองเอาแต่จังหวะต่อมาแกได้ฟาวนะ
1: โรเบสกาบาครับหลายใกล้ๆให้โจวเนกาบาหยอดเข้ามาตรงกลางบอลไปถึงกับทันทีครับไรอันเมนเดสบอลทางขวาเมนเดสจะอยู่ทางขวาในการกระชากเข้าหาและเปิดเข้ามาอย่างติดฟาโกโดเมดินา
0: ถือว่าเป็นปีกตัวทีเด็ดนะครับของเคปเวิร์ดครับไรอันเมนเดสวันนี้ก็ดวลกับฟาโกโดเมดินานะครับในเกมแน่นอนเมดินานี่เกมที่100กับทีมชาติด้วยส่วนเมสซี่นี่เกมนี้เป็นเกมที่30ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของแกนะถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะครับเท่าที่คนมนุษย์คนหนึ่งจะเล่นฟุตบอลโลกนะครับเล่น6สมัยนะครับเกมที่30เป็นตัวจริงเกมที่27นะ
1: ก็ทุกการลงสนามของเมสซี่นะครับจะนับสถิติหลากหลายเนาะ
0: สถิติไม่รู้นับไงแล้วอ่ะ
1: โอ้โหเยอะมากอ้าวเดปอนะครับแยกบอลได้กลางทางส่งให้เมสซี่วงกบกาสนาครับในแดนของอาร์เจนตินาแมคคาลิสเตอร์ได้บอลครับ
0: เมสซี่ก็ปักอยู่ตรงเรียกว่าระหว่างกองกลางกับกองหน้าเนาะเป็นตัวที่อาจจะลงมาเอาบอลไปเชื่อมกับเกมรุกนะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นลาวตาโร่ตาเลโร่ก็ใส่ไปใส่มาเหมือนกัน
1: ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เมสซี่นะครับเป็นตัวอย่างให้เธอแล้วนะ
0: ใช่
1: แม้กระทั่งโค้ชนะครับเลโอนาร์ดสกาโลนี่ครับหัวหน้าโค้ชของทีมฟ้าขาวยังบอกว่าจะให้ผมไปบอกอะไรเมสซี่ได้ครับนักเตะระดับโลกแบบนี้ครับ
0: ก็ยิงทุกเกมครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ 3-2-1 นัดแรก3นัด2 2นัดล่าสุด1นี่
1: เป็นไงเป็นไงบอลโด่งเข้ามาเนี่ยบัวซินย่านะครับเอาบอลลงพื้นนุ่มๆนุ่มนวลเหลือเกินนะครับดีฮะแกไม่ทำท่าเลนฮิกิต้าฮะ
0: อย่าห้าวมากพี่พ่อแกนี่ชอบนี่มากนะไอฮอกเก้บอดาโน่โอ้โห
1: มีหลอกด้วยเป็นไงเป็นไง
0: ตายตาย
1: เลนฮิกิต้าเวอร์ชั่นของหมู่เกาะแบดี้ครับนี่มีหลอกด้วยมีหลอกทางเราตลอดแต่จะหลอกเหรอจังหวะนี้ลือกันมาครับของเอโซฟราเดสชิงกันตรงกลางเอาและทิมมาข้างในครับข้างบนให้เมนเดสได้บอลด้วยบอลทางขวากับทันทีครับลากจี้เข้าใส่ทางเมดินา
0: เข้าม
1: าแล้วก็ได้ซักตรงนี้บอลฉลับแล้วโอ้โหฉลับโรเบโร่และเข้ามือของมาร์ติเนสเป็นไงคุณเป็นไง
0: แบบนี้มัน
1: คุณเชียร์เจนเดอร์ใช่ไหมผมเชียร์แค่หมดเอาเซ่เอาละเซ่
0: เอามาม
1: า
0: ตกลงว่าเลือกเลยนะ
1: ผมมาเล่นจานพนันนะพนันกับผมไหมล่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดี
0: ผมเลือกแล้วเชื่อไหมล่ะไม่เ

0: งงหมดนะ
1: โอ้อาเจนตอนนี้ป่วนเหมือนกันนะต้องตั้งสติตั้งเกมกันดีๆนะครับโอ้โหเจอเก็บเบิร์ดมาทรงนี้งงเหมือนกันนะฮะ
0: งงสิ
1: โอ้โหโก
0: ล็อกหมดตั้งรับบอลโต้เนาะ
1: ไอ้โพซินย่าเมื่อกี้นี่ถ้าโดนแย่งนิดหมดเลยนะที่ทำมาเนี่ย
0: คือได้บอลตรงหน้าบ้านตะเวนนะบริเวณเนี่ยกรอบเขตโทษ6กลาครับแล้วล็อกกลบเราต้องลบมาเดเนสครับที่วิ่งปรีเข้ามาโอ้ล็อกเข้าทางซ้ายมือตัวเองฮะโอ้โหเกือบไปอเมซี่ต้องลงมาแล้วบอลต่ำครับเมซี่จิ้มให้ทางขวาครับเดปอโอ้พิทักษ์เมซี่ครับเลดโกเดปอนะครับสำรองก็ยังนั่งข้างกันครับนอนก็นอนด้วยกันแต่ครั้งนี้เมซี่นอนคนเดียวนะแล้วเลดโกเดปอนะครับแม้ว่าจะไม่นอนด้วยกันแต่ก็ขอนอนห้องข้างๆกับเมซี
1: ่
0: ครับผมอันนี้เรื่องจริ
1: งเนี่ย
0: จริง
1: ขนาดนั้นเลย
0: พักที่แคซัสไงก็ล่าสุดเดี๋ยวเมซี่ไปที่สนามบินแคซัสนะครับหัวล็อกกากเลยฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจทุกอันนั้นนะ
1: ทำไมอ่ะก็ถูกแล้ว
0: ก็ตรวจตามเมซี่แบบยิ้มเลยเออตรวจได้เหรอตรวจสิครับเมซี
1: ่ก็ถูกแล้วก็ตามโกฎเขา
0: เจ้าหน้าที่สนามบินนะครับของแคซัสบอกว่าครั้งหนึ่งนี่พ่อได้ตรวจเลโอเนลเมซี่นะนี่เป็นไงคุยไปอีกนานหลายปีครับ
1: แต่ตอนนั้นพ่อไม่รู้จักนะว่าใคร
0: เอาก็ตามกฎอ่ะเนาะ
1: ใช่ๆ
0: ตามกฎเพราะว่าเวลาเราไปก็มีเหตุการณ์หลากหลายนะฮะ
1: เวลาเราไปสนามบินมันก็ต้องตรวจแหละ
0: ต้องตรวจนะแต่ดูจังหวะนี้ของเมซี่ทิปให้กับโมลินาโอ้ยโมลินาไปชนกับดีเน่บอร์เกสครับกองหลังของแคปเวิร์ดครับอยู่ฝั่งซ้ายนะดูอีกครั้งนะครับที่แกแต่งบอลเข้าขวาก่อนนะครับด้วยข้างเท้าด้านนอกแล้วล็อกกลบลาตาโร่มาเดเนสหลังหักเลยครับลาตาโร่ยิ้มเลยอ่ะเล่นกันอย่างนี้เหรอแล้วดูแกบอลลงพื้นนี่เป็นไง
1: คือตอนนี้นี่ความมั่นใจนี่เกินร้อยอะบอกเลย
0: ดังมาก
1: วัย40ปี
0: แล้วก็สโมสรอื่นติดต่อได้นะดูจังหวะนี้ของแคปเวิร์ดโอ้ยโดนตัดฟาครับเจ้าเน่กราเบากองกลางตัวรุกนะครับโดนะโรเมโรครับตัดฟาตั้งแต่กลางสนามเลย
1: โอ้โหดูรูปเกม10นาทีแรกนี่เอาตรงๆก็เกินคาดเหมือนกันนะไม่คิดว่ามันจะออกมารูปนี้ตอนแรกนึกว่าอาร์เจนติน่าจะปูพรมบุกอยู่ฝั่งเดียวนะครับโอ้แต่เคปเวิร์ดดูนี่สู้เลยแล้วก็สู้ได้ด้วยนะครับมีเกมโต้อันตรายด้วยเอาแล้วจ่ายขึ้นมาลูกนี้ไม่รู้กันกับนูโน่ดาคอสตาครับ
0: 10นาทีผ่านครับอยู่ที่0ต่อ0นะครับอาร์เจนติน่ากับเคปเวิร์ดนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะคู่สุดท้ายในรอบนี้นะครับจะลงเตะตอน 8:30 น.ครับเดี๋ยวพี่ตั้มและพี่ต้นจะเข้ามารับงานต่อจากเรานะครับ
1: ครับ
0: ก็คู่สุดท้ายเนาะ
1: ครับ
0: โคลอมเบียนะครับเจอกับกาน่าครับก็อยู่กันยาวๆครับเข้ามาคุยกันได้พี่เจ๋งบรรยายกับลุงโทนี่หรือเปล่าไม่ได้บรรยายกับลุงโทนี่ฮะอันนี้พี่โอ๊กเอง
1: เก๋าไง
0: จำไม่ได้เหรอ
1: ครับ
0: ขอบคุณที่บรรยายให้นะครับเชียร์ทีมรองครับผมเกือบแล้ว
1: ไม่รู้เท่าไหร่อะไรยังไงนะ
0: เออไม่รู้ว่า
1: เราไม่ทราบเหมือนกัน
0: ทีมชาติเชนนาต้องเตะออกจากต้องเตะเข้าประตูตัวเองเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ว่านำไปกี่ลูกแล้วนะฮะแต่บอกมาหน่อยก็ได้จะได้สนุกสนานหน่อยนะครับ
0: เอ้วันนี้เมสซี่เอ้วันนี้ยิงสดหรือเปล่าโมโนยิงสดไหม
1: เอ้ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจแต่ว่าช่องเอโมโน29เขายิงสดเมื่อสักครู่อ่ะคู่อียิปต์กับออสเตรเลีย
1: งั้นคู่นี้ไม่น่ามีละ
0: มีไหมไม่แน่ใจเนาะ
1: ก็อาจจะมองอีกมุมก็ได้นะครับว่าอาร์เจนติน่าก็ไม่เร่งนะไม่จำเป็นที่ต้องเร่งอะไรนะครับในช่วง10กว่านาทีแรกของเกมผ่านไปก็อาจจะดูก่อนนะว่าเคปเวิร์ดจะมายังไงนะครับ
0: เขาว่าที่เมสซี่ขำเพราะว่าคือเพื่อนเนี่ยไปพกไฟแช็กแล้วไฟแช็กแบบรูปแบบเหมือนสนับเป็นปืนในคนเล็กๆอ่ะเขาก็เลยตรวจฮะเมสซี่ก็เลยขำเพื่อนนะ
1: อ๋อนึกว่าปืนอ่ะ
0: แกขำค้าแกขำก๊ากเลยฮะเกือบโดนแล้วดูจังหวะขอเคปเวิร์ดก็มาแปลนะคุณนะบางคนเอามาแปลไงใส่กกนตัวเดียวหรือเปล่าว่าไงฮะ
1: โอ้โหเอาแล้วฮะ
0: อินฟาติโนมา
1: เอาแล้วครับจับมาไม่รู้จักสักคนครับผม
0: เอฟเอประธานเอฟเอ
1: ทาเปีย
0: ประธานนะสหพันธ์ฟุตบอลหรือว่านายกมาดามแป้งฮะของ
1: อาร์เจนติน่า
0: ฟุตบอลอาร์เจนติน่าย้อนดูผู้ชายเนาะตาเปียเฮ้ยอยู่นานแล้วนะได้ยินชื่อมานานแล้วนะตาเปีย
1: คู่นี้ไม่มีถ่ายทางโมโนแม็กสปอร์ตนะ
0: ไม่มีคู่ต่อไปมีไหม
1: คู่ต่อไปมี
0: โอเค
1: คู่ต่อไปโคลอมเบียกาน่าเนี่ยมี
0: ครับ
1: ครับ
0: ถามมาว่าคู่อังกฤษเลื่อนเวลาเตะหรือเปล่าครับเจอเม็กซิโกครับรอบ8ทีมไม่รอบ16ทีมครับมีโอกาส
1: เขายังไม่คอนเฟิร์มฮะเว็บไซต์ FIFA ยังไม่คอนเฟิร์มหรือว่ามีโอกาสครับ
0: ครับ
1: เว็บไซต์ FIFA นี่ยังลงเวลาเดิมคือ 7:00 นของวันจันทร์อยู
0: ่
1: แต่ว่ามีโอกาสต้องบอกว่าสูงอ่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนก่อนนี่ยึดเวลาเดิมแล้วเตะไปแล้วนี่ก็เปลี่ยนเขาทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: คู่นี้ไม่มีถ่ายเขาแจ้งมาขอบคุณมากนะครับอ้าวอย่างที่0ต่อ0นะครับอาร์เจนตินาก็เหมือนเราไม่ระวังเหมือนกันเนาะค่อยๆต่อเกมขึ้นมาครับขึ้นมาสวนนะครับคู่เซ็นเตอร์ของอาร์เจนตินาเลซิโดมาร์ตินเนสกับคริสเตียนโรเมโรจ่ายยัดมาผู้สินไปข้ามลอยเขาด้วยนะต้องหลบก่อนนะครับผู้สินโดนแต่ทิ้งมาก่อนนะครับเคปเปิร์ตก็ขออนุญาตใช้ชื่อว่าเคปเปิร์ตก่อนแล้วกันเนาะเราปิดเคปเปิร์ตนะครับกาบูไวดี้ดูจะชื่อยาวไปนิดแต่เขาอยากให้ใช้ชื่อว่ากาบูไวดี้นะ
1: ก็มันก็คือเคปอะไรกาบูไวดี้ก็เคปเปิร์ตกาบูไวดี้ก็อ่านเป็นภาษาอีกอย่างนึงนั่นเอง
0: ใช
1: ่10กว่านาทีแรกนี่ไม่ดียิงสักครั้งเลยนะครับอาร์เจนตินาถือว่าเกินความคาดหมายไหม
0: ก็ที่เกิดความหมายก็คือทางเคปเบิร์ตเขามาสู้เหมือนกันช่วงแรกนะ
1: เนี่ยดูดินี่เคปเบิร์ตลงไปเน้นเกมรับแล้วนะครับ
0: ใช่
1: หลังจากที่ช่วงแรกนี่เอาอยู่เหมือนกันก็รอโต้อย่างเงี้ยนี่เน้นรับสุดๆนะคร
0: ับ
1: เหมือนเกมแรกที่เจอกับสเปนนะครับสเปนเจาะไม่เข้ามาแล้วนะครับมาดูอาร์เจนตินาครับเมสซี่ก็วิ่งหาพื้นที่นะครับ
0: ก็เป็นโทรฟีนะเมสซี่ฮะ
1: โดนรุม 2-3 คนตลอดครับ
0: ก็ขึ้นมาสู้นะครับคู่เซ็นเตอร์ครับขึ้นมาบริเวณกลางสนามเลยหลามมาในแดนของเคปเวิร์ดนะครับแต่เคปเวิร์ดก็ไม่ได้ไปฟ้องอะไรนะเพราะว่าอันนี้เป็นสนามฟุตบอลนะฮะเอาแต่หยุดจ่ายยัดเข้ามาตรงกลางสวยครับมีเพื่อนเข้ามาเมซี่ได้บอลเข้าซ้ายกดลงนิดเดียวโอ้โหท้าซ้ายของเมซี่ยิงบดเกินไปครับหลุดเสาออกไป
1: ลูกนี้เหมือนเซฟนะไม่ดูจะติดมือโวซินย่าป่ะนะครับโอ้โหแต่เมซี่อันตรายจริงครับกะยิงเล่นเสาสองอู๋ไม่โดนห่างไกลเลยนะครับครับโอกาสยิงครั้งแรกของเมสซี่แล้วก็อาร์เจนตินาครับ
0: คือพอเพื่อนเนี่ยไปพักเหมือนเป็นตัวดีเลย์เกมให้นะครับเดโก้อาบาด้าครับที่ข้ามหลอในเกมแรกมั้งที่ข้ามหลอให้เมสซี่ยิงไงนะครับก็ไม่ได้อาบาด้าเนี่ยคือไปหยุดบอลให้แล้วก็ทางเมสซี่ไปรับบอลต่อนะครับพาทางไปที่เบ็คแคมนะครับกับภรรยาสาวสุดสวย
1: ลูกไม่มา
0: วิตอรีเอาลูกเขาไม่มาฮะบุคลินไม่มาฮะตอนนี้มีปัญหากันเล็กน้อยที่ปานกลางลูกชายคนโต
1: เบ็คแคมก็มี
0: ก็เชื่อภรรยาเชื่อภรรยาได้ดีเขาบอก
1: แต่ลูกไม่เชื่ออ
0: ันนี้เราไม่รู้นะเรื่องภายในเขาเนาะ
1: โอ้หลังหนักเลย
0: เนาะแล้วก็มีออกมาพูดเยอะเนาะแต่ก็เรื่องภายในครอบครัวเขาเนาะเรื่องของคนรวยเขา
1: แต่ก็เหมือนมีหลายคนแซวว่าบุคลินก็ยังเอาเรื่องนี้ไปหากินอยู่นะ
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ก็อย่าไปอะไรเรื่องส่วนตัว
0: แต่แฟนก็สวยเนาะแฟนก็รวยด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆเมียก็รวย
0: นิโคล
1: เมียบุคลินอ่ะลูกมหาเศรษฐีของอเมริกา
0: ใช
1: ่นิโคลเทริโออะไรอย่าง
0: มันไม่ใช่
1: อ๋อครับ
0: ไม่ใช่อ่ะที่แสดงหรือแสดงไอ้
1: เป็นดาราด้วย
0: ดารานักแสดงด้วย
1: พ่อนี่
0: แสดงเรื่อง Transformer ด้วย
1: พ่ออย่างรวยอ่ะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย
0: ์บอลทางซ้ายครับของเมดิน่าไหลเข้ามาตรงกลางเอโซฟราเดสหาเพื่อนไม่เจอครับบอลทางซ้ายอามาด้าตัวเล็กนิดเดียวครับปีกจากแอตมาตโอ้ยิงเข้ามาตรงกลางนี่เสียบความบูชินต่อหน้าต่อตาครับดูฟิชเชอร์เข้าไปเสียบใส่เมซี่แยกเขี้ยวเลยครับเมซี่ขอจับมือเลยนายแน่มากครับแน่จะไม่ได้กราบาวเสียบอัวเหรอ
1: เนี่ยคือความฉลาดของเมสซี่อ่ะคือเมสซี่เขารู้อ่ะว่าเขาต้องเล่นบอลจังหวะนี้ยังไงลูกเนี้ยคือเขาเห็นแล้วแหละว่ามีตัวประกบเขาอยู่ว่าพอบอลมาปุ๊บอ่ะเขาไม่คลองบอลเนี่ยเขาจ่ายบอลแล้วก็ตัวเองก็เอาตัวรอดไปก็คือแบบไม่เก็บบอลไม่โดนเตะอะไร
0: ครับ
1: เนี่ยคือทำให้เขาเล่นมาถึงได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเลย
0: โอ้เมสซี่เนี่ยคือมองหน้าโจเน่กาบาวขึ้นแน่มากที่เสียบผมนะแล้วก็จับมือเนี่ยกาบาวนะครับขึ้นมานี่ที่ล้มอยู่นะครับดึงตัวขึ้นมาครับ
1: พี
0: คครับระยะน่ารักน่าลุ้นของเลโอเนลเมสซี
1: ่ลูกนี้อาจจะไกลนิดนึงนะครับแต่ว่ายิงได้นะครับ
0: ยิงได
1: ้ระยะเอาจริงปัจจุบันเนี่ยนักบอลชอบระยะนี้มากกว่าใกล้ๆด้วยนะเพราะว่ามันแบบได้ใส่เต็มข้อได้
0: ถ้าระยะใกล้เนี่ยคือว่าจุดตกมันจะมีน้อยไง ถ้ายิงข้ามคาแล้วเรียกว่าต้องเลื่อนประตูออกไปข้างหลังนิดนึงนะฮะ
1: ครับผมไกลไกลอยู่แต่ว่าน่าลุ้นทีเดียว
0: น่า
1: ด
0: ูว่าแต่มันเยอะมาทางซ้ายไงคุณดอก
1: คือโยนก็ได้ยิงก็ได้
0: อ
1: ะถ้าเหลี่ยมซ้ายก็โยนเข้ามาได้ถ้าเป็นซ้ายของเมสซี่อ่ะ
0: นี่ขนาดเล่นฟรีคิกนะอเลติโกเดปอยังมาพชักเลเนลเมสซี่ด้วยกัน
1: เดปอบอกขออยู่ใกล้ๆหน่อย
0: ครับเล่นสโมสรก็สโมสรเดียวกันอินเตอร์ไมอาม
1: ี
0: ่โอ้ยครับผม
1: รักเหลือเกิน
0: รักเหลือเกินเมสซี่ครับอยู่ที่บอลครับบอลได้เยอะมาทางซ้ายนะฟรีคิกระยะประมาณ25หลามีกับแพงขอจิตนาครับตั้งอยู่ที่หน้ากับแพงของเคปเปิดประมาณ3คนกันแล้วเมสซี่ปั่นลูกนี้ให้เข้าสอครับแม่ปั่นแบบนี้วอสซ่าบอกแรงกว่านี้ได้ไหมเมสซี
1: ่
0: แรงกว่านี้ได้ไหม
1: แต่เมื่อกี้ครั้งแรกไม่เข้ากรอบนะครั้งที่2เข้ากรอบแล้วนะครับ
0: แต่เมสซี่เนี่ย39นะครับวอสซ่า40แต่ทำไมวอสซ่าหน้าไปหมดแล้วอ้าว
1: อะไรเนี่ย
0: อะไรเนี่ย
1: อะไรอยู่ดีมาบูลลี่ได้ไง
0: อาก
1: า
0: โดเมสซี่39ยังดูหล่อยังดู
1: ปิ้งเลยอะ
0: แต่โบซิญ่าเนี่ยไปแล้วอะ
1: เมสซี่ก็หน้าเด็กหน้าเด็กตั้งแต่เด็กแล้วอยู่เมสซี่อะแก่มาก็ยัง
0: หน้าเด็กแล้วเนาะ
1: จะ
0: ดูมาสัจจานยังไงเมสซี่เหลือขึ้นมาจังหวะนี้เมสซี่กับมาโล่โอ้ยโมลิน่าครับแกจะปั้นเมสซี่ครับแกหลุดเข้าไปทางฝั่งขวาแกไม่ยิงไงครับแกแปะให้เมสซี่ที่ตัวได้อยู่ใกล้กันนะครับทั้งเมสซี่กับโมลิน่าแกไม่ยิงครับแกตบให้เมสซี่เมสซี่ก็ไม่พร้อมครับบอลยาวเกินไปเข้ามือของวอสซ่าแต่ว่าโอกาสของอาร์เจนตินาเริ่มมาเรื่อยๆเรียงเรียงนกไปเหยียบไปทั้งหมู่แล้วนะ
1: โอ้ใจจังหวะฟรีคิกยังไม่ทันได้ภาคไอจังหวะทับช้าเลยไอจังหวะต่อมาได้ยิงได้โอกาสอีกแล้วโอ้โหวอสซ่าเอาอีกแล้วล็อกอีกแล้ว
0: เอ๊ะแกล็อกซ้ายล็อกขวานะ
1: ผมว่าเดี๋ยวโดน
0: ใจยังกลางระวังนะครับจังหวะนี้โอ้เดี๋ยวว่ายังได้ครับยางมาได้กระชากมาทางฝั่งซ้ายครับไหลให้กับทางเซเน่โลเปสกาบาแบ็กซ้ายจะบุกของทางเคเบิร์ตโมเรราจะไปเอาแล้วโมเรราในแบ็กขวาเสียตำแหน่งไปแล้วครับอาเจนนาจะสวนมาโรดริโกเดปอลตบได้เข้ามาแม็กคาริสเตอร์ไหลออกซ้ายครับให้ฟาโกโดเมดินาเอนโซ่ฟานเดสเดี๋ยวหลังกลับมาก่อนครับเอนโซ่ฟานเดสให้แม็กคาริสเตอร์แกก็มาได้เล่นฝั่งซ้ายก็จริงแต่ว่าแกก็หุบเข้ามาเล่นตรงกลางบ่อยนะครับ
1: ก็เหมือน
0: สลับฝั่งด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่
0: นี่ไงแกอยู่ฝั่งซ้ายนะปกติแกก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยนะครับเล่นเป็นตัวฟรีเหมือนกันเหมือนกับเมสซี่ครับ
1: คือตรงกองกลางก็เหมือนไปกันได้หมดอะอาร์เจนติน่านะครับทั้งแม็กอลิสเตอร์ทั้งเอ็นโซอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลย
0: เอ็นโซก็เบอร์24ไง
1: ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมเลย
0: เมดินาครับทางสายเปิดเข้ามาตรงกลางครับไปติดเควินเนี่ยเลนิน่าเลนินี่เนาะ
1: เควินปีน่า
0: เควินปีน่าใช่ไหม
1: เควินปีน่าเป็นตัวรับทำประตูได้ในเกมอุรุกวัยด้วยประตูแรกของเคปเบิร์ตในฟุตบอลโลกเลย
0: เดี๋ยวลอยดูเต้ครับคนน้องครับส่งให้เควินปีน่าที่ยิงฟรีคิกใช่ไหมเควินปีน่าไง
1: ก็เคยเล่นที่นี่มานัดหนึ่งนะอย่างที่บอกก็คือเกมที่เสมอกับอุรุกวัย 2-2 นั่นแหละนะครับสำหรับไอ้เชฟบวดนะครับและเป็นเกมเดียวที่เขายิงประตูได้ด้วยนะ
0: ตอนนี้คองบอลนะครับเป็นอาร์เจนตินาครับ 63% นะเคปเวิร์ดอยู่ที่33เอาจะจ่ายออกมาโอ้ยเซนเน่โลเปสคาบาวนะครับแบ็กซ้ายตรงนี้จับบอลไม่อยู่พลาดจังหวะที่วอสซ่าอีกแล้วครับ
1: โอ้ดูแกดูคึกคักแล้วก็มั่นใจสุดๆนะครับสำหรับวอสซ่า
0: โอ้
1: เนี่ยครับ
0: ล็อกโลอีกแล้ว
1: ลาโล่2รอบแล้ว
0: ลาโล่บอกไอ้น้องไอ้พี่ข้อคุณพี่เนาะพี่ทำผมอีกแล้วล็อกหนีหายเลยฮะลาโล่อย่าให้มีครั้งที่3
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: ถ้ามีครั้งที่3แหละลาโล่บอกอย่าให้มีครั้งที่4ฮะครับ
1: ลาโล่บอกเดี๋ยวก่อน
0: เดี๋ยวเดี๋ยวภาพจำแล้วภาพจำแล
1: ้วก็มั่นใจดีมั่นใจดีแต่ว่าถ้ามันรอดก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รอดก็เรียบร้อยแต่ว่าก็โชว์ไปเซฟแล้วนะครับ
0: ใช่
1: โชว์ไปเซฟ2เซฟแล้วลูกยิงของเมสซี่จากตั้งแต่ฟรีคิกแล้วก็อีกทีนึงที่เมสซี่ได้ยิงนะครับก็เซฟได้โอกาสก็เริ่มมาต่อเนื่องเหมือนกันนะเจนติน่านะครับ
0: ย่อหลังกลับมาครับเดรอยดูเต้คนน้องนะเดรอยจะส่งให้พี่ไม่ส่งให้พี่น้องจะส่งให้พี่สลัดเอาจ่าจังหวะนี้ครับสเตเว่นโมไรราเสียบอลกลางทางจะขึ้นมาครับที่

0: ปาด้าจัดทีมให้เมสซี่อยากได้ครับแล้วโรนัลโดเดปองให้กับเมสซี่เมสซี่ต้องเกี่ยวหันหลังให้กับประตูนะครับโดนรุมกินโต๊ะยังได้แคปเปิลจะจ่ายเข้ามาตรงกลางโรเมโดก็เข้าหนักนะครับใส่โดโน่ดาคอต้าเอาแล้วได้บอลครับบอลอยู่ที่เควินปีน่าบอลนะเมนเดสดูทางขวาไม่ให้ปีน่าไหลขวาให้สเตเวนโมเรร่านะครับแบ็คขวาเติร์กเกตขึ้นมาแรนเมนเดสกับดันทีมได้บอลครับทางขวาไม่เร่งครับไม่ได้ก็คือหลังกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ปิโก้โรเบโต้โลเปสนะ
1: คือถ้าใครได้ดูเคปเบิร์ตมา3เกมเนี่ยถึงแม้พวกเขาจะมีสตอรี่เยอะบอกว่าเป็นน้องหมงน้องใหม่ประเทศเล็กอย่างเงี้ยแต่พวกเขาเล่นเอาถ้าเป็นภาษาบ้านๆคือไม่หมูนะคร
0: ับ ใช่
1: คือแต่ละเกมเนี่ยเล่นดีนะครับแล้วก็นักตกนักเตะนี่ก็ชื่อชั้นอาจจะไม่ได้ว่าลีกสูงสุดของยุโรปอะไรมากมายแต่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไปเล่นในยุโรปนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นลีกรองๆทั้งหลายหรือว่าลีกระดับ2นะครับดังนั้นไม่ธรรมดานะครับยิ่งมารวมตัวกันเล่นเพื่อประเทศชาติแล้วก็รู้ชัดเจนว่าจ็อบตัวเองต้องทำอะไรเนี่ยดูคึกคักดีด้วย
0: ใช่คือทำตามหน้าที่ของตัวเองเนาะและเล่นเหมือนคือบูบิต้าเนี่ยเข้ามาคุมทีมนานหลายปีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่คุมทีมคือจะให้นักเตะสื่อสารก็คุยกันเองเลยก็คือขวาจะตาย
1: โอ้โหดูแต่ละคนเล่น
0: ขวาจะตายสายจะตกฮะ
1: ดูแต่ละคนเล่นเนี่ยคือแบบ
0: มั่นใจนะ
1: เออมันมั่นใจอ่ะมันก็ดีอ่ะที่มั่นใจแต่เสียวแทนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจังหวะล็อกจังหวะบังจังหวะจะหลบเนี่ยมันน่ากลัวตัวเองนะครับ
0: ครับ
1: กองหลังจะเลี้ยงหลบกองหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คืออาร์เจนตินานะครับคือเล่นด้วยความสนุกสนานด้วยความมั่นใจก็จริงแต่ว่าแหมมันดูแล้วอดเป็นห่วงไม่ได
0: ้บอกว่าพี่โอเนี่ยหน้าเด็กกว่าคนข้างๆอย่างอ้าวไม่เอาเซ
1: อันนี้ก็แปลกอ่ะ
0: บาติโกนลงมา
1: บาติโกฮะ
0: อ๋อบาติโกนะ
1: บาติโกนนะคนละคนนะ
0: กาเบียบาติตูต้านะ
1: ข้างล่างเป็นอาซองวองแจนะ
0: อาเซเวนเกอร์ฮะไม่ใช่อาเซเวนกี้ฮะ
1: พักหมดควอเตอร์แรกครับที่ไมอามี่ครับหรือว่าไฮเดรชั่นเบรกดูแล้วไม่เวิร์กนะดูแล้วหลายๆคนไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ทั้งนักบอลทั้งแฟนบอลทั้งคนในวงการนะทั้งหลายนะฮะไม่น่าที่จะนำไปใช้พวกฟุตบอลยุโรปก็ออกตัวแล้วว่าไอ้บอลของเขาในฤดูกาลหน้าหรือว่าฤดูกาลต่อไปเนี่ยน่าจะไม่ได้เอาไปใช้นะครับ
0: ใช่ก็กดป้องป่านะครับฟีฟ่าใช้ใช่ไหมล่ะแต่ว่ายูฟ่าไม่ใช้นะเขาบอกมานะป้องป่ายูฟ่าบอกไม่เอานะครับไม่เล่นแบบนี้ครับผม
1: ครับ
0: ปาติตูต้าแต่ก่อนก็เป็นตำนานนักเตะชาวเจนตานะครับที่เป็นผู้เล่นที่ยิงประตูได้มากสุดนะ56ประตูนะครับแต่พอมีผู้ชายจากโรซาเรโอนะครับที่ชื่อเลโอเนเมซี่มาครับแซงเลยฮะและแซงเยอะด้วยนะเมซี่ตอนนี้123ประตูนะครับ
1: หาย
0: แซง
1: เรียกว่าแซงหาย
0: ปาติตูต้าบอกโอ้โหน้องทำพี่แบบหงอยไปเลยอ่ะไม่คุณเลยอ่ะ
1: ถือว่าครึ่งทางของครึ่งแรกทำได้ตามจ็อบนะครับสำหรับกาบูเวดี้หรือว่ากอดเคปเวิร์ดนะยัง 0-0 นะครับก
0: ับ
1: ทีมเต็งทีมหนึ่งอาจจะไม่ใช่เต็งหนึ่งแต่ว่าก็เต็งไม่เกิน3อ่ะก็มี3ทีมเนี้ยที่เขาจับตามองก็คืออาร์เจนตินาฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะครับที่แบบว่าลงตัวแล้วก็มีลุ้นแชมป์จริงจังอ่ะนะยัง 0-0 อยู่นะครับโอ้สกาโลนี่สั่งใหญ่เลยครับช่วงนี้พักไฮเดชันเบรกนี่ก็ขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ไอ้อันนี้ไว้ก่อนนะหรือว่าเอาเลย
0: ได้เลย
1: เดี๋ยวจะกลับมาไม่ทันเลย
0: พาแต่มาที่เดียโก้ซิมเน่นะครับกับภรรยาสาวเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนางแบบนะครับมีลูกสาวด้วยกัน2คนนี่เป็นภรรยาคนที่2นะ
1: ไอ้คนที่จะถ่ายรูปเนี่ยมีอะไรคนที่มาถ่ายรูป
0: มีอ
1: ะ
0: ไรคนที่สอง
1: แต่แกดูแบบไม่ค่อยอยากถ่ายแบบเหมือนกูจะดูบอลเนี่ยมาถ่ายนักหนาอะไรเงี้ย
0: ภรรยาก็ตื่นเต้น
1: อ๋อครับเมียเด็กใช่ช่วงนี้นะครับก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมลุ้นสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่ม20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot นะครับแล้วเลือกแพ็กเกจบัตร mcot super fan ที่คุณชอบ

0: เวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับ
1: ครับ
0: กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: หนึ่งสูงเรียบร้อยนะครับโอ้โห
0: ไม่ทันดูเลย
1: จังหวะที่จ่ายเข้ามาครับแล้วเมสซี่ได้ชี้ไปที่เพื่อนนะครับจังหวะที่จ่ายเข้ามาทางฝั่งขวาแล้วเมสซี่จับบอลมุมแค่ฝั่งขวาครับแล้วจิ้มด้วยซ้ายโอ้จ่อๆวอซิญ่าไม่ไหวครับระยะมันจ้าซะเหลือเกินครับเมสซี่ยิงอีกแล้วจ้าอาร์เจนตินาขึ้นนับ1-0
0: ประตูที่7ครับของเมสซี่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ประตูที่20นะครับของบอลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเมสซี่ทำนบแตกซะแล้วครับกาบูเวดี้โอ้โหอุดมาได้27-28นาทีครับเรียบร้อยครับแล้วคนที่ยิงได้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับลิโอเนลเมสซี่ครับผม
1: ยิงทุกนัด7ประตูและตอนนี้ยิงไปแล้ว20ประตูโอ้โหจังหวะของลิซิโลมาเดเน็ตหลังพลาดนะครับไปเดเน่บอเกสนะครับไปเหม่อครับไปเหม่อแล้วให้เมสซี่ไปแอบยกแล้วปล่อยให้เมสซี่จับบอลสัมผัสได้ดีมากจับด้วยซ้ายแล้วจิ้มด้วยปลายเกลือครับโอ้โหลูกนี้สุดๆครับเหมือนกับที่โรนัลโดจับบอลแล้วยิงแต่ลูกนั้นล้ำหน้าแต่ลูกนี้ไม่ล้ำครับยิงอับที่เสาแรกนะครับเบียดเสาแรกเข้าไปอุดมเมสซี่เอาบอลลงพื้นคุณโอ้โหละมุนละไมตาดีเหลือเกินครับ
0: มันเป็นจังหวะที่ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะครับก็เป็นจังหวะที่อาร์เจนติน่าเรียกว่าดันขึ้นมาทั้งแผงเลยนะครับกาบูเวดี้ก็ลงไปรับกันหมดแล้วก็อยู่ดีลิซันโดก็ตักให้เมสซี่ครับทางฝั่งขวานะครับเมสซี่จับบอลด้วยซ้ายครับแล้วก็จิ้มเข้าไปโวซินญาหมดสิทธิ์ครับ
1: แต่ว่าต้องชมนะครับลิซันโดมาเจเดสเหมือนพอพักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับทางเซคาโลนี่โค้ชของอาร์เจนติน่าไปบอกอะไรสักอย่างนะครับว่าให้เปิดหลังลายเปิดตัดหลังลายนะครับของแนวรับหมู่เกาะเทพเวอร์นะครับและเลซโลมาร์ติเนสคือด้วยความที่แนวรับของอาร์เจนติน่าได้บอลบ่อยไงโรเบโรกับมาร์ติเนสได้บอลบ่อยนะครับตรงกลางที่ข้ามมาในแดนของเทพเวอร์แล้วเลซโลมาร์ติเนสตรงกลางสนามนะครับเห็นเมสซี่ขยับนิดเดียวฮะเปิดไปขวาเลยครับเดี๋ยวนี้บอเกตกองหลังฝั่งซ้ายนะเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายของเทพเวอร์เดเบอร์ครับไม่เห็นเมสซี่อยู่ข้างหลังโอ้จำน้ำหนักนะช่างมาเมื่อเช้าตอนตีห้าครึ่งเลยนะของลิซโลมาร์ติเนสครับให้เมสซี
0: ่ก็ตีห้าครึ่งพอดีนะที่ยิงนาที29เลย
1: โอ้โหเมสซี่จับบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกนะข้างเท้าด้านนอกเท้าซ้ายไปด้วยนะแล้วก็จิ้มด้วยซ้ายครับด้วยปลายเกลือครับเบียดเสาแรกเข้าไปครับโอ้โหงามมากครับลูกนี้ครับ1-0ครับอาร์เจนติน่า
0: ก็เวิร์คลาสทั้งคนจ่ายแล้วก็คนยิงนะครับคนจ่ายนี่ก็โอ้โหน้ำหนักช่างเมื่อเช้าเลย
1: ใช่
0: เป๊ะมากนะครับทั้งไอเดียแล้วก็ทั้งน้ำหนักแล้วก็ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่ทำได้นะครับมาอีกแล้วครับทรงคล้ายๆเดิมเนี่ยเมื่อกี้ก็คล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาไม่ต่อไปต่อมาจังหวะเมื่อกี้เหมือนลักไก่เปิดเลย
1: เหมือนลักไก่เปิดเร็วไง
0: แล้วเมสซี่ก็ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้เ
1: นาะนี่เมสซี่เนี่ยพอยิงเข้าเนี่ยชี้ไปที่ลิซันโดว่านายแน่มากจ่ายจังหวะนี
0: ้ชี้ไปที่ลิซันโดบอกว่าจ่ายนี่อ้วด้วย
1: โอ้โหจังหวะนี้แย่งได้ครับโจเน่กาบาวแย่งบอลจากเมสซี่ได้แล้วโจเน่กาบาวจะสวนมาโดนนะผลักล้มผู้ตัดสินให้ฟาวโดนทางโมลิน่าครับมาผลักล้ม
0: เอาละครับหลังจากนี้ก็น่าสนใจครับว่าบูบิสต้าแล้วก็เคปเวิร์ดจะทำยังไงครับเพราะว่าปกตินี่ตัวเองจะต้องเป็นฝ่ายอุดนะ
1: ครับ
0: ร้อยเขาบุกเข้ามาตอนนี้โดนนำแล้วนะครับตัวเองต้องเอาประตูคืนไม่งั้นตกรอบนะครับ
1: เกมแพลนต้องเปลี่ยนครับบูบิสต้าก็มองหน้าตาเขม่งนะครับให้กับโอ้ยและยิงไกลดูนี้ครับแม่ซิดนีย์โลเปสคาร์บาวแบ็กซ้ายแกยิงด้วยขวาดูนี้ข้ามคานไปไกลเลยพลาดแต่ไปที่เมสซี่โหคือสัมผัสแรกของเขานะเฟิร์สทัชสุดยอดครับเมสซี่ข้างขาด้านนอกเขาเท้าซ้ายเขาเหรอ
0: คือถ้าจะเอาเป็นภาษาบ้านๆก็มันจะเกินไปแล้วนะมันจะเก่งเกินไปแล้วนะเมสซี่นี่เก่งเหนือกับบรรยายไปแล้วนะคุณจะพูดไงแล
1: ้วแล้วจับบอลแบบเนาะยิงได้เลยอ่ะ
0: สุดยอดของ
1: สุดยอดเวิลด์คลาสเป็นมุนตาที่เรานะครับได้มาบรรยายเมสซี่เนาะ
0: นี่เวิร์กแก๊สไหม
1: ถ้าเวิร์กแก๊สเนี่ยพยองเดชฮะเขาบอกว่าเบ็คแคมกับเซเวเน่เข้ามาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเหมือนบอลโลกปี98เนี่ย
0: เออใช่ใช่
1: เขาโตแล้วเขามีครอบครัวไม่มีอะไรแล้วเขาจับบ้านจับเมืองกันแล้ว
0: รู้อยู่ใกล้กันป่ะ
1: เออ
0: ช็อตนั้นก็แจ้งเกิดทั้งคู่เลย
1: หลายปีแล้ว
0: เบ็คแคมก็สะกิดยกขานิดเดียวซิมิโอเน่เจ็บเป็นปีเลย
1: คิมเมนตันเนเซ่นนะผู้ตัดสินชาวเดนมาร์กบอกมานี่เลยเบ็คแคมมานี่เลยฮะให้ใบแดงเลยเอาดู พันจ่าเรียไปครับขออามาดา

0: หนึ่งสองกับเมซี่แม่สุดเหยียดไปแล้วจะสวนทางมาเอาไปได้ครับจะได้กลับมาจะสวนมาเล่นกับเมเนสดูจังหวะโต้ของโอ้เอาหลอกสวยครับแล้วจะไปไล่ออกเข้ามาข้างในผู้สินว่าแฮนด์บอลหรือเปล่าไม่ได้ครับเล่นไม่ได้ของลาโรสดูเต้ครับบอลเป็นของเจเดน่าความสามารถเฉพาะตัวของแคปเวิร์ดก็ใช้ได้นะจังหวะที่เอาตัวรอดนะครับโดนรวมเนี่ยก็มีพลิกมีหนีไปได้เช่นกันครับ
1: ก็เรียกว่าตอบโต้ก็ยังมีอันตรายอยู่อาร์เจนตินาบุกเยอะๆขึ้นไปเยอะๆนี่หลังเผลอก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าวันนี้กองหน้าตัวเป้าเขานูโน่ดาคอสต้านี่ก็ยังไม่มีส่วนในเกมเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: จะไปเน้นที่ริมเส้นทางขวาอย่างไรอันเบนเดสมากกว่า
0: เอาละหยอดออกมาทางซ้ายโอ้โหจะให้เกโกอามาดาบอกผมตัวเล็กนิดเดียวครับพี่ให้บอลลูกนี้โด่งกันไปดูครับเมสซี่ครับขึ้นแท่นนำดาสบัวครับที่7ประตูครับในฟุตบอลโลก2026ครับ
1: แล้วมันบิ๊กเนมนั้นเลยอ่ะเมสซี่เอ็มบัปเป้เคนเดมเบเล่โอ้โหจับซ้ายจิ้มซ้ายครับเมสซี
0: ่ดูข้าวเท้าด้านนอกคือบอลตกพื้นนิดนึงนะบอลเนี่ยตกพื้นก่อนเลยเมสซี่นะครับเกี่ยวเท้ายักกับตะขอครับเกี่ยวลูกนี้ปั๊บแล้วยิงด้วยซ้ายครับจิ้มด้วยปลายเกือกปลายสตาร์ทอ่ะโอ้โหแน่ดูลาตาโร่นะครับโมลีน่าเลยก็ชี้ไปที่ลาตาโร่มาเดเนสครับเออลิซานโดมาเดเนสนะบอกว่านายแน่มากจ่ายลูกนี
1: ้คือมีบางคนเปรียบเทียบว่าเมสซี่นี่เหมือนมีแม่เหล็กดูดบอลนะมีเท้าติดแม่เหล็กซึ่งเอาจริงก็บอกอย่างนั้นก็พอได้นะเขาจับบอลอะไรเนี่ยมันดูนุ่มนวลดูเล่นกับบอลแล้วแบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจริงนะครับมันไปกับบอลแล้วมันสวยงามเป็นธรรมชาติมากเลยเอาแวบอีกแล้ว
0: โรเมโรออกสายให้เตโกอามาดาย้อนหลังกลับมาเมดิน่าเคาะสามเหลี่ยมพื้นที่แคบๆครับมีเอ็นโซ ฟเรเดสครับมาช่วยคือไรกันบ้างที่เลซานโดร มาร์ติเนสโรเมโรบริเวณกลางสนามครับเข้ามาในฟันนอเตอร์แล้วนะออกขวามาล้ำหน้านะครับขอบคุณเอ้ยโมลิน่าเอ้ยกางมุ้งนะฮะกูสินบอกยกธงให้แล้วไงแล้วดูผู้เล่นของแคปเบิร์ดบ่นนะฮะด่ายับเลยอ่ะก็ยกให้แล้วไงผู้ช่วยบอกยกให้แล้วไงโอ้แต่ล้ำแบบ
1: แต่ลูก
0: ไม่ดูลายแล้วไม่ดูลายกลุ่มเลยพวกคุณ
1: แต่ลูกเนี้ยถ้าเป็นโค้ชอ่ะเขาบอกว่าเล่นไว้ถูกแล้วว่าถ้าไม่เล่นน่ะกรรมการจะปล่อยเกมและคู่แข่งเลยมันจะโต้กลับได้เล่นไว้ก็ล้ำหน้าก็ต้องเริ่มใหม่ถึงแม้ตัวเองจะรู้ว่าล้ำหน้าก็ตามนะมีคนถามว่าดูไลฟ์ทางไหนนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าไม่มีใครตอบเลยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะโมโนแม็กนะ
0: ก็ทางแอปของเขาเนาะแล้วก็บอกว่าฟังจากอุดรธานีนะอ้าวก็ฝนตกนะอุดรธานีนะครับขอบคุณมากก็ผมนึกถึงบอลโลกปี98เลยครับที่เบิร์กแคมป์ยิงใส่ไอ้คลอสตัวใช่ไหมล่ะ
1: คล้าย
0: เอ้ยเหมือนไหม
1: ลูกนั้นอาจจะสวยกว่านะ
0: แต่ว่าผมว่าลูกนั้นน่ะคือแต่ว่าเจ้าเดบัวไฟเดบัวเปิดจากฝั่งตัวเองไปข้ามฝั่งไปนะจากฝั่งเนเธอร์แลนด์ไปฝั่งเจเดน่าแต่ว่าลิซโรมาเดเน่เขาข้ามมาฝั่งของเคปเบิร์ดแล้วไง
1: อ
0: ันนั้นจ่ายยาวกว่านะจ่ายครอสไปเลยนะครับของแฟงเดบัวนะให้เดนิสเบิร์กแคมป
1: ์ไฟนอลเติร์ดว่าอะไรครับคนถาม
0: ฟาเดนเติร์ดแปลว่าไฟนอลเดสติชโอ้ยครับ
1: เขาถาม
0: ว่าไฟ
1: เขาถามจริง
0: ๆอาร์เซนอลฮะครับไฟอาร์เซนอล
1: เขาถามจริง
0: ๆพอใจไหมล่ะพอใจไหมล่ะ
1: เขาถามจริงๆ
0: เป็นไงโกรธด้วยมีโกรธด้วย
1: คนถามก็ไม่ได้
0: เอ้าเมเดสมาหน่อยเคเวิร์ดมาหน่อยเซ่สู้เราจะได้สนุกครับทางขวาครับกันทีมพยายามที่จะไปครับแล้วโอ้โหคุ้มข้างยิงลูกนี้เป็นโมเรร่าครับที่แบ็คขวาเติร์นเกตขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ข้ามขาไปไกลเลยชากิร่าม ากับลูกชาย2คนโอ้หน้าตาเหมือนเคลาร์ปิเก้เนาะ
1: very goodvery good
0: เป็นไงเขายังไม่เห็นหน้าหันหน้ามาผมรู้เลยเป็นไง
1: จ้ะ
0: ต่อไปถ้าเซเลบมาเนี่ยผมรู้เลยนะนี่เป็นไงคุยด้วย
1: เซเลบไม่เท่าไหร่อะไอตัวทั้งหลายที่จับไปบนอาจารย์น่ะผู้หลักผู้ใหญ่น่ะเอาด้วยแล้วกัน
0: ใช่ฮะมันก่อนเดนิสเฟอร์ตาโดนักร้องเชื้อสายโปรตุเกสมาร
1: ู้จักอ่ะ
0: อาร์มไลเบิร์ดเนี่ยก่อนเพลงดังของเขาอ่ะ
1: เหรอ
0: เออ
1: โอ้โหสุดยอด
0: คือเราแต่ก่อนเขาแบบคนตรงๆก็ตัวไม่ได้ใหญ่แบบนี้ไง แต่พออายุอนามันผ่านไป20โอ้โหเนาะนักร้องอะไรก็รูปร่างก็อาจจะเปลี่ยนไปไง
1: แต่ชากิล่านี
0: ่ยังสวยเหมือนเดิม
1: ยิ่งแก่ยิ่งสวยถ้าเป็นภาษาไทยสมัยก่อนเรียกว่ากระดังงารุนไฟ
0: อุ้ย
1: คือแบบว่า
0: ไม่ได้ยินคำพูดนี้นานแล้วนะ
1: ยิ่งอายุเยอะยิ่งแบบโอ้โหยิ่งแบบฮอตอะยิ่งร้อนแรง
0: สมุดประการฝนตกนะครับเขาบอกมา
1: หนังสือประการตกไหม
0: หนังสืออ๋อไม่ใช่ฮะสมุดแปลว่าน้ำอะไรมาเนี้ยไม่ใช่สมุดที่แปลว่าดิสเทลบุ๊กครับผม
1: ครับ
0: โอ้เอาแค่หมดเอาหน่อยซิสู้หน่อยสู้หน่อย
1: หมู่เกาะเขาเป็นติดน้ำไงเราก็ต้องเข้าน้ำหน่อย
0: เอาจะแหวกเอาจะแหวกนี่ดื้อๆแล้วจะโอ้โหเกือบเสียบอลกลางทางครับแหมน่าจะเป็นลาลอสดัวเต้นะบอลทางกาสนาเอาแล้วจ่ายออกมาสวยครับให้โมราล่าแล้วตบได้ครับโอ้โหโมราล่าเอาเปิดมาให้ซิเดโลเปสคาเบาแบ็กซ้ายขึ้นมาจะแหวกครับเบเนสหย่อนเข้ามาตรงกลางแล้วเตะทิ้งไปก่อนครับฟังกันด้วยเบเนน่าแบ็กซ้ายของอาร์เจนตินาลุยหน่อยครับเคนเบิร์ดลุยหน่อยจะได้สนุกครับโอ้โหปิโก้โลเปสบ่งมาจากนี้แล้วอาร์เจนตินาชิงบอล2ได้บอลกระเด็นกระดอนมาแล้วจังหวะนี้ฟาวครับเสียดายครับเคนเบิร์ดขึ้นมาจังหวะนี้น่ากลัวเหมือนกัน
1: โอ้เมื่อสักครู่จ่ายตัดหลังแบ็กได้นะครับแล้วก็สเปนโมไรล่าหลุดขึ้นมาทางขวานะครับแต่จังหวะเปิดไม่ดีเลยครับเลยไปเสา2หมดเลยเพื่อนเสาอยู่เสา2เก็บบอลได้จะเปิดกลับมาก็ไม่ดีนะครับดูแล้วการเข้าทำไม่ค่อยดีนะครับเคนเบิร์ดน่าจะเป็นการอาศัยความสามารถเฉพาะตัวมากกว่านะจังหวะการเข้าทำนี่เหมือนยังไม่ธรรมชาติเท่าไหร่
0: อ๋อที่เบิกเรียกเบิกแคมป์ยังไงคือจับขวาเนาะจับขวาเล่นดีดบอลอีกครั้งหนึ่งนะคือวิ่งไปจับบอลแล้วก็เอาบอลกระโตกบอลตกพื้นคือเอาเท้าเนี่ยตบบอลนิดหนึ่งนะแล้วก็จิ้มด้วยปลายเกลือกไห
1: ม
0: เหมือนไซก้อยแล้วยิงนู่นนั่นอะใส่โลอาไงแต่เมสซี่เนี่ยคือยิงแบบปลายซัดเลยฮะเอาเมสซี่ได้บอลด้วยครับพูดปุ๊บมาปั๊บกับเมสซี่ไหลออกซ้ายมาเอเซอร์ฟานเดสมาที่อาร์มาดามีวิ่งอ้อมไปไม่ให้ครับไหลมาตรงกลางอลิสแม็กคาริสเตอร์คามาไฟนอลเติร์ดฮะตัวนี้ฮะ
1: อีกแล้ว
0: หาเรื่องเราได้อีกแล้ว
1: หลวงเขาไม่รู้จริงๆเนี่ยก็ถามเนี่ย
0: พื้นที่สุดท้ายไงสนามฟุตบอลเขาจะแบ่งกันเป็น3ส่วนนั่นแหละ
1: ครับโคตรเจ๋งครับ
0: ขึ้นเหมือนประชดผลด้วยเนี่ยพอเป็น3ส่วนตรงกลางก็เป็นโซเออเดี๋ยวดูจะได้ขอเลติโกเดปอครับเลือกที่ใครจะให้เมซี่ไม่ได้ครับหลุดมาถึงนะฟาคาโดเมดินาเมซี่ดูนี้จะจิ้มลามหน้าไปแล้วครับผู้เล่นของอาร์เจนตินา
1: เชิญคุณต
0: ่อก็ฟานเดอร์เนี่ยตรงกลางสนามไงใช่ไหมล่ะ
1: ก็จะมี3ส่วนใช่ไหม
0: 3ส่วนใช่ไหม
1: ส่วนสุดท้าย
0: ก็เราไปส่วนคู่แข่งก็คือฟานเดอร์พื้นที่สุดท้ายหมายถึงว่าเราบุกเข้าหาพื้นที่คู่แข่งกันนั่นแหละพื้นที่สุดท้ายไฟนอลเทิร์นถ้าฮาร์ดสเปซก็เป็นช่องระหว่างคู่เซนเตอร์นะครับกับฟูลแบ็กเอ๊ะเป็นไงเม่งมีสอนนี่โคตรเจ๋งโคตรเจ๋ง
1: มีอีกไหม
0: พยายามจะบิวอัพขึ้นมาเอาโอ้ยสวยครับพลิกหนีสวยครับจบได้กาบ้าล้างหักเลยครับทางบุรีน่าไหลตัดเข้ามาข้างในจ่ายไปติด
1: อะไร
0: เอนโซ่ฟอนันเดส
1: ตรงนั้นอาเจนอยู่สองสามคนเลยกระจายก็ไปเฉยเลยเพื่อนยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยนะ
0: เอนโซ่อยู่ต่อไหมอ่ะ
1: เพิ่งจะเห็นเนี่ยนะยังไม่ค่อยเห็นเลยนะ
0: ไม่อยู่ต่อกับเชลซีไหมหรือว่าไงฮะ
1: อ๋อมีข่าวย้ายทีมอ่ะ
0: ฮะ
1: มีข่าวจะไปมาดริดใช่ไหม
0: ก่อนที่แกเอ่ยปากจะไปมาดริดเนี่ยตอนในระหว่างฤดูกาลเนี่ยช่วงท้ายฤดูกาลสุดท้ายโดนดรอปไงช่วงน
1: ั้
0: น
1: อ๋อมีข่าวอยู่ตอนนั้นที่เลียมโรซีเนียใช่ไหมที่มีปัญหากัน
0: ใช่ใช่จากนั้นแกเอ็นโซ่ฟานเดสก็เลยบอกไม่เอาไหมพึ่งไม่พูดเรื่องย้ายทีมแล้วเดี๋ยวจะโดนแบนนะฮะ
1: ไปเถอะไม่อยากอยู่ก็ไป
0: แล้วทำไมไม่พูดพื้นที่สุดท้ายครับก็นั่นสิไม่บางครั้งเนี่ยด
1: ้
0: วยความที่ภาษาฟุตบอลอ่ะพูดตรงๆแล้วถ้าใช้ภาษาไทยเนี่ยมันคำอาจจะเยอะอาจจะเยอะเกินไปไห
1: ม
0: ถ้าไฟนอลเทิร์ดไฟนอลเทิร์ด3พื้นที่สุดท้ายพื้นที่สุดท้าย4
1: ไม่ใช่บางทีมันอาจจะคนละความหมายก็ได้ไงพื้นที่สุดท้ายมันอาจจะสุดท้ายเลยอ
0: ่
1: ะแต่ไฟนอลเทิร์ดเนี่ยก็พอรู้ว่ามันเป็นโซนนั้น
0: เป็นภาษาฟุตบอลบางครั้งผมก็ได้ทำไมไม่พูดภาษาไทยผมก็พยายามที่จะใช้ภาษาไทยนะพูดตรง
1: เออเป็นว่า ใครอยากรู้อะไรอีกก็ส่งมาเดี๋ยวโค้ชเจ๋งตอบให
0: ้ตอบไม่ได้เหมือนกันฮะผมไม่ได้เรียนโค้ชมาฮะ
1: เอ้าเอ็นบีอะไรเมื่อกี
0: ้ดูเมสซี่โอ้โหโอ้บอลตกพื้นก่อนด้วยนะแล้วดูเมสซี่เกี่ยวด้วยเท้าซ้ายข้างเท้าด้านนอกนะครับเท้าซ้ายของเขาเกี่ยวนิดเดียวครับบอลตกพื้นปั๊บแล้วแกเกี่ยวให้บอลมันหยุดนิ่งฮะหยุดตรงหน้าแล้วก็ใช้ปลายซัดจิ้มเข้าไปครับดูว่าปาโบไอมาครับยังนิ่งครับนี่คือฮีโร่ของเมสซี่นะปาโบไอมาครับหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชของลิโอเนลสคาโลนี
1: ่คือรูปแบบนี้ถ้าไม่ใช่เมสซี่อ่ะก็ไม่รู้ว่ายิง8เกมไปต่อกันในฟุตบอลโลกนะครับเมสซี่
0: สุดยอด
1: ไม่รู้ว่าจะทำคือคนอื่นก็อาจจะทำได้แหละแต่เมสซี่มันทำแล้วดูง่ายดายดูนิ่มนวลดูสวยงามไปหมด
0: แล้วเอาสวิงเลยครับ
1: เอาสวิงนั้นตีคีครับผม
0: โอ้ in swing out swing ใช่ไหม
1: คุณพูดได้ไทยคำอังกฤษคำเดี๋ยวนี้คนเขาก็พูดในนั้นแหละ
0: อ๋อเห็นท่านนักดนตรีพูดใช่ไหม
1: ไม่ใช่เด็กสมัยนี้เขาก็พูดกันจริง
0: อ๋อเหรอ
1: คือมันเป็นเรื่องธรรมดาคือคนสมัยนี้ถ้าเอาว่าคนสมัยนี้นะแต่คนสมัยก่อนคิดอีกเรื่องก็เรื่องนึงนะก็แล้วแต่นะแต่ว่าจะบอกว่าสมัยนี้เขาก็พูดกันอะไรแบบนี้แหละแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนท่านนัตมุนีเขาก็พูด
0: ใช่ใช่ในที่สุดท้ายนะอาร์เจนตินากับแคปเปิลนะครับอาร์เจนตินานำ 1-0 กับจากเลโอเนลเมสซี
1: ่ final minute ครับ
0: อันนั้นไม่ต้องก็ได้ฮะอันนั้นเกินไปฮะ final minute เอาแล้วจ่ายยัดมาอาจารย์เดี๋ยวแล้วสัตว์ตัวนี้เราโอ้ยแม่ได้กดตัวนี้เต็มๆนะครับของเอเซอร์ฟรานเดสแต่ว่ายังกินวอร์ซิญาไม่ได้นะครับอยากได้ครั้งนึงครับอาร์เจนตินาทางขวาเมสซี่เมสซี่ได้บอลโดนรุม3คนจิ้มออกมาให้เพื่อนสีอย่างโรดริโกเดปอที่วิ่งตีคู่ให้ย้อนหลังกลับมาที่เดสโลมาร์ติเนสตอนนี้ลิซันโดกับโรเมโร่เดี๋ยวขึ้นมาจะกับมิดฟิลด์เลยครับก็นาทีสุดท้ายครับครองบอลเผาเวลาครับทีมฟ้าขาวนำ 1-0
1: ขอ4-0 ครับบอกอาร์เจนตินาขอสัก4-0
0: เขาบอกต้องยิง2ประตูยิงเข้าประตูตัวเอง2ลูกก่อนอาร์เจนตินา
1: โอ้ยเบาๆ
0: มาเบานำแล้ว1-0สบาย
1: เดี๋ยวเมสซี่จัดให้สักเม็ดนึง
0: จัดไปจัดไป
1: มาอีกแล้วเมสซี่เหมือนเดิมเลย
0: เ
1: หมือนเดิมเลย
0: ให้เมสซี่อีกแล้วโอ้โหแต่คราวนี้นะครับทางซิดนีย์โลเปสกาบาแบ็กซ้ายกับเดเน่บอร์เกสครับเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายของทางแคปเวิร์ดรู้ทันครับบอกว่าไม่ให้แล้วฮะเข้าคู่เมสซี่เลยแล้วก็จ่ายบอลลูนี่แรงกันไปด้วย
1: ลูกยิงเมื่อสักครู่เป็นเอนโซนะครับได้จังหวะเก็บตกแถว2ครับวิ่งมาซัดด้วยขวาจะให้เสียบเสาแต่ว่าบอลมันไม่มุมเท่าไหร่นะครับโวซินย่านี่รับไม่อยู่เหมือนกันนะครับบอลตกพื้นก่อนแต่ว่าก็ปัดออกไปไม่มีอาร์เจนตินามาซ้ำเนี่ยแต่มาเหมือนเดิมเลยครับอาร์เจนตินาทด4นาทีนะครับในครึ่งแรก
0: เอาเขาบอกว่าพูดไทยถ้าศัพท์ภาษาฟุตบอลเขาพอรู้เนาะถ้าไทยคำอังกฤษคำพอได้ครับพี่แต่ว่าตอนที่ท่านอภิปรายเนี่ยนั้นผมไม่รู้ครับ
1: ก็ไม่รู้จริง
0: โปรดักวิตี้ไงฮะโปรดักวิตี้โปรดักวิตี้
1: อันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่รู
0: ้
1: ครับรับเลยว่าโง
0: ่แล้วก็เอฟฟอร์ด
1: เอฟฟอร์ด
0: เอฟฟอร์ดพอละเดี๋ยวมีคนมาหาเราอ่ะเดี๋ยวพอครับทบลาสินตีครับทบมาแล้ว1นาทีตอนนี้ครับขึ้นมาครับเอโซฟาเดเดสบอลตรงกลางมาเคาะหน้าบ้านของเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดก็ตั้งรับลึกเลยครับโขกกำแพงเนี่ย 3-4 ชั้นครับกำแพงของแคปเวิร์ดเมสซี่ได้บอลหันหลังอยู่นะครับโดนะปีหน้าบีเข้ามาเมสซี่เอาจะจิ้มออกขวาก็จะตวัดให้กับเมดินาสวนไปนะเอาเมสซี่ได้บอลอีกครั้งนึงจะแตะลอดไปไม่ได้โดนรุม2แล้วแคปเวิร์ดจะสวนมาปีหน้าให้มาจนได้กาเบาอื้อหือกำลังจะพลิกโดนโรเมโดครับเข้าหาเร็วแล้วอาร์เจนตินาจะขึ้นมาเอาบอลกระเด็นกระดอนมาชิงจังหวะกันอยู่เมสซี่ไปทำฟาวโอ้นานาเห็นเมสซี่ทำฟาวเขาครับยิ้มเลยเมสซี
1: ่โอ้นี่ผู้ชายอายุ39นี่มันเล่นดีอย่างนี้เนี่ยมีส่วนในเกมเยอะมากเลย
0: คุณเชื่อผมไหมถ้า
1: ไปไหนก็เจอเมสซี่
0: จบสมมติสมมติมาลุ้นเกมนี้จบยังไงอ่ะนะครับสมมติชัยชนะของอาร์เจนตินาในที่สุดท้ายเนี่ยจะมีผู้เล่นของแคปเวิร์ดจะต้องไปอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเมสซี
1: ่เพื่
0: อเสื้ออยู่อ่ะนะเอาไม่แน่นะคุณนะ
1: ขอลายเซ็นด้วย
0: ขอลายเซ็นด้วย
1: ได้เยอะเลยล่ะแพงเลยล่ะ
0: หยอกหยอกนะ
1: คือสำหรับน้องๆหนูๆ หรือว่าใครที่ดูบอลอยู่เนี่ยคือผมอยากให้ดูจริงๆนะแมตช์ที่เมสซี่ลงเล่นเนี่ยโดยเฉพาะแมตช์นี้นะทุกแมตช์หลังจากนี้คือมันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะแล้วเรากำลังดูผู้เล่นที่เรียกว่าตั้งแต่มีฟุตบอลในโลกมาเขาคือคนที่เก่งที่สุดแล้วนะครับ
0: อ
1: ันนี้คืออันนี้คือแฟกต์นะอาจจะความชอบส่วนตัวก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าผลงานในสนามทั้งหมดอ่ะผ ผลงานส่วนตัวของเขาในสนามอันนี้คือแฟกต์แล้วนะ
0: ครับ
1: ว่าเขาคือคนที่เก่งที่สุดในกีฬานี้ชนิดนี้แล้วนะดังนั้นดูเอาไว้นะ
0: หัวเชิดหน้านำ 1-0 ก็เล่นแบบสบายๆนะครับครองบอลนะครับหาพื้นที่เอนโซ เฟรเดสวางทางขวาให้แล้วก็เดปอนะครับผ่านมาแล้ว3นาทีถามมาว่าพี่โอ๊คกับพี่โอ๊ตบรรยายอีกทีวันไหนครับมีไหมอ่ะ
1: ก็ต้องถามคุณนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ครับผมก็จะรู้ก่อนประมาณวัน2วันที่คุณบอกบางทีรู้วันเดียวด้วยฮะ
0: อ้าวอ้าว
1: ก็ถ้าตรงเวรวันไหนก็ถ้ามีก็
0: จัดไปเจลิมิงทำไมแกภาคบอลแกมีเกรงๆเอาแกลุ้นฮะครับผมแกหยอดเลยฮะ
1: อ๋อลุ้นบอลนะฮะ
0: ไม่ลุ้นนี่แหละหยอดไว้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็โอ้อาเจนติน่าพอนำหนึ่งส่วนก็เนี่ยเคาะเล่นกับเวลาเผาเวลานะครับ burning time นี่ไงภาษาอังกฤษด้วย
1: ยังไม่หยุดยังไม่หยุด
0: ยังไม่หยุดพอแล้ว
1: มีขอบอกว่าขอเสื้อชากิล่าดีกว่า
0: อ้าวอันนั้นเป็นแนวโรคจิตนะพวกคุณเลยแนวจิตแล้ว
1: เอ้ยใจเย็นนะพ่อ
0: ใจเย็นฮะใจเย็นฮะ
1: เดี๋ยวพักครึ่งก็ไม่ไหวก็จัดการซะ
0: พี่คิดว่าใครจะแชมป์โลกสมัยนี้ครับโอ้แต่ด
1: ูถ้าฟอร์มแบบนี้น่าดูจริงนะฝรั่งเศสอาร์เจนเนี่ยถ้าชิงกันเนี่ย
0: นั่นไงนั่นไงฮะแม
1: ่ไม่ใช่
0: ปิโก้โลเปสนะไปคุยกับเลโอนีลเมสซี่แล้ว
1: ขอแล้วเหรอ
0: เซ็นเตอร์แบ็กของแคปเวิร์ดไปคุยกับเมสซี่แล้ว
1: ขอก่อนเลยเหรอ
0: ขอก่อนเลย
1: ไม่น่าใช่เลโอนีลเมสซี่หันหน้ามาพูดหน้าเครียดๆนะ
0: เหรอ
1: ไม่รู้ใช่ป่ะนะ
0: เมสซี่บอกฮะของแต่
1: เดี๋ยวเมสซี่บอกอะไร
0: มีครึ่งแรกเขามีแรกเสื้อก่อนนะครึ่งแรก
1: นัดก่อนอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวนี้มีด้วย
0: เมสซี่เขามีเสื้อให้อยู่แล้วเพราะว่ามีคนขอเขาเยอะเขาให้เสื้ออยู่แล้วนะครับก็จบครึ่งแรกไปครับฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายครับอาร์เจนตินาขึ้นนำแค่บท1ต่อ0กับประตูสวยๆของเลโอเนลเมสซี่ครับผม
1: อะไรก็ได้ครับยกเว้นต่อเวลา
0: ครับ
1: ดูทรงแบบนี้ถือว่าถ้าจะว่ากันไปก็อาจจะไม่ถึงกับที่คาดมากนักนะนำ 1-0 ครึ่งแรกหลายคนอาจจะคิดว่าเปิดมาโป้งปังโป้งปังได้เดี๋ยวก็ได้สัก2ลูก3ลูกแต่ว่าครึ่งแรกนํา 1-0 ก็ถ้าสำหรับผมก็ถือว่าไม่แย
0: ่ก็ตามคาด
1: มันเป็นเกมที่กดดันนะถึงแม้ว่าดูว่าเหนือกว่าเยอะแต่ว่าเกมน็อกเอาท์แบบนี้แล้วก็เต็ง1ลงสนามเจอกับทีมโนเนมแบบนี้มันกดดันมากนะครับคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นผมว่าประคองตัวไว้ก่อนแล้วก
0: ็
1: นํา 1-0 นี่ก็โอเคเลย
0: ก็ได้ประตูที่ต้องการพอได้ประตูที่ต้องการแล้วก็ไม่กดดันแล้วพอได้ประตูที่ต้องการนะครับนำหนึ่งตัวศูนย์ก็เล่นไปตามเกมคนตัวเองเห็นว่าพอได้ประตูก็ไม่ได้เร่งนะมีจังหวะก็เปิดเข้าพื้นที่สุดท้ายบ้างนะหรือว่าเล่นเร็วบ้างพอไม่ได้ก็ถอยกลับมาก่อน
1: มีคนบอกว่าอาเจนก็รู้ไหมครับว่าลูกเดียวยังไม่พอนะครับ
0: อ๋อไม่ชนะใช่ไหมบ้านเราไม่ชนะใช่ไหม
1: ลูกเดียวผมแพ้นะครับคุณชนะแต่ผมแพ้นะ
0: เอาเหรอ
1: ขออย่างน้อยสักลูกหนึ่ง
0: ต้องยิงอีกลูกใช่ไหม
1: เราไม่ได้สนับสนุน
0: ต้องส่งไปที่ส่งข้อความไปหาทีมงานของเซโคเรนี่นะฮะ
1: โ
0: ค้ชของเจเจน่าแล้วเป็นยังไง
1: ดูทรงแล้วเอาอยู่แล้วแบบนี้คือ ประมาทไม่ได้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเคปเวิร์ดก็ไม่มีอะไรต้องเสียแล้ว
0: คือ
1: ตอนนี้เนี่ยพวกเขาโดนนำมาแล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะอุดมาตลอดเล่นเกมรับสุดๆมาตลอดแต่ว่าโดนนำในเกมน็อกเอาท์แล้วก็ในเกมที่เจอกับคิงอ่ะเจอก
0: ับ
1: เต็งหนึ่งที่แบบเราเป็นตัวก็จิ๋วหลิวอ่ะเราจะไปมีอะไรต้องเสียอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ตอนนี้มันต้องลงไปด้วยความแบบคึกความแบบคึกคักแล้วก็แบบอยากเล่นแบบอยากสร้างอะไรพิเศษอ่ะผมว่าลงมาก็ต้องลุยแล้วแหละขณะที่อาร์เจนตินาผมว่าเขาเจอสูตรแล้วที่จะเล่นในเกมนี้คือเจาะไม่เข้าก็โยนใส่
0: ใช่
1: แล้วมีตัวอย่างเมสซี่ทั้งแลบขึ้นไปทั้งถอยลงมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นทรงนี้ต่อไปในครึ่งหลัง
0: ก็เล่นเขาเรียกว่าเล่นกับลายแนวรับหรือว่าแนวของกองหลัง
1: ใช่แล้วเปิด
0: คอร์ด
1: เปิดคอร์ดอีกแล้ว
0: เปิดคอร์ดอีกแล้วก
1: ็
0: ภาพแต่ไปที่ไมอามี่เนาะนะครับที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมอ้าวนี่ก็คืออายาล่านะ
1: เฮ้ยเหรอกองหลังอันนี้น่าเหรอ
0: ใช่แล้วมาดูอายาล่าไงอดีตกองหลัง
1: จริงเหรอเนี่ยโอ้ผมจำไม่ได้เลย
0: มาดูหน้าก็ไปสิ
1: ผมจำไม่ได้เลย
0: ทีมงานของเซคโคลนี่ไง
1: อาราย่าเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่นะฮะอายาล่าฮะอดีตกองหลังจอมแกร่งจากบาเลนเซีย
1: แต่สัมภาษณ์จบครึ่งนี้
0: จบปักครึ่งไงอ
1: ีกอย่างที่ผมแบบไม่เห็นด้วยเลยนะแบบโหดเกินผมแบบมันไม่ใช่เวลาหรือเปล่าอ่ะ ก่อนเกมหลังเกมอะไรก็เรื่องนั้นก่อนเกมก็ว่าแย่แล้วนะโอ้โหระหว่างเกมที่มันไม่ใช่เอาตรงคือไม่ใช่การละเทศใส่ถูกต้องเท่าไหร่มันคนเขาคิดเครียดกันอยู่เขาจะไปแบบเป็น
0: แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ส่งพวกนักเตะนะว่าทีมงานแต่ว่าจะมีบางทีมก็ส่งโค้ชหัวหน้าโค้ชมาสัมภาษณ์เองนะนักเตะก็สัมภาษณ์เองบางครั้งนักเตะก็เป็นนักเตะสำรองเคเบิร์ตก็อาจจะเป็นผู้ช่วยไงมาสัมภาษณ
1: ์อันนี้ใคร
0: อันนี้ไม่รู้นะต้องเป็นผู้ช่วยของบูบิสต้าเลยฮะครับ
1: เพราะว่าไม่ใช่บูบิสต้าแน่นอนนะ
0: คู่อังกฤษกับเม็กซิโกเนี่ยเลื่อนจริงหรือเปล่าครับพี
1: ่ยังไม่คอนเฟิร์ม
0: ยังไม่คอนเฟิร์ม
1: เอาว่ายังไม่เลื่อน
0: แล้วมีข่าวว่าเลื่อนเพราะว่าเขาหลีกฝนใช่ไหมหนีฝนใช่ไหม
1: ใช่ฝนฟ้าคะนองก็ฝนตกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขากลัวฟ้าผ่าแล้วก็มีพยากรณ์อากาศว่าฟ้าจะผ่าด้วย
0: แต่เม็กซิโกเนี่ยเตะดึกตลอดนะมันนึกว่าดึกที่เม็กซิโกอ่ะ
1: ก็กำหนดการเดิมคือ6โมงถ้าเวลาท้องถิ่นที่เม็กซิโกซิตี้นะคร
0: ับ
1: 6โมงเลยแล้วก็พยากรณ์อากาศมาว่าฝนตกฝนฟ้าคะนองมีพายุแน่แล้วก็มีฟ้าผ่าด้วย
0: ครับ
1: เขาก็เลยคาดกันว่าจะเลื่อนเร็วขึ้น6ชั่วโมงมาเตะตอนเที่ยงของเขาซึ่งถ้าเลื่อนจริงเนี่ยมันไปกระทบอีกคู่แน่แล้วก็กระทบเยอะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการถ่ายทอดสดการเตรียมตัวการเตรียมงานของแฟนบอลของอะไรทั้งหลายเยอะเลยนะการเดินทางดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข่าวแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เลื่อนกันง่าย
0: ๆใช่
1: มันต้องสอบถามหลายฝ่ายหลายด้าน
0: ด้วยการสดทั่วประเทศทั่วโลกด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเกมอย่างที่บอกคือมันเหลื่อมกันเปอร์เซ็นต์การครองบอลครึ่งแรกนะครับชนะ58นะครับโอกาสยิง4ครั้งตรงกรอบ3ครั้งนะครับส่วนเคปเวิร์ด38นะครับได้ยิงครั้งเดียวนะครับไม่ตรงกรอบไคจีเคปเวิร์ดนี่ 0.03 เองนะครับ
0: ครับ
1: เป็นครึ่งแรกที่ไม่มีคอร์เนอร์กันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ
0: ถามว่าอียิปต์เป็นยังไงอียิปต์ชนะจุดโทษออสเตรเลียนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ชนะ 4-2 มั้ย
1: จุดโทษ 4-2
0: 4-2
1: ในเวลาเสมอ 1-1 คร
0: ับ
1: นี่ครับเมสซี่กับไรอันเมนเดสนะครับเมสซี่1ประตูโอกาสยิงเมสซี่คนเดียว3ครั้งนะครับตรงกรอบ2ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ19ครั้งนะครับวิ่งไป4กิโลครับเมสซี่ท็อปสปีด 25.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดนทำฟาว2ครั้งนะไปทำฟาวเขา2ครั้งนะครับเมสซี
0: ่ฟาวไม่ค่อยเห็นเมสซี่ทำฟาวเขาเนาะ
1: นี่วิ่ง4กิโลครึ่งแรกถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยเมสซี่3เกมแรกนี่วิ่งไป7กิโลกว่านะต่อเกมนะ
0: รวมกันเหรอ
1: น้อยที่สุดในบอลโลก
0: ต่อเกมเหร
1: อต่อเกมนะน้อยสุดในบอลโลก
0: ปกติเขาวิ่งประมาณสัก10กิโล
1: ปกตินักบอลสมัยนี้ก็10กิโล
0: สมัยนี้ก็ประมาณสัก10กิโลอะ
1: ประมาณนั้น9นิดๆหรือว่าเกิน10เกิน11อะไรประมาณนั้นแต่เมสซี่นี่7กว่า
0: ๆเอาฟันเดอร์เติร์ดคุณ
1: นี่
0: จังหวะผ่านบอล
1: เป็นไง
0: เข้าพื้นที่สุดท้ายสีฟ้าคือเจเดน่าเนาะ
1: 43ครั้งส่วนเคปเวิร์ด13ครั้ง
0: เจาะก็หลากหลายเนาะเจาะซ้ายขวาตรงกลางก็เยอะ
1: ใช
0: ่ๆ
1: มาหมด
0: ทุกที่ทุกทาง
1: ใช้เวลาได้อยู่ในฟันเดอร์เติร์ดของเคปเวิร์ดนี่4นาทีกว่านะ
0: พื้นที่สุดท้าย
1: ก็เขาใช้กับว่าไฟนอล
0: หรือว่าแดน3เพราะถ้าแดน3มันเหมือนอยู่ในข้างไหนวะแดน3
1: รู้จักแต่แดน2
0: อ
1: ่ะ
0: อ้าวเหรอ
1: มีเพื่อนอยู่ในนั้น
0: เอ้า
1: ไม่ใช
0: ่ครับ
1: อ
0: ่ะก็ดีกว่าครับต้องดูว่าบูวิต้าในครึ่งหลังแก้ยังไงเนาะเพราะว่าจะมาตั้งรับแล้วรอโต้ไม่ได้แล้วนะ
1: คืออาร์เจนติน่าม าคราวนี้ไม่ได้มาพร่ำเพรื่อ
0: ครับ
1: มาน้อยแต่ว่าเน้น
0: มานะ
1: มาน้อยแต่เน้นแต่ละทีเนี่ยมันดูมีเนื้อมีหนังคือไม่ได้ว่ามาแบบจับพัดจับผูเออะยิง อะไรขนาดนั้นคือแบบไม่ใช่ยิงพร่ำเพรื่อคือจะต่อเข้าไปจะหาช่องหาจังหวะหรือว่าโยนเข้าไปจนมีจังหวะแต่ละครั้งนี่ได้ลุ้นหมดเลยโอกาสยิง4ครั้งเนี่ยก็ถือว่าได้ลุ้นทุกครั้งนะเนี่ยเมสซี่ก็เข้าไปลูกหนึ่งแล้วก็อีก2ลูกก็ตรงกรอบลูกใช่ไหมฟรีคิกที่เป็นวอซินยาเซฟอีกลูกก็หลุดกรอบส่วนอีกครั้งก็เป็นเอนโซที่ได้ยิงหน้ากรอบเขตโทษดูนะก็ตรงกรอบนะครับแล้วก็โบซินย่าก็เซฟออกมานะครับ
0: ครับ
1: 1-0เองนะครับครึ่งแรกยังมีความเป็นเกมอยู่เยอะยังไม่ได้ห่างขนาดนั้นนะครับ
0: ใช่ๆก็มีจังหวะต่อโต้บ้างแต่ว่าพอขึ้นเร็วแล้วต้องชมว่าแนวรับของเจติน่าไอริซโดมาร์ติเนสกับคริสเตียโนโรเมโรก็เข้ามาบีบเร็วเนาะบีบเร็วแล้วก็แจ้งชิงบอลได้
1: ไอ้ลิซันโดรู้จักกันโรเมโรไม่รู้จัก
0: แนวเซคุณยาวความรู้สึกส่วนตัวเซ
1: เขานั่นแหละเขาทำผมก่อน
0: อ๋อคุณโกรธเขาว่างั้นเถอะโกรธโรเมโรที่อยู่สเปอร์แล้ว นัดตัดสินว่าจะตกชั้นไม่ตกชั้นคุณก็ไปกดเขาเพราะว่าเขาจะกลับบ้านใช่ไหมล่ะคุณเห็นเจ้าคิดเจ้าแค้นนะเนี่ย
1: เหรออาร์เจนตินานี่เวลาขึ้นนำก่อนนี่ไม่แพ้ใครเลยนะใน9นัดหลังสุดฟุตบอลโลกนะครับหลังสุดที่นำก่อนแล้วแพ้เนี่ยคือนำซาอุ 2-1 นะแล้วก็กลับมาแพ้นำซาอุ 1-0 แล้วกลับมาแพ้ 1-2 นะ
0: ดูภาพช้าจังหวะที่ได้บอลเนี่ยเขาก็ตัดให้ดูนะคือไหลบอลอยู่ดีแล้วก็ผ่านบอลไปมาครับบริเวณกลางสนามนะครับบริเวณข้ามาในแดนของเคปเปิร์ตนะครับเข้ามานิดหนึ่งอะเนาะโรเมโร่ครับไหลเข้ากลางให้เลสโตร์มาร์ตินเนสวงกลมกลางสนามครับคือต่างนิดเดียวเห็นเมสซี่เนี่ยมองไปก่อนนะมองเลสโตร์ก่อนแล้วก็ดูจังหวะขยับพอมองปุ๊บแล้วก็ขยับไปข้างหน้าครับวิ่งไปข้างหน้าพอดีพอเนี่ยจะเดินย้อนหลังกลับมาแล้วขยับทันทีครับพอขยับทันทีเนี่ยเจ้าลีเดียบอกเกสเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับของเคปเปิร์ตเมอร์ครับไม่มองเมสซี่ครับ
1: ครับ
0: เมสซี่ก็เลยหลุดเลยโอ้โหดูสะพัดแรกของเขาทุกคนเลย
1: คือลูกนี้มัน
0: โอ้โหมันเวลคาสจริงๆอ่ะ
1: คือลูกนี้มันโอ้โหยิ่งคือดูครั้งแรกอ่ะมันอาจจะดูไม่ดูสวยแหละแต่ว่าไม่ถึงกับสุดยอดแต่ดูหลายๆรอบยิ่งดูยิ่งสุดยอดดู
0: จังหวะสัมผัสบอล
1: เหลี่ยมนั้นเหลี่ยมนี้คือจังหวะสัมผัสบอลเอาบอลลงคือบอลตกพื้นก่อนใช่ไหม
0: บอลตกพื้นก่อนคุณ
1: แล้วเขาก็จับจังหวะสัมผัสบอลนี่ก็สุดยอดแต่จังหวะยิงคุณเจ๋งคุณดูไอกองหลังก็จะเสียบเข้ามาแล้วนะ
0: ลีเน่บอเกส
1: จังหวะที่เขายิงเขาก็ต้องยิงจังหวะนั้นเลยนะ
0: ถ้ายิงช้ากว่านี
1: ้ยิงช้ากว่านี้ก็โดนสกัดแน่นอน
0: ลีเน่บอเกสมาทันแน่นอน
1: ใช่
0: โอ้แต่ว่าจังหวะสะพัดบอลคือถ้าเป็นเรานะจังหวะที่บอลมาตกพื้นก่อนเนี่ยบอลกระดอนแน่นอนกระดอนข้ามไปแน่นอนแต่ว่าเมสซี่นี่คือเอาบอลหยุดเหมือนมีแม่เหล็กดูดบอลนะโอ้โห
1: คือได้เป็นนักเตะคนอื่นจังหวะตกพื้นบอลตกพื้นแล้วจับบอลมีสิทธิ์บอลกระเด้งสูงแต่เมสซี่จับอยู่สบาย
0: ครับ
1: ถ้าและอย่างถ้าเป็นนักเตะคนอื่นคือถ้าจับบอลดีต่อให้จับบอลดีจังหวะยิงอาจยิงไม่ทัน
0: อ
1: าจต้องแต่งตัวก่อนนิดหน่อยตั้งท่าอะไรเงี้ยแต่เมสซี่รู้เลยว่ามีกองหลังเข้ามาเขาก็ดีดด้วยซ้ายข้างที่เขาจับไปแล้ว
0: โอ้โห
1: คือเวอร์คลาสของแท้นะครับ
0: ขอโซฮกเมสซี่นะ
1: เหรอ
0: ครับผ
1: ม
0: เรารู้สึกโชคดีมากที่ได้เห็นเมสซี่เล่นนะใช
1: ่คือสร้างความเหลือเชื่อให้กับแฟนบอลได้เรื่อยๆแล้วอย่าลืมว่าเขา60เอ้ยไม่ใช่39
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้โมเซนยาเนี่ยใช่ฮะ60ฮะ
1: 39แล้วนะ
0: ห่างจากโมเซนยาแค่ปีเดียว
1: ครับ
0: ครับประตูของเคปเวิร์ดไง40ละ
1: ถ้าเอาเวลาเอาแบบอายุเป๊ะๆเนี่ยก็คือ39ปีกับ9วันนะ
0: ครับ
1: สำหรับเมสซี่ถือว่าเป็นผู้เล่นอเมริกาใต้ที่แก่ที่สุดที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะก่อนหน้านี้แก่ที่สุดเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะครับตั้งแต่ปี1954นะครับออฟดูลิโอบาเลล่านะครับของอุรุกวัย
0: ครับ
1: ตอนนั้น36ปีเท่านั้นเองนะครับที่แก่ที่สุดของเซาท์แอฟริกาเซาท์อเมริกานะที่ยิงประตูได้ในฟุตบอลโลกนะครับป
0: ี
1: 1954อายุ36
0: บอกว่าเปเล่เบอร์1ของโลกครับแชมป์โลก3สมัยติดต่อกันไม่ได้แชมป์โลก3สมัยนะแชมป์โลกปี
1: 2สมัยติด
0: 5862แล้วก็ปี70นะ66เนี่ยมีอังกฤษมาขั้นกลางนะครับ
1: ครับ
0: การได้ดูบอลโลกขอบคุณลุงแจ๊ชชวนชื่นนะครับที่ถ่ายทอดสดให้คนไทยดูฟรีนะครับไม่ใช่ฮะอันนั้นแจ๊ชชวนชื่นนะต้องแจ๊สเ
1: ซ่แจ๊สอะไรจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
0: ใช่ยิง2ลูกต้องยิง2เสียต้อง3ลูกครับพี่อ๋อเหรอ
1: ยิง2ไม่ได้ต้องยิง3
0: อ๋อเหรอ
1: ยิง2ก็โดน
0: เคปเปิร์ตได้เอกราชจากอะไรจากโปรตุเกสนั่นจ๊ะใช้ภาษาอะไรก็ภาษาโปรตุเกสเนาะ
1: โปรตุเกสฮะ
0: หรือหน้านี่ก็เกิดที่โปรตุเกสเนี่ยใช่ไหม
1: เกิดที่เคปเปิร์ต
0: เกิดที่เคปเปิร์ตไอ้หรือหน้านี่ของโปรตุเกสอะ
1: เคปเปิร์ตเนี่ยพึ่งตั้งสมาคมฟุตบอลครั้งแรกเนี่ยปี1986ซึ่งเป็นปีที่อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกครั้งที่2
0: ครับ
1: ปีนั้นเคปเปิร์ตเพิ่งก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศเขานะอาร์เจนตินาได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปแล้ว2ครั้งนะปี1986แล้วก็ได้รับเอกราชนี่ปี1975เองนะ
0: ครับ
1: ถือเป็นประเทศที่แตกต่างกันในทุกมิติ
0: ก็เป็นรองเยอะเนาะ
1: ครับ
0: ภาคบอลเสร็จนะครับลงมาเอาถุง2ถุงนั้นนะฝากไว้กับลุงยามครับ
1: ถุงอะไรฮะ
0: ถุงอะไรไม่แน่ใจฮะนะครับเดี๋ยวเราพักสั้นๆไหม
1: ดีเลย
0: เดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับในครึ่งหลังนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับแคปเปิร์ตครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: 0698736
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาตั้งกันต่อครับครึ่งหลังอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายครับฟุตบอลโลกเตะกันที่ไมอามี่ครับยัง1ต่อ0นะครับอาร์เจนตินาได้ประตูจากเลโอเมสซี่ครับเปิดฉากครึ่งหลังมาเคปเวิร์ดจะบุกจากซ้ายไปขวาแล้วดันยิงลูกนี้เคปเวิร์ดยิงลูกนี้ข้ามคานจังหวะที่เตะมุมนะครับแล้วได้ยิงครับเป็นโจเดกาบาครับไปอีกซ้ายของทีมก็ได้ซัดตัวนี้ฉลับหรือเปล่าไม่แน่ใจ
3: ลูกนี้ฉลับครับได้เตะมุมครับ
2: โอ้ฉลับเท้าของเดปอ
3: ออกไปเยอะเลยนะครับแต่ว่ายังได้แต่มุมจังหวะเมื่อกี้ก็ต่อเนื่องมาจากแต่มุมนะครับทางฝั่งซ้ายคราวนี้เปลี่ยนมาฝั่งขวาครับ
2: ก็บอกว่าสิงห์บุรีฝนตกตัวนี้ฝนตกเนาะนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแอปของเราฟังไม่ได้แล้วเลยครับต้องไปอยู่ที่ M-Cord Connect นะแต่มุมทางขวาครับย้อนเข้ามาตรงกลางโอ้โหไปชนกันเองครับผู้เล่นของเคเบิลแล้วจิตนาจะสวนมาวางยาวขึ้นหน้ามาอย่างได้ครับที่ไรอันเมเดสขอยิงไกลด้วยเดียวโอ้ยข้ามคานไปไกลเลยครับมีเพื่อนนอนเจ็บอยู่ครับโจเนกาบาเปล่า
3: ใช่มาดุมาเดือดเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
3: เคเวิร์ดในช่วงต้นครึ่งหลังประมาณ 3-4 นาทีนี้นะครับเปิดขึ้นมานี่ได้โอกาสยิงไปสองทางโอ้โหเป็นจังหวะที่เตะมุมเข้ามาแล้วบอลมันโด่งนะครับมีตัวอยู่ข้างหน้าครับกระโดดหม่งไม่ถึงแล้วก็โจเนกาบาวนี่โด่งจากหลังครับศีรษะชนกันเต็มเลยนะครับ
2: ไปขี่หลังใส่ดิเน่บอเกสครับกองหลังเพื่อนร่วมทีมลุกขึ้นมาได้ครับแต่ว่าโจเนกาบาบอก
3: อุ้ยโอ้เจ็บ
2: เนาะจังหวะที่ลันนิ่งลงอ่ะโหนเจ็บอ่ะ
3: คือโหหัวโขกกันเต็มเลย
2: ระวังนะต้องระวังนะคอลงแบบนี้อันตรายอ่ะแค่บอลนะครับย้อนกลับมาเกม5นาทีครับในครึ่งหลังโวซินย่าไหลมาใกล้ๆให้เควินปีน่าขึ้นในกระดมาโมเรล่าให้ติโก้โลเปสเจาะยาวขึ้นหน้ามาก็เก็บไปได้วันนี้ก็แปลกใจทำไมโบวิต้าเอาโนโนดาคอสต้าลงมาแทนเลราเมนโตเน
3: า
2: ะ
3: ไม่รู้ว่าไม่สมบูรณ์อะไรบ้าง
2: เออน้องจะมีเพราะว่าเลราเมนโตปกติเป็นตัวจริงนะหมายเลข19ของเคปเวิร์ดวันนี้แล้วโนโนดาคอสต้าก็แทบจะไม่ได้บอลเลยครับ
3: คือเดี๋ยวก็คงลงอ่ะ
2: อืม
3: ยังไงก็ต้องลงถ้าได้เจ็บจริงๆเพราะว่ามันเป็นตัวหลักของเกมรุกแล้วก็
2: อืม
3: เก็บบงเก็บบอลได้อะเนาะ
2: ใช
3: ่อันนี้ดูจังหวะคือจังหวะสุดท้ายอ่ะไม่ดีอ่ะคือต่อบอลทำกงทำเกมมันเข้าไปพอได้นะครับแต่ว่าพอเปิดเข้าไปเนี่ยไม่ได้ลุ้นเลยนะครับขณะที่อาร์เจนตินาเองเนี่ยทางแกรี่เนวิลก็ให้ทัศนะทาง BBC นะบอกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้เคปเวิร์ดได้แบบนี้ก็ยังฝรั่งถือว่าฝรั่งเศสดีกว่าเข้าไปเคปเวิร์ดก็มีช่องให้เจาะ
2: ใช่เดรอยดัวเต้ครับผู้บรรยายต้องดัวเต้ไหนดูต้องเป็นเดรอยคนน้องฮะเดี๋ยวรอยดัวเต้ครับย้อนหลังกลับมาเคาะใกล้ๆกับโลเปสกาบาแบ็คซ้ายคือหลังกลับมาก่อนครับเดเน่บอเกสคนที่พลาดนะครับปล่อยให้เมซี่หลุดเข้าไปยิงครับประตูขึ้นนำของอาร์เจนตินา
3: พี่น้องนี่ดูเบอร์ก็ได้นะ
2: 14 15
3: พี่นี่เบอร์เยอะกว่านะพี่นี่15น้อง14น
2: ะแล้วแคบเวิร์ดเสียบอลกลางทางครับอาจจะได้บอลโรดริโกเดปอไม่เร่งครับคือหลังกลับมาให้นาอวนโมลิน่าต่างกันใหม่ครับที่เอมิเลโนมาติเนสก็โหแทบจะไม่ได้ชื่อมาติเนสวันนี้แกไฮไลท์ผมเป็นธงชาติด้วยนะบริเวณขมับซ้ายครับ
3: คือแกรู้อะว่าเกมนี้แกคงไม่ได้ทำอะไรเยอะและแกคิดว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครพูดถึงแกก็เลยไปย้อมผม
2: ย้อมผมเป็นธงชาติอาร์เจนตินาเมซี
3: ่แล้วดูเมซี่
2: โอ้จ่ายมาให้โมลิน่าครับบอลเพิร์ดโอ้โหเมซี่ครับโอ้จ่ายขวางสนามวันนี้จะให้โมลิน่าที่วิ่งเติมไปครับแล้วโมลิน่าเนี่ยจับบอลไม่เหมือนเมซี่นะจับบอลยาวก่อนไปแล้วหลุดออกหลังไปเลยครับ
3: มันจะเกินไปแล้วนะอย่างที่บอกนะครับโอ้โหเมซี่แหมทำอะไรนี่ดีไปหมดครับในทัวร์นาเมนต์นี้โอ้ลูกมันจะครูให้ลงไปล้วงบอลแล้วก็เปิดยาวนะครับ
2: เปิดบอลขวางสนาม
3: สวยมากเลยอ่ะโอ้แต่ว่าโมลิน่าเหมือนมาช้าไปนะครับถึงบอลมันก็จังหวะที่แบบบอลตกแล้วสุดยอดจริงครับเมซี่คือจังหวะที่จะไปเอาบอลถ้าเป็นเมซี่ก็จับได้นะ
2: โอ้เดี๋ยวจ่ายเร็วนี้น้ำหนักไปนะเมซี่โอ้โห
3: สุดๆ
2: จะเกินไปแล้วนะแต่ดูของเคปเวิร์ดวางยาวขึ้นหน้ามาวางจะให้โนโนดาคอสตาแต่ว่าเลสโลมาเตเดสก็เข้าถึงเร็วนะครับจิมบอลออกข้ามไปก่อนทุ่มเร็วทันที ย้อนหลังกลับมาให้โลเปสกาบาแบ็กซ้ายเดรอยดัวเต้ไหลมาให้เควินปีน่าทิมออกขวามาแลนเมนเดสกัปตันทีมหมายเลข20นะครับขอแค่บทจ่ายมาใกล้ก็ได้ครับเอาทางขอให้โมเรล่าตบได้เข้ามาข้างในแล้วจะโอ้โหจับบอลยาวแล้วก็แล้วยิงด้วยซ้ายด้วยนั่นโอ้ยอ้าวเดรอยดัวเต้ครับได้ซัดลูกนี้ครับคนน้องได้ซัดด้วยซ้ายแต่ว่ายังไม่ผ่านเอมี่มาร์ติเนส
3: โอ้โหจังหวะจับบอลของนูโน่ดาคอสตานี่นึกว่าโอ๊ตเขียงหมูครับผมโอ้โหจับกระเด้งยังก็จ่ายครับแต่ว่าโอ้โหแถว2จังหวะต่อเนื่องนี่เดลอยลัวเต้ซัดนี่โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับอาร์เจนตินาต้องเซฟเลยครับ
2: คือขึ้นเกมมาสวยฝั่งขวาครับของสเตเวนโมเรร่าในการแบ็คขวาของเคเบิร์ดแล้วตบเข้ามาข้างในครับให้ทางนูโน่ดาคอสตากองหน้าไม่น่าจะเป็นสำรองช่วงนี้เนาะแค่จับบอลเหมือนส่งคืนให้โมเรร่าครับโมเรร่าบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งส่งคืนจับก่อน
3: จับบอลเป็นโอ๊ตเขียงหมูเลย
2: ดูโนดาคอสตาบอกอันนี้ผมจับบอลครับจับบอลยาวเกินไปฮะแล้วบอลก็ได้กระดอนมาเข้าทางของเดรอยดัวเต้ครับมิดฟิลด์ได้ยิงลูกนี้แต่ว่าตรงตัวของมาร์ติเนสครับ
3: คือลูกนี้มันจับง่ายกว่าลูกที่เมสซี่ยิงเป็น10เท่าเลยนะโอ้แต่แกจับห่างเป็นกิโลเลย
2: คุณอย่าหัวเราะเขาสิเอ้คุณเนี่ย
3: ลูกนี้มันจ่ายก็ว่าธรรมดามากเลยไม่ได้แรงเลย
2: คนเรามันก็ตื่นเต้นมีอะไรกันบ้างไอ้คุณเนี่ยเมดิน่าครับแบ็กซ้ายขึ้นมาขึ้นไม่ได้ก็ย้อนหลังให้อเล็กซิสแม็กคาริสเตอร์แอบดูเกมของแคบบดก็พยายามที่จะโต้นะบอลออกซ้ายมาครับเตโกอามาดาโดนขวางอยู่ 2-3 คนขึ้นกลับมาให้ลิซาโดมาร์ติเนสตรงบริเวณวงกลมกลางสนามครับโรเมโรให้โรดริโกเดียปอลากตัดได้เข้ามาให้กับแมคเคลเลอร์ขวามีแต่เลือกที่เมสซี่และขอมาที่โรดริโกเดปอลเดปอลจะไปจังแหวกเขาไปดีโก้มาโลราได้ไงโอ้โหจังแหวกไปครับไม่ได้แต่เมสซี่ยังได้ไหลออกซ้ายมาให้เอเซอร์เฟรนเดสมาที่เมดีน่าเอนโซคือไปก่อนยังพลิกหนีไม่ได้เจอแลนเมเดสขวางไว้ไหลให้โรดริโกเดปอลจิ้มมาเมสซี่ไม่เห็นบอลนะครับแล้วเอ้าไปกิจการกันจังหวะนี
3: ้
2: โอ้ยเดลอยดัวเต้ต้องขึ้นแล้วกลับมาก่อนครับ
3: ล็อก
2: บอลซิญาล็อกไปล็อกไปโอ้โหนึกว่าจะล็อกหนีเมสซี่เห็นเมสซี่บอลซิญาตกใจครับแกไม่ล็อกครับแกไม่เอาไม่เอาไม่เล่นดีกว่าเตะทิ้งออกทางไปก่อน
3: เงยหน้ากันมาอ้าวไม่ใช่เราตะโล่นี่ว่าเมสซี่นี่ว่าไม่เอาดีกว่า
2: ตอนแรก
3: เอาไปเลย
2: ตอนแรกนึกว่าเราตะโล่มาเดสเข้ามาแกจะล็อกอีกแล้วฮะแต่พอเห็นเมสซี่แกไม่ล็อกฮะแกเห็นเมสซี่วิ่งมาเตะทิ้งออกค้างดีกว่าเมสซี่มาเว้ย
3: โอ้โหเมสซี่จี้เร็วนะครับเมื่อสักครู่เกือบไปครับโบซินญาว่าเกมตอนนี้กลับกลายมาเป็นของอาร์เจนตินานะครับในช่วงต้นๆครึ่งหลังนี่เคปเวิร์ดเอาครับเอาแต่ว่าตอนนี้ตัดบอลได้ตรงกลางเอาแล้วครับไหลมาให้ลาลอสดูอาเต้นี่พี่ใช่ไหม
2: ใช่นี่พี่ฮะ
3: พี่ลาลอส
2: บอลนะคือหลังกลับมาครับให้เซเน่โลเปสกาบาวคือนะกลับมาเดรอยดัวเต้ขวาสนามมาครับปิโก้โลเปสขึ้นมาสู่ครับเซ็นเตอร์แบ็กของเคปเวิร์ดให้โมเรล่าเอ้าโมเรล่าไปเหยียบบอลลื่นเหยียบบอลลื่นแล้วไปทำฟาวเขาครับพวกคุณเอ้ยจับบอลตัวนี้จับบอลลื่นเอ้าไม่ฟาวขออภัยเอาแล้วตัดเข้ามาข้างในครับให้เดรอยดัวเต้ให้เควินปีน่าตรงกลางพยานที่จะเข้ามาเคาะหน้าบ้านของอาร์เจนตินาครับขึ้นได้ครับต้องย้อนหลังกลับมาก่อนปิโก้โลเปสขึ้นมาสูงครับเซ็นเตอร์แบ็กของ
3: โอ้โห
2: เคปเวิร์ดเอาแล้วจ่ายลูกนี้ดูโนดาคอต้าบอกพี่จ่ายให้ใครลูกนี้จ่ายให้ใคร
3: ไอ้นูโนดาคอต้าเนี่ยนี่ครับโวซินย่าครับนี่กลัวไม่มีช็อตออกทีวีแต่ภาพช้าจับมาให้ดู
2: ยิงดีอยู่นะเดลอยนะคุณนะ
3: เดลอยรู้ดัวเต้นะครับยิงดียิงดี
2: บอลลอดขาโรเมโรมาไง
3: ยิงตรงกรอบครั้งแรกอ่ะโอเคเบิร์ดในเกมนี้นะคร
2: ับ ใช่ลาวโตโร่เมื่อกี้ก็ส่งให้เมสซี่ไปวิ่งไล่ใส่โมเซย่าครับบอกว่าเฮ้ยเมสซี่เองไปหน่อยเพราะว่าไอ้โมเซย่าล็อกหลบผมเนี่ยหายหลังห่างไป2ครั้งแล้วผมอายคนเขาบอก
3: เมสซี่บอกเอ้ยอัว39แล้วเอีย39แล้วลูกเอ้ย
2: โอ้แต่เมสซี่วิ่ง3วิ่งมาเมื่อกี้ไม่เหมือนไม่ใช่คนอายุ39เหมือนนั้นอายุคน20ปลายๆเน
3: า
2: ะ
3: คือเล่นรายการนี้เมสซี่แบบไม่บอกไม่รู้อ่ะว่า39
2: สภาพร่างกายดีมากแต่ดูอ้าวหลอกสวยโรเมโรโดนไหมเหลืองไหมจังหวะนี้ทำฟาเอ้าทำฟาแบบหยุมหยิมอ่ะเนาะ
3: โอ้ยสกัดอะไรเนี่ย
2: สกัดอะไรต้องเหลืองแล้วเนี่ยผู้เล่นเคเบิร์

0: บอกหน่อยว่าน
1: ี่ตัดบอลตั้งแต่ตรงกลางสนามนะโอ้ยต้องเหลืองแล้วเหลืองแล้วโอ้ไม่ใช่แล้วผู้ตัดสินไม่ใช่แล้วดูฟีเจอร์เอ้ยไม่ใช่แล้วแบบนี้
0: คุณทำไมเชียร์เข็มบดออกนอกหน้าลูกนี้เขาไม่ให้ก็ไม่ให
1: ้ครับคาร์โดทาเปียนายมาดามแป้งของบ้านเขาอ่ะ
0: ทำไมมาดามเปลี่ยนไปเยอะ
1: เอาละนายกสมาคมขอเจตนาใช่ไหม
0: มาดามโกรธนะเนี่ยบอย
1: นายกสมาคมขอเจตนาก็มาด้วยนะนั่งเคียงข้างครับประธานฟีฟ่านะครับอินฟานติโน
0: ่กล้องเขาจะสื่อว่าเสียบขนาดนี้นี่ต้องได้ไปเหลืองจับมาที่ประธานฟีฟ่านั่งคู่กับประธานฟีฟ่าเลยอย่างเงี้ย
1: อ้าวโนโดดาคอสตาออกขวามาสวยครับให้สเตเวนเนี่ยโมไรร่าอะไรเนี่ยใกล้ก็ได้กับอาร์แรดเมนเดสเอาขึ้นมาเอ้ยต่อบอลสวยนะนี่แคปเวิร์ดสู้ครับมีสู้ครับนี่ฉลาม
0: สีน้ำเงิน
1: ไหมรูชาร์กใช่ไหมเอ้ยอ๋อแล้วจะระวังฝาขาวจะสวนกลับมาต้องระวังนะจะมาโต้กลับมาครับของเมดิน่าจ่ายยาวข้างหน้ามายังติดปิโก้โลเปสเอาขึ้นมาครับที่โมเรล่าโมเรล่าอินเวิร์ดเข้ามาข้างในครับออกขวามาแรดเมนเดสลากจี้เข้ามาทางขวาจ่ายลอดขาซะเลยครับแล้วจะมายิงลุยโอ้ยหนึ่งต่อหนึ่งครับเดลอยดูอาเซ่ยิงใส่อาร์เจนตินาครับเดลอยคนน้องแล้วนี่ถีบธงเลยแค่วันหนึ่งต่อหนึ่งครับ
0: อะไรครับเนี่ยเป็นไปได้ยังไงครับโอ้โหเก็บบวชตีเสมออาร์เจนตินาครับโอ้ยไม่น่าเชื่อสุดๆครับเมื่อกี้เว็บเด้งก่อนครับมีคนบอกเข้ามาครับ1-1แล้วครับ
1: ทำไมคุณไม่บอกผมเนี่ยบิ้วลงไปแล้ว
0: ฟีฟ่าเป็นเขาจริงด้วย
1: คุณจะไปดูสิ
0: โอ้ยตายแล้วแชมป์เก่าโอ้โห
1: โอ้แฟนบอลร้องไห้ครับแฟนบอลเก็บบวชผู้หญิงร้องไห้ครับ
0: ร้องไห้เลยครับในนั้นร้อง
1: โอ้ยผมเนี่ยขนลุกตื่นเต้นเลยฮะโอ้ยิงสายแชมป์โลกได้ครับแคปเวิร์ด
0: โอ้โหประตูประวัติศาสตร์ครับของแคปเวิร์ดยิงในรอบน็อกเอาท์ประตูแรกของพวกเขาครับ
1: ไม่ได้ลอดขา
0: จ่ายลอดขาแล้วก
1: ็ยิงลอดขาย
0: ิงลอดขาด้วย
1: ดัวเต้เนี่ยยิงลอดขาลิซาโดมาร์ติเนสครับคุณผู้ชมอย่าบอกนะลอดขา
0: เอมี่สองลอดเลยเหรอไม่เอาเนี่ยลอดขาลิซาโด
1: ลอดขาลิซาโดมาแล้วเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยพยายามที่จะไปปิดมุมที่เสาแรกแล้วบอลเนี่ยโอ้โหเบียดขาขวาเข้าไปที่เสาไกลครับโอ้แฟนบอลร้องไห้ครับแฟนบอลแคปเวิร์ดครับแฟนบอลผู้หญิงคนนี้ครับโอ้ดูครับ
0: คุณเจมส์คุณเจมส
1: ์ขนลุก
0: ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นประเทศไทยผมก็ร้อง
1: เอาจริงๆดูสิ
0: สมมติทีมชาติไทยเราทำได้ดู
1: เราดูเต้เนี่ยแกดีใจสะใจแกถีบธงเลยครับโอ้โหดูเมสซี่ซึมเลยครับคืออย่างที่แกเล่นในเววิเคราะห์ว่าอาร์เจนตินาก็ไม่ดีนะวันนี้นะครึ่งแรกคุณ
0: โดยเฉพาะริมเส้นน่ะริมเส้นทางขวาขึ้นได้ทั้งคู่เลยทั้งไรอันเมนเดสทั้งไอโมเรล่าหลุดตลอดเลยโอ้โหเอาแล้วครับ1ประตูต่อ1นะครับอะไรที่เหลือเชื่อที่ว่าจะไม่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปแล้วนะครับ
1: โอ้โหครับ
0: นาที59ครับแคปเวิร์ดตีเสมอครับ
1: โอ้โหแมนออฟเดอะโมเมนต์คือว่าเป็นผู้ชายนาทีนี้คือสุดๆเลยนะคนนี้นะฮะเดลอยดัวเต้ครับเป็นประตูแรกด้วยคุณ
0: ของเจ้าตัวใช่ไหม
1: ในนามทีมชาติลาลอสคนพี่ยิงไป1ประตูนะครับโอ้นี่คือเป็นเกียรติเป็นประวัติให้กับครอบครัวของดัวเต้เลยนะ
0: ครับ
1: ประตูแรกครับของเดลอยดัวเต้และยิงใส่แชมป์โลกอาร์เจนตินาครับ
0: โคตรเท
1: ่แล้วอาเจนอยู่ไม่ไหวเลยครับเลโอเนลสกาโลนี่โค้ชของทีมฟ้าขาวต้องเปลี่ยนตัวจะเปลี่ยนแท็กคู่2คนนะครับตัวนี้ครับเอาแล้วสิขอบคุณมากนะครับตอนนี้มีคนดูในบ้านแดงของเรานะครับ 2,000 กว่าคนลูกเมสซี่ปะบอลเอาเจอเตเน่บอลเกมได้จะสวนมาเกมในครึ่งหลังของเคมเบิร์ดดีขึ้นอย่างผิวปิดตาโดยเฉพาะการต่อบอลแบบเท้าสู่เท้าครับเอาแล้วจากนี้เอโซฟรานเดสจ่ายไปติดด้วยไปติดเดรอยดัวเต้ขึ้นมาครับเลโก้เดปอล
0: อ
1: าจจะเปลี่ยนทีมเส้นไหมคุณผมว่า
0: คนเชียร์เจนีน่าทำไงเนี่ย
1: นั่นสิมงตั้งกลับมาครับของเมดิน่าเตะทิ้งไปก่อนเควินปีน่ากองกลางตัวตัดเกมของเคปเวิร์ดหันหลังและเตะทิ้งข้างหน้ามาบอลตรงกลางครับอาร์เจนตินาเก็บได้ลิซันโดโอโดนลอดขาจะเปลี่ยนสองนะคุณนะ
0: บอกแล้วว่าอะไรก็ได้
1: อะไรก็ได้เนี่ย
0: ที่จะลงมานี่เป็นเบอร์9นะครับ
1: เบอร์9ก็
0: ฮูเลียนอัลวาเรส
1: ลูกชายของดิโก้เชมานีอ้าวดูเมสซ
0: ี่เมสซี
1: ่เมสซี่ยิงโอ้ดิเซฟเดซาบิคอนไม่ได้โอ้โหจังหวะที่ ชิงเข้ามาตรงกลางครับของอาร์มาด้าเนี่ยจิ้มเร็วครับให้เมซี
0: ่เอาแล้ว
1: แต่มันเข้าขวานะคุณโอ๋นะเข้าขวาแล้วพยายามยิงแต่ว่าต้องชมวุฒิญาวุฒิญาเนี่ยกลางปีกแล้วโอ๋เข้าเป้าครับยิงเข้าเป้าเข้าเป้าของ
0: เรียกว่ายิงเข้าเป้าของแท้
1: ใช้ขาที่3เซฟครับวุฒิญาขาที่3เซฟอีกแล้ว
0: แต่ไม่เห็นแกเจ็บเลยโอ๋แกช้าแบบไม่รู
1: ้บอลแตกครับลูกนี้ครับบอลแตกครับ
0: โอ้โหผมว่านี่หมอผีกาหน้าแล้วทำของใส่แล้วเนี่ย
1: เมซี่
0: ลูกนี้ลูกนี้เมซี่เราใส่ตะกอนเลย
1: แล้วดูฮะเดนนี่วอชิงตันบอกอุ้ยขอพักก่อนฮะนิโก้ปาร์ตกับ
0: นิโก้กอนซาเลสนิโก้กอนซาเลสว่ะ
1: นิโก้ปาร์ตป่ะ
0: นิโคลัสกอนซาเลส
1: อ๋อน
0: ิ
1: โก้กอนซาเลสขออภัย
0: ที่ออกนี่เป็นอัลเมด้านะครับกับลาตาโร
1: ่ผมว่าเป็นลูกชายลงไม่ใช่นะฮูเลียอัลเวเรสลงนะขออภัย
0: ฮูเลียนอาวาเลสกับนิโคลัสกอนซาเลสนะครับ2เกมรุกเลยครับ
1: โอ้โหลงมานะเปลี่ยน2ครับลาตาโร่ออกเนาะ
0: ลาตาโร่กับอัลเมด้าคร
1: ับ
0: อ
1: ัลเมด้าออก
0: ก็คือเกมรุก3คนน่ะเหลือเมสซี่คนเดียวครับฮูเลียนอาวาเลสลงมาแล้วครับเมสซี่เปิดเข้ามาเข้ามือโบซินญาครับ
1: โอ้ดูแฟนบอลของอาร์เจนตินาตอนนี้นะครับรูปป่าแล้วก็กัดนิ้วตัวเองนะฮะนิ้วทั้ง5ครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะ
1: ต่อเวลาหรือเปล่าคุณไม่เอานะ
0: แต่ว่ารูปเกมมันก็สนุกอะนะคือถ้าดูข้อมูลก่อนหน้าเกมนี้หรือว่าที่รู้กันเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกมจะออกเป็นแบบนี้นะคร
1: ับ
0: ว่ามันจะสูสีได้ขนาดนี้นะครับเคเบิลมาถือว่าดีจริงๆนะครับแล้วก็เกมรับวันนี้เอาจริงก็ไม่ถึงกับรับขนาดนั้นด้วยนะไม่ถึงกับรับแบบรถบัสเหมือนเกมกับสเปนนะครับมีจังหวะตอบโต้หลายทีนะครับอยู่ไม่ได้นะครับเจนน่า
1: ก็แฟนบอลในเจนน่าก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะแฟนบอลในเจนน่าในเมืองไทยฮะบอลต้องยิง2ถึง3ลูกนะเขาบอกมา
0: ครับ
1: เอ้ยทำไมนักเตะของแอฟริกาเขาชอบใช้เปล่าในเซฟนะเดียคองโกก็เซฟด้วยเปล่าเนี่ยใช่ไหมเจออังกฤษ
0: เขาบอกอัวก็ไม่อยากใช้มันเข้ามาเองครับ
1: โอ้เมื่อกี้วอเซนยาเนี่ยแกใช้โอ้โหครับ
0: โอ้
1: ส่วนลูกคอมเมนเตอร์ของแกนะป้องกันเอาไว้ครับ
0: โอ้หมอผีต้องเสกอะไรแน่นอนเลยลูกนี้เมสซี่ไม
1: ่จ่อจ่อด้วยนะแล้วลากเข้ามายิงก็จ่อจ่อด้วยครับคือจังหวะที่เจ้าอาร์มาด้าเนี่ยชิ่งให้เร็วครับและเมสซี่เกี่ยวติดพอดีลากเข้าไปเผชิญหน้ากับวอเซนยาแต่ว่ายิงด้วยขวาเนาะไม่ใช่ข้างถนัดของเมสซี่อ่ะมันก็เลยยิงตรงเพ้าเลยนะ
0: ก็คือต้องยิงไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้ขึ้นมาหมดแล้วครับไอ้น่า
1: ลุยแล้วนะครับเอานิโก้กอซาเลสจักให้แปะให้กับเอโซฟาเดสโดนแต่ทิ้งไปก่อนนะครับวอเซนยามีกระบองเหล็กกล้าหรือเปล่าครับเหลือจะเชื่อ
0: 40แล้วนะ
1: 40แล้วนะเมื่อกี้บอลแฟบเลยอ่ะคุณเด
0: ้กลับบ้านเมียต้องเช็คของเลย
1: อยู่ไม่ไหวนะเมสซี่บอกอยู่ไม่ไหวแล้วนะบอลตรงกลางครับของแม็กคาริสเตอร์ขวาไกลๆมีให้ไหมให้มูริน่าไหมเลือกเลยครับเลือกที่ชนะอ้วนมูริน่าโรดิโกเดปอนะครับยังอยู่นะเดปอ25นาทีสุดท้ายครับขึ้นมาสู่ครับเลซิโดมาร์ติเนสจ่ายมาใกล้ๆฮูเลียนอัลวาเรสมารับบอลต่อครับหาเพื่อนเมเจอร์เพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ดก็ตั้งรับโอ้ได้เจเนน่าห่างว่าไปลุ้นกันในช่วงต่อเวลาและยิงจุดโทษเนี่ยงานเข้าที่ฟ้าขาวเลยเนี่ย
0: คือน่าจะสนุกครับ
1: ใช่
0: โกที่เอมี่ก็ถือว่าเซฟจุดโทษเก่งนะแล้วก็โบซินญานี่กำลังมั่นใจด้วย
1: มีตัวมิกมาแล้วครับนี่ก็คอยจะแปะออกให้และได้โอ้โหสลับขาเตะลูกนี้ครับของเอเซอร์เฟรนันเดสล้ำหน้าไปแล้วครับเอาเดินไปหนูติดจันแล้วครับตอนนี้เลโอเนลสกาโลนี่ครับโค้ชของอาร์เจนตินาครับแม่พอกล้องตัดมาแกก็เลยขอดื่มน้ำนิดนึงเปลี่ยนตัว2คนครับแคปเวิร์ดครับ
0: จะแปะทำเพื่อโอ้เมื่อกี้นี่จริงๆไปยิงก็ได้นะครับแคปเวิร์ดเปลี่ยน2คน
1: อ๋อพี่ออกแล้ว
0: เอาลาลอสออกนะครับแล้วก็กองหน้าครับตามคาดครับ
1: ก็ดูโน่มันเล่นใดไม่ได้เลยหนูโดนดาคอสต้าไง
0: ใช่
1: มอนเตโร่ลงมาแล้ว
0: เบอร์10นะครับยันเดโร่มอนเตโร่แล้วก็เบอร์19ครับดานิดาริลอนลิฟลาเมนโต้ครับ
1: ก็ตัวจริงอยู่แล้วนะลิฟลาเมนโต
0: ้ใช่
1: ดานิลอนลิฟลาเมนโต้นะครับเป็นกองหน้าตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่านี่หลุดเป็นสำรองครับเป็นนูโน่ดาคอสต้าลงมาเล่นแทน
0: ไดลอนลิฟลาเมนโต
1: ้เมื่อกี้ลาลอสออกเนาะคนพี่ออกเนาะ
0: ลาล้อยกับนูโน่
1: นูโน่ออก
0: นูโน่ดาคอสต้าครับ
1: คนที่ลงมา
0: ลิฟลาเมนโตแล้วก็อีกคนนี่เป็นไอ้มอนเตโร
1: อ๋อก็ตามตำแหน่ง
0: ยามิโลมอนเตโร

0: ฟิลตัวรับคนสำคัญครับเควินปีน่าโดนไปเหลือไปแล้ว
1: ฟรีคิกระยะโอ้โหระยะทำการของเรียลเมสซี่ครับระยะประมาณ30ปลากันแล้วเมสซี่ยิงฟรีคิกเข้าไปแล้วนะในเกมเจอจอร์แดนแต่ว่าโรมาในเกมนั้นเมสซี่ยิงใกล้กว่านี
2: ้
1: ยิงแล้วก็มีเพื่อนเบี่ยงให้เนาะที่สกรีนให้นะครับแต่ไม่รู้ว่ากำแพงของอาร์เจนตินาจะมีใครไปแทรกหรือจะไปปั่นป่วนกำแพงมนุษย์ของเควินหรือเปล่าไม่มีกำแพงสามคนว่ามันไกลกว่าเนาะ
0: ไกลกว่าไกลกว่าลูกจอแดนแต่ว่าก็น่ายิงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ได้ฟรีคิกระยะแบบนี้ก็ยิง
1: เมสซี่ขอยิงอยู่แล้วติดกำแพง3คนที่ตั้งอยู่ครับคือระยะมันไกลด้วยแหละ
0: ครับ
1: โอ้โหชิงจังหวะกันมอนเตโรลงมาแล้วไม่ได้บอลนะครับแต่เกมกองกลางของอาร์เจนตินาช้าน้องว่าไห
0: ม
1: ดูสิเล่นช้า
0: คือความหลากหลายในเกมรุกน้อยไปหน่อยไม่ได้มีการเข้าทำที่อย่างอื่นนอกจากฝากให้เมสซี่หรือว่าโยนแล้วให้เมสซี่ไปเอามีอยู่แค่นี้คนอื่นก็ไม่ค่อยได้แบบเปิดเกมเองอ่ะทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับเมสซี่หมด
1: แล้วบางครั้งก็ไม่กล้าตัดสินใจนิโก้กอสเลนเน่ลงมาเป็นสำรองนะครับโอกาสของเขาใน2ครั้งแต่ว่ายังพักอกให้กับเพื่อนที่อยู่ข้างในไม่ยิงเองครับไม่เลือกยิงเองไม่เลือกเล่นเอง
0: ไม่จำเป็นต้อง
1: เอาแต่ว่าตัดบอลได้ครับของอาร์เจนตินาบอลยึดที่ทานิโก้กอสเลสจ่ายมาจนี้ก็ติดเควินปีน่าแล้วทิ้มขึ้นหน้าไปก็ไม่มีใครครับลึกไปถึงเอมเรโดมาร์ติเนสออกบอลทันทีครับโรเมโร
0: ลูกแบบเมื่อกี้คือเมสซี่โดนประกบอยู่แท
1: ้
0: ๆก็ยังไปยัดให้แทนที่จะส่งให้คนอื่น
1: เอาขึ้นมาครับเฟอร์กาโดเมดินาแบ็กซ้ายจากโอลิมปิกมาร์เซย์เอนโซเฟรเนสจะฝากให้กับนิโก้คอร์เซตให้แล้วไปครับถึงสลังแต่ว่ามันเปิดด้วยเท้าซ้ายไม่ได้ต้องกดไว้ก่อนนะครับคือหลังกลับมาให้ที่โฮเลสอาวาเลสได้บอลมองหาเพื่อนอยู่ไปโอ้โดนดักสองไม่ไหวเว้ยต้องขึ้นหลังกลับมาก่อน
0: เนี่ยคือ
1: เดปอครับให้เมสซี่แล้วจ่อเข้ามาแต่ว่าเจ้านี้ไม่ยอมครับดีเน่บอกเกตบอกผมรู้ทันมองติดไปก่อนแต่ว่ายังได้อ้าวและเมนเดสได้บอลอ้าแล้วเมนเดสมันสุดเหยียดไปครับแล้วเจนนามาได้ครับมาเคาะในพื้นที่สุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเอโซเฟรเนสทางซ้ายซ้ายมีไหลให้ทางนิโก้กอนซาเลสคือหลังกลับมาครับเอโซเฟรเนสขวาสนามซ้ายนั่นครับขวาบ้างเอาโรเบโรก็ย้ำสายครั้งหนึ่งลิซันโตรมาร์ติเนสทีมออกสายมาโอ้โล่งๆครับของนิโคลัสกอนซาเลสเลือกโอ้โหเลือกมาจังหวะนี้ให้มีหน้าต่อใหญ่คุณเอวาเลสย้อนแรกกันมาให้เมสซี่เข้าเท้าซ้ายเมสซี่โดนเสียบความพุ่งเสร็จให้ฟรีคิกกับอาร์เจนตินาครับโอ้ระยะขยับเข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยครับฟรีคิกตรงหน้ากรอบเขตโทษครับ
0: โอ้โหคราวนี้ตรงหัวกะโหลกเลยครับแล้วเมสซี่หยิบล้มปุ๊บหยิบบอลมาตั้งเองเลยครับยิงแน่นอนครับแม่แต่มันเหลื่อมเยื้องมาทางซ้ายอ่ะแล้วมันเข้าเหลี่ยมซ้ายมันจะต้องปันๆหน่อยแต่ลูกนี้มันเหมือนประตูในเกมสักเกมที่เมสซี่ยิงก่อนหน้านี้ที่เลี้ยงแหวกเข้ามาแล้วก็ซัดอ่ะแต่ก็เลี้ยงแหวกเข้าไปผู้เล่นเกมเบิร์ดตัด
1: เกมเจอออสเตรียป่ะที่เลี้ยงแหวกแล้วก็ยิงมุมปิดอ
0: ่
1: ะยิงลอดขา
0: เฉลยมีลูกนึง
1: โอ้ยมานูจิโนเบลี
0: เคยเป็นอาร์เจนตายเหมือนกัน
1: ก็อาร์เจนตายนะอดีตกาดชื่อดังนะของซานโจสเปอร์แต่ก่อนเนี่ยโหล่อเท่มากนะทรงผมเนี่ยแกนะฮะหลังๆไปหมดแล
0: ้
1: ว
0: แกโกนหัว
1: โกนหัวนะ
0: โอ้เมสซี่ดูยังไม่เหนื่อยนะดูการหายใจยังโอเคอยู่นะครับนาทีที่70กว่าแล้วนะ
1: โอ้เดี๋ยวฟรีคิกลูกนี้เนี่ยเมสซี่ยิงก็ได้ครับกำแพงมาแล้วครับกำแพง3คนครับตั้งยืนตระหง่านอยู่ข้างหน้ากำแพงของเคเบิร์ตเคเบิร์ตตั้งกำแพงกัน4คนนะครับและมีเอาแล้วยิงเมสซี่เมสซี่โอ้โหวอสัญญาไม่ยอมครับแม่เมสซี่ตรงนี
0: ้
1: โอ้ยิงเร็วครับแม่จะลักไก่ยิงตรงนี้แล้วแต่ว่าวอสัญญาเหมือนบอลจะเข้าไปเสาแกแต่วอสัญญาแกใช้แขนยาวนะครับแม่ทุกอย่างแกยาวนะแขนก็ยาวครับแล้วก็ปัดทิกออกหลังไป
0: โอ้นึกว่าจะหายแล้วเมื่อกี้นิดโอ้โห
1: คุณจะตกใจสิผมตกใจฮะ
0: เมื่อกี้นี้มันจะเข้าม
1: ันจะไม่เข้า
0: โอ้โหเหลือเชื่อ
1: แขนก็ยาววอสิจ้าแขนก็ยาวอยู
0: ่ล่ะ
1: อ
0: ู้แบบนี้อย่างอื่นได้ยาวด้วยนะ
1: ขาใช่ไหมยอมเข้ามาต่อหมดคราวนี
0: ้
1: โอ้โหสุดเหยียดครับลิซันโดมาเนสเพื่อนมงที่เสาแรกมาให้แล้วลิซันโดจะวิ่งมานิดตัวแกล็กด้วยเนาะเหยียบขาไม่ถึงแต่ดูเมสซี่กำลังตั้งกับแพ้กำลังเช็คกับแพ้อยู
0: ่
1: ว
0: ่
1: าด
0: ู
1: สิวอเซนยาเนี่ยอยู่ฝั่งขวานะเมสซี่จะปัดไปฝั่งซ้ายครับวอเซนยากำลังสั่งกับแพ้อยู่เลยอ่ะแกไวยาท่านะรู้นี่นะ
0: ไวทายาท
1: ดีมากครับปัดที่ออกหลั

0: ไป
1: คือลูกนี้จริงจริงเมสซี่ก็อาจจะไม่ได้เน้นขนาดนั้นคือเอาเร็วอะเอาเร็วแล้วชิปกะว่าโกมาไม่ทันอากาศตรงกรอบมันก็เลยไม่มุมแล้วก็ไม่แรงเท่าไหร่โอซิย่าก็เลยมาทัน
0: พักดื่มน้ำนะไฮเดรชันเบรดนะครับคือโอซิย่ายังสั่งกำแพงอยู่เลยคนยังแบบสั่งตะโกนว่านี่ไงโอซิย่าไปคุยกับผู้ตัดสินนะครับดูฟิชเชอร์ว่าเอ้ยให้เล่นหรือยัง
1: แต่จริงๆถ้าเข้าไปก็ต้องเถียงกันนะ
0: ใช่แน่นอนแน่นอนแค่เหมือนไม่ยอม
1: เป่าหรือยัง
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้าตั้งกำแพงหรือว่าเป็นฟรีคิกอะไรแบบนี้มันต้องรอสัญญาณผู้ตัดสินนะครับมันไม่ใช่ว่าจังหวะที่ตั้งบอลแล้วเล่นได้เลยแล้วผู้ตัดสินให้เล่นนะถ้าแบบนี้ต้องรอสัญญาณผู้ตัดสินก่อนซึ่งเราก็ไม่เห็นเหมือนกันตอนนั้นว่าผู้ตัดสินเป่าไปยังไง
0: โอ้โหให้ดูประตูนะครับประตูทั้ง2ลูกที่เกิดขึ้นนะครับประตูขึ้นนำก่อน1ต่อ0ครับที่เลเซอร์มาร์ตินเนสหยอดจากกลางสนามครับให้เมสซี่ทางฝั่งขวาสัมผัสแรกสุดยอดนะครับข้างเท้าด้านนอกเท้าซ้ายของเขานะแล้วก็ดีดด้วยเข้าไปเบ็คแคมเนี่ยใส่หัวนะครับบอกไอ้หนูจะเก่งกว่าพี่ไปกว่านี้ไม่ได้นะแต่ดูจังหวะที่ได้ประตูที่เสมอของเคปเวิร์ดนะครับเมนเดสลอดขาเมดิน่ามานะให้กับเลลอยดูอาเต้ครับแล้วดูอาเต้ก็ยิงลอดขาของลิซโรมาร์ตินเนสครับ
1: ครับเรียกง่ายๆว่า
0: ลอดขา2ครั้งเลย
1: 2ดาบครับ
0: เอมี่มาร์ตินเนสพยายามจะมาขวางไม่ไหวครับบอลเนี่ยไปเข้าเสาไกลครับประตูแรกของเขาเนี่ยต้องจดจำไปชั่วชีวิตนะเดลอยดัวเต้ครับในชีวิตของเขาให้กับทีมชาติยิงใส่อาร์เจนตินา
1: ประตูประวัติศาสตร์จริงๆนะ
0: จริงๆใช่
1: เหลือเชื่อสุดๆแล้วมันยังไม่จบนะครับมันอาจจะมีอะไรที่เหลือเชื่อกว่านี้ก็ได้นะครับ
0: ถูก
1: เพราะว่ารูปเกมตอนนี้ต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยนะครับ
0: ถูก
1: มันเป็นไปได้จริงๆนะครับตอนนี้ว่าเคปเวิร์ดอาจจะโอ้โหช็อกโลกก็ได้นะครับ
0: 15นาทีสุดท้ายตอนนี้อาจจะติงแคนแฮปเปิ้ลนะคุณนะเอาอีกแล้วมาภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: สวัสดีครับท่านรัฐมนตรี
0: บอกว่าโอ้ฟังไกลจากโอ้ขอบคุณมากนะครับมีบอกว่าติดกำแพงก็ไม่มีไม่ถึงอุตติเดชครับพี่เอา
1: ไอ้อันนี้ดี
0: ติดกำแพงก็ไม่ถึงพิเทลโลนะครับ
1: ผมแนะนำให้ไปจดลิขสิทธิ์เลย
0: อันนี้กำแพงเพชรใช่ไหม
1: เจ๋งก็ไปใช้
0: เอาเหรออ
1: ุ้ยอาร์เจนตินามีงี้ด้วยเนี่ยทำไมหมวยจัง
0: มาจ่ายได้รวมมากครับขอบคุณมากนะครับ
1: อยู่กันไม่ได้แล้วครับพวกตำนานอาร์เจนนี่เขาเอากวนที่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะของอาร์เจนตินามันนั่งซึ่งอยู่ในสนามก็หลายคนนะครับที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก
0: ชุดแชมป์ฟุตบอลโลกไง
1: ทั้ง71แล้วก็86
0: ทั้ง78แล้วก็86
1: เอา78
0: นะครับชุดแชมป์ฟุตบอลโลกเนาะมาชมเกมด้วยก็มาลูเคมเปสมาผมยังจำไม่ได้ปกติเคมเปสผมยาวใช่ไหมสมัยเป็นนักเตะอะ
1: แล้วเคมปิดได้ไหมมาริโอเคมปิด
0: เอาแล้วจะมีหรือเปล่าครับมาจังหวะนี้ขอโมอะไรมอนเตโรครับได้ฟาวได้ฟาวจากแมคคาลิสเตอร์ครับ
1: คือเป็นจังหวะที่เพิ่งลงมาใหม่นะครับยามิโรมอนเตโรกำลังจะพลิกวนกลับมานะครับเจอแม็กอลิสเตอร์ครับชนตู้ไปกองเลยครับได้ฟรีคิกบริเวณเกือบๆกลางสนามนะครับในโยนเข้าไปครับ
0: เอาละครับช็อกโลกไหมครับช็อกโลกไหมครับฟรีคิกครับของเคปเวิร์ดเกมนาทีที่77ครับอาร์เจนตินา1เคปเวิร์ด1ครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังพวกเราโอ้ยหาจุกแล้วฮะหาจุกแล้วฮะว่าลูกบอลตรงไหนครับจุกตรงไหนจะยิงตรงนั้นแหละครับแล้วก็ช็อตใช่ไหมแบบโรนัลโดเลยโอ้โหจะไกลนะระยะประมาณ40หลาโลเปสกาบาแบ็คซ้ายจามิโรมอนเตโรอยู่ตรงนั้นด้วยครับ
1: ยิงเข้าแล้วโอ้โหยิงกับโรเบโต้คาร์ลอสอีกอะ
0: วิ่งเข้ามาเควินปีน่าเคยยิงแล้วนะปีน่ายิงใส่อุลุกวายไงปีน่ายิงตัวนี้แต่ว่ายิงบอลเต็มเท้าเดบอลเบาไป
1: ปีน่ายิงลูกแรกยิงฟรีคิกเหมือนกันแล้วอีกลูกนึงเป็นบาเลล่า
0: สคาโลนี่ยังไงฮะ
1: เครียดเลยครับ
0: นั่งเอามือเนี่ยปัดหน้าตัวเองอยู่ครับสคาโลนี
1: ่เคปเวิร์ดขึ้นมาเพรสซิ่งบนแดนบนซะด้วยนะครับที่ลงมาใหม่ครับดิลาเมนโตไปหวดโรเมโรครับไม่เป็นไรหวดไปเลยไม่เกี่ยวกันแล้ว
0: ใจเย็นสิ
1: พูดเล่นนะพูดเล่นนะครับจริงเขายังอยู่สเปอร์อยู่นะแต่ถ้าสัก40เอาไหมลิเวอร์พูลจะปล่อยฟันได้แล้วเนี่ย
0: ไม่เอาฮะ
1: 40 50ผมปล่อยแล้ว

0: นะ
1: ผมไม่ชอบไอ้ attitude แก
0: attitude ที่เป็นหนังสืออะไร
1: attitude ที่แปลว่าระดับความสูงนะของระดับน้ำทะเลนะฮะมันเอา attitude เอาจะเปลี่ยนตัวอีกคนนะครับหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะครับโอ้โหจะส่งกองหน้าลงมาด้วยคุณนะเคปเวิร์ดฮะ
0: ใครครับผม
1: วิลลี่เซเมโดครับเอาละสิเอาละสิ
0: หน้าจากโอ้โหสโมสรใหญ่เลยครับโอโมเนีย
1: ใส่ปัดหรือเปล่าโอโมเนียเนี่ย
0: ไม่รู้จักครับใส่ปัดใส่ปัดของหน้าอายุเอาหน้าอายุแค่32ปีเองนะครับ
1: จะเปลี่ยนตัวจะส่งตัวลุกลงมาครับเคปเวิร์ดครับเอาดูออดายครับให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับจะมีหมัดน็อกหรือเปล่าครับในช่วง90นาทีเลซานโดนะครับหยอดมาทางซ้ายครับให้กระทาและตบเข้ามาข้างในนิโก้กอนเซเลสถึงบอลก่อนจะจ่ายเข้ามาข้างในให้โรดิโกเดปอครับต้องชมครับเซนเน่โลเปสกาบาแบ็กซ้ายหุบมาเล่นตรงข้างในครับแล้วเตะทิ้งออกไป
0: โอ้วันนี้ผู้เล่นริมเส้นของเคปเวิร์ดในทั้งสองฝั่งนี่ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับ
1: เปลี่ยน2คุณได
0: ้อีกคนที่ลงมานี่วิลลี่เซเมโดนะครับแล้วก็อีกคนที่ลงมาก็เป็นมิดฟิลด์นะครับเฮลิโอบาเรล่าที่อันนี้ก็ยิงประตูในนัดเจออุรุกวัยเหมือนกันนะครับที่ออกเป็นคาบราวนะใครออกบ้างวะเมื่อกี
1: ้คาบราวออกแล้วก็ไลเมนเดสกัปตันออก
0: โอ้ไลเมนเดสเล่นดีๆออกแล้วเหรอ
1: กัปตันทีมออก
0: คาบราวนี่โจเวนคาบาว
1: นะ
0: หรือว่าซิดนีย์คาบาว
1: โจ
0: เวเน่
1: โจเวเน่ออกป่ะจะแล้วเมเดสออกเมื่อกี้อ่ะเมเดสออกโอ้ยไอ้บาเลล่าเนี่ยเป็นปีนะคุณนะ
0: ใช
1: ่โอ้ส่งตัวลุกลงไปครับตัวนี
0: ้ก็คือเอาง่ายๆคือ10ในสุดท้ายเอาครับสำหรับเคปเวิร์ดเอาครับ
1: ส่งปีกับกองหน้าลงมาครับ
0: ส่งตัวรุกลงมาทั้งคู่เลยครับ
1: เอาละสิสนุกเลยครับแต่จะได้ขึ้นมาครับลิซันโดให้กับฮูเลียวาเลสเคาะกับเมสซี่เมสซี่จะไปจะแหวกเมสซี่จิ๊บออกขวามาให้กาเลตโต้มาตรงนั้นชันนี่โอ้โหบอลกับเข้าประตูตัวเองโอ้โหปิโกโลเปสสกัดลูกนี้บอลเกือบปิดเข้าประตูตัวเองครับแต่ว่าหลุดออกหลังไป
0: โอ้โหนี่ขนาดคนไทยยังเสียวเลยนะคนเคปเวิร์ดจะหัวใจจะวายกันไหนเนี่ยลูกที่สกัดแบบนึกว่าเสียเข้าประตูตัวเองไปแล้วอ่ะ
1: โอ้เมสซี่เนี่ยไหลออกขวาครับให้มูเรน่าเล่นสั้นครับคอร์เนอร์ทางขวาหลุดก็เดบอลยอดมาที่เสาไกลลูกนี้มองตั้งกลับมาไม่มีใครครับคนที่ก็ไปก่อนเคปเวิร์ดเอาเซฟในที่สุดท้ายครับบุกแรงแล้วแหกค่ายครับตอนนี้เจเนน่าให้กับฮูเลียนอัลวาเรสบอลทางอโดจิมแต่ยังได้ไอโซฟเดเดสโอ้เร่งเกินไปครับจะทิ้มให้โรดริโกเดบอลทางขวาแรงเกินไปพลาดตัดไปที่ปิโกโลเปสครับเซ็นเตอร์แบ็กของทางอาร์เจนตินาเมสซี่ไหลออกขวาให้โมลิน่านะคุณนะ
0: ใช
1: ่ตกเข้ามาโอ้โหใจดีด้วย
0: โอ้โหลูกนี้ถ้าไม่สกัดมันก็มีเอนโซรออยู่แล้วครับแต่สกัดที่มันโอ้ยบีบหัวใจจริงอ่ะ
1: แล้วบอลก็โอ้ยบอลเฉียวเสาเฉียวเสาแรกจดเข้า
0: โดนเสานิดนึงด้วย
1: เกือบเข้าฮะโอ้แล้วโลเปสเนี่ยแกเหมือนโรดี้นะแกเอาเสื้อเข้าข้างในด้วยฮะเป็นนักเตะที่สุภาพ
0: โอ้หมอผีแน่นอนจริงๆ
1: เข้าเซเว่นแกถอดรองเท้าแล้วเนี่ยสุภาพมาก
0: ครับพนักงานบอกไม่ต้องถอดกัน
1: เอาเป็นคนสุภาพไงถอดรองเท้าเข้าเซเว่น
0: ปีเพิ่งอกอยู่เนี้ยกันอย่าเพิ่งถอดกัน
1: ก็ฝากด้วยนะนะฮะสำหรับเซเว่นในคนนะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้นะนี่ที่เซเว่นและคาร์เตอร์สวิตนะครับ
0: สุดยอด
1: เป็นไง24ชั่วโมงนะครับนี่เป็นไงขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆของเราด้วย
0: เป็นไงนี่คือคุณจะให้ผมบอกว่าอะไรฮะ
1: ก็ยังติดได้นะครั้งหน้าของเราก็ได้นะหน้าผากเราก็ได้นะฮะเรารับหมดนะครับ
0: ให้ร้องรำทำเพลงก็ได้เอ้า
1: เราก็มาจากวันนี้เป็นมาวอเซนยาออกมารับบอลตอนนี้ปอกแขนกับตันมาอยู่ที่วอเซนยาครับ
0: โอ้โห
1: เคปเวิร์ดนะ
0: คือวันนี้เคปเวิร์ดเล่นดีหมดเลยอ่ะคู่เซ็นเตอร์นี่สุดยอดนะครับวันนี้โดยเฉพาะไอ้ปิโกโลเปสนี่เล่นดีมากนะครับ
1: ดีแล้วไอ้เจ้าเดนนี่บอกเกสก็เริ่มแบบเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะ
0: โอ้ก็เป็น
1: หลังจากที่ไปเสียทรงให้เมสซี่ในช่วงครึ่งแรกไง
0: เป็นคู่เซ็นเตอร์ที่แข็งแกร่งมากนะครับแล้วเกมรับของเคปเวิร์ดเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ว่าลงไปตั้งรับแล้วก็รอให้คู่แข่งยิงเข้ามา
1: โอ้โห
0: เขาจะไปรุมตั้งแต่จังหวะที่ก่อนจะเปิดบอลเลย
1: โอกาสยิง6ต่อโอกาสยิงของเคปเวิร์ด6นะ
0: ไม่น้อยนะ
1: 6แล้วเข้ากรอบ2ด้วยนะคุณทําประเด็นไป
0: ของอาร์เจนตินา9ครั้งอ่ะ
1: ใช่
0: มันได้ห่างกันเยอะนะครับ
1: เอาเมสซี่เคาะ 1-2 มาให้เลยที่ก็เดปอลจะไปไหลออกซ้ายมาให้นิโก้กอนซาเลสไปเข้ามาตรงกลางครับคุณจะผมตกใจเควินปีน่าเตะทิ้งออกไปโอ้ยผมตกใจคุณเนี่ย
0: โอ้แต่ละลูกมันผมนึกถึงอารมณ์ชาเคฟบวช 500,000 คนตอนนี้จริงๆอ่ะ
1: วุฒิเขาบอกว่า 500,000 ก็จริงนะคุณนะแต่ว่าอยู่นอกประเทศอย่างเช่นไปที่แถวตะวันตกเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาก็เยอะนะ
0: เขาเรียกว่า
1: เป็นแสน
0: ละเขาเรียกว่ากระจายออกไป
1: ครับ
0: ปาเลเดสลงมาครับ
1: ปาเลเดสลงมาแทนลูริโกเดปอที่เริ่มหมดพลังครับเตะบุกเข้ามาแล้วก็ได้มงลูกนี้โอ้โหมงทิ้งไปก่อนแล้วบอลมาเข้าทางแล้วก็วางยาวขึ้นหน้ามาลิฟดาเมนโตไม่มีใครครับ
0: โอ้ใครจะไปเชื่อว่าเกมอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดอาจจะต่อเวลาคุณเจ๋ง
1: นั่นน่ะสิใครจะเชื่อเหลือจะเชื่อ
0: แล้วตอนนี้เหลืออีกประมาณ 6-7 นาทีเท่านั้นนะครับเอ้า
1: เอ้า
0: ทำไมไปทุบพื้นอย่างนั้นเจ็บหรือเปล่าเนี่ยโมดิน่าเมดิน่า
1: แบ็คซ้ายอุ้ยเหมือนออกแคลม
0: ตะคริว
1: ตะคริวรับประทานวอเตอร์ซามูเอลครับผู้ช่วยน่าเครียดเลยครับปาโบไอมาก่อนหน้าเครียดเลยฮะแล้วเล่นไม่ขึ้นนะมีคนบอกว่าอาร์เจนตินาถ้าไม่ชนะก็แพ้ไปเลยครับเอา
0: อเล็กซิสแมกนิเซอร์บอกออกไปเลยเปลี่ยน
1: อ้าวไม่ใช่ทำไปทำไมก็เป็นไอ้ตาจาฟิโก้ลงมา
0: โอ้นี่เอนโซก็ยืดแล้วครับโอ้โหดูทรงแบบนี้ถ้าต่อเวลานี่ดูแคปเวิร์ดสดกว่านะแต่แคปเวิร์ดนี่ยังดูแบบกระปรี้กระเปร่าอยู่เลยแต่การ์โลนี่บอกเปลี่ยนเลยครับน่าจะแบ็กซ้ายครับแต่ฟิโก้เนี่ยลงมา
1: ไหวไหมเมดิน่าไม่น่าไหวนะคุณเนาะ
0: นิโคลัสทาลิฟิโก้ครับ
1: อันนี้ก็แบ็กซ้ายก็ตามตำแหน่งนะ
0: ไม่อยากเชื่อครับแฟนหนูน้อยของอาร์เจนตินาครับ
1: ไม่แล้วตอนนี้ปุตตอนเล่นไม่ขึ้นด้วยนะ
0: ใช่ๆโอ้ยแบบนี้ไม่แคลมแล้วมันเหมือนเจ็บจริงนะ
1: ไม่ไหวครับเมดิน่าเหมือนตะคิวและประธานครับแล้วต้องเปลี่ยนตัวครับทรงนิโคลัสตายาฟิโก้ลงมาครับแบ็กสายก็ล่างจิ๋วเนาะ
0: คร
1: ับลงมาครับ
0: ตำแหน่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนทีมละ4คนแล้วนะถ้าต่อเวลาพิเศษก็จะมีโควต้าเพิ่มอีก1คนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ในเกมก็ยังเหลืออีกคนนึงอยู่ดีนะครับ
1: แต่น่าสนใจก็คือเคปเปอร์เนี่ยทิ้งไพ่เด็ดมา2คนนะเป็นตัวรุกหมดเลยนะครับดูว่าจะมีมาต้องเอาจ่ายมาจังหวะนี้บอลเอาล้ำหน้าครับ
0: แต่ก็ต้องดูแหละว่าถ้าบุกขนาดนี้เกมรับจะเป็นยังไงคือเขาคงมั่นใจว่าตอนนี้เกมรับอาร์เจนก็คงกระปุกกระเปรี้ยเต็มที่อ่ะ
1: เออดูเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็อ่านแล้วว่าเมสซี่คือทุกอย่างอ่ะแล้วเมสซี่ในวัย39กับเกมหนักๆแบบนี้ท้ายเกมมันก็โอ้โหเมสซี่บอกเฮียก็ไม่ไหวเหมือนกันน่ะ
1: เมสซี่เริ่มหายไปจากเกมนะหรืออาจจะเป็นว่าเคปเวอร์เนี่ยเริ่มเข้าคู่กับเมสซี่ต้องถอยลงไปเล่นฝั่งขวานะครับขวาสุดเลยเอาหนีกิโกมาสวยครับหนีมาถึงสุดสนามแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางมงทิ้งไปก่อนครับดีเดย์บอกเกตและแถว2แมคคาริเตอร์ยิงชนะลูกนี้ข้ามคานเอ้าบอกว่าไม่ได้อาจจะเช็คอยู่แล้วนะเพราะกฎใหม่คือเช็คว่าบอลเนี่ยติดทีมรับหรือทีมรุกนะ
0: ได้ได้ได
1: ้ได้นะ
0: แต่มุม
1: พอผู้ตัดสินเนี่ยเหมือนจะไม่ให้ตอนแรก
0: โอ้โหแต่ที่เหลือเชื่อคือคุณดูจังหวะ
1: เมสซี่กับชา
0: ติ
1: ฝั่งขวา
0: ของเมสซี่เมื่อกี้ดิครับ
1: ไปวาร์ปอยู่ฝั่งขวาหรือเส้นฝั่งขวานะติดเส้นฝั่งขวาเลยนะฮะ
0: นาที87ของเกมตั้งแต่อายุ39กระชากผ่านเฉยเลยครับ
1: 39เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเมสซี่ครับเตะมุมทางขวาจะเปิดโค้งเข้ามาตรงกลางเหลืออีก3นาที
0: อาครับไม่ได้โอเว่นเพลย์ก็ต้องลุ้นตั้งเตะเนี่ยครับ
1: เมสซี่เปิดโค้งเข้ามาตรงกลาง
0: อุ้ย
1: ปัดทิ้งไปก่อนครับโบซินย่าปัดทิ้งออกข้างเอ้ามันยังไม่ออกครับปาเลเดสเก็บตกได้ปาเลเดสก็เอาเสื้อเข้าในกางเกงเหมือนกันจ่ายมาลูกนี้โมริน่าเปิดโค้งมาตายาฟิโก้วิ่งไล่ไปครับอันนี้ก็เอาเสื้อเข้าในกางเกงเหมือนกันนะตายาฟิโก้ฮะให้โมริน่าปาเลเดสไหลมาข้างในโอ้ลิซาโดตัวนี้ขึ้นมาสู่นะครับไหลออกซ้ายมาตายาฟิโก้มาที่โมริน่าปาเลเดสขวางสนามไปครับแล้วเนี่ยเมสซี่เกี่ยวบอลหนีตัวนิดนึงแต่ว่ายังเกี่ยวได้ลากเกียร์ใส่จะเข้าด้านนอกจะเข้าไปข้างใน
0: แล้ว
1: เคาะ1 2มาไม่ไหวครับแบ็คเลเตอร์จะเคาะให้แต่ว่าเคาะให้ไกลเกินไปครับโดนเตะทิ้งไปก่อนครับลงมาเล่นเกมรับพอดีครับทางวิลลี่เซเมโด
0: คุณหมูบอกนักพากย์ฟังอยู่อย่า อย่าตกใจมากหัวใจผมจะวาย
1: แต่โอ้ยเกือบจ่ายสั้นตรงนี้โอ้ยโมลิน่าจ่ายให้

0: โรเมโร่นะครับเกือบสั้นต้องแต่งกันใหม่ครับอาร์เจนตินาขึ้นมาที่เอนโซ เฟอร์นันเดสอีก2นาทีสุดท้ายครับแต่อย่าลืมว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นาทีบาปบ่อยนะคุณ
1: เยอะมากเยอะมาก90กว่านี่อย่างเยอะ
0: ก
1: ็ไป90 100นึงยังมีเลยนะ
0: 120บวกของเบลเยียมไงเจ้าทอสซาไอ้เจ้านั้นยิง
1: เอาแล้ว
0: เอาวันนี้โอ้เปิดเข้ามาครับยังเอาฟ้องแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลของพิโก้โลเปสแต่ผู้ตัดสินเนี่ยตัวนี้เช็คนะครับ
1: แต่พิโก้ฟ้องครับจังหวะที่โชว์เข้าไปของแมคอาลิสเตอร์ครับแต่มันไปติดโกนะครับโบซินญาอ่านจังหวะดีครับออกมาตัดได
0: ้
1: แต่ฟ้องว่าปีโก้โลเปสทำแฮนด์บอลหรือเปล่าม
0: ีไหมอุ้ยแต่แมคคาเรเตอร์บ่งเนี่ยไปติดแขนนะคนนะแขน
1: โดนโดน
0: แขนกะโอ้โหแขนบอลไปโดนหน้าของปีโก้โลเปสก่อนแล้วก็ไปเข้าแขนนะ
1: โดนหน้าก่อนเหรอ
0: โดนหน้าก่อนน่าจะโดนหน้าของไอ้เซนเตอร์แบ็กของเคเบิร์ตก่อนนะ
1: คือแขนกลางแน่
0: ใช่
1: กลางออกมาแล้วก็โดนแน่แต่ต้องดูว่าผู้ตัดสินจะบอกว่าน
0: ี่ไง
1: ไปโดนอะไรก่อน
0: โลเปสก็บอกว่าบอลโดนศีรษะเขาแล้วก็ไปกระเด้งใส่แขนซ้ายของเขานะฮะ
1: ถ้าโดนศีรษะแล้วไปกระเด้งเนี่ยไม่โดน
0: เรียบร้อยเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีไม่ได้ไม่ได
1: ้ Here we go
0: คือถ้ามันบอลออกจากศีรษะของแมคคาเรเตอร์แล้วไปเข้ามือเนี่ยโอเคเพราะว่ากลางมือพอดีแต่ว่าไปโดนศีรษะของเจ้าปิโก้โลเปสก่อนเนี่ย
1: คือโดนตัวเองอ่ะ
0: ใช่เนี่ยปิโก้ก็จะบอกโดนหัวโดนหัวผมเนี่ยโดนหน้าผาก
1: ทำไมเป็นคนสุพรรณไปหมดเลย
0: เอาเลยคนสุพรรณมาหาแล้วบ่อย
1: เขาอยู่แค่บดนะ
0: ออกแค่บดเหรอ
1: ทำไมก็สุพรรณ
0: ไม่ได้ล้ออะไรนะขออภัยนะอย่ามาว่าผมนะ
1: ครับ
0: เอาขึ้นมาครับโมเรล่าจ่ายมาเอ้าเสียบอลกลางทางครับอาร์เจนตินาขึ้นมานิโก้กอนซาเลสให้เอโซโอ้โหต้องดึงหนีมอนเตโรก่อนมอนเตโรใส่เท้าเหลืองมาเลยนะ
1: นี่ถ้าเสมอได้นี่แค่บทมา4เกมบอลโลก
0: ไม่แพ้นะคุณนะใน90นาที
1: แล้วเจอสเปนเจอทั้งอาร์เจนตินาเจอทั้งอุรุกวัยนะครับ
0: โอ้โหแชมป์
1: โลกทั้งนั้นนะครับ
0: โอ้สเปนก็แชมป์โลกนะ
1: ไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับสุดๆจริงๆครับ
0: ทด
1: 8นาทีครับ
0: 8นาทีเมสซี่หยอดมาให้นิโก้กอนซาเลซมองตั้งกลับมาเอามอนเตโรไปเล่นทำไมตัวนั้นล่ะบางคนโอ้แล้วเมสซี่โอ้จ่ายด้วยนี่สวยมากอาร์เจนตินาได้บอลครับเอโซเฟรเดสคือนักกระป้าให้ปาเดเดสฮูเดสอาวาเดสเข้าซ้ายกดอังยิงไม่ได้เข้าซ้ายตบได้เข้ามาโอ้โหไม่ยิงครับโดนนะแต่ได้ควินปีน่าจะสวนมาไหมข้อกลับมาแล้วไหลออกมาโอ้โหไม่ได้ครับมียืนคอยท้าอยู่ครับเป็นเลซูโรมาเดเนส
1: เยอะจริงๆในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหคือพลิกซ้ายพลิกขวาเงยหน้าขึ้นมาเจอน้ำเงินเหลืองไปหมดเอ้ยน้ำเงินเต็มไปหมด
0: ทด8นาทีครับทดมาแล้วนาทีแรกครับของการทดเวลาเอ็นโซได้บอลบ่อยมากครับเพราะต้องมาขึ้นเกมที่เขานะแต่ให้แนวลึกไม่ได้ครับต้องขวาสนาม
1: มันแน่นไปหมดอ่ะ
0: ใช่
1: คือเงยหน้าขึ้นมาเจอแต่เคปเบิร์ตเต็มไปหมดเลย
0: แต่เคปเบิร์ตก็ไม่ได้ยืนห่างยืนแบบเข้าคู่กันหลายคนเลยนะยืนแบบเหมือนมีเมสซี่ได้บอลก็มี2คนเข้าอย่างเงี้ยฮะนี่ไง
1: คือเบีย
0: ดเล่นลำบากแล้ว
1: ระเบียบวินัยดีมากอ่ะรู้ว่าแต่ละคนมีจ็อบอะไรต้องทำอะไรตอนไหนยังไงคือเมสซี่ได้บอลนี่แกลุมก็มาหมดเลยอ่ะ
0: มีระเบียบมีวินัยฝ่ายธรรมะศึกษาหาความรู้นะครับดูจังหวะนี้ขอประเด็นขอคุ้มกันยิงโอ้โหประเด็นคุ้มข้างยิงครับแต่ว่ายังไม่ผ่านโวเซย่าแปะปุ๊บแล้วก็อาบอลลงมาบาบอกไอ้น้องเมสซี่พี่ก็รับได้แล้วประเด็นยิงตัวนี้สบาย
1: ตัวนี้ชิวรับเสร็จกระโดดบอลโชว์ด้วยโวซินญา
0: อ๋อดูจังหวะนี้แฮนด์บอลไหมคุณอ๋อมันโดนศีรษะของจริงนะ
1: โดนทั้งคู่
0: โดนทั้งคู่
1: โดนหัวของโดนหัวแมคคาลิสเตอร์แล้วก็ไปโดนหัวของปีน่า
0: ไอ้ของปิโก้
1: โลเปส
0: 2นาทีครับโวซินญาก็ดึงช้าได้1แล้ววางอยากขึ้นหน้าไปติดหัวของลิซาโดนี่ก็กอสเลสโดนรุม2อ้าวโดนรุม2แล้วโมเตโรได้บอลด้วยโมเตโรโอ้จะไปครับไอ้โดดเอโซฟเนเดจิ้มได้แมคคาเรเตอร์ขืนไว้ก่อนคือหลังกลับมาให้ทางปาเดเดส
1: ไอ้มอนเตโลนี่ยิ่งยักษ์ดีว่ะเหมือนเก่งอ่ะแต่ไปไหนไม่ค่อยได
0: ้เหมือนจะเก่ง
1: โอ้ลีลานี่สับใหญ่เลย
0: มีหน้าแล้ว
1: เออแต่บอลอยู่ที่เดิมว่ะ
0: มีหน้าหลังๆเป็นสำรองไอ้มอนเตโรนะตอนแรกเป็นตัวจริงนะไอ้มอนเตโรในเบอร์10เนี่ยของแคเบิร์ตหลังๆสำรอง
1: ไอ้ติโน่ลิลาเมนโต้ลงมาไม่ใช่นะไอ้ลิลาเมนโต้ลงมานี่ก็ไม่เห็นทำไรเลย
0: มีหน้าสำรองช่วงหลังเอา
1: คนละคนของนิวคาสเซิลนะ
0: คนละคน
1: คน
0: ติโน่คนเจ็บก่อนก่อนนาบอลโลกนะลิลาเมนโต้แบ็กของนิวคาสเซิลอันนี้เป็นนะไดรอนลิลาเมนโต้นะเป็นกองหน้าของเคปเบิร์ต
1: โอ้โหไม่เอาแล้วครับเคปเบิร์ต
0: บอลทางขวาโมเรน่าจะมีเปิดบอลชลามาโอ้โหลึกมาแล้วยังไงฮะเซเมโดเซเมโด เซบาโดแกเป็นกองหน้าแต่มาเล่นเหมือนเป็นวิงขวานะเอาแล้วได้ครับอาร์เจนต้าเอนโซแมคเคเลอร์ยิงไกลไหมให้กับเลโอเนลเมซี่จะมีอิตาลีไหมเมซี่จะไปไม่ผ่านเดรอยโดเต้เอาวนมาโอ้โหเข้าไปผู้เสียอาร์นะครับฟรีคิกครับเมซี่ครับฟรีคิกระยะน่ารักน่ารู้อีกครั้งหนึ่งระยะทำการของเมซี่ด้วย
1: ฝันโค้งต้องมาแล้วโอ้โหลูกนี้เยื้องมามุมที่เมซี่ชอบเลยครับเยื้องมาทางขวานิดๆครับมันเข้ ามันเข้าเหลี่ยมซ้ายของแกโอ้โหแล้วลงมาโดนเข่าด้วยทำไมทรมานคนแก
0: ่น่าจะเป็นเดรอยดูอาเต้นะคนยิงประตูดีเสมอให้แคปเวิร์ดนะครับไปทำฟาวแล้วฟรีคิกเนี่ยภาพจากที่เดวิดเบ็คแคมป์เพราะเบ็คแคมป์เนี
1: ่ยเคยยิงเกมใส่กรีซไง
0: ใช่
1: ที่ล็อกเลอร์บอลโล
0: แล้วยิงใส่โคลอมเบียในฟุตบอลโลกปี98และเมซี่นะครับเห็นภาพบ่อยชินตาบ้างที่เมซี่ยิงฟรีคิกให้กับทีมอินเตอร์ไมอามี่บ่อยมาก
1: ลูกนี้นี่ touch of angel ครับรอดูครับ
0: โอ้โหโอ้ระยะหวาดเสียวมากครับเคปเวิร์ดภาวนาครับภาวนาครับแล้วก็อาร์เจนตินาก็ภาวนาเหมือนกันและหลังประตูนะครับของเคปเวิร์ดเป็นแฟนบอลชาวอาร์เจนตินาครับ
1: คือเคปเวิร์ดก็ทำทุกอย่างแล้ว
0: ใช่
1: ถ้าจะโดนลูกนี้มันก็ต้องยอมแล้วมันก็ต้องพิเศษมาก
0: ๆ
1: แต่ลูกนี้บอกเลยว่าอันตรายสุดๆนะครับโดยเฉพาะคนยิงคือเมสซี
0: ่โอ้โห
1: เข้าซ้ายของเมสซี่ด้วย
0: ครับ
1: แล้วโมเมนต์ที่จะเป็นประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกด้วย
0: เมสซี่ครับมีกระแพงมาตั้งนะกระแพงอาร์เจนตินานะครับ3คนนะครับมาตั้งอยู่ข้างหน้าของมุกก็แค่เมสซี่ปั่นไฟคิกเนี่ยดีๆโอ้โหเซฟครับแล้วมองลูกนี้บอลเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนทางนะครับแต่ว่ามือซ้ายครับอันยาวเหยียดของโมซิญานะครับแปะทิ้งเข้าไปแล้วเอโซเฟเรนจะบ่งลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้ยิงเรียดนะลูกนี
1: ้โอ้โหถือว่าเกินเหนือความคาดหมายนะครับทุกคน
0: เมสซี่ไม่ปั่น
1: ทุกคนก็คิดว่าจะปั่นเข้าสามเหลี่ยมแต่เมสซี่ยิงเรียดครับ
0: โอ้ฉลับขามา
1: บอลโอ้โหมันไปฉลับขากำแพงนิดนึง
0: ฉลับขาเซเนโลเปสกาบาร์นะครับที่ไปติดขาซ้ายนะครับแล้วฉลับมาโอ้ถือว่าต้องชมปฏิกิริยานะครับของโมซิญาแกผ่าไปฝั่งขวานะมือซ้ายเนี่ยแกยังมีกับมือซ้ายอันยาวของแกเพราะทุกส่วนของแกยาวหมดเลยอ่ะ
1: เฮ้ยนี่ปกติแกเก่งงี้ป่าวะเนี่ยโบซินย่าเนี่ย
0: โอ้โหไม่มีสโมสรได้ไงฮะ
1: เออ
0: ชาเวสปล่อยตัวมาได้ไงเนี่ย
1: เหนียวสุดๆเลยอ่ะ
0: เออเหยียบตังแล้วไม่คืนนะเนี่ยเหนียว
1: อันนั้นหยองอ่ะ
0: เอ้า
1: โอ้ตอนนี้ทดมานาทีที่6แล้วครับเหลืออีก2นาทีเท่านั้นครับ
0: นี่ไงบลูชาร์กแฟนบอลนะของเคปเวิร์ดครับใส่หน้ากากอะเนาะ
1: สุดยอดจริงๆ
0: ใส่หน้ากากนะครับเป็นฉลามสีน้ำเงินฉายาของเคปเวิร์ดเบอร์10จามิโลมอนเตโรที่บอกว่าเหมือนจะเก่งใช่ไหม
1: แต่ว่าตอนนี้ได้ฟรีคิกบ้างครับอย่าบอกนะครับ
0: อย่าบอกนะว่าเขาเปิดเขาจะเปิดนะครับมอนเตโรบอก
1: เอาแล้วครับ
0: แต่ว่าเซเนโลเปสกาบาแบ็กซ้ายบอกเอ้ยพี่ผมขอเปิดดีกว่าฮะ
1: ว่าเปิดเองครับ
0: ว่าเปิดเองครับเป
1: ิ
0: ดเข้าไปก็โหไปติดไปติดก่อนนะครับเอา6นาทีนะครับทดเวลาทั้งหมด8นาทีอาร์เจนตินาก็ไม่บุกก็กลัวเหมือนกันนะครับก็ปล่อยให้เคปเวิร์ดนะครับครองบอลเคปเวิร์ดบอกโอ้โหผัวกลับบ้านเนี่ยเยี่ยมวีรบุรุษคุณไม่แพ้อาร์เจนตินาใน90นาทีฮะ
1: คุณอย่าเพิ่งบอกว่าไม่แพ้นะอาจจะชนะก็ได้นะตอนนี้อะไรก็เป็นไปได้นะ
0: แล้วตอนนี้เคปเวิร์ดครองบอลได้นะครับเอ้าปิโก้โลเปสครับขึ้นมาเซเมโดจะไปเอ้าแล้วบอลมาเข้าทางเซเมโดโอจิ้มตัวนี้โอ้โหโดนแต่ทิ้งไปก่อนเอาครับนาทีสุดท้ายครับเคปเวิร์ดได้ทุ่มด้วย
1: โอ
0: ้ให้นักเตะที่เก่งที่สุดของทีมครับมอนเตโรเท้าเหลืองมาเลยมอนเตโรแกเลี้ยงไม่มีไม่ได้ไปข้างหน้าแกเลี้ยงย้อนมา
1: ข้างหน้าโล่งเลยครับแกเลี้ยงกับหลังครับผมสุดยอด
0: โอ้ยมีเบอร์ที่เด็ดไม่ได้ไปข้างบนตัวคนมอนเตโรถอดออก
1: เดี๋ยวใจเย็น
0: เอาเหรอ
1: เอาอยู่โทษว่า
0: แกขอบอลด้วยไงแกขอบอลแต่เพื่อนไม่ให้เพื่อนบอกไม่ให้ไอ้นี่ไว้
1: เ
0: ฮ้ยเอาขึ้นมาทางซ้ายครับไหลออกมาเอาสวยครับจังหวะนี้บอลทางซ้ายลากจี้เข้ามาเอาไปเอาตัวตี
1: เอา
0: เ
1: ลยไม่ฟาว
0: ผู้สินบอกไม่ฟาวแล้วอาร์เจนตินาสวนมาเอโซฟรานเดสจะให้ทางเมซี่ดักไว้ได้สวยครับโอ้ย
1: ผ่าน
0: ยาฟิโก้นะครับไปโดนเซเบโดทำฟาว
1: จบแล้ว
0: เอาเล่นเร็วทันทีเหลือประมาณ20วินาทีสุดท้ายครับเอโซไหลให้กับคุณเลอวาเดสแม็กคาเดตโอ้โหผู้เล่นของอาร์เจนตินาก็ไม่เอาครับ
1: โอ้เอาอะไรจะหมดแล้วเกิดโดนโต้มาเรียบร้อยเลย
0: ไม่เอากูกลัวเหมือนกัน
1: ไม่เอาดีกว่า
0: ไม่เอาดีกว่า
1: อีกสักทีนะ
0: เอาอีกสักทีหน่อยมีหมัดน็อกหน่อย แฟนบอล

0: อาเจนนามาราพุทธศิลป์ดูทนไม่ได้ดูฟีเจอร์ของธนดาก็เลยเป่าจบเกมอาเจนนาเคปเวิร์ดต้องต่อเวลาครับเสมอกัน1ต่อ1ครับผม
1: โอ้โหสุดสุดครับเกมนี้เหลือเชื่อนี่ครับผมว่าเคปเวิร์ดจะเสมออาเจนตินาในเวลาได้ครับโอ้โหบอลที่แตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวก็ว่าได้ครับแต่ว่ายันเสมอได้ครับโอ้โหอาเจนตินานำก่อนนะครับจากลิโอเนลเมสซี่ครับแต่ว่าครึ่งหลังนาที59ครับไอ้ดีลอยดูอาเต้ซัดตีเสมอครับให้เคปเวิร์ดจบ 1-1 ครับต้องต่อเวลานะครับ
0: เขาบอกบัวชญ่าเนี่ยเอาปลาหมึกมาเป็นโกหรือเปล่าครับเออก็ไม่แน่นะเพราะว่า
1: โอ้แกหลายแขนเหลือเกินครับ
0: แกหลายแขนมากฮะเออแกกินกาวตาช้างเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าไง
1: โอ้เหนียว
0: เหนียวจริง
1: เหนียวจริงเหนียวจริง
0: แล้วลูกยิงฟรีคิกของเมสซี่ในบอลฉลับด้วยนะเมสซี่ยังแบบเฮ้ยอีหยังวะไม่ได้ปั่นโค้งข้างกำแพงเลยเขายิงแรงเนาะอาศัยยิงเรียดแล้วบอลไปฉลับผวาไปฝั่งขวาแต่มือซ้ายแกยังอยู่ครับโหแกย่อตัวเข่าติดพื้นแล้วก็ปัดทิ้งออกไปครับ
1: ก็เหมือนคู่แรกเลยนะคู่แรกก็เสมอใน90นาที 1-1 นะครับแล้วก็ไปเสมอกันในเวลาก็ 1-1 นะครับต้องยิงจุดโทษสำหรับออสเตรเลียกับอียิปต์นะครับแล้วก็เป็นอียิปต์ชนะไปนะครับ
0: ครับเสียไปเลยเสียหายเลยเสียหายเลยคน
1: สะอึกสะอึก
0: โอ้ยครับ
1: สุดๆนะครับเกมนี้แล้วก็ตอนเนี้ยอะไรก็เป็นไปได้นะครับ
0: อ
1: ะไรที่ว่าแน่ๆไม่แน่ซะแล้วนะฮะเคปเวิร์ดเล่น4เกมนะครับ90นาทีไม่แพ้ใครเลยครับเสมอสเปน 2-2 นะครับเสมอรุกวัยเสมอสเปน 0-0
0: ครับ
1: เสมอรุกวัย 2-2 แล้วก็เสมอซาอุ 0-0 นะครับแล้วก็มาเสมอกับอาร์เจนตินาครับ 1-1 อาร์เจนก็ชนะมา3เกมรวดนะในรอบแรก
0: มาสะดุดเกมนี้คุณ
1: ครับ
0: โอ้ชนะมา3เกมติดนะครับมาสะดุดกับเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนะครับ4เกมในฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขานะครับไม่แพ
1: ้สุดยอดจริงๆ
0: เสมอทั้ง4เกมโอ้โห
1: คือต้องคารวะเลยอ่ะ
0: ปบมือให้เลยนะคือก็เห็นว่าเคปเวิร์ดคงจะตกรอบแรกเหมือนคือดาซาวอะไรพวกนี้นะคุณเนาะแต่ดูสิ่งที่เขาทำโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราต้องจดจำเลยนะ
1: นี่จะเป็นประวัติศาสตร์
0: ที่
1: สำคัญของฟุตบอลโลกจริงนะครับ
0: จะแพ้หรือชนะเกมนี้นะเคปเวิร์ดนะก็ผมขอซุกให้กับพวกเขานะฮะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ทั้งคือมันเป็นเกมที่อย่างที่บอกก็มีสตอรี่เยอะทั้งอาเจนทั้งเคปเวิร์ดแล้วก็มาเจอกันในนาทีนี้มันมีอะไรพูดถึงเยอะแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่าจดจำไปตลอดจริงนะครับ
0: โอ้อะตอนนี้ก็ทีมงานของเจเดน่าคุยกับเลโอนีลสคาโลนี่โอ้โหแฟนบอลได้คุ้มค่าตั๋วนะครับที่ไมมี่สเตเดียมครับหรือว่าฮาร์ดร็อกสเตเดียมตอนนี้แฟนบอลของอาร์เจนตินาและเคปเวิร์ดก็เลื่องร่าครับได้ดู30นาทีครับเมสซี่ก้มหน้าก้มตาโอ้โห
1: เจมส์แม็กฟาร์เดนอดีตกองหน้าทีมชาติสกอตแลนด์นี่แกไปให้ทัศนะกับ BBC แกบอกว่าเคปเวิร์ดนี่ตอนนี้มั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้
1: ว
0: ก็
1: แล้วก็เขาใช้คำว่า they can win game ด้วยนะคือเป็นผู้ชนะเกมนี้ได้นะครับเคปเวิร์ดนะครับ
0: โอ้แต่ดูลูกยิงของเดลราดัวเต้ประตูแรกของเขานะครับนี่คือเกียรติประวัติของครอบครัวจริงครับ
1: เอาไงครึ่งต่อเวลาคุณว่า
0: โอ้โห
1: คุณว่าใครชนะอะ
0: แต่ยังมองอาร์เจนตินานะตอนบอลโลก2022เนี่ยเตะจุดโทษใน2ครั้งเนาะเกมเจอเนเธอร์แลนด์แล้วก็เกมเจอฝรั่งเศสในรอบชิงนี่จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าร
1: อบชิงก็ชนะนะเจอฝรั่งเศส
0: จุดโทษชนะทั้ง2ครั้งเลย
1: คือใจผมอะอยากให้อันนี้ผมตรงอยากให้อาร์เจนเข้าแต่ไม่ได้เชียร์อาร์เจนนะ
0: อ
1: ยากให้บอลมันสนุกอยากให้ทีมใหญ่เข้าไปแต่ว่าเสียวว่ายังไงไม่รู้อะ
0: เหรอ
1: เออมันคือเคปเวิร์ดอะผมว่าเขาสมาธิดีมากเขาต้องไปนั่งสมาธิวัดไหนมาแน่นอนอะแบบผู้เล่นเนี่ยดูไม่ตื่นตระหนกดูถึงเน้นเกมรับและเป็นเกมรับที่เอาอยู่หมดอะไม่ได้ว่าเน้นเกมรับสาดเสียเทเสียเอากูสกัดอย่างเดียวเลยไม่ใช่แต่เล่นแบบรู้หน้าที่มีวินัยแล้วก็แต่ละคนแบบสมาธิดีสุด
0: รู้จ้องตัวเองอะ
1: รู้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจังหวะนี้แบบนี้แล้วมันทำได้มาเนี่ย4เกมก็94เท่าไหร
0: ่
1: 36แล้วอะ
0: ใช่
1: 360นาทีแล้วอ่ะ
0: โอ้โหเนาะสุดยอดครับรอก่อนนะครับผมอ้าวอยู่ยาวอีกแล้ว
1: มาพักต่อเลยพี
0: ่อยู่ยาวอีกแล้ว
1: เฮ้ยเดี๋ยวผมขอแยกไปเปลี่ยนเวลาก่อนได้มั้ยผมก็แยกเปลี่ยนเวลาก่อนเดี๋ยวผมลืม
0: โอ้โอเคโอเคคุณเซ็นไว้ก่อนนะ
1: ไว้ก่อนนะ
2: โอ้ไม่ต้อง
0: เซ็นไว้ก่อนแล้ว
2: เ
0: ซ็นให้แทนเดี๋ยวรับเบอร์แทนโอ้โหเซ็นให้ก่อนแล้วเรียบร้อยต่อเวลาครับเดี๋ยวดูอยู่กับพี่ต้นแล้วก็พี่ ตั้มนะครับ